ประการที่หนึ่งถ้าท่านต้องการจะเป็นผู้มีความรอบรู้ท่านจะต้องเป็นคนที่จะสนใจใฝ่รู้ครับสนใจใฝ่รู้ในเรื่องราวทุกๆสิ่งไม่ว่าสิ่งนั้นจะเป็นสิ่งดีหรือสิ่งที่ไม่ดีไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่เหลวไหลเลวร้ายแค่ไหนอย่างไรท่านก็จะต้องสนใจใฝ่รู้มันเสมออย่าเลือกที่จะเรียนรู้เฉพาะสิ่งที่ตัวตนของตนเองอยากจะรู้ครับเพราะว่าบางครั้งสิ่งที่เราอยากรู้บางทีมันเหมือนขนมอะครับเหมือนลูกกวาดลูกอมนะครับเราเห็นสีสันสดสวยตั้งแต่เป็นเด็กๆนะครับรสชาติหวานลิ้นอร่อยลิ้นแม้เราอยากทานมากเลยแล้วเราก็ชิมมันเราก็อมมันนะแต่ในที่สุดความทุกข์เกิดขึ้นทีหลังคือฟันผุใช่ไหมครับแล้วก็มีปัญหาเรื่องน้ำตาลที่จะเข้าไปในเส้นเลือดในปริมาณที่สูงเกินความจำเป็นอย่างเนี้ยเป็นเพราะว่าเราชอบใช่ไหมเราอยากอมเราชอบทานลูกอมชอบทานขนมขบเคี้ยวเล่นอะไรแบบเนี้ยทั้งที่จริงๆแล้วคุณค่าทางอาหารมันน้อยมากหรือแทบจะไม่มีเลยด้วยซ้ำแต่เราไปสนใจใฝ่ที่จะอมจะทานมันเราก็เลยไปทานทั้งที่ไม่มีประโยชน์ความรู้ก็เหมือนกันครับทุกอย่างในจักรวาล นี้หรือรอบๆตัวเราล้วนเป็นสิ่งที่จะต้องเรียนรู้และคู่ควรแก่การเรียนรู้ทั้งสิ้นถ้าเราจะเป็นผู้รอบรู้เราจะเลือกจะเรียนรู้เฉพาะบางวิชาบางสาขาหรือบางสิ่งที่เราอยากรู้เห็นทีจะไม่ได้แล้วครับเนาะไม่ว่าจะเป็นเรื่องดีหรือเรื่องร้ายก็ตามเอาเป็นว่าเรื่องดีกับเรื่องชั่วดีไหมถ้าเรารู้จักแต่สิ่งดีเรียนรู้แต่ด้านดีคือด้านบวกนะครับแต่เราไม่พยายามที่จะศึกษาเรียนรู้เลยว่าด้านลบหรือด้านชั่วเนี่ยมันเป็นยังไงเราก็จะไม่รู้ว่าไอ้สิ่งที่เราเรียนรู้ว่าดีผู้หลักผู้ใหญ่ผู้เฒ่าผู้แก่ครูบาอาจารย์สอนเราว่าไอ้สิ่งที่เราเรียนรู้อยู่เนี่ยมันดีเราก็ไม่รู้มันดีจริงหรือเปล่าถ้าเกิดว่าเราก็เชื่อคนที่เขากล่าวอย่างงมงายเพราะเราไม่เข้าใจว่ามันดีจริงหรือไม่แล้วไม่ดีแล้วมันเป็นอย่างไรเนื่องจากว่าเราสนใจแต่เรื่องดีๆแต่ว่าไอ้เรื่องที่ไม่ดีเนี่ยเราไม่ยอมที่จะเรียนรู้มันอย่างนี้เป็นต้นนะไอ้อย่างนี้ก็ไม่ถูกต้องเพราะฉะนั้นก็อยากจะเรียนท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักทุกท่านว่าความรู้ทั้งหลายที่อยู่ในจักรวาลนี้นะครับมีอยู่3แบบครับแบบแรกคือความรู้ที่เราอยากรู้และเราได้เรียนรู้กันมาบ้างแล้วเพียงแต่ว่าความรู้ที่เราเรียนรู้มาจากสิ่งที่เราอยากรู้นั้นเรายังรู้ไม่ลึกเรายังรู้ไม่กว้างเรายังจะต้องเรียนรู้มันต่อไปซึ่งส่วนใหญ่มนุษย์เราเนี่ยมักจะบกพร่องตรงนี้เหมือนกันคือพอได้เรียนรู้อะไรสักนิดหน่อยละมาฉันนะรู้สึกว่าฉันภูมิแน่นพุงแน่นละครับความรู้เต็มอกเต็มสมองละพอไปเจอใครพูดถึงความรู้เรื่องเก่าๆที่ตัวเองได้เรียนรู้มาบ้างแล้วก็ทำเป็นเบื่อหน่ายไม่อยากฟังแทนที่จะฟังให้จบและจะเรียนรู้ว่าเขากำลังพูดในสิ่งที่เรารู้อยู่เนี่ยมีอะไรที่เรายังไม่รู้บ้างมีอะไรที่เรารู้ถูกมีอะไรที่เรารู้ผิดบ้างเราจะได้เปรียบเทียบเพื่อจะทำให้เกิดการเรียนรู้มากขึ้นก็เปล่าเลยพอได้ยินเขาพูดถึงความรู้เดิมๆที่ตัวเองมีความรู้อยู่นะยังไม่ทันฟังว่าอะไรเป็นอะไรก็ปิดมิติปิดใจปิดหูปิดตาตนเองที่จะเรียนรู้แล้วอย่างนี้ก็น่าเสียดายมนุษย์ส่วนใหญ่ก็จะบกพร่องตรงนี้นะเพราะฉะนั้นความมีคุณค่าของตนเองจากการเป็นคนรอบรู้ก็เลยลดน้อยถอยลงไปนะความรู้ประเภทที่2ครับท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับนอกจากเป็นความรู้ที่เราอยากรู้และรู้มาบ้างแล้วเนี่ยเราก็ยังมีความรู้อีกแบบนึงครับเป็นความรู้ที่เรากำลังอยากรู้และยังหาความรู้ตรงที่เราอยากรู้ยังไม่ได้ตรงนี้ครับมนุษย์เราพอได้ความได้รู้ว่าเฮ้ยมีความรู้ที่เรากำลังอยากเรียนรู้อยู่พอดีตรงใจพอดีเราก็จะกระดีกระดาที่จะแสวงหาความรู้นั้นหรือจะหันหน้าเข้าหาความรู้นั้นแล้วตั้งอกตั้งใจมันอย่างเต็มที่เลยว่างั้นนะซึ่งตรงนี้ไม่ใช่สิ่งที่เป็นปัญหาใดๆสำหรับมนุษย์เราเพราะว่ามันถูกจริตอยู่แล้วนะครับทีนี้มาถึงความรู้ประเภทที่3ความรู้ประเภทที่3ตรงนี้ก็คือความรู้ที่มนุษย์เราไม่รู้ว่าตนเองจะต้องรู้น่าอันนี้สิครับน่าห่วงใยสำหรับมนุษย์ทั่วไปมากเลยถ้ายิ่งมนุษย์คนนั้นเป็นคนที่ติดอยู่กับความอยากอะไรที่ฉันไม่อยากรู้ฉันก็ไม่สนใจจะเรียนรู้นะครับพอมาเจอความรู้ประเภทที่3นี่เข้าก็ตกม้าตายเลยครับเสียหายย่อยยับเลยปิดโอกาสตัวเองไงล่ะครับพอได้มีใครพูดความรู้ใหม่อะไรบางอย่างให้ฟังแต่ปรากฏว่าเป็นความรู้ที่ตัวเองไม่ได้อยากรู้เลยไม่เคยคิดอยากรู้มาก่อน
และก็ไม่รู้ว่าตัวเองจะต้องรู้ก็เลยปฏิเสธที่จะฟังบางทีฟังแล้วทำเป็นหูทวนลมฟังหูซ้ายทะลุหูขวาหรือฟังแล้วผ่านหูเลยไปไม่ได้ใส่ใจอะไรซึ่งในวันหนึ่งมนุษย์เราเนี่ยนะครับก็ได้พบผ่านเผชิญความรู้ทั้ง3แบบนี้ตลอดทั้งวี่ทั้งวันนะครับและถ้าหากว่าเราเป็นคนไม่สนใจใฝ่รู้นะแล้วก็ไม่ตั้งใจเนี่ยความรู้ที่ดีๆก็จะหลุดลอดพ้นผ่านชีวิตเราไปอย่างน่าเสียดายและโอกาสที่เราจะได้ความรู้ใหม่ๆจากความรู้เหล่านี้ที่หลุดลอยผ่านพ้นตัวเราไปผ่านพ้นชีวิตเราไปเนี่ยนะครับก็อาจจะไม่รู้เมื่อไหร่เหมือนกันที่เราจะได้เจอความรู้ในลักษณะแบบนี้อีกนะครับน่าเสียดายมากเพราะการสนใจใฝ่รู้ที่จะรู้มันทุกสิ่งเนี่ยมันเป็นความละเมียดละไมของคนที่จะฉลาดในการเป็นมนุษย์ของคนที่ฉลาดในการดำเนินชีวิตอยู่ไม่น้อยเลยนะครับมาถึงประการที่2ขอให้เราฝึกฝนตนเองให้เป็นคนที่ฉลาดเรียนรู้ครับคนที่ฉลาดเรียนรู้ก็หมายถึงคนที่รู้ว่าจะเรียนรู้สิ่งนั้นสิ่งนี้จะเรียนรู้อย่างไรวิธีการเรียนรู้มี 2-3 วิธีครับวิธีแรกคือเรียนรู้ด้วยตนเองด้วยการนึกเอาคิดเอาครับใช้สติปัญญาเรียนรู้เอานะวิธีที่2ครับปฏิบัติเอาครับคือใช้วิธีการปฏิบัติจริงจากสถานการณ์จริงแล้วค่อยจดจำไว้ครับว่าทำอย่างนี้ผลลัพธ์มันเกิดขึ้นยังไงถูกหรือผิดอย่างไรถ้ามันผิดพลาดบกพร่องก็แก้ไขซะให้ถูกต้องแล้วก็ทำใหม่ได้นี่เป็นวิธีการที่2วิธีที่ฉลาดเรียนรู้วิธีที่3นั่นก็คือดูแบบอย่างที่คนอื่นเขาปฏิบัติเขาประพฤติครับเรียนรู้จากชีวิตจริงของคนอื่นเขาว่าเขาประพฤติอย่างไรผลลัพธ์เป็นอย่างไรแล้วเราก็จดจำเรื่องราวหรือรูปแบบของการดำเนินชีวิตของเขาเหล่านั้นไว้มันก็จะเรียกว่าเราฉลาดเรียนรู้ได้เหมือนกันเราสามารถเรียนรู้ได้3วิธีแบบเนี่ยครับในประการที่3ที่ทำให้เราเป็นคนที่มีความรอบรู้ขึ้นมาได้ก็คือจะต้องไม่หยุดยั้งการเรียนรู้ครับขี้เกียจเรียนรู้ไม่ได้เบื่อหน่ายการเรียนรู้ไม่ได้ครับมนุษย์เราตั้งแต่เกิดมานะครับตั้งแต่ท่านจำความได้นะครับไอ้จำความไม่ได้ท่านก็เรียนรู้มันด้วยสัญชาตญาณในการที่จะเป็นมนุษย์นะครับท่านจะสังเกตเห็นได้ว่าคนเราเนี่ยตั้งแต่เกิดมาจำความได้จนกระทั่งเฒ่าชราแก่ชราจนถึงสิ้นลมหายใจนะจบสิ้นภพไขอายุไขในภพชาติปัจจุบันเนี่ยเราต้องเรียนรู้ตลอดเวลาเราจะหยุดยั้งการเรียนรู้ไม่ได้อย่างคำพูดของมนุษย์เราในยุคปัจจุบันในยุค IT กำลังเฟื่องเนี่ยว่านะเทคโนโลยีแล้วก็โนว์ฮาวทั้งหลายบนโลกใบนี้มีคนคิดใหม่สร้างใหม่ขึ้นมาเยอะแยะมากมายนะครับถ้าหากว่าเราไม่สนใจใฝ่รู้นะไม่ติดตามข่าวสารไม่พยายามหมั่นศึกษาเรียนรู้อย่างต่อเนื่องเข้าไว้เราก็อาจจะกลายเป็นคนหลุดโลกก็คือล้าหลังก้าวไม่ทันโลกไม่ทันยุคไม่ทันสมัยอะไรแบบนี้เพราะฉะนั้นถ้าเราจะเป็นคนมีความรอบรู้คุณสมบัติทั้ง3ประการนี้ขาดไม่ได้จริงๆครับคือสนใจใฝ่รู้ฉลาดเรียนรู้แล้วก็ไม่หยุดการเรียนรู้ท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับคนที่มีความรอบรู้มากๆเนี่ยก็คือคนเก่งใช่ไหมเป็นคนเก่งมันคนที่จะเป็นคนเก่งจะต้องเป็นคนที่มีความรอบรู้คนเรานั่งเฉยๆงอมืองอเท้าขี้เกียจเรียนรู้นะครับแล้วก็ไม่ใส่ใจสิ่งใดเลยนะวันวันหนึ่งทำตัวมันสวะที่ลอยไปตามน้ำเรื่อยเปื่อยนะครับจะไปติดตรงไหนก็ติดตรงนั้นนะครับจะหลุดไปลอยไปก็ลอยไปเรื่อยชีวิตเอื่อยเฉยอย่างนี้ก็เสียดายเวลาเสียดายโอกาสนักหนาที่ได้มาเกิดมาเป็นมนุษย์นะครับทีนี้เวลาเราเรียนรู้ทำให้เราเกิดความรอบรู้เราจะเลือกเรียนรู้เฉพาะแขนงใดแขนงหนึ่งเก่งเฉพาะสาขาใดสาขาหนึ่งก็คงจะไม่ได้รู้หลายแขนงเก่งหลายสาขาดีกว่าถูกต้องไหมล่ะครับท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับที่ผมกล่าวในเรื่องที่เป็นโลกิยธรรมสักนิดนึงเพื่อชี้แนะให้ท่านที่เป็นผู้ใฝ่ประพฤติธรรมซึ่งมีปลายทางนิพพานทั้งหลายจะต้องฝึกฝนตนเองตรงนี้คือทำตนเองให้มีคุณค่าในสายตาของผู้อื่นและทำตนเองให้มีค่าเพื่อจะทำให้ตนเองนั้นมีความภาคภูมิใจในตนเองไว้ก็คือสร้างราคาให้ตนเองตรงนี้ครับคือต้องฝึกตนเองให้เป็นผู้มีความรอบรู้และนี่คือควายตัวแรกใน7ตัวของความมีคุณค่าในความเป็นมนุษย์ของตัวท่านถ้าท่านสามารถปฏิบัติได้สั่งสมคุณสมบัติที่ดีงามคือความรอบรู้ในประการแรกตรงนี้ได้เชื่อเถอะครับว่าท่านจะมีความสงบสุขในชีวิตเยอะเลยทีเดียวครับเพราะสามารถใช้ความรอบรู้ของท่านยังประโยชน์สุขให้กับตนเองและยังประโยชน์สุขให้กับพี่ๆน้องๆผองเพื่อนร่วมโลกกันได้อย่างสบายๆนะเขาบอกว่ารู้อะไรไม่สู้รู้วิชารู้รักษาตัวรอดเป็นยอดดีว่างั้นนะ
ถูกต้องไหมครับท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับ

ท่านผู้ฟังครับวันนี้หมดเวลาของรายการเทพทิพย์มงคลธรรมแล้วกลุ่มแสงสิริวัฒนาขอขอบคุณท่านผู้ใจบุญทั้งหลายที่ได้ให้เกียรติสนับสนุนรายการนี้เพื่อสร้างวิถีแห่งสันติสุขสู่มวลชนบนคลื่นวิทยุโปรดกรุณาแจ้งผลการรับฟังได้ที่โทรศัพท์025123176 025123176ท่านจะติดตามรับฟังรายการนี้ได้ใหม่ทุกวันทางสถานีวิทยุแห่งนี้ในเวลาเดียวกันนี้สวัสดีครับ

ช่วงเวลาต่อไปนี้สถาบันพัฒนาพฤติกรรมมนุษย์ผู้สร้างทฤษฎีและกลยุทธ์ไซโคโชเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่บกพร่องของมนุษย์ด้วยการกระตุ้นจิตสำนึกที่ลึกซึ้งและแยบยลสำนักพิมพ์จิตจักรวาลผู้ผลิตหนังสือธรรมะภาคปฏิบัติแนวอภิปรัชญาที่ทรงคุณค่าสำหรับศาสนิกชนไทยและชมรมผู้ประพฤติธรรมเพื่อสร้างสันติสุขให้ตนเองและผู้อื่นร่วมกับกลุ่มแสงสิริวัฒนาภูมิใจเสนอรายการเทพชิปมงคลธรรมเพื่อนำพาสันติสุขสู่มวลชนด้วยธรรมบรรยายภาคปฏิบัติโดยอาจารย์ปริญญาตันสกุลขอเชิญท่านติดตามรับฟังได้ณบัด

ท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับรายการเทพทิพย์มงคลธรรมในครั้งที่แล้วเราได้พูดถึงเรื่องคุณค่าของคนแต่ละคนนะครับว่าประกอบด้วยควาย7ตัวกับหนูอีก3ตัวนะครับซึ่งมนุษย์เราแต่ละคนนั้นเราจะใช้ควาย7ตัวกับหนู3ตัวนี่แหละเป็นตัวชี้วัดความมีคุณค่ามากความมีคุณค่าน้อยหรือความน่ารักมากความน่ารักน้อยในตัวตนของแต่ละคนด้วยกันทั้งสิ้นที่ผ่านมาในตอนที่แล้วเราชี้ย้ำให้เห็นว่ามนุษย์เราส่วนใหญ่นั้นจะชี้วัดความมีคุณค่าของกันและกันโดยมีมุมมองหลักๆอยู่สองมุมมุมแรกก็คือความมีคุณค่าของคนวัดกันที่ผลของงานซึ่งก็ถูกอยู่บ้างแต่ไม่ใช่ทั้งหมดแล้วก็ไม่ใช่ความถูกต้องที่ลงลึกเข้าไปจนถึงแก่นแท้ซึ่งเป็นคุณสมบัติของมนุษย์แต่ละคนอย่างแท้จริงแล้วก็ในประเด็นที่สองเรามองความมีคุณค่าของมนุษย์เราแต่ละคนโดยเราใช้ตัวชี้วัดง่ายๆก็คือผลประโยชน์และการเป็นบุคคลสำคัญของกันและกันเป็นตัวชี้วัดอย่างเช่นถ้าใครเป็นบุคคลสำคัญของใครคนคนนั้นก็บอกว่าเขามีค่ากับตนเองมากและในขณะเดียวกันถ้าใครเป็นคนที่มีประโยชน์กับใครสักคนหนึ่งมากคนที่มีประโยชน์ต่อเขามากคนนั้นกลายเป็นบุคคลสำคัญของเขาไปอย่างนี้ครับพอมนุษย์เราใช้ตัวนี้เป็นหลักยึดในการดำเนินชีวิตเป็นหลักปฏิบัติตนต่อกันในการทำงานร่วมกันหรือใช้ชีวิตร่วมกันเป็นครอบครัวเดียวกันเป็นสังคมเดียวกันหรือเป็นประเทศชาติประเทศเดียวกันอะไรทำนองนี้ครับพอเราใช้ตรงนี้เป็นตัวชี้วัดเข้าความวุ่นวายความยุ่งเหยิงนะทุกอย่างก็เลยเกิดขึ้นในสังคมในครอบครัวของมนุษย์แต่ละคนขึ้นมาทันทีเพราะว่าความมีคุณค่าโดยการใช้หลักการ2ประเด็น2แนวทางในการชี้วัดตัดสินนั้นมันจะมีสิ่งตรงข้ามให้ได้เห็นเกิดขึ้นคู่กันเสมอเช่นถ้ามองหาประโยชน์จากใครสักคนหนึ่งถ้าเห็นว่าไม่มีประโยชน์ความมีคุณค่าในตัวตนของเขาคนนั้นต่อตัวเราเองก็จะลดน้อยถอยลงไปทันทีและถ้ามองเห็นว่าใครสักคนหนึ่งมีประโยชน์สำหรับตนเองตัวเองก็จะมีปิติสุขกับกระดิกระดาที่จะคบหาสมาคมสร้างความสัมพันธ์ด้วยเพราะว่าเขามีประโยชน์ตัวเองก็มีความสุขทีนี้ถามว่าถ้าเกิดเราต้องคบกับมนุษย์คนหนึ่งยาวนานอาจจะชั่วชีวิตนี้ของเราก็ได้นะครับเมื่อเราคบหาสมาคมกับเขาแล้วปรากฏว่าวันนี้เขามีคุณค่ากับเรามากเลยในสายตาเราเพราะเรามองเห็นว่าเขาเป็นคนที่มีประโยชน์ต่อตัวเราถามว่าเราเคยสังเกตบ้างไหมถ้าเราใช้หลักยึดอย่างนี้แนวคิดแบบนี้เนี่ยคนสักคนหนึ่งเนี่ยใครก็ตามที่ใกล้ชิดตัวเรานะครับท่านสามารถที่จะมองเห็นว่าเขามีค่าหรือมีประโยชน์สำหรับตัวท่านเองตลอดชีวิตหรือเปล่านะ5ปี10ปีที่คบกันมาเนี่ยเรายังมองเห็นว่าเขามีประโยชน์กับเราตลอดเวลาในทุกเรื่องราวนะในทุกวันที่ผ่านติดต่อกันมานานเป็นปีๆหรือเปล่าไม่เลยนะครับบางครั้งอย่าว่าแต่มองหาประโยชน์จากตัวเขาเลยบางทีเราไปขอให้เขาช่วยเหลือเราซึ่งเขาน่าจะทำตนให้เป็นประโยชน์กับเราได้เขายังปฏิเสธความช่วยเหลือที่จะหยิบยื่นให้กับเราเลยด้วยซ้ำไปบางทีก็ดีกับเราก็คือช่วยเราแต่บางทีก็ทำเป็นเหมือนเห็นแก่ตัวซะอย่างนั้นแหละขณะที่เราปรารถนาจะให้เขาช่วยเหลือเราอย่างนี้เป็นต้นนั้นถ้าเราใช้หลักยึดแบบนั้นเนี่ยเดี๋ยวเขาก็มีค่ากับเราเดี๋ยวเขาก็ไม่มีค่ากับเราใช่ไหมครับปัญหาในการเกิดมาเป็นมนุษย์เพื่อจะสร้างสังคมที่เป็นหนึ่งเดียวกันระหว่างเรากับเขาแต่ละคนมันก็เลยกลายเป็นเรื่องยากขึ้นมาทันทีเพราะเราไม่ฉลาดที่จะดำเนินชีวิตอยู่ร่วมกันนั่นเองคือเรามองหาคุณค่าในตนเองของกันและกันไม่เป็นซึ่งผมได้กราบเรียนท่านผู้ประพฤติธรรมไปตั้งแต่ตอนที่แล้วว่าความมีคุณค่าในตัวเองของมนุษย์เราแต่ละคนนั้นประกอบด้วยควาย7ตัวและก็ควายตัวแรกมาจากคำว่าความรอบรู้ผมเองก็ได้กราบเรียนท่านไปในเบื้องต้นแล้วว่าคนเรานั้นถ้ามีความรอบรู้มาก
ก็จะเป็นผู้ที่คนอื่นจะให้ความเคารพนับถือเพราะเป็นผู้มีความรอบรู้มากสามารถจะเป็นที่พึ่งของคนอื่นๆได้เพราะเรียนมาเยอะรู้มามากนั่นเองครับมันคนที่จะทำตัวให้เป็นผู้รอบรู้ก็คือมีควายตัวนี้ที่อ้วนพีนะก็จะต้องประการแรกคือสนใจใฝ่รู้เรียนรู้มันไปทุกสิ่งในทุกเรื่องราวนะครับไม่ว่าความรู้นั้นจะเป็นความรู้ประเภทที่ตัวเองเคยอยากรู้และรู้มาบ้างแล้วงูปลาก็จะต้องเรียนรู้มันต่อไปไม่ใช่มาหลงตัวเองว่าพอรู้แค่หางอึ่งแล้วก็หลงตัวเองว่าโอ้รู้มากแล้วก็เลยอวดรู้กับเขาไปซึ่งเป็นพฤติกรรมที่ไม่น่ารักแล้วก็ไม่ฉลาดเลยนะความรู้ประเภทที่สองที่เราจะต้องสนใจใฝ่รู้เหมือนกันก็คือความรู้ที่เราอยากรู้แต่เรายังไม่รู้ความรู้ประเภทที่สามประเภทสุดท้ายก็คือความรู้ที่เราไม่รู้ว่าเราจะต้องรู้นั่นหมายความว่าเป็นความรู้ที่เรายังไม่เคยคิดจะอยากรู้เลยเพราะเราไม่รู้ไงว่าเราจะต้องรู้พอมีใครสักคนหนึ่งมาทำตัวเป็นครูบอกเราแนะเราสอนเราอย่างเงี้ยเราก็ต้องรีบสนใจใส่ใจที่จะเรียนรู้รับฟังหรือใช้ตาดูหูฟังว่างั้นนะแล้วก็สมองก็คิดตามไปถึงแม้ใจไม่อยากจะเรียนรู้หรือไม่เคยนึกอยากจะรู้มาก่อนก็ตามก็ถือว่านั่นคือความรู้ใหม่เราจะต้องเรียนรู้ไว้เพื่อสร้างความรอบรู้ให้กับตัวเราเองนะฮะส่วนในประการที่สองก็คือจะต้องเป็นคนที่ฉลาดเรียนรู้ครับนะฉลาดเรียนรู้ก็คือคิดเอาเองครับยกระดับสติปัญญาพัฒนาสมองของตัวเองให้สามารถนึกเองได้คิดเองได้ด้วยตัวเองเพราะตัวเองมีสมองมีสติปัญญาเหมือนกันนะฝึกฝนตนเองได้ครับอย่างนี้ก็สามารถจะใช้สติปัญญาของตัวเองเรียนรู้ทุกสิ่งที่อยู่แวดล้อมตัวเราได้อย่างสบายๆหรือฉลาดเรียนรู้ในลักษณะที่สองก็คือเรียนรู้จากการประพฤติปฏิบัติจริงด้วยตนเองครับนั่นหมายความว่า learning by doing ภาษาฝรั่งว่างั้น learning by doing นะครับเรียนรู้ด้วยการกระทำปฏิบัติตนด้วยตนเองนะฮะแล้วก็ instruct นะใช้คำว่า self instructional learning ภาษาอังกฤษมากหน่อยนะครับวันนี้เป็นแปลเป็นภาษาไทยว่าเป็นการเรียนรู้ด้วยการสอนตนเองนั่นเองครับนะจากประสบการณ์จริงของตัวเองแล้วก็สอนตัวเองไปด้วยนี่เป็นการเรียนรู้วิธีที่สองซึ่งมนุษย์เราทุกคนเลือกใช้ได้แล้วก็เมื่อเรียนรู้ว่ามันไม่ดีก็อย่าทำต่อไปถ้าเรียนรู้แล้วว่าดีก็ต้องศึกษาต่อไปว่าจะให้ดีกว่านี้จะต้องทำอย่างไรนี่คือการเรียนรู้ด้วยการปฏิบัติจริงด้วยตนเองนะครับหรือบางทีอาจจะต้อง learn to do right by wrong ลองผิดลองถูกกันบ้างนะฮะไม่มีใครว่าครับคนเราทำผิดสามารถทำใหม่ได้อย่าทำผิดแบบเดิมซ้ำแล้วซ้ำอีกอย่างนี้เขาไม่เรียกว่าเป็นคนฉลาดเรียนรู้นะส่วนการเรียนรู้วิธีที่ฉลาดที่สุดวิธีที่3ทำให้เราเป็นคนรอบรู้กับเขาได้เหมือนกันนะซึ่งตอนที่แล้วก็ได้กล่าวไว้แล้วนะครับนั่นก็คือเรียนรู้จากประสบการณ์จริงผ่านบุคคลอื่นๆนะฮะภาษาฝรั่งใช้คำว่า modeling ครับนะวิธีไซโคโชในการฝึกอบรมเพื่อแก้ไขพฤติกรรมขยะที่บกพร่องด้วยการกระทำผ่านจิตสำนึกของมนุษย์ด้วยทฤษฎีไซโคโชของปริญญาซึ่งผมทำหน้าที่ในการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ทั้งหลายตามองค์กรของหน่วยงานของรัฐของเอกชนนะแล้วก็หน่วยงานทั่วไปนะครับที่มีทรัพยากรบุคคลที่มีคุณค่าขององค์กรเนี่ยนะครับต้องการขัดเกลาจิตสำนึกอะไรต่างๆก็ใช้ทฤษฎีไซโคโชตัวนี้ก็หนึ่งในช่องทางการเรียนรู้ที่จะเป็นครูสอนให้กับพวกเขาได้เกิดการสั่นสะเทือนทางจิตสำนึกก็คือนะโมเดลลิ่งก็คือดูประสบการณ์จริงของคนอื่นเขาว่าเขาทำแล้วประพฤติแล้วดีไม่ดีอย่างไรถ้าเราจะประพฤติปฏิบัติตามมั่งเราจะเลือกปฏิบัติอย่างไรแบบไหนอย่างนี้เป็นต้นนะอย่างนี้เขาเรียกว่าเป็นคนที่ฉลาดเรียนรู้การทำให้ตัวเองเป็นคนมีความรอบรู้ในอีกวิธีหนึ่งก็คืออย่าหยุดยั้งการเรียนรู้คำว่าไม่หยุดยั้งการเรียนรู้หมายความว่าเราจะต้องเรียนรู้ตั้งแต่เกิดจนตายแล้วครับนะความรู้ในโลกนี้มีมากมายความรู้ในจักรวาลนี้มีมหาศาลครับความรู้มีตั้งแต่ที่มันอยู่ในตัวเราเองคือในจิตใจเราความรู้ที่อยู่ในกายเราและความรู้ที่อยู่รอบๆตัวเราที่อยู่ใกล้ตัวนะครับและไกลตัวออกไปจนสุดสายตานะแล้วก็ที่หูไม่ได้ยินเสียงที่ตามองไม่เห็นที่จิตนึกไม่ถึงก็เอาจิตไปไม่ถึงนะครับเพราะมันไกลเหลือเกินนะฮะเขาเรียกว่าสุดขอบของจักรวาลเลยทีเดียวนะครับยังมีให้เราเรียนรู้มากมายมนุษย์เราแต่ละคนก็เลยได้รับโอกาสให้มาเกิดเป็นมนุษย์กันหลายภพหลายชาติเนี่ยนะครับถ้ายังนิพพานไม่ได้ก็เป็นเพราะว่าต้องเกิดมาแล้วจะต้องเรียนรู้เรื่องโลกเรื่องจักรวาลกันให้จบแจ้งนะครับนะถ้าไม่งั้นแล้วก็เสียทีที่จิตวิญญาณของแต่ละคนได้รับโอกาสให้มาเกิดเป็นมนุษย์นะครับมันทุกคนจึงต้องรู้หน้าที่ว่าเมื่อเกิดแล้วเนี่ยทุกคนต้องเรียนรู้ครับถ้าไม่เรียนรู้ก็จะไม่สามารถที่จะปฏิบัติตนเป็นมนุษย์ได้อย่างถูกต้อง
นั่นก็คือเรียนรู้ที่จะเป็นมนุษย์ให้เป็นเมื่อมาเกิดเป็นมนุษย์มันความรอบรู้ตรงนี้ครับก็เป็นสิ่งสำคัญที่นี้มาถึงควายตัวที่สองคือความสามารถความสามารถคือควายตัวที่สองที่จะเติมเต็มหรือเพิ่มเสริมความมีคุณค่าในตัวเองของมนุษย์อย่างเราท่านๆได้อย่างสบายสบายตะกี้เนี่ยครับความรอบรู้ที่เราเรียนรู้ผมพูดถึงเรื่องทางโลกหมดเลยนะครับแต่ว่ามนุษย์เราเป็นคนสองมิตินะความรอบรู้ที่มนุษย์เราทุกคนจะต้องรู้ก็คือจะต้องหาคำตอบให้ได้ในมิติของจิตวิญญาณด้วยนะครับว่าตัวเราเองนั้นเป็นใครคำว่าตัวเราเองก็คือตัวตนแก่นแท้ที่เรียกว่าจิตวิญญาณของเราเนี่ยครับซึ่งเป็นผู้ขันอาสามาเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยเป็นใครมาจากไหนนะมาเกิดเป็นมนุษย์อย่างโลกเสรีเนี่ยนะฮะมาเกิดกันทำไมเราจะต้องรู้จักถามตัวเราเองด้วยแล้วหาคำตอบให้ได้ครับถ้าเราไม่รู้ว่าจิตวิญญาณของตัวเราเองเนี่ยเป็นใครแล้วก็ไม่รู้ด้วยว่าเรามาจากไหนไม่รู้ว่าเราเกิดมาเป็นมนุษย์โลกนี้ทำไมและสุดท้ายก็คือไม่รู้ว่าหน้าที่ของเราที่มาเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยมีหน้าที่ต้องทำอะไรอย่างนี้แย่แน่ๆนะครับแย่แน่ๆเราเป็นมนุษย์คือเป็นคนสองมิติมันเราต้องเรียนรู้ทั้งสองด้านดังองค์พระศาสดาสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสสอนมนุษย์เราทั้งหลายไว้ว่าให้ปฏิบัติมัชฌิมาปฏิปทาคือเดินทางสายกลางอย่าเรียนรู้แต่ทางโลกอย่างเดียวนะเรียนรู้ที่จะมีความรู้เยอะๆความรู้มากๆเพื่อจะทำรวยนะแล้วก็ช่วยให้ตัวเองมีความสุขมีความสำเร็จมีอำนาจวาสนาอะไรแบบนี้อยู่ด้านเดียวมันไม่พอนะฮะเราจะต้องเรียนรู้ที่จะทำหน้าที่ทางจิตวิญญาณของเราด้วยเพราะเราเป็นคนสองมิตินะมันบางคนตั้งแต่เกิดมาจนตายก็ทำหน้าที่ทางกายภาพคือทางโลกอย่างเดียวแต่ละทิ้งหน้าที่ทางจิตวิญญาณไปโอกาสที่ต้องย้อนกลับมาเกิดเป็นมนุษย์กันใหม่หรือเป็นสรรพสัตว์ทั้งหลายในสากลละโลกเนี่ยนะครับก็เลยต้องเวียนว่ายตายเกิดกันไม่รู้จบสิ้นเป็นเพราะว่าไม่ได้ใส่ใจที่จะเรียนรู้ว่าตัวเองเกิดมาเป็นมนุษย์กันทำไมต้องมีหน้าที่จะทำอะไรก็เลยเป็นมนุษย์กันไม่เป็นนะไว้รายการเทพทิพย์มงคลธรรมในโอกาสต่อๆไปก็จะมาคุยให้พวกเราฟังว่าเราจะเป็นมนุษย์ให้เป็นเนี่ยนะฮะเราจะต้องเรียนรู้ให้เป็นผู้รอบรู้เราจะต้องทำยังไงแต่ตอนนี้วันนี้เรามากล่าวถึงเรื่องของควายตัวที่สองกันก่อนนั่นคือความสามารถคำว่าความสามารถในที่นี้หมายถึงการที่ท่านฉลาดที่จะนำเอาความรู้หรือความรอบรู้ทั้งหลายที่ท่านเรียนรู้ได้มาไม่ว่าเรียนรู้ได้ด้วยตนเองคิดเอาเองหรือดูแบบอย่างหรือเรียนแบบอย่างจากผู้อื่นนะครับไม่ใช่เรียนแบบนะครับเรียนแบบอย่างจากผู้อื่นมาแล้วสามารถนำมาใช้ประโยชน์ให้เกิดประโยชน์สุขในชีวิตของตนเองแล้วก็ยังแบ่งปันให้ประโยชน์สุขแก่ผู้อื่นเขาได้ด้วยอย่างนี้เรียกว่าท่านเป็นคนที่มีความสามารถถ้าเราจะพูดให้ชัดเจนก็คือคุณค่าของท่านอยู่ตรงที่ว่าเมื่อท่านเป็นผู้รอบรู้แล้วท่านสามารถเอาความรอบรู้ที่ท่านเรียนรู้มานั้นนะครับเอามาเอื้อประโยชน์เอามาสร้างประโยชน์สุขให้กับตนเองและเพื่อนมนุษย์รวมทั้งสรรพสัตว์ทั้งหลายในสากลโลกนี้นะหรือในสังคมมนุษย์แห่งโลกเสรีของเราเองเนี่ยนะครับท่านเอามาใช้ประโยชน์ได้มากน้อยเพียงใดถ้าเอามาได้มากแสดงว่าท่านเป็นผู้มีความสามารถสูงควายตัวนี้ก็อ้วนท้วนสมบูรณ์ใช่มั้ยครับผมยกตัวอย่างเช่นในทางโลกนะครับถ้าท่านเป็นผู้มีความรู้ว่าท่านเนี่ยถ้าทำความดีงามแล้วเนี่ยมันจะทำให้คนอื่นเขามีความสุขและตัวท่านเองก็จะมีความสุขด้วยความดีงามตรงนั้นอย่างเช่นคิดดีพูดดีทำดีแบบเนี่ยนะครับถ้าท่านมีความรอบรู้อย่างนี้เนี่ยว่าจะทำดีจะคิดดีจะพูดดีเนี่ยหมายถึงต้องทำอะไรต้องปฏิบัติอย่างไรพอท่านรู้แล้วท่านก็สามารถเอาความรู้นั้นมาปฏิบัติต่อเพื่อนมนุษย์คนอื่นจริงๆเลยไม่ใช่แค่รู้แล้วก็จำไว้ในสมองหรือกองอยู่ในตำราเนี่ยเอามาปฏิบัติเช่นพูดเพราะๆกับเพื่อนๆคิดดีกับเพื่อนมนุษย์คนอื่นๆที่ท่านคบหาสมาคมด้วยทำดีต่อเขาอย่างเนี้ยและท่านก็จะได้รับผลกรรมที่ดีตอบแทนกลับมาจากการทำดีคิดดีและพูดดีต่อเขาอย่างนี้เขาเรียกว่าท่านเป็นผู้มีความสามารถเรียนและเอามาปฏิบัติได้หรือแม้กระทั่งเรื่องเกี่ยวข้องกับทางจิตวิญญาณครับท่านได้เรียนรู้ว่าอ๋อแท้แล้วจิตวิญญาณของเรานั้นเป็นผู้อาสามาเกิดเป็นมนุษย์โดยเดินทางข้ามมิติของกาลเวลาและข้ามมิติมาจากแดนสุญญตาเพื่อมาสู่รูปธรรมมนุษย์แล้วก็ถือพันธสัญญามา6ข้อนะเพื่อที่จะมาทำหน้าที่เป็นเพื่อนร่วมงานกับดาวเคราะห์โลกนะแล้วก็ไม่เบียดเบียนทำร้ายเข็นฆ่ากันเองอะไรเงี้ยนะแล้วก็ข้อสุดท้ายข้อที่6ก็คือทุกคนจะต้องเดินทางกลับบ้านนำพาจิตวิญญาณตนเองกลับบ้านกลับคืนสู่แดนสุญญตาซึ่งสภาวะนี้เรียกว่านิพพานนั่นแหละครับนะนี่คือ3ข้อใน6ข้อนะถ้าท่านสนใจอยากทราบรายละเอียดลึกซึ้งไปกว่านี้
ก็คงต้องไปหาอ่านเอาเองในคัมภีร์จิตจักรวาล นะครับที่ผมได้บันทึกเอาไว้แล้วตั้งแต่ซีรีส์1ถึงซีรีส์ที่21นะครับหาซื้อได้ตามร้านหนังสือชั้นนำทั่วประเทศไทยนะครับอันนี้ก็ขออนุญาตประชาสัมพันธ์ให้ท่านผู้ที่ฟังรายการเทพทิพย์มงคลธรรมได้ไปหาอ่านเพิ่มเติมเสริมความรู้กันเอานะครับแต่ว่าในความสามารถที่เราอยากจะยกตัวอย่างในวันนี้ก็คือว่าถ้าท่านรู้ว่าตัวเองเกิดมาเพื่อจะทำหน้าที่เป็นเพื่อนร่วมงานกับดาวเคราะห์โลกท่านก็จะต้องเรียนรู้ว่าจิตวิญญาณของท่านเมื่อมาเกิดเป็นมนุษย์ต้องใช้กายสังขารของท่านในการทำหน้าที่เป็นเพื่อนร่วมงานกับดาวเคราะห์โลกเสรีดวงนี้ท่านจะต้องศึกษาหาความรู้ให้ได้ว่าอ้าวแล้วเป็นเพื่อนร่วมงานกับโลกเป็นยังไงจึงเรียกว่าเป็นเพื่อนร่วมงานกับโลกใช่ไหมล่ะครับเราก็ต้องศึกษาหาคำตอบให้ได้ถ้าเราไม่รู้เราก็จะไม่สามารถประพฤติได้อย่างถูกต้องถูกไหมครับนี่แหละครับนี่คือสิ่งที่ท่านจะต้องเรียนรู้ครับพอรู้ว่าอ๋อเป็นเพื่อนร่วมงานกับดาวเคราะห์โลกหมายความว่าเราเกิดมาเรามีหน้าที่ที่จะต้องรักผู้อื่นรักทุกสรรพสิ่งก้อนหินเม็ดดินเม็ดทรายแม้แต่เพียงเม็ดเดียวเราก็จะต้องรักให้ได้เพื่อนเราบางคนเขาทำตนกับเราไม่น่ารักเราก็จะต้องเรียนรู้ที่จะให้อภัยเขาเพื่อที่จะรักเขาให้ได้นั่นคือหน้าที่ของเราครับเราจะโกรธเกลียดเคียดแค้นอาฆาตพยาบาทเขาไม่ได้เลยนั่นแสดงว่าจิตวิญญาณของเราที่อาสามาเกิดเป็นมนุษย์จะต้องใช้เครื่องยนต์แห่งกรรมคือกายสังขารของความเป็นมนุษย์เนี่ยนะครับสามารถที่จะใช้จิตมนุษย์เนี่ยสั่นสะเทือนเป็นคลื่นบวกคือเป็นอารมณ์รู้สึกนึกคิดด้านบวกต่อเพื่อนมนุษย์คนอื่นแล้วเราก็จะต้องไม่ทำลายโลกก็คือไม่เบียดเบียนกันไม่ฆ่าฟันกันเนี่ยไม่อคติกันไม่ดูหมิ่นเหยียดหยามกันไม่รังเกียจกันไม่แบ่งแยกกันแล้วก็มีความรักมีความเมตตามีความเอื้ออาทรต่อกันนี่ก็คือการที่พวกเราแต่ละคนได้ทำหน้าที่เป็นเพื่อนร่วมงานกับโลกแล้วครับเพราะถ้าเราจะพูดให้ลึกไปกว่านี้มันจะเป็นความรู้ในด้านอภิปรัชญาครับท่านผู้ฟังครับภาษาฝรั่งเรียกว่าเมตาฟิสิกส์นะซึ่งความรู้เหล่านี้ก็หาอ่านได้ในหนังสือจิตจักรวาลซีรีส์เหมือนกันนะครับแต่ถ้าจะพูดให้ฟังชัดๆก็คือว่ามนุษย์เราทุกคนเกิดมาจะต้องรักให้ได้และให้ให้เป็นครับนี่คือการทำหน้าที่เป็นเพื่อนร่วมงานกับดาวเคราะห์โลกแล้วครับเพราะตอนที่เรารักตอนที่เราให้จิตของเรานั้นมันจะสั่นสะเทือนและผลิตสร้างพลังงานจิตขึ้นมาเป็นพลังงานไฟฟ้าแม่เหล็กด้านบวกนะครับและไอ้พลังงานไฟฟ้าแม่เหล็กด้านบวกเนี่ยสองตาเปล่าของมนุษย์เรามองไม่เห็นหรอกครับเราจะสามารถเหวี่ยงออกมาแล้วแบ่งให้แก่จิตวิญญาณของกันและกันและมนุษย์สรรพสัตว์ทั้งหลายแล้วนะครับ 1% ของพลังไฟฟ้าแม่เหล็กที่จิตเราสร้างขึ้นในขณะนั้นที่เป็นพลังแห่งความรักก็จะถูกแบ่งปันให้กับโลกเพื่อจะช่วยทำให้โลกใบนี้ครับมีแรงสั่นสะเทือนทางจิตสำนึกโดยมีการสั่นสะเทือนเป็นคลื่นบวกเหมือนคลื่นจิตมนุษย์ในขณะนั้นที่กระทำต่อกันไม่มีผิดเลยครับแล้วก็จะก่อให้เกิดมายาในทางกายภาพมากมายเช่นการเหวี่ยงหมุนรอบตัวเองของโลกด้วยความเร็วคงที่24ชั่วโมงต่อรอบเนี่ยการมีออกซิเจนซึมขึ้นมาใต้พื้นโลกนะให้เราได้หายใจการมีสนามแม่เหล็กโลกเหวี่ยงออกมาอย่างต่อเนื่องแล้วห่อหุ้มปกคลุมดาวเคราะห์โลกเสรีดวงนี้ไว้ทำให้ร่างกายของเราสามารถจะมีชีวิตอยู่ได้นะไม่ใช่มีแค่ปัจจัย4คือน้ำอาหารเครื่องนุ่งห่มที่อยู่อาศัยและยารักษาโรคอย่างเดียวนะเรายังมีปัจจัยสำคัญก็คือสนามแม่เหล็กโลกด้วยถ้ามนุษย์เราเพียงแค่มีความเข้มของสนามแม่เหล็กโลกน้อยลงมนุษย์เราก็จะเพี้ยนทันทีครับอายุของเราก็จะสั้นลงทันทีและเราก็จะโง่มากขึ้นครับแต่ถ้าเราจะฉลาดขึ้นแล้วร่างกายแข็งแรงขึ้นนะหน้าตาสวยงามหล่อเหลามากขึ้นนั่นหมายความว่าอำนาจแม่เหล็กโลกจะต้องมีค่าความเข้มของสนามแม่เหล็กเป็นบวกสูงขึ้นอย่างนี้เป็นต้นนะครับอันนี้ก็คือสิ่งที่ยกตัวอย่างในเชิงอภิปรัชญาว่าเราคงจะคุยกันผ่านทางรายการเทพทิพย์มงคลธรรมนี้ให้หมดให้ชัดเจนฟังแล้วเข้าใจไม่สับสนนี่คงจะยากท่านคงต้องไปเปิดอ่านในคัมภีร์จิตจักรวาลซึ่งอาจารย์ปริญญาตันสกุลได้บันทึกเอาไว้ให้ท่านได้อ่านในจิตจักรวาลซีรีส์นะครับนะมุ่นโทรศัพท์ไปที่สำนักพิมพ์จิตจักรวาลก็ได้นะครับ025123176สอบถามว่าอยู่ในเล่มไหนหรือแวะไปตามร้านหนังสือชั้นนำทั่วประเทศก็ได้นะค่อยๆหยิบค่อยๆเปิดอ่านดูและท่านจะเจอความรู้เหล่านี้ซึ่งเป็นศาสตร์ด้านอภิปรัชญาอธิบายกันเป็นวิทยาศาสตร์เลยทีเดียวนะครับท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับพอเรารู้ว่าเราเองเนี่ยมีหน้าที่จะต้องสั่นสะเทือนจิตวิญญาณของเราหรือจิตสำนึกของเราเนี่ยนะครับให้เป็นความรักต่อเพื่อนมนุษย์และทุกสรรพสิ่งไม่ว่าเขาจะทำชั่วต่อตัวเราเราต้องรักเขาให้ได้ยิ่งเขาทำชั่วกับเรามากและเราสามารถรักเขาได้นั่นแสดงว่าจิตสำนึกของเราเนี่ยมันสั่นสะเทือนเป็นคลื่นความถี่
ที่เป็นอารมณ์รู้สึกทางด้านบวกค่อนข้างสูงมากๆเลยนะครับพอสั่นสะเทือนแรงมากโอกาสจะผลิตสร้างไฟฟ้าแม่เหล็กมอบให้กับโลกและให้กับเพื่อนมนุษย์คนไหนๆก็ตามมันก็สูงตามไปด้วยถูกต้องไหมครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ครับถ้าท่านรู้ว่าอ๋อการทำอย่างนี้มันการเป็นการทำหน้าที่เป็นเพื่อนร่วมงานกับโลกนะทำให้เราเป็นหนึ่งเดียวกับโลกได้นี่ซึ่งศาสดาทุกพระองค์ก็สอนมนุษย์เราให้รักกันให้ได้ให้กันไปให้เป็นทั้งนั้นนะครับไม่ว่าจะเป็นอดทนอดกลั้นให้อภัยหรือเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาไม่ว่าศาสดาพระองค์ใดก็สอนอย่างนี้ทั้งนั้นนะครับก็เป็นเพราะว่าความจริงที่จริงแท้ก็อยู่ตรงเนี้ยทุกคนเกิดมาโดยจิตวิญญาณเป็นผู้มาเกิดนั้นต้องทำหน้าที่เป็นเพื่อนร่วมงานกับดาวเคราะห์โลกเสรีดวงเนี้ยเพราะท่านรู้ว่าเราจะต้องสั่นสะเทือนเป็นความรักให้ได้ต้องให้เป็นถึงแม้คนไม่น่ารักเราก็ต้องรักมันให้ได้ถึงแม้เขาเป็นคนที่ไม่สมควรจะให้อภัยเราก็ต้องให้อภัยเขาให้จงได้อย่างนี้เรียกว่ารักแท้นะครับเป็นรักที่บริสุทธิ์มากเราทำสำเร็จได้เมื่อไหร่นั่นแสดงว่าเราได้ทำหน้าที่เป็นเพื่อนร่วมงานกับดาวเคราะห์โลกเสรีซึ่งเป็นพันธสัญญาข้อแรกใน6ข้อที่จิตวิญญาณของเราได้อาสามาเกิดเป็นมนุษย์บนดาวเคราะห์โลกเสรีดวงนี้ล่ะครับมันถ้าเรารู้แล้วเราสามารถปฏิบัติได้อย่างต่อเนื่องเราถือว่าเราเป็นผู้ที่มีความสามารถแล้วครับท่านผู้ประพฤติธรรมครับเราคือผู้มีความสามารถในการที่จะฉลาดนำเอาความรู้ที่เราได้รู้เนี่ยมาใช้ประโยชน์ได้หรือถ้าเราได้เรียนรู้ว่าถ้าเราหมั่นทำดีคิดดีพูดดีชำระจิตสำนึกชำระจิตใจหรือจิตวิญญาณของเราให้สะอาดบริสุทธิ์ได้เราก็จะสามารถหลุดพ้นคือนิพพานได้มันถ้าท่านมีปณิธานว่าจะนิพพานท่านก็ประพฤติดีประพฤติชอบไปในแต่ละวันไม่หวั่นในยามตื่นตั้งแต่เวลาไหนจนกระทั่งยามหลับนอนนะครับจิตของท่านบริสุทธิ์ไม่แปดเปื้อนสิ่งที่จะเป็นทุกข์หรือไม่แปดเปื้อนสิ่งที่จะก่อให้เกิดทุกข์แก่ผู้อื่นอย่างนี้ครับจิตของท่านก็จะผ่องแผ้วแล้วก็ไม่มีอารมณ์โลภโกรธหลงทั้งหลายที่เป็นขยะทางอารมณ์ที่จะสั่นไหวไปในคลื่นจิตที่ต่ำนะในทางต่ำในทางเป็นลบเนี่ยท่านก็มีโอกาสจะนิพพานได้เมื่อท่านรอบรู้อย่างนี้ท่านก็ต้องมีความสามารถที่จะเอาความรู้มาปฏิบัติครับอย่างเช่นฟังรายการเทพทิพย์มงคลธรรมเนี่ยเรามีธรรมะระดับโลกิยะธรรมให้ท่านฟังเยอะนะด้านโลกุตรธรรมค่อนข้างน้อยเพราะเราต้องค่อยๆไต่บันไดกันเนี่ยเพราะท่านฟังแล้วอย่าฟังแล้วมีความสุขนอนหลับฝันดีฟังแล้วสบายใจสบายอารมณ์จดจำแล้วลองนำไปปฏิบัติดูปฏิบัติให้รู้จริงไปทำจริงให้เห็นแจ้งคือเข้าใจแล้วต้องเข้าถึงมันด้วยนั่นแหละครับคือหลักแห่งการเป็นผู้ประพฤติธรรมที่แท้จริงและท่านก็จะพบความสันติสุขหรือมีความสุขสงบมากกว่าฟังธรรมะที่อาจารย์ปริญญากล่าวให้ท่านฟังอยู่เป็นประจำเป็นตอนๆ อย่างต่อเนื่องมากกว่าหลายเท่าครับเพราะท่านได้ปฏิบัติจริงและได้เห็นมันอย่างแท้จริงด้วยตัวท่านเองครับ

ท่านผู้ฟังครับวันนี้หมดเวลาของรายการเทพทิพย์มงคลธรรมแล้วกลุ่มแสงสิริวัฒนาขอขอบคุณท่านผู้ใจบุญทั้งหลายที่ได้ให้เกียรติสนับสนุนรายการนี้เพื่อสร้างวิถีแห่งสันติสุขสู่มวลชนบนคลื่นวิทยุโปรดกรุณาแจ้งผลการรับฟังได้ที่โทรศัพท์025123176 025123176ท่านจะติดตามรับฟังรายการนี้ได้ใหม่ทุกวันทางสถานีวิทยุแห่งนี้ในเวลาเดียวกันนี้สวัสดีครับ

ช่วงเวลาต่อไปนี้สถาบันพัฒนาพฤติกรรมมนุษย์ผู้สร้างทฤษฎีและกลยุทธ์ไซโคโชเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่บกพร่องของมนุษย์ด้วยการกระตุ้นจิตสำนึกที่ลึกซึ้งและแยบยลสำนักพิมพ์จิตจักรวาลผู้ผลิตหนังสือธรรมะภาคปฏิบัติแนวอภิปรัชญาที่ทรงคุณค่าสำหรับศาสนิกชนไทยและชมรมผู้ประพฤติธรรมเพื่อสร้างสันติสุขให้ตนเองและผู้อื่นร่วมกับกลุ่มแสงสิริวัฒนาภูมิใจเสนอรายการเทพทิพย์มงคลธรรมเพื่อนำพาสันติสุขสู่มวลชนด้วยธรรมะบรรยายภาคปฏิบัติโดยอาจารย์ปริญญาตันสกุลขอเชิญท่านติดตามรับฟังได้ณบัดนี้

ท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับรายการเทพทิพย์มงคลธรรมในตอนที่แล้วเราได้ขยายความในความหมายของคุณค่าในตัวตนของมนุษย์เราแต่ละคนว่าประกอบด้วยควายเจ็ดตัวและความน่ารักซึ่งประกอบด้วยหนูสามตัวโดยที่มนุษย์เราแต่ละคนนั้นล้วนมีควายเจ็ดตัวและหนูสามตัวอยู่ในตัวตนของตนเองด้วยกันทั้งสิ้นนะครับเพราะว่าคำว่าคนเนี่ยเขียนด้วยคอควายกับนอหนูเพราะฉะนั้นใครที่เป็นมนุษย์จะถูกเรียกว่าคนกับเขาคนหนึ่งได้จะต้องมีควายกับหนูเนี่ยอยู่คู่กันตลอดนะครับเนี่ยแล้วเราก็ได้กล่าวถึงควายผ่านไปแล้วสองตัวด้วยกันควายตัวแรกที่มนุษย์เราแต่ละคนจะต้องเรียนรู้ที่จะสั่งสมมันไว้นั่นคือความรอบรู้ยิ่งมีความรอบรู้มากก็จะยิ่งเป็นคนที่มีคุณค่ามากและวิธีการที่จะทำให้ตัวเองเป็นคนที่มีความรอบรู้นั้นก็คือ1ต้องสนใจใฝ่รู้2ต้องฉลาดเรียนรู้และ3จะต้องไม่หยุดยั้งการเรียนรู้ไม่ขี้เกียจเรียนรู้และไม่หลงตัวเองด้วยการหยุดการเรียนรู้เพราะคิดว่าตัวเองรู้แล้วอย่างนี้เป็นต้นส่วนควายตัวที่2เป็นเรื่องของเมื่อตอนที่แล้วที่เรากล่าวถึงนะครับคือความสามารถตรงความสามารถตรงนี้หมายถึงเมื่อเรามีความรอบรู้หรือมีความรู้สิ่งใดก็ตามอันเกิดจากการเรียนรู้มาไม่ว่าเรียนรู้มาจากการนึกเอาคิดเองหรือเรียนรู้มาจากการฝึกฝนตนเองในการปฏิบัติหรือเรียนรู้มาจากการเห็นคนอื่นเขาปฏิบัติเขาประพฤตินะฮะแล้วก็เก็บงำจำมาเป็นความรู้สำหรับตนเองทีนี้เราจะเรียกว่าเป็นความสามารถหรือเป็นคนมีความสามารถได้ก็ต่อเมื่อเราสามารถเอาความรู้ที่เรียนรู้มาเหล่านั้นนะครับมาใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันของตนเองได้การเอามาใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันของตนเองได้ไม่ว่าจะอยู่ในสถานการณ์ใดก็ตามยิ่งเรียนมากยิ่งรู้มากก็น่าจะทำให้ตัวเรามีความเก่งกล้าสามารถมากนั่นก็คือเวลาเราเจอปัญหาเฉพาะหน้าใดๆก็ตามให้เราต้องขบคิดให้เราต้องแก้ไขถ้าเรามีความรอบรู้อยู่เราจะต้องมีความสามารถที่จะนำเอาสิ่งที่เราเรียนรู้มาแล้วเนี่ยนะครับเอามาใช้ประโยชน์ได้ทันทีถึงแม้ว่าเราจะไม่มีประสบการณ์จริงมาก่อนก็ตามแค่เห็นคนอื่นเขาประพฤติเห็นคนอื่นเขาทำเห็นคนอื่นเขาปฏิบัติเราถ้าเราเป็นผู้มีความสามารถในการเรียนรู้เนี่ยเราก็จะสามารถเอาความรู้จากประสบการณ์ที่เราเห็นเนี่ยนะฮะเป็นประสบการณ์โดยอ้อมผ่านการกระทำของคนอื่นนะครับเอามาใช้ประโยชน์เพื่อแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าของเราตรงนั้นได้ก็เรียกว่าทำเพราะเราเคยเห็นคนอื่นเขาทำแล้วก็จำแบบอย่างมานั่นเองนะอย่างนี้ไม่มีใครว่าครับเพราะทุกคนนั้นนะไม่มีความสามารถที่จะเรียนรู้ทุกสิ่งในโลกนี้ตั้งแต่เกิดจนตายโดยใช้ประสบการณ์จริงของตัวเองไปได้ทั้งหมดทุกเรื่องราวหรอกครับมันต้องดูเอาแล้วก็จำแบบเอาจากคนอื่นเขามั่งแล้วว่างั้นนะใช่ไหมครับทีนี้ท่านในมองในมุมอีกมุมหนึ่งในเรื่องของการเป็นผู้มีความสามารถนั่นหมายความว่าเราจะต้องเอาความรู้ที่เราได้เรียนรู้มานะนอกจากมาใช้ในชีวิตจริงให้เกิดประโยชน์แล้วเรายังจะต้องสามารถสอนคนอื่นนะครับให้เขาได้รอบรู้เหมือนอย่างที่เรารู้ได้อีกต่างหากด้วยอย่างนี้จึงเรียกว่าเป็นผู้ที่มีความสามารถอย่างแท้จริงถ้าจะกล่าวกันง่ายๆก็แปลว่าถ้าเราสามารถสอนตัวเราเองให้เอาความรู้ที่ร่ำเรียนมาเอามาใช้ประโยชน์ในชีวิตจริงได้นะมากเท่าไหร่เราก็จะต้องมีความสามารถที่จะนำเอาความรู้นั้นมาถ่ายทอดคือทำตนเป็นครูหรือเป็นผู้สอนคนอื่นให้เขาได้เรียนรู้ให้เขาได้รอบรู้ในเรื่องนั้นสิ่งนั้นเหมือนอย่างที่เรารู้ให้จงได้ด้วยเช่นเดียวกันอย่างนี้จึงจะจัดได้ว่าเราเป็นคนหนึ่งที่เป็นผู้มีความสามารถท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับตรงนี้ครับเริ่มเห็นความแตกต่างละในมนุษย์เราแต่ละคนนั้นเนี่ยความรอบรู้บางคนความรู้ท่วมหัวนะครับแต่เอาตัวไม่รอดแปลว่าอะไรครับแปลว่ารู้มากเนี่ยรู้มากจริงๆครับรู้ไปทุกเรื่องแต่ไม่มีปัญญาที่จะนำเอาความรู้นั้นมาใช้ประโยชน์ให้เกิดขึ้นในชีวิตจริงของตัวเองได้เลยทีเข้าได้เข้าเข็มแล้วเนี่ยความรู้เข้าหม้อแกงหมดเลยครับไม่สามารถที่จะหยิบฉวยนำเอามาใช้ประโยชน์เลยได้เลยนะครับอันนี้คือปัญหาเพราะฉะนั้นถ้าท่านเป็นผู้ประพฤติธรรมที่ต้องการจะสร้างความสงบสุขหรือความมีสันติสุขให้เกิดขึ้นในชีวิตของท่านเนี่ยเราเองจะต้องเจอวิบากกรรมนั่นก็คือเจอปัญหาเฉพาะหน้าให้ต้องคิดขบ
ให้ต้องแก้ไขอยู่วันยังค่ำหรือบางทีก็จะมีคนที่เป็นผู้ที่อยู่ใกล้ตัวเรานะครับผู้ที่เป็นญาติมิตรเราเกี่ยวข้องกันกับตัวเราเนี่ยเขาอาจจะมีปัญหาแล้วก็หันหน้ามาปรึกษาเราเนี่ยถ้าเรามีความรอบรู้แต่ไม่มีปัญญาจะแก้ไขที่จะแนะนำให้เขาสามารถค้นพบวิธีทางแก้ไขที่ถูกต้องเพื่อฟันฝ่าอุปสรรคปัญหาหรือชะตากรรมตรงนั้นไปได้อย่างราบรื่นแล้วเราจะเรียกว่าเราเป็นคนที่มีความสามารถเห็นทีจะไม่ได้นั่นคือควาย2ตัวที่เรากล่าวถึงไว้ในตอนที่แล้วนะครับทีนี้มารายการเทพทิพย์มงคลธรรมในวันนี้ยังมีควายตัวที่3เป็นลำดับถัดมาที่เราจะกล่าวถึงเพราะเรากราบเรียนท่านผู้ประพฤติธรรมไปแล้วว่าเรามีควายที่จะต้องคุยกันถึง7ตัวด้วยกันนะครับควายตัวแรกคือความรอบรู้ควายตัวที่2คือความสามารถมาถึงควายตัวที่3คือความชำนาญครับท่านผู้ประพฤติธรรมครับถ้าหากว่าท่านจะได้ชื่อว่าเป็นคนเก่งและสามารถจะประสบความสำเร็จในการทำงานประสบความสำเร็จในการดำเนินชีวิตเนี่ยมีความรอบรู้มีความสามารถแต่ยังขาดความชำนาญอยู่ท่านก็ไม่สามารถที่จะสร้างความสำเร็จใดๆให้เกิดขึ้นในชีวิตของท่านได้อย่างมั่นใจนะครับและก็อาจจะช่วยเหลือคนอื่นให้เขาประสบความสำเร็จจากความรู้ความสามารถที่ท่านมีอยู่ได้ไม่ได้สักกี่มากน้อยนะครับและเมื่อมันเป็นเช่นนั้นเนี่ยมันก็นอกจากจะไม่สามารถสร้างสันติสุขคือความปราบลื้มใจให้กับตัวเองได้แล้วก็ยังไม่สามารถจะแบ่งปันความมีปิติสุขให้กับเพื่อนมนุษย์คนอื่นๆที่เขาเผชิญกับปัญหาความยุ่งยากความลำบากในชีวิตแล้วพึ่งเราไม่ได้นะครับคือเราช่วยเหลือเขาไม่ได้เขาก็ยังเป็นทุกข์อยู่ดีครับเพราะฉะนั้นถ้าต้องการจะช่วยให้ตัวเองมีความสุขและช่วยเหลือผู้อื่นให้เกิดประโยชน์สุขด้วยท่านจะต้องมีควายตัวที่3ครับคือต้องมีความชำนาญที่นี้เราถามว่าแล้วความชำนาญตัวนี้มันมาจากไหนครับความชำนาญตัวนี้มันมาจากการที่ท่านผู้ฟังหรือท่านผู้ประพฤติธรรมเนี่ยนะครับนำเอาความรู้ที่ตัวเองเรียนรู้มาทั้งหมดนะครับเอามาใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันกันบ่อยๆกันทีๆกันให้มากๆอะไรแบบนี้ครับพอเราเอามาใช้ได้เขาเรียกว่าเราเป็นคนที่มีความสามารถแต่ถ้าเราเอามาใช้กันเป็นประจำเอามาใช้กันบ่อยๆมันก็ไม่ต่างกับเป็นการฝึกฝนตนเองให้เชี่ยวชาญให้ช่ำชองนั่นเองพอเราทำบ่อยเข้าความเชี่ยวชาญหรือความช่ำชองที่ผมเรียกกันสั้นๆว่าความชำนาญเนี่ยมันก็จะบังเกิดขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นถ้าจะถามว่าเราจะสร้างความชำนาญให้กับตัวเราเองได้อย่างไรในการที่จะนำเอาความรู้มาใช้ประโยชน์ก็คือการที่จะเอาความสามารถที่เรามีอยู่เนี่ยมาใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มที่คำแนะนำก็มีอยู่ว่าประการที่หนึ่งครับท่านจะต้องนำเอาความรู้ที่ท่านเรียนรู้มาเอามาใช้ประโยชน์มันบ่อยๆครับไม่ใช่รู้ไว้ใช่ว่าใส่บ่าแบกหามครับคือเก็บไว้สนิทเลยเนี่ยแล้วก็ไม่เคยคิดจะเอาออกมาใช้เลยอย่างนี้ครับความชำนาญมันก็จะเกิดขึ้นไม่ได้ท่านต้องการจะเป็นนักพูดท่านไปเรียนรู้วิธีการพูดมาแล้วไปฝึกพูดมามีความสามารถในการที่จะพูดกับเขาได้ครับแต่วันวันหนึ่งนั่งเงียบไม่พูดไม่จากับผู้ใดนานๆจะพูดทีหรือขึ้นเวทีครั้งหนึ่งก็จะพูดสักครั้งหนึ่งซึ่งชีวิตประจำวันของท่านไม่ใช่เป็นผู้ทำมาหากินกับการพูดไม่ได้ขึ้นเวทีเพื่อการพูดต่อหน้าสาธารณชนอะไรกันบ่อยๆเนี่ยถามว่าต่อให้ท่านเรียนรู้มาจากสถาบันการพูดต่อให้ท่านฝึกฝนการพูดมาแต่ฝึกฝนแล้วพอกลับมาอยู่บ้านในชีวิตประจำวันในชีวิตจริงไม่มีเวทีให้พูดนะครับคนใกล้ตัวนะท่านก็ไม่ได้พูดไม่ได้จาอะไรกับเขาเงียบเพราะเป็นคนไม่ชอบพูดหรืออะไรก็ไม่รู้นะครับถามว่าเรียนมาแล้วมีประโยชน์ไหมครับมันก็ไม่มีประโยชน์และพอบทจะให้พูดจริงๆเข้านะเขาเรียกว่าเป็นสิงปืนฝืดนะคือพูดไม่ออกนะคิดอย่างนึงปากก็จะไปอย่างนึงก็คือคิดไวนะแต่ปากไปไม่ทันอย่างนี้เขาเรียกว่ามันไม่สัมพันธ์กันมันการจะเป็นนักพูดที่ดีก็เป็นไม่ได้เพราะขาดทักษะหรือความชำนาญนี่เองมันก็ถ้าพูดบ่อยๆเดี๋ยวก็คล่องเดี๋ยวก็ชำนาญเองนะครับนะในการพิมพ์เครื่องพิมพ์ดีดไฟฟ้าหรือในการคีย์เครื่องคอมพิวเตอร์ก็ตามนะครับต่อให้เราเรียนรู้มาอย่างไรก็ตามนะฝึกฝนตนเองอย่างไรก็ตามถ้าฝึกฝนแล้วไม่ได้ใช้สู้คนที่ฝึกฝนด้วยแล้วก็หมั่นใช้หมั่นพิมพ์หมั่นกดคีย์นะอยู่ทุกวี่ทุกวันเนี่ยความชำนาญมันก็เกิดขึ้นต่อไปต่อให้หลับตาก็สามารถสัมผัสได้อย่างสบายๆว่านิ้วไหนจะไปกดลงคีย์ไหนแป้นไหนอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมครับ
อย่างนี้เขาเรียกว่าแนะนำเอาความรู้นะความสามารถมาใช้บ่อยๆครับอย่างที่สองก็คือต้องฝึกฝนตนเองนะครับนำความรู้มาใช้บ่อยๆกับการฝึกฝนตนเองจะแตกต่างกันตรงที่ว่านำความรู้มาใช้บ่อยๆก็คือเมื่อมีโอกาสให้ได้ใช้ส่วนการฝึกฝนตนเองนั่นก็คือการสร้างสถานการณ์จำลองขึ้นมานะครับแล้วเราก็ฝึกฝนตนเองนะหรือตั้งใจที่จะทำมันว่าอย่างนั้นนะครับนะแล้วก็ประการที่สามถ้าต้องการให้เกิดความชำนาญก็คือให้ค้นหาพรสวรรค์ของตัวท่านเองให้พบครับนะตะกี้นี้การฝึกฝนตนเองเนี่ยเป็นการสร้างพรแสวงให้กับตัวเองนะฮะแต่ทีนี้บางครั้งบางสิ่งเนี่ยมนุษย์เราแต่ละคนเนี่ยบางคนอาจจะมีพรที่แสวงไว้ในภพชาติอดีตนะครับซึ่งจิตวิญญาณถือติดตัวมาด้วยในภพชาติปัจจุบันก็เลยกลายมาเป็นพรสวรรค์ในภพชาตินี้คือเก่งได้ดีทำได้ดีโดยที่ไม่ต้องฝึกฝนเลยในชาตินี้นะเขาเรียกว่าพรสวรรค์มันคนเราแต่ละคนเนี่ยจะมีพรสวรรค์ติดตัวมาด้วยกันทั้งสิ้นครับคนละอย่างสองอย่างสามอย่างอะไรแบบเนี้ยมันเมื่อเราเกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยสิ่งที่ประเสริฐที่สุดคือต้องค้นหาพรสวรรค์ของตัวเองให้พบว่าจิตวิญญาณของเราในภพชาติอดีตนั้นได้สร้างพรแสวงอะไรไว้เป็นคุณสมบัติทางจิตวิญญาณเอาไว้บ้างนะครับเมื่อมาเกิดเป็นมนุษย์ในชาตินี้ก็จะได้นำเอามาใช้ต่อยอดว่างั้นนะครับโดยเฉพาะในสิ่งที่เป็นสิ่งที่ดีงามนะวิธีการง่ายๆที่จะค้นหาพรสวรรค์ของตัวเองให้พบก็คือให้พยายามทำทุกสิ่งที่มีโอกาสให้ตัวเองได้ทำนะฮะทำในทุกสิ่งทำในทุกเรื่องครับไม่ต้องเลือกทำครับทำไปเรื่อยๆครับเดี๋ยวเราก็จะสามารถค้นพบได้ว่าสิ่งใดบ้างคือสิ่งที่เราชำนาญนะครับเราจะค้นพบมันได้เองนี่คือเรื่องของความชำนาญซึ่งเป็นควายตัวที่สามต่อไปก็เป็นควายตัวที่สี่ที่จะบ่งบอกถึงความเป็นคนที่มีคุณค่ามากหรือคุณค่าน้อยของมนุษย์เราแต่ละคนเรามีควายตัวอ้วนสามตัวที่เราสามารถเลี้ยงดูมันอย่างดีตั้งแต่เล็กจนโตได้แล้วนะครับมาถึงควายตัวที่สี่ตัวนี้เราก็ต้องเลี้ยงดูมันเหมือนกันควายตัวนี้ชื่อว่าความกล้าหาญครับมนุษย์เราทุกคนเกิดมาต้องมีความกล้าหาญความกล้าหาญตรงนี้มันหมายถึงความเป็นคนที่มีความกล้าคิดริเริ่มครับกล้าที่จะคิดริเริ่มในสิ่งใหม่ๆในสิ่งที่ตัวเองไม่เคยคิดนะเมื่อเราได้คิดในสิ่งใหม่ๆแล้วเมื่อคิดได้อย่างรอบคอบแล้วเราก็ต้องกล้าที่จะลงมือทำท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับน่าเสียดายไหมครับถ้าวันๆหนึ่งเนี่ยเราเป็นคนฉลาดคิดและกล้าที่จะคิดด้วยเริ่มสิ่งแปลกๆใหม่ๆนะไม่เกรงกลัวใครจะหัวเราะย่อเอาว่าเพี้ยนบ้างอะไรบ้างนะฮะคิดในสิ่งที่คนอื่นเขาไม่คิดกันเนี่ยนะฮะเหมือนสมัยก่อนจะมีเครื่องบินเนี่ยก็มีมนุษย์สองคนพี่น้องคู่หนึ่งใช่ไหมเขาคิดว่าเออมนุษย์นินทาน่าจะบินได้นะก็พยายามจะหาทางบินให้ได้เหมือนนกนะครับนะหลายคนก็หาว่าแกเพี้ยนนะครับแต่ในที่สุดเพราะแรงบันดาลใจของสองพี่น้องเนี่ยนะครับตระกูลไรท์นะครับคิดเครื่องร่อนขึ้นอะไรมาทุกวันนี้ก็มีเครื่องบินสามารถบินได้มีเครื่องบินออกมาตั้งหลายลักษณะเหลือเกินถามว่าถ้าไม่มีความกล้าที่จะคิดริเริ่มนะครับแล้วก็ไม่มีใครกล้าที่จะลงมือทำเนี่ยสิ่งใหม่ๆที่เราได้ใช้กันอยู่ในทุกวันนี้และมีวิวัฒนาการใหม่ๆไปเรื่อยๆมันจะเกิดขึ้นมาได้ไหมครับท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักมันก็เกิดไม่ได้ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเมื่อกล้าคิดริเริ่มแล้วก็ต้องกล้าลงมือทำและถ้าทำแล้วมันเกิดความผิดพลาดเกิดการบกพร่องขึ้นมาเราก็ต้องกล้าที่จะมีสำนึกที่จะรับผิดชอบคือกล้าทำก็กล้าที่จะรับผิดชอบไม่ใช่กล้าคิดริเริ่มเนี่ยกล้าทำแต่ไม่กล้าที่จะรับผิดชอบเมื่อกล้าคิดริเริ่มนะกล้าทำแต่ไม่กล้ารับผิดชอบก็จะกลายเป็นมนุษย์เราที่ขาดความกล้าหาญไปนะครับการริเริ่มสิ่งใหม่ๆก็ไม่เกิดขึ้นเช่นบางคนนะคิดครับแต่ไม่กล้าทำที่ไม่กล้าทำเป็นเพราะเขาบอกว่าฉันไม่กล้ารับผิดชอบหรอกถ้าทำแล้วเกิดผิดพลาดขึ้นมาแล้วทำไงฉันก็เลยเก็บมันไว้เพียงแค่คิดเอาแค่ฝันเอาอย่างนี้มันก็ไม่มีประโยชน์ใช่ไหมครับมันเกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยเราจะต้องสั่นสะเทือนตัวเราเองให้เกิดการแสดงออกหรือเกิดการกระทำไปตามจิตของเราที่นึกเอาคิดเอาถ้าเรามั่นใจว่าเป็นสิ่งที่ถูกต้องเหมาะสมดีงามยิ่งแล้วอย่างนี้เขาเรียกว่าเมื่อคิดอยู่ข้างในและถอดความหมายแปลความหมายมันออกมาเป็นพฤติกรรมภายนอกเรารวมเรียกมันว่าเป็นการสั่นสะเทือนทางจิตสำนึกในความหมายของวิทยาศาสตร์พฤติกรรมตามทฤษฎีของปริญญานะครับว่ากันอย่างนั้นเพราะตรงนี้ครับถามว่าแล้วเราจะเป็นคนมีความกล้าหาญที่จะกล้าคิดที่เริ่มกล้าลงมือทำหรือกล้ารับผิดชอบได้อย่างไรผมก็อยากจะเรียนท่านผู้ฟังว่าอันนี้ก็ต้องเกิดจากสองสิ่งครับสิ่งแรกก็คือเราจะต้องเชื่อมั่นในความคิดของเราซะก่อนว่า
สิ่งที่เราคิดว่าเราจะทำนั้นหรือสิ่งที่เราคิดว่าเราจะพูดนั้น

หรือสิ่งที่เรากำลังจะทำหรือกำลังทำอยู่นั้นเป็นสิ่งที่ถูกต้องเหมาะสมและดีงามแล้วท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักทุกท่านครับนอกจากนั้นวิธีการที่จะฝึกความกล้าหาญให้กับตัวท่านเองก็คือว่าพยายามที่จะทำอะไรให้สำเร็จด้วยตัวท่านเองให้ได้บ่อยๆครับนะอย่าวานคนอื่นทำแทนคิดแทนอยู่เรื่อยนะหรือทำอะไรไม่ได้ก็พยายามไหว้วานให้คนอื่นช่วยเหลืออยู่เป็นประจำอย่างนี้ครับมันจะไม่ทำให้ท่านมีความกล้าหาญในการที่จะริเริ่มจะคิดในการริเริ่มที่จะทำหรือไม่ค่อยกล้าจะรับผิดชอบในสิ่งที่จะเกิดขึ้นเพราะว่าเราไม่เคยชินนะครับแล้วก็เราก็ไม่กล้าคือกลัวกลัวกล้าด้วยเพราะว่าเราไม่มีรางวัลแห่งความสำเร็จคอยเป็นพลังเกื้อกูลหนุนหลังให้เราในการที่จะคิดสิ่งใหม่ทำสิ่งใหม่ๆเหมือนอย่างใครอื่นก็ได้เพราะครับถ้าท่านมีลูกมีหลานก็ฝึกลูกหลานของท่านเอาไว้นะครับให้เขาสามารถทำอะไรอะไรด้วยตัวเขาเองให้ได้บ้างเด็กๆนี่ครับเวลาเรียนรู้ที่จะเดินจะลุกนั่งตั้งไข่เนี่ยเขาจะใช้วิธีลุกขึ้นยืนแล้วก็เซแซดนิดนึงแล้วก็ก้นกระแทกพื้นจำเบาพัวลงไปนะครับแล้วเขาก็จะไม่ร้องครับนะไม่ร้องเพราะว่าล้มตรงนี้แล้วเดี๋ยวลุกขึ้นใหม่พอล้มแล้วก็ลุกล้มแล้วก็ลุกหลายๆทีเข้าเจ้าเด็กน้อยคนนั้นก็จะไม่กลัวที่จะล้มอีกต่อไปครับนะฮะนะก้าวเดิน2ก้าวแล้วก็หล่นแผละนะแล้วก็ลุกขึ้นเดินใหม่นะเพราะหนักก้นนะครับว่าอย่างนั้นนะครับนะถ้าเขามีความเชื่อมั่นตัวเองว่าต่อไปเขาต้องเดินได้2ก้าว3ก้าว4ก้าวแล้วหล่นแผละอะไรแบบนี้ไปเรื่อยๆเขาก็จะมีพัฒนาการของเขาไปไม่ใช่พ่อแม่พอเห็นลูกทำท่าตั้งไก่แล้วหล่นแผละรีบคว้าลูกขึ้นมาอุ้มเลยนะแล้วก็รีบปลอบลูกใหญ่กลัวลูกจะร้องหรือว่าเดิน2ก้าว3ก้าวหล่นแผละพ่อแม่ก็กลัวว่าลูกจะท้อหรือลูกอะไรจะไม่ทราบก็เลยรีบจับมาอุ้มหรือไม่งั้นก็พยายามจะมาจูงประคองให้เดินนะมันก็จะหัดเดินตั้งไข่หรืออะไรต่างๆได้ช้ากว่าธรรมชาติของเด็กที่จะเรียนรู้ที่จะสร้างความเชื่อมั่นให้กับตัวเองว่าเขาลุกขึ้นนั่งได้เขาลุกขึ้นยืนได้ตั้งไข่ได้นะครับแล้วก็ก้าวเดินได้เด็กที่ฝึกฝนตนเองให้พัฒนาตนเองไปลักษณะอย่างนี้เขาก็จะสามารถเรียนรู้ได้เร็วครับในการที่จะหยัดยืนด้วยตัวของเขาเองหยัดยืนด้วยลำแข้งตัวเขาเองตรงนี้มันก็คือความกล้าหาญที่เกิดขึ้นในจิตใจของเจ้าเด็กน้อยนั่นนะครับเราโตเป็นผู้ใหญ่ก็เช่นกันครับหัดทำอะไรด้วยตัวเองบ้างนะอย่ากลัวความผิดพลาดถ้าเรามั่นใจว่าเราคิดดีแล้วตรึกตรองดีแล้วพลาดเป็นพลาดนะเราจะได้จดจำไว้เป็นบทเรียนเพื่อครั้งต่อไปเราจะได้ไม่ผิดพลาดอีกอย่างไรล่ะครับท่านผู้ฟังไม่มีใครหรอกครับที่สามารถทำอะไรแล้วถูกต้องไปเสียทั้งหมดไม่มีการผิดพลาดบ้างเลยนะมันเป็นไปไม่ได้นี่ก็คือควายตัวที่4ก็คือความกล้าหาญนะครับควายตัวนี้ต้องอ้วนท้วนหน่อยนะครับเพราะว่ามนุษย์เราที่เจริญก้าวหน้านำพาชีวิตตนเองไปสู่ผลสำฤทธิ์หรือผลสำเร็จในทุกสิ่งที่ตัวเองทำขาดความกล้าหาญไม่ได้ครับมีแต่ความรอบรู้ความสามารถและความชำนาญแต่ไม่กล้าหาญที่จะริเริ่มไม่กล้าหาญที่จะลงมือทำไม่กล้าหาญที่จะรับผิดชอบมันก็ไม่ใช่มนุษย์ที่สมดุลอย่างแท้จริงนะครับต่อมาเป็นควายตัวที่5ควายตัวที่5ตัวนี้ก็คือความร่วมมือครับท่านผู้ฟังครับถ้าท่านเป็นผู้ประพฤติธรรมเนี่ยการช่วยเหลือผู้อื่นมันเป็นเรื่องสำคัญครับก็คือมีคำกล่าวคำหนึ่งว่ามนุษย์เราทุกคนนะครับโดยจิตวิญญาณซึ่งเป็นตัวตนแก่นแท้ของเราเนี่ยเราจะไปสวรรค์คนเดียวไม่ได้ครับถ้าจะไปสวรรค์หรือไปแดนนิพพานเนี่ยเราจะต้องช่วยกันนะครับพาพี่ๆน้องๆซึ่งเป็นเพื่อนมนุษย์และสรรพสัตว์ทั้งหลายนะครับไปสู่นิพพานด้วยนั่นหมายความว่าถ้าตัวเรามีความสุขเราจะต้องแบ่งปันความสุขให้กับผู้อื่นได้ความสุขในจิตใจของมนุษย์เราหรือในจิตญาณรูปในดวงจิตธรรมญาณรูปธรรมใดก็ตามมันเป็นความสุขก็เหมือนกับได้สู่สวงสวรรค์นั่นเองถ้าจิตใจร้อนรุ่มกลุ้มใจเต็มไปด้วยความทุกข์ความเศร้าหมองจิตใจนั้นก็เหมือนร้อนรุ่มนะครับก็คืออยู่บนกองทุกข์ก็อยู่บนกองทุกข์ที่ร้อนรุ่มก็เหมือนอยู่กับกองไฟการอยู่เหมือนอยู่บนกองไฟก็เปรียบเสมือนอยู่ในนรกโลกันอะไรอย่างนั้นนะครับเพราะฉะนั้นเขากล่าวว่าสวรรค์ในอกนรกในใจก็เป็นสิ่งที่ไม่แปลกเลยใช่ไหมครับท่านผู้ฟังครับเพราะฉะนั้นการแสวงหาความมีสันติสุขในจิตใจของตนเองและแบ่งปันให้กับผู้อื่นด้วยให้เขามีความสงบสุขในจิตใจเหมือนเราด้วยเนี่ยตรงนี้เป็นสิ่งสำคัญเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าท่านผู้ฟังเองนะครับมีความรู้มีความสามารถและก็มีความชำนาญบวกกับความกล้าหาญด้วยแต่ท่านผู้ฟังเป็นผู้ประพฤติธรรมโดยการเอาตัวรอดคนเดียวครับนะใช้ความรู้ความสามารถและความชำนาญนั้นโดยใช้ความกล้าหาญนะครับประพฤติปฏิบัติตนเพื่อความสุขเพื่อยังประโยชน์สุขแห่งตนแต่เพียงลำพังแต่ว่าพอเห็นคนอื่นเขาเกิดทุกข์มีอุปสรรคนานามีอุปสรรคใดๆไม่ยอมหยิบยื่นมือเข้าไปช่วยเหลือเกื้อกูลใครไม่ยอมหยิบยื่นมือเข้าไปช่วย

เหลือเกื้อกูลเขาอย่างเนี้ยเขาเรียกว่าใจดำหรือแรงน้ำใจนะครับความร่วมมือไม่มีให้กับเขาเลยอย่างเนี้ยเราเองถามจริงๆว่าใจเราจะเป็นสุขได้จริงหรือครับเมื่อเห็นเขายังมีความทุกข์อยู่ขณะที่เราช่วยเหลือเขาได้แต่เราทำเป็นวางเฉยเฉยเมยไม่ช่วยเหลือเขาไปอย่างเนี้ยครับเขาก็ทุกข์เราก็ทุกข์ไม่แพ้กันนะครับเพราะถ้าหากว่าเราต้องการสร้างสังคมที่เป็นหนึ่งเดียวต้องการสร้างความเกลียวกลมในหมู่พวกเราซึ่งเป็นเพื่อนมนุษย์และสรรพสัตว์ทั้งหลายการให้ความร่วมมือแก่กันและกันนะเป็นสิ่งประเสริฐที่สุดครับร่วมมือกันในการสร้างสรรค์สิ่งที่ดีงามให้เกิดขึ้นร่วมมือกันในการสร้างประโยชน์และสร้างสุขให้เกิดขึ้นในหมู่พวกเราด้วยกันนั่นคือเรื่องที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในจักรวาล นี้ครับที่มนุษย์และสรรพสัตว์ทั้งหลายนะที่มีเครื่องยนต์แห่งกรรมเป็นมนุษย์หรือที่ยังไร้เครื่องยนต์แห่งกรรมอยู่ถ้าสามารถจะสั่นสะเทือนจิตใจหรือจิตสำนึกหรือที่เรียกว่าจิตวิญญาณแห่งตนให้เป็นคลื่นความถี่ทางไฟฟ้าแม่เหล็กด้านบวกให้เป็นคลื่นความรักคลื่นความเมตตาความกรุณาความมีมุทิตาและคลื่นจิตที่สั่นสะเทือนสูงสุดในระดับของอุเบกขาตรงนี้ครับถ้าสามารถสั่นสะเทือนและหยิบยื่นสิ่งดีๆเหล่านี้ให้แก่กันและกันความมีสันติสุขมันก็เกิดขึ้นถ้าผมเป็นมนุษย์อยู่ถ้าจะเรียกว่าเป็นผู้ให้ความร่วมมือแก่เพื่อนมนุษย์คนอื่นก็คือผมจะต้องพร้อมจะอุทิศตนเพื่อประโยชน์สุขแก่ผู้อื่นได้ด้วยไม่ใช่สร้างประโยชน์สุขให้กับตนเองและพวกพ้องแต่เพียงอย่างเดียวหรือไม่ทำตนเป็นอุปสรรคในการขัดขวางประโยชน์สุขของผู้อื่นและต้องพร้อมที่จะช่วยเหลือผู้อื่นทุกเมื่อนี่ก็คือ3ลักษณะเด่นๆของคนที่จะได้ชื่อว่าเป็นผู้ที่พร้อมให้ความร่วมมือแก่ผู้อื่นในการยังประโยชน์สุขร่วมกันเพื่อสร้างสันติสุขให้เกิดขึ้นร่วมกันวันนี้เราขอจบลงที่ควายตัวที่5ส่วนควายตัวที่6นั้นเราไว้ต่อกันในวันต่อไปแล้วกันครับ

ท่านผู้ฟังครับวันนี้หมดเวลาของรายการเทพทิพย์มงคลธรรมแล้วกลุ่มแสงสิริวัฒนาขอขอบคุณท่านผู้ใจบุญทั้งหลายที่ได้ให้เกียรติสนับสนุนรายการนี้เพื่อสร้างวิถีแห่งสันติสุขสู่มวลชนบนคลื่นวิทยุโปรดกรุณาแจ้งผลการรับฟังได้ที่โทรศัพท์025123176 025123176ท่านจะติดตามรับฟังรายการนี้ได้ใหม่ทุกวันทางสถานีวิทยุแห่งนี้ในเวลาเดียวกันนี้สวัสดีครับ

ช่วงเวลาต่อไปนี้สถาบันพัฒนาพฤติกรรมมนุษย์ผู้สร้างทฤษฎีและกลยุทธ์ไซโคโชเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่บกพร่องของมนุษย์ด้วยการกระตุ้นจิตสำนึกที่ลึกซึ้งและแยบยลสำนักพิมพ์จิตจักรวาลผู้ผลิตหนังสือธรรมะภาคปฏิบัติแนวอภิปรัชญาที่ทรงคุณค่าสำหรับศาสนิกชนไทยและชมรมผู้ประพฤติธรรมเพื่อสร้างสันติสุขให้ตนเองและผู้อื่นร่วมกับกลุ่มแสงสิริวัฒนาภูมิใจเสนอรายการเทพทิพย์มงคลธรรมเพื่อนำพาสันติสุขสู่มวลชนด้วยธรรมบรรยายภาคปฏิบัติโดยอาจารย์ปริญญาตันสกุลขอเชิญท่านติดตามรับฟังได้ณบัด

ท่านผู้ประพฤติธรรมชิราครับในตอนที่แล้วของรายการเทพทิพย์มงคลธรรมนั้นเราได้กล่าวถึงเรื่องคุณค่าและความน่ารักในการเป็นมนุษย์ของเราแต่ละคนนะครับเราชี้ให้ท่านทั้งหลายเห็นว่าคุณค่าและความน่ารักในตนเองของมนุษย์เราแต่ละคนนั้นทุกคนล้วนมีด้วยกันทั้งสิ้นโดยให้เราสังเกตจากคำว่าคนเนี่ยเราจะใช้คอควายผสมกันกับนอนหนูเนี่ยอ่านว่าคนใช่ไหมครับแล้วก็ตัวคอควายนั้นเราก็ได้พูดถึงคำว่าคุณค่าส่วนนอนหนูนั้นเราก็ได้บอกว่ามันคือความน่ารักมนุษย์เราแต่ละคนจึงต้องประกอบด้วยคุณค่าและความน่ารักอยู่ด้วยกันทุกคนคุณค่าเกิดจากควาย7ตัวด้วยกันและความน่ารักคือนอหนูนั้นก็เกิดจากหนู3ตัวด้วยกันแล้วเราก็ได้คุยสืบเนื่องติดต่อกันมา2สัมตอนโดยขยายความว่าคอควายทั้ง7ตัวซึ่งมีอยู่ในตนเองของมนุษย์เราแต่ละคนนั้นมีอะไรบ้างโดยที่ได้กล่าวถึงไปแล้วก็คือควายทั้งหมด5ตัวด้วยกันควายตัวแรกที่เรากล่าวถึงก็คือความรอบรู้โดยการที่ท่านทั้งหลายจะเลี้ยงควายตัวนี้ซึ่งอยู่ในตัวเองของท่านนะครับให้มันอ้วนท้วนสมบูรณ์ให้สมศักดิ์ศรีของผู้ที่เรียกว่าเป็นผู้ประพฤติธรรมหรือเป็นผู้ใฝ่ธรรมะกับเขาด้วยคนหนึ่งที่จะสร้างความสุขในด้านโลกียธรรมให้กับตนเองและแบ่งปันความมีสันติสุขนั้นให้เกิดขึ้นในสังคมของผู้คนที่ดำรงตนเองอยู่ในสังคมเดียวกันครอบครัวเดียวกันทีมงานเดียวกันหรือบริษัทเดียวกันประเทศชาติเดียวกันอะไรแบบนี้นะครับเราก็จะต้องปฏิบัติตนอยู่3ประการก็คือ1ต้องเป็นคนสนใจใฝ่รู้คือเรียนรู้มันเป็นทุกเรื่องนะครับไม่เลือกเรียนรู้เฉพาะที่อยากรู้ประการที่2ท่านจะต้องฝึกฝนตนเองให้เป็นคนฉลาดเรียนรู้นะเรียนรู้อะไรให้เร็วนะครับแล้วก็เรียนรู้โดยการรู้จักนึกรู้จักคิดด้วยตนเองมั่งเรียนรู้จากการเอาตัวเองเข้าไปฝึกฝนเอาไปประพฤติเอาไปปฏิบัติให้เห็นจริงเห็นแจ้งบ้างแล้วก็เรียนรู้จากการดูผู้อื่นเขาประพฤติหรือปฏิบัติแล้วก็หยิบฉวยเอาตรงนั้นมาเป็นความรู้สำหรับตนเองนะครับประการที่3คือจะต้องไม่หยุดยั้งการเรียนรู้นั่นคือเรื่องของควายตัวแรกว่ามันจะอ้วนท้วนสมบูรณ์ได้เนี่ยนะครับมนุษย์เราแต่ละคนก็จะต้องประพฤติตนหรือปฏิบัติตนกันอย่างนั้นแล้วก็จะต้องมีหน้าที่เลี้ยงดูควายตัวนี้ตั้งแต่เริ่มจำความได้จนกว่าจะตายนะในภพภูมินี้หรือในภพชาตินี้นั่นเองครับทีนี้มาถึงควายตัวที่2ในตอนที่ผ่านมาที่เรากล่าวไว้ว่าคือความสามารถนั้นเราจะทำให้ตัวเราเป็นคนที่มีความสามารถได้อย่างง่ายดายเพียงแค่จะต้องนำเอาสิ่งที่ตัวเองเรียนรู้มาทั้งหลายนะครับเอามาใช้ประโยชน์ในการดำเนินชีวิตหรือเอามาใช้ประโยชน์ในการทำงานให้จงได้และนอกจากนั้นไม่ใช่เอามาใช้ประโยชน์เพื่อความสำเร็จในงานหรือในการดำเนินชีวิตอย่างเดียวต้องเอามันมาสร้างความสุขให้กับตัวเองได้ด้วยความรู้ใดก็ตามที่ได้มาแล้วเอามาใช้โดยมีเป้าหมายคือสร้างทุกข์ให้กับตัวเองอย่างนั้นเขาไม่เรียกว่าเป็นคนที่มีความสามารถนะครับทีนี้นอกจากเอาความรู้ที่ร่ำเรียนมาใช้สร้างประโยชน์สุขให้กับตัวเองได้แล้วเราก็จะต้องรู้จักนำเอาประโยชน์สุขตรงนั้นไปแบ่งปันให้กับผู้อื่นเขาได้ด้วยจากความรู้ที่เรามีหรือจากความรอบรู้ในหลายๆด้านนะครับนี่คือการที่จะทำให้ควายตัวที่สองในตัวเราเองนั้นอ้วนท้วนสมบูรณ์และแข็งแรงขึ้นส่วนควายตัวที่สามนั้นในตอนที่ผ่านมาเราเรียกควายตัวนี้ว่าความชำนาญท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับถ้าหากว่าเราเป็นคนรอบรู้
แล้วนำเอาความรู้ที่ตัวเองรู้รอบนั้นมาใช้ประโยชน์เพื่อสร้างประโยชน์สุขให้กับตนเองและผู้อื่นได้เอามาใช้บ่อยๆเข้าความชำนิชำนาญมันก็เกิดขึ้นนั่นก็คือสิ่งแรกที่เราจะกล่าวถึงนั่นคือนำความรู้นั้นมาใช้บ่อยๆนั่นเองนะทีนี้ความชำนาญมันไม่ได้เกิดขึ้นมาจากการที่เรานำความรู้นั้นมาใช้บ่อยๆอย่างเดียวบางครั้งเป็นความรู้ใหม่แต่ว่าเราเรียนรู้ไม่ได้มีเป้าหมายเพื่อจะรู้อย่างเดียวแต่เรียนรู้เพื่อที่จะปฏิบัติไปด้วยในเวลาเดียวกันเพราะฉะนั้นในชั่วโมงของการเรียนรู้ในชีวิตประจำวันของเราบางครั้งบางคราวมันก็อาจจะมีบางสิ่งที่เราควรจะเรียนรู้และควรจะฝึกฝนตนเองในการประพฤติปฏิบัติสิ่งนั้นเรื่องนั้นไปด้วยในเวลาเดียวกันเราจึงจำเป็นที่จะต้องทำให้ตัวเองเกิดความชำนาญขึ้นมาได้เช่นท่านเรียนพิมพ์ดีดอย่างที่เคยยกตัวอย่างไว้ไม่ใช่รู้ว่าเอกนะฟอหอกดอเอกอาสวอยู่บรรทัดไหนแป้นไหนคีย์ไหนต้องเคาะอย่างไรดูจากรูปท่องทฤษฎีเอานะเข้าใจหมดนะครับแต่ว่าไม่ได้ฝึกฝนในการปฏิบัติไปพร้อมๆกันด้วยเนี่ยอย่างนี้จะเกิดความชำนาญไม่ได้อย่างดีก็แค่รู้มากเท่านั้นเองนะครับแล้วก็นั่นคือการฝึกฝนตนเองอย่างนี้เขาเรียกว่าการสร้างความชำนาญให้กับตัวท่านเองโดยอาศัยพรแสวงเอานะครับแล้วก็อย่างที่สามความชำนาญจะเกิดได้ก็จากการที่เราจะต้องค้นหาพรสวรรค์ในตัวเราเองให้พบมนุษย์เราทุกคนโดยจิตวิญญาณซึ่งเป็นตัวตนแก่นแท้ที่ขันอาสามาเกิดเป็นมนุษย์กันในทุกภพทุกชาติจนถึงปัจจุบันเนี่ยนะครับส่วนใหญ่แล้วก็จะมีความชำนาญเฉพาะทางเฉพาะตัวกันคนละสองสามอย่างซึ่งเป็นความชำนาญที่เกิดจากการฝึกฝนในภพภูมิอดีตหรือภพชาติอดีตนั่นแหละครับพอเป็นพรแสวงในภพชาตินี้นะฮะเราฝึกฝนดนตรีเราฝึกฝนเรื่องการพูดเราฝึกฝนเรื่องการแสดงหรือฝึกฝนเรื่องการคิดคำนวณอะไรแบบนี้นะครับเอาไว้ในชาตินี้จนเก่งกล้าสามารถจนเชี่ยวชาญว่างั้นเถอะรหัสของการจำได้หมายรู้ของจิตวิญญาณของเราที่เป็นความถนัดหรือเป็นความชำนาญอันเกิดจากการสร้างพรแสวงให้กับตัวเองในภพชาตินี้ครับเมื่อตายไปแล้วจิตวิญญาณนำพาตนเองไปสู่การเกิดใหม่ในภพชาติต่อไปในอนาคตชาติข้างหน้าจิตวิญญาณก็จะถือเอารหัสต่างๆที่เรียกว่าเป็นรหัสบุพกรรมแม่เหล็กนั่นก็คือเป็นรหัสกรรมต่างๆที่ตัวเองได้สั่งสมเอาไว้ในสภาวะจิตวิญญาณของตัวเองนั้นถือติดตัวไปในภพชาติหน้าด้วยแล้วก็พรแสวงในชาตินี้ก็เลยกลายเป็นพรสวรรค์ในชาติหน้าไปนั่นแสดงว่าเก่งได้โดยไม่ต้องฝึกฝนเลยในชาติหน้านะแต่ทีนี้หลายคนเวลาเกิดมาเป็นมนุษย์นั้นเนื่องจากว่าต้องผ่านการเกิดมาแล้วหลายภพหลายชาติความชำนาญทางจิตวิญญาณที่ถือติดตัวไปไหนมาไหนในแต่ละภพชาติมันก็ยังคงอยู่เมื่อมันยังคงอยู่เนี่ยพอเกิดไปภพชาติหนึ่งแล้วก็ไม่สามารถจะนำเอาพรสวรรค์ของตัวเองคือเข้าถึงมันไม่ได้ไม่สามารถเอามาใช้ได้ก็จะถูกเก็บงำเอาไว้ในจิตวิญญาณพอเกิดภพชาติต่อไปก็ยังเหลวไหลนะครับไม่สามารถจะเข้าถึงพรสวรรค์ของตัวเองได้อีกคราวนี้มันซ่อนเร้นแฝงอยู่ลึกเลยเพราะฉะนั้นท่านผู้ฟังท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับพรสวรรค์ตรงนี้มีประโยชน์มากเพราะถ้าหากว่าท่านชำนิชำนาญในด้านดีๆเนี่ยนะครับแล้วเราค้นหามันให้พบแล้วก็มีหน้าที่ต่อยอดมันให้ชำนาญมากยิ่งขึ้นเอาพรสวรรค์มาสร้างสรรค์ความชำนาญให้มากขึ้นสูงขึ้นในภพชาตินี้มันก็จะมีประโยชน์ซึ่งมันจะสามารถสร้างประโยชน์สุขให้กับตนเองและกับผู้อื่นได้นั่นก็คือเราเกิดมาเป็นมนุษย์เราก็จะสามารถสร้างความสำเร็จใดๆให้กับชีวิตตนเองคนใกล้ตัวครอบครัวเราหรือให้กับสังคมมนุษย์เสียชาติด้วยกันเองนะได้โดยอาศัยความเก่งกล้าสามารถที่เกิดจากพรสวรรค์ที่เป็นพรแสวงในภพชาติที่ผ่านๆมาแล้วเราก็ฝึกฝนมันเอาไว้นั่นเองตรงนี้คือความสำคัญนะมาถึงควายตัวที่4คือความกล้าหาญความกล้าหาญของมนุษย์เรานั้นหมายถึงความกล้าคิดริเริ่มความเป็นคนกล้าทำและก็ความเป็นคนกล้ารับผิดชอบความกล้าทั้ง3ประการนี้จะเกิดได้มาจาก2ช่องทางด้วยกัน
ช่องทางที่หนึ่งก็คือมาจากการเป็นผู้มีความเชื่อมั่นในตนเองว่าสิ่งที่ตัวเองคิดและสิ่งที่ตัวเองกำลังปฏิบัติอยู่หรือกำลังจะปฏิบัติก็ตามเป็นสิ่งที่ถูกต้องเหมาะสมดีงามแล้วอย่างแน่นอนทีนี้คำว่าเหมาะสมถูกต้องเหมาะสมดีงามนะแล้วเนี่ยมีคำว่าอย่างแน่นอนต่อท้ายนะครับมันจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อเราจะต้องใช้สติปัญญาของเราพิจารณาไตรตรองให้ถ่องแท้นะดูตื้นลึกหนาบางให้แยบยลหน่อยนะดูทางหนีทีไล่ให้ดีๆว่างั้นเถอะนะเมื่อเรารอบคอบแล้วก็แยบยลในการคิดในการพิจารณาหรือในการใคร่ครวญดีแล้วเนี่ยความเชื่อมั่นในความคิดของตนเองความเชื่อมั่นในคำพูดของตนเองความเชื่อมั่นในสิ่งที่ตัวเองตัดสินใจที่จะกระทำสิ่งนั้นๆตามความคิดความเชื่อของตัวเองมันก็จะเกิดขึ้นนั้นการกล้าที่จะริเริ่มการกล้าที่จะลงมือทำและก็การกล้าที่จะรับผิดชอบในผลสำเร็จใดๆหรือความล้มเหลวใดๆที่มันจะเกิดขึ้นมันก็จะเป็นผลลัพธ์ในบ้านปลายทำให้เรากลายเป็นคนหนึ่งที่มีความกล้าหาญไปในที่สุดนี่คือความเป็นคนที่มีคุณค่าในตนเองซึ่งเกิดจากควาย4ตัวเข้าไปแล้วครับมาถึงควายตัวที่5ซึ่งเป็นตัวสุดท้ายในตอนที่แล้วที่เราได้กล่าวถึงไว้ควายตัวที่5ตัวนี้มันชื่อว่าความร่วมมือความร่วมมือในที่นี้หมายถึงการที่ตัวเราเมื่อได้เกิดมาเป็นมนุษย์นะครับแล้วก็มีควาย4ตัวอ้วนๆครับมีความรอบรู้มีความสามารถมีความชำนาญและมีความกล้าหาญอยู่เต็มตัวครับอย่างนี้แม้น่าจะประสบความสำเร็จในการเป็นมนุษย์แล้วนะแต่ปรากฏว่ายังไม่ได้ครับยังแสดงให้เห็นว่ายังเป็นคนที่มีคุณค่าอย่างแท้จริงไม่ได้ถ้าขาดซึ่งความร่วมมือมีคำกล่าวซึ่งผมได้กล่าวเอาไว้ในตอนที่ผ่านมาว่าถ้าเราเกิดมาเป็นมนุษย์นั้นเราจะไปสวรรค์คนเดียวไม่ได้นั่นแปลว่าเราเกิดมาแล้วเราจะสร้างประโยชน์สุขให้กับตัวเองหรือพวกตัวอย่างเดียวนี่คงจะไม่ได้เพราะว่าเราเป็นสัตว์สังคมเราต้องอยู่ร่วมกันกับเพื่อนมนุษย์คนอื่นๆเราจะเห็นคนอื่นเขานั่งหรือยืนอย่างเป็นทุกข์ได้อย่างไรขณะที่เราคิดว่าเราจะหาความสุขอย่างมากมายให้กับตัวเราเองโดยที่เราเห็นเขาทุกข์เพราะเขาลำบากเขามีปัญหาเขาไม่สามารถจะฟันฝ่าอุปสรรคขวากหนามบางสิ่งบางอย่างที่เขากำลังเผชิญหน้าอยู่ในขณะนั้นได้เราคิดว่าเราจะมีความสุขได้จริงหรือครับเราจะยืนมองเขาเผชิญกับชะตากรรมแห่งความทุกข์ตรงนั้นได้ตาปริบๆเลยเหรอครับถ้าเป็นอย่างนี้เขาเรียกว่าเราก็ใจดำเต็มทีนะครับอย่าลืมว่าหน้าที่ของจิตวิญญาณของมนุษย์เราแต่ละคนที่ต้องมาเกิดเป็นมนุษย์นั้นก็คือต้องเป็นมนุษย์ให้เป็นคือต้องรักให้ได้แล้วก็ต้องให้เป็นถูกต้องไหมครับเพราะฉะนั้นการแสดงออกซึ่งควายตัวที่5อย่างชัดเจนคือการพร้อมที่จะให้ความร่วมมือกับผู้อื่นเนี่ยนั่นก็แปลว่าเราจะต้องสั่นสะเทือนจิตสำนึกของเราให้เกิดเป็นความรักความเมตตาความปรารถนาดีต่อเพื่อนมนุษย์คนอื่นเขานั่นเองครับเพราะฉะนั้นเวลาเรามีความรอบรู้ความสามารถความชำนาญและมีความกล้าหาญอยู่เต็มตัวเรียบร้อยแล้วในสังคมของเราจะต้องมีคนที่อ่อนเยาว์กว่าเขลาเบาปัญญากว่าด้อยความสามารถด้อยความชำนาญด้อยโอกาสมากกว่าเราเมื่อเป็นเช่นนั้นเราจึงจะต้องนำเอาควายทั้ง4ตัวที่เรามีอยู่เต็มตัวของเราเนี่ยนะครับเอามาใช้ประโยชน์เพื่อยังประโยชน์สุขให้กับผู้อื่นด้วยอย่างนี้จึงจะเรียกว่าเป็นผู้ที่มีความร่วมมือที่ดีให้กับเพื่อนมนุษย์คนอื่นท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับบทบาทของคนที่แสดงให้คนอื่นๆยอมรับได้ว่าเป็นคนที่มีความร่วมมือที่ดีให้กับคนอื่นๆนั้นจะมีอยู่3บทบาทด้วยกันครับบทบาทแรกก็คือ 1. เขาคนนั้นจะต้องอุทิศตนเพื่อยังประโยชน์สุขให้กับผู้อื่นได้ด้วยเมื่อตัวเองสามารถยังประโยชน์สุขแก่ตนและพวกตนได้แล้วนะครับซึ่งตรงนี้เป็นสิ่งสำคัญมากที่จะช่วยทำให้สังคมทุกสังคมมีความเป็นหนึ่งเดียวเกลียวกลมกันได้อย่างแนบแน่นและเป็นสังคมที่มีแต่สันติสุขนะครับประการที่2ครับคนที่จะเรียกได้ว่าเป็นผู้มีความร่วมมือท
ที่ดีแก่ผู้อื่นได้ก็คือจะต้องไม่ทำตนเป็นอุปสรรคในการขัดขวางประโยชน์สุขของผู้อื่นด้วยภาษาชาวบ้านเขาบอกว่าจะต้องไม่เป็นกอขอคอของคนอื่นเขานะครับคือกอขอคอมาจากคำว่าก้างขวางคอนั่นเองเนี่ยเขาจะสร้างประโยชน์สุขของเขาอย่างไรเราก็ไปจะไม่ไปทำตนเป็นอุปสรรคเขาทำให้เขามีความยุ่งยากมากขึ้นในการที่จะแสวงหาประโยชน์สุขของเขาหรือพวกเขาอย่างนี้ไม่สมควรทำมันการให้ความร่วมมือที่ดีแก่เขาคือนอกจากจะช่วยเหลือเขาให้ประสบผลสำเร็จแล้วเราจะต้องไม่ทำตัวเป็นอุปสรรคกับเขาด้วยนั่นจึงจะถูกต้องแต่สิ่งที่ผมกราบเรียนท่านผู้ประพฤติธรรมไปนี้นั่นหมายความว่าการช่วยเหลือเขาให้ประสบความสำเร็จนั้นท่านต้องดูในเรื่องของบาปบุญคุณโทษความถูกต้องเหมาะสมดีงามหรือไม่ด้วยนะครับไม่ใช่ว่าเขากำลังทำในสิ่งที่ชั่วร้ายเหลวไหลนะอาจารย์ปริญญาบอกว่าถ้าเราจะเป็นคนมีความร่วมมือที่ดีให้กับคนอื่นเพื่อทำให้ตัวเราเป็นคนที่มีคุณค่ามากขึ้นเราจะต้องช่วยเหลือเขาคือช่วยสนับสนุนเขาในการทำชั่วเนี่ยไม่ถูกต้องนะครับก็เป็นผิดบาปอีกนะฮะนั้นท่านจะต้องรู้ดีรู้ชั่วรู้บาปรู้บุญรู้คุณรู้โทษด้วยนะครับพิจารณาตรงนี้ด้วยโอกาสต่อๆไปจะมาแยกแยะในเรื่องเหล่านี้ให้ท่านได้ฟังท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับการแสดงออกซึ่งความร่วมมือในช่องทางที่3ก็คือท่านจะต้องทำตนให้พร้อมที่จะช่วยเหลือผู้อื่นได้ทุกเมื่อครับพร้อมจะช่วยเหลือผู้อื่นได้ทุกเมื่อนี่ก็คือการแสดงออกในช่องทางที่3เพื่อแสดงความร่วมมือกับเพื่อนมนุษย์คนอื่นๆเห็นไหมครับถ้าคนเราไม่มีจิตใจที่เอื้อเฟื้อต่อผู้อื่นไม่มีใจเอื้ออาทรต่อกันไม่มีความปรารถนาดีต่อกันไม่มีความปรารถนาที่จะเห็นคนอื่นเขาเป็นสุขไม่ปรารถนาจะช่วยเหลือผู้อื่นเขาให้พ้นทุกข์แล้วเนี่ยนะการที่จะหยิบยื่นความรู้ความสามารถความชำนาญและความกล้าหาญของตนเองเข้าไปช่วยเหลือผู้อื่นนั้นเห็นทีจะยากถูกต้องไหมครับมันคนที่ไม่ประพฤติตนในลักษณะอย่างนี้คือไม่มีความร่วมมือให้กับผู้อื่นเขาก็เรียกว่าเป็นคนโดดเดี่ยวหรือเป็นคนเห็นแก่ตัวนั่นเองถือว่ายังเป็นสัตว์สังคมที่สมบูรณ์ไม่ได้นะครับทีนี้วันนี้เราจะพูดถึงควายตัวที่6กับควายตัวที่7กันต่อไปครับควายตัวที่6ชื่อว่าความรักนั่นเองแต่เดี๋ยวก่อนเอาไว้คุยเป็นควายตัวที่7ดีกว่าควายตัวที่6คือความมุ่งมั่นดีกว่าเพื่อจะทำให้ท่านผู้ฟังและท่านผู้ประพฤติธรรมสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการดำเนินชีวิตในลักษณะของผู้ประพฤติธรรมที่มีความสมดุลทางจิตวิญญาณในเบื้องต้นกันได้อย่างง่ายดายมากขึ้นผมเรียนท่านผู้ฟังไปแล้วว่าควายตัวที่5ก็คือความร่วมมือเนี่ยมันจะต้องมาจากความเชื่อมั่นในตนเองถูกต้องไหมครับควายตัวที่6นี้ก็เหมือนกันครับเมื่อเรามีความเชื่อมั่นที่จะทำสิ่งใดก็ตามนะที่จะทำให้เราเกิดความกล้าหาญแล้วก็เชื่อมั่นว่าความรู้ของเราสามารถที่จะช่วยเหลือผู้อื่นเขาได้จนประสบความสําเร็จนะครับจึงกล้าช่วยเขาหยิบยื่นความช่วยเหลือไปช่วยเขาเนี่ยนะครับเราเชื่อมั่นอย่างเดียวแล้วไม่พอครับเราต้องอาศัยควายตัวที่6ที่เรียกว่าความมุ่งมั่นด้วยเหตุผลที่ต้องอาศัยเพราะว่าความมุ่งมั่นนั้นมันหมายถึงความมีมานะบากบั่นความไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคใดๆหรือความมุ่งมั่นนั้นหมายถึงการมุ่งผลสำเร็จในการกระทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งให้ประสบผลสำเร็จนั่นเองครับเพราะถ้าหากว่าเราเชื่อมั่นว่าความรู้ความคิดของเราเนี่ยเป็นสิ่งที่ถูกต้องแล้วเวลาเราลงมือปฏิบัติจริงๆโดยเอาความคิดความอ่านความเชื่อของเรานั้นมาใช้ปฏิบัติเราจำเป็นเหลือเกินที่จะต้องยอมรับตัวเราเองว่าทุกอย่างบางครั้งมันไม่ได้สวยหรูมันที่เราวาดฝันหรือที่เราที่นึกฝันเอาไว้เสมอไปเวลาเอามาใช้จริงๆเวลาพูดเข้าจริงๆเวลาปฏิบัติเข้าจริงๆมันยังมีอุปสรรคมากมายที่เป็นอุปสรรคเฉพาะหน้าที่เราไม่สามารถจะคาดคะเนหรือคาดหมายเอาไว้ได้ให้เราได้เผชิญตรงนี้เราเรียกว่าอุปสรรคภายนอกนะครับอุปสรรคภายในก็คือความกล้าหาญที่เราสามารถฟันฝ่าอุปสรรคภายในคือความกลัวไม่สำเร็จกลัวจะล้มเหลวอะไรแบบนี้นะครับเราฟันฝ่ามันก็กลายเป็นความกล้าหาญเพราะเราเชื่อมั่นในตัวเองเนี่ยพอปฏิบัติแล้วถ้าเราขาดซึ่งความมุ่งมั่นเจออุปสรรคเสียหน่อยเดียวเราก็ท้อซะแล้วนะก็เรียกว่าท้อแท้นะครับแหมเบื่อจังเลยชีวิตฉันทำไมเจอแต่อุปสรรค
แม่เบื่อจังเลยทำไมชีวิตของฉันจึงมีแต่ความล้มเหลวคือความไม่สำเร็จอย่างนี้ครับการบ่นเบื่ออย่างนี้เป็นการแสดงให้เห็นว่าเรามีความเชื่อมั่นในตัวเองที่จะกล้าลงมือทำแล้วก็จริงแต่เรากำลังจะขาดความมุ่งมั่นความมุ่งมั่นก็คือความมานะบากบั่นไม่ยั่นต่ออุปสรรคใดๆโดยที่เราจะเอาเข็มของเราตั้งไว้ตรงผลสำเร็จที่มันจะเกิดขึ้นจากการลงมือทำของเราเอาไว้อย่างมั่นคงนะครับเนี่ยตรงนี้เราเรียกว่าความมุ่งมั่นเนี่ยมันคนส่วนใหญ่ในสังคมที่ทำอะไรแล้วแบบจับจดนะครับเจออุปสรรคหน่อยเดียวก็ถอยซะละเจออุปสรรคหน่อยเดียวก็ท้อซะละอย่างนี้ครับก็เรียกว่าท้อถอยกับท้อแท้เนี่ยมันเกิดขึ้นมาได้เนี่ยมันคนที่จะมีคุณค่าในตัวเองสูงไม่สูงเป็นคนที่น่านิยมยกย่องมากหรือน้อยมันก็อยู่ที่ว่ามีควายตัวที่6นี้อ้วนทวนสมบูรณ์หรือเปล่านะครับนะเป็นคนเก่งก็จริงครับมีความรอบรู้มีความสามารถมีความชำนาญมีความกล้าหาญและพร้อมจะให้ความร่วมมือกับใครต่อใครก็ตามแต่พอเจออุปสรรคหน่อยเดียวท้อซะละพอเจออุปสรรคนานๆฟันฝ่ามันไปไม่ได้ก็ถอยซะละเขาเรียกว่าท้อแท้ท้อถอยเนี่ยนะครับก็แสดงว่าเราจะไม่มีวันประสบความสำเร็จในชีวิตหรือถ้าทำงานแล้วก็ท้อถอยต่ออุปสรรคต่างๆที่พบผ่านเผชิญและจนกระทั่งถึงเรียกว่าถอยกันจนกระทั่งไม่ได้เริ่มต้นไม่ได้ทำอะไรต่ออย่างเนี้ยความสำเร็จมันก็ไม่มีวันจะเกิดขึ้นคนเรานะครับถ้าอยากจะประสบความสำเร็จก็ต้องก้าวไปข้างหน้าถ้าอยากจะก้าวหน้าก็ต้องพร้อมที่จะยอมนับ1 2 3อันนี้เป็นภาษิตที่ต้องท่องและจะต้องจดจำเอาไว้ในจิตใจของเราเลยทีเดียวล่ะครับเพราะฉะนั้นการที่เราอยากจะประสบความสำเร็จเราต้องพร้อมที่จะก้าวไปข้างหน้าก็คือต้องกล้าจะริเริ่มนั่นเองและก็ถ้าอยากจะประสบความก้าวหน้าก็ต้องพร้อมที่จะค่อยๆนับ1 2 3มันจะเจออุปสรรคขวากหนามอะไรก็ตามเราจะต้องค่อยๆก้าวข้ามผ่านพ้นมันให้ไปให้มันผ่านพ้นไปให้ได้ด้วยการใช้สติปัญญาของตนเองนี่ก็คือควายตัวที่6ครับท่านผู้ฟังครับที่เราให้ชื่อเขาว่าความมุ่งมั่นท่านผู้ฟังมีถึง6ตัวหรือยังครับ

ท่านผู้ฟังครับวันนี้หมดเวลาของรายการเทพทิพย์มงคลธรรมแล้วกลุ่มแสงสิริวัฒนาขอขอบคุณท่านผู้ใจบุญทั้งหลายที่ได้ให้เกียรติสนับสนุนรายการนี้เพื่อสร้างวิถีแห่งสันติสุขสู่มวลชนบนคลื่นวิทยุโปรดกรุณาแจ้งผลการรับฟังได้ที่โทรศัพท์025123176 025123176ท่านจะติดตามรับฟังรายการนี้ได้ใหม่ทุกวันทางสถานีวิทยุแห่งนี้ในเวลาเดียวกันนี้สวัสดีครับ

ช่วงเวลาต่อไปนี้สถาบันพัฒนาพฤติกรรมมนุษย์ผู้สร้างทฤษฎีและกลยุทธ์ไซโคโชเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่บกพร่องของมนุษย์ด้วยการกระตุ้นจิตสำนึกที่ลึกซึ้งและแยบยลสำนักพิมพ์จิตจักรวาลผู้ผลิตหนังสือธรรมะภาคปฏิบัติแนวอภิปรัชญาที่ทรงคุณค่าสำหรับศาสนิกชนไทยและชมรมผู้ประพฤติธรรมเพื่อสร้างสันติสุขให้ตนเองและผู้อื่นร่วมกับกลุ่มแสงสิริวัฒนาภูมิใจเสนอรายการเทพชิปมงคลธรรมเพื่อนำพาสันติสุขสู่มวลชนด้วยธรรมบรรยายภาคปฏิบัติโดยอาจารย์ปริญญาตันสกุลขอเชิญท่านติดตามรับฟังได้ณบัด

ท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับรายการเทพทิพย์มงคลธรรมตลอด 3-4 ตอนที่ผ่านมานะครับเราได้พูดถึงเรื่องความมีคุณค่าในตนเองของมนุษย์และก็ความน่ารักของมนุษย์เอาไว้สืบเนื่องกันมาตลอดนะครับแต่ก็ยังกล่าวไม่จบโดยเราเมื่อตอนที่แล้วเราพูดถึงควายตัวที่6นะครับในตนเองของมนุษย์ชวนนิดนึงก็ได้นะครับว่าควายตัวแรกคือความรอบรู้ควายตัวที่2ก็คือความสามารถควายตัวที่3ก็คือความชำนาญควายตัวที่4ก็คือความกล้าหาญควายตัวที่5ก็คือความร่วมมือและเราปิดท้ายด้วยควายตัวที่6เมื่อตอนที่ผ่านมาล่าสุดนะครับคือความมุ่งมั่นท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับควายตัวที่7ที่เราจะพูดถึงเป็นทีเด็ดกันในตอนนี้ซึ่งเป็นควายตัวสุดท้ายที่จะบ่งชี้ถึงความเป็นคนที่มีคุณค่ามากหรือน้อยของมนุษย์เราแต่ละคนซึ่งไม่ใช่ค่าของคนอยู่ที่ผลของงานหรือบางคนก็พานบอกว่าค่าของคนอยู่ที่ว่าเป็นคนของใครว่าเขาไปโน่นนะครับเนี่ยมันก็จะต้องมีควายตัวที่7อยู่ในตนเองด้วยท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับการที่มนุษย์เราจะถูกเรียกว่าเป็นสัตว์สังคมได้มนุษย์เราทุกคนจะต้องมีคุณสมบัติที่ตรงกันอย่างหนึ่งครับก็คือความรักทุกคนจะต้องมีความรักและเมื่อมีแล้วจะต้องมีความรักที่พร้อมที่จะเหวี่ยงมันออกมาภายนอกเป็นการแสดงออกและก็เป็นการกระทําต่อเพื่อนมนุษย์และก็สรรพสัตว์ทั้งหลายรวมทั้งโลกใบนี้ครับหินสักก้อนทรายสักเม็ดหนึ่งเราก็จะต้องสามารถแสดงออกซึ่งความรักต่อพวกเขาเหล่านั้นได้ไม่ว่าเขาจะเป็นรูปธรรมที่มีชีวิตหรือไม่มีชีวิตก็ตามอย่าเลือกรักเฉพาะบางสิ่งนั่นก็คือสิ่งที่เราสอนกันทั่วไปและเราก็ได้เรียนรู้ลักษณะนี้กันมาตลอดท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับในเรื่องของความรักที่จะบ่งบอกถึงความเป็นคนมีคุณค่ามากหรือน้อยในแต่ละคนของมนุษย์เรานั้นนะครับมันหมายถึงอะไรครับมันหมายถึงมนุษย์เราแต่ละคนมีความสามารถที่จะรักตนเองและผู้อื่นได้มากน้อยแค่ไหนครับถ้าท่านเป็นคนที่มีความสามารถที่จะรักตนเองได้อย่างแท้จริงแล้วยังไม่พอนะครับท่านต้องมีความสามารถที่จะรักคนอื่นได้อย่างแท้จริงด้วยรักผู้อื่นให้เท่าๆกับที่ท่านรักตัวท่านเองนั่นแหละครับอย่างนี้ถ้าท่านทำได้ท่านจะได้ชื่อว่าเป็นคนที่มีควายตัวที่ชื่อว่าความรักอ้วนท้วนสมบูรณ์และนี่แหละครับคนสำคัญนะครับเป็นคนสำคัญของโลกเป็นตัวอย่างของมนุษยชาติเลยทีเดียวนะครับด้วยเหตุที่ว่าจิตวิญญาณซึ่งเป็นตัวตนแก่นแท้ในการอาสามาเกิดเป็นมนุษย์ของเรานั้นท่านถือคุณสมบัติทางจิตวิญญาณที่สำคัญมาอารมณ์เดียวครับคือความรักซึ่งแบ่งออกเป็นหลายมิติด้วยกันเช่นอดทนอดกลั้นให้อภัยเมตตากรุณามุทิตาหรือว่าอุเบกขาอะไรเหล่านี้ครับนั่นเป็นหลากหลายมิติที่เป็นส่วนผสมของความรักทั้งนั้นนะครับมันถ้าคนเราเกิดมาในโลกนี้หรืออยู่ในจักรวาลนี้นะครับไม่เรียนรู้ที่จะรักตนเองคือไม่ทำร้ายตนเองหรือไม่ทำลายตนเองแล้วนะแล้วก็ยังจะไม่เรียนรู้ที่จะรักผู้อื่นเขาให้ได้อย่างนี้ก็เสียทีที่มาเกิดเป็นมนุษย์ใช่ไหมครับท่านลองมองดูครับว่าในจักรวาลนี้นั้นไม่มีสิ่งใดที่เขาดำรงตนเองอยู่เป็นระบบเดียวกันได้เป็นสุริยะจักรวาลเดียวกันเป็นสังคมเดียวกันเป็นทีมงานเดียวกันหรือว่าเป็นครอบครัวที่มีครัวเดียวกันครอบหัวแต่ละคนที่เป็นสมาชิกในครัวเรือนกันเอาไว้เนี่ยถ้าหากว่าทุกมนุษย์ทุกรูปธรรมและทุกสรรพสิ่งไม่รักกันคือไม่ยึดรั้งกันไว้ด้วยความรักแล้วความเป็นองค์กรความเป็นสังคมความเป็นทีมงานหรือความเป็นครอบครัวเดียวกันนั้นมันก็จะดำรงอยู่ไม่ได้มันจะต้องพลากพลัดกระจัดกระจายแยกย้ายกันออกไปอย่างแน่นอนมันความรักจึงเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่มากสำหรับมนุษยชาติมนุษย์ผู้มีจิตสำนึกที่สูงส่งนะแต่เป็นเรื่องที่น่าแปลกมากครับท่านผู้ประพฤติธรรมที่รัก
สิ่งที่มีชีวิตระดับล่างๆเช่นต้นไม้ต้นไร่หรือแม้กระทั่งสัตว์ประจำโลกทั้งหลายเขาไม่มีจิตสำนึกที่สูงส่งเหมือนมนุษย์ที่เรียกตนเองว่าเป็นสัตว์ประเสริฐแต่พวกเขาก็ยังใช้เพียงแค่จิตสัญชาตญาณเบื้องต้นเท่านั้นเองในการที่จะแสดงให้เห็นว่าพวกเขาเนี่ยรักพวกรักพ้องมีผู้นำคือมีหัวหน้าก็คือจ่าฝูงใช่ไหมแล้วก็มีบริวารที่อยู่ใต้การเป็นผู้นำของหัวหน้านั่นหรือต้นไม้ต้นไร่อะไรทั้งหลายก็ตามถ้าเขาไม่รักกันเนี่ยเขาก็คงไม่สามารถจะขึ้นยืนต้นอยู่ร่วมกันเป็นป่าใหญ่ได้ใช่ไหมครับบางต้นก็เตี่ยบางต้นก็สูงบางต้นก็กิ่งก้านเกะกะไปหมดนะฮะระเพื่อนไปทั่วแต่ไม่รานเพื่อนแล้วก็ที่เห็นชัดเจนที่สุดก็คือต้นไม้บางต้นแทนที่จะเกาะพื้นดินหากินเองกลับไปเกาะที่ต้นไม้ต้นอื่นเขาเรียกว่ากาฝากนะครับคือนกเอามาฝากเนี่ยแล้วก็ไอ้ต้นที่ถูกกาฝากมาเกาะก็ไม่เห็นว่าจะหัวเราะเยาะไอ้ต้นที่มาเกาะหรือจะทำตัวน่าเกลียดน่ากลัวผลักใสไล่ส่งเจ้าต้นไม้ที่ถูกกาฝากมาเกาะ หรือว่ามายึดเนี่ยนะฮะก็ไม่ได้ว่าอะไรจะมาดูดซับน้ำเลี้ยงของฉันไปแบ่งปันไปบ้างฉันไม่ว่าและถ้าแกดูดซับน้ำเลี้ยงอาหารจากกิ่งของฉันนะไปเสียหมดกิ่งนั้นของฉันตายกาฝากอย่างแกก็อยู่ไม่ได้กาฝากอย่างแกก็ต้องตายไปกับฉันด้วยเหมือนกันอะไรอย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นนะนี่คือการแสดงให้เห็นว่าธรรมชาติเนี่ยนะครับก็ยังมีความรักรักได้แม้กระทั่งตนเองถูกเขาทำร้ายก็ยังมอบความรักความเมตตาให้กับเขาได้เหมือนกันเป็นเรื่องที่น่าแปลกไหมใช่ไหมครับแต่นะนี่คือการแสดงให้เห็นว่าธรรมชาติเนี่ยนะครับก็ยังมีความรักรักได้แม้กระทั่งตนเองถูกเขาทำร้ายก็ยังมอบความรักความเมตตาให้กับเขาได้เหมือนกันเป็นเรื่องที่น่าแปลกไหมใช่ไหมครับแต่นะนี่คือการแสดงให้เห็นว่าธรรมชาติเนี่ยนะครับก็ยังมีความรักรักได้แม้กระทั่งตนเองถูกเขาทำร้ายก็ยังมอบความรักความเมตตาให้กับเขาได้เหมือนกันเป็นเรื่องที่น่าแปลกไหมใช่ไหมครับแต่มนุษย์เป็นนะครับมันความมีคุณค่าในตนเองของมนุษย์คนนั้นๆเนี่ยถ้าแหลงไปด้วยความรักขาดแคลนซึ่งความรักหรือว่างไปจากความรักในจิตใจที่จะมีให้กับผู้อื่นไม่ใช่รักแต่ตัวเองกับพวกตัวอย่างเดียวแล้วเราก็นอกจากจะเป็นมนุษย์ไม่สมบูรณ์ก็ยังเป็นคนที่จะมีความภาคภูมิใจในการที่จะถูกเรียกว่าคนกับเขาคนหนึ่งคงจะไม่ได้คนที่จะเรียกว่าคนได้ควายเจ็ดตัวต้องอ้วนท้วนสมบูรณ์นะครับมันควายตัวที่เจ็ดที่ชื่อว่าความรักเนี่ยครับถ้าขาดแคลนแห้งแล้งในหัวจิตหัวใจของใครคนคนนั้นจะเรียกว่าคนที่สมบูรณ์หรือมนุษย์ที่

มดุลเนี่ยคงไม่ได้อย่างที่บอกทีนี้ถามว่าอันความรักที่หมายถึงความสามารถที่จะรักตนเองและผู้อื่นเนี่ยนะถ้าแยกแยะวิเคราะห์เจาะลึกลงไปจริงๆแล้วมันจะประกอบด้วยอะไรบ้างก็อยากจะเรียนท่านผู้ประพฤติธรรมกันแบบคร่าวๆง่ายๆว่าน่าจะประกอบด้วยเรือสองลำครับ ความรักประกอบด้วยเรือสองลำถ้าจะแยกให้ชัดเจนนะครับเรือลำแรกก็คือเรือลำแรกก็คือรักตนเองครับส่วนเรือลำที่สองนั้นแน่นอนคือรักผู้อื่นการรักตนเองหมายถึงการที่จะต้องแสดงออกหรือกระทำอย่างไรครับในชีวิตประจำวันของท่านเพื่อที่จะนำมันไปสู่การเหนี่ยวรั้งตนเองเอาไว้กับผู้อื่นหรือการเหนี่ยวรั้งผู้อื่นเอาไว้กับตนเองไม่ว่าจะเป็นลักษณะใดทางใดก็ตามนั่นก็คือการแสดงออกให้เห็นว่าเราเป็นมนุษย์ที่มีความสามารถที่จะเรียกได้ว่าเป็นสัตว์สังคมได้อย่างแท้จริงและเราสามารถที่จะใช้สติปัญญาใช้ความรู้ความสามารถความชำนาญความกล้าหาญความร่วมมือความมุ่งมั่นอะไรทั้งหลายเนี่ยนะครับให้เกิดประโยชน์โพชผลตั้งแต่ตนเองและก็ผู้อื่นซึ่งรวมเรียกว่าให้เกิดประโยชน์โพชผลต่อโลกใบนี้ได้อย่างไม่ยากเย็นครับท่านผู้ประพฤติธรรมจิรัตน์ครับความรักในเบื้องแรกที่เรียกว่ารักตนเองนั้นเราจะแสดงออกหรือเราจะกระทำต่อตนเองอย่างไรบ้างครับเราสามารถทำได้โดยประการที่หนึ่งครับถ้าเรารักตัวเราเองเราจะไม่ทำร้ายตัวเองครับการทำร้ายตัวเองหมายถึงการแสดงออกด้วยกายกรรมวจีกรรมหรือแม้กระทั่งมโนกรรมทำร้ายร่างกายตัวเองหยิกข่วนตีอกชกหัวตัวเองเราก็ไม่สมควรทำครับเพราะถ้าเราทำอย่างนั้นแสดงว่าเราไม่ได้รักตัวเราเองถูกต้องไหมครับอันนี้เป็นเรื่องของโลกียธรรมการที่ท่านทานอาหารที่ไม่ถูกสุขลักษณะทานแล้วทำให้เกิดอาการเสื่อมโทรมของกายสังขารทำให้อายุไขสั้นลงทำให้เกิดการเจ็บไข้ได้ป่วยทำให้เป็นที่อยู่อาศัยของเชื้อโรคต่างๆเหล่านี้ครับที่จะบั่นทอนอายุไขแล้วก็ทำให้เรามีโอกาสได้เรียนรู้โลกได้เรียนรู้ที่จะสร้างสิ่งที่ดีงามนำพาความรักของเรานำมอบให้กับเพื่อนมนุษย์และดาวเคราะห์โลกที่เราเหยียบยืนตามหน้าที่ในพันธสัญญาข้อแรกที่จิตวิญญาณถือมาเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยนะเราไม่สามารถจะลุล่วงได้เลยเนี่ยก็กว่าจะเกิดมาเป็นมนุษย์ในภพชาติหนึ่งก็ยากแสนยากนะครับแต่กลับทำร้ายตัวเองอย่างนั้นก็แสดงว่าไม่ได้รักตัวเองนั้นถ้าเราเป็นคนที่รักตัวเองนะเราก็จะต้องดูแลสุขภาพร่างกายของเราให้แข็งแรงสมบูรณ์กินอย่างถูกสุขลักษณะนะครับพักผ่อนอย่างพอเพียงนะแล้วก็ไม่ตีอกชกหัวทำร้ายตัวเองไม่ว่าจะเวลาโกรธคนอื่นหรือโกรธตัวเองก็ตามจะต้องไม่ทำเช่นนั้นครับหรือคิดไม่ดีต่อตัวเองเวลาได้ทำอะไรที่ยากๆสักนิดถูกเจ้านายมอบหมายให้ทำหรือตัวเองจะต้องเผชิญกับชะตากรรมบางสิ่งที่ยุ่งยากออกปากอุทานแล้วแย่แล้วเราตายแล้ววะทำไม่ได้แง่ๆอย่างเนี้ยนะครับก็เป็นการทำร้ายตัวเองเหมือนกันก็คือบั่นทอนกำลังใจของตัวเองทำให้ขาดความกล้าหาญมากขึ้นเข้าไปอีกนะความกล้าที่จะริเริ่มลงมือทำนะหรือความมีสติในการที่จะหาปัญญาออกมาเพื่อจะใช้ในการฝ่าฟันอุปสรรคทั้งหลายเหล่านั้นมันก็มืดบอดไปนะอย่างนี้ก็แย่นั่นอย่างนี้เขาเรียกว่าเป็นคนไม่รักตนเองประการต่อมาถ้าท่านจะเรียกได้ว่าเป็นคนที่รักตนเองท่านก็จะต้องรู้จักทำตัวเองให้เป็นคนที่น่ารักหรือทำตนให้เป็นที่รักของคนอื่นเขาให้ได้การทำตัวเองให้น่ารักหรือทำตนให้เป็นที่รักของคนอื่นเขาให้ได้มันก็คือการพูดดีกับการประพฤติดีนั่นเองครับแต่ทีนี้คนเราจะพูดดีและประพฤติดีได้ไหมครับท่านผู้ฟังครับถ้าเราเป็นคนที่จิตไม่ดีคืออารมณ์รู้สึกไม่ค่อยดีผีเข้าผีออกที่ภาษามนุษย์เขาว่าหรือนอกจากอารมณ์ไม่ค่อยดีเสียสมดุลง่ายๆและเป็นคนเจ้าอารมณ์อะไรต่างๆเหล่านี้ชอบทำร้ายคนอื่นทางอารมณ์อยู่เรื่อยๆและยังเป็นคนที่คิดไม่ดีต่อคนอื่นอีกครับคือมองโลกในแง่ร้ายนอกจากมองตัวเองในแง่ร้ายคือแช่งตัวเองดูถูกตัวเองว่าทำไม่ได้แย่แล้วเราซวยละสิภาษาชาวบ้านพูดหยาบคายกันสักนิดหนึ่งว่าอย่างนั้นนะครับนะแค่นั้นยังไม่พอยังมองคนอื่นเขาในแง่ร้ายอีกพอมองในแง่ร้ายแน่นอนครับ
ก็จะต้องแสดงออกซึ่งความไม่น่ารักต่อผู้อื่นเช่นแสดงท่ารังเกียจเหยียดหยามผู้อื่นนะใช้คำพูดที่ไม่สุภาพต่อผู้อื่นใช้คำพูดที่ไม่ให้เกียรติผู้อื่นกระทำการใดๆก็ตามที่จาบจ้วงผู้อื่นหรือก้าวล่วงผู้อื่นอย่างนี้ครับมันเป็นลักษณะของการทำตนไม่น่ารักครับและก็ในขณะเดียวกันก็เรียกได้ว่าทำตัวให้ไม่เป็นที่รักของคนอื่นครับคือทำตนเองให้เป็นที่น่ารังเกียจของผู้อื่นนั่นเองเวลาไปไหนใครเขาแหวกให้เป็นทางใช่ครับแต่เขาไม่ได้แหวกให้เพราะเขาให้เกียรตินะครับเขาแหวกเป็นทางให้เราเดินโดยเขาหันหลังให้ครับอย่างนี้เขาเรียกว่าเขาเมินถูกไหมครับหรือเขารังเกียจใช่ไหมล่ะครับอย่างนี้เขาเรียกว่าเป็นคนที่ไม่น่ารังเป็นคนที่สังคมเขารังเกียจนั่นเองเพราะฉะนั้นคนที่จะเป็นคนที่รักตนเองก็จะต้องรู้จักทำตัวเองให้น่ารักทำตนเป็นที่รักของผู้อื่นวิธีง่ายๆก็คือพูดเพราะๆกับคนอื่นรู้จักให้เกียรติคนอื่นรู้จักมีเมตตากรุณาเอื้อเฟื้อเอื้ออาทรต่อผู้อื่นคือรู้จักรักรู้จักให้แก่ผู้อื่นอะไรแบบนี้นะครับอย่างนี้เขาเรียกว่าทำตัวเองให้น่ารักแล้วก็ไม่ทำตัวเองให้เว่อร์นะภาษามนุษย์ว่างั้นนะเว่อร์ที่คนอื่นเขาหมั่นไส้นะครับเป็นเงื่อนไขให้คนอื่นเขาหมั่นไส้เป็นเงื่อนไขให้คนอื่นเขาอิจฉาตาร้อนอะไรแบบนี้แทนที่จะอยู่แบบสำรวมสำรวมนะพอดีพอตัวนะพอใครมาทักเฮ้ยอย่าทำตัวเว่อร์เที่ยวโอ้อวดคนอื่นก็สิเดี๋ยวคนอื่นเขาหมั่นไส้มันจะรีบตอบทันทีเรื่องของฉันส่วนมันจะอิจฉาตาร้อนไงก็เรื่องของมันไม่เกี่ยวกับฉันไม่เกี่ยวไม่ได้หรอกครับถ้าเราเป็นเงื่อนไขให้คนอื่นเขาเกิดความหมั่นไส้อิจฉาตาร้อนเราก็จะต้องเกี่ยวกรรมกับเขาอยู่ดีครับในทางกฎแห่งกรรมนะครับเพราะเราเป็นเหตุแห่งการยั่วยุให้เขาเสียสมดุลทางจิตใจนะจึงมีคำกล่าวสั้นๆที่อยากจะฝากตรงนี้ไว้นะครับซึ่งในคัมภีร์จิตจักรวาลจะย้ำไว้บ่อยๆก็คือว่าถ้าเราไม่สามารถจะสร้างเงื่อนไขด้านบวกให้เกิดการสั่นสะเทือนทางจิตสำนึกคือเป็นอารมณ์รู้สึกนึกคิดทางด้านบวกให้กับผู้อื่นเขาได้ก็จงอย่าเป็นเงื่อนไขใดๆให้เขาเสียเลยจะดีกว่าอันนั้นเป็นเรื่องจริงครับท่านผู้ประพฤติธรรมชิระครับลักษณะของการรักตนเองนอกจากจะไม่ทำร้ายตัวเองแล้วนอกจากจะทำตัวเองให้น่ารักคือทำตนเป็นที่รักของคนอื่นแล้วท่านจะต้องไม่ดูถูกดูแคลนของตัวเองด้วยอันนี้เราเอาในเรื่องแรกมาขยายความนะครับการดูถูกดูแคลนดูหมิ่นตัวเองนั้นมันทำอย่างกับว่าตัวเองไม่รักตัวเองอย่างนั้นแหละครับนะแล้วก็การหลงตัวเองนี่ก็แสดงให้เห็นว่าเราไม่รักตัวเองด้วยเหมือนกันนะฮะเรื่องนี้โอกาสต่อไปถ้ามีโอกาสนะครับเราจะหยิบฉวยมาสนทนากันมาชี้แนวทางแล้วก็สร้างแนวคิดผ่านรายการเทพทิพย์มงคลธรรมนี้กันในโอกาสต่อไปนะแต่การแสดงออกซึ่งความรักตนเองที่ชัดเจนที่สุดนะครับนั่นก็คือสิ่งที่มนุษย์ทุกวันนี้ขาดแคลนเหลือเกินครับถามว่าสิ่งนั้นคืออะไรครับสิ่งนั้นก็คือการอดทนเพื่อผลประโยชน์และเพื่อความสุขของตัวเราเองครับเราเกิดมาเป็นมนุษย์นะครับท่านผู้ฟังครับบางครั้งเนี่ยเราปรารถนาหรือเรามักได้ในสิ่งที่เป็นประโยชน์และเราปรารถนาหรือมักได้ในสิ่งที่เป็นความสุขนะครับบางครั้งไอ้สิ่งที่เราปรารถนาไม่ว่าจะเป็นประโยชน์หรือตัวความสุขนั้นก็ตามตัวเราเองต้องอาศัยคนอื่นเขาเมตตาช่วยเหลือเราด้วยช่วยเติมเต็มนะช่วยเสริมสร้างหรือช่วยเติมเต็มให้กับเรานะฮะตัวเราเองจะไม่สามารถยังประโยชน์และความสุขอันนั้นได้ด้วยตัวเราเองแต่เพียงลำพังเลยทีนี้เมื่อเราจะต้องอาศัยหนึ่งสมองกับสองมือของผู้อื่นรวมทั้งจิตใจของเขาด้วยเนี่ยนะที่งดงามช่วยเหลือเราแล้วนะถ้าเราต้องอาศัยเขาเนี่ยถามว่าเราจะสามารถไปบังคับข่มขืนจิตใจเขาได้หรือไม่ครับในการที่จะให้เขาทำตนให้เป็นประโยชน์ต่อเราคือช่วยเอื้ออาทรเราในการที่จะยังประโยชน์สุขนั้นมันเป็นเรื่องยากมากเลยใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นบางครั้งครับบางครั้งมนุษย์คนอื่นๆเขาอาจจะทำตัวเป็นอุปสรรคกับเราแทนที่จะช่วยเหลือเราเสียด้วยซ้ำในบางครั้งแต่คงไม่ใช่ทุกครั้งนะครับบ่อยครั้งอาจมีนะครับมันถ้าเราไม่อดทนเพื่อผลประโยชน์หรือผลสำเร็จของเราจากการกระทำที่ไม่ถูกต้องของเขานิดๆหน่อยๆหรือหนักหนาเป็นบางครั้งบางคราวหรืออย่างไรก็ตามผลประโยชน์ใหญ่ที่เราจะได้รับก็คือประโยชน์สุขมันก็จะไม่มีวันประสบความสำเร็จความมีสันติสุขในชีวิตของตัวท่านเองก็จะไม่บังเกิดนะครับเป็นเพราะอะไรครับ
เป็นเพราะเราไม่รักตัวเองก็คือไม่รู้จักอดทนเพื่อผลประโยชน์สุขของตัวเองนั่นเองครับมันเวลาเราใช้ชีวิตร่วมกันกับคนอื่นเป็นคู่ผัวตัวเมียกันเป็นพ่อแม่ลูกในครอบครัวเดียวกันหรือว่าทำงานอยู่บริษัทเดียวกันทีมงานเดียวกันก็ตามโอกาสที่แต่ละคนนั้นนะถึงแม้มาสร้างครอบครัวสร้างบริษัทสร้างทีมงานหรือสร้างสังคมร่วมกันต่างคนต่างก็จะต้องทำหน้าที่เป็นไม้ค้ำยันความมั่นคงของทีมของครอบครัวหรือของสังคมนั้นด้วยกันทุกคนนะครับขาดไม้ค้ำยันคือขาดใครคนใดคนหนึ่งไปคำว่าสถาบันนั้นก็ล่มสลายแล้วยกตัวอย่างเช่นครอบครัวต้องมีพ่อแม่ลูกใช่ไหมครับถ้าขาดลูกไปครอบครัวนั้นก็ไม่สมบูรณ์หรือถ้ามีพ่อแม่ลูกแต่ขาดแม่ไปเหลือแต่พ่อกับลูกครอบครัวนั้นก็ไม่สมบูรณ์เพราะฉะนั้นทุกคนจึงมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งนั้นถ้าหากว่าเรารักตัวเราเองที่จะมีครอบครัวจะค้ำจุนครอบครัวของเราไว้เวลาสามีเราหรือภรรยาเรากระทำไม่ถูกต้องหรือไม่ถูกใจเราเราจึงต้องรู้จักอดทนอดทนเพื่อผลประโยชน์และความสุขของตัวเราเองให้ได้นะเราจะไม่ทะเลาะเบาะแว้งไม่หยิบขึ้นมาเป็นเงื่อนไขด้านลบและสร้างปัญหาก่อปัญหาให้เกิดขึ้นในครอบครัวใช่ไหมเราจะมีสันติสุขในครอบครัวของเราได้เราจะต้องมีหลักยึดหลักคิดและแนวทางในการปฏิบัติอย่างนี้ครับเพราะอะไรครับเพราะว่าเวลาสามีทำอะไรผิดใจภรรยาภรรยาทำอะไรผิดใจสามีนะต่างคนต่างเอาเรื่องเอาราวเอะอะโฉฉาวกันทีเดียวเนี่ยอย่างนี้ก็มีแต่บ้านแตกถูกไหมล่ะครับนะแล้วก็เป็นยังไงครับถ้าสมมติว่าเราเป็นสามีนะแต่มีภรรยาที่ทำตัวไม่ถูกต้องกับเราสักครั้งหรือบ่อยครั้งก็ตามนะครับเพราะนิสัยเธอเป็นอย่างนั้นเนี่ยเรากลับนะไปเอาเรื่องเอาราวเข้าๆนะฮะเรากลับไปมีน้ำโหเข้าๆเนี่ยก็อยากจะถามท่านทั้งหลายว่าก็อยากจะถามท่านทั้งหลายว่าเราเนี่ยจะสามารถเป็นสามีของเจ้าหล่อนเขาต่อไปได้อีกไหมถ้าเราต้องการที่จะมีครอบครัวเรารักครอบครัวนั่นหมายความว่าสถาบันนี้ต้องมั่นคงถ้าเราทะเลาะเบาะแว้งกับเขามีปัญหาถึงขั้นหย่าร้างกันเนี่ยเราก็ไม่สามารถจะได้ชื่อว่าเป็นสามีและเป็นผู้ที่มีครอบครัวที่มั่นคงสมบูรณ์ได้อีกต่อไปแล้วนี่คือความเป็นจริงครับท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักเพราะฉะนั้นการรักตัวเองในที่นี้จึงเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งก็คือเราจะต้องรู้จักอดทนครับเพื่อยังประโยชน์สุขแห่งตนเอาไว้ให้ได้ไม่ว่าเขาคนนั้นจะเป็นใครที่อยู่ในความสัมพันธ์หรืออยู่ในที่หมายของเราเราจะต้องอดทนให้จงได้ถึงแม้ว่าในชั่ววูบนั้นจะไม่รักเขาละจะรู้สึกโกรธขุ่นเคืองใจลืมคำว่ารักที่เราเคยมอบให้กับเขาไปชั่วครั้งชั่วคราวก็ตามเราก็จะต้องนึกถึงตัวเองคือรักตัวเองให้ได้นะก็คืออดทนอดทนอดทนเพื่อประโยชน์สุขของตัวเราเองให้จงได้ท่านผู้ฟังลองถามตัวเองดูสิครับว่าเวลาสามีภรรยาคือตัวท่านเองกับคู่รักของท่านหรือกับเพื่อนร่วมงานที่เป็นเพื่อนที่แสนดีกันมาก่อนก็ตามนะครับเวลาทำอะไรผิดใจกันเนี่ยเดิมรักกันอยู่ครับแต่พอผิดใจกันขึ้นมาเรากลับเอาเรื่องเอาราวเขาเรากลับไปมีปัญหากับเขานะทั้งที่จริงๆแล้วเดิมเราก็รักเขาอยู่นะเราก็พอใจเขาอยู่เนี่ยถามว่าถ้าเราไปทะเลาะกับเขาแล้วเนี่ยทำงานร่วมกันในทีมเดียวกันจะมองหน้ากันติดไหมมองหน้ากันไม่ติดมองหน้ากันไม่ได้ทำงานร่วมกันก็ไม่เกิดประสิทธิภาพเมื่อไม่เกิดประสิทธิภาพผลสำเร็จในการทำงานก็ไม่เกิดขึ้นครอบครัวเดียวกันก็เหมือนกันถ้าสามีภรรยามีแต่งี่เง่าง่องแง่งกันแล้วเนี่ยสามารถที่จะอยู่เป็นคู่ผัวตัวเมียอย่างมีความสุขกันอย่างยั่งยืนได้ไหมไม่ได้ครับมีแต่ครัวครอบไว้แต่หัวใจมีแต่ความทุกข์ครับเพราะไม่รักกันซะละนะที่ไม่รักเขานั่นแสดงว่าไม่รักตัวเราเองด้วยนะครับถ้าเรารักตัวเราเองนั่นหมายความว่าเราจะมีความสุขถึงแม้เขาจะทำอะไรให้เกิดทุกข์ต่อตัวเราก็ตามนี่คือแง่คิดในเรื่องของควายตัวที่เจ็ดในเรื่องของการรักตนเองท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับเห็นทีถ้าเราได้พูดถึงเรื่องความรักแบบนี้ควายตัวที่เจ็ดสงสัยจะต้องเป็นควายตัวโตๆนะเห็นทีจะต้องกล่าวถึงกันอีกในเรื่องของความรักที่จะมีต่อผู้อื่นในตอนต่อไปแล้วล่ะครับ

ท่านผู้ฟังครับวันนี้หมดเวลาของรายการเทพทิพย์มงคลธรรมแล้วกลุ่มแสงสิริวัฒนาขอขอบคุณท่านผู้ใจบุญทั้งหลายที่ได้ให้เกียรติสนับสนุนรายการนี้เพื่อสร้างวิถีแห่งสันติสุขสู่มวลชนบนคลื่นวิทยุโปรดกรุณาแจ้งผลการรับฟังได้ที่โทรศัพท์025123176 025123176ท่านจะติดตามรับฟังรายการนี้ได้ใหม่

่วงเวลาต่อไปนี้สถาบันพัฒนาพฤติกรรมมนุษย์ผู้สร้างทฤษฎีและกลยุทธ์ไซโคโชเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่บกพร่องของมนุษย์ด้วยการกระตุ้นจิตสำนึกที่ลึกซึ้งและแยบยลสำนักพิมพ์จิตจักรวาลผู้ผลิตหนังสือธรรมะภาคปฏิบัติแนวอภิปรัชญาที่ทรงคุณค่าสำหรับศาสนิกชนไทยและชมรมผู้ประพฤติธรรมเพื่อสร้างสันติสุขให้ตนเองและผู้อื่นร่วมกับกลุ่มแสงสิริวัฒนาภูมิใจเสนอรายการเทพชิปมงคลธรรมเพื่อนำพาสันติสุขสู่มวลชนด้วยธรรมบรรยายภาคปฏิบัติโดยอาจารย์ปริญญาตันสกุลขอเชิญท่านติดตามรับฟังได้ณบัด

ท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับในหลายตอนที่ผ่านมารายการเทพทิพย์มงคลธรรมได้กล่าวนำถึงสาระประโยชน์สำหรับท่านผู้ใฝ่ประพฤติธรรมในเบื้องต้นว่าถ้าเราจะสร้างสันติสุขให้เกิดขึ้นในจิตใจของตัวเราเองเพื่อที่จะนำไปสู่การแบ่งปันสันติสุขที่เกิดขึ้นในจิตใจของตัวเราเองให้แก่ผู้อื่นได้นั้นมีอยู่สิ่งหนึ่งที่สามารถจะช่วยเราได้เป็นอย่างมากนั่นก็คือการมองหาคุณค่าของผู้อื่นให้พบการมองหาคุณค่าของผู้อื่นให้พบนั้นผมได้อธิบายไว้ให้ท่านผู้ประพฤติธรรมได้เป็นแนวคิดว่าเนื่องจากว่ามนุษย์เราแต่ละคนนั้นที่เกิดมาแล้วกว่าจะถูกเรียกว่าคนกับเขาได้สักคนหนึ่งนั้นจะต้องประกอบด้วยคอควายกับนอนหนูสองสิ่งประกอบกันจึงจะอ่านว่าคนได้โดยที่คอควายเราหมายถึงคุณค่าที่เรากล่าวถึงกันอยู่ส่วนนอนหนูนั้นหมายถึงความน่ารักที่แต่ละคนล้วนมีอยู่นั่นแสดงว่าถ้าใครเกิดมาเป็นคนแล้วเนี่ยนะเราจะไปเรียกว่าหรือจะไปสรุปใครว่าเขาเป็นคนไม่มีค่าหรือเขาเป็นคนที่ไม่น่ารักเห็นทีจะไม่ได้เนื่องจากเพราะเหตุว่าแต่ละคนนั้นล้วนมีคุณค่าและมีความน่ารักอยู่ในตัวเองด้วยกันทุกคนเพียงแต่ว่าความมีคุณค่าในตนเองของแต่ละคนกับความน่ารักในตนเองของแต่ละคนนั้นมันจะแตกต่างกันไปมากบ้างน้อยบ้างเท่านั้นเองถ้าจะพูดก็แปลว่ามีคุณค่าเหมือนกันแต่เพียงแต่ว่าใครมีคุณค่ามากน้อยกว่ากันมีความน่ารักเหมือนกันแต่ใครจะมีความน่ารักมากน้อยกว่ากันเพียงไรแค่ไหนนะครับอันนี้ก็คือหลักๆทั่วๆไปแล้วก็จากหลายตอนที่ผ่านมานั้นเราก็ได้คุยถึงเรื่องคุณค่าในตนเองของมนุษย์เราแต่ละคนว่ามันประกอบด้วยคอควายถึง6ตัวด้วยกันควายตัวแรก

แรกก็คือความรอบรู้คนที่จะแสดงให้เห็นว่าเป็นคนที่มีความรอบรู้ได้ก็คือต้องเป็นคนที่สนใจใฝ่รู้ต้องเป็นคนฉลาดเรียนรู้และจะต้องเป็นคนที่ไม่หยุดการเรียนรู้คือหลงตัวเองนะครับนั่นก็คือสิ่งที่จะได้มาซึ่งการเป็นผู้มีความรอบรู้ในการที่จะเลี้ยงดูควายตัวนี้ให้มันอ้วนท้วนสมบูรณ์สามารถทำได้ในชีวิตประจำวันครับและเมื่อทำไว้ในชาตินี้แล้วนะชาติหน้าก็ยังจะติดนิสัยเคยตัวกันมาเป็นพรสวรรค์นะครับในการที่จะเป็นคนสนใจใฝ่รู้ฉลาดเรียนรู้และก็ไม่หยุดการเรียนรู้เพราะตัวนี้จะเป็นรหัสที่จะบันทึกเอาไว้ในจิตใจเป็นบุพกรรมแม่เหล็กนะครับว่ากันเป็นภาษาอภิปรัชญาว่าอย่างนั้นควายตัวที่สองนะครับควายตัวที่สองตัวนี้หมายถึงความสามารถเราก็ได้กล่าวไปแล้วว่าคนที่มีความสามารถก็คือคนที่ฉลาดในการนำเอาความรู้หรือความรอบรู้ต่างๆที่ตนเองร่ำเรียนเพียรศึกษามาเอามาใช้ประโยชน์ถ้าหากว่าฉลาดนำความรู้ที่ร่ำเรียนมาเอามาใช้ประโยชน์ได้มากเท่าใดมนุษย์คนนั้นก็จะได้ชื่อว่าเป็นคนที่มีความสามารถสูงมากเท่านั้นควายตัวที่สามที่เราได้กล่าวเอาไว้แล้วเหมือนกันนั่นก็คือความชำนาญผู้ที่มีความชำนาญก็คือผู้ที่สามารถนำเอาความรู้มาใช้บ่อยๆคือผู้ที่ฝึกฝนตนเองและคือผู้ที่สามารถค้นหาพรสวรรค์ในตัวเองจนพบด้วยการทำทุกสิ่งที่มีโอกาสให้ได้ทำเพื่อค้นหาความสามารถพิเศษของตัวเองแล้วก็มาต่อยอดกันมนุษย์แต่ละคนก็มีควายตัวที่3คือความชำนาญนี้ด้วยกันทุกคนเพียงแต่ว่าน่าเสียดายที่ใครบางคนหรือมนุษย์หลายคนที่เกิดมาบนโลกใบนี้ไม่เคยสนใจใฝ่หาพรสวรรค์หรือความชำนาญเฉพาะตัวของตัวเองกันบ้างเลยจึงปล่อยให้พรสวรรค์ที่จิตวิญญาณของตนถือติดตัวมาจากภพชาติอดีตกลายเป็นสิ่งที่แฝงเร้นลึกและก็ลับอยู่ในจิตวิญญาณของตนเองโดยมิได้นำมันเอาออกมาใช้ให้เกิดประโยชน์โพธิผลเลยในการมาเกิดเป็นมนุษย์ในภพชาติปัจจุบันก็น่าเสียดายเป็นที่ยิ่งมัวแต่ไปฝึกฝนหาพรสวรรค์อะไรใหม่ๆก็เท่ากับว่าไปเริ่มต้นกันใหม่ก็นั่นก็น่าเสียดายเพราะฉะนั้นคุณผู้ฟังครับถ้าว่าท่านเกิดมาเป็นมนุษย์ในชาตินี้นะแล้วก็ยังไม่รู้ว่าตัวเองมีพรสวรรค์อะไรบ้างก็ลองค้นหาดูนะครับวิธีการค้นหาก็อย่างที่ผมบอกนะครับคือฝึกฝนตนเองเอานะแล้วก็ค้นหาให้พบด้วยการทำทุกสิ่งที่มีโอกาสให้ได้ทำในชีวิตอย่าขี้เกียจแล้วก็อย่าวานให้คนอื่นเขาทำแทนคิดแทนนะโอกาสที่จะค้นพบพรสวรรค์หรือความชำนาญในตนเองนั้นก็จะมีได้มากทีเดียวแล้วก็อย่ารอแต่ความชำนาญที่สร้างขึ้นมาเองจากพรแสวงในภพชาติปัจจุบันอย่างเดียวก็แล้วกันนะครับทีนี้มาถึงควายตัวที่4คือความกล้าหาญมนุษย์แต่ละคนที่เกิดมาจะมีคุณค่ามากหรือคุณค่าน้อยก็ตามมันก็จะมีตัวชี้วัดอยู่ตัวเนี้ยครับคือความกล้าหาญเนี่ยครับเช่นถ้าเราเป็นคนมีความคิดที่ดีงามมากมีความคิดสร้างสรรค์ที่เป็นเลิศแต่เมื่อกล้าคิดแล้วคือริเริ่มที่จะคิดแล้วเนี่ยครับกลับไม่กล้าที่จะริเริ่มลงมือทำถ้าอย่างนี้นะผลึกความคิดที่คิดรู้ได้นะมันก็ไร้ค่าหาประโยชน์อันใดไม่ได้เพราะคิดแล้วไม่ทำนะครับมันก็ไม่ต่างกันกับการที่คนคิดไม่ได้หรือไม่ได้คิดแล้วก็ไม่ได้ทำอยู่นั่นเองครับเพราะฉะนั้นถ้ากล้าคิดริเริ่มเราก็ต้องกล้าริเริ่มที่จะลงมือทำด้วยถ้าใครเป็นคนแบบนี้จึงจะเรียกได้ว่าเป็นคนที่มีคุณค่านะครับเมื่อกล้าคิดกล้าทำก็ต้องกล้ารับผิดชอบด้วยคนที่ไม่ค่อยกล้าลงมือทำไม่ได้หมายความว่าไม่อยากทำอยากทำในสิ่งที่ตัวเองคิดอยากเห็นมันสำเร็จนะครับแต่ที่ไม่ยอมลงมือทำหรือทำแบบกลัวๆก็กล้าก็เพราะว่าเป็นไม่กล้ารับผิดชอบไม่กล้ารับผิดชอบในความสำเร็จไม่ใช่ไม่กล้ารับผิดชอบในความล้มเหลวผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้นตามมาในภายหลังด้วยต่างหากนั่นแสดงว่าไม่ได้มั่นใจในความคิดไม่ได้มั่นใจในความรู้ของตัวเองเลยนะครับเพราะถ้ามั่นใจเนี่ยคำว่ากลัวผิดพลาดแล้วจะต้องรับผิดชอบเนี่ยมันคงไม่มีนะครับนะแล้วก็ในคราวที่ผ่านมาเหมือนกันเราก็พูดถึงควายตัวที่5
ตัวที่แสดงว่าตัวเรามีคุณค่ามากหรือน้อยนั่นคือความร่วมมือความร่วมมือก็คือการที่เราเอาความรอบรู้เอาความสามารถเอาความชำนาญและความกล้าหาญที่เรามีอยู่ในตนเองเอามาแบ่งปันเพื่อการช่วยเหลือผู้อื่นให้ประสบความสำเร็จเพื่อช่วยเหลือผู้อื่นให้มีความสุขถ้าเราสามารถที่จะนำทุกอย่างนะครับมาแบ่งปันให้กับคนอื่นได้เห็นคนอื่นเป็นทุกข์ก็อยากจะช่วยเหลือเขาให้พ้นทุกข์เห็นคนอื่นเขาทุกข์ก็อยากจะเห็นเขาเป็นสุขเห็นคนอื่นก็เป็นทุกข์ก็พยายามจะหยิบยื่นมือเข้าไปช่วยเหลือเพื่อขจัดทุกข์บำรุงสุขให้เกิดขึ้นกับเขาอย่างนี้มันก็จะเรียกได้ว่าตัวเราเองเป็นคนที่มีคุณค่าขึ้นมาได้ไม่น้อยทีเดียวครับที่มีคุณค่าเพราะว่าเรามีความดีงามในการแสดงออกหรือกระทำต่อเพื่อนมนุษย์คนอื่นและก็เราก็เป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นได้ด้วยโดยที่เขาไม่ต้องร้องขอนะนี่ก็คือความร่วมมือควายตัวที่6ตัวสุดท้ายที่เรากล่าวทิ้งท้ายไว้ในตอนที่แล้วที่เป็นตัวบ่งชี้ว่าเราเป็นคนที่มีคุณค่ากับเขาด้วยคนหนึ่งเหมือนกันนั่นก็คือความมุ่งมั่นความมุ่งมั่นในที่นี้หมายถึงการมีมานะบากบั่นไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคใดๆเวลามีอุปสรรคอะไรก็ตามในการลงมือทำสิ่งใดก็ตามก็จะมีมานะมีวิริยะอุตสาหะไม่ย่อท้อไม่หมดกำลังใจไม่แสดงทีท่าหรือลีลาว่าจะเป็นคนเบื่อหน่ายต่อสถานการณ์นั้นเมื่อไม่แสดงความเบื่อหน่ายไม่มีอาการบ่นออกมาก็คงจะมีแต่ความมุ่งมั่นคือก้มหน้าก้มตาฟันฝ่าอุปสรรคขวางน้ำตรงนั้นไปและฟันฝ่ามันไปจนกว่าจะประสบผลสำเร็จแล้วก็ได้เฮกันในตอนที่ทำสำเร็จนั้นเสียงเฮดังมากเท่าไหร่นั่นแสดงว่าตัวเราเองมีความมุ่งมั่นที่จะทำสิ่งนั้นให้ประสบผลสำเร็จสูงมากเท่านั้นแต่ถ้าทำเสร็จแล้วไม่ค่อยมีเสียงเฮเท่าไหร่แสดงว่างานนั้นถ้าไม่ง่ายไปก็อาจจะเป็นเพราะว่าคนทำหรือตัวเราเองขาดความมุ่งมั่นที่จะทำงานนั้นให้สำเร็จอย่างแท้จริงทำไปเรื่อยๆสำเร็จก็สำเร็จไม่สำเร็จก็ไม่เป็นไรพอสำเร็จแล้วก็เฉยๆอย่างนี้เป็นต้นนะครับนะมันตัวนี้ก็เป็นตัวชี้วัดได้เหมือนกันนอกจากความมุ่งมั่นจะแสดงออกด้วยการมีมานะบากบั่นโดยไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคใดๆแล้วเนี่ยคนที่มีความมุ่งมั่นอย่างแท้จริงและสามารถทำหน้าที่ของตัวเองในการทำงานที่รับผิดชอบให้ประสบผลสำเร็จอย่างสง่างามได้จะต้องเป็นคนที่มุ่งผลสำเร็จมากกว่ามุ่งหาผลประโยชน์ในการทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งก็ตามความหมายก็คือว่าถ้าเราจะแสดงความมุ่งมั่นออกมาอย่างเต็มพลังได้นั้นเวลาเราจะทำสิ่งใดก็ตามเราจะต้องมุ่งไปที่ผลสำเร็จมากกว่ามุ่งไปหาผลประโยชน์ถ้าเราสามารถปฏิบัติเช่นนี้ได้เราก็จะเป็นคนที่มีความมุ่งมั่นพอตัวทีเดียวครับในการที่จะทำสิ่งใดก็ตามที่เป็นสิ่งยากๆให้ประสบความสำเร็จในเวลาอันไม่ช้านานเพราะอะไรครับเพราะว่าถ้าท่านผู้ฟังซึ่งเป็นผู้ประพฤติธรรมเนี่ยนะครับไม่เน้นคือไม่โฟกัสคือไม่มุ่งเน้นไปที่ผลสำเร็จแล้วเนี่ยนะครับแต่เรากลับไปมุ่งเน้นที่ผลประโยชน์ที่เราจะได้รับแทนการที่เราจะต้องทุ่มเทอะไรต่อมีอะไรให้เต็มที่หรือสุดฤทธิ์สุดเดชบางครั้งมนุษย์อย่างเราก็อาจจะลังเลได้เหมือนกันครับถ้าไอสิ่งที่เราจะทำนั้นเรามีความรู้สึกว่าแหมมันยากเหลือเกินมันพิสดารล้ำลึกซะเหลือเกินมันยากเกินกว่ามนุษย์อย่างฉันจะเข้าใจได้จะทำสำเร็จได้อะไรแบบนี้นะครับอย่างนี้คือปัญหาของมนุษย์นะพอเราคิดแบบนี้ปั๊บความมุ่งมั่นในการทำหน้าที่ของเราก็จะไม่มีพอมันไม่มีนะฮะเจออุปสรรคหน่อยก็ถอยซะแล้วอย่างที่ใครต่อใครหลายๆคนเขาเป็นกันทั้งหมดที่ผมกล่าวมาเนี่ยใน 4-5 ตอนของรายการเทพทิพย์มงคลธรรมที่ผ่านมาเราได้เพียรพยายามสรรหาข้อมูลหรือสาระหรือหลักการนำมาชี้แนวทางสร้างแนวคิดให้ท่านผู้ประพฤติธรรมที่ยังข้องเกี่ยวกับโลกิยธรรมคือยังมีภารกิจทางโลกต้องปฏิบัติไปคู่กับการประพฤติธรรมอยู่ในมิติทางจิตใจไปด้วยผมจึงเอาอาหารจิตใจอาหารจิตวิญญาณและอาหารสมองนะครับให้กับท่านผู้ฟังซึ่งเป็นผู้ประพฤติธรรม
ได้น้อมนำความคิดคิดตามให้เก็ทให้เข้าใจแล้วก็ได้นำพาสาระแห่งรถธรรมะที่ถ่ายทอดผ่านทางรายการนี้ทุกค่ำคืนหรือทุกวันเวลาให้ได้นำไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ให้เกิดความสุขในชีวิตของท่านได้ต่อไปนะครับเพราะฉะนั้นควายทั้ง6ตัวเนี่ยคือตัวที่จะบ่งชี้ให้ท่านผู้ประพฤติธรรมทุกท่านได้ยอมรับความจริงว่ามันคือที่มาแห่งการเป็นคนมีคุณค่าของมนุษย์เราแต่ละคนนั่นเองถ้าเราต้องการจะมองว่าใครมีค่าหรือใครไม่มีค่าเราจึงจะต้องมองหาไปที่ความดีงามใน6อย่างเนี่ยครับความดีงามใน6อย่างนี้เป็นความสามารถในทางโลกที่ทำให้เรามีสำนึกแห่งการมีคุณค่าเพราะฉะนั้นถ้าเราจะพูดกันสั้นๆความมีคุณค่าของมนุษย์เราแต่ละคนที่ผมกล่าวมาทั้งหมดใน6ประการคือควาย6ตัวนั้นมันเป็นตัวที่จะบ่งชี้ได้ว่าคนคนนี้เป็นคนมีคุณค่าในทางโลกมากน้อยเพียงใดคุณค่าในทางโลกก็หมายถึงควาย6ตัวที่ผมกล่าวย้ำอยู่ตลอดมาเพราะรายการของเรามีชาวที่เป็นผู้ประพฤติธรรมรับฟังรายการนี้อยู่มากและก็อยากได้ธรรมะที่สามารถนำไปปฏิบัติจริงในชีวิตได้ด้วยและก็ปฏิบัติที่จิตของตัวเองก็ได้ด้วยควบคู่กันไปใน2มิติคู่ขนานกันอย่างนี้นะครับก็เลยกราบเรียนท่านผู้ประพฤติธรรมว่าควายทั้ง6ตัวคือความรอบรู้ความสามารถความชำนาญความกล้าหาญความร่วมมือและความมุ่งมั่นทั้งหมดนี้นั้นมันเป็นคุณสมบัติเฉพาะตัวของมนุษย์แต่ละคนมันเป็นคุณสมบัติที่มนุษย์เราแต่ละคนจะพึงมีนะครับที่สามารถจะบ่งชี้ได้ว่าคนคนนี้เป็นคนที่มีคุณค่ากับเขาได้คนหนึ่งแล้วก็จะมีคุณค่ามากน้อยเพียงใดก็อยู่ที่ควายทั้ง6ตัวนี้มีความอ้วนท้วนสมบูรณ์มีความแข็งแกร่งมีความเต็มพลังอยู่มากน้อยเพียงใดแล้วก็มนุษย์ที่เป็นเจ้าของควายทั้ง6ตัวนี้สามารถที่จะนำมันเอาออกมาเพื่อช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์คนอื่นหรือช่วยเหลือตนเองให้ประสบความสำเร็จและมีความสุขได้เป็นอย่างดีมากน้อยเพียงใดนั่นเองแต่ท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับคนเราเกิดมานะครับจะมีคุณค่าก็เฉพาะเพียงแค่สิ่งที่จะเกื้อกูลในการดำเนินชีวิตอยู่ในมิติโลกทางกายภาพที่เราเรียกว่าเป็นโลกียธรรมแต่เพียงด้านเดียวเห็นทีจะไม่ได้เพราะว่ามนุษย์เราแต่ละคนที่เกิดมานั้นเป็นคนสองมิติที่ผมย้ำแล้วเรามีมิติทางกายสังขารคือกายภาพแล้วเราก็ยังมีมิติทางจิตวิญญาณที่ซ่อนเร้นเป็นใจอยู่ข้างในด้วยตรงนี้แหละสำคัญเพราะฉะนั้นถ้าเราจะเป็นคนที่มีคุณค่าคุณค่าทางกายภาพคือกายสังขารเราว่าเป็นใน6อย่างนี้แล้วเนี่ยยังไม่พอแน่นอนคุณค่าของมนุษย์ในประการต่อมาที่เราจะบ่งบอกได้ด้วยคอควายเหมือนกันนั่นก็คือคุณธรรมครับท่านผู้ฟังครับคนจะมีคุณค่ามากหรือน้อยเพียงใดนอกจากจะต้องมีคุณสมบัติที่ดีงามโดยมีควายอ้วนๆทั้ง6ตัวที่ผมกล่าวนำกล่าวมาทั้งหมดแล้วเนี่ยนะครับก็ยังจะต้องเป็นคนที่มีความดีงามพอตัวด้วยคนไหนเป็นคนที่มีความดีงามสูงหรือมีความดีงามมากคนนั้นก็ย่อมจะมีคุณค่ามากน่าคบหาหรือควรค่าแก่การมีปฏิสัมพันธ์ด้วยคุณค่าของมนุษย์ในประการที่สองซึ่งเป็นหัวข้อใหญ่เนี่ยนะครับหมายถึงการเป็นคนที่มีคุณธรรมจริยธรรมมากน้อยเพียงใดครับคนที่มีคุณธรรมหรือมีจริยธรรมหมายถึงคนที่มีความสามารถที่จะรักตนเองและรักผู้อื่นได้มากน้อยเพียงใดนั่นเองครับนี่คือนิยามของคนดีนะคนที่เป็นคนดีหรือคนที่มีคุณธรรมจริยธรรมหมายถึงคนที่มีความสามารถคนที่มีความสามารถในการที่จะรักตนเองและมีความสามารถที่จะรักผู้อื่นได้อย่างทัดเทียมกันเนี่ยมีความสามารถสูงมากน้อยเพียงใดถ้าเป็นคนที่มีความสามารถสูงในการที่จะรักหรือให้ผู้อื่นได้มากเนี่ยนะครับแสดงว่าคนคนนั้นก็จะมีค
คุณธรรมสูงแปลว่าเป็นคนมีคุณค่ามากนั่นเองครับทีนี้การมีความสามารถที่จะรักตนเองและรักผู้อื่นถ้าเราจะมาขยายความกันตรงนี้เราก็คงจะบอกได้ว่าการรักตนเองหมายถึงการไม่ทำร้ายตนเองในประการแรกนะครับคนที่รักตนเองก็คือคนที่จะไม่ทำร้ายตนเองไม่ว่าทางใดทางหนึ่งก็ตามในอันที่จะทำให้ตัวเองมีอายุไขที่สั้นลงในอันที่จะทำให้สภาวะจิตใจและจิตวิญญาณของตัวเองเสื่อมทรามลงหรือในอันที่จะทำให้จิตสำนึกของตัวเองตกต่ำลงจนไม่สามารถช่วยค้ำจุนจิตสำนึกของโลกได้พูดอย่างนี้เป็นทั้งโลกิยธรรมและโลกุตรธรรมเจือปนคละคล้ากันไปครับหมายความว่าถ้าท่านผู้ฟังซึ่งเป็นผู้ประพฤติธรรมจะรู้จักรักตัวเองได้นั่นแปลว่าเราจะต้องไม่ทำร้ายตนเองไม่ว่าจะทางใดทางหนึ่งก็ตามในอันที่จะทำให้ตัวเราเนี่ยเสียสมดุลหรือในอันที่จะทำให้ตัวเราเนี่ยเสื่อมคำว่าตัวก็หมายถึงร่างกายจิตใจและก็จิตวิญญาณของเราร่างกายของเราในที่นี้หมายถึงรวมทั้งสติปัญญาของสมองด้วยนะครับที่มันจะเสื่อมโทรมลงไปเราต้องไม่ทำครับเช่นถ้าเราได้เรียนรู้มาว่าการเสพยาบ้าหรือเสพยาเสพติดไม่ว่าจะเป็นบุหรี่หรือเหล้าก็ตามถ้าเราเสพมันเข้าไปสิ่งเหล่านี้มันเป็นตัวการในการทำลายกายสังขารของเราเครื่องยนต์แห่งกรรมของเราถ้าเหล้าก็คงไปทำลายตับทำลายม้ามทำลายหัวใจทำลายระบบประสาทสมองของเราใช่ไหมครับนี่คือพิษภัยของเหล้าแล้วก็ไปทำลายเม็ดเลือดแดงของเราอะไรต่อมีอะไรมากมายถ้าทานไปเรื่อยๆเผลอๆชาตินี้ก่อนตายก็อาจจะป่วยเป็นมะเร็งมะเส็งอะไรไปนู่นและทำให้ร่างกายอ่อนแอขี้โรคเพราะดื่มเยอะดริ้งเยอะนะฮะอย่างนี้ก็แสดงว่าถ้าใครยังดื่มเหล้าใครยังเล่นยาเสพติดอยู่นะไม่ว่ายาบ้าหรือยาเสพติดชนิดใดก็ตามนั่นมันเป็นตัวบ่งชี้เลยว่าไม่ได้รักตัวเองแม้แต่น้อยเพราะฉะนั้นคนที่จะเป็นคนที่มีคุณค่าเนี่ยมันก็จะแสดงออกให้เราได้วัดได้ตรงนี้ครับว่าถ้าเขาจะเป็นคนที่มีค่ามากสำหรับคนอื่นเขาก็จะต้องเป็นคนที่รู้คุณค่าในความเป็นตัวตนของตนเองว่าถ้าหากว่าเขากินยาเสพติดเสพยาเสพติดเสพเหล้าหรือเสพบุหรี่อะไรก็แล้วแต่มันจะทำให้ตัวเองเนี่ยบั่นทอนกายสังขารของตัวเองให้เสื่อมโทรมลงพอร่างกายไม่แข็งแรงกลายเป็นคนผอมแห้งแรงน้อยในที่สุดเชื้อโรคก็ถามหาครับเพราะกลายเป็น3วันดี4วันไข้แล้วในที่สุดก็อาจจะป่วยเป็นโรคร้ายเรื้อรังอายุไขก็สั้นลงอย่างนี้ครับแทนที่เกิดมาแล้วจะดูแลตัวเองให้มีอายุไขที่ยืนยาวเท่าที่สามารถจะทำได้นะครับเพื่ออะไรครับเพื่อจะทำหน้าที่เป็นเพื่อนร่วมงานกับโลกใบนี้ในการทำความดีงามในการรักผู้อื่นต่อไปเพื่อจะมอบพลังงานไฟฟ้าด้านบวกจากจิตใจของตัวเองซึ่งมันผลิตแล้วเหวี่ยงออกมาเนี่ยนะเพื่อมอบให้กับโลกโลกก็จะได้เอาไปใช้ประโยชน์ในการสร้างความสมดุลในระบบสุริยะจักรวาลนี้โดยมีมนุษย์และสิ่งมีชีวิตรวมทั้งสรรพสัตว์ทั้งหลายเป็นผู้ช่วยเหลือเนี่ยนะกันต่อไปและถ้าเราสามารถทำหน้าที่ได้อย่างยืนยาวมันก็ไม่เสียชาติเกิดที่จิตวิญญาณของเราได้อาสามาเกิดเป็นมนุษย์ถูกต้องไหมล่ะครับท่านผู้ฟังครับมันเราจึงต้องรู้จักที่จะรักษาตัวเองดูแลตัวเองอย่างดีคนเราถ้ารักสิ่งใดเราก็ต้องดูแลสิ่งนั้นคนเราถ้ารักสิ่งใดเราก็จะต้องทนุถนอมสิ่งนั้นมันร่างกายของเราเหมือนกันครับจิตวิญญาณของเราเนี่ยจะมาเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยจะดำรงอยู่ได้ก็ต่อเมื่อมีกายสังขารห่อหุ้มไว้ครับถ้าหากว่าเราไม่ดูแลมันให้แข็งแรงแข็งแกร่งเข้าไว้แล้วจิตวิญญาณของเราจะอยู่บนโลกใบนี้เพื่อจะทำหน้าที่ค้ำจุนโลกตามที่องค์พระศาสดาสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสไว้ได้อย่างไรจริงไหมครับถ้าท่านรักตัวเองท่านจึงไม่คิดที่จะต้องทำให้ตัวเองต้องลำบากคือต้องไม่คิดที่จะทำร้ายตัวเองโดยเด็ดขาดว่าอย่างนั้นนะครับถามตัวเองสิครับว่าในขณะที่ฟังรายการเทพทิพย์มงคลธรรมอยู่นี้ตั้งแต่เช้าจนถึงวันนี้หรือตั้งแต่เมื่อวานนี้หรือเป็นวันก่อนๆเป็นต้นมาเราได้ทำอะไรที่แสดงให้เห็นว่าเราไม่ได้รักตัวเองบ้างหรือเปล่าถ้าเราได้ทำไปโดยไม่รักตัวเองกลับมาทบทวนใหม่และเลิกทำสิครับเพราะนั่นคือการเพิ่มมูลค่าในความมีคุณค่าของตัวเองให้มากขึ้นนั่นเองครับ

ท่านผู้ฟังครับวันนี้หมดเวลาของรายการเทพทิพย์มงคลธรรมแล้วกลุ่มแสงสิริวัฒนาขอขอบคุณท่านผู้ใจบุญทั้งหลายที่ได้ให้เกียรติสนับสนุนรายการนี้เพื่อสร้างวิถีแห่งสันติสุขสู่มวลชนบนคลื่นวิทยุโปรดกรุณาแจ้งผลการรับฟังได้ที่โทรศัพท์025123176 025123176ท่านจะติดตามรับฟังรายการนี้ได้ใหม่ทุกวันทางสถานีวิทยุแห่งนี้ในเวลาเดียวกันนี้สวัสดีครับ

่วงเวลาต่อไปนี้สถาบันพัฒนาพฤติกรรมมนุษย์ผู้สร้างทฤษฎีและกลยุทธ์ไซโคโชเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่บกพร่องของมนุษย์ด้วยการกระตุ้นจิตสำนึกที่ลึกซึ้งและแยบยลสำนักพิมพ์จิตจักรวาลผู้ผลิตหนังสือธรรมะภาคปฏิบัติแนวอภิปรัชญาที่ทรงคุณค่าสำหรับศาสนิกชนไทยและชมรมผู้ประพฤติธรรมเพื่อสร้างสันติสุขให้ตนเองและผู้อื่นร่วมกับกลุ่มแสงสิริวัฒนาภูมิใจเสนอรายการเทพทิพย์มงคลธรรมเพื่อนำพาสันติสุขสู่มวลชนด้วยธรรมบรรยายภาคปฏิบัติโดยอาจารย์ปริญญาตันสกุลขอเชิญท่านติดตามรับฟังได้ณบัดนี้

ท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับรายการเทพทิพย์มงคลธรรมในครั้งที่แล้วเราได้พูดถึงเรื่องคุณค่าที่เกิดจากการรักตนเองของมนุษย์นะครับโดยเรากล่าวว่าถ้าท่านผู้ฟังต้องการที่จะเป็นคนที่มีคุณค่าท่านผู้ฟังเองก็จะต้องเป็นคนซึ่งถึงพร้อมด้วยคุณสมบัติที่ประกอบด้วยควาย6ตัวที่กล่าวมาแล้วนั่นคือความรอบรู้ความสามารถความชำนาญความกล้าหาญความร่วมมือและความมุ่งมั่นควายทั้ง6ตัวเนี่ยครับเราจะต้องหมั่นเลี้ยงดูมันให้ดีแล้วก็สามารถที่จะนำมันเอาออกมาใช้ประโยชน์ได้ไม่ว่าจะเป็นประโยชน์ต่อตนเองหรือผู้อื่นก็ตามถ้าเราสามารถเอาออกมาใช้ได้ประโยชน์ในระดับหนึ่งแล้วนั่นแสดงว่าตัวเราเองได้แสดงความเป็นคนมีคุณค่ามากขึ้นมาได้ระดับหนึ่งแล้วแต่ในขณะเดียวกันเราก็ได้กราบเรียนท่านผู้ประพฤติธรรมไปว่ามนุษย์เรานั้นเป็นคนสองมิติการสั่งสมความดีงามหรือสั่งสมคุณสมบัติที่เกี่ยวข้องกับกายสังขารหรือทางกายภาพหรือในทางโลกแต่เพียงด้านเดียวนั้นความมีคุณค่าก็คงจะเต็มร้อยไม่ได้การจะมีคุณค่าเต็มร้อยได้เราบอกท่านผู้ฟังเอาไว้ว่าท่านจะต้องแสดงให้เห็นว่าท่านเป็นคนที่มีคุณธรรมด้วยนั่นแสดงว่าความเก่งนำไปสู่การเป็นคนที่มีคุณค่าได้ก็จริงแต่การเป็นคนเก่งหรือคนที่มีความเก่งที่พอตัวนั้นจะต้องมีคุณธรรมซึ่งหมายถึงความดีงามอยู่ในตัวเองด้วยคุณธรรมหรือความดีงามตรงเนี้ยครับคือตัวที่จะบ่งชี้และก็เน้นย้ำในความมีคุณค่าในความเป็นมนุษย์ของเราแต่ละคนในโลกใบนี้ได้อย่างชัดเจนมากยิ่งขึ้นคือไม่คลุมเครือว่างั้นนะเพียงแค่มีความเก่งหรือมีคุณสมบัติอันประกอบด้วยควาย6ตัวแค่นั้นความเป็นคนที่มีคุณค่าก็ยังลางเลือนอยู่นะครับมนุษย์จะมีความมีคุณค่าในตัวเองที่ชัดเจนแจ่มใสมากยิ่งขึ้นมาทันทีถ้ามนุษย์มีควายซะอีกตัวหนึ่งซึ่งเป็นควายตัวใหญ่ๆเลยครับคือเป็นคนที่มีคุณธรรมนะครับและเราได้อธิบายไว้เมื่อตอนที่แล้วว่าความมีคุณธรรมของมนุษย์นั้นจะสามารถแสดงออกได้ด้วยความรักและความรักที่จะแสดงออกเป็นลำดับต้นๆที่จะแสดงผลให้แต่ละคนรู้ว่าตัวเองนั้นเป็นคนมีค่ามากหรือมีค่าน้อยก็ตรงที่ว่ามนุษย์คนนั้นรู้จักรักตัวเองมากน้อยเพียงใดการรักตนเองในตอนที่แล้วเรายกตัวอย่างให้เห็นว่าเราจะต้องไม่ทำร้ายตนเองโดยการทำร้ายตนเองมีหลายวิธีเหลือเกินที่มนุษย์เราในโลกนี้ได้พยายามประพฤติปฏิบัติกันทั้งที่รู้ตัวและทั้งที่ขาดสติคำว่ารู้ตัวแปลว่ารู้ทั้งรู้ว่าการทำอย่างนั้นหรือการประพฤติปฏิบัติต่อตนเองเช่นนั้นมันเป็นการทำร้ายตัวเองชัดๆแต่ก็ยังทำเช่นรู้ทั้งรู้ว่ายาเสพติดทุกชนิดเป็นพิษเป็นภัยต่อตนเองคือเป็นพิษเป็นภัยต่อกายสังขารของตนเองแต่มนุษย์หลายคนหรือมนุษย์จำนวนมากแม้จะรู้ผลว่าถ้าเสพมันเข้าไปขนาดหนักหรือเสพมันอย่างต่อเนื่องจนเคยชินหรือจนติดเป็นนิสัยแล้วมันมีแต่บ่อนทำลายอายุไขของการใช้งานเครื่องยนต์แห่งกรรมคือกายสังขารของเราเนี่ยให้สามารถใช้งานได้สั้นลงและมันก็สามารถที่จะบั่นทอนประสิทธิภาพในเชิงของการดำเนินชีวิตหรือประสิทธิภาพในเชิงของการทำงานให้อ่อนด้อยถอยลงไปได้อย่างมากแล้วในที่สุดมันก็อาจจะเป็นภัยต่อตัวเองแก่ชีวิตอีกด้วยเพราะว่ากายสังขารไม่พร้อมที่จะทำงานบางสิ่งที่สุ่มเสี่ยงเช่นการเสพยาเสพติดจนมึนเมาแล้วขับรถหรือการเสพยาเสพติดจนมึนเมาแล้วทำงานกับเครื่องจักรเครื่องกลที่เสี่ยงกับอันตราย
อย่างนี้เป็นต้นมนุษย์ส่วนใหญ่รู้ครับรู้กันมาตั้งแต่โบราณโบราณที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์หรือพระสงฆ์องค์เจ้าท่านก็เทศโปรดเราสอนเราตลอดว่ายาเสพติดเป็นพิษต่อร่างกายและเป็นภัยต่อชีวิตคือบางทีที่เป็นภัยแก่ชีวิตคือตัวยาเสพติดนั่นเองเป็นตัวทำลายชีวิตของคนที่เสพหรือบางทียาเสพติดนั้นก่อให้เกิดอุบัติเหตุแก่ผู้เสพและทำให้เกิดอันตรายถึงแก่ชีวิตนั่นแปลว่ามันจะทำให้เกิดทุกข์เกิดภัยแก่ตนเองทั้งทางตรงและทางอ้อมมันคนที่รักตัวเองจึงไม่สมควรที่จะไปหลงผิดติดยาเสพติดหรือข้องแวะกับยาเสพติดทีนี้นอกจากการไม่รักตัวเองด้วยการเสพยาเสพติดแล้วมันก็มีอีกลักษณะหนึ่งคือการไม่รักตัวเองที่มนุษย์ชอบทำกันคือการหลับนอนพักผ่อนไม่พอเพียงมีเวลานอนและไม่นอนและเอาเวลานอนนั้นไปทำในบางสิ่งที่ไม่เกิดประโยชน์หรือทำในบางสิ่งที่มันผิดทั้งกฎแห่งธรรมะซึ่งเป็นกฎธรรมชาติและมันเป็นการผิดกฎกติกาทางสังคมด้วยเช่นการอดตาหลับขับตานอนในการเล่นการพนันซึ่งการพนันตรงนี้ยิ่งเล่นก็ยิ่งเสียนะครับเสียในทางอื่นไม่ว่าครับแต่ที่บอกว่ามันเป็นการทำร้ายตนเองก็ตรงที่ว่ามันไม่ได้หลับนอนไม่ได้พักผ่อนนะครับอดหลับอดนอนนั่งหลังขดหลังแข็งนะครับนั่งนานๆเข้าก็เผลออาจจะเป็นโรคไตพิการก็มีโอกาสจะเป็นไปได้อดหลับอดนอนมากๆเม็ดเลือดแดงก็จะน้อยก็กลายเป็นคนผอมแห้งแรงน้อยภูมิต้านทานโรคก็ต่ำก็จะมีโอกาสให้เชื้อโรคมาใช้ร่างกายหรือกายสังขารเป็นบ้านเรือนอยู่อาศัยมาเพาะพันธุ์ขยายพันธุ์ในร่างกายเราก็จะทำให้ตัวเรานั้นกลายเป็นคนขี้โรคผอมแห้งแรงน้อยว่าอย่างนั้นนะแล้วก็กลายเป็นคนที่ป่วยทันสมัยครับมีโรคอะไรมาทีนึงโรคทันสมัยนะเราก็ป่วยไปกับเขาด้วยครับซึ่งมันไม่ทราบว่ามันดีที่ตรงไหนตรงนี้ครับท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับถ้าท่านจะต้องเกี่ยวข้องกับโลกียธรรมด้วยรายการนี้จึงจำเป็นต้องเน้นในเรื่องนี้เน้นว่าเราคงจะต้องมีสติในการจะต้องระมัดระวังตนเองไม่ไปข้องแวะยุ่งเกี่ยวกับสิ่งเหล่านี้เพราะบั้นปลายแล้วมันก็คือการทำร้ายตนเองนั่นเองและถ้ามนุษย์เราเนี่ยนะครับมีการทำร้ายตนเอง ถ้าเรามีการทำร้ายตนเองและถามว่าเรารักตัวเองหรือเปล่าเมื่อเราทำร้ายตัวเองในลักษณะนี้ทั้งที่รู้ว่ามันเป็นพิษเป็นภัยและยังทำมันก็เป็นการฟ้องให้คนอื่นก็มองเห็นว่าเราเนี่ยไม่ได้รักตัวเราเองเลยและท่านผู้ฟังครับถ้าขณะตัวเราเองยังไม่รักตัวเราเองเลยแล้วเรายังจะใฝ่ฝันจะให้ใครคนอื่นไม่ว่าใครสักคนเดียวหรือสักกี่คนก็ตามจะฝันให้เขามารักเราเห็นทีจะยากถูกต้องไหมครับตัวเรายังไม่รักตัวเราเองแล้วยังจะหวังให้คนอื่นมารักตัวเราได้อย่างไรใช่ไหมล่ะครับนั้นตรงนี้เป็นแง่คิดที่สำคัญครับว่าถ้าเราอยากจะเป็นคนที่มีคุณค่าในสายตาของคนอื่นเราก็จะต้องรู้จักปฏิบัติดีปฏิบัติชอบต่อตัวเราเองรู้จักรักตัวเองรู้จักดูแลตนเองไม่ทำให้ตัวเองนะต้องเกิดทุกขภัยนะในลักษณะของยาเสพติดหรือการพนันที่ทำให้ร่างกายของเรานะบั่นทอนสุขภาพเรื่องต่อมาในลักษณะของการรักตัวเองที่น่าสนใจนั่นก็คือเราจะต้องหมั่นดูแลตัวเองนะครับไม่ให้ตกอยู่ในความประมาทเช่นเวลาข้ามถนนก็ต้องระวังซ้ายระวังขวานะอย่าเหม่อลอยต้องมีสติตลอดเวลาหรือทำงานทำการที่ต้องใช้มือใช้ร่างกายเข้าไปสัมผัสด้วยกับเครื่องจักรเครื่องกลพวกเมคานิกทั้งหลายก็ต้องทำอย่างมีสติหลับนอนพักผ่อนอย่างพอเพียงไม่ใช่ทำโดยประมาทเนี่ยตาไม่มองนะมือทำตาไม่มองอาศัยความชำนาญไว้งั้นนะครับโอกาสพลาดมีสูงครับแทนที่มันจะตัดจะหั่นวัสดุหรือวัตถุดิบที่เราทำอยู่ในโรงงานนั่นนะครับมันก็จะมาหั่นเอานิ้วมือของเราแทนเข้าแล้วมันจะเป็นยังไงครับก็ต้องเสียใจนั่นคือการทำร้ายตัวเองแบบไม่รักตัวเองมันคนที่ไม่แสดงให้เห็นว่ารักตัวเองคือคนที่ไม่มีค่านะคือคนที่มีคุณค่าน้อยลงมากเลยมันถ้าอยากให้คนอื่นเห็นเรามีค่าเราต้องมองเห็นคุณค่าของกายสังขารของตัวเราเสียก่อนหรือมองเห็นคุณค่าของความเป็นตัวเราเสียก่อนถูกต้องไหมครับเนี่ยมันนี่ก็คืออีกลักษณะหนึ่งของตัวอย่างของการเป็นคนที่รักตัวเองหรือไม่รักตัวเองที่เรายกตัวอย่างมาแสดงให้ท่านได้เห็นแล้วก็จะเน้นให้ท่านมีสติเพื่อที่จะดูแลตัวเองให้รอบคอบ
การไม่รักตัวเองหรือการรักตนเองก็สามารถแสดงออกผ่านการรับประทานอาหารในแต่ละวันในแต่ละมื้อได้ด้วยนะครับคนที่รักตัวเองก็คือคนที่ต้องทานอาหารที่มีประโยชน์ถูกสุขอนามัยและก็ได้รับธาตุอาหารครบสูตรครบหมู่ตามหลักโภชนาการนั่นคือคนที่รักตัวเองไม่ใช่จะกินอะไรจะทานอะไรแล้วก็ตามใจปากของตัวเองเพราะอร่อยแล้วก็สวาปามเรียบวุฒิบางทีกินเกินก็เป็นโทษกินน้อยไปก็เป็นโทษไม่มีจะกินก็ยิ่งเป็นโทษเข้าไปใหญ่ใช่ไหมฮะตรงนี้ครับนั่นคือการที่เราจะต้องรู้จักดูแลตนเองแล้วเวลาเรารับประทานที่บอกว่าให้ถูกสุขอนามัยนั่นหมายความว่าเราต้องรู้ก่อนว่ามันปลอดภัยจากเชื้อโรคไหมปลอดภัยจากดีดีทีจากสารพิษไหมพืชผักนะเราซื้อมาจากตลาดเนี่ยบางครั้งก็มีสิ่งสกปรกมีสารเคมีอะไรต่างๆเหล่านี้นั้นเราจะต้องระมัดระวังเวลาเอามาบริโภคผักสดนะทานน่ะดีครับเนี่ยผักสดดีแน่ๆเพราะมีแร่ธาตุมีวิตามินสดๆเลยแต่ว่าก่อนจะทานเนี่ยเราก็ต้องรู้ด้วยว่าเราไม่เอาดีดีทีเข้าไปด้วยนะครับหรือยาฆ่าหญ้ายาฆ่าแมลงที่มันตกค้างอันเป็นสารพิษที่ติดอยู่กับใบไม้ใบหญ้าหรือต้นผักที่เราจะรับประทานนะครับคงต้องล้างให้สะอาดก่อนบริโภคใช่ไหมไม่ใช่มักง่ายเอาจุ่มๆเวียงๆน้ำแล้วก็ยัดเข้าปากเลยอร่อยกลุ้มๆครับอร่อยปากแต่ลำบากกายทีหลังนะครับอันนี้ก็มีดีเหมือนกันมันถ้าเรารักตัวเองเราจะต้องพิถีพิถันในการบริโภคสักหน่อยใช่ไหมครับนี่คือการรักตัวเองไม่ทำร้ายตนเองหรือการแสดงให้เห็นว่าเป็นคนรักตนเองในอีกลักษณะหนึ่งก็คือการทำตนเองให้น่ารักครับการทำตนเองให้น่ารักก็คือการทำตนเองให้เป็นที่รักของคนอื่นก็เป็นเรื่องเดียวกันนะครับท่านผู้ฟังครับถามว่าทำไมคนที่จะมีคุณค่ามันต้องมาจากความน่ารักอย่างที่ผมบอกเนี่ยครับถ้าเราทำตัวเองให้น่ารักในสายตาคนอื่นมากมันก็จะทำให้คนอื่นมีความปรารถนาที่จะคบหาสมาคมกับเราทำให้คนอื่นเขามีรังเกียจเราทำให้คนอื่นเขามีความสุขและยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่เขาได้คบหาสมาคมกับเราใช่ไหมครับถ้าเราทำให้คนอื่นมีความรู้สึกอย่างนั้นต่อตัวเรานั่นแหละครับมันเป็นตัวบ่งชี้ให้เห็นว่าตัวเราคือคนที่มีคุณค่าซึ่งเราสร้างได้ครับเราสร้างมันขึ้นมาด้วยตัวเราเองนี่แหละครับทีนี้ถามว่าแล้วเราจะทำตัวเองให้น่ารักเพื่อที่จะให้ตัวเราเป็นที่รักของคนอื่นนั้นเราจะต้องปฏิบัติตนอย่างไรครับตรงนี้ครับคือสิ่งที่ในชีวิตประจำวันของมนุษย์เราส่วนใหญ่ที่เราคบหาสมาคมกันกับใครส่วนมากเราจะไม่ค่อยคิดนะครับเราจะไม่ค่อยคิดไม่ค่อยถามตัวเราเองขณะที่ยืนอยู่ต่อหน้าคนอื่นกันในขณะที่เราแสดงจริตจะก้านออกมาให้คนอื่นได้สัมผัสรู้ดูเห็นนั้นเรามีคำถามตัวเองก่อนไหมว่าขณะที่เราวางท่าทางวางกิริยาของเรานะต่อผู้อื่นนะวางกิริยาท่าทางของเราต่อผู้อื่นนั้นนะเราเองนะครับเราเองได้แสดงออกซึ่งความน่ารักหรือได้แสดงออกซึ่งความน่าชังต่อผู้อื่นหรือเปล่าการแสดงออกซึ่งความน่ารักหรือการแสดงออกซึ่งความน่าชังเป็นสิ่งที่ไม่ยากนะครับสำหรับมนุษย์เราที่จะทำความเข้าใจที่จะรู้จักวิเคราะห์และแยกแยะแต่ส่วนใหญ่แล้วมนุษย์เราเนี่ยเคยชินมีนิสัยทางอารมณ์ยังไงมีนิสัยในการนึกอย่างไรมีนิสัยในการคิดอย่างไรมีนิสัยในการแสดงออกหรือการกระทำพฤติกรรมใดๆในสถานการณ์แบบใดแบบหนึ่งอย่างไรมนุษย์ก็จะมักจะเคยชินที่จะปฏิบัติตนอย่างนั้นกันตะพฤติว่างั้นนะโดยไม่ได้คิดไม่ได้แคร์ว่าคนอื่นเขาจะรู้สึกนึกคิดอย่างไรคิดยังไงก็พูดอย่างนั้นนึกอะไรก็พูดเรื่องนั้นนึกอยากจะทำอะไรก็ทำเช่นนั้นอย่างนี้เป็นต้นก็อยากจะเรียนท่านผู้ประพฤติธรรมว่าถ้าเราต้องการที่จะเป็นคนน่ารักหรือจะเป็นที่รักของคนอื่นเราจึงจะต้องมีการตรวจสอบทบทวนและก็ไถ่ถามตัวเองไว้เสมอเป็นการประเมินตนเองไว้ตลอดเวลาในขณะที่อยู่ต่อหน้าผู้อื่นว่าเฮ้ยนี่เรากำลังทำตัวเองให้น่ารักในสายตาเขาอยู่หรือเปล่าหรือเรากำลังทำตัวน่าชังต่อตัวเขาอยู่ถ้าเรากำลังประพฤติอะไรก็แล้วแต่ที่แสดงให้เห็นว่าเรากำลังเป็นคนน่าชังไม่ใช่คนน่ารักของคนอื่นให้เรารีบเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของตัวเราเองเสียอย่างนี้ครับถ้าเราสามารถทำอย่างนี้ได้นั่นแสดงว่าเราเป็นคนรักตัวเองมากเพราะอะไรครับ
พราะการที่เรารักตัวเราเองด้วยการทำให้ตัวเองน่ารักก็เพื่ออะไรครับก็เพื่อให้คนอื่นเขารักเราการที่คนอื่นเขารักเราหรือพึงพอใจที่จะพูดคุยคบหาสมาคมกับเรานั่นแสดงว่าเป็นการทำให้คนอื่นมองเห็นว่าเรามีคุณค่าเขาจึงปรารถนาจะคบกับเรานั่นเองท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับตรงนี้ก็เป็นสิ่งสำคัญอีกสิ่งหนึ่งที่มนุษย์ส่วนใหญ่ละเลยเหลวไหลอย่างที่ผมกราบเรียนไปแล้วถ้าท่านจะเป็นผู้ประพฤติธรรมการถือศีลกินเจแต่เพียงอย่างเดียวก็จะไม่สามารถที่จะช่วยทำให้ตัวเองนั้นมีสันติสุขในการดำเนินชีวิตอยู่ร่วมกันกับเพื่อนมนุษย์คนอื่นได้มากพอนะครับ5ข้อหรือ8ข้อของศีลก็ตามแต่สิ่งที่ผมกราบเรียนท่านในวันนี้ผ่านทางรายการเทพทิพย์มงคลธรรมเชื่อมั่นว่าท่านผู้ประพฤติธรรมจะต้องรู้จักวิธีการทำตนให้น่ารักนอกจากจะไม่ทำร้ายตนเองแล้วเพราะนั่นคือการแสดงให้คนอื่นเห็นว่าเรารักตัวเราเองในขณะเดียวกันเรายังทำตัวเองให้คนอื่นรู้จักรักเราด้วยทำให้เขาง่ายขึ้นที่เขาจะรักเรานะครับการทำตัวเองให้น่ารักก็คือการถามตัวเองว่าเรากำลังทำตนเองให้เป็นคนน่าชิงชังหรือน่ารังเกียจของคนอื่นอยู่หรือเปล่าอันนี้คือความคิดง่ายๆการใช้มุมมองง่ายๆนะครับถ้าหากว่าพฤติกรรมใดก็ตามที่เราแสดงออกหรือกระทำต่อคนอื่นมันนำไปสู่การทำให้คนอื่นเขาชิงชังเราแล้วเราละเลิกทำซะแล้วก็หันมาทำในสิ่งที่คนอื่นเขาชอบใจเช่นถ้าเขาไม่ชอบให้เราดูถูกเหยียดหยามเขาเราก็อย่าไปพูดจาล่วงเกินเขาดูถูกเหยียดหยามเขาถ้าเขาเป็นคนบ้ายอถ้าเขาเป็นคนชอบให้พูดเพราะๆเราก็พูดกับเขาด้วยถ้อยคำที่ไพเราะซะเขาก็จะชอบใจที่อยากจะพูดกับเราถูกไหมฮะนี่ก็คือการทำตัวให้น่ารักมีน้ำใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เอื้ออาทรต่อคนอื่นๆมีอะไรก็แบ่งปันให้กับคนอื่นเขาไม่ใช่คิดเอาแต่ได้ให้รู้จักคิดเอาแต่ให้กับคนอื่นบ้างนะครับรู้จักให้บ้างไม่ใช่ร้ายไม่ใช่ได้แต่เอาอย่างเดียวอย่างนี้ก็เรียกว่าทำตัวเองให้น่ารักเวลารู้ความลับของเพื่อนก็สามารถจะรักษาความลับของเพื่อนเอาไว้เท่าชีวิตไม่ใช่เอาความลับของเพื่อนไปขายคำว่าขายแปลว่าไม่ได้ตังค์หรอกแต่เอาไปขายความสะใจครับขายเพื่อแลกความสะใจของตัวเองว่าเนี่ยฉันรู้ความลับของเพื่อนคนนี้นะก็เลยเอาความลับของเพื่อนคนนี้นะไปเล่าหรือไปเผยหรือไปแชร์กับเพื่อนคนอื่นๆทั้งที่จริงๆแล้วยังไม่ได้ขออนุญาตเขาเลยความลับของเพื่อนหรือเรื่องส่วนตัวของเพื่อนมันก็ไม่ต่างกับการที่เราได้ถือสมบัติของเพื่อนเอาไว้ในมือนะครับแล้วเมื่อเราถือสมบัติของเพื่อนชิ้นหนึ่งเอาไว้ในมือเพื่อนอาจจะฝากเราไว้หรือให้เราถือไว้ก็ตามจะฝากไว้นานแค่ไหนมันจะเอาคืนมาเดี๋ยวเราไม่รู้แต่เราเอาความลับของเพื่อนที่เราถือในมือไปหยิบยื่นให้กับคนอื่นต่อไปโดยที่ยังไม่ได้ขออนุญาตเพื่อนที่เป็นเจ้าของความลับนั้นเลยเนี่ยก็ถือว่าเป็นการก้าวล่วงคนอื่นเขาเหมือนกันผิดบาปอย่างมหันต์นะครับนะผิดบาปในทางธรรมะแล้วยังไม่น่ารักในทางโลกด้วยนั่นคือการทำตัวเองให้เป็นคนที่ไม่มีค่าในสายตาของคนที่ถูกเราทำร้ายโดยการเอาความลับของเขาไปขายนั่นเองใช่ไหมครับท่านผู้ฟังครับมันถ้าเรารักจะเป็นผู้ประพฤติธรรมนะเราจึงต้องรู้ว่าการแสดงออกหรือการกระทำบทบาทไหนอย่างไรจึงเป็นการทำให้คนอื่นมองว่าเราเป็นคนน่ารักการมีน้ำใจเอื้ออาทรต่อผู้อื่นเหมือนกันเห็นเขาเดือดร้อนเป็นทุกข์เราก็จะไม่ยืนมองตาปริบๆทำเป็นใจแข็งทำเป็นคนใจดำหรือทำเป็นคนใจร้ายครับเห็นคนอื่นเดือดร้อนเมื่อไหร่ไม่ต้องรอให้เขาเอ่ยปากร้องขอความช่วยเหลือหรือขอความเมตตาจากเราให้เหนื่อยแรงครับเห็นเขาเดือดร้อนมาถ้าเราสามารถจะช่วยได้ให้เราหยิบยื่นมือเข้าไปช่วยเหลือเขาได้ทันทีเพื่ออะไรครับเพื่อทำให้เขามีความสุขหรือทำให้เขาพ้นทุกข์การที่เราสามารถทำตัวอย่างนี้กับคนอื่นก็ได้นี่คือการทำตัวเราให้น่ารักทำให้คนอื่นเขาบอกว่าโอ้เรานี่น่ารักมากเพราะเรามีน้ำใจเรามีความเอื้ออาทรเขาจะมองเห็นว่าเราเป็นคนที่มีคุณค่าพอเขาเห็นว่าเรามีคุณค่าเขาก็อยากจะคบหาสมาคมกับเราถูกต้องไหมครับเขาจะไม่ลืมเราเลยนะเขาก็จะรักเราอย่างยั่งยืนได้นี่คือสัจธรรมความเป็นจริงท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับการทำตัวเองให้น่ารักและเป็นที่รักของคนอื่นนี้เป็นสิ่งที่ปฏิบัติได้ไม่ยากนะครับเพียงแต่ว่าในชีวิตประจำวันของท่านไม่ว่าจะอยู่ในสังคมหรือในที่ทำงานของท่านก็ตามจะต้องคอยเตือนตนเองไว้เสมอนะครับว่าไม่ว่าท่านจะพูดท่านจะคิดท่านจะแสดงออกหรือจะกระทำสิ่งใดก็ตามอันเป็นการปฏิบัติตนต่อผู้อื่นหรือต่อหน้าคนอื่นๆทั้งโดยตรงและโดยอ้อมนะครับ
ให้ถามตัวเองว่ามันเป็นพฤติกรรมที่จะนำเราไปสู่การเป็นคนที่มีคุณค่ามากขึ้นหรือเปล่าเราทำสิ่งใดแล้วทำให้คนอื่นมองว่าเรามีคุณค่าลดน้อยถอยลงเราทำสิ่งใดแล้วทำให้คนอื่นมองว่าเราเนี่ยเสื่อมเกียรติคือเขาให้เกียรติเราน้อยลงท่านผู้ฟังก็อย่าทำนะครับนะนินทาว่าร้ายชาวบ้านเนี่ยวิจารณ์คนนั้นวิจารณ์คนนี้ปากไม่ดีปากเสียนะครับพูดจาส่อเสียดเหยียดหยามผู้อื่นพูดจาใส่ร้ายป้ายสีผู้อื่นพูดความเท็จต่อผู้อื่นหรือขี้โม้ขี้โอ้อวดอะไรแบบเนี้ยมันเป็นบทบาทพฤติกรรมที่นำมาซึ่งความไม่น่ารักมันทำให้เราเสื่อมเกียรติในความรู้สึกของคนอื่นที่จะเห็นเรามีเกียรตินะครับถ้ามันเป็นทางเสื่อมอย่างเนี้ยมันก็คือการทำลายความมีคุณค่าในตัวเองของท่านให้ลดน้อยถอยลงไปได้โดยที่ท่านอาจจะไม่รู้ตัวหรือมันลดน้อยถอยลงไปอย่างมากมายอย่างที่ท่านคาดไม่ถึงเลยทีเดียวสำหรับมนุษย์บางคนที่เป็นคนพิถีพิถันในการคบมิตรพิถีพิถันในการดำเนินชีวิตร่วมกันกับเรานะครับเพราะฉะนั้นต้องระวังเหมือนกันเห็นไหมครับท่านผู้ฟังครับความมีคุณค่าในตัวเราเองอันเกิดจากการรักตนเองนั้นผมได้กล่าวให้ท่านผู้ฟังได้ฟังไปแล้วนะสองลักษณะแล้วนะครับคือลักษณะแรกต้องไม่ทำร้ายตนเองลักษณะที่สองคือต้องทำตัวเองให้น่ารักเพื่อที่จะเป็นที่รักของคนอื่นให้ได้นะคนที่รักตัวเองต้องทำอย่างนั้นและเป็นการแสดงให้เห็นว่าตัวเองมีคุณค่าด้วยที่นี้มาถึงอย่างสุดท้ายในการแสดงไม่ใช่อย่างสุดท้ายครับอีกอย่างหนึ่งครับนะในการแสดงให้เห็นว่าเราเป็นคนรักตัวเองจริงหรือเปล่านั่นก็คือการที่เราจะต้องไม่ดูถูกตัวเราเองครับโอ้อันนี้เรื่องใหญ่สำหรับมนุษย์เราแต่ละคนมากเลยถ้าท่านเป็นผู้ประพฤติธรรมนอกจากจะต้องไม่ดูถูกดูแคลนดูหมิ่นเหยียดหยามคนอื่นเขาแล้วท่านจะต้องไม่ดูถูกตัวเองด้วยนะครับหลายคนถามอาจารย์ปริญญาครับอาจารย์ปริญญาคะการดูถูกตัวเองนั้นมันเป็นอย่างไรเอางี้แล้วกันครับไว้ตอนต่อไปในครั้งหน้าเรามาติดตามกันต่อว่าการดูถูกตัวเองสำหรับมนุษย์เราปัจจุบันนั้นเราทำกันยังไงเนาะจึงเรียกว่าดูถูกตัวเองดีไหมล่ะครับ

ท่านผู้ฟังครับวันนี้หมดเวลาของรายการเทพทิพย์มงคลธรรมแล้วกลุ่มแสงสิริวัฒนาขอขอบคุณท่านผู้ใจบุญทั้งหลายที่ได้ให้เกียรติสนับสนุนรายการนี้เพื่อสร้างวิถีแห่งสันติสุขสู่มวลชนบนคลื่นวิทยุโปรดกรุณาแจ้งผลการรับฟังได้ที่โทรศัพท์025123176 025123176ท่านจะติดตามรับฟังรายการนี้ได้ใหม่ทุกวันทางสถานีวิทยุแห่งนี้ในเวลาเดียวกันนี้สวัสดีครับ

ช่วงเวลาต่อไปนี้สถาบันพัฒนาพฤติกรรมมนุษย์ผู้สร้างทฤษฎีและกลยุทธ์ไซโคโชเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่บกพร่องของมนุษย์ด้วยการกระตุ้นจิตสำนึกที่ลึกซึ้งและแยบยลสำนักพิมพ์จิตจักรวาลผู้ผลิตหนังสือธรรมะภาคปฏิบัติแนวอภิปรัชญาที่ทรงคุณค่าสำหรับศาสนิกชนไทยและชมรมผู้ประพฤติธรรมเพื่อสร้างสันติสุขให้ตนเองและผู้อื่นร่วมกับกลุ่มแสงสิริวัฒนาภูมิใจเสนอรายการเทพทิพย์มงคลธรรมเพื่อนำพาสันติสุขสู่มวลชนด้วยธรรมบรรยายภาคปฏิบัติโดยอาจารย์ปริญญาตันสกุลขอเชิญท่านติดตามรับฟังได้ณบัด

ท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับรายการเทพทิพย์มงคลธรรมในครั้งที่แล้วเราได้พูดถึงเรื่องการรักตนเองเอาไว้การรักตนเองในมุมมองของรายการเทพทิพย์มงคลธรรมเมื่อครั้งที่แล้วนั้นเราพูดถึงทางด้านลบนะครับว่าถ้าเรารักตัวเราเองเราจะต้องไม่ประพฤติปฏิบัติตนต่อตนเองของเราอย่างไรซึ่งเราคุยไว้2ประการประการที่1ก็คือเราต้องไม่ทำร้ายตนเองและก็ประการที่2ก็คือการที่เราจะต้องทำตัวเราเองให้น่ารักหรือเป็นที่น่ารักของคนอื่นเข้าไว้นั่นแสดงว่าเราเป็นคนที่รักตัวเองอย่างแท้จริงถ้าเราจะกล่าวกันง่ายๆในเรื่องของการเป็นคนรักตัวเองคือรักอย่างไรนั้นหมายความว่าท่านผู้ฟังจะต้องเรียนรู้ให้ได้ว่าเราจะระมัดระวังดูแลตัวเองโดยไม่ทำร้ายร่างกายและจิตใจของตัวเราเองไม่ว่าจะเป็นการกระทำทางกายหรือทางวาจาหรือจิตใจต่อตัวเราเองเนี่ยนะครับเราจะต้องดูแลมันอย่างไรในอันที่จะไม่แสดงออกให้คนอื่นเขาเห็นว่าเราเป็นคนที่ไม่รักตัวเราเองเลยนั่นเท่ากับว่าเรากำลังแสดงให้คนอื่นเห็นว่าเราเป็นคนที่ช่างไม่มีค่าเอาเสียเลยเนี่ยที่คิดอย่างนั้นและกล่าวอย่างนั้นก็เป็นเพราะว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาครับว่าถ้าเราอยากให้คนอื่นเห็นว่าเรามีค่าเราก็จะต้องแสดงความมีคุณค่าของตัวเราออกมาให้คนอื่นเห็นนะครับและการแสดงความมีคุณค่าในตัวเราเองในเบื้องต้นก็คือการแสดงให้เห็นว่าเรารักตัวเองมากแต่ท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับการรักตัวเองมากนั้นแปลว่าไม่ใช่แปลว่านะหลงตัวเองเข้าข้างตัวเองเห็นแก่ตัวหรือทำอะไรแล้วชอบฉลาดที่จะเอาตัวรอดแต่เพียงลำพังอะไรแบบนี้ถ้าทำอย่างนี้มันไม่ได้หมายความว่าเป็นคนรักตัวเองหรือเห็นคุณค่าตนเองในความหมายที่เรากล่าวถึงนะครับเพราะว่าการหลงตัวเองการเข้าข้างตัวเองการแสดงพฤติกรรมเห็นแก่ตัวหรือการแสดงพฤติกรรมฉลาดเอาตัวรอดแต่เพียงลำพังขณะที่รวมกลุ่มสุมหัวอยู่กับคนอื่นๆขณะที่มีสังคมเดียวกันกับคนอื่นๆนั้นมันเป็นพฤติกรรมที่ไม่งามมันเป็นพฤติกรรมที่ไม่น่ารักมันเป็นการทำให้คนอื่นเขามองเห็นว่าเราไม่มีค่าเสียด้วยซ้ำไปไม่ใช่มีค่าเนี่ยงั้นถามว่าถ้าเราเป็นคนรักตัวเราเองเราจึงจะต้องประพฤติตนหรือปฏิบัติตนต่อตนเองอย่างไรคำตอบสั้นๆง่ายๆนะครับถ้าท่านเป็นผู้ประพฤติธรรมแล้วต้องการที่จะจดจำและนำเอาไปประพฤติปฏิบัติกันในชีวิตประจำวันเนี่ยนะครับนั่นก็คือท่านจะต้องไม่ทำร้ายตัวเองด้วยทางกายไม่ทำร้ายตนเองด้วยวาจาและไม่ทำร้ายตนเองทางจิตใจนะพูดรวมๆอย่างนั้นการไม่ทำร้ายตนเองทางกายสังขารเนี่ยก็คือการกินอยู่หลับนอนให้มันถูกสุขลักษณะนะครับไม่ทำอะไรก็แล้วแต่ที่จะทำให้ตัวเองเดือดร้อนในเรื่องของการเกิดอุปัทวเหตุในเรื่องของการเกิดโรคภัยไข้เจ็บหรือในการบั่นทอนอายุไขในการใช้งานเครื่องยนต์แห่งกรรมหรือกายสังขารของเราเราจะไม่ทำไม่ว่าจะทำแบบไหนอย่างไรก็ตามหรือเราจะมีชีวิตอยู่โดยไม่ประมาทหรือขาดสติในอันที่จะก่อให้เกิดอุบัติเหตุทางกายแก่ตนเองซึ่งจะมีผลทำให้พิการทุพพลภาพหรือมีความเสื่อมไปทำให้มันไม่แข็งแรงและก็ไม่สามารถที่จะทำหน้าที่ร่วมกันกับคนอื่นๆเพื่อยัดยืนบนโลกใบนี้ได้ทั้งทางจิตวิญญาณและทางโลกนั่นคือการรักตนเองและในขณะเดียวกันในการรักตนเองเราก็จะต้องไม่ทำร้ายตัวเองด้วยวาจานะใช้ปากไปในทางที่ไม่สร้างสรรค์อย่างนี้ก็หาภัยมาสู่ตัวเองได้ในฉับพลันหรือในเร็ววันเหมือนกันคำว่าใช้วาจาแล้วสร้างความด้อยคุณค่าให้กับตัวเองเช่นพูดจากับคนอื่นแล้วพูดไม่เพราะใช้คำหยาบคายใช่ไหมอย่างเช่นเราหน้าตาสวยๆครับ
แต่พอพูดจาออกมาแต่ละคำแม้ฟังไม่ได้เลยนะครับบางคนเวลาพูดจาออกมาแต่ละคำเนี่ยไม่พ้นใต้สะดือเนี่ยไอ้สิ่งที่ต่ำกว่าใต้สะดือเนี่ยชอบพูดนักเป็นการสนุกสนานเป็นการคึกขนองซึ่งการใช้คำพูดแบบนั้นเนี่ยในสายตาผู้อื่นในความรู้สึกนึกคิดของผู้อื่นเนี่ยมันทำให้ผู้อื่นมองคนที่พูดอะไรที่เป็นคำหยาบโลนทะลึ่งทะเล้นตึงตังอะไรแบบเนี้ยนะว่าเป็นคนที่ช่างไม่มีเกียรติเอาเสียเลยเมื่อเขามองเห็นว่าไอ้คนที่พูดจาทะลึ่งทะเล้นอะไรเนี่ยนะครับเป็นคนไม่มีเกียรติซะแล้วคนคนนั้นจะถือว่าเป็นคนที่มีคุณค่าในสายตาของคนอื่น

เราก็พูดได้นะครับเพราะฉะนั้นปากของเราก็ต้องระวังเหมือนกันนะน้ำคำน้ำเสียงนะแล้วก็ลีลาของการพูดประโยคที่พูดคำศัพท์แสงที่ใช้ในการพูดอะไรแบบนี้เป็นต้นผมคุณเธอกับมันมึงกูอะไรอย่างเนี้ยนะนี่คือลักษณะของลีลาในการที่จะเลือกใช้ถ้อยคำอันนี้ก็สำคัญเหมือนกันคนที่ใช้คำพูดที่ไพเราะน่าฟังเป็นการฟังแล้วไม่ไปทำลายความรู้สึกมีเกียรติของคนที่ฟังนั่นแสดงว่าเป็นคนใช้วาจาที่ถูกต้องวาจาจึงทำให้คนคนนั้นรู้สึกมีคุณค่าวาจาจึงช่วยทำให้คนนั้นเป็นคนน่ารักในทัศนคติหรือคือความรู้สึกนึกคิดของผู้ฟังซึ่งเป็นคนอื่นๆได้อย่างสบายๆเห็นไหมครับมันตรงนี้เองการรักตัวเองก็จึงต้องใช้วาจาให้ถูกต้องและใช้วาจาให้เป็นคือพูดแต่ในสิ่งที่สร้างสรรค์นะครับไม่พูดในสิ่งที่ไม่สร้างสรรค์นะทีนี้เรื่องจิตใจครับเราก็ต้องใช้จิตใจของเราแสดงออกถึงความมีคุณค่าของตัวเราเหมือนกันท่านผู้ฟังทราบไหมครับว่าจิตใจของเราหรือจิตปัจจุบันของเรานี้นั้นมันคือตัวแทนของจิตวิญญาณซึ่งเป็นแก่นแท้ในความเป็นมนุษย์ของแต่ละคนนั่นเองครับแล้วก็จิตปัจจุบันของเราเป็นผู้ที่ได้รับมอบอำนาจหน้าที่ให้สั่นสะเทือนจิตสำนึกในความเป็นมนุษย์ของเราแทนจิตวิญญาณของเราซึ่งเป็นแก่นแท้ผู้ขันอาสามาเกิดเป็นมนุษย์รายการเทพทิพย์มงคลธรรมพูดเรื่องโลกุตตรธรรมแบบนี้ให้ฟังมามากแล้วแต่วันนี้ก็ขออ้างอิงต่ออีกสักเล็กน้อยเพื่อเชื่อมโยงในอีกภาคหนึ่งคือภาคของกายภาพคือโลกิยธรรมเพื่อนำพาความเข้าใจอย่างสุดซึ้งให้กับท่านผู้ฟังซึ่งติดตามรายการนี้มาโดยตลอดอย่างสืบเนื่องนะครับเราอยากจะเรียนท่านผู้ฟังว่าเมื่อเรารู้ว่าจิตปัจจุบันของเรานั้นเป็นตัวแทนของจิตวิญญาณที่ได้รับอำนาจที่ได้รับมอบหมายให้มีความรับผิดชอบในการสั่นสะเทือนจิตสำนึกของตัวเองคือสั่นสะเทือนทางอารมณ์รู้สึกสั่นสะเทือนทางการนึกสั่นสะเทือนทางการคิดสั่นสะเทือนเพื่อการแสดงออกและการกระทำไปตามนิสัยของเราที่เป็นปกติของเราอยู่แล้วหรือสั่นสะเทือนเป็นการตอบสนองสิ่งแวดล้อมที่เป็นสิ่งเราในขณะนั้นนั้นนั่นก็คือภารกิจที่จิตปัจจุบันของเราจะต้องสั่นสะเทือนแม้กระทั่งการจำได้ในเรื่องของประสบการณ์เก่าๆในอดีตที่ผ่านมาเพื่อเอาไว้ใช้ประโยชน์ในปัจจุบันและในวันอนาคตข้างหน้ารวมกระทั่งถึงการหมายรู้อารมณ์ของตัวเองโดยเฉพาะอารมณ์ที่เป็นด้านบวกคือถ้าจดจำอารมณ์ด้านบวกคืออารมณ์ดีเอาไว้นานๆเราก็จะเป็นคนที่มีอารมณ์ดีโดยตลอดสุขภาพจิตก็ดีสุขภาพกายก็ดีความคิดก็ดีทุกอย่างก็ดีหมดแต่ถ้าดันไปจำแต่สิ่งชั่วๆสิ่งร้ายๆคืออารมณ์ร้ายๆอารมณ์ด้านลบอย่างเงี้ยมันก็จะทำให้เรามีความทุกข์เกิดขึ้นได้ซึ่งเรื่องนี้ก็เคยกล่าวเอาไว้แล้วท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับการที่ถ้าเรารู้ว่าจิตใจของเรานั้นเป็นตัวการในการสั่นสะเทือนเคลื่อนไหลนะแทนจิตวิญญาณของเราถ้าจิตของเรารับรู้ความจริงอย่างนี้เราจึงจะต้องระมัดระวังในการทำตัวเราเองให้รู้สึกว่าเรามีคุณค่าและทำให้เราเองนั้นเข้าถึงซึ่งความเป็นหนึ่งเดียวกันกับจิตวิญญาณของเราซึ่งเป็นตัวตนแก่นแท้ที่เร้นอยู่ในกายสังขารของเราให้ได้อยู่ทุกขณะจิตด้วยซ้ำไปเพราะว่าถ้าเราทำอย่างนั้นเนี่ยเราจะกลายเป็นมนุษย์ที่มีคุณค่าที่สมบูรณ์มากๆเพราะอะไรครับเพราะว่าเราเป็นคนที่มีคุณค่าที่สมบูรณ์ได้ก็เนื่องจากว่าเรายังระลึกถึงเสมอว่าเรายังมีจิตวิญญาณซึ่งเป็นตัวตนแก่นแท้ของเราเร้นอยู่ข้างในเราจะไม่ใช้จิตปัจจุบันหรือจิตหยาบของเรานั้นทำอะไรตามอำเภอใจนั่นเองครับเนี่ยถ้าเราสามารถที่จะสั่นสะเทือนตัวเองอย่างมีสำนึกอย่างนี้โดยใช้จิตใจของเราเนี่ยนึกดีคิดดีต่อตัวเองเอาไว้ตลอดเวลาและในขณะเดียวกันเมื่อเราชำนาญกับการนึกดีและคิดดีต่อตัวเองได้แล้วเราก็จะยกระดับหรือพัฒนาจิตของเราให้ก้าวหน้าไปไกลกว่านี้คือรู้จักนึกดีและคิดดีต่อผู้อื่นซึ่งเป็นบุคคลภายนอกตัวเราก็คือคนรอบข้างเราที่อยู่ใกล้และก็ไกลตัวเราออกไปได้ด้วยนี่คือขั้นตอนของการยกระดับหรือการพัฒนาจิตของเราและก็เป็นการแสดงให้เห็นว่าเราช่างเป็นมนุษย์ที่มีคุณค่าอย่างแท้จริงถ้าจะให้เข้าใจอย่างชัดเจนนั่นก็หมายความว่าความมีคุณค่าในตัวตนของท่านมันบังเกิดขึ้นอย่างฉับพลันในทันทีที่จิตปัจจุบันของท่าน
ยอมรับความจริง

และระลึกอยู่เสมอว่าจิตปัจจุบันของท่านนั้นยังมีจิตวิญญาณเร้นอยู่ข้างในอีกทอดหนึ่งและจิตปัจจุบันของตัวเองที่รู้สึกนึกคิดอะไรอยู่ในขณะเนี้ยมันก็คือตัวแทนของจิตวิญญาณเท่านั้นแล้วเวลาจะทำสิ่งใดก็จะต้องระมัดระวังไม่ให้กระทบกระทั่งต่อจิตวิญญาณของตนเองที่จะทำให้เกิดการเสียอาการหรือจิตวิญญาณเกิดการเสียสมดุลเช่นทั้งวันเนี่ยจิตของเราไปฝักใฝ่อยู่กับการโลภความโกรธหรือความลุ่มหลงงมงายอะไรต่างๆหรือจิตใจผูกพันอยู่กับความทุกข์ความโศกความเศร้าจิตใจผูกพันอยู่กับความโกรธเกลียดเคียดแค้นอาฆาตพยาบาทอะไรแบบเนี้ยมันก็จะพลอยทำให้จิตวิญญาณของตัวเราเองนั้นสั่นสะเทือนไปในทิศทางที่ไม่ถูกต้องคือเป็นโกรธเกลียดเคียดแค้นอาฆาตพยาบาทเป็นความเศร้าหมองเป็นความทุกข์เป็นความโลภเป็นความโกรธเป็นความลุ่มหลงงมงายอะไรตามจิตปัจจุบันหรือจิตหยาบของเราไปด้วยทั้งที่จริงๆแล้วจิตวิญญาณของเรามีหน้าที่เดียวที่เกิดมาเป็นมนุษย์คือต้องรักให้ได้และให้เป็นแต่เราดันใช้จิตปัจจุบันของเราไปสอนให้เขารู้จักกับความโลภความโกรธความหลงอันนี้เท่ากับว่าเป็นการสอนให้จิตวิญญาณของตัวเองเสียความสมดุลหรือหลงมิติไปตามจิตปัจจุบันของเรานี่คือเหตุหนึ่งในหลายๆสาเหตุนะครับที่เมื่อมนุษย์เราแต่ละคนเมื่อจิตวิญญาณทิ้งกายสังขารไปเมื่อตอนจบสิ้นอายุไขในการเป็นมนุษย์ในภพชาติใดๆก็ตามจิตวิญญาณนั้นจะต้องถูกนำพาไปชำระบาปก็คือไปสร้างความสมดุลทางจิตวิญญาณเสียใหม่ในเมืองนรกที่หลายๆคนไม่อยากไปและเกลียดกลัวกันนั่นแหละครับเพราะที่นั่นจะเป็นโรงซ่อมจิตวิญญาณที่เกิดอาการเสียศูนย์หรือเสียสมดุลไปเพราะจิตปัจจุบันในความเป็นมนุษย์หรือเรียกว่าจิตมนุษย์เนี่ยไปทำให้เขานิสัยเสียครับคือโลภโกรธหลงอาฆาตพยาบาทอิจฉาตาร้อนอะไรแบบนี้ซึ่งนั่นไม่ใช่ความรักรังเกียจเดียดฉันกันเอาเปรียบเบียดเบียนกันอันนี้ก็ไม่ใช่ความรักมันเมื่อจิตมันป่วยคือจิตวิญญาณป่วยเพราะจิตหยาบเป็นเหตุหรือจิตมนุษย์เป็นเหตุจิตวิญญาณเมื่อทิ้งกายสังขารไปแล้วจึงต้องเป็นนรกเป็นธรรมดาหลีกเลี่ยงไม่พ้นนะครับกลัวว่าจะไม่อยากไปอย่างไรก็ต้องไปครับมันถ้าไม่ต้องการจะไปลงนรกคือไม่ต้องป่วยสิครับถ้าไม่ป่วยก็ไม่ต้องเข้าโรงพยาบาลด้วยโรงซ่อมใช่ไหมครับโรงพยาบาลเป็นโรงซ่อมกายสังขารคือโรงซ่อมสุขภาพชั้นใดนรกก็เป็นโรงซ่อมจิตวิญญาณที่มีอาการป่วยทางจิตวิญญาณด้วยกันชั้นนั้นครับจิตวิญญาณไม่ได้ป่วยเป็นไข้หวัดนะครับแต่จิตวิญญาณป่วยเป็นเพราะจิตไม่สมดุลเนื่องจากจิตมนุษย์ของจิตวิญญาณที่เป็นตัวแทนของตนนั้นสั่นสะเทือนจิตใจซึ่งเป็นจิตปัจจุบันไปในคลื่นความถี่ในย่านที่ไม่ถูกต้องเป็นโกรธเกลียดเคียดแค้นอาฆาตพยาบาทพกพาแต่ความเศร้าหมองแทนที่จะจับทำจิตใจให้ผ่องแผ้วแจ่มใสบื้อเบิกบานอะไรเหล่านี้เป็นต้นนี่ก็คือแง่คิดนี่ก็คือสัจธรรมนี่ก็คือความเป็นจริงที่อยากจะกราบเรียนท่านผู้ประพฤติธรรมว่าถ้าท่านรักตนเองแล้วท่านต้องรู้ให้ได้ว่าตัวเองเป็นคนสองมิติอย่ารักแต่กายสังขารด้วยการปรุงแต่งหน้าทาปากเนี้ยออกกำลังกายบริหารกันทุกวันเช้ารอบหนึ่งเย็นก็รอบหนึ่งฮะตะลิติดชึ่งออกกำลังกายกันไปทำให้ร่างกายแข็งแรงว่างั้นนะครับแต่ท่านผู้ฟังครับเราดูแลแต่การให้รางวัลทางกายเพื่อแสดงออกว่าเรารักตัวเองแล้วเนี่ยเราก็ต้องแสดงออกให้คนอื่นเขาเห็นว่าเราเนี่ยรักตัวตนแก่นแท้ของเราคือจิตวิญญาณของเราด้วยเพราะเราเป็นคนสองมิติร่างกายหรือกายสังขารจะยืนหยัดอยู่ไม่ได้ร่างกายหรือกายสังขารของเราจะมีชีวิตอยู่ไม่ได้นะครับถ้าไร้ซึ่งจิตวิญญาณเป็นแก่นแท้อยู่ภายในหรือถ้าจะพูดให้ลึกไปกว่านั้นก็คือเราจะเกิดมาเป็นผู้เป็นคนมีชีวิตที่ยืนยาวป่านนี้ไม่ได้นะครับถ้าไม่มีจิตวิญญาณเป็นผู้ขันอาสามาเกิดเป็นมนุษย์อย่างเราแล้วมาเป็นตัวตนแก่นแท้อยู่ในกายเราหรือจะพูดในบ้านปลายก็คือว่าถ้าจิตวิญญาณทิ้งกายสังขารออกไปจากร่างกายนี้ของเราเมื่อไหร่เราก็ตายเมื่อนั้นนะครับคำว่าตายก็คือการตายทางกายภาพการตายทางกายสังขารแต่ไม่ได้ตายทางจิตวิญญาณหรอกครับจิตวิญญาณเขาออกจากร่างไปกายก็ต้องตายครับเพราะทำงานไม่ได้นะเนื่องจากจิตวิญญาณนั้นเป็นพลังงานขั้นสูงที่สามารถจะเกื้อกูลต่อความมีชีวิตรอดหรือมีความมีชีวิตอยู่ของมนุษย์เราแต่ละคนนั่นเองครับเพราะฉะนั้นถ้าเราจะแสดงให้เห็นว่าเรารักตัวเราเองก็คือเราต้องใช้จิตปัจจุบันหรือจิตมนุษย์เนี่ยแสดงออกให้เห็นว่าเรารักจิตวิญญาณซึ่งเป็นตัวตนแก่นแท้ของเราด้วยการรักเขาก็คือการไม่ทำร้ายเขานะครับการไม่ทำร้ายจิตวิญญาณของตัวเองก็คืออย่าไปสอนจิตวิญญาณของเราให้เขาเรียนรู้อารมณ์รู้สึกและการนึกคิดที่เป็นด้านลบโดยเด็ดขาดครับไม่ว่าจะโดยเจตนาหรือเผลอเรอก็ตาม
เราต้องไม่เผลอครับคือเราต้องรักให้ได้และเราต้องให้เป็นสถานเดียวครับความรักหมายถึงอดทนอดกลั้นให้อภัยความรักหมายถึงเมตตากรุณามุทิตาและก็มีจิตที่นิ่งสงบอย่างเป็นอุเบกขาอิ่มเอิบเบิกบานสงบงันอยู่อย่างนั้นอย่างนี้เป็นต้นเราจะต้องเข้าถึงตรงนี้ให้ได้นะนั่นถ้าหากว่าดำเนินชีวิตอยู่นะครับในแต่ละวันโดยการสั่นสะเทือนจิตใจเป็นคลื่นความถี่ในย่านของความรักทั้งหมดที่ผมกล่าวมาแล้วตรงนี้ก็คือการแสดงให้ใครๆเห็นว่าท่านผู้ฟังนั้นเป็นผู้ประพฤติธรรมอย่างแท้จริงก็คือมีธรรมะอยู่ในจิตใจของตนเองในอันที่จะสั่นสะเทือนเคลื่อนไหลจนเป็นหนึ่งเดียวกับจิตวิญญาณของตัวเองได้ผมเคยกล่าวเรื่องนี้มาไว้ในรายการเทพทิพย์มงคลธรรมมาบ่อยครั้งแล้วครั้งนี้ก็ขออนุญาตหยิบฉวยนำมากล่าวย้ำซ้ำเตือนกันอีกสักหน่อยนึงเพื่อจะทำให้ท่านผู้ฟังไม่ลืมนะฮะเพราะปกติรายการเทพทิพย์มงคลธรรมก็จะพยายามชี้แนวทางสร้างแนวคิดให้ท่านดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมโลกที่เป็นโลกิยธรรมอย่างมีปกติสุขเพื่อการสร้างสันติสุขในการอยู่ร่วมกันเป็นครอบครัวเป็นผัวเป็นเมียเป็นลูกเป็นบุตรเป็นหลานเป็นวงศาคณาญาติหรือเป็นสมาชิกในทีมงานเป็นสมาชิกในสังคมในประเทศชาติในแผ่นดินเดียวกันจะดำเนินชีวิตกันอยู่อย่างไรเราเน้นเรื่องการสร้างสันติสุขให้เกิดขึ้นในหมู่คณะกับคนใกล้ตัวเราทั้งหมดทั้งหลายนั่นเองครับแต่เราก็จะต้องแทรกความรู้ที่เป็นสัจธรรมเบื้องสูงที่เป็นโลกุตตรธรรมเอาไว้ด้วยซึ่งเป็นธรรมะที่แท้จริงที่พวกเราจะต้องแสวงหากันในตั้งแต่วันนี้เพื่อที่จะนำพวกเราไปสู่การบรรลุมรรคผลคือนิพพานอย่างแท้จริงมันผู้ที่มีปณิธานว่าจะนิพพานคงจะต้องสนใจใฝ่รู้และติดตามรับฟังเรื่องราวที่เป็นข้อธรรมะทั้งสองภาคคือภาคโลกุตตรธรรมและโลกียธรรมที่ผมจะนำมาสอดประสานให้อย่างลงตัวกันในการฟังกันง่ายๆในภาษาชาวบ้านผ่านทางคลื่นความถี่บนหน้าปัดวิทยุกันแบบนี้ครับท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับรายการเทพทิพย์มงคลธรรมจึงภูมิใจที่ได้เน้นย้ำกับท่านครับว่ามนุษย์เราแต่ละคนนั้นเป็นคนสองมิติถ้าท่านจะแสดงออกว่าท่านรักตนเองจริงท่านต้องแสดงออกให้เห็นว่าท่านได้ประพฤติปฏิบัติทั้งต่อตนเองและต่อจิตวิญญาณของท่านเป็นอย่างดีครับนั้นการที่ท่านไม่ใช้ร่างกายของท่านไปก้าวล่วงผู้อื่นใช้มือใช้ปากนะฮะใช้เท้าหรือใช้ตัวเองเนี่ยนะไปก้าวล่วงร่างกายและจิตใจของผู้อื่นอันนี้ก็เป็นการแสดงให้เห็นว่าท่านรักจิตวิญญาณซึ่งเป็นตัวตนแก่นแท้ของตัวเองได้แล้วเพราะอะไรครับเพราะว่าการไปทำผิดคิดชั่วต่อผู้อื่นด้วยการใช้กายสังขารของเราเป็นตัวกระทำเนี่ยมันก็จะเป็นเงื่อนไขด้านลบทำให้คนอื่นเขาเหวี่ยงความเป็นลบกลับมาให้เราคือเขาต้องต่อสู้ตอบโต้ต่อต้านกับเราหรือหลีกเลี่ยงที่จะคบหาสมาคมกับเราในที่สุดการเกี่ยวกรรมเกี่ยวเวรกันระหว่างเรากับเขาก็จะเกิดขึ้นเพราะเราไปแสดงพฤติกรรมทางกายเขาเรียกว่ากายกรรมหรือวจีกรรมที่ไม่ถูกต้องไม่เหมาะสมไม่ดีงามต่อตัวเขานั่นเองเมื่อมันเป็นเช่นนี้ถ้าเราต้องเกี่ยวกรรมกันกับเขาแน่นอนครับว่าในภพชาติต่อไปเราคงจะต้องเกี่ยวก้อยกันหรือจูงมือกันกับเขากลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่เพื่อจะมาแก้ไขตนเองในสถานการณ์เดิมๆเนี่ยที่เขาหยั่วโมโหเราหรือเราหยั่วโมโหเขาแล้วก็ใช้กายสังขารกระทำต่อกันและกันในทางที่ไม่ถูกต้องเอาไว้แล้วในชาติที่ผ่านมานั่นนะครับว่าในชาติหน้าในชาติต่อไปถ้าชาตินี้ทำไม่ถูกต้องชาติหน้าต้องมาเจอสถานการณ์แบบเดิมๆที่เราสองคนกับเขาเนี่ยต้องเคยแสดงออกในภพปัจจุบันเนี่ยนะครับได้เจออีกครั้งนึงครับเพื่อจะให้เรากับเขาตัดสินใจกันใหม่อีกทีนึงว่าเราจะกระทำด้วยกายกรรมหรือวจีกรรมที่ไม่ถูกต้องต่อกันและกันอีกหรือเปล่าถ้าเราไม่แสดงว่าเราสอบผ่านกรรมนี้ก็หายไปเขาเรียกว่าทุกอย่างก็จบสิ้นอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นก็ถ้ารักจิตวิญญาณของตัวเราเองการที่เรามีปณิธานคือมุ่งนิพพานนั้นคำว่านิพพานแปลว่าหยุดการดับหยุดหรือเขาเรียกว่าดับการเกิดดับหยุดการเวียนว่ายตายเกิดนะครับในเมื่อเราไม่มีอะไรต้องมาเกิดอีกแล้วเพราะไม่มีภารกิจไม่มีหน้าที่ที่ต้องมาเกิดเราก็จะได้กลับบ้านนะว่างั้นก็คือนิพพานเอาจิตวิญญาณเราคืนกลับสู่บ้านเกิดเมืองนอนของตนเองที่แต่เดิมเราอยู่ที่ไหนเราก็จะกลับไปที่นั่นนะโลกนี้ไม่ใช่บ้านของเราอย่างที่ผมกราบเรียนท่านผู้ประพฤติธรรมไปแล้วเพราะฉะนั้นการไม่ทำร้ายตนเองในความหมายที่พูดถึงในวันนี้ก็คือการไม่ทำร้ายจิตวิญญาณของตัวเองด้วยกายของเราไปก่อกรรมแล้วเกี่ยวกรรมกับคนอื่นเขาทำให้จิตวิญญาณต้องลำบากย้อนกลับมาสู่การเกิดเป็นมนุษย์ใหม่หรือเกิดเป็นสรรพสัตว์ใหม่นะซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่สมควรที่จะทำให้มันเกิด
ต่อมาการใช้วาจาก็เหมือนกันเราจะไม่ใช้วาจาไปจาบจ้วงคนอื่นทำให้เขาโกรธเกลียดเคียดแค้นเราแล้วก็เกี่ยวกรรมกับเราอีกและทำให้เขามองเห็นว่าเราไม่น่ารักการรักตัวเองก็คือการไม่ใช้ใจทำร้ายตนเองการใช้ใจทำร้ายตัวเองมี2ลักษณะครับท่านผู้ฟังครับลักษณะแรกก็คือคิดชั่วกับตัวเองหรือสาปแช่งตัวเองหรือดูถูกตัวเองซวยละสิเราแย่ละสิเราทำไม่ได้แน่ๆเลยอย่างนี้เขาเรียกว่าใช้จิตหรือใช้ใจทำร้ายตัวเองเมื่อเราคิดว่าเราทำไม่ได้เสียตั้งแต่ต้นแล้วเวลาลงมือทำจริงๆถามจริงๆครับท่านผู้ฟังครับว่าเราจะมีพลังมากมายที่จะทำให้มันสำเร็จได้จริงหรือเปล่ามันก็ย่อมจะไม่สำเร็จไปตามที่จิตที่คิดนะครับแต่ถ้าเชื่อมั่นว่าสำเร็จโอกาสที่จะประสบความสำเร็จจะมีสูงครับถึงแม้สิ่งที่เราทำนั้นมันจะยากแสนยากก็ตามถูกไหมฮะหรือการที่เราใช้จิตไปนินทาคนอื่นใช้จิตไปคิดชั่วกับคนอื่นท่านผู้ฟังครับพฤติกรรมทางจิตมันก็จะเกิดขึ้นนะครับจิตเราก็จะเหวี่ยงคลื่นของจิตที่เป็นลบที่เป็นคลื่นชั่วๆเนี่ยฮะก็ไปโจมตีไปทำร้ายจิตของคนอื่นถึงแม้สายตาเขามองไม่เห็นแต่จิตวิญญาณของเขารับรู้ทันทีว่าตัวเขาเองหรือจิตปัจจุบันของเขาถูกทำร้ายถูกโจมตีแล้วการเกี่ยวกรรมกันก็จะเกิดขึ้นในทางจิตใจหรือจิตวิญญาณได้ด้วยเหมือนกันนะครับอย่าไปคิดว่าเราไม่ได้ทำทางกายกรรมกับวจีกรรมแล้วจะไม่มีการเกี่ยวกรรมกันกับผู้ใดแค่ทำกรรมด้วยจิตเขาเรียกว่ามโนกรรมนะครับก็จะเป็นการเกี่ยวกรรมกันจนกระทั่งทำให้เราต้องเวียนตายเวียนเกิดเพื่อจะมาแก้ไขหรือบางคนคิดลึกไปถึงขนาดแก้แค้นกันเลยด้วยซ้ำไปเรื่องนี้เห็นทีจะต้องคุยกันต่อในวันต่อไปแล้วล่ะครับ

านผู้ฟังครับวันนี้หมดเวลาของรายการเทพทิพย์มงคลธรรมแล้วกลุ่มแสงสิริวัฒนาขอขอบคุณท่านผู้ใจบุญทั้งหลายที่ได้ให้เกียรติสนับสนุนรายการนี้เพื่อสร้างวิถีแห่งสันติสุขสู่มวลชนบนคลื่นวิทยุโปรดกรุณาแจ้งผลการรับฟังได้ที่โทรศัพท์025123176 025123176ท่านจะติดตามรับฟังรายการนี้ได้ใหม่ทุกวันทางสถานีวิทยุแห่งนี้ในเวลาเดียวกันนี้สวัสดีครับ

ช่วงเวลาต่อไปนี้สถาบันพัฒนาพฤติกรรมมนุษย์ผู้สร้างทฤษฎีและกลยุทธ์ไซโคโชเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่บกพร่องของมนุษย์ด้วยการกระตุ้นจิตสำนึกที่ลึกซึ้งและแยบยลสำนักพิมพ์จิตจักรวาลผู้ผลิตหนังสือธรรมะภาคปฏิบัติแนวอภิปรัชญาที่ทรงคุณค่าสำหรับศาสนิกชนไทยและชมรมผู้ประพฤติธรรมเพื่อสร้างสันติสุขให้ตนเองและผู้อื่นร่วมกับกลุ่มแสงสิริวัฒนาภูมิใจเสนอรายการเทพทิพย์มงคลธรรมเพื่อนำพาสันติสุขสู่มวลชนด้วยธรรมบรรยายภาคปฏิบัติโดยอาจารย์ปริญญาตันสกุลขอเชิญท่านติดตามรับฟังได้ณบัดนี้

ท่านผู้ประพฤติธรรมครับในสองสามตอนที่ผ่านมาเราได้พาท่านผู้ประพฤติธรรมทั้งหลายให้ได้คิดให้ได้พิจารณาในเรื่องของคุณค่าของคนซึ่งนั่นหมายความว่าเรากำลังพูดถึงเรื่องคุณค่าของตัวเราเองด้วยนะครับคุณค่าในความเป็นมนุษย์ของตัวเราเองอะไรต่างๆเหล่านี้เราบอกว่าค่าของคนนั้นมันไม่ได้อยู่ที่ผลของงานและก็ค่าของคนก็ไม่ได้อยู่ที่ว่าเขาจะเป็นคนของใครหรือเราจะเป็นคนของใครเนาะแต่ค่าของคนอยู่ที่ควาย6ตัวแล้วเราก็มาพูดถึงควายตัวที่7คือความรักกันอยู่โดยที่เราบอกว่าถ้าเราเป็นคนที่จะแสดงให้คนอื่นเขาเห็นว่าเราเป็นคนที่มีคุณค่านั้นอย่างแรกเลยเราจะต้องรู้จักรักตัวเราเองให้คนอื่นเขาเห็นนะครับถ้าเรายังไม่รู้จักรักตัวเราเองแล้วคนอื่นๆเขาก็คงจะมองข้ามความมีคุณค่าของตัวเราไปนะครับนั่นหมายความว่าถ้าเราอยากให้ใครรักเราเราก็จะต้องแสดงออกให้คนอื่นเขาเห็นว่าเราเนี่ยเป็นคนที่น่ารักและเราเป็นคนที่รู้จักรักตนเองให้จงได้นะครับซึ่งมันแสดงได้ไม่ยากในตอนที่แล้วผมก็ได้กล่าวกับท่านผู้ฟังว่าคนที่รักตนเองนั้นก็คือคนที่จะไม่ทำผิดคิดร้ายต่อตัวเราเองการทำผิดกับการคิดร้ายของตัวเองนั้นนั่นหมายถึงการกระทำต่อตนเองไม่ถูกต้องใน2มิติมิติแรกคือมิติทางกายภาพนะครับเราจะไม่ทำร้ายตัวเราเองซึ่งคราวที่แล้วอาจจะพูดไม่ลึกนักครั้งนี้อาจจะขยายความต่อกันอีกสักหน่อยว่าการที่เรากระทำผิดต่อตัวเราเองแล้วแสดงให้คนอื่นเห็นว่าเราไม่รักตนเองนั้นท่านผู้ฟังครับเราสามารถจะแสดงออกหรือกระทำใดๆแล้วใครๆก็สรุปได้เลยว่าเราเนี่ยเป็นคนช่างที่จะไม่รักตัวเราเองเลยเนี่ยตัวอย่างคราวที่แล้วถ้าจำไม่ผิดเรายกตัวอย่างเรื่องการขับรถประมาทการขับขี่มอเตอร์ไซค์ด้วยความประมาทพูดราดปราดเปรียวเลี้ยวโค้งก็ทิ้งใบไม้นะไอ้ที่สแตนขาตั้งที่เหยียบอยู่เนี่ยแทบจะเลี่ยไปกับพื้นถนนเลยมองเห็นถนนเป็นรันเวย์สำหรับการแข่งขันอะไรทำนองนั้นนะครับซึ่งมันเป็นการแข่งขันในการท้ามฤตยูซะมากกว่ามันคนที่ทำอะไรห่ำๆและคึกขนองซึ่งมีโอกาสที่จะทำหวาดเสียวต่อตัวเองและทำให้ตัวเองเกิดการเสียหายทั้งชีวิตและทรัพย์สินเนี่ยมันมีสูงเนี่ยนี่แสดงว่าไม่ได้รักตัวเองเลยนะถ้ารักตัวเองก็ต้องกลัวเจ็บกลัวปวดกลัวเกิดอุบัติเหตุกลัวพิกลพิการหรือว่ากลัวเสียชีวิตและถ้ากลัวเกิดอุบัติเหตุพิกลพิการหรือกลัวเสียชีวิตหรือกลัวเจ็บก็จะต้องไม่ขับขี่รถด้วยความไม่ประมาทด้วยความประมาทนะจะต้องไม่ทำอะไรด้วยความประมาทเพราะพลาดแล้วก็ถึงตายถึงบาดเจ็บหรือทุพพลภาพอะไรแบบนี้นะมันคนที่รักตัวเองก็คงจะไม่ทำร้ายตัวเองโดยตรงอย่างนี้หรืออย่างน้อยๆก็รถยนต์ก็พังถ้าไปชนไปเฉี่ยวหรือไปพลิกคว่ำถ้าตัวเองไม่ตายนะฮะหรือรอดจากการหยอดน้ำเข้าต้มมาได้รถเครื่องก็เหมือนกันขับสวิตสวาทเนี่ยก็มีโอกาสถ้าตัวเองไม่เสียชีวิตรถก็เสียก็ต้องเสียเงินซ่อมอีกแล้วถามว่าเสียเงินซ่อมใครเดือดร้อนตัวเองนั่นแหละที่จะเป็นคนเดือดร้อนมันถ้าทำแล้วตัวเองต้องเดือดร้อนกายสังขารต้องทำมาหากินหาเช้ากินค่ำต้องเที่ยวหาเงินหาทองมาเพื่อซ่อมรถมอเตอร์ไซค์รถจักรยานหรือรถยนต์ของตนเองโดยไม่จำเป็นเพราะดันไปประมาทเข้าอะไรเงี้ยนะนั่นก็เท่ากับว่าเราไม่รักตัวเราเองเลยนะเขาเรียกว่าไม่ทำผิดต่อตนเองนี่คือตัวอย่างนะครับส่วนการไม่คิดชั่วต่อตัวเองนั้นมันเป็นเรื่องของมิติทางจิตวิญญาณนะครับมันเป็นเรื่องในอีกมิติหนึ่งซึ่งเป็นมิติทางพลังงานเป็นมิติของจิตใจเป็นมิติของแก่นแท้ที่เราไม่สามารถจะมองเห็นปรากฏการณ์ต่างๆที่มันเกิดขึ้นจากการคิดชั่วต่อตัวเองนั้นว่ามันเป็นผลร้ายหรือเป็นผลลบต่อตัวเองอย่างไรท่านผู้ฟังครับเราเคยได้ยินคนโบราณโบราณเขากล่าวสอนลูกหลานกันมาซึ่งเราก็คงจะเป็นคนหนึ่งเหมือนกันละมั้งที่คนเฒ่าคนแก่หรือผู้เฒ่าผู้แก่นะครับสอนเราว่าถ้าทำดีให้คนอื่นเขาชื่นชมไม่ได้ก็อย่าทำตัวเหลวไหลให้ใครเขาสาปแช่งซะจะดีกว่านะเนี่ยคนเฒ่าคนแก่สอนเราว่าอย่างนั้น
แล้วถามว่าถ้ามันไม่มีเหตุผลเนี่ยคนเฒ่าคนแก่เขาจะบ่นหรือจะพร่ำสอนเราอย่างนั้นได้อย่างไรว่าคนเขาแช่งเนี่ยไม่ใช่ว่าดีนะลูกหลานเอ้ยอย่าให้คนเขาแช่งอย่าให้คนเขาชิงชังเลยจะซวยไม่เข้าเรื่องนะว่างั้นคนโบราณอธิบายได้เท่านี้ครับผมจึงอยากจะเรียนท่านผู้ฟังซึ่งเป็นผู้ประพฤติธรรมว่าถึงแม้นะครับเราอธิบายว่าการที่เราจะแสดงให้คนอื่นเขาเห็นว่าเราเป็นคนมีคุณค่านั้นเราจะต้องแสดงออกผ่านการกระทำด้านบวกต่อตัวเองคือแสดงให้เขาเห็นว่าเรารักตัวเราเองมากคนที่รู้จักรักตัวเองมากคือคนที่มีค่ามากเพราะเขาจะมองว่าถ้าเรารักตัวเราเองเป็นเราย่อมรักตัวเขาซึ่งเป็นมนุษย์คนอื่นเป็นได้เหมือนกันนะนะมันคุณค่าของมนุษย์เราตรงนี้ก็ตรงที่ว่าต้องรู้จักรักนั่นเองนะครับนะพูดง่ายๆทีนี้นะเพราะในการที่ถ้าหากว่าตัวเราเองนะครับไม่รู้จักที่จะแสดงออกซึ่งการคิดดีต่อตัวเองมีอารมณ์รู้สึกนึกคิดที่เป็นด้านบวกต่อตัวเองซะแล้วเนี่ยนะการที่จะฝึกจิตฝึกใจของเราให้มีอารมณ์รู้สึกนึกคิดที่เป็นด้านบวกต่อเพื่อนมนุษย์คนอื่นเขาก็คงจะลำบากเหมือนกันใช่ไหมเพราะมนุษย์เราส่วนใหญ่โดยธรรมชาติแล้วเนี่ยธาตุแท้ของมนุษย์เราเนี่ยโดยธรรมชาติมักจะนึกถึงตัวเองก่อนคนอื่นคือจะรักตัวกลัวตายนะครับกลัวว่าตัวเองต้องตายก่อนที่จะกลัวว่าคนอื่นจะตายถูกไหมฮะถึงแม้คนคนนั้นจะเป็นคนที่เรารักก็ตามโดยธรรมชาติธาตุแท้และเป็นอย่างนี้เท่านั้นมนุษย์เรามักจะปกป้องตนเองมักจะถูกสอนให้ดูแลตนเองโดยสัญชาตญาณอยู่แล้วไม่มีความไม่ใช่ความผิดนะครับที่เวลามีอะไรแล้วนึกถึงตัวเองก่อนเอาตัวรอดป้องกันตัวเองให้ปลอดภัยก่อนเพราะทุกคนก็ต้องคิดเช่นนี้เหมือนกันอันนี้ก็คือความรู้สึกนึกคิดที่เป็นจริงนะครับก็อยากจะเรียนท่านผู้ประพฤติธรรมทั้งหลายว่าการที่เรามีความรู้สึกนึกคิดที่เป็นด้านบวกต่อตัวเราเองเนี่ยนั่นก็คือการแสดงออกให้คนอื่นเขาเห็นแล้วว่าเรามีคุณค่านะตัวเรามีค่ามากๆเลยถ้าเราไม่มีค่าตัวเราเองก็คงจะไม่คิดบวกคือจะไม่คิดดีต่อตัวเราเองแน่นอนถ้าเราเป็นคนไม่ดีคือคนที่ไม่มีค่าจะให้เราคิดดีต่อตัวเองมันย่อมเป็นไปไม่ได้เนี่ยอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นคนอื่นบางทีเขาไม่รู้หรอกครับว่าเราจะเป็นคนดีมากดีน้อยหรือเป็นคนจะไม่ค่อยดีหรืออะไรเนี่ยนะแต่เขาจะประเมินด้วยการมองด้วยสายตาของเขาว่าตัวเราเองเนี่ยมีความรู้สึกนึกคิดที่เป็นด้านบวกคือเป็นด้านดีต่อตัวเองมากน้อยแค่ไหนเช่นถ้าตัวผมเองเป็นคนดีและสามารถทำสิ่งที่ดีงามอะไรต่อมีอะไรให้เกิดประโยชน์โพธิผลทั้งต่อตนเองและผู้อื่นได้ผมก็มีความสุขพอผมมีความสุขเนี่ยผมก็จะคิดมองในแง่บวกแก่ตัวเองว่าแหมเรามีความภูมิใจมากเลยที่เราเกิดมาเป็นมนุษย์กับเขาทั้งทีในชาตินี้แล้วเราก็สามารถแสวงหาความสุขให้กับตัวเราเองได้และยังแบ่งปันให้คนอื่นก็ได้ด้วยนะนี่คือการคิดบวกต่อตัวเองใช่ไหมฮะพอคิดบวกต่อตัวเองแล้วพฤติกรรมต่างๆที่เราแสดงออกหรือพฤติกรรมใดๆก็ตามที่เราจะกระทำต่อผู้อื่นนะโดยการแสดงตนของเราเนี่ยแหละครับเขาก็จะสามารถมองออกได้ว่าเราเป็นคนที่มองเห็นคุณค่าในตัวเองหรือเปล่าเช่นเราจะรู้จักให้เกียรติตนเองเราจะระมัดระวังพฤติกรรมหรืออิริยาบถของตัวเราเองในขณะที่อยู่ต่อหน้าผู้อื่นอะไรอย่างนี้เป็นต้นเพื่อที่จะไม่ให้กระทบกระทั่งต่อใครเพื่อจะให้คนอื่นเขาแลดูแล้วสง่างามสวยงามอะไรแบบนี้อันนี้ก็คือการวางตัวได้อย่างเหมาะสมถูกต้องแค่ไหนเป็นการแสดงให้ใครๆเห็นว่าเรามีคุณค่านี่คือการรักตัวเองทั้งนั้นนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราจะกล่าวว่าถ้าเราจะดูว่าใครสักคนหนึ่งเขาเป็นคนรักตัวเองหรือไม่เราก็จะดูกันง่ายๆว่าเขาเนี่ยรู้จักปรุงแต่งตนเองหรือเปล่าเช่นถ้าหากว่าเราเป็นคนรักสวยรักงามเนี่ยเป็นคนรักตนเองคือรักสวยรักงามเราก็คงจะต้องรู้จักปรุงแต่งตัวเองใช่ไหมครับแต่งหน้าทาปากทำผมทาเล็บอะไรต่างๆเหล่านี้ซึ่งนั่นเป็นเรื่องของผู้หญิงนะครับถ้าเป็นผู้ชายก็ดูแลและทรงผมดูแลเรื่องใบหน้าดูแลเรื่องการแต่งกายท่วงท่าแล้วก็วาจาที่พูดอะไรต่างๆเหล่านี้เพื่ออะไรครับเป็นการปรุงแต่งเพื่อทำให้คนอื่นมองเห็นว่าเราดูดีเท่เก๋มีสง่าสวยงามหรือสมาร์ทหรือองอาจอะไรแบบนี้นะครับมันถ้าเราไม่ปรุงแต่งตัวเราเองไม่ปรุงแต่งเครื่องยนต์แห่งกรรมไม่ปรุงแต่งจริตกิริยาเนี่ยก็แน่นอนละครับเราก็จะทำให้คนอื่นมองว่าเราเนี่ยมีคุณค่าน้อยลงไปอย่างแน่นอนนะครับหรือเอาอย่างนี้เอาอย่างนี้ท่านเคยเห็นไหมครับมีบางคนที่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่หรือจะเป็นเจ้าใหญ่นายโตนะครับเวลาไปไหนมาไหนเนี่ยถ้าอยากจะให้ใครรู้ว่าตัวเขาเองเป็นคนสำคัญหรือเป็นคนที่มีค่า
ก็มักจะมีคนเดินล้อมหน้าล้อมหลังมีบริวารเดินหน้าเดินข้างเดินหลังอะไรเงี้ยถ้ายิ่งมีบริวารรายล้อมมากเท่าไหร่ก็แสดงว่าเป็นคนที่มีบารมีสูงมากเท่านั้นใช่ไหมมันก็ดูจากบริวารถ้าบริวารพี่นอกพี่เทาให้ควักบุหรี่ออกมายังไม่ทันไรก็มีไฟแช็กพุ่งจุดขึ้นมาให้เรียบร้อยแล้วเนี่ยกำลังเดินไปที่โต๊ะกำลังจะนั่งนะก็มีคนกระชากเก้าอี้นะค่อยๆไม่ใช่กระชากครับค่อยๆดึงขยับเก้าอี้ให้นะเสร็จแล้วพอกำลังจะหย่อนก้นลงมาก็มีคนนัดดันเก้าอี้มารองก้นให้อย่างเนี้ยถ้าแสดงออกลักษณะนี้หรือมีคนหรือมีบริวารคอยช่วยทำอย่างเนี้ยมนุษย์คนอื่นๆคนไหนๆก็ตามที่มองเห็นถึงแม้ไม่รู้จักเรานะที่เรามีบริวารมาช่วยดูแลพี่นอกพี่เทาเราถึงขนาดนี้เขาก็ประเมินค่าเราได้ออกแล้วว่าเราไม่ใช่ธรรมดานะเราเป็นคนต้องมีเกียรติมีค่าสูงมากเชียวนะไม่งั้นคงไม่มีบริวารมาทำอะไรต่อมีอะไรให้เราปรนนิบัติเรามากมายกายกองถึงขนาดนั้นอันนี้ก็คือการปรุงแต่งกายสังขารภายนอกแล้วทำให้คนอื่นได้มีโอกาสได้คิดได้บอกตัวเราตัวเขาเองว่าตัวเราเนี่ยมีค่ามากน้อยแค่ไหนถูกไหมฮะอันนี้ก็คือเราต้องรู้จักปรุงแต่งแต่ทีนี้ส่วนใหญ่เนี่ยถ้าเราต้องการจะแสดงว่าตัวเราเป็นคนมีคุณค่าต้องการแสดงให้คนอื่นว่าเห็นว่าเรารู้จักรักตัวเราเองเนี่ยเราจะปรุงแต่งแต่ร่างกายไม่ได้เพราะว่าตัวเราเกิดมานั้นเป็นคนสองมิติเราจะต้องรู้จักปรุงแต่งจิตใจของเราด้วยเพราะจิตใจหรือจิตวิญญาณของเรานั้นเป็นมิติทางพลังงานนะครับเป็นรูปธรรมของตัวตนแก่นแท้ที่เร้นอยู่ข้างในมันการปรุงแต่งจิตปัจจุบันหรือจิตหยาบของเราก็คือการปรุงแต่งจิตวิญญาณของเราให้สมดุล นั่นเองครับเนี่ยการปรุงแต่งจิตใจจริงๆแล้วเป็นเรื่องที่ไม่ยากนะครับเป็นเรื่องที่ไม่ยากเลยอย่างที่เราปรุงแต่งจริตกิจการนะจริตกิริยาที่แสดงออกมาให้คนอื่นเห็นว่าเราเป็นคนน่ารักน่าใคร่น่าชิดใกล้น่าชิดชมอะไรแบบนี้นะครับจริงๆแล้วถ้าหากว่าจิตใจของเราไม่ได้รับการปรุงแต่งให้น่ารักตามกายสังขารของเราที่พยายามทำให้คนอื่นเขาเห็นว่าเราน่ารักเนี่ยมันก็จะรู้สึกว่าเป็นการฝืนพอสมควรแล้วเมื่อเป็นการฝืนแล้วเนี่ยไอ้จริตจักร้านที่เป็นพฤติกรรมที่แสดงออกทางกายภาพหรือกายกรรมเนี่ยนะครับหรือว่าจีกรรมก็ตามมันก็จะนิ่มนวลสุภาพอ่อนโยนอ่อนหวานเพื่อแสดงอาการของคนที่มีค่าหรือแสดงอาการให้เห็นว่าเป็นคนที่เห็นคุณค่ารู้คุณค่าของตัวเองหรือรักตัวเองเนี่ยเห็นทีจะกล่าวเช่นนั้นไม่ได้ถูกไหมครับเพราะคนที่รักตัวเองก็จะต้องดูแลทั้งร่างกายและจิตใจของตัวเองการดูแลจิตใจก็คือคอยระมัดระวังอารมณ์รู้สึกนึกคิดของตัวเองนั่นเองครับไม่ให้ไปก้าวล่วงผู้อื่นคำว่าไปก้าวล่วงผู้อื่นคือเห็นคนอื่นแล้วไปคิดชั่วต่อตัวเขาอิจฉาตาร้อนเขานี่ก็คิดว่าชั่วกับเขาแล้วล่ะหรือมองเขาในแง่ลบมองเขาในแง่ร้ายนะไปมองตัวเขาในแง่ลบในแง่ร้ายคิดว่าเขาต้องเป็นอย่างนั้นแง่ๆเขาต้องเป็นอย่างนี้แง่ๆนะการคิดนึกอย่างนั้นก็เป็นการสั่นสะเทือนจิตใจตัวเองไปในทางลบนะในการมองโลกคือมองมนุษย์คนอื่นๆในทางลบซึ่งตรงนี้คือเป็นพฤติกรรมที่ไม่ดีนะครับเพราะนั้นเมื่อเป็นพฤติกรรมที่ไม่ดีพอคนเขารู้ว่าจิตเราเป็นอย่างนี้ดูจากอากัปกิริยาของเราภาษากายเราภาษาท่าทางของเราหรือการพูดการจาของเราที่กล่าวต่อเขาเนี่ยมันฟ้องนะครับว่าในจิตใจของเราคิดอย่างไรถ้ามันเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยก็อยากจะกราบเรียนท่านผู้ประพฤติธรรมว่าคนอื่นต้องมองว่าเราไร้ค่าแน่นอนที่เขามองว่าเราไร้ค่าไม่ใช่เป็นเพราะแค่ตรงที่เราแสดงพฤติกรรมหรืออากัปกิริยาที่อคติต่อเขาหรือแสดงพฤติกรรมที่ไม่ถูกต้องไม่เหมาะสมไม่ดีงามต่อเขาเพียงเท่านี้หรอกแต่เขาเห็นว่าเราไม่มีคุณค่าต่อตัวเขาเป็นเพราะว่าเราเนี่ยไม่ได้แสดงบทบาทหรือแสดงพฤติกรรมใดๆที่เป็นด้านบวกที่แต่ทำให้เขารู้สึกว่าเขาอยากจะคบหาสมาคมกับเราเขามีสุขใจที่เขาได้มีเราเป็นเพื่อนอะไรแบบนี้นะซึ่งตรงนี้ครับตรงนี้มันเป็นคุณค่ามากๆเลยถ้าหากว่าเราจะประพฤติปฏิบัติตนในทางกลับกันคือทำให้คนอื่นที่เราคบหาสมาคมด้วยเนี่ยเขามีความรู้สึกว่าเขาโชคดีมากๆเลยที่เขามีเราคนหนึ่งเป็นเพื่อนไม่ว่าจะเป็นเพื่อนร่วมงานหรือว่าจะเป็นเพื่อนร่วมสังคมเดียวกันก็ตามทำให้เขารู้สึกว่าเขามีความสุขที่มีเราเป็นเพื่อนแค่นี้แหละครับเราก็จะกลายเป็นคนที่มีคุณค่าสำหรับเขาแล้วและแน่นอนการที่เราจะทำให้เขารู้สึกเป็นสุขที่มีเราเป็นเพื่อนนั่นเป็นเพราะว่าเราตั้งใจที่จะแสดงออกหรือกระทำพฤติกรรมที่เป็นด้านบวกต่อเขาที่เราทำเช่นนี้เพราะเรารักตัวเราเองเนื่องจากเราอยากจะคบเพื่อนที่ดี
อยากมีเพื่อนที่แสนดีแบบนี้นะครับเมื่ออยากจะมีเพื่อนที่แสนดีหรืออยากคบเพื่อนที่ดีๆเราจึงเรียนรู้ที่จะประพฤติตนให้เป็นคนที่มีความประพฤติดีต่อผู้อื่นนะมันการทำตนเองให้มีค่าด้วยการแสดงให้คนอื่นเขาเห็นว่าเราเป็นคนรักตัวเราเองนั้นก็คือการประพฤติดีต่อผู้อื่นทำให้ผู้อื่นเขาชื่นใจที่มีเราคนหนึ่งเป็นเพื่อนของเขาอะไรทำนองนี้นะครับนะส่วนในแง่ของจิตวิญญาณคือในแง่ของจิตใจที่ผมคุยค้างไว้นั่นมันหมายความว่าเวลาเราจะแสดงออกด้านบวกด้วยการแสดงพฤติกรรมภายนอกกับใครก็ตามที่เป็นบวกเราต้องสั่นสะเทือนจิตสำนึกหรือจิตใจของเราในห้วงลึกเนี่ยนะครับให้เป็นด้านบวกต่อตัวเขาด้วยไม่ใช่จิตใจคิดอคติต่อเขาแต่พฤติกรรมก็พยายามทำให้เห็นว่าเป็นบวกอย่างนี้เขาเรียกว่าฝืนใจประพฤติหรือฝืนใจปฏิบัตินะอย่างนี้ก็เป็นเรื่องที่เราก็จะต้องระวังเหมือนกันท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับถ้าเราต้องการที่จะแสดงให้คนอื่นเห็นว่าเราเนี่ยเป็นคนรักตนเองนอกจากบทบาทการแสดงออกแบบทั่วไปที่ผมกล่าวมาทั้งหมดแล้วนะครับเราก็อยากจะเรียนย้ำว่าการแสดงออกซึ่งการรักตัวเองเราจะต้องอดทนเพื่อผลประโยชน์หรือเราจะต้องอดทนเพื่อความสุขใดๆของตนเองได้ด้วยครับตรงนี้เป็นประเด็นสำคัญอีกประเด็นหนึ่งที่พยายามจะกล่าวไว้เมื่อครั้งสองครั้งที่ผ่านมาแต่ยังไม่มีจังหวะจะกล่าวให้ท่านฟังนะครับการแสดงให้เห็นว่าตัวเราเป็นคนรักตนเองเพื่อจะบ่งชี้ให้คนอื่นเขามองว่าเราเป็นคนที่มีค่าสำหรับเขาควรค่าแก่การคบหาสมาคมไว้เป็นมิตรไว้เป็นเพื่อนด้วยเนี่ยนะครับเราจะต้องแสดงบทบาทนี้ให้ได้ด้วยบทบาทที่ว่านี้ก็คือต้องรู้จักอดทนเพื่อผลประโยชน์สุขของตัวเองให้ได้นั่นเองครับทีนี้ถามว่าการอดทนเพื่อผลประโยชน์สุขของตัวเองหมายความว่าอย่างไรท่านผู้ฟังครับเราเกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยเราไม่ได้อยู่ในโลกใบนี้แต่เพียงลำพังคนเดียวถูกต้องไหมครับเราไม่ได้อยู่คนเดียวเราต้องใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันกับคนอื่นเช่นใช้ชีวิตเป็นครอบครัวเป็นคู่ผัวตัวเมียเป็นพ่อเป็นแม่เป็นลูกเป็นน้องเป็นหลานอะไรแบบนี้นะครับหรือว่าถ้าทำงานอยู่ด้วยกันในโรงงานหรือในบริษัทหรือในทีมงานเดียวกันหรือในหน่วยงานราชการด้วยกันเราก็จะต้องมีเพื่อนร่วมงานที่มีนิสัยส่วนตัวที่แตกต่างกันกับเราอย่างหลากหลายมากเลยและเมื่อคนหมู่มากมาอยู่ร่วมกันร้อยพ่อพันแม่แต่ละคนก็มีนิสัยใจคอแตกต่างกันไปคนละอย่างสองอย่างเนี่ยท่านผู้ฟังเองก็คงจะหาคำตอบได้นะครับว่าเราจะหลีกเลี่ยงไม่ให้มีการปะทะกันเราจะหลีกเลี่ยงไม่ให้มีการเผชิญหน้ากันหรือเราจะหลีกเลี่ยงไม่ให้เกิดปัญหาข้องคับใจต่อกันในการดำเนินชีวิตร่วมกันเห็นทีจะไม่ได้อะครับคือเราจะหลีกเลี่ยงไม่ให้มีการกระทบกระทั่งกันในการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันไม่ได้นั่นเองครับความหมายของผมหมายถึงอย่างนั้นเพราะฉะนั้นโอกาสที่เราจะทำไม่ดีต่อคนอื่นคือทำผิดคิดชั่วต่อคนอื่นนะเอาทั้งทำผิดเอาทั้งคิดชั่วละว่าเป็นมิติของร่างกายและมิติของจิตใจเนี่ยนะครับเราต่างคนต่างมีโอกาสกระทำผิดบาปต่อกันได้เสมอครับเพราะมนุษย์เป็นสัตว์สังคมแล้วก็มนุษย์แต่ละคนที่มาร่วมอยู่กันเป็นสังคมนั้นก็ไม่ได้หมายความว่าแต่ละคนจะเป็นคนดีเลิศประเสริฐสีไปเสียทุกสิ่งดีเลิศประเสริฐสีไปเสียทุกเรื่องแล้วก็บางทีก็ดีแต่บางทีก็ร้ายมันขึ้นอยู่กับว่ากาละไหนเทศะไหนใช่ไหมล่ะครับเพราะฉะนั้นการที่เราจะมีโอกาสกระทบกระทั่งต่อผู้อื่นหรือผู้อื่นเขาจะมีโอกาสกระทำให้เป็นที่กระทบกระทั่งระคายเคืองขุ่นใจเราย่อมมีได้เป็นธรรมดาครับเมื่อมันมีได้เป็นธรรมดาเนี่ยเราจึงต้องมาเรียนรู้กันให้ได้ด้วยว่าถ้าเราแสดงออกซึ่งการเป็นผู้รักตนเองได้แล้วเนี่ยถึงแม้เราจะอยู่ในสถานการณ์ที่ใครสักคนหนึ่งทำผิดคิดชั่วต่อตัวเราถ้าเราแสดงให้เห็นว่าเราเป็นคนที่มีคุณค่าก็คือเราเป็นคนที่รักตัวเราเองเราก็จะต้องพร้อมนะครับที่จะอดทนต่อการกระทำที่ไม่ถูกต้องของเขาที่กระทำต่อตัวเราเองให้ได้หมายความว่าอย่างไรครับหมายความว่าเราจะสามารถนะยอมให้คนอื่นเขากระทำไม่ถูกต้องต่อตัวเราทำผิดคิดชั่วต่อตัวเราโดยเราจะไม่เอาความเขาโดยเราจะไม่โกรธเกลียดเคียดแค้นเขาโดยเราไม่คิดจะเอาคืนคือทำชั่วกลับคืนต่อตัวเขาให้สะสมอะไรแบบนี้กับการที่เขากระทำไม่ถูกต้องต่อตัวเราเราจะไม่มีความคิดที่จะแก้แค้นเอาคืนนั่นแสดงว่าเราแสดงให้เห็นว่าตัวเรานั้นมีคุณค่ามากๆเลย
เราจึงรักตัวเราเองแต่เป็นการรักตัวเราเองตรงที่ว่าถ้าเราไม่พอใจเขาที่เขาทำไม่ถูกต้องต่อตัวเราเราเกิดไปเอะอะโวยวายต่อเขาเราไปเอาเรื่องเอาราวเราไปเอาความเขาเนี่ยมันก็จะเกิดปัญหาถูกต้องไหมครับแล้วพอเกิดปัญหาแล้วเนี่ยเราไปทะเลาะเบาแว้งกับเขาเราจะไปแก้แค้นเอาคืนเขามันก็จะทำให้ทั้งเขาทั้งเราเนี่ยไม่มีโอกาสที่จะแสดงความเป็นมิตรต่อกันได้อีกต่อไปเมื่อเราทำงานอยู่ร่วมกันแล้วเป็นมิตรกันไม่ได้เมื่อเราใช้ชีวิตอยู่ในสังคมเดียวกันแต่เรามีความรู้สึกว่าเราเป็นปฏิปักษ์กันเราเป็นมิตรกันไม่ได้หรือเราเป็นคู่ผัวตัวเมียกันอยู่ในครอบครัวเดียวกันกินข้าวหม้อเดียวกันแต่เรากลับมาทะเลาะเบาแว้งกันเสียเนี่ยแล้วกลับเราไม่ยอมอดทนกับการกระทำที่ไม่ถูกต้องของแฟนเราของสามีเราของภรรยาเราหรือของลูกเราอะไรแบบนี้นะครับมันก็ย่อมมีปัญหาในการทะเลาะเบาแว้งกันถึงบ้านแตกบ้านขาดอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันก็ไม่มีประโยชน์ถูกไหมฮะหรือไม่งั้นก็บ้านยังไม่แตกครับแต่สติแตกกันซะก่อนคือทะเลาะเบาแว้งกันแล้วถามว่าเมื่ออยู่กินข้าวหม้อเดียวกันอยู่ครัวเรือนเดียวกันเดินไปเดินมาก็เจอเธออีกแล้วล่ะเพราะพื้นที่ในบ้านก็คงไม่ได้กว้างไกลกันสักแค่ไหนเดินไปเดินมาก็สวนกันอยู่ตรงนั้นแหละครับทีนี้ถามว่าเมื่อเราโกรธเกลียดเคียดแค้นกันอยู่นะเราไม่ยอมให้อภัยกับการกระทำที่ไม่ถูกต้องของอีกฝ่ายหนึ่งที่กระทำต่อตัวเราหน้าตาของไอ้คนที่มันทำชั่วกับเราเนี่ยที่เป็นคนที่เรารักเนี่ยแหละเราก็ไม่อยากจะมองถูกไหมฮะและไอ้คนที่เราแสดงอากัปกิริยาที่ไม่ดีต่อเขาถึงแม้เขาทำผิดคิดชั่วต่อตัวเราก็ตามเขาก็คงไม่อยากมองไม่อยากคบหาสมาคมกับเราเหมือนกันอย่างนี้ครับเพราะฉะนั้นถ้าทำอย่างนี้และประพฤติปฏิบัติอย่างนี้เขาเรียกว่าอดทนต่อการกระทำที่ไม่ถูกต้องของอีกฝ่ายหนึ่งที่เราคบหาสมาคมกันไม่ได้เมื่ออดทนไม่ได้การทะเลาะเบาแว้งกันการขัดแย้งกันให้แตกหักแตกแยกหรือแตกร้าวมันก็พลันจะเกิดขึ้นพอมันเกิดขึ้นแล้วเป็นยังไงล่ะครับมันก็จะทำให้ถ้าเป็นครอบครัวก็จะไม่แข็งแกร่งและสถาบันนี้โอกาสที่ครอบครัวจะแตกมีสูงมากถ้าเป็นทีมงานโอกาสที่ทีมจะแตกก็มีสูงเหมือนกันแต่ถ้าอยู่ในประเทศชาติเดียวกันโอกาสที่จะไร้ความสามัคคีแล้วจะเป็นโอกาสให้ศัตรูหรือข้าศึกมาแทรกแซงเพื่อที่จะมาทำร้ายพวกตัวเองนะครับก็มีโอกาสที่จะกระทำได้นะแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นคนเราเนี่ยที่เกิดมาผมถึงเรียนท่านผู้ประพฤติธรรมทั้งหลายว่าเราจะต้องรักให้ได้และให้เป็นคนแรกที่เราจะต้องรักให้ได้ก็คือรักตัวเราเองครับและถ้าเรารักตัวเราเองนั่นหมายความว่าเราก็จะสามารถแสดงออกซึ่งความรักที่หยิบยื่นให้กับผู้อื่นได้ด้วยเหมือนกันนะความรักตนเองในขณะที่เราอยู่ร่วมกับผู้อื่นเราสามารถจะแสดงออกผ่านความอดทนที่ผมกล่าวถึงนี่แหละครับ

ท่านผู้ฟังครับวันนี้หมดเวลาของรายการเทพทิพย์มงคลธรรมแล้วกลุ่มแสงสิริวัฒนาขอขอบคุณท่านผู้ใจบุญทั้งหลายที่ได้ให้เกียรติสนับสนุนรายการนี้เพื่อสร้างวิถีแห่งสันติสุขสู่มวลชนบนคลื่นวิทยุโปรดกรุณาแจ้งผลการรับฟังได้ที่โทรศัพท์025123176 025123176ท่านจะติดตามรับฟังรายการนี้ได้ใหม่ทุกวันทางสถานีวิทยุแห่งนี้ในเวลาเดียวกันนี้สวัสดีครับ

ช่วงเวลาต่อไปนี้สถาบันพัฒนาพฤติกรรมมนุษย์ผู้สร้างทฤษฎีและกลยุทธ์ไซโคโชเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่บกพร่องของมนุษย์ด้วยการกระตุ้นจิตสำนึกที่ลึกซึ้งและแยบยลสำนักพิมพ์จิตจักรวาลผู้ผลิตหนังสือธรรมะภาคปฏิบัติแนวอภิปรัชญาที่ทรงคุณค่าสำหรับศาสนิกชนไทยและชมรมผู้ประพฤติธรรมเพื่อสร้างสันติสุขให้ตนเองและผู้อื่นร่วมกับกลุ่มแสงสิริวัฒนาภูมิใจเสนอรายการเทพชิปมงคลธรรมเพื่อนำพาสันติสุขสู่มวลชนด้วยธรรมะบรรยายภาคปฏิบัติโดยอาจารย์ปริญญาตันสกุลขอเชิญท่านติดตามรับฟังได้ณบัดนี้

ท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับในตอนที่แล้วเราพูดถึงเรื่องของการรักตนเองทิ้งท้ายไว้นะครับโดยประเด็นสำคัญที่เรายกตัวอย่างให้ท่านได้ฟังผ่านไปว่าถ้าเราจะแสดงให้คนอื่นเขาเห็นว่าเรารักตนเองนั้นเราจะสามารถแสดงผ่านความอดทนเพื่อผลประโยชน์สุขของตัวเองอันเกิดจากกรณีที่เมื่อถูกใครเขาทำไม่ถูกต้องต่อตัวเรานะครับเช่นเขาพูดไม่เพราะต่อเราเขาทำไม่ดีงามต่อตัวเราและคนที่ทำไม่ดีหรือคนที่ทำไม่ถูกต้องต่อตัวเรานั้นเป็นคนที่เราจะต้องพึ่งพาอาศัยเขาอยู่ในฐานะที่เป็นสมาชิกในครอบครัวเดียวกันเป็นสมาชิกในทีมงานเดียวกันหรือว่าเป็นสมาชิกในสังคมเดียวกันหรือถ้ามองให้กว้างไกลไปกว่านั้นก็คือเขาเป็นมนุษย์บนโลกเสรีนี้ด้วยกันกับเรานะไม่ว่าจะมองในมิติไหนในมุมไหนก็ตามถ้าเราคิดว่าเราเป็นมนุษย์แล้วเราจะหาความสุขคนเดียวแต่เพียงลำพังหรือว่าเราจะใช้ชีวิตของเราส่วนตัวแต่เพียงลำพังบนดาวเคราะห์เสรีดวงนี้แต่เพียงลำพังคนเดียวไม่ได้แล้วเราก็โอกาสที่เราจะแสดงออกซึ่งการรักตัวเราเองเพื่อทำให้เขาเห็นว่าเราเนี่ยมีค่าจริงเพราะอะไรครับเพราะว่าเรายอมให้กับเขาในการที่เขากระทำไม่ถูกต้องต่อตัวเราได้อย่างสบายๆนะโดยที่เขามองไม่ออกหรืออาจจะนึกไม่ทันหรอกว่าเป็นเพียงแค่เพราะเรารักตัวเราเองนั่นเนี่ยเราจึงยอมให้เขาทำไม่ดีงามต่อตัวเราเนื่องจากว่าเราเองอยากจะคบเขาเป็นเพื่อนต่อไปหรือเราเองอยากจะมีเขาเป็นเพื่อนร่วมงานต่อไปเพราะอะไรครับเพราะว่าถ้าอยู่ในทีมงานเดียวกันเนี่ยเราเกิดไปทะเลาะเบาะแว้งกับเขาเมื่อเขาทำไม่ดีกับเราเรากับเขาก็จะเสียเพื่อนและเราก็คงจะไม่สามารถทำงานร่วมกันต่อไปได้อย่างราบรื่นนะต่างคนต่างก็คงจะต้องมีความทุกข์ละในการที่จะต้องทำงานร่วมกันแม้กระทั่งเป็นคู่ผัวตัวเมียในครอบครัวเดียวกันก็เหมือนกันมันต้องมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งทำไม่ถูกต้องต่ออีกฝ่ายหนึ่งได้เสมอถูกไหมครับนะในชีวิตจริงเนี่ยมันมีอย่างนี้นะไม่ใช่ว่าโอกาสที่เราใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันเป็นคู่ผัวตัวเมียแล้วตลอดทั้งชีวิตนี้เราจะไม่มีฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดกระทำผิดคิดร้ายต่อกันนะทั้งโดยเจตนาหรือไม่ได้เจตนาก็ตามนะครับเป็นไม่มีหรอกมันไม่มีทางหรอกนะที่จะหลีกเลี่ยงไม่ให้เกิดสถานการณ์แบบนั้นนะครับแต่ว่าเราไม่สามารถจะหลีกเลี่ยงนะในการที่จะมีสถานการณ์แบบนั้นในความสัมพันธ์ระหว่างเรากับคนที่เรารักนะหรือกับเพื่อนร่วมงานซึ่งเป็นเพื่อนรักของเราเนี่ยนะเมื่อเราหลีกเลี่ยงมันไม่ได้แทนที่เราจะคิดหาวิธีที่จะหลีกเลี่ยงอยู่อย่างเดียวเราก็เห็นทีจะต้องหันมาเรียนรู้หรือฝึกฝนตัวเราเองกันสักหน่อยให้เข้าท่าเป็นไงครับ คือฝึกฝนตนเองกันสักหน่อยว่าเราเองจะรู้จักอดทนเพื่อผลประโยชน์สุขของตัวเราเองที่จะต้องใช้ชีวิตร่วมกันหรือทำงานร่วมกันกับผู้อื่นได้อย่างไรนะครับเรียนรู้ที่จะอดทนไปด้วยควบคู่ไปด้วยแทนที่จะเรียนรู้ในอันที่จะหลีกเลี่ยงนะครับไม่กระทำผิดคิดชั่วต่อกันแต่เพียงด้านเดียวซึ่งมันเป็นเรื่องที่ยากมากมันถ้าเราเรียนรู้ในด้านที่สองนี้ด้วยคือรู้จักอดทนเพื่อผลประโยชน์สุขของตัวเองคำว่าอดทนแปลว่านะเราจะไม่เอาเรื่องเราจะไม่เอาความเขาเราจะไม่โกรธเกลียดเคียดแค้นเขาถึงแม้เขาจะกระทำผิดคิดชั่วต่อตัวเรานะสักรุนแรงสักปานใดก็ตามเราจะต้องข้ามผ่านความไม่พึงพอใจของเราที่มีต่อเขาตรงนั้นให้จงได้นะและถ้าหากว่าเราไม่ชวนเขาทะเลาะและเราไม่ทะเลาะกับเขาสักอย่างการใช้ชีวิตร่วมกันการเป็นคู่ผัวตัวเมียกันหรือการทำงานร่วมกันก็ยังจะรู้สึกว่าราบรื่นลื่นไหลอยู่ได้เหมือนเดิมนะครับอันนี้ก็คือแนวคิดและก็เป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติของท่านผู้ประพฤติธรรมทั้งหลายด้วยทีนี้มาถึงความรักในมิติที่สองเมื่อเราพูดถึงเรื่องรักตัวเองกันมาพอทุ่มๆแล้วนะครับซึ่งท่านผู้ฟังเองผมก็เชื่อว่าการรักตัวเราเองนั้นก็คงไม่ต้องสอนมากไม่ต้องสื่อกันมากเพียงแค่ท่านรู้จักสำนึกที่จะรักตัวเองแล้วท่านก็ย่อมรู้ตัวเองดีว่าท่านควรจะประพฤติปฏิบัติต่อตนเองอย่างไรจึงจะชื่อได้ว่ารักตนเองและจะต้องปฏิบัติต่อผู้อื่นอย่างไรจึงจะทำให้คนอื่นเขาเห็นว่าเราเป็นคนที่รักตัวเราเองอย่างสูงล้นทีเดียวแน่ทีนี้ในมิติอีกมิติหนึ่งที่เราจะพูดถึงกันในวันนี้ในเรื่องของความรัก นั่นก็คือการรักผู้อื่นครับท่านผู้ฟังครับเมื่อเรารู้จักเรียนรู้ที่จะรักตัวเราเองได้ดีพอแล้วเราก็จะต้องรู้จักแบ่งปันความรัก
ที่มันเกิดขึ้นในห้วงจิตห้วงใจของเราเนี่ยนะครับไปให้กับผู้อื่นเขาด้วยนั่นหมายความว่าเมื่อรักตัวเองได้แล้วก็ต้องรู้จักรักผู้อื่นให้เป็นด้วยนั่นเองครับทีนี้ถามว่าการที่เราจะแสดงออกให้คนอื่นเขาเห็นว่าเราเป็นคนที่รู้จักรักผู้อื่นเนี่ยเราจะสามารถแสดงออกอย่างไรที่จะง่ายที่สุดนะครับคำตอบนี้มีแล้วครับคำตอบก็คือถ้าเราจะแสดงออกให้คนอื่นเขาเห็นว่าเรารู้จักรักผู้อื่นอย่างเขาเนี่ยนะครับเราจะรักเขาเนี่ยเราจะแสดงออกด้วยวิธีง่ายๆวิธีแรกเลยก็คือเราจะต้องไม่ทำผิดคิดร้ายต่อผู้อื่นนั่นเองครับถ้าเรารักตัวเองเราก็จะไม่ทำผิดคิดร้ายต่อตัวเองฉันใดการที่เรารักคนอื่นนั่นหมายความว่าเราก็จะต้องไม่ทำผิดคิดร้ายต่อผู้อื่นด้วยเช่นเดียวกันการทำผิดคิดร้ายต่อผู้อื่นก็คือการไม่ล่วงเกินผู้อื่นการไม่เบียดเบียนผู้อื่นด้วยกายวาจาและจิตใจนั่นเองเพราะการที่พระบรมศาสดาทรงเมตตาสื่อสอนมนุษย์และศิษย์สาวกของพระองค์ตลอดมาว่าอย่าเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยนะอย่าทำร้ายซึ่งกันและกันเลยอย่างนี้แสดงว่าพระองค์ทรงเมตตาที่จะสอนให้เราเนี่ยรู้จักรักผู้อื่นนั่นเองครับเพราะการรักผู้อื่นก็คือการไม่ทำผิดคิดชั่วหรือการไม่ทำผิดคิดร้ายต่อผู้อื่นนั่นเองไม่ว่าจะใช้กายกรรมวจีกรรมหรือมโนกรรมก็ตามนั่นหมายความว่าเราจะต้องไม่ทำร้ายผู้อื่นด้วยร่างกายไม่ทำร้ายผู้อื่นด้วยวาจาคือด้วยคำพูดและก็ไม่ทำร้ายผู้อื่นด้วยจิตใจนะด้วยการแสดงอารมณ์รู้สึกและการนึกคิดทางจิตใจที่เป็นด้านลบต่อเขาโกรธแค้นอาฆาตขุ่นเคืองในหัวใจอะไรต่างๆเหล่านี้ล้วนเป็นบทบาทพฤติกรรมในมิติของจิตซึ่งเป็นการแสดงให้เห็นว่าเป็นการทำร้ายผู้อื่นทางจิตใจนั่นเองครับมันถ้าว่าเราต้องการจะแสดงให้คนอื่นเขาเห็นว่าเราเนี่ยเป็นคนที่รู้จักรักผู้อื่นเขาเป็นนะฮะในชีวิตของเราเราย่อมจะต้องไม่แสดงพฤติกรรมใดๆออกมาไม่ว่าจะเป็นกายวาจาและจิตใจในอันที่จะทำให้ใครต่อใครเขามองได้ว่าเราทำร้ายเขาหรือเราประสงค์ร้ายเขาไอ้ที่ไม่น่าเป็นห่วงก็คือการทำร้ายทางร่างกายทำร้ายด้วยอวัยวะร่างกายของเรานะครับหรือเครื่องทุ่นแรงอะไรก็ตามนะและการทำร้ายคนอื่นด้วยการใช้คำพูดที่เชื่อเฉือนคำพูดที่เหน็บแนมคำพูดที่แช่งด่าคำพูดที่ไม่ส่งเสริมสร้างสรรค์เป็นคำพูดที่ไม่มีการให้กำลังใจทำให้ท้อแท้ถดถอยอะไรทั้งหลายเหล่านี้มันยังเป็นรูปธรรมที่พอมองเห็นได้ตรวจวัดได้นะครับแต่การทำร้ายผู้อื่นด้วยจิตใจเนี่ยสิแหมมันมองไม่เห็นนะครับคนที่ถูกทำร้ายด้วยจิตใจจิตหยาบหรือจิตปัจจุบันของเขาก็ไม่รู้ด้วยมันตรงนี้ครับมนุษย์เราที่จะสอบตกกันก็ไอ้ตรงเนี้ยที่ต้องไปเกี่ยวกรรมกันโดยที่ไม่รู้ตัวก็คือตรงที่ใช้จิตใจเนี่ยไปทำร้ายคนอื่นไปคิดชั่วต่อผู้อื่นโดยไม่รู้ตัวว่าถึงแม้เขาไม่รู้ว่าเราไปทำร้ายเขาไปคิดร้ายต่อเขาแต่ตัวเรานะรู้และผลกรรมที่เป็นอกุศลกรรมที่เกิดขึ้นจากจิตใจที่ไม่ถูกต้องที่สั่นสะเทือนเป็นการแสดงอารมณ์รู้สึกนึกคิดที่ไม่ถูกต้องต่อผู้อื่นนั่นนะครับเป็นสิ่งที่คนอื่นมองไม่เห็นแต่มันก็ผิดบาปไปแล้วนะครับมันถ้าหากว่าเราจะแสดงให้เห็นว่าเรารู้จักรักผู้อื่นแล้วเราจะต้องเรียนรู้ที่จะไม่ทำร้ายใครๆไม่ว่าจะด้วยกายสังขารนะครับหรือด้วยวาจาที่หมายถึงคำพูดคำจานั้นเย็นด่าคำหยาบคายพูดจาแล้วทำให้เขาเสียกำลังใจพูดจาแล้วทำให้เขาเสียความรู้สึกเรียกปากพาจนนะครับไอ้ตรงนี้ก็เป็นการแสดงให้เห็นว่าเราไม่ได้รักผู้อื่นเลยนะเป็นการทำร้ายผู้อื่นอยู่อย่างนี้เป็นต้นหรือการทำร้ายผู้อื่นด้วยจิตใจคือสาปแช่งเขาเนี่ยไปเที่ยวสาปแช่งเขาทั้งที่จริงๆแล้วนะก็มันไม่สามารถที่จะแสดงให้เห็นว่าเราเนี่ยนะฮะไม่รักเขาหรือเกลียดเขาหรืออะไรอย่างเงี้ยนะหรือรักเขาเนี่ยมาแต่ว่าเราไปด่าเขาในใจเนี่ยถึงแม้เขาไม่รู้นะครับแต่ว่าการผิดบาปนั้นก็เกิดขึ้นแล้วท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับมันถ้าเราจะรักผู้อื่นจริงแล้วเนี่ยครับการทำผิดคิดชั่วหรือทำผิดคิดร้ายต่อผู้อื่นไม่ว่าจะเป็นการล่วงเกินเขาเบียดเบียนเขาด้วยกายวาจาหรือจิตใจของเราก็ตามก็ไม่ควรทำนะครับทีนี้ถ้าเราจะมามองในแง่ของวิทยาศาสตร์พฤติกรรม
ตะกี้มองในมุมกว้างๆนะครับถ้าเราจะมองในแง่ของวิทยาศาสตร์พฤติกรรมแล้วถ้าถามว่าการแสดงออกซึ่งการรักผู้อื่นนั้นหมายความว่าเราจะต้องแสดงบทบาทพฤติกรรมของเราอย่างไรจึงจะสามารถบ่งชี้ให้ใครต่อใครเขายอมรับได้ว่าเราเป็นคนที่รู้จักรักผู้อื่นท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับวิธีการที่จะแสดงออกหรือแสดงบทบาทให้ใครต่อใครเขายอมรับได้ว่าเราเป็นคนที่รู้จักรักผู้อื่นก็คือการฝึกฝนตนเองให้รู้จักมองเห็นคุณค่าของผู้อื่นครับนี่เป็นคำตอบที่ชัดเจนและเป็นคำพูดที่สวยหรูที่สุดแต่ไม่ใช่ชัดเจนสวยหรูเพียงแค่การพูดนะครับท่านผู้ฟังซึ่งเป็นผู้ประพฤติธรรมถ้าเป็นผู้ใฝ่ประพฤติธรรมจริงท่านผู้ฟังก็จะต้องปฏิบัติตามในเงื่อนไขประการนี้ให้ได้ด้วยเงื่อนไขประการนี้ที่ท่านผู้ฟังในฐานะที่เป็นผู้ประพฤติธรรมจะต้องปฏิบัติตามและน้อมนำเอาไปปฏิบัติให้เห็นจริงในชีวิตจริงก็คือการเรียนรู้หรือฝึกฝนตนเองที่จะมองให้เห็นคุณค่าของผู้อื่นให้ได้การมองเห็นคุณค่าของผู้อื่นหมายถึงการที่จะต้องทำยังไงครับหมายความว่าหน้าที่ของเราเนี่ยนะครับเวลาเกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยเวลาเราคบหาสมาคมกับใครก็ตามทั้งที่เป็นคนคุ้นหน้าหรือเป็นคนแปลกหน้าก็ตามหน้าที่เราที่ต้องกระทำต่อตัวเขาคือพยายามมองหาความดีงามพยายามมองหาคุณค่าในตัวเขาคือพยายามมองหาที่ความดีงามของตัวเขาว่าเขามีดีอะไรเขามีความงามในด้านใดเขามีความเก่งกล้าสามารถเพียงไหนอย่างไรอะไรแบบนี้ให้เรามองที่ตรงนั้นถ้าเรามองเห็นสิ่งที่ดีๆในตัวของเขาแล้วมันจะทำให้เรามองเห็นคุณค่าของตัวเขาได้โดยอัตโนมัติครับการที่เราเป็นเกิดมาเป็นมนุษย์นะครับถ้าวันทั้งวันเนี่ยเราต้องเจอคนคุ้นหน้าคุ้นตาหรือถ้าวันทั้งวันเราต้องเจอคนแปลกหน้าแปลกตากันอยู่ตลอดเนี่ยการที่เราจะรู้จักรักคนเหล่านั้นได้ไม่ว่าจะคุ้นหน้าแปลกหน้าก็ตามมันจะต้องทำให้เรามองเห็นคุณค่าของมนุษย์คนนั้นๆให้ได้ก่อนด้วยถ้าท่านมองยังไม่เห็นคุณค่าของคนคนนั้นเลยโอกาสที่ท่านจะรักเขาอย่างลึกซึ้งมันย่อมจะเกิดขึ้นไม่ได้ถูกต้องไหมครับมันแต่ว่ามนุษย์เราส่วนใหญ่เนี่ยเวลาจะมองหาคุณค่าของผู้อื่นเนี่ยส่วนมากมนุษย์เราไม่ได้ไปมองหาที่ความดีงามของเขาว่าเขามีดีอะไรเขามีจุดเด่นอะไรที่จะเป็นประโยชน์โพชผลต่อตนเองและต่อส่วนรวมอย่างเงี้ยไม่มองครับแต่ไปมองหาความชั่วไปมองหาความชั่วของเขานั่นก็คือการจ้องจับผิดเขานะครับนะจ้องจับผิดเขามองหาความชั่วของเขาว่าเขาเป็นคนไม่ดีตรงไหนเป็นคนเหลวไหลอย่างไรเป็นคนไม่เหมาะสม

ดีงามของเขาเนี่ยนั่นก็คือการมีอคติต่อเขานั่นเองเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่ฝึกตัวเราเองให้เหลวไหลแบบนี้นะครับต่อไปท่านผู้ฟังซึ่งเป็นผู้ประพฤติธรรมเนี่ยจะต้องมีโอกาสได้เจอผู้คนมากหน้าหลายตาถูกไหมครับแล้วแต่ละคนนั้นบางทีเขาก็มีความดีบางคนก็มีความชั่วปะปนกันคละคล้ากันไปเนี่ยถามว่าถ้าเราไม่มองหาความดีงามแต่เราไปมองหาแต่ความชั่วหรือความเลวทรามของคนอื่นเข้าๆเนี่ยเราจะสามารถรู้สึกว่าเราพึงพอใจหรือเราจะสามารถแสดงออกซึ่งความรักต่อคนที่เรามองเห็นว่าเขาเป็นลบตรงนั้นได้ไหมไม่ได้ครับเมื่อไม่ได้นั่นแสดงว่าโอกาสที่เราจะรักเขาคนนั้นมันก็หมดสิ้นลงทันทีเพราะว่าเรามองไม่เห็นคุณค่าในตัวเขาเช่นความน่ารักเขาความเก่งความสามารถหรือความดีงามอะไรแบบนี้เพราะฉะนั้นท่านผู้ฟังครับเราเองนี่แหละครับที่จะต้องบอกตัวเราเองว่ามนุษย์เราทุกคนแต่ละคนล้วนมีคุณค่านะแต่ว่าเราจะให้คุณค่าแก่มนุษย์ด้วยกันเพียงไหนอย่างไรนะเท่านั้นเองครับนั่นคือสิ่งที่มนุษย์จะต้องคิดอย่าไปตีค่ามนุษย์คนอื่นๆเขามีค่าสูงมากเกินความเป็นจริงอันนั้นก็คือแนวคิดอีกแนวหนึ่งนะเขามีความน่ารักอยู่ในตัวเองเท่านี้แต่ไปตีค่าเขาเสียล้นเหลือและมากมายมันก็จะสามารถทำให้เราฟูมไฟไปกับตัวเขาได้เหมือนกันนะครับก็เสียสมดุลอีกนะครับนะอันนี้ก็คือตัวอย่างเพราะฉะนั้นในธรรมชาติในชีวิตจริงของมนุษย์เราเนี่ยทุกวันนี้ท่านผู้ฟังครับส่วนใหญ่แล้วเวลาเราคบใครเนี่ยนะฮะเรามักจะพยายามมองหาข้อบกพร่องหรือความเหลวไหลของเขาเขาเรียกว่าคอยจ้องจับผิดเข้ามาครับพอเราคอยจ้องจับผิดเราก็จะเห็นแต่สิ่งผิดหรือสิ่งเหลวไหลของเขาเสมอครับแต่ถ้าเราคบใครก็ตามเราพยายามมองหาสิ่งที่ดีงามของเขาเราก็ย่อมมีโอกาสจะพบเห็นแต่สิ่งที่ดีงามของเขาด้วยเช่นเดียวกันเพราะอะไรฮะเพราะว่ามนุษย์เราเนี่ยนะฮะแต่ละคนนั่นน่ะจะมีทั้งสิ่งที่ดีและสิ่งที่เลวติดตัวอยู่ด้วยกันทุกคนเพียงแต่ว่าพวกเราทุกคนนะครับส่วนใหญ่แล้วโชคดีหน่อยนึงตรงที่ว่ามีส่วนดีที่สะสมอยู่มากกว่าส่วนเลวนั่นเองเพราะฉะนั้นเมื่อเรามีส่วนดีมากกว่าส่วนเลวและเรายอมรับความจริงได้ว่ามนุษย์เราแต่ละคนนั้นย่อมมีส่วนเลวหรือเลวไหลปนกันไปคละเคล้ากันไปถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยท่านผู้ฟังว่าไหมครับว่าเราไปพยายามที่จะมองหาความชั่วของเขาหรือพยายามไปจับผิดของเขาเนี่ยมันพยายามไปมองหาโลกด้านมืดของเขาซึ่งเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆนะครับถ้าเปรียบเทียบกับไอ้ด้านบวกคือด้านสว่างในตัวเขาเนี่ยเราจะมองหาด้านที่สว่างในตัวเขาจะชัดเจนแจ่มแจ๋วกว่ามองหาโลกด้านมืดจากจิตใจของพวกเขาซะด้วยซ้ำคำว่าพวกเขาแปลว่ามนุษย์คนอื่นๆนะครับเพราะถ้าหากว่าเราได้เห็นความดีงามของใครเราจะมีโอกาสรักคนนั้นได้ง่ายและก็ไม่มีโอกาสที่จะแหนงหน่ายหรือจะยักท่าเพราะเราเห็นว่าเขาไม่น่ารักเลยหรือไม่อยากจะคบหาเนี่ยนะเหตุการณ์แบบนี้จะไม่เกิดขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าในชีวิตประจำวันนะครับท่านผู้ฟังครับเรารู้จักสั่นสะเทือนตัวเราเองเวลาคบหาสมาคมกับใครเนี่ยนะให้พยายามมองหาแต่ความดีงามของเขาคนนั้นให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ถ้าเราสามารถมองหาและมองเห็นความดีงามของเพื่อนมนุษย์คนไหนได้มากสักเพียงใดนั่นแสดงว่าเราเป็นเลิศนะครับเพราะการมองหาความดีงามของใครๆเนี่ยมันไม่ใช่มองง่ายๆนะครับแต่ถ้าขาดทักษะคือมองไม่เป็นนะขาดความชำนาญนะบางทีเราก็มองไม่เห็นนะครับเขาเรียกว่าใกล้เกลือกินด่างนะอยู่ใกล้คนดีอยู่ใกล้คนที่มีความสามารถแต่เรากลับมองไม่เห็นความดีมองไม่เห็นคุณค่าคือความสามารถของเขาแล้วเนี่ยมันก็น่าเสียดายถูกไหมครับนี่ก็คือความจริงอีกเรื่องนึงเพราะฉะนั้นถ้าเราเกิดมาเราต้องการที่จะรักผู้อื่นเราก็จะต้องรู้จักมองเห็นคุณค่าของผู้อื่นด้วยการมองหาคุณค่าเขาแล้วเราก็จะเห็นคุณค่าใช่ไหมซึ่งเราจะต้องมองที่ความดีงามเราจะไม่ไปมองที่ความชั่วเราจะไม่มองที่ความเหลวไหลของเขาและที่สำคัญก็คือเวลาคบใครก็อย่าพยายามไปมองที่ผลประโยชน์ที่ตัวเองจะได้รับจากเขาว่าเขามีประโยชน์กับเราหรือเปล่าถ้าเขาไม่มีประโยชน์กับเราเราก็มองว่าเขาไร้ค่าต่อเราอย่างนี้ก็คิดผิดอีกครับนะฮะมันก็จะทำให้เราเนี่ยมีปัญหาในการดำเนินชีวิตอยู่ร่วมกับคนอื่นได้อย่างมากมายอโขทีเดียวนะครับนะเอาละทีนี้เราจะอธิบายเพิ่มเติมนิดหนึ่งว่าถ้าเราอยากจะมีความสุขเราจะต้องรู้จักมองหาความดีงามของคนอื่นให้เห็นมองมันให้พบพอเราพบแล้วเราจะรู้สึกมีปิติสุขไปกับเขาด้วยนะครับถูกไหมฮะมันการมองหาสิ่งที่ดีๆแล้วเห็นสิ่งที่ดีๆมันทำให้เรามีความสุขได้มากกว่าที่เราจะพยายามมองหาแต่สิ่งที่ชั่วร้ายที่เหลวไหลของเขาใช่ไหมครับนะตรงนี้คือสิ่งสำคัญการมองเห็นคุณค่าของผู้อื่นเนี่ยมีอยู่ประเด็นหนึ่งที่อยากจะชี้ให้ท่านได้ฟังและได้คิดนะครับ
หลายคนเวลาคบ

พื่อนย่อมมีทั้งเพื่อนที่ดีและเพื่อนที่เหลวไหลถูกต้องไหมครับหลายคนก็ถามอาจารย์ปริญญาว่าการที่เราจะมองเห็นคุณค่าของคนทุกๆคนเนี่ยว่ามีค่าเนี่ยนะเป็นสิ่งที่ดีเป็นสิ่งที่ประเสริฐอ่ะตนเองก็พยายามที่จะมองให้เป็นจะเห็นให้ได้แบบนี้แต่ปรากฏว่าไปเจอเพื่อนบางคนที่มันเหลวไหลนิสัยห่วยๆนะฮะพูดว่ากันอย่างนั้นก็เลยรู้สึกว่าไม่อยากจะญาติดีด้วยการที่ท่านสั่นสะเทือนตนเองไปแสดงออกทางความรู้สึกต่อคนที่ทำเหลวไหลกับท่านแบบนี้นั่นแสดงว่าท่านกำลังมองไม่เห็นคุณค่าของเขาแล้วนะครับถ้าท่านมองเห็นคุณค่าของเขาถึงแม้เขาทำไม่ดีหรือประพฤติชั่วกับตัวท่านก็ตามท่านก็ยังจะสามารถรักเขาได้คบหาสมาคมกับเขาได้ทำงานร่วมกันกับเขาต่อไปได้โดยที่ไม่มีปัญหาอะไรถามว่าเราสามารถปฏิบัติตนอย่างนั้นไม่เสียศูนย์ไม่ออกอาการเจไม่แสดงอาการตาเขียวตาเหล่ใส่เขาเพราะเขาทำไม่ถูกต้องต่อตัวเราเนี่ยเราถือหลักอะไรเราก็คงจะต้องถือหลักตรงที่ว่าคนที่เขาทำไม่ดีกับตัวเรานั้นเปรียบเสมือนเป็นครูของเรานั่นเองถูกไหมครับถ้าเขาเป็นครูของเราในการสอนพฤติกรรมที่ไม่ดีหรือสอนพฤติกรรมชั่วๆให้กับตัวเราเขาย่อมมีพระคุณต่อเรานะฮะเราสามารถจะเรียนรู้จากพฤติกรรมชั่วที่เขาทำกับตัวเราได้โดยที่ตัวเราไม่ต้องไปชั่วซะเองถามว่าถ้าคิดในมุมนี้เขาเป็นคนที่มีคุณค่ากับตัวเราหรือเปล่าเขามีคุณค่ากับเราแน่นอนเพราะเราไม่ต้องเป็นคนเลวซะเองเราก็สามารถจะเรียนรู้ได้ว่าดีเป็นเช่นไรชั่วเป็นเช่นไรถูกต้องไหมครับมันถ้ามันเป็นเช่นนี้เนี่ยเราคิดได้อย่างนี้การที่เราจะมองเห็นคุณค่าของคนชั่วหรือคนที่ไม่ดีที่เราตำหนิหรือประณามเนี่ยนะครับเราก็จะสามารถสอบผ่านได้ก็คือมองข้ามความเลวไหลของเขาได้เพราะเราไปมองเขาในแง่บวกแทนการมองในแง่บวกก็คือการรู้จักมองเห็นคุณค่าของเขานั่นเองถูกต้องไหมครับนะอันนี้สำคัญมากทีนี้เรื่องต่อมาในการแสดงออกให้เห็นว่าเราเป็นคนรักผู้อื่นเป็นเหมือนกันก็คือเราจะรักเขาได้เสมอถึงแม้ว่าตัวเขาจะไม่น่ารักก็ตามคำว่าไม่น่ารักก็หมายถึงเขาแสดงออกหรือการทำพฤติกรรมอะไรที่บกพร่องเหลวไหลนะครับเนี่ยแสดงพฤติกรรมที่ไม่ถูกต้องไม่เหมาะสมไม่ดีงามอะไรสักอย่างหนึ่งต่อตัวเราเราก็เลยมองว่าเขาเป็นคนไม่น่ารักเอาเสียเลยเช่นพูดเท็จขี้หกนะครับคือพูดปดมดเท็จเนี่ยไม่มีสัจจะไม่พูดความจริงอันนี้ก็แสดงว่าเขาทำตัวไม่น่ารักการแสดงออกซึ่งการเห็นแก่ตัวของเขาในขณะที่เขาต้องอยู่ร่วมกันเป็นสังคมเป็นทีมเป็นหมู่คณะกับคนอื่นๆอันนี้ก็เป็นพฤติกรรมที่แสดงให้เห็นว่าไม่น่ารักแต่ท่านผู้ฟังครับคนเหล่านี้ถ้าหากว่าเราจะรู้จักรักผู้อื่นแล้วเราจะต้องเรียนรู้ให้ได้ว่าเราจะรักคนที่เหลวไหลแบบนี้ได้อย่างไรคนที่เห็นแก่ตัวเนี่ยเราจะรักมันได้ยังไงเนี่ยคนที่ขี้ใจน้อยเนี่ยเราจะรักเขาได้ยังไงนะคนที่โลภเห็นแก่ตัวเอาแต่ได้อะไรแบบนี้นะเราจะรักเขาได้อย่างไรซึ่งเราจะต้องรู้จักเรียนรู้ครับเพราะว่ามนุษย์เราแต่ละคนนั้นไม่เหมือนกันไม่ว่าแต่ละคนจะมีนิสัยแตกต่างกันอย่างไรก็ตามหน้าที่หลักของมนุษย์เราแต่ละคนก็คือจะต้องรักกันให้เป็นอย่างที่ผมบอกมันการที่เราจะรักคนอื่นได้ถึงแม้ว่าเขาจะไม่น่ารักเนี่ยเราจะรักได้อย่างไรครับนะเราก็ต้องมองเขาในแง่บวกต้องมองเขาในแง่ดีถึงแม้ว่าในความเป็นจริงนั้นเขาอาจจะไม่ได้เป็นบวกอย่างที่เรามองแต่ถามว่าเขาไม่เป็นบวกอย่างที่เรามองนั่นคือความทุกข์ของเขาใช่ไหมครับนั่นคือเวรกรรมของเขานั่นคือบาปกรรมของเขาเราจะไปยุ่งเกี่ยวกับเขาทำไมใช่ไหมเราก็ฝึกตัวเราเองให้มองเขาในแง่บวกคือมองโลกในแง่ดีเข้าไว้โอกาสที่เขาจะนะสามารถจะปรับปรุงตัวเขาเองในวันหน้ามันยังมีอยู่ครับและก็ไม่ใช่หน้าที่ของเราด้วยที่จะต้องไปอบรมไปสั่งสอนเขาให้เขาสำนึกได้ในการจะเป็นคนดีนะอย่าไม่เห็นแก่ตัวไม่ขี้โมโหอะไรแบบนี้นะครับนะซึ่งหน้าที่ของเราก็คือถึงแม้เขาจะทำตัวเหลวไหลให้เราน่าจะโมโหเขาได้สำแต่เราไม่โมโหได้เนี่ยเรามีความสุขไหมครับเรามีความสุขมากๆเลยนั่นแสดงว่าถึงแม้ว่าเขาไม่น่ารักแต่เราก็สามารถที่จะรักคนที่ไม่น่ารักคนนั้นได้อย่างสบายๆเพราะเรามีความสุขใจที่เราได้รักเขาส่วนตัวเขาจะเหลวไหลจะเป็นยังไงก็ช่างเขานะว่างั้นนะ

ท่านผู้ฟังครับวันนี้หมดเวลาของรายการเทพทิพย์มงคลธรรมแล้วกลุ่มแสงสิริวัฒนาขอขอบคุณท่านผู้ใจบุญทั้งหลายที่ได้ให้เกียรติสนับสนุนรายการนี้เพื่อสร้างวิถีแห่งสันติสุขสู่มวลชนบนคลื่นวิทยุโปรดกรุณาแจ้งผลการรับฟังได้ที่โทรศัพท์025123176 025123176ท่านจะติดตามรับฟังรายการนี้ได้ใหม่ทุกวันทางสถานีวิทยุแห่งนี้ในเวลาเดียวกันนี้สวัสดีครับ

ช่วงเวลาต่อไปนี้สถาบันพัฒนาพฤติกรรมมนุษย์ผู้สร้างทฤษฎีและกลยุทธ์ไซโคโชเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่บกพร่องของมนุษย์ด้วยการกระตุ้นจิตสำนึกที่ลึกซึ้งและแยบยลสำนักพิมพ์จิตจักรวาลผู้ผลิตหนังสือธรรมะภาคปฏิบัติแนวอภิปรัชญาที่ทรงคุณค่าสำหรับศาสนิกชนไทยและชมรมผู้ประพฤติธรรมเพื่อสร้างสันติสุขให้ตนเองและผู้อื่นร่วมกับกลุ่มแสงสิริวัฒนาภูมิใจเสนอรายการเทพชิปมงคลธรรมเพื่อนำพาสันติสุขสู่มวลชนด้วยธรรมบรรยายภาคปฏิบัติโดยอาจารย์ปริญญาตันสกุลขอเชิญท่านติดตามรับฟังได้ณบัดนี้

ท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับในตอนที่ผ่านๆมาจนกระทั่งถึงครั้งนี้เนี่ยผมอยากจะย้ำกับท่านผู้ประพฤติธรรมทุกท่านซึ่งได้ติดตามรับฟังรายการเทพทิพย์มงคลธรรมนี้อย่างสืบเนื่องมาโดยตลอดนะครับว่าเรากำลังพูดกันถึงเรื่องของการสร้างคุณค่าให้กับตัวเราเองเพื่อที่จะเติมเต็มคอควายนะครับคือคุณค่าในตัวเราเองเนี่ยให้เต็มเปี่ยมในอันที่จะนำไปสู่นอหนูที่หมายถึงความน่ารักในสายตาของผู้อื่นที่เราคบหาสมาคมกันกับเขาด้วยเนี่ยนะครับเราพูดมาแล้วหลายเรื่องเช่นเราพูดถึงควาย6ตัวและในขณะที่เราพูดถึงในขณะนี้ก็คือพูดถึงควายตัวที่7ก็คือความรักแล้วก็ความรักก็แบ่งออกเป็น2ส่วนด้วยกันที่เราพูดถึงไว้นั่นก็คือการรักตัวเราเองกับการรักผู้อื่นนะการรักผู้อื่นในตอนที่ผ่านมานั้นเราก็ได้กล่าวเอาไว้ว่าคนเราเนี่ยถ้าจะสร้างคุณค่าให้กับตัวของเราเองในสายตาของคนอื่นได้นั้นมันมีความจำเป็นอยู่สิ่งหนึ่งที่เราจะต้องเข้าถึงมันให้ได้ซะก่อนเหนือสิ่งอื่นใดเลยนะครับนั่นก็คือการที่เราจะต้องรู้จักมองเห็นคุณค่าของผู้อื่นถ้าเราเป็นคนที่สามารถมองเห็นคุณค่าของผู้อื่นได้ตัวเราเองก็พลอยจะเป็นคนที่มีคุณค่าขึ้นมาได้ด้วยเช่นเดียวกันนั่นแปลว่าอะไรครับแปลว่าถ้าเราสามารถที่จะให้คุณค่าแก่ผู้อื่นได้ผู้อื่นก็จะมองว่าเราเป็นผู้ที่มีคุณค่าด้วยเช่นเดียวกันนะครับเช่นถ้าสมมติว่าเราประพฤติดีประพฤติชอบต่อเพื่อนมนุษย์คนอื่นๆคนอื่นๆเขาย่อมยินดีและมีความสุขถูกต้องไหมครับและเมื่อเขายินดีแล้วก็มีความสุขจากการที่เราประพฤติดีต่อตัวเขาแล้วนั้นมันก็จะทำให้เขาอยากคบกับเราปรารถนาที่จะเป็นมิตรกับเราอย่างยั่งยืนถูกไหมฮะถ้าตราบใดก็ตามทีที่เรายังแสดงซึ่งความเป็นมิตรต่อเขาอยู่ทำให้เขารู้สึกว่าเขามีความสุขที่เราแสดงความเป็นมิตรต่อเขาได้เป็นเพราะเรามองเห็นคุณค่าในตัวเขาใช่ไหมและเมื่อเขามีความรู้สึกปิติยินดีที่เราแสดงพฤติกรรมที่ดีต่อเขานั่นเหมือนกับว่าเขารู้ตัวว่าเขาคบกับเราแล้วเขารู้สึกว่าตัวเขามีคุณค่านั่นแหละครับเมื่อเขารู้สึกว่าเขาคบกับเราและมีคุณค่าเขาก็เลยปรารถนาที่จะคบกับเราต่อไปมันการที่เขาแสดงออกว่าเขาปรารถนาจะคบกับเราต่อไปปรารถนาจะเป็นกัลยาณมิตรของเราต่อไปนะอย่างยั่งยืนยาวนานอย่างเงี้ยแสดงว่าเขาก็มองเห็นว่าเรามีคุณค่าด้วยเช่นเดียวกันถูกต้องไหมครับเพราะฉะนั้นที่ผมกล่าวว่าการที่เรารู้จักรักผู้อื่นด้วยการแสดงออกซึ่งความปรารถนาดีหรือแสดงออกซึ่งความเป็นมิตรต่อผู้อื่นได้มันหมายถึงการสร้างคุณค่าให้กับตัวเราเองที่ทำให้คนอื่นมองเห็นว่าเรามีคุณค่าในเวลาเดียวกันนั่นเองเนี่ยเพราะในตอนที่ผ่านมาเราจึงชี้แนะท่านผู้ประพฤติธรรมทั้งหลายว่าธรรมะระดับโลกิยะสำหรับคนที่ใฝ่นิพพานด้วยการเริ่มต้นในการสร้างสันติสุขให้เกิดขึ้นในสังคมของตนเองในหมู่คณะของตนเองนั้นเราจะต้องรู้จักรักผู้อื่นโดยนะเราจะต้องไม่แสดงออกซึ่งการทำร้ายผู้อื่นไม่แสดงออกซึ่งการล่วงเกินผู้อื่นไม่ว่าจะด้วยกายกรรมก็คือด้วยการกระทําทางร่างกายเนี่ยแล้วก็ ซึ่งหมายถึงการใช้วาจาด้วยนะครับพูดจากับเขาการใช้มือใช้เท้าการแสดงภาษากิริยาภาษาท่าทางอะไรต่างๆเหล่านี้จะต้องไม่ล่วงเกินเขาคำว่าไม่ล่วงเกินคงไม่ต้องอธิบายนะครับว่าเราจะต้องแสดงออกทางร่างกายของเราทางอวัยวะของเราอย่างไรที่เรียกว่าไม่ล่วงเกินเขาเนี่ยถ้าจะให้ยกตัวอย่างเผื่อน้องๆเด็กๆหรือผู้เยาว์ทั้งหลายที่ได้รับฟังรายการเทพทิพย์มงคลธรรมนี้อยู่ด้วยจะได้เข้าใจชัดเจนขึ้นจะยกตัวอย่างมั่งก็ได้นะครับว่าการไม่ทำร้ายผู้อื่นด้วยกายมันไม่ได้หมายถึงการไปเที่ยวตีหัวหมาด่าแม่เจ๊กอย่างเดียวนะตีหัวหมานี่ก็ใช้มือนะฮะในการใช้ร่างกายกระทำไม่ถูกต้องต่อสุนัขซึ่งก็เป็นเพื่อนร่วมโลกของเราหรือแม้กระทั่งเด็กๆจะตีหัวเพื่อนเขกหัวเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยอย่างเนี้ยนะแสดงว่าเราไม่รักเพื่อนเราถึงไปทำอย่างนั้นใช่ไหมครับ
นะหรือการแสดงกิริยาอาการที่ไม่สุภาพไม่อ่อนน้อมเป็นการแสดงกิริยาอาการที่ดูเหมือนจะก้าวร้าวดูเหมือนจะหยาบคายอะไรอย่างเงี้ยอย่างนี้ก็แสดงว่าเราไม่ได้รักคนคนนั้นเราจึงไม่แสดงท่าทีที่เป็นมิตรแต่เราไปแสดงท่าทียียวนกวนโอ้ยอะไรเข้าไปว่าเขานั่นนะครับเนี่ยนั่นคือกายส่วนการแสดงความไม่รักผู้อื่นด้วยวาจานั่นก็คือการใช้คำพูดหยาบคายคำพูดหยาบโลนไม่สุภาพนะครับไม่ใช้ภาษาดอกไม้เนี่ยหรือการโต้เถียงโต้แย้งการพูดจาเหน็บแนมส่อเสียดเหยียดหยามอะไรต่างๆเหล่านี้นะมันเป็นเรื่องของการแสดงออกว่าเราไม่รักเขานะครับและถ้าเราพูดจาหยาบคายกับเขา หรือแสดงกิริยาที่ไม่งามต่อเขาเนี่ยเขาย่อมรู้ทันทีเลยว่าเราเนี่ยไม่รักเขาและเมื่อเราไม่รักเขาเขาก็เลยมองเห็นว่าเราไม่มีคุณค่าพอที่เขาจะคบกับเราเหมือนกันเขาก็เลยเมินเราบ้างทำร้ายเราบ้างตอบโต้ต่อสู้ต่อต้านกับเราบ้างอะไรแบบนี้นะครับอย่างนี้มันก็มีแต่สร้างความทุกข์ให้เกิดขึ้นทั้งตัวเราและตัวเขานั่นแหละนะแล้วก็ทุกข์ตลอดกาลด้วยถ้าไม่มีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งยุติกันนะหรือว่าทั้งสองฝ่ายยังไม่ยุติที่จะทำแบบนั้นอย่างนี้ครับเพราะการที่เราจะสร้างสันติสุขให้เกิดขึ้นในหมู่ของพวกเราในกลุ่มของพวกเราหรือในสังคมของพวกเราเนี่ยคำว่าพวกเราก็คือคนใกล้ตัวเราทั้งหลายเนี่ยนะครับถ้าในครอบครัวก็พ่อแม่ลูกบุตรหลานภรรยาสามีเนี่ยวงศาคณาญาติที่อยู่ในครอบครัวเดียวกันหรือว่าในองค์กรเดียวกันในบริษัทเดียวกันในที่ทำงานเดียวกันอะไรต่างๆเราเนี่ยครับนะกับคนใกล้ตัวเนี่ยเราจะต้องแสดงให้เขาเห็นว่าเรามองเห็นคุณค่าในตัวเขาเนี่ยเราจึงจะไม่ทำร้ายเขาใช่ไหมครับทั้งกายวาจาแม้กระทั่งการคิดชั่วกับเขาการมองเขาในแง่ลบหรือการมองเขาในแง่ร้ายอะไรต่างๆเหล่านี้มันก็จะไม่เกิดขึ้นในจิตใจเราถ้าเรามีความรู้สึกว่าเรารักเขาเราปรารถนาดีต่อเขาหรือเรามองเห็นคุณค่าของเขานะแล้วก็อย่างที่กราบเรียนไปแล้วว่าถ้าท่านสามารถแสดงพฤติกรรมอย่างนี้ต่อคนใกล้ตัวคนอื่นได้อย่างต่อเนื่องยั่งยืนเป็นพฤติกรรมด้านบวกที่ยั่งยืนที่แสดงออกต่อกันหรือปฏิบัติต่อกันนั้นมันก็จะทำให้คนอื่นๆเขามองว่าตัวท่านก็เป็นคนที่มีค่าน่าคบหาน่าสมาคมด้วยถูกไหมฮะทั้งสังเกตตัวเราสิครับว่าเวลาเราเจอเพื่อนคนไหนก็ตามมันเป็นคนพูดหยาบคายชอบส่อเสียดเหยียดหยามชอบดูหมิ่นดูแคลนแล้วก็พูดจาไม่ค่อยให้เกียรติเราบางทีพูดแล้วมีแต่ให้ร้ายเราแล้วเอาดีใส่ตัวแบบนี้นะครับเราอยากคุยกับเขาไหมเรารู้สึกว่าเราไม่อยากคุยกับไอ้หมอนี่เลยนะฮะเพราะอะไรครับเพราะเรารู้สึกว่าแหมคนคนนี้เราคบกับเขาแล้วเรารู้สึกว่าตัวเราไร้เกียรติเหลือเกินตัวเราไร้ค่าเหลือเกินเราก็เลยมองเห็นไอ้คนที่มันทำตัวอย่างนั้นกับเราว่าเป็นคนที่ไม่มีค่าเราก็เลยรู้สึกว่ามันไม่น่าคบหาสมาคมไม่น่าจะเอามาเป็นมิตรด้วยนะอย่างนี้เป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับถ้าเราต้องการสร้างคุณค่าให้กับตัวเองสิ่งแรกตรงนี้เรากล่าวถึงการไม่ทำร้ายผู้อื่นด้วยกายวาจาหรือแม้กระทั่งจิตใจของเราก็ตามเราจะไม่ทำร้ายเขาคือจะไม่ล่วงเกินเขานั่นเองนะและก็เรื่องต่อมาก็คือการที่เราจะแสดงให้ตัวเราเองเห็นว่าเรามีคุณค่าในลักษณะของการมองเห็นคุณค่าของผู้อื่นเขาให้ได้นั้นคำว่าคุณค่าในมุมมองที่เราจะต้องมองหาเอาจากเพื่อนมนุษย์คนอื่นๆในอันที่จะทำให้เรารู้สึกว่าตัวเราเนี่ยนะเป็นคนที่น่าคบหาเป็นคนที่มีคุณค่าสำหรับพวกเขาเหล่านั้นได้เราจะต้องปฏิบัติในหลักการอย่างนี้ก็คือว่าเราจะต้องรู้จักมองหาความดีงามของคนอื่นนั่นเองนี่คือในตอนที่แล้วที่เราได้กล่าวถึงกับท่านไว้ใช่ไหมครับเรากล่าวว่าถ้าหากว่าท่านต้องการจะแสดงให้คนอื่นเห็นว่าตัวท่านมองเห็นคุณค่าของเขาเนี่ยท่านจะต้องไม่เสแสร้งคำว่าไม่เสแสร้งแปลว่าอะไรแปลว่าการที่เราจะมองเห็นคุณค่าของผู้อื่นนั้นไม่ใช่ท่องจำหรือฟังที่อาจารย์ปริญญากล่าวไว้ทางรายการนี้แล้วบอกว่ามันเป็นสิ่งที่ดีเลยก็พยายามทำตนให้คนอื่นเห็นว่าตัวเองนะมองเห็นคุณค่าของคนอื่นนะมองเห็นแน่นอนแต่เห็นจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับมันการจะมองเห็นคุณค่าของผู้อื่นมันต้องออกมาจากจิตสำนึกของเราอย่างแท้จริงว่าเรามองเห็นคุณค่าของเขาจริงๆครับการที่จะมองเห็นคุณค่าของใครนั้นมีอยู่สิ่งเดียวครับที่ท่านมองแล้วจะบ่งบอกได้เลยว่าท่านมองเห็นคุณค่าของเขานั่นก็คือให้มองหาความดีงามของเขาให้พบนะครับ
มองหาความดีงามนะครับมองให้พบซึ่งจริงๆแล้วการมองหาความดีงามของผู้อื่นนั้นมันก็ไม่ใช่เรื่องยากสำหรับมนุษย์เราแต่ส่วนใหญ่และดูเหมือนยากท่านผู้ฟังทราบไหมครับว่ามันเป็นเพราะอะไรก็เป็นเพราะว่าเราไม่คุ้นชินกับมันไงระหว่างการที่เราจะคบหาสมาคมกับใครแม้กระทั่งเอาง่ายๆครับเราได้เจอคนแปลกหน้าเมื่อไหร่ในชีวิตของเรานิสัยเราเป็นยังไงครับลองถามตัวเราดูพอเจอคนแปลกหน้าเท่านั้นล่ะครับเรามีความพยายามที่จะแสวงหาหรือมองหาอะไรจากตัวเขาครับเรามองหาอยู่สองอย่างครับถ้าจะคุยกันจริงๆนะครับนี่หมายถึงคนทั่วไปนะไม่ใช่มนุษย์ทุกคนหรือท่านผู้ฟังบางคนนะครับผมหมายถึงมนุษย์ทั่วไปเวลาเจอใครสักคนหนึ่งซึ่งเป็นคนแปลกหน้าแปลกตาสักหน่อยนึงหรือแม้กระทั่งคนที่คุ้นชินกันก็ตามนะหลายคนแย้งบอกอาจารย์แม้กระทั่งคุ้นชินก็เป็นครับมองหาสองสิ่งแทนที่จะมองหาความดีงามกลับไปมองหาอยู่สองสิ่งครับสิ่งแรกก็คือมองหาความเลวทรามของคนอื่นๆเพราะสิ่งที่เรียกว่าเลวทรามก็คือคู่กับดีงามใช่ไหมแม้แต่คำว่าเลวทรามฟังดูแล้วรู้สึกมันหนักไปในความรู้สึกนะครับเอาเป็นว่ามองหาความไม่ดีของคนอื่นหรือมองหาความชั่วของคนอื่นนั่นเองครับนะกับมองหาอย่างที่สองคือมองหาผลประโยชน์จากผู้อื่นที่ตัวเองพึงจะได้หรือน่าจะได้ประโยชน์เพราะฉะนั้นในการคบหาสมาคมกันเนี่ยสำหรับมนุษย์นะครับถ้ามีมุมมองอย่างนี้เนี่ยมันเป็นการทำให้ตัวเองไม่มีคุณค่าหรือด้อยคุณค่าลงไปมากมายอักโขเลยทีเดียวนะครับในสายตาของคนอื่นที่เราคบหาด้วยถ้าเราประพฤติตนอย่างนี้คำว่าประพฤติตนอย่างนี้หมายถึงคบเขาแล้วพยายามมองหาแต่ความชั่วหรือมองหาแต่ความไม่ดีของเขาหรือถ้าเป็นภาษาจิตวิทยาพื้นๆเนี่ยเขาก็เรียกว่ามองใครคบใครแล้วก็คอยแต่จะจ้องจับผิดเขาท่าเดียวการที่เราคบใครแล้วเราคอยจ้องจับผิดเขานั้นมันหมายถึงเราเป็นคนระแวงเขาเราเป็นคนขี้ระแวงเราเป็นคนไม่ไว้วางใจเขาอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นถ้าเราคบใครเนี่ยแล้วเราคอยมองหาแต่สิ่งที่เหลวไหลเลวทรามหรือสิ่งที่ไม่ดีงามของใครๆแสดงว่าเราไม่ไว้ใจคนนั้นน่ะจิตของเราเนี่ยจะเป็นจิตที่ขี้ระแวงไปนะอย่างนี้ถามว่าเรามีความสุขไหมถ้าเราต้องการสร้างสันติสุขให้กับตัวเราเองเวลาคบใครก็ตามไม่ว่าจะเป็นเพื่อนต่างหน้าหรือคนแปลกหน้าหรือว่าคนใกล้ตัวที่คุ้นชินกันก็ตามเราจึงไม่ควรที่จะมองหาความเลวทรามของเขาหรอกครับถ้าไปมองหาความเลวทรามของเขาเนี่ยเราจะเป็นคนขี้ระแวงไปทันทีเลยเนาะแล้วก็พอระแวงแล้วจิตก็ไม่เป็นสุขครับจิตมันก็จะไม่สงบจิตมันก็จะเป็นทุกข์และถ้าเพื่อนคนที่เราคบหาสมาคมด้วยเขาสามารถสัมผัสรู้ดูเห็นได้ว่าเราไม่ไว้วางใจเขาเราดีแต่ระแวงเขาอย่างเนี้ยถามท่านผู้ฟังจริงๆเถอะครับว่าเขามีความสุขหรือมีความทุกข์ครับที่ได้คบกับเราเขารู้สึกอึดอัดขัดใจเขารู้สึกเป็นทุกข์แน่นอนดูเหมือนว่าถ้าเขาเป็นคนดีแต่เราไปมองเขาเพื่อจะจ้องจับผิดเขาอย่างเนี้ยเขาจะมีความรู้สึกว่าเขาไม่มีเกียรติเลยนะเนี่ยที่เขาคบหาสมาคมกับเราเขาก็เลยไม่อยากคบกับเราเราก็เลยพลอยไม่ได้รับเกียรติจากเขาไปด้วยความมีคุณค่าในตัวเราเองก็หายหดหมดเลยในความรู้สึกของเขาใช่ไหมครับตรงนี้คือสิ่งสำคัญเพราะมันเกี่ยวพันกันอย่างล้ำลึกเลยเพราะฉะนั้นท่านผู้ฟังครับถ้าเรารักจะเป็นผู้ประพฤติธรรมจริงๆเนี่ยนะครับเรามองหาความดีงามของคนอื่นดีกว่ามองหาความเลวทรามและมองหาผลประโยชน์จากเขานะครับสิ่งแรกที่เราอยากจะพูดถึงก็คือถ้าท่านพยายามคบหากับใครก็ตามเนี่ยพยายามจะมองหาแต่สิ่งเหลวไหลของเขามองหาเพื่อจะจ้องจับผิดเขามองหาแต่ความชั่วร้ายความเหลวไหลของเขาเนี่ยผมถามจริงครับมนุษย์เราแต่ละคนที่เกิดมาไม่ว่าใครอื่นแล้วครับตัวเราเองก็เช่นเดียวกันครับมีใครดีพร้อม 100% บ้างแม้กระทั่งตัวเราเองก็ตามยอมรับเถอะครับว่าต่อให้เราถูกอบรมมาดีเพียงใดต่อให้เราร่ำเรียนมาสูงขนาดไหนต่อให้เรามีประสบการณ์ในชีวิตมากมายสักปานใดผ่านร้อนผ่านหนาวมาเยอะแค่ไหนก็ตามโอกาสที่เราจะเป็นคนดี 100% สำหรับทุกๆคนในโลกนี้ตลอดเวลามันเป็นไปได้ไหมล่ะครับเป็นไปไม่ได้นะครับเพราะว่าถ้าเป็นไปได้นั่นแสดงว่าเราเป็นอริยะบุคคลไปแล้วล่ะครับคำว่าอริยะบุคคลว่าเป็นบุคคลที่เป็นเลิศเป็นมนุษย์ที่เป็นเยี่ยมแล้วล่ะเป็นบุคคลที่สมบูรณ์แล้วล่ะเป็นมนุษย์ที่สมดุลแล้วล่ะนะครับ เพราะฉะนั้นเมื่อเรายังเข้าถึงความเป็นอริยะยังไม่ได้ทุกคนก็อยู่บนเส้นทางของการเรียนรู้เส้นทางของการฝึกฝนอยู่บนเส้นทางของการปฏิบัติตนกันอยู่ใช่ไหมเพื่อไปถึงคำว่าเป็นอริยะ
พราะเป็นผู้มุ่งนิพพานด้วยกันทุกคนเนี่ยมันถ้าหากว่าเรายอมรับความจริงได้ว่าแม้กระทั่งตัวเราก็เหมือนกันนะเราจะเป็นคนที่ดี 100% ไม่ได้ย่อมมีทั้งดีๆชั่วๆมั่วๆปนๆกันไปล่ะครับนะเพียงแต่ว่าเราโชคดีหน่อยตรงที่ว่าเรามีดีมากกว่าชั่วหรือมีสิ่งที่ดีงามเนี่ยนะครับมากกว่าความเหลวไหลเลวทรามเราก็เลยได้ชื่อว่าเป็นคนดีที่ยังน่าคบอยู่สำหรับคนอื่นๆในสังคมนี้ใช่ไหมและก็เราก็เชื่อเหมือนกันว่าเพื่อนมนุษย์คนอื่นๆในสังคมนี้ก็ไม่ต่างจากเราหรอกครับเขาย่อมต้องมีทั้งดีทั้งชั่วมั่วๆกันไปละครับในชีวิตประจำวันน่ะนี่ว้าวกันซื่อๆอย่างนี้มันเขาเป็นคนดีมากกว่าเป็นคนที่แสดงพฤติกรรมที่ไม่ดีอย่างแน่นอนเขาก็เลยมีเพื่อนมากมีสังคมของเขาซึ่งเราก็พร้อมจะสังคมกับเขาได้ถ้าเรามีความเข้าใจตรงนี้มันถ้าหากว่าเราจะแสดงออกซึ่งการรักผู้อื่นได้เนี่ยท่านผู้ฟังก็จะต้องสอบผ่านตรงนี้ให้ได้ด้วยสอบผ่านตรงนี้คือมองเห็นคุณค่าของเขาให้พบฮะซึ่งผมเคยกล่าวผ่านทางรายการเทียบทิพย์มงคลธรรมเอาไว้เป็นประจำเพราะอะไรฮะเพราะเจตนาจะตอกย้ำเหมือนกันนะครับเนื่องจากว่าในทางวิทยาศาสตร์พฤติกรรมแล้วเนี่ยมนุษย์เราส่วนใหญ่นะครับบกพร่องมากในการที่จะมองเห็นคุณค่าของผู้อื่นให้ได้ในทุกคนทุกที่และทุกเวลาเราต้องมองให้เห็นทุกคนมองเห็นทุกที่มองให้เห็นทุกเวลาว่าคนคนนั้นมีคุณค่าสำหรับเราเสมอมันหลักการที่จะมองเห็นคุณค่าก็คือต้องมองหาความดีงามของเขาไม่ใช่มองหาความชั่วหรือมองหาตัวผลประโยชน์ที่เราจะได้จากเขานะครับนะมันตะกี้พูดค้างไว้ว่าคนเรานี่มีทั้งดีและชั่วใช่ไหมครับท่านผู้ฟังมันถ้าหากว่าเราเลือกที่จะมองแต่สิ่งชั่วๆมองหาแต่สิ่งที่เหลวไหลของคนที่เราคบหาสมาคมด้วยเนี่ยคนเราเมื่อมองสิ่งใดเราก็จะเห็นแต่สิ่งนั้นใช่ไหมครับท่านผู้ฟังครับถ้าเรามองหาสิ่งใดเราก็จะแลเห็นแต่สิ่งนั้นทีนี้ในตัวมนุษย์เราเนี่ยมันมีทั้งดีและชั่วควบคู่กันอยู่เพียงแต่ว่าดีนะมันมีมากกว่าชั่วก็จริงนะครับแต่เพียงแต่ว่าถ้าเราพยายามสอดส่องมองหาแต่สิ่งชั่วในตัวเขาเนี่ยเราจะมองผ่านหรือมองข้ามความดีงามที่มีตั้งมากมายในตัวตนของเขาคนนั้นไปได้อย่างน่าเสียดายจริงๆเลยครับถูกไหมฮะเป็นถ้าหากว่าเรามัวแต่จดจ้องๆมองหาแต่ความชั่วของคนอื่นหรือความเหลวไหลบกพร่องของคนอื่นแล้วเราย่อมจะไม่เห็นความดีงามของเขาเมื่อเรามองไม่เห็นความดีงามของเขาเราก็ย่อมมองไม่เห็นคุณค่าของเขาเหล่านั้นใช่ไหมครับท่านผู้ฟังพอเรามองไม่เห็นคุณค่าของเขาพฤติกรรมของเราที่แสดงออกหรือกระทำต่อเขาเนี่ยเราก็จะปฏิบัติต่อเขาอย่างของหรืออย่างคนที่ไร้ค่าใช่ไหมพอเราปฏิบัติต่อเขาอย่างไร้ค่าเช่นเราจะไม่ให้เกียรติเขาละเราจะไม่พูดเพราะๆกับเขาละเราจะไม่ยิ้มแย้มแจ่มใสกับเขาละเราจะไม่แสดงออกซึ่งความปรารถนาดีหรือมีท่าทีที่เป็นมิตรต่อเขาละถ้าเราแสดงพฤติกรรมออกมาอย่างนี้นั่นแสดงว่าในจิตใจของเราไม่รักเขาใช่ไหมไม่ปรารถนาดีต่อเขาและแน่นอนถ้าพูดเป็นภาษาวิชาการก็บอกว่าเป็นเพราะว่าเรามองเห็นแต่คุณค่าที่เป็นด้านลบของเขามันคุณค่าที่เป็นด้านลบของเขาก็คือความไร้ค่าในจิตใจเราที่มองเห็นเขาหรือในมุมมองของเรานั่นเองเนี่ยมันเราก็เลยแสดงออกให้เห็นว่าเขาเนี่ยไม่มีค่าสำหรับเราซึ่งเป็นเรื่องที่ผิดมากเป็นเรื่องที่ผิดมหันต์เลยเนี่ยมันถ้าท่านมองว่าเขาไม่มีค่าตัวท่านก็ไม่มีความสุขนะครับท่านก็ทุกข์เหมือนกันเพราะได้เจอคนที่ไร้ค่าว่าอย่างนั้นนะแต่ถ้าหากว่าในทางกลับกันในชีวิตประจำวันของท่านถ้าได้คบหาสมาคมกับใครก็ตามเราพยายามมองหาแต่ความดีงามของเขาให้พบมองหาให้ได้ว่าความดีงามของเขาอยู่ตรงไหนอย่างไรประเด็นไหนบ้างถ้าเราหาพบแล้วนะไอ้สิ่งชั่วๆที่มันเป็นเรื่องเล็กน้อยในตัวเขาเนี่ยเราจะไม่เอามาเป็นอารมณ์เราจะไม่เอามาเป็นแก่นสารในการที่เราจะมีปฏิสัมพันธ์กับเขาใช่ไหมครับและตรงนั้นล่ะครับมันก็จะไม่เกิดอุปสรรคใดๆในการจะคบหาสมาคมกับเขามันจะไม่เกิดอุปสรรคใดๆในการที่เรากับเขาจะเป็นกัลยาณมิตรกันนะเพราะว่าทั้งเราทั้งเขาก็มีดีด้วยกันและต่างคนต่างมีดีมากกว่าความเลวหรือความเลวไหลใช่ไหมล่ะครับเนี่ยตรงนี้ครับไอ้ส่วนความเลวไหลเล็กๆน้อยๆนั่นนะครับถ้าทุกคนต่างคนต่างรู้ว่าตัวเองบกพร่องเลวไหลอย่างไรในอนาคตโอกาสที่จะเลิกเลวไหลได้ไหมล่ะได้อย่างแน่นอนครับถ้าเรารู้ตัวว่าเราบกพร่องตรงไหนเราเหลวไหลตรงไหนแต่เราก็ยังคบกับคนอื่นเขาได้นะฮะเราก็แก้ไขตัวเราไปเรื่อยๆใช่ไหมปรับปรุงตัวเราเองไปเรื่อยๆพัฒนาตนเองไปเป็นประจำอย่างสืบเนื่องและในที่สุดการเป็นคนดีของเราก็จะมีมากกว่าสิ่งที่เหลวไหลบกพร่องในตัวเราซะอีกและถ้าเราประพฤติอย่างนี้ไปเรื่อยๆในที่สุดไอ้ตัวที่ไม่ดีหรือสิ่งที่เหลวไหลในตัวเรามันก็จะหมดไปเราก็จะเหลือแต่สิ่งดีๆหรือความเป็นคนดีเกือบ 100% หรือเต็มเปี่ยม 100% เลยค
คุณค่าในตัวเราก็เพิ่มขึ้นอีกใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเราจึงต้องรู้จักมองเห็นคุณค่าของคนอื่นโดยการเลือกมองแต่มุมที่ดีๆของเขาไว้นะครับถ้าเราทำได้อย่างนี้เราก็จะมีความสงบสุขจิตก็เป็นสุขและความมีสันติสุขระหว่างตัวเราเองกับเพื่อนมนุษย์คนนั้นๆก็จะบังเกิดขึ้นได้อย่างไม่ยากเย็นซึ่งมันเกิดขึ้นได้จากใครครับก็เริ่มต้นที่ตัวเรานี่แหละที่จะสร้างให้มันเกิดขึ้นในเรื่องของสันติสุขเห็นไหมครับท่านผู้ฟังครับผู้ที่จะมุ่งนิพพานทั้งหลายนั้นจึงจะต้องมีความใส่ใจในประเด็นสำคัญเหล่านี้ครับว่าในชีวิตประจำวันของตัวเรานั้นอย่าประพฤติผิดต่อกันเลยด้วยการคอยจ้องจับผิดซึ่งกันและกันนั้นไม่มีประโยชน์นะครับเพียงแต่ว่าถ้าเราคบกับคนที่เขาบกพร่องเหลวไหลนะผมไม่ห้ามที่ท่านจะไปมองข้อบกพร่องของเขาไปมองหาความเหลวไหลของเขาแล้วป้องกันตัวเราเพื่อให้ปลอดภัยจากการกระทำเหลวไหลหรือการที่จะกระทำไม่ดีไม่งามของเขาที่จะกระทำต่อตัวเราเสียให้ได้นั่นก็หมายความว่าเราต้องช่วยเหลือเขาด้วยการปิดโอกาสไม่ให้เขาทำชั่วกับตัวเราให้ได้นั่นเองเพราะซึ่งตรงเนี้ยเราไม่ได้ห้ามจะไม่ให้ท่านมองนะครับว่าเราคบกับคนแปลกหน้าแล้วเขาจะมาโกงเราไหมเขาจะมาเอาเปรียบเราไหมผมอนุญาตให้ท่านมองครับแต่มองตรงนั้นแล้วไม่ได้หมายความว่าพอท่านเห็นว่าเขาเหลวไหลอย่างไรและไปตีค่าหรือไปประเมินราคาตัวเขาว่าไร้ค่ามากไม่น่าคบซึ่งตรงเนี้ยมันเป็นสิ่งที่ผิดมากสำหรับในสังคมมนุษย์นะครับนะเราคบสิครับเราถือว่าเขาเป็นครูของเราอย่างที่เคยกล่าวแล้วมันก็จะเป็นเรื่องสำคัญมากทีนี้ถ้าหากว่าเราคบกับใครก็ตามเราให้เกียรติเขาเพราะเรามองเห็นความดีของเขาคนที่เราคบด้วยเขาก็ญาติดีกับเราแน่นอนนะครับแต่มันมีอีกเรื่องนึงที่ผมยังไม่ได้กล่าวถึงนั่นก็คือมองหาประโยชน์ของคนอื่นๆธรรมดาของมนุษย์เราในสังคมครับไปเจอหน้าใครคนใกล้ตัวทั้งคุ้นหน้าคุ้นตาหรือที่ไม่ค่อยคุ้นก็ตามเวลาเราเจอหน้าเขาแล้วถ้าเรามัวแต่ไปมองหาผลประโยชน์จากตัวเขาเนี่ยถ้าเขารู้ตัวเขาก็มองว่าเรานี่ไร้ค่ามากเลยสำหรับเขาถามว่าทำไมไร้ค่าอ้าวก็เรามองเพื่อจะหาประโยชน์ของเขามองแล้วเอาแต่ได้นะแต่ไม่เคยคิดว่ามองเขาคบเขาแล้วเราจะมีประโยชน์อะไรน้อที่จะแบ่งปันให้กับเขาได้บ้างถ้าเขารู้ว่าเราคิดอย่างนี้นะเขาก็มีความสุขเพราะเขามองเห็นว่าโอ้โหเรามีค่ามากเลยน่าคบมากเพราะเราเป็นคนดีนั่นเองเนี่ยฮะนี่คือวิธีคิดวิธีปฏิบัตินะครับเพราะฉะนั้นท่านผู้ฟังครับถ้าเราจะเป็นผู้ประพฤติธรรมด้วยการแสดงให้เห็นว่าเรารักผู้อื่นเพื่อทำให้ผู้อื่นมองเห็นว่าเรามีคุณค่าเราเป็นคนที่มีความน่ารักและก็จะได้รักกับเราบ้างแล้วก็เราต้องปฏิบัติตรงนี้ให้ได้ครับคือมองหาความดีงามของผู้อื่นให้พบอย่าคิดแต่มองหาความชั่วเพื่อจับผิดเขาและอย่าคิดแต่จะเอาประโยชน์จากเขาว่าเขามีประโยชน์หรือไม่ถ้าไร้ประโยชน์แล้วเราจะไม่คบถ้าเป็นอย่างนี้มันเป็นการตีค่าตัวเองให้ต่ำลงในมุมมองของคนอื่นอย่างไม่รู้ตัวเลยทีเดียวล่ะครับ

ท่านผู้ฟังครับวันนี้หมดเวลาของรายการเทพทิพย์มงคลธรรมแล้วกลุ่มแสงสิริวัฒนาขอขอบคุณท่านผู้ใจบุญทั้งหลายที่ได้ให้เกียรติสนับสนุนรายการนี้เพื่อสร้างวิถีแห่งสันติสุขสู่มวลชนบนคลื่นวิทยุโปรดกรุณาแจ้งผลการรับฟังได้ที่โทรศัพท์025123176 025123176ท่านจะติดตามรับฟังรายการนี้ได้ใหม่ทุกวันทางสถานีวิทยุแห่งนี้ในเวลาเดียวกันนี้สวัสดีครับ

ช่วงเวลาต่อไปนี้สถาบันพัฒนาพฤติกรรมมนุษย์ผู้สร้างทฤษฎีและกลยุทธ์ไซโคโชเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่บกพร่องของมนุษย์ด้วยการกระตุ้นจิตสำนึกที่ลึกซึ้งและแยบยลสำนักพิมพ์จิตจักรวาลผู้ผลิตหนังสือธรรมะภาคปฏิบัติแนวอภิปรัชญาที่ทรงคุณค่าสำหรับศาสนิกชนไทยและชมรมผู้ประพฤติธรรมเพื่อสร้างสันติสุขให้ตนเองและผู้อื่นร่วมกับกลุ่มแสงสิริวัฒนาภูมิใจเสนอรายการเทพชิปมงคลธรรมเพื่อนำพาสันติสุขสู่มวลชนด้วยธรรมบรรยายภาคปฏิบัติโดยอาจารย์ปริญญาตันสกุลขอเชิญท่านติดตามรับฟังได้ณบัดนี้

ท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับในตอนที่ผ่านมานะเราก็ได้พูดถึงเรื่องของการที่เราจะต้องรู้จักรักผู้อื่นให้ได้เพื่อสร้างคุณค่าในตัวของเราเองในมุมมองในความรู้สึกนึกคิดหรือที่เราเรียกว่าในทัศนคติของคนอื่นๆที่จะมีต่อตัวเรานั่นเองครับการที่เขามีมุมมองด้านบวกต่อตัวเราหรือมีทัศนคติที่เป็นบวกต่อตัวเรานั่นก็คือการแสดงให้เห็นว่าตัวเรานั้นมีคุณค่าในทัศนะของเขานั่นเองนะครับซึ่งตรงนี้อยู่ๆมันจะเกิดขึ้นง่ายๆไม่ได้นะครับถ้าหากว่าเราไม่หยิบยื่นความมีคุณค่าให้กับตัวเขาก่อนโดยการแสดงออกให้เขาเห็นว่าเรารักเขาก่อนเนี่ยซึ่งเมื่อตอนที่แล้วเราก็พูดถึงเรื่องของการรักผู้อื่นด้วยการมองเห็นคุณค่าของผู้อื่นนั้นความหมายของมันก็คือการที่ตัวเราจะต้องรู้จักมองหาความดีงามของคนอื่นๆเขาและเมื่อมองหาความดีงามของคนอื่นเขาแล้วเราก็ย่อมจะมองเห็นความดีงามของคนอื่นเขาได้อย่างถนัดถนีทีเดียวเหตุผลที่ผมกล่าวอย่างนี้ก็เป็นเพราะว่ามนุษย์เรานั้นจะหาความดีงามดีเลิศ 100% ทุกๆคนนะตลอดเวลาที่มนุษย์คนนั้นๆจะสามารถแสดงออกหรือกระทำต่อหน้าต่อตาผู้อื่นหรือจะแสดงออกหรือว่ากระทำต่อผู้อื่นในสิ่งที่ถูกต้องเหมาะสมดีงามได้อย่างยั่งยืนนั้นเป็นไปไม่ได้เพราะว่ามนุษย์เราแต่ละคนนั้นก็ยังอยู่ในระยะที่จะต้องเรียนรู้เพื่อจะนำตนเองไปสู่ความเป็นอริยบุคคลซึ่งตรงนั้นก็คือปลายทางที่จะถึงภาวะนิพพานที่เรากล่าวกันนั่นเองซึ่งเป็นความสุขสงบอย่างแท้จริงนะมันเมื่อเราแต่ละคนได้เรียนรู้ความจริงว่าต่างคนต่างยังมีข้อบกพร่องที่จะต้องเรียนรู้ที่จะแก้ไขปรับปรุงตนเองกันอยู่เราจึงต้องพยายามมองไปที่มุมด้านบวกของแต่ละคนหรือของกันและกันเอาไว้ให้มากเพราะว่าถ้าเรามองไม่เป็นเราก็จะไปเห็นแต่มุมมองที่เป็นลบด้านลบก็คือพฤติกรรมที่เหลวไหลไม่เอาฐานไม่เอาไหนของกันและกันเข้าให้มันก็เลยกลายเป็นว่าเรามองไม่เห็นสิ่งดีงามในตัวตนของคนคนอื่นๆเลยการที่จะมองเห็นว่าคนอื่นไร้ค่าเราก็จะสามารถที่จะทำหรือจะแสดงออกว่าเขาไร้ค่าเฉยเลยนะครับก็เพราะว่าเราไปเห็นแต่สิ่งที่ไร้ค่าในตัวเขาคือขยะนะฮะขยะพฤติกรรมทั้งหลายคือความไม่ดีงามทั้งหลายทั้งปวงที่อยู่ในตัวตนของเขานั่นเองผมจึงเรียนท่านผู้ประพฤติธรรมว่าการที่เราจะมีชีวิตอยู่อย่างมีสันติสุขร่วมกันนั้นมนุษย์แต่ละคนต่างจะต้องรู้จักรักกันคำว่ารักกันก็คือต้องมองเห็นคุณค่าของกันและกันเราจึงจะรักกันได้ไม่ใช่มองเห็นแต่เพียงแค่ความน่ารักแล้วก็รักกันเพราะไอ้ความน่ารักในมุมมองที่เราเห็นนั้นบางวันก็มีเสื่อมสลายไปพอความรักที่เราเคยความน่ารักที่เราเคยมองเห็นในมุมมองนั้นมันเสื่อมสลายไปกลายเป็นความไม่น่ารักเกิดขึ้นเราก็ไม่รักเขาแล้วเพราะเรามองเห็นว่าเขาไม่น่ารักตรงนี้ครับพฤติกรรมความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ของเรานะในสังคมนี้จึงขาดสะบั้นไม่ค่อยจะยั่งยืนกันสักเท่าใดเพราะมีมุมมองในการคบหาสมาคมกันนั้นผิดพลาดหรือไม่ถูกต้องนั่นเองมันมุมมองที่ถูกต้องเราจึงชี้แนะเอาไว้ในตอนที่ผ่านมาในแต่ละตอนว่าเราจะต้องมองหาความดีงามนะของคนอื่นๆให้พบแทนที่จะประพฤติตนแบบทั่วๆไปที่เรามักจะทำกันกับคนแปลกหน้าหรือมักจะทำกันกับคนคุ้นหน้าคุ้นตาซึ่งเป็นคนใกล้ตัวก็คือพยายามที่จะจับผิดเขาคำว่าจับผิดคือมองหาความชั่วความเหลวไหลของเขาในลักษณะอย่างนี้ครับมันจะเป็นพฤติกรรมที่จะนำพาความทุกข์มาให้กับตัวเราและเมื่อเราทุกข์ใจที่เรามาเห็นข้อบกพร่องเหลวไหลของเขาแล้วมันก็จะทำให้เราประพฤติไม่ดีหรือไม่ถูกต้องไม่ดีงามหรือไม่เหมาะสมต่อตัวเขาตอบแทนกลับไปและพอเราแสดงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมไม่ดีงามกลับไปหาเขาเขาก็ย่อมมองเห็นเลยว่าเราเป็นคนไร้ค่าไม่น่าคบเหมือนกันแล้วก็ความมีสันติสุขที่จะเกิดขึ้นในสังคมของเรากับเขาก็เลยไม่มีวันเกิดขึ้นได้นะอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นก่อนที่เราจะไปพูดถึงในเรื่องของการมองหาประโยชน์จากเขาเนี่ยเราก็คงจะต้องพูดกันเป็นภาพรวมๆตรงนี้สักนิดหนึ่งว่าการที่ท่านมองหาความชั่วร้ายหรือมองหาความเหลวไหลของเพื่อนมนุษย์ไม่ว่าคนคนนั้นจะเป็นใครก็ตามมันหมายถึงท่านพยายามคบกับใครแล้วมองหาแต่3สิ่งเนี่ยครับ
คือมีมุมมองอยู่3มุม3แบบอยู่เท่านี้เท่ากับที่ผมจะกล่าวต่อไปเนี่ยครับเท่านั้นเองมันจึงไม่ใช่เป็นการมองกันอย่างสร้างสรรค์จึงไม่ใช่เป็นการมองกันอย่างให้เกียรติกันจึงไม่ใช่เป็นการมองกันอย่างเห็นคุณค่าหรือมองหาคุณค่ากัน3แบบที่ว่านี้คือแบบไหนบ้างล่ะครับการมองหาความชั่วจากตัวตนของคนอื่นๆในแบบแรกก็คือการที่เราพยายามมองหาว่าเขาเนี่ยหรือค้นหาว่าตัวเขาเนี่ยมีนิสัยดีหรือนิสัยไม่ดีคำว่านิสัยดีหรือนิสัยไม่ดีหมายความว่าอะไรคงต้องแปลความกันอีกนะครับคำว่านิสัยดีหรือนิสัยไม่ดีหมายถึงการแสดงออกหรือพฤติกรรมใดๆก็ตามนะที่คนคนหนึ่งซึ่งเราคบหาสมาคมด้วยที่เรากำลังสร้างสารสายสัมพันธ์ด้วยนั้นเขามีพฤติกรรมใดบ้างที่เป็นที่พออกพอใจของเราหรือมีพฤติกรรมอะไรเป็นที่พึงประสงค์ของเราบ้างและในทางกลับกันในเวลาเดียวกันเราก็พยายามที่จะไปมองว่าเขามีพฤติกรรมใดที่เหลวไหลบกพร่องที่เราไม่พอใจที่เราไม่พึงประสงค์บ้างถ้าจะพูดเป็นภาษาวิชาการก็คือว่าเมื่อเราคบกับใครสัมพันธ์กับใครเรามักจะพยายามมองหาพฤติกรรมที่พึงประสงค์กับพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ของคนอื่นๆควบคู่กันเสมอพฤติกรรมที่พึงขออภัยครับพฤติกรรมที่พึงประสงค์นะหมายถึงการแสดงออกหรือการกระทำใดๆก็ตามที่มนุษย์คนที่เรากำลังคบหาสมาคมด้วยเนี่ยเขาแสดงออกและกระทำแล้วเราชอบใจเราถูกใจเราชื่นชมนะเรามีความสุขนั่นเองแหละครับและถามว่าการแสดงออกหรือการกระทำใดๆของมนุษย์คนอื่นที่เขาแสดงออกหรือกระทำต่อเราแล้วทำให้เรารู้สึกว่าเรามีความสุขเราพอใจเนี่ยเราถูกใจเงี้ยมันเป็นพฤติกรรมแบบไหนมันก็ย่อมเป็นพฤติกรรมที่สอดคล้องกับอุปนิสัยใจคอของเรานั่นเองนั่นแสดงว่าการที่เราจะพอใจในพฤติกรรมของใครในการแสดงออกแบบไหนๆของใครๆนั่นหมายความว่าเราจะต้องคบกับคนที่มีอุปนิสัยใจคอเหมือนกับเรานั่นเองใช่ไหมล่ะครับเพราะฉะนั้นถ้าเรามองพฤติกรรมที่พึงประสงค์เราก็บอกได้อย่างนี้แต่ถ้าเราไปมองอีกด้านหนึ่งซึ่งมนุษย์เราส่วนใหญ่จะมองไปควบคู่กันนะครับมองว่าไอ้คนที่เรากำลังคบหาสมาคมกับเขาเนี่ยหรือกำลังจะคบหากับเขาเนี่ยเขามีพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ของเราอยู่มากมายแค่ไหนอย่างไรหรือเปล่าหรืออยู่สักประการหนึ่งหรือเปล่าเพราะว่าการที่เราคบกับใครที่เขามีนิสัยไม่ดีในความคิดในความนึกหรือในมุมมองของเราเราไม่ได้หมายความว่าเขาต้องมีพฤติกรรมที่ไม่ดีหรือมีนิสัยที่ไม่ดีติดตัวอยู่เยอะแยะมากมายครับแค่เรามองเห็นพฤติกรรมที่เหลวไหลของเขาหรือพฤติกรรมที่บกพร่องของเขาที่เราไม่พึงประสงค์แค่พฤติกรรมเดียวหรือเรื่องเดียวเราก็รับเขาไม่ได้แล้วเราก็คิดว่าเราไม่คบเขาแล้วหรือเราไม่อยากจะคบหาสมาคมกับเขาแล้วนั่นคือธรรมชาติของมนุษย์เราในปกตินะในชีวิตประจำวันที่เรามักจะแสดงออกหรือประพฤติปฏิบัติต่อกันลักษณะนี้กันอยู่เสมอความหมายของมันก็คือว่าในเรื่องของพฤติกรรมที่ดีงามหรือความดีงามหรือพฤติกรรมที่พึงประสงค์ของคนอื่นนั้นเราเลือกมองก่อนก็จริงครับว่าเขามีอะไรดีที่เราถูกใจพอใจเอามาไว้เป็นพวกบ้างหรือไม่สังเกตดูนะครับคนที่มีเพื่อนเยอะๆเนี่ยบางทีมันก็คบเพื่อนใหม่ไปเรื่อยๆแล้วก็ทิ้งเพื่อนเก่าไปเรื่อยๆเหมือนกันก็คือคนประเภทนี้ครับคือประเภทที่คบใครแล้วพยายามมองหาสิ่งที่ถูกอกถูกใจที่เรียกว่าเป็นพฤติกรรมที่พึงประสงค์หรือนิสัยดีๆของเพื่อนคนอื่นอยู่ตลอดเวลาพอเห็นว่าใครนิสัยดีเป็นที่ถูกใจคือนิสัยเหมือนฉันแล้วก็อ้าวละเป็นพวกเดียวกับฉันฉันจะคบหาสมาคมกับเขาต่อไปแต่ขณะที่คบไปคบมาตัวเองลืมไปว่าธรรมชาติของตัวเราเองซึ่งเป็นนิสัยหนึ่งนะนั่นก็คือคอยพยายามมองหาพฤติกรรมขยะคำว่าพฤติกรรมขยะก็คือพฤติกรรมที่เหลวไหลคือพฤติกรรมที่ไม่ดีของเพื่อนคนอื่นๆที่เขาจะแสดงออกหรือกระทำต่อเรานั่นเองนะครับมันคนเราเนี่ยมันมีทั้งพฤติกรรมที่ดีและไม่ดีคือบวกและลบติดตัวกันอยู่ด้วยกันทุกคนนะครับมันถ้าเราเอาบวกนำหน้าเราก็คบหากับใครก็ได้แต่พอเราเอาลบตามหลังมาแล้วไซใครที่เราเคยเห็นดีเห็นงามใครที่เราเคยวาบหวามหัวใจในการคบหาสมาคมกับเขาอย่างมีความสุขอย่างมีความสงบอย่างมีความสุนทรีเราก็จะพยายามลี้กายหายห่างไปจากเขาทันทีเพราะอะไร
พราะว่าเราดันไปเห็นพฤติกรรมขยะหรือพฤติกรรมที่เหลวไหลบางสิ่งของตัวเข้าเลยทำให้เรารู้สึกว่าแม้เขาไม่มีน่ารักเขาไม่มีคุณค่าน่าคบหาเลยทั้งที่แต่แรกคบหากันมาดีอยู่เพราะเห็นคุณค่าของเขาอยู่เนื่องจากเห็นพฤติกรรมที่ดีๆเห็นนิสัยที่ดีๆที่เราถูกใจถูกไหมฮะมันตรงนี้ครับมันถ้าเราใช้มุมมองแบบนี้มันเท่ากับว่าเราก็ตกอยู่ในหลุมพรางของการมองหาความชั่วคือมองหาความไม่มีคุณค่าของเพื่อนมนุษย์คนอื่นอยู่ดีครับพอเราเห็นว่าไม่มีค่าเราก็เลิกคบเราก็ไม่อยากคบซึ่งตรงนี้คือปัญหาแรกคือทำให้ตัวเองเป็นทุกข์ไม่มีความสุขครับเพราะคบเพื่อนแล้วเราไม่ถูกใจเพื่อนคนไหนเราจะมีความสุขได้ยังไงใช่ไหมและยิ่งถ้าอยู่ในบริษัทเดียวกันที่ทำงานเดียวกันเราผลักสายตัวเขาออกไปจากบริษัทไม่ได้เราผลักสายไล่ส่งเขาออกไปจากทีมงานทีมเดียวกับเราก็ไม่ได้เรายังต้องทำงานกับเขาอยู่ต่อไปมันก็ต้องทนทำละครับเพราะยอมรับความจริงในนิสัยของเขาที่บกพร่องเหลวไหลตรงนั้นไม่ได้และถ้าเขามองเราในแบบเดียวกันละครับเขาก็รับเรายอมรับเราในนิสัยที่บกพร่องเหลวไหลของเราไม่ได้ขณะที่เราก็ยอมรับในนิสัยบกพร่องเหลวไหลของเขาก็ไม่ได้ต่างฝ่ายต่างก็ต้องอดทนกล้ำกลืนหรือฝืนใจที่จะต้องทำงานร่วมกันต่อไปแล้วถามว่าความสุขหรือสนุกสนานในการทำงานร่วมกันมันจะบังเกิดขึ้นได้หรือไม่มันย่อมเกิดขึ้นไม่ได้เมื่อพวกเราทำงานร่วมกันเป็นทีมหรืออยู่ร่วมกันเป็นสังคมอยู่แล้วไม่สนุกทำงานร่วมกันแล้วไม่มีความสุขโอกาสที่จะสร้างงานอย่างได้ผลและทุกคนมีความสุขเพื่อทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้บรรลุประสิทธิผลมันก็เกิดขึ้นไม่ได้ถูกไหมครับในครอบครัวก็เหมือนกันนะครับสามีภรรยาพ่อแม่บุตรหลานนะญาติบริวารทุกคนนะครับถ้าหากว่ามีความสุขอยู่ดีๆจากการมองเห็นความดีของกันและกันอยู่แต่ดันทะลึ่งไปเจอปัญหาในการดำเนินชีวิตร่วมกันเข้าเพราะอีกฝ่ายหนึ่งแสดงพฤติกรรมขยะซึ่งเป็นพฤติกรรมที่บกพร่องเหลวไหลเนี่ยให้อีกฝ่ายหนึ่งเห็นความลำเค็ญในหัวใจของคนที่เห็นก็บังเกิดขึ้นการประพฤติไม่ดีต่อกันการรังเกียจกันการไม่อยากคบหาสมาคมกันเนี่ยมันก็จะเกิดขึ้นอีกฝ่ายหนึ่งก็ย่อมรับรู้ได้ว่าเขาไม่อยากคบเขาก็เลยมองว่าเราไม่มีค่าพอที่จะคบด้วยเหมือนกันเนี่ยอย่างนี้ครับบ้านก็แตกสังคมก็ร้าวฉานถูกไหมครับถ้าเป็นประเทศชาติก็ไม่แน่นอนครับขาดความมั่นคงอย่างแน่นอนนี่คือมุมมองมุมแรกครับท่านผู้ฟังครับมุมแรกก็คือว่าเราคบกับใครก็ตามเรามักจะมองว่าเขานิสัยดีหรือนิสัยไม่ดีถ้านิสัยดีแล้วก็คบละครับถ้าเราบังเอิญไปเห็นนิสัยขยะของเขาโผล่ออกมาให้เห็นแต่แรกตั้งแต่คบกันเราก็จะไม่คบคนคนนั้นต่อไปนะแต่ถ้าเราเห็นพฤติกรรมที่ดีๆนิสัยที่ดีๆของเขาเราก็คบไว้เป็นเพื่อนแต่พอวันใดวันหนึ่งข้างหน้าเรายังไม่ละเลิกนิสัยในการจับผิดเขาเหมือนกันก็จะเห็นนิสัยที่บกพร่องเหลวไหลของเขาเราก็ตัดความเป็นเพื่อนระหว่างเขากับเราขาดกันทันทีอย่างนี้ก็คือการมีปัญหาคบกันแล้วไม่ยั่งยืนคบกันแล้วหาความสุขสนุกสนานในการดำเนินชีวิตหรือสนุกสนานอย่างมีความสุขในการดำเนินงานร่วมกันอย่างยาวนานไม่ได้นะทีนี้มาถึงในมุมมองที่สองครับท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับในมุมมองที่สองในแบบอย่างแบบที่สองในการมองหาความชั่วหรือมองหาความเลวทรามของคนอื่นและเป็นอุปสรรคในการที่จะสร้างความสัมพันธ์กันอย่างยั่งยืนนะนั่นก็คือเราจะมองว่าเขาเนี่ยไว้ใจได้หรือไว้ใจไม่ได้เขาหมายถึงคนแปลกหน้าหรือคนที่คุ้นหน้าคุ้นตาที่เป็นกัลยาณมิตรของเราอยู่ในปัจจุบันนี้แหละก็ตามนะครับทุกคนจากต่างคนต่างก็จะมองซึ่งกันและกันอย่างนี้หรือทุกคนต่างเป็นฝ่ายที่ถูกมองกันอย่างนี้ในแบบที่สองด้วยเช่นกันดูว่ามองว่าหรือพิจารณาว่าเขาคนนี้ไว้ใจได้หรือไว้ใจไม่ได้ลักษณะนี้ก็คือขี้ระแวงเหมือนกันนะครับที่เราพูดถึงระแวงว่าไว้ใจได้ไหมเชื่อมั่นได้ไหมเชื่อถือได้ไหมอะไรอย่างนี้เป็นต้นมันถ้าหากว่าเราคบหากับใครก็ตามแล้วคอยจ้องจับผิดเขาว่าเขาคนนี้จะไว้ใจได้ไหมเนาะเขาคนนี้จะไว้ใจได้หรือไม่ได้เนี่ยนะฮะความทุกข์ก็จะเกิดขึ้นในจิตใจเราครับพอความทุกข์เกิดขึ้นในจิตใจเราพฤติกรรมของคนที่แสดงอาการหวาดระแวงต่อกันมันก็จะเกิดขึ้นความสุขในการคบหาสมาคมมันก็ไม่มีถูกไหมเพราะไอ้คนที่ถูกระแวงก็ย่อมไม่เป็นสุขคนที่ระแวงเขาก็ไม่เป็นสุขเหมือนกันนะครับเนี่ยก็เลยไม่รู้ว่าจะไปมองกันในมุมนี้ทำไมโดยเฉพาะคนที่เรารักกันอยู่แล้วคนที่ดีๆกันอยู่แล้วหรือคนที่มีความสัมพันธ์ที่มั่นคงกันดีอยู่แล้วเราจะมามองกันในมุมที่ว่าเราจะไว้ใจกันได้หรือไว้ใจกันไม่ได้ไปทำไมนะครับนะเราจะไปมองตรงนั้นถ้าจะมองนะครับในการคบหาสมาคมกันและไม่เป็นทุกข์ถ้าจะมองในลักษณะที่ใกล้เคียงอย่างนี้นะครับ
พราะคำว่าไว้ใจได้หรือไม่ได้เช่นเรามองว่าเขาจะโกงเราหรือเปล่าเขาจะเอาเปรียบเราหรือเปล่าเขาจะคิดร้ายต่อเราหรือเปล่านะมองอย่างนี้นะครับไม่มีใครว่าครับเพราะการมองอย่างนี้ไม่ได้เป็นการมองเพื่อจะลดคุณค่าของคนอื่นแต่เป็นการมองเพื่อป้องกันตนเองไม่ให้ถูกคนอื่นเขาทำร้ายเขารังเกียจเขาเบียดเบียนหรือเอาเปรียบเรานั่นเองซึ่งตรงนี้มันไม่ผิดนะครับเพราะมันเป็นความฉลาดในการดำเนินชีวิตร่วมกันในสังคมเรามองว่าเขาจะโกงเราไหมเนี่ยแต่เรายังไม่ได้บอกนี่ฮะเรายังไม่ได้ฟันธงเลยใช่ไหมครับว่าไอ้คนที่เรามองว่ามันจะโกงเราไหมเนี่ยมันได้โกงเราไปแล้วและมันจะโกงเราจริงๆเขาไม่คดไม่โกงเรายังไม่ได้โกงเรานะมันเขายังไม่ได้ทำอะไรผิดกับเราแต่เรามีสิทธิ์ที่จะมองเขาว่าเอ๊ะเขาจะโกงเราหรือเปล่าเนาะแต่การมองอย่างนี้ท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับมันก็มีเส้นแบ่งอยู่ตรงที่ว่าเมื่อมองแล้วอย่ามองแบบระแวงแต่ให้มองแบบระวังดีไหมครับคำว่าระแวงกับคำว่าระวังเนี่ยมันต่างกันคำว่าระวังก็แปลว่าป้องกันตัวเราสิครับป้องกันอย่างไรที่จะไม่ให้เขาเนี่ยมาเอาเปรียบเรามาคดโกงเราถ้าเราป้องกันเอาไว้ได้เราก็ภูมิใจครับในความเป็นผู้มีความสามารถหรือในความเป็นคนฉลาดที่จะดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมท่ามกลางมนุษย์ที่มีความแตกต่างกันอย่างหลากหลายเพราะมนุษย์บางคนมันอาจจะขี้โกงจริงๆก็ได้ถูกไหมครับเราไม่ว่ากันครับให้มองอย่างระมัดระวังเพื่อระมัดระวังตัวในการคบหาสมาคมกับเขาแต่ไม่ใช่มองเขาด้วยความหวาดระแวงด้วยความขลาดกลัวที่จะคบหาพฤติกรรมที่เราจะแสดงออกมาต่อหน้าต่อตาเขาหรือรับหลังเขาก็ตามมันจะไม่นำไปสู่การมีสันติสุขเกิดขึ้นในชีวิตหรือในสังคมของเรากับเขาคนอื่นเลยนะฮะเพราะฉะนั้นคำว่าไว้ใจได้หรือไว้ใจไม่ได้ไม่ควรจะมีในหัวใจของเราหรือในความคิดของเราครับนะเอาเป็นว่าให้มองหาความบกพร่องหรือความเหลวไหลของเขาแล้วมาปิดโอกาสของเขาที่ตัวเราเองเสียจะดีกว่านะไอ้ตรงเนี้ยท่านผู้ฟังจะต้องเข้าใจเส้นแบ่งตรงนี้ต้องทำความเข้าใจกันหน่อยหนึ่งก็แล้วกันนะว่าระแวงกับมองอย่างระมัดระวังนะมองเพื่อการแสดงออกอย่างระมัดระวังกับมองเพื่อแสดงออกอย่างหวาดระแวงมันต่างกันตรงไหนอย่างไรอธิบายคร่าวๆไว้เท่านี้นะครับทีนี้ในแบบอย่างแบบที่3ในการมองหาความชั่วของคนอื่นซึ่งมันตรงกันข้ามกับการที่ผมเรียนว่าให้มองหาความดีงามของคนอื่นนะในแบบที่3ก็คือเรามักจะมองใครต่อใครก็ตามที่เข้ามาในวงจรชีวิตของเราเข้ามามีความสัมพันธ์กับเราเนี่ยส่วนใหญ่ในชีวิตประจำวันเรามักจะมองว่าคนเนี้ยเขามีประโยชน์อะไรให้กับเราหรือเปล่าคบกับเขาแล้วมีประโยชน์ไหมคบกับเขาแล้วเราจะได้ประโยชน์ไหมคบกับเขาแล้วเขาจะมีประโยชน์ให้เราไหมในทางกลับกันเราคบกับใครเราก็มองด้วยว่านอกจากเขาจะให้ประโยชน์เราแล้วเรายังจะมองว่าคบกับเขาแล้วเราจะเสียประโยชน์อะไรจากเขาหรือเปล่าเราจะเสียประโยชน์อะไรให้กับเขาไปหรือเปล่าคือเขาจะมาเอาประโยชน์จากเราหรือเปล่าถ้าเขาคบกับเขาแล้วเขามาเอาประโยชน์จากเราเราจะมองไม่เห็นคุณค่าของเขาทันทีแต่ถ้าเราคบกับเขาแล้วนะเราเห็นว่าเขามีประโยชน์นี่นาโอ้โหคบแล้วมีประโยชน์ได้ประโยชน์เราก็จะกระดีกระดารีบคบหากับเขาเลยอย่างนี้เนี่ยมันเป็นการมองหาความที่ไม่ดีจากเขาเหมือนกันนะครับไม่ใช่มองหาความดีหรือมองหาสิ่งที่สร้างสรรค์นะฮะเพราะว่าอะไรครับเพราะถ้าเรามองไม่เห็นใครมีประโยชน์กับเราเราก็ไม่คบถ้าเรามองเห็นใครจะมาเอาประโยชน์จากเราเราก็ไม่คบอย่างเนี้ยมันเป็นพฤติกรรมของคนที่เรียกว่าขี้ระแวงกับขี้งกถ้าจะว่าไปก็น่าจะเป็นอย่างนั้นขี้ระแวงคือไว้ใจได้หรือไม่ได้นั้นนิสัยดีหรือไม่ดีนะมองแบบคนขี้ระแวงส่วนให้ประโยชน์เราหรือจะมาเอาประโยชน์เราอย่างนี้เขาเรียกขี้งกใช่ไหมครับซึ่งตรงเนี้ยผมถือว่ามันเป็นกลุ่มของคนที่ชอบมองหาความชั่วของคนอื่นท่านผู้ฟังครับถ้าเราสังเกตเห็นในชีวิตประจำวันของเรานะครับไม่ว่าตัวเราหรือเพื่อนมนุษย์คนไหนๆก็ตามส่วนใหญ่แล้วเวลาคบกันแล้วคบกันได้ไม่นานนะก็ผ่านจืดจางร้างรากันหรือบางทีคบกันได้ไม่นานก็ผ่านมีปัญหาในความสัมพันธ์หรือขัดผลประโยชน์กันแล้วก็บรรลัยกันด้วยกันทั้งคู่นะอย่างสำนวนของคนไทยทั่วไปเขากล่าวอย่างนั้นคือผลประโยชน์ขัดกันก็บรรลัยเนี่ยถามว่าเป็นเพราะอะไรก็เป็นเพราะว่าเวลาเราคบหาสมาคมกันเนี่ยเราให้คุณค่ากันไม่เป็นเรามองไม่เห็นคุณค่าของกันและกันเพราะเรามองไม่เป็นเราไปมองว่านิสัยดีหรือไม่ดีถ้านิสัยดีก็ครบแต่พอวันหน้าพบว่านิสัยไม่ดีเพียงแค่เรื่องเดียวขณะที่นิสัยดีเพื่อนมีตั้งเยอะเราก็เลิกคบหรือมีปัญหากับเขาในความสัมพันธ์คบกับเขาแล้วมองหาว่าเขาไว้ใจได้ไหม
โอ้เขาเป็นคนไว้ใจได้นี่นาดูท่าทางจะเป็นคนดีว่างั้นนะแต่คบไปคบมาพอเห็นท่าทางไม่น่าไว้วางใจขึ้นมาก็ทำให้เรามีพฤติกรรมที่แปรเปลี่ยนไปจากเขาแหละทำให้รู้สึกว่าเรามองเห็นคุณค่าของเขาน้อยลงไปทันทีอย่างนี้ก็มีปัญหาละก็แสดงว่ายังมองหาความชั่วของกันอยู่ดีนะครับหรือแบบสุดท้ายแบบที่3ที่กล่าวเมื่อสักครู่ก็คือว่าเวลาคบกับใครแล้วเราจะถามตัวเองว่าเขาจะให้ประโยชน์กับเราหรือเปล่าเนี่ยมีประโยชน์อะไรกับเขาไหม

เขาในแง่ลบว่าโอ้ยเขาคงไม่มีประโยชน์อะไรกับเราหรอกเราเอาประโยชน์อะไรเขาไม่ได้เนี่ยเพราะมันจนกว่าเราฮะเนี่ยชีวิตเขายังลำบากยังระกำกว่าเราเลยคบกับเขาแล้วเราก็มีแต่จะระกำละมั้งนะก็เลยไม่เอาไม่คบนะอย่างเนี้ยเป็นการตีค่าเขาต่ำลงไปอีกเขาก็เลยมองเห็นว่าเราก็ไร้ค่าเหมือนกันไม่น่าคบเหมือนกันเพราะเรานิสัยไม่ดีคือรังเกียจเขานะหรือการคบกับเขาแล้วมองหาว่าเอ้ยเราจะเสียประโยชน์ให้อะไรให้กับเขาไหมเขาคบกับเราแล้วเขาจะเอาประโยชน์อะไรจากเราหรือเปล่าเช่นคนที่มีสมบัติเยอะๆนะครับส่วนมากมักจะขี้งกนะผมใช้คำว่าส่วนมากไม่ได้หมายความว่าทุกคนนะฮะเวลาคบกับใครเนี่ยเวลามีแก้วแหวนเงินทองสั่งสมไว้มากมายตัวเองมักจะระแวงว่าเขาจะมาลักจะขโมยเอาไปไอ้ตรงเนี้ยไอ้การระแวงว่าเขาจะมาลักจะขโมยเอาไปเนี่ยคือการมองว่าเฮ้ยคบกับไอ้หมอนี่แล้วเนี่ยมันจะมาเอาประโยชน์จากฉันไหมเพราะว่าคำว่าเอาประโยชน์แปลว่าเอาโดยตรงกับเอาโดยอ้อมนะฮะลักเอาอ่ะคือเอาโดยอ้อมเอาโดยตรงคือมันจะขอเราดื้อหรือเปล่าไอ้อย่างนี้ไม่ค่อยน่ากลัวแค่ปากแข็งปฏิเสธเรื่องอะไรล่ะไม่ให้หรอกนะแค่ปฏิเสธอย่างนี้ก็ไม่มีปัญหาแต่ส่วนมากแล้วมันจะมาเอาประโยชน์กับเราโดยอ้อมเช่นมาเอาเปรียบเบียดเบียนเราด้วยการคดโกงเรานะหลอกลวงเราหลอกล่อเราไอ้ตรงนี้เรากลัวใช่ไหมครับหรือประเภทมันลักเอานะครับคือไม่ได้โกงไม่ได้เอาเปรียบซึ่งหน้าแต่มันลักเอาเนี่ยยิ่งน่ากลัวเข้าไปใหญ่เลยครับเพราะเราเผลอเมื่อไหร่เราเดือดร้อนตรงนี้ครับมันถ้าเราคบใครเนี่ยแล้วเรามีใจคิดกันอยู่อย่างเนี้ยความทุกข์ก็บังเกิดขึ้นในจิตใจเราแล้วครับท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเราจะคบใครแล้วเราอยากจะมีความสุขพร้อมกับแบ่งปันความสุขให้กับเขาได้จงอย่ามองหาความชั่วหรือมองหาความเลวทรามจากตัวเขาใน3แบบนี้โดยเด็ดขาดครับแต่ให้มองหาสิ่งที่ดีๆซึ่งการมองหาสิ่งที่ดีๆในกันและกันนั้นหากันตรงไหนหากันอย่างไรตอนต่อไปเราจะมาคุยกันครับ

านผู้ฟังครับวันนี้หมดเวลาของรายการเทพทิพย์มงคลธรรมแล้วกลุ่มแสงสิริวัฒนาขอขอบคุณท่านผู้ใจบุญทั้งหลายที่ได้ให้เกียรติสนับสนุนรายการนี้เพื่อสร้างวิถีแห่งสันติสุขสู่มวลชนบนคลื่นวิทยุโปรดกรุณาแจ้งผลการรับฟังได้ที่โทรศัพท์025123176 025123176ท่านจะติดตามรับฟังรายการนี้ได้ใหม่ทุกวันทางสถานีวิทยุแห่งนี้ในเวลาเดียวกันนี้สวัสดีครับ

ช่วงเวลาต่อไปนี้สถาบันพัฒนาพฤติกรรมมนุษย์ผู้สร้างทฤษฎีและกลยุทธ์ไซโคโชเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่บกพร่องของมนุษย์ด้วยการกระตุ้นจิตสำนึกที่ลึกซึ้งและแยบยลสำนักพิมพ์จิตจักรวาลผู้ผลิตหนังสือธรรมะภาคปฏิบัติแนวอภิปรัชญาที่ทรงคุณค่าสำหรับศาสนิกชนไทยและชมรมผู้ประพฤติธรรมเพื่อสร้างสันติสุขให้ตนเองและผู้อื่นร่วมกับกลุ่มแสงสิริวัฒนาภูมิใจเสนอรายการเทพชิปมงคลธรรมเพื่อนำพาสันติสุขสู่มวลชนด้วยธรรมะบรรยายภาคปฏิบัติโดยอาจารย์ปริญญาตันสกุลขอเชิญท่านติดตามรับฟังได้ณบัดนี้

ท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับในตอนที่ผ่านมาเราก็ได้พูดถึงเรื่องของการมองหาความชั่วของคนอื่นๆหรือความไม่ดีงามของผู้อื่นในการใช้เป็นเครื่องมือสำหรับตัวเราเองเพื่อชี้วัดตัดสินว่าใครคนไหนที่เราจะคบด้วยหรือจะไม่คบหาสมาคมด้วยนะครับถ้าเป็นภาษาชาวบ้านบอกว่าเราจะญาติดีกับใครด้วยเนี่ยเราก็จะพิจารณาจากการมองหาหรือมุมมองในการแสวงหามิตรคบมิตรอะไรเนี่ยนะครับในชีวิตประจำวันของเราเนี่ยอยู่3แบบด้วยกันซึ่งทั้ง3แบบนี้คือที่มาของการสร้างความสัมพันธ์ที่ไม่ค่อยจะมั่นคงต่อกันของมวลมนุษย์ในโลกนี้ครับไม่ว่าเฉพาะสังคมไทยหรือสังคมของคนชาติไหนก็ตามนะครับในครัวเรือนก็ใช่ในทีมงานก็ใช่ในองค์กรทั้งหลายก็ใช่ในประเทศชาตินี้แผ่นดินนี้ก็ใช่ทั้งนั้นนะครับส่วนใหญ่แล้วเราจะมีการมองหาความไม่ดีหรือความชั่วของกันและกันอยู่3แบบเพื่อจะใช้ในการตัดสินว่าเราจะมีความสัมพันธ์กันกับใครๆจะมีการค้ากับใครๆจะสร้างสถาบันสร้างองค์กรสร้างทีมงานหรือสร้างครอบครัวร่วมกับใครๆเราก็จะใช้3แบบนี้ทั้งนั้นเลยในการตัดสินว่าเราจะคบหรือไม่คบ3แบบที่ผมกล่าวถึงไว้ในครั้งที่ผ่านมาในแบบแรกก็คือคนคนนี้น่าคบตรงที่ว่าเขานิสัยดีหรือว่านิสัยไม่ดีถ้าเราพบว่าคนนี้นิสัยดีคือเขาแสดงออกหรือกระทำพฤติกรรมอะไรก็ตามที่เป็นที่ถูกอกถูกใจเราเป็นที่ประทับใจเรากล่าวกันง่ายๆก็คือพบว่าใครมีนิสัยเหมือนเราเราก็จะรีบคบหาสมาคมกับเขาทันทีนะครับและก็พอคบกันได้ไม่นานหรือนานวันก็ตามพอไปเจอนิสัยบางอย่างของเขาที่ไม่ถูกใจเราซึ่งเราเรียกว่าเขานิสัยไม่ดีถ้าตัดญาติขาดมิตรกันได้ตัดสัมพันธไมตรีกันได้เราก็จะตัดสัมพันธ์กับเขาทันทีนะนี่คือแบบแรกทำให้สังคมของเราเนี่ยมีสันติสุขกันอย่างไม่ยั่งยืนก็เพราะสาเหตุนี้เหตุที่สองมาจากมุมมองแบบที่สองในการใช้เป็นตัวชี้วัดตัดสินว่าตัวเราเองนั้นจะคบหาสมาคมกับใครต่อไปหรือจะคบกับใครหรือไม่นั่นก็คือเรามักจะถามตัวเราเองเสมอว่าคนที่เรากำลังคบหาสมาคมอยู่หรือคนแปลกหน้าที่จะมาสร้างความสัมพันธ์กับเราอยู่เนี้ยเขาเป็นคนที่ไว้ใจได้หรือไว้วางใจไม่ได้ถ้าเขามีพฤติกรรมใดๆก็ตามเป็นคนที่ทำลับๆล่อๆหรือเป็นคนที่ดูเหมือนว่าจะรักษาความลับของเราไม่ได้หรือดูว่าท่าทางเขาชอบเสือกชอบแสไม่เข้าเรื่องอะไรแบบนี้นะครับเราก็จะฟันธงทันทีเลยว่าเราจะไม่คบกับคนนี้แล้วเราก็จะหลีกหนีหรือหลบเลี่ยงที่จะคบหาสมาคมกับเขาหรือว่าถ้าเราหลีกเลี่ยงไม่ได้หลีกหนีไม่ได้เราจำเป็นที่จะต้องจำใจคบหาสมาคมกับเขาแล้วก็เราจะคบกับเขาด้วยท่าทีที่มีระแวงเขาอยู่ตลอดเวลาอย่างนี้ก็เป็นการสร้างสุขให้กับตัวเราเองไม่ได้และเมื่อสร้างสุขให้ตนเองไม่ได้ความมีสันติสุขในจิตใจก็เกิดขึ้นไม่ได้เหมือนกันและก็ความมีสันติสุขความมีสันติสุขในจิตใจเราเมื่อเกิดขึ้นไม่ได้มันก็จะสร้างให้มีสันติสุขที่จะเกิดขึ้นในสังคมระหว่างเรากับเขาคนนั้นก็ไม่ได้อีกเหมือนกันความสัมพันธ์ก็เลยไม่มั่นคงพอความสัมพันธ์ต่อกันไม่มั่นคงปัญหาอย่างอื่นก็จะตามมาเยอะแยะมากมายในการใช้ชีวิตร่วมกันในสังคมซึ่งเราจะหลีกเลี่ยงการเป็นสัตว์สังคมคือเราจะหลีกเลี่ยงการไม่มีเขาและการไม่มีเราอยู่ในสังคมเดียวกันไม่ได้นั่นเองแต่ถ้าเรายังหลีกเลี่ยงกันได้นะไม่สังคมกับเขาต่อไปเราจะรู้สึกเหมือนกับว่าเราไม่ทุกข์ละเพราะว่าไม่ต้องทนที่จะคบหาสมาคมกับคนที่เราไม่อยากคบนะกันต่อไปอย่างนี้อย่าไปคิดว่าเป็นความสงบสุขหรือเป็นสันติสุขนะครับเพราะถ้านิสัยเรายังเป็นอย่างนี้พอต่อไปเราเจอคนอื่นอีกกี่ร้อยกี่พันคนเข้ามาในชีวิตของเราเข้ามาในสังคมกับตัวเราโอกาสที่เรากับเขาจะต้องพลัดพรากจากกันเพราะการตัดสินใจว่าจะไม่คบกัน
เนื่องจากเห็นว่าเขานั้นเป็นคนที่ไว้ใจไม่ได้มันก็ยังจะเกิดขึ้นถูกไหมครับและต่อไปถามว่าเราจะเหลือใครบ้างในโลกนี้เราจะมีใครเหลืออยู่อีกบ้างในสังคมนี้ที่เราจะมีความสุขเพราะเราเห็นว่าเขาไว้ใจได้อย่างยั่งยืนคงไม่มีนะครับนะมันเป็นอย่างนั้นแล้วก็ในเรื่องที่3ที่เรากล่าวทิ้งท้ายไว้ในครั้งที่แล้วในตอนที่ผ่านมานั่นก็คือเราจะใช้วิธีที่3ซึ่งเป็นการใช้ผสมผสานกันไปกับวิธีที่1และ2นั่นแหละครับนั่นก็คือเราจะตัดสินใจว่าเราจะคบกับใครลึกซึ้งมากน้อยแค่ไหนจะคบกับใครยั่งยืนยาวนานเพียงใดเราก็จะมองว่าคนที่เราคบหาด้วยนั้นเขาให้ประโยชน์อะไรกับเราได้ไหมหรือเขามีประโยชน์อะไรที่เราจะพึงได้จากเขาในวันหน้าหรือวันนี้หรือเปล่าและในขณะเดียวกันถ้าเราค้นพบว่าเขาเนี่ยไม่มีประโยชน์อะไรจะให้กับเราเลยหรือบางทีเราพบว่าเขามีประโยชน์แต่เขาก็เป็นคนที่ดูเหมือนท่าจะเป็นผู้จะเอาประโยชน์จากเราเสียละมากกว่าเราก็จะตัดสินใจได้อย่างฉับพลันทันทีว่าเขาคนนี้ไม่น่าคบอย่างนี้ครับมันเป็นการแสดงให้เห็นว่าความมีคุณค่าในตัวตนของมนุษย์คนอื่นๆนั้นดูเหมือนจะสอบตกทันทีที่เราค้นพบว่ามีอะไรๆที่ไม่ได้เป็นบวกกับตัวเราแนะอย่างนี้เป็นต้นท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับการที่เราบอกว่าคบกับใครแล้วเราจะพยายามมองหาผลประโยชน์ว่าเขามีผลประโยชน์ให้กับเราหรือไม่มันหมายถึงอย่างไรหลายคนมีคำถามมาอย่างนั้นนะครับก็ใคร่ที่จะอธิบายขยายความตรงนี้ต่อไปอีกสักหน่อยหนึ่งได้ว่าการที่เราคบกับใครแล้วเราพยายามแสวงหาผลประโยชน์จากตัวเขาว่าถ้าเขามีประโยชน์แล้วเราจะคบเนี่ยนะครับประโยชน์ที่เราจะหาเอาจากคนอื่นๆในชีวิตประจำวันหรือประโยชน์ที่เราจะหาเอาจากกันและกันในสังคมนั้นมีอยู่4ลักษณะด้วยกันครับท่านผู้ฟังครับและท่านผู้ฟังลองคิดตามดูนะครับและลองตรึกตรองดูหรือพิจารณาดูว่าที่ผมกล่าวออกมาต่อไปนี้ใน4ประการนั้นมันจริงหรือเปล่าที่มนุษย์ในสังคมส่วนใหญ่ปฏิบัติกันอย่างนี้ประพฤติต่อกันอย่างเนี้ยแล้วทำให้สายสัมพันธ์ของมนุษย์ในสังคมหาความมั่นคงไม่ได้เมื่อมั่นคงไม่ได้นั่นแสดงว่าความเป็นกัลยาณมิตรกันก็ไม่ยั่งยืนพอมันไม่ยั่งยืนปั๊บเข้าปัญหาก็เกิดขึ้นก็คือการแตกร้าวกันการแตกแยกกันการขาดความเป็นหนึ่งเดียวเกลียวกลมกันอะไรแบบนี้ครับซึ่งมันพลอยทำให้สันติสุขในสังคมของเรากับเขาคนอื่นๆพลอยจืดจางร้างราไปด้วยได้อย่างไม่น่าหรืออย่างไม่ควรที่จะเป็นการคบแล้วเนี่ยทำให้ตัวเองมองเห็นว่าได้ประโยชน์และทำให้อยากคบมี4แบบนะในแบบแรกคืออะไรครับมนุษย์จะถามตัวเองเลยว่าถ้าคบกับเขาคนนี้แล้วเนี่ยมันจะทำให้ตัวฉันรวยขึ้นได้ไหมทำให้รวยขึ้นไหมนะแสดงว่าถ้าคบกับใครแล้วหวังรวยนั่นแสดงว่าเรากำลังมองหาประโยชน์จากเขาใช่ไหมครับว่าเขาอาจจะแบ่งปันความรวยที่เขามีอยู่ให้กับเราได้บ้างเขาอาจจะแบ่งงานแบ่งการที่เขาทำรวยให้เราได้ช่วยทำและทำให้เรารวยกับเขาได้บ้างหรือเขาจะเปิดโอกาสให้เราไปแบ่งปันความรวยร่วมกันกับเขาได้บ้างอะไรอย่างนี้เป็นต้นถ้าเราคาดหวังว่าเขาพร้อมจะเปิดทางให้เราหรือพร้อมจะหยิบยื่นหรือช่วยเหลือให้เราได้รวยขึ้นเหมือนเขาได้บ้างแล้วก็เราจะรีบกระดีกระดาคบกับเขาทันทีนะในที่นี้คำว่ารวยผมไม่ได้หมายถึงรวยทรัพย์อย่างเดียวอาจจะหมายถึงรวยความสุขรวยไม่ใช่ความสุขในกรณีนี้หมายถึงรวยลาภรวยยศรวยเกียรติรวยสรรเสริญซึ่งเป็นเรื่องทางโลกทั้งหลายเนี่ยนะครับรวยโอกาสอะไรเงี้ยถ้าเราคบแล้วทำให้ตัวเรารวยขึ้นโดยมีตัวเขาเองคนนั้นน่ะมีความพร้อมมีความสามารถที่จะหยิบยื่นให้กับเราเราก็จะมองว่าเขามีค่ามากๆเลยเขาคือคนดีที่เราจะต้องคบเขาให้ได้นะแต่พอคบไปจริงๆครับบางทีเขาให้เราได้แต่ก็ไม่ได้ได้ไม่ใช่ว่าได้ในทุกเรื่องหรือให้เราได้ในตลอดชีวิตพอตอนใดเราไม่ได้จากเขาเราก็จะเป็นทุกข์แล้วเราจะมองว่าเขาไร้ค่าทันทีคือคบกับเขาแล้วไม่เห็นรวยขึ้นอย่างที่ฉันอยากจะรวยเลยเราก็จะไม่คบเขาละอย่างนี้ก็คือปัญหาเหมือนกันถูกไหมครับส่วนคบแล้วให้ประโยชน์กับเราหรือไม่ในมุมมองที่สองนะครับคือ
คบเขาแล้วนอกจากจะทำให้ฉันรวยขึ้นหรือเปล่าเราคบกับเขาแล้วเรายังคิดอีกว่าเขาจะช่วยทำให้เรามีความสุขมากขึ้นไหมถ้าคบแล้วนะเขาช่วยทำให้เรามีความสุขมากขึ้นโอ้ยเขามีค่ามากเลยเราจะกระดิกระดารีบคบหากับเขาทันทีแต่พอคบไปคบมาเขาก็ไม่สามารถจะให้ความสุขกับเราได้ทุกนาทีและทุกๆวันอย่างนี้ครับพอตอนใดเขาขัดใจเราพอตอนใดเขาไม่มอบหรือหยิบยื่นความสุขให้กับเราหรือยื่นความทุกข์ให้กับเราแทนเราก็กลับเป็นเปลี่ยนเป็นว่าเขาไม่มีค่าสำหรับเราเสียแล้วเราไม่รักเขาเสียแล้วเพราะเขาไม่น่ารักแล้วพอคบกับเขาแล้วไม่ได้ทำให้เรามีความสุขมากขึ้นกลับจะทุกข์มากขึ้นเสียด้วยซ้ำอย่างนี้นะก็มีปัญหาอีกหรือการคบกับเขาแล้วมองดูว่าเขาให้ประโยชน์กับเราหรือไม่ในมุมมองที่3คือประโยชน์จากการที่เขาจะช่วยทำให้เราสะดวกขึ้นไหมนะถ้าเราต้องการความสะดวกแล้วคบเขาให้ความสะดวกกับเราได้ไหมถ้าเขาให้ความสะดวกกับเราไม่ได้หรือคอยเป็นอุปสรรคกับเราในทุกเรื่องเลยเราก็จะรู้ทันทีเลยว่าเราจะคบกับเขาหรือไม่คบถ้าเราใช้มุมมองหรือแนวคิดในการมองหาประโยชน์จากกันและกันในการคบหาแบบนี้นะครับนอกจากจะสร้างความทุกข์ให้กับตัวเราเองแล้วก็ยังยืนยันครับว่ามันสร้างความทุกข์ให้กับคนอื่นที่เราคบหรือเรากำลังคบและกำลังจะสลัดความสัมพันธ์กับเขาได้เช่นเดียวกันนะครับนะและก็สุดท้ายประการที่4ก็คือคบกับเขาแล้วเนี่ยมันทำให้ฉันมีความรู้สึกว่าฉันสบายขึ้นไหมคำว่าสบายขึ้นแปลว่าเวลาคบหาสมาคมกับเขาแล้วเขาจะคอยบริการฉันไหมเขาจะให้ความสบายแก่ฉันในทุกสิ่งในทุกๆเรื่องราวไหมถ้าเขาให้ความสบายกับฉันได้ให้ความสะดวกแก่ฉันได้ให้ความสุขกับฉันได้และทำให้ฉันมีอะไรดีขึ้นคือทำให้ฉันรวยขึ้นได้ในความหมายแบบแสลงเนี่ยนะครับฉันก็จะกระดิกกระดาเข้าหาเขาและคบหาสมาคมกับเขาแต่อย่างที่บอกครับมนุษย์เราไม่สามารถจะให้ความดีงามหรือให้ความรวยช่วยเหลือคนอื่นได้ทุกเมื่อมนุษย์เราแต่ละคนก็ไม่สามารถจะช่วยให้ใครต่อใครมีความสุขได้ทุกเมื่อทุกคนให้ความสะดวกได้กับทุกเมื่อทุกคนให้ความสบายได้กับทุกเมื่อทุกคนเสมอไปเมื่อใดที่ไม่ได้ให้ก็กลายเป็นทุกข์อีกครับแล้วเผลอๆก็เลิกคบกันไปร้างรากันไปปัญหาในความสัมพันธ์ของมนุษย์ก็จะเกิดขึ้นตรงนี้ครับนี่คือการมองหาความชั่วของคนอื่นและในบ้านปลายก็ต้องสะอื้นกันทั้งสองฝ่ายคือเป็นกัลยาณมิตรที่ดีที่ยั่งยืนต่อกันไม่ได้นั่นเองคิดดูครับถ้ามนุษย์เราเนี่ยได้ชื่อว่าเป็นสัตว์สังคมที่แท้จริงนะครับท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับเราประพฤติตนคือประพฤติธรรมเนี่ยธรรมะคือธรรมชาติเนี่ยนะครับเราจะใช้มุมมองอย่างนี้แล้วให้มันมาเป็นอุปสรรคหรือเป็นเงื่อนไขในการเป็นสัตว์สังคมของพวกเราให้มันเป็นเงื่อนไขในการที่จะครองรักครองเรือนครองทีมหรือครองสังคมหรือครองแผ่นดินร่วมกันเนี่ยนะครองสังคมร่วมกันที่เป็นหนึ่งเดียวกันเนี่ยให้มันเป็นอุปสรรคตรงนี้มันควรหรือไม่ควรท่านลองคิดดูถ้าหากว่าเรามีนิสัยในการคบหาสมาคมกันอย่างนี้เราจะเรียกว่าเราเป็นผู้ที่ประพฤติธรรมได้จริงหรือก็คงไม่ใช่ใช่ไหมครับเพราะธรรมะคือธรรมชาติธรรมชาติหมายถึงทุกสิ่งต้องเป็นหนึ่งเดียวกันต้องกลมกลืนลื่นไหลไปด้วยกันต้องผสมผสานกันได้นะนี่คือหลักการของธรรมชาติเพราะฉะนั้นถ้ามนุษย์เราเนี่ยเป็นสัตว์สังคมเราจะสร้างสังคมของพวกเราขึ้นมากันให้ได้เราต้องใช้สติปัญญาเราต้องมีความฉลาดและแยบยลมากกว่าที่เราคุยกันมาตลอดเนี่ยนะครับท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับเพราะการมองหาความชั่วของกันและกันมองเห็นความชั่วของกันและกันแล้วก็เอาความชั่วของกันและกันตรงนั้นมาชี้วัดตัดสินในการสร้างสังคมในการสร้างทีมงานในการสร้างสถาบันหรือในการสร้างครอบครัวมันก็จะทำให้ความสุขในการอยู่ร่วมกันนะหมองมัวหรือสลัวลงไปอย่างไม่น่าจะเป็นไม่น่าจะเกิดขึ้นเลยนะครับท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับงั้นการที่เราจะคบหาสมาคมกับใครที่เป็นเพื่อนมนุษย์นั้นเราจึงจะต้องรู้จักมองหาความดีงามอย่างที่เรากล่าวย้ำเอาไว้เสมอเพราะมองหาความดีงามนั้นดีกว่ามองหาความชั่วใน3แบบที่ว่ามาคือนิสัยดีหรือไม่ดีไว้ใจได้หรือไว้ใจไม่ได้ให้ประโยชน์หรือไม่ให้ประโยชน์นะครับถ้าคบกันอยู่3ลักษณะนี้มีปัญหาแน่นอนส่วนการมองหาความดีงามของกันและกันนั้นก็คือการมองหาคนดีนั่นเองครับความเป็นคนดีมีอยู่ในตัวตนของทุกๆคนนะครับท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับ
แม้กระทั่งคนที่เรามองเห็นเขาทำผิดคิดชั่วหรือประพฤติชั่วเขาก็มีความเป็นคนดีอยู่ในตัวเองด้วยเหมือนกันแน่แต่ทีนี้ในความเป็นคนดีของคนเราแต่ละคนนั้นมันมีระดับของความเป็นคนดีที่แตกต่างกันเท่านั้นเองครับทีนี้ถามว่าแล้วระดับของความเป็นคนดีในกันและกันนั้นมันมีความแตกต่างกันตรงไหนตรงใดบ้างล่ะครับมีตัวชี้วัดเหมือนกันนะครับในทางวิทยาศาสตร์พฤติกรรมซึ่งเป็นทฤษฎีของปริญญานะความเป็นคนดีก็ได้มาจากความดีงามแปลว่าใครที่จะถูกเรียกว่าเป็นคนดีได้คนนั้นต้องมีความดีงามใช่ไหมล่ะครับและไอ้ความดีงามของมนุษย์แต่ละคนเนี่ยมันแตกต่างกันไม่เท่ากันถามว่ามันแตกต่างกันตรงประเด็นใดก็มีประเด็นเดียวเท่านั้นเองครับก็คือคนที่เป็นคนดีนั้นจะต้องประการที่หนึ่งครับเป็นคนที่ร่าเริงไหมนี่ต้องมองอย่างนี้ครับถ้าสมมุติว่าเราจะมองหาความดีงามหรือมองหาคุณค่าของผู้อื่นต้องมองที่ตรงนี้ไม่ใช่มองหาความชั่วหรือมองหาแต่ตัวผลประโยชน์จากกันและกันนะครับต้องมองว่าประการที่หนึ่งเขาคนนั้นเป็นคนร่าเริงไหมถ้าเขาเป็นคนร่าเริงแสดงว่าเขาเป็นคนดีนะสิถามว่าทำไมนะครับเพราะคนที่เป็นคนร่าเริงนั้นคือคนที่อารมณ์ดีใช่ไหมคนที่เป็นคนอารมณ์ดีก็คือคนที่มีอารมณ์รู้สึกที่ดีเมื่อคนเรามีอารมณ์รู้สึกที่ดีคนเราคนนั้นๆก็จะมีการเป็นผู้ที่จะนึกดีคือมองโลกในแง่ดีคนที่อารมณ์ดีนะครับจะมองโลกในแง่ดีคำว่าโลกหมายถึงทุกๆสรรพสิ่งรวมทั้งตัวเราเองที่เป็นเพื่อนของเขาด้วยนั่นแหละถ้าเขามองโลกในแง่ดีแปลว่าเขาจะต้องมองเราในแง่ดีนะและถามว่าเขามีคุณค่าไหมล่ะถ้าเขามองเราในแง่ดีคือมองด้านบวกเขาก็มีคุณค่าน่าคบหาใช่ไหมล่ะครับมันตัวเราก็เหมือนกันครับเวลาเราจะคบกับใครถ้าเขาจะคบกับเรานะครับเขาก็ต้องมองดูว่าเราเป็นคนร่าเริงหรือเปล่าถ้าเราเป็นคนร่าเริงหรือเป็นคนอารมณ์ดีเขารอดตัวแน่ๆที่เราจะไปมองเขาในทางลบหรือในทางชั่วเพราะมนุษย์เราต้องรู้อย่างหนึ่งว่าการที่เรามองโลกในแง่ร้ายมองใครในอย่างลักษณะของการหวาดระแวงหรือมองใครเป็นลบติดลบเนี่ยเป็นเพราะว่าเราเป็นคนที่มีพื้นฐานทางอารมณ์ที่ไม่สงบเป็นพื้นฐานของอารมณ์ที่ไม่ค่อยดีใช่ไหมล่ะครับเราจึงไปแสดงพฤติกรรมอย่างนั้นต่อคนอื่นๆคือพฤติกรรมขยะนั่นเองมันถ้าหากว่าตัวเราจะคบกับคนอื่นและจะมองหาความดีงามในตัวเขาลองถามตัวเราดูว่าเฮ้ยเขาเป็นคนร่าเริงไหมอุปนิสัยของเขาเป็นคนร่าเริงหรือเปล่าถ้าเขาเป็นคนร่าเริงเขาเป็นคนน่าคบแน่เลยเพราะอะไรครับเพราะว่าคนที่ร่าเริงคนที่เบิกบานในจิตใจก็คือคนที่อารมณ์ดีเขาก็มักจะนึกอะไรดีๆนะแล้วก็คิดอะไรที่ดีๆเวลาเราคบกับคนที่นึกดีและคิดดีต่อเราและคิดดีในสิ่งที่ดีงามเราก็จะสามารถแบ่งปันความคิดที่ดีๆงามหรือที่ดีอารมณ์ดีความนึกที่ดีหรือความคิดที่ดีเขาแบ่งปันให้กับเราได้อย่างนี้ถือว่าเราก็จะได้รับประโยชน์ถูกไหมฮะแต่เราไม่ไปได้มองตัวตรงประโยชน์ตรงนั้นเรามองว่าอารมณ์ดีของเขามันก็ช่วยทำให้เรามีอารมณ์ดีได้ด้วยความสุขที่เกิดขึ้นในจิตใจของมนุษย์เรานะตั้งอยู่บนพื้นฐานของการเป็นคนที่มีอารมณ์ที่สมดุลอารมณ์ที่สมดุลก็คืออารมณ์ที่มีความสุขมีความปิติและไอ้ความสุขและความปิติเนี่ยกับความร่าเริงเนี่ยเส้นแบ่งมันเลือนลางเหลือเกินนะครับนะคือแทบจะไม่มีเส้นแบ่งเลยมันคนที่มีความมีนิสัยร่าเริงทั้งกายและใจก็คือคนที่อารมณ์ดีนั่นเองเราสรุปกันง่ายๆอย่างนั้นนะครับอย่างแรกมองตรงความร่าเริงแล้วก็เราก็มองว่าเขามีความร่าเริงอยู่เต็มตัวแล้วเนี่ยเขามีความสามารถที่จะช่วยทำให้เราร่าเริงขึ้นได้ไหมมันได้แน่นอนครับถึงแม้ว่าเขาไม่ได้หยิบยื่นให้กับเราโดยความจงใจก็ตามแต่พอเราคบกับเขาที่เป็นคนร่าเริงเป็นคนสนุกสนานในการดำเนินชีวิตหรือในสนุกสนานในการทำงานเราก็พลอยร่าเริงและสนุกสนานตามเขาไปด้วยอยู่แล้วนะครับธรรมชาติมันเป็นอย่างนั้นในความดีงามของคนดีนะฮะในประการที่สองที่เราจะต้องมองก็คือเขาเป็นคนที่มีความรอบรู้หรือเปล่าคนดีจะต้องเป็นคนที่มีความรอบรู้ด้วยแต่รอบรู้มากน้อยนั่นก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับแต่ว่าที่สำคัญก็คือเขารอบรู้ในบางสิ่งที่เขารู้แต่เราไม่รู้แม่ถ้าเขารอบรู้ในบางสิ่งที่เราไม่รู้ถามว่าถ้าเราคบหาสมาคมกับเขาแล้วเนี่ยเราจะได้ประโยชน์ไหมเราได้ประโยชน์แน่นอนเพราะการที่เราจะคบหากับใครแล้วเราไม่ไปมองหาประโยชน์ว่าทำให้เรารวยขึ้นมีความสุขขึ้นสะดวกขึ้นสบายขึ้นไหมเราไม่ไปมองตรงนั้น
แต่เราไปมองตรงที่ว่าเขามีความรอบรู้มากหรือรอบรู้น้อยถ้าเขามีความรอบรู้มากๆก็ยิ่งดียิ่งน่าคบเพราะโบราณก็สอนเราไว้แล้วว่าคบผ่านผ่านพาไปหาผิดคบบัณฑิตบัณฑิตพาไปหาผลบัณฑิตคือคนที่รอบรู้นะครับมันถ้าเราคบติดกับคนที่รอบรู้แล้วเดี๋ยวเราก็พลอยจะได้รับโอกาสได้รับความรู้ที่ดีๆไปจากเขาด้วยทั้งโดยตรงและโดยอ้อมแล้วว่างั้นนะเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องไปคิดเลยว่าเราจะได้ประโยชน์หรือไม่ได้ประโยชน์เพราะยังไงเสียมันก็ได้ประโยชน์อยู่แล้วเหมือนกับว่าถ้าเราต้องการคบบัณฑิตให้บัณฑิตพาไปหาผลเนี่ยเราไม่ต้องไปมุ่งเน้นที่ผลหรอกแค่ถามตัวเองว่าคนที่เราคบอยู่เนี่ยเขาเป็นบัณฑิตไหมถ้าเขาเป็นบัณฑิตนะเดี๋ยวเราก็ได้ผลประโยชน์อยู่ดีครับเหมือนกับว่าเราอยากได้2เนี่ยเราไม่ต้องไปสนใจที่เลข2เลยแต่เราสนใจอย่างเดียวว่าขณะนี้เรากำลังเอา1บวก1อยู่หรือเปล่าใช่ไหมล่ะครับท่านผู้ฟังครับนี่คือเคล็ดลับที่สำคัญทีนี้ในความเป็นคนดีที่เราจะต้องมองที่ความดีงามของเขาในประการที่3นะนอกจากร่าเริงรอบรู้แล้วเนี่ยเราจะต้องมองว่าเขาเป็นคนเรียบร้อยไหมถ้าเขาเป็นคนมีความประพฤติเรียบร้อยเราก็จะพลอยกลายเป็นคนที่เรียบร้อยตามเขาไปด้วยใช่ไหมล่ะครับเช่นถ้าเขาเป็นคนเหลวไหลเป็นคนนิสัยไม่ดีเป็นคนกระโดกกระเดกอย่างนี้นะครับเราก็จะกลายเป็นคนกระโดกกระเดกตามไปไหมถ้าเขาเป็นคนมีความประพฤติเรียบร้อยเราก็จะพลอยกลายเป็นคนที่เรียบร้อยตามเขาไปด้วยใช่ไหมล่ะครับเช่นถ้าเขาเป็นคนเหลวไหลเป็นคนนิสัยไม่ดีเป็นคนกระโดกกระเดกอย่างนี้นะครับเราก็จะกลายเป็นคนกระโดกกระเดกตามไปไหมถ้าเขาเป็นคนมีความประพฤติเรียบร้อยเราก็จะพลอยกลายเป็นคนที่เรียบร้อยตามเขาไปด้วยใช่ไหมล่ะครับเช่นถ้าเขาเป็นคนเหลวไหลเป็นคนนิสัยไม่ดีเป็นคนกระโดกกระเดกอย่างนี้นะครับเราก็จะกลายเป็นคนกระโดกกระเดกตามเขาไปร้อยเป็นคนสุภาพอ่อนโยนอ่อนหวานในความหมายของคำว่าเรียบร้อยมันถ้าเราคบกับเขาเรามีความสุขแน่ใช่ไหมครับนั่นคือคนดีคนดีแบบที่4ครับแบบสุดท้ายที่เราจะต้องมองหาความดีของเขาก็คือเขาเป็นคนที่รักได้ให้เป็นไหมรักเราได้ไหมเขารักเราเป็นหรือเปล่าและเมื่อรักเราแล้วเขาให้ในสิ่งดีๆแก่เราได้เป็นไหมถ้าเขาให้เป็นเขารักได้นะเราก็จะสามารถคบกับเขาได้อย่างมีความสุขครับเพราะว่าคำว่าให้เป็นหรือรักได้เนี่ยเป็นสิ่งที่มนุษย์เราจะต้องใช้ปัญญามองให้ลึกซึ้งนะครับในตอนต่อไปเราก็จะมาคุยกันว่าการที่เราจะสามารถนะมองเห็นคุณค่าของผู้อื่นเนี่ยมันจะช่วยทำให้เรารักผู้อื่นได้แม้ว่าตัวเขาเองจะเป็นคนที่ไม่น่ารักก็ตามมันเป็นยังไงเนาะในเรื่องเหล่านี้ตอนต่อไปเห็นทีจะต้องคุยกันอีกแล้วล่ะครับ

ท่านผู้ฟังครับวันนี้หมดเวลาของรายการเทพทิพย์มงคลธรรมแล้วกลุ่มแสงสิริวัฒนาขอขอบคุณท่านผู้ใจบุญทั้งหลายที่ได้ให้เกียรติสนับสนุนรายการนี้เพื่อสร้างวิถีแห่งสันติสุขสู่มวลชนบนคลื่นวิทยุโปรดกรุณาแจ้งผลการรับฟังได้ที่โทรศัพท์025123176 025123176ท่านจะติดตามรับฟังรายการนี้ได้ใหม่ทุกวันทางสถานีวิทยุแห่งนี้ในเวลาเดียวกันนี้สวัสดีครับ

ช่วงเวลาต่อไปนี้สถาบันพัฒนาพฤติกรรมมนุษย์ผู้สร้างทฤษฎีและกลยุทธ์ไซโคโชเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่บกพร่องของมนุษย์ด้วยการกระตุ้นจิตสำนึกที่ลึกซึ้งและแยบยลสำนักพิมพ์จิตจักรวาลผู้ผลิตหนังสือธรรมะภาคปฏิบัติแนวอภิปรัชญาที่ทรงคุณค่าสำหรับศาสนิกชนไทยและชมรมผู้ประพฤติธรรมเพื่อสร้างสันติสุขให้ตนเองและผู้อื่นร่วมกับกลุ่มแสงสิริวัฒนาภูมิใจเสนอรายการเทพทิพย์มงคลธรรมเพื่อนำพาสันติสุขสู่มวลชนด้วยธรรมะบรรยายภาคปฏิบัติโดยอาจารย์ปริญญาตันสกุลขอเชิญท่านติดตามรับฟังได้ณบัด

เป็นของกล้วยกล้วยตอบไม่ยากหรอกนะคำตอบกล้วยกล้วยที่มนุษย์ส่วนใหญ่มักจะตอบกันก็คือว่าเกิดมาแล้วก็จะต้องพยายามรักษาชีวิตเอาไว้ให้ยืนยาวใช่ไหมครับแล้วก็จะต้องขยันทำมาหากินเพื่อจะได้มีพอกินพอใช้หรือถ้าเกินพอก็เพื่อจะได้รวยใช่ไหมครับแล้วก็จะได้ดูแลร่างกายให้สวยๆมีอายุมั่นขวัญยืนเนี่ยแล้วก็บางคนก็แถมว่ามีเกียรติมีชื่อเสียงใช่ไหมครับแล้วก็มีความสุขนั่นก็คือเรื่องกล้วยๆที่หลายๆคนบอกว่ามันคือคำตอบมันเป็นคำตอบที่ถ้ามนุษย์คิดอย่างนี้นะครับบทบาทพฤติกรรมทั้งหลายในการดำเนินชีวิตประจำวันนั้นมนุษย์ก็จะพยายามสั่นสะเทือนตนเองเป็นการแสดงออกหรือเป็นการกระทำเพื่อที่จะตอบสนองความต้องการของตัวเองตามความคิดความเชื่อดังกล่าวนั้นประเด็นสำคัญที่มนุษย์ส่วนใหญ่ตอบและอย่างที่ผมนำมาถอดแบบให้ฟังเมื่อสักครู่นี้นะครับสิ่งแรกก็คืออยากมีอายุมั่นขวัญยืนถูกไหมครับมนุษย์ก็พยายามที่จะแสวงหาอาหารการกินแสวงหาสิ่งที่บริโภคในอันที่จะช่วยทำให้ตัวเองมีอายุมั่นขวัญยืนแต่บางคนก็มีสิ่งแถมก็คืออยากหล่ออยากสวยด้วยก็เลยก็มีอาหารเสริมพยายามแสวงหาอาหารเสริมพยายามหาวิธีเติมวิธีเพิ่มนะทุกวิธีทางที่สามารถทำให้ตัวเองสวยตัวเองเท่ตัวเองสมาร์ทหรือตัวเองหล่อเหลานะนั่นก็สุดแท้แต่ขึ้นอยู่กับความปรารถนาว่าตัวเองมีแรงปรารถนาที่จะมีอายุมั่นขวัญยืนคือมีอายุวัฒนะนะครับแล้วก็มีรูปสวยรูปหล่อกันมากน้อยเพียงใดถ้ามีความพร้อมและมีความปรารถนาสูงก็จะสั่นสะเทือนตนเองด้วยการแสวงหาหนทางที่จะนำพาตัวเองให้ประสบผลสำเร็จในการที่จะดูแลกายสังขารของตัวเองให้เป็นไปอย่างที่ตัวเองต้องการ

นี่คือหน้าที่อย่างแรกที่มนุษย์ทั่วไปนะครับก็คงจะคิดเหมือนกันว่าตัวเองเนี่ยโดยจิตวิญญาณที่มาเกิดเป็นมนุษย์นั้นตัวเองก็คงจะประสงค์สิ่งนั้นสิ่งต่อมาก็คือเกียรติและก็ชื่อเสียงมนุษย์เราส่วนใหญ่ถ้าต้องการเกียรติและชื่อเสียงก็เลยจะต้องพยายามสั่นสะเทือนตนเองเพื่อแสวงหาสิ่งที่เรียกว่าเกียรติและชื่อเสียงให้แก่ตนเองในทุกวิธีทางเหมือนกันนั้นในการดำเนินชีวิตประจำวันก็จะเห็นว่ามนุษย์ที่มีแรงปรารถนาอย่างสูงส่งที่จะได้มาซึ่งสองสิ่งสองด้านที่ผมกล่าวมาแล้วเนี่ยก็ดูจะเหมือนว่าจะเป็นมนุษย์ส่วนใหญ่ในสังคมหรือจะเป็นคนส่วนมากของโลกเราซะด้วยนะครับนั่นก็คือสิ่งที่เราปฏิเสธกันไม่ได้นอกจากนั้นมนุษย์ก็ยังแสวงหาความร่ำรวยไม่ใช่รวยเกียรติรวยชื่อเสียงครับคราวนี้คือรวยทรัพย์รวยสมบัติมนุษย์ก็พยายามที่จะงกทำงานงกทำมาหากินถ้าประกอบสมาชีพก็คือมีการทำงานหาเลี้ยงชีพโดยสุจริตยุติธรรมไม่ลำเอียงไม่เอาเปรียบใครไม่เบียดเบียนผู้ใดอะไรอย่างเงี้ยก็ดีไปแต่ถ้าบางคนมีความโลภสูงนะอยากรวยมากไม่ว่าจะรวยทางลัดหรือจะเบียดเบียนแม้กระทั่งจะเบียดบังผู้อื่นเพื่อทำให้ตัวเองร่ำรวยมากขึ้นก็ยอมอะไรแบบเนี้ยนะฮะก็นั่นก็จะมีพฤติกรรมขยะหรือพฤติกรรมที่เหลวไหลแสดงออกหรือกระทำในการดำเนินชีวิตในแต่ละวันออกมาให้เราได้เห็น3เลยนะครับที่เป็นคำตอบว่ามนุษย์เราแต่ละคนเกิดมาทำไมและคนทั่วไปก็ตอบกันอย่างนั้นในประการที่4มนุษย์ก็จะตอบว่าก็อยากมีความสุขทีนี้เมื่อมนุษย์เราประสงค์จะมีความสุขอยากมีชีวิตอยู่อย่างมีความสุขมนุษย์ก็พยายามครับพยายามที่จะแสวงหาความสุขให้กับตนเองแต่ทีนี้บางครั้งเนี่ยไอ้ตรงเนี้ยครับการแสวงหาความสุขใส่ตนเองเนี่ยบางทีมนุษย์ไม่รู้ตัวว่ามันเป็นการสร้างทุกข์ให้กับตัวเองมากกว่าที่จะเป็นความสุขขณะที่มนุษย์รู้สึกว่าตัวเองเหมือนมีความสุขแต่แท้จริงแล้วบางทีในขณะนั้นน่ะตัวเองเต็มไปด้วยความทุกข์จิตใจมันสั่นสะเทือนเปื้อนเปียกไปด้วยความทุกข์เนี่ยมนุษย์ก็ไม่รู้ตัวก็นึกว่าเป็นความสุขไปอย่างนี้ก็มีนะครับหรือบางทีไอ้เพราะการแสวงหาความสุขให้กับตัวเองมากไปเนี่ยแหละครับบางครั้งมันก็ไปสร้างความทุกข์ระทมขมขื่นให้กับเพื่อนมนุษย์คนอื่นก็มีอยู่บ่อยเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นถ้ามนุษย์เราคิดว่าเราเกิดมาเพียงเพื่อเท่านี้มันก็จะมีโอกาสสร้างความสุขบนความทุกข์ของคนอื่นหรือเป็นความทุกข์ของตัวเองแต่ไม่รู้ว่าตัวเองเป็นสุขหรือบางทีเป็นสิ่งที่เป็นทุกข์ทั้งที่รู้ว่าทุกข์ก็ยังจะสั่นสะเทือนตนเองไปเที่ยวแสวงหามันแล้วก็คล้องแวะอยู่กับมันเหมือนกับมีอะไรมาบดบังสติปัญญาเอาไว้ไม่ให้รู้ว่าสิ่งที่ตัวเองนะแสวงหาไขว่คว้ามันมาแท้แล้วมันเป็นความทุกข์ไม่ใช่สุขแต่ตัวเองก็ยังหลงว่ามันเป็นความสุขนะอะไรอย่างเนี้ยมันก็เป็นเรื่องที่สับสนวุ่นวายในสังคมของมนุษย์โลกเราพอสมควรนะครับท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับ นอกจาก 3-4 ประการนี้แล้วก็เห็นทีจะเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆเป็นเรื่องปลีกย่อยนะครับที่มนุษย์ทั่วไปก็พยายามจะแสวงหากันเพราะฉะนั้นผมอยากจะเรียนท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักผ่านทางรายการเทพทิพย์มงคลธรรมตรงนี้เอาไว้ว่าแท้ที่จริงแล้วเนี่ยนะครับถ้าจะพูดให้ชัดเจนแล้วนั้นมนุษย์เราแต่ละคนที่มีกายสังขารที่ประกอบด้วยธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมและธาตุไฟผสมประสานกันที่เราเรียกว่าเครื่องยนต์แห่งกรรมเนี่ยนะครับเราก็จะมีจิตวิญญาณของเราเป็นตัวตนแก่นแท้ซึ่งจิตวิญญาณของเราเนี้ยก็คือผู้ที่ขันอาสาลงมาทำหน้าที่เป็นมนุษย์นะครับแล้วก็ถ้าถามว่าแล้วหน้าที่ที่จะมาเป็นมนุษย์โดยจิตวิญญาณเป็นผู้ถือพันธสัญญาติดตัวมาเนี่ยมีทั้งหมดหลายประการด้วยกันแต่ถ้าจะรวมความให้ชัดเจนเพื่อทำให้มนุษย์อย่างเราท่านๆ นะครับที่จะต้องปฏิบัติภารกิจประจำวันในการดำเนินชีวิตทั้งเพื่อตนเองและผู้อื่นแล้วก็ยังจะต้องปฏิบัติหน้าที่ทางจิตวิญญาณเพื่อแก่นแท้ของตัวเองด้วยนั้นตอบกันง่ายๆเพื่อจะไม่ให้สับสนก็เห็นที่จะตอบได้ว่ามนุษย์เราแต่ละคนนั้นหน้าที่โดยจิตวิญญาณและหน้าที่ทางโลกก็คือต้องรักให้ได้และต้องให้เป็นครับนี่คือสิ่งสำคัญเป็นหน้าที่หลักๆนะครับที่ทุกคนจะต้องทำให้ได้
มันไม่ใช่หน้าที่ที่จะต้องมามีให้มีร่างกายอายุยืนยาวร่างกายแข็งแรงมีอายุวัฒนะใช่ไหมครับแล้วก็ไม่ต้องการความสวยความหล่อความรวยหรือความสุขที่ละคนอยู่กับความทุกข์หรือสุขสุขดิบๆหรือแท้แล้วเป็นทุกข์แต่หลงผิดคิดว่าสุขอะไรอย่างเงี้ยซึ่งชีวิตประจำวันมนุษย์เราแต่ละคนนั้นก็ล้วนเผชิญกับสถานการณ์เหล่านี้กันอยู่โดยตลอดนะครับมันถ้าจะกล่าวกันสั้นๆก็คือว่าถ้าถามว่าจิตวิญญาณของมนุษย์แต่ละคนก็คือมนุษย์นี่แหละเราเกิดมาเป็นมนุษย์บนโลกเสรีนี้กันทำไมคำตอบสั้นๆที่จะสามารถทำให้เราสั่นสะเทือนตนเองเพื่อการดำรงชีวิตหรือเพื่อการทำงานร่วมกันกับเพื่อนมนุษย์คนอื่นๆในสังคมโลกของเราเนี่ยนะครับเราก็สามารถตอบสั้นๆได้ว่าก็คือต้องรักให้ได้และต้องให้ให้เป็นคำว่ารักนั้นก็คือการให้สิ่งที่ดีๆแก่เพื่อนมนุษย์และสรรพสัตว์ทั้งหลายด้วยจิตใจซึ่งเป็นตัวแทนของจิตวิญญาณของตนเองแล้วก็เป็นการให้ในมิติของพลังงานก็คือพลังจิตที่เป็นด้านบวกอย่างที่เราเรียกกันว่าแผ่เมตตามหากุศลให้แก่กันและกันให้แก่สรรพสัตว์ทั้งหลายตอนกรวดน้ำหรือตอนทำบุญตอนอธิษฐานจิตตอนภาวนาอะไรพวกเนี้ยนะครับสิ่งที่ตาเรามองไม่เห็นก็คือมิติของจิตของเราเมื่อสั่นสะเทือนเป็นคลื่นของความรักในแบบต่างๆไม่ว่าจะเป็นเมตตากรุณามุทิตาหรือจิตที่เป็นอุเบกขาแต่สั่นสะเทือนทางด้านบวกอยู่เป็นประจำจนเป็นธรรมชาติก็ล้วนที่จะสามารถผลิตสร้างคลื่นไฟฟ้าแม่เหล็กนี่ผมพูดออกเป็นวิทยาศาสตร์ทางจิตไปสักนิดนึงท่านผู้ฟังอาจจะพอฟังและหลับตาสร้างจินตนาการตามก็คงจะได้บ้างนะครับว่ามนุษย์เราถ้าท่านเชื่อว่ามีพลังจิตพลังจิตของมนุษย์เราเนี่ยแหละครับถ้าสั่นสะเทือนเป็นความรักเช่นว่าเรารักใครหรือรักสัตว์ตัวไหนที่เราเลี้ยงมันเนี่ยนะครับจิตของเราก็จะสั่นสะเทือนและจะผลิตสร้างคลื่นพลังจิตที่เรียกว่าคลื่นไฟฟ้าแม่เหล็กที่มีคุณสมบัติทางไฟฟ้าเป็นบวกความรักแปลว่าให้นะครับเป็นความรักที่แปลว่าให้ในทางมิติของจิตวิญญาณมันจะเป็นพลังงานที่ขับเคลื่อนออกไปจากจุดศูนย์กลางของการสั่นสะเทือนก็คือจิตใจในเบื้องลึกของมนุษย์เราเนี่ยแหละครับแล้วก็จะแผ่ออกไปคือเหวี่ยงออกไปตรงไปยังบุคคลเป้าหมายหรือสรรพสัตว์เป้าหมายที่เรามีความรักมีความเมตตาอาลัยเมตตาอาดูลหรือเมตตากรุณามุทิตาอะไรแบบนี้นะครับผู้ใดที่เราระลึกถึงด้วยความรักจิตของเราก็จะเหวี่ยงพลังงานความรักหรือพลังงานด้านบวกไปให้กับรูปธรรมนั้นเสมอเช่นถ้าลูกรักพ่อลูกรักแม่พ่อกับแม่ต่างก็รักกันและรักลูกนะครับพลังงานของจิตก็จะเชื่อมโยงกันด้วยพลังงานของความรักและมันก็จะกลายเป็นจิตที่อิ่มเอิบและก็เบิกบานเนื่องจากว่าจิตมนุษย์นั้นนอกจากจะแผ่พลังงานความรักให้กับทุกสรรพสัตว์ทุกสรรพสิ่งได้แล้วจิตของมนุษย์แต่ละรูปธรรมหรือแต่ละคนก็จะสามารถรับรู้แรงสั่นสะเทือนของคลื่นไฟฟ้าแม่เหล็กที่เป็นบวกคือพลังความรักที่ผู้อื่นหยิบยื่นมาให้ได้ด้วยเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นสังเกตเห็นได้ว่าครอบครัวไหนที่เต็มไปด้วยความรักมันจะอบอวลไปด้วยคลื่นของความรักเต็มบ้านเลยนะครับและทุกคนที่อยู่ในบ้านนั้นก็จะอยู่อย่างสันติสุขจะมีความสุขจะมีความสงบซึ่งมันต่างกันกับคนที่อยู่ด้วยกันและเกลียดกันโกรธกันถึงแม้จะเป็นสามีภรรยาเป็นพ่อเป็นแม่เป็นผัวเป็นเมียเป็นลูกเต้าเหล่ากันนะเป็นวงวานว่านเครือเป็นวงศาคณาญาติถ้ามาอยู่ในครอบครัวเดียวกันบ้านหลังเดียวกันแต่มีจิตที่เป็นอริกันหรือมีจิตที่เป็นอคติต่อกันโกรธเกลียดเคียดแค้นกันอิจฉาตาร้อนกันอะไรอย่างเงี้ยนะครับจิตก็เสียสมดุลถ้าจิตสั่นสะเทือนเป็นคลื่นความถี่แบบนั้นเนี่ยมันจะเป็นคลื่นที่เราเรียกว่าเป็นคลื่นลบนะครับที่เรียกว่าเป็นคลื่นลบก็เพราะว่าถ้าจิตเราเนี่ยสั่นสะเทือนด้วยอารมณ์หยาบๆรายวันต่อกันแบบนั้นจิตของเราก็จะปั่นหรือผลิตสร้างพลังงานใหม่ขึ้นมาได้เหมือนกันเขาเรียกว่าพลังจิตเหมือนกันครับท่านผู้ฟังครับแต่มันจะเป็นพลังจิตด้านลบครับซึ่งเป็นพลังจิตด้านลบที่ถ้าหากว่ามนุษย์คนไหนเหวี่ยงไปให้มนุษย์อีกคนหนึ่งนะไม่ว่าใครก็ตามถ้าเขาสามารถสัมผัสรับรู้ได้จิตของเขาก็จะตกครับคลื่นพลังจิตของเขาที่สั่นสะเทือนเนี่ยมันก็จะถูกพลังอำนาจของจิตที่เป็นลบที่อีกรูปธรรมหนึ่งเหวี่ยงมาให้เนี่ยนะฮะไม่สามารถจะยกระดับสั่นสะเทือนเป็นคลื่นความรักคือเป็นคลื่นบวกได้ท่านผู้ฟังจะสังเกตเห็นได้ว่าเวลาที่ใครเขาโกรธเขาโมโหเรานะครับแล้วเขาก็จะเหวี่ยงลบออกมาส่วนใหญ่เราจะเห็นจากสีหน้าท่าทางกิริยาอาการและน้ำเสียงของเขาที่กราดเกรี้ยว
แผ่ออกมาให้เราได้รับรู้ทางหูทางตาใช่ไหมแต่ว่าจิตของเรานั้นก็จะสัมผัสกับคลื่นจิตที่เป็นลบของเขาเข้าโดยไม่รู้ตัวเราจะรู้สึกใจสั่นไปตามเขาใจจะสั่นอย่างรุนแรงนะครับแล้วก็มือสั่นปากคอสั่นเชียวและอารมณ์ของเราก็จะไม่สมดุลคือจะโกรธง่ายตามเข้าไปด้วยอย่างนี้เป็นต้นนั่นก็คือพลังอำนาจที่เป็นลบที่มนุษย์เวลาเหวี่ยงให้แก่กันและกันแล้วก็จะสามารถรับรู้กันได้อันนี้คือสิ่งที่อยากจะกราบเรียนมาอย่างท่านผู้ฟังซึ่งเป็นผู้ประพฤติธรรมทั้งหลายว่าเป็นพลังจิตอำนาจพื้นๆที่เราจะกล่าวเพื่อเล่าสู่กันฟังนะครับว่ามันเป็นอย่างนั้นจริงๆมนุษย์เรานะมองไม่เห็นคลื่นพลังจิตที่มนุษย์แต่ละคนนะสื่อสารสัมพันธ์กันหรอกนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เองครับเอาเป็นว่าถ้าเราไปอยู่ในที่ใดก็ตามที่เขามีคนหลายคนเขาเครียดนะครับเขาทะเลาะกันเขาอารมณ์ไม่ดีนะเขาเครียดกันเขาอารมณ์ไม่ดีถ้าเราผ่านหรือเฉียวๆเข้าไปใกล้ตรงนั้นเนี่ยถ้าเราจิตสมดุลอยู่จิตเราเป็นสุขสงบอยู่จิตเราปิติอยู่เนี่ยพอเราเคลื่อนตัวของเราเข้าไปก็เท่ากับว่าเราเอากายกับจิตของเราเข้าไปด้วยในบริเวณนั้นใช่ไหมครับสนามแม่เหล็กในบริเวณที่คนที่มีอารมณ์ไม่สมดุลคือโกรธเกลียดเคียดแค้นเขาอยู่กันจำนวนร้อยจำนวนพันเนี่ยนะถ้าเราเฉียวเข้าไปตรงนั้นถ้าเป็นภาษาพระก็เรียกว่าเป็นสถานที่อโคจรนะฮะอโคจรแปลว่าไม่เหมาะสมที่จะเอาตัวเองเข้าไปอยู่ตรงนั้นนะท่านจะมีภาวะตึงเครียดทางจิตเกิดขึ้นโดยที่ท่านไม่รู้ตัวนะท่านจะเครียดครับจะปวดตาที่สามหรือบางทีก็จะเป็นปวดหัวมึนศีรษะนะฮะแล้วก็คลื่นไส้รู้สึกอ่อนเพลียหายใจทีๆนี่เป็นอาการทางกายสังขารที่มันฟ้องว่าตัวเราเองนั้นได้พาตัวเราเองเข้าไปสู่สนามพลังงานที่เป็นสนามไฟฟ้าแม่เหล็กอันเกิดจากพลังจิตของมนุษย์ในกลุ่มนั้นที่เต็มไปด้วยประจุลบเนี่ยมันถ้าบางคนเป็นคนฝึกจิตดีๆมีสมาธิอยู่โดยตลอดเนี่ยนะครับเวลาได้คุยกับมนุษย์คนไหนหรือเข้าไปอยู่ในถ้ำกลางมนุษย์ที่เป็นกลุ่มคน3คน4คน5คนเนี่ยก็จะสามารถรับรู้ด้วยสัญชาตญาณของตัวเองว่าคนส่วนใหญ่เหล่านั้นเป็นคนที่จิตเป็นบวกหรือเป็นลบอันนี้ผมพูดให้ลึกซึ้งและไกลไปสักนิดหนึ่งนะครับไกลจากการประพฤติธรรมไปสักนิดเพื่อทำให้ท่านผู้ฟังทั้งหลายได้รับรู้ว่าพลังอำนาจทางจิตของมนุษย์เราแต่ละคนนั้นล้วนมีครับแต่จริงๆแล้วน่าจะมีเอาไว้เพื่อสร้างสรรค์มากกว่าที่จะมีเอาไว้เพื่อทำร้ายกันทั้งที่โดยตั้งใจและก็ไม่ได้ตั้งใจเช่นเราโกรธเราเกลียดเราเครียดเราแค้นใครสักคนนึงเราไม่ได้ตั้งใจจะใช้พลังจิตไปทำร้ายเขาหรอกครับเพียงแค่เรานึกถึงใบหน้าเขาหรือเห็นหน้าเขาและเรานึกโกรธหรือสาปแช่งหรือด่าเขาในใจแล้วจิตของเราพลุ่งพล่านสั่นไหวไปในทางที่เป็นลบอย่าคิดนะครับว่าจิตเขาจะรับรู้ไม่ได้จิตลึกๆของเขารับรู้ได้นะครับเขาจะรู้สึกกระวนกระวายจะรู้สึกอึดอัดยังไงบอกไม่ถูกนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่จะเป็นมายาที่จะปรากฏให้ท่านทั้งหลายได้เห็นท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับถ้าเรารู้ว่าการที่พบชาติหนึ่งเนี่ยครับที่เราได้มาเกิดเป็นมนุษย์นั้นจิตวิญญาณของเรามีหน้าที่นะครับอาสามาเกิดเป็นเราก็คือมาเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยแล้วก็ให้จิตปัจจุบันหรือจิตหยาบของเราเนี่ยทำหน้าที่แทนจิตวิญญาณซึ่งเป็นตัวตนแก่นแท้ของเราผมย้ำเสมอนะครับว่าจิตปัจจุบันของเราที่ท่านฟังรายการเทพทิพย์มงคลธรรมอยู่ในขณะนี้และท่านนึกตามคิดตามอยู่เนี่ยท่านก็ใช้จิตปัจจุบันนะครับแล้วก็จิตปัจจุบันตัวนี้ก็ทำหน้าที่เป็นผู้รับมอบอำนาจแทน 100% ครับให้ทำหน้าที่แทนจิตวิญญาณซึ่งเป็นแก่นแท้ของท่านผู้ที่เดินทางข้ามมิติมาสู่การเกิดเป็นรูปธรรมมนุษย์อย่างท่านเนี่ยแหละครับเขามาเกิดเป็นมนุษย์ก็เพื่อที่จะเรียนรู้โดยใช้จิตปัจจุบันก็คือจิตหยาบก็คือพวกเราเนี่ยแหละครับให้ใช้จิตปัจจุบันหรือจิตหยาบของเราเนี่ยเรียนรู้ที่จะรักผู้อื่นรักโลกและรักทุกสรรพสิ่งให้ได้ถึงแม้สิ่งนั้นไม่ว่าจะเป็นสรรพสิ่งไหนไม่สวยงามไม่ดีงามไม่มีคุณค่าก็คือไร้ค่าหรือว่ามีค่านะไม่ว่า มนุษย์สรรพสิ่งนั้นก็คือมนุษย์จะรูปหล่อรูปสวยนะจะเป็นคนดีหรือคนชั่วจะเป็นคนประพฤติดีหรือประพฤติร้ายหรือเป็นคนที่ไม่ประพฤติทั้งดีทั้งร้ายต่อเราไม่เป็นพิษเป็นภัยอะไรแต่ก็ไม่ได้เป็นประโยชน์โพธิผลอะไรกับเราเราก็จะต้องเรียนรู้ที่จะรักทุกสรรพสิ่งให้ได้และเมื่อรู้จักรักด้วยจิตใจหรือจิตวิญญาณแล้วมนุษย์เราแต่ละคนก็จะต้องรู้จักพฤติทั้งดีทั้งร้ายต่อเราไม่เป็นพิษเป็นภัยอะไรแต่ก็ไม่ได้เป็นประโยชน์โพธิผลอะไรกับเราเราก็จะต้องเรียนรู้ที่จะรักทุกสรรพสิ่งให้ได้และเมื่อรู้จักรักด้วยจิตใจหรือจิตวิญญาณแล้วมนุษย์เราแต่ละคนก็จะต้องรู้จักร้ายต่อเราไม่เป็นพิษเป็นภัยอะไรแต่ก็ไม่ได้เป็นประโยชน์โพธิผลอะไรกับเราเราก็จะต้องเรียนรู้ที่จะรักทุกสรรพสิ่งให้ได้และเมื่อรู้จักรักด้วยจิตใจหรือจิตวิญญาณแล้ว
มนุษย์เราแต่ละคนก็จะต้องรู้จักอย่างเงี้ยโดยที่ตัวเองก็ไม่ได้อะไรกลับคืนมานอกจากความปิติสุขที่เกิดขึ้นจากการที่ตัวเองได้

ให้หรือความปิติสุขที่เกิดขึ้นจากการที่เห็นคนที่เราให้เขามีความสุขในตอนบั้นปลายก็ตามนะตรงนี้เขาเรียกว่าให้โดยไม่ได้วาดหวังสิ่งใดตอบแทนหรือจะให้ในลักษณะที่ว่ามีอยู่10บาทแล้วเห็นเขาตกทุกข์ได้ยากตกระกำลำบากและเกิดเมตตาสงสารก็หยิบยื่นให้เขาไปหมดเลยเนาะให้เขาหมดเลยมี10บาทก็ให้ไปหมดเลยส่วนตัวเองคิดว่ายังแข็งแรงอยู่นะยังมีพลังอำนาจมากพอที่จะแสวงหาเงิน10บาทนี้หรือมากกว่า10เป็นร้อยเป็นพันเป็นหมื่นเป็นแสนตัวเองยังมีความสามารถที่จะแสวงหาตรงนั้นได้ก็เลยเอาที่10บาทตรงเนี้ยนะบริจาคให้เข้าไปหยิบยื่นให้เข้าไปอย่างนี้ครับคือการให้ซึ่งมี3ระดับท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับผมกล่าวกับท่านจริงๆว่าภารกิจของจิตวิญญาณนั้นมีหน้าที่มาเกิดเป็นมนุษย์แล้วก็แบ่งภาคตัวเองออกมาเป็นจิตปัจจุบันก็คือจิตเราที่เราคุยเราคิดเราฟังกันอยู่ในขณะนี้ครับเพื่อจะให้จิตปัจจุบันนั้นเรียนรู้ที่จะรักผู้อื่นให้ได้และเรียนรู้ที่จะให้ผู้อื่นให้เป็นนะครับแต่ท่านผู้ฟังครับถ้าเราไม่รู้ภารกิจอันสำคัญอันยิ่งใหญ่ตรงนี้พอเวลาเรามาเกิดเป็นมนุษย์กันแล้วสังเกตไหมครับแทนที่เราจะรู้จักรักคนอื่นหรือเรียนรู้ที่จะรักผู้อื่นเรากลับทำในสิ่งที่สวนทางกันนะครับกฎแห่งกรรมก็จึงเกิดขึ้นสำหรับมนุษย์โลกของเราซึ่งมีหลายเหตุผลรวมทั้งเหตุผลข้อนี้ด้วยกฎแห่งกรรมเกิดขึ้นจากการที่เราแทนที่จะเรียนรู้ที่จะรักผู้อื่นเรากลับเรียนรู้ที่จะพยายามข่มขืนจิตใจผู้อื่นให้เขารักเราหรือเราไม่เรียนรู้ที่จะทำตัวเราให้น่ารักเพื่อจะช่วยทำให้คนอื่นเขารักเราเรากลับไม่ส่งเสริมไม่สนับสนุนไม่เกื้อกูลคนอื่นให้เขาง่ายขึ้นที่จะรักเราแต่เราก็พยายามที่จะบังคับให้คนอื่นเขาฝืนจิตฝืนใจเพื่อที่จะรักเราอย่างนี้ครับนั่นคือชีวิตประจำวันที่ผ่านมาและก็กำลังจะผ่านไปในแต่ละวันของมนุษย์ส่วนใหญ่บนโลกใบนี้ไม่ว่าชาติใดภาษาใดก็ตามล้วนบกพร่องเหลวไหลกันตรงนี้ท่านผู้ฟังสังเกตไหมครับท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับมนุษย์เราส่วนใหญ่นั้นเวลาเจอหน้าเพื่อนร่วมงานวันไหนที่เพื่อนไม่ยิ้มให้มนุษย์เราเองจะตกอกตกใจใช่ไหมแล้วก็พยายามที่จะไปหาเหตุหาผลพยายามที่จะไปสอบสวนทวนความกันหน่อยว่าทำไมทุกวันยิ้มให้กับเราอย่างมีไมตรีดีๆนี่เองแต่พอมาวันนี้ทำไมถึงทำหน้าปั้นปึ่งมึนชาและไม่มีทีท่าว่าจะยิ้มให้เหมือนที่ผ่านมาเลยพยายามที่จะไปบังคับขับขืนใจเขาให้ยิ้มให้กับตัวเราเองเหมือนวันก่อนๆที่ผ่านมาแต่ไม่เคยเรียนรู้ที่จะถามตัวเองเลยว่าตัวเองมีปัญหาอะไรตัวเองสร้างเงื่อนไขด้านลบอะไรให้กับเขาหรือเปล่าจึงทำให้เขาไม่สามารถจะส่งรอยยิ้มพิมพ์ใจหรือส่งความรักผ่านรอยยิ้มจากหัวใจของเขามาให้เราได้เหมือนอย่างที่เคยเป็นแต่มนุษย์ส่วนใหญ่พอเห็นใครไม่ยิ้มก็หาว่าเขางี่เง่าก่อนละเวลาเห็นเขาไม่ยิ้มให้หรือเขาไม่ญาติดีกับเราไม่เคยมองว่าตัวเราบกพร่องตรงไหนไม่เคยมองว่าตัวเราทำผิดตรงไหนก็ไปคิดว่าคนอื่นเขาเหลวไหลกับเราเสียฝ่ายเดียวอย่างนี้ครับท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับถ้าเราเกิดมาเป็นมนุษย์นะและเราไม่เคยรู้สำนึกว่าหน้าที่เราต่างหากที่เกิดมาเพื่อจะต้องทำตนให้คนอื่นรักคือทำตัวให้น่ารักและเราจะต้องเรียนรู้ที่จะรักผู้อื่นให้ได้แล้วเราก็มนุษย์อย่างเราเนี่ยก็จะประพฤติตนอย่างผิดพลาดบกพร่องต่อให้เราถือศีลประพฤติธรรมเพียงใดก็ตามถ้าเราไม่ใช่ผู้ทรงศีลที่ละแล้วซึ่งอาสวะกิเลสนะครับครองสันโดษอย่างนั้นนะครับแต่ถ้าเราเป็นคฤหัสถ์เป็นคฤหัสถ์เราต้องทำมาหากินต้องเจอเพื่อนมนุษย์ต่างๆอีกมากมายต้องเจอสรรพสัตว์ทั้งหลายอีกมากโขอยู่นะครับเราถือศีลประพฤติธรรมอย่างเดียวแล้วไม่พอคำว่าธรรมะที่ต้องประพฤติตรงนี้ก็คือต้องทำหน้าที่ของเราเรามีหน้าที่จะต้องรักคนอื่นให้ได้และมีหน้าที่จะต้องรู้จักให้ผู้อื่นให้เป็นนั่นคือสิ่งที่เราจะต้องท่องไว้ครับณขณะนี้เราอยู่ต่อหน้าผู้ใดถามตัวเองไว้ก่อนเลยว่าขณะที่เราอยู่ต่อหน้าคนคนนี้เราเรียนรู้ที่จะรักเขาได้หรือยังและเรายังทำตัวเองให้เขารู้สึกว่าเราเป็นคนน่ารักได้หรือยังและนอกจากนั้นเรายังมีสิ่งใดที่ควรจะให้เขาเพื่อแสดงออกซึ่งความรักที่เรามีต่อเขาเราได้ให้เขาในสิ่งที่ควรให้หรือยังอะไรเหล่านี้เป็นต้นเรื่องนี้เห็นทีเราจะต้องคุยกันต่อภาค2ในวันต่อไปแล้วล่ะครับ

ท่านผู้ฟังครับวันนี้หมดเวลาของรายการเทพทิพย์มงคลทัพแล้วกลุ่มแสงสิริวัฒนาขอขอบคุณท่านผู้ใจบุญทั้งหลายที่ได้ให้เกียรติสนับสนุนรายการนี้เพื่อสร้างวิถีแห่งสันติสุขสู่มวลชนบนคลื่นวิทยุโปรดกรุณาแจ้งผลการรับฟังได้ที่โทรศัพท์025123176 025123176ท่านจะติดตามรับฟังรายการนี้ได้ใหม่ทุกวันทางสถานีวิทยุแห่งนี้ในเวลาเดียวกันนี้สวัสดีครับ

่วงเวลาต่อไปนี้สถาบันพัฒนาพฤติกรรมมนุษย์ผู้สร้างทฤษฎีและกลยุทธ์ไซโคโชเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่บกพร่องของมนุษย์ด้วยการกระตุ้นจิตสำนึกที่ลึกซึ้งและแยบยลสำนักพิมพ์จิตจักรวาลผู้ผลิตหนังสือธรรมะภาคปฏิบัติแนวอภิปรัชญาที่ทรงคุณค่าสำหรับศาสนิกชนไทยและชมรมผู้ประพฤติธรรมเพื่อสร้างสันติสุขให้ตนเองและผู้อื่นร่วมกับกลุ่มแสงสิริวัฒนาภูมิใจเสนอรายการเทพทิพมงคลธรรมเพื่อนำพาสันติสุขสู่มวลชนด้วยธรรมบรรยายภาคปฏิบัติโดยอาจารย์ปริญญาตันสกุลขอเชิญท่านติดตามรับฟังได้ณบัดนี้

ท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับในครั้งที่ผ่านมานะครับเราก็ได้คุยกันว่าจากคำถามที่มนุษย์แต่ละคนถ้ามีเวลาว่างแล้วรู้จักถามตัวเองว่าตัวเองมาเกิดเป็นมนุษย์บนโลกเสรีในภพชาตินี้หรือภพชาติที่ผ่านๆมาก็ตามเรามาเกิดกันทำไมเนี่ยนะครับแล้วเราก็ได้คำตอบซึ่งเป็นคำตอบสุดท้ายและผมก็ได้เรียนว่ามันเป็นคำตอบที่ถูกต้องที่สุดว่าภารกิจของจิตวิญญาณของเราในมนุษย์แต่ละคนนะครับที่เป็นตัวตนแก่นแท้นั่นนะเขาอุตส่าห์เดินทางข้ามมิติเข้ามายังภพภูมิโลกเพื่อมาเกิดเป็นรูปธรรมมนุษย์เนี่ยเขามาเกิดก็เพื่อที่จะเรียนรู้ในการจะใช้เครื่องยนต์แห่งกรรมซึ่งท่านผู้ฟังซึ่งเป็นผู้ประพฤติธรรมทั้งหลายนะครับเรียกว่ากายสังขารนั่นนะครับเขามาเกิดเป็นมนุษย์เพื่อจะให้จิตปัจจุบันหรือจิตหยาบของตัวเราเนี่ยนะครับสามารถที่จะสั่นสะเทือนเพื่อขับเคลื่อนกายสังขารหรือที่เราเรียกกันว่าเครื่องยนต์แห่งกรรมเนี่ยนะครับแสดงออกซึ่งสิ่งที่เรียกว่าความรักกับการให้ซึ่งเป็นการสั่นสะเทือนในมิติของความเป็นบวกใน2มิตินะครับคือมิติแรกที่ได้กล่าวไปในเมื่อตอนที่แล้วนะครับมิติแรกก็คือมิติทางจิตใจซึ่งแท้แล้วก็คือมิติทางจิตวิญญาณของมนุษย์เราแต่ละคนนั่นเองนะครับว่าเราจะต้องเรียนรู้ในทุกขณะจิต

ต้องเรียนรู้ที่จะสั่นสะเทือนทางอารมณ์รู้สึกนึกคิดนะให้มันเป็นด้านบวกคือเป็นความรักต่อกันและกันให้จงได้และในขณะเดียวกันเมื่อเกิดการสั่นสะเทือนขึ้นในมิติของจิตใจคือมิติของแก่นแท้นะฮะเป็นอารมณ์รู้สึกนึกคิดที่เป็นความรักเป็นพฤติกรรมภายในหรือเป็นอาการทางจิตแล้วเนี่ยเราจะต้องสามารถถ่ายทอดความหมายของความรักที่มันเกิดขึ้นในมิติของจิตหรือมิติของแก่นแท้นั้นออกมาเป็นภาษากายภาษากายหมายถึงภาษากิริยาภาษาท่าทางที่รวมเรียกว่าเป็นบทบาทของการเป็นผู้ให้ให้จงได้นี่คือผู้ประพฤติธรรมทั้งหลายจะต้องเข้าถึงและเข้าใจมันให้ได้นะครับว่าหน้าที่หลักเลยนะครับภารกิจของการเกิดมาเป็นมนุษย์ที่มนุษย์อย่างเราทุกคนจะต้องทำหน้าที่ทางจิตวิญญาณของเราก็คือต้องรักให้ได้และหน้าที่ทางกายสังขารในการเป็นมนุษย์ของเราที่มาเกิดในภพชาตินี้หรือกี่ภพชาติที่ผ่านมาก็ตามคือต้องให้ให้เป็นผมจึงเคยกล่าวผ่านทางรายการเทพทิพย์มงคลธรรมนี้เอาไว้ให้ท่านผู้ฟังหลายท่านได้ขบคิดกันนานมาแล้วนะครับว่าเกิดมาเป็นมนุษย์นั้นถ้าจะเป็นมนุษย์ให้เป็นสิ่งสำคัญที่สุดก็คือต้องรักให้ได้และต้องให้ให้เป็นครับหลายคนคงคุ้นชินกับสิ่งที่ผมกล่าวผ่านทางรายการเทพทิพย์มงคลธรรมแห่งนี้เกี่ยวกับประโยคที่สำคัญประโยคนี้กันมาตลอดท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับมันในตอนที่ผ่านมาผมจึงได้เริ่มนำเอารักให้ได้และให้เป็นประโยคนี้ครับมาทบทวนกับผู้ประพฤติธรรมทั้งหลายอีกเพื่ออะไรครับเพื่อจะให้ท่านผู้ฟังทั้งหลายซึ่งเป็นผู้มีใจประพฤติธรรมและก็เป็นผู้มีปณิธานว่าจะนิพพานด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นนั้นได้เข้าถึงสัจธรรมที่เป็นความจริงที่จริงแท้ในระดับโลกิยธรรมกันสักนิดหนึ่งว่าสาเหตุที่เรายังพ้นทุกข์ไม่ได้ในการเป็นมนุษย์ในภพชาติปัจจุบันภพชาติอดีตที่แล้วมาเราจะไม่พูดถึงแล้วนะเราพูดถึงภพชาติปัจจุบันเนี่ยทำไมเดี๋ยวเราสุขเดี๋ยวเราทุกข์ทำไมเดี๋ยวเราสร้างความสุขเดี๋ยวเราก็สร้างทุกข์ให้กับผู้อื่นสลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันอยู่อย่างนี้โดยตลอดท่านผู้ฟังก็ลองถามตัวเองดูครับว่าแท้แล้วเป็นเพราะว่าเรารู้เรามีหน้าที่แต่เราไม่รู้หน้าที่และเมื่อเรามีหน้าที่ขณะที่เราก็ยังไม่รู้หน้าที่เราก็เลยไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ที่แท้จริงของตัวเราเองทั้งเป็นหน้าที่ทางโลกและหน้าที่ของแก่นแท้คือทางจิตวิญญาณของเราได้เลยมนุษย์เราแต่ละคนในแต่ละวันในแต่ละเวลาหรือในแต่ละขณะแต่ละขณะจิตนั่นน่ะเราจึงกระทำผิดคือผิดบาปทั้งต่อจิตวิญญาณซึ่งเป็นตัวตนแก่นแท้ของเราเองผิดบาปต่อกายสังขารของเราเองและก็ยังผิดบาปต่อจิตวิญญาณของเพื่อนมนุษย์คนอื่นที่เราคบหาสมาคมหรือข้องเกี่ยวสัมพันธ์กันด้วยแล้วก็ยังผิดบาปต่อกายสังขารของกันและกันด้วยผมยกตัวอย่างเช่นถ้าเราไม่เรียนรู้ที่จะรักกันให้ได้โอกาสที่เราจะต้องทำร้ายร่างกายและทำร้ายจิตใจรวมกระทั่งถึงทำร้ายจิตวิญญาณของตัวเราเองและก็ของผู้อื่นก็จะมีได้สูงมากผมจะเล่าให้ท่านผู้ฟังซึ่งเป็นผู้ประพฤติธรรมได้เห็นภาพอย่างชัดแจ้งกันเพิ่มเติมตรงนี้สักนิดนึงครับว่ามนุษย์เราแต่ละคนที่เกิดมานั้นนะครับล้วนประกอบด้วยองค์สามองค์สามในที่นี้หมายถึงสิ่งแรกที่เร้นลึกอยู่ข้างในซึ่งเป็นตัวตนแก่นแท้ถ้าไม่มีองค์นี้เป็นผู้สูงส่งเป็นผู้สูงสุดได้รับโอกาสให้มาเกิดเป็นมนุษย์แล้วองค์อื่นๆอีก2องค์ที่เป็นประกอบของความเป็นมนุษย์ของเราก็จะเป็นผู้สมดุลไม่ได้จะเรียกว่าเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์หรือสมดุลไม่ได้องค์แรกก็คือจิตวิญญาณที่เรากล่าวถึงนี่แหละครับท่านผู้ฟังครับและองค์ที่2ก็คือจิตปัจจุบันหรือที่เรียกว่าจิตหยาบก็เป็นรูปธรรมทางพลังงานไม่แตกต่างจากจิตวิญญาณที่เป็นตัวตนแก่นแท้ของเรานี่เองครับแต่ว่าเป็นส่วนที่ได้รับการแบ่งภาคมาจากจิตวิญญาณซึ่งเป็นตัวตนแก่นแท้ของเราเสียอีกทีนึงเพื่อให้ทำหน้าที่เป็นตัวแทนของแก่นแท้เองในการเรียนรู้ที่จะทำหน้าที่ร่วมกันกับองค์ที่3นั่นก็คือกายสังขารหรือที่ผมเรียกว่าเครื่องยนต์แห่งกรรมนั่นถ้าเราจะให้ยกตัวอย่างให้ชัดเจนเพื่อที่จะให้ท่านผู้ประพฤติธรรมได้เห็นภาพอย่างถ่องแท้แล้วสามารถจะครองกายครองจิตและก็ครองจิตวิญญาณร่วมกันได้อย่างสมดุลใน3ประสานนี้เท
ที่เราเรียกว่าเป็นมนุษย์ที่สมดุลอย่างแท้จริง

ไม่ประพฤติผิดไม่ประพฤติบาปแล้วก็ไม่ก่อให้เกิดกฎแห่งกรรมที่ทำให้ตัวเองเกิดสังสารวัฏคือการเวียนว่ายตายเกิดไม่รู้จักจบไม่รู้จักสิ้นมีอายุขัยที่สั้นลงยิ่งหมุนแล้วอายุขัยยิ่งสั้นลงคำว่ายิ่งหมุนคือเกิดแก่เจ็บตายแล้วยิ่งอายุสั้นลงมันก็ไม่ต่างกันกับการที่ลูกข่างที่ลูกหลานของท่านเล่นนะครับแรกๆเวลาเขาเคลี้ยงออกไปเนี่ยลูกข่างก็จะหมุนติ้วเลยนะครับหมุนด้วยความเร็วสูงมากก็สามารถทรงตัวอยู่บนแกนที่ทำด้วยตะปูนะนะอย่างมั่นคงครับจะตั้งดิ่งทีเดียวครับแต่ขณะที่มันหมุนอย่างรวดเร็วนั้นขณะที่หมุนไปเรื่อยๆนั้นพลังงานในการทำให้เกิดการเวียงหมุนจะลดน้อยลงมันก็จะหมุนช้าลงช้าลงในที่สุดก็ล้มแผลไปนะถ้าจะพูดกันง่ายๆก็หมายความเหมือนกับท่านรู้จักจานเสียงหรือแผ่นเสียงไหมนะตั้งแต่โบราณจนถึงปัจจุบันก็อาการคล้ายๆกันครับแผ่นเสียงนะครับตอนนั้นก็หมายความว่าเวลาเราจะเปิดเพลงเนี่ยเราจะเอาเข็มวางตรงขอบด้านนอกหลังจากนั้นแผ่นก็จะหมุนไปเข็มก็จะถูกนำพาผ่านร่องของแผ่นเสียงที่เป็นร่องเสียงนะครับที่ทำไว้เนี่ยค่อยๆม้วนเข้าไปหาข้างในท่านจะเห็นได้ว่าการหมุนครบรอบเนี่ยนะถ้าเป็นวงกลมวงเส้นรอบวงวงกลมวงหนึ่งเนี่ยถ้าเป็นวงนอกสุดเนี่ยนะครับกว่าจะหมุนครบหนึ่งรอบมันก็จะทำให้เราต้องใช้เวลานานพอสมควรนั่นก็คือหนึ่งวัฏจักรก็คือหนึ่งรอบแต่ถ้าหากว่าเราไปขีดเส้นรอบวงเป็นวงกลมซ้อนอีกชั้นหนึ่งเป็นชั้นที่สองนั่นก็คือเป็นวงกลมวงในถูกต้องไหมครับเส้นรอบวงของเส้นรอบวงของวงกลมที่ซ้อนกับวงกลมวงแรกที่อยู่ข้างในเนี่ยนะครับมันก็จะมีความยาวของเส้นรอบวงเนี่ยสั้นกว่าเส้นรอบวงชั้นนอกถูกต้องไหมครับท่านผู้ฟังครับถ้าหากว่าเราจะลากเส้นไปตามแนวของเส้นรอบวงชั้นในเนี่ยนะครับโดยใช้ความเร็วเฉลี่ยในการลากหรือในการเดินหรืออะไรก็แล้วแต่เท่ากันกับความเร็วในการลากเส้นรอบวงนอกท่านจะพบว่าเวลาที่เราใช้ไปในการที่จะทำให้มันครบหนึ่งรอบเวลาเราลากปากกาหรือดินสอไปก็ตามถ้าใช้ความเร็วคงที่เท่ากับการความเร็วในการลากเส้นดินสอปากกาจากจุดเริ่มต้นไปจนถึงจุดสุดท้ายก็คือจุดเดียวกันมาชนกันนะเพราะเป็นเส้นรอบวงของวงกลมวงเดียวกันมันจะใช้เวลาสิ้นเปลืองต่างกันมากเลยณขณะที่เส้นรอบวงของวงกลมที่อยู่ใกล้ๆจุดศูนย์กลางมากที่สุดเนี่ยมันจะใช้เวลาในการหมุนสั้นที่สุดเลยถูกต้องไหมครับท่านผู้ประพฤติธรรมครับการที่มนุษย์เราโดยจิตวิญญาณของเราเหมือนกันการเวียนว่ายตายเกิดการสร้างสังสารวัฏนั้นเนี่ยนะครับถ้าหากว่าเรามีจิตที่บกพร่องเราทำให้องค์ประกอบทั้ง3องค์ประกอบนี้สมดุลกันไม่ได้การเวียงหมุนของการเวียงหมุนรอบวงที่เรียกว่าสังสารวัฏหรือการเกิดมีสังสารวัฏของจิตวิญญาณที่เป็นตัวตนแก่นแท้ของเรานั้นมันก็จะใช้เวลาในการที่จะเกิดมาเป็นมนุษย์ในแต่ละภพชาติก็จะมีอายุขัยที่สั้นลงเพราะว่ามีการประพฤติผิดหรือประพฤติไม่ถูกต้องคำว่าประพฤติผิดประพฤติไม่ถูกต้องก็แปลว่าหมุนช้าลงหรือใช้ระยะรอบในการหมุนเนี่ยสั้นลงนั่นเองเมื่อมันสั้นลงไปเรื่อยๆก็หมายความว่ามีอำนาจในการเวียงหมุนน้อยลงไปด้วยอะไรต่างๆเหล่านี้ท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับมันการที่เราไม่สามารถที่จะรักผู้อื่นได้ด้วยจิตใจที่เป็นแก่นแท้ของเราและการที่เราไม่สามารถจะให้ในบทบาทของการแลกเปลี่ยนในบทบาทของการให้ทานหรือการแบ่งปันและในบทบาทของการเสียสละนะประโยชน์สุขของตนเองให้แก่เพื่อนมนุษย์คนอื่นอะไรเหล่านี้นะครับมันก็เป็นการแสดงบทบาทในการเป็นมนุษย์ที่ไม่ถูกต้องพอเราแสดงบทบาทในการเป็นมนุษย์ไม่ถูกต้องสังสารวัฏของเรามันก็จะเกิดขึ้นและถ้ายิ่งแสดงออกมาอย่างไม่ถูกต้องมากเท่าไหร่มันก็จะหมุนวนเข้าหาวงกลมวงในวงกลมวงในก็วนเข้าไปหาจุดกึ่งกลางหรือจุดศูนย์กลางของวงกลมวงนั้นเข้าไปทุกทีมนุษย์เราแต่ละคนพอเกิดมาแต่ละภพชาติจึงมีอายุขัยที่สั้นลงไปเรื่อยๆถ้ามนุษย์คนนั้นเกิดมาในแต่ละภพชาตินั้นเหลวไหลในการปฏิบัติตนคือไม่เรียนรู้ที่จะเป็นมนุษย์ให้เป็นก็คือไม่ฝึกตนเองที่จะเป็นคนรักผู้อื่นให้ได้แล้วก็ไม่ฝึกตนเองที่จะให้ใครอื่นเขาเป็นนั่นเองเพราะฉะนั้นที่เรากล่าวไว้ในตอนที่แล้วความหมายของมันที่ผมขยายกันในครั้งนี้จากการกล่าวเอาไว้ในตอนที่แล้วมันก็คือว่าถ้าท่านผู้ฟัง
อยากจะทราบว่าเราเกิดมาเป็นมนุษย์กันทำไมนะครับไอ้คำตอบว่าเพื่อจะมีครอบครัวมีผัวมีเมียมีลูกมีครอบครัวที่เป็นสุขมีครอบครัวที่อบอุ่นมีลูกที่ดีนะเป็นพ่อแม่ที่ดีประกอบสัมมาอาชีพนั่นหมายความว่าไม่ประพฤติทุจริตไม่ก้าวล่วงผู้ใดไม่เอาเปรียบผู้ใดมีจิตใจที่เป็นธรรมนะน้อมนำแต่สุขและสันติมาให้กับตนเองและผู้อื่นนะคิดอย่างนี้อยู่ด้านเดียวอย่างนั้นก็คงจะไม่เพียงพอเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเรายังมีจิตหยาบหรือจิตปัจจุบันมันยังฝันใฝ่ที่จะแสวงหาความสุขทางกายความสะดวกทางกายเพราะว่าเป็นสิ่งที่เราใช้อายตนะภายนอกทั้ง5คือตาหูจมูกลิ้นแล้วก็กายสัมผัสเนี่ยนะเป็นตัวชี้วัดความสุขเป็นตัวชี้วัดความสะดวกใช่ไหมครับสบายกายสบายใจนะบางทีไม่ใช่สบายใจหรอกบางทีสะใจซะละมากกว่าอะไรอย่างเนี้ยเพราะเราใช้มิติของกายสังขารที่เป็นมิติหยาบๆแล้วก็ใช้ช่องทางในการสัมผัสรู้ดูเห็นของอายตนะภายนอกที่เป็นกลไกประสาทสัมผัสรู้ที่สำคัญเป็นตัวชี้วัดตัดสินและบางทีก็ยังเผลอไผลนะเผลอไผลก็คือทำไมก็ใช้จิตปัจจุบันของเราก็คือใช้มิติของจิตที่มันนึกเองคิดเอาได้เนี่ยนะครับเป็นตัวตัดสินชี้วัดว่าถูกใจไม่ถ้าถูกใจก็บอกว่ามีความสุขนะแต่ถ้าไม่ถูกใจตนเองก็บอกว่าทุกข์ทั้งที่บางทีไอ้สิ่งที่ตัวเองทำไปสแสวงหาไปมันถูกใจตัวเองก็จริงแต่บางสิ่งมันอาจจะเป็นการสร้างทุกข์สร้างลำเค็ญให้กับผู้อื่นอย่างที่ผมเคยกราบเรียนผ่านทางรายการนี้กันมาโดยตลอดท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับปัญหานอกจากจะเกิดจากการที่มนุษย์ไม่รู้ว่าหน้าที่หลักของการที่จิตวิญญาณซึ่งเป็นตัวตนแก่นแท้ของตนซึ่งเป็นผู้อาสามาเกิดเป็นมนุษย์อย่างโลกเสรีในภพชาตินี้เขามาเพื่อที่จะให้ความเป็นมนุษย์ของตนเองนั้นโดยจิตปัจจุบันได้เกิดการเรียนรู้ที่จะรักให้ได้ในมิติของจิตเพื่อที่จะเรียนรู้ในการที่จะให้เป็นในมิติของเครื่องยนต์แห่งกรรมก็คือมิติของกายสังขารนั่นเองพอยากตรงนี้แล้ววันนี้ไม่ยากแล้วนะครับเพราะว่าเราเองก็ได้เปิดเผยความจริงให้ท่านได้ฟังแล้วว่าแท้แล้วเรามาเกิดกันเพื่อรักให้ได้ให้เฮเปียนนะครับแต่นี้เมื่อรู้แล้วเนี่ยอย่าคิดว่าง่ายนะครับท่านผู้ฟังครับมันคงต้องเรียนรู้ให้กระจ่างแล้วก็ต้องเข้าให้ถึงความจริงด้วยว่าการเรียนรู้ผมขีดเส้นใต้คำว่าเรียนรู้นะครับการเรียนรู้ที่จะรักด้วยจิตและการเรียนรู้ที่จะคิดเพื่อจะให้ผู้อื่นนั้นนะมันจะต้องหนักหนาหรือยากเข็นสักเพียงใดกันนะมนุษย์เราก็สอบตกเอียครับพอไม่รู้ว่ารักให้ได้ให้เป็นบทบาทหน้าที่ของตัวเองขณะเดียวกันพอเจอเพื่อนมนุษย์คนไหนๆก็ตามปรากฏว่าตัวเองก็สอบตกทันทีสอบตกตรงที่ว่าพอเห็นเขาเจอเขาแทนที่เราจะต้องทำหน้าที่ของเราคือรักให้ได้ให้เป็นรักเขาให้ได้ให้เขาให้เป็นมนุษย์บางครั้งกับสร้างความลำเค็ญให้แก่กันและกันเกิดเกี่ยวเวรเกี่ยวกรรมเพิ่มกันขึ้นมาอีกถามว่าทำไมผมถึงกล่าวอย่างนี้ท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับที่ผมกล่าวอย่างนี้ก็เป็นเพราะว่าท่านเคยคิดท่านเคยพิจารณาไหมครับว่าบางคนเนี่ยที่เป็นเพื่อนซีหรือเพื่อนที่ดีแสนดีกับเราคบกันมานานนานหรือบางคนเป็นคู่ตุนางันกันเป็นสามีภรรยากันด้วยซ้ำไปรักกันหวานชื่นปานจะกลืนกินนะครับแต่ปรากฏว่าพอได้ใกล้ชิดกันเนี่ยพอมีความสนิทสนมกลมกลืนกันได้ระดับหนึ่งแล้วเนี่ยไม่ว่าจะเป็นญาติพี่น้องเพื่อนร่วมงานเป็นเกลอกันหรือเป็นกิ๊กเป็นคู่รักกันอะไรก็แล้วแต่ปรากฏว่ามีบางครั้งในบางเวลาหรือบางวันมันจะมีสถานการณ์บางอย่างเกิดขึ้นที่ไม่ว่าเราหรืออาจจะเป็นเขาก็ได้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจะกลับกลายเป็นสร้างเงื่อนไขบางสิ่งขึ้นมาที่เป็นลักษณะของความไม่น่ารักเลยที่จะเป็นเงื่อนไขให้ทั้งเขาและเราเนี่ยเกิดการสัมผัสรู้ดูเห็นได้ว่าฝ่ายตรงข้ามที่เป็นคนที่เราเคยรักและรักกันมาตลอดประทับใจซาบซึ้งกันมาตลอดเนี่ยกลับแสดงพฤติกรรมที่ไม่เหมือนเดิมเป็นการแสดงพฤติกรรมที่จะดูเหมือนว่าจะเจตนาก็ไม่ใช่เพราะว่าเป็นการแสดงออกมาเหมือนธรรมชาติของเขาเลยบางทีก็ไม่รู้ตัวด้วยซ้ำว่าแสดงพฤติกรรมที่ไม่ถูกต้องไม่เหมาะสมไม่ดีงามเอากับเราหรือเราก็เหมือนกันก็มักจะแสดงพฤติกรรมที่ไม่ถูกต้องไม่เหมาะสมไม่ดีงามเอากับเขาโดยที่ไม่ได้คิดคาดอะไรไว้ล่วงหน้าเลยว่ามันจะต้องแสดงพฤติกรรมอะไรออกไปอย่างนั้นผมอยากจะเรียนท่านผู้ฟังว่าพฤติกรรมลักษณะนี้ส่วนใหญ่จะเป็นเงื่อนไขด้านลบให้แก่กันและกัน
เคยเป็นคนน่ารักเคยเป็นคนดีปรากฏว่าวันดีคืนดีนะไอ้หมอนี่ซึ่งเป็นคนที่เราเคยรักมันกลับดันประพฤติมีพฤติกรรมที่ไม่ถูกต้องไม่เหมาะสมไม่ดีงามถ้าคิดแบบจิตมนุษย์ก็แปลว่าเราต้องโกรธมันนะครับเราต้องไม่พึงพอใจมันอย่างแรงเลยจากพฤติกรรมเหลวไหลที่มันสร้างมันก่อขึ้นมาทั้งที่จริงๆที่ผ่านมามันทำตัวน่ารักมาตลอดนะครับไม่ว่าคนนั้นจะเป็นลูกน้องคนนั้นจะเป็นลูกศิษย์คนนั้นจะเป็นลูกค้าคนนั้นจะเป็นลูกช่างหรือจะเป็นผู้ที่เป็นนายเป็นหัวหน้าหรือเป็นผู้ค้าผู้ขายไม่ใช่ผู้ซื้อนะอะไรก็ตามทีบทบาทลักษณะของการแสดงเงื่อนไขด้านลบให้แก่กันและกันตรงนี้ครับที่มนุษย์ส่วนใหญ่มักจะสอบตกเช่นถ้าเขาแสดงพฤติกรรมที่เป็นขยะแสดงพฤติกรรมลบนะครับคือพฤติกรรมที่ไม่ดีที่ทำให้เราเองไม่ถูกต้องไม่ชอบใจเอาเสียเลยเนี่ยนะถ้าเขาแสดงออกมาอย่างเนี้ยหากเราไม่รู้ว่าหน้าที่ของเราที่เกิดมาไม่ว่ากับไอ้หมอนี่ที่กำลังทำเคยทำดีกับเรามาตลอดและกำลังทำไม่ดีกับเราเนี่ยนะหรือมนุษย์คนไหนๆหรือสรรพสัตว์ตัวใดตนใดก็ตามถ้าเราไม่รู้หน้าที่ของจิตวิญญาณหรือหน้าที่ของตัวเราว่าเราต้องรักเขาให้ได้นั่นคือการทำหน้าที่ทางจิตวิญญาณและเราจะต้องให้เขาให้เป็นนั่นคือหน้าที่ทางโลกคือทางกายสังขารหรือทางกายภาพถ้าเราไม่รู้หน้าที่แล้วเนี่ยเราเป็นสอบตกทันทีครับทุกวันนี้มนุษย์โลกในสังคมส่วนใหญ่ก็มักจะเป็นอย่างนี้ครับท่านผู้ฟังบางทีประพฤติธรรมนะถือศีลประพฤติธรรมแต่ถ้ามาเจอใครยั่วยวนกวนโมโหต่อหน้าต่อตาหรือมาสร้างเงื่อนไขด้านลบให้ต่อหน้าต่อตาก็มักจะแสดงอาการที่เป็นลบตอบสนองเข้าไปทันทีภาษาฝรั่งเรียกว่า action ต้องเท่ากับ reaction บางครั้งก็บวก profit เข้าไปอีกหน่อยนึงคือนอกจากทำชั่วตอบสนองต่อเขาแล้วยังแถมเอากำไรคือชั่วหนักกว่าที่เขาทำร้ายตัวเองซะอีกนี่คือมนุษย์ครับแล้วถามว่าความสุขในการเป็นมนุษย์หรือการมีสันติสุขในการอยู่ในสังคมเดียวกันในโลกใบเดียวกันในองค์กรเดียวกันในทีมงานเดียวกันในครัวเรือนเดียวกันมันจะเกิดขึ้นได้อย่างไรครับหรือความสุขที่เกิดขึ้นจากการที่เป็นคนเคยรักกันเนี่ยมันก็ต้องพลันเสื่อมคลายเสื่อมสลายไปเพราะว่าต่างคนต่างไม่เข้าใจว่าบทบาทหน้าที่ของการเป็นมนุษย์ของกันและกันนั้นคืออะไรถ้าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งกระทำไม่ถูกต้องต่ออีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยถ้าเราคือคนที่ถูกกระทำไม่ถูกต้องท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักผมฝากไว้ตรงนี้ว่าเราจะต้องรู้ให้เท่าทันทันทีว่านั่นไงตัวตนแก่นแท้ของเครื่องยนต์แห่งกรรมก็คือเพื่อนมนุษย์ซึ่งเป็นคนใกล้ตัวของเรานะคนที่เราเคยรักเขาเนี่ยแล้วเขากำลังแสดงพฤติกรรมขยะคือแสดงเงื่อนไขด้านลบที่จะมากระทบกระเทือนจิตใจให้กับเราเนี่ยเขากำลังสั่นสะเทือนเป็นการแสดงออกหรือกระทำต่อเราอยู่ในขณะนั้นเนี่ยขอให้ท่านรู้เท่าทันไปว่านั่นแหละครับนั่นก็คือสิ่งที่ จิตวิญญาณของเขากับเราเนี่ยล้วนอาสากันมาครับจูงมือกันมาอาสากันมาเพื่ออะไรครับเพื่อจะมาแสดงละครให้แก่กันและกันคำว่าแสดงละครให้แก่กันและกันแปลว่าจะต้องมาช่วยกันสร้างเงื่อนไขทางจิตใจให้แก่กันและกันเพื่ออะไรครับเพื่อให้อีกฝ่ายหนึ่งนั้นเรียนรู้ที่จะรักให้เป็นหรือรักให้ได้คำว่าแสดงละครให้แก่กันและกันแปลว่าจะต้องมาช่วยกันสร้างเงื่อนไขทางจิตใจให้แก่กันและกันเพื่ออะไรครับเพื่อให้อีกฝ่ายหนึ่งนั้นเรียนรู้ที่จะรักให้เป็นหรือรักให้ได้คำว่าแสดงละครให้แก่กันและกันแปลว่าจะต้องมาช่วยกันสร้างเงื่อนไขทางจิตใจให้แก่กันและกันเพื่ออะไรครับเพื่อให้อีกฝ่ายหนึ่งนั้นเรียนรู้ที่จะรักให้เป็นหรือรักให้ได้และให้มั่นคงแล้วจะต้องยึดมั่นในความดีงามของกันและกันยึดมั่นในความรักที่มีให้แก่กันและกันยึดมั่นในความซื่อสัตย์และความจริงใจที่ให้ต่อกันส่วนการที่อีกฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนั้นสร้างเงื่อนไขของการกระทำที่เป็นลบให้แก่กันและกันนั่นแปลว่าอีกฝ่ายหนึ่งกำลังมีเมตตาอีกฝ่ายหนึ่งด้วยการช่วยสร้างเงื่อนไขหรือหยิบยื่นเงื่อนไขด้านลบเพื่อจะให้อีกฝ่ายหนึ่งเกิดแรงสั่นสะเทือนทางจิตสำนึกหรือเกิดแรงสั่นสะเทือนทางจิตใจให้เป็นอารมณ์รู้สึกที่เป็นด้านบวกคือความรักตอบแทนการกระทำที่เป็นเงื่อนไขด้านลบของอีกฝ่ายหนึ่งให้ได้นี่ก็คือถ้าครั้งแรกยังทำไม่ได้ยังสอบตกอยู่ก็ยังมีโอกาสให้อดทนอดกลั้นนะแล้วก็ยังมีโอกาสให้แสดงนิสัยที่ไม่ดีต่อกันและอีกฝ่ายหนึ่งรู้จักอดทนอดกลั้นให้อภัยนี่คือการรักด้วยจิตใจ
และก็การให้โอกาสนั่นก็คือให้ทางกายสังขารคือให้ทางโลกให้โอกาสเขาได้ปรับปรุงแก้ไขตัวเองไม่ใช่โกรธเกลียดเคียดแค้นและจะเอาเรื่องเอาความกันถ้าเป็นผัวเมียกันก็ตีกันบ้านแตกเลยนะและบางครั้งทนไม่ได้ก็เลิกร้างหย่าร้างกันไปก็เป็นการกระทำผิดบาปต่อกันทางจิตวิญญาณนี่ก็เป็นเงื่อนไขในการ

เกี่ยวกรรมกันทำให้เกิดกฎแห่งกรรมทำให้เกิดสังสารวัฏแล้วทำให้วงเวียนกรรมนี่มันหมุนไม่รู้จักจบจากสิ้นเพราะไม่เคยสำนึกว่าตัวเองเกิดมาเป็นมนุษย์นั้นที่เหลวไหลมีอะไรบ้างที่ตัวเองเหลวไหลสำคัญตรงนี้ครับเพราะรักไม่ได้ให้ไม่เป็นเนี่ยละครับยังไงเสียก็จะไปสู่นิพพานไม่ได้อย่างไรเสียก็หาความสุขที่แท้จริงในชีวิตจิตใจให้ไม่ได้ครับ

ท่านผู้ฟังครับวันนี้หมดเวลาของรายการเทพทิพย์มงคลทัพแล้วกลุ่มแสงสิริวัฒนาขอขอบคุณท่านผู้ใจบุญทั้งหลายที่ได้ให้เกียรติสนับสนุนรายการนี้เพื่อสร้างวิถีแห่งสันติสุขสู่มวลชนบนคลื่นวิทยุโปรดกรุณาแจ้งผลการรับฟังได้ที่โทรศัพท์025123176 025123176ท่านจะติดตามรับฟังรายการนี้ได้ใหม่ทุกวันทางสถานีวิทยุแห่งนี้ในเวลาเดียวกันนี้สวัสดีครับ

ช่วงเวลาต่อไปนี้สถาบันพัฒนาพฤติกรรมมนุษย์ผู้สร้างทฤษฎีและกลยุทธ์ไซโคโชเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่บกพร่องของมนุษย์ด้วยการกระตุ้นจิตสำนึกที่ลึกซึ้งและแยบยลสำนักพิมพ์จิตจักรวาลผู้ผลิตหนังสือธรรมะภาคปฏิบัติแนวอภิปรัชญาที่ทรงคุณค่าสำหรับศาสนิกชนไทยและชมรมผู้ประพฤติธรรมเพื่อสร้างสันติสุขให้ตนเองและผู้อื่นร่วมกับกลุ่มแสงสิริวัฒนาภูมิใจเสนอรายการเทพทิพย์มงคลธรรมเพื่อนำพาสันติสุขสู่มวลชนด้วยธรรมบรรยายภาคปฏิบัติโดยอาจารย์ปริญญาตันสกุลขอเชิญท่านติดตามรับฟังได้ณบัดนี้

ท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับในตอนที่ผ่านมานั้นนะครับเราได้คุยถึงเรื่องหน้าที่หลักของการเป็นมนุษย์แล้วก็เราก็ได้พูดต่อมาอีกตอนหนึ่งว่าเป็นเพราะมนุษย์เนี่ยไม่รู้ว่าต้องรักในการที่ตัวเองมาเกิดเป็นมนุษย์คือต้องรักให้ได้แล้วก็ต้องให้เป็นความทุกข์ความสุขก็เลยเกิดขึ้นในจิตใจของแต่ละคนกันอยู่ทุกเมื่อเช้าวันและในขณะเดียวกันมันก็จะเป็นเหตุที่จะทำให้มนุษย์ทั้งหลายสามารถเป็นเหตุแห่งการเกิดทุกข์หรือเกิดสุขที่เรียกว่าทุกข์มั่งสุขมั่งหรือที่หลายคนเรียกว่าสุขสุขดิบๆให้ได้รับรู้หรือให้ได้เผชิญกันในชีวิตประจำวันกันอยู่ตลอดมาเนี่ยนะครับก็เนี่ยครับคำตอบเดียวก็คือเป็นเพราะว่าไม่รู้บทบาทหน้าที่ของตัวเองคือไม่รู้ว่าต้องรักและก็ไม่รู้ว่าตัวเองจะต้องแสดงบทบาทผ่านเครื่องยนต์แห่งกรรมคือกายสังขารด้วยการให้ความทุกข์ทั้งหลายก็จึงยังเกิดขึ้นอยู่และดูเหมือนว่าความทุกข์ที่เกิดขึ้นอยู่นั้นมันเป็นการสร้างทุกข์ที่ลักษณะซ้ำซ้อนที่เราเรียกว่ากรรมนะฮะและก็เกี่ยวข้องกันอยู่โดยตลอดขนาดตายไปแล้วทิ้งกายสังขารไม่มีธาตุดินน้ำลมไฟเป็นเปลือกนอกให้ดำรงอยู่แล้วก็ยังมีจิตที่ใส่รหัสเดิมเอาไว้คือรหัสแห่งทุกข์ที่มันเรียกว่าไม่น่าจะต้องเป็นเช่นนั้นเลยนะท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับสาเหตุก็มีอยู่สองข้อก็คือไม่รู้ว่าเกิดมาเพื่ออะไรก็คือเกิดมาเพื่อรักและเพื่อให้ใช่ไหมครับและหลังจากนั้นก็ได้เรียนรู้ต่อไปอีกว่าไม่รู้ว่าจะต้องเรียนรู้ที่จะรักไม่ทราบว่าจะต้องเรียนรู้ที่จะให้ด้วยสิ่งที่เป็นปัญหาเกิดขึ้นพอไม่รู้ว่าจะต้องรักพอไม่รู้ว่าจะต้องให้ก็กลายเป็นสิ่งที่ตรงข้ามกับความรักก็คือการเห็นแก่ตัวการเอาเปรียบการเบียดเบียนกันการยอมกันไม่เป็นอะไรต่างๆเหล่านี้ครับซึ่งพฤติกรรมเหล่านี้ก็คือเงื่อนไขด้านลบที่ผมเรียกว่าพฤติกรรมขยะแล้วมันก็จะทำให้เพื่อนมนุษย์ของเราคนอื่นพลอยมีความทุกข์คือขาดความสุขไปด้วยเพราะว่าถูกเรายั่วยุด้วยการสร้างเงื่อนไขด้านลบเช่นพฤติกรรมการเห็นแก่ตัวพฤติกรรมการแก่งแย่งชิงดีชิงเด่นกันพฤติกรรมในการเอาเปรียบเบียดเบียนกันอย่างนี้เป็นต้นหรือการหลอกลวงกันการลักขโมยกันการจี้ปล้นกันการทำร้ายกันเพื่อใช้อำนาจเหนือในอันที่จะให้ได้ประโยชน์สุขมาเป็นของตัวอะไรเหล่านี้ครับท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับนั่นก็คือสิ่งที่มันวุ่นวายในสังคมของชาวโลกที่เป็นเพื่อนมนุษย์ต่อกันเนี่ยมาโดยตลอดทั้งที่ผมเคยกราบเรียนผ่านทางรายการนี้แล้วว่าแท้แล้วนั้นจิตวิญญาณของมนุษย์เราแต่ละคนรวมทั้งจิตวิญญาณของสรรพสัตว์ทั้งหลายที่มีสี่เท้าหรือไม่มีเท้าก็ตามล้วนมาจากที่เดียวกันทั้งสิ้นครับก็คือมาจากแดนสุญญตาหรือมาจากแดนนิพพานด้วยกันและก็ต่างก็อาสากันมาสวมบทบาทที่แตกต่างกันก็เหมือนกับสวมเสื้อผ้าอาภรณ์ที่แตกต่างกันนั่นแหละครับแล้วก็มีหน้าที่แตกต่างกันไปแต่เป้าหมายสูงสุดก็ไม่ต่างกับการทำงานเป็นทีมครับคนนี้อยู่แผนกนี้คนนั้นอยู่แผนกนั้นคนนู้นอยู่ฝ่ายโน้นคนนี้อยู่ฝ่ายนี้แต่ละฝ่ายถึงแม้มีบทบาทหน้าที่ที่จะต้องทำแตกต่างกันไปก็จริงแต่ผลลัพธ์โดยรวมแล้วก็จะมารวมกันอยู่ที่โลกนะครับก็คือดาวเคราะห์โลกเสรีของเรานี่แหละเนี่ยนั่นก็คือความจริงมันต่างคนต่างทำหน้าที่ถ้าอยู่ในทีมงานเดียวกันมีหน้าที่ที่แตกต่างกันอย่างหลากหลายถ้าต่างคนต่างรับผิดชอบและทำหน้าที่ของตัวเองให้ถูกต้องทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีงามและทำหน้าที่ของตัวเองให้เต็มพลังแล้วผลประโยชน์ส่วนรวมที่จะเกิดขึ้นก็คือประโยชน์ที่จะเกิดต่อทีมเวิร์คต่อทีมของตัวเองต่อหน่วยงานของตัวเองต่อแผนกหรือฝ่ายของตัวเองและถ้าแต่ละแผนกแต่ละฝ่ายต่างเร่งมือและจริงจังจริงใจในการทำให้ฝ่ายหรือแผนกของตัวเองประสบผลสำเร็จแน่นอนครับภาพรวมก็คือองค์กรซึ่งเป็นเครือข่ายของทีมเวิร์คนั้นหรือเป็นเครือข่ายของแต่ละหน่วยแต่ละฝ่ายที่เชื่อมโยงสัมพันธ์กันอย่างเป็นระบบหรืออย่างลงตัวนั้นก็จะเกิดประโยชน์นั่นหมายความว่าภาพรวมก็คือความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวเกลียวกลมหรือองค์กรที่เป็นองค์กรเดียวกันนั่นเองท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับทุกสรรพสิ่งนะครับในจักรวาลนี้ไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่มีชีวิตหรือสิ่งที่ไม่มีชีวิตในความหมายของมนุษย์ที่กล่าวขานและแยกกันออกไว้เป็นสองจำพวกหรือสองหมู่สองเหล่านี้ก็ตามทุกสรรพสิ่งต้องมีหน้าที่ต้องรักกันทั้งนั้นนะครับ
ผมยกตัวอย่างเสมอเรื่องดวงจันทร์กับโลกเนี่ยถ้าดวงจันทร์ไม่รักโลกและโลกไม่รักดวงจันทร์มวลแข็งของดาวสองดวงเนี้ยมันจะต้องพุ่งเข้าชนกันหรือไม่งั้นก็จะแตกแยกกันไปคนละทิศคนละทางคงจะไม่โคจรอยู่ร่วมกันคงจะไม่รักกันเพื่อจะสร้างความเป็นระบบเดียวกันก็คือความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันเหมือนมนุษย์นั่นแหละครับนะคงจะไม่เกิดขึ้นแบบเนี้ยมันไม่ว่าในจักรวาลไหนๆหรือในอนันตจักรวาลหรือในมหาจักรวาลอันไพศาลไม่ใช่แค่ระบบสุริยะจักรวาลของโลกเสรีของเราไม่ว่าที่ไหนๆก็ตามนะครับมันจะต้องมีความรักและก็มีการให้อยู่เท่านั้นนะแต่ทีนี้พอมนุษย์เราเกิดมาเป็นมนุษย์นะครับนอกจากจะรักไม่ได้ให้ไม่เป็นแล้วเนี่ยสภาวะทางจิตสำนึกหรือจิตใจที่สั่นสะเทือนเคลื่อนไหลเป็นอารมณ์รู้สึกนึกคิดที่จะมีต่อผู้อื่นนั้นกลับมีการสั่นสะเทือนเป็นคลื่นความถี่ทางอารมณ์รู้สึกนึกคิดที่ต่ำกว่าความเป็นจริงนั่นคือพูดง่ายๆคือรักไม่ได้ให้ไม่เป็นนะครับคำว่ารักไม่ได้แสดงว่ามีโกรธมีเกลียดมีเครียดมีแค้นมีอาฆาตมีพยาบาทมีจองเวรจองจำกันใช่ไหมล่ะครับมีอิจฉาตาร้อนซึ่งกันและกันมีอยากได้หรืออยากเอาจากกันและกันนะไอ้ประเภทที่อยากจะให้เนี่ยมันแทบจะไม่ค่อยมีเลยนะส่วนมากจะเป็นอย่างนี้ครับบางคนที่เกิดมาในโลกใบนี้นะซึ่งเป็นคนส่วนน้อยก็คือพวกที่ดีแต่ให้เนี่ยจะมีน้อยมากเลยครับดีแต่ให้แปลว่าพร้อมจะให้ผู้อื่นให้ผู้อื่นแล้วมีความสุขนะครับแล้วก็พอเห็นคนอื่นที่เราให้เขามีความสุขเราซึ่งเป็นคนให้ก็มีความสุขเป็นสองต่ออีกว่างั้นนะใช่ไหมครับเนี่ยซึ่งเป็นคนส่วนน้อยคือพวกที่ดีแต่ให้แต่ไอคนส่วนใหญ่ส่วนมากก็ได้แต่เอานะครับคือพวกที่ได้แต่เอาอย่างเดียวเลยครับถ้าไม่ได้เอาไม่ได้รับเนี่ยก็จะรู้สึกว่าตัวเองขาดทุนตัวเองเสียเปรียบตัวเองโง่มันน่าอายเนาะที่ตัวเองเสียเปรียบคนอื่นไม่ได้เปรียบคนอื่นหรือไม่ได้เยอะกว่าอะไรแบบนี้นั่นก็เป็นการสร้างค่านิยมในการดำเนินชีวิตประจำวันในบทบาทของการเป็นมนุษย์ที่ไม่สมดุล นะครับถามว่าทำไมถึงเป็นอย่างนี้ก็เพราะไม่รู้ไงว่ามนุษย์อย่างตนเองนั้นเกิดมามีหน้าที่ต้องทำสิ่งใดและตัวเองก็จะต้องเผชิญกับบทเรียนและบททดสอบต่างๆอีกมากมายที่เพื่อนมนุษย์ซึ่งเป็นคนใกล้ตัวเนี่ยเขาจะหยิบยื่นเป็นข้อสอบเพื่อทดสอบจิตใจของเราว่าเราได้เรียนรู้ที่จะเป็นผู้รับขอโทษครับเราได้เรียนรู้ที่จะเป็นผู้ที่จะมีความรักที่จะหยิบยื่นให้กับเขาในมิติของจิตได้ไหมและก็เราเองเป็นคนหนึ่งที่สามารถเรียนรู้ในการที่จะแสดงบทบาทของการเป็นผู้ให้ด้วยกายสังขารหรือด้วยเครื่องยนต์แห่งกรรมของเราไหมนะเราจะหวงแหนเราจะงกเราจะโลภหรือเราจะมีความอยากอย่างแรงกล้าที่จะรักษามันไว้โดยไม่ให้ใครเขาเรียกว่าตระหนี่ถี่เหนียวอะไรแบบนี้นะครับคนเหล่านี้ก็จะมีการหยิบยื่นเงื่อนไขเพื่อเป็นบททดสอบสภาวะทางจิตใจให้แก่เราเองแล้วก็ให้แก่กันและกันตลอดนะครับเมื่อใดที่มีโอกาสหรือมีตอนทีเผลอเนี่ยก็ต่างก็จะถูกทดสอบโดยตลอดทดสอบว่าอีกฝ่ายหนึ่งจะเข้าถึงซึ่งความรักอีกฝ่ายหนึ่งจะเข้าถึงการเป็นผู้ให้ได้ดีเพียงใดนะครับถ้าสามารถที่จะเข้าถึงได้อย่างเรียบร้อยนะนั่นก็คือการเป็นมนุษย์ที่สง่างามมากแล้วก็เป็นคนที่ประสบความสำเร็จในการเป็นมนุษย์เป็นกับเขาคนหนึ่งด้วยล่ะนะแต่ก็น่าเสียใจครับที่มนุษย์เราบางครั้งตกเป็นทาสทางอารมณ์ของตนเองแล้วก็นอกจากนั้นก็ขาดสติทางวิญญาณก็คือไม่รู้ว่าต่อให้เขางี่เง่าแค่ไหนก็ตามไม่ว่าเขาคนนั้นจะเป็นเมียเราเป็นภรรยาเราหรือเป็นสามีเป็นผัวเราเป็นลูกหลานเราเป็นลูกน้องเราหรือเป็นใครก็ตามที่เป็นเครื่องยนต์แห่งกรรมใกล้ตัวเราแล้วก็ต้องมีความสัมพันธ์กันในการเป็นมนุษย์ด้วยกันไม่ว่าจะแสดงละครในบทไหนเป็นญาติโกโหติกากันเป็นเพื่อนร่วมงานอะไรกันก็ตามนะครับจงระลึกไว้เสมอครับท่านผู้ฟังครับว่าถ้าท่านเป็นผู้ประพฤติธรรมอย่างแท้จริงแล้วก็มีปณิธานแห่งนิพพานและพร้อมที่จะจันโลงสันติสุขหรือสร้างสันติสุขและก็จันโลงไว้ให้เกิดขึ้นในสังคมของตนเองกับเพื่อนมนุษย์คนอื่นรวมกระทั่งถึงสรรพสัตว์ทั้งหลายแล้วก็เราจะต้องข้ามผ่านเงื่อนไขบททดสอบต่างๆที่เป็นพฤติกรรมด้านลบเป็นเรื่องราวด้านลบที่เราไม่ค่อยพึงพอใจสักเท่าไหร่ในสภาวะจิตปกติเนี่ยนะครับเราจะต้องข้ามผ่านการมีอารมณ์โกรธเกลียดเครียดแค้นอาฆาตชิงชังผ่านการแสดงบทบาทที่จะต่อสู้ตอบโต้หรือต่อต้านใดๆอย่างใดอย่างหนึ่งต่อผู้ที่เขาสร้างเงื่อนไขด้านลบให้กับเราด้วยเด็ดขาดครับเราจะต้องหาวิธีว่าเราจะเรียนรู้
ในสิ่งที่เขาประพฤติปฏิบัติต่อตัวเราที่เป็นลบเนี่ยเราจะต้องแสวงหาความมีคุณค่าในสิ่งที่เขาแสดงออกหรือกระทำหรือที่เรียกว่าประพฤติต่อเรานั้นให้พบนะครับหาคุณค่าในสิ่งที่เขาหยิบยื่นให้เราด้วยพฤติกรรมขยะคือพฤติกรรมลบๆเนี่ยที่กระทำต่อเราทั้งโดยตรงโดยอ้อมเนี่ยให้จงได้ถ้าท่านผู้ฟังสามารถที่จะใช้สติปัญญาของท่านค้นพบสัจธรรมได้เกี่ยวกับตัวเขาหรือเกี่ยวกับเรื่องราวเหตุการณ์หรือเงื่อนไขใดๆก็ตามที่เขาหยิบยื่นให้เราและอยู่ในสภาวะของความเป็นลบนั่นนะครับถ้าเรามองเห็นคุณค่าของสิ่งที่เขาหยิบยื่นให้กับเราจิตของเราก็จะสุขสงบแล้วก็สามารถจะยอมรับความจริงได้อย่างสง่าผ่าเผยก็คือยอมรับความจริงได้อย่างน่าชื่นตาบานนะครับท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับมันตรงนี้เป็นสิ่งสำคัญมากเขาจึงบอกว่าถ้าเราจะเป็นผู้ประพฤติธรรมนั้นอย่าเรียนรู้แต่ท่องอย่าเรียนรู้แต่จำแล้วเรียนรู้ที่จะนำเอาไปประพฤติปฏิบัติอยู่อย่างนั้นเพราะว่ามันเป็นการแสดงให้เห็นว่าเป็นความงมงายในสิ่งที่ดีงามนะนั่นมันยังเป็นการแสดงให้เห็นว่าเราทำในสิ่งที่ดีงามอย่างไร้จิตสำนึกเราทำเพราะเราเชื่อว่ามันดีแล้วเราก็เลยทำตามแต่ไม่สามารถใช้เหตุผลคือใช้สติปัญญาของเราที่เป็นจุดศูนย์กลางของการสั่นสะเทือนทางจิตใจหรือจิตสำนึกของเราโดยแท้เลยนะครับเพื่อจะตอบให้ได้ว่าที่เราปฏิบัติกับเขาอย่างนี้หรือที่เขาปฏิบัติต่อเราอย่างนี้มันถูกต้องเหมาะสมดีงามหรือไม่อย่างไรและถ้าเราเป็นฝ่ายถูกกระทำเนี่ยเราก็จะต้องถามตัวเราเองด้วยว่าพฤติกรรมใดๆก็ตามที่เราจะกระทำตอบสนองต่อเขาไปเนี่ยนะไม่ว่าจะเป็นความคิดทางจิตใจคำพูดทางวาจาหรือการแสดงออกและเป็นการกระทำทางกายสังขารคือด้วยมือด้วยปากด้วยเท้าด้วยอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับมันเป็นการแสดงออกเป็นเพื่อการตอบสนองเขาด้านบวกเป็นการแสดงให้เห็นว่าเราสามารถที่จะรักจะเมตตาจะกรุณาจะมีมุทิตาต่อเขาได้หรือเปล่าหรือถ้าพูดให้ฟังเป็นภาษามนุษย์ก็คือเราจะอดทนเราจะอดกลั้นและเราจะให้อภัยต่อการกระทำเหลวไหลของเขาที่หยิบยื่นเป็นเงื่อนไขด้านลบให้กับเราได้แค่ไหนอย่างไรหรือเปล่านะอันนั้นก็คือภารกิจหลักที่มนุษย์อย่างเราต้องทำซึ่งตรงนี้ครับเราเรียกมันว่าเป็นการเรียนรู้หลายคนไม่เข้าใจว่าการที่ภรรยายั่วสามีให้โกรธให้โมโหด้วยการแสดงพฤติกรรมขยะที่สามีไม่ชอบหรือในขณะเดียวกันสามีก็แสดงพฤติกรรมขยะโดยส่วนใหญ่ก็ขี้เหล้ากับเจ้าชู้แล้วก็ขี้หึงเนี่ยนะสามข้อเนี่ยที่ผู้ชายแสดงออกต่อภรรยาของตัวเองแล้วทำให้บ้านแตกสาแหลกขาดด้วยมีปัญหาต่อกันเป็นเพราะผู้หญิงรับไม่ได้ถ้าผู้ชายเป็นแบบนี้ถ้าไม่ใช่เรื่องจริงไม่ใช่ความจริงมันจะเป็นสิ่งที่ทำร้ายจิตใจของฝ่ายสตรีที่เป็นภรรยานะที่เป็นผู้หญิงได้อย่างมากทีเดียวครับแต่นั่นแหละครับไม่ว่าผู้ชายจะเป็นฝ่ายสร้างเงื่อนไขด้านลบให้หรือผู้หญิงจะเป็นฝ่ายสร้างเงื่อนไขด้านลบให้ก็ตามนะครับต่างกรรมต่างวาระกันเนี่ยนะคนที่จะเป็นผัวเมียกันเป็นสามีภรรยากันเป็นพ่อเป็นแม่เป็นพี่เป็นน้องเป็นลูกเป็นป้าเป็นน้าเป็นอาวงศาคณาญาติลูกศิษย์ลูกหาลูกน้องอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับผมก็อยากจะเรียนว่าทุกคนก็รวมล้วนร่วมอยู่ในกระบวนการในอันที่จะพยายามสร้างเงื่อนไขให้แก่กันและกันเพื่อจะไปช่วยจุดประกายหรือแสงสว่างทางปัญญาเพื่อจะให้กันและกันนั้นได้เกิดการเรียนรู้ที่จะสั่นสะเทือนจิตใจหรือจิตสำนึกเป็นอารมณ์รู้สึกด้านบวกที่จะมอบเป็นพลังจิตที่เป็นไฟฟ้าแม่เหล็กด้านบวกเนี่ยให้แก่กันและกันให้จงได้แค่ไหนจะให้กันและกันนั้นได้เกิดการเรียนรู้ที่จะสั่นสะเทือนจิตใจหรือจิตสำนึกเป็นอารมณ์รู้สึกด้านบวกที่จะมอบเป็นพลังจิตที่เป็นไฟฟ้าแม่เหล็กด้านบวกเนี่ยให้แก่กันและกันให้จงได้แค่ไหนจะให้กันและกันนั้นได้เกิดการเรียนรู้ที่จะสั่นสะเทือนจิตใจหรือจิตสำนึกเป็นอารมณ์รู้สึกด้านบวกที่จะมอบเป็นพลังจิตที่เป็นไฟฟ้าแม่เหล็กด้านบวกเนี่ยให้แก่กันและกันให้จงได้แค่ไหนฉันจิตใจหรือจิตวิญญาณของเขาไปในระดับหนึ่งแล้วครับหน้าที่ของมนุษย์ทำกันเท่านี้ครับแต่พอเราผ่านบทเรียนหรือบททดสอบง่ายๆเขายั่วยวนเราด้วยเงื่อนไขด้านลบเล็กๆน้อยๆและทำให้เราสั่นไหวเป็นจิตใจคือต้องอดทนอดกลั้นหรือให้อภัยในระดับต้นๆได้ระดับหนึ่งเนี่ยพอวันดีคืนดีท่านผู้ฟังก็ลองสังเกตดูสิครับคนที่เป็นคนใกล้ตัวเราผู้นี้เขาก็จะเปลี่ยนใหม่จะมาสร้างเงื่อนไขอย่างอื่นแต่เป็นเงื่อนไขที่เป็นด้านลบนะครับ
ซึ่งมันกระทบกระเทือนความรู้สึกนึกคิดหรืออารมณ์ของตัวเราเองเนี่ยนะครับของตัวท่านเองเนี่ยที่รุนแรงกว่าเก่ามันเป็นการสั่นสะเทือนจะโกรธก็ไม่ใช่จะไม่พอใจอย่างรุนแรงก็ไม่เชิงแต่มันสั่นไหวไปในด้านลบที่แตกต่างจากตอนแรกๆที่เขาทำปัญหาเล็กๆให้กับเราเกิดความขุ่นเคืองหรือของตัวเราเองเนี่ยนะครับของตัวท่านเองเนี่ยที่รุนแรงกว่าเก่ามันเป็นการสั่นสะเทือนจะโกรธก็ไม่ใช่จะไม่พอใจอย่างรุนแรงก็ไม่เชิงแต่มันสั่นไหวไปในด้านลบที่แตกต่างจากตอนแรกๆที่เขาทำปัญหาเล็กๆให้กับเราเกิดความขุ่นเคืองหรือขุ่นท่านถูกทดสอบนะสามีท่านภรรยาท่านหรือลูกหลานของท่านที่เป็นคนที่ท่านรักและเขาก็รักท่านเนี่ยนะครับสร้างเงื่อนไขด้านลบบางอย่างด้วยพฤติกรรมขยะที่ท่านแทบจะรับไม่ได้โอ้โหใจสั่นปากสั่นตัวสั่นเลยฉันจะเอาเรื่องมันจะเอาความมันนะฮะนั่นก็คือการคิดแบบจิตมนุษย์แล้วครับเราสอบตกนะถ้าเราทำแบบนั้นและจะยิ่งสอบตก

มากถ้าเราไปทำร้ายร่างกายของเขานั่นแหละในตอนที่ผ่านมาผมได้กล่าวถึงองค์3จำได้ไหมครับว่ามนุษย์เราแต่ละคนประกอบด้วยองค์3คือกายจิตใจและจิตวิญญาณโดยสิ่งที่สูงสุดที่เป็นยอดของสามเหลี่ยมนี้ก็คือจิตวิญญาณเนี่ยนะครับมันถ้าหากว่าเขายั่วโมโหเราด้วยการกระทำที่ไม่ถูกต้องแล้วเราไปโมโหนะครับไปโกรธเกลียดเคียดแค้นเข้าๆนั่นก็แสดงว่าเราได้ทำลายความสมดุลขององค์3ไปอยู่2 ส่วนแล้วนั่นก็คือทำลายสภาวะจิตใจของตัวเราเองและทำลายหรือทำร้ายสภาวะจิตใจของเขาด้วยในขณะเดียวกันเรื่องจิตวิญญาณไม่ต้องพูดถึงครับเพราะว่ามันสามารถสั่นสะเทือนถึงกันระหว่างมนุษย์ด้วยกันเนี่ยรูปธรรมทางจิตวิญญาณก็สามารถจะสื่อสารทางจิตกันโดยที่ไม่ต้องผ่านจิตปัจจุบันหรือไม่ต้องผ่านจิตหยาบโดยตรงเลยก็ได้ครับในบางขณะนะครับอันนี้คือสิ่งที่สำคัญที่อยากจะกราบเรียนท่านอย่างนั้นเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าองค์ที่3ที่เหลืออยู่คือกายสังขารเนี่ยท่านลุกแก่โทสะโมหะมีการทุบตีกันตีตาตาตีกันทำร้ายร่างกายกันไม่ว่าจะหยิกจะข่วนจะตบจะทุบจะตีหรือจะประเภทที่ใช้เครื่องมือทุ่นแรงนะครับเช่นอาวุธปืนผาหน้าไม้อะไรทั้งหลายเหล่านี้ซึ่งมันไม่ควรทำเนี่ยถ้าไปทำร้ายกันและกันเข้านั่นก็คือการทำลายองค์3ในความเป็นมนุษย์ให้เกิดการเสียสมดุลอันนี้บาปหนักกรรมหนาเลยครับชาติหน้าถ้าได้เกิดมาเป็นมนุษย์อีกฝ่ายที่เป็นผู้กระทำเขาจะกลายเป็นผู้ที่มีความไม่สมดุลในองค์3นะครับเช่นกายก็จะไม่แข็งแรงจิตใจก็จะเปราะบางอ่อนไหวง่ายมีแต่ความเจ็บปวดทางอารมณ์เพราะถูกคนอื่นยั่วยุโดยตลอดจะเป็นความทุกข์มหันต์และจิตวิญญาณนั้นก็จะปวดร้าวก็คือจะมีปัญหาเมื่อทิ้งกายสังขารไปจิตวิญญาณนั้นก็ต้องถูกส่งไปลงนรกเพื่อไปซ่อมจิตวิญญาณที่เสียสมดุลไปเนื่องจากจิตปัจจุบันของตัวเองได้กระทำเหลวไหลเอาไว้ต่อจิตวิญญาณของตนเองเห็นไหมล่ะครับอันนี้ก็คือสังสารวัฏที่มันเกิดขึ้นนะครับแล้วก็เป็นภาพที่ไม่สวยงามเลยนะครับถ้าหากว่าเราจะต้องตกเข้าไปอยู่ในวังวนอย่างนั้นกับเขาด้วยรูปธรรมหนึ่งท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับตรงนี้จึงเป็นสิ่งสำคัญว่าถ้าต่อไปนี้นะครับในครัวเรือนของท่านเนี่ยบุตรหลานของท่านสร้างเงื่อนไขด้านลบให้ท่านสามีหรือภรรยาของท่านสร้างเงื่อนไขด้านลบด้วยการทำผิดคิดชั่วอะไรบางอย่างที่ปกติแล้วท่านจะทนไม่ได้เนี่ยถ้าได้ฟังรายการเทพทิพย์มงคลทำในวันนี้นะครับก็ขอให้ท่านได้โปรดนะครับตั้งจิตให้มั่นคงทำสติให้แน่วแน่นะทำสมาธิให้แข็งแกร่งไว้แล้วก็ระลึกนึกถึงคำกล่าวของรายการเทพทิพย์มงคลทำในวันนี้ว่าท่านเองในขณะนั้นกำลังถูกอีกฝ่ายหนึ่งซึ่งเป็นคนที่ท่านรักช่วยหยิบยื่นเงื่อนไขบททดสอบจิตใจของท่านเพื่อจะให้เรียนรู้ว่าสภาวะจิตของท่านนั้นสามารถจะอดทนอดกลั้นและให้อภัยได้ดีแค่ไหนคำว่าอดทนอดกลั้นและให้อภัยหรือการมีเมตตากรุณามุทิตาจนกระทั่งถึงขั้นสูงสุดคือเป็นอุเบกขาได้เนี่ยนะครับนั่นเป็นเพราะว่าท่านได้สั่นสะเทือนจิตใจของท่านเป็นความรักหรือเป็นคลื่นความถี่ทางด้านบวกเป็นการตอบสนองเงื่อนไขด้านลบของเขาและถ้าท่านทำอย่างนั้นได้ปัญหาที่จะบ้านแตกการกินแหนงแคลงใจกันการโกรธเกลียดเคียดแค้นกันมันก็จะไม่เกิดขึ้นครับท่านผู้ฟังครับนี่คือความจริงที่เป็นความลับและผมก็อยากจะขยายความต่อไปอีกนิดหนึ่งว่าท่านอย่าลืมนะครับท่านจะต้องรีบสอบผ่านให้ได้เพราะคนที่สร้างเงื่อนไขด้านลบให้กับท่านคือคนที่ท่านรักใช่หรือไม่ครับการที่ให้คนที่ท่านรักเป็นผู้ถือบททดสอบมาทดสอบสภาวะจิตของท่านว่าจะโกรธเกลียดเคียดแค้นอาฆาตพยาบาทหรือจะอดทนอดกลั้นให้อภัยดีแน่นะตรงนี้เป็นเพราะอะไรครับเป็นเพราะว่าถ้าเราให้คนแปลกหน้าซึ่งไม่ใช่สามีเราไม่ใช่เมียเราไม่ใช่บุตรหลานสายเลือดเดียวกันกับเรามาเป็นผู้หยิบยื่นบททดสอบให้ท่านผู้ฟังคิดว่าโอกาสที่เราจะสอบตกจะยิ่งมีสูงไหมครับยิ่งมีสูงแน่นอนครับเพราะว่าเราไม่ได้มีมิติของความสัมพันธ์ในการเป็นเครือญาติกันหรือสายเลือดเดียวกันมาเหนี่ยวรั้งหรือถ่วงดุลเพื่อสร้างความสมดุลให้เกิดขึ้นในจิตใจเมื่อถูกอีกฝ่ายหนึ่งยั่วยุใช่หรือไม่ถ้าเป็นภรรยาเรายั่วยุเราเป็นสามีเราหรือลูกหลานเราเป็นผู้ยั่วยุด้วยเงื่อนไขด้านลบของเราให้แก่เรากับให้ชาวบ้านใครไม่รู้ซึ่งเป็นคนแปลกหน้ามาสร้างเงื่อนไขด้านลบเพื่อเป็นบททดสอบจิตสำนึกหรือจิตใจของเราว่าเราจะสั่นสะเทือนเป็นความรักขึ้นมาได้ไหมเนี่ยถามว่าถ้าจะให้เลือกเนี่ยท่านจะเลือกเอาใครครับถ้าไม่ให้สามีเราภรรยาเราลูกหลานของเราเป็นผู้สร้างเงื่อนไขด้านพฤติกรรม
ในการที่จะทำเงื่อนไขด้านลบแล้วให้เราได้ทดสอบตัวเราจิตใจเราว่าเราจะสอบผ่านไหมเราจะรักเขาได้ไหมถึงแม้เขาทำตัวไม่น่ารักเราจะให้สิ่งดีๆแก่เขาได้ไหมถึงแม้เขาทำตัวไม่น่าจะให้อย่างนี้เป็นต้นนะครับตรงนี้ครับมันก็น่าจะขอบคุณสวรรค์หรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรก็ได้นะครับที่ผู้จะหยิบยื่นบททดสอบมาให้เราเรื่อยๆในการที่จะให้เรายกระดับสภาวะจิตซึ่งเป็นการทำหน้าที่ทางจิตวิญญาณถูกต้องไหมนะครับเพื่อที่จะให้เราเนี่ยนะสามารถเรียนรู้ที่จะรักให้ได้เรียนรู้ที่จะให้ให้เป็นเพราะการรักและการให้มันคือการทำหน้าที่ทางจิตวิญญาณในมิติแก่นแท้ของเราดีๆนี่เองครับเพราะฉะนั้นนะท่านผู้ฟังครับเราจะต้องรำลึกให้ได้ว่าต่อไปนี้คนใกล้ตัวเราใครจะหยิบยื่นพฤติกรรมชั่วๆที่ทำให้เรามัวซัวในจิตใจหรือหงุดหงิดในหัวใจนะครับเมื่อไหร่ให้รู้จักอดทนจิตวิญญาณในมิติแก่นแท้ของเราดีๆนี่เองครับเพราะฉะนั้นนะท่านผู้ฟังครับเราจะต้องรำลึกให้ได้ว่าต่อไปนี้คนใกล้ตัวเราใครจะหยิบยื่นพฤติกรรมชั่วๆที่ทำให้เรามัวซัวในจิตใจหรือหงุดหงิดในหัวใจนะครับเมื่อไหร่ให้รู้จักอดทนจิตวิญญาณในมิติแก่นแท้ของเราดีๆนี่เองครับเพราะฉะนั้นนะท่านผู้ฟังครับเราจะต้องรำลึกให้ได้ว่าต่อไปนี้คนใกล้ตัวเราใครจะหยิบยื่นพฤติกรรมชั่วๆที่ทำให้เรามัวซัวในจิตใจหรือหงุดหงิดในหัวใจนะครับเมื่อไหร่ให้รู้จักอดทนพูดง่ายๆให้ไกลๆออกไปก็คือว่าเราจะต้องเรียนรู้ที่จะรักคนอื่นให้เหมือนกับที่เรารักตัวเราเองและพวกเรานั่นเองครับนี่คือบทบาทที่สำคัญที่มนุษย์ส่วนใหญ่ได้ลืมไปแล้วเพราะจิตวิญญาณได้ผ่านการเกิดเป็นมนุษย์หลายภพชาตินี่คือสิ่งสำคัญที่ผมอยากจะฝากท่านผู้ใฝ่ประพฤติธรรมและใฝ่นิพพานเอาไว้ในวันนี้เป็นบทเรียนที่ล้ำค่าจริงๆนะครับรู้จักฝึกตนเองให้รู้จักอดทนอดทนนะครับอดกลั้นและให้อภัยกันซิเดี๋ยวนี้เพื่อจะไม่ต้องเกี่ยวกรรมเกี่ยวเวรกันไม่ต้องสร้างสังสารวัฏให้เกิดขึ้นมีอายุยืนยาวที่จะทำความดีงามตลอดกาลและสามารถข้ามพ้นทุกข์ทั้งหลายสู่สภาวะนิพพานได้อย่างสมดังใจล่ะครับรักให้ได้ให้เป็นนะครับ

ท่านผู้ฟังครับวันนี้หมดเวลาของรายการเทพทิพย์มงคลธรรมแล้วกลุ่มแสงสิริวัฒนาขอขอบคุณท่านผู้ใจบุญทั้งหลายที่ได้ให้เกียรติสนับสนุนรายการนี้เพื่อสร้างวิถีแห่งสันติสุขสู่มวลชนบนคลื่นวิทยุโปรดกรุณาแจ้งผลการรับฟังได้ที่โทรศัพท์025123176 025123176ท่านจะติดตามรับฟังรายการนี้ได้ใหม่ทุกวันทางสถานีวิทยุแห่งนี้ในเวลาเดียวกันนี้สวัสดีครับ

ช่วงเวลาต่อไปนี้สถาบันพัฒนาพฤติกรรมมนุษย์ผู้สร้างทฤษฎีและกลยุทธ์ไซโคโชเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่บกพร่องของมนุษย์ด้วยการกระตุ้นจิตสำนึกที่ลึกซึ้งและแยบยลสำนักพิมพ์จิตจักรวาลผู้ผลิตหนังสือธรรมะภาคปฏิบัติแนวอภิปรัชญาที่ทรงคุณค่าสำหรับศาสนิกชนไทยและชมรมผู้ประพฤติธรรมเพื่อสร้างสันติสุขให้ตนเองและผู้อื่นร่วมกับกลุ่มแสงสิริวัฒนาภูมิใจเสนอรายการเทพชิปมงคลธรรมเพื่อนำพาสันติสุขสู่มวลชน

ท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับในตอนที่ผ่านมาเราก็ได้กล่าวถึงเรื่องของบทบาทหน้าที่ของมนุษย์เราแต่ละคนโดยจิตหยาบหรือจิตปัจจุบันของเราเนี่ยนะครับจะต้องสั่นสะเทือนเพื่อการเรียนรู้ที่จะรักให้ได้ในมิติของแก่นแท้คือมิติของจิตใจแล้วก็ต้องเรียนรู้ที่จะให้เป็นในมิติของกายสังขารคือเครื่องยนต์แห่งกรรมไม่ว่าจะเป็นการให้ในลักษณะใดก็ตามนะครับมันเป็นการแสดงออกซึ่งความรักที่สั่นสะเทือนเป็นอารมณ์รู้สึกนึกคิดทางจิตใจผูกพันกันหรือสัมพันธ์กันเสมอเพราะเนื่องจากว่ามนุษย์เราเป็นคน2มิตินะครับเราจะให้แต่กายภายนอกแต่ขณะที่จิตใจเรานั้นไม่ได้สั่นสะเทือนทางจิตสำนึกเพื่อการให้เลยเนี่ยการให้นั้นก็ไม่สมบูรณ์หรือไม่สมดุล นะครับมันก็จะเกิดบุญหรือเกิดกุศลที่เป็นทานในทางเครื่องยนต์แห่งกรรมด้วยกายสังขารจากจิตสำนึกของคนที่เขาได้รับสิ่งดีๆที่เราหยิบยื่นให้กับเขาเนี่ยนะครับเนาะแล้วก็แต่ว่าในมิติของจิตใจหรือจิตวิญญาณที่เป็นแก่นแท้ของตัวเราเองนั้นกลับจะไม่มีผลลัพธ์อะไรเกิดขึ้นเป็นเพราะว่ามันไม่ได้สั่นสะเทือนเป็นอาการของจิตที่จะสั่นสะเทือนเป็นความรักความเมตตาความกรุณาความมีมุทิตาความเป็นอุเบกขาที่รวมๆแล้วก็สื่อแสดงกันในลักษณะของความอดทนอดกลั้นและการให้อภัยต่อกันอย่างที่เราได้กล่าวกันมาสืบเนื่องโดยตลอดนั่นเองครับท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับเพราะฉะนั้นในสิ่งที่เราได้กล่าวทิ้งท้ายไว้เมื่อตอนที่แล้วก็คือว่าถ้ามนุษย์เราเนี่ยนะครับเข้าสู่บททดสอบจิตใจหรือจิตสำนึกของตนเองเพื่อที่จะให้เข้าถึงภารกิจทางจิตวิญญาณของเราที่อาสามาเกิดเป็นมนุษย์นั่นคือการเรียนรู้ที่จะรักคนอื่นให้ได้ด้วยการสั่นสะเทือนเคลื่อนไหลจิตใจของตนเป็นบวกต่อคนอื่นๆเนี่ยนั่นหมายความว่าถ้าจะพูดเป็นภาษาเราท่านๆที่ฟังกันรู้เรื่องและเข้าใจง่ายนะครับนั่นแปลว่าไม่ว่ามนุษย์คนนั้นเนี่ยจะเป็นใครก็ตามจะเป็นวงวานว่านเครือวงสาคณาญาติของเราหรือไม่ก็ตามจะเป็นคนที่เรารักอยู่สัมพันธ์อยู่โดยสายเลือดหรือโดยสายสัมพันธ์กันในระบบงานหรือในระบบของสังคมที่จะต้องมีบทบาทหน้าที่เกี่ยวข้องกันหรือไม่ก็ตามนะครับถ้าหากว่าพวกเขาทั้งหลายเหล่านั้นมีใครผู้ใดก็ตามประพฤติไม่ถูกต้องประพฤติไม่ดีงามไม่ว่าด้วยกายหรือวาจาที่เขาสั่นสะเทือนให้เราแลเห็นและสามารถสัมผัสรับรู้ได้ก็ตามท่านผู้ฟังเองก็จะต้องสามารถจะข้ามผ่านเงื่อนไขการกระทำหรือการแสดงออกด้านลบที่เขาประพฤติปฏิบัติต่อตัวเราเองไปให้จงได้นะครับคำว่าข้ามพ้นไปให้จงได้หมายความว่าเราจะต้องไม่รับเอาในเงื่อนไขด้านลบที่เขาสั่นสะเทือนแสดงออกหรือกระทำต่อตัวเรานั้นมาเป็นอารมณ์ครับคำว่าไปรับเอาการกระทำที่ไม่ถูกต้องของเขามาเป็นอารมณ์ของตนมันไม่ได้หมายความอะไรที่ลึกซึ้งหรอกครับหมายความว่าเวลาเราได้สัมผัสรู้ดูเห็นว่าใครทำไม่ดีกับเราเช่นพูดไม่ดีต่อเราเขกหัวเรานะหรือทำร้ายร่างกายเราเนี่ยความเจ็บปวดไม่ว่าจะเป็นความเจ็บปวดทางกายหรือความเจ็บปวดทางจิตใจซึ่งมันเป็นผลลัพธ์อันเกิดจากการถูกเขากระทำไม่ดีไม่ร้ายกับตัวเราเนี่ยมันจะต้องไม่นำพาจิตเราและกายสังขารของเราไปสู่การกระทำตอบสนองต่อเขาทางด้านลบเฉกเช่นเดียวกันลักษณะอย่างนี้เขาเรียกว่าเป็นการต่อสู้ตอบโต้หรือว่าต่อต้านในการกระทำที่ไม่ดีไม่งามของคนอื่นที่กระทำร้ายหรือกระทำไม่ดีต่อเรานั่นเองใช่ไหมครับหรือถ้าเป็นสถานเบาหน่อยแต่ก็ยังไม่ถูกต้องนั่นแปลว่าเราเลิกคบเลยตัดญาติขาดมิตรกันนะไม่ใส่ใจใยดีกันอีกต่อไปก็คือว่าไม่ญาติดีกันอีกต่อไปนะครับมันพฤติกรรมของเราที่แสดงออกต่อใครก็ตามที่เขาล่วงเกินเรานะไม่ว่ากายกรรมหรือวจีกรรมก็ตามที่ผมไม่พูดถึงมโนกรรมคือการกระทำที่ไม่ถูกต้องด้วยการคิดชั่วต่อเรานะหรือมีอารมณ์อะไรที่เป็นลบเหวี่ยงมาหาเราเนี่ยเราไม่สามารถรับรู้ด้วยตาเนื้อหรือด้วยสองหูของเราได้ถูกต้องไหมล่ะครับเมื่อเรารับรู้ไม่ได้มันก็ดีเราครับเพราะว่าหนึ่งในองค์สามคือจิตวิญญาณของเราจะได้ไม่ต้องเดือดร้อนนะครับไม่ต้องได้รับแรงสั่นสะเทือนอะไรต่อมีอะไรได้เพราะเราไม่อาจรับรู้ได้นั่นเองมันตรงเนี้ยครับถ้าหากว่า
ใครเขานะต่อไปนี้ทำอะไรไม่ดีไม่ร้ายต่อตัวเราผมย้ำกับท่านผู้ฟังว่าถ้าท่านใฝ่นิพพานจริงมิประสงค์จะเกี่ยวกรรมกับผู้ใดและก็อยากมีชีวิตที่มีความสุขเพราะว่ามีการสั่นสะเทือนทางจิตใจของตัวเองด้วยสภาวะของความมีสันติสุขแล้วเนี่ยเวลาเราตายหรือทิ้งกายสังขารไปนะครับจิตวิญญาณของเราก็จะไม่ได้ติดรหัสที่เป็นลบตรงนั้นทำให้ต้องทนทุกข์ทรมานเช่นถ้าเป็นมนุษย์เนี่ยเวลาโกรธแล้วหายโกรธได้นะไม่ถึงขนาดเจ็บแค้นถูกต้องไหมครับถ้าโกรธนานก็จะกลายเป็นแค้นนะครับนั่นแสดงว่าฝังใจเนี่ยถ้าหากว่าเราทิ้งกายสังขารไปจากความเป็นมนุษย์เมื่อใดขณะที่อารมณ์หรืออาการในจิตใจของเรายังเป็นความโกรธแค้นอยู่เนี่ยตรงนี้อันตรายครับเพราะถ้าเป็นมนุษย์เนี่ยเราสามารถดับโกรธได้อย่างไม่ยากเย็นโดยเฉพาะต้องอาศัยการเวลาสักนิดนึงนะก็จะช่วยทำให้เราพลุ่งพล่านด้วยความโกรธเกลียดเคียดแค้นใครสักคนหนึ่งในฉับพลันทันใดนั้นมันลดน้อยถอยลงไปได้ความรุนแรงของความโกรธความเกลียดความเคียดความแค้นที่เรามีต่อเพื่อนมนุษย์คนอื่นหรือสรรพสัตว์ทั้งหลายเนี่ยมันจะลดน้อยลงได้ไปตามกาลเวลาถ้าหากว่าเราไม่ใช่เป็นคนช่างจำโดยเฉพาะจำความเลวทรามจำความไม่ดีงามของคนอื่นหรือจำอารมณ์ร้ายๆที่เป็นอารมณ์ที่ไม่สมดุลหรือเป็นอารมณ์ที่ไม่ดีของตัวเองไว้อย่างแม่นยำอะไรแบบนี้ครับถ้าหากว่าเราฝึกตัวเราเองให้เป็นคนลืมตรงนี้ง่ายสักนิดหนึ่งนะครับเป็นมนุษย์ที่โชคดีครับเราสามารถจะคลี่คลายอารมณ์ที่ไม่ดีคืออารมณ์บ่อจอยให้กับตัวเองได้แต่น่าสงสารนะครับท่านผู้ฟังครับสำหรับรูปธรรมทางพลังงานที่เราเรียกว่าจิตวิญญาณไม่ว่าสรรพสัตว์ทั้งหลายหรือมนุษย์ด้วยกันก็ตามพอทิ้งกายสังขารไปแล้วในขณะที่สภาวะจิตใจไร้สมดุล นะครับคือมีแต่ความคลั่งแค้นมีแต่ความโกรธความเกลียดอะไรต่างๆเหล่านี้ครับจิตวิญญาณนั้นก็จะผูกพันกับอารมณ์หยาบๆเหล่านั้นจนไม่สามารถที่จะสั่นสะเทือนเคลื่อนไหลจิตใจหรือจิตสำนึกของตัวเองหรือจิตทางสำนึกทางจิตวิญญาณของตัวเองให้มันเป็นคลื่นความถี่ที่ถูกต้องคือเป็นบวกได้หมายความว่าช่วยตัวเองไม่ได้ครับนั้นเพราะฉะนั้นรูปธรรมทางจิตวิญญาณทั้งหลายที่เป็นเจ้ากรรมนายเวรหรือผู้ที่ยังผูกแค้นอาฆาตพยาบาทอยู่ในวาระจิตซึ่งจิตวิญญาณต้องรับกรรมเอาไว้ตรงนั้นเนี่ยมนุษย์เราทั้งหลายซึ่งโชคดีที่เป็นคนสองมิติเนี่ยจึงต้องหมั่นบำเพ็ญกุศลนะบำเพ็ญทานบำเพ็ญบุญเสร็จแล้วก็ต้องมีการแผ่เมตตาแผ่ส่วนบุญส่วนกุศลที่มนุษย์เราโดยจิตวิญญาณและกายสังขารร่วมกันทำนะและจิตปัจจุบันคือจิตหยาบด้วยเนี่ยครบองค์สามเลยต้องร่วมกันทำเพื่อให้เกิดสามเหลี่ยมพลังงานที่แข็งแกร่งที่สมบูรณ์ที่สมบูรณ์นะฮะเกิดเป็นพลังบารมีด้านบวกแล้วเราก็แผ่เมตตาที่เป็นพลังบารมีด้านบวกอันเกิดจากการกระทำใหม่ของเราในปัจจุบันนั้นๆในแต่ละวันเนี่ยก็แบ่งปันให้กับรูปธรรมทางจิตวิญญาณที่ไม่สามารถสร้างบุญสร้างกุศลและก็ไม่สามารถจะยกระดับสภาวะจิตของตนเองขึ้นมาได้ตรงเนี้ยมันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะลึกลับซับซ้อนสักนิดนึงเพราะเป็นเรื่องเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ทางจิตนะครับแต่ว่าก็จำเป็นที่ต้องหยิบฉวยนำมาเล่าแล้วก็นำมากล่าวให้ท่านผู้ฟังได้ฟังประกอบเป็นภูมิรู้เป็นภูมิธรรมหรือเป็นการสร้างสรรค์ภูมิปัญญาเพิ่มขึ้นกันสักนิดว่าถ้าเราจะใฝ่นิพพานและเราจะฝักใฝ่กับการที่จะเป็นผู้ประพฤติธรรมแล้วสัจธรรมก็คือความจริงที่จริงแท้ที่รายการเทพทิพย์มงคลธรรมพยายามนำมาเล่าให้ฟังง่ายๆนำมาเปิดเผยให้ฟังกันบ่อยๆย้ำกันตรงนี้นะครับก็เพื่อจะทำให้เกิดแรงสั่นสะเทือนทางความคิดของท่านผู้ฟังที่อาจจะคิดยังไม่ถึงหรือคิดยังไม่ทันอย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยนะครับให้ได้มีโอกาสให้ได้มีเวลาได้ตระหนักรู้ว่าสิ่งที่ทางเรานำมากล่าวนี้คือสิ่งที่เป็นมงคลคือสิ่งที่เป็นกุศลและเปี่ยมล้นด้วยความมีสัจจะทั้งสิ้นนะครับนะก็เลยเล่าให้ท่านฟังตรงนี้เพราะฉะนั้นอยากจะกราบเรียนท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักว่าถ้าเราต้องผ่านบทเรียนหรือบททดสอบการที่เราจะต้องรัก

ผู้ปกครองครูบาอาจารย์ถูกไหมครับแล้วก็เพื่อนร่วมห้องเรียนเพื่อนนักเรียนด้วยกันพอโตขึ้นมาเป็นคนขยันก็เพื่อนร่วมงานอาจจะเป็นเจ้านายอาจจะเป็นเพื่อนร่วมงานระดับเดียวกันหรือตัวเองเป็นเจ้านายซะเองก็คือระดับลูกน้องเห็นไหมฮะสังคมของมนุษย์เราตั้งแต่วัยเด็กเนี่ยมันจะแผ่กระจายออกไปโดยรอบทุกทิศทุกทางเหมือนกับหยดหมึกที่หยดลงไปบนกระดาษซับนะครับหยดลงไปหยดเดียวติ้งตรงจุดที่มันหยดและสักครู่มันจะค่อยๆบานออกตรงนี้ครับนะก็เหมือนกันครับในชีวิตของความเป็นมนุษย์หรือปุถุชนหรือวินยูชนทั่วไปเนี่ยนะครับทุกคนจึงจำเป็นจะต้องเรียนรู้ความรักคือรักให้ได้ให้เป็นจนตลอดชีวิตนะครับถ้าหากว่าเรารักได้ให้เป็นแล้วเมื่อใดนะการที่เราจะเข้าถึงการทำหน้าที่ทางจิตวิญญาณของเราในการจะใช้เมตตาธรรมที่เราจะหยิบยื่นผ่านเพื่อนมนุษย์โลกและสรรพสัตว์ทั้งหลายด้วยกันเนี่ยเพื่อจะใช้พลังอำนาจทางจิตที่เป็นพลังงานไฟฟ้าแม่เหล็กด้านบวกอันเกิดจากการที่จิตสำนึกของเราสามารถสั่นสะเทือนเข้าถึงความรักในรูปแบบต่างๆเพื่อผลิตอำนาจไฟฟ้าแม่เหล็กออกมาได้เนี่ยนะเราจะแบ่งปันพลังอำนาจของจิตของเราเนี่ยอย่างน้อย 1% ครับที่จิตเราสามารถสั่นสะเทือนเพื่อผลิตสร้างพลังงานใหม่คือพลังจิตด้านบวกนี้ออกมาได้เราจะแผ่ให้กับสรรพสัตว์ทั้งหลายนะรวมทั้งตัวเราเองก็ได้ด้วยนะแล้วก็ 1% ของทั้งหมดที่เราผลิตได้ในแต่ละวินาทีนั้นคือสิ่งที่เราจะต้องมอบให้กับดาวเคราะห์โลกเสรีที่สร้างพลังงานใหม่คือพลังจิตด้านบวกนี้ออกมาได้เราจะแผ่ให้กับสรรพสัตว์ทั้งหลายนะรวมทั้งตัวเราเองก็ได้ด้วยนะและก็ 1% ของทั้งหมดที่เราผลิตได้ในแต่ละวินาทีนั้นคือสิ่งที่เราจะต้องมอบให้กับดาวเคราะห์โลกเสรีหรือสร้างพลังงานใหม่คือพลังจิตด้านบวกนี้ออกมาได้เราจะแผ่ให้กับสรรพสัตว์ทั้งหลายนะรวมทั้งตัวเราเองก็ได้ด้วยนะและก็ 1% ของทั้งหมดที่เราผลิตได้ในแต่ละวินาทีนั้นคือสิ่งที่เราจะต้องมอบให้กับดาวเคราะห์โลกเสรีหรือสร้างพลังงานใหม่คือพลังจิตด้านบวกนี้ออกมาได้เราจะแผ่ให้กับสรรพสัตว์ทั้งหลายนะรวมทั้งตัวเราเองก็ได้ด้วยนะและก็ 1% ของทั้งหมดที่เราผลิตได้ในแต่ละวินาทีนั้นคือสิ่งที่เราจะต้องมอบให้กับดาวเคราะห์โลกเสรีดวงหุ้มดาวเคราะห์โลกแล้วทำให้มนุษย์รวมทั้งสรรพสัตว์ทั้งหลายต้นไม้ต้นไร่มีชีวิตอยู่ได้และเราก็คงจะไม่มีกำแพงและก็ 1% ของทั้งหมดที่เราผลิตได้ในแต่ละวินาทีนั้นคือสิ่งที่เราจะต้องมอบให้กับดาวเคราะห์โลกเสรีดวงหุ้มดาวเคราะห์โลกแล้วทำให้มนุษย์รวมทั้งสรรพสัตว์ทั้งหลายต้นไม้ต้นไร่มีชีวิตอยู่ได้และเราก็คงจะไม่มีกำและก็ 1% ของทั้งหมดที่เราผลิตได้ในแต่ละวินาทีนั้นคือสิ่งที่เราจะต้องมอบให้กับดาวเคราะห์โลกเสรีดวงหุ้มดาวเคราะห์โลกแล้วทำให้มนุษย์รวมทั้งสรรพสัตว์ทั้งหลายต้นไม้ต้นไร่มีชีวิตอยู่ได้และเราก็คงจะไม่มีกำเปอร์เซ็นต์ของทั้งหมดที่เราผลิตได้ในแต่ละวินาทีนั้นคือสิ่งที่เราจะต้องมอบให้กับดาวเคราะห์โลกเสรีดวงหุ้มดาวเคราะห์โลกแล้วทำให้มนุษย์รวมทั้งสรรพสัตว์ทั้งหลายต้นไม้ต้นไร่มีชีวิตอยู่ได้และเราก็คงจะไม่มีกำแพง2องศากับแนวดิ่งเนี่ยมันจะต้องสมดุลอย่างนี้นะมันจะต้องไม่เอียงมากไปกว่านี้เพราะไม่งั้นมันจะทำให้ฤดูกาลดินฟ้าอากาศแปรปรวนถูกไหมครับกลางวันกลางคืนสั้นยาวในแต่ละวันก็ไม่เท่ากันอะไรต่างๆเหล่านี้ล้วนจะมีปัญหามากมายแม้กระทั่งความเข้มสนามแม่เหล็กโลกก็จะไม่คงที่มันจะมีขึ้นลงๆแกว่งไปแกว่งมาและจะทำให้สิ่งมีชีวิตบนโลกของเราเนี่ยไม่ต้องว่าตั้งแต่ไวรัสซึ่งเป็นสัตว์ตัวน้อยๆนะแบคทีเรียที่เป็นพืชตัวเล็กๆชิ้นเล็กๆนะแม้กระทั่งมนุษย์และสรรพสัตว์ใหญ่ทั้งหลายอาจจะมีการถึงขั้นกลายพันธุ์ได้นะครับอันนี้คือพูดความจริงให้ท่านฟังนะครับสักวันหนึ่งเนี่ยมนุษย์โลกเราจะได้เรียนรู้บทเรียนอันเลวร้ายตรงเนี้ยครับนะในไม่นานไม่ช้าหรืออาจจะช้านานก็ไม่รู้ได้ล่ะเราอาจจะเจอสัตว์ประหลาดพันธุ์ใหม่นะปรากฏกายขึ้นมาบนโลกใบนี้เป็นเหมือนสัตว์ประหลาดแล้วสามารถจะทำร้ายผู้คนออกอาละวาดทำร้ายมนุษย์ได้เราจะเจอเชื้อโรคใหม่ๆที่จะมาทำร้ายชีวิตหรือเอาชีวิตผู้คนบนโลกนี้อย่างงอหัวไม่ขึ้นเดี๋ยวโรคนี้มาเดี๋ยวโรคนั้นมามนุษย์เราไม่สามารถจะติดตามเรียนรู้มันได้ว่าโรคอะไรกันแน่แล้วก็ไม่รู้จะหาทางแก้ไขกันได้อย่างไรนะนั่นคือความแปรปรวนของความของดินฟ้าอากาศและสภาวะต่างๆบนโลกนี้ซึ่งล้วนแล้วแต่เกิดจากความสมดุลหรือการเสียสมดุลไปที่เกี่ยวข้องกับจิตสำนึกของมนุษย์เราทั้งสิ้นเลยครับท่านผู้ฟังครับตรงนี้คือสิ่งสำคัญเพราะฉะนั้นพระศาสดาทุกพระองค์จึงทรงย้ำเน้นกับมนุษย์เสมอว่าให้มนุษย์รักกันให้ได้ให้กันให้เป็น

ดยพระองค์สอนให้เมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาหรือบางพระองค์ที่เป็นพระศาสดาก็สอนมนุษย์ให้อดทนอดกลั้นให้อภัยต่อกันอะไรอย่างนี้เป็นต้นแล้วก็สอนให้รู้จักแผ่เมตตามหากุศลให้กับแก่กันและกันด้วยเวเนยสัตว์ทั้งหลายอะไรแบบนี้ครับก็สอนกันมาตลอดอย่างสืบเนื่องแต่พอมนุษย์เราไม่รู้ว่าทุกคนเนี่ยรวมทั้งตนเองด้วยเกิดมาเพื่อจะต้องมีหน้าที่รักกันให้ได้รักกันให้เป็นรักกันให้ได้ให้กันให้เป็นให้กันให้ได้แบบนี้นะครับให้ในสิ่งที่ดีงามนะให้ในสิ่งที่ถูกต้องเหมาะสมให้ในสิ่งที่ควรและก็รักกันหมายความว่ารักเพื่อให้ไม่ใช่รักเพื่อเอาอย่างนี้เป็นต้นนะครับนั่นคือความจริงที่จริงแท้เนี่ยถ้ามนุษย์ไม่รู้หน้าที่ตรงนี้มนุษย์ก็คงจะไม่สนใจในการทำหน้าที่และในขณะเดียวกันพอมนุษย์รู้ว่าหน้าที่ตัวเองต้องเกิดมาเพื่อรักเพื่อให้มนุษย์ก็ต้องเรียนรู้ด้วยว่าแล้วเราจะรักคนอื่นได้ยังไงถ้าใครเขาทำความดีงามให้กับเราโอกาสที่เราจะรักเขาและตอบแทนบุญคุณเขานั้นก็คงจะไม่ค่อยยากถูกต้องไหมครับท่านผู้ฟังครับแต่ว่าถ้ามีใครมาทำมิดีมิร้ายกับเราเพื่อจะให้เรารักเขาให้ได้ตรงนี้สิยากกว่าใช่ไหมถ้าท่านผู้ฟังไม่รู้ความลับที่เป็นความจริงของจักรวาลในลักษณะอย่างนี้ท่านผู้ฟังก็ไม่สามารถจะประพฤติตนเองให้ถูกต้องเหมาะสมดีงามได้เช่นพอใครทำชั่วมาแล้วก็ชั่วตอบใช่ไหมเอาน้ำยอกมาก็เอาน้ำบ่งไปเขาเรียกว่าน้ำต้องบ่งน้ำไม่งั้นจะพุพองหรือเป็นหนองกลัดในอะไรอย่างนี้ถ้าคิดอย่างนี้ก็คือคิดแบบจิตมนุษย์นะครับมันโบราณจึงสอนว่าเวรย่อมระงับได้ด้วยการไม่จองเวรชั้นใดล่ะครับก็แปลว่าอะไรครับแปลว่าถ้าใครทำเวรทำกรรมกับเราไว้เนี่ยเราพร้อมจะอดทนเราพร้อมจะอดกลั้นและก็เราก็ยินยอมที่จะให้อภัยมันไปอย่างนี้ครับนะการสั่นสะเทือนจิตของเราในขณะนั้นมันจะเป็นคลื่นความรักอย่างเดียวเลยครับเพราะอะไรรู้ไหมฮะเพราะถ้าใครทำให้เราโกรธนะครับท่านผู้ฟังครับและเราไม่โกรธเราไม่แค้นเราไม่อาฆาตเนี่ยแสดงว่าเราต้องหยิบยื่นพลังความรักให้กับไอ้หมอนั่นมันมากกว่าพลังความชังถูกต้องไหมครับคลื่นจิตของเราเนี่ยถ้าเป็นคลื่นของความชิงชังคลั่งแค้นเนี่ยมันจะสั่นสะเทือนไปในทางความถี่ต่ำเรียกว่าเป็นด้านลบนะครับแต่ถ้าหากว่าเรามีความรักความเมตตาอดทนอดกลั้นให้อภัยเขาสูงพอเนี่ยจนกระทั่งทำให้เราหายโกรธเกลียดเคียดแค้นได้เนี่ยแสดงว่าคลื่นพลังจิตของท่านที่เกิดการสั่นสะเทือนเป็นการตอบสนองการกระทำที่เลวทรามหรือไม่ดีงามของเขานั่นนะมันเป็นคลื่นความถี่ของจิตที่เป็นด้านบวกเขาเรียกว่าเป็นพลังบารมีด้านบวกนะครับท่านผู้ฟังครับแล้วเราก็จะสามารถทำให้จิตของเราเนี่ยไม่เสียสมดุลไปในทางลบตามที่เขายั่วยุได้นั่นแสดงว่าเราต้องขอบคุณเขานะต้องขอบคุณคนที่กระทำไม่ถูกต้องต่อเรานะหรือขอบคุณคนที่กระทำไม่ดีงามต่อเรานะว่าการที่เขาเนี่ยทำไม่ดีงามต่อเราแล้วสามารถทำให้เราสอบผ่านบททดสอบแห่งความรักบททดสอบจิตสำนึกหรือจิตใจของเราที่ต้องสั่นสะเทือนเคลื่อนไหลเป็นความรักคือรักให้ได้ให้เป็นให้ได้เนี่ยเราสามารถสอบผ่านได้ก็เพราะเขาช่วยออกข้อสอบให้เราแสดงว่าเขาคือผู้มีพระคุณของเราเห็นไหมครับท่านผู้ฟังครับมันไม่ว่าคนคนนั้นจะเป็นพ่อแม่พี่น้องสามีภรรยาบุตรหลานเราหรือเพื่อนมนุษย์ธรรมดาคนหนึ่งก็ตามถ้าท่านผู้ฟังสามารถค่อยๆเรียนรู้ที่จะยกระดับสภาวะจิตของตัวเองให้รักให้ได้ให้เป็นในสภาวะที่สูงขึ้นแล้วความมีสันติสุขในจิตใจของท่านผู้ฟังมันจะหายไปไหนครับใช่ไหมครับแต่มันมีสิ่งหนึ่งที่น่าคิดน่าคุยกันตรงนี้สำหรับท่านผู้ประพฤติธรรมนะครับว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยนะอย่าว่าแต่ชาวบ้านเลยครับแค่สามีทดสอบเราภรรยาทดสอบเราลูกหลานโอ้ฮันเครือของเราทดสอบเราเราก็สอบตกทุกทีไปเราโกรธเกลียดเคียดแค้นโมโหทำร้ายด้วยการทุบตีเช่นถ้าเป็นลูกก็หวดเสียด้วยฝ่ามือ5นิ้วเป็นฝ่ามืออรหันต์เลือดเป็นจ้ำหรือบางครั้งใช้ไม่เรียวไม่ไหวหวดเสียเนื้อแตกเลือดซิบอย่างเนี้ยนะนั่นไม่ได้บอกว่าไม่ได้เป็นการบ่งบอกเลยนะว่าถ้ารักลูกแล้วต้องตีจนเลือดกระฉูดแบบนั้นนะครับคนเราถ้ารักและทำแบบนั้นแสดงว่าซาดิสนะครับนะจิตไม่ถูกต้องเสียแล้วถ้าเรารักลูกจริงไม่ว่าลูกจะดีลูกจะเลวอย่างไรเราต้องพร้อมให้อภัยต่อลูกเราใช่ไหมครับท่านผู้ฟังครับถ้าท่านเป็นผู้ใฝ่ประพฤติธรรมนั่งสมาธิเป็นประจำถือศีลเป็นประจำในทุกวันพระเนี่ยหรือวันโกนหรืออะไรต่างๆเหล่านี้เราถือศีลเนี่ยต้องถือที่จิตใจไม่ใช่ถือที่กายนะครับท่านผู้ฟังครับถ้าเราปฏิบัติธรรมะได้อย่างดีเนี่ยถ้าลูกเราภรรยาเราสามีเราทำสิ่งใดไม่ถูกต้องเราก็ยังยิ้มให้กับเขาได้จิตใจของเราก็จะไม่สั่นไหวที่จะตอบสนองเขาไปในทางลบเช่นดุด่าว่ากล่าวอย่างรุนแรงนอกจากใช้ความรักความเมตตาสอนเขาเท่านั้นละครับจึงจะแสดงให้เห็นว่าท่านเป็นผู้ที่เข้าถึงซึ่งการประพฤติธรรมอย่างแท้จริงอันนี้คือสัจธรรมและความจริง
แต่ท่านผู้ฟังครับการสั่นสะเทือนตนเองด้านลบเพื่อเป็นบททดสอบให้กับผู้อื่นก็เสี่ยงเหมือนกันนะฮะเสี่ยงกับการที่เขาจะโกรธเกลียดเคียดแค้นเราถูกต้องไหมครับแต่ถ้าเป็นสามีภรรยาเป็นบุตรหลานบ้านเครือกันผมว่าไม่น่าจะเสี่ยงเพราะว่าเรามีความรักเป็นทุนเดิมอยู่ในหัวใจอยู่แล้วเวลาเขาทำอะไรไม่ถูกต้องต่อเราถ้าเราเป็นคนไม่ลืมความดีงามของเขาง่ายๆไม่เคยลืมความรักที่เราเคยหยิบยื่นให้กับเขาไปอย่างง่ายดายเสียแล้วเนี่ยโอกาสจะโกรธเกลียดเคียดแค้นเขาพอเขาสร้างเงื่อนไขด้านลบให้กับเรามันก็จะเป็นไปได้ยากและจะยิ่งง่ายขึ้นด้วยซ้ำที่ภรรยาเรามายั่วโมโหเราและทำให้เราให้อภัยเจ้าหล่อนได้เพราะเราตอบตัวเองได้อย่างมีสติว่าก็เรารักเขาอยู่เนี่ยเขาทำไม่ดีต่อเราเขาเป็นคนที่เรารักยังไงยังไงเราก็ต้องให้อภัยเขาเนี่ยสามีเราก็เช่นกันภรรยาเราก็เหมือนกันลูกเราก็เหมือนกันอันนี้คือบทบาททางจิตและก็ที่จะแปลความหมายออกมาเป็นบทบาททางด้านพฤติกรรมที่พวกเราท่านทั้งหลายจะต้องแสดงออกหรือกระทำต่อกันใช่ไหมครับท่านผู้ฟังครับนี่ครับแต่ยังมีมนุษย์อีกพวกหนึ่งนะครับท่านผู้ฟังครับยังทำผิดคิดชั่วต่อกันอยู่อีกฝ่ายหนึ่งยั่วโมโหเพราะต้องการทดสอบจิตใจว่าจะรักได้ให้เป็นไหมปรากฏว่าไอ้ฝ่ายถูกทดสอบเนี่ยเสือกทำผิดครับไปทำร้ายเขาครับทำร้ายองค์สามคือกายหนึ่งละทำร้ายองค์สามคือจิตใจคือจิตปัจจุบันคือยั่วให้เขาโมโหนั่นแหละครับหนึ่งละครับและทำร้ายจิตวิญญาณของเขาด้วยการแผ่คลื่นพลังจิตที่เป็นลบคือโกรธเกลียดเคียดแค้นสั่นสะเทือนไปถึงจิตวิญญาณของเขาด้วยเลยนั่นก็เป็นการล่วงเกิน3องค์ของเขาองค์3ของเขาและขณะเดียวกันไม่ต้องห่วงครับถ้าเราใช้มือของเราไปทุบตีทำร้ายอีกฝ่ายหนึ่งนั่นแสดงว่าเราใช้กายสังขารของเราที่เป็นองค์1ในองค์3เนี่ยอย่างไม่ถูกต้องเมื่อเราใช้ไม่ถูกต้องหรือเราใช้ไม่เป็นโอกาสที่เราเกิดมาชาติหน้าถ้ามีถ้าผ่านนรกมาได้นะครับเราก็จะอาจจะเป็นคนมือพิการเพราะอะไรครับเพราะภพชาติที่แล้วเราใช้หนึ่งในองค์สามคือกายของเราเนี่ยกระทำไม่ถูกต้องต่อเขาคนนั้นซึ่งอาจจะเป็นคุณพ่อคุณแม่ที่เรียกว่าครูบาอาจารย์นะหรือคนที่เรารักและคนที่เขารักเราเป็นผู้สูงส่งกว่าเราด้วยนะเอาเฉพาะพ่อแม่ของตัวเองละกันถ้าเราใช้มือไปทุบตีพ่อแม่แน่นอนครับภพชาติหนึ่งเราเกิดมาเนี่ยมือเท้าของเราเนี่ยมันก็จะพิกลพิการจะไม่สมดุลจะไม่ครบอาการ32เพื่ออะไรครับเพื่อให้เราได้ชดใช้กรรมและให้เราได้เกิดสำนึกที่จะเรียนรู้ว่ามือเนี่ยนะธรรมชาติให้มาที่มนุษย์ทั่วไปเขามีอาการครบ32มีมือสวยงามมีเล็บสวยมีนิ้วครบปรากฏว่าตัวเราเองเกิดมาเนี่ยพิกลพิการนะฮะมือกุดมือหงิกอะไรต่างๆเหล่านี้หรือใช้มือไปเที่ยวลักขโมยของคนที่เขามีพระคุณของคนที่เขามีความสมดุลทางจิตวิญญาณนะค้าขายของก็ชอบทำเกินๆมันก็จะมีนิ้วงอกนิ้วเกินโผล่ออกมาให้ได้เรียนรู้กันในชาตินี้มือกุดมือหงิกอะไรต่างๆเหล่านี้หรือใช้มือไปเที่ยวลักขโมยของคนที่เขามีพระคุณของคนที่เขามีความสมดุลทางจิตวิญญาณนะค้าขายของก็ชอบทำเกินๆมันก็จะมีนิ้วงอกนิ้วเกินโผล่ออกมาให้ได้เรียนรู้กันในชาติมือกุดมือหงิกอะไรต่างๆเหล่านี้หรือใช้มือไปเที่ยวลักขโมยของคนที่เขามีพระคุณของคนที่เขามีความสมดุลทางจิตวิญญาณนะค้าขายของก็ชอบทำเกินๆมันก็จะมีนิ้วงอกนิ้วเกินโผล่ออกมาให้ได้เรียนรู้กันในชาตินี้เราก็จะต้องไม่ทำร้ายตัวเราเองถ้ารักคนอื่นก็ต้องไม่ทำร้ายผู้อื่นถูกต้องไหมถ้าเอามือไปทุบตีผู้อื่นแสดงว่าเราไม่รู้จักที่จะรักผู้อื่นเมื่อไม่รู้จักรักผู้อื่นเราก็เลยต้องถูกสอนในภพชาติใหม่ว่ามือต้องปล่อยมือต้องแปรเพื่อให้รู้จักรักมือของตัวเองต่อไปจะได้ดูแลแต่ถ้าเกิดชาตินี้เกิดมามือพิกลพิการแล้วดันนะบริพาทว่าฟ้าไม่เมตตานะเทวดาไม่เห็นใจนะทำอะไรกับตัวเองเนี่ยมือกุดมืองอแล้วก็สาปกลแช่งด่าเอาล่ะนั่นก็แสดงว่าใช้ปากในชาตินี้ไม่ถูกต้องอีกแล้วพอเกิดชาติต่อไปนอกจากมือจะเสียปากก็เบี้ยวปากก็เสียสมดุลไปอีกต่างหากเรื่องนี้เป็นเรื่องของกฎแห่งกรรมที่ต้องเผชิญใช่ไหมครับหรือบางคนเนี่ยนะครับถูกคนเฒ่าคนแก่ที่เป็นขบดีเป็นเศรษฐีที่ใจบุญเอาไปเลี้ยงเป็นลูกบุญธรรมเลี้ยงดูอย่างดีปรากฏว่าพอโตเป็นหนุ่มขึ้นมาหรือเป็นสาวขึ้นมากลับไม่ได้ตอบแทนไม่ได้แสดงความกตัญญูกตเวทีเลยคำว่ากตัญญูแปลว่ามีเมตตาคำว่ากตเวทีนะแปลว่าต้องตอบแทนนะครับคำว่ามีเมตตาแปลว่ามีความรู้สึกเห็นดีเห็นงามกับเขาที่เขาทำความดีต่อเรานะครับรู้ว่าเขามีพระคุณต่อเรามาก
และกตเวทีคือต้องรีบตอบแทนพระคุณเข้าไปปรากฏว่าไม่ทำกฎแห่งกรรมก็คือชาติต่อไปเกิดมาอาจจะต้องมาเป็นสุนัข

ที่จะต้องมาคอยช่วยเหลือดูแลรายนี้เข้าอันนี้ก็ปัญหาก็มีเหมือนกันนะครับถ้าพูดไปแล้วก็ไปยุ่งเรื่องกฎแห่งกรรมก็ยืดยาวไปเอาเป็นว่าเราจะต้องฝึกตัวเองครับรักให้ได้ให้เป็นเน้นกันอย่างนี้อีกครั้งหนึ่งอย่างชัดๆเลยนะครับ

ท่านผู้ฟังครับวันนี้หมดเวลาของรายการเทพทิพย์มงคลธรรมแล้วกลุ่มแสงสิริวัฒนาขอขอบคุณท่านผู้ใจบุญทั้งหลายที่ได้ให้เกียรติสนับสนุนรายการนี้เพื่อสร้างวิถีแห่งสันติสุขสู่มวลชนบนคลื่นวิทยุโปรดกรุณาแจ้งผลการรับฟังได้ที่โทรศัพท์025123176 025123176ท่านจะติดตามรับฟังรายการนี้ได้ใหม่ทุกวันทางสถานีวิทยุแห่งนี้ในเวลาเดียวกันนี้สวัสดีครับ

ช่วงเวลาต่อไปนี้สถาบันพัฒนาพฤติกรรมมนุษย์ผู้สร้างทฤษฎีและกลยุทธ์ไซโคโชเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่บกพร่องของมนุษย์ด้วยการกระตุ้นจิตสำนึกที่ลึกซึ้งและแยบยลสำนักพิมพ์จิตจักรวาลผู้ผลิตหนังสือธรรมะภาคปฏิบัติแนวอภิปรัชญาที่ทรงคุณค่าสำหรับศาสนิกชนไทยและชมรมผู้ประพฤติธรรมเพื่อสร้างสันติสุขให้ตนเองและผู้อื่นร่วมกับกลุ่มแสงสิริวัฒนาภูมิใจเสนอรายการเทพชิปมงคลธรรมเพื่อนำพาสันติสุขสู่มวลชนด้วยธรรมะบรรยายภาคปฏิบัติโดยอาจารย์ปริญญาตันสกุลขอเชิญท่านติดตามรับฟังได้ณบัดนี้

ท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับหลายตอนที่ผ่านมานั้นเราได้พูดถึงบททดสอบจิตสำนึกที่มนุษย์แต่ละคนจะต้องพบผ่านเผชิญกันนะครับเพื่อที่จะให้จิตวิญญาณของตัวเองซึ่งเป็นตัวตนแก่นแท้แล้วก็เป็นผู้ที่เดินทางข้ามมิติมาสู่การเกิดเป็นมนุษย์อย่างโลกเสรีของเราเนี่ยนะครับได้ประสบผลสำเร็จในการที่จะเรียนรู้เพื่อที่จะรักให้ได้แล้วก็เรียนรู้เพื่อที่จะให้เป็นในบทบาทของการเป็นมนุษย์นั่นเองครับกล่าวง่ายๆก็คือว่าไม่มีมนุษย์คนใดหรอกครับนะฮะที่เกิดมาบนโลกเสรีนี้จะไม่มีคนใกล้ชิดหรือคนใกล้ตัวไม่ว่าคนคนนั้นจะเป็นพ่อแม่ผัวเมียนะญาติพี่น้องครูบาอาจารย์กับลูกศิษย์นะหรือว่าเพื่อนร่วมครอบครัวเพื่อนร่วมสังคมเดียวกันหรือไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามย่อมล้วนมีโอกาสที่จะถูกทดสอบจิตสำนึกว่าแต่ละคนนั้นจะมีความสามารถในการสั่นสะเทือนทางจิตสำนึกให้เกิดเป็นอารมณ์รู้สึกกับการนึกคิดที่แปลความหมายเป็นด้านบวกต่อกันรวมๆเรียกว่ามีอารมณ์รู้สึกหรือมีทัศนคติที่เป็นด้านบวกต่อกันอะไรแบบนี้เนี่ยนะครับมนุษย์ก็จะต้องสอบให้ผ่านเพื่ออะไรครับเพื่อที่จะทำหน้าที่ทางจิตวิญญาณของตัวเองให้สำเร็จในบทบาทของการเป็นคนสองมิติคำว่าคนสองมิติก็คือการเป็นมนุษย์โลกเสรีอย่างพวกเราท่านชายหญิงนะนั่นเองแหละครับถามว่าทำไมเราจึงต้องมีการทดสอบจิตสำนึกของกันและกันก็เป็นเพราะเหตุว่ามันเป็นภารกิจหรือเป็นหน้าที่ของจิตวิญญาณซึ่งเป็นแก่นแท้ของแต่ละคนนั่นแหละครับท่านผู้ฟังครับที่เมื่อมาเกิดเป็นมนุษย์แล้วจะต้องใช้จิตปัจจุบันของตนเองสั่นสะเทือนเคลื่อนไหลเป็นความรักในรูปแบบต่างๆเช่นอดทนอดกลั้นและให้อภัยต่อกันหรือการมีจิตใจเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาคืออยากเห็นคนอื่นเขาพ้นทุกข์อยากเห็นคนอื่นเขาเป็นสุขแล้วก็อยากช่วยเหลือผู้อื่นให้พ้นทุกข์แล้วก็ยินดีที่ได้เห็นเขาเป็นสุขอย่างนี้เป็นต้นอันนี้ก็คือการสอบผ่านบททดสอบซึ่งเป็นบทละครชีวิตที่คนอื่นเขาแสดงให้เราดูคนอื่นเขาเล่าให้เรารู้หรือที่เขาปฏิบัติตนต่อเราเป็นเงื่อนไขแล้วทำให้จิตใจของเราเคลื่อนไหลหรือสั่นสะเทือนไปตามนั้นนะตรงนี้ครับคือสิ่งสำคัญทีนี้ถ้ามนุษย์เราที่เกิดมาเป็นมนุษย์นั้นถ้าไม่ใส่ใจว่าตัวเองเกิดมาเป็นมนุษย์ทำไมแล้วก็ไม่รู้ว่าคำตอบที่สำคัญที่เป็นคำตอบสุดท้ายในหลายๆคำตอบในบทบาทหน้าที่ของการเป็นมนุษย์นั่นก็คือถ้าไม่รู้ว่าเราเกิดมาแล้วต้องเรียนรู้ที่จะรักกันให้ได้แล้วก็เรียนรู้ที่จะให้กันให้เป็นแล้วเราก็จะมีชีวิตอยู่อย่างทุกข์และก็อย่างลำเค็ญหรือบางทีก็จะมีชีวิตอยู่ด้วยการคอยแต่จะสร้างความทุกข์คอยแต่จะสร้างความลำเค็ญให้กับเพื่อนมนุษย์คนอื่นๆอยู่ร่ำไปนั่นหมายความว่าเราก็เป็นมนุษย์ไม่เป็นถูกต้องไหมครับท่านผู้ฟังครับเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าท่านเป็นผู้ใฝ่ประพฤติธรรมแล้วก็มีปณิธานว่าจะนิพพานเนี่ยเราจึงจะต้องสอบผ่านในการแสดงบทบาทของการเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์จะต้องสอบผ่านในการแสดงบทบาทของการเป็นมนุษย์ที่สมดุลกับเขาคนหนึ่งให้จงได้ในภพชาติปัจจุบันเนี่ยครับถ้าเราสามารถเข้าถึงการสั่นสะเทือนเป็นอารมณ์รู้สึกนึกคิดที่เป็นด้านบวกที่เกี่ยวข้องกับความรักในความหมายที่ผมบอกเมื่อสักครู่นี้แล้วได้เนี่ยเราก็จะสามารถทำหน้าที่ทางจิตวิญญาณของเราได้ 100% นะครับเพราะว่าหน้าที่ทางจิตวิญญาณของเรานั้นเป็นภารกิจหรือเป็นภาระหน้าที่ในมิติของพลังงานนะครับที่ท่านผู้ฟังจะมองด้วย2ตาเปล่าไม่เห็นอย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นเวลาผมกล่าวอย่างนี้เนี่ยท่านผู้ฟังอาจจะต้องใช้ปัญญาของท่านหรือตาที่3มองให้เห็นความจริงที่จริงแท้ที่เราเรียกว่าสัจธรรมนะที่ผมได้กล่าวมาแล้วหลายตอนหรือที่กำลังจะกล่าวถึงต่อไปนี้ด้วยว่ามันเป็นความรู้ใหม่ที่พวกเราจะต้องเข้าใจว่าอย่างเช่นดาวเคราะห์โลกเสรีที่เรามาเกิดกันแล้วก็เหยียบยืนกันอยู่นี้ดำเนินชีวิตไปและดำรงชีวิตอยู่ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันมายาวนานเนี่ยนะครับดาวเคราะห์โลกเสรีของเรานั้นจะต้องมีพฤติกรรมหรือมีอาการบางอย่างที่เท่าที่พวกเรารับรู้ได้เช่นจะต้องมีการ
เหวี่ยงหมุนรอบตัวเองอยู่อย่างต่อเนื่องด้วยอัตราเร็วคงที่นะครับแล้วก็ดาวเคราะห์โลกของเราก็จะต้องโคจรไปเหวี่ยงตัวเองไปรอบๆดวงอาทิตย์ด้วยเนี่ยถามว่าแล้วดาวเคราะห์โลกเสรีของเรานั้นอุบัติขึ้นมานานนับล้านปีแล้วเมื่ออุบัติขึ้นมานานนับล้านปีแล้วเนี่ยพฤติกรรมต่างๆที่เกิดขึ้นคือการเหวี่ยงหมุนรอบตัวเองด้วยอัตราเร็วคงที่กับการเหวี่ยงหมุนที่เราเรียกว่าโคจรไปรอบๆดวงอาทิตย์ที่เป็นระบบสุริยะของตนเองเป็นจุดศูนย์กลางของระบบเนี่ยนะทำได้อย่างต่อเนื่องเนี่ยดาวเคราะห์โลกของเราเอาพลังอำนาจมาจากไหนครับเหมือนกับว่าถ้าเราเดินมานานๆ นะครับเป็นระยะทางหลายร้อยหลายพันกิโลเมตรเนี่ยเราเดินอย่างต่อเนื่องด้วยความเร็วคงที่แล้วไม่หยุดเลยเนี่ยท่านผู้ฟังลองหลับตานึกภาพดูนะครับว่าเราย่อมอ่อนล้าอ่อนระโหยโรยแรงระทดระทวยและต้องมีวันหยุดพักบ้างถูกต้องไหมครับหลายคนบอกว่าเอาก็เป็นมนุษย์เนี่ยก็เป็นมิ่งสิ่งมีชีวิตเนี่ยใช่ไหมประใช้พลังงานอำนาจไปแล้วมันเผาผลาญสารอาหารไปหมดแล้วร่างกายก็จะอ่อนล้าหมดแรงเพราะฉะนั้นโอกาสที่มนุษย์จะต้องพักก่อนที่จะเดินไปข้างหน้าต่อไปเขาเรียกว่าเดินมาราธอนอะไรแบบนี้นะครับหรือบางทีเดินช้ามั่งเร็วบ้างไม่สม่ำเสมอเนี่ยสำหรับมนุษย์ก็เลยเกิดได้อ้างว่ามนุษย์มีชีวิตนะแต่ดาวเคราะห์โลกที่ผมเล่าให้ท่านฟังท่านบอกว่าเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติโลกเป็นสิ่งไม่มีชีวิตเพราะฉะนั้นไม่ต้องหยุดพักหรอกเพราะถ้าเราพูดในแง่วิทยาศาสตร์ที่เป็นฟิสิกส์หรือเป็นดาราศาสตร์ก็ได้นะครับเราลองถามดูสิครับว่าอ้าวแล้วลูกข่างเนี่ยก็เป็นสิ่งไม่มีชีวิตมันก็ไม่ต่างจากโลกของเราใช่ไหมครับลูกข่างเนี่ยที่เด็กๆลูกๆหลานๆของเราเล่นตามลานบ้านชานเรือนเนี่ยนะครับเวลาเคลี้ยงมันออกไปเนี่ยลูกข่างก็มีแรงเหวี่ยงหมุนจากการที่เด็กใช้เชือกพันรอบๆลูกข่างแล้วเหวี่ยงออกไปถูกไหมครับมันอัตราการเหวี่ยงหมุนที่เป็นความเร็วของลูกข่างมันก็จะเกิดจากเส้นเชือกที่พันรอบๆว่ามีกี่รอบแล้วก็แรงที่เด็กคว้างออกไปนะมีความแรงมากหรือแรงน้อยใช่ไหมถ้าคว้างแรงมากด้วยแรงมากๆเหวี่ยงออกไปด้วยแรงมากๆแล้วก็มีเชือกที่พันรอบๆลูกข่างนั้นจำนวนหลายๆรอบเข้าโอกาสที่ลูกข่างจะหมุนติ้วด้วยความเร็วเฉลี่ยที่คงที่ในระยะต้นๆเนี่ยมันก็จะเกิดขึ้นอยู่ในช่วงเวลาที่ยาวนานมากเลยที่ลูกข่างลูกนั้นจะสามารถหมุนแล้วก็ใช้แกนมันเนี่ยตั้งเป็นแนวดิ่งนิ่งอยู่อย่างนั้นได้แต่ในที่สุดเมื่อแรงเหวี่ยงหรืออัตราเร่งมันน้อยลงเนี่ยนะครับด้วยอำนาจแรงดึงดูดของโลกมั่งละด้วยน้ำหนักมวลของคือน้ำหนักของลูกข่างที่มันหนักมากเพราะลูกมันโตมั่งละใช่ไหมครับมันก็จะมีผลลดทอนแรงเหวี่ยงให้น้อยลงเรื่อยๆเพราะเราไม่ได้ใส่แรงเพิ่มเข้าไปไม่มีแรงกระทำเพิ่มต่อลูกข่างที่กำลังหมุนติ้วๆๆๆแล้วตั้งดิ่งอยู่บนแกนนะใช่ไหมเพื่อไม่มีแรงกระทำเพิ่มเติมแรงเหวี่ยงของมันก็จะค่อยๆน้อยลงน้อยลงน้อยลงในที่สุดมันก็จะแกว่งไปแกว่งมาที่ภาษาเราเรียกว่าสายไปสายมาเหมือนสายฮาวายเลยใช่ไหมครับและในที่สุดลูกข่างลูกนั้นก็จะล้มคว่ำลงเพราะหมดฤทธิ์หมดแรงถ้าเป็นมนุษย์ก็เรียกว่าหมดเรี่ยวแรงที่จะเหวี่ยงหมุนหรือที่จะสั่นสะเทือนตัวเองต่อไปเห็นไหมครับนั่นแสดงว่าลูกข่างถึงแม้จะเป็นสิ่งไม่มีชีวิตมันก็จะต้องมีการเติมเต็มไปเลยใช่ไหมครับและในที่สุดลูกข่างลูกนั้นก็จะล้มคว่ำลงเพราะหมดฤทธิ์หมดแรงถ้าเป็นมนุษย์ก็เรียกว่าหมดเรี่ยวแรงที่จะเหวี่ยงหมุนหรือที่จะสั่นสะเทือนตัวเองต่อไปเห็นไหมครับนั่นแสดงว่าลูกข่างถึงแม้จะเป็นสิ่งไม่มีชีวิตมันก็จะต้องมีการเติมเต็มไปเลยใช่ไหมครับและในที่สุดลูกข่างลูกนั้นก็จะล้มคว่ำลงเพราะหมดฤทธิ์หมดแรงถ้าเป็นมนุษย์ก็เรียกว่าหมดเรี่ยวแรงที่จะเหวี่ยงหมุนหรือที่จะสั่นสะเทือนตัวเองต่อไปเห็นไหมครับนั่นแสดงว่าลูกข่างถึงแม้จะเป็นสิ่งไม่มีชีวิตมันก็จะต้องมีการเติมเต็มอยู่ในชั้นบรรยากาศหรืออยู่ในอวกาศอยู่ในสนามพลังงานที่เวิ้งว้างว่างเปล่าซึ่งสองตาเรามองไม่เห็นเนี่ยนะครับโลกก็จะหมุนติ้วติ้วติ้วติ้วติ้วไปเรื่อยๆแต่อัศจรรย์ใจไหมครับนักวิทยาศาสตร์โลกก็ทราบดีว่าดาวเคราะห์โลกของเรานั้นอุบัติขึ้นมานับล้านปีแล้วแต่ทำไมยังเหวี่ยงหมุนด้วยความเร็วต่อเนื่องคงที่ได้นี่คือสิ่งที่เราเป็นมนุษย์คงจะต้องคิดเหนือจิตมนุษย์ที่เราจะคิดกันสักหน่อยดีไหมเขาเรียกว่าสนุกคิดหรือสนุกนึกกันนะครับท่านผู้ฟังครับนั่นแสดงว่าโลกของเราที่มันหมุนอยู่ในอวกาศนะที่เราอยู่เกาะติดอยู่กับผิวโลกเปลือกโลกกันอยู่เนี่ยนะครับมันเหมือนกับลูกข่างนั่นเองและทีนี้ลูกข่างสภาวะที่เป็นจริงก็คือมันมีโอกาสล้มลงได้แต่โลกเราเนี่ยหมุนมาเป็นล้านล้านปีนอกจากไม่ล้มแล้วมันยังเหวี่ยงหมุนด้วยอัตราเร็วที่คงที่อย่างต่อเนื่องเช่น24ชั่วโมงต่อรอบโดยเฉลี่ยนะครับแล้วก็365วันต่อรอบของการโคจรครบรอบดวงอาทิตย์1คาบ
ในระบบสุริยะที่เรามีอาการของโลกที่แสดงพฤติกรรมอยู่อย่างนั้นเนี่ยนี่แสดงว่าดาวเคราะห์โลกเสรีของเราจะต้องมีแรงกระทำเพิ่มจะต้องมีการเติมแรงจะต้องมีการเสริมแรงเพื่อทำให้อัตราการเวียงหมุนรอบตัวเองของโลกของเราคงที่อย่างยั่งยืนยาวนานมานับร้อยพันหมื่นล้านปีจนถึงปัจจุบันถูกต้องไหมล่ะครับถ้านักวิทยาศาสตร์โลกคำนวณถูกว่าโลกมีอายุเป็นล้านปีแล้วถามว่าลูกข่างจะสามารถไม่ต้องหมุนเป็นล้านปีนะครับให้มันอยู่ข้ามวันข้ามคืนแล้วมันไม่ล้มได้เนี่ยเราจะต้องทำยังไงครับนักวิทยาศาสตร์ก็ทราบนะครับว่าต้องเพิ่มแรงหรือเสริมแรงเข้าไปซึ่งตรงนี้เป็นเรื่องของดาวเคราะห์โลกเสรีเนี่ยมนุษย์เราคงจะต้องคิดกันต่อไปว่าดาวเคราะห์โลกเสรีทำไมถึงหมุนด้วยความเร็วคงที่อย่างต่อเนื่องได้และทุกอย่างก็สามารถสร้างความสมดุลอยู่อย่างเป็นระบบหลายคนไม่รู้จะอธิบายอย่างไรก็ขี้เกียจคิดนะครับก็เลยตอบกันง่ายๆว่าเป็นเพราะมันเป็นธรรมชาติแล้วทีนี้ถามว่า

แล้วไอ้ธรรมชาตินี่ล่ะธรรมชาติของดาวเคราะห์โลกเสรีที่มันเป็นอย่างนี้แล้วมันมีอะไรที่ทำให้ธรรมชาติมันต้องเป็นเช่นนี้หลายคนบอกว่าก็เพราะธรรมชาติก็เลยทำให้มันเป็นธรรมชาติของมันอย่างนี้อย่างนี้เขาเรียกว่าพูดแบบกำปั้นทุบดินนะครับพูดแบบไร้เหตุผลไม่ชวนคิดแล้วก็ไม่ชวนฟังเลยนะฮะมันถ้าผมจะชวนท่านผู้ฟังซึ่งเป็นผู้ประพฤติธรรมมาฝึกการใช้สติปัญญาของเราในการวิจารณานะเพื่อที่จะสังเคราะห์เอาข้อมูลตรงเนี้ยนะเอามาใช้ประโยชน์โพธิผลในการดำเนินชีวิตในบทบาทของการเป็นมนุษย์โลกเสรีของเราเนี่ยซึ่งเราจะต้องเกี่ยวข้องกับโลกเสรีเนี่ยแล้วมันเกี่ยวข้องกับภารกิจหรือหน้าที่ที่จิตวิญญาณต้องมาเกิดเป็นมนุษย์ในบทบาทในมิติของการแสดงบทบาททางกายภาพแล้วก็ในมิติของการแสดงบทบาททางพลังงานด้วยในเวลาเดียวกันเขาเรียกว่าเป็นมิติคู่ขนานเนี่ยนะครับถ้าผมพูดแบบนี้ท่านผู้ฟังคงจะนึกภาพออกว่าเนี่ยแหละครับสิ่งที่ผมกำลังจะบอกท่านผู้ฟังอาจจะเป็นความรู้ใหม่สำหรับหลายคนนะฮะอาจจะต้องเปิดใจรับฟังสักนิดหนึ่งนี่เป็นศาสตร์แขนงด้านวิทยาศาสตร์ทางจิตซึ่งกลุ่มแสงสิริวัฒนาของเราก็ได้พยายามศึกษาค้นคว้าและนำมาบอกเล่าหรือบอกกล่าวสู่กันเพื่อจะนำไปสู่การค้นคว้าและการพิจารณาของผู้ที่ต้องการยกระดับภูมิปัญญาของตนเองเพื่อที่จะนำพาสติปัญญาของตนเองนะครับไปสู่การเป็นผู้รู้จริงรู้แจ้งเป็นผู้เข้าใจและเข้าถึงในทุกสรรพสิ่งที่เป็นธรรมะในสากลจักรวาลนี้ได้ด้วยตนเองนะครับโดยไม่ต้องอาศัยผู้ใดเป็นครูอีกต่อไปนั่นก็คือการที่นำพาตัวเองเข้าสู่เส้นทางนิพพานซึ่งเป็นปณิธานอันแรงกล้าที่จิตวิญญาณของพวกเราแต่ละคนถือมั่นยึดมั่นกันมาตั้งแต่อ้อนแต่ออกหรือตั้งแต่ไหนแต่ไรหลายภพชาติผ่านไปและผ่านมาแล้วนั่นเองนะครับท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับถ้าเราสังเกตให้ดีและถ้าท่านมีความรู้ตรงนี้ท่านจะทราบว่าดาวเคราะห์โลกเสรีของเราเนี่ยครับที่สามารถแสดงพฤติกรรมในการเวียงหมุนรอบตัวเองได้อย่างต่อเนื่องยาวนานเป็นล้านปีมาถึงปัจจุบันนี้ด้วยความเร็วคงที่คือ24ชั่วโมงโดยเฉลี่ยต่อรอบนะครับดีและถ้าท่านมีความรู้ตรงนี้ท่านจะทราบว่าดาวเคราะห์โลกเสรีของเราเนี่ยครับที่สามารถแสดงพฤติกรรมในการเวียงหมุนรอบตัวเองได้อย่างต่อเนื่องยาวนานเป็นล้านปีมาถึงปัจจุบันนี้ด้วยความเร็วคงที่คือ24ชั่วโมงโดยเฉลี่ยต่อรอบนะครับให้ดีและถ้าท่านมีความรู้ตรงนี้ท่านจะทราบว่าดาวเคราะห์โลกเสรีของเราเนี่ยครับที่สามารถแสดงพฤติกรรมในการเวียงหมุนรอบตัวเองได้อย่างต่อเนื่องยาวนานเป็นล้านปีมาถึงปัจจุบันนี้ด้วยความเร็วคงที่คือ24ชั่วโมงโดยเฉลี่ยต่อรอบนะครับและเช่นท่านผู้ฟังกับคนใกล้ตัวซึ่งเป็นคนที่ทั้งสองท่านคือท่านเองกับเขาล้วนรักกันเนี่ยถ้าตราบใดที่ทั้งสองคนสองฝ่ายต่างพยายามที่จะเติมความรักให้แก่กันและกันเอาไว้อุดหนุนจุนเจือกันด้วยความรักกันเอาไว้ท่านกับคนที่ท่านรักและคนที่เขารักท่านนะก็จะสามารถครองความเป็นสังคมเดียวกันหมู่เดียวกันเหล่าเดียวกันสถาบันเดียวกันหรือครองความสัมพันธ์ในการเป็นกัลยาณมิตรกันได้อย่างยั่งยืนนะครับแต่ถ้าตราบใดไม่เติมความรักก็คือไม่เติมความดีงามที่จะนำพาทั้งสองฝ่ายไปสู่การสั่นสะเทือนจิตใจเบื้องลึกให้เป็นความรู้สึกนึกคิดที่เป็นความรักหรือเป็นความปรารถนาดีหรือความมีเมตตากรุณาหรือความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กันอะไรต่างๆที่เราเรียกว่าเป็นการแสดงบทบาทพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับความรักเนี่ยนะครับถ้าไม่มีการเติมเต็มให้แก่กันและกันเอาไว้ยั่งอย่าไว้เรื่อยๆความรักหรือความสัมพันธ์ที่เคยมั่นคงต่อกันนั้นมันก็อาจจะต้องจืดจางร้างราถูกไหมฮะนั่นก็เป็นว่าแรงสั่นสะเทือนทางจิตใจที่จะมีต่อกันในเรื่องของความรักความโหยหาอาวรณ์อะไรความใยดีต่อกันอะไรต่างๆเหล่านี้ความปรารถนาดีต่อกันอะไรพวกเนี้ยมันก็จะเสื่อมถอยเสื่อมคลายไปถูกไหมครับมันมนุษย์เราแต่ละคนก็เหมือนกับดาวแต่ละดวงนะครับถ้าหากว่าเราอยากจะสร้างความเป็นระบบเดียวกันเราจึงต้องเรียนรู้ที่จะรักกันนั่นก็คือเติมพลังความรักให้แก่กันและกันด้วยการสั่นสะเทือนตนเองให้เกิดขึ้นเป็นความรักให้ได้แต่มนุษย์เราเนี่ยในร่างกายคือเครื่องยนต์แห่งกรรมของเราเนี่ยนะครับได้ถูกติดตั้งกลไกในการผลิตพลังงานความรักที่ผมเคยเรียนผ่านทางรายการเทพทิพย์มงคลธรรมนี้เอาไว้เสมอว่าเราเรียกมันว่าพลังงานไฟฟ้าแม่เหล็กด้านบวกคนเราเมื่อสั่นสะเทือนจิตใจเป็นอดทนอดกลั้นให้อภัยเมื่อสั่นสะเทือนจิตใจเป็นอารมณ์รู้สึกก็คือเป็นความรักความเมตตากรุณามุทิตาหรือความเป็นสภาวะจิตที่สูงส่งคือเป็นอุเบกขานั่นไงกายสังขารของเราจะมีต่อมไร้ท่อที่มันจะร่วมกันผลิตสร้างพลังงานไฟฟ้าออกมาได้เป็นพลังงานไฟฟ้า

ที่มนุษย์เราเรียกรวมๆกันว่าพลังจิตด้านบวกนั่นเองครับท่านผู้ฟังครับนี่แหละครับไอ้พลังจิตด้านบวกที่มนุษย์เราแต่ละคนสร้างมันขึ้นมาได้ในทุกขณะจิตเนี่ยใครสร้างได้มากหรือใครสร้างได้น้อยก็ว่ากันไปนะครับในแต่ละวันในแต่เวลานะในแต่ละเวลาขึ้นอยู่กับว่าใครสามารถจะเข้าถึงมันได้เนี่ยไอ้พลังอำนาจตรงนี้ครับที่มนุษย์เราและสรรพสัตว์ทั้งหลายรวมกันตั้งต้นไม้ต้นไร่ทั้งหลายที่ถูกกำหนดสร้างขึ้นเอาไว้บนโลกเสรีบนเนี้ยบนโลกเนี้ยครับล้วนมีหน้าที่จะต้องให้ความรักแก่กันและกันเพื่อจะมอบความรักให้แก่กันและกันส่วนหนึ่งแล้วอีกส่วนหนึ่งก็จะต้องแบ่งปันให้กับดาวเคราะห์โลกเสรีนั่นแสดงว่าโลกของเราและทุกสรรพสิ่งทั้งที่มีชีวิตและไม่มีชีวิตบนดาวเคราะห์โลกเสรีดวงนี้รวมกระทั่งถึงในจักรวาลสากลที่เป็นมหาจักรวาลหรือเป็นอนันตจักรวาลที่ไหนก็ตามนะครับจะขาดแคลนซึ่งความรักไม่ได้ครับเพราะความรักเหล่านี้มันก็คือพลังงานถ้าเป็นภาษาวิทยาศาสตร์โลกของมนุษย์เสรีของเราเขาจะเรียกว่าเป็นอำนาจในการดึงดูดเหนี่ยวรั้งซึ่งกันและกันครับท่านผู้ฟังครับเพราะฉะนั้นอำนาจในการดึงดูดเหนี่ยวรั้งซึ่งกันและกันเป็นอำนาจทางพลังงานที่สองตาเปล่าของมนุษย์เราถูกปิดมิติไว้มองไม่เห็นหรอกครับมนุษย์เราจะมองไม่เห็นคลื่นความถี่ทางไฟฟ้าแม่เหล็กว่ามันเป็นคลื่นลักษณะไหนอย่างไรแต่มนุษย์เราก็แปลความหมายของคลื่นนั้นไปสู่เครื่องยนต์กลไกและมีหน้าจอและทำให้เห็นสมมุติว่าเป็นเส้นสมมุติเป็นลักษณะเป็นโค้งขึ้นโค้งลงหรือเส้นหยักขึ้นหยักลงอะไรต่างๆแล้วแต่จินตนาการของมนุษย์จะสร้างเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ว่าในขณะที่สองตาเปล่าเราไม่เห็นนั้นนะในสภาพของที่ว่างโล่งรอบๆตัวเราในขณะนั้นมันมีการสั่นสะเทือนมันมีการไวเบรตหรือมีไวเบรชันเกิดขึ้นนะนั่นภาษาวิทยาศาสตร์เขาว่าอย่างนั้นมันท่านผู้ฟังครับทุกวันนี้เมื่อมนุษย์เรายอมรับว่ามนุษย์เราก็มีพลังจิตสัตว์ทั้งหลายก็มีพลังจิตแล้วก็ต้นไม้ต้นไร่ทั้งหลายก็มีพลังอำนาจอยู่ในตนเองที่สามารถวัดได้ว่ามันแผ่รังสีแม่เหล็กออกมาภายนอกตัวมันเองได้ต้นไม้ต้นไร่มีรากอย่างลึกลงไปในดินใช่ไหมครับก็มีหน้าที่ให้พลังอำนาจที่เป็นพลังงานด้านบวกให้กับดาวเคราะห์โลกเสรีถูกต้องไหมครับมนุษย์เราก็เหมือนกันก็เป็นคนเดินดินนะครับอยู่ติดกับดินนะไม่ใช่บินลอยอยู่บนฟ้าก็เป็นเพราะว่ามนุษย์เราเนี่ยจะต้องแผ่พลังงานความรักมอบให้กับดาวเคราะห์โลกเสรีนี่เหมือนกันไม่ต่างกับสรรพสัตว์ทั้งหลายที่มี4เท้า2เท้านะหรือแม้กระทั่งที่มีปีกบินมันก็ต้องหยุดบินไปเกาะอยู่บนต้นไม้ก็ร่วมกันที่จะให้ความรักแก่กันและกันแล้วก็จะส่งผ่านพลังงานความรักหนึ่งในนั้นแบ่งปันให้กับโลกท่านผู้ฟังครับสิ่งที่อธิบายมาเป็นภาษาชาวบ้านให้ท่านทั้งหลายได้ฟังเนี่ยเพื่อท่านจะได้รู้ลึกซึ้งเกินกว่าที่ท่านจะเข้าใจในธรรมะปกติในเบื้องต้นว่าการมีจิตเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขานั้นมันช่วยทำให้สังคมสงบสุขนะทำให้ทุกคนอยู่ดีมีสุขทำให้ชีวิตมั่นคงทำให้จิตใจมีสภาวะจิตที่บริสุทธิ์นะต้องดีกันนะนั่นคือธรรมะเรารู้เพียงเท่านั้นมันคงไม่พอนะครับถึงแม้ว่าท่านรู้ว่าการรักกันนั้นเป็นสิ่งที่ดีเป็นสิ่งที่ถูกต้องผมเห็นด้วยและก็ยืนยันว่าถ้าท่านเป็นผู้ใฝ่ประพฤติธรรมนั้นการหยิบยื่นความเอื้ออาทรต่อกันความรักความปรารถนาดีต่อกันอดทนอดกลั้นให้อภัยต่อกันเพื่อรังสรรค์สังคมนั้นให้ยั่งยืนไว้หรือให้วัฒนาสถาพรอะไรแบบนี้นะครับมันเป็นสิ่งที่ทำได้ครับและเป็นประโยชน์จริงๆนั่นคือเกิดประโยชน์ในทางโลกเขาเรียกว่าเป็นการรักษาระบบเป็นการสร้างระบบโดยไม่ทำลายระบบโลกให้เสียสมดุลไปใช่ไหมดีกว่าฆ่าฟันกันถ้าฆ่ากันทำร้ายกันไม่ว่ามนุษย์ฆ่าสัตว์สัตว์ฆ่ามนุษย์มนุษย์ทำร้ายมนุษย์ให้เสียชีวิตตกตายไปเนี่ยมันก็เป็นการลดความสมดุลทางน้ำหนักมวลบนโลกนี้ลงไปทำให้โลกเราเสียสมดุลนะเพราะว่าทุกอย่างบนโลกนี้ถูกคำนวณเอาไว้เรียบร้อยหมดแล้วนะครับว่าเป็นสัดส่วนที่ต้องสมดุลต้องลงตัวกันไม่ใช่ใครนึกอยากจะเกิดก็เกิดได้ไม่ใช่ครับและก็แน่นอนครับไม่ใช่ว่าใครนึกอยากจะตายก็ตายกันได้ง่ายหรือจะฆ่าใครให้ตายก็ทำร้ายกันง่ายๆอันนี้มันเป็นผิดกฎของธรรมะคือผิดกฎธรรมชาติหรือผิดกฎของสวรรค์ก็คือผิดศีลธรรมนั่นเองถูกต้องไหมครับมนุษย์เราจึงไม่มีสิทธิ์จะฆ่าตัวเองให้ตายหรือไม่มีสิทธิ์จะไปฆ่าใครให้ตายได้แต่มนุษย์ส่วนใหญ่คิดว่าตัวเองฆ่าเพื่อนมนุษย์ด้วยกันไม่ได้แต่ฆ่าสัตว์ได้ว่างั้นนะถามว่านั่นก็1ชีวิตเหมือนกันใช่ไหมครับนี่แหละครับคือศาสตร์แห่งความสมดุลกันเพราะฉะนั้นมนุษย์จะต้องทราบว่าความรักที่เรารักกันเนี่ยถ้าเราสามารถเข้าถึงความรักได้ไม่ว่าในรูปแบบใดก็ตามประโยชน์โพธิผลในการรักษาความสงบรักษาความสมดุล
สร้างความมั่นคงความเป็นหนึ่งเดียวในการเป็นมนุษย์เผ่าโลกเสรีนะต้องเรียกกันอย่างนั้นนะครับไม่ใช่ว่าแบ่งเป็นเขตแดนแบ่งเป็นประเทศแบ่งเป็นชนชาติไม่ว่าชาติไหนภาษาไหนสีผิวแบบไหนก็ตามมีวัฒนธรรมในการดำเนินชีวิตอย่างไรก็ตามก็ล้วนเป็นมนุษย์เหมือนกันเราจะต้องสร้างโลกที่ไร้พรมแดนให้ได้นั่นหมายความว่าเวลาเราคบกันแล้วเนี่ยจะต้องไม่สร้างเงื่อนไขในการแบ่งแยกพวกเราออกจากกันถ้าเราไม่สร้างเงื่อนไขในการแบ่งแยกพวกเราออกจากกันนั่นแสดงว่าเราได้เข้าถึงศาสตร์แห่งความรักหรือศิลปะแห่งการรักหรือการมีศิลปะในการที่จะเป็นผู้ถูกคนอื่นเขารักอะไรแบบนี้นะครับนั่นก็แสดงว่ามนุษย์เราแต่ละคนในกลุ่มเหล่านั้นเนี่ยสามารถบรรลุภารกิจอันยิ่งใหญ่ที่จิตวิญญาณของตัวเองได้มาเกิดเป็นมนุษย์แล้วแต่น่าเสียดายจริงๆครับเป็นความน่าเศร้ามากที่โลกของเราเดี๋ยวนี้มันมีการแบ่งขีดแบ่งแดนกันแล้วก็แบ่งชนชั้นกันแบ่งสักแบ่งสีกันแบ่งสัตว์แบ่งส่วนกันแต่ว่าไม่ใช่แบ่งอย่างเป็นธรรมไม่ใช่แบ่งอย่างลงตัวนะนั้นทุกวันนี้โลกเราจึงวุ่นวายเป็นเพราะมนุษย์เราไม่รู้หน้าที่ของตัวเองไม่รู้หน้าที่ของผู้อื่นและเมื่อไม่รู้แล้วก็ไม่สนใจใฝ่ที่จะรู้ด้วยการบกพร่องต่อหน้าที่จึงเกิดขึ้นและแน่นอนว่าโลกเราก็เลยหาความสันติสุขหาความสงบร่มเย็นไม่ได้จนถึงบัดนี้ไงล่ะครับแล้วท่านผู้ฟังล่ะครับเข้าถึงความรักได้มากน้อยแค่ไหนล่ะครับในวันนี้

ท่านผู้ฟังครับวันนี้หมดเวลาของรายการเทพทิพย์มงคลธรรมแล้วกลุ่มแสงสิริวัฒนาขอขอบคุณท่านผู้ใจบุญทั้งหลายที่ได้ให้เกียรติสนับสนุนรายการนี้เพื่อสร้างวิถีแห่งสันติสุขสู่มวลชนบนคลื่นวิทยุโปรดกรุณาแจ้งผลการรับฟังได้ที่โทรศัพท์025123176 025123176ท่านจะติดตามรับฟังรายการนี้ได้ใหม่ทุกวันทางได้ที่โทรศัพท์025123176 025123176ท่านจะติดตามรับฟังรายการนี้ได้ใหม่ทุกวันทางได้ที่โทรศัพท์025123176 025123176ท่านจะติดตามรับฟังรายการนี้ได้ใหม่ทุกวันทางสถาน

ช่วงเวลาต่อไปนี้สถาบันพัฒนาพฤติกรรมมนุษย์ผู้สร้างทฤษฎีและกลยุทธ์ไซโคโชเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่บกพร่องของมนุษย์ด้วยการกระตุ้นจิตสำนึกที่ลึกซึ้งและแยบยลสำนักพิมพ์จิตจักรวาลผู้ผลิตหนังสือธรรมะภาคปฏิบัติแนวอภิปรัชญาที่ทรงคุณค่าสำหรับศาสนิกชนไทยและชมรมผู้ประพฤติธรรมเพื่อสร้างสันติสุขให้ตนเองและผู้อื่นร่วมกับกลุ่มแสงสิริวัฒนาภูมิใจเสนอรายการยาที่ทรงคุณค่าสำหรับศาสนิกชนไทยและชมรมผู้ประพฤติธรรมเพื่อสร้างสันติสุขให้ตนเองและผู้อื่นร่วมกับกลุ่มแสงสิริวัฒนาภูมิใจเสนอรายการยาที่ทรงคุณค่าสำหรับศาสนิกชนไทยและชมรมผู้ประพฤติธรรมเพื่อสร้างสันติสุขให้ตนเองและผู้อื่นร่วมกับกลุ่มแสงสิริวัฒนาภูมิใจเสนอรายการ

ของประเทศไทยเราเองในทุกวันนี้หรือแม้กระทั่งในที่ทำงานหรือในครอบครัวของเราท่านทั้งหลายนะครับสิ่งที่เป็นยอดแห่งความปรารถนาสูงสุดที่ทุกสังคมทุกกลุ่มทุกก้อนหรือทุกองค์กรพึงปรารถนาเห็นที่จะปฏิเสธไม่ได้ว่าความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันความเป็นหนึ่งเดียวกันหรือการเป็นพวกเดียวกันหรือถ้าจะพูดให้เป็นภาษาวิชาการสักนิดหนึ่งก็อาจจะบอกว่าความเป็นหนึ่งในระบบเดียวกันที่มั่นคงลงตัวนั้นคือสิ่งที่ประสงค์สูงสุดคือยอดปรารถนาสูงสุดของทุกผู้ทุกคนในทุกๆสังคมนั่นเองครับท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับถ้าหากว่าคงลงตัวนั้นคือสิ่งที่ประสงค์สูงสุดคือยอดปรารถนาสูงสุดของทุกผู้ทุกคนในทุกๆสังคมนั่นเองครับท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับถ้าหากว่าที่ต่างล้วนเป็นบุคคลสำคัญในความหมายของการเป็นสมาชิกคนสำคัญขององค์กรนั้นของสังคมนั้นหรือกลุ่มก้อนนั้นเนี่ยไม่แคร์หรือไม่แยแสกันในเรื่องของการที่จะสร้างความเป็นหนึ่งเดียวกันสร้างความเป็นพวกเดียวกันหรือเป็นระบบเดียวกันแล้วความมีสันติสุขในกลุ่มก้อนนั้นสังคมนั้นก็คงเกิดขึ้นไม่ได้หรือแม้แต่คนส่วนใหญ่ของสังคมนั้นชุมชนนั้นสถาบันนั้นหรือองค์กรนั้นๆเนี่ยมีเพียงแค่บางคนเท่านั้นนะที่ไม่ได้ประพฤติปฏิบัติตนไปในแนวทางของการสร้างความเป็นหนึ่งเดียวหรือเป็นพวกเดียวกันกับคนอื่นขณะที่คนอื่นซึ่งเป็นคนส่วนใหญ่นั้นมีจิตใจฝักใฝ่ที่จะเป็นพวกเดียวกันหรือเป็นระบบเดียวกันอยู่ก็ตามสังคมนั้นก็จะหาความมีสันติสุขหาความสำเร็จในเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ใดๆที่เป็นเป้าหมายรวมเป็นวัตถุประสงค์หลักขององค์กรกลุ่มก้อนหรือสถาบันนั้นนะได้คือถ้าแตกความเป็นหนึ่งเดียวกันเสียแล้วการจะสร้างความมีสันติสุขหรือประโยชน์สุขนะครับให้เกิดขึ้นมันก็จะเป็นเรื่องยากแล้วถามว่าไม่ว่าจะเป็นมนุษย์คนที่มีความคิดอคติหรือมีความคิดที่แปลกแยกแตกต่างออกไปจากคนส่วนใหญ่ซึ่งเป็นตัวการในการที่จะทำลายความสงบสุขหรือทำลายประโยชน์สุขของส่วนรวมก็ตามเนี่ยนะครับถ้าหากว่าส่วนรวมนั้นไม่สามารถบรรลุซึ่งประโยชน์สุขร่วมกันได้เนี่ยขณะที่ใครบางคนก็พยายามที่จะทำตัวให้เป็นปัญหากับคนส่วนรวมกับคนส่วนใหญ่ซึ่งตัวเองแท้แล้วก็เป็นสมาชิกคนสำคัญคนหนึ่งอยู่ในส่วนรวมนั้นเนี่ยถ้าคิดกันจริงๆแล้วตนเองที่เป็นคนส่วนน้อยที่มีพฤติกรรมในทางที่จะสวนทางกับความเป็นจริงของคนอื่นๆในการอยู่ร่วมกันนะตัวเองก็ไม่สามารถที่จะพบกับประโยชน์สุขอย่างแท้จริงและยั่งยืนได้เช่นเดียวกันตรงนี้คือสิ่งที่น่าคิดสำหรับมนุษย์ทุกคนนะครับที่ดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมและต้องการที่จะเป็นผู้ประพฤติธรรมกับเขาคนหนึ่งจะต้องพึงสังวรและตระหนักเอาไว้เหมือนกันความหมายที่ผมกล่าวมาทั้งหมดในวันนี้ตั้งแต่ต้นนะครับอารัมภบทอย่างนี้เพื่อต้องการจะชี้ชวนท่านผู้ประพฤติธรรมทั้งหลายว่าในการอยู่ร่วมกันกับคนอื่นในสังคมนั้นเราจะไม่แคร์ความรู้สึกนึกคิดและความต้องการของคนส่วนใหญ่ในสังคมเนี่ยนะเราไม่แคร์ไม่ได้คำว่าไม่แคร์ไม่ได้ในลักษณะของความเป็นจริงที่มันเกิดขึ้นอยู่ในสังคมทั่วๆไปแม้กระทั่งในสังคมไทยของเราเองในบางหย่อมในบางหมู่เหล่าก็อาจจะมีเช่นนี้นั่นก็คือหลายคนทีเดียวมีความมุ่งมาดปรารถนาในการที่จะแสวงหาประโยชน์สุขให้กับตนเองและพวกตนที่เป็นกลุ่มคนส่วนน้อยในขณะที่ตัวเองก็เป็นสมาชิกคนสำคัญคนหนึ่งของคนส่วนใหญ่ที่หลอมรวมเป็นกลุ่มเดียวกันนะ

แทนที่ว่าเราจะสร้างความเป็นเอกภาพคือความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันคือความเป็นพวกเดียวกันเราไม่สร้างตรงนั้นแต่เราไปสร้างกลุ่มย่อยซ้อนความมีเอกภาพในกลุ่มใหญ่ขึ้นมาแล้วก็พยายามที่จะรักษาและสรรสร้างเอกภาพในกลุ่มย่อยหรือในกลุ่มชนส่วนน้อยของตนเองที่แฝงอยู่ในกลุ่มคนส่วนใหญ่อย่างนี้ครับมันก็จะทำให้ความมีสันติสุขหรือประโยชน์สุขที่เราเรียกว่าความสำเร็จอันสูงส่งที่กลุ่มก้อนใหญ่ๆหรือสถาบันนั้นสังคมนั้นต้องการมันก็จะทำให้ผิดพลาดไปมันก็จะทำให้ยิ่งยุ่งยากขึ้นนะคือยากเข้าไปอีกในการที่จะประสบความสำเร็จอย่างที่ส่วนรวมต้องการได้มันก็จะกลายเป็นว่าเป็นความสำเร็จของคนส่วนน้อยไปตรงนี้ครับคือสิ่งที่ไม่ว่าสังคมไหนประเทศไหนสถาบันไหนองค์กรไหนหรือครอบครัวไหนก็ตามถ้าสมาชิกในสังคมบางคนเนี่ยทำตัวแตกแถวออกไปอย่างนี้มีเป้าหมายส่วนตัวแทรกซ้อนเข้ามาอย่างนี้นั่นก็เท่ากับว่ามันเป็นการบ่อนทำลายความสุขความสำเร็จที่เรียกว่าความมีสันติสุขของส่วนรวมไปอย่างน่าเสียดายและตัวเองถึงแม้จะมีดูเหมือนจะมีนะฮะดูเหมือนว่าจะมีความสำเร็จคือมีสันติสุขในกลุ่มตัวหรือพวกตัวแต่นั่นก็ไม่ใช่ความมีสันติสุขหรือการมีประโยชน์สุขที่ยั่งยืนถาวรได้เพราะว่าคนเรานั้นนะครับจะไปสวรรค์คนเดียวไม่ได้ครับคำว่าคนเรานั้นจะไปสวรรค์คนเดียวไม่ได้ก็หมายความว่าถ้าเราต้องอยู่ร่วมกันกับเพื่อนมนุษย์และสัตว์โลกทั้งปวงบนโลกใบนี้ไม่ว่าอยู่ในหลืบไหนสังคมไหนบนโลกใบนี้ก็ตามนะครับเราจะแสวงหาความสุขและสร้างสรรค์ความสุขให้กับตัวเราเองหรือพวกตัวโดยไม่แคร์ว่าคนอื่นๆที่อยู่รอบข้างหรือคนอื่นที่อยู่ในสังคมของตนเองเขาจะมีความทุกข์ความสุขหรือเปล่าเราไม่ทราบถ้าเป็นอย่างนี้เนี่ยเราก็สามารถจะตอบตัวเราเองได้เลยว่าหน่อยอีกไม่นานแล้วครับไอ้สิ่งแวดล้อมของเราเช่นเพื่อนมนุษย์คนอื่นๆที่เขายังมีทุกข์อยู่เขาก็คงจะต้องเป็นเงื่อนไขหรือเป็นที่มาของความทุกข์ของตัวเราเองที่เป็นคนส่วนน้อยที่พบสุขอยู่วันนี้แต่เพียงลำพังนะได้อย่างแน่นอนเช่นถ้าตัวเราเองทำรวยอยู่คนเดียวขณะที่คนส่วนใหญ่นะครับที่อยู่แวดล้อมตัวเราเนี่ยยากจนอดอยากหิวโหยอย่างนี้ครับถ้าเราเป็นคนรวยเป็นข้าบดีหรือเป็นคนรวยอยู่คนเดียวในสังคมแล้วรอบบ้านของเราเป็นแต่บ้านของคนยากคนจนทั้งนั้นเลยนะครับถามว่าเราจะมีความสุขอยู่กับความร่ำรวยกับคฤหาสน์หลังใหญ่ของเราอย่างแท้จริงได้ไหมไอ้คนจนๆที่มันอยู่รอบๆบ้านเราเนี่ยมันคงทนไม่ได้นะครับที่จะเห็นเราเนี่ยมีความสุขมีความสำเร็จกินดีอยู่ดีอยู่แต่เพียงลำพังอยู่คนเดียวขณะที่พวกเขาอดอยากไม่มีจะกินเขาก็ต้องมาขอเรากินถ้าการขอนั้นเป็นการขอดีๆนะครับนะขอไม่มากเราก็คงจะแบ่งปันให้ได้แต่ถ้าคนส่วนใหญ่มันเป็นจำนวนเยอะครับแต่เราคนเดียวรวยอยู่เนี่ยถ้าต่างคนต่างมาขอจากเราสักคนเดียวขอเราเสียหมดเนี่ยถามว่าเราจะมีแก่จิตแก่ใจหรือจะมีปัญญาแบ่งปันให้เขาได้ไหมย่อมแบ่งปันให้เขาได้ไม่เพียงพออย่างแน่นอนนอกจากนั้นเมื่อเขาขอดีๆจากเราแล้วได้แบ่งปันไปจากเราอย่างไม่เพียงพอขณะที่เขาไม่พอคือไม่พอกินไม่พออยู่เนี่ยนะครับแล้วเขาก็ยังช่วยตัวเองให้มีความสุขเหมือนเรายังไม่ได้การเบียดเบียนเราก็ย่อมจะต้องเกิดขึ้นการเบียดเบียนเราก็อาจจะมีหลายวิธีครับอย่างเช่นการลักขโมยการจี้ปล้นทำร้ายอะไรต่างๆเหล่านี้มันก็จะทำให้ตัวเราเองที่ดูเหมือนว่าจะมีความสุขมีความสำเร็จมีความร่ำรวยเนี่ยจะต้องเกิดทุกข์ขึ้นมาละต้องคอยระวังระวัยสมบัติของตัวเองไม่ให้ไอ้คนรอบบ้านที่มันยากจนนั่นนะเข้ามายุ่มย่ามมาลักขโมยในตอนที่เราเผลอหรือจะเองที่ดูเหมือนว่าจะมีความสุขมีความสำเร็จมีความร่ำรวยเนี่ยจะต้องเกิดทุกข์ขึ้นมาละต้องคอยระวังระวัยสมบัติของตัวเองไม่ให้ไอ้คนรอบบ้านที่มันยากจนนั่นนะเข้ามายุ่มย่ามมาลักขโมยในตอนที่เราเผลอหรือเองที่ดูเหมือนว่าจะมีความสุขมีความสำเร็จมีความร่ำรวยเนี่ยจะต้องเกิดทุกข์ขึ้นมาละต้องคอยระวังระวัยสมบัติของตัวเองไม่ให้ไอ้คนรอบบ้านที่มันยากจนนั่นนะเข้ามายุ่มย่ามมาลักขโมยในตอนที่เราเผลอหรือจะมีความทุกข์นะฮะนั้นท่านผู้ฟังครับถ้าหากว่าเราเป็นผู้ประพฤติธรรมตรงนี้นะครับการแบ่งปันความสุขให้กับคนอื่น

ในฐานะที่เราอยู่ร่วมกันตรงนี้เป็นเรื่องใหญ่เป็นเรื่องที่จะต้องแลกกันด้วยจิตใจที่สูงส่งพอสมควรนะครับมันโบราณจึงกล่าวว่ามนุษย์เราเนี่ยเป็นสัตว์สังคมคำว่าเป็นสัตว์สังคมแปลว่าเราจะต้องสร้างสังคมร่วมกันกับคนอื่น เราจะอยู่ตัวคนเดียวโดยไม่ใส่ใจไม่แยแสความสุขความทุกข์ของคนอื่นนะคงไม่ได้มันเป็นอย่างนี้ครับมันคำสอนที่บอกว่ามนุษย์เราจะไปสวรรค์คนเดียวไม่ได้ก็แปลว่าเราจะมีความสุขอย่างยั่งยืนถาวรไม่ได้เลยถ้าหากว่าคนอื่นที่อยู่รอบๆข้างเรามันยังมีความทุกข์อยู่ยกตัวอย่างง่ายๆก็คือว่าถ้าคนอื่นเขามีหัวใจที่แปดเปื้อนไปด้วยความทุกข์ความเศร้าความโศกทั้งหลายพวกเขาจะยิ้มออกไหมฮะยิ้มไม่ออกถูกต้องไหมครับแต่ขณะที่ตัวเราเนี่ยมีความสุขอิ่มเอิบลิงโลดใจนะครับเนี่ยเรายิ้มอย่างมีความสุขได้กับตัวเราเองได้แต่พอเราไปเจอหน้าคนที่เขาอมทุกข์อมโรคอมโศกอมเศร้าเนี่ยเขายิ้มให้กับเราไม่ได้ถามจริงๆครับเวลาเรายิ้มให้เขาแล้วเขายิ้มให้กับเราไม่ได้เราจะยิ้มต่อจะยิ้มให้เขาต่อไปไหวไหมก็คงไม่ได้ธรรมชาติสอนมนุษย์เราว่าถ้าเขาเคี้ยงยิ้มมาให้เราเราจะต้องสามารถยิ้มรับตอบเขาได้แต่ถ้าหากว่าเราไปยิ้มให้เขาขณะที่หัวใจเราเบิกบานเนี่ยนะครับแต่พวกเขาเนี่ยมีจิตใจที่สมสารเศร้าหมองบางทีร้องไห้อยู่ในอกเนี่ยเขาก็ยิ้มรับให้กับเราไม่ได้อย่างนี้ครับความหมายก็คือไปสวรรค์คนเดียวไม่ได้อีกเหมือนกันนะครับท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับการสร้างความเป็นหนึ่งเดียวกันในสังคมจึงเป็นเรื่องใหญ่และเป็นเรื่องที่สำคัญมากนะเราเกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยถ้าเราเป็นผู้ประพฤติธรรมหน้าที่ของการเป็นมนุษย์ก็คือว่าเราเนี่ยจะสามารถสร้างความเป็นหนึ่งเดียวกันได้อย่างไรรายการเทพทิพย์มงคลธรรมของเราเนี่ยก็ได้เชิญชวนท่านผู้ฟังทั้งหลายสร้างสันติสุขให้เกิดขึ้นในจิตใจตนเองและในจิตใจของผู้อื่นกันมาโดยตลอดเพื่ออะไรครับเพราะว่าสังคมที่จะมีความเป็นหนึ่งเดียวเกลียวกลมกันได้นั้นทุกคนนะครับจะต้องมีคำตอบเดียวคือสร้างสันติสุขในการดำเนินชีวิตอยู่ร่วมกันสร้างสันติสุขในการทำงานร่วมกันสร้างสันติสุขในการที่จะเป็นคู่ผัวตัวเมียหรือเป็นสมาชิกในครอบครัวเดียวกันให้ได้นั่นคือหลักการนะครับทีนี้เราถามกันต่อไปว่าจากที่คุยกันมาหลายตอนแล้วเนี่ยการที่เราจะสร้างสันติสุขให้เกิดขึ้นทั้งในจิตใจของเราและในจิตใจของเขาคนอื่นนั้นเนี่ยถามว่าเราจะสร้างได้อย่างไรครับความรักนั่นเองครับที่เราคุยกันมาตลอด เราคุยกันว่าความรักจะสามารถช่วยเหนี่ยวรั้งหรือสร้างองค์กรสร้างสังคมสร้างทีมหรือสร้างครอบครัวระหว่างเรากับมนุษย์คนอื่นๆได้อย่างสบายๆก็ไม่รู้จะให้เรียกว่าอะไรนะครับถ้าไม่เรียกว่าความรักถูกไหมครับเพราะฉะนั้นการสร้างความเป็นหนึ่งเดียวกันในสังคมของมนุษย์นั้นจึงจำเป็นที่จะต้องใช้ความรักเป็นตัวช่วยไม่ว่าจะเป็นความรักในลักษณะใดก็ตามที่ผมเคยกล่าวมาไว้ในรายการนี้ทั้งหมดนะหลายต่อหลายตอนที่ผ่านมาและเราก็เคยถามมาหลายครั้งแล้วว่าท่านผู้ฟังสามารถจะรักได้ให้เป็นหรือเปล่านะเป็นคนดีแต่ให้หรือท่านผู้ฟังเป็นคนได้แต่เอากันแน่ถ้าหากว่าเราเป็นคนดีแต่ให้ไม่ใช่เป็นคนที่ได้แต่เอานะเท่ากับว่านั่นละเราเป็นคนหนึ่งละที่สามารถช่วยสร้างสังคมนี้ให้มีสันติสุขให้เกิดขึ้นได้อย่างสบายๆเพราะเราบอกแล้วว่าสันติสุขนั้นก็คือการเป็นหนึ่งเดียวกันเท่านั้นจึงจะพบกับคำว่าสันติสุขนะครับท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับทีนี้คำว่าความเป็นหนึ่งเดียวกันในความหมายของมนุษย์เราก็ยังต้องตีความกันอีกนะครับการเป็นหนึ่งเดียวกันของมนุษย์เนี่ยเนื่องจากมนุษย์เราเนี่ยนะครับท่านผู้ฟังครับมีความเป็นคนสองมิติอยู่ในตัวตนของกันและกันทั้งสิ้นครับคำว่ามนุษย์เป็นคนสองมิติอยู่ในตนเองขออนุญาตขยายความอีกสักครั้งสำหรับท่านที่เพิ่งมาฟังรายการเทพทิพย์มงคลธรรมของเรานะครับว่ามนุษย์เป็นคนสองมิติอย่างไรคำว่าสองมิติก็แปลว่าสองภาคในตัวเองนั่นเองครับคำว่าสองภาคหรือสองมิติในที่นี้ก็หมายถึงมนุษย์เราแต่ละคนนั้นจะมีภาคแรกก็คือจิตใจกับกายสังขารที่ผมรวมเรียกว่าเครื่องยนต์แห่งกรรมนั่นเองคำว่าเครื่องยนต์แห่งกรรมก็คือกายสังขารที่มีจิตหยาบหรือจิตปัจจุบันของเราเป็นจุดศูนย์กลางของการสั่นสะเทือนเพื่อขับเคลื่อนความมีชีวิตก็คือการเคลื่อนไหวได้การมี
แรงสั่นสะเทือนทางจิตสำนึกที่เป็นตัวตนของความเป็นมนุษย์โลกเสรีนี้ในการเป็นเด็กผู้ใหญ่ผู้หญิงผู้ชายเท่าแก่อะไรต่างๆเราเนี่ยนะครับเราก็เรียกว่าในภาคของกายภาพหรือในภาคของกายสังขารกับอีกมิติหนึ่ง

คนนั้นก็คือมีจิตวิญญาณซึ่งเป็นรูปธรรมทางพลังงานเป็นตัวตนแก่นแท้เร้นอยู่ข้างในถ้ามนุษย์แต่ละคนไม่มีจิตวิญญาณเป็นตัวตนแก่นแท้เร้นอยู่ข้างในความมีชีวิตของมนุษย์คนนั้นก็ไม่สามารถจะรักษาเอาไว้ได้หรือจะดำรงอยู่ได้นั่นเองเพราะฉะนั้นคำว่าความเป็นคนสองมิติตรงนี้เราจึงอยากจะพูดว่าเป็นมิติของกายสังขารกับมิติของจิตวิญญาณนั่นเองโดยกายสังขารของเราก็จะต้องมีจิตใจหรือจิตปัจจุบันเป็นตัวกลางของการสั่นสะเทือนเพื่อขับเคลื่อนพฤติกรรมหรืออาการแสดงออกเป็นอาการกระทำใดๆก็ตามนะและในขณะเดียวกันเราก็จะต้องสั่นสะเทือนจิตวิญญาณของเราให้ได้เพื่อการแสดงออกและการกระทำในอีกมิติหนึ่งที่ไม่ใช่มิติทางกายสังขารที่เราสามารถจะสัมผัสรู้ดูเห็นด้วยอายตนะภายนอกคือตาหูจมูกลิ้นกายสัมผัสได้แต่ว่ามันจะเป็นการขับเคลื่อนพฤติกรรมเป็นการแสดงออกและเป็นการกระทำในมิติทางพลังงานเนาะซึ่งสองตาเปล่าของมนุษย์เราถูกปกปิดมิติไว้ไม่ให้มองเห็นได้แต่คำว่ามองไม่ให้มองเห็นได้ไม่ได้หมายความว่าอาการทางจิตใจของเราหรือจิตวิญญาณของเราเมื่อสั่นสะเทือนเคลื่อนไหนแล้วมันจะไม่มีผลลัพธ์ของการสั่นสะเทือนมันจะไม่เกิดการกระทำหรือเกิดอาการทางจิตใดๆขึ้นมานั้นไม่ใช่ไม่เห็นไม่ได้แปลว่าไม่มีนะครับในพฤติกรรมทางจิตของมนุษย์เราเมื่อสั่นสะเทือนขึ้นมาเป็นโกรธเกลียดเคียดแค้นเป็นรักโลภโกรธหลงต่อผู้ใดต่อสิ่งใดอาการทางจิตหรือพฤติกรรมทางจิตที่เป็นมายาในมิติของจิตเราเนี่ยมันก็เกิดขึ้นเหมือนกันเพียงแต่ว่าท่านผู้ฟังซึ่งเป็นมนุษย์ทั่วไปนะครับที่ใช้สองตาเนื้อหรืออายตนะหยาบๆภายนอกทั้ง5สัมผัสรู้ดูเห็นนั้นก็ไม่สามารถจะมองเห็นได้เพราะถูกปิดมิติเอาไว้เท่านั้นเองท่านผู้ฟังครับเมื่อเราพูดกันว่ามนุษย์เราเป็นคน2มิตินั่นก็แปลว่าพฤติกรรมใดๆก็ตามที่จะนำพวกเราไปสู่การเป็น1เดียวกันนั้นมันจึงมี2มิติคือ2ภาคและหน้าที่ของมนุษย์เรานั้นจะต้องทำให้มันสมดุลแปลว่าอะไรครับก็แปลว่าต้องทำให้เกิดความเป็นหนึ่งเดียวกันโดยแสดงออกหรือกระทำพฤติกรรมในสองภาคหรือในสองมิตินี้ที่สมดุลกันด้วยความเป็นหนึ่งเดียวกันอย่างแท้จริงจึงจะเกิดขึ้นได้ตรงนี้ท่านผู้ประพฤติธรรมทั้งหลายอาจจะต้องใช้จินตนาการฟังที่ผมกล่าวถึงควบคู่กันไปด้วยนะครับเพราะว่าถ้าท่านใช้มิติทางกายสังขารคือใช้ตาหูจมูกลิ้นหรือกายนะสัมผัสเนี่ยท่านก็จะไม่สามารถรับรู้ในสิ่งที่ผมจะกล่าวถึงสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นและมันเกิดขึ้นจริงๆในมิติทางจิตของท่านได้จึงต้องใช้จินตนาการเอานะครับก็อยากจะเรียกอย่างนี้ครับว่าถ้าเราจะสร้างความเป็นหนึ่งเดียวกันแล้วนะครับในสังคมมนุษย์เราจะต้องสร้างความเป็นหนึ่งเดียวเกลียวกลมกันทั้งกายสังขารและทางจิตวิญญาณนั่นเองโดยความเป็นหนึ่งเดียวเกลียวกลมกันทางกายสังขารก็คือจะต้องมีจิตปัจจุบันหรือจิตหยาบเนี่ยนะครับรู้เห็นเป็นใจในการที่จะสร้างความเป็นหนึ่งเดียวกันด้วยก็อย่างที่เราเรียกว่ารักนั่นแหละครับและในขณะเดียวกันจิตวิญญาณของเราก็จะต้องสั่นสะเทือนไปในทางที่เรียกว่าความรักเหมือนกันเพื่อที่จะอะไรล่ะครับเพื่อที่จะสร้างความเป็นหนึ่งเดียวกันทางจิตวิญญาณด้วยนี่คือ2ภาคหรือ2มิติที่มันจะเกิดขึ้นให้สมดุลกันแต่ท่านผู้ฟังท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับในความเป็นจริงที่ปรากฏอยู่บนโลกใบนี้ในทุกเสี้ยวของสังคมการสร้างความเป็นหนึ่งเดียวเกลียวกลมกันบนโลกมนุษย์หรือในสังคมนี้ก็ตามส่วนใหญ่แล้วมนุษย์จะมองข้ามมิติทางจิตวิญญาณหรือมิติของจิตใจที่แท้จริงกันไปแต่จะไปมองแค่จิตหยาบหรือจิตปัจจุบันกับเครื่องยนต์แห่งกรรมที่เรียกว่ากายสังขารเท่านั้นที่จะสร้างความเป็นหนึ่งเดียวกันเช่น สมมติว่าท่านผู้ฟังเป็นเพศหญิงหรือเพศชายก็ตามไปมีความสัมพันธ์กับเพศตรงข้ามในการที่จะเป็นคู่ผัวตัวเมียกันหรือจะเป็นกิ๊กเป็นแฟนกันหรืออะไรก็ตามเนี่ยนะครับแต่ว่ามีความชื่นชมในความหล่อความสวยความรวยความเท่ของกันและกันนะคือชอบว่างั้นเถอะนะแต่ว่าไม่ได้รักนะในความหมายตรงนี้นะไปชอบแหมก็พึงอกพึงใจกันก็เลยคบกันไปแล้วก็กลายมาเป็นคู่ตุนางานกันแล้วก็มีอะไรอะไรทางกายที่จะเป็นหนึ่งเดียวกันแล้วก็มาสร้างครอบครัวด้วยกันท่านผู้ฟังครับความหมายตรงนี้หมายความว่าคนสองคนเนี่ยที่จะมาครองรักกันเนี่ยจะมาสร้างสังคมเดียวกันเนี่ยถ้าเป็นไปตามแบบที่ผมว่าเนี่ยแปลว่าได้ใช้แค่จิตปัจจุบันหรือจิตหยาบที่มองเห็นความสวยความรวยเนื้อความ

หล่อความเก๋ความเท่ของกันและกันเท่านั้นและเอาตรงนั้นเนี่ยมาสร้างสรรค์ความเป็นหนึ่งเดียวกันก็แปลว่าอะไรครับแปลว่าคนสองคนนั้นเขาสามัคคีที่จะมาเป็นหนึ่งเดียวกันโดยเอาประโยชน์ที่ตนเองจะได้รับจากกันและกันมาเป็นตัวตั้งเช่นถ้าฉันสวยนะเธอมองเห็นความสวยเธอก็อยากจะเป็นแฟนอยากจะเป็นกิ๊กอยากมาเป็นสามีฉันแต่ขณะเดียวกันเธอหล่อเธอรวยเหมือนกันฉันเองก็เลยชอบใจเธอเพราะว่าฉันพอใจในความหล่อในความรวยของเธอตรงนี้ไม่ใช่ความรักถูกต้องไหมครับแต่มันเป็นความพึงพอใจหรือมันเป็นความชอบมันเป็นเรื่องของจิตอยากนั้นการเป็นหนึ่งเดียวกลมกันของคนสองคนนี้ระหว่างฉันกับเธอเนี่ยนะมันจึงเป็นความเป็นหนึ่งเดียวกันแค่เพียงมิติทางกายสังขารเท่านั้นแต่ว่ามิติของจิตวิญญาณคือมิติของจิตใจที่จะรักกันเพื่อจะสร้างความเป็นหนึ่งเดียวกันด้วยเหตุผลที่ลึกซึ้งไปกว่านั้นคือฉันรักเธอเพราะเธอเป็นคนดีเนี่ยเธอมีคุณสมบัติของการเป็นคนดีฉันรักเธอมากๆในความเป็นคนจิตใจที่ดีงามในความเป็นผู้ที่สูงส่งอะไรแบบเนี้ยอย่างนี้จึงจะเรียกว่ารักด้วยจิตใจท่านผู้พูดธรรมที่รักครับมันถ้าเราจะสร้างความเป็นหนึ่งเดียวกันในสังคมเพียงแค่ใช้หลักการอย่างนี้เห็นทีจะเป็นไปไม่ได้แต่ถ้าเราอยากรู้ว่ามันจะเป็นไปได้จะต้องเป็นเช่นไรตอนต่อไปเราจะมาเล่าสู่กันฟังดีไหมครับ

ท่านผู้ฟังครับวันนี้หมดเวลาของรายการเทพทิพย์มงคลธรรมแล้วกลุ่มแสงสิริวัฒนาขอขอบคุณท่านผู้ใจบุญทั้งหลายที่ได้ให้เกียรติสนับสนุนรายการนี้เพื่อสร้างวิถีแห่งสันติสุขสู่มวลชนบนคลื่นวิทยุโปรดกรุณาแจ้งผลการรับฟังได้ที่โทรศัพท์025123176 025123176ท่านจะติดตามรับฟังรายการนี้ได้ใหม่ทุกวันทางสถานีวิทยุแห่งนี้ในเวลาเดียวกันนี้สวัสดีครับ

ช่วงเวลาต่อไปนี้สถาบันพัฒนาพฤติกรรมมนุษย์ผู้สร้างทฤษฎีและกลยุทธ์ไซโคโชเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่บกพร่องของมนุษย์ด้วยการกระตุ้นจิตสำนึกที่ลึกซึ้งและแยบยลสำนักพิมพ์จิตจักรวาลผู้ผลิตหนังสือธรรมะภาคปฏิบัติแนวอภิปรัชญาที่ทรงคุณค่าสำหรับศาสนิกชนไทยและชมรมผู้ประพฤติธรรมเพื่อสร้างสันติสุขให้ตนเองและผู้อื่นร่วมกับกลุ่มแสงสิริวัฒนาภูมิใจเสนอรายการเทพชิปมงคลธรรมเพื่อนำพาสันติสุขสู่มวลชนด้วยธรรมะบรรยายภาคปฏิบัติโดยอาจารย์ปริญญาตันสกุลขอเชิญท่านติดตามรับฟังได้ณบัด

ท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับในตอนที่ผ่านมาเราได้พูดถึงเรื่องของการสร้างสังคมที่เป็นหนึ่งเดียวนะครับโดยชี้จุดกว้างๆให้พวกเราได้คิดร่วมกันว่าถ้าเราจะสร้างสังคมขึ้นมาร่วมกันนั้นไม่ว่าจะเป็นสังคมขนาดเล็กที่เรียกว่าสถาบันครอบครัวหรือจะเป็นสังคมใหญ่ในขนาดประเทศชาติก็ตามเนี่ยนะครับทุกคนที่อยู่ร่วมกันในสังคมเดียวกันจะต้องร่วมด้วยช่วยกันนะครับจะต้องแคร์ถึงเป้าหมายหลักของกลุ่มหรือของสังคมของตนเองว่าความเป็นหนึ่งเดียวกันของสังคมจะเกิดขึ้นไม่ได้นะครับถ้าตัวเราเองซึ่งเป็นสมาชิกคนหนึ่งของสังคมนั้นไม่ให้ความร่วมมือคำว่าไม่ให้ความร่วมมือก็แปลว่าไม่ได้แคร์หรือเดี๋ยวแลว่าจะมีส่วนที่จะร่วมสร้างประโยชน์สุขหรือสันติสุขให้เกิดขึ้นกับองค์กรนั้นหรือกับสังคมนั้นโดยหันมาแสวงหาหรือเหลียวแลแต่ที่จะแปลว่าไม่ได้แคร์หรือเดี๋ยวแลว่าจะมีส่วนที่จะร่วมสร้างประโยชน์สุขหรือสันติสุขให้เกิดขึ้นกับองค์กรนั้นหรือกับสังคมนั้นโดยหันมาแสวงหาหรือเหลียวแลแต่ที่จะแปลว่าไม่ได้แคร์หรือเดี๋ยวแลว่าจะมีส่วนที่จะร่วมสร้างประโยชน์สุขหรือสันติสุขให้เกิดขึ้นกับองค์กรนั้นหรือกับสังคมนั้นโดยหันมาแสวงหาหรือเหลียวแลแต่ที่จะนะย่ำแย่มากๆแต่เรารวยอยู่คนเดียวเนี่ยถามว่าเราจะอยู่ท่ามกลางความทุกข์ยากของคนจนๆเหล่านั้นเนี่ยได้อย่างไรเนี่ยเขาก็ต้องมาเบียดเบียนเราไม่เบียดเบียนด้วยการขอตรงๆเอาจากเราเขาก็ต้องสรรหาวิธีใดวิธีหนึ่งเพื่อที่จะมาแบ่งปันเอาความร่ำรวยคือความสุขความสะดวกความสบายความอิ่มหมีพีมันทั้งหมดทั้งหลายที่เรามีอยู่คนเดียวบ้านเดียวพวกเดียวเนี่ยนะไปจากเราด้วยแล้วในที่สุดเราก็พลอยไม่มีความสุขตามเข้าไปด้วยเหมือนกันซึ่งผมก็ยกตัวอย่างว่าในทีมงานเดียวกันหรือในบ้านหลังเดียวกันเนี่ยถ้าหากว่าคนในครอบครัวหรือคนในบ้านหลังเดียวกันเนี่ยเต็มไปด้วยความทุกข์มีแต่เรื่องเศร้ามันจะมีตัวเราอยู่คนเดียวนั่งหัวเราะหรือนั่งยิ้มแย้มแจ่มใสอย่างมีความสุขเนี่ยท่านว่ามันจะเป็นไปได้ไหมตรงนี้นะครับมันเป็นสิ่งที่อยากจะ อธิบายให้ท่านทั้งหลายฟังว่ามันเป็นสิ่งที่ยากจะเข้าใจนะมันเป็นสิ่งที่เป็นไปได้ยากมากเลยที่จะทำให้คนอื่นๆรวมทั้งตัวเราเองนั้นยิ้มชื่นต่อกันได้คือพอมองหน้าเขาแล้วเขายิ้มไม่ออกเนี่ยเราเองถึงแม้อยากจะยิ้มนั้นเราก็ยิ้มไม่ได้นะฮะเพราะว่าไม่มีใครยั่วยิ้มอะไรทำนองนั้นนะครับก็เลยยกตัวอย่างให้ฟังว่าถ้าเราอยากจะมีความสุขอยู่คนเดียวเนี่ยเราเป็นไปไม่ได้แน่แต่ถ้าเราอยากจะมีความสุขเราจะต้องรู้จักแบ่งปันความสุขหรือหยิบยื่นความสุขให้กับคนอื่นเขาด้วยนั่นคือเรื่องที่เราคุยกันมาเมื่อครั้งที่แล้วนะครับท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับรายการเทพทิพย์ในมงคลธรรมในวันนี้เราก็จะมาต่อยอดที่กล่าวไว้เมื่อวานนี้กันอีกหน่อยหนึ่งว่าถ้าเราจะสร้างความเป็นหนึ่งเดียวกันเนี่ยในตอนที่แล้วเราทิ้งท้ายไว้ว่าเราเป็นคนสองมิติคือสองภาคในตนเองภาคแรกก็คือกายสังขารที่มีจิตใจหรือจิตปัจจุบันเป็นตัวกลางในการสั่นสะเทือนเพื่อขับเคลื่อนพฤติกรรมต่างๆแสดงออกเป็นอาการอย่างนั้นอย่างนี้ใช่ไหมครับแล้วก็เรายังมีภาคที่สองซึ่งซ่อนเร้นอยู่ในกายของเรานั่นคือภาคของจิตวิญญาณอันเป็นมิติทางพลังงานซึ่งสองตาเปล่าของเรามองไม่เห็นเวลาเรามีจิตใจของเราที่สั่นสะเทือนเคลื่อนไหลอย่างไรจิตวิญญาณของเราก็พร้อมจะสั่นสะเทือนเคลื่อนไหลตามแล้วก่อให้เกิดพฤติกรรมหรืออาการกระทำในมิติทางพลังงานเกิดขึ้นด้วยควบคู่กันไปซึ่งถ้าท่านอ่านหนังสือจิตจักรวาลซีรีส์ท่านจะได้พบคำคำหนึ่งที่ผมบันทึกไว้ในเกือบทุกเล่มของหนังสือก็คือผมใช้คำว่ามิติคู่ขนานคำว่ามิติคู่ขนานในที่นี้ของผมหมายถึงการสั่นสะเทือนเคลื่อนไหลเพื่อเกิดการแสดงออกหรือการกระทำใดๆใน2มิติไปพร้อมๆกันนั่นหมายความว่าเวลาท่านแสดงออกทางกายสังขารอย่างไรอย่างเช่นที่ผมชอบยกตัวอย่างเสมอคือตีหัวหมาด่าแม่เจ๊กซึ่งเป็นพฤติกรรมที่แย่ๆเนี่ยนะครับขณะที่ท่านแสดงพฤติกรรมทางกายออกไปอย่างนั้นเนี่ยท่านผู้ฟังจะต้องทราบและรับรู้ไว้ด้วยว่า

ฤติกรรมทางจิตใจหรือจิตวิญญาณของท่านก็เกิดขึ้นเป็นอาการกระทําระหว่างจิตของท่านกับจิตของเจ๊กหรือหมาตัวนั้นที่เรากล่าวถึงนี้ไปเรียบร้อยแล้วนะครับเราทำไปพร้อมๆกันเพียงแต่ว่ามิติของจิตใจนั้นเรามองไม่เห็นเท่านั้นเองนะตรงนี้คือสิ่งที่อยากจะเน้นย้ำกับท่านมันเพียงแค่เราคิดชั่วกับเขาคิดจะทำร้ายเขาขณะที่กายของเรายังไม่ได้ทำร้ายเขานะครับยังไม่ได้ตีหัวเขาเลยครับหรือยังไม่ได้ด่าเขาออกไปเพียงแต่ในจิตใจของเราเนี่ยคิดชั่วกับเขาคิดด่าเขาคิดร้ายต่อเขาล่วงเกินเขาจาบจ้วงเขาเนี่ยเราก็ได้กระทำผิดในทางจิตไปเรียบร้อยแล้วมันในทางศาสนาจึงสอนว่าไม่ให้ล่วงเกินผู้อื่นไม่ว่าจะเป็นกายกรรมก็คือการกระทำทางกายสังขารอะไรก็ตามวจีกรรมก็คือไม่ให้พูดจาไปทำร้ายไปล่วงเกินคนอื่นเขาและสุดท้ายก็จบที่มโนกรรมเห็นไหมฮะมโนกรรมแปลว่าอะไรก็แปลว่าการกระทำทางจิตใจต่างๆนั่นเองครับถ้าเป็นการกระทำทางด้านบวกก็คือคิดดีต่อเขามีอารมณ์รู้สึกที่ดีต่อเขาแต่ถ้าเป็นการคิดชั่วต่อเขาเนี่ยก็เป็นมโนกรรมในทางด้านลบกรรมที่เกิดขึ้นจากการกระทำทางด้านลบก็เป็นการผิดบาปที่เรากระทำต่อเขาไม่ต่างจากการที่เราใช้มือใช้เท้าไปตีไปเตะเขานั่นเองหรือใช้ปากไปด่าว่าให้เขาได้ยินนั่นเองเพียงแต่ว่ามโนกรรมเนี่ยเป็นการกระทำที่อีกฝ่ายหนึ่งไม่รู้ตัวเท่านั้นเองเพราะเขามองไม่เห็นนะครับแต่จิตวิญญาณของเขาเนี่ยรับรู้ได้เลยว่าเราไปทำไม่ดีไม่งามกับเขาไปเรียบร้อยแล้วตรงนี้คือสิ่งสำคัญครับเพราะฉะนั้นท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับวันนี้ก็เลยขออนุญาตอธิบายให้ฟังซะว่าถ้าเราจะเป็นผู้ประพฤติธรรมจริงๆอย่าระวังแต่กายกับวาจาของเรานะฮะต้องระมัดระวังจิตใจของเราด้วยว่าอย่าไปสั่นสะเทือนเคลื่อนไหลเป็นอารมณ์รู้สึกนึกคิดที่เป็นด้านลบต่อคนอื่นเชียวเพราะนั่นเป็นการสร้างบาปสร้างเวรสร้างกรรมกับการที่จะดำเนินชีวิตร่วมกันกับผู้อื่นไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยทีนี้เรากลับมาพูดถึงเรื่องการสร้างความเป็นหนึ่งเดียวใน2มิติเรายกตัวอย่างไปเหมือนกันว่าเราเป็นกิ๊กกันเป็นแฟนกันหรือแต่งงานกันก็ตามแต่ถ้าเราแต่งงานกันเป็นเพราะเราชอบที่ความสวยความรวยความหล่อของกันและกันนั่นก็ไม่ได้หมายความว่าการแต่งงานกันการอยู่กินกันเป็นการสร้างความเป็นหนึ่งเดียวกันอย่างลงตัวใน2มิติที่แท้จริงเพราะว่าเราใช้เพียงแค่จิตหยาบเท่านั้นในการสร้างความเป็นหนึ่งเดียวกันมันถ้าเราใช้จิตหยาบในการสร้างความเป็นหนึ่งเดียวกันแล้วเราก็แสดงออกทางกายภาพก็คือจัดงานแต่งงานใหญ่โตเลี้ยงกันหรูหราเลยนะครับว่ากันอย่างนั้นมันก็จะเป็นการสร้างความเป็นหนึ่งเดียวในมิติทางกายสังขารเท่านั้นมันในมิติทางกายสังขารเนี่ยมันไม่ใช่เป็นมิติที่ทำให้เกิดการสั่นสะเทือนกันใน2มิติได้แต่อย่างใดพอบอกแล้วว่ากายสังขารแต่ยังละทิ้งมิติของจิตวิญญาณไปถ้าเราจะสั่นสะเทือนทางจิตวิญญาณด้วยนั่นหมายความว่าเราจะต้องเข้าถึงซึ่งความงดงามในจิตใจของกันและกันเช่นมีคุณธรรมมีความดีงามมีความประทับใจกันในด้านนี้นั่นต่างหากครับจึงจะทำให้จิตวิญญาณของเราและเขาสั่นสะเทือนเคลื่อนไหลเป็นหนึ่งเดียวกันได้นะมันความรักนั้นจะมั่นคงสังเกตไหมครับถ้าเรารักกันแต่เปลือกนอกรักแต่ความสวยความรวยนะแล้วพอแต่งงานกันอยู่กินกันนานไหมครับไม่นานหรอกครับส่วนมากก็มักจะมีปัญหากันการมีความเป็นหนึ่งเดียวกันได้ชั่วคราวนั้นส่วนใหญ่นะครับไม่ได้บอกว่าทั้งหมดนะฮะก็มักจะเกิดจากการสร้างความเป็นหนึ่งเดียวกันเพียงแค่มิติเดียวคือมิติของกายสังขารเท่านั้นถ้ารักเขาเพราะความสวยพออยู่กันนานๆเข้าความสวยเริ่มจืดจางความรู้สึกที่เคยรักมันก็จะเริ่มร้างราท่านผู้ฟังครับถ้ารักจริงมันไม่มีคำว่าร้างรานะครับแต่ถ้ารักแล้วมีวันร้างราแสดงว่ารักไม่จริงถูกต้องไหมฮะหรือว่ารักไม่เป็นนั่นเองนี่คือสิ่งที่ยังไม่อยากจะก้าวลึกไปกว่านี้แต่จะชี้ให้ท่านผู้ฟังได้เห็นว่าการสร้างสันติสุขคือความเป็นหนึ่งเดียวเกลียวกลมกันนั้นเนี่ยมันจะต้องสร้างขึ้นมาให้ได้ใน2มิติมันไม่ใช่สร้างแค่มิติเดียวคือมิติของกายสังขารที่เราใช้ตาหูจมูกลิ้นหรือร่างกายสัมผัสกอดกันอย่างเงี้ยฟังคำพูดที่อ่อนหวานอ้อเซาะระรื่นหูทางหูอย่างเงี้ยหรือดูที่ความสวยความงามความมีจริตจักร้านที่มีเสน่ห์สดิดสดิ้งอะไรแบบเนี้ยนะแล้วก็ถูกอกถูกใจนะหรือพูดจากันด้วยคำหวานหวานพูดเพราะๆต่อกันอะไรแบบเนี้ยไม่ใช่ดูแค่ตรงนี้ครับท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับงั้นถ้าเราจะสรุปเราก็คงจะสรุปได้ว่าการสร้างความเป็นหนึ่งเดียวกันของมนุษย์เรานะระหว่างท่านกับใครก็ตามเวลาสร้างแล้วเนี่ยมันจะมีให้เห็นอยู่2แบบแบบหนึ่งก็คือความเป็นหนึ่งเดียวกันในทางกายภาพ
การเป็นหนึ่งเดียวกันในทางกายภาพนั้นภาษามนุษย์โลกเขาใช้คำว่ามีความสามัคคีกันตรงนี้เป็นเรื่องสำคัญที่เราจะต้องทำความเข้าใจกันให้ชัดเจนนะครับความสามัคคีกันก็คือการเป็นหนึ่งเดียวกันในมิติของกายสังขารคือเครื่องยนต์แห่งกรรมเท่านั้นโดยใช้จิตปัจจุบันหรือจิตหยาบเป็นตัวการในการสั่นสะเทือนเคลื่อนไหลเครื่องยนต์แห่งกรรมคือกายสังขารที่จะแสดงความเป็นหนึ่งเดียวกันอย่างลงตัวซึ่งตรงนี้ส่วนมากมันจะเป็นประเภทชั่วครั้งชั่วคราวมันจะไม่ค่อยยั่งยืนสักเท่าใดถ้าจะพูดกันให้ชัดเจนก็คือใช้ผลประโยชน์ที่ต่างคนต่างฝ่ายต่างจะได้รับในการที่จะสร้างความเป็นหนึ่งเดียวเกลียวกลมกันขึ้นในปัจจุบันใช้ความมีผลประโยชน์ร่วมกันเป็นตัวตั้งนั่นเองถ้าไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันเป็นตัวตั้งการสร้างความเป็นหนึ่งเดียวเกลียวกลมกันตรงนั้นก็จะไม่เกิดขึ้นนี่คือสิ่งที่อยากจะชี้ให้เห็นว่าความเป็นหนึ่งเดียวกันในมิติทางกายภาพหรือกายสังขารนั้นมันเริ่มต้นอย่างไรและมันเป็นเช่นไรทีนี้ถ้ามันเป็นแค่มิติเดียวที่เรียกว่าความสามัคคีความยั่งยืนและความมั่นคงมันจึงเกิดขึ้นไม่ได้ในสังคมของมนุษย์เรานะครับที่เรียกว่าความยั่งยืนหรือความมั่นคงมันเกิดขึ้นไม่ได้ในการเป็นหนึ่งเดียวกันเพราะเหตุแห่งความสามัคคีโดยมีผลประโยชน์ที่ต่างคนต่างฝ่ายพึงจะได้รับจากกันเป็นตัวตั้งมันเป็นเช่นไรล่ะท่านผู้ฟังซึ่งเป็นผู้ประพฤติธรรมทั้งหลายก็จะได้ยินคำว่าแตกความสามัคคีกันอยู่เสมอนั่นแสดงว่าความสามัคคีกันนั้นไม่ใช่เรื่องจีรังยั่งยืนแต่อย่างใดเลยนะครับถ้ามนุษย์เราสามัคคีกันแล้วมาสร้างความเป็นหนึ่งเดียวเกลียวกลมกันนั้นมันจะสามารถสร้างความเป็นหนึ่งเดียวเกลียวกลมกันในบทบาทของความสามัคคีได้เพียงแค่ชั่วคราวเท่านั้นเองเหตุผลที่มันเป็นได้ชั่วคราวเป็นเพราะว่าทุกคนทุกฝ่ายที่มารวมกันเป็นหนึ่งเดียวนั้นไปเอาบางสิ่งที่มันไม่มั่นคงมาเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวซึ่งกันและกันไว้ครับพูดง่ายๆก็คือแต่ละคนเนี่ยก็เอาใจไปยึดไว้ที่สิ่งใดสิ่งหนึ่งร่วมกันสิ่งนั้นภาษามนุษย์เรียกว่าผลประโยชน์ครับต่างคนต่างเอาใจไปยึดไว้ที่ผลประโยชน์หรือถ้าพูดให้มันชัดเจนเป็นภาษาวิชาการก็แปลว่าเอาผลประโยชน์เป็นศูนย์กลางเอาผลประโยชน์ที่ต่างคนต่างฝ่ายต่างจะได้รับนั้นเป็นศูนย์กลางที่จะยึดมั่นจิตใจของกันและกันเอาไว้มันก็เหมือนกับไม้หลักปักเลนหรือไม้หลักปักที่ขี้ควายนั่นแหละครับท่านผู้ฟังครับเลนหรือขี้ควายเนี่ยนะฮะมันเป็นสิ่งที่ถ้าเอาไม้หลักไปปักเนี่ยมันมั่นคงไหมครับมันไม่มั่นคงนะครับเลนหรือโคลนหรือขี้ควายก็ตามเวลาปักแล้วเนี่ยเวลาเราไปยึดหลักนั้นเนี่ยเอาเรือไปผูกกับหลักนั้นเนี่ยนะมันก็ไม่มีวันที่จะมั่นคงได้คำว่าไม่มั่นคงแปลว่ามันจะโยกมันจะคลอนได้อยู่ตลอดเวลานั่นเองถูกต้องไหมล่ะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องของผลประโยชน์ทำไมเราจึงบอกว่ามันเหมือนกับเลนหรือขี้ควายที่มันจะไม่มีวันมั่นคงถ้าเอาหลักไปปักคำว่าหลักก็คือความเป็นหนึ่งเดียวที่มั่นคงนั่นเองนะครับมันเกิดขึ้นไม่ได้เพราะผลประโยชน์ตรงนั้นที่แต่ละคนเอาจิตไปยึดไปเหนี่ยวไปรั้งกันไว้เนี่ยนะครับมันมีวันหมดไหมครับผลประโยชน์ที่ต่างคนต่างเอามาเป็นตัวตั้งเพื่อสร้างความเป็นหนึ่งเดียวในรูปของความสามัคคีนั่นนะครับมันมีปัญหาหลายเรื่องที่จะต้องวิเคราะห์กันนะครับเช่นผลประโยชน์ที่จะมาแบ่งปันกันนะอย่างนานเท่านานมันก็ไม่มีวันจะเป็นไปได้ไม่มีที่ใดนะครับที่จะมีผลประโยชน์ที่จะให้ทุกคนสามารถจะเอาจิตใจไปยึดเหนี่ยวนะแล้วก็สร้างความเป็นหนึ่งเดียวกันช่วยกันดูดช่วยกันแทะช่วยกันทึ้งช่วยกันรับอะไรเงี้ยนะช่วยกันรินนะเพื่อจะให้ได้มานะสักวันหนึ่งมันก็ต้องมีวันหมดจริงไหมครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามอย่างกรณีลงแขกเกี่ยวข้าวเนี่ยของชาวไร่ชาวนาทั้งหลายมันเป็นตัวอย่างหนึ่งที่เห็นได้ชัดเจนว่าที่เขาบอกว่าลงแขกเกี่ยวข้าวก็แปลว่าแสดงความเป็นหนึ่งเดียวกันเพื่อมาช่วยกันทำงานอย่างหนึ่งให้สำเร็จคือเกี่ยวข้าวในนาแปลงหนึ่งถูกต้องไหมล่ะครับถ้าหากว่ามาลงแขกเกี่ยวข้าวถ้าช่วยกันเกี่ยวข้าวในนานี้เมื่อใดที่ข้าวในนายังเกี่ยวไม่เสร็จหรือเกี่ยวไม่หมดทุกคนที่มาร่วมแรงร่วมใจกันสร้างความเป็นหนึ่งเดียวกันก็ยังจะไม่แตกแยกคือไม่แยกย้ายสลายกลุ่มกันออกไปทุกคนก็ยังร่วมมือร่วมใจกันนะครับในการที่จะเกี่ยวข้าวเพราะอะไรครับเพราะว่าทุกคนมีเป้าหมายคือต้องเกี่ยวข้าวให้ได้แล้วก็จะเอาข้าวส่วนหนึ่งเนี่ยมาแบ่งปันกันเป็นผลประโยชน์ร่วมกันถูกต้องไหมฮะ
แต่พอเราเกี่ยวข้าวเสร็จหมดแล้วผลประโยชน์ที่แต่ละคนจะได้มันก็ไม่มีเหลือแล้วนะต่างคนต่างก็แยกย้ายกันไปบ้านใครบ้านท่านถูกไหมล่ะครับนี่ก็แสดงให้เห็นว่าการเป็นหนึ่งเดียวกันแบบชั่วคราวนะหรือ temporary นะเป็นการเป็นหนึ่งเดียวกันแบบชั่วคราวแบบนี้มันมีผลประโยชน์มาเป็นศูนย์กลางก็คือเป็นเซ็นเตอร์ถ้าไม่มีผลประโยชน์ที่จะได้รับนะการลงแขกร่วมกันก็ไม่รู้จะมาร่วมกันทำอะไรใช่ไหมเพราะไม่มีงานอะไรให้ทำไม่มีภารกิจอะไรจะให้ทำแล้วก็ไม่มีผลประโยชน์อะไรที่จะมาแบ่งปันกันได้อันนี้พูดในลักษณะของความหมายในเชิงวิชาการใช่ไหมนะครับเพราะฉะนั้นในการสร้างความสามัคคีกันเราจึงใช้คำว่าเป็นการสร้างความเป็นหนึ่งเดียวกันแบบชั่วคราวแต่ในความหมายของผู้ประพฤติธรรมที่เรากำลังกล่าวถึงกันอยู่ในขณะนี้เรากำลังหมายถึงว่าการสร้างความสันติสุขให้เกิดขึ้นในสังคมเราในประเทศเราหรือในประชาคมโลกนี้ก็ตามเราจะต้องมองให้ลึกซึ้งถึงมิติของจิตวิญญาณด้วยไม่ใช่มองกันแค่มิติทางกายสังขารคือมิติของเครื่องยนต์แห่งกรรมเอาสุขเอาสะดวกเอาสบายมาแบ่งปันกันพอหมดสุขหมดสะดวกหมดสบายที่จะมาแบ่งปันให้กันฉันก็ไปแสวงหาใหม่ไปตั้งวงใหม่ไปตั้งความสามัคคีกันในกลุ่มใหม่ต่อไปแล้วก็แยกย้ายกันแตกกระฉานสั้นเซนไปอะไรเงี้ยนะซึ่งมันก็เป็นเรื่องที่ไม่ใช่สิ่งที่เรียกว่าสังคมมนุษย์และก็ไม่ใช่สิ่งที่จิตวิญญาณที่อาสามาเกิดเป็นมนุษย์กันแต่ละคนอย่างเราๆท่านๆเนี่ยมีความปรารถนาอย่างยิ่งยวดหรือมีความต้องการจะให้มันเป็นอย่างนั้นเพราะความเป็นสัตว์สังคมนี่หมายถึงว่ามันต้องเป็นสังคมเดียวกันอย่างยั่งยืนตลอดไปไม่ใช่เป็นสังคมเดียวกันได้ก็ต้องเมื่อมีผลประโยชน์ร่วมกันหรือเห็นประโยชน์สุขร่วมกันเมื่อหมดประโยชน์เมื่อหมดสุขแล้วก็ต่างคนต่างแยกย้ายกันไปอย่างนี้เป็นต้นท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับนอกจากนั้นข้อเสียนะครับข้อเสียของการใช้ผลประโยชน์ที่พึงจะได้ของกันและกันมาเป็นตัวตั้งเนี่ยมันยังมีข้อเสียอีกนะไม่ใช่ว่ามาอยู่ร่วมกันจนแบ่งปันผลประโยชน์กันหมดแล้วเนี่ยก็แยกย้ายกันแตกความสามัคคีกันคือแยกย้ายกันออกไปไม่เป็นหนึ่งเดียวกันอีกไม่สามารถรวมกันได้อีกบางทีผลประโยชน์นั้นยังมีครับแต่ก็ยังมีการแตกแยกคือปลีกออกไปจากความเป็นหนึ่งเดียวเรียกว่าแตกความสามัคคีนั่นเองในกรณีที่ผลประโยชน์ที่ได้รับสำหรับบางคนไม่เป็นธรรมบางคนที่มาอยู่ร่วมกันเป็นหนึ่งเดียวนั้นพอรู้สึกว่าตัวเองไม่ได้รับความเป็นธรรมถ้าไม่มีการต่อสู้ไม่มีการต่อต้านกันขึ้นก็อาจจะมีการหลีกเลี่ยงที่จะเป็นพวกเดียวกันซะละก็คือขอลาออกจากความเป็นหนึ่งเดียวกันของสังคมนั้นไปความเป็นหนึ่งเดียวของสังคมนั้นก็แตกแยกก็ร่อยหรอถูกไหมครับก็ความสำเร็จในการเป็นหนึ่งเดียวกันก็ไม่มีอีกความมีสันติสุขที่สมบูรณ์ก็หายไปไม่ได้เป็นไปอย่างที่วาดหวังเอาไว้อย่างนี้ก็เหมือนกันครับหรือที่ลึกและก็รุนแรงไปกว่านั้นก็คือบางครั้งเมื่อผลประโยชน์นะไม่เพียงพอหรือไม่เป็นธรรมแล้วนะก็มีการแบ่งปันกันด้วยการเบียดเบียนกันมีความเป็นธรรมแต่มีการเบียดเบียนมีการเอาเปรียบกันเลยทำให้อีกฝ่ายหนึ่งรู้สึกว่าไม่เป็นธรรมความสามัคคีกันก็แตกแยกนะความสามัคคีกันก็แตกแยกความเป็นหนึ่งเดียวกันก็ล่มสลายไปอีกตรงนี้ก็คือปัญหาในการสร้างความเป็นหนึ่งเดียวกันท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับการที่เราจะสร้างความเป็นหนึ่งเดียวกันตรงนี้จึงขยายความต่อไปว่าถ้าเป็นหนึ่งเดียวทางกายสังขารแล้วต้องเป็นหนึ่งเดียวกันทางจิตใจด้วยหรือเอาเป็นในมิติของแก่นแท้ในจิตใจที่สั่นสะเทือนเคลื่อนไหลเป็นหนึ่งเดียวกับจิตวิญญาณได้เราเคยกล่าวผ่านทางรายการเทพทิพย์มงคลธรรมนี้เอาไว้แล้วว่าจิตวิญญาณซึ่งเป็นแก่นแท้ในความเป็นมนุษย์ของแต่ละคนนั้นคือผู้ที่ขันอาสาเดินทางข้ามมิติเข้ามาสู่การเกิดเป็นมนุษย์โลกเสรีไม่ว่าหญิงหรือชายก็ตามเขามีหน้าที่อย่างเดียวคือต้องสั่นสะเทือนเป็นความรักรักเพื่อให้ไม่ใช่รักเพื่อเอาเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเราต้องการจะเข้าถึงหน้าที่ทางจิตวิญญาณของเราเราก็ทำให้สำเร็จในมิติของแก่นแท้สิครับคือสร้างความเป็นหนึ่งเดียวกันกับคนอื่นในมิติของจิตวิญญาณเข้าไว้ส่วนในมิติของกายสังขารเนี่ยมันก็จะสั่นสะเทือนเคลื่อนไหลไปตามการบงการของจิตวิญญาณของตัวเองในการจะแสดงบทบาทของการเป็นผู้ให้เพื่อให้สอดคล้องกับการสั่นสะเทือนเป็นความรักที่เกิดขึ้นในจิตใจแทนความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันตรงนี้ก็จะเกิดขึ้นได้อย่างสบายๆนั่นแปลว่าอะไรครับนั่นก็แปลว่าให้มนุษย์เราแต่ละคนนั้นถ้าต้องการสร้างสันติสุขให้เกิดขึ้นในสังคมจริงๆและต้องการสร้างความเป็นหนึ่งเดียวกันในสังคมจริงๆเราจะไม่ชิงเอาความสุขใส่ตัวหรือพวกตัวแต่ฝ่ายเดียวแต่เราจะร่วมกันให้ความสุขและแบ่งปันความสุขให้กับทุกคนที่เป็นสมาชิกของสังคมขององค์กรหรือของประเทศชาติด้วยกัน
โดยที่เราจะใช้จิตวิญญาณของเราเป็นศูนย์กลางของการสั่นสะเทือนเพื่อจะเหนี่ยวรั้งซึ่งกันและกันไว้ในอันที่จะสร้างสังคมเราหรือประเทศชาติของเราให้เป็นหนึ่งเดียวกันให้จงได้โดยจุดศูนย์กลางของการสั่นสะเทือนทางจิตใจของเรานั้นมันจะต้องลึกไปถึงจิตวิญญาณและจุดศูนย์กลางของการสั่นสะเทือนของจิตใจเราที่จะลึกไปถึงจิตวิญญาณของเราได้นั่นก็คือการสั่นสะเทือนเป็นความรักแบบต่างๆความรักเท่านั้นครับที่จะช่วยนะเหนี่ยวรั้งจิตใจและกายสังขารที่เรียกว่าเครื่องยนต์แห่งกรรมของมนุษย์เราด้วยกันให้เป็นหนึ่งเดียวกันได้อย่างยั่งยืนตราบใดที่เรามีความรักแต่ที่ท่านผู้ฟังครับความรักที่เราจะต้องสอบผ่านให้ได้ในการที่จะสร้างความเป็นหนึ่งเดียวเกลียวกลมกันให้เกิดขึ้นในหมู่พวกเราเป็นความรักง่ายๆครับความรักง่ายๆที่ว่านี้ก็คือความพึงพอใจในการที่จะอยู่ร่วมกันนั่นเองครับความพึงพอใจที่จะอยู่ร่วมกันก็คือความปรารถนาที่จะอยู่ร่วมกันความปรารถนาที่จะอยู่ร่วมกันตรงนี้ครับก็คือความรักเบื้องต้นที่ทุกคนจะต้องสอบผ่านให้ได้ถ้าแต่ละคนที่เป็นสมาชิกของสังคมไหนองค์กรไหนก็ตามมีความต้องการที่จะอยู่ร่วมกันมีความต้องการที่จะเป็นหนึ่งเดียวกันมากเท่าไหร่โอกาสที่จะประสบความสำเร็จจะมีสูงมากเลยจะมีสูงเกินคาดคิดนะครับเพราะฉะนั้นจุดเริ่มต้นของการสร้างความเป็นหนึ่งเดียวกันจึงไม่ได้เริ่มต้นที่ใจอยากหรือไม่อยากถูกต้องไหมครับไม่ใช่เริ่มต้นที่การมองว่ามีประโยชน์ต่อกันหรือไม่มีฉันจะเสียประโยชน์หรือฉันจะได้ประโยชน์ถ้าไปมองกันที่ตรงนั้นการสั่นสะเทือนทางจิตวิญญาณเพื่อที่จะสร้างสรรค์ความเป็นหนึ่งเดียวกันก็ไม่เกิดขึ้นมันสิ่งสำคัญก็คือต้องมีความพึงพอใจที่จะเป็นหนึ่งเดียวกันมีความพึงพอใจที่จะคบหาสมาคมกันและมีความพึงพอใจที่จะใช้ชีวิตร่วมกันเป็นสังคมเดียวกันให้ได้ซะก่อนตรงนี้ครับคือเคล็ดลับของการสร้างความเป็นหนึ่งเดียวและถ้าผู้ฟังท่านผู้ฟังนะครับเริ่มต้นในการสร้างสังคมเดียวกันเพื่อสร้างความเป็นหนึ่งเดียวกันโดยใช้จิตใจที่มีความพึงพอใจที่จะอยู่ร่วมกันโดยไม่เอาผลประโยชน์ใดๆนั้นมาเป็นตัวตั้งแล้วเราจะไม่เรียกว่าสังคมที่เราสร้างขึ้นเป็นสังคมที่ได้จากความสามัคคีกันแต่จะเป็นสังคมที่ได้มาจากความสมานฉันท์กันต่างหากครับท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับ

ท่านผู้ฟังครับวันนี้หมดเวลาของรายการเทพทิพย์มงคลธรรมแล้วกลุ่มแสงสิริวัฒนาขอขอบคุณท่านผู้ใจบุญทั้งหลายที่ได้ให้เกียรติสนับสนุนรายการนี้เพื่อสร้างวิถีแห่งสันติสุขสู่มวลชนบนคลื่นวิทยุโปรดกรุณาแจ้งผลการรับฟังได้ที่โทรศัพท์025123176 025123176ท่านจะติดตามรับฟังรายการนี้ได้ใหม่ทุกวันทางสถานีวิทยุแห่งนี้ในเวลาเดียวกันนี้สวัสดีครับ

ช่วงเวลาต่อไปนี้สถาบันพัฒนาพฤติกรรมมนุษย์ผู้สร้างทฤษฎีและกลยุทธ์ไซโคโชเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่บกพร่องของมนุษย์ด้วยการกระตุ้นจิตสำนึกที่ลึกซึ้งและแยบยลสำนักพิมพ์จิตจักรวาลผู้ผลิตหนังสือธรรมะภาคปฏิบัติแนวอภิปรัชญาที่ทรงคุณค่าสำหรับศาสนิกชนไทยและชมรมผู้ประพฤติธรรมเพื่อสร้างสันติสุขให้ตนเองและผู้อื่นร่วมกับกลุ่มแสงสิริวัฒนาภูมิใจเสนอรายการเทพชิปมงคลธรรมเพื่อนำพาสันติสุขสู่มวลชนด้วยธรรมบรรยายภาคปฏิบัติโดยอาจารย์ปริญญาตันสกุลขอเชิญท่านติดตามรับฟังได้ณบัดนี้

ท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับในตอนที่แล้วรายการเทพทิพย์มงคลธรรมของเราได้หยิบยกเอาตัวอย่างของการชงกาแฟมาเล่าสู่กันฟังเพื่อจะเป็นตัวอย่างในการที่จะสามารถอธิบายคำว่าสันติสุขที่มันแตกต่างกับคำว่าความสามัคคีซึ่งทุกวันนี้ในสังคมของเรารู้สึกค่อนข้างจะสับสนกันอยู่นะให้ได้รู้คำว่าสันติสุขหรือความสงบสุขที่เกิดขึ้นนั้นเป็นเรื่องเดียวกันนะครับในการที่เราจะสร้างมันขึ้นมาให้เกิดขึ้นในสังคมของเราไม่ว่าจะเป็นในซอกในครอบครัวของท่านในสถาบันไหนๆจนแม้กระทั่งสังคมใหญ่ๆอย่างระดับชาติอย่างประเทศไทยของเราก็ตามเราจะต้องเรียนรู้ให้ได้ว่าถ้าเราจะสร้างสันติสุขให้เกิดขึ้นนั้นในสังคมของพวกเราทุกคนจะต้องร่วมด้วยช่วยกันนะครับไม่ใช่ว่าสันติสุขจะเกิดได้เฉพาะเพียงแค่ผู้นำเป็นผู้ทำให้เกิดหรือไม่ใช่เฉพาะลูกน้องหรือผู้ตามหรือสมาชิกของสังคมนั้นเป็นผู้สร้างสันติสุขให้เกิดขึ้นโดยที่ผู้นำของสังคมนั้นหรือหัวหน้าครอบครัวนั้นวางเฉยหรือเพิกเฉยต่อการที่จะต้องมีส่วนร่วมในการแสดงบทบาทหน้าที่ที่จะสร้างสันติสุขหรือสร้างความสงบสุขหรือสร้างความสมานฉันท์และแต่จะเรียกกันให้มันเกิดขึ้นในสังคมของตนเองท่านผู้ฟังครับเราจะย้อนกลับไปดูที่ถ้วยกาแฟกันสักนิดหนึ่งครับว่าถ้าเราจะสามารถดื่มกาแฟถ้วยหนึ่งได้นั้นเราจะต้องอาศัยอะไรบ้างครับอย่างแรกคือเราต้องอาศัยผงกาแฟอย่างที่สองคือผงครีมเทียมอย่างที่สามต้องอาศัยน้ำตาลก้อนและอย่างที่สี่คือต้องอาศัยน้ำที่ต้มเดือดร้อนๆ นะครับน้ำยิ่งร้อนยิ่งดีครับนะเพราะถ้าน้ำไม่ร้อนเนี่ยท่านผู้ฟังที่มีความคุ้นชินกับการชงกาแฟก็จะรู้ว่าส่วนผสมทั้ง3ส่วนที่เราจะชงกาแฟดื่มนะมันจะไม่ละลายนะครับหรือมันจะไม่เข้ากันเมื่อส่วนผสมทั้ง3สิ่งมันไม่ละลายหรือไม่เข้ากันกาแฟถ้วยนั้นก็ย่อมไม่อร่อยนะใช่ไหมถูกไหมครับเนี่ยและนอกจากนั้นเรายังต้องใช้ภาชนะที่สำคัญอยู่อีก2ชิ้นเป็นตัวช่วยด้วยนั่นคือต้องใช้ถ้วยกาแฟนะก็ต้องหาถ้วยกาแฟสวยๆหรือต้องสร้างถ้วยกาแฟงามๆเพื่อทำให้การดื่มกาแฟของเรานั้นมีความสุนทรีมากขึ้นใช่ไหมครับเนี่ยแล้วก็ต้องพิถีพิถันกับถ้วยกาแฟแล้วยังไม่พอก็ยังต้องพิถีพิถันกับช้อนสำหรับที่จะคนกาแฟนั้นอีกต่างหากด้วยนี่ก็คือเรื่องหลักๆที่เราได้เรียนรู้มาจากการชงกาแฟนะท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับในตอนที่แล้วเราก็ได้เรียนรู้มาว่าผงกาแฟครีมเทียมน้ำตาลก้อนและก็น้ำต้มเดือดร้อนๆเนี่ยทั้ง4อย่างเนี่ยที่เราจะเอามาใช้ในการชงเพื่อดื่มกันเนี่ยนะครับมันจะมีอยู่2สิ่งที่แตกต่างกันหรือมี2ด้านที่แตกต่างกันและมันไม่เหมือนกันเลยนะครับนั่นก็คือด้านแรกเรียกว่าคุณลักษณะใช่ไหมครับถ้าเป็นคุณลักษณะหมายถึงตัวตนรูปลักษณ์ภายนอกที่ท่านผู้ฟังเองสามารถจะสัมผัสรู้ดูเห็นมันได้นะเช่นกาแฟก็จะเป็นผงหยาบๆนะมีลักษณะเป็นสีน้ำตาลไหม้นี่คือคุณลักษณะที่สามารถดูด้วยตาหรือสัมผัสด้วยกายหยาบได้ถูกไหมครับหรือนอกจากนั้นถ้าเป็นครีมเทียมคุณลักษณะที่แตกต่างกันกับตัวอื่นนะส่วนผสมอื่นแต่เป็นคุณลักษณะเฉพาะตัวก็คือเป็นผงละเอียดมีสีขาวแน่นะใช่ไหมครับหรืออย่างที่สามคือน้ำตาลก้อนน้ำตาลก้อนก็จะมีลักษณะเป็นก้อนทรงลูกบาศก์หรือทรงลูกเต๋าแนมีสีขาวนี่คือคุณลักษณะภายนอกในความหมายอย่างนั้นถ้าเปรียบเทียบกับมนุษย์เราแต่ละคนที่อยู่ในสังคมเดียวกันประเทศชาติเดียวกันก็หมายถึงสูงต่ำดำขาวยาวสั้นอ้วนผอมนี่อย่างนี้นะหญิงหรือชายอะไรเงี้ยนะเป็นคุณลักษณะภายนอกที่สามารถบอกได้นอกจากนั้นในถ้วยกาแฟหรือมนุษย์ก็ตามก็ยังมีอีกด้านหนึ่งที่แตกต่างกันที่ไม่ใช่คุณลักษณะอย่างเดียวนั่นก็คือคุณสมบัติเป็นคุณสมบัติที่ลึกเร้นอยู่ข้างในที่จะต้องอาศัยการทดสอบการตรวจสอบหรือการประเมินที่ลึกซึ้งกว่านั้นถ้าเป็นกาแฟก็หมายถึงรสขมหรือรสอะไรใช่ไหมใช่ไหมเรารู้ว่ากาแฟมีรสขมเพราะเราต้องชิมมันใช่ไหมนะเนื่องจากว่าไอ้สิ่งนี้เราจะใช้อายตนะภายนอกของเราอย่างอื่นที่ไม่ใช่ลิ้นรับรสมันคงจะไม่ได้หรือแม้กระทั่งกลิ่นหอมของกาแฟนั่นก็ตามนะนี่ก็คือคุณสมบัติของกาแฟส่วนคุณสมบัติของครีมเทียมก็หมายถึงการมีรสมันๆเนี่ยมีกลิ่นหอมนิดๆนะส่วนคุณสมบัติของน้ำตาลก้อนก็คือ
มีสีขาวไม่ใช่สีขาวที่เราเห็นภายนอกนะครับแต่ว่ารสหวานน้ำตาลทุกก้อนนะฮะต้องมีรสหวานนั่นก็คือคุณสมบัติที่แฝงเร้นอยู่ข้างในเราจึงอยากจะเรียนท่านผู้ฟังว่ามนุษย์เราแต่ละคนก็เหมือนกันนะนอกจากมีตัวตนรูปลักษณ์ที่แตกต่างกันแล้วก็ยังมีคุณสมบัติที่แตกต่างกันด้วยคุณสมบัติที่ลึกเร้นอยู่ข้างในอย่างเช่นความรู้ความสามารถที่แตกต่างกันความเชื่อที่แตกต่างกันค่านิยมในการดำเนินชีวิตที่แตกต่างกันทัศนคติที่มีต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่แตกต่างกันถูกไหมฮะความรู้ความสามารถความชำนาญที่แตกต่างกันนั่นเป็นเรื่องลึกๆที่อยู่ภายในและรวมกระทั่งถึงนิสัยใจคอของแต่ละคนก็เป็นคุณสมบัติข้างในที่แตกต่างกันด้วยถูกต้องไหมล่ะครับเพราะถ้าหากว่าเราจะสร้างความเป็นหนึ่งเดียวกันให้เหมือนกับกาแฟถ้วยเดียวที่ต้องชงก่อนดื่มเพื่อให้เป็นหนึ่งเดียวกันต้องคนให้เข้ากันมนุษย์เราก็ต้องรู้จักคนกันเหมือนกันด้วยเหตุนี้เองนะครับเป็นเรื่องที่ไม่เรียกว่าไม่น่าจะเรียกว่าบังเอิญนะครับที่เขาเรียกมนุษย์ว่าคนเพราะว่าหน้าที่หลักของมนุษย์เราแต่ละคนก็คือต้องช่วยกันคนตนเองให้เข้ากันกับผู้อื่นถามว่าคนอะไรครับก็คือคนไอ้สิ่งที่มันแตกต่างกันอยู่ในสองด้านคือคุณลักษณะและคุณสมบัติของกันและกันให้มันเข้ากันกลมกลืนกันเป็นหนึ่งเดียวกันนั่นเองครับถ้าไม่งั้นแล้วเราจะสร้างสังคมเดียวกันขึ้นมาไม่ได้ถ้าไม่เช่นนั้นแล้วเราจะสร้างสันติสุขให้เกิดขึ้นมาร่วมกันไม่ได้ถ้าไม่เช่นนั้นแล้วเราจะสร้างความสมานฉันท์ก็คือสร้างความพึงพอใจในการที่จะอยู่ร่วมกันให้เกิดขึ้นไม่ได้ตรงนี้คือสิ่งที่มันเกี่ยวข้องผูกพันเชื่อมโยงเกี่ยวดองกันโดยตลอดนะครับท่านผู้ฟังครับนะมันไม่ต่างกันไม่ใช่ไม่ต่างมันไม่เหมือนกันกับการที่มนุษย์เราแต่ละคนนะครับเวลามาอยู่ร่วมกันอาศัยผลประโยชน์มาเป็นตัวตั้งไอ้ตรงนี้สร้างง่ายครับเอาผลประโยชน์มาล่อทุกอย่างก็จบเช่นถ้าบริษัทของท่านมีเงินเดือนมีสวัสดิการอะไรสูงมากนะฮะตรงนี้ก็คือตัวล่อใจให้ใครต่อใครมาสมัครกันแห่กันมาเพื่ออยากจะมาเป็นพนักงานบริษัทของท่านกันมากทีเดียวแล้วครับและเมื่อพวกเขามาอยู่กับท่านแล้วต่างคนต่างได้ผลประโยชน์คือรายได้อย่างพอๆกันพวกเขาก็จะไม่ทะเลาะกันนะครับจะไม่ทะเลาะกันไม่เบียดเบียนกันนะดูเหมือนจะสมานฉันท์สมัครคีกันในการทำงานร่วมกันอย่างเป็นสุขครับแต่ถ้าหากว่าเวลามาทำงานอยู่ด้วยกันแล้วบางคนมีความรู้สึกว่าเจ้านายให้เงินเดือนไม่เป็นธรรมให้ผลประโยชน์คนนั้นมากกว่าฉันให้ประโยชน์ฉันน้อยกว่าไอ้คนนั้นปัญหาก็จะเริ่มมีทันทีพวกเขาเนี่ยจะไม่สามารถแสดงความกลมกลืนกันคือเป็นหนึ่งเดียวกันให้ท่านเห็นได้เลยยิ่งมีปัญหามากการแตกแยกก็จะมีกันมากขึ้นตรงนี้แปลว่าอะไรครับแปลว่าความมีน้ำใจในกันและกันที่พวกเขาจะหยิบยื่นให้แก่กันและกันมันก็จะกร่อยไปก็จะจืดจะจางไปจะหมดสิ้นไปนั่นเองเขาเรียกว่าจะแล้งน้ำใจต่อกันพอคนเรายิ่งแล้งน้ำใจต่อกันพอมาอยู่ด้วยกันมันก็จะยิ่งทะเลาะกันยิ่งมีปัญหากันก็ต่างคนต่างอยู่แยกจากกันออกมาอย่างชัดเจนมากขึ้นอันนี้ก็มันก็เป็นเรื่องธรรมดาก็เหมือนกับกาแฟที่อยู่ในถ้วยเดียวกันนะฮะกาแฟน้ำตาลก้อนแม้กระทั่งครีมเทียมถ้าหากว่าน้ำไม่ร้อนนะครับเวลาคนให้เข้ากันยังไงมันก็ลอยเป็นก้อนอยู่อย่างนั้นนะครับมันก็ไม่น่าดื่มนะฮะนั่นแสดงว่าความแปลกแยกเกิดขึ้นละเพราะน้ำนั้นไม่ชักจะมีปัญหาละน้ำที่อยู่ในถ้วยกาแฟนั้นชักจะไม่มีประโยชน์ต่อทุกสรรพสิ่งที่อยู่ในถ้วยกาแฟแล้วอย่างนี้เป็นต้นนะครับมันท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับในสังคมมนุษย์เราก็ไม่ต่างจากกันแล้วครับถ้าหากว่าเห็นแต่ประโยชน์แล้วมาอยู่ร่วมกันการสามารถจะสร้างความเป็นหนึ่งเดียวกันได้ก็แค่ชั่วคราวเราก็เลยเรียกว่าความสามัคคีกันเท่านั้นนะครับนะทีนี้เรามาดูเรื่องถ้วยกาแฟเนี่ยนะครับถ้าหากว่าเราจะดื่มกาแฟน้ำในถ้วยกาแฟจะต้องเป็นตัวช่วยทำละลายเพื่อทำให้กาแฟครีมเทียมแล้วก็น้ำตาลก้อนนะคลุกเคล้ากันอย่างกลมกลืนใช่ไหมฮะก็คือเราต้องคนมันมนุษย์เราถูกเรียกว่าคนก็แปลว่าเราต่างคนต่างมีหน้าที่ต้องช่วยกันคนคำว่าคนไม่ได้แปลว่าทำให้มันยุ่งเหมือนอย่างที่หลายๆคนคิดนะฮะคำว่าคนกาแฟไม่ได้แปลว่าทำให้ทุกอย่างในถ้วยกาแฟมันยุ่งมันวุ่นวายมันสับสนไม่ใช่แปลว่าคนเพื่อทำให้ทุกอย่างเข้ากันเป็นหนึ่งเดียวกันนั่นเองมันใครแปลความหมายไปในทางต่ำของคำว่าคนก็คงจะต้องคิดใหม่แล้วก็แปลความหมายกันซะใหม่แล้วก็ทำหน้าที่ของการเป็นมนุษย์ของตนเองให้ถูกต้องคือช่วยกันคนให้เข้ากันครับนะทีนี้วิธีการคนถ้วยกาแฟมันต้องอาศัยน้ำมาเป็นตัวช่วยมนุษย์เราก็เหมือนกันครับถ้าเราจะคนพวกเราด้วยกันที่แตกต่างกันในทุกๆสรรพสิ่งเนี่ยนะฮะให้มันเข้ากันให้มันเป็นหนึ่งเดียวกันเหมือนกับทุกสิ่งในถ้วยกาแฟเราจึงต้องเอาน้ำมาช่วยและเราก็ต้องช่วยกันคน
ด้วยเช่นเดียวกันนะสิ่งสำคัญก็คือการจะทำให้พวกเราเป็นหนึ่งเดียวกันก็คือการยอมรับซึ่งกันและกันกาแฟครีมเทียมและน้ำตาลก้อนจะต้องไม่ปฏิเสธกันครับถ้ามีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งปฏิเสธอีกฝ่ายหนึ่งคือการไม่ยอมรวมเมื่อไม่ยอมรวมมันก็จะเป็นก้อนเป็นกองลอยผสมกันอยู่ในน้ำงั้นกาแฟถ้วยนั้นก็ไม่น่าดื่มถูกไหมล่ะครับถือว่าเป็นการชงที่ไม่สำเร็จมันมนุษย์เราก็เหมือนกันถ้าเราสร้างความเป็นหนึ่งเดียวเกลียวกลมกันไม่สำเร็จประโยชน์สุขที่จะเกิดจากการที่เราเป็นหนึ่งเดียวกันมันก็จะไม่เกิดขึ้นมนุษย์โลกจะต้องมีความสมานสามัคคีกันชั้นใดนะกาแฟในทุกอย่างในถ้วยก็ต้องเป็นหนึ่งเดียวกันเท่านั้นนะครับท่านเคยได้ยินคำสอนของพระศาสดาใช่ไหมครับว่าเราคือโลกโลกคือเราถามว่าคำว่าเราคือโลกโลกคือเราความหมายของมันคืออะไรครับความหมายของประโยคนี้ก็คือว่าเราคือมนุษย์ทุกคนและทุกสรรพสิ่งบนโลกใบนี้ครับคือโลกนั่นแปลว่าทุกคนจะต้องเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันจึงจะสามารถเป็นหนึ่งเดียวกันกับโลกของเราได้นะและโลกถ้าเรียกคำถ้าเรียกว่าโลกแปลว่ารวมถึงพวกเราแต่ละคนด้วยไม่ได้หมายความถึงเธอคนเดียวหรือฉันคนเดียวหรือพวกใดพวกหนึ่งแต่คำว่าโลกหมายถึงทุกๆคนนี่คือนัยยะสำคัญเพราะถ้าหากว่าเราจะเข้าถึงการเป็นหนึ่งเดียวกันกับโลกใบนี้ของเราได้โลกที่เราเหยียบยืนอยู่เนี่ยนะครับเราก็จะต้องกระทำผ่านความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันของพวกเราที่เป็นมนุษย์ด้วยกันและทุกสรรพสิ่งที่เรียกว่าสิ่งแวดล้อมทั้งหลายในทางธรรมชาติเราก็จะต้องเป็นหนึ่งเดียวกันทั้งหมดนะครับพอเป็นหนึ่งเดียวกันแล้วเราจึงจะถูกเรียกว่าโลกได้มันโลกใบนี้ก็เปรียบเสมือนถ้วยกาแฟใบหนึ่งทุกสรรพสิ่งที่อยู่ในถ้วยกาแฟมันจะต้องถูกคนให้มันหมุนวนและเป็นหนึ่งเดียวกันถ้าผู้ฟังลองสังเกตดูครับดาวเคราะห์โลกของเราเนี่ยเขามีหน้าที่คนทุกสรรพสิ่งที่อยู่ในระบบโลกเนี่ยให้เป็นหนึ่งเดียวกันเหมือนอยู่ในถ้วยกาแฟไหมลักษณะไหนครับก็ลักษณะของการที่โลกเหวี่ยงหมุนรอบตัวเองอย่างต่อเนื่องนี่ไม่ใช่เหรอครับการคนน้ำและส่วนผสมทั้งหลายในถ้วยกาแฟท่านคนให้น้ำและทุกสิ่งมันหมุนวนรอบจุดศูนย์กลางของการหมุนก็คือก้นของถ้วยแก้วนั้นใช่ไหมครับมันเวียงหมุนไปอย่างต่อเนื่องเรื่อยๆการเข้ากันของทุกสรรพสิ่งจึงจะเกิดขึ้นก็คือความกลมกลืนกันของทุกสิ่งในถ้วยกาแฟก็เกิดขึ้นจากการที่ชงหรือการที่เราคนให้น้ำมันเวียงหมุนวนไปรอบๆก้นถ้วยนั่นเองดาวเคราะห์โลกของเราก็เหมือนกันครับเขาเวียงหมุนรอบตัวเองที่ทำให้เกิดกลางวันกลางคืนเนี่ยนะวันละ24ชั่วโมงต่อรอบอะไรเงี้ยก็เพื่ออะไรครับก็เพื่อที่จะทำให้พวกเราเนี่ยกลมกลืนกันเป็นหนึ่งเดียวใช่หรือเปล่าครับมันความสมดุลของระบบโลกจึงเกิดขึ้นคำว่าความสมดุลของระบบโลกแปลว่าพวกเราทุกคนและทุกสรรพสิ่งบนโลกใบนี้จึงสามารถเกาะติดอยู่กับโลกและดำรงอยู่บนโลกเสรีนี้ได้อย่างมั่นคงและอย่างมั่นใจด้วยรวมกระทั่งถึงอย่างมีความสุขด้วยเพราะอะไรฮะเพราะโลกเหวี่ยงหมุนรอบตัวเองนั่นเองลองดูสิครับถ้าท่านหลับตานึกภาพดูถ้าโลกหยุดหมุนเมื่อไหร่อะไรจะเกิดขึ้นครับถ้าโลกหยุดหมุนเมื่อไหร่พวกเราทุกคนก็จะต้องกระเด็นกระดอนกันออกไปคนละทิศคนละทางไม่สามารถที่จะอยู่บนโลกเดียวกันนี้ได้ถูกต้องไหมล่ะครับนี่ไงมันการเหวี่ยงหมุนก็คือการคนกันมันในสังคมของพวกเราด้วยกันก็เช่นกันครับไม่ว่าในทีมงานของเราในจังหวัดของเราในองค์กรของเราหรือในประเทศชาติของเราเนี่ยถ้าทุกคนลืมภารกิจอันสำคัญและยิ่งใหญ่คือลืมที่จะสั่นสะเทือนตนเองร่วมด้วยช่วยกันคนกันให้เข้ากันนะการกระเด็นกระดอนออกไปจากความเป็นพวกเดียวกันหรือหนึ่งเดียวกันเหมือนกับทุกสรรพสิ่งที่จะกระเด็นกระดอนออกไปจากระบบโลกมันก็จะเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเมื่อมีใครจะต้องกระเด็นออกไปจากโลกหรือกระเด็นกระดอนออกไปจากสังคมของเราเกิดขึ้นความมีสันติสุขหรือความสงบสุขจะเกิดขึ้นได้ไหมมันเกิดขึ้นไม่ได้ถามว่าเกิดขึ้นไม่ได้ได้อย่างไรก็เป็นเพราะว่าไอ้คนที่ถูกกระดอนออกมาก็เนื่องจากว่าคนส่วนใหญ่มันถีบออกมาใช่ไหมหรือผลักไสออกมาใช่หรือเปล่าเมื่อมีการผลักไสกันเกิดขึ้นคนที่ผลักไสเขาก็ต้องเกิดการไม่สมดุลในจิตใจเกิดขึ้นคือต้องไม่พอใจไอ้คนที่ตัวเองร่วมใจกันผลักไสเมื่อพวกส่วนใหญ่ไม่พอใจไอ้คนใดคนหนึ่งที่เป็นคนส่วนน้อยแล้วผลักไสคนส่วนน้อยออกไปแสดงว่าไอ้จิตใจของคนส่วนใหญ่ก็ไม่มีความสงบสุขถูกไหมฮะก็ต้องเป็นทุกข์เพราะมีไอ้หมอนี่มาเป็นสมาชิกคนหนึ่งของกลุ่มชั้นของประเทศชั้นของทีมของชั้นก็เลยผลักไสมันออกไปจากพวกตัวหรือระบบของตัวเหมือนโลกที่หยุดหมุนและทำให้อะไรบางสิ่งกระดอนหลุดออกไปจากโลกนั่นเองใช่ไหมความไม่สมดุลก็เกิดขึ้นมันไอ้คนที่ถูกผลักไสล่ะ
เป็นสุขไหมเมื่อถูกคนส่วนใหญ่ผลักไสก็ไม่เป็นสุขก็คือเป็นทุกข์เห็นไหมฮะเมื่อต่างฝ่ายต่างมีจิตใจที่เป็นทุกข์เราจะแปลว่าทั้งโลกเราหรือสังคมเราประเทศเรามีความสงบสุขได้อย่างไรชั้นใดก็ฉันนั้นครับท่านผู้ฟังครับนี่คือสัจธรรมอย่างหนึ่งที่สามารถชี้ให้เห็นเด่นชัดได้ว่าทุกคนต้องช่วยกันคนมันถ้าเราไม่ช่วยกันคนเมื่อไหร่หรือใครยืนเฉยๆนั่งนิ่งๆปล่อยให้คนอื่นก็คนไปก็ยังดีเสียกว่านะไม่ร่วมมือร่วมใจกันในการช่วยกันคนเพราะทุกคนถูกเรียกว่าคนอยู่แล้วใช่ไหมครับเนี่ยแล้วทีนี้ถามว่าแล้วเวลาเราคนเนี่ยนะเราจะต้องใช้น้ำอะไรมาเป็นตัวช่วยในการทำละลายส่วนใหญ่มนุษย์เราจะหาน้ำมาทำลายกันมากกว่าหาน้ำมาทำละลายนะครับมนุษย์เรามีน้ำในการทำลายกับมีน้ำในการทำละลายอยู่ทั้งสองอย่างถ้ามนุษย์หยิบน้ำผิดจะมาทำลายความเป็นหนึ่งเดียวกันโดยการที่จะเอาความแตกต่างมาล้อมรวมกันให้ได้โดยการใช้น้ำบางอย่างมาทำลายมันก็จะยิ่งทำให้ความเป็นหนึ่งเดียวกันความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันของผู้คนในสังคมของเรานั้นยิ่งมีปัญหามากขึ้นนะเหมือนหลายสังคมหลายกลุ่มบนโลกใบนี้กำลังเผชิญอยู่เพราะหยิบน้ำผิดครับใช้เครื่องมือหรือใช้ตัวช่วยในการทำละลายเพื่อสร้างความกลมกลืนเป็นหนึ่งเดียวกันในการเอาความแตกต่างกันของมนุษย์เราเนี่ยนะมาล้อมรวมกันเราหยิบเอาน้ำผิดมาก็เลยมีปัญหาแต่ถ้าเราหยิบเอาน้ำถูกมาช่วยเป็นตัวทำละลายปัญหาก็ไม่มีทุกอย่างก็ลงตัวครับผมอยากจะชี้ให้ท่านเห็นว่าการยอมรับและการปรับตัวเข้าหากันจะเป็นคุณสมบัติหลักที่มนุษย์เราแต่ละคนจะต้องสั่นสะเทือนตนเองให้มันปรากฏเกิดขึ้นให้ได้เสียก่อนด้วยนะครับไม่งั้นแล้วท่านจะหาน้ำมาเป็นตัวทำละลายอย่างไรมันก็จะเข้ากันไม่ได้เข้าใจที่ผมพูดนะครับนั่นหมายความว่าถ้าหากว่าแม้เราจะเอาน้ำมาเป็นตัวช่วยทำละลายนะในการเอาของ2สิ่ง3สิ่งมาผสมกันเพื่อให้กลมกลืนนั้นถ้าของ2สิ่ง3สิ่งนั้นมันไม่ยอมรับซึ่งกันและกันก็คือมันปฏิเสธกันเนี่ยนะครับต่อให้เอาน้ำที่ดีมาเป็นตัวทำละลายมันก็ไม่สามารถจะประสบความสำเร็จได้ท่านผู้ฟังครับตรงนี้หมายความว่าเราอยู่ร่วมกันแล้วเราจึงต้องเปิดใจให้กว้างต่อกันด้วยคือยอมรับในกันและกันเช่นยอมรับในคุณค่าของความเป็นมนุษย์ของกันและกันยอมรับในความเป็นคนไทยด้วยกันถึงแม้จะอยู่คนละภาคจะใช้คนละภาษาจะมีความเชื่อที่แตกต่างกันจะมีวัฒนธรรมที่แตกต่างกันจะมีพิธีกรรมทางศาสนาที่แต่ละคนเชื่อกันที่แตกต่างกันเราจะต้องรู้จักยอมรับในความเป็นคนและก็ยอมรับในความเป็นคนไทยด้วยกันซะก่อนและจากนั้นการปรับตัวเข้าหากันที่พร้อมจะปรับตัวมันก็จะง่ายขึ้นแล้วก็สุดท้ายก็คือเราก็จะต้องใช้น้ำมาเป็นตัวทำละลายความแตกต่างของเราที่ต่างกันอยู่นั้นให้มันกลมกลืนเป็นหนึ่งเดียวกันได้นี่คือความจริงใช่ไหมล่ะครับท่านผู้ฟังครับการที่จะเอาน้ำที่เป็นตัวทำละลายมาช่วยละลายความแตกต่างของกันและกันเพื่อสร้างความเป็นกลมสร้างความกลมกลืนกันเป็นหนึ่งเดียวกันให้เกิดขึ้นแปลเป็นภาษาวิชาการก็บอกว่าสามารถที่จะใช้น้ำเนี่ยนะครับเอามันเหนี่ยวรั้งซึ่งกันและกันไว้เอามันเหนี่ยวรั้งซึ่งกันและกันไว้เพื่ออะไรเพื่อสร้างความเป็นหนึ่งเดียวเกลียวกลมกันไว้นั่นเองถ้าน้ำที่ว่าเนี่ยนะครับเอามาละลายความแตกต่างกันให้มันกลมกลืนกันขณะที่ทุกคนยอมรับและปรับตัวเข้าหากันแล้วเนี่ยมันจะต้องเป็นน้ำที่ก่อให้เกิดการเหนี่ยวรั้งกันอย่างยั่งยืนด้วยนะครับมันผมจึงอยากจะเรียนว่าน้ำที่จะเอามาใช้และเป็นประโยชน์ได้จริงๆหลังจากที่ทุกคนยอมรับและปรับตัวเข้าหากันได้เป็นอย่างดีแล้วมันจะต้องประกอบด้วยน้ำทั้ง5ครับน้ำแรกก็คือน้ำคำน้ำที่2ก็คือน้ำเสียงน้ำที่3คือน้ำพักน้ำแรงน้ำที่4ก็คือน้ำยาน้ำยาในที่นี้หมายถึงความสามารถหรือความเก่งกล้าสามารถนั่นเองนะครับซึ่งเราจะต้องอธิบายกันต่อไปนะและก็น้ำที่5น้ำสุดท้ายก็คือความมีน้ำใจท่านผู้ฟังครับน้ำทั้ง5นี้ก็คือน้ำที่บริสุทธิ์ที่มนุษย์เราแต่ละคนจะต้องรู้จักรินมันออกมารินมันออกมาจากไหนครับก็รินมันออกมาจากก้นบึ้งของหัวใจของแต่ละคนนั่นเองเพราะธรรมชาติได้ให้น้ำทั้ง5นี้มากับมนุษย์ท่วนทั่วทุกตัวคนอยู่แล้วเพียงแต่ว่ามนุษย์เราแต่ละคนนั้นบางคนไม่รู้ว่าตัวเองมีน้ำทั้ง5หรือบางคนรู้ว่ามีน้ำทั้ง5แต่ไม่รู้ว่าจะนำมันเอาออกมาใช้ได้อย่างไรหรือบางทีก็รู้ว่านำมันออกมาใช้ได้อย่างไร
แต่ก็ไม่รู้ว่าจะนำมันออกมาใช้อีตอนไหนตรงนี้คือปัญหาครับเพราะฉะนั้นการเกิดมาเป็นมนุษย์ที่จะต้องรู้จักคนและรู้จักใช้น้ำมาร่วมกันคนแปลว่าอะไรแปลว่าทุกคนจะต้องเรียนรู้ที่จะยอมรับเรียนรู้ที่จะปรับตัวเข้าหากันและเรียนรู้ที่จะใช้น้ำทั้ง5มาผสานกันหรือมาละลายความแตกต่างกันให้หลอมรวมกันเป็นหนึ่งเดียวกันให้ได้ถ้าใครสามารถทำได้อย่างเต็มประสิทธิภาพจนสามารถบรรลุประสิทธิผลในการเป็นคนคนหนึ่งในสังคมแล้วสามารถที่จะสร้างความเป็นหนึ่งเดียวเกลียวกลมกันขึ้นมาได้คนคนนั้นจึงจะได้ชื่อว่าเป็นคนที่มีคุณค่าของสังคมที่น่าสรรเสริญน่ายกย่องและน่าเอาเยี่ยงอย่างตรงนี้ครับถ้าทุกคนสามารถปฏิบัติตนได้ถึงจุดสูงสุดอย่างนี้ความมีสันติสุขก็จะเกิดขึ้นในสังคมนั้นประเทศเราถ้าทุกคนสามารถทำอย่างนี้ได้ความมีสันติสุขในประเทศชาติของเราก็จะเกิดขึ้นเมื่อมีสันติสุขเกิดขึ้นเราจึงจะถามหาความสมานฉันท์กันได้อย่างง่ายดายท่านผู้ฟังครับความสมานฉันท์กันเป็นคำกล่าวที่เรียกกันสั้นๆง่ายๆอันได้มาจากการที่มนุษย์เราแต่ละคนนั้นรู้จักพึงพอใจที่จะสร้างประเทศชาติร่วมกันพึงพอใจที่จะเป็นคนไทยด้วยกันแล้วก็ใช้ความยอมรับใช้การปรับตัวเข้าหากันรวมกระทั่งถึงการใช้ความรักอันเกิดจากน้ำทั้ง5มาสร้างความสมานฉันท์กันนั่นเองครับนี่คือหัวใจของการสร้างประเทศชาติสร้างแผ่นดินสร้างสังคมและสร้างทีมงานรวมกระทั่งถึงสร้างครอบครัวของท่านให้มีสันติสุขให้เกิดขึ้นได้อย่างสบายๆเป็นแนวคิดที่เป็นวิทยาศาสตร์เป็นแนวทางที่ทุกคนสามารถร่วมมือร่วมใจกันปฏิบัติได้ไม่ใช่ยากเลยครับไม่ใช่เป็นหน้าที่ของผู้นำแต่ฝ่ายเดียวไม่ใช่เป็นหน้าที่ของผู้ตามคือสมาชิกทุกคนในสังคมแต่ฝ่ายเดียวหรือไม่ใช่หน้าที่ของใครบางคนในสังคมแต่เพียงฝ่ายเดียวที่จะสร้างความสมานฉันท์กันเพื่อนำพาสันติสุขให้เกิดขึ้นในสังคมของตนแต่เป็นภารกิจของทุกคนที่จะต้องปฏิบัติคำว่าปฏิบัติในที่นี้หมายถึงการลงมือปฏิบัติทั้งตัวและหัวใจให้มันสมบูรณ์ได้ทั้งสองมิติคือมิติของกายสังขารที่เป็นจิตใจกับเครื่องยนต์แห่งกรรมนะและมิติของจิตวิญญาณซึ่งเป็นการสั่นสะเทือนอย่างลึกซึ้งของแก่นแท้มันจะต้องสั่นสะเทือนขึ้นพร้อมกันทั้งสองมิติครับแล้วความสำเร็จจึงจะเกิดขึ้นอย่างนี้สิจึงจะเรียกว่าความสมานฉันท์ได้และเมื่อเกิดขึ้นได้แล้วจะไม่มีปัญหาใดๆให้เราต้องติดตามแก้ไขเพื่อจะคอยเยียวยาอันใดเลยครับนอกจากทุกคนจะเรียนรู้ที่จะสร้างความมีสันติสุขให้เกิดขึ้นและรักษามันไว้ให้ยั่งยืนตลอดไปก็เท่านั้นเองครับ

ท่านผู้ฟังครับวันนี้หมดเวลาของรายการเทพทิพย์มงคลธรรมแล้วกลุ่มแสงสิริวัฒนาขอขอบคุณท่านผู้ใจบุญทั้งหลายที่ได้ให้เกียรติสนับสนุนรายการนี้เพื่อสร้างวิถีแห่งสันติสุขสู่มวลชนบนคลื่นวิทยุโปรดกรุณาแจ้งผลการรับฟังได้ที่โทรศัพท์025123176 025123176ท่านจะติดตามรับฟังรายการนี้ได้ใหม่ทุกวันทางสถานีวิทยุแห่งนี้

่วงเวลาต่อไปนี้สถาบันพัฒนาพฤติกรรมมนุษย์ผู้สร้างทฤษฎีและกลยุทธ์ไซโคโชเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่บกพร่องของมนุษย์ด้วยการกระตุ้นจิตสำนึกที่ลึกซึ้งและแยบยลสำนักพิมพ์จิตจักรวาลผู้ผลิตหนังสือธรรมะภาคปฏิบัติแนวอภิปรัชญาที่ทรงคุณค่าสำหรับศาสนิกชนไทยและชมรมผู้ประพฤติธรรมเพื่อสร้างสันติสุขให้ตนเองและผู้อื่นร่วมกับกลุ่มแสงสิริวัฒนาภูมิใจเสนอรายการเทพชิปมงคลธรรมเพื่อนำพาสันติสุขสู่มวลชนด้วยธรรมบรรยายภาคปฏิบัติโดยอาจารย์ปริญญาตันสกุลขอเชิญท่านติดตามรับฟังได้ณบัดนี้

ท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับในตอนที่แล้วของรายการเทพทิพย์มงคลธรรมนะครับเราได้กล่าวแยกแยะให้ท่านทั้งหลายได้แลเห็นกันอย่างชัดเจนว่าความสมานฉันท์เราสามารถจะสร้างกันได้อย่างไรนะครับซึ่งคำตอบที่เราเข้าใจกันอย่างตรงไปตรงมาแล้วก็คือว่าเราจะต้องไม่เอาประโยชน์หรือผลประโยชน์ที่พวกเราแต่ละคนในการมาอยู่ร่วมกันนั้นนำมาเป็นตัวตั้งแต่ว่าเราจะต้องมองหาความสุขความพึงพอใจจากการที่เราอยู่ร่วมกันจากการที่เราจะต้องมาสร้างสถาบันสร้างสังคมสร้างหน่วยงานสร้างองค์กรหรือสร้างประเทศชาติเดียวกันเนี่ยต้องเอาตรงนั้นมาเป็นตัวตั้งคือมีความสุขที่ได้อยู่ร่วมกันมีความพึงพอใจที่จะทำงานร่วมกันแล้วก็ยินดีที่จะสามารถแบ่งปันความสำเร็จในการที่เราจะมาร่วมแรงร่วมใจกันทำอย่างท่วนทั่วอะไรทำนองนั้นนะครับและเราก็บอกว่าเนื่องจากมนุษย์เราแต่ละคนนั้นมีความแปลกแยกแตกต่างกันไปมีความรู้มีความสามารถมีความดีงามแล้วก็มีคุณประโยชน์ที่แต่ละคนจะเป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นมากน้อยแตกต่างกันไปแล้วก็มีอุปนิสัยใจคอที่แตกต่างกันด้วยตรงนี้ความสมานฉันท์ก็ยังจะสามารถเกิดขึ้นได้เหมือนกันถ้าพวกเราพอใจจะอยู่ร่วมกันแล้วยังมีใจที่จะยอมรับความจริงที่แตกต่างกันนอกจากนั้นเมื่อยอมรับความจริงที่แตกต่างกันแล้วถ้าจะอยู่ร่วมกันอย่างลงตัวมนุษย์เราแต่ละคนก็จะต้องรู้จักปรับตัวปรับใจเข้าหากันให้ได้ด้วยเมื่อปรับตัวปรับใจเข้าหากันได้แล้วมนุษย์ก็จะต้องใช้ความรักความรักในรูปแบบต่างๆที่มันแสดงออกผ่านน้ำทั้ง5ที่ผมได้กล่าวเอาไว้แล้วว่าน้ำทั้ง5ซึ่งหมายถึงความรักในการจะล้อมละลายความแตกต่างกันของมนุษย์ให้กลายเป็นหนึ่งเดียวกันจนสามารถจะ

สร้างประโยชน์สุขร่วมกันได้อย่างมั่นคงและยืนยาวเนี่ยนะครับก็คือน้ำคำน้ำเสียงน้ำแรงน้ำยาและก็น้ำใจเรากล่าวไว้อย่างนั้นท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักทุกท่านครับวันนี้เราก็จะมาขยายความกันต่ออีกสักหน่อยเพื่อที่จะให้พวกเราทุกคนเข้าถึงซึ่งการสร้างสันติสุขในการอยู่ร่วมกันในระดับชาติระดับประเทศระดับสังคมระดับองค์กรหรือหน่วยงานจนกระทั่งถึงในบ้านหรือในครอบครัวของเรากันให้ได้ว่าเราจะต้องใช้น้ำทั้ง5เพื่อเป็นตัวทำละลายความแตกต่างกันของแต่ละคนให้เป็นหนึ่งเดียวกันแทนที่จะไปใช้น้ำอีกแบบหนึ่งมาเป็นตัวทำลายเพราะน้ำเนี่ยนะครับถ้าใช้เป็นมันก็เป็นตัวทำละลายได้แต่ถ้าใช้ไม่เป็นหรือใช้ไม่ถูกต้องมันก็อาจจะกลายเป็นตัวทำลายได้เหมือนกันเหมือนน้ำในธรรมชาตินะครับถ้าปล่อยให้มันค่อยๆไหลมาแล้วก็สามารถจะควบคุมมันได้มันก็จะเป็นประโยชน์แต่ถ้าปล่อยให้มันไหลมาอย่างรุนแรงท้าโถมเข้ามาและไม่สามารถจะควบคุมมันได้น้ำนั้นก็จะกลายเป็นอุทกภัยคือเป็นภัยอันยิ่งใหญ่นะแน่นอนฉันใดก็ฉันนั้นครับนะตรงนี้เราจึงมาขยายความนะในความหมายของ1ใน5ของน้ำในประการแรกซิก่อนนั่นก็คือน้ำคำครับท่านผู้ฟังครับคนเราถ้าจะสร้างสันติสุขให้เกิดขึ้นในการอยู่ร่วมกันนั้นดูเหมือนน้ำคำเนี่ยจะเป็นเรื่องแรกที่เราจะต้องยกมาอ้างหรือมากล่าวถึงกันเพราะอะไรครับท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับในความเป็นมนุษย์ของเราแต่ละคนนั้นเนี่ยนะครับเวลาเราจะสร้างสังคมกันขึ้นมานั้นมนุษย์จะต้องมีการแสดงออกหรือการกระทําต่อกันในลักษณะหนึ่งที่ภาษามนุษย์เองเรียกว่าการมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อกันการมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อกันก็คือการที่มนุษย์เราแต่ละคนนั้นจะต้องมีความต้องการในการคบกันเป็นมิตรนั่นเองหรือมีความปรารถนาที่จะคบหาสมาคมกันนั่นเองใช่ไหมครับก็คือมีความพอใจที่จะสร้างสังคมด้วยกันอย่างที่ผมกล่าวไปหลายตอนมาแล้วและเมื่อกี้นี้ก็กล่าวไว้อย่างนั้นนั่นหมายความว่าถ้ามนุษย์เราแต่ละคนนั้นมีความต้องการที่จะคบกันและกันไว้เป็นมิตรสูงมากเท่าไหร่มนุษย์ก็จะแสดงออกซึ่งการมีไมตรีต่อกันหรือการแสดงออกซึ่งการมีสัมพันธไมตรีที่ดีต่อกันเสมอโดยไม่ต้องมีสิ่งใดมาจูงใจหรือไม่ต้องมีใครมาบังคับหรอกใช่ไหมครับเราอยากจะคบกับใครเป็นมิตรเนี่ยไม่ต้องให้ใครมาจูงใจเราแล้วเราก็จะยิ้มให้กับเขาคนนั้นไปทันทีหรือเราก็จะแสดงออกซึ่งความสัมพันธ์อันดีกับคนคนนั้นไปทันทีโดยแทบจะไม่ต้องคิดด้วยซ้ำว่าเราจะต้องทำอย่างไรนั่นก็คือธรรมชาติสอนเราอย่างนั้นท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับการที่เราเอาน้ำแรกมากล่าวถึงก็คือน้ำคำนั้นก็เป็นเพราะเหตุว่าในบทบาทการแสดงออกซึ่งการมีสัมพันธ์ที่ดีต่อเพื่อนมนุษย์ในสังคมของมนุษย์เราทั่วไปนั้นเนี่ยมนุษย์มักจะเลือกช่องทางที่ง่ายที่สุดในการแสดงออกซึ่งการมีสัมพันธไมตรีกับเพื่อนมนุษย์คนอื่นเสมอและช่องทางที่ง่ายที่สุดสะดวกที่สุดที่มนุษย์เรามักจะเลือกกันก็คือช่องทางของการสื่อสารกันครับท่านผู้ฟังครับช่องทางของการสื่อสารกันที่สะดวกและง่ายที่สุดไม่ใช่การเขียนจดหมายไม่ใช่การใช้อีเมลหรือการใช้อย่างอื่นนะครับใช้การพูดนี่แหละครับเราจะสังเกตเห็นได้ว่าในชีวิตประจำวันของเรานั้นไม่ว่าจะเป็นคนแปลกหน้าหรือคนที่คุ้นหน้าคุ้นตากันก็ตามเวลาเราเจอหน้ากันแล้วเราจะสร้างความสัมพันธ์ต่อกันนั้นเป็นไปไม่ได้เลยที่เราจะไม่พูดกับเขาและเขาจะไม่พูดกับเราถูกต้องไหมฮะนั่นก็คือการใช้ภาษาวาจาเป็นภาษาที่ง่ายที่สุดแต่ถ้าเขาอยู่ไกลเรานะฮะตะโกนไปก็สงสัยจะคอแหบคอแห้งก็ใช้ภาษากายภาษาท่าทางหรือภาษาใบโบกไม้โบกมือกันอะไรต่างๆเหล่านี้หรือยิ้มให้กันอย่างนี้นะนั่นก็เป็นการแสดงออกซึ่งการสื่อสารเพื่อสร้างความสัมพันธ์ต่อกันนั่นเองอย่างไรก็ดีมนุษย์เราเนี่ยเวลาสร้างความสัมพันธ์กันแล้วเนี่ยในความสัมพันธ์ระหว่างกันของมนุษย์นั้นมีเป้าหมายอยู่หลายอย่างด้วยกันครับแต่อย่างแรกที่เราจะคุยถึงก็คือการร่วมกันสร้างและสานประโยชน์ระหว่างกันอันนี้เป็นเรื่องธรรมดาของมนุษย์โลกซึ่งปัจจุบันนี้มันก็เป็นของมันอย่างนี้นะครับหมายความว่าการสื่อสารกันของมนุษย์เพื่อสร้างความสัมพันธ์กันนั้นเป้าหมายหลักอย่างแรกเลยที่เราสามารถจะกล่าวอ้างได้นั่นก็คือการสื่อสารกันเพื่อสร้าง
และสารประโยชน์นะระหว่างกันไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของประโยชน์ของการทำงานหรือประโยชน์อันเกิดจากการที่จะมาสร้างสังคมเดียวกันก็ตามไม่ว่าเรื่องใดเรื่องหนึ่งนอกจากนั้นอีกสิ่งหนึ่งในเรื่องของการสื่อสารเพื่อสร้างความสัมพันธ์กันก็คือเพื่อมีเป้าหมายหลักในการสร้างความสุขนะในการคบหาสมาคมกันเพื่อสร้างความสุขในการอยู่ร่วมกันนั่นเองมันการใช้ภาษาพูดจึงมีประโยชน์อยู่สองด้านด้านหนึ่งก็คือเพื่อประโยชน์หรือความสำเร็จในงานหรือภารกิจที่จะต้องทำร่วมกันและด้านที่สองภาษาพูดหรือน้ำคำที่พูดออกมาเนี่ยมันก็จะเอาไว้ใช้เพื่อสร้างความสุขให้แก่กันและกันนั่นเองทีนี้ถามว่าถ้าเราจะสร้างประโยชน์และสร้างสารความสุขร่วมกันกับใครก็ตามน้ำคำที่เราจะใช้พูดกับใครคนนั้นเนี่ยมันควรจะเป็นแบบใดล่ะนี่คือสิ่งที่มนุษย์ทุกคนต้องคิดใช่ไหมครับว่าถ้าเราจะคุยกันเพื่อจะให้เกิดประโยชน์สุขร่วมกันแล้วคำพูดที่เราควรจะพูดมันควรเป็นเช่นไรมนุษย์ต้องคิดมนุษย์จะต้องเรียนรู้ครับถ้าไม่คิดและไม่เรียนรู้ว่าเราควรจะพูดกับใครเขาอย่างไรปัญหาในการที่เราจะสร้างสารความสัมพันธ์ต่อกันเพื่อให้เกิดสังคมเดียวกันและเพื่อสร้างความสมานฉันท์หรือสร้างสันติสุขร่วมกันใดๆนั้นมันก็จะไม่อาจเกิดขึ้นได้ก็คือจะตกม้าตายเสียตั้งแต่ต้นนะครับเพียงถ้าเราอยากจะให้ใครมีความสุขในการที่มีเราเป็นเพื่อนเนี่ยคำพูดแต่ละคำเนี่ยเราควรจะเชื่อเฉือนหัวใจเขาไหมคำพูดแต่ละคำของเราจะไปล่วงเกินเขาไหมเช่นไปดูหมิ่นเหยียดหยามเขาไหมไปพูดจาโอหังกับเขาไหมก้าวร้าวกับเขาไหมไปพูดจาแบบมะนาวไม่มีน้ำกับเขาไหมคือพูดจาไม่ไพเราะนะฮะเราจะพูดแบบนั้นกับเขาไหมหรือใครก็ตามมาพูดจาไม่ไพเราะหูเราไม่เข้าหูเราดูหมิ่นดูถูกเหยียดหยามเรามันจะสามารถสร้างสังคมเดียวกันขึ้นมาได้ไหมไม่ได้นะครับเมื่อสร้างไม่ได้ขณะที่จำเป็นหรือจำใจจะต้องอยู่ร่วมกันเนี่ยความมีสันติสุขคือความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันอันเกิดจากสิ่งที่เราเรียกว่าความสมานฉันท์มันก็จะเกิดขึ้นไม่ได้เพราะเป้าหมายของการสร้างสังคมเดียวกันสำหรับพวกเราแต่ละคนนั้นก็คือการมีสันติสุขหรือมีความพึงพอใจในการอยู่ร่วมกันนั่นเองถูกต้องไหมครับท่านผู้ฟังครับนี่ก็คือสิ่งสำคัญเพราะน้ำแรกเนี่ยถ้าเราจะใช้เพื่อสร้างความเป็นหนึ่งเดียวเกลียวกลมกันนั้นเราจึงจะต้องใช้น้ำคำให้เป็นใช้น้ำคำให้ถูกต้องและระมัดระวังการกระทบกระทั่งจิตใจในกันและกันไว้แล้วก็พยายามพูดจาให้ถูกหูพูดจาให้ถูกใจพูดในสิ่งที่สร้างสรรค์พูดในสิ่งที่ต่างฝ่ายนั้นไม่เสียหายและก็ได้ประโยชน์ร่วมกันหรือถ้าไม่ได้ประโยชน์ร่วมกันก็เป็นการพูดเพื่อให้ความสุขในการอยู่ร่วมกันหรือทำงานร่วมกันนั้นจะดีกว่าใช่ไหมครับอันนี้ก็เป็นที่มาของน้ำตัวแรกที่จะสามารถช่วยทำให้เรากับคนอื่นๆนั้นเป็นหนึ่งเดียวกันได้เพราะถ้าพูดดีถูกหูถูกใจการทะเลาะเบาะแว้งกันมันก็จะไม่เกิดขึ้นความขัดแย้งกันมันก็จะไม่เกิดขึ้นความกินแหนงแคลงใจกันมันก็จะไม่เกิดขึ้นที่นี่มาถึงน้ำที่2ครับท่านผู้ฟังครับน้ำที่2ก็คือน้ำเสียงเมื่อเรามีน้ำคำที่ดีไม่เบียดเบียนกันไม่ก้าวล่วงซึ่งกันและกันไม่ใส่ร้ายป้ายสีซึ่งกันและกันไม่พูดหยาบคายให้กันถือเป็นการให้เกียรติกันแล้วน้ำเสียงก็สำคัญครับบางทีเราใช้คำพูดที่ไพเราะดีนะครับเช่นผมคุณครับแต่น้ำเสียงที่มันออกมาสิมันฟังแล้วทะแม่งหูชอบคนมันก็จะทำให้คนอื่นนั้นรู้สึกระแวงในความคิดระแวงในความรู้สึกหรือระแวงในทัศนคติของเราที่มีต่อเขามันก็จะทำให้เขาเนี่ยขาดความเชื่อมั่นว่าเรามีความต้องการจะคบกับเขาเป็นมิตรหรือเรามีความต้องการจะเยื่อใยใยดีกับเขาจริงแท้แค่ไหนอะไรทำนองนี้ครับทีนี้คนเราถ้ามาคบกันแล้วเนี่ยมีความหวาดระแวงกันไม่ไว้เนื้อเชื่อใจกันเนี่ยความสงบสุขในจิตใจที่จะมีให้กันมันก็ไม่มีถูกไหมครับหรือมันลดน้อยถอยลงไปความสุขหรือความมีสันติสุขในสังคมของเรากับเขาก็ย่อมที่จะเกิดขึ้นมาไม่ได้เพราะนั้นเวลาเราจะพูดจะจากับใครนอกจากพึงระวังน้ำคำแล้วเราก็จะต้องระวังน้ำเสียงของเราด้วยว่าเสียงเราไซไพเราะน่าฟังไหมหางเสียงของเรามีไหมไม่ใช่พูดไม่มีหางเสียงบางทีต่อให้ใช้คำพูดที่ไพเราะหูแต่ฟังดูแล้วไม่มีน้ำเสียงเหมือนกับว่าเราไม่เต็มใจจะพูดหรือพูด
ในออกไปในทางด้านลบซะเป็นส่วนใหญ่แล้วถ้าเราไปเจอคนอื่นที่เขายังไม่มีความสมดุลในการเป็นมนุษย์คือยังขี้ระแวงอยู่เนี้ยพอเราไปเจอคนพวกนั้นเข้าเราอาจจะกลายเป็นสร้างเงื่อนไขให้มีปัญหาทางจิตใจให้เกิดขึ้นแก่เขาขึ้นมาได้ง่ายๆเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นน้ำคำกับน้ำเสียงสองน้ำนี้ก็ต้องระมัดระวังที่นี่มาถึงน้ำที่สามครับในการที่เราจะสร้างความมีสันติสุขให้เกิดขึ้นด้วยการมีความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันนั่นก็คือน้ำพักน้ำแรงคำว่าน้ำพักน้ำแรงตรงนี้เราเอามาใช้ต่อกันทำไมครับก็เอามาใช้ต่อกันในการช่วยเหลือซึ่งกันและกันไงครับถ้าเรามีน้ำพักน้ำแรงแปลว่าถ้าเรามีความรู้มีความสามารถมีภูมิธรรมมีภูมิปัญญามีความสามารถอยู่ในตัวเราเองเนี่ยเราก็ควรจะรู้จักแบ่งปันความรู้ความสามารถความเก่งความอะไรต่ออะไรต่างๆของเราเนี่ยนะที่มันจะสามารถช่วยเหลือผู้อื่นเขาให้ประสบความสำเร็จและช่วยเหลือผู้อื่นให้เขาเกิดความสะดวกเกิดความสุขเกิดความสำเร็จในการทำงานของเขาทำหน้าที่ของเขาอะไรอย่างเงี้ยหรือเวลาเขามีปัญหาเขามีความยุ่งยากใจเนี่ยแล้วเรามีความสามารถพอจะช่วยเหลือเจือจานเขาได้เราก็ยื่นมือเข้าไปช่วยเหลืออย่างนี้ครับอย่างนี้เขาเรียกว่าใช้น้ำพักน้ำแรงของตนเองเข้าไปช่วยเหลือเขาแล้วช่วยทำให้เขาประสบความสำเร็จเมื่อเขาประสบความสำเร็จเขาก็ย่อมมีความสุขเมื่อเขามีความสุขเขาก็ย่อมจะต้องหันมาขอบคุณเราละครับถูกไหมครับเขาก็ต้องมีความเยื่อใยไมตรีอันดีหยิบยื่นให้กับเราเพื่อตอบแทนกลับคืนมาอย่างแน่นอนตรงนี้ก็คือหนทางในการสร้างสันติสุขให้เกิดขึ้นระหว่างเรากับเขาได้อีกทิศทางหนึ่งเหมือนกันนี่เราพูดการปฏิบัติเราพูดถึงเรื่องการประพฤติปฏิบัติตนในชีวิตประจำวันในลักษณะของผู้ประพฤติธรรมแบบพื้นๆนะครับเพื่อทำให้เราสามารถเข้าถึงมันได้ง่ายขึ้นเห็นไหมครับท่านผู้ฟังครับถ้าหากว่าในทางกลับกันเรามีความสามารถเรามีน้ำยาก็คือเราขอโทษครับเรามีน้ำแรงก็คือมีความสามารถนะมีกำลังกายมีกำลังใจมีความสามารถที่จะแบ่งเบาภาระเขาได้แต่เรากลับไม่ช่วยเขาลักษณะนี้ก็เหมือนกับเราเป็นคนเห็นแก่ตัวเขาก็คงจะมีความรู้สึกไม่ค่อยจะประทับใจเราและก็ความรู้สึกที่จะเป็นพวกเดียวหนึ่งเดียวกันกับเราก็จะลดน้อยลงเพราะฉะนั้นในการสร้างสังคมที่มีสันติสุขระหว่างกันมันก็จะยากขึ้นนะครับโดยเฉพาะตัวเราเองจะเป็นเหตุทำให้ทุกอย่างมันยากขึ้นมันถ้าเรารู้ว่าเราเป็นเหตุในการทำให้ทุกอย่างมันยากขึ้นเราทำไมไม่เป็นเหตุที่จะทำให้ทุกอย่างมันง่ายขึ้นล่ะครับด้วยการที่ถ้าเรามีน้ำพักน้ำแรงมีความสามารถอะไรต่างๆเราก็ไม่นิ่งดูดายนะช่วยเหลือคนอื่นเขาได้ทุกเมื่อทำตัวให้เป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นซะแค่นี้ก็สิ้นเรื่องนะครับความสุขก็จะเกิดขึ้นต่อมาครับน้ำที่สี่ที่ขาดไม่ได้ในการที่จะสร้างสันติสุขให้เกิดขึ้นนะบนพื้นฐานของคำว่าสมานฉันท์กันในสังคมนะคือน้ำยาคำว่าน้ำยาในที่นี้หมายถึงความสามารถที่สามารถบอกได้ด้วยควาย5ตัวที่เราเคยคุยไว้ผ่านทางรายการนี้แล้วความสามารถที่บอกได้ด้วยควาย5ตัวของเราที่เรียกว่าน้ำยานะฮะมันเป็นความเก่งกล้าสามารถของมนุษย์จริงๆครับคือควายตัวแรกคือความรู้ใช่ไหมครับตัวที่2คือความสามารถตัวที่3คือความชำนาญความที่4คือควายตัวที่4คือความเชื่อมั่นในตัวเองใช่ไหมแล้วก็ควายตัวที่5ก็คือความร่วมมือถามว่าเรามีควาย5ตัวนี้อยู่ในตัวเราเองสมบูรณ์พอไหมถ้าเรามีพอมันอ้วนท้วนสมบูรณ์ดีเราก็จะต้องรู้จักแบ่งปันความสามารถจากควายทั้ง5ตัวที่ว่านี้ครับไปช่วยเหลือผู้อื่นเขาด้วยมันการที่เราจะเหนี่ยวรั้งผู้อื่นเอาไว้กับตัวเราเองหรือเหนี่ยวรั้งตัวเองไว้กับผู้อื่นเราจึงจะต้องหยิบยื่นน้ำยาคือความเก่งความกล้าความสามารถของเราเนี่ยนะครับช่วยเหลือผู้อื่นให้เขาประสบความสุขประสบความสำเร็จได้ด้วยไม่ใช่เอาไว้ช่วยเพื่อทำให้ตัวเองมีความสุขและมีความสำเร็จฝ่ายเดียวตามลำพังขณะที่เราก็ต้องอยู่ร่วมกันกับเขาถ้าท่านผู้ฟังสามารถเข้าถึงความมีน้ำยาในความหมายตรงนี้ได้นะครับนั่นเท่ากับว่าท่านผู้ฟังช่วยทำให้คนอื่นๆที่อยู่ร่วมกันในสังคมเดียวกันในประเทศชาติเดียวกันในทีมงานเดียวกันของท่านผู้ฟังมองเห็นคุณค่าของตัวท่านเองได้อย่างง่ายดายขึ้นและมองเห็นได้อย่างชัดเจนขึ้นด้วยผมเคยกราบเรียนผ่านทางรายการนี้ไปยังท่านผู้ประพฤติธรรมท่านหลายอยู่เสมอว่าหน้าที่ของเราจะต้องรักให้ได้และจะต้องให้เป็นหมายถึงรักผู้อื่นใครก็ได้นะครับไม่ใช่เลือกชนชั้นวรรณะหรือเลือกตัวตนของคนรักให้ได้แม้กระทั่งคนที่ทำตัวไม่น่ารักก็ตามแปลว่าอะไรครับแปลว่าถ้าเราจะรักคนที่ไม่น่ารักได้นั่นหมายความว่าเราจะต้องมีความสามารถที่จะมองหาความน่ารัก
ที่มันเร้นอยู่ในความไม่น่ารักของเขาให้ได้หรือมองหาคุณค่าในสิ่งที่ไร้ค่าของตัวเขาให้จงได้ถ้าเราหาพบนะครับเราก็จะสามารถมีความสุขและสามารถที่จะอยู่ร่วมกันกับเขาคนนั้นอย่างมีความสุขได้ในการที่เราจะแสดงความมีน้ำยาให้กับคนอื่นเห็นและก็แบ่งปันความมีน้ำยาของเราเพื่อช่วยเหลือเจือจานคนอื่นเขาได้นั้นมันก็คือหนทางหนึ่งที่จะช่วยทำให้คนอื่นเขาง่ายขึ้นในการมองเห็นคุณค่าของตัวเรานั่นเองถูกต้องไหมครับนี่ก็คือบทบาทหน้าที่หลักอีกอย่างหนึ่งสำหรับในสังคมใดก็ตามที่ต้องการจะสร้างความสมานฉันท์ที่จะนำพาความมีสันติสุขให้เกิดขึ้นร่วมกันโดยใช้ความพึงพอใจในการจะอยู่ร่วมกันในการจะสร้างสังคมกันเป็นตัวตั้งไม่ใช่เอาผลประโยชน์ในการอยู่ร่วมกันมาเป็นตัวตั้งอย่างที่เรากล่าวไว้ตั้งแต่ตอนต้นๆนั้นแล้วนะครับทีนี้มาถึงอย่างที่5น้ำอย่างที่5คือน้ำอะไรเอ่ยน้ำอย่างที่5เป็นเรื่องใหญ่แต่เอามาไว้ตอนท้ายเพื่อจะได้คุยกันชัดๆหน่อยนั่นคือน้ำใจครับท่านผู้ฟังครับนะความมีน้ำใจของมนุษย์เรานั่นก็คือการเป็นคนที่มีจิตใจที่ดีงามเป็นคนที่มีจิตใจที่ผ่องใสบริสุทธิ์มองเพื่อนมนุษย์คนอื่นนานาด้านบวกและพร้อมที่จะอยู่ร่วมกันกับคนอื่นอย่างมีสันติสุขอย่างแท้จริงครับคนที่มีน้ำใจหมายถึงใครครับก็หมายถึงคนที่มีความรักคนที่มีความเมตตาคนที่มีความเอื้ออาทรต่อผู้อื่นได้เสมอไม่ว่าผู้อื่นนั้นจะเป็นใครก็ตามหญิงหรือชายคนไกลตัวหรือคนใกล้ตัวญาติของตัวหรือไม่ใช่ญาติตัวอะไรแบบนี้คนที่มีน้ำใจก็พร้อมจะหยิบยื่นความรักความเมตตาและความเอื้ออาทรให้ใครต่อใครเขาเสมออย่างนี้ก็จะเรียกว่าเป็นคนที่จะช่วยเหนี่ยวรั้งคนอื่นเอาไว้กับตัวเองและเหนี่ยวรั้งตนเองเอาไว้กับคนอื่นได้ในเวลาเดียวกันอย่างแน่นอนครับถ้าเราสามารถจะใช้น้ำทั้ง5เข้ามาประสานความแตกต่างกันระหว่างเรากับคนอื่นเพราะการอะไรครับเพราะว่าการแลกเปลี่ยนสิ่งที่ดีๆการเติมเต็มสิ่งที่ขาดให้กับกันแก่กันและกันมันก็จะเกิดขึ้นการดำรงชีวิตอยู่หรือดำรงตนเองอยู่เป็นสังคมเดียวกันมันก็จะกลายเป็นความมั่นคงและแข็งแกร่งการแตกสลายกันนั้นไม่ต้องพูดถึงเลยถ้าตราบใดที่เราสามารถสานประโยชน์และสร้างสารความสุขร่วมกันได้โดยการใช้น้ำที่ว่าที่เรียกใช้น้ำประสานนะครับน้ำทั้งห้าถ้าว่ากันอีกทีก็คือน้ำคำน้ำเสียงน้ำแรงน้ำยาและน้ำใจครับท่านผู้ฟังครับทีนี้เราย้อนกลับมามองในสังคมกันดูบ้างความเป็นจริงในสังคมของมนุษย์เราปัจจุบันนี้ส่วนใหญ่แล้วเวลาอยู่ด้วยกันมากคนแล้วก็มากความนั่นก็คือมากปัญหาเพราะอะไรฮะเพราะว่าความเป็นหนึ่งเดียวกันหรือความมีสันติสุขร่วมกันมันเกิดขึ้นไม่ได้เพราะมนุษย์สร้างกันไม่ได้และสร้างกันไม่เป็นครับที่สร้างไม่ได้สร้างกันไม่เป็นนี่ไม่ได้หมายความว่าไม่อยากสร้างไม่มีใครอยากเป็นทุกข์และก็ไม่มีใครอยากอยู่คนเดียวหรอกผมเชื่อเช่นนั้นนะท่านผู้ฟังก็คงจะเชื่อเหมือนกันแต่ปรากฏว่ามนุษย์ไม่เรียนรู้ที่จะสร้างมันร่วมกันนั่นเองคือไม่รู้จักใช้น้ำทั้ง5แต่ดันไปใช้น้ำอีก3น้ำซึ่งเป็นน้ำที่ไม่บริสุทธิ์เป็นน้ำที่ไม่ใสและเป็นน้ำที่จะทำให้ใครต่อใครมีปัญหาในการจะสร้างความเป็นสังคมเดียวในการจะสร้างความเป็นหนึ่งเดียวหรือในการที่จะสร้างความสมานฉันท์ต่อกันเลยทีเดียวครับน้ำทั้ง3ที่มีปัญหาประกอบด้วยน้ำแรกครับคือน้ำลายครับเช่นปากเสียหลอกลวงกันพูดจาหยาบคายขี้โม้ดูหมิ่นเหยียดหยามกันพูดจาเหน็บแนมกันนั่นเขาเรียกว่าทำร้ายกันด้วยปากนี่เขาเรียกว่าใช้น้ำลายไปในทางที่ทำลายความเป็นหนึ่งเดียวกันนี่คือน้ำที่เป็นตัวทำลายน้ำที่สองที่เป็นตัวทำลายคือน้ำโหครับคืออารมณ์ก้าวร้าวอารมณ์ด้านลบโมโหโกรธเกลียดเคียดแค้นอิจฉาริษยาอาฆาตพยาบาทกันสิ่งเหล่านี้ก็เป็นน้ำโหที่ผมเรียกเป็นน้ำที่จะมีแต่ทำลายไม่ใช่ทำละลายความแตกต่างเพื่อสร้างความเป็นหนึ่งเดียวอันนี้มันจะทำลายความเป็นหนึ่งเดียวแล้วให้แตกแยกจากกันนั่นเองครับน้ำโหนี่นะแล้วก็น้ำสุดท้ายน้ำที่3คือน้ำเงินครับโลภเห็นแก่ตัวคดโกงเอาเปรียบเบียดเบียนกันนั่นก็คือเรื่องของผลประโยชน์ขัดกันแล้วเห็นผลประโยชน์ของตนเองเป็นตัวตั้งนี่คือปัญหาที่จะสร้างความแตกแยกเพื่อจะทำลายความเป็นหนึ่งเดียวกันนั่นเองครับน้ำลายน้ำโหและน้ำเงินคือน้ำที่เป็นตัวทำลายแต่น้ำคำน้ำเสียงน้ำแรงน้ำยาและน้ำใจนั่นคือน้ำที่เป็นตัวทำละลายเพราะมันสื่อความหมายถึงความรักครับไม่ใช่ความชิงชังหรือความก้าวร้าวหรือความเป็นลบใดๆมนุษย์ควรจะเลือกสร้างความสมานฉันท์กันมากกว่าความสามัคคีก็ด้วยเหตุตรงนี้ครับและจะสร้างกันได้ยังไง
รายการเทพทิพย์มงคลธรรมว่าไว้ถึง5ตอนให้ท่านได้ฟังจบไปแล้วล่ะครับเนี่ย

ท่านผู้ฟังครับวันนี้หมดเวลาของรายการเทพทิพย์มงคลธรรมแล้วกลุ่มแสงสิริวัฒนาขอขอบคุณท่านผู้ใจบุญทั้งหลายที่ได้ให้เกียรติสนับสนุนรายการนี้เพื่อสร้างวิถีแห่งสันติสุขสู่มวลชนบนคลื่นวิทยุโปรดกรุณาแจ้งผลการรับฟังได้ที่โทรศัพท์025123176 025123176ท่านจะติดตามรับฟังรายการนี้ได้ใหม่ทุกวันทางสถานีวิทยุแห่งนี้ในเวลาเดียวกันนี้สวัสดีครับ

ช่วงเวลาต่อไปนี้สถาบันพัฒนาพฤติกรรมมนุษย์ผู้สร้างทฤษฎีและกลยุทธ์ไซโคโชเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่บกพร่องของมนุษย์ด้วยการกระตุ้นจิตสำนึกที่ลึกซึ้งและแยบยลสำนักพิมพ์จิตจักรวาลผู้ผลิตหนังสือธรรมะภาคปฏิบัติแนวอภิปรัชญาที่ทรงคุณค่าสำหรับศาสนิกชนไทยและชมรมผู้ประพฤติธรรมเพื่อสร้างสันติสุขให้ตนเองและผู้อื่นร่วมกับกลุ่มแสงสิริวัฒนาภูมิใจเสนอรายการเทพทิพย์มงคลธรรมเพื่อนำพาสันติสุขสู่มวลชนด้วยธรรมะบรรยายภาคปฏิบัติโดยอาจารย์ปริญญาตันสกุลขอเชิญท่านติดตามรับฟังได้ณบัดนี้

ท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักทุกท่านครับหลายตอนที่ผ่านมารายการเทพทิพย์มงคลธรรมได้นำเสนอแนวคิดที่จะช่วยให้พวกเราทั้งหลายหรือท่านผู้ใฝ่ประพฤติธรรมทั้งหลายได้ค้นพบสัจธรรมอันเป็นความจริงที่จริงแท้ในระดับโลกียธรรมเบื้องต้นเอาไว้อย่างหนึ่งนะครับนั่นก็คือเราพูดถึงเรื่องของความสมานฉันท์โดยที่เราได้กล่าวว่าหลักการแห่งความสมานฉันท์นั้นถ้าจะสร้างขึ้นมาให้จงได้และให้ประสบความสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรมนั้นเราจะต้องเข้าใจกันซะก่อนว่าความสมานฉันท์นั้นมันแตกต่างจากความสามัคคีที่เราคุ้นเคยกันอยู่และเรามักจะกล่าวถึงกันบ่อยๆนั้นกันอย่างไรความแตกต่างระหว่างคำว่าความสามัคคีกับคำว่าสมานฉันท์นั้นแท้จริงแล้วมันไม่ได้แตกต่างกันเฉพาะตัวอักษรที่เราเขียนนะครับมันไม่ได้แตกต่างกันเฉพาะที่ตรงนั้นแต่จริงๆแล้วมันแตกต่างกันตรงที่มาของคำว่าสามัคคีกับที่มาของคำว่าสมานฉันท์นั้นต่างหาก โดยเราชี้ให้ท่านผู้ประพฤติธรรมทั้งหลายได้เห็นอย่างชัดเจนว่าที่มาของความสามัคคีนั้นหมายถึงการที่พวกเราหรือมนุษย์เราแต่ละคนที่เป็นสมาชิกของสังคมนั้นกลุ่มนั้นองค์กรนั้นหรือประเทศชาตินั้นใช้ผลประโยชน์ร่วมกันเป็นตัวตั้งเพื่อใช้ผลประโยชน์ที่ต่างคนต่างจะได้รับกันนั้นมาเป็นที่ยึดเหนี่ยวเกี่ยวกรรมกันเพื่อจะสร้างสถาบันนั้นๆร่วมกันถ้าหากว่าสมาชิกคนใดของสังคมนั้นหรือกลุ่มนั้นมองไม่เห็นผลประโยชน์อันใดที่ตัวเองจะได้รับหรือมองไม่เห็นผลประโยชน์อันใดที่ตนเองจะได้รับการจัดสรรปันส่วนมาจากคนส่วนใหญ่ได้อย่างลงตัวหรือเป็นที่พึงพอใจการยินยอมพร้อมใจที่จะเป็นสมาชิกคนหนึ่งของสังคมนั้นกลุ่มนั้นหรือว่าองค์กรนั้นมันก็จะไม่เกิดขึ้นนั้นคำว่าความสามัคคีเนี่ยจึงเป็นศูนย์รวมของคนที่มองผลประโยชน์ที่ต่างคนต่างจะได้รับในการมาอยู่ร่วมกันหรือในการมาทำกิจกรรมอะไรที่เป็นภารกิจอย่างใดอย่างหนึ่งร่วมกันเท่านั้นเองพอผลประโยชน์ที่จะได้รับร่วมกันตามเงื่อนไขข้อตกลงกันว่าจะจัดสรรปันส่วนกันอย่างไรเนี่ยนะครับมันหมดสิ้นไปสมาชิกแต่ละคนของสังคมนั้นกลุ่มนั้นหรือองค์กรนั้นก็จะแตกกระชานสั้นเซนหรือแยกย้ายกันไปเพื่อจะไปจับกลุ่มกันที่อื่นไปจับกลุ่มกันที่ใหม่หรือไปสร้างสังคมใหม่ในอันที่จะแสวงหาประโยชน์ร่วมกันต่อไปอีกพอผลประโยชน์ตรงนั้นหมดไปก็แตกกระจายกันไปนะเพื่อจะไปสร้างสังคมใหม่ร่วมกันกับคนเดิมหรือคนหน้าใหม่ก็ตามในอันที่จะแบ่งสรรปันประโยชน์กันต่อไปอย่างนี้เรื่อยไปถ้าหากว่าท่านผู้ฟังมองภาพให้ชัดเจนแล้วมันลักษณะไม่แตกต่างกันกับการทำไร่เลื่อนลอยของชนเผ่าที่อยู่ในป่าในเขานั่นเองล่ะครับคำว่าทำไร่เลื่อนลอยแปลว่าอะไรครับแปลว่าถ้าที่ใดสามารถทำประโยชน์ได้ก็จะหยุดการเคลื่อนที่หยุดการเดินทางก็จะตั้งหลักปักฐานกันอยู่ตรงนั้นใช่ไหมครับแล้วก็เมื่อตั้งหลักปักฐานกันอยู่ตรงนั้นก็จะทำมาหากินบนพื้นแผ่นดินตรงนั้นพอแผ่วถางป่าทำไร่ทำนาหรือทำอะไรก็แล้วแต่จนกระทั่งดินจืดดินกร่อยใช้สอยในการเพาะปลูกเพื่อยังประโยชน์กันต่อไปไม่ได้ก็อพยพต่อไปครับเคลื่อนย้ายต่อไปเรื่อยๆอย่างนี้ก็เรียกว่าเลื่อนลอยถูกไหมฮะไม่ได้เป็นหลักเป็นแหล่งในการสร้างสังคมของมนุษย์เราก็เหมือนกันครับไม่ว่าจะเป็นสังคมเล็กหรือสังคมใหญ่การยึดเอาผลประโยชน์ที่ต่างคนต่างจะได้รับร่วมกันในการสร้างสังคมเดียวกันมันจึงไม่ใช่สิ่งที่ยั่งยืนนะครับและนอกจากนั้นบางทีมันก็ยังมีทีเด็ดให้เห็นอีกตรงที่ว่าบางครั้งผลประโยชน์
ที่ต่างคนต่างมารวมกลุ่มสุมหัวกันทำงานร่วมกันใช้ชีวิตร่วมกันมันยังไม่ทันหมดนะครับแต่ว่ามันมีโอกาสที่จะแตกแยกกันซะก่อนแตกกระฉานสั้นซินกันออกไปคนละทิศคนละทางซะก่อนเพราะอะไรฮะเพราะว่าถ้าบางคนเกิดความรู้สึกว่ามีส่วนแบ่งที่ตนเองได้รับนั้นไม่เป็นธรรมขึ้นมาเมื่อไหร่ปัญหาก็เกิดขึ้นมานั้นตรงนี้ครับความมั่นคงของสังคมหรือความมั่นคงของทีมความยั่งยืนของการเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันอะไรต่างๆเหล่านี้มันจึงเกิดขึ้นไม่ได้โดยที่ความสามัคคีนั้นคือสิ่งที่ไม่ยั่งยืนอย่างที่เรากล่าวไว้และในความแตกต่างที่เราสร้างขึ้นมาให้เห็นผ่านทางรายการเทพทิพย์มงคลธรรมซึ่งเป็นประเด็นหลักที่เรากล่าวถึงมาโดยตลอดก็คือว่าเรามีเป้าหมายสูงสุดในการอยู่ร่วมกันเรามีเป้าหมายสูงสุดในการสร้างสังคมเดียวกันก็ตรงที่ไหนครับก็ตรงที่ว่าเราปรารถนาที่จะมีสันติสุขในการอยู่ร่วมกันนั่นเองเราไม่ได้หมายถึงเราต้องการแต่ประโยชน์บางครั้งนะครับครอบครัวเนี่ยนะอาจจะไม่ร่ำรวยครับสามีภรรยาช่วยกันกัดก้อนเกลือกินทำมาหากินกันแต่สองคนสามีภรรยามีความพึงพอใจที่จะครองคู่ตูงาตูนางันกันนะคือพร้อมที่จะรักกันพร้อมที่จะกัดก้อนเกลือกินร่วมกันเผชิญชะตากรรมทั้งหลายไม่ว่าทุกข์หรือสุขร่วมกันอย่างนี้ครับครอบครัวนั้นก็ไม่มีวันที่จะแตกสลายครอบครัวนั้นก็จะกลายเป็นสถาบันที่มั่นคงได้เพราะอะไรฮะเพราะมีจิตใจที่เป็นดวงเดียวกันจิตใจที่เป็นดวงเดียวกันของคนสองคนที่เป็นคู่ผัวตัวเมียที่กล่าวนี้เขามีความสุขในการอยู่ร่วมกันเป็นที่ตั้งต่างหากไม่ใช่ที่ผลประโยชน์ถ้าสามีภรรยาซึ่งเป็นคู่ผัวตัวเมียใดก็ตามนะครับแต่งงานกันอยู่กินกันฝ่ายหนึ่งก็หวังจะพึ่งอีกฝ่ายหนึ่งเพื่อจะช่วยสร้างความมีความสมบูรณ์นะความร่ำรวยความสมบูรณ์พูนสุขอย่างที่บอกถ้าพูดเป็นภาษาชาวบ้านนะครับและโดยเฉพาะภรรยาหวังพึ่งสามีที่จะช่วยทำให้ความสมบูรณ์พูนสุขเกิดขึ้นในครอบครัวหรือสามีก็หวังพึ่งภรรยาในลักษณะที่ไม่แตกต่างกันถ้าหากว่าทั้งสองฝ่ายยึดถือความสุขความสะดวกความสบายทางกายทางกายภาพหรือทางกายสังขารหรือถ้าภาษาธรรมะก็เรียกว่าทางโลกนั่นแหละนะครับโดยต่างฝ่ายต่างยึดถือความสุขความสะดวกความสบายในทางโลกเป็นที่ตั้งแล้วเนี่ยครอบครัวไหนก็ครอบครัวนั้นแหละครับปัญหาความไม่มั่นคงของครอบครัวก็จะเกิดขึ้นทันทีการทะเลาะเบาะแว้งกันการมีปัญหากันเพราะเศรษฐกิจในครัวเรือนมีให้เห็นมากันมานักต่อนักแล้วครับที่เกิดเหตุเป็นเช่นนี้ก็เป็นเพราะว่าสองคนสามีภรรยาคู่นั้นเนี่ยใช้ผลประโยชน์คือประโยชน์สุขนะในการอยู่ร่วมกันนะมาเป็นตัวตั้งคือถ้าไม่ได้ประโยชน์ความทุกข์ก็จะเกิดนะถ้าได้ประโยชน์นะความสุขก็จะเกิดมันชีวิตคู่หรือสถาบันครอบครัวที่มั่นคงขึ้นอยู่กับประโยชน์กับสุขเนี่ยถ้าไม่ได้ประโยชน์ก็เป็นทุกข์มันก็เลยมีปัญหาตรงนี้ก็ไม่เรียกว่าสันติสุขนะครับนะไม่ว่าจะเป็นคนในชุมชนเดียวกันหรือไม่ก็ตามหรือว่าในครอบครัวล้วนมีความหมายในยะนี้ทั้งนั้นแล้วก็ในตอนที่ผ่านๆมาเราก็คุยกับท่านผู้ฟังเน้นย้ำเห็นว่าความมีสันติสุขที่จะเกิดขึ้นในสังคมเล็กสังคมใหญ่ไม่ว่าที่ไหนก็ตามเนี่ยนะครับเราทุกคนจะต้องมีเป้าหมายสูงสุดในการที่จะมาเป็นสมาชิกของสังคมเดียวกันหรือในองค์กรเดียวกันเนี่ยเป้าหมายสูงสุดของมันเราจะต้องเอาไปวางไว้ที่ความสุขความพึงพอใจในการที่เราจะอยู่ร่วมกันในการที่เราจะเกี่ยวข้องเกี่ยวกรรมกันจะดีกว่านะครับถ้าเราทำอย่างนั้นได้ความสำเร็จในการดำเนินชีวิตร่วมกันก็จะเกิดขึ้นตรงนี้ครับคือเรื่องใหญ่ที่ผมพยายามจะย้ำให้กับผู้คนทุกคนในสังคมได้แลเห็นเพราะทุกวันนี้นะครับเราจะสังเกตเห็นได้ว่ามนุษย์เราส่วนใหญ่เนี่ยถูกสอนให้เคยชินหรือเคยตัวกับการที่จะแสวงหาความสุขและความสำเร็จในเชิงของผลประโยชน์ที่ตนกับพวกตนจะได้รับกันซะเป็นส่วนใหญ่ซึ่งการแสดงพฤติกรรมหรือแสดงบทบาทลักษณะอย่างนี้เนี่ยมันเป็นการแสดงออกหรือการกระทำที่สวนทางกันกับหลักธรรมะที่ทุกๆคนมีองค์พระศาสดาอยู่ในหัวใจรู้อยู่เหนือเสียงเหนือกล้าวเหนือหัวของตัวเองนะแต่ว่ามนุษย์เราส่วนใหญ่ก็กลับละเลยเลวไหลและก็มองข้ามสิ่งสำคัญตรงนี้ไป
ผมจึงอยากเรียนท่านผู้ใฝ่ประพฤติธรรมที่ต้องการจะน้อมนำความมีสันติความมีสันติสุขมาสู่ตนเองและผู้อื่นเอาไว้อีกครั้งหนึ่งตรงนี้ว่าเราจะต้องมีวิธีคิดใหม่ครับต้องปรับเปลี่ยนวิธีคิดใหม่ถ้าเราสามารถเปลี่ยนแปลงวิธีคิดใหม่ไปในแนวทางที่ถูกต้องแล้ววิถีชีวิตของเราก็ย่อมจะเปลี่ยนไปพอวิถีชีวิตของตัวเราเองเปลี่ยนไปนะครับวิถีชีวิตของทุกคนในครอบครัวของเราก็จะเปลี่ยนไปเมื่อวิถีชีวิตของคนเราในแต่ละครอบครัวเปลี่ยนไปคือเปลี่ยนไปในทางบวกที่ไปในทิศทางเดียวกันเนี่ยวิถีชีวิตของผู้คนในสังคมก็จะเปลี่ยนแปลงตามไปด้วยเห็นไหมครับตรงนี้ก็แสดงว่าถ้าเราต้องการจะให้สังคมของเรามีอะไรต่อมีอะไรที่ดีขึ้นคือเปลี่ยนไปในทางด้านบวกมนุษย์แต่ละคนซึ่งเป็นสมาชิกคนสำคัญของสังคมของทีมงานหรือของประเทศชาติของแผ่นดินของเราก็ตามทุกคนก็คงจะต้องปรับเปลี่ยนที่ตัวเองอย่ารอให้คนอื่นเป็นผู้เริ่มต้นที่จะปรับเปลี่ยนก่อนนะฮะทีนี้ถามว่าถ้าเราต้องการสร้างสันติสุขให้เกิดขึ้นในบทบาทของการสมานฉันท์กันในสังคมเนี่ยเราจะเปลี่ยนแปลงที่ตัวเราเองที่ตรงไหนก็ย้ำอีกครั้งว่าเราอย่ายึดติดอยู่กับผลประโยชน์ในทุกสิ่งที่เราทำเราอย่ายึดติดกับผลประโยชน์ในทุกสิ่งที่เราประพฤติที่เราปฏิบัติในการดำเนินชีวิตประจำวันของเราเนี่ยถ้าเราสามารถจะทำเพื่อให้แทนที่จะทำสิ่งใดแล้วหวังที่จะเอาเสียได้ทุกอย่างในสังคมก็จะดีขึ้นมันถ้าหากว่าเรายังเป็นคนเห็นแก่ตัวเห็นแก่พวกตัวทำอะไรแล้วผลประโยชน์ส่วนตนต้องมาก่อนส่วนรวมเสมออย่างนี้ครับโอกาสที่เราจะสร้างความสมานฉันท์ร่วมกันกับคนอื่นมันก็จะเกิดขึ้นไม่ได้ถามว่าแล้วเราจะสร้างความสมานฉันท์ให้เกิดขึ้นกับคนอื่นเนี่ยเราจะเริ่มต้นที่ตัวเราเองอย่างไรก็เนี่ยฮะสิ่งแรกที่กราบเรียนท่านผู้ประพฤติธรรมเอาไว้ตรงนี้ก็คือว่าเราจะต้องเปลี่ยนแปลงวิธีคิดสมัยว่าเราเองเป็นสัตว์สังคมเราจะไม่มีวันที่จะไปสวรรค์คนเดียวได้ถ้าหากว่าตราบใดที่เรายังมีลมหายใจอยู่และยืนหยัดอยู่บนโลกใบนี้ลองนึกภาพดูนะครับถ้าหากว่าเรามีคุณพ่อของเราคนเดียวแต่ไม่มีคุณแม่จะมาเป็นคู่ของคุณแม่นะครับตัวเราเองก็ไม่มีวันจะออกมาเป็นลูกคือทั้งสองท่านนะครับต้องร่วมกันสร้างเราขึ้นมาเป็นบุตรของท่านอย่างจงใจเราจึงจะสามารถเป็นบุตรที่ดีเป็นบุตรที่มีอะไรพร้อมมูลอย่างทุกวันนี้ได้เห็นไหมฮะนั่นแสดงว่าการสร้างสังคมระหว่างคุณพ่อกับคุณแม่ของเราหรือบิดามารดาของเรานะเมื่อมีการสร้างสังคมตรงนี้เกิดขึ้นมาได้แล้วตัวเราเองซึ่งเป็นลูกจึงสามารถจะเป็นสิ่งที่ถูกสร้างขึ้นมาใหม่แล้วก็มีชีวิตจิตใจที่สมบูรณ์ตามที่คุณพ่อคุณแม่เรานะมีความจงใจที่จะสร้างเราขึ้นมาคือร่วมกันสร้างเราขึ้นมาคำว่าสัตว์สังคมในความหมายตื้นๆก็คงจะอธิบายอย่างนี้นั่นแปลว่าเราเกิดมาเนี่ยนะไม่มีใครเก่งคนเดียวได้ไม่มีใครแน่คนเดียวได้เกิดมาในสังคมเนี่ยจะอวดเก่งอวดดีอวดร่ำอวดรวยอวดเอาตัวรอดไม่ง้อใครไม่แคร์ใครคนอื่นจะสนมาคนอื่นจะเป็นยังไงฉันไม่สนนะฉันสนแต่ตัวฉันเองในเรื่องของประโยชน์ที่ฉันจะได้ความสุขที่ฉันจะรับส่วนประโยชน์คนอื่นจะได้และความสุขที่คนอื่นเขาจะได้รับกันมั่งฉันไม่สนไม่แคร์อย่างเงี้ยนะไม่เหลียวแลนั่นคือการทำตนให้เป็นอุปสรรคในการสร้างสันติสุขให้เกิดขึ้นในสังคมของมนุษย์เรานะโดยตรงเลยนะครับและแน่นอนคิดอย่างนั้นทำอย่างนั้นมันก็เป็นการทำลายความมีสันติสุขคือความสมดุลในจิตใจของตัวเราเองด้วยเป็นในเวลาเดียวกันเพราะฉะนั้นถ้าว่าเราเป็นผู้ใฝ่ประพฤติธรรมเนี่ยคำว่าสามัคคีกับคำว่าสันติสุขจึงน่าจะเป็น2คำที่สำคัญนะครับที่เราจะต้องทำความเข้าใจมันในเบื้องต้นให้ได้ซะก่อนท่านผู้ฟังครับสันติสุขในบริษัทในโรงงานสันติสุขในครอบครัวในบ้านมันเป็นสิ่งสำคัญที่จะต้องสร้างสรรค์มันให้เกิดขึ้นมาให้จงได้ถูกต้องไหมครับเพราะว่าความมีสันติสุขนั้นคือยอดปรารถนาสูงสุดแล้วครับที่ทุกคนต้องการความร่ำรวยในสินทรัพย์มันไม่ได้หมายความว่าจะนำพาสันติสุขให้เกิดขึ้นในจิตใจของตัวเองได้เพราะบางครั้งความร่ำรวยในสินทรัพย์ทั้งหลายนั้นมันอาจจะนำพาความทุกข์มาให้เราได้นะครับเช่นถ้าเรารวยมากๆเนี่ยมีสมบัติเยอะเนี่ยก็ต้องวิตกกังวลเป็นธรรมดาใช่ไหมครับว่าจะต้องมีคนอื่นมายื้อแย่งไปจะต้องปลอดภัยจากขโจรขโมยขโจรอะไรพวกนี้หรือเปล่าใช่ไหมจะมีคนมาเบียดเบียนเราหรือเปล่าหรือเราจะมีปัญญารักษาสมบัติเราที่มีมากๆไว้ได้อย่างไร
ใครบอกว่าไม่ทุกข์นะฮะผมว่าตรงนี้คือความทุกข์นั่นแสดงว่ายิ่งรวยก็ยิ่งเป็นทุกข์ทุกข์กลัวคนมาชื่อแย่งทุกข์ว่าจะรักษามันไว้อย่างไรนะที่จะให้ตัวเองมีเท่าเดิมหรือมีเพิ่มขึ้นทำมาให้จงได้อะไรแบบนี้ครับนะมันตรงนี้มันเป็นสิ่งสำคัญเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเราเองเกิดมาเป็นมนุษย์เราต้องการที่จะมีความสงบสุขหรือมีสันติสุขอย่างแท้จริงแล้วเราจึงต้องรู้จักสร้างความสมานฉันท์ให้เกิดขึ้นในตอนเก่าๆเราจึงเล่าให้ท่านผู้ประพฤติธรรมทั้งหลายได้ฟังว่าถ้าเราต้องการจะสร้างความสมานฉันท์ร่วมกันเพื่อมีเป้าหมายสูงสุดก็คือความมีสันติสุขในการอยู่ร่วมกันอย่างแท้จริงแล้วก็เราจะต้องนึกถึงคนอื่นด้วยหัวอกคนอื่นความรู้สึกนึกคิดและความต้องการของคนอื่นเราต้องนึกถึงด้วยไม่ใช่เห็นแก่ตัวคือคิดแต่ผลประโยชน์ส่วนตนคิดแต่อารมณ์ส่วนตัวคิดแต่ความต้องการส่วนตัวอย่างนี้คงไม่ได้นะมันการแบ่งปันกันการเอื้ออาทรต่อกันก็เป็นบทบาทหนึ่งหรือเป็นพฤติกรรมอย่างหนึ่งที่จะแสดงให้เห็นว่านะตัวเราเองที่เป็นสมาชิกของสังคมนี้ในแต่ละคนล้วนปรารถนาที่จะสร้างความสมานฉันท์กันให้เกิดขึ้นเพราะว่าคำว่าสมานเนี่ยแปลว่าร่วมใช่ไหมครับฉันทะแปลว่าความพึงพอใจสมานฉันท์ก็คือความพึงพอใจที่ได้มาร่วมกันหรือได้มาสร้างสังคมเดียวกันอะไรอย่างนี้ครับเมื่อเรายินดีที่เราได้เป็นพวกเดียวกันเสียแล้วเนี่ยเวลาใครมีปัญหาใครมีความทุกข์อะไรมันก็เป็นเรื่องง่ายดายเหลือเกินนะครับที่เราจะแบ่งปันกันเราจะช่วยเหลือกันบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้แก่กันและกันนะแบ่งเบาภาระให้แก่กันและกันใช่ไหมครับมีความรู้สึกนึกคิดที่ดีงามต่อกันอย่างนี้เป็นต้นและนอกจากนั้นมันก็ยังจะช่วยทำให้พวกเราเนี่ยสามารถหลอมรวมกันเป็นหนึ่งเดียวได้ง่ายขึ้นคือคนเราถ้าพอใจจะคบกันแล้วเนี่ยการยอมรับในความแตกต่างที่หลากหลายของกันและกันเจอเป็นคนพูดเสียงดังฉันเป็นคนไม่ชอบคนพูดเสียงดังแต่ถ้าหากว่าเราสองคนต้องมาอยู่ในกลุ่มเดียวกันต้องมาสร้างสังคมเดียวกันอย่างพอใจแล้วเราก็ไอสิ่งที่มันแตกต่างกันตรงเนี้ยครับไอชอบพูดเสียงดังกับไอชอบไม่ชอบฟังเสียงดังเนี่ยมันก็จะสามารถลงตัวกันได้เองโดยอัตโนมัติเป็นเพราะอะไรครับเป็นเพราะว่าไอคนที่ไม่ชอบฟังเสียงดังๆก็จะพยายามปรับตัวทำใจของตัวเองยอมรับความจริงตรงนั้นเสียให้ได้เพราะว่าเราก็อยากคบกับเขาไอ้คนที่พูดเสียงดังนั่นใช่ไหมความรู้สึกอคติมันก็ไม่มีความทุกข์ใจในการอยู่ร่วมกันมันก็ไม่เกิดขึ้นส่วนตัวคนที่ชอบพูดเสียงดังพอรู้ว่าเพื่อนอย่างเราเนี่ยนะเพื่อนอย่างคนเนี้ยเขาคนนั้นเนี่ยเป็นคนไม่ชอบเสียงดังๆพอตัวเองมีนิสัยชอบพูดเสียงดังและรู้ความจริงอย่างนี้เข้าตัวเองก็พยายามทำไงครับก็พยายามปรับตนเองปรับตัวเองด้วยการพูดให้เสียงมันค่อยลงมันเบาลงในอันที่จะช่วยทำให้อีกฝ่ายหนึ่งที่ไม่ชอบเสียงดังนั้นมีความสุขมากขึ้นเห็นไหมฮะเพราะฉะนั้นในการสร้างความสมานฉันท์กันมันอยู่ที่ตรงนี้มันอยู่ตรงที่ว่าต่างฝ่ายต่างจะทำยังไงล่ะที่จะยอมรับความจริงของกันและกันให้ได้และเมื่อยอมรับความจริงของกันและกันให้ได้แล้วโอกาสที่ต่างคนต่างฝ่ายจะปรับตัวเองเข้าหากันในการที่จะสร้างความลงตัวกันหรือสร้างความเป็นหนึ่งเดียวกันมันจึงจะเกิดขึ้นท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับในบริษัทในโรงงานในสังคมแม้กระทั่งในชุมชนในหมู่บ้านหรือในประเทศชาตินี้แผ่นดินนี้ก็เหมือนกันนะครับถ้าทุกคนมีทัศนคติที่ดีต่อกันมีความปรารถนาที่จะอยู่ร่วมกันเป็นชาติเดียวกันเป็นประเทศเดียวกันเป็นสังคมเดียวกันเป็นองค์กรเดียวกันเป็นทีมงานเดียวกันหรือเป็นครอบครัวเดียวกันซะแล้วทุกอย่างก็จะง่ายขึ้นนั่นแสดงว่าถ้าเราจะมาพูดถึงเรื่องความสมานฉันท์ในอันที่จะนำพาความมีสันติสุขให้เกิดขึ้นในทุกหมู่เหล่าในทุกคนทุกฝ่ายสิ่งแรกที่จะต้องถามหาก็คือว่าเราต่างคนต่างมีความพึงพอใจที่จะเป็นพวกเดียวกันจริงหรือเปล่าผมขออนุญาตพูดไกลไปจากผู้ประพฤติธรรมในลักษณะของครอบครัวหรือของบริษัทของโรงงานสักนิดหนึ่งนะครับว่าถ้าเราเป็นคนไทยด้วยกันเนี่ยครับถ้าเราต้องการจะสร้างความสมานฉันท์ให้เกิดขึ้นในประเทศไทยของเราเนี่ยคนไทยทุกคนมีสำนึกเหมือนกันตรงกันไหมว่าเรายินดีที่เราได้เป็นคนไทยด้วยกันและเราพร้อมที่จะเห็นคนอื่นๆซึ่งเป็นคนไทยด้วยกันนะอยู่ร่วมกันกับเราอย่างมีความสุขเราพร้อมหรือไม่แต่ถ้าเรายังไม่ยอมรับว่าคนอื่นนะจะมีความสุขร่วมกันกับเราได้หรือเป็นคนไทยที่เป็นหนึ่งเดียวกันกับเราได้โอกาสที่เราจะสร้างความสมานฉันท์ให้เกิดขึ้นในสังคมเราก็เป็นสิ่งที่เป็นไปได้ยากเพราะสังคมไทยเรานั้นมีภาษา
ที่แตกต่างกันมีวัฒนธรรมประจำถิ่นที่แตกต่างกันนั่นคือภาพรวมแต่ส่วนย่อยๆก็คืออะไรครับมีความเชื่อส่วนบุคคลแล้วก็มีแนวคิดส่วนตนมีความต้องการเฉพาะบุคคลล้วนแตกต่างกันอย่างหลากหลายแค่นั้นยังไม่พอครับนิสัยในการดำเนินชีวิตและนิสัยในการทำงานของแต่ละคนก็ยิ่งแตกต่างกันออกไปอีกนะครับมันถ้าหากว่าเราไม่มีเป้าหมายที่จะเป็นคนไทยด้วยกันเราไม่มีเป้าหมายที่จะสร้างชาติเดียวกันเป็นปึกแผ่นเดียวกันไม่มีความภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยด้วยกันแล้วเนี่ยนะไอการที่เราจะมายอมรับในความแตกต่างกันที่หลากหลายในอันที่จะนำไปสู่การปรับตัวเข้าหากันอย่างลงตัวให้ได้โดยไม่ต้องมีใครบังคับโดยไม่ต้องมีผู้ใดจูงใจเนี่ยมันก็จะเป็นเรื่องที่ยากเกินกว่าที่เราจะทำสิ่งใดได้นะครับท่านผู้ฟังครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ครับสิ่งแรกในบริษัทเดียวกันในทีมงานเดียวกันหรือในประเทศชาติเดียวกันทุกคนจึงจะต้องมีสำนึกที่จะภาคภูมิใจในการที่ทุกคนได้มีโอกาสมาเป็นคนไทยด้วยกันในการภาคภูมิใจที่มาเป็นพนักงานบริษัทเดียวกันหรือถ้าพูดเป็นภาษาชาวบ้านก็คือว่าจะต้องมีความพึงพอใจในการที่ตัวเองมีเลือดสีเดียวกันนะฮะในครอบครัวของเราก็เหมือนกันครับถ้าพี่ๆน้องๆที่เป็นลูกๆของพ่อแม่นะครับพ่อแม่โดยเฉพาะที่มีลูกหลายคนเนี่ยถ้าทุกคนไม่ปรองดองกันการทะเลาะเบาะแว้งกันการขัดแย้งกันในครอบครัวมันก็จะเกิดขึ้นถามว่าถ้าเราจะทำให้ลูกๆทุกคนปรองดองกันในครอบครัวเนี้ยพ่อแม่จะต้องทำยังไงไม่ใช่ไปคอยด่ามันว่าเอ้ยไอ้ลูกไอ้คนโตทำไมเกเรน้องไอ้น้องทำไมเกเรพี่นะทำไมพี่กับน้องถึงไม่มีความรักกันไม่ศรัทธากันก็บังคับให้พี่รักน้องบังคับให้น้องรักพี่นั่นเขาเรียกว่าไปจี้ตรงพฤติกรรมหรือบทบาทที่เขาแสดงออกมาภายนอกท่านผู้ฟังครับแท้จริงแล้วเราก็ต้องเราจะต้องกระทำที่จิตสำนึกของลูกๆนะจิตสำนึกของลูกๆคืออะไรจิตสำนึกที่จะทำให้พวกเขาปรองดองกันไม่ทะเลาะเบาะแว้งกันนั่นคือจิตสำนึกในการแสดงออกว่าตัวเขาเองทุกๆคนนั้นมีความสุขมีความพึงพอใจที่ได้เกิดมาเป็นลูกของพ่อที่ได้เกิดมาเป็นลูกของแม่มีความสุขมีความพึงพอใจที่ได้เกิดมาอยู่ในครอบครัวเดียวกันมีสายเลือดเดียวกันจะต้องสร้างจิตสำนึกตรงนี้ให้ได้ครับถ้าลูกๆทุกคนในบ้านมีความสุขมีความพึงพอใจที่ได้เกิดมาอยู่ในครอบครัวเดียวกันมีพ่อแม่คนเดียวกันและเป็นสายเลือดเดียวกันได้แล้วเนี่ยการที่พวกเขาจะไม่ทะเลาะเบาะแว้งกันพี่ๆน้องๆจะไม่ง้องแง่งกันนะครับจะรักกันมันก็จะง่ายขึ้นครับเพียงแค่ว่าถ้าเกิดเขาแย่งของเล่นกันบางทีนั่นคือนิสัยเด็กนะครับพ่อแม่ก็สามารถที่จะสอนได้ว่าโอ้ลูกแบ่งปันกันนะลูกนะเรารักกันไม่ใช่หรือนะเราเป็นลูกของพ่อของแม่เหมือนกันไม่ใช่หรืออะไรแบบนี้นะครับทุกอย่างก็จะง่ายขึ้นท่านผู้พิธรรมชีราครับการสร้างสันติสุขในครอบครัวหรือในสังคมในแผ่นดินหรือในประเทศชาติมันสำคัญอยู่ตรงที่ว่าเราเรียนรู้ที่จะเริ่มต้นมาที่ตรงไหนแล้วก็ผลสำเร็จที่จะเกิดขึ้นมันก็จะบังเกิดขึ้นตามมาได้โดยที่เราไม่ต้องวอรี่เลยนะครับ

ท่านผู้ฟังครับวันนี้หมดเวลาของรายการเทพทิพย์มงคลธรรมแล้วกลุ่มแสงสิริวัฒนาขอขอบคุณท่านผู้ใจบุญทั้งหลายที่ได้ให้เกียรติสนับสนุนรายการนี้เพื่อสร้างวิถีแห่งสันติสุขสู่มวลชนบนคลื่นวิทยุโปรดกรุณาแจ้งผลการรับฟังได้ที่โทรศัพท์025123176 025123176ท่านจะติดตามรับฟังรายการนี้ได้ใหม่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ทางสถานีวิทยุแห่งนี้ในเวลาเดียวกันนี้สวัสดีครับ

ช่วงเวลาต่อไปนี้สถาบันพัฒนาพฤติกรรมมนุษย์ผู้สร้างทฤษฎีและกลยุทธ์ไซโคโชเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่บกพร่องของมนุษย์ด้วยการกระตุ้นจิตสำนึกที่ลึกซึ้งและแยบยลสำนักพิมพ์จิตจักรวาลผู้ผลิตหนังสือธรรมะภาคปฏิบัติแนวอภิปรัชญาที่ทรงคุณค่าสำหรับศาสนิกชนไทยและชมรมผู้ประพฤติธรรมเพื่อสร้างสันติสุขให้ตนเองและผู้อื่นร่วมกับกลุ่มแสงสิริวัฒนาภูมิใจเสนอรายการเทพทิพย์มงคลธรรมเพื่อนำพาสันติสุขสู่มวลชนด้วยธรรมะบรรยายภาคปฏิบัติโดยอาจารย์ปริญญาตันสกุลขอเชิญท่านติดตามรับฟังได้ณบัดนี้

ท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับรายการเทพทิพย์มงคลธรรมในตอนที่ผ่านมาเราก็ได้นำพาท่านผู้ประพฤติธรรมทั้งหลายเข้าสู่สิ่งที่ใกล้ตัวของเรามากขึ้นนะครับโดยเฉพาะในประเด็นที่เรากล่าวถึงการสร้างสันติสุขให้เกิดขึ้นในประเทศของเราในสังคมของเราในองค์กรของเราในทีมงานของเราจนใกล้ที่สุดก็คือในครอบครัวของเราโดยผมได้ชี้แนวทางสร้างแนวคิดให้กับท่านทั้งหลายว่าในการที่เราจะสร้างความมีสันติสุขให้เกิดขึ้นในกลุ่มของเราหมู่เราชุมชนของเราหรือสังคมของเรานั้นเราจะต้องเริ่มต้นที่จุดไหนและก็ต้องปฏิบัติอย่างไรนี่ครับซึ่งผลสรุปของมันก็คือว่าเราจะต้องสร้างความสมานฉันท์กันให้เกิดขึ้นให้ได้ซะก่อนเพราะความสมานฉันท์ที่เกิดขึ้นได้เท่านั้นล่ะครับจึงจะนำพาสันติสุขมาสู่ทุกคนได้ไม่ว่าจะเป็นสังคมเล็กหรือสังคมใหญ่ก็ตามและเราก็ได้ย้ำอยู่ตลอดเวลาว่าความสมานฉันท์ที่เกิดขึ้นนั้นมันจะต้องเริ่มจากการที่ทุกคนที่มารวมกลุ่มสุมหัวกันอยู่นั้นจะต้องมีความสุขและมีความพึงพอใจในการที่จะมาอยู่ร่วมกันและเป็นพวกเดียวกันหรือในการมาทำงานร่วมกันหรือในการจะมาใช้ชีวิตร่วมกันเป็นครอบครัวนั่นคือหัวใจที่สำคัญนะครับถ้าหากว่าเราไม่ได้ปฏิบัติอย่างนี้แนวคิดหรือมุมมองที่เป็นวิทยาศาสตร์แบบนี้ก็ไม่อาจจะช่วยเหลือท่านทั้งหลายหรือใครต่อใครในอันที่จะสร้างความเป็นปึกแผ่นแน่นเหนียวในสังคมนั้นหรือในกลุ่มนั้นของท่านได้นั่นคือเรื่องทั้งหมดที่เรากล่าวมาทีนี้ถ้าเราจะมากล่าวต่อกันในครั้งนี้ว่าถ้าเราสามารถสร้างความสมานฉันท์คือสร้างความเป็นหนึ่งเดียวให้เกิดขึ้นมาได้แล้วภารกิจในลำดับต่อมาไม่ว่าจะเป็นในครอบครัวของเราเองหรือในระดับชาติก็ตามภารกิจสำคัญลำดับต่อมาที่เราจะต้องพูดถึงกันและมองข้ามไม่ได้นั่นก็คือการที่จะสร้างความเกลียวกลมเพื่อจะทำให้สถาบันของเราชุมชนของเราองค์กรของเราหรือประเทศชาติของเรามีความเป็นปึกแผ่นแน่นเหนียวที่ยั่งยืนยาวนานได้เราจะต้องทำเช่นไรกันต่อไปไม่ใช่ว่าเราแสวงหาความมีสันติสุขร่วมกันด้วยการเริ่มต้นที่จะสร้างความสมานฉันท์กันได้แต่พอสร้างแล้วสำเร็จแล้วเรากลับดูดายและก็ไม่ใส่ใจอะไรอีกตรงนี้เห็นทีจะไม่ได้ภารกิจลำดับต่อมาในการที่เราสร้างความสมานฉันท์กันสร้างความเป็นหนึ่งเดียวกันได้แล้วก็คือการที่เราจะต้องรู้จักรักษาความเป็นหนึ่งเดียวเอาไว้ให้ได้อย่างยั่งยืนนั่นต่างหากครับซึ่งดูเหมือนว่ามันจะยากกว่าขั้นตอนแรกในการสร้างสังคมร่วมกันที่จะให้มีความเป็นหนึ่งเดียวกันเสียด้วยซ้ำไปพูดง่ายๆคือการสร้างก็ว่ายากแล้วนะครับแต่การรักษาความเป็นหนึ่งเดียวให้ดำรงอยู่อย่างยั่งยืนต่อไปอย่างยาวนานนั้นมันยากกว่าอีกหลายเท่าเพราะมันต้องอาศัยปัจจัยอะไรต่างๆอีกมากมายต้องอาศัยองค์ประกอบที่สำคัญนะอีกมากมายที่ทุกคนทุกฝ่ายซึ่งเป็นสมาชิกคนสำคัญขององค์กรนั้นของสังคมนั้นหรือทุกคนที่เป็นสมาชิกในครอบครัวนั้นๆจะต้องมีความจริงจังและตั้งใจที่จะแสดงออกหรือกระทำต่อกันอย่างแท้จริงด้วยท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับการที่จะรักษาความเป็นหนึ่งเดียวระหว่างกันและกันเอาไว้ให้

แล้วก็ผงกาแฟเองถ้าเราสามารถคนให้ทุกสิ่งมันละลายเป็นหนึ่งเนื้อเดียวกันโดยอาศัยน้ำเป็นตัวทำละลายได้และสามารถที่จะรักษาความกลมเกลียวก็คือความกลมกลืนของส่วนผสมทั้ง3ประการรวมทั้งน้ำด้วยเนี่ยนะฮะเอาไว้อย่างสมดุลได้ตลอดไปแล้วทุกสรรพสิ่งที่รวมกันนั้นก็ยังจะเป็นน้ำกาแฟที่ชวนดื่มหรือที่น่าดมเพราะมีกลิ่นหอมถูกจมูกถูกใจคนที่เป็นคอกาแฟทั้งหลายอยู่อย่างนั้นครับแต่ถ้าหากว่าพวกเขาทั้งหมดที่เป็นส่วนผสมไม่สามารถที่จะรักษาความกลมกลืนที่ภาษามนุษย์ใช้คำว่ากลมเกลียวเนี่ยนะฮะเอาไว้ได้มันก็จะต้องมีบางสิ่งตกตะกอนลงมาหรือมีบางสิ่งแยกตัวเองออกมาจากความเป็นหนึ่งเดียวนั้นนะครับเช่นน้ำตาลอาจจะตกตะกอนหรือครีมเทียมอาจจะตกตะกอนแยกตัวออกมาหรือถ้าเป็นได้ก็ตัวกาแฟเองที่เป็นผงกาแฟที่เคยคนจนละลายเป็นกลมกลืนไปกับน้ำแล้วเนี่ยนะครับก็อาจจะตกตะกอนแยกตัวออกมาน้ำไปทางหนึ่งส่วนผสมแต่ละอย่างก็แยกไปทางหนึ่งนั่นก็เท่ากับว่ากาแฟถ้วยนั้นไม่พร้อมที่จะให้ดื่มละเพราะมันไม่ได้เป็นน้ำกาแฟที่กลมกลืนกันในทุกสรรพสิ่งที่ชวนดื่มหรือพร้อมดื่มเหมือนที่ผ่านมานะครับมันในสังคมก็เหมือนกันในครอบครัวของเราก็เหมือนกันถ้าหากว่าความกลมกลืนกันเนี่ยไม่มีอีกต่อไปคำว่ากลมกลืนแปลว่าความเป็นหนึ่งเดียวกันนะครับไม่เป็นหนึ่งเดียวกันอีกต่อไปแล้วเนี่ยสถาบันนั้นครอบครัวนั้นองค์กรนั้นประเทศชาตินั้นก็มีความไม่สมดุลเกิดขึ้นคำว่าไม่สมดุลแปลว่ามีการแตกแยกกันนะครับนะหรือตกตะกอนกันถ้าเป็นความรู้จากถ้วยกาแฟก็กล่าวกันว่าอย่างนั้นเนี่ยตรงนี้ก็มีปัญหาเพราะฉะนั้นเมื่อเราชงกาแฟแล้วเราจึงต้องการให้ทุกสรรพสิ่งที่อยู่ในถ้วยกาแฟกลมกลืนเป็นหนึ่งเดียวกันอย่างยั่งยืนจนกว่าเราจะดื่มหมดถ้วยนะว่างั้นเถอะนะใช่ไหมไม่ใช่ว่าดื่มไปแล้วกาแฟที่มีส่วนผสม 2-3 ประการอยู่ด้วยกันก็ต่างฝ่ายต่างแยกตัวกันออกมาเป็นตกตะกอนไปอะไรต่างๆเหล่านี้มันก็ไม่น่าดื่มมันก็ไม่ชวนดื่มและคงไม่มีใครอยากจะดื่มมันแน่นอนใช่ไหมครับมันการชงกาแฟเขาจึงต้องใช้น้ำร้อนน้ำร้อนๆที่เหมาะสมแล้วก็คนทุกอย่างให้ละลายจนกลมกลืนเป็นน้ำหนึ่งเนื้อเดียวกันนะครับมนุษย์เราก็เหมือนกันนะครับจะสร้างครอบครัวสร้างสังคมก็จะต้องรู้จักคนให้เข้ากันซึ่งผมได้เรียนไปตั้งแต่เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาแล้วนะครับว่าการทำให้เข้ากันก็คือการยอมรับในกันและกันยอมรับในอะไรครับยอมรับในความเหมือนกันเนี่ยแล้วก็ยอมรับในความแตกต่างกันไม่ว่าจะเป็นด้านดีหรือด้านด้อยของกันและกันก็ตามเราจะต้องยอมรับคำว่ายอมรับแปลว่าอะไรแปลว่าเราจะไม่ปฏิเสธกันครับไม่ว่าเธอกับฉันจะมีอะไรที่เหมือนกันฉันก็จะไม่หมั่นไส้เธอหรือไม่ว่าเธอจะมีอะไรที่เหนือกว่าฉันหรือดีกว่าฉันฉันก็จะไม่เจ็บใจหรืออิจฉาตาร้อนเธอฉันก็พร้อมจะยอมรับในความจริงตรงนั้นของเธอหรือไม่ว่าเธอจะมีสิ่งใดที่ค่อนข้างจะดูเหมือนด้อยไปกว่าฉันเช่นมีความเฉลียวฉลาดทางปัญญาน้อยกว่าฉันฉันจะไม่ดูถูกดูหมิ่นหรือเหยียดหยามเธอฉันจะไม่รังเกียจเธอหรือเธอเกิดมารูปชั่วตัวดำฉันก็จะไม่รังเกียจเธออะไรอย่างนี้เนาะถ้าเราสามารถจะยอมรับความจริงตรงนี้ได้โอกาสที่เราจะกลมกลืนกันที่เป็นภาษามนุษย์เรียกว่ากลมเกลียวกันเนี่ยนะมันจึงจะเกิดขึ้นได้ง่ายขึ้นแต่เวลายอมรับแล้วคือพร้อมที่จะเป็นหนึ่งเดียวแต่การเป็นหนึ่งเดียวกันก็ยังจะไม่เกิดขึ้นนะความกลมเกลียวหรือความกลมกลืนจะเกิดได้ก็ต่อเมื่อทุกฝ่ายต้องปรับตัวเข้าหากันก็ย้อนกลับไปที่เรื่องของการชงกาแฟอีกครับกาแฟที่มีสีน้ำตาลไหม้สีน้ำตาลเข้มนะครับเวลามาผสมกับน้ำโดยมีคอฟฟี่เมดที่มีสีขาวหรือครีมเทียมที่ว่าเนี่ยนะครับยี่ห้ออะไรก็แล้วแต่นะสีขาวนวลๆเนี่ยกับน้ำตาลก้อนที่เป็นสีขาวๆเหมือนกันเนี่ยเวลามาชงให้ละลายเข้าด้วยกันนะสีของกาแฟที่เป็นสีน้ำตาลไหม้ที่เข้มๆเนี่ยก็ถูกทำให้เจือจางลงโดยสีขาวของส่วนผสมตัวอื่นใช่ไหมครับและก็ในขณะเดียวกันสีขาวของครีมเทียมกับสีขาวของน้ำตาลก้อนเวลาคนให้ละลายให้เข้ากันหรือกลมกลืนกันอยู่ในถ้วยกาแฟก็จะเปลี่ยนสภาพกลายเป็นสีน้ำตาลคือขาวอมน้ำตาลขึ้นมาละอย่างนี้เป็นต้นนั่นแสดงว่าทุกฝ่ายนะทุกฝ่ายก็ล้วนปรับตัวเข้าหากันหมดเลยนะครับปรับตัวเข้าหากันคือไม่ยึดมั่นถือมั่นในความเป็นตัวของตัวเองไม่ถือความเป็นตัวกูของกูเช่นตัวฉันครีมเทียมบอก

ว่าตัวฉันเป็นสีขาวถ้ามาผสมกับกาแฟที่เป็นสีน้ำตาลไหม้เข้มข้นออกอย่างนั้นฉันจะไม่ยอมปรับตัวของฉันคือปรับสีของฉันนะค่อนไปทางสีน้ำตาลโดยเด็ดขาดฉันจะก็ยังจะขาวจั่วอยู่อย่างนั้นเนี่ยและนะและครีมเทียมบอกว่าตัวฉันเองนะฮะเป็นผงละเอียดนะมีความเป็นมันนะสีขาวละเอียดเป็นมันตัวฉันก็จะไม่ยอมปรับตัวฉันจะไม่ยอมละลายกับน้ำที่เป็นของเหลวหรอกฉันก็ยังจะเป็นผงนวลนวลเนียนๆของฉันอยู่ต่อไปนะไม่ยอมปรับตัวให้เข้ากับน้ำไม่ยอมปรับตัวให้เข้ากับกาแฟและน้ำตาลกาแฟถ้วยนั้นก็ไม่มีวันจะดื่มได้ถูกต้องไหมครับเพราะในสังคมเดียวกันในสถาบันเดียวกันหรือในองค์กรเดียวกันเนี่ยเมื่อทุกฝ่ายรู้จักยอมรับและปรับตัวเข้าหากันได้ความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันหรือความกลมกลืนกันที่เรียกว่ากลมเกลียวกันจึงจะประสบผลสำเร็จเห็นไหมครับมันเป็นสิ่งที่ทำได้ง่ายไม่ยากเย็นอะไรเลยใช่ไหมครับแต่ว่านั่นก็คือในขั้นตอนแรกเท่านั้นเองในการสร้างความเป็นหนึ่งเดียวแต่ทำอย่างไรที่เราจะไม่ให้กาแฟในถ้วยของเราที่เราคนจนเข้ากันเป็นน้ำหนึ่งเนื้อเดียวกันแล้วเนี่ยมันตกตะกอนคือต่างฝ่ายต่างแยกตัวกันออกมาอีกภายในเวลาไม่นานไม่ช้านั่นแปลว่าเราจะต้องทำรงรักษาความเป็นหนึ่งเดียวกลมกันเอาไว้ให้อย่างยั่งยืนนั่นเองนั้นความเป็นหนึ่งเดียวจึงต้องอาศัยความเกลียวกลมกันอย่างยั่งยืนเราจะทำอย่างไรท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับในถ้วยกาแฟก็ยังต้องอาศัยน้ำที่จะทำให้เกิดความเป็นหนึ่งเดียวกันอย่างยั่งยืนตราบใดที่น้ำไม่แห้งนะครับน้ำในถ้วยกาแฟไม่ถูกดีไฮเดรตภาษาฝรั่งบอกงั้นนะเป็นภาษาวิทยาศาสตร์คำว่าดีไฮเดรตแปลว่าเอาน้ำออกนะครับถ้ากาแฟในถ้วยมีการทำให้น้ำมันแห้งเหือดไปทุกอย่างก็จะตกตะกอนนะฮะกลายเป็นผลึกนะครับน้ำตาลเป็นน้ำตาลกาแฟเป็นน้ำกาแฟนะผงครีมเทียมอะไรต่างๆก็จะถูกแยกตัวออกมาก็กลายเป็นความไม่เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันอีกหรือความไม่กลมเกลียวกันอีกนะเพราะฉะนั้นถ้ากาแฟจะกลมกลืนกันอย่างยั่งยืนถ้าเรายังไม่ดื่มจนหมดถ้วยกาแฟถ้วยนั้นก็จะต้องมีน้ำเป็นตัวช่วยอยู่ตลอดเวลาในสังคมมนุษย์ของเราก็ไม่ต่างกันครับในทีมเดียวกันในองค์กรเดียวกันหรือในครอบครัวเดียวกันเราก็คงต้องมีน้ำเป็นตัวช่วยตราบใดที่คนทุกคนที่เป็นสมาชิกคนสำคัญในสังคมนั้นในครอบครัวนั้นในองค์กรนั้นหรือในทีมงานนั้นมีน้ำเป็นตัวช่วยโดยไม่ปล่อยให้น้ำแห้งผมรับรองได้ครับว่าการกลมกลืนกันเป็นหนึ่งเดียวหรือการกลมเกลียวกันอย่างยั่งยืนมันก็จะเป็นจริงได้ไม่ยากเลยครับทีนี้ถามว่าไอ้น้ำในถ้วยกาแฟเนี่ยเรารู้ว่าหามาจากไหนถูกไหมครับเป็นน้ำธรรมชาติที่บริสุทธิ์เราเอามาต้มให้เดือดจนร้อนนะครับแต่น้ำที่ผมจะพูดต่อไปนี้ที่เราจะกล่าวถึงนี้ซึ่งเราจะต้องนำมาใช้ในการสร้างความเป็นหนึ่งเดียวเกลียวกลมกันในสังคมโดยอาศัยจิตใจของแต่ละคนเนี่ยนะฮะเป็นตัวช่วยในการที่จะสร้างน้ำหรือผลิตน้ำขึ้นมาเนี่ยนั่นต่างหากครับคือสิ่งที่ทุกคนจะต้องสั่นสะเทือนตนเองและเข้าถึงมันให้ได้น้ำที่ว่านะฮะในการที่จะนำพามนุษย์เราแต่ละคนที่สร้างสังคมกันขึ้นมาได้สร้างความสมานฉันท์กันขึ้นมาได้แล้วเนี่ยนะครับเราจะทำอย่างไรให้ความเป็นหนึ่งเดียวเกลียวกลมของเรานั้นยั่งยืนได้เราก็จะต้องสร้างน้ำขึ้นมาทุกคนมีหน้าที่สร้างน้ำและน้ำที่ทุกคนสร้างมันจะต้องนำเอามาหลอมรวมกันปะผสมผสานกันให้มันเป็นหนึ่งเดียวครับน้ำที่ว่านี้มี5ประการด้วยกันครับน้ำแรกที่พวกเราทุกคนจะต้องผลิตสร้างมันขึ้นมาและจะทำให้มันแห้งเหือดไปไม่ได้เลยนะครับนั่นคือน้ำคำครับหนึ่งน้ำคำนะคออำคำไม่ใช่น้ำครัมนะครับน้ำครัมหรือน้ำคร่ำนั้นเป็นน้ำสีดำๆนะครับเนี่ยถ้าเป็นน้ำครัมก็อยู่ในคูข้างถนนอยู่ในท่อระบายน้ำนะครับเนี่ยส่วนน้ำคำนี่ก็คือคำพูดนั่นเองครับเนี่ยซึ่งเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังน้ำที่สองที่สมาชิกทุกคนที่ร่วมกันสร้างสังคมสร้างสถาบันหรือสร้างองค์กรขึ้นมาจะทำให้มันแรงไม่ได้นั่นคือน้ำเสียงครับน้ำเสียงซึ่งมันต้องคู่ไปกับน้ำคำนะฮะคือคำพูดแล้วก็ต้องมีน้ำเสียงปนออกไปกับคำพูดด้วยใช่ไหมล่ะครับเนี่ยน้ำที่สามคือน้ำพักน้ำแรงครับเนี่ยทุกคนจะต้องสั่นสะเทือนตนเองแล้วผลิตสร้างน้ำที่สามนี้ออกมาด้วยคือน้ำพักน้ำแรงเพื่อจะเอามาช่วยเหนี่ยวรั้งซึ่งกันและกันให้เป็นหนึ่งเดียวกันไว้เหมือนน้ำในถ้วยกาแฟที่ต้องเหนี่ยวรั้งกาแฟ
ครีมเทียมและน้ำตาลก้อนให้เป็นหนึ่งเดียวกันไว้ตลอดไปนั่นเองครับส่วนน้ำที่4สำหรับมนุษย์นั้นก็คือน้ำยาครับคำว่าน้ำยาก็คือความเก่งกล้าสามารถนั่นเองครับที่แต่ละคนมีอยู่กับตัวนั่นแหละครับจะต้องสั่นสะเทือนตนเองและผลิตสร้างมันขึ้นมาให้ได้กับน้ำที่5ซึ่งเป็นน้ำตัวสุดท้ายที่มนุษย์เราทั้งหลายจะต้องผลิตสร้างมันขึ้นมาให้ได้เช่นเดียวกันนั่นคือน้ำใจคือความมีน้ำใจต่อกันนั่นเองครับเห็นไหมครับท่านผู้ฟังครับในถ้วยกาแฟต้องใช้น้ำฉันใดในจิตใจของเราหรือในสังคมของเราในครอบครัวของเราในทีมงานของเราก็ต้องอาศัยน้ำทั้ง5เนี่ยเป็นตัวช่วยซึ่งมันจะแห้งเหือดไปไม่ได้นะน้ำที่1คือน้ำคำน้ำ2คือน้ำเสียงน้ำที่3คือน้ำพักน้ำแรงน้ำที่4ก็คือน้ำยาคือความเก่งกล้าสามารถและน้ำที่5คือน้ำใจนะคำว่าน้ำใจในที่นี้หมายถึงความรักความเมตตาความเอื้ออาทรต่อกันอะไรอย่างนั้นเป็นต้นท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับเราจะมาดูกันทีละน้ำดีไหมครับว่าไอ้น้ำทั้ง5ที่เรากล่าวถึงเนี่ยมันสามารถที่จะทำให้ความสมานฉันท์ของเรานั้นยั่งยืนในอันที่จะทำให้เรามีสันติสุขในการอยู่ร่วมกันได้อย่างยั่งยืนตามไปด้วยนั่นนะมันช่วยอะไรตรงไหนได้บ้างและน้ำที่ว่านั้นมันคืออย่างไรท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับน้ำที่1เรามาคุยกันน้ำที่1ก่อนแล้วกันนะครับนั่นคือน้ำคำถามว่ายากไหมในการที่ตัวท่านเองซึ่งเป็นสมาชิกคนหนึ่งของสังคมหรือมนุษย์แต่ละคนที่มาสร้างสถาบันเดียวกันอยู่ใช้ชีวิตร่วมกันอยู่ทำงานร่วมกันอยู่เป็นหมู่เหล่าเดียวกันเหมือนอยู่ในถ้วยกาแฟเดียวกันนั่นนะยากไหมที่เราจะสั่นสะเทือนตนเองเพื่อผลิตสร้างน้ำคำเป็นน้ำคำที่จะสามารถเหนี่ยวรั้งตนเองไว้กับคนอื่นและเป็นน้ำคำที่จะเหนี่ยวรั้งคนอื่นเอาไว้กับตนเองอย่างยั่งยืนให้จงได้ไม่ยากเลยใช่ไหมครับท่านผู้ฟังที่รักครับการผลิตสร้างน้ำคำในความหมายของการที่จะเหนี่ยวรั้งซึ่งกันและกันไว้ให้เป็นหนึ่งเดียวกันอย่างยั่งยืนนั้นถ้าจะให้กล่าวกันคร่าวๆผ่านทางรายการเทพทิพย์มงคลธรรมในครั้งนี้ที่จะให้เห็นภาพพจน์อย่างชัดเจนได้ผมขออนุญาตจำแนกออกเป็น3ลักษณะด้วยกันซึ่งจริงๆแล้วในทางปฏิบัติจริงอาจมีมากกว่านี้นะครับแต่ว่าเราพูดเพื่อให้เห็นภาพพจน์ชัดเจนและสามารถนำไปปฏิบัติได้โดยไม่ต้องแปลความนะครับน้ำคำที่จะสร้างความเป็นหนึ่งเดียวเกลียวกลมกันกับคนอื่นได้คือไม่พูดแล้วทำให้ทะเลาะเบาแว้งกันไม่พูดแล้วทำให้ไม่อยากคุยกันไม่อยากคบกันอีกเนี่ยนะครับเราจะต้องสั่นสะเทือนตนเองใน3ประการด้วยกันประการที่1ผู้ที่มีน้ำคำดีนะก็คือ1จะต้องพูดแล้วไม่ทำให้เขารู้สึกว่าต่ำต้อยด้อยคุณค่าความหมายก็คือว่าถ้าเราจะพูดจาไม่ว่าจะพูดภาษาอะไรก็ตามครับถ้อยคำหรือถ้อยความที่เราจะกล่าวถึงเราจะพูดถึงเขาเราจะกล่าวกับเขานั้นมันจะต้องไม่ทำให้ตัวเขาคนที่เราคุยด้วยพูดด้วยเนี่ยนะครับรู้สึกว่าต่ำต้อยด้อยค่าโดยเด็ดขาดครับและทีนี้น้ำคำแบบไหนล่ะที่จะทำให้คนอื่นๆรู้สึกว่าเขาต่ำต้อยด้อยคุณค่าทันทีที่เราพูดกับเขานะครับเช่นการพูดจาดูหมิ่นเหยียดหยามเขาการพูดจาหยาบคายการใช้คำพูดที่ก้าวร้าวคือไม่สุภาพหรือการพูดจาหลอกลวงโป้ปดมดเท็จใช้คำพูดเหน็บแนมเขาอะไรต่างๆเหล่านี้ล้วนเป็นที่มาของการที่จะทำให้เขารู้สึกว่าต่ำต้อยด้อยค่าเสื่อมเกียรติเสียเกียรตินั่นเองครับทีนี้ถ้าหากว่าเราอยู่ใกล้ชิดกับใครในสังคมเดียวกันกับใครก็ตามครับความสมานฉันท์นั้นจะร้าวฉานขึ้นมาทันทีถ้าหากว่าคำพูดคำจาที่เรากล่าวต่อกันนั้นเป็นคำพูดที่เขาบอกว่าแบบปากไม่มีหูรูดคือคิดจะพูดก็พูดนึกจะพูดก็พูดนะฮะเขาเรียกว่าปากไม่มีหูรูดขาดการพิจารณาขาดการไตร่ตรองพูดแบบนี้เขาเรียกว่าพูดอย่างไร้สติขาดสัมปชัญญะนะครับปากพาจนอะไรแบบนี้ครับมันผู้คนในสังคมเนี่ยถ้าต้องการจะมีสันติสุขในการอยู่ร่วมกันไม่ว่าตัวท่านเองจะมีส่วนร่วมด้วยหรือไม่ในการเป็นสมาชิกของสังคมนั้นก็ตามต้องคิดก่อนพูดล่ะครับว่าถ้าเราจะพูดประโยคนี้ออกไปเนี่ยมันเป็นการพูดเพื่อดูหมิ่นเหยียดหยามเขาหรือเปล่ามันเป็นคำพูดที่หยาบคายไม่ให้เกียรติเขาหรือเปล่ามันเป็นการใช้คำพูดที่ไม่สุภาพเป็นการก้าวร้าวเขาหรือเปล่าและที่เราพูดเนี่ยมันเป็นการพูดความจริงหรือหลอกลวงเขานะเป็นคำพูดเหน็บแนมเขาหรือเปล่าถ้า
ถ้าเป็นไปในลักษณะที่เป็นลบต่อเขาเหล่านี้เราก็ไม่ควรจะพูดถ้าหากว่าเราข้ามพ้นตรงนี้ได้คำพูดที่เราพูดออกมาแต่ละคำนั้นมันก็จะเป็นสิ่งที่เรียกว่าเสมือนหนึ่งเป็นน้ำใสๆที่บริสุทธิ์ที่สามารถจะช่วยละลายหรือหลอมความเป็นหนึ่งเดียวระหว่างเขากับเราเอาไว้ได้อย่างมั่นคงนะครับนั่นคือมั่นใจได้ทีนี้ลักษณะของการเป็นคนที่มีน้ำคำที่ดีที่สามารถใช้หลอมรวมกันเพื่อสร้างความเป็นหนึ่งเดียวเกลียวกลมกันได้อย่างยั่งยืนก็คือประการที่สองนะหมายถึงการพูดในเชิงสร้างสรรค์และเป็นการพูดที่เกิดประโยชน์ครับแปลว่าถ้าเรารู้ว่าสิ่งที่เราพูดนั้นมันไม่ได้สร้างสรรค์และพูดกับเขาไปแล้วนั้นมันไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรขึ้นมาทั้งตัวเราที่เป็นคนพูดและตัวเขาที่เราพูดด้วยแล้วเราก็สู้เงียบไว้นิ่งไว้เฉยไว้ซะจะดีกว่าถูกไหมฮะมันถ้าเป็นเช่นนั้นแล้วความสมานฉันท์แต่เดิมก็จะยังคงอยู่ครับเพราะว่าไม่มีเงื่อนไขใดหรือเหตุผลคนใดที่จะมาทำลายความสมานฉันท์ในอันที่จะทำลายความมีสันติสุขระหว่างเรากับเขาขึ้นมาได้แต่ถ้าหากว่าเราไม่ระวังความคิดไม่ระวังคำพูดของเรานะฮะพูดในสิ่งที่ไม่สร้างสรรค์และก็ดันทุรังไปพูดในสิ่งที่ไม่ก่อประโยชน์อะไรขึ้นมาปัญหาในการพูดก็จะเกิดขึ้นการพูดกันเนื้อน้ำคำเนี่ยมันก็จะทำลายความสัมพันธ์ที่ดีงามต่อกันทำให้เราพบทุกข์แทนที่จะพบสุขได้ในบัดดลนะครับนั้นทีนี้เราจะมาถามว่าแล้วการพูดสร้างสรรค์และพูดให้เกิดประโยชน์นั้นคือพูดยังไงประการแรกครับเวลาพูดแล้วถามว่าคำพูดของเรานั้นเป็นการพูดเพื่อให้แง่คิดแก่เขาได้หรือไม่โดยเฉพาะในกรณีที่เขาพบปัญหานะฮะเราพูดแล้วให้แง่คิดเขาหรือเปล่าประการที่สองในยามที่เขาท้อแท้เนี่ยคำพูดของเราสามารถพูดแล้วให้ความหวังกับเขาได้ไหมหรือในยามที่เขาท้อถอยเราพูดแล้วให้กำลังใจเขาได้หรือเปล่าถ้าพูดในทางที่ไม่ได้ให้แง่คิดไม่ได้ให้ความหวังไม่ได้ให้กำลังใจและยังทำลายความรู้สึกดีๆของเขาอีกแสดงว่าไม่สร้างสรรค์และไม่เกิดประโยชน์อย่างนี้ไม่ควรพูดใช่ไหมล่ะครับในเรื่องน้ำคำที่จะทำให้เราเป็นหนึ่งเดียวเกลียวกลมกับเขาอย่างยั่งยืนได้เห็นทีจะต้องพูดต่อกันหรือกล่าวต่อกันในวันต่อไปเสียแล้วล่ะครับ

ท่านผู้ฟังครับวันนี้หมดเวลาของรายการเทพทิพย์มงคลธรรมแล้วกลุ่มแสงสิริวัฒนาขอขอบคุณท่านผู้ใจบุญทั้งหลายที่ได้ให้เกียรติสนับสนุนรายการนี้เพื่อสร้างวิถีแห่งสันติสุขสู่มวลชนบนวันนี้หมดเวลาของรายการเทพทิพย์มงคลธรรมแล้วกลุ่มแสงสิริวัฒนาขอขอบคุณท่านผู้ใจบุญทั้งหลายที่ได้ให้เกียรติสนับสนุนรายการนี้เพื่อสร้างวิถีแห่งสันติสุขสู่มวลชนบนหมดเวลาของรายการเทพทิพย์มงคลธรรมแล้วกลุ่มแสงสิริวัฒนาขอขอบคุณท่านผู้ใจบุญทั้งหลายที่ได้ให้เกียรติสนับสนุนรายการนี้เพื่อสร้างวิถีแห่งสันติสุขสู่มวลชนบนเขียวกันนี้สวัสดีครับ

่วงเวลาต่อไปนี้สถาบันพัฒนาพฤติกรรมมนุษย์ผู้สร้างทฤษฎีและกลยุทธ์ไซโคโชเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่บกพร่องของมนุษย์ด้วยการกระตุ้นจิตสำนึกที่ลึกซึ้งและแยบยลสำนักพิมพ์จิตจักรวาลผู้ผลิตหนังสือธรรมะภาคปฏิบัติแนวอภิปรัชญาที่ทรงคุณ

ค่าสำหรับศาสนิกชนไทยและชมรมผู้ประพฤติธรรมเพื่อสร้างสันติสุขให้ตนเองและผู้อื่นร่วมกับกลุ่มแสงสิริวัฒนาภูมิใจเสนอรายการเทพทิพมงคลธรรมเพื่อนำพาสันติสุขสู่มวลชนด้วยธรรมบรรยายภาคปฏิบัติโดยอาจารย์ปริญญาตันสกุลขอเชิญท่านติดตามรับฟังได้ณบัดนี้

ท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับในตอนที่ผ่านมาเราได้พูดถึงเรื่องของความกลมกลืนที่ยั่งยืนซึ่งหมายถึงความกลมเกลียวที่สามารถที่จะสร้างความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวหรือความเป็นหนึ่งเดียวเกลียวกลมกันให้กับครอบครัวของเราให้กับชุมชนของเราทีมงานของเราหรือสังคมของเราได้นะครับผมพูดในลักษณะตั้งแต่องค์กรเล็กๆยันองค์กรที่ใหญ่ออกไปนะครับเราสามารถที่จะแสดงให้เห็นว่าเราเป็นผู้ประพฤติธรรมคือประพฤติธรรมชาติแล้วสามารถเข้าถึงซึ่งความเป็นหนึ่งเดียวกันได้เพราะว่าความเป็นหนึ่งเดียวกันในทุกอณูของโลกในทุกอณูของจักรวาลหรือถ้าพวกเราเป็นมนุษย์ที่อยู่บนดาวเคราะห์โลกเสรีดวงนี้เนี่ยครับการที่เราจะเข้าถึงสภาวะธรรมคือธรรมชาติที่แท้จริงนั้นเรามีหน้าที่จะต้องสร้างความสมดุลกันกับทุกสรรพสิ่งให้ได้คำว่าสมดุลกันกับทุกสรรพสิ่งก็คือเราจะต้องอยู่ร่วมกันอย่างลงตัวกันนะครับไม่ว่าจะอ้วนผอมสูงต่ำดำขาวหรือว่าจะมีความยาวความสั้นจะมีคุณสมบัติที่แปลกแยกแตกต่างกันยังไงก็ตามนะมีชีวิตหรือไม่มีชีวิตทุกสรรพสิ่งที่อยู่บนดาวเคราะห์โลกเสรีดวงนี้หรือในจักรวาลอันไพศาลเนี่ยครับจะต้องเข้าถึงความสมดุลกันวันยังค่ำครับเพราะว่าถ้าไม่สมดุลกันแล้วก็จะอยู่ร่วมกันไม่ได้เมื่ออยู่ร่วมกันไม่ได้แสดงว่าลงตัวกันไม่ได้นะเมื่อลงตัวกันไม่ได้ปัญหาก็จะเกิดขึ้นความเป็นองค์กรเดียวกันในจักรวาลอันเป็นสากลที่เป็นหนึ่งเดียวกันเนี่ยนะครับนะก็จะเกิดขึ้นทันทีถ้าเราจะกล่าวกันจริงๆแล้วนั่นแปลว่าในอนันตจักรวาลหรือในจักรวาลอันไพศาลนี่นะครับไม่มีที่ใดที่สามารถจะแบ่งแยกออกจากกันได้มนุษย์ก็เหมือนกันครับอยู่บนดาวเคราะห์โลกเสรีดวงนี้ต่อให้ใครคิดเองเห็นเองคือเห็นแก่ตัวคิดเอาแต่ตัวนะไม่นึกถึงคนอื่นแล้วก็พยายามจะปลีกวิเวกตัวคนเดียวไปนั่งอยู่ข้างส้วมหรือไปนั่งอยู่บนโขดหินตรงใดตรงหนึ่งก็ตามแล้วบอกว่าเนี่ยฉันแยกตัวเองออกจากสังคมละฉันสันโดษละฉันโดดเดี่ยวละซึ่งความจริงแล้วก็ยังไม่ได้โดดเดี่ยวอยู่ดีนะครับเพราะอะไรฮะเพราะว่าเรายังนั่งอยู่บนโลกใบนี้ครับและโลกใบนี้เป็นไงครับก็เต็มไปด้วยทุกสรรพสิ่งที่หลากหลายไม่ว่าเราจะมีพิกัดในการยืนหยัดอยู่ตรงไหนมุมไหนหลืบไหนของโลกใบนี้ก็ตามนั่นก็เท่ากับว่าเราก็อยู่ท่ามกลางสิ่งแวดล้อมที่เป็นระบบเดียวกันกับเราอีกมากมายมีต้นไม้ใบหญ้ามีก้อนหินนะมีสัตว์ป่านะมีธรรมชาติอะไรต่ออะไรเยอะแยะมากมายที่ล้วนเป็นระบบเดียวกันกับเราต่อให้เราแยกตัวเราออกมาจากชุมชนใดชุมชนหนึ่งหมู่บ้านใดหมู่บ้านหนึ่งที่เราเกิดและเราใช้ชีวิตอยู่มาตลอดและบอกว่าเราปลีกวิเวกนะครับมันการปลีกวิเวกออกมาอย่างนั้นไม่ได้หมายความว่าเราอยู่ท่ามกลางความว่างเปล่าในทุกสิ่งแต่เพียงลำพังเรายังมีสิ่งแวดล้อมนะหรือที่เป็นระบบนิเวศและเป็นทรัพยากรธรรมชาติเป็นพืชเป็นสัตว์เป็นแผ่นดินแผ่นฟ้ามีต้นไม้สายน้ำอะไรเนี่ยเยอะแยะมากมายนะครับถึงแม้ไม่ได้อยู่กับผู้กับคนก็ตามนะอย่างนี้ก็ไม่เรียกว่าวิเวกนะครับเราจะเป็นผู้ที่ต้องเป็นหนึ่งเดียวกันและอยู่ท่ามกลางสรรพสิ่งอื่นอย่างลงตัวให้ได้มีแง่คิดอยู่ข้อหนึ่งว่าการที่โลกเราเนี่ยนะครับดาวเคราะห์โลกเสรีของเราเนี่ยที่ต้องเวียงหมุนรอบตัวเองด้วยอัตราเร็วคงที่คือ24ชั่วโมงโดยเฉลี่ยต่อรอบเนี่ยอย่างต่อเนื่องมาตลอดเวลาเนี่ยเป็นเพราะอะไรครับก็เป็นเพราะว่าจักรวาลเนี่ยนะครับต้องการสร้างความเป็นหนึ่งเดียวกันของระบบโลกเสรีของเราเนี่ยให้มันลงตัวกันให้ได้ก็ด้วยการคนไปเรื่อยๆครับนะคำว่าคนไปเรื่อยๆแล้วว่าหมุนไปเรื่อยๆขณะที่ทุกสิ่งที่อยู่บนพื้นแผ่นโลกคืออยู่ในระบบโลกเนี่ยถูกเวียงหมุนไปเรื่อยๆก็ไม่ต่างกันกับผงนะผงน้ำตาลหรือน้ำตาลก้อนกับครีมเทียมแล้วก็ผงกาแฟที่ถูกคนให้ละลายเข้ากันกับน้ำซึ่งอยู่ในถ้วยกาแฟแล้วมันก็เวียงหมุนไปรอบจุดศูนย์กลางของการคนก็คือก้นถ้วยกาแฟนั่นนะครับก็ไม่ต่างกันครับตราบใดที่คนไปเรื่อยๆคือโลกหมุนไปเรื่อยๆเนี่ยทุกสรรพสิ่งก็ล้วนเป็นหนึ่งเดียวกันอย่างยั่งยืนนะครับเพียงแต่ว่าเมื่อโลกหมุนช้าลงหรือหยุดหมุนเมื่อไหร่ทุกสรรพสิ่งที่อยู่บนดาวเคราะห์โลกเสรีดวงนี้ก็คงจะต้องแยกตัวกันออกมานะไม่มีวันที่จะเป็นหนึ่งเดียวกันได้พอแยกตัวออกนะฮะไม่ได้สัมผัสมือเป็นหนึ่งเดียวกันทุกอย่างก็จะกระจัดกระจายออกไปจากระบบโลกทั้งหมดไปกันคนละทิศคนละทางแล้วโลกก็ไปทางนึงนะทุกสรรพสิ่งก็ไปกันคนละทาง2ทางนะอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นนะการเข้าถึงสภาวะธรรมของผู้ประพฤติธรรมเ
จึงมีความจำเป็นจะต้องเรียนรู้และทำความเข้าใจด้วยว่าเราจะคิดเห็นแก่ตัวโดยการคิดจะอยู่คนเดียวหาความสุขใส่ตัวแต่เพียงลำพังผู้เดียวเห็นทีจะเป็นไปไม่ได้หรือถ้าอยากจะให้เป็นก็คงจะเป็นไปได้ยากเผลอๆจะเป็นอุปสรรคในการสร้างความสมดุลคือความเป็นหนึ่งเดียวเกลียวกลมกันของคนอื่นได้ซ้ำไปด้วยเหตุนี้เองครับในตอนที่แล้วเราจึงพูดถึงเรื่องราวที่ว่าการสร้างความกลมกลืนกันอย่างยั่งยืนให้เกิดขึ้นในครอบครัวของเราเองในสังคมของเราเองหรือในทีมงานในบริษัทในองค์กรของเราเองเนี่ยนะครับถ้าเราจะสร้างความกลมกลืนกันที่ยั่งยืนก็คงจะต้องทำให้ตัวเราเนี่ยกับคนอื่นๆเป็นหนึ่งเดียวกันอย่างยั่งยืนให้จงได้โดยเราบอกว่าในถ้วยกาแฟต้องอาศัยน้ำใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นในองค์กรของเราในทีมงานของเราในประเทศชาติของเราหรือแม้กระทั่งในครอบครัวของเราเราก็ย่อมต้องใช้น้ำเหมือนกันแต่ว่าน้ำที่เราจะต้องใช้หาได้ไม่ยากครับไม่ต้องไปหาจากที่ไหนครับมันอยู่ในจิตใจหรือจิตสำนึกของพวกเราแต่ละคนในการเป็นมนุษย์อยู่ดีๆนั่นเองครับแล้วก็เมื่อตอนที่แล้วเราบอกว่าน้ำที่จะต้องมาใช้เนี่ยมี5อย่างด้วยกันนะโดยเราได้อธิบายไปคร่าวๆแล้ว2อย่างแต่ยังไม่ครบ5อย่างก็เลยอ้างอิงเอาไว้ว่าวันนี้เราจะมากล่าวต่อกันนะครับโดยตอนที่แล้วเราพูดถึงน้ำไป2น้ำน้ำคำนะฮะไม่ใช่2น้ำน้ำคำเราได้พูดถึงเรื่องน้ำคำซึ่งเป็นน้ำแรกเป็นน้ำคำก็คือคำพูดคำจาที่เราจะกล่าวออกมากับคนอื่นๆซึ่งเป็นเพื่อนร่วมสังคมเดียวกันกับเราเป็นเพื่อนร่วมงานของเราหรือเป็นเพื่อนร่วมชีวิตเพื่อนร่วมครอบครัวเดียวกันกับเราเราจะต้องรู้จักใช้น้ำคำสร้างความเป็นหนึ่งเดียวเกลียวกลมกันระหว่างกันและกันเอาไว้ให้ยั่งยืนนะครับถ้าน้ำนี้มันเหือดแห้งไปเมื่อไหร่ปัญหาในการที่จะเป็นหนึ่งเดียวเกลียวกลมกันอย่างยั่งยืนในครอบครัวในสังคมในทีมงานมันก็จะเริ่มเกิดขึ้นมานั้นครับขาดไม่ได้ครับซึ่งจริงๆแล้วน้ำคำตรงนี้ลงทุนก็ไม่แพงและก็ลงทุนถ้าน้ำนี้มันเหือดแห้งไปเมื่อไหร่ปัญหาในการที่จะเป็นหนึ่งเดียวเกลียวกลมกันอย่างยั่งยืนในครอบครัวในสังคมในทีมงานมันก็จะเริ่มเกิดขึ้นมานั้นครับขาดไม่ได้ครับซึ่งจริงๆแล้วน้ำคำตรงนี้ลงทุนก็ไม่แพงและก็ลงทุนถ้าน้ำนี้มันเหือดแห้งไปเมื่อไหร่ปัญหาในการที่จะเป็นหนึ่งเดียวเกลียวกลมกันอย่างยั่งยืนในครอบครัวในสังคมในทีมงานมันก็จะเริ่มเกิดขึ้นมานั้นครับขาดไม่ได้ครับซึ่งจริงๆแล้วน้ำคำตรงนี้ลงทุนก็ไม่แพงและก็ลงทุนเพราะว่าถ้าทำให้ตัวเขารู้สึกว่าต่ำต้อยด้อยค่าขึ้นมาเมื่อใดเขาเองก็คงไม่อยากจะเป็นหนึ่งเดียวกับเราเขาคงไม่อยากจะเป็นแฟนเราเขาคงไม่อยากจะเป็นเพื่อนร่วมงานของเรานะหรือไม่อยากที่จะคบหาสมาคมกับเราเกิดขึ้นทันทีนั่นแสดงว่าอุตส่าห์สร้างความสมานฉันท์กันแทบเป็นแทบตายมาตกม้าตายก็ตรงที่ว่าไม่รู้จักใช้น้ำคำในการทำละลายความแตกต่างกันหรือทำละลายในความเป็นต่างคนต่างรูปธรรมกันนะให้เป็นหนึ่งเดียวกันให้จงได้นะถ้าเราไม่รู้จักตรงนี้ก็แย่เหมือนกันครับนะมันการใช้น้ำคำที่ไม่ถูกต้องคือการกล่าวอะไรออกมาแล้วทำให้อีกฝ่ายหนึ่งหรือคนอื่นๆรู้สึกว่าต่ำต้อยด้อยค่าในลักษณะไหนล่ะเช่นการพูดจาดูหมิ่นเหยียดหยามกันการใช้ถ้อยคำที่หยาบคายกล่าวต่อกันการก้าวร้าวคือไม่สุภาพการหลอกลวงการโป้ปดมดเท็จการแหนบแนอาการเหน็บแนมการใส่ร้ายป้ายสีกันอะไรต่างๆเหล่านี้ซึ่งตรงนี้ครับในศีล1ใน5ข้อก็มีการพูดถึงไว้ใช่ไหมฮะมุสาวาทาคือไม่พูดจาโกหกโป้ปดมดเท็จนะซึ่งก็อยู่ในหมวดการกล่าวร้าวการหยาบคายการดูหมิ่นเหยียดหยามกันเนี่ยก็คือถ้าพูดกันภาษาสมัยใหม่ก็ต้องบอกว่าเราต้องรู้จักใช้ปากให้เป็นเมื่อใช้ปากเป็นแล้วก็ต้องใช้ปากให้ถูกต้องด้วยเนี่ยการใช้ปากให้ถูกต้องก็คือต้องไม่พูดจาอะไรแล้วทำให้คนอื่นเขารู้สึกว่าตัวเขาต่ำต้อยด้อยค่าพูดแล้วต้องทำให้รู้สึกว่าเขาเนี่ยมีเกียรติอะไรทำนองเนี้ยนะครับนั่นคือการใช้น้ำคำที่ถูกต้องที่พึงระวังหรือพึงตระหนักเอาไว้ซึ่งผมได้กล่าวถึงไว้ในตอนที่แล้วเนี่ยทีนี้การเป็นผู้มีน้ำคำที่ดีเนี่ยที่จะสามารถช่วยกันสร้างสรรค์ความเป็นหนึ่งเดียวเกลียวกลมกันไว้อย่างยั่งยืนได้ในลักษณะที่2ก็คือว่าเราจะต้องรู้จักใช้คำพูดคำจาที่สร้างสรรค์
และเกิดประโยชน์เท่านั้นถ้าพูดแล้วไม่สร้างสรรค์พูดแล้วไม่เกิดประโยชน์โพธิผลอันใดเกิดขึ้นทั้งตัวเราเองที่เป็นคนพูดและตัวเขาเองที่เรากล่าวถึงเขาหรือพูดกับเขาก็ไม่ควรจะพูดใช่ไหมครับลักษณะของการพูดสร้างสรรค์และเกิดประโยชน์มีอยู่3ลักษณะคร่าวๆนะครับมีอยู่3ลักษณะด้วยกันเช่นในกรณีที่เขาคนนั้นอาจจะเป็นภรรยาเราสามีเราหรือลูกหลานเราหรืออาจจะเป็นเพื่อนร่วมงานของเราก็ตามเขากำลังมีปัญหาขบคิดไม่ตกกับปัญหาบางปัญหาไม่ว่าปัญหาเรื่องการเรียนปัญหาเรื่องการงานปัญหาชีวิตส่วนตัวนะหรือปัญหาใดๆก็ตามถ้าเราต้องการที่จะสร้างสารความเป็นหนึ่งเดียวเกลียวกลมกันกับเขาแล้วเราก็ควรจะรู้จักใช้คำพูดในการให้แง่คิดกับเขาในยามที่เขาต้องการความรู้ในต้องการแนวทางหรือแนวคิดอะไรแบบนี้ครับเนี่ยในยามที่เขามีปัญหาเขาย่อมต้องการความช่วยเหลือมันเราควรจะพูดเพื่อให้แง่คิดแก่เขาแต่ถ้าหากว่าเราไม่ได้พูดเพื่อให้แง่คิดกับเขาแต่เป็นการพูดไปในมุมอื่นแนวอื่นเราก็คุณไม่ควรจะพูดใช่ไหมครับเพราะมันไม่สร้างสรรค์เลยใช่ไหมครับนะมันการพูดให้แง่คิดเพื่ออะไรเพื่อจะสะกิดต่อมปัญญาให้กับเขานั่นเองนะนั่นแสดงว่ามีประโยชน์เขาย่อมมีความสุขเขาย่อมดีใจที่มีเราเป็นเพื่อนเขาเขามองเห็นว่าเราคือกัลยาณมิตรคือเป็นเพื่อนที่ดีในยามที่มีปัญหาก็ไม่ทอดทิ้งเขาช่วยเขาคิดช่วยเขาแก้ไขปัญหาอย่างนี้เรียกว่าเราเป็นผู้ที่มีประโยชน์กับเขาคำพูดของเราก็กลายเป็นสิ่งที่สร้างสรรค์ไปอย่างเนี้ยเมื่อเรามีความสมานฉันท์กันเกิดขึ้นตั้งแต่ต้นมันก็จะทำรงซึ่งความสมานฉันท์ระหว่างเขากับเราต่อไปความมีสันติสุขระหว่างเขากับเรามันจะหนีไปไหนใช่ไหมล่ะครับเนี่ยหรือถ้ากรณีที่เขาท้อแท้เมื่อเขาประสบกับความท้อแท้ในชีวิตหรือมีความท้อแท้ในการทำงานก็ตามเราก็จะต้องรู้จักพูดเพื่อให้ความหวังกับเขาให้ความหวังเขาว่าเอออย่าท้อแท้เลยอีกหน่อยนะเดี๋ยวก็สำเร็จแล้วเนี่ยฉันว่าเนี่ยอีกหน่อยก็สำเร็จแล้วนะไม่มีอะไรยากเกินความสามารถของเธอหรอกเราเชื่อว่าอย่างนั้นนะนะมุมานะต่อไปเถอะนะนะอดทนสักหน่อยยากสักนิดลำบากสักหน่อยนะอะไรอย่างเนี้ยอย่างนี้ก็รู้ว่าให้ความหวังว่าเขาต้องทำสำเร็จแน่เราเชื่ออย่างนั้นเพราะบางคนนั้นนะบางคนนั้นบางครั้งทำเท่าไหร่ก็ไม่สำเร็จเพราะมันเป็นสิ่งที่ยากถ้าเขาขาดความหวังว่าจะทำสำเร็จคือหมดหวังหรือสิ้นหวังนะเขาก็จะเป็นทุกข์เนี่ยเมื่อเรารู้ว่าเขาจะเป็นทุกข์เราก็รีบเข้าไปช่วยเหลือเขาในการให้คำพูดที่สร้างสรรค์และก็ช่วยแนะนำในสิ่งที่มีประโยชน์เขาก็จะข้ามพ้นความท้อแท้พอเขาข้ามพ้นความท้อแท้ได้เขาก็จะสามารถมีความหวังเกิดขึ้นคนเราเวลาทำอะไรอย่างมีความหวังนั้นแน่นอนครับโอกาสจะประสบความสำเร็จจะมีสูงทีเดียวครับความเต็มที่ก็จะมีนะถูกไหมครับหรือในกรณีที่เขาท้อแท้มานานแล้วท้อแท้จนกระทั่งกำลังจะเลิกละกำลังจะเลิกทำและไม่อยากทำและคือท้อถอยถูกไหมฮะมันถ้าเราจะช่วยพูดสร้างสรรค์และให้เกิดประโยชน์กับเขาก็คือเราก็คงจะต้องช่วยให้กำลังใจแก่เขาครับเพื่อให้กำลังใจครับทุกวิธีทางที่จะพูดและทำให้เขาเกิดกำลังใจคือมีพลังครับพลังที่จะสู้มีลูกฮึดนะว่างั้นนะถ้าเราไม่พูดอย่างนี้เช่นพูดเพื่อทำลายกำลังใจเขาพูดเพื่อทำให้เขาสิ้นหวังหรือพูดแล้วไม่ได้สร้างแง่คิดใหม่ๆให้แง่คิดใหม่ๆอะไรกับเขาก็จะไปพูดซะจะดีกว่าเนี่ยมันแล้วก็จะทำให้เขามองเราว่าไม่ใช่มิตรที่แท้นะกลายเป็นเหมือนเป็นปฏิปักษ์กับเขาหรือเป็นศัตรูกับเขาไปโน่นเลยนะฮะมันคนเราก็ต้องรู้จักระวังน้ำคำเหมือนกันเนี่ยนั่นคือน้ำคำในสองลักษณะที่ผมกล่าวไว้เมื่อตอนที่แล้วมาถึงตอนที่3นะน้ำคำในลักษณะที่3ซึ่งลักษณะที่3นี้เป็นตัวอย่างด้านลบที่ผู้ซึ่งต้องการสร้างสารความสมานฉันท์ในอันที่จะสร้างสันติสุขให้เกิดขึ้นอย่างยั่งยืนระหว่างกันคงจะต้องกล่าวถึงเรื่องของการเป็นคนไม่พูดจาไร้สาระไม่พูดเพ้อเจ้อกับคนอื่นเนี่ยถ้าอยู่ด้วยกันแล้วอย่าพูดจาไร้สาระหรือเพ้อเจ้อสิ่งที่มนุษย์เราส่วนใหญ่ไม่พึงพอใจมากที่สุดไม่ประทับใจเป็นที่สุดและจะหงุดหงิดเป็นที่สุดก็คือการเป็นคนช่างติของเพื่อนร่วมสังคมของเพื่อนร่วมงานหรือแม้กระทั่งเป็นคนใกล้ตัวในครอบครัวตัวเองก็ตามนะครับท่านผู้ฟังลองสังเกตตัวเองสิครับบางครั้งถึงแม้ว่าตัวเราเองบกพร่องผิดพลาดไปอะไรบางอย่างนะครับ
แล้วก็มีใครสักคนหนึ่งมาติเราถึงแม้ติในลักษณะของการติหรือตำหนิในสิ่งที่ถูกต้องก็ตามเราก็รู้สึกว่าไม่ค่อยพอใจเท่าไหร่นะในการจะได้ยินคำติคำจาของเขาแต่และยิ่งถ้าเขาติเราไม่เป็นนะยิ่งแย่เข้าไปใหญ่เลยนะครับเราจะเกิดอคติขึ้นมาทันทีทั้งที่เราก็รู้อยู่แก่ใจว่าที่มันตินะมันเรื่องจริงของมันน่ะแหละนะท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับการที่เราจะใช้น้ำคือน้ำคำในการเหนี่ยวรั้งเราเองกับคนอื่นเอาไว้ให้เป็นหนึ่งเดียวกันได้นั้นน้ำคำตรงนี้ก็เป็นสิ่งสำคัญครับนั่นก็หมายความว่าคำพูดคำจาของเราที่กล่าวออกมานะจะต้องไม่ส่อในลักษณะของการเป็นคนช่างติโดยเด็ดขาดครับบางคนนะขอให้ได้ติเท่านั้นแหละครับเป็นพอเนี่ยถ้าไม่ได้ตินี่รู้สึกว่ามันนอนไม่หลับกินไม่ได้อะไรทำนองนั้นนะครับท่านผู้ฟังครับในการติหรือตำหนิคนอื่นนั่นนะครับจริงๆแล้วในความเป็นจริงในเชิงวิทยาศาสตร์พฤติกรรมแบ่งลักษณะของการติออกได้เป็น2แบบด้วยกันครับท่านผู้ฟังลองไตร่ตรองดูนะครับว่าติแบบไหนครับจึงจะเรียกว่าเป็นผู้ที่มีน้ำคำที่ดีติแบบไหนที่เป็นผู้ที่มีน้ำคำที่ไม่ดีเหมือนน้ำครัมนะวันแต่เราจะพูดว่าน้ำคำกับน้ำครัมเนี่ยมันต่างกันตรงไหนเห็นทีจะยกตัวอย่างจากในประการที่3ของการใช้น้ำคำที่ถูกต้องกับไม่ถูกต้องตรงนี้ได้ทีเดียวนะครับถ้าใช้ไม่ถูกต้องน้ำคำก็จะกลายเป็นน้ำครัมแต่ถ้าถูกต้องน้ำคำนั้นก็คือน้ำคำที่แท้จริงมันในการมีชีวิตอยู่ร่วมกันโอกาสที่เราจะติเตียนกันโอกาสที่เราจะอะไรกันย่อมมีเป็นเรื่องธรรมดานะครับแต่ว่าถ้าเราเป็นคนฉลาดและต้องการที่จะรู้รักในการที่จะสร้างความสมานฉันท์ต่อกันเพื่อให้มีสันติสุขในการอยู่ร่วมกันอย่างแท้จริงและยั่งยืนนั้นเราจึงต้องระมัดระวังการใช้คำของเราในการติกันด้วยติประเภทที่1ก็คือการติเตียนครับคำว่าติเตียนในที่นี้หมายถึงว่าอะไรครับท่านผู้ฟังลองฟังคำว่าติเตียนดูนะฮะติก็คือตำหนิครับ ตำหนิแล้วเตียนเลยนะฮะคำว่าเตียนเนี่ยเหมือนกับโค่นซะโล่งเลี่ยนเตียนโล่งเลยนะครับคำว่าเตียนแปลว่าไม่มีอะไรเหลือเลยครับแสดงว่าติจนไม่มีอะไรเหลือดีเลย ติหมดทุกอย่างติจนไม่มีอะไรเหลือเลยเพราะคำว่าเตียนแปลว่าโล่งไม่มีอะไรเหลือนั่นเองใช่ไหมครับมันอย่างนี้ในเชิงจิตวิทยาแขนงวิทยาศาสตร์พฤติกรรมของผมเนี่ยผมจะเรียกว่าเป็นการติเพื่อทำลายหรือติเพื่อทำร้ายกันครับทำลายหรือทำร้ายในทำลายหรือทำร้ายในความหมายของผมในที่นี้หมายถึงทำร้ายจิตใจทำลายความรู้สึกในด้านที่เป็นด้านบวกนะทำลายขวัญกำลังใจของกันและกันครับลักษณะของการติเตียนหมายความว่าไงครับหมายความว่าเป็นการใช้คำพูดที่ดีแต่ติครับนะติอย่างเดียวครับโดยการใช้ความคิดเห็นของตนเองความรู้สึกนึกคิดของตนเองอารมณ์ของตนเองนะแล้วก็มองหาสิ่งที่ไม่ดีควักแคะแกะคุยเอาสิ่งที่ไม่ดีของคนอื่นนั่นแหละครับนะมากล่าวอย่างนี้เขาเรียกว่าเป็นการติเตียนไม่ดีอย่างนั้นไม่ดีอย่างนี้ตรงนั้นก็ไม่ดีตรงนี้ก็ไม่ได้อะไรอย่างนี้เป็นต้นซึ่งคนส่วนใหญ่ในสังคมส่วนมากมักจะไม่ค่อยระวังในการติกันนะครับการติกันส่วนใหญ่ที่นำไปสู่ปัญหาของความร้าวฉานไม่ว่าจะเป็นสามีภรรยาพ่อแม่ลูกหรือในที่ทำงานด้วยกันก็ตามส่วนมากมนุษย์เราจะเป็นช่างติกันประเภทคือติเตียนลักษณะนี้ครับคือติเพื่อทำลายทำร้ายขวัญกำลังใจความรู้สึกที่ดีๆอะไรต่ออะไรของกันและกันซะมากกว่าคือใช้อารมณ์รู้สึกนึกคิดส่วนตัวนะเป็นความเห็นส่วนตัวตินะผู้อื่นนะโบราณก็เลยสอนว่าบางครั้งเนี่ยอย่าติเรือทั้งโกลนนะเช่นเวลาเขาทำอะไรยังไม่เสร็จเลยหรือยังไม่ได้วิเคราะห์ยังไม่ได้พิจารณาเลยว่าเขาเนี่ยทำอย่างนี้หมายความว่ายังไงอะไรเป็นอะไรยังไม่ทันรู้พอเห็นปั๊บก็ติเลยนะครับนะบางทีเขาสร้างเสร็จแล้วล่ะไม่ใช่เหลือแต่โกลนหรอกนะเรือน่ะนะแต่ว่าเวลาเราดูเวลาเราติเขาเนี่ยเราดูแบบหยาบๆก็เหมือนกับสร้างเรือไม่เสร็จเหมือนกันนะครับนะบางครั้งต้องรอให้เขาทำสำเร็จซะก่อนรอให้เห็นชัดเจนซะก่อนแล้วเราค่อยมาตำหนิวิจารณ์อะไรก็พอว่ากันนะครับนี่คือลักษณะของการเป็นคนช่างติประเภทติเพื่อทำลายติเพื่อทำร้ายซึ่งในที่นี้ผมเรียกว่าติเตียนนะครับทีนี้การติในด้านบวกซึ่งผมคิดว่ามันจะช่วยจันโลงความสมณชันค้ำจุนความเป็นหนึ่งเดียวเกลียวกลมกันเอาไว้ให้ได้อย่างยั่งยืนอย่างแท้จริงนั่นก็คือการติเพื่อก่อนะ
การติเพื่อก่อเนี่ยในภาษาจิตวิทยาแขนงวิทยาศาสตร์พฤติกรรมของผมเราเรียกว่าติติงครับคำว่าติติงเนี่ยแสดงว่ายังมีติ่งให้เห็นนะยังมีสิ่งดีๆของเขาหลงเหลืออยู่บ้างไม่ทำลายกำลังใจเขาเนาะอันนั้นก็ไม่ดีไอ้นี่ก็ไม่ได้เขาเรียกว่าเลี่ยนเตียนเลยนะไม่ดีสักอย่างนะแต่อันนี้คือติติงครับติงเป็นบางประเด็นเรื่องนั้นเป็นอย่างนี้มีข้อคิดให้มีคำแนะนำให้นะคือมีข้อเสนอแนะและมีความคิดเห็นให้ด้วยไม่ใช่ว่าดีแต่ติหรือเป็นลูกอีช่างติกันอย่างเดียวนะครับถ้าเป็นอย่างนี้เช่นติว่าไม่ดีนะที่ทำอย่างเนี้ยไม่ดีนะเธอที่มันไม่ดีฉันมีความคิดเห็นว่าไม่ดีอย่างไรและถ้าจะให้ดีกว่านี้เธอต้องปฏิบัติเช่นไรอย่างนี้เขาเรียกว่าติเพื่อก่อหรือเป็นการติอย่างสร้างสรรค์นั่นเองคำพูดคำจาที่กล่าวออกมาอย่างนี้มันก็จะดูเหมือนว่าจะจริงใจและก็ไม่ร้ายสาระท่านผู้ฟังว่าจริงไหมครับมันไม่ว่าในครอบครัวเดียวกันในที่ทำงานเดียวกันหรือในประเทศชาติเดียวกันนี่ก็ตามนะครับถ้าหากว่าเราจะเป็นคนช่างติเนี่ยก็ต้องเป็นนักวิจารณ์สักนิดหนึ่งครับนะไม่ใช่วิพากษ์อย่างเดียวต้องรู้จักวิจารณ์ด้วยนะวิจารณ์ก็คือชี้ให้เห็นข้อบกพร่องหรือสิ่งที่ไม่ถูกต้องของเขาเนี่ยเมื่อชี้ได้แล้วก็ต้องให้แสงสว่างแก่เขาด้วยว่าในความรู้สึกนึกคิดหรือในความคิดเห็นของเรานั้นเราเห็นว่าตรงนี้มันไม่ถูกต้องแล้วเนี่ยอย่างไหนแบบไหนล่ะจึงจะถูกต้องกว่าก็เรียกว่ามีทางเลือกให้มีทางออกให้อย่างนี้ครับมันน่าคุยด้วยใช่ไหมล่ะครับมันคนในสังคมส่วนมากที่ทะเลาะกันนะตีตาต่าตีกันมีปัญหากันถ้าไม่เอาเรื่องผลประโยชน์มาตั้งนะครับส่วนใหญ่ก็ปากพาจนก็ตรงนี้ครับใช้คำพูดไม่เป็นไม่มีน้ำคำให้แก่กันและกันนึกจะพูดก็พูดนึกอะไรก็พูดและบางคนดันทะลึ่งบอกว่าที่นึกแล้วพูดนะไม่ใช่หรอกฉันคิดแล้วพูดความจริงถ้าคิดแปลว่าต้องใช้สติปัญญาไตร่ตรองให้ถ่องแท้แต่นี่ยังไม่ทันไตร่ตรองด้วยสมองด้วยสติปัญญาแค่นึกว่าจะติเขาว่าไงก็พูดไปเลยเขาอย่างนี้เขาเรียกว่าปากพล่อยใช่ไหมฮะภาษาชาวบ้านเขาบอกว่าปากพาจนนะครับท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับการใฝ่ธรรมะของเราด้วยการใช้น้ำคำมาถึงตรงนี้แล้ววันต่อไปครั้งต่อไปในครั้งหน้าเราจะมาพูดถึงน้ำที่สองที่จะแห้งไปจากเราและทุกๆคนในสถาบันเดียวกันในครอบครัวเดียวกันในบ้านเดียวกันในองค์กรเดียวกันไม่ได้นั่นคือน้ำเสียงครับเราจะมาต่อกันในวันต่อไปนะครับ

ท่านผู้ฟังครับวันนี้หมดเวลาของรายการเทพทิพย์มงคลธรรมแล้วกลุ่มแสงสิริวัฒนาขอขอบคุณท่านผู้ใจบุญทั้งหลายที่ได้ให้เกียรติสนับสนุนรายการนี้เพื่อสร้างวิถีแห่งสันติสุขสู่มวลชนบนคลื่นวิทยุโปรดกรุณาแจ้งผลการรับฟังได้ที่โทรศัพท์025123176 025123176ท่านจะติดตามรับฟังรายการนี้ได้ใหม่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ทางสถานีวิทยุแห่งนี้ในเวลาเดียวกันนี้สวัสดีครับ

่วงเวลาต่อไปนี้สถาบันพัฒนาพฤติกรรมมนุษย์ผู้สร้างทฤษฎีและกลยุทธ์ไซโคโชเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่บกพร่องของมนุษย์ด้วยการกระตุ้นจิตสำนึกที่ลึกซึ้งและแยบยลสำนักพิมพ์จิตจักรวาลผู้ผลิตหนังสือธรรมะภาคปฏิบัติแนวอภิปรัชญาที่ทรงคุณค่าสำหรับศาสนิกชนไทยและชมรมผู้ประพฤติธรรมเพื่อสร้างสันติสุขให้ตนเองและผู้อื่นร่วมกับกลุ่มแสงสิริวัฒนาภูมิใจเสนอรายการเทพทิพย์มงคลธรรมเพื่อนำพาสันติสุขสู่มวลชนด้วยธรรมบรรยายภาคปฏิบัติโดยอาจารย์ปริญญาตันสกุลขอเชิญท่านติดตามรับฟังได้ณบัดนี้

ท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับรายการเทพทิพย์มงคลธรรมเมื่อครั้งที่แล้วนะครับเราก็ได้พูดถึงเรื่องของน้ำที่มนุษย์เราแต่ละคนเมื่อมาสร้างสังคมเดียวกันสร้างครอบครัวเดียวกันสร้างทีมเดียวกันหรือสร้างองค์กรเดียวกันเนี่ยนะฮะเราจะต้องมีน้ำเอาไว้ทำละลายความแปลกแยกระหว่างกันเพื่อสร้างความสมานฉันท์กันคือความกลมกลืนกันให้เกิดขึ้นนะและก็น้ำเนี่ยนะครับไม่ได้เอาแค่สร้างความกลมเกลียวหรือกลมกลืนให้เกิดขึ้นแล้วชั่วคราวนะต้องสร้างให้ได้อย่างยั่งยืนด้วยเราจึงบอกว่าน้ำที่เราจะกล่าวถึงทั้งหมด5ประการนั้นมันจะเหือดแห้งไปจากความเป็นเราหรือความเป็นพวกเราไม่ได้โดยสมาชิกของสังคมของครอบครัวหรือของทีมนั้นต่างคนต่างต้องรับผิดชอบในการที่จะกลั่นน้ำนั้นหรือผลิตสร้างน้ำนั้นออกมาเพื่อใช้ในการทำละลายให้ความแตกต่างกันของแต่ละคนนั้นล้อมรวมเป็นหนึ่งเดียวกันให้ได้อย่างยั่งยืนตลอดไปและเราก็พูดถึงน้ำแรกคือน้ำคำไปแล้วโดยน้ำคำที่เราพูดถึงนั้นเราบอกว่ามีลักษณะเด่นๆที่สำคัญที่พอจำแนกเอาไว้ได้3ประการก็คือจะต้องไม่ทำให้เขารู้สึกว่าต่ำต้อยด้อยค่าถ้าเราใช้คำกล่าวใดออกมาต่อผู้อื่นเช่นไม่ดูหมิ่นเหยียดหยามไม่พูดจาหยาบคายไม่พูดจาก้าวร้าวไม่ใช้ถ้อยคำที่โป้ปดมดเท็จเน็บแนมหลอกลวงหรือส่อเสียดอะไรต่างๆเหล่านี้นี่คืออยู่ในน้ำคำประเด็นที่1ก็คือเป็นตัวอย่างด้านลบถ้าเราไม่ทำด้านลบอย่างนี้น้ำคำของเราก็จะเป็นน้ำคำที่ดีเป็นน้ำคำที่บริสุทธิ์ที่เพื่อนมนุษย์คนอื่นๆก็สามารถดื่มได้กินได้อาบได้หรือเอามาใช้บริโภคได้ว่างั้นนะหรือพูดง่ายๆคือถ้าใช้น้ำคำดีโดยเลี่ยงจากการไม่ทำให้เขารู้สึกว่าต่ำต้อยด้อยค่าตรงนี้ได้เขาก็จะสามารถคบหาสมาคมกับเราอย่างแนบแน่นหรือมีความสัมพันธ์ที่ดีกันอย่างยั่งยืนต่อไปได้ถูกไหมครับแล้วก็น้ำคำที่ดีในประการที่2ซึ่งเป็นด้านบวกก็คือว่าเราจะต้องรู้จักใช้คำพูดคำจาที่สร้างสรรค์และเกิดประโยชน์ในการที่เราจะพูดจากันนะฮะเช่นเราจะต้องรู้จักให้แง่คิดในกรณีที่เขาติดขัดหรือมีปัญหาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของชีวิตหรือเรื่องของการทำงานก็ตามคนเราเวลามีปัญหาเนี่ยถ้ามีคนอื่นหยิบยื่นมีความหยิบยื่นความปรารถนาดีหรือให้แง่คิดที่ดีๆมาให้เขาย่อมประทับใจนั่นก็เป็นโอกาสที่จะสร้างความสมานฉันท์กันไว้และก็รักษามันไว้ให้มั่นคงยั่งยืนต่อไปได้ไม่มีใครหรอกครับที่จะปฏิเสธสิ่งดีๆที่คนอื่นเขาหยิบยื่นให้ถูกต้องไหมครับเราก็เหมือนกันนะครับหรือในกรณีของน้ำคำที่แสดงออกในลักษณะของการพูดสร้างสรรค์และเกิดประโยชน์อย่างเช่นกรณีที่พบว่าเพื่อนคนอื่นๆหรือสมาชิกที่ใกล้ตัวเราเหล่านั้นเขามีความรู้สึกท้อแท้อยู่นะเราก็มีหน้าที่พูดเพื่อให้ความหวังแก่เขาสร้างความหวังให้เขาด้วยการพูดนะซึ่งตรงนี้ก็เป็นการใช้น้ำคำในทางที่ถูกต้องที่เป็นน้ำคำด้านบวกเหมือนกันหรือในกรณีสุดท้ายที่เราเล่าไว้เมื่อครั้งที่แล้วก็คือว่าในยามที่เพื่อนท้อถอยหรือมนุษย์คนอื่นคนไหนก็ตามที่เขาท้อถอยนะเราก็รู้จักคอยพูดเพื่อให้กำลังใจเขาไม่ใช่พูดเพื่อทำลายกำลังใจเขาเนาะถ้าเราสามารถทำเช่นนี้ได้น้ำคำของเราก็มีประโยชน์ในการทำให้เขาอยากคบกับเราเขาจะมองเห็นว่าเราเป็นกัลยาณมิตรก็คือเป็นมิตรที่ดีเนี่ยเป็นที่พึ่งในยามยากได้อะไรทำนองนั้นนะครับนั่นคือตัวอย่างที่2ของการเป็นผู้มีน้ำคำที่ดีที่จะสมานความสามัคคีหรือที่เราแปลเป็นความหมายที่ลึกซึ้งไปกว่านั้นก็คือเป็นความสมานฉันท์เพราะเอาความสุขและความสำเร็จในการอยู่ร่วมกันมาเป็นที่ตั้งไม่ใช่ผลประโยชน์นะลักษณะที่3ในเรื่องของน้ำคำก็คือการไม่พูดจาร้ายสาระเพ้อเจ้อหรือแบบประเภทปากพล่อยนะครับนึกจะพูดก็พูดนะนึกจะติก็ติซึ่งในประเด็นนั้นเราเน้นเรื่องการเป็นคนช่างติเอาไว้มากกว่าสิ่งอื่นก็คือบางคนขอให้แค่ติเท่านั้นแหละครับที่ยกตัวอย่างตรงนี้มาเป็นเพราะว่าปัญหาส่วนใหญ่ในการอยู่ร่วมกันในสังคมของมนุษย์เราแต่ละคนนั้นส่วนใหญ่ที่เป็นหนึ่งเดียวเกลียวกลมกันไม่ค่อยจะได้อย่างยั่งยืนก็เพราะว่าทนฟังการตำหนิกันไม่ได้นะครับที่ทนฟังการตำหนิกันไม่ได้ก็เป็นเพราะว่า1ไม่ยอมรับความจริงไอ้ตรงนั้นเราค่อยพูดกันวันหลัง
นะแต่ว่าในประการสำคัญก็คือเป็นเพราะว่าไอ้คนที่ช่างตินั้นติไม่เป็นนะครับก็คือเราก็บอกว่าการติมีสองลักษณะลักษณะที่เราจะตำหนิแล้วก็ไม่ขอแนะนำแล้วก็ขอเตือนว่าให้ระวังก็คือการติเตียนกันครับติจนเตียนแปลว่าไม่เหลือดีไว้ให้เพื่อนเลยครับอะไรอะไรก็เหลวไหลไร้สาระหรือไม่ดีไปหมดก็เรียกว่าติจนเตียนเลยนะฮะซึ่งตรงนี้ไม่ดีเพราะว่าส่วนใหญ่มันจะมีแต่ความคิดเห็นของคนติเท่านั้นและเป็นความคิดเห็นที่โจมตีหรือทำลายนะความคิดเห็นของคู่กรณีหรือฝ่ายตรงข้ามหมดทุกเรื่องนะไม่มีอะไรดีเหลือให้เขาเป็นกำลังใจเลยอย่างนี้ส่วนมากเป็นการทำลายกำลังใจและทำให้ใครต่อใครก็รับไม่ได้ความรู้สึกไม่ใช่มิตรก็จะเกิดขึ้นส่วนการติติงนั่นเป็นประเด็นที่สองซึ่งเป็นการติด้านบวกแปลว่าติเพื่อก่อนะมีการติงก็คือมีการให้แง่คิดนะมีการให้แง่คิดชี้ประเด็นเป็นประเด็นอย่างชัดเจนหรือการตั้งข้อสังเกตนะครับมีข้อเสนอแนะมีข้อสังเกตมีความคิดเห็นอย่างนี้ใครก็ฟังได้เพราะว่ามันเป็นเจตนาที่ดีคือเจตนาจะสร้างสรรค์ไม่ใช่เจตนาจะทำร้ายกันนะอย่างนี้เป็นต้นนะครับนั่นคือน้ำคำที่เรากล่าวถึงในวันที่ผ่านมาท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับก่อนที่เราจะไปพูดถึงน้ำที่สองคือน้ำเสียงนั้นผมมีสิ่งสำคัญที่อยากจะทิ้งท้ายฝากไว้สักนิดหนึ่งสำหรับท่านผู้ประพฤติธรรมทั้งหลายว่าเราเป็นผู้ประพฤติธรรมก็จริงคำว่าธรรมะก็คือธรรมชาตินะฮะมันการประพฤติธรรมชาติตรงนี้ผมไม่ได้ย้ำว่าท่านจะต้องถือศีลกินเจ อยู่ด้านเดียวซึ่งตรงนั้นท่านปฏิบัติท่านประพฤติกันอยู่แล้วเป็นสิ่งที่ผมเห็นควรส่งเสริมและสนับสนุนนะครับแต่ว่าในแนวทางของโลกียธรรมถ้าท่านจะเป็นผู้ประพฤติธรรมเนี่ยนะการประพฤติด้วยกายด้วยวาจาหรือด้วยจิตใจก็ตามแนวทางของการชี้แนะของรายการเทพทิพย์มงคลธรรมนั้นเราเน้นไว้อย่างชัดเจนนะครับมันเพื่อให้ชัดเจนในทุกๆสิ่งที่เรากล่าวเราก็อยากจะขอเติมเต็มตรงนี้ว่าในการแสดงออกซึ่งการเป็นผู้มีน้ำคำที่ดีต่อมนุษย์คนอื่นๆนั้นผมอยากจะกราบเรียนท่านผู้ประพฤติธรรมให้ตระหนักไว้สักนิดหนึ่งว่าเวลาท่านจะใช้วาจาไม่ว่าจะกล่าวภาษาใดกับเพื่อนมนุษย์คนไหนๆก็ตามนะครับที่เป็นสมาชิกในครอบครัวเดียวกับท่านในสังคมเดียวกับท่านหรือในทีมงานเดียวกันกับท่านก็ตามท่านจะต้องถามตัวเองก่อนว่าในความเป็นผู้มีน้ำคำที่ดีนั้นท่านได้สั่นสะเทือนตนเองทางจิตสำนึกนะครับในการผลิตสร้างคำพูดคำจาออกมาแล้วมันจะเป็นเหตุเป็นปัจจัยหรือเป็นเงื่อนไขให้เกิดการสั่นสะเทือนทางจิตสำนึกหรือจิตใจของคนฟังที่สอดคล้องต้องกันกับที่มันสั่นสะเทือนในจิตสำนึกหรือจิตใจของท่านใน4ประการที่เป็นด้านบวกต่อไปนี้อย่างครบถ้วนหรือไม่ผมอยากจะเรียนท่านผู้ฟังว่าที่ต้องพูดว่ามี4ประการอย่างครบถ้วนมันสั่นสะเทือนจิตใจท่านขึ้นมาด้านบวกได้ไหมและมันจะนำพาคำกล่าวหรือวาจาของท่านนั้นไปสั่นสะเทือนในจิตใจเบื้องลึกของคนฟังหรือผู้อื่นนั้นในด้านบวกทั้ง4ด้านสอดคล้องกันกับท่านด้วยหรือเปล่าเพราะมันเป็นหลักความจริงของการพูดจาหรือการสื่อสารกันระหว่างมนุษย์นั่นเองครับท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับใน4ประการที่เวลาท่านจะกล่าวจะพูดกับใครนั้นในคำพูดคำจาของท่านมันจะต้องเกิดมีนะ4ประการนี้ซึ่งเป็นด้านบวกเสมอครับอย่างแรกก็คือความจริงครับเวลาเราจะกล่าวอะไรกับใครเวลาเราจะพูดกับใครนะครับเราจะต้องถามตัวเราเองก่อนว่าในคำพูดของเรานั้นมีความจริงอยู่ด้วยหรือไม่ถ้าไม่มีความจริงหรือสิ่งใดที่ไม่มั่นใจว่าเป็นเรื่องจริงหรือเป็นความจริงเราก็จะไม่หยิบเอาสิ่งนั้นมาพูดนะครับตรงนี้ครับไม่งั้นแล้วมันจะทำให้น้ำคำของท่านไม่สมบูรณ์นะครับมันน้ำคำของเราจะสมบูรณ์และเป็นน้ำดีได้1ใน4อย่างที่ต้องระลึกถึงไว้ก็คือ1มันต้องเป็นความจริงเสมอครับไม่ว่าเราจะพูดหรือใครจะพูดไม่ว่าเราจะพูดกับใครพูดที่ไหนหรือพูดเมื่อไหร่สิ่งที่เราพูดออกไปนั้นต้องเป็นความจริงเท่านั้นครับคำว่าน้ำคำจึงจะสมบูรณ์ในความหมายของผมที่เรียกว่าน้ำดีและก็ยังจะสามารถสร้างความสมานฉันท์กันในอันที่จะนำพาสันติสุขมาแบ่งปันให้เกิดขึ้นในสังคมเดียวกันทีมเดียวกันหรือในครอบครัวเดียวกันได้อย่างสบายๆนะเอาเป็นว่าต้องเป็นความจริงถ้าไม่จริงอย่าพูดนะหรือไม่แน่ใจว่าจริงก็ต้องหลีกเลี่ยงที่จะหยิบฉวยนำมาพูดมากล่าวต่อกันนั่นเองประการที่สองครับ
ถ้าจะเป็นน้ำคำที่ดีนะนอกจากจะต้องมีความจริงอยู่ในนั้นแล้วท่านจะต้องมีความคิดเห็นมีข้อเสนอแนะให้กับเขาด้วยจะละทิ้งความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะใดๆไม่ได้ถ้าหากว่าเราจะติเขานะก็ต้องติติงไม่ใช่ติเตียนเพราะฉะนั้นถ้าเราจะติติงเราจึงต้องมีความคิดเห็นของเรามีข้อเสนอแนะของเราให้เขาด้วยเราคิดเห็นว่าความคิดของเขานั้นไม่ถูกต้องอย่างไรและข้อเสนอแนะของเรามีทางออกมีทางเลือกให้เขาว่าควรจะเป็นเช่นไรอย่างนี้ก็จะเป็นน้ำคำที่สดใสเป็นน้ำคำที่บริสุทธิ์ที่มนุษย์คนไหนๆก็รับได้นะครับประการที่3ครับน้ำคำที่ดีนั้นจะต้องสื่อแสดงให้เห็นว่าทุกคำพูดคำกล่าวที่เป็นวาจาออกมานั้นมีคุณค่าเสมอทุกคำพูดที่กล่าวออกมาจากวาจาของเรานะครับจะต้องเป็นสิ่งที่มีคุณค่าเสมอในทัศนคติความรู้สึกนึกคิดของคนฟังหรือคนของคนที่เราคุยด้วยไม่ใช่เรื่องไร้สาระเพ้อเจ้อเลอะเทอะนะเป็นเรื่องที่เอานิยมนิยายอะไรไม่ได้ถือเอามาเป็นสาระอะไรก็ไม่ได้ถ้าเป็นอย่างนี้คำพูดของเราก็ไม่ศักดิ์สิทธิ์นะครับแล้วก็ไม่มีเสน่ห์พอไม่มีคุณค่ามากพอที่เขาจะฟังนะครับเมื่อเขารำคาญเขาเบื่อที่จะฟังเรามันก็จะทำให้เขากับเรานั้นมีความลงตัวกันน้อยลงนะครับก็น่าเสียดายนะฮะมันตรงนี้การเป็นผู้มีน้ำคำที่ดีก็ต้องระวังด้วยว่าสิ่งที่เรานำเสนอต่อเขาสิ่งที่เรากล่าวออกมากับเขาเป็นสิ่งที่ดีและมีคุณค่าหรือเป็นสิ่งที่เราพูดออกมาแล้วช่วยทำให้เขารู้สึกว่าเราแสดงความมีคุณค่าหรือหยิบยื่นสิ่งมีคุณค่าให้กับเขาหรือเปล่าเนี่ยประการสุดท้ายประการที่4ในเรื่องของน้ำคำที่ดีก็คือเมื่อเรากล่าวออกมาแล้วเราได้กล่าวออกมาจากความรู้สึกนึกคิดที่ดีที่เป็นด้านบวกต่อเขาหรือเปล่าอันนี้สำคัญครับถ้าหากว่าเรามีอารมณ์รู้สึกที่ไม่ดีแล้วเรากำลังจะกล่าวอะไรออกไปกับเขาเนี่ยสิ่งที่ท่านควรจะต้องระวังน้ำคำมันจะกลายเป็นน้ำคำทันทีก็คือว่าคำพูดคำจาออกมานั้นมันจะไม่สร้างสรรค์และมันจะเป็นลบนะครับมันก็จะก่อให้เกิดความรู้สึกที่เป็นลบของผู้ฟังนะย้อนกลับมาเป็นการตอบสนองเราด้วยนั่นหมายความว่าถ้าเราพูดจาอะไรกับเขาด้วยการคิดไม่ดีหรืออารมณ์รู้สึกที่ไม่ดีต่อเขาเนี่ยเขาย่อมรับรู้ได้และเขาก็ย่อมจะต้องสั่นสะเทือนเป็นอารมณ์รู้สึกและนึกคิดในทางที่เป็นลบคือไม่ดีต่อเรากลับมาด้วยเหมือนกันมันความสมานฉันท์ก็คือความลงตัวกันที่จะทำให้เกิดสันติสุขในการอยู่ร่วมกันก็จะกร่อยสนิทเลยทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นน้ำคำตรงนี้ถ้าเป็นน้ำคำที่ดีจึงขาด4ประการ

มันจะต้องนำไปสู่การสั่นสะเทือนทางอารมณ์รู้สึกนึกคิดที่เป็นด้านบวกของคนฟังด้วยอย่างนี้จึงจะเรียกว่าเป็นน้ำคำที่ดีนะและก็สามารถจะหลอมความเป็นหนึ่งเดียวกันอย่างยั่งยืนให้เกิดขึ้นได้ครับต่อมาเป็นประการที่สองครับน้ำที่สองครับที่มนุษย์เราแต่ละคนเวลาอยู่ร่วมกันเป็นพวกเดียวกันเป็นทีมเดียวกันเป็นครอบครัวเดียวกันเป็นสังคมเดียวกันเนี่ยจะขาดไม่ได้จะปล่อยให้มันแห้งไม่ได้นั่นก็คือน้ำเสียงครับท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับในเรื่องน้ำเสียงเนี่ยเป็นสิ่งที่มันจะต้องผสมผสานกันไปกับน้ำคำนะฮะบางครั้งน้ำคำดีครับอย่างเช่นเพลงเนี่ยนะครับเพลงเนี่ยถ้าผู้ประพันธ์เพลงแต่งเพลงเนื้อหาสาระดีมากๆเลยนะครับแต่ว่าใส่เมโลดี้คือใส่ช่วงทำนองที่ไม่เพราะใส่ช่วงทำนองที่ไม่ดีไม่เป็นที่ประทับใจไม่ให้อารมณ์ที่สุนทรีกับผู้ฟังที่จะกลมกลืนกันไปกับเนื้อหาที่ดีๆแล้วเพลงนั้นก็จะเป็นเพลงที่ประสบความสำเร็จไม่ได้นะครับมันเพลงที่ประสบความสำเร็จได้นี่นะท่วงทํานองก็ต้องดีเนื้อหาสาระของเพลงที่เป็นความหมายก็ต้องแจ๋วด้วยนะมันจึงจะประสบความสำเร็จถูกไหมฮะถึงแม้นักร้องจะร้องดีเสียงจะดีก็ตามแต่ถ้าดนตรีไม่ดีนะท่วงทํานองไม่เข้าท่าถึงแม้ว่าภาษาจะดีสาระจะดีก็โด่งดังยากถูกไหมครับท่านผู้ฟังครับมันการพูดก็เหมือนกันครับเราเน้นที่น้ำคำว่าต้องเป็นน้ำคำที่ดีแล้วเราก็จะต้องมาเน้นที่น้ำเสียงด้วยนะพูดด้วยถ้อยคำที่ดีครับแต่ไม่มีหางเสียงเอางี้ละกันนะพูดด้วยถ้อยคำที่ดีครับมีสาระแต่พูดแบบมะนาวไม่มีน้ำเนี่ยคนฟังมีความรู้สึกเออไอ้นี่มันเต็มใจจะพูดให้เราฟังหรือเปล่ามันเต็มใจจะแนะเราจะคุยกับเราหรือจะสอนเราหรือเปล่าเขาอาจจะแปลความหมายไปในแง่ลบมันคำพูดที่เราหวังดีต่อเขาก็อาจจะเป็นหวังร้ายคำว่าหวังร้ายแปลว่าทำให้เขาเกิดความรู้สึกด้านลบต่อเราที่เป็นคนพูดด้วยความหวังดีแต่ดันไม่มีน้ำเสียงก็คือไม่มีหางเสียงนะก็น่าเสียดายถูกไหมฮะพูดไปแล้วก็ไร้ประโยชน์เพราะว่าเขาไม่หยิบฉวยเอามาเขาไปเอาอารมณ์ของเขามาแทนอย่างที่เป็นต้นนะครับมันลักษณะของการใช้น้ำเสียงที่ดีก็คือการพูดให้เป็นเสียงดนตรีครับท่านผู้ฟังครับการพูดให้เป็นเสียงดนตรีนั่นหมายความว่านักพูดคนใดก็ตามครับถ้าพูดแล้วมีโทนเสียงระดับเดียวกันเนิบนาบนะและโทนเสียงเดียวกันต่ำก็ต่ำตลอดถ้าสูงก็สูงตลอดนะไม่มีสูงสูงต่ำต่ำไม่มีการทอดเสียงเหมือนกับการเล่นดนตรีนะอย่างนี้มันก็ไม่น่าฟังถูกไหมครับมันการที่เราพูดแล้วไม่ชวนฟังเป็นเพราะว่าเรามีน้ำเสียงที่ไม่ดีคำว่าน้ำเสียงที่ไม่ดีไม่ได้แปลว่าเสียงไม่เพราะนะฮะคำว่าเสียงไม่ดีน้ำเสียงไม่ดีหมายความว่าพูดไม่เขาเรียกอะไรล่ะไม่มีท่วงทํานองพูดไม่มีชีวิตชีวานะการพูดอย่างมีชีวิตชีวาก็คือเสียงต้องใสนะแล้วก็ฟังแล้วให้อารมณ์รู้สึกที่สุนทรีมีความรู้สึกว่าฟังแล้วร้าวใจชวนให้เคลิบเคลิ้มอะไรอย่างเงี้ยนะฮะมันถ้าพูดจาลักษณะอย่างนี้ได้เนี่ยมันก็จะทำให้คนฟังเนี่ยอยากฟังอยากคุยด้วยแต่ถ้าหากว่าเราคุยแล้วเสียงก็ไม่เพราะฟังแล้วไม่ให้อารมณ์ที่สุนทรีแล้วยังดันไม่มีสาระซะอีกเนี่ยคงจะไม่มีใครอยากจะคุยด้วยวันทั้งวันไม่มีใครอยากจะคุยด้วยมันความเหินห่างกันก็จะเกิดขึ้นการแลกเปลี่ยนทัศนคติความรู้สึกนึกคิดการแลกเปลี่ยนความรู้การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันก็ไม่เกิดขึ้นเห็นไหมฮะมันก็จะทำให้การอยู่ร่วมกันนั้นเกิดการไร้ประโยชน์ไร้ค่าขึ้นมานะแล้วก็ความเป็นหนึ่งเดียวเกลียวกลมกันก็รู้สึกว่าจะเลือนลางหายไปมันตรงนี้ก็สำคัญมันเป็นการร้าวใจครับร้าวความรู้สึกทำให้คนฟังเนี่ยหรือเพื่อนเราเนี่ยอยากคุยกับเรามากเลยเพราะคุยกับเราแล้วสบายใจคุยกับเราแล้วมีความรู้สึกสุนทรีนะฮะมันเวลาเราจะพูดจะจากับใครบางครั้งเราพูดดีครับถ้อยคำเนี่ยใช้ได้เลยนะเป็นสาระไม่เพ้อเจ้อพูดสร้างสรรค์พูดแล้วไม่ทำให้เขารู้สึกว่าต่ำต้อยด้อยค่าหรอกนะแต่ว่าพูดแล้วเนี่ยมีน้ำเสียงที่กระด้างไปสักหน่อยนะก็เลยไม่ค่อยทำให้ใครอยากจะพูดกับเราหรือว่าพูดดีดีครับแต่เสียงค่อยๆอ้อมแอมอ้อมแอมอยู่ในลำคอลักษณะเหมือนไม่ค่อยมั่นใจในสิ่งที่ตัวเองพูดอย่างไรอย่างนั้นมันก็จะทำให้การสนทนากันของเรากับคนอื่นๆนั้นชักจะมีปัญหาถ้าหากว่าเราเป็นคนพูดค่อยๆหรืออ้อมแอมใช่ไหมครับมันการพูดจากันเนี่ยน้ำเสียงต้องชัดเจนเสียงต้องใสชัดถ้อยชัดคำฟังแล้วมีเสียงสูงๆต่ำๆมีชีวิตชีวาเหมือนเสียงดนตรีครับนะเสียงดนตรีถ้ามีเสียงสูงๆต่ำๆโดเรมีฟาโซลาซิโดนะฮะเรามาเรียบเรียงกันได้อย่างเหมาะสมมันก็น่าฟังก็เหมือนกับเสียงดนตรีนะตรงนี้ก็คือน้ำเสียงนะถ้าหากว่าเราต้องการที่จะทำให้คนเขาอยากจะคุยอยากจะคบกับเราด้วยน้ำเสียง

ียงก็พร่องไม่ได้ท่านต้องรู้จักปรุงแต่งต้องรู้จักกลั่นมันออกมาเพื่อจะนำพาซึ่งความไพเราะหูให้กับคนอื่นด้วยเนี่ยขาดไม่ได้ที่นี่มาถึงน้ำที่สามครับน้ำที่สามใน5น้ำที่ทุกคนจะต้องผลิตหรือต้องกลั่นมันออกมาที่จะใช้เหนี่ยวรั้งสร้างความเป็นหนึ่งเดียวเกลียวกลมกันไว้ระหว่างตนเองกับคนอื่นได้นั่นก็คือน้ำแรงครับตรงนี้สำคัญมากน้ำแรงในที่นี้หมายถึงพลังพลังทางกายนะครับการแสดงออกซึ่งการเป็นผู้มีน้ำแรงที่ดีก็คือการรู้จักแบ่งปันรู้จักให้ครับเช่นเวลาทำงานร่วมกันกับคนอื่นเป็นทีมเดียวกันเราจะต้องไม่กินแรงเพื่อนต้องไม่เกียจคร้านต้องมีความขยันต้องมีจิตอาสาคำว่ามีจิตอาสาแปลว่าพร้อมจะช่วยเหลือผู้อื่นเสมอครับนะบางทีไม่ต้องให้เพื่อนมาร้องขอความช่วยเหลือเห็นเพื่อนตกทุกข์ได้ยากลำบากลำบนหน่อยตัวเองว่างๆอยู่ก็จะรีบอาสาเข้าไปช่วยโดยไม่หวังสิ่งใดตอบแทนอย่างนี้เรียกว่าใช้น้ำแรงในทางสร้างสรรค์ให้มันเกิดประโยชน์แล้วก็ไม่หลีกเลี่ยงงานไม่เกี่ยงงานนะนอกจากนั้นก็เวลาทำก็ทำอย่างทุ่มเทสุดฤทธิ์สุดแรงเลยนะครับไม่มีขยักไม่มีออมแรงไว้ทำเต็มที่อย่างนี้เราก็จะเป็นคนดีเราก็จะเป็นคนที่มีเสน่ห์ถูกต้องไหมครับเมื่อเราเป็นคนดีเราเป็นคนมีเสน่ห์เพราะเราเป็นคนไม่เกียจคร้านเราเป็นคนขยันเราเป็นคนไม่เลี่ยงไม่เกี่ยงงานเราเป็นคนที่ทำอะไรแล้วทำจริงคือทำอย่างทุ่มเทเราเป็นคนที่มีจิตอาสาคือพร้อมจะช่วยเหลือผู้อื่นให้ประสบความสุขและความสะดวกหรือความสำเร็จเสมอโดยไม่ต้องร้องขอหรอกไม่ต้องเอาอะไรมาจูงใจเราไม่ต้องเอารางวัลมาล่อเราและก็ไม่ต้องบังคับข่มขืนจิตใจเราหรอกอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับถ้าเราสามารถประพฤติปฏิบัติตัวเราเองได้อย่างนี้มีหรือที่จะไม่มีใครอยากคบหาสมาคมกับเราใครต่อใครก็อยากจะคบหากับเราแน่นอนถูกไหมนะครับเพราะเขาคบกับเราแล้วเขามีความสุขเขาคบกับเราแล้วเขาประสบความสำเร็จถูกไหมฮะแล้วก็เขาคบกับเราแล้วเขารู้สึกว่านะตัวเขาเองนั้นมีเกียรติและมีคุณค่าอย่างที่เราว่าไว้นะฮะมันน้ำแรงของเราจึงต้องไม่หวงแหนครับเราจะต้องรู้จักแบ่งปันและเราจะต้องรู้จักนำมันมาสรรสร้างความสำเร็จร่วมกันกับคนอื่นนี่คือสิ่งดีๆที่จะเกิดขึ้นในองค์กรน้ำต่อมาครับคือน้ำที่4ไอ้ตรงนี้ก็ต้องกลั่นมันออกมาเอาไว้ตลอดนะจะแห้งเหือดไม่ได้เหมือนกันครับน้ำตัวนี้ก็คือน้ำยาในความหมายภาษาชาวบ้านแต่จริงๆแล้วมันหมายถึงความเก่งกล้าสามารถที่มนุษย์เราแต่ละคนมีอยู่ในตนเองนะครับถ้าเรามีความเก่งกล้าสามารถและนำเอาความเก่งกล้าสามารถนั้นมาแบ่งปันเพื่อสรรสร้างประโยชน์ร่วมกันกับคนอื่นๆถ้าอยู่ในครอบครัวเรามีความเก่งกล้าสามารถอย่างไรก็มาใช้ประโยชน์เพื่อสร้างครอบครัวร่วมกันสร้างความสำเร็จร่วมกันถ้าเราอยู่ในที่ทำงานเราก็เอาความเก่งกล้าสามารถของเราที่ร่ำเรียนสั่งสมมานั้นเอามาสร้างประโยชน์เพื่อความสำเร็จของทีมงานได้อันนี้ก็เป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่มากไม่ว่าใครก็ตามก็อยากจะคบเราอยากมีเราเป็นเพื่อนร่วมทีมและถ้าเราอยู่ในครอบครัวถ้าเราเป็นสามีภรรยาก็ย่อมรักเราเป็นภรรยาสามีก็ย่อมรักถ้าเราเป็นลูกพ่อแม่ก็ต้องรักเราอย่างนี้เป็นต้นตรงนี้จึงเป็นเรื่องสำคัญมากและเป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่จริงๆถ้าเราจะกล่าวกันให้จบในวันนี้ในเรื่องของน้ำยาคือเรื่องของการใช้ความเก่งกล้าสามารถมาสร้างความสุขสร้างความสำเร็จร่วมกันวันนี้คงจะเวลาไม่พอเห็นทีจะต้องขอต่อกันในตอนต่อไปแล้วล่ะครับ

ท่านผู้ฟังครับวันนี้หมดเวลาของรายการเทพทิพย์มงคลธรรมแล้วกลุ่มแสงสิริวัฒนาขอขอบคุณท่านผู้ใจบุญทั้งหลายที่ได้ให้เกียรติสนับสนุนรายการนี้เพื่อสร้างวิถีแห่งสันติสุขสู่มวลชนบนคลื่นวิทยุโปรดกรุณาแจ้งผลการรับฟังได้ที่โทรศัพท์025123176 025123176ท่านจะติดตามรับฟังรายการนี้ได้ใหม่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ทางสถานีวิทยุแห่งนี้ในเวลาเดียวกันนี้สวัสดีครับ

ช่วงเวลาต่อไปนี้สถาบันพัฒนาพฤติกรรมมนุษย์ผู้สร้างทฤษฎีและกลยุทธ์ไซโคโชเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่บกพร่องของมนุษย์ด้วยการกระตุ้นจิตสำนึกที่ลึกซึ้งและแยบยลสำนักพิมพ์จิตจักรวาลผู้ผลิตหนังสือธรรมะภาคปฏิบัติแนวอภิปรัชญาที่ทรงคุณค่าสำหรับศาสนิกชนไทยและชมรมผู้ประพฤติธรรมเพื่อสร้างสันติสุขให้ตนเองและผู้อื่นร่วมกับกลุ่มแสงสิริวัฒนาภูมิใจเสนอรายการเทพทิพย์มงคลธรรมเพื่อนำพาสันติสุขสู่มวลชนด้วยธรรมะบรรยายภาคปฏิบัติโดยอาจารย์ปริญญาตันสกุลขอเชิญท่านติดตามรับฟังได้ณบัดนี้

ท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับรายการเทพทิพย์มงคลธรรมในตอนที่ผ่านๆมานั้นเราได้เน้นพูดถึงเรื่องสำคัญอยู่เรื่องหนึ่งแล้วก็เราก็ได้คุยสืบเนื่องกันมาตลอดครับท่านผู้ฟังครับสิ่งที่เราคุยกันนั้นก็คือเราพูดถึงเรื่องการสร้างสันติสุขเป็นเรื่องของการสร้างสันติสุขนะครับไม่ว่าจะเป็นสันติสุขในครอบครัวหรือว่าสันติสุขในที่ทำงานก็ตามเราบอกว่าถ้าเราจะสร้างสันติสุขให้เกิดขึ้นในครอบครัวนั้นเราจะต้องรู้จักใช้ความรักในการที่จะมาช่วยทำละลายความแปลกแยกแตกต่างกันระหว่างเรากับคนอื่นๆที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับเราไม่ว่าเขาจะเป็นสามีภรรยาบุตรหลานของเราเป็นลูกน้องของเราหรือว่าเป็นเพื่อนร่วมงานของเราก็ตามถ้าเราจะสร้างความมีสันติสุขให้เกิดขึ้นนั้นสิ่งแรกก็คือความเป็นหนึ่งเดียวเกลียวกลมกันนะมนุษย์เราจะต้องสร้างกันขึ้นมาก่อนนะในบริษัทเดียวกันเนี่ยถ้าหากว่าเราจะสร้างสันติสุขให้เกิดขึ้นได้สิ่งแรกที่เราจะต้องสอบให้ผ่านก็คือความเป็นหนึ่งเดียวเกลียวกลมกันนั่นเองใช่ไหมครับแล้วเราก็แนะนำท่านผู้ฟังว่าตัวที่จะช่วยทำละลายความแปลกแยกแตกต่างกันระหว่างมนุษย์แต่ละคนซึ่งโดยธรรมชาติแล้วเนี่ยหรือธาตุแท้แต่ละคนแล้วนั้นไม่มีมนุษย์คนไหนละครับที่จะมีอะไรเหมือนกันด้วยกันทุกคนใช่ไหมฮะมันจะต้องมีสิ่งที่แปลกแยกแตกต่างกันไปนะคนละด้านสองด้านเป็นเรื่องธรรมดาครับทีนี้ถ้าเราจะเอาความแปลกแยกแตกต่างกันเนี่ยมาสร้างความเป็นหนึ่งเดียวไม่ได้มาถางออกให้แตกแยกแปลกไปนะมากยิ่งขึ้นแล้วเนี่ยเราจะต้องรู้วิธีว่าเราจะทำให้ทุกคนกลมกลืนกันเป็นหนึ่งเดียวได้อย่างไรและเมื่อกลมกลืนเป็นหนึ่งเดียวกันแล้วเราจะมีความสามารถที่จะเหนี่ยวรั้งซึ่งกันและกันไว้ให้เป็นหนึ่งเดียวกันอย่างยั่งยืนได้อย่างไรนั่นคือทั้งหมดที่มาที่เรากล่าวถึงกันมาหลายตอนด้วยกันนั่นก็คือสิ่งที่เป็นเป้าหมายสูงสุดของรายการเทพทิพย์มงคลธรรมของเราแล้วครับท่านผู้ฟังครับที่เรากล่าวกันมาตลอดหลายตอนผ่านมาบนหน้าปัดวิทยุบนคลื่นความถี่แห่งนี้ครับซึ่งประเด็นสำคัญที่เรากำลังกล่าวถึงกันอยู่ว่ามันจะสามารถจันโลงความเป็นหนึ่งเดียวเกลียวกลมกันเอาไว้อย่างยั่งยืนได้ซึ่งเป็นส่วนผสมของความรักนั้นเราสามารถแบ่งออกเป็นน้ำได้5ประการด้วยกันแล้วก็เราพูดไปแล้วหลายน้ำด้วยกันเหมือนกันนะครับน้ำแรกก็คือน้ำคำอันนี้อธิบายไปแล้วน้ำเสียงคือประการที่สองนั่นก็ขยายความไปแล้วเหมือนกันส่วนน้ำที่สามก็คือน้ำแรงก็เพิ่งจะขยายความไปแล้วในตอนที่ผ่านมาสรุปรวมๆกัน3ใน5ที่กล่าวถึงเนี่ยนะครับหมายความว่าถ้าเราจะสามารถสร้างสันติสุขให้เกิดขึ้นในหมู่ของพวกเราได้การใช้คำพูดคำจาที่เราจะพูดกันที่เราจะคุยกันเนี่ยมันจะต้องเป็นการใช้คำพูดที่ให้เกียรติซึ่งกันและกันนะเนาะนะไม่ทำให้คนที่เราคุยด้วยเนี่ยมีความรู้สึกว่าตัวเขาน่าต่ำต้อยหรือว่าด้อยในคุณค่าเช่นพูดจาดูหมิ่นเหยียดหยามเขานะพูดจาหยาบคายก้าวร้าวหรือพูดโกหกมดเท็จหลอกลวงเหน็บแนมอะไรทำนองเนี่ยเนี่ยถ้าเราไม่กล่าวไปในลักษณะอย่างนี้เนี่ยการที่เขาจะญาติดีกับเราก็คงจะมีอยู่ต่อไปว่างั้นนะครับหรือการใช้น้ำคำเนี่ยก็จะต้องพูดแบบสร้างสรรค์และพูดแล้วต้องเกิดประโยชน์ถ้าพูดแล้วไม่สร้างสรรค์แล้วก็เมื่อพูดไปแล้วนั้นมันไม่เกิดประโยชน์อะไรก็แน่นอนนะครับเราก็คงจะไม่ควรจะพูดเพราะถ้าพูดในทางที่สวนทางกันคือพูดแล้วทำลายนะไม่ว่าจะทำลายความหวังจะทำลายกำลังใจหรือทำลายความคิดดีๆของเขาหรือเป็นอุปสรรคต่อความคิดที่ดีๆของเขาอันนี้เราก็ไม่ควรจะพูดน้ำคำในลักษณะแบบนี้คือสิ่งที่เป็นลบนะฮะไม่ดีแน่นอนหรือพูดไปแล้วยังไม่เกิดประโยชน์อะไรขึ้นมาเลยก็พูดประโยชน์ที่ตัวเองซึ่งเป็นคนพูดก็ไม่ได้และคนที่เราไปพูดกับเขานั้นก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรจากการพูดของเราด้วยอย่างนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะพูดไปทำไมใช่ไหมล่ะครับท่านผู้ฟังครับนี่ก็คือสิ่งสำคัญที่จะเน้นว่าน้ำคำนั้นสามารถสร้างสันติสุขได้เนี่ยเพราะว่าคงไม่มีใครเนี่ยจะสามารถมาทนฟังเราพูดในสิ่งที่ไร้สาระเลอะเทอะเลื่อนเปื้อนนะหรือเพ้อเจ้อพูดแล้วทำลายความหวัง
พูดแล้วทำลายกำลังใจของเขาเนี่ยไม่มีใครอยากฟังแน่นอนนะหรือในลักษณะของการใช้น้ำคำที่เป็นลบลักษณะเช่นการพูดไร้สาระนะฮะเช่นเป็นคนช่างติแทนที่จะเป็นผู้ช่างติติงคำว่าติติงแปลว่ามีข้อคิดมีข้อเสนอแนะให้ด้วยนะโดยชี้ประเด็นให้เห็นชัดเจนว่าความคิดเขาหรือพฤติกรรมของเขาหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เราจะติเนี่ยนะมันบกพร่องตรงประเด็นไหนชี้อย่างชัดเจนนะก็ไม่ทำอย่างนั้นแต่ไปติเตียนแทนนะคำว่าติเตียนแปลว่าติจนเตียนเลยนะฮะไม่มีอะไรดีเหลืออะไรดีให้ไว้เลยนะติเสียหมดเลยนะตรงเนี้ยก็เป็นสิ่งที่เราได้กล่าวถึงผ่านมาในตอนที่แล้ววันนี้ก็ย้ำอีกครั้งหนึ่งก็แล้วกันนะครับว่าเนี่ยในลักษณะแบบเนี้ยครับมันเป็นสิ่งที่ไม่ได้สร้างสรรค์เลยนะเมื่อมันไม่ได้สร้างสรรค์มันก็จะทำให้ใครคนนั้นที่เราสนทนาคบหาด้วยก็ไม่อยากจะคบไม่อยากจะคุยกับเราพอเขาไม่อยากจะคบแล้วก็ไม่อยากจะคุยกับเราแล้วเนี่ยสิ่งที่ทำให้เราได้รับผลตอบแทนกลับมาจากพฤติกรรมในการใช้น้ำคำของเราคืออะไรครับคือความเดียวดายครับไม่มีใครอยากคบด้วยนั่นเองนะนี่คือประเด็นของน้ำคำใช่ไหมครับแล้วก็มาถึงอีกเรื่องหนึ่งก็คือน้ำเสียงที่เรากล่าวค้างเอาไว้เมื่อคราวที่แล้วเราบอกว่าการใช้น้ำเสียงนี่ก็สำคัญถ้าเราพูดจาหยาบคายหยาบกระด้างนะคือใช้คำหยาบว่างั้นเถอะนะฟังแล้วไม่เข้าหูใครเลยแล้วยังมีน้ำเสียงที่ไม่น่าฟังอีกนะคือกระด้างน้ำเสียงยียวนกวนๆอะไรแบบเนี้ยนะก็ทำให้ไม่มีใครอยากคบไม่มีใครอยากคุยเวลาใครเขาฟังเราคุยฟังเราพูดหรือเวลาใครเขากำลังสนทนาพาทีกับเราแล้วเราทำให้เขามีความรู้สึกว่าน้ำเสียงของเราเนี่ยมันช่างไม่เป็นมิตรเอาเสียเลยอย่างเนี้ยครับเขาก็ไม่มีความสุขเขาก็เป็นทุกข์ถ้าหลีกเลี่ยงที่จะคบหาสมาคมกับเราได้เขาก็จะหลีกเลี่ยงอย่างเช่นในที่ทำงานก็เหมือนกันท่านผู้ฟังลองสังเกตดูสิครับว่าถ้าเพื่อนร่วมงานของเราคนไหนก็ตามมันเป็นคนพูดจามะนาวไม่มีน้ำเลยแล้วก็ถ้อยคำแต่ละคำแหมหยาบคายหยาบโลนฟังแล้วเป็นเสนียดหูจังเลยอะไรแบบเนี้ยเราอยากจะคบอยากจะคุยกับเขาคนนั้นไหมเมื่อไม่อยากคบไม่อยากคุยก็พลอยทำให้การทำงานร่วมกันก็มีปัญหาการทำงานเป็นทีมก็ประสบปัญหาเนี่ยความล้มเหลวความผิดพลาดความบกพร่องอะไรต่างๆของทีมนะก็มีสาเหตุมาจากประเด็นนี้ประการนี้ได้ด้วยเหมือนกันเนี่ยต่อให้ทำงานร่วมกันอย่างได้ผลก็มีใครบางคนละที่จะต้องไม่มีความสุขนะครับมันการทำงานเป็นทีมหัวใจของมันคือการทำงานได้ผลและคนทุกคนล้วนมีความสุขโดยทั่วๆกันนั่นต่างหากครับแต่ถ้าหากว่ามีคนบางคนเนี่ยน้ำคำก็ใช้ไม่ได้น้ำเสียงก็ไม่เอาไหนนะมันก็จะสร้างปัญหาในเรื่องของการสร้างสันติสุขในการอยู่ร่วมกันในทีมงานนั้นหรือในองค์การนั้นได้มากทีเดียวนะครับทีนี้มาถึงน้ำที่3ที่เราคุยกันไว้นะฮะแล้วก็ยังไม่ได้กล่าวถึงซึ่งจะสามารถเป็นตัวทำละลายความแปลกแยกแตกต่างกันระหว่างเรากับคนอื่นๆได้อย่างแนบเนียนที่สุดแล้วก็ยังสามารถจะใช้เหนี่ยวรั้งความเป็นเพื่อนหรือความเป็นพวกเดียวกันเอาไว้อย่างมั่นคงยั่งยืนได้มากที่สุดท่านผู้ฟังลองเดาสิครับคือน้ำอะไรจริงๆก็เคยเฉลยไปแล้วเหมือนกันนะครับน้ำที่ว่านี้ก็คือน้ำแรงครับคำว่าน้ำแรงเนี่ยแปลว่าอะไรครับแปลว่าถ้าเราจะทำงานร่วมกันกับใครหรือเราใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันกับใครก็ตามเราคงจะต้องไม่กินแรงเพื่อนนะครับคงจะต้องไม่กินแรงเพื่อนว่างั้นแล้วก็ต้องเป็นคนขยันไม่เกียจคร้านเป็นคนที่มีจิตอาสาคือพร้อมจะช่วยเหลือผู้อื่นเสมอเนี่ยแล้วก็เป็นคนไม่เลี่ยงไม่เกี่ยงงานและเวลาทำงานหรือทำสิ่งใดก็ตามก็จะทำอย่างทุ่มเทจนสุดฤทธิ์สุดแรงว่างั้นนะท่านผู้ฟังลองนึกภาพดูสิครับว่าถ้าท่านทำงานอยู่ในที่ทำงานเดียวกันกับเพื่อนร่วมงานหลายๆคนเนี่ยถ้าเพื่อนร่วมงานของเราคนไหนนะฮะทำงานแล้วทุ่มเทเต็มที่มีจิตอาสาไม่เกียจคร้านไม่เกี่ยงไม่เลี่ยงงานนะทำทุ่มเทนะทำอย่างทุ่มเทท่านผู้ฟังก็อยากจะทำงานร่วมกันกับคนคนนั้นมากเลยแล้วเวลาจับกลุ่มจับทีมนะสร้างทีมเพื่อจะทำงานก็จะพยายามเลือกหรือเรียกหาแต่เพื่อนร่วมงานที่มีนิสัยแบบนี้ครับซึ่งมันตรงกันข้ามกับใครก็ตามที่เป็นเพื่อนร่วมงานของเรานะการงานชอบเลี่ยงชอบเกี่ยงขนาดขอความช่วยเหลือแล้วยังผัดโน่นปัดนี่ยังเดี๋ยวก่อนนะอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับหรือไม่ค่อยมีความมานะพยายามไม่ค่อยมีความขยันขันแข็งในการทำงาน
ลักษณะเหล่านี้ครับเป็นพฤติกรรมหรือเป็นบทบาทของการแสดงออกหรือการกระทำที่ไม่มีใครรักไม่มีใครชอบคนที่ทำงานร่วมกันเป็นทีมเนี่ยถ้าเห็นเพื่อนร่วมงานทำตัวแบบนี้หนักก็ไม่เอาเบาก็ไม่สู้คอยแต่เลี่ยงอะไรต่างๆเนี่ยทีดีทีชอบก็จะเอาแต่ทีมีอะไรผิดพลาดหรือยากๆเข้าหน่อยแล้วก็ไม่เอานะชิงปฏิเสธอย่างนี้ครับมันก็จะทำให้เรามีความรู้สึกว่ามีปัญหาแน่นอนถูกไหมครับมีปัญหาก็คือมีปัญหาในด้านความสัมพันธ์แล้วก็มีปัญหาในเรื่องของการทำงานซึ่งตรงนี้ครับเป็นสิ่งที่ผมอยากจะเรียนท่านผู้ประพฤติธรรมทั้งหลายว่าในชีวิตประจำวันของเรานั้นเรื่องเล็กๆน้อยๆเหล่านี้มันเป็นเรื่องที่ภาษาฝรั่งเขาใช้คำว่า a little thing means a lot นะแปลว่าสิ่งเล็กๆน้อยๆเนี่ยนะครับแต่มันมีความสำคัญอย่างยิ่งยวดสามารถจะทำให้แต่ละคนที่อยู่ร่วมกันนั้นมีความสุขก็ได้ทำให้แต่ละคนที่อยู่ร่วมกันนั้นมีความทุกข์ก็ได้นี่เป็นเรื่องสำคัญนะทีนี้เราจะผ่านน้ำที่3ไปนะครับน้ำที่3ที่เราพูดถึงนี่ก็คือน้ำแรงนะครับน้ำที่4นะที่สามารถจะเป็นตัวทำละลายความแปลกแยกแตกต่างกันระหว่างมนุษย์เพื่อให้เป็นหนึ่งเดียวกันแล้วก็ยังจะสามารถเหนี่ยวรั้งซึ่งกันและกันไว้ให้เป็นหนึ่งเดียวได้อย่างยั่งยืนนั่นแสดงว่าทั้งกลุ่มจะมีสันติสุขอย่างยั่งยืนได้ก็ต้องอาศัยน้ำที่4นี้เหมือนกันครับน้ำที่4นี่คืออะไรครับคำว่าน้ำในความหมายที่4เป็นภาษาพูดกันสักนิดหนึ่งนะครับผมเรียกน้ำที่4ว่าน้ำยาครับขนมจีนเนี่ยนะครับถ้าหากว่าไม่มีน้ำยาราดลงไปมันไม่อร่อยนะฮะก็คงจะทานแล้วกร่อยสนิทเลยเพราะมันจืดสนิทไม่มีรสชาตินะครับไม่น่าทานไม่หอมหวานอะไรอย่างนี้เป็นต้นมันขนมจีนต้องมีน้ำยาชั้นใดมนุษย์ก็เหมือนกันครับต้องมีน้ำยาด้วยครับถ้าเป็นคนแล้วไม่มีน้ำยาเนี่ยนะฮะก็คงจะไม่อร่อยก็คือหาประโยชน์อะไรไม่ได้คำว่าน้ำยาในความหมายของความเป็นคนในที่นี้ก็หมายถึงสิ่งที่ประกอบด้วยควายอยู่5ตัวด้วยกันครับท่านผู้ฟังครับในมนุษย์เราแต่ละคนนั้นตั้งแต่เล็กจนโตนะฮะทุกคนจะเลี้ยงควายเอาไว้ในตัวเองอยู่ด้วยกันอย่างน้อยก็5ตัวละครับและไอ้ควาย5ตัวเนี่ยถ้าใครสามารถเลี้ยงดูมันได้อย่างแข็งแรงเลี้ยงดูมันได้อย่างสมบูรณ์เลี้ยงดูมันให้อ้วนท้วนได้เนี่ยนะฮะคนเนี้ยก็จะเป็นคนที่สามารถจะยังประโยชน์สุขให้กับตนเองและผู้อื่นได้เพราะควายทั้ง5ตัวเนี่ยเป็นสิ่งที่มีค่ามากๆเลยที่มนุษย์เราแต่ละคนล้วนมีด้วยกันเพียงแต่ว่าควายทั้ง5ตัวที่ว่านี้นั่นนะแต่ละคนเนี่ยจะมีความอ้วนผอมแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับว่าคนคนนั้นมีความมุ่งมั่นที่จะศึกษาเรียนรู้และสั่งสมมันไว้ได้มากน้อยแค่ไหนนะตรงนี้เป็นเรื่องสำคัญครับเพราะคำว่าน้ำยาในที่นี้ผมจึงหมายถึงความเก่งกล้าสามารถของมนุษย์เราแต่ละคนนั่นเองครับถ้าจะให้ขยายความว่าประกอบด้วยควาย5ตัวมีอะไรบ้างล่ะควายตัวแรกก็คือความรู้ครับท่านผู้ฟังครับนะคนที่มีน้ำยาก็คือคนที่มีความรู้ยิ่งมีความรู้สูงหรือมีความรู้มากและมีความรู้ที่หลากหลายไม่ใช่รู้จริงอยู่สิ่งเดียวนะรู้จริงหลายสิ่งเดียวนี้ถึงจะพอกินนะว่างั้นนะถึงจะเป็นสิ่งที่มีประโยชน์ได้มันยิ่งรอบรู้มากเท่าไหร่ควายที่แปลว่าความรู้หรือความรอบรู้เนี่ยก็จะอ้วนท้วนสมบูรณ์ใครที่เป็นคนที่มีความรอบรู้มากๆก็มักจะเป็นคนที่ได้รับการยอมรับนับถือจากคนอื่นมากและไปอยู่ในหน่วยงานไหนอยู่ในสังคมใดคนคนนั้นก็ดูเหมือนว่าจะมีคุณค่าค่อนข้างมากเพราะสามารถจะเอาความรู้ที่มีอยู่ในตนเองนั้นมาใช้ประโยชน์ในการสร้างความสุขและความสำเร็จร่วมกันกับตนเองนะกับผู้อื่นได้อย่างสบายๆซึ่งมันต่างกันกับคนที่รู้น้อยหรือคนที่ไม่ค่อยรู้อะไรนะมันก็คงจะไม่ค่อยจะมีโอกาสเอาอะไรต่อมีอะไรมาสร้างประโยชน์สุขกับคนอื่นได้นะได้อย่างเต็มที่เท่ากับคนที่รู้มากกว่าใช่ไหมล่ะครับเพราะฉะนั้นควายตัวนี้ถ้าอ้วนมากเท่าไหร่ก็มีคุณค่ามากเท่านั้นถ้าหากว่าเราอยากจะคบใครสักคนหนึ่งคนที่มีความรอบรู้มากๆย่อมจะมีประโยชน์ในการที่เราจะคบหาถูกต้องไหมครับเพราะฉะนั้นและเราก็เช่นกันถ้าเรามีความรอบรู้มากคนอื่นๆก็มีความใครที่จะคบหาสมาคมกับเรามากตามไปด้วยเช่นเดียวกันอันนี้เป็นเรื่องทางด้านโลกิยธรรมที่เป็นเรื่องธรรมดาที่ไม่ต้องพิสูจน์แค่คิดเอาก็ทราบแล้วนะครับทีนี้มาถึงควายตัวที่2เมื่อมีความรู้
ก็ต้องมีความสามารถครับท่านผู้ฟังครับคนเรามีความรู้อย่างเดียวแต่ไร้ซึ่งความสามารถเห็นทีจะไม่มีประโยชน์เหมือนกันเพราะฉะนั้นความรู้จึงต้องคู่กับความสามารถมันหมายความว่าอะไรครับมันหมายความว่าถ้าท่านเป็นคนหมั่นศึกษาเรียนรู้และสั่งสมความรู้ภูมิรู้เอาไว้มากมายนะครับแต่สั่งสมไว้แล้วเราไม่มีปัญญาที่จะนำเอาความรู้ที่เราเรียนรู้และสั่งสมเอาไว้นั้นมาใช้ให้เกิดประโยชน์ทั้งต่อตนเองและผู้อื่นคือเอามาใช้ประโยชน์เพื่อการสร้างงานและสร้างชีวิตไม่ได้อะไรสักอย่างนึงอย่างนี้ก็เรียกว่าไม่มีคุณค่าและหาประโยชน์ไม่ได้มันเวลาอยู่ในสังคมร่วมกันกับเพื่อนมนุษย์คนไหนทำงานร่วมกันเป็นกลุ่มเป็นทีมกับใครๆเราก็ทำตัวให้เป็นประโยชน์กับใครเขาไม่ได้มันถ้าเราทำตัวให้เป็นประโยชน์กับใครไม่ได้ความรักหรือความปรารถนาดีที่ใครต่อใครเขาจะหยิบยื่นให้กับเราความสัมพันธ์ที่ดีที่คนอื่นเขาจะมีให้กับเรามันก็จะลดน้อยลงถูกไหมฮะเพราะความมีคุณค่าในตัวตนของเรามันลดน้อยถอยลงไปมันเวลาใครคบกับเราแล้วก็จะรู้สึกเฉยๆนะแต่ถ้าหากว่าเราเป็นคนที่มีคุณค่าคือมีความรู้และมีความสามารถที่จะนำความรู้มาใช้ประโยชน์ได้คนที่คบกับเราหรือเพื่อนร่วมงานของเราก็จะพลอยมีความสุขก็คือยินดีที่มีเราเป็นเพื่อนร่วมงานว่างั้นนะหรือเขาอาจจะบอกว่าโอ้ยโชคดีจังเลยที่มีคนอย่างเราเป็นเพื่อนร่วมงานอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับทีนี้เมื่อมีควายตัวที่สองจากควายตัวแรกคือความรู้มาถึงความสามารถแล้วเราก็จะต้องมีควายตัวที่3ที่อ้วนท้วนสมบูรณ์ด้วยควายตัวที่3คืออะไรครับควายตัวที่3ก็คือความชำนาญนั่นเองครับความรู้บางสิ่งนะครับเพียงแค่รู้และมีความสามารถเอามันมาใช้ประโยชน์ได้นะแต่ถ้าหากว่าไร้ซึ่งความชำนาญประโยชน์ที่เราจะได้รับจากความรู้และความสามารถตรงนั้นมันก็ยังไม่เต็มประสิทธิภาพอยู่ดีนะครับเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเรารู้จักเอาความรู้ที่ร่ำเรียนมาสั่งสมไว้เนี่ยนะครับเอามาใช้ประโยชน์ได้มากเท่าไหร่เขาเรียกว่าความสามารถถูกไหมครับและถ้าเอามันมาใช้อย่างสม่ำเสมอเอามาใช้อยู่เป็นประจำมันจะช่วยทำให้เราเนี่ยเกิดความชำนาญมากขึ้นได้ในเรื่องนั้นหรือในพฤติกรรมนั้นหรือในสิ่งนั้นนั้นคำว่าความชำนาญมันจึงได้จากการหมั่นปฏิบัติบ่อยๆหรือหมั่นนำเอามันออกมาใช้ประโยชน์บ่อยๆในการสร้างงานสร้างชีวิตร่วมกันกับคนอื่นนั่นเองนะครับมันถ้าว่าท่านผู้ฟังมีควาย3ตัวนี้แข็งแรงมากอ้วนท้วนมากโอ้โหความมีคุณค่าในตัวของท่านผู้ฟังเนี่ยมันก็จะนะบอกไม่ถูกนะครับมันจะเป็นด้านบวกในความรู้สึกนึกคิดหรือในทัศนคติของผู้อื่นเพื่อนร่วมงานหรือแม้กระทั่งคนในครอบครัวของตัวเราเองก็ตามถ้าเขาเห็นว่าเราเป็นคนมีความรู้มีความสามารถและมีความชำนาญมากๆในเรื่องใดเรื่องหนึ่งก็ตามเขาก็จะชมว่าเราเป็นคนเก่งถูกไหมล่ะครับแล้วถามว่าในที่ทำงานเดียวกันเนี่ยถ้าเรามีเพื่อนร่วมงานที่เป็นคนเก่งไม่ใช่เก่งธรรมดานะบอกเธอเก่งจังเลยนี่แสดงว่าเก่งน้อยนะครับแต่ถ้ามีใครบอกว่านี่เธอเก่งฟังเสียงเอาก็รู้นะครับว่าเก่งมากหรือเก่งน้อยนะครับมันถ้าเป็นอย่างนี้เราก็มีความสุขไหมล่ะครับมีเพื่อนร่วมงานที่เก่งหรือตัวเราเองมีความสุขไหมครับที่เพื่อนเขาเนี่ยมีความรู้สึกที่ดีที่เป็นบวกต่อเราเมื่อเขาเห็นว่าเราเป็นคนเก่งคนเก่งก็คือคนที่มีความรู้คนเก่งก็คือคนที่รู้จักนำเอาความรู้มาใช้เรียกว่าเป็นคนที่มีความสามารถและเป็นคนที่มีความชำนาญก็คือมีความสามารถที่จะเอาความรู้ที่เรียนรู้มาใช้ประโยชน์ได้จนชำนาญนะอย่างนี้เขาเรียกว่าความชำนาญคือเกิดทักษะท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับพอมาเจอควายตัวที่3ก็เห็นทีจะต้องไปสู่ควายตัวที่4ครับคนเราจะมีคุณค่าน่าคบหาและคบหากับใครแล้วจะทำให้เขามีความสุขที่ช่วยทำให้คนอื่นเขามีความสุขเพราะเราเป็นประโยชน์ต่อเขาช่วยทำให้เขาประสบความสำเร็จในทุกสิ่งได้และเราก็สำเร็จด้วยนั่นแปลว่าถ้าเรามีความรู้มีความสามารถและมีความชำนาญสิ่งสำคัญก็คือเราต้องมีความกล้าหาญด้วยครับท่านผู้ฟังครับความกล้าหาญในที่นี้หมายถึงอะไรครับความกล้าหาญในที่นี้หมายถึงท่านจะต้องมีความเชื่อมั่นในตัวเองเชื่อมั่นตัวเองว่าเราทำได้หรือฉันทำได้ไม่ว่าสิ่งนั้นจะเคยทำมาก่อนหรือไม่เคยทำก็ตามเราจะต้องปลุกเร้าตนเองให้มีความเชื่อมั่นในตัวเองเอาไว้เสมอว่าภายใต้แผ่นฟ้าแผ่นนี้ไม่มีสิ่งใดที่เราจะทำไม่ได้หรือในโลกนี้ไม่มีอะไรที่จะยากเกินความสามารถของมนุษย์ทุกคนรวมทั้งตัวฉันเองด้วยว่างั้นนะตรงนี้มันต้องปลูกสร้างครับท่านผู้ฟังครับมันถ้าเรามีความกล้าหาญคือมีความเชื่อมั่นในความสามารถของตัวเองเชื่อมั่นในภูมิรู้ของตัวเองเชื่อมั่นในภูมิธรรมของตัวเองเชื่อมั่นในภูมิปัญญาของตนเองที่มีอยู่
นะเวลาเจอสิ่งใดยากๆมันก็จะไม่มีปัญหาสำหรับเราเลยครับเราจะกล้าแสดงออกเราจะกล้าคิดเราจะกล้าริเริ่มเราจะกล้าลงมือทำและเมื่อมีอุปสรรคใดๆหรือมีปัญหาใดรออยู่ข้างหน้าเราก็จะกล้าเผชิญหน้ากับสถานการณ์บางสิ่งถึงแม้เราไม่พึงประสงค์หรือไม่ต้องการมันก็ตามนะมันเมื่อเรากล้าเผชิญหน้ามันก็จะสามารถทำให้เรากลายเป็นคนกล้าที่จะฟันฝ่าอย่างมีสติฟันฝ่าอุปสรรคฟันฝ่าขวากน้ำฟันฝ่าปัญหาใดๆก็ตามได้อย่างสบายๆเขาเรียกว่ามีสติใช่ไหมและเมื่อเรากล้าฟันฝ่าเราก็มีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จนั่นแปลว่าถ้าเรากล้าเผชิญกับอุปสรรคหรือปัญหาไม่มีคำว่าท้อแท้แสดงว่าเรากล้าที่จะประสบความสำเร็จด้วยเช่นเดียวกันถูกไหมครับมีภาษิตจีนโบราณเขากล่าวไว้นะครับว่าคนเรานั้นถ้าอยากจะประสบความสำเร็จต้องรู้จักยอมที่จะก้าวเดินไปข้างหน้าและถ้าหากว่าเราอยากจะก้าวหน้าเราก็ต้องยอมที่จะนับ1 2 3อย่างไรล่ะครับนี่ก็คือสิ่งที่เป็นภาพที่จะอธิบายให้ท่านทั้งหลายได้แลเห็นว่าความมีคุณค่าในตัวเราที่ทำให้คนอื่นเขามีความสุขที่ได้คบกับเราเพราะรู้ว่าเราให้ประโยชน์กับเขาได้เราช่วยสร้างสรรค์ความสุขให้กับเขาได้ก็อยู่ตรงนี้เราต้องเป็นคนกล้าหาญกล้าพูดกล้าคิดกล้าแสดงออกกล้าทำกล้ารับผิดชอบอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะนี่คือสิ่งสำคัญและเป็นเรื่องหลักๆนะครับน้ำตัวนี้เป็นน้ำที่สำคัญเลยนะมีควายตัวที่4ทีนี้ควายตัวที่5คืออะไรครับควายตัวที่5ก็คือสิ่งที่เกี่ยวข้องกับน้ำตัวที่5นะนั่นก็คือความรักครับเพราะน้ำตัวที่5ที่ผมจะกล่าวถึงก็คือน้ำใจนั่นเองก็คือควายตัวที่5ก็คือความรักซึ่งเป็นเรื่องเดียวกันครับท่านผู้ฟังครับมันความรักประกอบด้วยอะไรบ้างความรักก็คือความเมตตาความเอื้ออาทรความปรารถนาดีความใส่ใจใยดีอะไรก็ในเรื่องของการให้ทั้งหลายนะครับนะการแลกเปลี่ยนการแบ่งปันการเสียสละอะไรเหล่านี้เป็นต้นถ้าหากว่าเราเป็นคนที่มีจิตใจดีมีความเอื้อเฟื้อมีความโอบอ้อมอารีเราไปอยู่กับใครเขาก็มีความสุขไปกับเราด้วยนี่คือน้ำทั้ง5ที่ผมกล่าวมาซึ่งมันจะสามารถช่วยทำให้เราสามารถสร้างสันติสุขให้เกิดขึ้นในทุกสังคมในทุกชุมชนหรือในทุกผู้คนที่เราคบหาสมาคมกับเขาได้อย่างสบายๆครับท่านผู้ฟังครับมันความรักเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่มากๆถ้าหากว่าเรามีความรักเกิดขึ้นด้วยการสร้างตนเองให้มีน้ำทั้ง5แล้วก็หยิบยื่นมันออกมาให้เกิดประโยชน์เพื่อสร้างงานสร้างชีวิตสร้างสังคมร่วมกันกับใครๆทำให้เกิดความสำเร็จและสันติสุขได้นั่นคือสิ่งที่ทุกคนบนโลกใบนี้แม้กระทั่งในสังคมไทยล้วนปรารถนากันอยู่ใช่ไหมล่ะครับ

ท่านผู้ฟังครับวันนี้หมดเวลาของรายการเทพทิพย์มงคลธรรมแล้วกลุ่มแสงสิริวัฒนาขอขอบคุณท่านผู้ใจบุญทั้งหลายที่ได้ให้เกียรติสนับสนุนรายการนี้เพื่อสร้างวิถีแห่งสันติสุขสู่มวลชนบนคลื่นวิทยุโปรดกรุณาแจ้งผลการรับฟังได้ที่โทรศัพท์025123176 025123176ท่านจะติดตามรับฟังรายการนี้ได้ใหม่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ทางสถานีวิทยุแห่งนี้ในเวลาเดียวกันนี้สวัสดีครับ

ช่วงเวลาต่อไปนี้สถาบันพัฒนาพฤติกรรมมนุษย์ผู้สร้างทฤษฎีและกลยุทธ์ไซโคโชเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่บกพร่องของมนุษย์ด้วยการกระตุ้นจิตสำนึกที่ลึกซึ้งและแยบยลสำนักพิมพ์จิตจักรวาลผู้ผลิตหนังสือธรรมะภาคปฏิบัติแนวอภิปรัชญาที่ทรงคุณค่าสำหรับศาสนิกชนไทยและชมรมผู้ประพฤติธรรมเพื่อสร้างสันติสุขให้ตนเองและผู้อื่นร่วมกับกลุ่มแสงสิริวัฒนาภูมิใจเสนอรายการเทพทิพย์มงคลธรรมเพื่อนำพาสันติสุขสู่มวลชนด้วยธรรมะบรรยายภาคปฏิบัติโดยอาจารย์ปริญญาตันสกุลขอเชิญท่านติดตามรับฟังได้ณบัดนี้

ท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับรายการเทพทิพย์มงคลธรรมของเราในทุกตอนที่นำเสนอรายการผ่านทางคลื่นความถี่วิทยุที่ท่านรับฟังอยู่เป็นประจำอย่างสืบเนื่องจนถึงทุกวันนี้นั้นในแต่ละตอนเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเราจะเชิญชวนท่านผู้ฟังซึ่งเป็นผู้ประพฤติธรรมทั้งหลายแล้วก็เป็นผู้ที่มีใจใฝ่นิพพานทั้งหลายให้ได้แง่คิดให้ได้สติให้ได้แนวทางในการดำเนินชีวิตในแง่มุมใหม่ๆอยู่บ่อยๆนะครับแต่ว่ามันมีอยู่สิ่งหนึ่งครับท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับไม่ทราบว่าท่านทั้งหลายเคยไถ่ถามเพื่อจะนำคำตอบมาสู่ตนเองกันได้บ้างหรือเปล่าหรือเคยคิดที่จะถามตัวเองกันบ้างหรือเปล่านะครับว่าทุกวันนี้ในชีวิตประจำวันของเราของท่านนั้นเราประพฤติธรรมกันทำไมคำว่าประพฤติธรรมแปลว่าถือศีลกินเจหรือประพฤติธรรมอย่างที่เขาเรียกกันนั่นแหละครับพูดง่ายๆก็คือว่าการมุ่งมั่นที่จะทำความดีงามในชีวิตประจำวันของท่านนั่นนะท่านเคยคิดไหมครับว่าเป้าหมายสูงสุดที่แท้จริงที่ท่านเป็นผู้ใฝ่ประพฤติธรรมแล้วก็มีปณิธานว่าจะนิพพานนั่นนะครับท่านมีความเข้าใจว่าบทบาทที่ท่านแสดงออกหรือพฤติกรรมต่างๆที่ท่านกระทำนั้นมันนำไปสู่สิ่งใดได้บ้างนอกจากการสร้างแนวทางที่จะนำพาจิตวิญญาณของตนเองไปสู่คำว่านิพพานซึ่งเป็นมรรคผลสูงสุดในการเป็นมนุษย์ของแต่ละคนผมเชื่อมั่นว่าหลายคนถ้าหากว่าจิตใจยังมิสามารถเข้าถึงซึ่งคำว่านิพพานได้ก็อาจจะมีคำตอบว่าการถือศีลกินเจและก็การแสดงบทบาทของผู้ประพฤติธรรมนั้นมีเป้าหมายที่ใกล้ตัวที่สุดก็คือการมีชีวิตอยู่ในแต่ละวันอย่างมีความสุขหรือที่รายการเทพทิพย์มงคลธรรมใช้คำว่าเป็นการประพฤติธรรมเพื่อสร้างสันติสุขให้เกิดขึ้นแก่ตนเองและก็เป็นการนำพาสันติสุขให้เกิดขึ้นแก่มวลมนุษย์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนร่วมชีวิตเป็นเพื่อนร่วมสังคมแล้วก็เป็นเพื่อนร่วมประเทศชาติของตนเองหรือเป็นเพื่อนร่วมโลกของตนเองในระดับที่กว้างไกลออกไปทุกคนก็จะต้องตอบว่าเพื่อความมีสันติสุขในการอยู่ร่วมกันนั่นเองเนื่องจากว่าการถือศีลการกินเจหรือการประพฤติธรรมล้วนเป็นบทบาทพฤติกรรมในการที่จะทำให้แต่ละคนนั้นดำรงชีวิตอยู่ร่วมกันอย่างสมดุลก็คือร่วมกันได้อย่างมีสันติสุขไม่เบียดเบียนกันไม่ล่วงเกินซึ่งกันและกันไม่ทำผิดคิดร้ายต่อกันอะไรอย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นสันติสุขก็เกิดขึ้นหลายคนก็เลยบอกว่าการประพฤติธรรมนั้นก็คือการนำพาหรือการสร้างสันติสุขให้เกิดขึ้นในชีวิตของตนเองและก็ใครๆก็ตามที่เกี่ยวข้องกับตนเองด้วยก็นั่นก็คือสิ่งที่ถูกต้องนะครับถ้าตอบอย่างนั้นคำตอบที่ถูกต้องตรงนั้นเป็นคำตอบที่ถูกต้องในมิติของโลกิยธรรมคือธรรมะในทางโลกที่เป็นด้านหยาบๆเท่านั้นนะครับท่านผู้ฟังครับถ้าเราจะตีความกันหรือจะสนุกนึกกันว่าในชีวิตประจำวันของเรานั้นเรามุ่งมั่นที่จะประพฤติธรรมหรือใฝ่ที่จะประพฤติธรรมกันทำไมถ้าหากว่าเราเอาเรื่องของการที่จะบรรลุเป้าหมายสูงสุดทางจิตวิญญาณของเราเองที่ได้รับโอกาสให้มาเกิดเป็นมนุษย์ก็คือการหลุดพ้นไปสู่สภาวะนิพพานนั้นนะถ้าเราเอาเรื่องนั้นวางเอาไว้ก่อนแล้วเราจะตอบว่าอย่างไรคำตอบตรงนี้แท้จริงแล้วสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยพระพุทธองค์ได้ทรงเมตตาชี้แนวทางสร้างแนวคิดเอาไว้ให้กับเราเพื่อที่จะให้เราสร้างภาวะการอย่างรู้ด้วยปัญญาญาณหรือสติปัญญาของสมองของเราแต่ละคนกันไว้อยู่แล้วนะครับด้วยการที่พระองค์เคยทรงตรัสเอาไว้ประโยคหนึ่งว่า
เราคือโลกโลกคือเรากับอีกประโยคหนึ่งซึ่งมนุษย์เราทั้งหลายเห็นทีจะลืมไม่ได้นั่นคือประโยคที่ว่าเมตตาธรรมค้ำจุนโลกท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับด้วยประโยคศักดิ์สิทธิ์สองประโยคที่พระพุทธองค์ทรงตรัสเอาไว้แล้วก็มีการบันทึกกันไว้มีการเล่าขานสืบสานกันต่อมาจนกระทั่งถึงปัจจุบันนี้นั้นมันย่อมต้องมีที่มาที่ไปและมันย่อมต้องมีนัยยะที่สำคัญอะไรบางอย่างที่แฝงเร้นไว้กับประโยคศักดิ์สิทธิ์ทั้งสองประโยคนี้อย่างแน่นอนนะครับมันวันนี้รายการเทพทิพย์มงคลธรรมไหนๆก็แสดงมุมมองและแนวคิดแปลกๆนะสำหรับท่านผู้ใฝ่ประพฤติธรรมให้ได้เกิดแนวทางให้ได้มีการสร้างแนวคิดอะไรใหม่ๆกันมาโดยตลอดแล้วเนี่ยนะครับเรามาหลีกเลี่ยงความจำเจซ้ำซากกับการศึกษาธรรมะในเบื้องต้นกันสักนิดหนึ่งดีไหมครับโดยมาใช้ความคิดด้วยจิตที่เป็นวิทยาศาสตร์ที่เข้ากันได้กับยุคสมัยแห่งปัจจุบันกันสักหน่อยว่าการถือศีลกินเจด้วยการประพฤติธรรมในชีวิตประจำวันของเราๆท่านทั้งหลายเนี่ยนอกจากมีเป้าหมายเพื่อนิพพานแล้วนอกจากจะมีเป้าหมายว่าเพื่อสร้างสันติสุขให้เกิดขึ้นในสังคมของมนุษย์เรารวมทั้งตัวเราด้วยแล้วเรายังมีเป้าหมายเพื่อสิ่งใดเมื่อตะกี้นี้ผมนำเอาสองประโยคศักดิ์สิทธิ์ที่พระพุทธองค์ทรงตรัสเอาไว้คือเราคือโลกโลกคือเราใช่ไหมครับกับอีกประโยคหนึ่งคือคำว่าเมตตาธรรมค้ำจุนโลกสองประโยคนี้นะครับคือประโยคที่ผมจะนำมาอ้างอิงเอาไว้ตลอดถ้าเรากำลังจะพูดถึงเรื่องนี้ว่าเป้าหมายสำคัญสูงสุดในการที่เราจะต้องสร้างสันติสุขในการอยู่ร่วมกันอันเกิดจากการถือศีลกินเจและอันเกิดจากการใฝ่ประพฤติธรรมของพวกเราทุกๆคนที่ใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคมสิ่งที่จะเป็นคำตอบที่ชัดเจนตรงนี้ก็คือสิ่งที่ผมอยากจะกราบเรียนท่านผู้ฟังว่าถ้าท่านจำได้รายการเทพทิพย์มงคลธรรมซึ่งผมได้กล่าวนำย้ำไว้เป็นประจำมาตลอดตั้งแต่ช่วงต้นๆที่เราได้ทำการออกอากาศและก็เผยแพร่แนวคิดในเรื่องของการประพฤติธรรมเอาไว้ว่ามนุษย์เราแต่ละคนนั้นเป็นคน2มิติคำว่า2มิติอาจจะหมายถึงการเป็นคน2ภาคในตัวเองก็ได้นะครับคือมนุษย์1คนเนี่ยจะมี2ภาคโดยประกอบด้วยภาคแรกคือกายสังขารที่ผมเองเรียกว่าเครื่องยนต์แห่งกรรมหรือชาวจิตจักรวาลทั้งหลายจะรู้จักคำว่าเครื่องยนต์แห่งกรรมนั่นเองนะครับก็เป็นเรื่องเดียวกันก็คือกายสังขารนั่นเองซึ่งกายสังขารหรือเครื่องยนต์แห่งกรรมของมนุษย์เราแต่ละคนนั้นก็จะมีจิตปัจจุบันที่ท่านทั้งหลายเรียกว่าจิตหยาบเป็นจุดศูนย์กลางของการสั่นสะเทือนและเป็นผู้ขับเคลื่อนอากัปกิริยาทั้งหลายของเครื่องยนต์แห่งกรรมคือกายสังขารนั้นนี่ก็คือมิติของโลกียธรรมที่เราสามารถนำมากล่าวได้ส่วนภาคที่2หรือมิติที่2อันนี้เป็นมิติที่สูงกว่ามิติของกายหยาบหรือเครื่องยนต์แห่งกรรมหรือกายสังขารที่เรากล่าวถึงเมื่อสักครู่นี้นั่นก็คือมิติของจิตนะครับท่านผู้ฟังครับมิติของจิตก็คือมิติของแก่นแท้มิติของจิตหรือมิติของแก่นแท้เนี่ยมันจะเป็นมิติทางพลังงานนั่นเองและถ้าเป็นมิติทางพลังงานแน่นอนครับไม่ว่าจะเป็น2ตาหรือ2หูของเราก็ไม่อาจจะสัมผัสรู้ดูเห็นปรากฏการณ์ทั้งหลายที่มันเกิดขึ้นในมิติของจิตหรือในมิติของแก่นแท้ซึ่งเป็นมิติทางพลังงานได้มันสรรพสิ่งทั้งหลายทั้งหมดล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งที่เราไม่อาจสัมผัสรู้ดูเห็นได้ในมิติของจิตหรือมิติของแก่นแท้เนี่ยครับนะในภาษาธรรมะหรือในภาษาวิทยาศาสตร์ทางจิตเนี่ยนะหรือซึ่งเป็นแขนงหนึ่งของวิชาอภิปรัชญาที่ผมเรียกว่าเมตาฟิสิกส์นั้นมันเป็นสิ่งที่เรียกว่าเป็นโลกุตรธรรมนะคำว่าโลกุตระมาจากคำว่าโลกนะฮะแล้วก็สนธิกับคำว่าอุตระหรืออุดรที่แปลว่าเหนือนะอุตระนะโลกุตระจึงแปลว่าเป็นสิ่งที่เหนือโลกไอ้สิ่งที่เหนือโลกที่ว่าก็คือเป็นสิ่งที่อยู่นอกเหนือความสามารถของอายตนะที่เป็นกลไกสัมผัสรู้ของเครื่องยนต์แห่งกรรมทั้งหลายที่มนุษย์เรามีอยู่คือตาหูจมูกลิ้นกายเนื้อสัมผัสอะไรทั้งหลายเหล่านี้มันอยู่นอกเหนือความสามารถที่จะสัมผัสรู้ดูเห็นไ
สรรพสิ่งใดก็ตามหรือปรากฏการณ์ใดๆก็ตามที่มันอยู่นอกเหนือความสามารถของตาหูจมูกลิ้นและกายสังขารของเราที่จะสามารถสัมผัสรู้ดูเห็นได้เราเรียกสรรพสิ่งนั้นว่าเป็นมิติทางพลังงานหรือมิติที่เหนือโลกเป็นสิ่งที่เหนือโลกเราก็เรียกว่าเป็นโลกุตรธรรมนะซึ่งความรู้ในด้านนี้มนุษย์ส่วนใหญ่จะรู้น้อยมากเพราะว่าไม่สามารถสัมผัสรู้ดูเห็นด้วยตาเนื้อด้วยหูที่จะฟังสรรพสำเนียงสรรพเสียงอะไรต่างๆได้นั่นเองนะครับอันนี้ก็คือสิ่งสำคัญที่เราจะต้องทำความเข้าใจกันก่อนมันถ้าเราจะบอกว่ามนุษย์เราเนี่ยเป็นคน2มิติก็นั่นแปลว่าเราไม่ได้มีมิติของกายสังขารอยู่มิติเดียวถูกต้องไหมครับท่านผู้ฟังครับเราจึงมีมิติทางจิตด้วยเนี่ยมิติทางจิตตรงเนี้ยสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงเน้นให้มนุษย์ได้รับรู้ว่าในทุกขณะจิตในยามตื่นของเรานั้นมนุษย์เราสามารถแสดงออกด้วยกายกรรมคำว่ากายกรรมแปลว่าเป็นการแสดงออกหรือการกระทำใดๆด้วยเครื่องยนต์แห่งกรรมหรือกายสังขารของเราที่กลไกอวัยวะประสาทสัมผัสรับรู้ที่เป็นอายตนะภายนอกที่ท่านผู้ฟังรู้จักกันดีเรื่องกายนะก็คือตาหูจมูกลิ้นหรือผิวกายที่สัมผัสร้อนสัมผัสหนาวอะไรต่างๆได้เนี่ยนะครับนะอย่างนี้เขาเรียกว่ากายกรรมและนะนอกจากกายกรรมแล้วก็ยังจะมีวจีกรรมวจีกรรมก็คือคำพูดที่ตามองไม่เห็นอะแต่สามารถใช้จิตคิดตามได้ใช้สมองคิดตามได้ถูกไหมฮะและก็เข้าใจด้วยว่าไอ้ที่มันพูดมันหมายความว่ายังไงคำพูดก็สามารถสร้างตัวตนได้ด้วยการใช้จินตนาการเอาจากที่เขาพูดให้เราฟังถูกไหมครับพระพุทธเจ้าจึงแบ่งกายกรรมให้เล็กละเอียดลงไปอีกว่าเป็นวจีกรรมนะคือเน้นนำว่านั่นคืออีกช่องทางหนึ่งว่างั้นนะแต่ถ้าพูดภาพรวมๆแล้วก็ล้วนเป็นในเรื่องของกายสังขารที่เป็นเครื่องยนต์แห่งกรรมเป็นเรื่องของมิติหยาบๆเป็นภาคแรกที่ผมกล่าวถึงทั้งสิ้นแล้วก็มาถึงส่วนสุดท้ายที่พระองค์ได้กล่าวไว้ก็คือมโนกรรมมโนกรรมแปลว่าเป็นการกระทำทางจิตใจนะเป็นการกระทำทางจิตใจหรือเป็นพฤติกรรมภายในในความหมายของวิทยาศาสตร์พฤติกรรมของปริญญานะซึ่งผมได้ทำหน้าที่ในการบันทึกและสื่อสอนเรื่องนี้เอาไว้เยอะโขพอสมควรเพราะฉะนั้นท่านผู้ฟังครับมิติของจิตใจหรือมิติของจิตวิญญาณของมนุษย์เรานั้นจึงเป็นมิติที่สูงส่งกว่ามิติของกายสังขารที่เราท่านไม่สามารถจะใช้ตาเนื้อของเรามองเห็นได้เราไม่สามารถจะใช้สองหูของเราได้ยินหรือได้ฟังสรรพสำเนียงได้และก็แน่นอนครับเราก็จะไม่สามารถใช้จิตของเรานึกเอาเดาเองก็คงจะไม่ได้แต่เราจะสามารถเข้าถึงตรงนี้ได้ด้วยวิธี2 อย่างครับอย่างที่1ก็คือด้วยการยอมรับความจริงและเชื่อด้วยปัญญาของเราเองเข้าถึงและเข้าใจด้วยสติปัญญาอันสูงส่งของตัวเราเองพูดง่ายๆก็คือว่าถ้าจะมองเห็นหรือเข้าใจสิ่งที่เป็นสัจธรรมระดับโลกุตตรธรรมได้ท่านผู้ฟังจะไม่สามารถใช้สองตาเนื้อหรือใช้สองหูที่เราใช้รับรู้เรียนรู้อะไรกันอยู่ในชีวิตประจำวันกันได้อย่างสบายๆแต่เราจะต้องใช้สติปัญญาของเราซึ่งเป็นสติปัญญาที่สูงส่งกว่าสติปัญญาที่เราใช้กันอยู่ในชีวิตประจำวันนี้ซะด้วยซ้ำท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับการใช้สติปัญญาของเราเพื่อเข้าถึงปรากฏการณ์ต่างๆหรือสรรพสิ่งใดๆก็ตามที่อยู่ในมิติของแก่นแท้คือมิติของจิตวิญญาณซึ่งเป็นเรื่องของพลังงานล้วนๆเนี่ยนะครับมันต้องใช้สติปัญญาเท่านั้นภาษามนุษย์ทั่วๆไปจะรู้จักคำว่าตาที่3นะครับตาที่3ก็คือการใช้สติปัญญาของเราสัมผัสรู้ดูเห็นปรากฏการณ์ทุกสรรพสิ่งที่มันเกิดขึ้นในมิติของจิตเป็นมิติของจิตที่เกี่ยวข้องกับอารมณ์รู้สึกนึกคิดทั้งหลายเนี่ยนะครับเข้าถึงและเข้าใจในปรากฏการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นได้ก็ด้วยจิตปัญญาของเราเท่านั้นตรงนี้ครับเขาจึงเรียกจิตปัญญาว่าเป็นตาที่สามคำว่าตาที่สามก็ไม่ต่างกับตาเนื้อสองตาหรือสองหูสองตานะลิ้นของเราจมูกของเรากายสัมผัสของเราแต่ละช่องทางเนี่ยล้วนใช้คำว่าตาได้ทั้งนั้นนะครับเพราะว่ามันใช้ในการสัมผัสรู้ดูเห็นในมิติต่างๆในรูปลักษณ์ต่างๆหรือในปรากฏการณ์ต่างๆที่ได้ถูกกำหนดเอาไว้ให้เราได้ใช้นะในเครื่องยนต์แห่งกรรมหรือในกายสังขารของพวกเราแต่ละคนกันอยู่แล้วนั่นเองครับท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับเพราะฉะนั้นถ้าเราจะย้อนกลับมาที่คำถามเมื่อสักครู่ว่าในการที่เราถือศีลกินเจและประพฤติธรรมเรามีเป้าหมายในการที่จะสร้างประโยชน์ใดๆขึ้นมาบ้างในชีวิตประจำวันของเราถ้าเราไม่นับเรื่องการมีปณิธานว่านิพพานนะฮะ
คือไม่พูดถึงเรื่องการที่เราจะนำพาจิตวิญญาณของเราสู่สภาวะหลุดพ้นหลุดพ้นนะก็คือการไม่ต้องอยู่ในสังสารวัฏอีกคือไม่ต้องเกิดไม่ต้องแก่ไม่ต้องเจ็บไม่ต้องตายเนี่ยไม่ต้องเวียนว่ายตายเกิดอีกคือดับการเกิดดับได้อย่างสิ้นเชิงนั่นถ้าเราวางตรงนั้นเอาไว้เนี่ยคำตอบก็คือนอกจากเราถือศีลกินเจและประพฤติธรรมด้วยการไม่ก้าวล่วงผู้ใดผู้หนึ่งแล้วมันจะนำพาความสันติสุขให้เกิดขึ้นในสังคมของเราในประเทศของเราในทีมงานของเราหรือบนโลกใบนี้ของเราได้อย่างสบายๆเนี่ยนะครับมันยังมีสิ่งใดที่เหนือไปกว่านั้นและยิ่งใหญ่ไปกว่านั้นอีกคำตอบก็คือสิ่งที่มันแฝงเร้นอยู่ในมิติของแก่นแท้ที่องค์พระศาสดานะฮะสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงตรัสไว้หรือแม้กระทั่งพระศาสดาพระองค์อื่นๆก็ตามก็ได้ทรงสื่อสอนไว้ในเรื่องเดียวกันทั้งนั้นเพียงแต่ว่าศิลปะหรือเทคนิคในการถ่ายทอดในการสื่อสอนของแต่ละพระองค์เนี่ยอาจจะแตกต่างหรือแปลกแยกกันออกไปตามยุคสมัยเพราะว่าพระองค์ไม่ได้ทรงมาประสูติเป็นพระศาสดาที่มีคุณูปการอันยิ่งใหญ่แก่มนุษย์โลกในยุคเดียวกันพร้อมๆกันนะฮะพระองค์ได้เสด็จมาคนละยุคคนละสมัยกันว่ากันอย่างนั้นเนี่ยทีนี้เราย้อนกลับมาว่าแล้วในมิติของจิตซึ่งเป็นมิติทางพลังงานหรือมิติของจิตวิญญาณด้านของแก่นแท้เนี่ยการถือศีลกินเจและประพฤติธรรมของมนุษย์เราแต่ละคนนั้นมันช่วยให้เกิดอะไรขึ้นได้บ้างสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงใช้คำว่าเราคือโลกโลกคือเราและเมตตาธรรมค้ำจุนโลกผมขอขยายความตรงนี้เมื่อท่านทั้งหลายได้ทำความเข้าใจในทุกสิ่งที่ผมกล่าวมาเป็นลำดับแล้วว่ามนุษย์เราแต่ละคนนั้นนะการถือศีลกินเจและประพฤติธรรมมันเป็นกุศโลบายอย่างหนึ่งซึ่งเป็นภารกิจที่มนุษย์เราทุกคนจะต้องปฏิบัติและเข้าถึงให้ได้อย่างแนบเนียนและแน่นอนด้วยนั่นหมายความว่ามนุษย์เราทุกคนไม่ว่าหญิงหรือชายหนุ่มหรือสาวเฒ่าหรือแก่ก็ตามถ้าได้ชื่อว่าเป็นมนุษย์นะฮะเราจะต้องใช้ความสามารถของตัวเราเนี่ยเข้าถึงซึ่งการเป็นหนึ่งเดียวกันกับคนอื่นๆให้จงได้โดยที่เราจะสามารถเข้าถึงซึ่งความเป็นหนึ่งเดียวกันกับคนอื่นๆได้นั้นเราต้องอาศัยอะไรครับเช่นต้องอาศัยความรักความปรารถนาดีและความจริงใจที่เราจะต้องหยิบยื่นให้แก่กันและกันตรงนั้นคือสิ่งสำคัญครับท่านผู้ฟังครับนี่คือสิ่งที่เราจะต้องเรียนรู้กันให้ได้ว่าถ้าหากว่าเราจะดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมนี้หรือจะดำเนินชีวิตอยู่บนโลกใบนี้อย่างมีสันติสุขได้เราจะต้องเข้าถึงซึ่งความเป็นหนึ่งเดียวกันให้ได้นะเช่นต้องรู้จักรักกันต้องมีเมตตากรุณามีมุทิตาจิตต่อกันต้องรู้จักอดทนต้องรู้จักอดกลั้นต่อกันอะไรต่างๆเหล่านี้เป็นต้นนี่ก็คือสิ่งที่เป็นสัจธรรมที่ทุกคนเองก็ไม่มีใครปฏิเสธได้เพราะพระศาสดาทุกพระองค์ก็สอนเช่นนั้นหรืออดทนกับการกระทำที่ไม่ถูกต้องของคนอื่นในอันที่จะยังประโยชน์สุขให้กับตัวเองที่สามารถจะเป็นหนึ่งเดียวกันกับคนอื่นเขาต่อไปได้ไม่งั้นถ้าเราไม่ยอมเขาเมื่อเขาทำอะไรไม่ถูกต้องกับเรามันก็จะต้องทะเลาะกันและเรากับเขานั้นก็จะต้องแตกแยกเพราะมีปัญหากันอยู่ร่วมกันอย่างเป็นสุขไม่ได้หรือเราจะต้องรู้จักอดกลั้นกับการกระทำที่ไม่ถูกต้องต่อผู้อื่นที่ผู้อื่นเขากระทำไม่ถูกต้องต่อตัวเราการที่เราจะต้องอดกลั้นก็แปลว่าเราจะไม่เอาเรื่องเราจะไม่เอาความเราจะไม่ถือสาเขาเพื่ออะไรครับเพื่อเปิดโอกาสให้เขาเป็นพวกเดียวกันกับเราต่อไปได้เพื่อเปิดโอกาสให้เขาเป็นสามีเราหรือเป็นภรรยาเราต่อไปได้เราจะไม่ชวนทะเลาะเพราะว่าเราไม่เอาเรื่องที่เขาสร้างปัญหาให้กับเราคือทำไม่ถูกต้องต่อตัวเรานั้นมาเป็นอารมณ์มาถือสาอะไรอย่างนี้เป็นต้นหรือเรามีสำนึกที่จะให้อภัยคืออโหสิกรรมให้แก่กันและกันถึงแม้เขาทำไม่ดีต่อตัวเราเราจะไม่อาฆาตเราจะไม่โกรธแค้นเราจะให้อภัยต่อเขาด้วยจิตใจที่สูงส่งคือมีเมตตาเพื่อหรืออาจจะไม่หวังหรือหวังก็ได้ว่าสักวันหนึ่งข้างหน้าถ้าเราเป็นสามีภรรยากันวันหนึ่งข้างหน้าวันนี้เธอทำผิดกับฉันคิดว่าเธอไม่ได้เจตนานะฉันให้อภัยเธอเสียดีกว่าเผื่อวันหน้าฉันอาจจะทำผิดต่อเธอโดยที่ฉันไม่ได้เจตนาเธอก็จะได้นึกถึงความดีงามของฉันในวันนี้ซึ่งวันหน้าเธอก็พร้อมที่จะให้อภัยแก่ตัวฉันได้อย่างนี้นะลักษณะแบบนี้ก็คือความรักถูกต้องไหมครับมันเมื่อทุกคนสามารถจะมีศิลปะหรือมีเทคนิคในการดำเนินชีวิตร่วมกันมีศิลปะหรือมีเทคนิคในการทำงานร่วมกันแล้วสร้างสรรค์ความเป็นหนึ่งเดียวเกลียวกลมกันเอาไว้ได้อย่างยั่งยืนอย่างนี้
ความมีสันติสุขก็เกิดขึ้นและคำว่าเราคือโลกโลกคือเรานั่นหมายความว่าถ้าท่านผู้ฟังซึ่งเป็นผู้ประพฤติธรรมสามารถเข้าถึงธรรมะสูงสุดคือการมีความสมดุลกันความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันได้แล้วนั่นเท่ากับว่าท่านผู้ฟังเองแต่ละคนแต่ละท่านก็ได้สร้างความเป็นหนึ่งเดียวกันกับดาวเคราะห์โลกคือโลกของเราในความหมายของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่กล่าวไว้นั้นไปเรียบร้อยแล้วด้วยเช่นเดียวกันความหมายก็คือว่าถ้ามนุษย์เราเนี่ยนะครับสามารถสร้างความเป็นหนึ่งเดียวกันได้กับคนอื่นๆเมื่อใดนั่นหมายความว่ามนุษย์เราคือแต่ละคนนั้นก็สามารถเข้าถึงซึ่งความเป็นหนึ่งเดียวกันกับดาวเคราะห์โลกที่ตัวเองเหยียบยืนเนี่ยนะโลกที่เราเหยียบยืนเนี่ยเราสามารถเข้าถึงซึ่งความเป็นหนึ่งเดียวกันกับโลกได้ไปในเวลาเดียวกันด้วยเป็นเรื่องที่น่าแปลกนะครับแต่ก็เป็นสิ่งที่น่าเรียนรู้และน่าทำความเข้าใจเป็นอย่างยิ่งครับเพราะทำไมมันไม่เป็นเช่นนี้เนี่ยสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ทรงไม่ตรัสคำศักดิ์สิทธิ์ประโยคศักดิ์สิทธิ์สอนเราไว้สองประโยคหรอกครับคือเราคือโลกโลกคือเราคำว่าเราคือ

ใครหมุนด้วยครับเราและทุกๆคนรวมทั้งทุกสรรพสิ่งครับต้นไม้ใบหญ้าแม้กระทั่งเม็ดกรวดเม็ดหินเม็ดทรายนะทุกอย่างก็จะต้องเวียงหมุนไปพร้อมๆกับโลกและเวลาเวียงหมุนแล้วนั่นหมายถึงการทำให้ทุกสรรพสิ่งนั้นล้วนเป็นหนึ่งเดียวกันใช่ไหมครับแปลว่าถ้าเราหมุนไปพร้อมกับโลกเราก็เป็นหนึ่งเดียวกับโลกและถ้าเพื่อนมนุษย์ทุกคนรวมทั้งทุกสรรพสิ่งนะหมุนไปพร้อมๆกันไปบนโลกใบนี้นั่นแสดงว่าทุกสรรพสิ่งก็ต้องเป็นหนึ่งเดียวกันกับโลกด้วยทีนี้โลกทำให้ทุกคนเป็นหนึ่งเดียวกันได้มีคำถามว่าแล้วมนุษย์กับทุกสรรพสิ่งล่ะครับมีปัญญาหรือมีความสามารถที่จะสร้างความเป็นหนึ่งเดียวเกลียวกลมกันขึ้นมาได้ภายในระบบนี้หรือเปล่าอายโลกบ้างไหมทั้งที่โลกไม่มีชีวิตจิตใจแต่โลกสามารถสร้างความเป็นหนึ่งเดียวกันกับทุกสรรพสิ่งและทำให้ทุกสรรพสิ่งเป็นหนึ่งเดียวเกลียวกลมกันได้โดยมีโลกเป็นผู้ช่วยเหลือน่าอายไหมที่มนุษย์มีสติปัญญาอันสูงส่งและมีจิตสำนึกถ้ามนุษย์เราทุกๆคนหรือแต่ละคนสร้างความเป็นหนึ่งเดียวกันไม่ได้น่าอายจริงหรือเปล่าครับ

ท่านผู้ฟังครับวันนี้หมดเวลาของรายการเทพทิพย์มงคลธรรมแล้วกลุ่มแสงสิริวัฒนาขอขอบคุณท่านผู้ใจบุญทั้งหลายที่ได้ให้เกียรติสนับสนุนรายการนี้เพื่อสร้างวิถีแห่งสันติสุขสู่มวลชนบนคลื่นวิทยุโปรดกรุณาแจ้งผลการรับฟังได้ที่โทรศัพท์025123176 025123176ท่านจะติดตามรับฟังรายการนี้ได้ใหม่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ทางสถานีวิทยุแห่งนี้ในเวลาเดียวกันนี้สวัสดีครับ

ช่วงเวลาต่อไปนี้สถาบันพัฒนาพฤติกรรมมนุษย์ผู้สร้างทฤษฎีและกลยุทธ์ไซโคโชเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่บกพร่องของมนุษย์ด้วยการกระตุ้นจิตสำนึกที่ลึกซึ้งและแยบยลสำนักพิมพ์จิตจักรวาลผู้ผลิตหนังสือธรรมะภาคปฏิบัติแนวอภิปรัชญาที่ทรงคุณค่าสำหรับศาสนิกชนไทยและชมรมผู้ประพฤติธรรมเพื่อสร้างสันติสุขให้ตนเองและผู้อื่นร่วมกับกลุ่มแสงสิริวัฒนาภูมิใจเสนอรายการเทพทิพย์มงคลธรรมเพื่อนำพาสันติสุขสู่มวลชนด้วยธรรมบรรยายภาคปฏิบัติโดยอาจารย์ปริญญาตันสกุลขอเชิญท่านติดตามรับฟังได้ณบัด

เกิดขึ้นแล้วก็เป็นไปในปัจจุบันของเราเนี่ยว่าในชีวิตประจำวันของเรานั้นเราฝากใฝ่กับการประพฤติธรรมกันทำไมถ้าหากว่าคำตอบนั้นมีอยู่คำตอบหนึ่งเรายกเอาไว้ต่างหากนั่นก็คือว่าการประพฤติธรรมก็คือการใฝ่นิพพานหรือมีปณิธานว่าจะนิพพานนั่นก็คือมนุษย์ส่วนใหญ่เนี่ยมีความมุ่งมั่นปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะเป็นเช่นนั้นนะที่จะไปให้ถึงตรงนั้นก็เรียกว่ามรรคผลสูงสุดนะครับแต่ทีนี้ถ้าเราเอาตรงนี้ออกนะฮะเราก็มามองว่าในชีวิตประจำวันของเรานั้นเราจะมีความประสงค์อะไรกันอีกเนาะเนี่ยในการฝากใฝ่ประพฤติธรรมคือถือศีลกินเจแล้วก็ประพฤติธรรมนะอยู่ในความสมดุลกับธรรมชาติและกับเพื่อนมนุษย์คนอื่นนั่นนะครับสิ่งที่เราไม่ได้ต้องการไม่ได้วาดหวังหรืออาจจะต้องการหรือวาดหวังนอกเหนือไปจากนั้นก็คือการมีสันติสุขในการครองชีวิตร่วมกันมีความเป็นสมาชิกในองค์กรเดียวกันในทีมงานเดียวกันที่ลงตัวหรือการเป็นประชากรที่ดำรงอยู่ในประเทศเดียวกันหรือประชากรที่ดำรงอยู่บนโลกใบเดียวกันที่ไม่มีปัญหาทะเลาะเบาะแว้งไม่มีปัญหาขัดแย้งกันแต่สามารถที่จะดำเนินชีวิตอยู่ร่วมกันได้อย่างมีสันติสุขอะไรแบบนี้นะครับในขณะที่หลายคนก็บอกว่าการประพฤติธรรมในชีวิตประจำวันของตนเองนั้นก็คือการปรารถนาที่จะไปสวรรค์คำว่าไปสวรรค์แปลว่าเมื่อตายแล้วทิ้งกายสังขารไปแล้วก็จะนำพาจิตวิญญาณของตนเองไปสู่การเป็นเทพเทวดาเป็นพรหมหรืออะไรต่างๆในมิติของสวรรค์ที่หลายๆคนคิดกันในขณะที่อีกบางคนอาจจะมีความต้องการแฝงหรือสอดแทรกไว้อยู่บ้างเหมือนกันว่าการถือศีลกินเจหรือการประพฤติธรรมไม่กระทำผิดบาปเพราะไม่ต้องการที่จะไปสู่ภพภูมิที่เรียกว่านรกเพราะเป็นภพภูมิที่ตนเองนั้นไม่พึงปรารถนาว่ากันอย่างนั้นนะครับท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับทั้งหมดทุกสรรพสิ่งที่เรากล่าวถึงกันมาตรงนั้นเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เราท่านล้วนรู้กันอยู่แล้วแต่สิ่งที่ผมได้กล่าวถึงไว้ในรายการเทพทิพย์มงคลธรรมในวันที่ผ่านมาหรือในตอนที่ผ่านมานั้นเป็นสิ่งที่มนุษย์น้อยคนนักที่จะรู้และจะเข้าถึงโดยที่ถึงแม้ว่าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะได้ทรงตรัสเฉลยเอาไว้ว่าเราคือโลกโลกคือเรากับอีกประโยคหนึ่งที่ว่าเมตตาธรรมค้ำจุนโลกโดยพระองค์ตรัสสองประโยคนี้เอาไว้เพื่อให้มนุษย์ทั้งหลายได้ใช้สติปัญญาอันสูงส่งของตนเองที่เรียกว่าตาที่สามเข้าถึงและก็เข้าใจในยะของประโยคอันยิ่งใหญ่ทั้งสองประโยคนี้ให้ได้โดยที่ถ้าพวกเราเนี่ยนะปฏิบัติตามหรือประพฤติตามคำสั่งสอนของพระพุทธองค์นะหรือพระศาสดาพระองค์ไหนๆก็ตามเราจะสามารถเข้าถึงและเข้าใจสองประโยคอันศักดิ์สิทธิ์นี้ได้อย่างสบายๆโดยในตอนที่แล้วผมได้กล่าวว่ามนุษย์เราแต่ละคนนั้นเป็นคนสองมิติสิ่งแรกที่เราจะต้องทำให้สำเร็จให้ได้ก็คือมิติของกายสังขารหรือเครื่องยนต์แห่งกรรมมนุษย์ทุกคนและทุกสรรพสิ่งจะต้องสามารถสร้างความเป็นหนึ่งเดียวเกลียวกลมกันให้จงได้รางวัลที่มนุษย์จะได้รับในทางโลกในขณะนั้นหรือในปัจจุบันในความเป็นผู้มีชีวิตอยู่ดำรงอยู่นั่นก็คือสันติสุขถูกไหมฮะเพราะถ้าหากว่าเราเป็นคนที่ถือศีลนี่แปลว่าเราไม่ประพฤติตนในการที่จะก้าวล่วงซึ่งกันและกันการกินเจนั่นก็คือการไม่ก้าวล่วงผู้อื่นและไม่ทำร้ายตนเองถูกไหมครับและในขณะเดียวกันการเป็นผู้ประพฤติธรรมก็คือการใช้หลักแห่งความสมดุลกันระหว่างตนเองกับทุกสรรพสิ่งแปลว่าอะไรแปลว่าการประพฤติธรรมก็คือการที่มนุษย์เราแต่ละคนนั้นพยายามที่จะเรียนรู้ในการที่จะสร้างความเป็นหนึ่งเดียวกันเพื่อให้เกิดสภาวะที่เรียกว่าสมดุลกันระหว่างตนเองกับทุกสรรพสิ่งที่อยู่แวดล้อมของตัวเองให้จงได้อันนี้คือคำอธิบายที่เมื่อตอนที่แล้วผมไม่ได้กล่าวถึงท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับนั่นก็คือปรากฏการณ์ที่มันจะเป็นไปในมิติของโลกิยธรรมหรือในเรื่องของทางโลกที่เป็นมิติหยาบแต่ที่บอกไปแล้วว่ามนุษย์เราเป็นคนสองมิติการที่เราจะประสบความสำเร็จในการสร้างความหนึ่งเดียวเกลียวกลมกันในมิติของกายสังขาร
หรือมิติของเครื่องยนต์แห่งกรรมนั้นมันก็ต้องมาจากมิติของแก่นแท้ซึ่งเป็นอีกภาคหนึ่งของความเป็นมนุษย์นั่นคือมิติของจิตวิญญาณหรือมิติของจิตใจและมิติของจิตวิญญาณหรือมิติของจิตใจเนี่ยมันเป็นเรื่องที่สูงไปกว่ามิติหยาบๆของกายสังขารหรือเครื่องยนต์แห่งกรรมใช่ไหมครับเราจึงจัดให้มันเป็นอีกภาคหนึ่งก็คือภาคของโลกุตตรธรรมเป็นสิ่งที่เหนือความเป็นมิติหยาบๆในทางโลกซึ่งเราได้กล่าวย้ำไว้อยู่เป็นประจำนั่นนะครับมันเป็นเรื่องของมิติของจิตใจที่เป็นมิติทางพลังงานในด้านของแก่นแท้นั่นเองครับท่านผู้ฟังครับมันถ้าหากว่าเราจะสร้างความหนึ่งเดียวเกลียวกลมกันในมิติทางกายภาพก็คือในความเป็นชุมชนของมนุษย์ในความเป็นสังคมของมนุษย์หรือในความเป็นครอบครัวเดียวกันทีมงานเดียวกันและหรือในการเป็นประเทศชาติเดียวกันแผ่นดินเดียวกันอะไรแบบนี้นะครับเราจะสร้างความเป็นหนึ่งเดียวกันที่เป็นมิติของกายสังขารหรือเครื่องยนต์แห่งกรรมได้มนุษย์เราก็จะต้องสั่นสะเทือนมิติของจิตใจหรือมิติของแก่นแท้ให้มันเกิดพฤติกรรมให้มันเกิดอาการที่จะนำไปสู่ความเป็นหนึ่งเดียวกันความกลมเกลียวกันในมิติของจิตใจหรือมิติของจิตวิญญาณด้วยซึ่งการสั่นสะเทือนในจิตใจของมนุษย์เราแต่ละคนเพื่อที่จะนำพาตนเองกับคนอื่นไปสู่การสร้างความเป็นหนึ่งเดียวกันทั้งทางกายสังขารและจิตใจนั้นมันจะต้องเกิดขึ้นพร้อมกันในสองมิติถึงแม้ว่ามันจะเป็นมิติที่คู่ขนานกันก็ตามถูกไหมครับแต่ว่าในการสร้างความเป็นหนึ่งเดียวกันทางกายสังขารหรือเครื่องยนต์แห่งกรรมนั้นท่านผู้ฟังจะสังเกตได้ว่าถ้าหากว่าในมิติของจิตใจของเรานั้นมันไม่สั่นสะเทือนเคลื่อนไหลเป็นมิติของพฤติกรรมทางจิตใจนะครับที่มันจะเป็นด้านบวกอันพึงจะมีต่อกันแล้วมนุษย์เราเนี่ยจะไม่สามารถสร้างความเป็นหนึ่งเดียวกันในมิติของกายสังขารได้นะครับอย่างเช่นถ้าท่านผู้ฟังไม่รักกันท่านผู้ฟังก็คงจะไม่คบหาสมาคมกันถ้าท่านผู้ฟังไม่รักกันท่านผู้ฟังก็จะไม่สามารถเป็นสมาชิกของทีมงานทีมเดียวกันอย่างลงตัวได้หรือท่านผู้ฟังจะสร้างครอบครัวกับคนที่ท่านรักเนี่ยถ้าหากว่าท่านไม่รักเขาจริงและเขาไม่รักท่านจริงการตัดสินใจที่จะสร้างความสัมพันธ์กันแล้วก่อสถาบันที่เรียกว่าครอบครัวกันขึ้นมามันก็ไม่มีวันที่จะเป็นไปได้ถูกต้องไหมครับเพราะฉะนั้นตรงนี้คือเคล็ดลับที่สำคัญว่าถ้าเราจะสร้างความเป็นหนึ่งเดียวเกลียวกลมกันกับเพื่อนมนุษย์คนไหนๆหรือสรรพสิ่งใดก็ตามมันจะต้องออกมาจากจิตสำนึกที่ถูกต้องเหมาะสมและดีงามอันเป็นจิตสำนึกที่เมื่อสั่นสะเทือนแล้วมันจะต้องเป็นการสั่นสะเทือนทางด้านบวกคือมีอารมณ์รู้สึกนึกคิดหรือที่เรียกกันง่ายๆว่าทัศนคติที่เป็นด้านบวกต่อกันเท่านั้นล่ะครับถ้าหากว่าเราไม่ญาติดีกันเรามีความรู้สึกที่ไม่ดีต่อกันหรือเรามีทัศนคติที่เป็นลบต่อกันเนี่ยการที่เราจะคบหาสมาคมกันเพื่อสร้างสังคมเดียวกันสร้างสถาบันเดียวกันสร้างครอบครัวเดียวกันหรือเป็นประชากรในชนชาติเดียวกันมันจะไม่มีวันเกิดขึ้นได้ท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับเพราะฉะนั้นคำว่าเราคือโลกโลกคือเราที่องค์พระศาสดาทรงหมายถึงว่าเราก็คือมนุษย์ทุกคนและทุกสรรพสิ่งนะจะต้องเป็นหนึ่งเดียวกันถูกไหมฮะจะต้องเป็นหนึ่งเดียวกันและทุกสรรพสิ่งเมื่อเป็นหนึ่งเดียวกันแล้วก็จะต้องเป็นหนึ่งเดียวกันกับโลกด้วยความหมายตรงนี้ก็แปลว่าเราทุกๆคนและเรากับทุกสรรพสิ่งไม่ว่าจะมีชีวิตหรือไม่มีชีวิตก็ตามถ้าอยู่ในระบบโลกเดียวกันทุกคนและทุกสรรพสิ่งจะต้องเข้าถึงซึ่งความเป็นหนึ่งเดียวกลมกันให้ได้ทีนี้ถ้าเป็นมนุษย์เรามี2มิติคือมิติของกายสังขารกับมิติของจิตใจหรือจิตวิญญาณคำว่าเป็นหนึ่งเดียวกันภาษาทั้งวิชาการและภาษาพูดเราจึงมักจะกล่าวกันด้วยคำที่ฟังหรูดูแล้วเข้าใจง่ายด้วยว่าเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันถูกไหมครับคำว่าเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันก็คือว่าการเป็นพวกเดียวกันทั้งจิตใจและทั้งกายสังขารเลยคำว่ากายสังขารแปลว่าเรามาอยู่รวมกันเป็นสังคมที่เรียกว่าเป็นสัตว์สังคมเรามาอยู่กันเป็นสังคมเดียวกันเราก็ใช้น้ำพักน้ำแรงของเราใช้ความรู้ความสามารถของเราในการที่จะช่วยกันสร้างสังคมของพวกเราขึ้นมาสร้างงานที่พวกเราจะต้องทำกันขึ้นมาและให้มันเกิดประโยชน์และก็แบ่งปันประโยชน์ตรงนั้นร่วมกันในขณะที่
เราก็มีน้ำอีกน้ำหนึ่งก็คือน้ำใจที่เป็นเหมือนหัวใจดวงเดียวกันมีชีพจรที่เต้นเป็นเสียงดนตรีคือมีความสุขในการอยู่ร่วมกันแล้วก็เต้นเป็นจังหวะเดียวกันได้ด้วยตรงนี้ครับตรงนี้คือการใช้คำว่าทุกคนล้วนเป็นหนึ่งเดียวกันถ้ามนุษย์รักกันมนุษย์ก็จะสามารถสร้างสังคมของกันและกันขึ้นมาเป็นสังคมเดียวกันได้ถูกไหมฮะความสำเร็จใดๆในการใช้ชีวิตร่วมกันความสำเร็จใดๆในการทำงานร่วมกันก็จะบังเกิดขึ้นความสำเร็จในการใช้ชีวิตร่วมกันก็เรียกว่าความสุขถูกไหมครับส่วนความสำเร็จในการทำงานร่วมกันก็คือประโยชน์ถ้าเรามีทั้งประโยชน์และเรามีทั้งความสุขที่เราช่วยกันรังสรรค์มันขึ้นมาจากการเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันได้อย่างนี้ครับนั่นแสดงว่าประโยชน์โพชผลอันยิ่งใหญ่ในการที่เรานะสามารถจะสร้างสังคมเดียวหรือความเป็นหนึ่งเดียวเกลียวกลมกันขึ้นมาได้มันก็บังเกิดขึ้นนั่นคือเป้าหมายสูงสุดที่พระศาสดาทุกพระองค์ก็ทรงเน้นย้ำและก็สื่อสอนพวกเราแล้วเราก็ได้รู้ว่าไอ้ความรักทั้งหลายที่เราจะต้องสั่นสะเทือนในจิตใจเพื่อจะทำให้เกิดความเป็นใจเดียวกันนะได้ตรงนั้นเนี่ยมันก็จะมีกุศโลบายมันจะต้องมีเทคนิคหรือจะต้องมีศิลปะต่างๆอีกมากมายซึ่งศาสดาแต่ละพระองค์ก็ได้ทรงเมตตาสื่อสอนพวกเราไว้มากมายเช่นนะบางพระองค์ก็สอนให้พวกเราเนี่ยมีระเบียบมีวินัยในการอยู่ร่วมกันท่านผู้ฟังครับการที่เราจะมีระเบียบมีวินัยในการอยู่ร่วมกันได้นั้นหมายความว่าเราจะต้องมีความปรารถนาที่จะสร้างสังคมเดียวกันมีความปรารถนาที่จะสร้างทีมเดียวกันหรือมีความปรารถนาที่จะเป็นสมาชิกคนหนึ่งในสถาบันเดียวกันในองค์กรเดียวกันซะก่อนถูกไหมฮะมันเมื่อเราจะมาสร้างองค์กรสร้างสถาบันสร้างสังคมสร้างประเทศหรือสร้างครอบครัวของเรากันขึ้นมาก็ตามทุกคนที่จะมารวมตัวกันนะเป็นสมาชิกคนหนึ่งของสถาบันหรือขององค์กรหรือของครอบครัวเรานั้นจะต้องมีใจให้กันซะก่อนถูกไหมถูกครับนะนั่นก็คือการมีระเบียบมีวินัยในการอยู่ร่วมกันก็แปลว่าทุกคนมีใจต่อกันที่จะเป็นหนึ่งเดียวกันอยู่แล้วมันเมื่อมีใจเป็นหนึ่งเดียวกันอยู่แล้วเราจะสร้างความเป็นหนึ่งเดียวกันได้ในขณะที่เรามีอะไรที่แปลกแยกแตกต่างกันนั้นมีวิธีเดียวคือต้องกำหนดกฎกติกากฎระเบียบในการอยู่ร่วมกันมาแล้วก็ให้ทุกคนยอมรับในกฎกติกาหรือในระเบียบตรงนั้นการยอมรับกฎกติกาและระเบียบวินัยในการอยู่ร่วมกันที่ต่างฝ่ายต่างช่วยกันคิดช่วยกันสร้างมันขึ้นมานั้นเพื่อทำให้ทุกคนรักษาความเป็นหนึ่งเดียวกันไว้อย่างมั่นคงนั่นเองนะครับมันการประพฤติตนให้อยู่ในกรอบของกติกากรอบของกฎระเบียบทั้งหลายเหล่านี้ครับมนุษย์เรียกว่ามีวินัยในการอยู่ร่วมกันซึ่งพระศาสดาบางพระองค์ก็ทรงสอนไว้อย่างนี้ใช่ไหมครับขณะที่ศาสดาบางพระองค์บอกว่าถ้ามนุษย์เราเนี่ยจะสร้างความเป็นหนึ่งเดียวกันได้มนุษย์เราจะต้องเรียนรู้ที่จะรู้จักรักกันครับใช้ความรักเหนี่ยวรั้งซึ่งกันและกันไว้ให้เป็นพวกเดียวกันให้เป็นกลุ่มเดียวกันให้เป็นสังคมเดียวกันให้ได้ความรักที่พระองค์ทรงเน้นย้ำก็คือความอดทนความอดกลั้นและการให้อภัยต่อกันในการใช้ชีวิตร่วมกันเพื่อสร้างงานหรือสร้างสังคมเดียวกันก็ตามมันถ้าพวกเราทุกคนมีการให้อภัยกันอดทนอดกลั้นต่อกันทุกอย่างก็จะลงตัวความสมดุลกันในการอยู่ร่วมกันถึงแม้จะมีอะไรที่แปลกแยกแตกต่างกันก็ไม่ใช่ปัญหาใหญ่ที่จะทำให้เรากับใครๆหรือเราท่านทั้งหลายจะสร้างสังคมที่เป็นหนึ่งเดียวกันอย่างยั่งยืนไม่ได้ถูกต้องไหมครับมันอย่างทุกวันนี้ครับถ้ามนุษย์เราเนี่ยนะข้ามพ้นความอดทนอดกลั้นและให้อภัยกันไปเสียหมดนะต่างคนต่างอยู่เพื่อสร้างอยู่เพื่อสารหรืออยู่เพื่อทำอะไรก็ได้ที่เป็นภารกิจหรือกิจการที่จะตอบสนองความต้องการของตัวเองแต่เพียงลำพังขณะที่เราเองไม่ใช่ตัวคนเดียวนะต้องมีเพื่อนร่วมสังคมมีเพื่อนร่วมครอบครัวมีเพื่อนร่วมชีวิตหรือเพื่อนร่วมโลกอีกตั้งหลายคนเราจะให้คนอื่นนะมองเราตาปริบๆขณะที่เราเองเนี่ยนะมีความมุ่งมั่นอย่างเดียวคือจะสนองความต้องการของตัวเองแต่เพียงลำพังประโยชน์สุขทั้งหลายก็ไม่เกิดขึ้นในการจะแบ่งปันต่อกันเราก็เท่ากับว่าเราเป็นอุปสรรคสำหรับคนอื่นหรือเท่ากับว่าเราก็สร้างปัญหาในการยังประโยชน์สุขร่วมกันกับคนอื่นเห็นไหมฮะความเป็นหนึ่งเดียวกันก็เกิดขึ้นไม่ได้หรือบางครั้งคนเรามีความคิดเห็นที่แตกต่างกันคนบางคนมีความคิดต่างจากเราและเขาก็เลยทำในบางสิ่งที่ต่างจากเราแล้วก็เกิดมามีผลกระทบต่อตัวเราเข้าถ้าหากว่าเราไม่รู้จักอดทนนะเราไม่รู้จักอดกลั้นเราไม่รู้จักให้อภัยกับการกระทำที่ไม่ถูกต้องของเขาตรงนั้นเนี่ยปัญหาในการเป็นหนึ่งเดียวกันก็คือความร้าวฉานที่มันจะต้องเกิดขึ้นเห็นไหมมนุษย์ก็จะไม่สำเร็จตรงนี้นะในขณะเดียวกัน
ถ้าเราเองยอมอดทนอดกลั้นให้อภัยเขาได้ความเป็นพวกเดียวกันความเป็นทีมเดียวกันความเป็นสมาชิกในสังคมเดียวกันก็ยังคงอยู่ถูกต้องไหมฮะเมื่อยังคงอยู่นั่นแสดงว่าในจิตใจของเรามันได้สั่นสะเทือนเป็นความรักเกิดขึ้นมาแล้วนะจิตใจก็จะเหนี่ยวรั้งซึ่งกันและกันไว้ได้ตรงนี้เป็นต้นเรื่องพระศาสดาบางพระองค์ก็สอนว่ามนุษย์เราจะต้องมีเมตตานะไปไหนมาไหนก็ตามต้องพกพาเอาความเมตตาความกรุณาความมีมุทิตาแม้กระทั่งจนถึงระดับขั้นของจิตที่เป็นอุเบกขาแปลว่ามีความเมตตามีความกรุณามีความมุทิตาแก่ผู้หนึ่งผู้ใดก็ได้โดยที่ไม่ต้องให้เขาร้องขอความเมตตาหรือไม่ต้องให้เขาสั่นสะเทือนเคลื่อนไหลตัวเองสร้างเงื่อนไขน่าสงสารขึ้นมาให้เราเห็นแล้วเราก็จะเมตตาสงสารเขาได้เห็นใครเราก็รักเขาได้หมดนะเห็นใครก็ตามเราก็พร้อมจะช่วยเหลือเขาได้หมดถึงแม้เขาไม่ต้องร้องขอก็ตามนี่เป็นอย่างนี้นะนั่นคือธรรมชาติของตัวเราจะต้องสั่นสะเทือนในจิตใจเป็นความรักให้กันและกันอันนี้ก็คือไม่ว่าพระศาสดาพระองค์ใดก็ตามล้วนสอนมนุษย์ให้มีการสั่นสะเทือนในจิตใจอยู่บนพื้นฐานหรือตรงจุดศูนย์กลางของการสั่นสะเทือนนั้นอยู่ที่ความรักด้วยกันทั้งสิ้นครับเพียงแต่ว่าพระองค์จะหยิบเอาตรงใดหรือตรงไหนนะฮะมาเมตตาสื่อสอนพวกเราให้เข้าถึงและเข้าใจมันในแต่ละยุคสมัยที่ต่างกันเท่านั้นเองครับท่านผู้ฟังครับนี่คือข้ออ้างอิงทั้งหมดที่ผมหยิบฉวยมาเพื่อจะขยายคำว่าเราคือโลกโลกคือเรานอกจากมนุษย์จะรักกันแล้วมนุษย์ต้องรู้จักรักโลกด้วยถ้ามนุษย์ไม่รู้จักรักโลกมนุษย์ก็จะเป็นหนึ่งเดียวกันกับโลกไม่ได้ขณะที่โลกเองนั้นก็พยายามที่จะแสดงให้เห็นว่าโลกเราก็สามารถสร้างความเป็นหนึ่งเดียวกันกับมนุษย์และทุกสรรพสิ่งได้เหมือนกันถึงแม้โลกเป็นสิ่งที่ไม่มีชีวิตไม่มีจิตสำนึกเหมือนมนุษย์และก็ไม่มีชีวิตจิตวิญญาณเหมือนสรรพสัตว์ทั้งหลายก็ตามเห็นไหมครับตรงนี้คือสิ่งที่จะเป็นปริศนาธรรมสำหรับผู้ใฝ่ประพฤติธรรมว่าเราเกิดมาเป็นมนุษย์แล้วเนี่ยเราจะต้องทำความเข้าใจสัจธรรมคือความจริงที่จริงแท้ทั้งในระดับโลกียธรรมและโลกุตตรธรรมในมิติที่ผมพูดถึงคือมิติของจิตวิญญาณที่น้อยคนมากนักที่จะเข้าถึงและเข้าใจผมเปิดมิติตรงนี้เพื่อจะเชิญชวนท่านผู้ประพฤติธรรมทั้งหลายที่ติดตามรับฟังรายการเทพทิพย์มงคลธรรมของเราอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอดเนี่ยนะครับเพื่อชี้แนวทางสร้างแนวคิดเป็นการยกระดับสติปัญญาเข้าหาแสงสว่างทางปัญญาเพื่อให้เกิดภาวะการอย่างรู้ได้ด้วยตนเองซึ่งจะเป็นสิ่งที่ถูกต้องและเหมาะสมที่สุดสำหรับมนุษย์เราแต่ละคนในยุคปัจจุบันนะครับที่จะต้องพึ่งพาตนเองกันซะเป็นส่วนใหญ่ผมอยากจะกราบเรียนท่านผู้ฟังว่าถ้าเราจะเป็นหนึ่งเดียวกันกับเพื่อนมนุษย์และสรรพสัตว์ทั้งหลายเราจะต้องเป็นหนึ่งเดียวกันทั้งตัวและหัวใจว่างั้นนะและในขณะเดียวกันถ้าเราต้องการจะเป็นหนึ่งเดียวกับโลกเราก็ต้องเป็นหนึ่งเดียวทั้งตัวและหัวใจของเราเหมือนกันการเป็นหนึ่งเดียวทั้งตัวก็คือจะต้องไม่ทำลายโลกคำว่าไม่ทำลายโลกนี่เป็นคำพูดในมิติของโลกียะนะฮะก็คือมิติของหยาบๆนะครับในมิติของกายสังขารคำว่าทำลายโลกแปลว่าอะไรครับแปลว่าเราจะต้องไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมต่างๆทั้งดินทั้งน้ำถูกไหมฮะดินน้ำอากาศแร่ธาตุทั้งหลายบนโลกใบนี้ต้นไม้ต้นไร่ทั้งหลายบนโลกใบนี้เราจะต้องไม่เป็นผู้ทำลายถ้าเราทำลายแสดงว่าเราไม่เป็นหนึ่งเดียวกันกับโลกแล้วครับในมิติกายของกายสังขารหรือมิติหยาบๆเนี่ยเพราะอะไรครับเพราะคนที่รักกันเนี่ยเขาจะทำลายหรือทำร้ายกันไหมครับถ้าท่านรักคนที่ท่านรักท่านย่อมไม่มีวันจะทำร้ายคนที่ท่านรักถูกต้องไหมครับเมื่อท่านไม่ทำร้ายคนที่ท่านรักเพราะท่านรักเขาแสดงว่าท่านก็เป็นหนึ่งเดียวกันกับเขาต่อไปได้ถูกไม่ถูกครับมนุษย์ก็เช่นกันครับกับโลกเนี่ยคำว่าโลกแปลว่าต้นไม้ต้นไร่สายน้ำดินฟ้าอากาศอะไรก็ตามถ้าเรารู้ว่าเราจะรักโลกแล้วเนี่ยเราจะต้องไม่ทำลายโลกโลกก็คือสิ่งแวดล้อมหรือระบบนิเวศทั้งหลายเนี่ยมนุษย์ก็จะต้องยึดมั่นถือมั่นตรงนี้ว่าเราจะต้องรักและต้องเรียนรู้ที่จะอนุรักษ์ทุกสรรพสิ่งที่อยู่ในระบบโลกนี้เอาไว้นี่คือการแสดงให้เห็นว่าตัวเรานั้นเป็นหนึ่งเดียวกับโลกในทางกายภาพได้ในทางกายภาพภาษาฝรั่งใช้คำว่า physical นะฮะเราจะต้องเป็นหนึ่งเดียวกันตรงนี้ได้แต่ท่านผู้ฟังครับท่านลองสังเกตดูสิครับว่าทุกวันนี้ในอดีตที่ผ่านมาอย่างยาวนานจนถึงวันนี้เนี่ยส่วนใหญ่มนุษย์เราส่วนใหญ่นะครับรวมทั้งตัวเราเองตัวท่านเองด้วยเราได้ปฏิบัติตน
ในสภาวะที่เรากำลังกล่าวถึงในลักษณะที่มันควรจะเป็นหรือเราได้ประพฤติตนในลักษณะที่ไม่ควรประพฤติกันไปแล้วบ้างโดยการแสดงออกต่อเพื่อนมนุษย์เนี่ยเราไม่ต้องพูดถึงนะครับวันๆหนึ่งเนี่ยถ้าเราใช้อารมณ์หยาบๆรายวันของเราในการแสดงออกหรือการกระทำใดๆต่อตนเองและต่อผู้อื่นเนี่ยโอกาสที่เราจะทำร้ายเพื่อนมนุษย์คนอื่นด้วยกายด้วยวาจาและด้วยจิตใจของเราซึ่งทำให้เราสอบตกในการสร้างความเป็นหนึ่งเดียวเกลียวกลมกันทั้งสองมิติคือมิติของกายสังขารและมิติของจิตวิญญาณคือมิติของจิตใจนะอารมณ์รู้สึกนึกคิดที่เป็นบวกต่อกันเนี่ยนะฮะทั้งหลายเนี่ยเราก็ไม่สามารถจะสร้างมันขึ้นมาได้แสดงว่าเราสอบตกละเราจะเป็นหนึ่งเดียวกับเพื่อนมนุษย์ไม่ได้ตราบใดที่เรายังฆ่าสัตว์ตัดชีวิตอยู่นั่นก็แสดงว่าเราก็ยังเป็นหนึ่งเดียวกับสัตว์เหล่านั้นไม่ได้ตราบใดที่เรายังทะเลาะเบาะแว้งกันกับเพื่อนมนุษย์คนอื่นอยู่ผัวเมียก็ทะเลาะกันญาติพี่น้องวงศาคณาญาติก็ทะเลาะกันมีปัญหากันกับเพื่อนบ้านก็ทะเลาะกันลงเลงบงเบงอย่างเนี้ยครับรักกันไม่ได้นะให้กันไม่เป็นนั่นเท่ากับว่าเราก็สอบตกในบทบาทของการเป็นหนึ่งเดียวกันนะเมื่อเราเป็นหนึ่งเดียวกันกับเพื่อนมนุษย์ไม่ได้กับสรรพสัตว์ไม่ได้นั่นเท่ากับว่าเราก็เป็นหนึ่งเดียวกันกับโลกไม่ได้ด้วยขณะที่เรายังทำลายโลกเช่นโค่นต้นไม้ทำลายป่านะถมทะเลทั้งที่มันควรเป็นทะเลที่ไหนเป็นที่น้ำท่วมถึงเป็นบึงเป็นทะเลสาบเราก็ไปท่วมเราก็ไปถมแต่ที่ใดมันเป็นที่ดินราบๆธรรมดาเราก็ดันไปขุดไปเจาะมันขึ้นมาเพื่อทำให้เป็นแอ่งน้ำเป็นแหล่งน้ำอะไรต่างๆเหล่านี้หรือที่ไหนเป็นภูเขาเราก็ดันไประเบิดมันทิ้งซะและเอาหินเอาดินที่เราระเบิดทิ้งนะขนเอามาเพื่อมาสร้างเป็นตึกสร้างเป็นป่าคอนกรีตขึ้นมานี่ก็เท่ากับว่าเป็นการย้ายภูเขาจากที่หนึ่งไปอีกที่หนึ่งนี่คือการทำลายสิ่งหนึ่งเพื่อเอาไปสร้างสิ่งหนึ่งสิ่งเหล่านี้ครับมันเป็นการแสดงให้เราเห็นว่าเรานั้นสอบตกในบทบาทของการเป็นหนึ่งเดียวกันกับเพื่อนมนุษย์สรรพสัตว์ทั้งหลายและกับดาวเคราะห์โลกของตัวเราเองด้วยถ้าเราคุยว่าเราเป็นผู้ประพฤติธรรมเราจะต้องเข้าใจในสิ่งเหล่านี้และเราจะต้องไม่ประพฤติในการที่จะตรงกันข้ามกับสิ่งที่องค์พระศาสดาได้ทรงเมตตาตรัสสอนเราไว้เรื่องนี้เห็นทีกำลังมันกำลังสนุกสนานวันต่อไปเราคงต้องมาคุยกันต่ออีกแล้วล่ะครับ

ท่านผู้ฟังครับวันนี้หมดเวลาของรายการเทพทิพย์มงคลธรรมแล้วกลุ่มแสงสิริวัฒนาขอขอบคุณท่านผู้ใจบุญทั้งหลายที่ได้ให้เกียรติสนับสนุนรายการนี้เพื่อสร้างวิถีแห่งสันติสุขสู่มวลชนบนคลื่นวิทยุโปรดกรุณาแจ้งผลการรับฟังได้ที่โทรศัพท์025123176 025123176ท่านจะติดตามรับฟังรายการนี้ได้ใหม่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ทางสถานีวิทยุแห่งนี้ในเวลาเดียวกันนี้สวัสดีครับ

ช่วงเวลาต่อไปนี้สถาบันพัฒนาพฤติกรรมมนุษย์ผู้สร้างทฤษฎีและกลยุทธ์ไซโคโชเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่บกพร่องของมนุษย์ด้วยการกระตุ้นจิตสำนึกที่ลึกซึ้งและแยบยลสำนักพิมพ์จิตจักรวาลผู้ผลิตหนังสือธรรมะภาคปฏิบัติแนวอภิปรัชญาที่ทรงคุณค่าสำหรับศาสนิกชนไทยและชมรมผู้ประพฤติธรรมเพื่อสร้างสันติสุขให้ตนเองและผู้อื่นร่วมกับกลุ่มแสงสิริวัฒนาภูมิใจเสนอรายการเทพชิปมงคลธรรมเพื่อนำพาสันติสุขสู่มวลชนด้วยธรรมะบรรยายภาคปฏิบัติโดยอาจารย์ปริญญาตันสกุลขอเชิญท่านติดตามรับฟังได้ณบัดนี้

ท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับรายการเทพทิพย์มงคลธรรมใน2ตอนที่ผ่านมานั้นเราเริ่มต้นรายการของเราในตอนแรกนะครับด้วยการตั้งคำถามเพื่อชี้นำให้ท่านทั้งหลายซึ่งเป็นผู้ใฝ่ประพฤติธรรมให้ได้คิดว่าการที่เราเกิดมาเป็นมนุษย์นั้นทุกวันเราฝันใฝ่หรือฝักใฝ่กับการประพฤติธรรมนั้นเราถามตัวเราว่าเรามุ่งประพฤติธรรมกันทำไมนะครับซึ่งคำถามในตอนแรกเราก็ได้คำตอบกันแล้วนะครับว่าในเบื้องต้นนะครับได้คำตอบกันไปแล้วว่านอกจากเราจะมีปณิธานว่าจะนิพพานในการที่เรามุ่งมั่นหมั่นปฏิบัติธรรมกันในแต่ละวันนั้นนะครับนอกจากเราจะมุ่งมั่นหมั่นนิพพานนะปณิมีปณิธานที่จะไปนิพพานกันแล้วเนี่ยนะครับซึ่งในโอกาสต่อๆไปรายการเทพทิพย์มงคลธรรมของเราก็คงจะนำเรื่องนิพพานนะมากล่าวขานกันผ่านทางรายการเทพทิพย์มงคลธรรมให้เป็นภาษาชาวบ้านที่เราจะทำความเข้าใจกันได้ง่ายขึ้นนะครับนะสักครั้งหนึ่งในโอกาสต่อไปนะครับนอกจากเราจะมีปณิธานว่าจะนิพพานแล้วการใฝ่ปฏิบัติธรรมในชีวิตประจำวันของพวกเราแต่ละคนนั้นเราก็ได้เรียนท่านผู้ประพฤติธรรมทั้งหลายไปแล้วว่าเรามีหน้าที่จะต้องทำตามหลักแห่งโลกิยธรรมซึ่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและพระศาสดาทั้งหลายได้ทรงเมตตาสื่อสอนและก็สั่งสอนนะมนุษย์ทั้งหลายเอาไว้นมนานมาแล้วนะครับว่าเราจะต้องเรียนรู้ที่จะสร้างความเป็นหนึ่งเดียวเกลียวกลมกันขึ้นมาบนโลกใบนี้ให้ได้โดยเฉพาะองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ทรงได้ตรัสไว้ว่าเราคือโลกโลกคือเรากับอีกหนึ่งประโยคศักดิ์สิทธิ์ที่พระองค์เคยตรัสไว้เช่นกันว่าเมตตาธรรมค้ำจุนโลกนั่นเองนั่นก็แปลว่าภารกิจหลักที่พระองค์ทรงเมตตาสื่อสอนมนุษย์มาหลายร้อยหลายพันปีที่ผ่านมาพระศาสดาแต่ละพระองค์ก็ทรงมีความมุ่งมั่นในที่ให้ที่จะให้มนุษย์ทั้งหลายนั้นเข้าถึงการเรียนรู้ที่จะเป็นมนุษย์ให้เป็นการเรียนรู้ที่จะเป็นมนุษย์กันเสียให้ถูกต้องแล้วก็มีคันลองที่จะไปบรรจบปลายทางสูงสุดในการที่จะได้มีโอกาสมาเกิดเป็นมนุษย์กันเนี่ยนะครับคือมรรคผลที่เรียกว่านิพพานนั่นเองขณะที่เราดำเนินชีวิตเพื่อจะนำพาจิตวิญญาณของตนเองไปสู่สภาวะนิพพานในบ้านปลายไม่ว่าอีกกี่ภพกี่ชาตินะในการเวียนว่ายตายเกิดของมนุษย์เราเองก็ตามนะครับแต่ว่าปลายทางที่เป็นเป้าหมายสูงสุดคือการบรรลุมรรคผลนิพพานแต่ทีนี้กว่าจะไปถึงปลายทางสุดท้ายที่เรียกว่านิพพานในสภาวะนั้นเนี่ยนะครับมนุษย์เราแต่ละคนก็จะต้องเรียนรู้ในการที่จะเป็นมนุษย์ให้เป็นแล้วก็เป็นมนุษย์กันได้อย่างถูกต้องด้วยนะครับเมื่อเช่นนั้นแล้วในตอนที่ผ่านมาซึ่งเป็นตอนที่2ในเรื่องของการตั้งคำถามว่าเราปฏิบัติธรรมกันไปทำไมเนี่ยนะครับเราก็นำเอาประโยคศักดิ์สิทธิ์ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในทั้ง2ประโยคเนี่ยมาขยายความและได้พูดคุยกันไปแล้วโดยเราเริ่มที่คำว่าเราคือโลกโลกคือเราคำอธิบายที่เป็นความคิดซึ่งเป็นคำสรุปรวบยอดที่เราได้กล่าวไว้ในรายการเทพทิพย์มงคลธรรมตรงคลื่นความถี่เนี่ยนะครับเราบอกว่าคำว่าเราคือโลกโลกคือเรานั้นเป็นประโยคที่ไม่ได้ทรงหมายถึงองค์พระศาสดาพระองค์เดียวที่เป็นหนึ่งเดียวกับโลกและโลกไม่ได้หมายความว่าโลกใบนี้ทั้งใบจะต้องเป็นหนึ่งเดียวกับพระองค์ซึ่งเป็นพระศาสดาโดยพระองค์ไม่ได้ทรงผูกขาดการเป็นหนึ่งเดียวกับโลกแต่เพียงผู้เดียวแต่อย่างใดเมื่ออย่างหลายคนคิดเข้าใจกันนะครับแต่คำว่าเราในประโยคศักดิ์สิทธิ์ตรงนั้นในตอนที่แล้วเราก็ได้อธิบายไว้คร่าวๆแล้วเช่นเดียวกันนะครับว่าคำว่าเรานั้นหมายถึงมนุษย์แต่ละคนนะแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นท่านผู้ฟังท่านใดก็ตามแม้กระทั่งผมเองซึ่งเป็นผู้กล่าวผ่านทางรายการเทพทิพย์มงคลธรรมนี้ด้วยทุกคนอยู่ในคำว่าเราทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นคำว่าเราคือโลกก็แปลว่ามนุษย์ทุกคนทั่วโลกนะก็คือโลกและคำว่าโลกเราก็ได้ขยายความให้ฟังแล้วว่าหมายถึงทุกสรรพสิ่งก้อนหินหนึ่งก้อนฝุ่นธุลีหนึ่งชิ้นนะที่เรามองเห็นหรือแม้กระทั่งสิ่งที่ใหญ่ที่สุดนะที่เราแลเห็นนะครับ
สิ่งที่อยู่ใกล้ตัวจนกระทั่งถึงสิ่งที่อยู่ไกลตัวออกไปที่อยู่ในระบบโลกด้วยกันเนี่ยคำคือคำว่าเราทั้งสิ้นจากการที่เราอธิบายว่าเราคือโลกโลกคือเราก็คือมนุษย์และทุกสรรพสิ่งที่อยู่ในระบบโลกเนี่ยล้วนเป็นหนึ่งเดียวกันเราก็ได้ขยายความเพิ่มเติมไปว่าการที่เราและทุกสรรพสิ่งจะต้องเป็นหนึ่งเดียวกันนั้นมันจะต้องเป็นหนึ่งเดียวกันในสองมิติเนื่องจากว่ามนุษย์เราเนี่ยถูกกำหนดสร้างให้เกิดมาเป็นคนสองมิตินั่นก็คือมีมิติทางกายสังขารที่เราเรียกว่าเครื่องยนต์แห่งกรรมนะแล้วก็มิติของจิตวิญญาณหรือมิติของแก่นแท้อันเป็นมิติทางพลังงานที่พฤติกรรมของมนุษย์เราที่เป็นพฤติกรรมทางจิตอันเกิดขึ้นในมิติทางพลังงานนั้นอายตนะทั้ง5ของเราซึ่งเป็นช่องทางของกลไกประสาทสัมผัสรับรู้ทั้งหลายไม่อาจสัมผัสรู้ดูเห็นได้เนี่ยนะครับนะก็เป็นทั้งสองมิติหรือสองภาคที่มนุษย์เรากับสรรพสิ่งทั้งหลายจะต้องเป็นหนึ่งเดียวกันให้ได้ในตอนที่แล้วเราย้ำไว้อย่างนั้นย้ำว่าต้องเป็นหนึ่งเดียวกันกับโลกและทุกสรรพสิ่งทั้งในมิติทางกายภาพคือมิติของกายสังขารแล้วก็จะต้องเป็นมิติเดียวกันเป็นหนึ่งเดียวกันในมิติของแก่นแท้คือมิติของจิตวิญญาณคือจะต้องมีการสั่นสะเทือนที่จะเป็นหนึ่งเดียวกันในมิติของจิตนั่นเองนะซึ่งในมิติของจิตนั้นเรายังค้างเอาไว้เรายังไม่ได้อธิบายให้ท่านทั้งหลายได้ฟังเพื่อทำความเข้าใจกันในแบบชาวบ้านชาวบ้านนะครับเพราะว่าในมิติทางกายภาพนั้นเราหยิบฉวยขึ้นมากล่าวเอาไว้ก่อนด้วยเหตุผลที่ว่ามนุษย์เราและท่านทั้งหลายก็เช่นกันนะครับจะมีความเข้าใจอะไรๆในสิ่งที่ตนเองสามารถสัมผัสรู้ดูเห็นได้โดยใช้อายตนะภายนอกทั้ง5ตาหูจมูกลิ้นกายสัมผัสอะไรเหล่านี้นะฮะรับรู้ได้เรียนรู้ได้พิสูจน์ได้ได้ง่ายกว่าสิ่งที่จะต้องใช้ปัญญาหรือต้องใช้จิตสัมผัสรู้กันนะซึ่งตัวนั้นเป็นเรื่องยากเราจะคุยกันวันหลังหรือครั้งต่อๆไปนะครับท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับในตอนที่แล้วนั้นเราได้เรียนท่านผู้ประพฤติธรรมทั้งหลายไปว่าภารกิจหลักของจิตวิญญาณที่อาสามาเกิดเป็นมนุษย์นั้นทุกรูปธรรมนะครับมีภารกิจที่ถือติดตัวกันมาเยอะแยะมากมายนะแต่หนึ่งในภารกิจที่ถือติดตัวกันมานั้นมนุษย์ทุกคนจะต้องรับผิดชอบมันเหมือนกันไปหมดเลยก็คือการที่ทุกคนจะต้องเรียนรู้ที่จะรักกันให้ได้และเรียนรู้ที่จะให้กันให้เป็นนะครับเพราะฉะนั้นคำว่าให้เป็นก็คือการสั่นสะเทือนตนเองทางกายสังขารหรือเครื่องยนต์แห่งกรรมของแต่ละคนเพื่อสร้างความเป็นหนึ่งเดียวเกลียวกลมกันทางกายภาพหรือในมิติของทางกายภาพของโลกขึ้นมาให้จงได้โดยที่เราเองก็ได้อธิบายในเบื้องต้นกันไปบ้างแล้วว่าถ้าเราไม่ทะเลาะเบาแว้งกันเราเหนี่ยวรั้งซึ่งกันและกันไว้นะด้วยการสร้างสังคมที่เป็นสังคมเดียวกันสร้างสำนึกแห่งการเป็นพวกเดียวกันแล้วก็รู้จักให้รู้จักแบ่งปันสิ่งที่ดีๆให้แก่กันและกันร่วมทุกข์ร่วมสุขกันนะไม่มีเส้นแบ่งเพื่อจะแบ่งแยกออกจากความเป็นหนึ่งเดียวกันเสียในทางกายสังขารแล้วนั่นก็คือการสร้างความเป็นหนึ่งเดียวกันนั่นเองถ้าพูดเป็นภาษาออกเชิงวิชาการสักนิดหนึ่งก็บอกได้ว่าถ้าเราจะสร้างความเป็นหนึ่งเดียวกันในมิติทางกายสังขารหรือมิติทางกายภาพนั้นเราจะต้องไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกันไม่ทำร้ายไม่ทำลายไม่หมายชีวิตซึ่งกันและกันถูกไหมฮะนี่คือมนุษย์กับสัตว์ทั้งหลายมนุษย์จะต้องไม่ฆ่ามนุษย์ด้วยกันมนุษย์จะต้องไม่ทำร้ายมนุษย์ด้วยกันมนุษย์จะต้องไม่เบียดเบียนกันมนุษย์จะต้องไม่เอาเปรียบซึ่งกันและกันในการดำเนินชีวิตหรือในการทำงานร่วมกันก็ตามนี่คือมนุษย์กับมนุษย์และในขณะเดียวกันมนุษย์กับสัตว์ทั้งหลายก็เช่นกันครับมนุษย์มีสติปัญญาที่เหนือกว่าสรรพสัตว์ทั้งหลายนะสัตว์ทั้งหลายถึงแม้จะตัวใหญ่แต่ก็เสียเปรียบมนุษย์นะฮะเพราะว่าไม่มีสติปัญญาที่สูงส่งที่จะเรียนรู้ที่จะป้องกันตนเองอันจะเกิดจากความเฉลียวฉลาดของมนุษย์นะฮะเพราะฉะนั้นมนุษย์เองจะต้องไม่เอาเปรียบสัตว์ทั้งหลายด้วยการทำร้ายทำลายหมายชีวิตพวกเขาเอาชีวิตเขาไปก็เป็นการบั่นทอนหรือลดทอนจำนวนของรูปธรรมของสัตว์ทั้งหลายเหล่านั้นให้น้อยลงจนกระทั่งทุกวันนี้เราจะเห็นว่าโลกเรานะสัตว์บางชนิดก็สูญพันธุ์กันหมดละนะถ้าจะสอนลูกหลานในปัจจุบันว่าในอดีตชาติหรืออดีตของโลกเราเนี่ยนะมีสัตว์บางชนิดอยู่ด้วยก็ต้องเอารูปให้ดูแล้วฮะเพราะว่าตัวจริงไม่มีให้ดูแล้วอย่างนี้เป็นต้นนะนั่นก็คือความหมายของการ
นะเป็นหนึ่งเดียวกับโลกที่ใช้คำว่าเราคือโลกโลกคือเรานะครับการเป็นหนึ่งเดียวกับโลกในลักษณะดังกล่าวนั้นก็คือการไม่ทำร้ายไม่ทำลายและไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกันหรือจะพูดให้ชัดเจนก็คือต้องไม่ก้าวล่วงซึ่งกันและกันในทางกายสังขารที่จะทำให้อีกฝ่ายหนึ่งเสียสมดุลทางอาการนะหรือเสียสมดุลไปอย่างใดอย่างหนึ่งถามว่าในชีวิตประจำวันของมนุษย์เราทุกวันนี้เราได้ปฏิบัติตามสัจธรรมที่องค์พระศาสดาทั้งหลายได้ทรงเมตตาสั่งสอนเราไว้อย่างแท้จริงหรือเปล่าในเรื่องของการสร้างความเป็นหนึ่งเดียวกันในโลกใบนี้ครับเนี่ยมันทำมนุษย์ยังรบราฆ่าฟันกันในครอบครัวยังทะเลาะเบาะแว้งกันเนี่ยพี่กับน้องยังตีกันอยู่ยังรักกันไม่ได้นะยังปรองดองกันไม่ได้นะยังมีการแตกแยกคือมีการแตกความสามัคคีกันในบริษัทยังมีการเอาเปรียบกันยังมีการกินแรงกันยังมีการคดโกงกันนะยังมีการช่อฉนกันยังมีการโกหกหลอกลวงกันอย่างนี้ล้วนเป็นพฤติกรรมที่นำไปสู่การทำลายความเป็นหนึ่งเดียวกันของมนุษย์ทั้งสิ้นนะครับมันถ้ายังมีอย่างนี้แสดงว่าก็ยังไม่ได้เป็นผู้ประพฤติธรรมที่แท้จริงถูกต้องไหมครับท่านผู้ฟังครับมันถ้าเราจะเป็นผู้ประพฤติธรรมเราจึงจะต้องเรียนรู้เรียนรู้ว่าเราจะอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขเนี่ยจะเรียนรู้ในการอยู่ร่วมกันให้ลงตัวได้อย่างไรถูกไหมครับมันตรงนี้เป็นเรื่องสำคัญและเป็นเรื่องใหญ่ในวันต่อๆไปเราก็คงจะต้องมาขยายความกันต่อละนะในรายการเทพทิพย์มงคลธรรมเนี่ยว่าเราจะเรียนรู้เพื่อที่จะอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขอย่างลงตัวเราจะเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกันอย่างไรซึ่งมันก็หมายถึงการสร้างความเป็นหนึ่งเดียวกันในทางกายภาพนั่นเองนี่เรื่องของมนุษย์และถ้าในบ้านในครอบครัวของท่านหรือว่าในชีวิตประจำวันของท่านเนี่ยท่านยังทานเนื้อสัตว์กันอยู่สัตว์ก็จะต้องถูกฆ่าเพื่อเอาเลือดเอาเนื้อเอาน้ำเหลืองเอาหนังมันหรือเอาส่วนใดส่วนหนึ่งที่เป็นอวัยวะของเขาที่เขาต้องเสียชีวิตไปแล้วได้สิ่งนั้นมาเพื่อจะเอามาให้ท่านได้บริโภคได้รับประทานกันเนี่ยถามว่าการทำเช่นนั้นมันเป็นการแสดงออกให้เห็นว่าเรารักสัตว์เหล่านั้นหรือเปล่าไม่ว่าจะเป็นสัตว์ที่ควรจะกินหรือสัตว์ที่เราไม่ควรจะกินเขาได้ซ้ำไปนะฮะแต่มนุษย์ก็ยังเหลวไหลไปเอาเขามากินอย่างเงี้ยเนี่ยอยู่ในป่าลึกดึกดำบรรพ์ขนาดไหนมนุษย์ก็ซอกซอนไปถึงเพื่อจะแสวงหาเอาเนื้อเอาหนังของมันมาบริโภคเอามากินเอามารับประทานกันถามว่าถ้าจะได้เนื้อจะได้เลือดเขาได้น้ำเหลืองเขามาได้หนังเขามาเราต้องฆ่าเราต้องเอาชีวิตเขามาใช่ไหมครับมันการเอาชีวิตเขามาถ้าเราจำได้ว่าที่องค์พระศาสดาสอนว่าเราคือโลกโลกคือเราแปลว่าเรากับทุกสรรพสิ่งที่เรียกว่าโลกไม่ว่าจะเป็นสัตว์ตัวเล็กสัตว์ตัวน้อยสัตว์บินได้คลานได้เลื้อยได้อยู่ในรูหรือบินอยู่ในอากาศหรืออยู่ในโพรงไม้อยู่ใต้น้ำนะไม่ว่ามันจะอยู่ที่ไหนก็ตามก็ล้วนมีความหมายเดียวกันที่เรียกว่าโลกทั้งสิ้นนะครับมันถ้าหากว่าเราไปฆ่าเขาเพื่อเอาชีวิตเขานะแล้วก็อร่อยกับเลือดกับเนื้อกับน้ำเหลืองอะไรของเขาเนี่ยนะไปวันๆเนี่ยยังทำอย่างนั้นอยู่ทุกๆวันนั่นก็แสดงว่าเราก็สอบตกในเรื่องของการสร้างความเป็นหนึ่งเดียวกันกับโลกหรือสร้างความเป็นหนึ่งเดียวกันกับทุกสรรพสิ่งกับทุกสรรพสิ่งในมิติทางกายภาพไปเรียบร้อยแล้วตรงนี้ครับคือสิ่งที่มนุษย์เราทุกคนที่ใช้ชีวิตประจำวันกันอยู่ก็จะต้องหันหน้ากลับมาดูที่สิ่งที่พระพุทธองค์นะทรงชี้แนะเอาไว้ซึ่งอยู่ในข้อแรกของศีล5ใช่ไหมครับว่าปาณาติปาตาเวระมณีสิกขาปทังสมาธิยามินั่นก็คือการสมาทานว่าตัวเองเนี่ยนะจะไม่บริโภคเนื้อสัตว์จะไม่เบียดเบียนสัตว์จะไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตอะไรอย่างเนี้ยถูกไหมครับเพราะว่าถ้าทำแล้วมันก็จะก่อให้เกิดความผิดบาปหรือความไม่ถูกต้องในการที่จิตวิญญาณของตนได้อาสามาเกิดเป็นมนุษย์ในภพชาตินี้นะและถ้ายังกินไม่เลิกกินไม่หยุดก็ทำผิดกันอยู่ตลอดอย่างนี้ปณิธานว่าจะนิพพานก็คงจะเป็นได้เพียงแค่ปณิธานเพราะโอกาสจะนิพพานคงจะเป็นไปไม่ได้เพราะว่าเรายังสอบตกในการเป็นมนุษย์คือเป็นมนุษย์ยังไม่เป็นมนุษย์ยังไม่ถูกต้องนั่นเองเมื่อยังเป็นมนุษย์ไม่เป็นยังเป็นมนุษย์ไม่เป็นมนุษย์ไม่ถูกต้องนะฮะเราก็จะไม่สามารถทำหน้าที่ทางจิตวิญญาณที่ตนเองโดยจิตวิญญาณของตนเนี่ยถือมาอาสามาเพื่อจะมาเกิดเป็นมนุษย์ซึ่งในวันต่อๆไปเราก็จะต้องเล่าให้ท่านฟังอยู่ดีนะครับว่าจิตวิญญาณอาสามาเกิดเป็นมนุษย์กันทำไมนะครับแต่ในชั้นเนี้ยเราก็ชี้ให้เห็นแล้วว่าการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตก็คือการเบียดเบียนนะผู้ที่อยู่ในระบบเดียวกันกับตัวเองก็เป็นการทำร้ายหรือเป็นการทำลายอย่างหนึ่ง
ถือว่าเป็นการประพฤติที่สวนทางกันกับหลักการในการเป็นมนุษย์มันใครยังเบียดเบียนสัตว์ก็ถือว่ายังไม่ใช่เป็นผู้ประพฤติธรรมถึงแม้ว่ากินเป็นอาหารก็ตามเนี่ยถามว่าถ้าเราไม่กินเนื้อสัตว์เราจะสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้หรือไม่เราก็ต้องถามเหมือนกันนะครับว่าอย่างเช่นสัตว์ใหญ่ทั้งหลายช้างม้าวัวควายอย่างเงี้ยครับท่านผู้ฟังครับเราลองสังเกตไหมครับว่าสัตว์เหล่านี้เขากินมังสวิรัตนะครับควายเนี่ยกินหญ้าม้าก็กินหญ้าวัวก็กินหญ้าเนี่ยช้างซึ่งเป็นสัตว์ใหญ่ที่สุดในบรรดาทั้งหมดเนี่ยนะครับที่อยู่ใกล้ชิดกับมนุษย์เป็นเพื่อนกับมนุษย์เนี่ยเขาก็กินหญ้านะครับกินหญ้าทั้งวันกินไปเรื่อยนะครับกินก็ไม่เปลืองนะฮะกินไปเรื่อยนะแต่เขาสามารถลากซุงเขาสามารถลากเกวียนเขาสามารถไถนาได้เขาสามารถเป็นพาหนะให้กับมนุษย์ได้ใช่ไหมฮะสัตว์เราเนี่ยครับเขามีแรงมากกว่ามนุษย์อีกครับเขากินแต่หญ้าเท่านั้นเองเห็นไหมครับมนุษย์เราก็เช่นกันนะครับเป็นสัตว์แล้วก็ไม่ค่อยมีอะไรจะแตกต่างกับสัตว์เหล่านั้นเลยแต่เราดันบอกว่าถ้าไม่กินเนื้อสัตว์แล้วร่างกายเราจะขาดโปรตีนก็เราก็ลองถามตัวเราดูสิครับว่าช้างม้าวัวควายซึ่งเป็นสัตว์ใหญ่กว่ามนุษย์มีน้ำหนักตัวมากกว่ามนุษย์เป็นเท่าๆตัวเลยเนี่ยนะฮะเขาไม่ได้กินเนื้อสัตว์เลยแล้วทำไมเขาโตเอาโตเอาอ้วนเอาอ้วนเอาแล้วก็แข็งแรงด้วยอย่างช้างเนี่ยสามารถลากสุงได้ช้างตัวเดียวลากถุงลากสุงที่มีน้ำหนักมากกว่าตัวเองหลายเท่านะฮะถามว่าแล้วมนุษย์นะครับกินเนื้อสัตว์เข้าไปเยอะเลยบอกว่าถ้าไม่กินจะขาดโปรตีนและไม่มีแรงทานเนื้อสัตว์เข้าไปเยอะแยะมากมายถามว่าให้มนุษย์ไปลากสุงแข่งกับช้างไหวไหมให้ไปลากเกวียนนะแข่งกับวัวได้ไหมหรือไปไถนาแทนควายไหวไหมนะอย่างเนี้ยครับนั่นคือสิ่งที่มนุษย์จะต้องคิดนะครับว่าเอ๊ะแล้วควายหรือช้างม้าวัวทั้งหลายเหล่านี้เขากินแต่ยอดหญ้าเคี้ยวแต่หญ้าอ่อนๆอร่อยเนี่ยนะแล้วเขาไม่ได้ทานเนื้อสัตว์เลยแล้วเขาเอาโปรตีนหรือเอากรดอะมิโนทั้งหลายที่อยู่ในร่างกายเข้ามาจากไหนนี่คือสิ่งที่ใครเป็นนักโภชนาการทั้งหลายนะอาจารย์ปริญญาก็อยากจะฝากผ่านรายการเทพทิพย์มงคลธรรมนี้ไปนะครับว่าท่านลองไปช่วยวิเคราะห์วิจัยดูหน่อยไหมว่ากลไกด้านอนาโตมีของช้างม้าวัวควายพวกที่สัตว์กินหญ้าทั้งหลายเหล่านี้นะครับนะถึงแม้เขากินแล้วอาจจะเผลอมีแมลงที่มีโปรตีนปนเข้าไปบ้างครับเช่นเหลือบยุงริ้นใดตัวเล็กๆที่อยู่กับหญ้าช้างม้าวัวควายเนี่ยมองไม่เห็นอาจจะกินเข้าไปบ้างแต่ก็คงจะไม่ใช่เป็นสิ่งที่ไปเสริมสร้างกายภาพให้แข็งแกร่งให้มีกล้ามเนื้อเป็นมัดๆมีพลังอำนาจที่สูงส่งในการลากในการฉุดในการดึงในการเข็นอะไรแบบนี้นะครับมันเราลองไปดูสิครับว่ากลไกในร่างกายของสัตว์เหล่านี้มันจะมีการเล่นแร่แปรธาตุอยู่ภายในระบบเซลล์ของเขาที่สามารถจะผลิตสร้างกรดอะมิโนซึ่งร่างกายของเขาต้องการได้โดยอัตโนมัติโดยธรรมชาติอยู่แล้วมนุษย์ก็ไม่ต่างกันครับในกายสังขารของเราในระดับเซลล์นะฮะกระบวนการที่ภาษาวิชาการเรียกว่าเมตาบอลิซึมคือกระบวนการทางเคมีทั้งหลายที่เกิดขึ้นในระบบเซลล์ในระดับเซลล์ของร่างกายของมนุษย์เรานั้นมันก็เป็นโรงงานชั้นดีที่สามารถเล่นแร่แปรธาตุนะเอาธัญพืชต่างๆที่มนุษย์ทานเข้าไปเนี่ยนะเอามาปรุงแต่งเอามาสร้างสรรค์เอามาสร้างใหม่เพื่อจะให้ได้สารที่เซลล์ของร่างกายต้องการในตามสภาวะธรรมชาติที่มันถูกกำหนดเอาไว้อยู่แล้วทั้งสิ้นสังเกตเห็นไหมครับบางคนเนี่ยก็ทานมังสวิรัตตลอดทั้งชีวิตนะฮะก็อายุยืนดีร่างกายก็แข็งแรงดีนะครับแล้วก็ไม่ขี้โรคเหมือนคนที่กินเนื้อสัตว์เยอะๆซะด้วยซ้ำไปเนี่ยซึ่งตรงเนี้ยเป็นสิ่งที่น่าคิดและน่าวิจัยนะครับนะแม้กระทั่งอย่างทุกวันเนี้ยครับเราก็ข้องแวะกับสัตว์ปีกทั้งหลายอยู่กันเป็นนิดอะครับนะปรากฏว่ามีเชื้อโรคแปลกๆเข้ามาเช่นไข้หวัดนกอย่างเงี้ยซึ่งเป็นปัญหาใหญ่เราไม่เคยคิดในอีกด้านหนึ่งเลยนะครับว่าถ้าเรากลัวจะติดไข้หวัดนก H5N1 หรืออะไรก็แล้วแต่เราก็อย่าไปข้องแวะกับสัตว์เหล่านั้นซะสิครับเช่นไม่คล้องแวะก็คือไม่ต้องไปกินเขาใช่ไหมไม่ต้องไปกินเขานะเพราะว่าการกินมันเข้าไปหรือการไปสัมผัสมันอย่างใกล้ชิดนั่นนะโอกาสที่จะติดไข้หวัดนกก็มีสูงแต่นี่เราไม่คิดอย่างนั้นเรายังคิดจะกินเขาต่อไปแต่ถ้าเราพบว่าเขามีเชื้อขึ้นมาในคอกไหนเล้าไหนเราเอามันมาฆ่าหมดทั้งคอกเลยใจดำไหมครับโหดร้ายไปหน่อยมั้งครับเนี่ยอันนี้ก็เป็นความคิดส่วนตัวนะครับท่านผู้ฟังครับอย่าตำหนิผมเลยในฐานะที่ท่านเป็นผู้ประพฤติธรรมเนี่ยท่านก็จะมีสิทธิ์ที่จะมีแนวคิดที่แตกต่างนะครับแต่สำหรับผมก็จะชี้แนวทางสร้างแนวคิดในลักษณะนี้ว่าสัตว์เหล่านั้นเขาก็กลัวตายเหมือนกันเขารักชีวิตเหมือนกันนะครับถ้าเราไม่กินเขาเนี่ยเราก็ไม่ตายนะครับแต่ว่าเรายังรักจะกินเขาแต่เรากลัวตายก็เลยฆ่าเขาซะก่อนกลัวว่าตัวเองจะต้องตายแต่ก็ไปทำลายชีวิตของผู้อื่น
อันนี้มันเป็นสิ่งที่แหมถ้าไม่เรียกว่าใจดำนี่จะไม่รู้จะเรียกว่าอะไรนะครับหรือบางคนก็มีคำสอนเหมือนกันนะครับว่าถ้าเราจะแสดงออกซึ่งความรักให้กับสรรพสัตว์ทั้งหลายเนี่ยนะฮะโดยเฉพาะสัตว์ที่เราบริโภคคือเราเอาเข้ามากินเอาเลือดเอาเนื้อเข้ามากินเป็นอาหารด้วยการฆ่าเขาเอาชีวิตเขาเนี่ยนะฮะก็มีคำเตือนมีคำสอนกันมานานเหมือนกันว่าสัตว์เหล่านี้เวลาเขาตายแล้วเนี่ยปกติเขาจะต้องล้มทับลงสู่ดินนะนั่นหมายความว่าก็คืนสู่สามัญ นะครับก็เน่าสลายไปกับดินหรือถูกฝังกลบอยู่ไว้ใต้ดินกลายเป็นปุ๋ยกลายเป็นอะไรไปนะธาตุดินน้ำลมไฟก็จะได้คืนกับโลกไปนะมันเป็นอย่างนั้นแต่นี่ปรากฏว่าสัตว์โดยเฉพาะสัตว์ปีกสัตว์สีเท้าหรืออะไรอะไรต่อมีอะไรก็แล้วแต่ที่มนุษย์เราบริโภคเขาเป็นอาหารนั่นนะครับส่วนใหญ่นะมันไม่ได้ตายบนดินเลยนะครับแล้วก็ร่างกายของเขาก็ไม่ได้ถูกฝังกลบลงไปในดินคืนสู่ดินตามวิสัยปกติที่สรรพสัตว์ทั้งหลายจะต้องเป็นเช่นนั้นแต่นี่มนุษย์เราเอาเลือดเอาเนื้อเอากระดูกกระเดี่ยวนะเอาน้ำเหลืองต่างๆเขามากินมาบริโภคเข้าไปเนี่ยถ้าเกิดว่าสุสานของสัตว์เหล่านั้นแทนที่จะเป็นพื้นดินหรือเป็นพื้นโลกกลับมนุษย์เนี่ยก็แปลกครับกลับใช้ร่างกายของตัวเองมาเป็นสุสานของสัตว์เหล่านั้นจะนกนะหนูหมูไก่เป็ดห่านอะไรต่อมีอะไรก็ไม่รู้เยอะแยะมากมายเราใช้ร่างกายด้วยกายสังขารของเราเป็นสุสานแทนนะฮะซึ่งปรากฏว่าเวลาทานไปแล้วร่างกายก็ใช้ไม่หมดนะครับเวลาถ่ายออกมาแล้วมีกลิ่นเหม็นเน่านะไม่ว่าจะเป็นถ่ายที่เป็นแก๊สออกมาหรือถ่ายเป็นกากก็ตามล้วนมีกลิ่นเน่าเหม็นทั้งนั้นที่มันเน่าเหม็นเป็นเพราะอะไรฮะเพราะว่าทานเข้าไปในร่างกายของเราแล้วเนี่ยร่างกายไม่สามารถเอาไปใช้ประโยชน์ได้มันก็เลยเน่าเหม็นนั่นเองครับท่านผู้ฟังครับนะลองทานผักเป็นประจำดูสิครับนะเวลาถ่ายออกมาแล้วเหลือแต่กากนะครับกลิ่นมันก็จะแทบจะไม่มีเลยนะครับสำหรับคนที่ทานผักทานหญ้านะไอ้ตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่ชวนสังเกตอีกอย่างหนึ่งเหมือนกันนี่คือเรื่องที่เราจะคุยกันว่าถ้าเราจะเป็นมนุษย์ให้เป็นเราจะปฏิบัติภารกิจของเราในการที่จะมาค้ำจุนโลกก็คือใช้เมตตาธรรมค้ำจุนโลกเนี่ยเราจะต้องเข้าใจความหมายของเราซะก่อนว่าเราคือโลกโลกคือเรานั่นมันคือสิ่งใดสิ่งที่ผมพูดมาทั้งหมดเนี่ยก็เพื่อต้องการจะชี้ให้ท่านเห็นว่าการเป็นหนึ่งเดียวเกลียวกลมกันกับทุกสรรพสิ่งบนโลกใบนี้มันง่ายมากเลยคืออย่าเบียดเบียนซึ่งกันและกันครับไม่ว่าจะเป็นสัตว์หรือเป็นมนุษย์อย่าเบียดเบียนกันถ้าเราไม่ทำร้ายไม่ทำลายกันมันก็ถือว่าเป็นหนึ่งเดียวกันได้ในตอนต่อไปเราจะมาพูดถึงเรื่องการเป็นหนึ่งเดียวกันระหว่างมนุษย์กับดาวเคราะห์โลกที่ตัวเองเหยียบยืนด้วยนะเพราะว่าเราพูดมนุษย์กับมนุษย์และมนุษย์กับสัตว์ไปแล้วเราต้องพูดระหว่างมนุษย์กับโลกดูบ้างไว้ตอนต่อไปนะครับมาพูดถึงเรื่องการเป็นหนึ่งเดียวกันระหว่างมนุษย์กับดาวเคราะห์โลกที่ตัวเองเหยียบยืนด้วยนะเพราะว่าเราพูดมนุษย์กับมนุษย์และมนุษย์กับสัตว์ไปแล้วเราต้องพูดระหว่างมนุษย์กับโลกดูบ้างไว้ตอนต่อไปนะครับมาพูดถึงเรื่องการเป็นหนึ่งเดียวกันระหว่างมนุษย์กับดาวเคราะห์โลกที่ตัวเองเหยียบยืนด้วยนะเพราะว่าเราพูดมนุษย์กับมนุษย์และมนุษย์กับสัตว์ไปแล้วเราต้องพูดระหว่างมนุษย์กับโลกดูบ้างไว้ตอนต่อไปนะครับมาพูดถึงเรื่องการเป็นหนึ่งเดียวกันระหว่างมนุษย์กับดาวเคราะห์โลกที่ตัวเองเหยียบยืนด้วยนะเพราะว่าเราพูดมนุษย์กับมนุษย์และมนุษย์กับสัตว์ไปแล้วเราต้องพูดระหว่างมนุษย์กับโลกดูบ้างไว้ตอนต่อไปนะครับมาพูดถึงเรื่องการเป็นหนึ่งเดียวกันระหว่างมนุษย์กับดาวเคราะห์โลกที่ตัวเองเหยียบยืนด้วยนะเพราะว่าเราพูดมนุษย์กับมนุษย์และมนุษย์กับสัตว์ไปแล้วเราต้องพูดระหว่างมนุษย์กับ

กล่าวพระนามพระองค์ว่าพระผู้เป็นเจ้าหรือพระเจ้าซึ่งทรงเป็นผู้เริ่มต้นและสิ้นสุดของทุกสรรพสิ่งวันนี้เราทำการออกอากาศถ่ายทอดสดจากสตูดิโอที่เป็น Rabbit TV and Radio จากจิตจักรวาลสถานธรรมอำเภอหล่มเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์ประเทศไทยเป็นการนำพระโอวาทจากองค์จิตจักรวาลลงมาแบบสดๆเป็นครั้งที่298เป็นเอพิโซดครั้งที่298โดยเราให้ชื่อรายการว่าหรือให้ชื่อตอนว่าเกิดมาเป็นมนุษย์ทำไมพี่ๆน้องๆที่รักแห่งเราทั้งหลายก่อนที่เราจะเข้าถึงเรื่องเกิดมาเป็นมนุษย์ทำไมนั้นเราย้ำกับพี่ๆน้องๆทั่วโลกที่ติดตามรับชมรายการนี้กันอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าสถานการณ์โควิด-19ซึ่งอยู่ในโปรแกรมกระบวนการไซโคโชว์ของปริญญาที่ช่างเทคนิคของพระบิดารวมทั้งเราด้วยหยิบฉวยนำเอา

โคโรนาไวรัสซึ่งมนุษย์ด้วยกันผลิตสร้างขึ้นมาโดยความร่วมมือของมอดเพื่อที่จะนำเอาโคโรนาไวรัสเนี่ยมาใช้เป็นอาวุธชีวภาพไม่ใช่อาวุธเคมีเพื่อที่จะทำร้ายหรือทำลายฝ่ายตรงข้ามนี่คือสิ่งที่เราอยากจะเรียนย้ำกับพี่ๆน้องๆทั่วโลกโดยเฉพาะพี่ๆน้องๆที่เป็นคนไทยว่าจากสถานการณ์โควิด-19 ที่ท่านได้รับทราบข่าวสารกันอยู่เนี่ยท่านอย่าชะล่าใจนะเพราะเมื่อ2วันที่ผ่านมาก็มีข่าวว่ามีคนไทยซึ่งไม่ได้ไปต่างประเทศกลับมาแต่อยู่ในประเทศไทยคนพบว่าติดเชื้อโคโรนาไวรัสหรือป่วยเป็นโควิด-19 กับเขาด้วย 1-2 คนประมาณนั้นซึ่งทุกวันนี้ หรือในขณะปัจจุบันเนี้ย ก็ยังทำการสำรวจตรวจสอบกันอยู่ว่าคนที่ใกล้ชิดกับผู้ที่คนพบว่ามีเชื้อเนี่ยทั้ง2ท่านเนี่ยก็หลายร้อยคนอยู่นะว่ามีใครเป็นผู้แพร่เชื้อใครเป็นผู้ได้รับเชื้อบ้างเราจึงขอเตือนพี่ๆน้องๆว่าเพื่อนบ้านของท่านทั้งหลายที่เป็นพม่าหรือเมียนมาแล้วก็เวียดนามนะลาวก็ยังมีข่าวน้อยนะทั้งพม่าทั้งเวียดนามแล้วทั้งอินเดียขณะนี้โควิดรอบ2มีการระบาดอย่างรุนแรงมากขึ้นถ้าท่านอยู่ในไลน์ของจิตจักรวาลนะฮะห้องเรียนจิตจักรวาลห้องเล็กนะครับเราก็ได้เอาภาพแผนที่ของเพื่อนบ้านที่ติดชายแดนไทยตั้งแต่กาญจนบุรีไล่ลงไปทางใต้จนถึงจังหวัดระนองในพื้นที่ของประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยที่เป็นจุดสีแดงๆที่เป็นแหล่งที่ค้นพบว่าโควิด-19 กำลังระบาดนั้นมีเยอะแยะมากมายมากซึ่งแน่นอนว่าแผ่นดินติดกันกับประเทศไทยเนี่ยถ้าพี่ๆน้องๆทุกคนประมาทนะครับไม่สวมแมสเมื่อออกจากบ้านไม่ล้างมือด้วยแอลกอฮอล์ 75% บ่อยๆแล้วก็ยังมักง่ายในการใช้มือหยิบฉวยสิ่งของเข้าปากไม่ว่าจะเป็นผลไม้ไม่ว่าจะเป็นขนมไม่ว่าจะเป็นอาหารอะไรก็แล้วแต่ที่จะรับประทานไม่มีการล้างมือด้วยแอลกอฮอล์ให้มั่นใจก่อนว่าปราศจากเชื้อและที่สำคัญที่สุดคือโซเชียลดิสแทนซิ่งหมายความว่าไม่รักษาระยะห่างหรือระหว่างกันเอาไว้โอกาสที่ท่านจะติดเชื้อมีสูงมากแล้วก็เราก็ย้ำท่านอีกอย่างหนึ่งด้วยว่าอย่าคิดว่าคนที่หายป่วยแล้วเชื้อมันเป็นซากศพมันตายแล้วภาษาด้านสาธารณสุขปัจจุบันเขาเรียกอย่างนั้นนะครับเราจะบอกให้ท่านฟังว่าคนที่ได้รับเชื้อแล้วหายแล้วก็ยังมีโอกาสที่จะเป็นผู้ เผยแพร่อุปกรณ์ในการฝึกอบรมไซโคโชให้กับฟ้าให้กับพระบิดาให้กับเราเพื่อที่จะให้บทเรียนและให้บททดสอบในเรื่องของการสร้างจิตสำนึกใหม่ให้กับพี่ๆน้องๆทั้งโลกเพราะว่ามันอยู่ในกระบวนการในการชำระโลกเป็นปฏิบัติการครั้งสำคัญที่จะสร้างสำนึกใหม่ให้กับพี่ๆน้องๆบนโลกนี้และแน่นอนว่าถ้าใครเหลวไหลเกเรนะนอกลู่นอกทางไม่ยอมเข้าร่วมกับปฏิบัติการไซโคโชโควิด-19ท่านผู้นั้นก็คงจะถูกคัดทิ้งครับนี่เป็นกระบวนการในการคัดไว้ซึ่งเป็นปฏิบัติการหนึ่งในการชำระโลกโดยใช้โรคระบาดเป็นภัยพิบัติชนิดหนึ่งเราย้ำนะครับถึงแม้เราไม่กล่าวถึงบ่อยนะเพราะว่ามีคนกล่าวกันเยอะและทุกคนก็มีวินัยในการดำเนินชีวิตแล้วก็ไม่ทำตัวเหลวไหลนะมันเวลาที่ไหนก็มีคนไปอยู่กันเยอะๆท่านก็ต้องระวังตัวหน่อยก็แล้วกันนะครับว่าอันตรายมันอยู่ใกล้ตัวมากเป็นสิ่งที่ท่านมองไม่เห็นจำไว้ว่าโคโรนาไวรัสเป็นสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กที่มีประจุบวกเป็นคุณสมบัติแล้วก็มีวิญญาณก็คือมีคำสั่งที่พระบิดาทรงกำหนดติดตั้งเอาไว้ว่าเขามีหน้าที่จะต้องเข้าไปกำจัดประจุลบที่อยู่ในเครื่องยนต์แห่งกรรมของมนุษย์หนึ่งตัวมีแค่ประจุเดียวแต่ทุกวันนี้ประจุลบในกายสังขารของมนุษย์ในเครื่องยนต์แห่งกรรมของมนุษย์นั้นถ้ายังมีโลภะโทสะโมหะอยู่นะครับพี่น้องครับ
โอกาสที่ท่านทั้งหลายนะจะต้องผจญภัยกับโคโรนาไวรัสหรือไวรัสตัวอื่นๆซึ่งเป็นเชื้อโรคชนิดอื่นพันธุ์อื่นที่จะติดตามมาเนี่ยมีสูงมากเพราะว่าเชื้อโรคมีความเป็นบวกแต่ในเลือดในร่างกายท่านมีความเป็นลบบวกก็เลยต้องเข้าไปจัดการกับลบนั่นเองนะครับแล้วก็เราก็ย้ำนะท่านคงลืมไปแล้วว่าถ้าหนึ่งตัวเข้าไปแล้วเนี่ยไปจับลบที่อยู่ในเลือดเดินทางในร่างกายของท่านเนี่ยจับคู่แล้วตัวมันก็เป็นกลางมันก็หมดหน้าที่แต่ถ้าหากว่าปริมาณของประจุลบในกายสังขารหรือในเครื่องยนต์แห่งกรรมของท่านมันมีมากเจ้าไวรัสชนิดนี้จะมีความสามารถพิเศษในการแบ่งตัวจาก1เป็น2จาก2เป็น4จาก4เป็น8แบ่งเป็นทวีคูณนั่นก็คือมันจะทำลายหรือโจมตีอวัยวะของท่านแทนถามว่าจากผู้ดีกลายเป็นผู้ร้ายได้ยังไงเราเคยเล่าให้ท่านฟังแล้วว่าจาก1เป็น2เนี่ยมีประจุบวกกับประจุลบจับคู่กันอยู่ครับพอเขาแบ่งตัวออกเป็น2ตัวปั๊บตัวหนึ่งจะมีประจุบวกเหมือนเดิมแต่อีกตัวหนึ่งก็จะกลายพันธุ์นะเขาเรียกว่าเป็นพวกมิวแทนครับเป็นพวกพาเราเลยครับก็จะกลายเป็นมีประจุลบแทนซึ่งไอ้พวกที่มีประจุลบพวกนี้แหละคือตัวปัญหาที่จะทำร้ายท่านทำให้ปอดช้ำทำให้อวัยวะบางส่วนบอบช้ำ โดยเฉพาะทางเดินหายใจนะไม่ว่าจะเป็นต้นที่คอหอยเนี่ยซึ่งเป็นช่วงต้นของหลอดลมหรือในโพรงจมูกจะถูกทำร้ายจะถูกทำลายอย่างย่อยยับแต่ก็ไม่ได้ทำร้ายโดยตรงจะไม่ได้ถูกทำร้ายโดยตรงหรือไม่ได้เป็นผู้ทำร้ายโดยตรงแต่ว่าทหารคือภูมิต้านทานในร่างกายของท่านเองที่พระบิดาทรงติดตั้งเอาไว้ไว้ให้ป้องกันตัว ก็จะทำจะเข้าไปทำลายเซลล์ที่มีไวรัสที่มีประจุลบไปเกาะติดอยู่เพื่ออะไรครับเพื่อจะทำลายสิ่งแปลกปลอมที่เรียกว่าไวรัสที่เป็นประจุลบเรียกว่าไวรัสพาเรานะโดยไม่ได้ทำลายไวรัสโดยตรงแต่จะทำลายเซลล์อวัยวะตรงนั้นด้วยทำให้เซลล์นั้นชำรุดครับเช่นปอดอักเสบถุงลมอักเสบอะไรแบบนี้ครับแล้วที่เสียชีวิตเนี่ยจริงๆแล้วก็ไม่ใช่เพราะไวรัสที่พาเราทำร้ายอวัยวะของท่านโดยตรงนะครับแต่เป็นเพราะว่าร่างกายของท่านเนี่ยมีความสามารถในการที่จะตัดไฟแต่ต้นลมคือทำลายเซลล์ตัวนั้นซะถ้าเซลล์ตัวนั้นตายไปก็เท่ากับว่าไวรัสที่ไปเกาะไปฝังตัวอยู่กับเซลล์นั้นเนี่ยก็ต้องตายตามไปด้วยอันนี้ก็เป็นกระบวนการที่เป็นเมตาฟิสิกส์คือเป็นอภิปรัชญาคือเป็นอนุตตรธรรมนะฮะที่เราขออนุญาตนำมากล่าวซ้ำตรงนี้อีกครั้งหนึ่งนะเพื่อใช้เวลาในตอนต้นเนี่ยตักเตือนกันนะครับเพราะหลายคนเนี่ย ทุกวันนี้ไม่ใส่แมสก์ละก็มีไม่ขยันล้างมือก็มีทำตัวมักง่ายก็มีโอกาสเป็นไปได้สูงมากนะครับและยิ่งเพื่อนบ้านเนี่ยกำลังมีการระบาดรอบสองนะเพราะเขาสอบตกเราเคยย้ำแล้วนะครับไวรัสตัวเล็กๆเนี่ยครับสอบตกเป็นตายสอบได้จนรอดอย่าประมาทว่าท่านป่วยแล้วท่านหายเชื้อโรคจะยังอยู่ในตัวท่านนะครับบางตัวเนี่ยจะถูกแอบเอาไปซุกไว้ตรงบริเวณก้านสมองส่วนที่ต่อกับท้ายทอยบ้างหรือบริเวณกระดูกสันหลังต้นๆไปแอบซ่อนเร้นอยู่แล้วก็นิ่งสนิทเหมือนกับที่หลายคนบอกเป็นซากศพของไวรัสนะอย่าไปคิดว่าซากศพนะครับมันสลบต่างหากครับหรือไปซ่อนเร้นอยู่ที่สมอง ไปแอบซ่อนเร้นอยู่ที่สมองที่ไหนน้ำเลือดน้ำเหลืองไหลเวียนไปได้ไวรัสไปได้ทั่วร่างกายของท่านนะครับเมื่อใดก็ตามที่ต้องการใช้อุปกรณ์ชิ้นเนี้ยเพียงแค่ทูตสวรรค์เนี่ยใช้วิธีกดปุ่มเปิดสวิตช์ให้เจ้าไวรัสตัวที่ท่านบอกว่าเป็นซากศพจริงๆคือสลบเนี่ยให้ฟื้นขึ้นมาครับแล้วก็ทำหน้าที่ต่อถ้าเป็นตัวบวกตื่นขึ้นมาก็เป็นประโยชน์กับท่านนะครับแต่ถ้าเป็นตัวลบตื่นขึ้นมาก็เป็นภัยต่อท่านทันทีครับเพราะฉะนั้นอย่าไปสงสัยครับคนที่เคยป่วยเป็นโคโรนาไวรัสหรือโควิด-19 มาแล้วเนี่ยหายแล้วอ่ะอยู่ๆกลับมาเป็นใหม่ได้อีกภายใน6เดือนได้อย่างไรนะอันนี้คือสิ่งที่จะเตือนนะครับเพราะว่าเราบอกแล้วว่าต้อง18เดือนไวรัสตัวนี้ไม่มีวันที่จะสามารถค้นพบวัคซีนที่จะป้องกันได้อย่างแท้จริงมีแต่ข่าวลวงมีแต่ข่าวหลอกมีแต่ข่าวล่อและมีแต่ข่าวลือเท่านั้นแหละครับฟ้าปิดมิติไว้ครับว่าไม่ให้ค้นพบวัคซีนเนื่องจากต้องการดัด
จิตสำนึกหรือปรับจิตสำนึกของพี่ๆน้องๆทั้งโลกทุกชาติทุกศาสนาใครไม่เชื่อเราก็จะพูดให้ฟังไปเรื่อยๆเพราะหน้าที่เรามีหน้าที่กล่าวตามพระโอวาทของพระบิดาหรือพระผู้เป็นเจ้าที่ทรงเมตตาสื่อสดๆกับเราให้ท่านทั้งโลกฟังสดๆเหมือนตั้งแต่สามทุ่มครึ่งในขณะนี้ครับเราก็เรียนย้ำนะครับทุกวันเสาร์สามทุ่มครึ่งเจอกันได้ช่องนี้ครับ Facebook วิสุทธิปัญญาและก็เจอกันได้ทาง YouTube ช่องจิตจักรวาลนะในรายการจิตจักรวาลอ่านโลกครั้งนี้ก็เป็นครั้งที่298พี่ๆน้องๆครับหัวข้อเรื่องเกิดมาเป็นมนุษย์ทำไมก็เป็นสิ่งที่จะนำเรากล่าวความจริงที่เป็นเรื่องของอนุตตรธรรมที่ไม่มีพระศาสดาพระองค์ใดที่เกิดจากโลกจะสามารถกล่าวต่อพี่ๆน้องๆแห่งเราทั้งหลายได้พระองค์ส่งเรามาให้มากล่าวพระโอวาทในพระนามของพระองค์เพื่อจะบอกสิ่งต่างๆที่เรียกว่าอนุตตรธรรมให้ท่านทั้งหลายได้รู้เพื่อท่านจะได้สามารถดำเนินชีวิตในบทบาทของคนสองมิติหรือในบทบาทของมนุษย์ได้อย่างถูกต้องได้อย่างเหมาะสมและปฏิบัติตนได้อย่างดีงามเพื่อที่จะทำหน้าที่ให้กับจิตวิญญาณของท่านซึ่งเป็นผู้ขันอาสามาเกิดเป็นแก่นแท้ในความเป็นมนุษย์ของท่านโดยเฉพาะพันธสัญญา6ประการถ้าท่านไม่รู้อนุตตรธรรมท่านก็จะไม่สามารถที่จะทำหน้าที่ในการเป็นมนุษย์บนโลกนี้ได้อย่างถูกต้องเช่นท่านจะพยายามหนีการเวียนว่ายตายเกิดของท่านที่เรียกว่าหนีสังสารวัฏเพราะท่านมองว่าการมีสังสารวัฏเกิดแก่เจ็บตายนั้นมันเป็นทุกข์อย่างยิ่งท่านจึงพยายามจะหนีไม่ยอมที่จะเวียนว่ายตายเกิดบนโลกนี้อีกทั้งที่การเวียนว่ายตายเกิดซ้ำแล้วซ้ำอีกไม่รู้ต่อกี่ภพชาติมันคือการที่จิตวิญญาณของท่านได้รับโอกาสให้ย้อนกลับมาเป็นมนุษย์อีกเพื่อจะได้แก้ไขสิ่งที่ผิดพลาดสิ่งที่บกพร่องโดยไม่ใช่จิตวิญญาณเป็นผู้กระทำแต่จิตหยาบหรือจิตมนุษย์ของท่านที่นั่งฟังเราอยู่ในขณะนี้เป็นผู้ปฏิบัติประพฤติผิดพลาดมีความคิดความเข้าใจที่ไม่ถูกต้องเพราะขาดความรู้พร่องสัจธรรมที่เกี่ยวข้องกับความจริงที่เกี่ยวกับจิตวิญญาณของตนเองที่ขันอาสามาเกิดเป็นมนุษย์ยกตัวอย่างเช่นถ้าท่านไม่รู้ว่าจิตวิญญาณของท่านมาเกิดเป็นตัวท่านหรือมาเกิดเป็นมนุษย์ทำไมท่านจะสามารถปฏิบัติตนหรือดำเนินชีวิตไปตามมรรควิถีแห่งการเป็นมนุษย์แห่งการเป็นคนบนโลกเสรีนี้ได้อย่างถูกต้องเหมาะสมดีงามไหมมันไม่ต่างกันกับที่ถ้าท่านเป็นพนักงานของบริษัทหนึ่งเขาจ้างงานท่านเข้าไปทำงานที่บริษัทแต่ท่านเข้าไปทำงานในตำแหน่งที่เขาประกาศรับสมัครถ้าท่านไปสมัครแล้วเขาก็รับท่านอ่ะแต่เมื่อรับท่านเข้าไปทำงานแล้วเขาไม่ได้บอกท่านว่าตำแหน่งที่ท่านเข้าไปทำงานไปกินเงินเดือนที่บริษัทเขานั้นมีหน้าที่ต้องทำอะไรบ้างมีหน้าที่ที่จะไม่ทำอะไรบ้างถ้าท่านไม่รู้ท่านเข้าไปเป็นพนักงานของบริษัทนั้นหน่วยงานนั้นองค์กรนั้นเนี่ยท่านจะปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้องตรงตามวัตถุประสงค์หรือสอดคล้องตามเป้าหมายที่ผู้บริหารผู้ข้าบัญชาหรือเจ้าขององค์กรนั้นมีความประสงค์ที่จะให้ท่านได้แสดงความรับผิดชอบได้อย่างไรถ้าท่านไม่รู้ว่าท่านต้องทำอะไรบ้างขณะเดียวกันถ้าท่านเป็นเท่าแก่เป็นเท่าแก่เนี้ยเป็นหลงจู้อะไรก็ตามถ้าท่านมีลูกน้องมีบริวารเนี่ยเวลาจ้างเขามาเป็นผู้ใต้บังคับบัญชามาเป็นลูกน้องมาเป็นบริวารท่านไม่ได้ชี้แจงแสดงความจริงให้ลูกน้องที่ท่านรับเข้ามาใหม่เนี่ยได้ทราบว่าเขาเข้ามาทำงานที่บริษัทของท่านแล้วเนี่ยเขามีหน้าที่ต้องทำสิ่งใดบ้างเขาจะทำงานสนองความต้องการของนายจ้างสนองความต้องการของเท่าแก่หรือเท่าแก่เนี้ยหรือสนองความต้องการของหลงจู้อย่างท่านได้หรือไม่ก็ไม่ได้ไอ้คนที่รู้ตัวว่ามาเป็นลูกน้องมาเป็นลูกจ้างมันก็ได้แต่มองเพื่อนร่วมงานข้างๆของมันว่าแต่ละคนใครทำอะไรอะไรยังไงมันก็ได้แต่ทำตามเขาเรียนแบบเขาอะเพราะมันไม่รู้ว่ามันต้องทำอะไรแล้วท่านจะได้ในสิ่งที่ต้องการไหมพี่ๆน้องๆที่รักทั้งหลายอนุตตรธรรมก็เป็นสัจธรรมที่เป็นความจริงเป็นความจริงขั้นสูงสุดที่มนุษย์โลกเองไม่สามารถที่จะรู้ความจริงตรงนี้ได้นี่เป็นเหตุผลเบื้องแรกเบื้องหลักและสำคัญด้วย
ที่พระบิดาทรงเมตตาให้จิตวิญญาณของเราขันอาสากลับมาตามสัญญาที่เราเคยให้ไว้ในอดีตว่าเราจะกลับมาเพื่อจะจูงเจ้าสาวเข้าเรือนหอเจ้าสาวก็คือจิตวิญญาณผู้ที่เวียนว่ายตายเกิดมาเป็นมนุษย์ทั้งหลายเนี่ยที่รอคนนำทางเพื่อจะพากลับบ้านซึ่งเวลากลับบ้านก็ต้องกลับผ่านประตูมิติก็คือด่านนภาลัยเพื่อที่จะพาท่านผ่านด่านนภาลัยออกไปจากประตูมิติซึ่งเป็นประตูที่จะผ่านออกไปยังดินแดนของจิตจักรวาลหรือดินแดนสุญญตาอันเป็นบ้านเกิดเมืองนอนของจิตวิญญาณของพวกท่านท่านเข้ามาทางประตูมิติที่เรียกว่าด่านนภาลัยมันประตูเรือนหอที่เราจะจูงเจ้าสาวเข้าเรือนหอก็แปลว่าเราจะจูงจิตวิญญาณของท่านจะนำพาจิตวิญญาณของพวกท่านที่รอเป็นเหมือนกับเจ้าสาวที่รอเจ้าบ่าวก็คือรอเรารออย่างใจจดใจจ่อว่าเราจะกลับมาเพื่อพาท่านกลับบ้านคือกลับสู่แดนสุญญตากลับคืนสู่บ้านเกิดเมืองนอนของจิตวิญญาณของท่านเพราะท่านกลับไม่ถูกโดยเฉพาะขณะนี้ท่านหลงทางนิพพานหลงทางการหลุดพ้นนะอย่างที่เรากล่าวย้ำขึ้นเขาวงกดลดเลี้ยวลงมาแล้วพาขึ้นเขาพระสุเมรุวนขึ้นวนลงอยู่ตรงนี้จนหาที่หมายปลายทางสุดท้ายที่ชัดเจนไม่ได้อย่างนี้เขาเรียกว่าหลงทางเราจึงต้องกลับมานะนั่นก็คือพาเจ้าสาวก็คือจูงจิตวิญญาณของท่านทั้งหลายให้ผ่านประตูมิติซึ่งเป็นประตูที่จิตวิญญาณท่านกลับเข้ามาเกิดเป็นมนุษย์บนโลกเสรีเนี้ยโลกเสรีอยู่ในอนันตจักรวาลหรืออยู่ในเอกภพประตูที่เข้าออกเอกภพเพื่อมายังโลกเราตรงนี้เรียกว่าด่านนภาลัยแล้วจิตวิญญาณของท่านก็เป็นเสมือนลูกแกะขององค์จิตจักรวาลหรือของพระผู้เป็นเจ้าที่พระองค์อนุญาตก็คือปล่อยผ่านประตูข้อแกะก็คือด่านนภาลัยนี่แหละเข้ามาเพื่อเรียนรู้เข้ามาเพื่อทำหน้าที่เข้ามาเพื่อใช้ชีวิตอยู่ในอนันตจักรวาลโดยมีสนามหญ้าที่เต็มไปด้วยอาหารเต็มไปด้วยสิ่งดีงามเต็มไปด้วยสิ่งสวยงามที่พระผู้เป็นเจ้าหรือองค์จิตจักรวาลทรงสร้างเอาไว้พวกเราเรียกพื้นที่นี้หรือสถานที่ตรงนี้ว่าดาวเคราะห์โลกหรือที่พระบิดาทรงเรียกว่าโลกเสรีนั่นเองพี่ๆน้องๆที่รักทั้งหลายนี่คือความจริงอะเพราะฉะนั้นถ้าท่านไม่รู้ว่าตัวท่านเกิดมาเป็นมนุษย์ทำไมท่านก็จะหลงทางหลงตนเองหลงผิดหลงทุกข์หลงโลกสารพัดหลงนะครับและคำว่าหลงเนี่ยมันดีไหมพี่น้องครับหลงมีสองอย่างความหลงก็คือความงุ่มงายลุ่มหลงความหลงอีกอย่างนั่นก็คือหลงทางหลงผิดทั้งสองนัยยะไม่มีอะไรดีสักอย่างมันเมื่อท่านไม่รู้พระบิดาจึงทรงเมตตาให้เรากลับมาในภพชาตินี้เป็นภพชาติสุดท้ายของเราเหมือนกันนะถึงแม้ว่าทุกวันนี้มีคนจะมาฟังพระโอวาทจากองค์จิตจักรวาลที่เราสื่อสายทอดสดในระบบจิตสู่จิตขนานแท้ครับไม่ใช่จิตสู่จิตประเภทพูดเอามันเอาโก้เป็น vertical telepathy ซึ่งสมัยก่อนนะองค์เยซูคริสต์เจ้าองค์นบีมหามัทเจ้าทรงสื่อสารกับพระผู้เป็นเจ้าหรือองค์จิตจักรวาลเนี่ยในช่องทางเดียวกับที่เราใช้เราไม่ได้เป็นผู้ใช้เป็นคนแรกในจักรวาลอันไพศาลนี้ครับเราสื่อกับพระองค์4ชั่วโมงไปอย่างน้อยพูดสดๆให้ท่านฟังอย่างต่อเนื่องร้อยรสพจมานเป็นสารสาระจากจิตจักรวาลร้อยและก็เรียบเรียงสร้างสารขึ้นมาเป็นพระคัมภีร์เพื่อจะมอบเอาไว้ให้กับโลกเสรีนี้เนื่องจากว่าสิ้นยุคพลังงานเก่าแล้วเนี่ยถ้าโลกเข้าสู่ยุคพลังงานใหม่เด็กๆจากฟ้าสีครามก็คือจิตวิญญาณของผู้ที่ไม่เคยมาเกิดเป็นมนุษย์มาก่อนจากดินแดนของจิตจักรวาลหรือแดนสุญญตาเขาพวกเขาก็ขันอาสาพระบิดาไว้ว่าจะมาทำหน้าที่แทนจิตวิญญาณของพวกท่านทั้งหลายที่มากัน 6,800 ปีเศษจนถึงป่านนี้แล้วยังไม่ได้กลับบ้านเนี่ยหรือกลับบ้านไม่ถูกกลับบ้านไม่ได้กลับบ้านไม่เป็นยังหลงทางอยู่เนี่ยนะพวกเขาก็รอที่จะเข้ามาทำหน้าที่แทนมันสัจธรรมที่เป็นอนุตตรธรรมทั้งหมดรวมทั้งโลกิยธรรมและโลกุตตรธรรมที่สำคัญที่เราสื่อพระโอวาทจากองค์จิตจักรวาลมาไว้ในระบบโลกมาเป็นพระคัมภีร์คู่โลกนั้นก็จะได้ใช้เป็นประโยชน์กับมนุษยชาตินะของโลกเสรีนี้และกับอีก6ทวีปก็คือ6ระบบสุริยะจักรวาลที่
พวกเขาจะต้องใช้สัจธรรมที่เป็นอนุตตรธรรมเนี้ยเรียนรู้เพื่อที่จะทำหน้าที่ของตัวเองให้ถูกต้องในแต่ละดาวที่อยู่ในอนันตจักรวาลนี้แต่ตอนนี้เรากำลังคุยกับพี่ๆน้องๆที่ฟังการถ่ายทอดทางโซเชียลเน็ตเวิร์กอยู่ในประเทศไทยและอยู่ในดาวเคราะห์โลกเสรีแต่จริงๆแล้วบนสวรรค์มายาของพวกพี่ๆน้องๆที่หลงทางอยู่ขณะนี้พระบิดาก็ทรงเปิดมิติก็หมายความว่าเปิดลำโพงขยายเสียงให้ฟังการสื่อสดๆพระโอวาทที่เรากำลังเจ้ยแจ้วอยู่บนโลกเสรีในเวลานี้เขาเรียกว่า real time ขณะเดียวกันในนรกกภูมิซึ่งเป็นเหมือนโรงพยาบาลซ่อมจิตวิญญาณที่หลงมิติก็คือป่วยก็จะมีการหยุดการปฏิบัติการในการรักษาซ่อมแซมเพื่อให้รับฟังพระโอวาทจากองค์จิตจักรวาลที่ทรงเมตตาสื่อผ่านเรามาทุกวันเสาร์สามทุ่มครึ่งจนมาบัดเนี้ยนะและจนจบรายการครับพี่น้องที่รักทั้งหลายครับเพราะฉะนั้นวันนี้ก็จะเป็นเวลาที่สำคัญอีกวาระหนึ่งที่พี่วินน้องๆที่ชอบง่วงเหงาหาวนอนนะทั้งที่รู้ว่าจะมีการสื่อถ่ายทอดสดพระโอวาท3ทุ่มครึ่งและเลิกดึก2ยามตีหนึ่งหรือบางทีตีหนึ่งครึ่งนะรู้เวลาล่วงหน้าแต่ไม่ยอมหาเวลาที่จะพักผ่อนหลับนอนทำตัวเล่นๆล้อเล่นสัจธรรมเนี่ยฟังสดๆเนี่ยมันจะปลดมิตินะในการปิดมิติในการใช้ปัญญาของสมองเอาไว้จากอดีตชาติที่ท่านขี้เกียจที่จะคิดนะพระบิดาจะทรงเมตตากดปุ่มเปิดมิติทางปัญญาของสมองให้กับท่านระหว่างที่สั่นสะเทือนด้วยการคิดตามคำกล่าวพระโอวาทที่ทรงกล่าวผ่านเรามาถ้าท่านไม่ฟังอย่างต่อเนื่องท่านหลับแน่นอนถ้าไม่ตั้งใจฟังไม่จริงใจที่จะฟังอ่ะท่านหลับแน่นอนเราไม่หลับหรอกเพราะเราพูดสดเราสื่อสดมาโดยตลอดเวลาแล้วท่านก็จะได้พลังงานความรักจากพระบิดาซึ่งบนโลกนี้ไม่มีเป็นความรักที่บนโลกนี้ไม่มีถึงแม้เป็นคลื่นความถี่ทางไฟฟ้าแม่เหล็กที่เป็นด้านบวกเหมือนกันครับวันนี้เราจะแฉให้ท่านทราบว่าท่านฟังสดๆท่านจะได้ประโยชน์กว่าแห้งๆมันโปรแกรมเซลล์สมองให้กับท่านแล้วก็เติมเต็มพลังงานความรักที่เป็นบวกบริสุทธิ์ให้กับจิตวิญญาณของท่านเรียกว่าชาร์จทั้งจิตหยาบชาร์จทั้งจิตวิญญาณให้กับท่านและทำให้กายสังขารของท่านใช้เวลาแค่หนึ่งเดียวนะ4ชั่วโมงเนี่ยเท่ากับ1มีค่าเท่ากับ1ถ้าเกิดท่านแก่ชราไปแค่1นะไม่ใช่1ปี1วัน1เดือน1นาทีนะ1อะไรก็ไม่รู้ซึ่ง1ตัวเนี้ยคูณกับอะไรก็ได้เท่าเดิมครับแปลว่าอายุท่านไม่เพิ่มท่านก็จะเป็นหนุ่มยาวสาวนานถ้าติดตามรับฟังทุกวันเสาร์ 3:00 นครับพี่ๆน้องๆที่รักทั้งหลายครับคำถามที่สำคัญที่ทุกคนนะมักชอบที่จะถามหลังจากที่รู้จักจิตจักรวาลแล้วขณะที่แต่ก่อนเกิดมาเป็นมนุษย์นั้นส่วนใหญ่จะลืมคำถามนี้ครับไม่เคยมีใครถามนะจิตวิญญาณเกิดมาเป็นมนุษย์ทำไมไม่เคยมีใครถามเพราะไม่ถามจึงไปมองว่าการมาเกิดเป็นมนุษย์โลกเสรีเนี่ยมันเต็มไปด้วยความทุกข์น้องบุญธรรมเนี่ยเคยบวชพระมาแล้วมาบอกเราหลังไมค์ว่าเนี่ยหลายคนยังเข้าใจผิดคิดว่าการมีเครื่องยนต์แห่งกรรมเนี่ยคือการเป็นทุกข์อย่างยิ่งก็เลยพยายามจะละสังขารละกายสังขารก็แปลว่าพยายามจะทิ้งเครื่องยนต์แห่งกรรมรูปธรรมมนุษย์ชายหญิงของตัวเองเพราะว่านี่เป็นสิ่งหนึ่งที่ถ้ามีกายหยาบอยู่นี่มันทำให้กูเป็นทุกข์ทุกข์เหลือเกินนี่ไงเป็นเพราะไม่รู้เป็นเพราะไม่รู้ความจริงว่าเครื่องยนต์แห่งกรรมรูปธรรมมนุษย์อ่ะเป็นสิ่งสำคัญที่พระบิดาสร้างขึ้นมาบนโลกเพื่อให้จิตวิญญาณที่ขันอาสามาเกิดเป็นคนสองมิติได้ใช้ไม่ใช่ให้จิตหยาบของท่านที่ไม่ฉลาดที่จะรู้เท่าทันความจริงของตัวเองที่เกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยไม่รู้คุณค่าของการเกิดมาเป็นมนุษย์พยายามจะหาทางตายหาทางละกายสังขารบอกว่ามันทุกข์เหลือเกินทั้งที่มันเป็นเรื่องมหัศจรรย์มากเลยที่พระบิดาให้สร้างกายหยาบด้วยโลหิตในครรภ์ของแม่โดยมีพ่อเป็นผู้ช่วยเหลือสร้างขึ้นมาเพื่อให้จิตวิญญาณมาปฏิสนธิทางวิญญาณตั้งแต่3เดือนที่ตั้งครรภ์น่ะเวลาครบ3เดือนในจิตวิญญาณปวดปาดเข้าปฏิสนธิทางวิญญาณทันทีท่านจำไหมครับแล้วเครื่องยนต์แห่งกรรมเนี่ยที่ก่อร่างสร้างกายหยาบขึ้นมาได้จิตวิญญาณเนี่ยเป็นผู้โปรแกรมเขาถึงเรียกว่ากายสังขารนะใช้คลื่นพลังงานเป็นความถี่ด้านบวกหยาบไม่ใช่ด้านบวกละเอียดโปรแกรมกายหยาบขึ้นมาเขาเรียกว่ากายสังขารสังขารนี่แปลว่าอารมณ์อารมณ์ก็เป็นคลื่นความถี่หยาบๆชนิดนึงอ่ะนะเป็นการสั่นสะเทือนแรงๆและทำให้เกิด
ผลกรรมขึ้นมานะก็เรียกว่าเกิดรูปธรรมขึ้นมาเกิดกายหยาบขึ้นมาเพราะฉะนั้นมีกายหยาบก็บอกเป็นทุกข์เพราะฉะนั้นต้องไม่เกิดก็แปลว่าต้องไม่มีกายเวลามีกายก็พยายามจะละกายสังขารถ้าละกายสังขารได้ปลงสังขารได้โอ้ฉันสุดยอดนี่ไงก็เป็นเพราะไม่รู้ว่าจิตวิญญาณเกิดมาเป็นมนุษย์ทำไมเสียชาติเกิดไหมพี่น้องครับเป็นพนักงานบริษัทเข้ามาเขาจ้างมานั่งกินนอนกินเดินเล่นอยู่ในบริษัทใช่ไหมครับมีตำแหน่งโก้เงินเดือนจ่ายตามตำแหน่งแต่งานการไม่ทำที่ไม่ทำเพราะว่ามันไม่รู้ว่ามันต้องทำอะไรบางทีมันก็ดันทะลึ่งไปทำในสิ่งที่ไม่สมควรจะทำแต่สิ่งที่สมควรทำเพื่อให้เกิดประโยชน์เกิดความมั่นคงของบริษัทเกิดความมั่งคั่งของบริษัทไม่ทำที่ไม่ทำก็มีสองอย่างคือรู้และไม่ทำกับสองคือไม่รู้ที่ไม่รู้ไม่รู้เพราะเจ้าของบริษัทไม่ได้บอกผู้บังคับบัญชาไม่บอกใช่ไหมแล้วบางทีไม่รู้เพราะไม่คิดเองพี่ๆน้องๆที่รักครับจิตวิญญาณเกิดมาเป็นมนุษย์ทำไมท่านตอบเองไม่ได้แน่นอนครับต้องถามผู้รู้และผู้ที่จะรู้สัจธรรมความจริงระดับนี้ที่เรียกว่าระดับอนุตตรธรรมขนานแท้เนี่ยต้องมีพระบิดาพระองค์เดียวเท่านั้นที่ทราบเราไม่ใช่พระบิดาเราไม่ใช่พระเจ้าเราเป็นผู้สื่อรับพระโอวาทจากพระองค์มาแล้วกล่าวประกาศต่อพี่ๆน้องๆทั้งโลกทั้งจักรวาลนี้ให้ได้รับรู้รับฟังว่าจิตวิญญาณเนี่ยของท่านเนี่ยเกิดมาเป็นมนุษย์ทำไมเอาละไม่ต้องร่ายยาวเอาคำตอบสั้นๆด้วยสไลด์นี้เลยครับพี่น้องครับจิตวิญญาณมาเกิดเป็นคนสองมิติเพื่อที่จะให้จิตหยาบจิตหยาบนี้ก็คือส่วนหนึ่งของจิตวิญญาณของท่านนะที่แบ่งภาคออกมาให้ทำหน้าที่แทนในการดูแลกำกับควบคุมเครื่องยนต์แห่งกรรมที่ภาษาทางนักบวชทั้งหลายโบราณเขาเรียกว่ากายสังขารหรือกายหยาบแต่คำว่าเครื่องยนต์แห่งกรรมเป็นสิ่งที่ฟังปั๊บเข้าใจความหมายชัดเจนที่สุดตามมรรควิถีจิตจักรวาลเราจะเรียกกายหยาบหรือกายสังขารของผู้ชายผู้หญิงที่เป็นมนุษย์เนี่ยว่าเครื่องยนต์แห่งกรรมที่มันเป็นเครื่องยนต์แห่งกรรมเพราะอะไรกรรมแปลว่าการกระทำเครื่องยนต์น่ะก็คือมีกลไกเยอะแยะมากมายที่จิตวิญญาณของท่านถือมาจากแดนสุญญตาหรือจากแดนจิตจักรวาลเนี่ยถือมาเกิดถือมาเองหิ้วมาเองพามาเองเพื่อมาจุติบนดาวเคราะห์โลกเสรีดวงนี้ไม่ได้เพราะในแดนสุญญตาเนี่ยไอ้กายหยาบหรือรูปธรรมหยาบๆแบบนี้ไม่มีมันมีแต่ดินแดนของผู้ที่อยู่ในรูปธรรมทางพลังงานเป็นดินแดนของผู้ที่อิ่มเอิบอยู่กับความว่างมันเมื่อจิตวิญญาณต้องเข้ามายังโลกเสรีเข้ามาในอนันตจักรวาลหรือมาในเอกภพเพื่อมาจุติบนโลกเสรีเนี่ยมันต้องใช้เครื่องยนต์แห่งกรรมเพื่อที่จะใช้ในการทำหน้าที่ในสองมิติพี่น้องครับคือมิติโลกทางกายภาพที่ตาหูจมูกลิ้นกายสมัติที่เป็นอายตนะภายนอกของท่านทั้งหลายของเครื่องยนต์แห่งกรรมเนี่ยมันสัมผัสรู้ดูเห็นได้นั่นคือเพื่อทำงานในมิติของกายภาพเป็นมิติโลกทางกายภาพที่สัมผัสรู้ดูเห็นได้ด้วยอายตนะทั้ง5ภายนอกและต้องทำหน้าที่ในมิติของจิตวิญญาณด้วยเวลามาเกิดเป็นมนุษย์นะเนื่องจากว่าพระบิดาสร้างกายหยาบบนโลกนี้แล้วมีจิตหยาบซึ่งเดี๋ยวจิตวิญญาณพอมาปฏิสนธิทางวิญญาณกับกายหยาบกับเครื่องยนต์แห่งกรรมเนี้ยจิตวิญญาณจะเริ่มแบ่งภาคออกมาเป็นจิตหยาบอย่างชัดเจนเมื่อตอนที่สมองสองซีกคือซ้ายและขวาของเจ้ากุมารน้อยเอาแหวะเวลาตกฟากออกมาอายุครบ3ขวบบริบูรณ์พี่น้องครับท่านจำตัวเลขนี้ไว้นะครับนี่คือความจริงเป็นอนุตตรธรรมที่ไม่มีใครรู้ครับที่เราทราบและมาบอกกับท่านก็เพราะว่าพระบิดาแห่งจิตวิญญาณผู้ให้กำเนิดจิตวิญญาณของท่านเป็นผู้ให้เรากล่าวความจริงนี้ให้ท่านฟังอายุครบ3ขวบสมอง2ซีกเชื่อมกันเรียบร้อยพร้อมจะใช้สมองซีกซ้ายและซีกขวาได้แล้วพร้อมจะใช้สติปัญญาของสมองซีกซ้ายและพร้อมให้ใช้ปัญญาญาณของสมองซีกขวาเพื่อให้มันทำหน้าที่ร่วมกันในการคนตัวเองให้เป็นมนุษย์พี่น้องครับจิตวิญญาณจึงต้องปล่อยหรือยอมให้จิตหยาบทำหน้าที่แทนตัวเองเ
พราะตะกี้บอกแล้วให้จิตหยาบเป็นผู้ดูแลกายหยาบในการแสดงออกหรือในการกระทำทั้งในมิติทางกายหยาบจึงต้องยอมให้ทำในมิติทางพลังงานด้วยแต่จิตหยาบเนี่ยจะปฏิบัติในนามของจิตวิญญาณด้วยการดูแลเครื่องยนต์แห่งกรรมหรือดูแลการกระทำในมิติทางพลังงานเนี่ยจะทำไม่ได้ถ้าไม่รู้ว่าคุณสมบัติของจิตวิญญาณของตนเองซึ่งเป็นตัวตนแก่นแท้มาจากแดนไกลมาจากแดนจิตจักรวาลหรือแดนสุญญตาที่อยู่นอกเอกภพที่อยู่นอกแดนอนันตจักรวาลถ้าจิตหยาบก็คือตัวท่านเองที่นั่งฟังเราอยู่เนี่ยกล่าวพระโอวาทในพระนามพระบิดาอยู่เนี่ยไม่รู้ว่าจิตวิญญาณของท่านมีคุณสมบัติอะไรไม่รู้ว่าจิตวิญญาณมีคุณสมบัติอย่างไรบ้างจิตหยาบของท่านก็จะไม่สามารถสั่นสะเทือนไปตามคุณสมบัติของจิตวิญญาณเสมือนหนึ่งจิตวิญญาณออกมาทำหน้าที่ด้วยตัวของจิตวิญญาณเองเพื่อที่จะบังคับขับเคลื่อนเครื่องยนต์แห่งกรรมนี้ให้เกิดการกระทำหรือให้เกิดผลของการกระทำในสองมิติคือมิติทางกายภาพในระบบโลกกับมิติทางพลังงานซึ่งเป็นมิติของจิตวิญญาณเพื่อที่จะปฏิบัติภารกิจของจิตวิญญาณที่ขันอาสาพระผู้เป็นเจ้าหรือองค์จิตจักรวาลมาเกิดเป็นมนุษย์โลกให้ลุล่วงพี่น้องครับฟังตามและคิดตามเราพูดความจริงมันมาฟังรายการธรรมะของเราท่านไม่ต้องห่วงหรอกว่าเราจะไปพูดซ้ำกับที่พระศาสดาพระองค์อื่นกล่าวหรือจะไปพูดเหมือนกับคนนำทางตาดีบ้างตาบอดบ้างพูดให้ท่านฟังมันเสียเวลาครับความรู้ระดับอนุตตรธรรมขั้นสูงสุดเนี่ยหาจากที่ไหนไม่ได้พี่น้องครับแต่ต่อไปท่านจะหาจาก YouTube ได้เพราะทีมงานของน้องบุญธรรมเขาจะตัดต่อมาเป็นก้อนๆก้อนหนึ่งไม่เกินครึ่งชั่วโมงประมาณนั้นเนี่ยเพื่อท่านมีเวลาฟังพอจบก้อนนะแต่ท่านจำไว้ว่าก้อนนี้เป็นก้อนที่1ทับ5ทับ5ก็แปลว่าทั้งหมดมี5ก้อนนะตอนที่เราสื่อเนี่ยหรือ10ก้อนก็แล้วแต่น้องบุญธรรมก็จะใส่รหัสไว้ท่านจะจำได้ว่าตอนที่1ทับ5ฉันฟังไปแล้วเข้าใจแล้วยกเว้นเอ้ยยังเข้าใจไม่รู้สึกเดี๋ยวฉันฟังซ้ำอีกไอตอนที่2ทับ5 3ทับ5 4ทับ5จนถึง5ทับ5เดี๋ยวฉันค่อยทยอยฟังมีเวลาตั้ง7วันครับเพราะเราเว้นวรรคให้ท่านไปทบทวนแล้วก็นำมาปฏิบัติรู้แล้วต้องปฏิบัติวันนี้ถ้าท่านฟังจนกระจ่างท่านจะรู้เลยว่าที่ผ่านมานี่ท่านมัวแต่เกลียดความทุกข์ตัวความทุกข์หนีความทุกข์เข้าป่าไปหาความวิเวกแล้วไปอยู่คนเดียวแทนที่จะเป็นสัตว์สังคมตามปากที่ว่ามนุษย์เกิดมาเป็นสัตว์สังคมแล้วไปอยู่คนเดียวจะไปสวรรค์คนเดียวนั่นก็คือการปฏิเสธแนวทางของการที่ท่านโดยจิตวิญญาณของท่านเนี่ยขันอาสามาเกิดเป็นมนุษย์น่าเสียดายมากน่าเสียโอกาสในการมาเกิดเป็นมนุษย์มากเราจึงต้องรีบมาก่อนกำหนดด้วยนะเนี่ยเราบอกว่าเมื่อพระบิดาชำระโลกแล้วเราจะกลับมาเพื่อจะพาจิตวิญญาณของท่านกลับบ้านนี่เรามาก่อนกำหนดนะเพราะพระบิดาเพิ่งจะเริ่มต้นตัดสินพระทัยชำระโลกเท่านั้นเองเราต้องรีบมาทำไมมาบอกความจริงว่าพระบิดากำลังชำระโลกโดยทูตสวรรค์มาเต็มระบบโลกไปหมดแล้วเต็มจักรวาลไปหมดแล้วทั้งดินน้ำลมไฟจะสั่นสะเทือนที่ยิ่งใหญ่และทำให้เกิดบึงไฟทำให้เกิดบ่อย่ำองุ่นก็คือตายหมู่นะฮะหลายแบบจะเกิดขึ้นทั่วโลกถี่ขึ้นแรงขึ้นเราจะพูดแบบเนี้ยไปเรื่อยๆเพื่อท่านเกิดกฤตสติเพราะถ้าวันนั้นมาถึงจริงๆท่านจะได้ไม่ตกอกตกใจเพราะได้ฟังจิตจักรวาลกล่าวให้ฟังไว้ล่วงหน้าแล้วเพียงแต่ท่านไม่ใส่ใจเพราะท่านคิดว่าพูดเล่นหรือเพ้อเจ้อเราจะมานั่งเพ้อเจ้อ3ทุ่มครึ่งถึงตีหนึ่งตีสองให้เสียเวลานอนทำไมครับมานั่งเพ้อเจ้อแบบไร้สาระทำไมครับนี่พิสูจน์ให้เห็นว่านี่พูดความจริงเลยเวลากลางวันพวกท่านไม่ค่อยว่างฟังสดๆไงเราเลยมากล่าวและช่วงนี้เป็นช่วงโควิด-19 ทำให้ท่านต้องหยุดอยู่กับบ้านเคอร์ฟิวตัวเองถ้าท่านไม่กลัวก็ออกไปนะเดี๋ยวก็ได้เจอดีเราบอกแล้วสอบตกเป็นตายสอบได้เป็นรอดไม่ได้ครูแต่กล่าวความจริงพี่ๆน้องๆครับจิตวิญญาณมาเกิดเป็นคนสองมิติเพื่อจะให้จิตหยาบก็คือจิตมนุษย์ก็คือจิตท่านที่ฟังเราอยู่ดูเราอยู่เนี่ยช่วยเขาคือช่วยแก่นแท้ของท่านน่ะช่วยคนมิติของจิตหยาบเองให้สั่นสะเทือนเป็นหนึ่งเดียวกันกับจิตวิญญาณที่สั่นสะเทือนรออยู่ข้างในกายหยาบกายสังขารหรือในเครื่องยนต์แห่งกรรมของท่านเนี่ยเพื่อคนเนี่ยมันเป็นหนึ่งเดียวกันให้เหมือนกับว่าจิตวิญญาณที่มาเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยมาสั่นสะเทือนเคลื่อนไหวเครื่องยนต์แห่งกรรมรูปธรรมมนุษย์ชายหญิงเนี่ยด้วยตัวของเขาเอง
จิตหยาบต้องรู้ความจริงตรงนี้นี่คืออนุตตรธรรมต่อให้ท่านถือศีลกินเจประพฤติธรรมนั่งกรรมฐานสวดมนต์ให้ทานถือศีลภาวนาอะไรก็แล้วแต่ถ้าท่านไม่รู้ความจริงข้อนี้ครับความมหัศจรรย์หรือความศักดิ์สิทธิ์ของจิตวิญญาณของท่านในการขันอาสามาเกิดเป็นมนุษย์จะเกิดขึ้นไม่ได้มันไม่มีวันเกิดขึ้นได้ความจริงจะเกิดขึ้นไม่ได้ก็อย่างที่เราบอกเราย้ำบริษัทจะไม่ได้ประโยชน์จากพนักงานคนนั้นเลยครับถ้าพนักงานคนนั้นไม่รู้ว่ามันมีหน้าที่ต้องทำอะไรบ้างและแค่นั้นยังไม่พอครับเมื่อรู้ว่ามีหน้าที่ต้องทำอะไรบ้างแล้วมันต้องรู้ด้วยว่ามันจะทำหน้าที่นั้นๆแต่ละประการแต่ละสิ่งอย่างเนี่ยให้ประสบความสำเร็จได้อย่างไรนี่คือความจริงเรามาบอกให้ท่านรู้โดยองค์จิตจักรวาลพระบิดาแห่งจิตวิญญาณผู้ให้กำเนิดพวกท่านเนี่ยทรงเมตตาสื่อผ่านเรามาด้วยวิธี vertical telepathy ผ่านสมองส่วนกลางของเราที่สั่นสะเทือนทั้งระบบเพื่อใช้เครื่องมือพิเศษชิ้นนี้ในการสื่อสารกับพระองค์และเอาความจริงมาบอกกอบแก่มนุษย์โลกที่เป็นอนุตตรธรรมที่ไม่ว่าตำราเล่มไหนพระคัมภีร์เล่มใดบนโลกนี้ไม่มีมีแต่ปกแข็งที่เราแนะนำท่านว่าบริจาคปัจจัยมาสนับสนุนการก่อสร้างโครงการจิตจักรวาลสถานธรรมซึ่งเป็นด่านสุดท้ายของจิตวิญญาณทั้งหลายที่จะละจากโลกนี้ไปเพื่อไปสู่ประตูมิติคือด่านนภาอะไรต้องผ่านด่านจิตจักรวาลเนี่ยผ่านอะไรยังไงเดี๋ยวเราค่อยๆเล่าให้ท่านฟังแต่มันต้องสร้างถาวรวัตถุเอาไว้ด้วยเพราะว่าเราเป็นคนที่อยู่ใต้ฟ้าใต้ฝนใต้แดดถ้าไม่มีที่กำบังไม่มีสถานที่ที่เหมาะสมมันก็ไม่สามารถจะปฏิบัติกิจกรรมทั้งทางกายหยาบและจิตวิญญาณตามมรรควิถีของจิตจักรวาลหรือตามมรรควิถีของนักสู้เพื่อการรู้แจ้งได้มันถึงต้องก่อสร้างมันท่านทยอยบริจาคมาอย่างที่เราบอกเดี๋ยวตอนกลางรายการหรือตอนท้ายถ้าเราไม่ลืมนะเราจะไปย้ำให้ฟังอีกตั้งแต่850บาทได้บริจาคมาท่านก็จะได้รับหนังสือเป็นพระคัมภีร์อภินันทนาการ1เล่มนะเล่มไหนนะมีเล่มไหนบ้างเนี่ยติดต่อมาที่น้องบุญธรรมได้เลยหรือติดต่อที่น้องตุ๊กก็ได้แต่ทั้งสองท่านนะเบอร์โทรศัพท์ท่านก็ทราบอ่ะนะอยู่ใต้เนี่ยหรือบางทีน้องบุญธรรมก็ขึ้นให้ที่เป็นตัวอักษรวิ่งนะแต่ตอนนี้โปรแกรมเลี่ยงอยู่นะโปรแกรมตัวอักษรวิ่งเลี่ยงอยู่ยังไม่เดินเลยนะต้องใส่ทางเทคนิคขัดข้อง นะก็ฟ้องผู้ชมเลยนะเพราะรายการที่เป็นรายการสดครับเอานะพี่น้องนะครับให้จิตหยาบจิตวิญญาณเนี่ยมาเกิดเป็นคน2มิติก็คือมิติของจิตหยาบเองอ่ะนะซึ่งจิตหยาบจะต้องควบคุมหรือโปรแกรมในการสร้างกายหยาบซึ่งพระบิดามอบหมายให้จิตวิญญาณเนี่ยแบ่งภาคเป็นจิตหยาบเพื่อทำตรงนี้แทนไหนๆจิตหยาบทำหน้าที่ในการดูแลทางมิติทางกายภาพแล้วพระบิดาก็เลยให้ดูแลในมิติของจิตวิญญาณด้วยก็เพียงแค่ยกระดับจิตหยาบเนี่ยให้มันสั่นสะเทือนเป็นคลื่นความถี่ชนิดเดียวกันกับที่จิตวิญญาณสั่นสะเทือนแค่นี้ท่านก็จะสามารถเป็นหนึ่งเดียวเกลียวกลมกันกับจิตวิญญาณแก่นแท้ของท่านได้อย่างที่เราเคยบอกแค่มีปฏิญาณแห่งการหลุดพ้นหรือปฏิญาณแห่งปณิธานแห่งนิพพานเรื่องเดียวกันรักให้ได้ให้อภัยให้เป็นใช้ความรักในการดำเนินชีวิตใช้จิตตปัญญาในการดำเนินชีวิตเพียงเท่านี้ท่านก็จะสามารถสั่นสะเทือนจิตหยาบท่านจนเข้าถึงจิตวิญญาณของท่านได้ถึงแม้ว่าจะสั่นสะเทือนไม่สูงสุดเท่าแต่ก็สามารถเข้าไปเป็นหนึ่งเดียวกันคือว่าสามารถจะจับมือได้ไอ้ตัวเล็กไปยื่นมือไปจับไอ้ตัวใหญ่แต่จิตวิญญาณเปรียบเหมือนตัวใหญ่ไอ้จิตหยาบก็คือเหมือนไอ้ตัวเล็กเมื่อสั่นสะเทือนเป็นพวกเดียวกันกับจิตวิญญาณได้แล้วถึงแม้ว่าสั่นสะเทือนไม่แรงเท่าก็สามารถไปสัมผัสมือคือไปคอนแทคได้นะนี่ผู้ได้เห็นภาพพจน์พระบิดาทรงวางหมากว่าอย่างนี้เพราะอะไรครับเพราะจิตวิญญาณถือกายหยาบมาเกิดเป็นมนุษย์ไม่ได้ท่านนึกภาพออกไหมเพราะในแดนสุญญตาเนี่ยมีแต่รูปธรรมทางพลังงานล้วนๆนอกระบบเอกภพเนี่ยไม่มีดาวเคราะห์มวลแข็งไม่มีดวงอาทิตย์ที่เป็นดาวก๊าซเหลวนึกออกไหมครับในแดนสุญญตาไม่มีเมื่อไม่มีเวลามาก็ต้องมาแต่ตัวก็คือมาแต่รูปธรรมทางพลังงานที่มีหกเหลี่ยมมุมที่แบ่งภาคมาแล้วก็เอาเฉพาะที่บนดาวเคราะห์โลกเสรีดวงนี้ไม่มีเราจะเกริ่นนำล่วงหน้าให้ก็ได้สิ่งที่บนดาวเคราะห์โลกดวงนี้หรือในอนันตจักรวาลนี้ไม่มีก็คือความรักที่บริสุทธิ์เป็นพลังงานความรักที่บริสุทธิ์สุดๆด้านบวกเหมือนกันแต่บวกละเอียดที่โลกต้องการที่สิ่งมีชีวิตและทุกสรรพสิ่งที่พระองค์สร้างขึ้นในห้องทดลองเนี้ยสร้างขึ้นไว้ในห้องทดลองที่เรียกว่าเอกภพหรือในอนันตจักรวาลต้องการพลังงานความรักชนิดนี้
ซึ่งในระบบโลกก็ไม่มีในอนันตจักรวาลความรักที่เป็นพลังงานที่ละเอียดสุดมีความเข้มข้นสูงสุดซึ่งเป็นสิ่งที่เราเคยกล่าวไว้เสมอว่าจิตวิญญาณของท่านที่อยู่ในกายหยาบของท่านเนี่ยนำเอาความรักจากพระบิดาติดตัวมาเราจึงเรียกจิตวิญญาณในบางเวลาในบางสถานการณ์โดยกล่าวกับท่านทั้งหลายว่าพระเจ้าในตัวท่านเองเพราะว่าพระบิดาหรือพระเจ้าเป็นผู้ที่ทรงมีคุณสมบัติอันโดดเด่นสิ่งเดียวคือมีพลังงานความรักมหาศาลจิตวิญญาณก็เลยถือความรักที่เป็นพลังงานตัวนั้นนะครับมายังระบบโลกนึกออกยังฮะนึกภาพตามนะครับนี่เราเกริ่นนำนะเดี๋ยวเราลงรายละเอียดในสไลด์ต่างๆให้ท่านได้ชมก้อนแรกที่น้องบุญธรรมตัดต่อเนี่ยนะมันก็จะมีคำกล่าวเป็นเขาเรียกว่าอารัมภบทให้ฟังก่อนว่าทั้งเรื่องนี้มันจะเกี่ยวกับอะไรจิตวิญญาณไม่ได้มีกายหยาบมาด้วยจึงต้องสร้างกายหยาบรอไว้ในระบบโลกเมื่อมีกายหยาบก็ต้องมีจิตหยาบคอยทำหน้าที่ควบคุมดูแลพอมาถึงตั้งท้องอ่ะแม่ตั้งท้องตอนครบ3เดือนอายุ3เดือนตะกี้ถ้าเราพูดคำว่า3ขวบขอแก้ไขด้วยนะครับ3เดือนเป็นวุ้นละจิตวิญญาณก็จะเข้าปฏิสนธิกับก้อนเลือดหรือกับกายหยาบในครรภ์ของแม่ทันทีนี่นั่นแสดงว่าจิตวิญญาณกำลังจะมาทำหน้าที่เป็นหนึ่งเดียวกับเครื่องยนต์แห่งกรรมของท่านแล้วแต่มันติดขัดตรงที่ว่าพระบิดาทรงกำหนดว่าให้จิตหยาบทำหน้าที่แทนจิตวิญญาณในการดูแลทั้งหมดเลยเพื่อป้องกันจิตวิญญาณของท่านซึ่งเป็นผู้สะอาดใสบริสุทธิ์จะได้ไม่แปดเปื้อนสิ่งที่เป็นลบที่เป็นขยะทั้งปวงซึ่งในโลกนี้มีมากมาย เพื่อทำให้จิตวิญญาณของท่านปลอดภัยเมื่อหมดภารกิจและสามารถจะกลับบ้านได้โดยไม่เดินกระโผกกระเพกกลับบ้านโดยไม่ป่วยแบบสังกะตายโดยไม่ร่อแร่กลับบ้านมาแบบสดใสแต่กลับไปแบบร่อแร่คือนิพพานหรือหลุดพ้นแบบร่อแร่มันไม่สง่างามพี่น้องที่รักทั้งหลายถ้าเราเข้าใจกลไกกลเกมแบบนี้มันจะยากไหมครับในการเป็นมนุษย์อ่ะมันจะยากไหมในการทำหน้าที่ในนามของจิตวิญญาณมันจะยากไหมในการที่ทำให้จิตวิญญาณของท่านผู้มาเกิดเป็นตัวท่านเนี่ยให้ประสบความสำเร็จในภารกิจทางจิตวิญญาณถ้ารู้ความจริงแบบนี้การมีสังสารวัฏหรือการเวียนว่ายตายเกิดแบบที่ท่านกลัวมันจะไม่เกิดขึ้นแต่ที่ท่านเกิดมีสังสารวัฏเกิดขึ้นไม่ใช่เพราะพระบิดาหรือจิตวิญญาณกำหนดว่าตัวเองต้องมีแต่เนื่องจากจิตหยาบมันเหลวไหลมันไม่รู้ความจริงเรื่องที่เกี่ยวข้องกับอนุตตรธรรมที่เรากล่าวอารัมภบทอยู่เนี่ยมันจึงทำให้เกิดมีภพชาติเกิดขึ้นมีการตายแล้วเกิดใหม่เวียนตายเวียนเกิดอยู่นั่นนะครับเพราะอะไรครับเพราะว่าเมื่อจิตหยาบล้มเหลวในการมาเกิดเป็นมนุษย์และทำให้กายสังขารเสื่อมทั้งที่เครื่องยนต์แห่งกรรมหรือกายสังขารเนี่ยถูกสร้างขึ้นมาเพื่อไม่ให้ตายไม่มีวันตายมนุษย์เกิดมาทุกคนไม่ต้องตายแต่เมื่อเสื่อมเช่นกินอาหารที่ไม่ถูกต้องพักผ่อนไม่เพียงพอขาดการใส่ใจที่จะดูแลและสั่นสะเทือนจิตหยาบอย่างเดียวมีแต่ลบเซลล์อวัยวะร่างกายของมนุษย์ต้องการความเป็นบวกแต่ท่านโลภโทสะโมหะเนี่ย3เหมือนกับกระไดสามขั้นวิ่งขึ้นวิ่งลงวิ่งขึ้นวิ่งลงอยู่เนี่ยครับมันจะต้องมีอายุขัยเพราะเซลล์ร่างกายมันเสื่อมพอมันเสื่อมมันจึงต้องมีวันตายเกิดขึ้นพอมีวันตายเกิดขึ้นปั๊บอ้าวทีนี้ยุ่งละเสียทีนี้พระบิดาก็ต้องให้ทูตสวรรค์เนี่ยมาแบ่งสรรปันส่วนกันว่าใครตายแล้วนานเท่าไหร่จะกลับมาเกิดใหม่ได้มันก็ต้องแบ่งสรรปันส่วนกันไปเพราะมันพากันตายกันหมดทุกคนเลยอายุไขจึงมีเนี่ยแล้วตัวเองทำเองใช่ไหมจึงกลัวการมีสังสารวัฏเพราะว่าเกิดก็ทุกข์แก่ก็ทุกข์เจ็บก็ทุกข์ตายก็ทุกข์ก็เลยหนีทุกข์ปลงสังขารทิ้งสังขารไปกูจะได้พ้นทุกข์เห็นไหมครับคิดแบบง่ายๆอ่ะนะคิดแบบง่ายๆหาเหตุผลไม่ได้ก็มาอ้างแบบนี้ครับไม่รู้ว่าเกิดมาเกิดทำไมทำไมยังคิดว่ามาเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยมันบังเอิญนะครับกลไกเครื่องยนต์แห่งกรรมในร่างกายของท่านเนี่ยสมองนี่สุดยอดที่สุดสมองกลคือคอมพิวเตอร์สร้างยังไงก็ให้เหมือนหรือให้เทียบเท่าหรือให้มีสมรรถนะเท่ากับสมองมนุษย์ที่พระบิดาสร้างไม่ได้เห็นไหมครับมันบังเอิญไหมครับที่เกิดมาเป็นมนุษย์แล้วมีสมองที่เฉียบคมคิดอ่านได้วิเคราะห์ได้สังเคราะห์ได้วางแผนได้แก้ปัญหาได้ตอบโจทย์ได้ทุกเรื่องขณะที่คอมพิวเตอร์ยังมีข้อจำกัดเห็นไหมครับพี่น้องครับแค่โคโรนาไวรัสเซลล์เดียวตัวเดียวเนี่ย
เห็นไหมครับยังมีคุณสมบัติยังมีสมรรถนะที่แยบยลทำให้คนตายก็ได้ทำให้คนกลายเป็นคนที่มีสุขภาพแข็งแรงอายุยืนก็ได้ว่าแต่ว่าใช้เขาเป็นหรือเปล่าถ้าท่านคิดว่าเขาเป็นศัตรูเขาก็เป็นศัตรูกับท่านแต่คิดว่าไวรัสเนี่ยเป็นมิตรกับท่านเขาก็จะเป็นมิตรกับท่านมันอยู่ที่วิธีคิดของท่านท่านไปหายามาฆ่าเขาเนี่ยยิ่งฆ่าเขายิ่งพัฒนาตัวเองเห็นไหมครับแทนที่จะอยู่ร่วมกันให้ได้มันมีหน้าที่มากินลบในร่างกายเราเราอย่าสร้างลบเยอะพวกมันจะได้ไม่ต้องทำงานหนักมันจะได้ไม่ต้องพาพวกมาหรือแบ่งพวกสร้างแก๊งมาเพื่อจะมากินลบในร่างกายเราเยอะๆสร้างแก๊งขึ้นมาเพื่อกินลบเยอะๆก็มันก็สร้างแก๊งที่เป็นตัวพาเราขึ้นมาเยอะด้วยคือไวรัสที่มีประจุลบที่เราบอกมาตั้งแต่ต้นชั่วโมงพี่น้องครับนี่คืออารัมภบทเบื้องต้นท่านคงจำได้มีเสาหนึ่งที่เราบอกว่าคนอย่างไรให้เป็นมนุษย์จำได้ไหมครับเราเอาเรื่องนั้นมาพูดให้ท่านฟังก่อนเราเอาเรื่องการชงกาแฟมาสอนโดยพระบิดาเมตตาให้เราไปสรรหามาว่าถ้าเราเนี่ยเกิดมาเป็นดวงจิตวิญญาณเนี่ยมาเกิดเป็นคนสองมิติเนี่ยมันมีหน้าที่คำว่าคนแปลว่าต้องคนอย่างเดียวเลยคนมิติของจิตหยาบให้เป็นหนึ่งเดียวกันกับจิตวิญญาณให้ได้แต่ขณะที่ท่านจะคนจิตวิญญาณของท่านให้เป็นหนึ่งเดียวกับจิตหยาบเนี่ยท่านต้องคนจิตหยาบกับกายหยาบของท่านให้มันเป็นหนึ่งเดียวกันซะก่อนนั่นแปลว่าท่านต้องสั่นสะเทือนทางจิตสามนึกด้านบวกให้เป็นให้ได้ไม่งั้นจิตหยาบกับกายหยาบของท่านมันจะเป็นเครื่องยนต์แห่งกรรมอันล้ำเลิศที่จิตวิญญาณของท่านต้องการใช้งานบนโลกนี้ตราบที่ยังมีชีวิตไขอยู่บนโลกนี้มีอายุไขบนโลกนี้จิตวิญญาณก็ใช้ไม่ได้มันจะต้องมีการตายตายเพื่อเคลียร์ทิ้งแล้วกลับมาเกิดใหม่สร้างกายหยาบขึ้นมาใหม่ให้โอกาสจิตวิญญาณโดยจิตหยาบได้ทำหน้าที่ใหม่พอมาเกิดภพชาติใหม่มันล้มเหลวอีกก็ต้องตายอีกครับต้องกลับมาเกิดใหม่เพื่อให้โอกาสเนี่ยในการปรับปรุงแก้ไขพี่น้องครับเกิดมาทุกภพชาติแต่ไม่มีใครบอกไม่มีใครสอนว่าจิตหยาบกับกายหยาบเนี่ยนะเกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยนะโดยมีจิตวิญญาณเป็นแก่นแท้ทุกคนรู้หมดอ่ะแต่ไม่มีใครคิดเพื่อจะรู้ต่อว่ามาเกิดเป็นมนุษย์ทำไมจนหลายคนบอกว่าทุกอย่างมีชีวิตมีแต่ความทุกข์ที่ไหนมีรักที่นั่นมีทุกข์ที่ไหนมีคนเยอะมากคนมากความเต็มไปด้วยความทุกข์กูเลยหนีไปอยู่ในถ้ำคนเดียวหนีขึ้นเขาไปอยู่คนเดียวแล้วถามว่าเป็นไงทุกข์อีกไหมนะความทุกข์หรือสุขมันอยู่ที่ใจต่อให้อยู่ตรงคนเดียวหรืออยู่ตรงหลืบไหนของโลกนี้มันก็จะทุกข์ก็ทุกข์ได้ทั้งนั้นแหละครับเพราะมันอยู่ที่ใจความทุกข์อยู่ที่ใจเราเองไม่ได้อยู่ที่สิ่งแวดล้อมรอบข้างหรือไม่ได้อยู่ที่คนรอบข้างของเราเสียที่ไหนนะครับไอเวนี่มันกวนสตีนอีเวนี่มันกวนใจมันเลยทำให้กูทุกข์ถามจริงๆนะครับคนที่อยู่รอบข้างท่านน่ะที่ท่านบอกว่ามันกวนใจกวนหูกวนตากวนตีนอะไรเนี่ยมันมากวนที่ตัวท่านจริงหรือเปล่าครับคนที่กวนใจกวนหูกวนตาแล้วเสียสมดุลเองน่ะใครครับตัวเราเองต่างหากไปเอาพฤติกรรมที่เขาแสดงหรือกระทำต่อเราที่ทำให้เราไม่ชอบใจเป็นพฤติกรรมที่เราไม่พึงประสงค์ภาษาฝรั่งใช้คำว่า unacceptable behavior มันแสดงพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์กับกูไม่ชอบกูบ่มักกูมักบ่ลงภาษาจีนบ่เจี๊ยบ่เลาะกินไม่ลงกูเลยทุกข์และถามว่ามันเป็นคนทำให้เราทุกข์หรือตัวเราทำตัวเราทุกข์เองครับเห็นไหมครับเขามีหน้าที่จะกวนสตีนไม่โยเชเราอย่างเดียวหรอกถ้าสันดานมันไม่ดีมันอยู่ใกล้ใครมันก็กวนสตีนในคนนั้นแหละไม่ใช่เราคนเดียวนั่นแสดงว่าเป็นนิสัยสันดานของมันเราไปเผือกกับมันทำไมครับมันมีหน้าที่อะถ้ามันสันดานไม่ดีหน้าที่ของมันคือแสดงออกหรือกระทำพฤติกรรมที่เป็นสันดานที่ไม่ดีนั้นเป็นไปได้ยังไงครับคนที่สันดานไม่ดีมันจะมาแสดงบทบาทคนดีกับท่านได้หรอครับขณะเดียวกันคนดีๆท่านจะไปบังคับให้มันแสดงบทบาทที่ท่านไม่พึงประสงค์คือบทบาทที่ไม่ดีกับท่านเนี่ยมันเป็นไปได้หรือครับมันเป็นไปไม่ได้ตัวท่านก็เหมือนกันถ้าท่านเป็นคนดีใครมาบังคับให้ท่านเป็นคนเลวหรือเป็นคนไม่ดีมันเป็นไปได้ยากมากเพราะฉะนั้นใครทำไม่ดีกับท่านท่านควรจะไว้ตัววางตัววางใจท่านยังไงครับที่ท่านจะไม่ทุกข์ครับเพียงแค่นี้ครับเพื่อนที่ผ่านมานี่เข้าใจผิดใช่ไหมครับที่พยายามจะหนีทุกข์เข้าป่าแล้วหนีการเกิดมาเป็นมนุษย์หนีสังสารวัฏไปผุดไปเกิดอยู่บนสวรรค์มายาซึ่งเป็นดินแดนที่พระบิดาไม่ได้สร้างเลยครับไม่ใช่ภพภูมิที่จิตวิญญาณควรจะไปอยู่มันเป็นภพภูมิที่ผิดเป็นภพภูมิที่เขาเอาไปฝากไว้ชั่วคราวอ่ะ
มันเหมือนผู้หญิงท้องอ่ะใช่ไหมเวลาท้องก็ต้องไปฝากครรภ์ไปนอนอยู่โรงพยาบาลชั่วคราวเพราะใกล้คลอดแล้วนั่นน่ะแต่ถามว่าไอ้โรงพยาบาลน่ะคือบ้านของผู้หญิงที่ตั้งท้องหรือเปล่าไม่ใช่แต่อยู่ที่บ้านไม่ได้ไม่มีหมอต้องไปคลอดที่โรงพยาบาลก็ไปฝากครรภ์อยู่ที่นั่นตอนแรกๆยังไม่ใกล้9เดือนน่ะก็ยังไปกลับๆใช่มั้ยไปหาหมอตามที่นัดแต่พอใกล้จะ9เดือนน่ะเดือนที่7เดือนที่8เนี่ยต้องไปอยู่โรงพยาบาลแล้วถ้ามีกระตังเอาคันไปฝากไว้กับหมอเลยทั้งที่โรงพยาบาลนั้นไม่ใช่บ้านนะสวรรค์มายาก็ไม่ต่างกันนะครับไปอยู่ตรงนั้นเพื่ออะไรรอวันที่จะไปต่อหรือรอวันที่จะกลับลงมาแต่มันไม่เหมือนโรงพยาบาลนะครับโรงพยาบาลน่ะถ้าทอดเสร็จแล้วก็กลับบ้านได้แต่สวรรค์มายานะครับมันไม่ใช่คลอดครับมันลอยไปค้างอยู่บนเหมือนว่าวอ่ะไปลอยค้างติดค้างตึงอยู่ตรงนั้นนะครับติดลมบนอยู่นั่นน่ะจะขึ้นไปต่อก็ไม่ได้เพราะมันอยู่แค่นั้นจะกลับลงมาอีกก็ไม่ได้เขาเรียกว่าว่าวขาดนะครับขาดการเชื่อมโยงกับโลกก็เลยหลุดไปจากโลกก็ลอยอยู่บนสวรรค์มายาเนี่ยเราคุยอย่างนี้นะเพราะฉะนั้นท่านต้องค้น

ได้พอสัมผัสตรงนั้นแล้วจิตมันรับรู้แล้วจิตหยาบรับรู้แล้วนี่กายหยาบสั่นสะเทือนมานะสั่นสะเทือนมาเป็นผัสสะแล้วมารับรู้ที่จิตจิตก็จะต้องสั่นสะเทือนให้เป็นหนึ่งเดียวกันกับกายหยาบคือรับรู้แล้วเรียนรู้รับรู้แล้วเรียนที่จะรักรับรู้แล้วเรียนรู้เรียนรู้ว่าอะไรเป็นอะไรรับรู้แล้วเรียนรู้เพื่อจะให้รู้ว่าคุณค่าของสิ่งนั้นคืออะไรเราบอกไว้ตั้งแต่เสาร์ที่แล้วนะแล้วก็ที่สำคัญที่สุดคือรับรู้แล้วเรียนรู้ที่จะรักมันให้ได้3อย่างเนี่ยครับนี่คือการคนตนเองนะจากกายหยาบไปสู่จิตหยาบแล้วพอเป็นอย่างนี้ปั๊บมันก็จะสั่นสะเทือนถึงจิตวิญญาณของท่านก็ทำให้2มิติกลายเป็น1เดียวเลยเพราะเข้าถึงความรักแล้วความรักตรงนี้กับปัญญาที่เกิดขึ้นจากกายหยาบเนี่ยจิตวิญญาณมาเกิดเป็นมนุษย์ก็ไม่ได้เอาสมองมาด้วยครับไม่ได้เอาสมองมาด้วยเพราะฉะนั้นจิตหยาบจึงต้องเรียนรู้ที่จะใช้สมองที่พี่เพลียเดียนกับพี่อาร์คเทเรียนในพระนามขององค์จิตจักรวาลหรือพระผู้เป็นเจ้าที่ได้ทรงสร้างเครื่องยนต์แห่งกรรมของมนุษย์ชายหญิงไว้บนโลกเนี่ยจิตหยาบจึงต้องเรียนรู้ที่จะใช้สมองสองซีกให้เกิดประโยชน์ตามที่จิตวิญญาณต้องการก็คือจิตวิญญาณเอาความรักมาอย่างเดียวมาเอาเครื่องยนต์แห่งกรรมข้างหน้าก็คือมาที่โลกเนี่ยเพราะฉะนั้นทุกคนจึงมีหน้าที่ต้องยกระดับจิตหยาบตัวเองให้สั่นสะเทือนด้านบวกสูงสุดเพื่อจะเป็นหนึ่งเดียวกับจิตวิญญาณให้ได้แค่นั้นยังไม่พอยังต้องเรียนรู้ที่จะใช้ปัญญาของสมองสองซีกให้ได้ด้วยเพราะจิตวิญญาณต้องใช้ในการดำเนินชีวิตในบทบาทของคนสองมิติถ้าท่านเกิดมาเป็นคนชอบคิดเหมือนกันนะแต่คิดว่าไม่คิดอย่างที่เราเคยพูดสมองมีสองซีกใช้สมองซีกซ้ายนำซีกขวาคิดอย่างไรใช้สมองซีกขวานำซีกซ้ายคิดอย่างไรสมองสองซีกเนี่ยถ้าท่านใช้อย่างชำนาญนะท่านก็เป็นอริยะบุคคลได้ถ้าใช้ซ้ายเก่งอย่างเดียวเขาเรียกว่าเป็นอัจฉริยะแค่นั้นแหละครับอัจฉริยะก็ไม่สามารถที่จะนำพาจิตวิญญาณของท่านปฏิบัติภารกิจได้อย่างเรียบร้อยปฏิบัติภารกิจได้สำเร็จและไม่สามารถที่จะช่วยจิตวิญญาณของท่านกลับบ้านได้ถ้าใช้แต่ซ้ายนำขวาต้องใช้ขวานำซ้ายด้วยเพราะว่าขวานำซ้ายเนี่ยเป็นสมองเป็นสติปัญญาของจิตวิญญาณที่ใช้สังเคราะห์ธรรมะที่เป็นโลกียธรรมสังเคราะห์โลกียธรรมให้มันเป็นโลกุตตรธรรมสังเคราะห์เหมือนพืชสังเคราะห์แสงครับท่านเรียนรู้ธรรมะด้วยการใช้หลักการของเหตุและผลวิเคราะห์ว่าอะไรเป็นอะไรไม่ใช่มานั่งหลับตาแล้วไม่อะไรกับอะไรที่เราเคยบอกต้องรู้ว่าอะไรเป็นอะไรแต่อย่าไปรับเอาอะไรอะไรเอาไว้ให้เรียนรู้เท่านั้นแต่ไม่รับไว้รับรู้เพื่อเรียนรู้ไม่ใช่รับรู้เพื่อรับเอาไม่ใช่ไปนั่งหลับตาอยู่คนเดียวแล้วบอกว่าฉันจะไม่อะไรกับอะไรแล้วก็คิดว่าเนี่ยเป็นคำสอนที่ถูกต้องเลยตั้งตัวเป็นเจ้าแม่จะเชื่อสอนธรรมะคนผิดๆตายไปแล้วก็ต้องตกนรกขุมที่13เพราะรู้ไม่จริงไงใครคอนเฟิร์มว่าความคิดของท่านตรงนั้นมันเป็นสิ่งที่ถูกต้องใครคอนเฟิร์มใครยืนยันนะเราจึงเรียนให้ท่านทราบเรากล้าพูดความจริงโดยไม่กลัวท่านเสียใจกับธรรมะบทเก่าๆที่คนนำทางตาบอดสอนไว้หรือกับบางสิ่งที่ท่านคิดเองเองและเข้าใจผิดเราไม่กลัวท่านโกรธเพราะเรากล่าวความจริงท่านปฏิบัติตามเราหรือไม่ปฏิบัติตามเรามันก็เปลี่ยนแปลงชีวิตเราไม่ได้เราเพียงแค่ได้ทำหน้าที่แล้วเราก็ปลื้มใจที่ได้ทำหน้าที่ด้วยการกล่าวพระโอวาทพระบิดามาให้ท่านฟังท่านทีละครับตะกี้เราบอกแล้วนะท่านต้องคนกายหยาบก็คือเอาอายตนะภายนอกทั้ง5ซึ่งเป็นตัวแทนของกายหยาบเนี่ยมาสั่นสะเทือนให้เป็นหนึ่งเดียวกับจิตหยาบเมื่อสันเสียเป็นหนึ่งจิตหยาบแล้วก็แปลว่ารับรู้เพื่อเรียนรู้รับรู้เพื่อหาคุณค่าของสิ่งที่รับรู้มาและรับรู้เพื่อจะแสดงออกซึ่งความรักให้มีต่อสิ่งแวดล้อมสิ่งราวสิ่งนั้นได้นั่นแปลว่าขั้นที่3เนี่ยคือเป็นหนึ่งเดียวกับจิตวิญญาณได้แล้วเพราะจิตหยาบสันเสียเป็นบวกสูงสุดได้แล้วขั้นตอนง่ายๆมีแค่เนี้ยแต่ที่ผ่านมาไม่มีใครบอกท่านไงบอกให้ถือศีลกินเจประพฤติธรรมนั่งกรรมฐานสวดมนต์ให้ทานถือศีลภาวนาบอกให้ทำแค่เนี้ยแต่ไม่รู้ว่าทำเพื่ออะไรไม่รู้ทำแล้วดีก็แล้วกันทำแล้วไปสวรรค์ทำแล้วไม่ตกนรกใช่ไหมแล้วถ้าดีคิดไกลประกันนั้นหน่อยก็อย่างน้อยก็กลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกได้มาเกิดในที่ชอบที่ชอบได้เกิดในที่รวยๆได้เกิดมาสวยได้เกิดมาฉลาดได้เกิดมาบนกองเงินกองทองก็สอนก็อยู่แค่นั้นนะครับนี่มันสิ้นยุคเลยนะครับ60,000เลยมา800 ปีแล้วหน้าที่ของจิตวิญญาณของท่านที่เข้ามาทำหน้าที่ในระบบโลกมันสิ้นยุคพลังงานเก่าแล้วพระบิดากำลังชำระโลกก็แปลว่าจะต้องเกิดภัยพิบัติรุนแรงขึ้นมากมายต้องมีคนตายเยอะแยะใครจะเลือกตายใครจะเลือกรอด
ก็อยู่ในช่วงนี้ครับ

ท่านเลือกจะเป็นผู้ได้รับความรอดท่านต้องรู้คำตอบว่าท่านต้องปฏิบัติยังไงอย่างน้อยอนุตตรธรรมที่เรากล่าวท่านต้องรู้ครับเชื่อไม่เชื่อไม่รู้ท่านต้องฟังแล้วต้องรู้ให้ได้แล้วต้องคิดตามด้วยว่ามันจริงไหมเนี่ยที่พูดเนี่ยว่าไม่มีใครบอกไม่มีใครมาบอกท่านไม่รู้และแน่นอนท่านอย่าไปเอาเทียบกับศาสดาพระองค์อื่นว่าพระองค์ที่เป็นพระศาสดาที่ท่านศรัทธานับถือพระองค์ท่านอยู่เนี่ยท่านไม่เคยสอนเรื่องพวกนี้มันสิ่งที่อาจารย์ปริญญาอ้างว่ากล่าวพระโอวาทจากพระเจ้าหรือจากองค์จิตกวาลมาสดๆทุกวันเสาร์สามทุ่มครึ่งเนี่ยมันกล่าวเท็จมันขี้โม้มันสร้างละครขึ้นมาหลอกลวงมันสร้างลัทธิใหม่ขอโทษนะครับที่นี่จิตกวาลสถานธรรมเนี่ยเราสอนให้คนปฏิบัติธรรมแล้วไม่สอนให้คนยกเลิกนับถือศาสนาใดก็แล้วแต่ที่นับถืออยู่ไม่ต้องมาบอกว่านี่คือศาสนาจิตกวาลไม่ใช่ครับเราบอกท่านตรงๆท่านฟังแล้วเอาไปปฏิบัติก็ได้ไม่ต้องมาตามเราก็ได้ครับนะไม่ต้องมาสู่ฮกเราก็ได้นะนะเอาธรรมะเราไปครับเป็นลองปฏิบัติดูสิครับแต่เพียงแต่ว่าถ้าเอาไปสอนคนอื่นก็อ้างอิงพระบิดาหน่อยอ้างอิงองค์จิตจักรวาลซะหน่อยนะเพื่อแสดงให้เห็นว่าท่านเป็นคนกตัญญูรู้คุณท่านเป็นคนมีเกียรติมีศักดิ์ศรีเป็นศิษย์มีครูไม่ใช่มาก๊อปปี้ของครูไปแล้วเอาไปตะแบงว่าเป็นของตัวทำแบบนั้นน่ะมีแต่บาปนะครับและมิติทางปัญญาของท่านจะถูกปิดไปเรื่อยๆทีละนิดทีละนิดเพราะขโมยอนุตตรธรรมเหมือนอย่างที่บางคนมากล่าวหาเราว่าถ้าเราใช้ภาษาพระพุทธเจ้าบ่อยๆเหมือนกับกล่าวหาว่าเราเนี่ยขโมยธรรมะพระพุทธเจ้าทั้งที่จริงๆแล้วเราพยายามจะเชื่อมโยงให้เห็นว่าสิ่งที่จิตจักรวาลกล่าวเนี่ยนะถ้าเป็นเรื่องที่พระพุทธองค์สอนไว้อะมันตรงกับเรื่องไหนตอนไหนพระองค์กล่าวเป็นภาษาบาลีสันสกฤตว่าอะไรถ้าสังเกตไหมเราโดนหนักๆเข้าตอนนี้เราเลิกพูดเลยเราจะไม่พูดอีกเพราะใครมาศึกษาธรรมะของจิตจักรวาลไปเชื่อมโยงเอาเองก็แล้วกันว่าท่านศึกษาธรรมะของพระพุทธองค์อ่ะหรือของคริสต์หรือของอิสลามอ่ะนะศาสดาท่านสอนว่าอะไรท่านไปค้นหาเอาเองเราไม่เชื่อมโยงให้ท่านง่ายแล้วเพราะเราพูดแบบง่ายๆก็หาว่าเรามักง่ายไปขโมยธรรมะเนี่ยนะไม่ให้เกียรติเลยหน้าตาอย่างเรานี่แหละครับชอบลักขโมยครับเราไม่เคยทำอะไรเรียนแบบคนอื่นนะฮะเราเป็นแต่ผู้นำมาตลอดนะครับมีอย่างเดียวครับเป็นผู้นำของประเทศแทนคุณประยุทธ์อ่ะเรายังไม่ได้เป็นนะเพราะเรายังไม่คิดฝันเนี่ยเราเป็นผู้นำทางจิตวิญญาณในยุคนี้ยิ่งใหญ่กว่าเยอะครับไม่ต้องปวดหัวกับม็อบด้วย ใช่ไหมปวดหัวกับพวกอคติพวกมารพวกซาตานเท่านั้นแหละแต่มารซาตานมันทำอะไรเราไม่ได้หรอกเพราะว่าพระบิดาเมตตาเราทำภารกิจของพระบิดาทำในพระนามของพระเจ้ามันเป็นสิ่งที่มีเกียรติสูงสุดละนะเราไม่ต้องการอะไรแล้วครับเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นเพราะนายกประยุทธ์ไม่ต้องห่วงนะว่าเราจะไปแย่งนายกตำแหน่งนายกนะครับเรารอจะเป็นอย่างอื่นนะในวันข้างหน้านะอ้าวแล้วก็เมื่อคนตัวเองให้เป็นมนุษย์สำเร็จแล้วในตอนเสาร์ที่ผ่านมาเราก็เคยอธิบายท่านฟังไปแล้วว่าท่านต้องคนตัวเองที่เป็นมนุษย์แล้วเนี่ยให้เข้ากันกับมนุษย์คนอื่นๆที่เป็นคนรอบข้างของตัวท่านด้วยท่านต้องมีหน้าที่ตรงนั้นด้วยเพราะจิตวิญญาณของท่านรูปธรรมเดียวที่แบกความรักจากพระเจ้าแบกความรักจากองค์จิตจักรวาลมาซึ่งความรักเป็นพลังงานไฟฟ้าแม่เหล็กด้านบวกเนี้ยในระบบโลกและในอนันตจักรวาลนี้ไม่มีเนี่ยจิตวิญญาณของท่านรูปธรรมเดียวคือตัวท่านคนเดียวก็ไม่สามารถที่จะให้ประโยชน์กับโลกและทุกสรรพสิ่งได้ท่านจึงต้องเป็นสัตว์สังคมหนีเข้าป่าไปคนเดียวไม่เอาเพื่อนไม่เอาฝูงไม่เอาครอบครัวสมการพลังงานร่วมแห่งความรักมันเกิดขึ้นไม่ได้พี่น้องครับนั่นแสดงว่าจิตวิญญาณจึงต้องมาเกิดกันอย่างน้อย 2-3 คนจูมือกันมาเกิดและบนโลกนี้เห็นไหมครับเป็นสัตว์สังคมอยู่ก็เป็นหมู่เป็นเหล่าพระบิดาจึงให้อยู่ก็เป็นหมู่บ้านหลายหมู่บ้านอยู่ด้วยกันก็เป็นตำบลหลายตำบลก็เป็นอำเภอหลายอำเภอก็เป็นจังหวัดหลายจังหวัดก็เป็นประเทศหลายประเทศก็เป็นทวีปหลายทวีปรวมกันก็เป็นโลกพี่น้องเห็นไหมครับมีตรงไหนล่ะครับที่บอกว่าปลีกวิเวกอยู่คนเดียวแล้วจะสามารถทำอะไรสำเร็จได้เกิดมาเป็นผู้หญิงอยู่คนเดียวถ้าไม่มีผัวลูกก็ไม่มีครับเป็นผู้ชายครับอยู่คนเดียววิเวกสันโดษถ้าไม่มีเมียก็สร้างลูกขึ้นมาไม่ได้เห็นไหมฮะอย่างน้อยต้องสองคน couple โอเค couple couple ต้องมีคู่ต้องจับคู่ถึงจะเกิดสิ่งใหม่ได้สีแดงถ้าไม่เอาสีเหลืองสีเหลืองไม่เอาสีแดงสีส้มมันก็เกิดขึ้นไม่ได้สีส้มคือสีใหม่ถูกไหมพี่น้องครับเป็นสีใหม่แต่แปลกไหมครับมันมาจากสองสีที่อยู่ในที่อยู่ในหนึ่งเดียวกันนะสองสีมันผสมกันอยู่ในที่เดียวกันมันกลายเป็นสีใหม่คุณคิดดู
เห็นไหมครับนี่คือลักษณะของการคนกาแฟที่ท่านเห็นเหมือนกันผงกาแฟน้ำตาลครีมเทียมน้ำร้อนมีถ้วยสำหรับบรรจุก็คือโลกหรือประเทศหรือสังคมช้อนที่ชนก็คือจิตของเรามือที่คนก็คือกายสังขารมันต้องสั่นสะเทือนร่วมกันไอ้สิ่งต่างๆที่จะรวมกันเป็นหนึ่งเดียวได้ใช่ไหมพี่น้องครับเพราะฉะนั้นเรามีคำกาแฟทุกถ้วยต้องคนก่อนดื่มไม่มีกาแฟถ้วยไหนถ้าเอาผงกาแฟน้ำตาลครีมเทียมน้ำร้อนมาใส่ไว้ในถ้วยแล้วไม่คนมันดื่มไม่ได้แล้วครับต่อให้กาแฟชั้นเยี่ยมยังไงทั้งกลิ่นทั้งรสชาติมันไม่สีอีแลบแสบอีหลีไม่อร่อยลิ้นไม่กลิ่นหอมระรินระรวยระรินขึ้นจมูกพี่น้องครับเพราะฉะนั้นเรามาดูสไลด์ต่อไปนี้ถ้าเรามองในแง่ของมิติทางพลังงานจิตวิญญาณคือผู้ที่เป็นดวงแดงๆกระพริบกระพริบนะจิตวิญญาณก็คือผู้ที่ขันอาสาข้ามน้ำข้ามทะเลก็คือข้ามมิติผ่านด่านนภาลัยประตูมิติของเอกภพหรืออนันตจักรวาลเดินทางมาจุติเป็นมนุษย์อย่างโลกเสรีแล้วก็แบ่งภาคตัวเองออกมาเป็นจิตหยาบเพื่อใช้ในการกำกับควบคุมกายหยาบซึ่งเราเรียกว่านี่คือความเป็นสองมิติท่านเห็นไหมครับจิตหยาบกับกายหยาบนี่คือมิติโลกทางกายภาพแล้วมีจิตวิญญาณเข้าไปเร้นอยู่ข้างในเป็นแก่นแท้โดยให้จิตหยาบซึ่งเป็นตัวแทนของจิตวิญญาณเนี่ยทำหน้าที่บังคับขับเคลื่อนเครื่องยนต์แห่งกรรมรูปธรรมมนุษย์หน้าตาการ์ตูนตัวนี้หน้าตาหล่อๆคล้ายๆเราก็ขออภัยนะเราหล่อเหมือนการ์ตูนหรือการ์ตูนหล่อเหมือนเราไม่ทราบ นะก็เลือกมาให้ท่านได้เห็นจะได้จำแม่นนะเนี่ยนี่คือคำว่าคนสองมิติหน้าที่ของมนุษย์ขอโทษหน้าที่ยังเป็นมนุษย์ไม่ได้หน้าที่ของท่านน่ะที่กำลังรับชมรับฟังการสื่อพระโอวาทจากเราอยู่ในขณะนี้ต้องทำอะไรครับต้องใช้จิตหยาบก็คือใช้ตัวท่านนี่แหละคนทั้งสองมิติให้มันเป็นหนึ่งเดียวกันแต่กี้ที่เราอารัมภบทไปแล้วต้องคนจิตหยาบกับจิตวิญญาณและกายหยาบรวมเรียกว่าเครื่องยนต์แห่งกรรมเนี่ยให้มันสั่นสะเทือนเป็นคลื่นความถี่เดียวกันโดยท่านต้องรู้ว่าจิตวิญญาณของท่านเป็นผู้ใสบริสุทธิ์แบกความรักมาด้วยคลื่นความถี่ของการสั่นสะเทือนทางด้านบวกสูงสุดเพียงแค่จิตวิญญาณของ จิตหยาบของท่านเนี่ยซึ่งอยู่ในกายหยาบของมนุษย์เนี่ยสั่นสะเทือนทางด้านบวกได้ท่านก็เริ่มยื่นมือเข้าไปสัมผัสกับจิตวิญญาณที่มีพลังงานด้านบวกสูงสุดรออยู่แล้วคือถ้าเป็นบวกแสดงว่าเป็นพวกเดียวกันถึงแม้ยังบวกไม่สูงสุดก็เป็นพวกเดียวกันได้ใช่ไหมเป็นคนดีถึงแม้ไม่ดีที่สุดก็ยังเป็นพวกเดียวกับคนดีใช่ไหมครับพี่น้องครับจิตวิญญาณกับจิตหยาบของท่านก็เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นหน้าที่ในการคนตัวเองในสองมิติให้เป็นมนุษย์ก็คือคนให้เป็นหนึ่งเดียวกับจิตวิญญาณโดยจิตหยาบกับกายหยาบต้องสั่นสะเทือนเป็นคลื่นความถี่เดียวกันพูดกันสั้นๆง่ายๆคือต้องสั่นสะเทือนด้วยคลื่นของความรักความรักที่จิตหยาบของท่านทั้งหลายจะสามารถเข้าถึงได้พระพุทธองค์ก็เคยพูดถึงคือเมตตากรุณามุทิตาจนสั่นสะเทือนด้านบวกสูงสุดคือความเป็นอุเบกขาจิตหยาบที่สั่นสะเทือนเป็นอุเบกขาคือสั่นสะเทือนเป็นคลื่นความถี่ทางด้านบวกนั้นมันจะเป็นบวกที่บริสุทธิ์ที่สุดบวกมากกว่าเมตตากรุณาและมุทิตาถามว่าทำไมครับเพราะจิตที่สั่นสะเทือนเป็นบวกแล้วเรียกว่าอุเบกขาเนี่ยเพราะเป็นการสั่นสะเทือนโดยไม่ต้องอาศัยเงื่อนไขใดๆช่วยเป็นแรงกระตุ้นไม่ต้องอาศัยเงื่อนไขเหตุการณ์สถานการณ์ใดๆเป็นตัวปลุกเราพี่น้องครับนี่คือสิ่งที่เราจะนิยามให้ท่านฟังแน่นอนท่านไม่เคยฟังเรื่องนี้แน่บอกว่าเมตตากรุณามุทิตาแล้วพูดว่าอุเบกขาแล้วไปแปลความหมายถอดความอุเบกขาของพระพุทธองค์ผิดๆถูกๆอีกเราไม่ถอดให้นะแต่เราจะบอกว่ามรรควิธีของจิตจักรวาลเนี่ยเราจะต้องฝึกตัวเองจากเมตตากรุณามุทิตานี่คือการยกระดับแรงสั่นสะเทือนทางด้านบวกของจิตหยาบของท่านเข้าหาจิตวิญญาณถ้าถึงอุเบกขาได้นี่แปลว่าเป็นหนึ่งเดียวกับจิตวิญญาณได้แล้วเพราะจิตวิญญาณเนี่ยเขาสั่นเสือนด้วยคลื่นความถี่ด้านบวกบริสุทธิ์เป็นธรรมชาติของจิตวิญญาณที่สั่นเสือนเป็นบวกอยู่แล้วโดยไม่ต้องมีอะไรเป็นปัจจัยไม่ต้องมีอะไรเป็นเหตุเป็นผลเป็นเงื่อนไขเป็นตัวปลุกเราหรือเป็นตัวกระตุ้นพี่น้องครับเห็นภาพชัดไหมครับอย่างเช่นต้นไม้ในเวลากลางวันเนี่ยเขาสังเคราะห์แสงแล้วเนี่ยเขาจะคายก๊าซออกซิเจนออกมาถามว่าที่เขาคายออกซิเจนออกมาคือผลิตก๊าซออกซิเจนออกมาเนี่ยจากการสังเคราะห์แสงเพื่อปรุงอาหารเนี่ย
มันมีใครมันมีใครอ่ะเป็นเงื่อนไขให้พืชเนี่ยสังเคราะห์แสงหรือเปล่าเมื่อมีแสงแดดพืชจะทำการสังเคราะห์แสงเพื่อปรุงอาหารทันทีไม่ต้องมีใครบังคับให้พืชเนี่ยสังเคราะห์แสงแล้วคายออกซิเจนตรงนี้มีคนอยู่ใต้ต้นไม้เยอะเพราะฉะนั้นกูใจบุญกูจะสังเคราะห์แสงแล้วคายก๊าซออกซิเจนออกมาให้เยอะๆเพราะคนอยู่ที่โคนต้นกูเยอะต้นไหนมีคนต้นไม้ต้นไหนคนไม่มีคนเนี่ยมันเป็นเงื่อนไขไหมครับที่จะทำให้ต้นไม้คายแก๊สออกซิเจนออกมานะพี่น้องครับความรักก็เหมือนกันครับเมตตาเนี่ยแปลว่าเราเห็นคนมันซอมซ้อเห็นคนเขาอมทุกข์แล้วเราไม่ทุกข์เราเห็นแล้วเราสงสารเขาใช่ไหมเรามีความเมตตาแปลว่าเราอยากช่วยเขาให้พ้นทุกข์นั่นคือความเมตตาแต่แปลว่าเราต้องเห็นคนเป็นทุกข์ก่อนใช่ไหมครับเห็นคนตกทุกข์ได้ยากลำบากก่อนใช่ไหมเราจึงมีจิตเมตตาเกิดขึ้นจิตที่สั่นสะเทือนเป็นบวกในขั้นต้นซึ่งมันอยู่คำว่าเมตตาเนี่ยมาเหนือจากคำสงสารและสมเพชสมเพชนี่ต่ำสุดสงสารก็เป็นบวกขึ้นมาหน่อยแต่เมตตาเนี่ยเริ่มเป็นบวกอะเห็นเขาเป็นทุกข์อยากช่วยเขาให้พ้นทุกข์ต่อไปพอช่วยเขาให้พ้นทุกข์แล้วดีใจที่ได้เห็นเขาเป็นสุขใช่ไหมเมตตากรุณามุทิตานี่คือระดับชั้นของสเต็ปในการสั่นสะเทือนของคลื่นของจิตบอกแล้วไงถ้าเป็นเรื่องของจิตก็เป็นคลื่นพลังงานเราพูดถึงเรื่องการสั่นสะเทือน vibration นะจริงๆละเอียดกว่านี้ก็เยอะนะแต่อย่าไปรู้มากเลยครับไม่มีประโยชน์นะไม่มีประโยชน์เอาประโยชน์เท่าที่เรากล่าวเนี่ยพอแล้วครับพอตัวแล้วครับไม่ต้องไปประดิษฐ์ประดอยคำพูดหรูๆจิตวิญญาณต้องบันอย่างนั้นอะไรต้องอย่างนี้เยอะแยะมากมายครับเหมือนกับจอมยุทธทั้งหลายครับที่โพสต์ใน Facebook เยอะแล้วครับแต่ถามว่ารู้แล้วได้ประโยชน์อะไรไหมฮะแบบนั้นไม่มีประโยชน์แต่รู้แบบที่เรากำลังกล่าวที่พระบิดาเมตตาสอนท่านนะมีประโยชน์ครับท่านฟังแล้วคิดตามนะครับอย่าคิดต้านอย่างน้อยๆทน 3-4 ชั่วโมงฟังแล้วคิดตามจะได้ประโยชน์กว่าคิดต้านนะถ้าคิดต้านเนี่ยไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยครับเสียเวลาหลับนอนเสียเวลาพักผ่อนและเป็นบาปอีกต่างหากคิดตามแล้วทำให้ท่านฉลาดขึ้นด้วยคิดถูกคิดผิดคิดได้คิดไม่ได้คิดครบไม่ครบคิดไปเถอะครับเดี๋ยวเก่งเองครับพระบิดาจะเมตตาประทานรางวัลให้แค่สะกิดต่อมคิดให้กับท่านอะเซลล์หนึ่งเซลล์ถูกทำให้มันสั่นสะเทือนขึ้นมาได้คือให้มันตื่นมาได้ทำให้ท่านฉลาดขึ้นมาอีกนิดหนึ่งแล้วครับถ้าเสาเนี่ยฟังแล้วคิดตาม3ตั้งแต่3ทุ่มครึ่งจนถึงตีหนึ่งตีสองเนี่ยกว่าเราจะจบรายการถ่ายทอดสดเนี่ยไม่แน่นะครับพระบิดาอาจจะเมตตาประทานรางวัลให้ท่านมีความฉลาดทางปัญญานะขึ้นมาอีกมากมายมีความฉลาดอีกมากมายมีความเร็วนะในการขับเคลื่อนความคิดได้มากขึ้นกว่าเดิมโอเคไหมเพราะฉะนั้นจิตหยาบต้องคน2มิติให้เป็นหนึ่งเดียวกันระหว่างตนเองกับจิตวิญญาณเพื่ออะไรครับเดี๋ยวเราจะบอกทำไมต้องให้เป็นหนึ่งเดียวกับจิตวิญญาณบอกตอนแรกไปแล้วคือเพื่อให้เสมือนหนึ่งว่าจิตวิญญาณของท่านออกมาบังคับขับเคลื่อนเครื่องยนต์แห่งกรรมนี้ด้วยตนเองท่านต้องทำให้ได้ครับท่านต้องทำให้สำเร็จประชาชนนี้ต้องการกลับบ้านคือหลุดพ้นออกไปจากอนันตจักรวาลไม่ต้องมาหนีการเวียนว่ายตายเกิดครับจิตวิญญาณท่านไม่ต้องตายเลยครับทำตามจิตจักรวาลเนี่ยเพราะตายแล้วนะจะตายจากการเป็นมนุษย์นะจิตวิญญาณก็ไม่ต้องไปเกิดที่ไหนอีกเพราะถ้าตายแล้วยังไปเกิดอีกแสดงว่ามันมีวันตายอย่างที่เราเคยกล่าวครับกินขนมปังของพระบิดาหรือของพระผู้เป็นเจ้าจิตวิญญาณท่านเมื่อได้กินแล้วจิตวิญญาณท่านไม่ต้องตายครับคือกลับบ้านได้เลยครับไม่มีหน้าที่ต้องตายเพื่อจะกลับมาเกิดใหม่ถ้าท่านกลัวการมีสังสารวัฏมาเดินตามมรรควิถีจิตจักรวาลดีกว่าครับดีกว่าหลงทางนิพพานไปเกิดไปอยู่บนโน้นยังอยู่ในอนันตจักรวาลหรือเอกภพเลยนะเอานะทีนี้มาดูสไลด์ต่อไปครับจิตหยาบกับกายหยาบจิตหยาบกับกายหยาบและเครื่องยนต์แห่งกรรมรูปธรรมมนุษย์นี่คือภาพจริงที่เราจะบอกให้ท่านฟังว่าเป็นสิ่งจำเป็นและสำคัญสูงสุดที่จิตวิญญาณของท่านเนี่ยที่อาสาพระบิดาเข้ามาเกิดเป็นคนสองมิติเพื่อจะให้จิตหยาบช่วยคนตัวเองให้เป็นมนุษย์น่ะจะทำภารกิจของพระบิดาตามพันธสัญญา6ประการให้เกิดผลสำเร็จในโลก
ในระบบโลกเสรีนี่ในอนันตจักรวาลนี้ไม่ได้พี่น้องครับฟังอีกครั้งครับจิตวิญญาณของท่านที่เดินทางมาจากแดนสุญญตาหรือดินแดนแห่งจิตจักรวาลผ่านประตูมิติคือด่านนภาลัยเข้ามาในอนันตจักรวาลแล้วตรงมายังดาวเคราะห์โลกเสรีเพื่อมาจุติเป็นคน2มิติเพื่อจะคนให้เป็นมนุษย์เนี่ยจิตวิญญาณเนี่ยถือความรักมาอย่างเดียวขนความรักมาอย่างเดียวแต่จะทำภารกิจของจิตวิญญาณในพันธสัญญา6ประการให้สำเร็จลุล่วงทั้ง2มิติไม่ได้เพราะฉะนั้นท่านจึงต้องรู้ว่าจิตวิญญาณของท่านจะทำหน้าที่ไม่ได้ถ้าไม่มีเครื่องยนต์แห่งกรรมรูปธรรมมนุษย์ชายหญิงนี่แสดงว่ารูปธรรมมนุษย์เครื่องยนต์แห่งกรรมของท่านนี่สำคัญใช่ไหมครับขณะที่หลายคนที่ผ่านมาไม่เข้าใจอนุตตรธรรมความจริงในข้อนี้เลยรังเกียจกายสังขารพยายามจะปลงสังขารพยายามจะละสังขารเพราะบอกว่ามีสังขารก็คือมีทุกข์เห็นไหมครับนี่คือความรู้ใหม่ถ้าท่านเข้าใจผิดมองผิดพฤติกรรมต่างๆที่ท่านปฏิบัติก็จะผิดไม่ว่าจะผิดต่อตัวท่านเองผิดต่อจิตวิญญาณผิดต่อพระบิดาแห่งจิตวิญญาณคือผิดต่อพระเจ้าผิดต่อโลกผิดต่อเพื่อนมนุษย์ผิดต่อทุกสรรพสิ่งผิดหมดมันเหมือนกับกลัดกระดุมเม็ดแรกพี่น้องครับเม็ดแรกกลัดผิดเม็ดต่อปอไปจนถึงเม็ดสุดท้ายมันผิดหมดพี่น้องครับนี่ไหมอนุตตรธรรมจริงสำคัญมากเพราะฉะนั้นถ้าพี่ๆน้องๆยึดติดแต่พระศาสดาพระองค์เดียวที่กูยอมรับนับถือกูชอบเกิดมากี่ภพชาติกูก็ยึดติดแต่พระศาสดาพระองค์เดียวเนี่ยแหละพระองค์เดียวสอนไม่หมดหรอกครับพระพุทธองค์จึงบอกว่าที่พระองค์สอนเป็นเพียงแค่สัจธรรมก็คือใบไม้ในกำมือของพระพุทธองค์แปลว่าอะไรครับใบไม้ยังมีอยู่เต็มปากนอกกำมือของพระองค์นี่คือการให้สติทางวิญญาณแต่บางคนก็ดื้อถามว่าพอพูดเรื่องพวกนี้เนี่ยจิตวิญญาณจะไม่สามารถทำงานได้ในการมาเกิดเป็นมนุษย์ถ้าไม่มีเครื่องยนต์แห่งกรรมพระพุทธเจ้าไม่เห็นสอนเลยมันเมื่อพระพุทธองค์ไปสอนศาสดาไม่เคยสอนองค์เยซูคริสต์ก็ไม่เคยสอนมันกูไม่เชื่ออาจารย์ปริญญาหรอกไม่จริงไม่เชื่อไม่ใช่ไม่จริงไม่เชื่อไม่ใช่เพราะยึดติดกับของเก่าเห็นไหมครับแล้วถามว่าเราจะสามารถรู้อะไรเพิ่มเติมได้ไหมครับมนุษย์เราทุกคนที่เกิดมาในโลกนี้มีครูคนเดียวพอเลยครับไปโรงเรียนเนี่ยมีครูไหนบ้างครูคนเดียวและสอนได้ทุกเรื่องและเก่งลึกซึ้งทุกเรื่องยกเว้นครูชั้นอนุบาลกับชั้นประถมแต่ถ้าเป็นมัธยมเนี่ยจะให้ครูคนเดียวสอนทุกวิชาระดับชั้นมัธยมเนี่ยเป็นไปได้ไหมครับที่จะทำให้เด็กคนนั้นฉลาดรอบรู้และลึกซึ้งในทุกสรรพวิชามันเป็นไปไม่ได้ครับเราจึงบอกว่าทุกศาสดาล้วนเป็นหนึ่งเดียวกันทุกศาสนาล้วนเป็นสากลแปลว่ายอมรับได้ทั้งหมดอย่าไปเลือกอย่าไปแบ่งแยกพระศาสดาอย่าไปแบ่งแยกศาสนาทุกอย่างดีหมดจิตจักรวาลจึงไม่ใช่ศาสนาใหม่และไม่ใช่ลัทธิใหม่และไม่ได้มาแบ่งแยกศาสนามาเติมเต็มในสิ่งที่ขาดเพื่อพาจิตวิญญาณของท่านที่หลงทางนะกลับมาเดินให้ถูกทางและพากลับบ้านตราบเท่าที่เรายังมีอายุไขมาทำหน้าที่ให้กับท่านทั้งหลายในนามของพระบิดาเท่านั้นพี่ๆน้องๆที่รักทั้งหลายนะเพราะฉะนั้นจิตวิญญาณของท่านจะทำหน้าที่ไม่ได้นะใช่ไหมมนุษย์เราเกิดมาจึงมี2มิติอย่างที่ท่านเห็นในภาพมิติของจิตหยาบกับมิติของจิตวิญญาณและมิติของจิตหยาบก็มีเครื่องยนต์แห่งกรรมด้วยหน้าที่ของจิตหยาบจึงต้องคน2มิติคนทั้ง2มิติให้เป็นหนึ่งเดียวกันและแน่นอนเราจึงสอนจึงสื่อจากพระบิดามาเป็นพระโอวาทเอาไว้เมื่อเสา2เสาที่ผ่านมาว่าคนตัวเองใน2มิติให้เป็นหนึ่งเดียวกันคน2มิติทั้งจิตหยาบและกายหยาบรวมกับจิตวิญญาณให้เป็นหนึ่งเดียวกันคนอย่างไรถ้าท่านอยากรู้ย้อนกลับไปดูของเก่าน้องบุญธรรมก็สามารถก็ทำแล้วแบ่งเป็นก้อนๆให้ท่านได้ดูง่ายๆย้อนกลับไปศึกษาพี่น้องครับเอาให้มันขึ้นใจแล้วก็ไม่ต้องท่องจำให้มันขึ้นใจและปฏิบัติได้เหมือนเป็นคุณสมบัติของตัวท่านเองแล้วลองดูซิว่าจะหลุดพ้นนิพพานกลับบ้านไม่ได้ในชาตินี้ก็ให้มันรู้ไปครับให้มันรู้ไปครับเราทำหน้าที่อย่างเต็มที่มาฉุดช่วยท่านอย่างเต็มที่อย่าให้เราต้องแกะเพราะท่านไปเกาะเส้นแน่นนะไปยึดนู่นยึดนี่ยึดนั่นเส้นแน่นนะทำตัวว่างๆทำใจกว้างๆเราบอกแล้วไงสไลด์แผ่นที่2ก่อนเข้ารายการเรา
เป็นคำเตือนนะมี4ข้อท่านกลับไปอ่านดูใหม่นะว่าเราเตือนว่าอะไรถ้าท่านยึดติดท่านไม่ต้องการความรู้ใหม่ท่านอย่ามาฟังรายการนี้จิตจักรวาลอ่านโลกจะไม่มีประโยชน์สำหรับท่านแต่ถ้าต้องการแสวงหาหนทางหลุดพ้นหนทางใหม่มีทางเลือกใหม่และจะทำความเข้าใจอะไรต่อมีอะไรอย่างไรหรืออยากรู้อนุตตรธรรมที่ศาสดาที่เกิดจากโลกไม่เคยเสี่ยมสอนไว้มีอะไรบ้างที่ท่านต้องรู้และเพราะไม่รู้แหละทำให้ท่านกลับบ้านหรือหลุดพ้นหรือนิพพานไม่ได้แล้วแต่จะเรียกครับยังต้องเวียนว่ายตายเกิดอยู่เนี่ยครับหรือไม่งั้นก็นู่นเลยสร้างทางเบี่ยงไปลอยค้างอยู่บนสวรรค์มายาซึ่งนั้นไม่ใช่แดนนิพพานเป็นดินแดนของผู้ที่สมสารมากกว่าครับตรงนั้นนะครับกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ดีกว่าเยอะครับหลุดพ้นในชาติเดียวเลยครับไม่ต้องรอหลายภพชาติถ้าดำเนินชีวิตเป็นตามมรรควิถีจิตจักรวาลที่เรากล่าววันนี้ครับพี่ๆน้องๆครับจิตหยาบต้องคนสองมิติให้เป็นหนึ่งเดียวกันนี่คือสิ่งที่ท่านต้องทำทีนี้เรากลับมาลงลึกไปอีกเพื่อจะให้คำตอบกับท่านว่าจิตวิญญาณซึ่งขันอาสาองค์จิตจักรวาลหรือพระผู้เป็นเจ้าเข้ามาจุติเป็นมนุษย์หรือเป็นคนสองมิตินั้นถืออะไรติดตัวมาด้วยบ้างจิตหยาบคือท่านต้องรู้ครับจิตวิญญาณของท่านถืออะไรติดตัวมาด้วยอย่าลืมนะครับการที่ท่านเกิดมาเป็นคนเนี่ยและนั่งฟังพระโอวาทพระบิดานั่งชมรายการจิตจักรวาลอ่านโลกอยู่ในขณะนี้ถ้าไม่ใช่เพราะจิตวิญญาณซึ่งเป็นตัวตนแก่นแท้ของท่านต้องการเครื่องยนต์แห่งกรรมนี้เครื่องยนต์กรรมของท่านน่ะต้องการจิตหยาบของท่านให้ช่วยท่านจะไม่มีวันได้เกิดกายสังขารขึ้นมาและมีจิตหยาบหรอกเพราะจิตวิญญาณต้องการใช้เครื่องยนต์แห่งกรรมที่สร้างขึ้นบนโลกโดยมอบหมายให้จิตหยาบซึ่งเป็นตัวแทนของจิตวิญญาณที่มาจากพระบิดาเนี่ยทำหน้าที่แทนมันจิตหยาบต้องรู้และจิตวิญญาณของตัวเองเนี่ยถืออะไรติดตัวมาด้วยถ้าถือติดตัวมาด้วยแสดงว่านั่นคือสิ่งสำคัญที่จิตหยาบต้องรู้และต้องยอมรับรวมกระทั่งถึงต้องปฏิบัติตามอย่างเป็นรูปธรรมเพราะมันเป็นหน้าที่เหมือนกับไปสมัครงานบริษัทไหนตำแหน่งอะไรถ้ารู้ว่าต้องทำอะไรบ้างจะละเลยละเว้นเหลียวไหลไม่ทำไม่ได้ครับเพราะมันเป็นหน้าที่เนี่ยหน้าที่จิตวิญญาณถือหน้าที่มาท่านก็ต้องทำหน้าที่นั้นเพราะท่านคือตัวแทนของจิตวิญญาณท่านไม่ทำไม่ได้และจะวางเฉยถ้าเป็นไม่รู้ร้อนไม่รู้หนาวไม่ได้จิตวิญญาณเป็นผู้ตายและจิตวิญญาณเป็นผู้มาเกิดไม่ใช่จิตหยาบตายและจิตหยาบมาเกิดจิตหยาบเวลาจิตวิญญาณตายกายสังขารนี้ก็เน่าสลายไปจิตวิญญาณของท่านก็ไปทางหนึ่งจิตหยาบของท่านก็จะแตกสลายกลายเป็นคลื่นพลังงานล่องลอยกลับคืนไปสู่พระบิดาต่อมันมีเท่านั้นนะมันเมื่อมีคำถามว่าจิตวิญญาณมีอะไรติดตัวมาบ้างโปรดฟังพร้อมกันอีกครั้งนะครับอย่างแรกครับจิตวิญญาณของท่านถือพันธสัญญา6มาด้วยพันธสัญญา6คืออะไรครับพันธสัญญา6ก็คือเงื่อนไขทั้งหมด6ประการที่จิตวิญญาณของท่านซึ่งแบ่งภาคมาจากตัวตนภาคแรกที่สูงส่งที่เรียกว่าจิตจักรวาลดวงเล็กซึ่งมี11เหลี่ยมมุมน้อยกว่าองค์จิตจักรวาลซึ่งเป็นพระเจ้าอยู่1เหลี่ยมมุมพระองค์มี12เหลี่ยมมุมเมื่อจะมาเกิดเป็นมนุษย์จิตจักรวาลดวงเล็กถ้าเป็นศาสนาคริสต์เรียกว่าพระบุตรแบ่งภาคตัวเองออกมาเป็นจิตวิญญาณซึ่งมี6เหลี่ยมมุมและศาสนาคริสต์เรียกว่าพระจิตหวังว่าพี่น้องชาวคริสต์คงใจกว้างนะครับที่เราหยิบยืมคำว่าพระบุตรกับพระจิตมาเนี่ยอย่าหาว่าเราขโมยธรรมะของพระเยซูนะครับถ้าท่านหาว่าเราขโมยวันหน้าเราจะไม่ใช้ก็ได้นะฮะแต่ที่เราพูดเพื่อให้ท่านเนี่ยได้เทียบเคียงกับองค์ความรู้เดิมที่ท่านมีอยู่ว่าเรากำลังพูดถึงอะไรองค์จิตจักรวาลก็คือพระเจ้าแต่ถ้าไม่ให้เราเรียกพระองค์ว่าพระเจ้าเรากล่าวพระนามพระองค์ว่าจิตจักรวาลก็ได้เพราะพระองค์ทรงประทานให้เราเรียกเองครับโอเคไหมครับจิตวิญญาณซึ่งเป็นพระจิตผู้แบ่งภาคมาจากพระบุตรจาก11เหลี่ยมมุมแบ่งมาเป็น6เหลี่ยมเพื่ออาสาข้ามมิติผ่านด่านนภาลัยเข้ามาเกิดจุติเป็นคนสองมิติในระบบโลกถือสิ่งแรกมาด้วยไม่ใช่สิ่งเดียวนะถือพันธสัญญา6มาด้วยแปลว่าอะไรครับแปลว่าเป็นข้อสัญญาที่จิตวิญญาณซึ่งเป็นตัวแทนของจิตจักรวาลดวงเล็กคือของพระบุตรเนี่ย
ให้ไว้ต่อองค์จิตจักรวาลหรือพระผู้เป็นเจ้าว่าถ้ามาเกิดเป็นคนสองมิติบนโลกมนุษย์นี้แล้วนำเอาความรักหรือแบกขนความรักพูดง่ายๆนะพูดง่ายก็คือว่าจิตวิญญาณของท่านที่เป็นแก่นแท้เนี่ยทำหน้าที่เป็นเหมือนรถขนน้ำมันน่ะน้ำมันเชื้อเพลิงเนี่ยสิ่งในระบบโลกเนี่ยไม่มีพระบิดาก็เลยให้จิตวิญญาณใครก็ได้ขันอาสาแบกขนเอาน้ำมันเชื้อเพลิงจากแดนสุญญตาหรือแดนจิตจักรวาลเนี่ยเข้ามาส่งให้กับโลกโลกทำหน้าที่เป็นเหมือนศูนย์กลางของอนันตจักรวาลหรือของเอกภพเพื่อให้จิตวิญญาณเนี่ยมาเกิดเป็นคนสองมิติแล้วให้จิตหยาบเนี่ยที่มีกายหยาบเป็นเครื่องมือสั่นสะเทือนเป็นหนึ่งเดียวกันแล้วเข้าไปเอาเข้าไปดูดเอาน้ำมันเนี่ยเขาไปเชื้อเพลิงเนี่ยที่จิตวิญญาณแบกขนมาแล้วนั่งประทับรอเป็นแก่นแท้อยู่ที่ต่อมใต้สมองคือต่อมพิทูอิตรีให้จิตหยาบของท่านเข้าไปขนเข้าไปสูบเอาน้ำมันที่จิตจักรวาลขอโทษที่จิตวิญญาณเนี่ยแบกขนมาจากจิตจักรวาลเนี่ยเอามามอบให้กับเพื่อนมนุษย์และเอามามอบให้กับโลกรวมกระทั่งถึงทุกสรรพสิ่งที่อยู่ในอนันตจักรวาลเพราะทุกสรรพสิ่งรวมทั้งดาวเคราะห์โลกที่เป็นดาวมวลแข็งเนี่ยแม้กระทั่งมนุษย์และสัตว์สิ่งมีชีวิตทั้งหลายต้องการพลังงานความรักที่เป็นเชื้อเพลิงที่บริสุทธิ์และเข้มข้นสูงสุดที่ในเอกภพนี้ไม่มีในอนันตจักรวาลนี้ไม่มีต้องเอามาจากพระบิดานั่นนะเป็นผู้บังคับขับเคลื่อนยานแล้วแบกขนพลังงานตัวนี้มาพูดง่ายๆแต่มาเนี่ยมันไม่ใช่มาส่งแล้วมาอยู่กับโลกเลยมาส่งแล้วไม่รู้มาทำอะไรไม่รู้จะต้องทำอะไรต้องทำยังไงไม่รู้เอาน้ำมันมาส่งถ้าเราจะพูดให้ชัดเจนนะพระสุริยเทพก็คือผู้ที่ทำหน้าที่เอาเชื้อเพลิงไปเติมให้กับดวงอาทิตย์ให้กับพระสุริยะพระสุริยเทพก็คือผู้สูงส่งก็คือทูตสวรรค์เหมือนผู้ที่ทำงานแบบเดียวกับเราแต่ท่านมีหน้าที่ในการเอาเชื้อเพลิงซึ่งเป็นก๊าซเหลวมาเติมให้กับดวงอาทิตย์ดวงอาทิตย์ของโลกเราเนี่ยที่บางทีเราเคยเอายานมาให้ท่านเห็นมียานขนส่งก๊าซเหลวที่เป็นเชื้อเพลิงให้กับดวงอาทิตย์นะวิ่งเข้าไปในขอบของดวงอาทิตย์และเอาท่อเนี่ยเติมน้ำมันเติมน้ำมันให้กับดวงอาทิตย์ก็คือเติมเชื้อเพลิงให้แล้ว NASA เคยใช้ดาวเทียมที่โคจรรอบดวงอาทิตย์สังเกตการทูตสวรรค์เขาแกล้งทำให้จับภาพได้ว่ามียานรูปร่างเบลอเลยใหญ่กว่าโลกเป็น10เท่าเลยถอนตัวออกมาจากดวงอาทิตย์แล้วมีน้ำมันมีแก๊สพุ่งตามหลังมาวาบเลยเห็นชัดเจนแล้วก็คิดแบบจิตมนุษย์อ่ะบอกว่าเฮ้ยมียานของเอเลี่ยนไหนไม่รู้ว่ามันใหญ่กว่าโลกเป็น10เท่าเนี่ยจับภาพได้มีหลักฐานตอนนี้เราก็มีวันหน้าเราก็เอามาให้ดูเพราะพระบิดาต้องการให้เรามาอ้างอิงเพื่ออธิบายความว่าจิตวิญญาณก็เหมือนผู้ขับยานแล้วเอายานบรรทุกน้ำมันเชื้อเพลิงที่เป็นพลังงานนะเนี่ยเป็นพลังงานเป็นคลื่นความถี่ทางพลังงานมามอบให้กับโลกซึ่งเป็นจุดศูนย์กลางของเอกภพและแบ่งปันให้กับทุกสรรพสิ่งในอนันตจักรวาลจิตวิญญาณที่มานี่มีเกียรติมีศักดิ์ศรีมากเอาเชื้อเพลิงจากพระเจ้ามาเห็นภาพไหมถามว่าคำพูดแบบนี้ท่านเคยได้ยินจากไหนครับถ้าท่านไม่ฟังรายการจิตจักรวาลอ่านโลกนี่คือความจริงเราเปิดเผยเป็นครั้งแรกในจักรวาลนี่ทุกคนรู้ว่าทุกคนมีจิตวิญญาณอยู่ข้างในตายแล้วจิตวิญญาณก็ออกจากร่างเวลามาเกิดจิตวิญญาณก็มาเกิดอยู่แค่นี้ครับแล้วท่านจะกลับบ้านได้ไหมล่ะหมดยุคแล้วถ้าไม่รู้ความจริงเหล่านี้ความจริงที่เรากำลังกล่าวอย่างเข้มข้นอยู่เนี่ยคืออนุตตรธรรมพี่น้องครับถ้าท่านยึดติดพระศาสดาพระองค์เดียวแล้วไม่ฟังเราใจไม่กว้างที่จะฟังท่านจะรู้ความจริงที่เราพูดไหมรู้แล้วท่านจะเชื่อรู้แล้วท่านจะไม่เชื่อหรือจะเชื่อมันเรื่องของท่านไม่เห็นจะหนักหัวตรงไหนเลยใช่ไหมครับถ้าเราเป็นคนฉลาดเรียนรู้ฟังเอาไว้ก่อนคิดตามไว้ก่อนมีประโยชน์กว่าไม่ฟังทำหูทนลมมารู้ทีหลังมันสายไปซะแล้วครับเพราะขณะนี้พระบิดากำลังชำระโลกความรุนแรงของภัยพิบัติมันจะถี่ขึ้นแรงขึ้นแรงขึ้นคนในโลกนี้ก็จะตายหมู่เยอะขึ้นเยอะขึ้นเยอะขึ้นท่านสังเกตสิพายุหมุนแต่ละลูกเนี่ยมันแรงขึ้นไหมล่ะครับตอนนี้ก็ห่วงใยพี่น้องชาวญี่ปุ่นเหมือนกันนะที่จะมีพายุลูกใหญ่ใหญ่กว่าพายุในปี2019และเป็นพายุลูกใหญ่ที่สุดตั้งแต่ต้นปีจนถึงป่านนี้ที่พัดผ่านเกาะญี่ปุ่นนะในปี2020ขณะนี้พี่น้องชาวญี่ปุ่นนะทางการก็ได้ประกาศเตือนให้พี่ๆน้องๆระวังตั้งหลักต้อนรับภัย
พายุลูกที่แรงที่สุดในปีที่แล้วในปี2019ทำให้พี่น้องชาวญี่ปุ่นเสียชีวิตไปเกือบหมื่นคนนะครับคราวนี้หนักกว่านะครับพี่น้องครับนี่คือสิ่งที่ท่านต้องสังเกตทุกวันนี้เรานะขอใช้ภาษามนุษย์เราขี้เกียจนะจะเอาสถิติของแผ่นดินไหวท่านรู้ไหมว่าทุกวันนี้แผ่นดินไหวทุก3นาทีทั่วโลกครับแล้วบริเวณวงแหวนแห่งไฟโอ้โหมันไหวเยอะมากตอนนี้ต่ำสุดมันอยู่ที่ระดับ4แล้วนะครับสูงไปที่ระดับ6ตามมาตรวัดริกเตอร์นะพี่น้องครับเราขี้เกียจเอามาลงครับเพราะตอนนี้แค่สถานการณ์โควิดสถานการณ์วิกฤตของบ้านเมืองแค่มีความคิดต่างมีบางคนนะมักใหญ่ฝ่ายสูงและมีบางคนพยายามจะมาแก้แค้นกันในขณะที่เขาเรียกว่าลิเกหลงโรงมันเลยทำให้ทุกอย่างมันปั่นป่วนวุ่นวายและมันห้ามไม่ให้เกิดก็ไม่ได้ด้วยครับเราจะเตือนพี่ๆน้องๆไว้นะครับถ้าท่านมีลูกหลานนะครับสิ่งที่มันเลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องเกิดขึ้นก็คือเลือดครับกันยาตุลาพฤศจิกาท่านจะได้เห็นบ่อย่ำองุ่นท่านจะได้เห็นบึงไฟไฟที่มาจากฟ้าไฟที่มาจากแนวขนานไฟที่มาจากใต้ดินจะน้อยท่านจะได้เห็นไฟก็คือภัยไฟวิบัติก็คือภัยพิบัติมันไม่อยากจะให้เกิดมันก็ต้องเกิดพี่น้องครับเพราะมันเข้าแผนการชำระพอดีเพราะสอบตกไงฮะสอบตกโควิด-19 น่ะบอกว่าให้มีโซเชียลดิสแทนซิ่งให้มีจิตสำนึกแห่งรักมีจิตสำนึกแห่งการเป็นมนุษย์มีจิตสำนึกแห่งการเป็นหนึ่งเดียวกันชาติเดียวกันประเทศเดียวกันสอบตกหมดครับเมื่อสอบตกเป็นตายสอบได้เป็นรอดไงล่ะพี่น้องครับท่านมีลูกหลานเตือนไว้นะครับเราฝากไม่เชื่อก็คอยดูมันจะมากน้อยรุนแรงแค่ไหนก็อยู่ที่จิตสำนึกมันต่ำซามมันต่ำตมมากน้อยกันแค่ไหนเราในฐานะที่เป็นผู้สื่อพระโอวาทจากองค์จิตจักรวาลเป็นผู้ที่ดำเนินกิจกรรมไซโคโชโควิด-19เราขอเตือนนะครับเตือนแค่นี้นะอ้าวจิตวิญญาณถือพันธสัญญา6ข้อมาด้วยเพราะว่าจิตวิญญาณเนี่ยเวลามาเกิดเป็นคน2มิติเพื่อให้จิตหยาบช่วยคนตัวเองให้เป็นมนุษย์แล้วเนี่ยก็ยังมีเงื่อนไขที่จะต้องให้ไว้กับพระบิดาไม่งั้นพระองค์จะไม่ให้มาครับไม่อนุญาตให้มาถ้าไม่รับสัจจะไม่รับพันธะเป็นสัญญาก็คือเป็นสัจจะที่รับกับพระบิดาว่าจะทำตามเพราะมันเป็นเงื่อนไขผูกพันท่านจะมาเกิดเป็นมนุษย์หรือเกิดเป็นคนเพื่อคนตัวเองเป็นมนุษย์แล้วทำตัวเหมือนสัตว์ไม่ได้ครับสัตว์เนี่ยมาจากคำว่าสัตยะนะครับแต่มนุษย์เรามาแผลงเป็นสัตวะเองครับมาแยกกันคำว่าสัตว์หรือสัตยะเนี่ยแปลว่าเป็นการกล่าวความจริงเป็นผู้ที่มาเกิดและต้องปฏิบัติตามความจริงท่านรู้ไหมครับจิตวิญญาณของสัตว์ไม่ว่าตัวเล็กตัวน้อยหรือตัวใหญ่ล้วนเป็นพระบุตรขององค์จิตจักรวาลหรือของพระผู้เป็นเจ้าซึ่งทรงเป็นผู้สร้างทั้งสิ้นครับแต่สัตว์ทั้งหลายที่อยู่บนโลกเนี่ยครับพระองค์ทรงสร้างให้มาเกิดเพื่อทำหน้าที่เอาความรักและเอาเครื่องมือผลิตความรักก็คือเอาจิตวิญญาณเนี่ยถือติดตัวมาเกิดเป็นสัตว์บนโลกไม่ว่าจะเป็นสัตว์ชนิดไหนบินได้คลานได้ดำดินได้หรือเดินได้เป็นสัตว์นะครับซึ่งส่วนมากจะเป็นพวกที่ลำตัวขนานกับพื้นอย่างนกที่บินเนี่ยถ้าเกาะเฉยๆก็เหมือนกับว่าคอตั้งเหมือนมนุษย์อ่ะแต่เวลามันบินแล้วนี่ลำตัวของมันจะขนานกับพื้นสัตว์พวกนี้พระบิดาทรงเรียกว่าสัตว์ประจำโลกครับพี่น้องครับคือจิตวิญญาณของเขาให้สัจจะกับพระบิดาว่าถ้ามาเกิดเป็นสัตว์บนโลกไม่ว่าเกิดเป็นหมูหมากาไก่นกอีแรงหรืออีกาอะไรก็แล้วแต่ฉันสัญญากับพระบิดาว่าฉันจะอยู่ประจำโลกเพื่อช่วยพระบิดาในการใช้จิตวิญญาณของตัวเองปั่นพลังงานความรักร่วมกันเป็นหมู่คณะสัตว์อยู่กันเป็นฝูงๆเห็นไหมครับไม่ฝูงก็2ตัว3ตัวขึ้นไปอยู่กันเป็นครอบครัวเพื่อช่วยกันสร้างพลังงานความรักที่โลกต้องการเพราะมีเครื่องมือชิ้นสำคัญที่ความรักแบบนี้บนโลกไม่มีช่วยกันปั่นให้กับโลกท่านนึกภาพออกไหมครับพระบิดาทรงให้จิตวิญญาณมาเกิดเป็นสัตว์ก่อนสัตว์พวกนี้ก็เลยให้สัจจะพระบิดาว่าฉันจะมาเป็นสัตว์ประจำโลกให้สัญญากับพระองค์ว่าตายแล้วจะกลับมาเกิดเป็นสัตว์อีกจะไม่กลับบ้าน
นั่นคือสัตว์ส่วนมนุษย์เนี่ยจิตวิญญาณมาเกิดเป็นมนุษย์ก็คือให้สัจจะว่าจะมาเป็นมนุษย์เป็นมนุษย์ที่จะต้องกลับบ้านก็เลยเรียกว่าสัตว์มนุษย์ให้สัจจะว่ามาแล้วฉันจะต้องเป็นมนุษย์เมื่อเป็นมนุษย์แล้วก็จะต้องปฏิบัติตามพันธสัญญา6ข้อเพราะ1ใน6ข้อนั้นเดี๋ยวท่านจะทราบคือต้องพาตัวเองกลับบ้านให้ได้โดยจิตหยาบต้องช่วยส่งจิตวิญญาณกลับบ้านแดนสุญญตาที่จิตวิญญาณจากมาได้ก็แปลว่าอะไรเอายานมาลงบนโลกแล้วNASA หรือจีนก็ได้ต้องสร้างจรวดขับเคลื่อนเพื่อที่จะยกตัวเองยกยานของตัวเองลอยขึ้นหนีแรงดึงดูดของโลกแล้วเคลื่อนที่กลับบ้านได้ก็แปลว่าไปลงที่ดาวอังคารใช่ไหมแล้วยานลำนั้นเนี่ยจะต้องมีตัวขับเคลื่อนให้ลอยขึ้นมาเหนือดาวอังคารหนีแรงดึงดูดซึ่งแรงโน้มถ่วงของดาวอังคารมันน้อยมากแล้วก็เดินทางกลับมายังโลกไม่ใช่ไปแค่ยาน Discovery นะแล้วก็ตกกลับลงมาแป๊กในทะเลในมหาสมุทรนะอันนี้ส่งยานไปแล้วต้องเอายานนั้นกลับมาได้ยานลำนั้นต้องกลับมาได้แต่ที่ผ่านมาส่งไปแล้วหายลับใช่ไหมครับกลับมาไม่ได้ใช่ไหมใช่หรือไม่ล่ะครับแต่จิตวิญญาณเนี่ยเป็นยานที่ขนส่งเชื้อเพลิงเหลวเอามาจากพระบิดาไม่ใช่พลังงานไฟฟ้าไม่ใช่พระสุริยะเทพเนี่ยถ้าเล่าเรื่องพระสุริยะเทพเนี่ยจะเห็นชัดเลยครับพระสุริยะเทพใช้ยานเหมือนกันเป็นยานที่ถ่ายภาพได้ใช่ไหมครับขนเอาแก๊สเหลวจากแหล่งแก๊สเหลวที่อยู่ในอนันตจักรวาลเราไม่บอกแล้วว่าอยู่ที่ไหนเป็นบ่อแก๊สเหลวแล้วแบกขนมาเนี่ยลำนี่ใหญ่กว่าโลกเกือบ10เท่าขนมาและเอาแก๊สเนี่ยไปเติมให้กับพระสุริยะเติมให้กับดวงอาทิตย์นะดวงอาทิตย์เป็นแก๊สเหลวเป็นดาวเหลวดาวแก๊สเหลวครับแล้วมีการระเบิดที่พื้นผิวลุกไหม้อยู่ตลอด24ชั่วโมงแล้วถามว่าเชื้อเพลิงมีวันหมดไหมพี่น้องครับเพราะมันเป็นแก๊สเหลวมันมีวันหมดครับแล้วถามว่าดวงอาทิตย์ทำไมถึงไม่ดับอะครับเพราะอะไรครับเพราะว่ามีการเติมเต็มอยู่ตลอดเวลานี่คือสัจจะเพราะพระผู้สร้างคือพระบิดาหรือองค์จิตจักรวาลทรงเป็นผู้สร้างมันผู้สร้างย่อมรู้ดีเรากล่าวในพระนามของผู้สร้างท่านจะบอกว่าเรามาเขียนประวัติศาสตร์ใหม่หรือเราจะมาเขียนนิยายก็แล้วแต่ท่านครับท่านเชื่อเราหรือไม่เชื่อเรามันก็เปลี่ยนแปลงอะไรตัวเราไม่ได้แต่ตัวท่านละเปลี่ยนท่านต้องเปลี่ยนแน่ๆเปลี่ยนวิธีคิดเปลี่ยนมุมมองแน่นอนชัวร์แล้วถ้าไม่ฟังเราเรื่องดีๆแบบนี้ท่านจะได้ยินไหมล่ะครับฟังวันนี้สดๆขณะที่ออกอากาศกับฟังเป็นก้อนๆที่น้องบุญธรรมกับทีมงานตัดต่อเป็นก้อนเรียบร้อยแล้วถามว่าฟังอะไรรู้สึกกำไรชีวิตมากกว่าแล้วพี่น้องครับอย่างน้อยๆการโปรแกรมสมองเนี่ยเซลล์สมองเนี่ยพระบิดาจะโปรแกรมให้สดๆนะครับไปฟังเป็นก้อนทีหลังเนี่ยจะไม่ได้หรอกตรงนี้ได้แต่ความรักอย่างเดียวเราบอกตรงๆความรักก็ได้น้อยกว่าความรักสดๆกินของสดกับกินของแห้งท่านว่าอันไหนดีกว่า นี่คิดแบบจิตมนุษย์นะครับพระบิดาอุตส่าห์ทำให้ตรงนี้เมตตานะฮะเพราะฉะนั้นจิตวิญญาณถือพันธสัญญา6มาด้วยจิตหยาบต้องรู้ไหมต้องรู้ครับว่าจิตวิญญาณถืออะไรมาจิตหยาบทำหน้าที่แทนจิตวิญญาณก็แปลว่าจิตหยาบของท่านต้องรักษาพันธสัญญาที่จิตวิญญาณให้ไว้กับพระบิดาแห่งจิตวิญญาณให้ไว้กับองค์จิตจักรวาลเพราะถ้าไม่ให้ไว้กับพระองค์พระองค์ไม่ให้มาเมื่อมาแล้วจึงต้องมีความผูกพันตามสัญญาต้องปฏิบัติตามเป็นอื่นไม่ได้ครับแต่ถามว่าที่ผ่านมาเนี่ยท่านบอกว่าท่านอยากนิพพานอยากนิพพานถือศีลกินเจปฏิบัติธรรมนั่งกรรมฐานสวดมนต์ให้ทานถือศีลภาวนาบอกว่าอยากกลับบ้านอยากนิพพานทำแค่นั้นนะครับท่านยังไม่รู้เลยว่าพันธสัญญาที่จิตวิญญาณของท่านมาเกิดเป็นมนุษย์อย่างท่านเนี่ยถืออะไรมาด้วย6ข้อท่านไม่รู้เลยเอานะมาดูกันครับจิตวิญญาณของท่านสัญญาต่อพระบิดาหรือพระผู้เป็นเจ้าว่าจะมาเป็นเพื่อนร่วมงานกับดาวเคราะห์โลกจำไว้นะฮะมาทำหน้าที่เป็นเพื่อนร่วมงานกับดาวเคราะห์โลกดวงนี้ดาวดวงแข็งๆที่เราเหยียบยืนอยู่เนี่ยจะมาเป็นเพื่อนร่วมงานกับดาวเคราะห์โลกทั้งมิติทางกายภาพและทั้งมิติทางพลังงานท่านรู้ไหมดาวเคราะห์โลกดวงนี้มันจะเหวี่ยงหมุนรอบตัวเองไม่ได้ถ้าไม่มีพลังงานที่จะทำให้มันเหวี่ยงหมุนต้องใช้พลังงานในการเหวี่ยงหมุนมันถ้าท่านเป็นเพื่อนร่วมงานกับโลกท่านก็ต้องใช้กายหยาบหรือกายภาพของท่านใช้ physical structure ใช้โครงสร้างทางกายภาพของท่านช่วยกันดูแลโลกช่วยกันไม่ทำลายโลกไม่โค่นต้นไม้ไม่ทำลายป่าไม่ระเบิดภูเขาแล้วเอามาสร้างเมืองป่าคอนกรีต
ย้ายภูเขาที่หนึ่งมาสร้างภูเขาคอนกรีตในอีกที่หนึ่งมันเหมือนกับย้ายตะกั่วที่ถ่วงล้อที่กระทะล้อชิ้นเล็กๆภูเขาลูกใหญ่ๆที่มันระเบิดนะระเบิดเถิดเทิงเลยจากภูเขาเนี่ยกลายเป็นภูเราเลยผู้หญิงบางคนบอกเหมือนภูเราเลยครับเพราะมันราบเรียบนะหันหน้าหันหลังเหมือนกันเลยก็เรียกภูเราใช่ไหมใครที่ฟังเราอยู่อย่าสะดุ้งนะครับจากภูเขากลายเป็นภูเราเรียบหมดเพราะมันระเบิดทิ้งหมดทำอะไรครับเอามาสร้างตึกสร้างบ้านก็แปลว่าหยิบเอาตะกั่วชิ้นเล็กนิดเดียวนะแต่โลกใบใหญ่นะฮะระเบิดภูเขาเนี่ยถ้าเปรียบเทียบกับสัดส่วนของขนาดของโลกแล้วมันเหมือนกับตะกั่วชิ้นเล็กๆที่อยู่ที่กระทะล้อรถยนต์ท่านเอาจากที่หนึ่งย้ายไปเสียบอีกที่หนึ่งขณะที่ช่างเขาเสียบเขาติดตั้งตะกั่วเอาไว้ในตำแหน่งที่เหมาะสมและทำให้ล้อนั้นสมดุลเวลาท่านเปลี่ยนยางใช่ไหมเขาก็ถ่วงล้อเช่นตะกั่วถ่วงล้อก้อนเล็กนิดเดียวไม่กี่กรัมก้อนละ3กรัม2กรัมไม่ถึง10กรัมไปเสียบในที่ที่เหมาะสมเพราะเขาต้องหาตำแหน่งพอเสียบแล้วลองหมุนดูซิว่าล้อรถหมุนแล้วมันสะบัดไหมถ้ามันสะบัดแสดงว่ามันเสียศูนย์เสียสมดุลก็ต้องปรับใหม่ย้ายที่ใหม่เนี่ยโลกของพระบิดาเหมือนกันพระองค์ได้สร้างไว้ว่าตรงไหนควรจะเป็นภูเขาสูงตรงไหนจะเป็นเทือกเขาตรงไหนจะเป็นขุนเขาตรงไหนจะเป็นที่ราบตรงไหนที่พระองค์ให้เป็นภูเขาเยอะๆแสดงว่าพื้นที่บริเวณนั้น1ตารางกิโลเมตรหรืออะไรเนี่ยพระองค์ต้องการให้มันมีน้ำหนักมวลมากกว่าบริเวณอื่นที่ไหนเป็นที่ราบก็แสดงว่าให้มันมีน้ำหนักมวลน้อยกว่าตรงที่มันเป็นบริเวณของภูเขาถามว่าทำไมพี่เนาะเพราะโลกมันหมุนไงถ้าไม่ติดตั้งภูเขาให้มันมีพื้นที่ที่มีน้ำหนักมากกว่าบริเวณอื่นๆเนี่ยถ้ามองทั้งโลกนะพื้นที่ที่เป็นภูเขาอ่ะเปรียบเทียบสัดส่วนแล้วมันมีน้อยกว่าพื้นที่ที่เป็นที่ราบถูกไหมครับพี่เนาะถึงแม้พื้นดิน1ส่วนพื้นน้ำ3ส่วนแต่ในพื้นดิน1ส่วนที่เป็นภูเขาเนี่ยนะมันมีเปอร์เซ็นต์น้อยกว่าที่เป็นพื้นที่ราบมันเมื่อเราไประเบิดภูเขาก็เท่ากับว่าเราไปตะกั่วชิ้นเล็กๆอ่ะนะเอาไปสร้างเมืองก็ย้ายไปสร้างในที่ราบถามว่าล้อรถยนต์ของท่านล้อนั้นน่ะมันจะหมุนไปสายไปสะบัดไปคือเสียสมดุลหรือเสียศูนย์มั้ยพี่น้องครับโลกนี้ก็เหมือนกันครับเพราะฉะนั้นถ้าท่านนำไปเป็นเพื่อนร่วมงานกับดาวเคราะห์โลกอย่าใช้1สมองกับ2มือของท่านผลิตเครื่องไม้เครื่องมือขึ้นมาขุดเจาะดูดเอาน้ำบาดาลมาจนใช้จนหมดท่านไม่รู้นะว่าน้ำบาดาลกับน้ำใต้โลกนี่สำคัญต่อธรณีมากเลยนะสำคัญต่อการเกิดแผ่นดินไหวหรือไม่เกิดแผ่นดินไหวนะครับแผ่นดินสุดตัวแผ่นดินยุบแผ่นดินแตกแผ่นดินแยกสำคัญมากกับน้ำใต้ดินและน้ำใต้โลกน้ำใต้โลกก็อยู่ใต้แผ่นเปลือกโลกน้ำใต้ดินก็อยู่ชั้นใต้ฝ่าเท้าของท่านลงไปนะครับถ้าสูบกันมากๆมันมีโอกาสพังภูเขาถล่มแผ่นดินสไลด์ถ้าท่านไประเบิดออกมาหมุนไปสายไปโลกหมุนไปสายไปแกว่งไปท่านก็จะเวียนหัวมันจะมีผลต่อสนามแม่เหล็กโลกที่ทำให้ท่านเนี่ยปัญญาทึบมากขึ้นกายสังขารของท่านเนี่ยโดยเฉพาะกลไกอวัยวะภายในที่ต้องใช้กระแสไฟฟ้าเหนี่ยวนำจากการที่ร่างกายของท่านเนี่ยถูกโลกพาหมุนตัดผ่านกับสนามแม่เหล็กโลกเนี่ยกระแสไฟฟ้าเหนี่ยวนำในระดับเซลล์อวัยวะร่างกายของท่านมันจะเสียสมดุลตับไตไส้พุงปอดหัวใจนะที่มันต้องใช้ไฟฟ้าเป็นพลังงานขับเคลื่อน24ชั่วโมงมันจะเสียสมดุลเพราะบางทีไฟมันแรงเกินบางทีไฟมันอ่อนเกินบางทีไฟมันกระตุกเหมือนเครื่องใช้ไฟฟ้าของท่านนะตู้เย็นนะครับไฟฟ้าช็อตดับวูบแล้วก็ขึ้นมาวาบเนี่ยตู้เย็นพังชิบหายไหมครับพี่น้องครับแอร์พังไหมครับถ้าไม่มีตัวตัดไฟไม่มีตัวสำรองไฟร่างกายท่านเหมือนกันครับถ้าโลกมันหมุนไปสายไปเช่นทุกวันเนี้ยกลางวันบางวันยาวกว่ากลางคืนนะบางวันกลางวันสั้นกว่ากลางคืนทั้งที่เป็นสัปดาห์เดียวกันเดือนเดียวกันฤดูกาลเดียวกันท่านเคยสังเกตไหมล่ะครับบางวันรู้สึกแป๊บเดียวหมดเวลาแล้ววันหมดแล้วมืดแล้วแต่บางวันอุ้ยนานจังเลยทำไมวันนี้ยังมันสว่างอยู่เลยนี่เป็นเพราะโลกหมุนไปสายไปโลกเสียสมดุลเพราะเนี่ยไปทำลายสิ่งแวดล้อมระบบนิเวศฝนไม่มาตามฤดูกาลทุกวันนี้เวลาฝนมาพายุมาก็ท่วมทันทีมีเหตุผลหลายเรื่องเราค่อยๆพูดให้ท่านฟังว่าปฏิบัติการชำระโลกของพระบิดาเป็นอย่างไรบ้างคงต้องพูดสักวันหนึ่งอะตอนนี้ยังไม่พูดเพราะหลายคนชอบพูดเรื่องภัยพิบัติก็ชอบพูดเรื่องพยากรณ์อะไรต่างๆนั้นเราปล่อยให้พูดกันไปก่อนแล้วผู้รู้จริงคือองค์จิตจักรวาลหรือพระผู้เป็นเจ้าเราค่อยกราบทูลพระองค์ให้พระองค์ทรงเมตตากล่าวพระโอวาทลงมาตอนนี้หาทางพาท่านกลับบ้านก่อนให้รู้ก่อนว่าจิตวิญญาณเป็นใครมาทำอะไรนะจิตวิญญาณสัญญาว่าจะมาเป็นเพื่อนร่วมงานกับดาวเคราะห์โลกทั้งทางกายภาพที่เราเล่าไปแล้วกับในทางจิตวิญญาณก็คื
ให้จิตหยาบเนี่ยเข้าไปล้วงเอาความรักที่จิตวิญญาณเนี่ยแบกมาก็คือเชื้อเพลิงที่เราว่าให้จิตหยาบต้องเข้าไปเอาออกมาเพราะประตูมิติมันถูกปิดไว้มันลั่นกุญแจไว้ใช้อะไรครับใช้ความรักเนี่ยเข้าไปล้วงออกมาความรักที่ยังไม่ค่อยบริสุทธิ์เท่าไหร่แต่เป็นพวกเดียวเผ่าเดียวกับความรักที่เป็นเชื้อเพลิงชนิดเดียวกับที่จิตวิญญาณขนมาไปเปิดประตูมิติเพื่อเอามันออกมานี่คือเป็นเพื่อนร่วมงานกับโลกพอเอาออกมาแล้วปั๊บความรักจากจิตวิญญาณนี่แหละที่โลกต้องการเพื่อที่จะไปทำให้แกนแม่เหล็กโลกเกิดการระเบิดเกิดขึ้นและบิดตัวแกนแม่เหล็กโลกอยู่ในแกนโลกทำด้วยอะไรก้อนธาตุออกซิเจนสีเขียวใสมรกตเหนียวหนืดคล้ายตังเมมีความบริสุทธิ์ 100% ถามว่าเรารู้ได้ไงอ้าวก็พระบิดาหรือองค์จิตจักรวาลหรือพระผู้เป็นเจ้าทรงติดตั้งเอาไว้ไงพี่น้องครับผู้สร้างย่อมรู้ว่าข้างในพระองค์ใส่อะไรไว้แล้วอะตอมของธาตุออกซิเจนนี่แหละครับเวลาเจอพลังงานไฟฟ้าแม่เหล็กด้านบวกจากจิตจักรวาลหรือจากพระผู้สร้างนะที่จิตวิญญาณเอามาให้โดยจิตหยาบต้องเอาออกมาจากกายหยาบของท่านนะเวลามันมีการปฏิสัมพันธ์กันกับพลังงานความรักที่ได้จากจิตวิญญาณของมนุษย์คนอื่นๆที่อยู่ในครอบครัวเดียวกับท่านรูปหัวตัวเมียกันเนี่ยหรือในตำบลเดียวหมู่บ้านเดียวกันในประเทศชาติเดียวกันเนี่ยไม่กัดกันไม่ทะเลาะกันไม่ฆ่ากันตายแต่ให้ความรักซึ่งกันและกันเนี่ยสร้างพลังหมู่ขึ้นมาเนี่ย 1% ของพลังงานความรักที่เกิดขึ้นจากการปฏิสัมพันธ์กันเนี่ยจะถูกเหนี่ยวรั้งลงไปยังแกนโลกเพื่อไปจุดระเบิดอะตอมของธาตุออกซิเจนที่อยู่ในแกนโลกให้มันเกิดการระเบิดเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเหมือนประทัดที่ผูกกันไว้เป็นพวงปังปังปังปังปังแล้วระเบิดนี่มันเป็นระเบิดนิวเคลียร์ด้วยพี่น้องครับแต่อยู่ในแกนโลกพวกเราเลยไม่เดือดร้อนโลกไม่ระเบิดเพราะพระองค์ทรงสร้างเครื่องป้องกันเอาว่าถ้าแกนโลกมันระเบิดเนี่ยอะตอมมันระเบิดเป็นอะตอมิกบอมเนี่ยออกซิเจนมันระเบิดเนี่ยเพราะจุดระเบิดด้วยประจุบวกที่เป็นพลังงานไฟฟ้าให้เด็กด้านบวกที่ละเอียดบริสุทธิ์ซึ่งในโลกนี้ไม่มีพระองค์จึงต้องเอาเชื้อเพลิงชนิดนี้มามันทำให้โลกไม่แตกไม่ระเบิดเพราะว่ามีระบบคุ้มกันเอาไว้เช่นมีน้ำใต้แผ่นเปลือกโลกและมีเปลือกโลกที่หนาและแข็งแรงมากวางซ้อนอยู่บนน้ำเวลามันมีการระเบิดที่แกนโลกแล้วเพื่อจะให้แกนแม่เหล็กโลกที่เป็นก้อนธาตุออกซิเจนมันบิดตัวเนี่ยการที่มีน้ำเนี่ยแล้วมีแผ่นเปลือกโลกลอยอยู่บนน้ำมันทำให้แผ่นเปลือกโลกเนี่ยมีการลดแรงสั่นสะเทือนรับแรงสั่นสะเทือนได้ดีเพราะมันมีการระเบิดแล้วมันมีแรงดันเกิดขึ้นน้ำมันก็จะดันแผ่นเปลือกโลกและแผ่นเปลือกโลกพระองค์ให้มันมีน้ำหนักมากกว่าที่อยู่ในแกนโลกเพราะอะไรครับเพราะน้ำหนักมากเนี่ยเวลามันระเบิดนะและทำให้น้ำมันมีแรงดันเนี่ยน้ำใต้โลกนั้นมันทำให้แผ่นเปลือกโลกไม่กระเพื่อมแรงมากมันเลยทำให้พวกเราที่อยู่บนพื้นแผ่นเปลือกโลกเนี่ยอยู่อย่างสงบสุขแต่ทุกวันนี้เกิดอะไรขึ้นพี่น้องครับแผ่นดินไหวเกิดขึ้นทุกวัน3 นาทีโดยเฉลี่ยเกิดขึ้นพร้อมกันทั่วโลกเลยมันเพราะอะไรพี่น้องครับก็เพราะว่าความรักจากจิตหยาบของมนุษย์ที่จะเอาไปเอาจากจิตวิญญาณออกมาเพื่อให้กับโลกเนี่ยมันน้อยมากมันขาดแคลนการระเบิดในแกนโลกที่พระองค์สร้างสิ่งสมดุลไว้มันจึงเกิดขึ้นน้อยมากและไม่ต่อเนื่องพอน้อยมากไม่ต่อเนื่องแรงสั่นสะเทือนซึ่งเป็นแรงดันจากแกนโลกเพื่อจะดันน้ำแล้วรองรับแผ่นเปลือกโลกเอาไว้เนี่ยมันจึงไม่คงที่พอมันไม่คงที่ปั๊บมันก็เลยสั่นเมื่อมันสั่นธรณีก็ไหวก็คือแผ่นดินไหวไงพี่น้องครับนี่คือที่มาว่าทำไมเราถึงรู้เรื่องพวกนี้ล่ะเพราะมันเป็นอนุตตรธรรมไม่ใช่เป็นวิทยาศาสตร์ที่ได้แต่ตั้งสมมติฐานหรือแอสซูมนี่ไม่ใช่สมมติฐานพี่น้องครับมันคือความจริงครับมันเป็นเพียวเมตาฟิสิกส์รวมทุกสรรพวิชาไว้ในวิชาเดียวกันพระองค์เรียกว่าเพียวเมตาฟิสิกส์หรืออภิปรายาหรือถ้าพูดเป็นภาษาจิตจักรวาลก็คืออนุตตรธรรมเนี่ยไงนี่ไงเรากล่าวอนุตตรธรรมให้ท่านฟังอธิบายเป็นเหตุเป็นผลได้ฟังแล้วเป็นเหตุเป็นผลไหมลำบากไหมที่จะเชื่อเราที่เรากล่าวนะเหตุผลเป็นวิทยาศาสตร์เพียงแค่ท่านไม่อคติและใจกว้างเท่านั้นนะครับท่านจะเข้าใจในทุกสิ่งที่พระบิดาเมตตาให้เรากล่าวให้ท่านฟังเรากล่าวความจริงเราไม่เหมือนครูปิชานะที่บอกว่าความจริงก็คือความจริงเพราะมันก็คือจริงแหละไม่ว่าครูปิชาพูดหรือใครพูดแต่เรากับพูดจะพูดกับพี่ๆน้องๆทั้งโลกเลยว่าเรากล่าวความจริงโดยไม่ต้องสาบานเพราะกล่าวโกหกไม่เป็นเขียนนิยายก็ไม่เป็นนิพนธ์แต่พระคัมภีร์ให้กับมนุษย์อ่านโดยสื่อจากองค์จิตจักรวาลหรือพระเจ้ามาเท่านั้นเองเอานะข้อหนึ่งนะ
ข้อที่2อัตตสัญญาข้อที่2ทับ6จะคนตัวเองให้เป็นมนุษย์นี่คือสิ่งที่จิตวิญญาณกราบพระบาทพระบิดาว่าจะมาคนตัวเองให้เป็นมนุษย์แต่ถามจริงๆครับจิตหยาบของท่านที่ถูกแบ่งออกมาตั้งแต่ตอน3ขวบเพื่อให้ทำหน้าที่แทนจิตวิญญาณแก่นแท้ตัวเองเคยสำนึกรู้บ้างไหมเคยสำเนียกบ้างไหมพี่น้องครับว่าตัวท่านเองยังมีจิตวิญญาณอยู่ข้างในแล้วไม่ใช่ว่าขังจิตวิญญาณเอาไว้ข้างในแล้วตัวเองก็ถือว่ากายนี้เครื่องยนต์แห่งกรรมนี้เป็นของกูกูจะทำตามใจกูจะทำอะไรของกูเรื่องของกูตั้งแต่เกิดจนตายกูจะกินอะไรกูก็กินกูจะทำอะไรกูก็ทำแต่ไม่เคยนึกถึงจิตวิญญาณของตัวเองเลยว่าเฮ้ยฉันต้องทำในนามของจิตวิญญาณเว้ยฉันต้องทำทุกสิ่งตามความต้องการของจิตวิญญาณไม่ใช่ให้มาทำตามความต้องการของจิตหยาบหรือจิตมนุษย์เห็นไหมครับเมื่อมันเป็นอย่างนี้แล้วพระบิดาจะไม่ส่งพระบุตรเอกลงมาอย่างเช่นเราหรือองค์เยซูคริสต์หรือท่านนบีพระบิดาจะไม่ส่งพระจิตวิญญาณของพระบุตรเอกลงมาเพื่อจะกล่าวอนุตตรธรรมในแต่ละยุคให้ท่านฟังเหรอครับโดยเฉพาะยุคนี้พระบุตรเอกพระองค์อื่นก็ไม่เคยกล่าวให้ท่านฟังในเรื่องนี้เราจึงต้องรีบมาก่อนเวลาเห็นไหมครับเพื่อท่านทั้งหลายมีเวลาปรับเนื้อปรับตัวกลับเนื้อกลับตัวเปลี่ยนทัศนคติเปลี่ยนวิธีคิดเปลี่ยนมุมมองแล้วเปลี่ยนวิธีปฏิบัติตนในชีวิตประจำวันเพื่อพาหรือช่วยพาจิตวิญญาณตัวเองเนี่ยที่เป็นแก่นแท้กลับบ้านให้ได้ตามพันธสัญญาเนี่ยนะแต่ว่าอยู่ในข้อต่อไปแต่ว่าเพื่อจะคนตัวเองให้เป็นมนุษย์นะที่ผ่านมาเป็นไงคนให้เป็นมนุษย์ก็คือรักให้ได้ให้อภัยให้เป็นใช้ปัญญาในการดำเนินชีวิตนี่คือปฏิญาณแห่งการหลุดพ้นหรือที่เราเรียกสั้นๆว่าปณิธานแห่งนิพพานเห็นไหมถ้าไม่บอกจะรู้ไหมเนี่ยแล้วถ้าไม่ฟังเนี่ยจะเข้าใจไหมเนี่ยจะรู้ไหมเนี่ยว่าจิตหยาบของท่านที่เกิดมาเนี่ยมีแต่กินขี้ปี้นอนแล้วจะเบื่อโลกเบื่อทุกข์ก็เลยหาธรรมะเพราะหวังว่าพึ่งธรรมะและจะทำให้กูตายตาหลับมีความสุขได้ตายแล้วจบจะไม่ต้องไปตกนรกเพราะกลัวตกนรกแต่ไม่เคยกลัวหลงมิติไปลอยอยู่ข้างบนมันก็พอกันลงนรกเนี่ยยังมีโอกาสขึ้นมานะฮะแต่ลอยตรงนั้นน่ะค้างเลยครับลงไม่ได้โรงพยาบาลน่ะมีเข้าแล้วมีออกครับนึกภาพออกมั้ยครับแต่เชื้อตะกอนน่ะเขาส่งไปแล้วเนี่ยเข้าไปแล้วไม่มีออกครับเพราะกลายเป็นผงหมดคงนึกภาพออกว่าเราหมายถึงอะไรครับเพราะฉะนั้นถ้าท่านไม่รู้อนุตตรธรรมท่านจะไม่รู้เลยว่าจิตหยาบของท่านต้องมีหน้าที่คนตัวเองให้เข้ากันกับจิตวิญญาณผู้มาเกิดเป็นแก่นแท้ของท่านนะให้เป็นหนึ่งเดียวกันให้ได้โดยเครื่องยนต์แห่งกรรมจะต้องสั่นสะเทือนตามร่วมกันด้วยทำสามเหลี่ยมจิตหยาบกายหยาบและจิตวิญญาณกายหยาบของท่านก็คือสมองของท่านด้วยอวัยวะและอายตนะของกายหยาบด้วยต้องสั่นสะเทือนเห็นไหมซึ่งเราเห็นว่าเป็นเรื่องสำคัญเราเลยสื่อไว้เมื่อเสาหลายเสาที่ผ่านมาแล้วคนสองมิติคืออย่างไรใช่ไหมคนตนเองให้เป็นมนุษย์คืออย่างไรเราพูดซ้ำและต่อเนื่องอย่าเพิ่งเบื่อนะเพราะมันเป็นเรื่องใหญ่ไม่ใช่เรื่องเล็กๆเลยพี่น้องครับมันเป็นการพลิกประวัติศาสตร์ของสัจธรรมที่จิตหยาบกับจิตวิญญาณของท่านไม่รู้ว่าตัวเองยังไม่รู้ครับและเมื่อรู้แล้วท่านต้องหาคำตอบให้ได้ว่าทำไมท่านจึงต้องรู้ครับเป็นความรู้ที่ท่านอาจจะสงสัยว่าทำไมกูต้องรู้ไม่รู้กลับบ้านไม่ได้ช่วยจิตวิญญาณไม่ได้ยกเว้นท่านอาฆาตจิตวิญญาณของตัวเองกูจะแกล้งมึงมึงเสือกมาเกิดเป็นกูทำให้กูเป็นทุกข์ทำให้กูลำบากถ้าเป็นอย่างนั้นนะเดี๋ยวอายุสั้นจิตวิญญาณก็จะชิงกั้นหายใจตายอายุสั้นเลยนะอ้าวแล้วเวลาเราสอนเราจะสอนในเรื่องเหล่านี้ถ้าสั้นสังเกตเอาข้อ3อัตตสัญญา6ข้อที่3จะไม่เบียดเบียนกันเองแปลว่าไม่ได้รับโอกาสมาเกิดเป็นคน2มิติแล้วมาเกิดเป็นมนุษย์ด้วยกันแล้วจะไม่เบียดเบียนกันเองจะไม่ทำร้ายกันเองจะไม่ช่อโกงกันเองจะไม่ฆ่ากันเองแล้วเป็นไงทุกวันนี้โลกทุกวันนี้เป็นไงพี่น้องไม่ใช่เฉพาะคนไทยเอาในครอบครัวเล็กๆอ่ะบางทีผัวเมียก็ตีตาตาตีกันแค่ขัดอกขัดใจกันคิดไม่ตรงกันเห็นไม่ตรงกันชอบไม่เหมือนกันไม่ถูกตาไม่ต้องใจกันก็จะฆ่ากันตายพี่ๆน้องๆในบ้านในครอบครัวเดียวกันก็เหมือนกันครับเพราะไม่รู้ความจริงตรงนี้ไงให้สัญญากับพระผู้เป็นเจ้าให้สัญญากับผู้ให้มาเกิดก็คือพระบิดาแห่งจิตวิญญาณให้สัจจะกับพระองค์ว่าเมื่อมาเกิดเป็นคนเพื่อคนตนเองให้เป็นมนุษย์แล้วพอเป็นมนุษย์แล้วหรือยังเป็นคนอยู่ยังไม่เป็นมนุษย์เพราะคออยากสักแต่ว่าเป็นคนเราจะไม่ไปทำร้ายกันเองจะไม่ฆ่ากันไม่เอาเปรียบกันไม่เบียดเบียนกันไม่ดูหมิ่นไม่เหยียดหยามกันไม่ก้าวล่วงกันพูดง่ายๆไม่ก้าวล่วงซึ่งกันและกันเ
ไม่เอาชีวิตกันทุกวันนี้เป็นไงจิตวิญญาณของสัตว์ที่มีความซื่อสัตย์ต่อพระบิดาว่ามาแล้วจะเกิดเป็นสัตว์ประจำโลกไม่กลับบ้านไม่นิพพานไม่หลุดพ้นเขาก็เป็นสัตว์มาตั้งแต่ไหนแต่ไรก่อนที่มนุษย์

ผัวกับเมียไม่เข้าใจกัน หมางใจกันไม่ว่าจะเรื่องผลประโยชน์หรือในเรื่องชู้สาวก็ฆ่ากันให้ตายไปข้างหนึ่งเนี่ยเพราะอะไรครับเพราะไม่รู้ว่าพันธะสัญญา6ที่จิตวิญญาณถือมาด้วยนี่คืออะไรก็แปลว่าคุณไปเป็นพนักงานเป็นพนักงานบริษัทมันก็มีกฎระเบียบบริษัทด้วยไม่ใช่ว่าแค่มีหน้าที่ว่าคุณต้องทำอะไรบ้างมันมีกฎระเบียบของบริษัทด้วยถามว่าเป็นพนักงานบริษัทนั้นต้องเคารพกฎบริษัทไหมพี่น้องครับเป็นคนไทยก็มีกฎหมายถามว่าถ้าท่านเป็นคนไทยท่านไม่เคารพกฎหมายของประเทศมันจะอยู่ด้วยกันได้ไหมมันจะอยู่ประเทศนั้นได้ไหมครับไม่ว่าคนคนนั้นจะเป็นคนต่างชาติมาอยู่ในประเทศไทยหรือคนไทยไปอยู่ในต่างชาติต่างประเทศก็ต้องเคารพกฎหมายของประเทศนั้นทั้งนั้นนะครับคนโบราณเขาบอกเข้าเมืองตาหลิวต้องหลิวตาตามแปลว่ากฎหมายข้อไหนของประเทศไทยเองที่ออกกฎหมายกันมากับพวกนักการเมืองด้วยกันนั่นแหละครับแล้วท่านไม่ชอบข้อไหนท่านก็ต้องปฏิบัติตามก็แปลว่าต้องหลิวตาตามถึงแม้ไม่ชอบกูไม่ชอบตาหลิวกูชอบตาเลมึงกูตาเลแต่มึงตาหลิวกูก็ต้องหลิวตาตามถึงแม้ไม่ชอบถ้าไม่งั้นไม่อยากหลิวตาตามก็อย่าอยู่ในประเทศที่เขามีกฎว่าต้องหลิวตาไปอยู่ประเทศอื่นที่เขาไม่ต้องหลิวตานึกภาพออกไหมครับพี่น้องครับต้องเปลี่ยนแปลงที่ตัวเองไม่ใช่ไปเปลี่ยนแปลงที่คนอื่นท่านจะเปลี่ยนแปลงสังคมไม่ได้หรอกถ้าท่านไม่เปลี่ยนแปลงที่ตัวท่านเองนี่คือสัจธรรมนะพี่น้องนะอ้าวจะไม่เบียดเบียนกันเองมันถ้าท่านรู้อนุตตรธรรมข้อนี้คือพันธสัญญา6ในข้อ3ท่านจะไปทำร้ายคนอื่นไหมครับท่านจะคิดชั่วคนอื่นไหมครับท่านไม่แม้แต่จะคิดครับเพราะมันคือพันธสัญญาผูกพันที่จิตวิญญาณจะต้องปฏิบัติตามจิตวิญญาณมีจิตหยาบของท่านเป็นตัวแทนเพราะฉะนั้นจิตหยาบต้องปฏิบัติตามที่จิตวิญญาณของท่านตกลงเอาไว้กับผู้ให้มาเกิดก็คือพระบิดาหรือพระเจ้าถ้าไม่ทำตามกลับบ้านไม่ได้ครับเพราะสอบตกนี่ไงเหตุผลว่าบวชมานานถือศีลมานานแล้วนิพพานไม่ได้เพราะอะไรครับเราไม่ได้บอกว่าพระเจ้ายิ่งใหญ่ใครไม่มีพระเจ้าแล้วกลับบ้านไม่ได้แต่เราพูดความจริงเนี่ยเอาความจริงมาแฉให้ฟังท่านเป็นคนมีเหตุผลใช่ไหมครับที่เรากล่าวนี่ reasonable วะ reasonable ไหมสมเหตุสมผลไหมพี่น้องครับภาษาไทยแปลว่าอย่างนั้นตรงไหนบ้างครับที่เราตะแบงครับแล้วถามว่าถ้าเกิดเป็นมนุษย์โลกหรืออยู่ในครอบครัวเดียวกันถ้าไม่เบียดเบียนกันเองไม่เอาเปรียบกันเองเพราะเป็นคนที่รักกันเนี่ยครอบครัวนั้นอยู่อย่างผาสุกนิรันดร์ไหมครับไม่ตีตาตาตีกันครับครอบครัวนั้นจะมั่งคั่งด้วยความสุขและจะมั่นคงมากเลยในการเป็นสถาบันครอบครัวเห็นไหมครับถ้าไม่ทำร้ายกันเองไม่เบียดเบียนกันเองไม่เอาเปรียบกันเองอ่ะการทะเลาะเบาแว้งกันมันจะไม่เกิดขึ้นการกระทบกระทั่งกันมันก็จะไม่เกิดขึ้นถ้าทุกคนอยู่ด้วยกันอย่างระมัดระวังแล้วมีโซเชียลดิสแทนซิ่งมีพื้นที่ส่วนตัวให้กันและกันพื้นที่ส่วนตัวระหว่างผัวกับเมียกับพื้นที่ส่วนตัวระหว่างเพื่อนกับเพื่อนท่านว่าโซเชียลดิสแทนซิ่งเนี่ยมันจะใช้ระยะเท่ากันได้ไหมครับไม่ได้ระยะห่างระหว่างกันก็คือพื้นที่ส่วนตัวถ้าเป็นผัวเมียกันรักใคร่กันเนี่ยพื้นที่ส่วนตัวกันต้องมีเหมือนกันแต่ไม่ต้องห่างมากแต่ต้องมีพื้นที่ส่วนตัวให้กับกันและกันถ้าแต่ละคนไม่มีพื้นที่ส่วนตัวแล้วมันจะเป็นตัวของตัวเองได้ยังไงครับเช่นผัวชอบบังคับเมียให้อยู่ในโอวาทหรือเมียชอบบังคับผัวอยู่ในโอวาทนั่นแปลว่าพยายามจะให้ฝ่ายตรงข้ามเนี่ยให้คู่ผัวตัวเมียของตัวเองเนี่ยนะไม่มีพื้นที่ส่วนตัวจะทำอะไรนิดอะไรหน่อยต้องขออนุญาตไม่เป็นตัวของตัวเองเมียต้องขอผัวหรือบางทีผัวใช้อำนาจมากกว่าเมียก็เมียต้องขอผัวไปซะทุกเรื่องไม่มีพื้นที่ส่วนตัวให้เลยเสือกกับกันและกันไปหมดทุกเรื่องถามว่าครอบครัวนั้นสนุกไหมครับครอบครัวนั้นมีความสุขไหมครับที่มันมีปัญหากันเพราะตรงนี้ครับเราจึงให้ไซโคโชโควิด19เนี่ยนะเป็นตัวเซตซีโร่เพื่อท่านได้อยู่ในครอบครัวและได้เรียนรู้ว่าความสัมพันธ์ระหว่างพ่อกับแม่หรือผัวกับเมียเนี่ยมันควรจะใกล้ชิดมากกว่าแค่เป็นเพื่อนนะเข้ามานอนกันแล้วตอนเช้าตื่นมาต่างคนต่างแยกย้ายออกจากบ้านเหมือนนกออกจากรังแล้วไปอยู่นอกบ้านหลายชั่วโมงกลับมาถึงบ้านก็ใกล้จะนอนและกินข้าวด้วยกันแล้วก็นอนนะแล้วก็ไม่ได้พูดไม่ได้จากันเห็นไหมฮะไม่มีความใกล้ชิดสนิทสนมกันไม่มีการพูดคุยกันจีจ๋อจ๊ะจ๋ากันนะเหมือนตอนที่จีบกันใหม่ๆไม่มีเวลาแบบเดิมให้กับกันและกันไม่มีเวลาที่จะคิดถึงกันแล้วถามว่าสถาบันครอบครัวมันจะมั่นคงได้ไงบางทีตัวอยู่ไกลกันน่ะใจก็ต้องคิดถึงกันด้วยนะไม่ใช่ว่าไม่คิดถึงต้องคิดถึงกันต้องมีสายสัมพันธ์ต้องมีเยื่อใยพี่น้องเข้าใจนะครับเพราะฉะนั้นในครอบครัวต้องไม่เบียดเบียนกันในหมู่บ้านเดียวกันก็ต้องไม่ทะเลาะเบาแว้งกันต้องรักกันต้องรักกันเพราะเราเกิดมาเป็นสัตว์สังคมสัตยะสังคม

แปลว่าเราให้สัจจะกับพระบิดาว่าเราจะมาคบหาสมาคมกันเราจะมาอยู่กันเป็นกลุ่มเป็นก้อนเราจะไม่ปลีกวิเวกเราจะไม่แยกตัวเองไปโดดเดียวเราจะไม่เป็นประเภทโฮมอโลนอยู่คนเดียวนะผิดกฎของจักรวาลนั่นแหละครับตัดกระดุมผิดเพราะไม่รู้อนุตตรธรรมเหล่านี้ประการจะสืบทอดเผ่าพันธุ์มนุษย์ไว้พี่น้องครับหลายคนบอกอู้จะสืบทอดเผ่าพันธุ์มนุษย์ไว้แปลว่าจะสืบพันธุ์หนึ่งนั่นเป็นประเด็นที่หนึ่งต้องสืบพันธุ์เพราะอะไรพี่น้องครับเพราะว่าจิตวิญญาณเนี่ยที่เขาสอบตกในการมาเกิดเป็นมนุษย์เพราะจิตหยาบของเขาในภพชาติที่แล้วเหลวไหลไม่สามารถที่จะคนตัวเองให้เป็นมนุษย์ได้สำเร็จและไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขทั้ง6ข้อในพันธสัญญา6ของจิตวิญญาณได้ก็เรียกว่าสอบตกบททดสอบมีเงื่อนไขให้ทดสอบแต่สอบตกเดี๋ยวเราจะเล่าให้ลึกว่าบททดสอบและสอบตกมันคืออะไรก็เลยต้องได้รับโอกาสคือตายครับได้รับโอกาสให้กลับมาเกิดใหม่นี่คือที่มาของสังสารวัฏที่คนบางคนบางกลุ่มบางเผ่าอุตริไปมองว่าการเวียนว่ายตายเกิดเป็นทุกข์อย่างยิ่งคนโง่เท่านั้นน่ะที่มาเวียนว่ายตายเกิดน่ะตัวเองฉลาดพยายามจะละสังขารพยายามจะตายไปจากโลกนี้แล้วไปหนีไปอยู่บนสวรรค์มายานั่นตัวเองฉลาดเพราะความไม่รู้ไม่รู้อนุตตรธรรมตรงนี้จึงคิดอย่างนั้นและปฏิบัติอย่างนั้นทั้งที่จริงๆแล้วตายไปเพื่อจะได้รับโอกาสมาเกิดใหม่เพื่อจะเรียนรู้ในการที่จะทำตามภารกิจของจิตวิญญาณที่ถือติดตัวมาด้วยอย่างแรกก็คือทำตามพันธะสัญญาถ้าล้มเหลวต้องตายเสียภพชาติไปเกิดเริ่มต้นใหม่คือเซตซีโร่คำว่าตายแปลว่าเซตซีโร่เพราะขืนอยู่ต่อไปอายุยืนกว่านี้มันก็ไม่มีประโยชน์อะไรอีกแล้วเพราะมันไม่เก็ตมันไม่สำนึกและที่ผ่านมาก็คือไม่มีใครสอนอนุตตรธรรมเหล่านี้เพราะไม่มีครูที่จะสอนอนุตตรธรรมเหล่านี้ให้รู้ก็เลยกลายเป็นไม่รู้ว่าตัวเองไม่รู้เนี่ยคือเหตุผลว่าทำไมเราต้องรีบกลับมาเรามาสื่อพระโอวาทจากองค์จิตจักรวาลมาบอกมากล่าวขานความจริงให้ฟังมาสร้างสติทางวิญญาณนะแต่ถ้าใครดื้อรั้นไม่ฟังก็ไม่เป็นไรเราบังคับท่านไม่ได้ครับที่มาพูดนี้ก็ไม่ได้ตังค์นะได้บุญอย่างเดียวแล้วก็ได้บวกจากพระบิดาให้รางวัลลูกอย่างเราเห็นไหมให้หน้าตาดีขึ้นทุกวันทุกวันอายุไขยืนยาวขึ้นทุกวันทุกวันสุขภาพร่างกายแข็งแรงขึ้นทุกวันทุกวันสุขภาพจิตแจ่มใสขึ้นทุกวันทุกวันพระองค์ก็ให้รางวัลเราแบบนี้พอเราขอไปแล้วให้อยู่เป็นร้อยๆปีนะเพื่อจะได้ช่วยโลกได้ถ้าบรรยากาศเป็นอย่างนี้ถ้าไม่มีเราแล้วก็ไม่มีใครช่วยแล้วครับเพราะว่ามีเราจิตวิญญาณเราเท่านั้นที่อาสามาการสืบทอดเผ่าพันธุ์มนุษย์ไว้ก็คือการมีครอบครัวเพื่อจะใช้เครื่องยนต์แห่งกรรมของพ่อกับแม่ร่วมกันสร้างกายหยาบขึ้นมาด้วยเลือดในครรภ์ของแม่เพื่อเปิดโอกาสให้จิตวิญญาณเนี่ยที่ตายแล้วกลับเซตซีโร่นะแล้วตายคือเซตซีโร่ได้มีโอกาสกลับมาเกิดใหม่เพื่อจะแก้ไขปรับปรุงตนเองในการที่จะรู้สำนึกทางจิตวิญญาณในการทำหน้าที่ทางจิตวิญญาณโดยใช้จิตหยาบของตัวเองให้จงได้แต่แน่นอนครับถ้าไม่รู้อนุตตรธรรมการเวียนตายเวียนเกิดแล้วมองเห็นได้ว่ามาเกิดก็ทุกข์นะตายก็ทุกข์เจ็บป่วยก็ทุกข์อะไรพวกนี้ท่านต้องมองเห็นแต่สิ่งนี้ทั้งนั้นเพราะมันอยู่ใกล้จมูกมองเห็นอยู่กับตาครับแต่เบื้องหลังมิติโลกมองไม่เห็นเพราะไม่มีใครบอกไม่มีใครบอกก็ไม่มีใครรู้ครับวันนี้บอกแล้วนะพี่น้องนะส่วนจะเชื่อหรือไม่เชื่อเรื่องของท่านแล้วเชื่อต้องใช้เหตุผลถ้าไม่เชื่อท่านก็ต้องมีเหตุผลว่าทำไมจึงไม่เชื่อในสิ่งที่เรากล่าวตามพระบิดาให้ท่านฟังสืบทอดเผ่าพันธุ์มนุษย์ไว้อีกประเด็นหนึ่งครับต้องไม่ฆ่ากันครับไอ้คำว่าเบียดเบียนกันเนี่ยยังไม่ถึงขั้นฆ่านะไม่ฆ่ามนุษย์กันไม่ดัดแปลงพันธุกรรมไม่ตัดต่อพันธุกรรมพระบิดาโดยพี่เพลียเดียนกับพี่อาร์คโชเรียนเนี่ยสร้างเครื่องยนต์แห่งกรรมเอาไว้ทั้งระบบไฟฟ้าและระบบกายภาพไว้อย่างไรท่านต้องรักษามันไว้อย่างนั้นอย่าไปทำให้มันเสื่อมเช่นไปตัดต่อพันธุกรรมพันธุกรรมตัดต่อพืชดัดแปลงยีนเป็นพืช GMO แล้วท่านรู้ไหมท่านเอาพืชผักผลไม้ที่ตัดต่อพันธุกรรมเนี่ยเป็น GMO เนี่ยกินเข้าไปในร่างกายของท่านมันจะไปทำให้เซลล์อวัยวะร่างกายของท่านเนี่ยได้รับสารอาหารที่พาเรามันเหมือนกับเราเอาน้ำมันดีเซลไปเติมในถังน้ำมันเบนซินของรถยนต์ท่านนะครับเครื่องพังไหมครับเนี่ย
หรือกินสารเคมีสะสมเข้าไปในร่างกายชาตินี้อายุสั้นลงตายเพราะสารเคมีเข้าไปทำพิษในร่างกายทำให้เกิดมะเร็งมะเส็งบ้างทำให้เกิดหัวใจล้มเหลวบ้างตับไตไส้พุงล้มเหลวบ้างเช่นสุรานะแอลกอฮอล์ทำให้ตับขงตับแข็งอะไรพวกนี้นั่นคือการทำลายเซลล์หรือยีนของอวัยวะภายในนั้นให้เสื่อมท่านรู้ไหมครับจิตวิญญาณของท่านมีหน้าที่จำทุกอย่างจำทุกสิ่งสมองของท่านเนี่ยนะถ้าภายใน10ปีท่านเป็นคนขี้เกียจคิดและไม่ใช้ความคิดด้วยเซลล์สมองกลุ่มนั้นหรือหย่อมนั้นเลยเนี่ยมันจะถูกทำให้เสื่อมขอโทษนะเสื่อมลง 10% ในทุก9ปีตะกี้เราบอก10ปี9ปีพี่น้องครับไม่ใช่10แต่มันจะเสื่อมลงไป 10% ถ้าเวียนตายเวียนเกิดหลายๆภพชาติเข้าภพชาติแต่ละภพชาติมาเกิดก็เป็นคนขี้เกียจใช้ปัญญาไม่ขี้เป็นคนขี้เกียจคิดเป็นแต่มนุษย์เจ้าปัญหาไม่ยอมฝึกให้ตัวเองเป็นมนุษย์เจ้าปัญญา1ภพชาติครับมันจะทำให้ท่านเป็นคนปัญญาอ่อนมีสมองเป็นเด็กเกิดมามีสมองครบถ้วนแต่ใช้สมองตัวเองไม่ได้ครับเพราะมันถูกปิดมิติไว้เนื่องจากทุกภพชาติที่เกิดมาเป็นคนขี้เกียจคิดท่านคิดว่าไม่คิดนั่นแปลว่าไม่ได้คิดเลยครับเซลล์สมองไม่ได้รับการสั่นสะเทือนจิตไม่สามารถโปรแกรมให้เซลล์สมองตื่นขึ้นมาเพื่อสั่นสะเทือนและสร้างสนามแม่เหล็กไฟฟ้าขึ้นมาเพื่อสร้างความฉลาดทางปัญญาให้เกิดขึ้นได้จิตมันต้องเป็นผู้โปรแกรมใช่ป่ะแปลว่าต้องนึกเป็นมันถ้าวันนี้หรือเมื่อวานนี้ใครอ่านจิตจักรวาล นะในเรื่องที่พระองค์สอนเรื่องศาสตร์แห่งอริยะใน Facebook เรามีตอนพูดถึงว่าท่านต้องฝึกในการใช้ปัญญาของสมองด้วยไม่งั้นท่านเป็นอริยะบุคคลไม่ได้เมื่อเป็นอริยะบุคคลไม่ได้ท่านก็จะหลุดพ้นนิพพานในชาตินี้ไม่ได้เส้นทางแห่งอริยะเป็นบรรลุมรรคผลสูงสุดคือหลุดพ้นพี่น้องครับกำลังเขียนอยู่ครับนะค่อยๆอ่านครับค่อยๆอ่านค่อยๆศึกษาเราก็ค่อยปล่อยของไปเรื่อยๆถ้าใครสนใจติดตามนะแต่ถ้าขี้เกียจเข้าห้องเรียนนะก็ช่วยไม่ได้นะมันลงไปลึกแล้วหาไม่เจอหรอกยกเว้นเพื่อนๆเมตตาจะแชร์ไปให้หรือ copy ไปให้แค่นั้นแหละครับเราไม่หวงหรอกแต่หายากนะหายากอ่ะไม่ฆ่าไม่ทำลายยีนแล้วก็ไม่ฆ่าชีวิตไปเอาชีวิตเครื่องยนต์หนึ่งกำทำให้เครื่องยนต์ดับมันเป็นเครื่องมือของจิตวิญญาณในการทำงานบนโลกบาปไหมครับถ้าไปฆ่ามนุษย์หรือฆ่าสัตว์ก็ตามบอกฆ่ามนุษย์ไม่ได้แต่ฆ่าสัตว์ได้เพราะกูต้องกินเป็นอาหารถามว่าใครเป็นคนบอกว่าสัตว์เกิดมาเพื่อเป็นอาหารของท่านใครบอกครับอุตริบอกกันเองเพราะอยากแดกอยากจะกินไงก็เลยบอกตัวเองว่าสัตว์เกิดมาเพื่อเป็นอาหารของกูทำไมสัตว์มันไม่ถ้าสัตว์มันคิดบ้างว่าไอ้มนุษย์เกิดมาเพื่อเป็นอาหารของกูเอาไหมล่ะ จะได้สมดุลเงินไงใช่ไหมทุกวันนี้พวกยุงเนี่ยเหมือนกันเดิมเขาเกิดมาเนี่ยพระบิดาสร้างมาเพื่อให้ดูดเอาเลือดชั่วออกจากตัวท่านเลือดชั่วคือเลือดที่เม็ดเลือดหนึ่งเม็ดเลือดที่มีประจุลบเป็นส่วนเกินอยู่ครับเวลามันไหลผ่านผิวหนังมาเนี่ยยุงจะมีเรดาร์อยู่ที่หนวดของมันนะครับเพื่อรับรู้ว่ามีประจุลบผ่านมามันจะเกาะปั๊บพอมันรอเห็นเลือดกำลังจะไหลมาปั๊บมันจะเจาะที่รูขุมขนนะมันเจาะผ่านรูขุมขนเจาะจึ๊กเพื่อจะดูดเลือดออกมาหยดเดียวครับเพื่อช่วยท่านนะครับแต่ตอนหลังเป็นไงฮะเราทนคันไม่ได้มึงดูดเลือดกูโกรธมากกูตีมึงพัวเดียวครับยุงตายครับไอ้พวกเนี้ยมันตายปั๊บมันก็อาฆาตอ่ะมันมาช่วยเราแท้ๆแต่เราไม่รู้เพราะนี่มันเป็นอนุตตรธรรมอีกอ่ะนักบวชบางรูปไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตก็เลยไม่ตียุงตายถามว่าเหตุผลไม่ตียุงตายอ้าวเดี๋ยวมันตายบาปดิฆ่ามันตายแล้วมันบาปอย่างนี้เป็นบาปเป็นการทำสร้างกุศลแต่ไม่บริสุทธิ์นะฮะเพราะอะไรฮะเพราะไม่ได้สร้างจากจิตสำนึกที่แท้จริงแค่ไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตแต่ไม่รู้ว่าทำไมเราจึงต้องไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตแล้วการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตนั้นแบบไหนอ่ะถึงจะไม่บาปหรือแบบไหนจะบาปเราต้องรู้นี่ท่านไม่ตียุงตายเพราะท่านบอกว่าท่านมีศีลไม่ปานาติบาตแต่ที่จิตใจท่านจะดีงามกว่านั้นนะคือสำนึกได้ว่ายุงมันเกิดมาพระบิดาสร้างมาเพื่อให้มันช่วยเราเลือดดูดเลือดเชื่อออกท่านเก็บไหมถ้าท่านมีเลือดเสียท่านต้องถ่ายเลือดไหมเวลาท่านป่วยเพราะเลือดเสียท่านต้องถ่ายเลือดไหมต้องถ่ายใช่ไหมเพื่อเอาเลือดอะไรใส่เอาเลือดดีใส่เข้าไปแทนคนที่ป่วยด้วยเลือดเสียเป็นภาษาแพทย์เรียกอะไรล่ะใช่ไหมครับพี่น้องครับเนี่ยเลือดเสียเล็กๆน้อย
มันจะทำให้เซลล์ร่างกายเซลล์อวัยวะเนี่ยทำงานผิดพลาดเพราะประจุไฟฟ้าบวกหรือลบเนี่ยมันจะทำให้ระบบไฟฟ้าในเซลล์อวัยวะและเซลล์ร่างกายเนี่ยขัดข้องมันจะทำให้เราอายุสั้นเนี่ยพระบิดาจึงเมตตาสร้างเห็บยุงลิ้นไลไว้ตอนหลังพอโดนยุงโดนตีตายเยอะเข้าจิตวิญญาณของยุงถึงแม้มันตัวเล็กมันก็มีจิตวิญญาณมันอาฆาตมันก็เลยมาเกิดเป็นเชื้อโรคและอยู่ในพวกเดียวกันน่ะเช่นเชื้อมาลาเรียนี่มันก็เป็นสิ่งมีชีวิตนะมาจากจิตวิญญาณของอายุที่ถูกฆ่าตายท่านไม่เชื่อเราไม่เป็นไรนะที่ถูกเราตีตายแล้วมันก็เข้าไปอยู่ในยุงไปอยู่ที่น้ำลายของยุงพอยุงไปกัดมันก็ปล่อยน้ำลายนั้นเข้าไปในร่างกายเชื้อก็ไปอยู่ในเลือดของคนคนนั้นพอยุงตัวต่อมาไม่มีเชื้อนี้ไปดูดเลือดจากยุงจากไอ้คนป่วยคนนี้นะพอดูดเสร็จแล้วมันยังไม่อิ่มมันก็ไปดูดคนที่สองระหว่างที่ดูดคนที่สองไอ้น้ำลายของมันก็ยังมีเชื้อโรคตัวนี้ติดอยู่ที่ปากแหลมๆของมันนะปากเข็มของมันนะมันก็สามารถแพร่เชื้อได้เดี๋ยวนี้ยุงเนี่ยมันสามารถแพร่เชื้อได้ตั้งหลายอย่างไม่ใช่แค่มาลาเรียอย่างเดียวใช่ไหมชิคุนกุนยาเนี่ยก็มาจากยุงเหมือนกันอย่างหลายชนิดนะพี่น้องครับเตรียมรอไว้เถอะเข้าแถวรอเยอะเลยถ้ามนุษย์ไม่สำนึกนะเพราะฉะนั้นจะสืบทอดเผ่าพันธุ์มนุษย์ไว้เพื่อให้จิตวิญญาณที่ตายแล้วได้กลับมามีโอกาสเกิดใหม่เพื่อจะทำอะไรครับเพื่อจะแก้ไขเพื่อจะปรับปรุงพฤติกรรมของตัวเองเพื่อจะสร้างสำนึกใหม่ให้กับตัวเองให้ได้จิตวิญญาณต้องการโอกาสแบบนั้นแต่จิตวิญญาณพูดอะไรกับจิตหยาบจิตหยาบฟังไหมไม่ฟังครับเพราะจิตหยาบไม่เคยสนใจเลยว่าจิตวิญญาณของตัวเองที่อยู่ข้างในที่มาเกิดเป็นมนุษย์แล้วรอวันตายเมื่อตัวเองตายจิตวิญญาณก็ออกจากร่างเนี่ยไม่รู้ว่ามาเขามาทำอะไรเวลาทำอะไรก็ทำตามอำเภอใจเวลาจะกินอะไรแล้วไม่ถามตัวเองว่าเฮ้ยจิตวิญญาณกูชอบให้กูกินนี่ไหมเวลาจะทำอะไรจะพูดอะไรไม่เคยถามตัวเองว่าเฮ้ยแล้วจิตวิญญาณของกูที่อยู่ข้างในเขาต้องการให้กูพูดแบบนี้ไหมกูต้องการให้กูทำแบบนี้ไหมไม่เคยเลยใช่ไหมครับพี่น้องครับแล้วเราเป็นคนสองมิติได้ยังไงครับอย่างนี้เขาเรียกเป็นคนมิติเดียวทำตามใจชอบทำตามอำเภอใจทำตามใจฉันเมื่อท่านยังไม่บรรลุการเป็นคนสองมิติเนี่ยอย่างนี้จะกลับบ้านได้ไหมครับหลุดพ้นนิพพานไม่ได้นี่คือการที่เราต้องมาตามท่านเพื่อมาให้สติตรงนี้ยังไม่ต้องเชื่อวันนี้ก็ได้ฟังและคิดตามอย่างมีเหตุผลนะครับประการที่ห้าจะเป็นเงื่อนไขด้านบวกของผู้อื่นพี่ๆน้องๆครับท่านมาเกิดเป็นมนุษย์ในภพชาติแรกเนี่ยท่านจูมือรูปธรรมจิตวิญญาณอีก 2-3 รูปธรรมวางแผนเขียนบทละครกันมาที่เรียกว่าชะตาชีวิตเพื่อที่จะมาเกิดเป็นผัวเมียพ่อแม่ลูกในครอบครัวเดียวกันนั่นคือภพชาติแรกนะครับท่านถือนิสัยติดตัวมาด้วยและถือบทเรียนมาด้วยถือบททดสอบมาด้วยแน่นอนครับบททดสอบเนี่ยมันจะมีเงื่อนไขด้านบวกและด้านลบที่ผัวกับเมียจะแลกเงื่อนไขให้แก่กันและกันโดยที่ต่างคนต่างแสดงบทละครตามที่ตัวเองเลือกมาแล้วจากด่านนภาลัยในภพชาติแรกก่อนจะมายังโลกนี้ซึ่งเดี๋ยวสักครู่เราจะบอกว่ามันเป็นสิ่งที่จิตวิญญาณท่านถือมาแต่ตอนนี้ต้องอธิบายให้ท่านฟังก่อนข้ามช็อตไปนิดนึงในครอบครัวของท่านสามีกับภรรยาเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายต่อกันคำว่าดีหรือร้ายแปลว่าประพฤติดีกับประพฤติไม่ดีต่อกันประพฤติถูกต้องกับประพฤติไม่ถูกต้องต่อกันถ้าประพฤติไม่ถูกต้องแสดงว่าร้ายประพฤติถูกต้องต่อกันก็แสดงว่าดีความประพฤติที่ทั้งคู่ผัวเมียนะรวมทั้งลูกด้วยเนี่ยที่แสดงออกหรือกระทำต่อกันเนี่ยครับมันคือเงื่อนไขบททดสอบพี่น้องครับนี่เราหมายถึงมาเกิดภพชาติแรกนะมันคือบททดสอบที่จะช่วยให้อีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยสั่นสะเทือนจิตหยาบให้เข้าถึงความรักที่ให้ความรักเพื่อให้ในการที่จะไปเปิดประตูแอบเปิดประตูจิตวิญญาณเพื่อ นำเอาความรักบริสุทธิ์เป็นความรักจากพระเจ้าเป็นความรักจากองค์จิตจักรวาลซึ่งเป็นความรักที่โลกและทุกสิ่งในจักรวาลในอันไพศาลนี้ต้องการและในอนันตจักรวาลนี้ความรักแบบที่จิตวิญญาณขนมาให้มันไม่มีมันในครอบครัวท่านจะบอกว่ารักกันผัวเมียลูกพ่อแม่ลูกรักกันจะให้ทำดีต่อกันตลอด24ชั่วโมงไม่มีการทำผิดหูผิดตาผิดใจกันเลย impossible เป็นไปไม่ได้เพราะชีวิตคู่นั้นถ้าท่านรู้อนุตตรธรรมตรงนี้ว่าท่านมาเกิดเนี่ยจับมือมาเกิดกันเนี่ยในภพชาติแรกเนี่ยเพื่อช่วยให้อีกฝ่ายหนึ่งประสบความสำเร็จในการเอาความรักจากจิตวิญญาณของเขาเนี่ยออกมามอบให้เรา
การที่ผัวเอาความรักมาให้เมียความรักที่บริสุทธิ์จากจิตวิญญาณนะมาให้เมียเมียกับผัวก็จะสรรเสริญเป็นหมวกร่วมกันเพื่ออะไรเพื่อเอา 1% ของพลังงานความรักจากจิตวิญญาณนั้นแบ่งให้กับโลกกุศโลบายของจิตวิญญาณกับพระบิดามีเท่านี้ครับมันไม่ได้ซับซ้อนอะไรเลยที่ซับซ้อนที่ดูเหมือนยุ่งยากที่ฟังแล้วมันยุ่งๆเพราะท่านไม่รู้มาก่อนเนี่ยเปิดใจฟังนะครับท่านเกิดมาเป็นคนเนี่ยมันจะต้องมีหลักการในการดำเนินชีวิตมันต้องมีบริบทในการดำเนินชีวิตที่ถูกต้องทั้งสองมิติเราแฉให้ท่านฟังแล้วนะครับถ้าอยากจะรู้อีกก็มาเปิดใน YouTube เนี่ยเดี๋ยวน้องบุญธรรมก็จะตัดต่อซอยเป็นก้อนๆให้ท่านฟังให้ท่านได้เรียนรู้โดยไม่ติดต่อกันยาวนาน 3-4 ชั่วโมงแบบนี้ครับฟังแล้วอิ่มไหมครับ309คนนะครับใน Facebook ณเวลาในขณะนี้ใน YouTube เท่าไหร่เราไม่ทราบท่านฟังครับทุกวันเสาร์ 3:30 นเรื่องเด็ดๆแบบนี้ที่ท่านไม่เคยได้ยินจากที่ไหนมาก่อนแต่ท่านไม่รู้ไม่ได้จิตหยาบคือจิตมนุษย์ของท่านต้องรู้ไม่รู้ไม่ได้ครับอย่างน้อยๆยังนิพพานกลับบ้านในชาตินี้ไม่ได้ชีวิตท่านจะมีความสุขมีสันติสุขในชีวิตมากขึ้นกว่าเดิมฉลาดจะเป็นมนุษย์ได้มากกว่าเดิมครับท่านจะเป็นเงื่อนไขด้านบวกของผู้อื่นเพราะอะไรครับเพราะว่าเวลาเป็นผัวเมียผัวเมียกันเนี่ยบางทีเนี่ยท่านจะมีนิสัยด้านลบที่ท่านเขียนบทละครมาเช่นเมียขี้บนผัวขี้หลีสมมุตินะครับเมียบอกผัวว่าช่วยแสดงบทขี้หลีผู้หญิงให้ฉันหน่อยนะถึงแม้เธอไปหลีใครก็ตามฉันจะสรรเสริญจิตหยาบของท่านหรือจิตสำนึกของฉันให้เป็นบวกคือรักเธอให้ได้คืออดทนอดปั้นให้อภัยเธอให้ได้เพื่อที่จะเปิดประตูมิติจิตวิญญาณของฉันน่ะจากที่เธอช่วยเนี่ยเอาความรักที่บริสุทธิ์ออกมาให้เธอเพื่อแบ่งปันให้กับโลก 1% 99% เธอเอาไปแต่อีก 1% ให้กับโลกนี่คือสัจธรรมความจริงที่เป็นอนุตตรธรรมที่เราจะบอกให้ท่านฟังท่านเห็นไหมครับมันเป็นความรู้ที่ฟังแล้วโอ้โหมันมหัศจรรย์งานสร้างมากนะพระบิดากับจิตวิญญาณของท่านเนี่ยแยบยลเลือกเกินครับมันยากเกินกว่าที่พระศาสดาที่เกิดจากโลกจะรู้ใช่ไหมครับเรื่องนี้เราจึงจำเป็นต้องมาบอกเราจึงบอกว่าท่านไม่ต้องยกเลิกในการนับถือศาสนาอะไรก็แล้วแต่ที่ท่านนับถือเพราะพระองค์สอนเรื่องโลกียธรรมเอาไว้ดีแล้วนี่เรามาสอนเรื่องโลกุตตรธรรมกับอนุตตรธรรมให้และโลกียธรรมบางอย่างเราก็เติมเต็มให้ถ้าท่านพร่องหรือท่านเข้าใจผิดรู้สึกดีกับการมาเกิดเป็นมนุษย์สำหรับตัวท่านขึ้นมาบ้างหรือยังล่ะพี่น้องครับความทุกข์ที่เคยเกลียดกลัวในการเกิดเป็นมนุษย์มันเบาบางลงบ้างหรือยังครับพี่น้องครับถ้าท่านรู้ความจริงเหล่านี้จะเป็นเงื่อนไขด้านบวกของผู้อื่นเพราะอะไรครับเพราะว่าให้ท่านเนี่ยอย่าเอานิสัยสันดานของท่านที่ใกล้ชิดผัวเมียกันน่ะหรือพ่อแม่ลูกอ่ะแสดงออกต่อกันในที่บ้านน่ะอย่าเอาที่เขาบอกอย่าเอานิสัยสันดานที่บ้านที่มันไม่ดีมาใช้กับคนอื่นเพราะอะไรเพราะคนอื่นเขาไม่ได้เขียนบทละครที่เป็นชะตาชีวิตมากับท่านจึงมีหน้าที่ที่จะไม่ทำให้คนอื่นสอบตกโดยที่เขาไม่ได้เกี่ยวกรรมอะไรกับท่านมาก่อนเช่นไปขี้หลีดันไปหลีถ้าท่านเป็นผู้ชายนะไปหลีเมียชาวบ้านนี่ไปสร้างเงื่อนไขด้านลบให้กับเขาใช่ไหมนิสัยท่านขี้หลีจริงครับแต่หลีต้องไปหลีกับสาวๆที่เขาบรรลุนิติภาวะแล้วเอ้ยบรรลุนิติภาวะแล้วหรือไม่ใช่ที่เขาเป็นเมียของคนอื่นที่เขามีเจ้าของไปหลีได้ครับนะเพราะมันเป็นบททดสอบที่เมียต้องการให้ผัวแสดงอย่างนั้นเพื่อให้เมียเนี่ยสามารถเข้าถึงความรักที่จิตวิญญาณถือมาแล้วเอามาให้ผัวได้คืออดทนอดกลั้นให้อภัยมันคือบทละครเนี่ยมันเป็นภพชาติสุดท้ายของท่านพระองค์จึงให้เรามาเฉลยให้ท่านฟังสนุกไหมครับพี่น้องครับที่ผ่านมาไม่รู้เพราะถูกปิดมิติไว้และพระบิดาให้มา 60,000 ปียุคหนึ่งอ่ะมันเวียนตายเวียนเกิดได้ครับเรียนรู้ไปเรื่อยๆจนกว่าจะเข้าถึงอ่ะแต่ถามว่าถ้ามันเป็นอนุตตรธรรมแบบนี้และไม่ฟังพระบุตรเอกที่อาสาพระบิดามากล่าวพระโอวาทมากล่าวอนุตตรธรรมแบบนี้แล้วท่านจะรู้ได้ยังไงครับเมื่อไม่รู้ท่านก็เป็นมนุษย์ไม่เป็นครับดำเนินชีวิตไม่ได้กลับบ้านไม่ถูกครับมันเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นอย่าไปสร้างเงื่อนไขด้านลบให้กับคนข้างบ้านคนข้างบ้านเนี่ยไม่ว่าบ้านใกล้หรือบ้านไกลอย่าเอานิสัยสันดานที่บ้านที่ใช้กับผัวกับเมียกับลูกไปใช้กับคนอื่นเพราะ
ท่านเป็นผัวเมียกันเขียนบทละครมาด้วยกันเป็นชะตาชีวิตด้วยกันถ้าท่านทำผิดเช่นผัวขี้หลีเมียขี้บ่นยังไม่พอยังเป็นคนใจมือไวใจเร็วนะความมีดเสียบอกผัวทะลุและผัวตายนี่คืออะไรครับสอบตกบททดสอบเกิดเป็นอะไรครับเกิดเป็นชะตากรรมขึ้นมาแทนสอนชะตาชีวิตเพราะอะไรเพราะรักไม่ได้ให้อภัยไม่เป็นฆ่าเขาตายต่อให้ตีกระบาลเขาไม่ตายแต่หัวแตกเย็บ3เข็ม7เข็มไปโรงพยาบาลน่ะผัวจิตวิญญาณของผัวต้องโกรธพอจิตวิญญาณผัวต้องโกรธจิตวิญญาณก็จะรับรู้ได้ว่าเมียสอบตกจิตวิญญาณก็จะพลอยสั่นสะเทือนเป็นความโกรธไปด้วยถ้าโกรธมากก็อาฆาตถ้าโกรธมากมากก็พยาบาทครับพอตายไปแล้วข้ามภพชาติก็จะต้องมาแก้แค้นได้เกิดใหม่ครับแต่แทนที่จะมาแก้ไขกลายเป็นอะไรครับแก้อะไรครับไม่ใช่แก้ผ้าครับแก้แค้นผัวฆ่าเมียเมียฆ่าผัววันหน้าเราจะมาพูดให้ฟังว่าจิตวิญญาณพยาบาทเนี่ยต้องระวังให้ดีครับผัวเมียฆ่ากันตายได้พ่อแม่ลูกฆ่ากันตายได้คนข้างบ้านฆ่ากันตายได้มันเกิดอะไรขึ้นทั้งที่รักกันอยู่ดีๆมีเหตุผลเบื้องหลังมิติโลกชอบเรื่องแบบนี้ใช่ไหมครับทุกเสาร์สามทุ่มครึ่งอย่าลืมเปิดมาที่ YouTube ช่องจิตจักรวาลเนี่ยเปิดมาที่ Facebook วิสุทธิปัญญาเนี่ยนะไม่ต้องเสาร์สามทุ่มครึ่งอย่างเดียวหรอก Facebook อ่ะมี24ชั่วโมงมาเปิดดูได้เราจะพูดเรื่องภัยพิบัติโลกการชำระโลกแล้วเราจะพูดเรื่องทางที่จะหลุดพ้นนิพพานกลับบ้านทำยังไงได้บ้างเราจะกล่าวให้ฟังกล่าวความจริงนะเพราะฉะนั้นจำไว้ครับตั้งแต่นี้ต่อไปนะครับในครอบครัวนะท่านใกล้ชิดกันมากโอกาสที่จะเผลอที่จะแสดงพฤติกรรมที่เป็นลบหรือเป็นเงื่อนไขด้านลบด้านบวกต่อกันเนี่ยมีได้ตลอดเวลาครับเพราะมันเป็นหน้าที่ที่จิตวิญญาณสัญญากันมาแล้วนั่นหมายถึงภพชาติแด้แต่ภพชาตินี้ไอ้คนที่อยู่ข้างๆท่านที่นั่งฟังพระโอวาทพระวิดาเนี่ยเราไม่รู้นะว่าที่มาเกิดกันคราวนี้เอาชะตาชีวิตมาด้วยหรือเอาชะตากรรมมาด้วยหรือเอามาทั้งสองอย่างเพราะว่าชาติที่แล้วทำผิดต่อกันเมียบอกว่าขี้หลีขี้หลีเลยพี่เดี๋ยวหนูจะรักพี่มาชาตินี้มาเป็นผัวเมียกันอีกครับเพราะชาติที่แล้วตีกระบาลผัวหัวแตกเมียเหมือนกันอ่ะเมียจู้จี้ขี้บ่นมากผัวเป็นคนบอกให้เมียจู้จี้ขี้บ่นกูจะทนได้กูจะอภัยมึงได้ปรากฏว่ามือไวครับตบเมียซะฉาดใหญ่เลยตบปากเพราะอะไรเมียขี้บ่นน่ารำคาญสอบตกบททดสอบนี่เรายกตัวอย่างแบบเบาๆให้ท่านฟังนี่คือเรื่องจริงครับจากชะตาชีวิตเลยกลายเป็นชะตากรรมเห็นไหมฮะการมีสังสารวัฏนี่ก็เกิดเป็นเพราะว่าสอบตกบทเรียนบททดสอบชะตาชีวิตเลยเกิดชะตากรรมเกิดขึ้นที่เขาบอกมนุษย์เราเนี่ยจิตวิญญาณมีกรรมเป็นกำเนิดมีกรรมเป็นผู้ส่งให้กรรมมาเกิดอีกนะอยากหนียังไงก็หนีไม่พ้นแล้วครับยกเว้นไปอยู่คนเดียวใช่ไหมแล้วไม่สร้างกรรมใหม่น้ำหนักตัวก็จะเบากว่าจิตวิญญาณของคนที่เกิดมาเป็นมนุษย์แล้วมีกรรมอยู่มันก็เลยลอยไปค้างอยู่ข้างบนเพราะน้ำหนักตัวของจิตวิญญาณมันเบากว่าน้ำหนักตัวของจิตวิญญาณที่เป็นมนุษย์ทั่วๆไปถามว่าเบากว่าเพราะอะไรกรรมใหม่ไม่สร้างแต่กรรมเก่าแก้ไหมไม่แก้อยู่คนเดียวจะไปแก้กรรมได้ไงครับแก้ไม่ได้มันต้องแก้ไขด้วยสถานการณ์จริงต้องแก้ไขผ่านจิต3นึกคือนึกออกนึกเอานึกเองและต้องมีประธานมีกิริยาและมีกรรมมีแต่ประธานคือกูคนเดียวและกูนึกเอาเองสำเร็จกิจในการแก้ไขกรรมด้วยจิตของกูเองคนเดียวมันก็นั่งเล่นนิ้วมือคนเดียวครับถ้าพูดแบบนักเลงนักการพนันเล่นไพ่คนเดียวอ่ะหนุกไหมครับมันครบองค์ไหมครับเราเป็นสัตว์สังคมนะครับอย่าไปทำคนเดียวครับอ้าวนี่คือข้อ5นะต่อมาจะกลับคืนบ้านเกิดแดนสุญญตานี่คือข้อสุดท้ายจิตวิญญาณให้สัญญากับพระบิดาไว้เป็นสัตยะเป็นสัตยาบันนะให้กับพระบิดาว่าตายแล้วถ้าตายไปจากการเป็นมนุษย์แล้วหมดภารกิจแล้วหมดหน้าที่แล้วหรือสิ้นยุคเมื่อไหร่จิตวิญญาณจะกลับไปกราบพระบาทพระบิดามาจากไหนก็กลับไปที่นั่นมาทางไหนก็กลับออกไปทางนั้นแต่เพราะจิตวิญญาณท่านตกค้างกลับไม่ถูกหลงทางพระองค์จึงต้องส่งเรามาเพื่อจะชี้ว่าทางกลับบ้านไปทางไหนและจะกลับบ้านได้กลับอย่างไรนี่คือภารกิจของเราในภพชาตินี้มันทุกคำกล่าวที่เรากล่าวอยู่ใน2ประการทั้งนั้นฟังและคิดตามและจำไว้ครับแล้วเอาไปปฏิบัติครับจะกลับคืนบ้านเกิดแดนสุญญตาถ้าท่านจะกลับบ้านได้จิตวิญญาณของท่านจะต้องไม่หลงมิติแปลว่าอะไรแปลว่าจิตหยาบของท่านจะต้องไม่ติด
กิเลสไม่ติดตัณหาไม่ติดราคะไม่มีกิเลสหนาตัณหาเยอะไม่ติดอุปทานในสิ่งที่เชื่อแบบงมงายไร้สาระแล้วทำให้จิตวิญญาณของท่านเนี่ยหลงมิติคือสั่นสะเทือนด้วยคลื่นความถี่ที่ผิดไปจากความถี่เดิมตั้งแต่ที่เป็นตัวตนของตนเองเพราะอะไรเพราะจิตวิญญาณสอนให้จิตวิญญาณจิตหยาบสอนให้จิตวิญญาณหลงมิติสั่นสะเทือนเป็นโลภะโทสะโมหะเหมือนจิตหยาบเลยครับมันเวลาตายไปแล้วต้องไปลงนรกเนี่ยเพื่ออะไรฮะเพื่อไปดัดจริตไปดัดสันดานของจิตวิญญาณที่จิตหยาบสอนให้จริตเสียจริตนรกจึงสำคัญไหมครับขณะที่พระองค์ให้เรากลับมาพากระบวนการไซโคโชมาด้วยเพื่อมาดัดจริตที่มันผิดวิปริตจริตของจิตหยาบอ่ะเขาเรียกว่ามาเปลี่ยนจิตสำนึกมาปรับจิตสำนึกด้วยกระบวนการไซโคโชเพราะนรกมันล้นพระบิดาจึงให้เราถือไซโคโชโดยปริญญาเนี่ยนะไซโคโชบายปริญญาเนี่ยมาด้วยอย่างที่หลายๆคนที่เป็นยุวจิตจักรวาลนามสกุลทายาทอ่ะก่อนโควิด19เนี่ยทุกเดือนเราจะมีการชำระจิตสำนึกชำระจิตหยาบเพื่อให้เป็นหนึ่งเดียวกับจิตวิญญาณชำระจิตให้ใสชำระใจให้สวยทุกเดือนด้วยหลักสูตร2วัน1คืนด้วยกระบวนการไซโคโชเพราะอะไรถ้าท่านชำระจิตหยาบของท่านได้ขณะที่ยังเป็นมนุษย์มันจำเป็นไหมที่ท่านตายแล้วต้องรอให้จิตวิญญาณไปเข้าคิวในนรกเพื่อไปชำระก็ต้องเข้าโรงพยาบาลถ้าท่านดูแลตัวเองได้รักษาตัวเองได้จำเป็นต้องเข้าโรงพยาบาลไหมนะครับพี่น้องครับไซโคโชกับจิตวิญญาณของท่านโดยจิตหยาบก็เหมือนกันครับเพราะฉะนั้นถ้าท่านมีจิตหยาบที่หลงมิติพลังอำนาจของจิตวิญญาณเนี่ยก็จะหลงมิติตามนะพลังอำนาจของจิตวิญญาณก็จะต่ำพอมันต่ำปั๊บเนี่ยทำให้เมิร์คบาซึ่งเป็นยานพาหนะของจิตวิญญาณเป็นเครื่องมือเครื่องไม้ของจิตวิญญาณที่จะทำให้เกิดการกระทำในมิติของจิตวิญญาณขณะที่อยู่บนโลกเนี่ยมันจะมีการสั่นสะเทือนด้วยคลื่นความถี่ที่ต่ำกว่าความเป็นจริงมันก็จะไม่มีฤทธิ์มันก็จะไม่มีอำนาจการจะดีตัวเองหนีแรงดึงดูดออกไปจากโลกและจักรวาลได้จิตวิญญาณโดยเมฆขบาต้องมีพลังเต็ม 100% จะมีขยะก็คือประจุลบที่เป็นอนุภาคของกรรมนะที่เป็นด้านลบหรืออนุภาคของกรรมที่เป็นด้านบวกคือประจุบวกไปแทรกซึมอยู่ระหว่างช่องว่างของอนุภาคของพลังงานในส่วนเปลือกนอกของจิตวิญญาณที่เป็นยานพาหนะนะที่เรียกว่าเมิร์คคบาวันหน้าเราจะมาพูดถึงโครงสร้างจิตวิญญาณที่ชัดเจนให้มากกว่านี้แต่วันนี้เราพูดแบบรวมๆไปก่อนเมิร์คคบาที่เป็นเปลือกนอกเนี่ยหุ้มจิตวิญญาณไว้เนี่ยเหมือนเปลือกไข่อะทำหน้าที่เป็นยานพาหนะถ้าไม่มีฤทธิ์ไม่มีอำนาจไม่มีพลังงานสูงพอก็จะดีดตัวเองได้แค่ออกจากร่างดีดตายตรงไหนก็จะอยู่แถวๆนั้นจนท่านต้องไปสร้างศาลพระภูมิศาลเพียงตาเอาไว้ให้ไม่สามารถจะดีดและหนีแรงดึงดูดของโลกแรงโน้มถ่วงของโลกออกไปจากโลกและออกไปจากอนันตจักรวาลได้ที่เขาบอกว่าต้องหมั่นทำบุญสุนทานต้องสร้างบุญกุศลต้องสร้างบุญบารมีคืออะไรครับก็คือเพื่อสร้างเสริมเติมเต็มพลังอำนาจทางจิตวิญญาณในส่วนของเมฆบาเอาไว้และที่ท่านไปยุ่งกับจิตใต้สำนึกนะชอบสร้างหาความรวยหลอกจิตสำนึกหลอกจิตใต้สำนึกให้ไปหาความรวยมาให้ใช้พลังอำนาจทางจิตใต้สำนึกไปทำในสิ่งที่เป็นอวิชชาน้ำมนต์ดำอะไรพวกนี้ครับมันเป็นการทำลายพลังอำนาจทางจิตวิญญาณของตัวเองให้เสื่อมโดยใช่เหตุใช้จิตสำนึกในการดำเนินชีวิตก็สามารถประสบความร่ำรวยประสบความสำเร็จได้อย่างยิ่งใหญ่อยู่แล้วครับเพียงแต่ใช้จิตสำนึกให้มันเป็นเถอะครับอย่าไปคิดว่ามันยากใช้ไม่เป็นเองต่างหากครับเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นอีกเรื่องนึงถ้ายังมีกรรมเก่าติดตัวอยู่ยังไม่แก้ไขกรรมเก่ากรรมใหม่ไม่ก่อมันอย่างนักบวชที่ลอยค้างอยู่บนเป็นเพราะว่ากรรมเก่าไม่แก้พอกรรมเก่าไม่แก้ไขจิตวิญญาณก็ยังมีน้ำหนักมวลมากกว่าตอนที่เข้ามาเกิดเป็นมนุษย์ในภพชาติแรกซวยละสิคะเนี่ยจิตวิญญาณก็ไม่สามารถดีตัวออกไปจากอนันตจักรวาลได้เพราะแดนสุญญตาหรือแดนจิตจักรวาลซึ่งเป็นบ้านเกิดเมืองนอนของจิตวิญญาณแก่นแท้ของท่านเป็นดินแดนของผู้บริสุทธิ์ครับเป็นดินแดนของผู้ที่อิ่มเอิบอยู่กับความว่างเหมือนกับหิ่งห้อยวับวับแบมแบมวับวับแบมแบมอยู่ตรงนั้นนะครับนิ่งสงบอยู่อย่างนั้นไม่มีมวลของกรรมแล้วก็ไม่ต้องมีหน้าที่ต้องทำอะไรอิ่มเอิบอยู่กับความว่างตรงนั้นนะครับเพราะฉะนั้นถ้าจิตวิญญาณของท่านเนี่ยยังมีมวลขยะที่เป็นผลกรรมด้านบวกด้านลบติดตัวอยู่ด้วยถามว่าจิตวิญญาณของท่านว่างไหมไม่ว่างอ่ะแล้วถ้ายังมีคลื่นการสั่นสะเทือนของจิตวิญญาณเพราะหลงมิติเนื่องจากจิตหยาบมีโลภะโทสะโมหะตลอดทุกภพชาติในการเกิดเป็นมนุษย์จิตวิญญาณก็หลงมิติเนี่ยต้องก็ไปคอยแก้ในนรกอยู่ดีแต่ถ้ามีน้ำหนักเยอะก็ไปไม่ได้มันเหมือนยานอวกาศนะครับ
ถ้ามันหนักมากแล้วแรงขับเคลื่อนของจรวดที่จะส่งยานอวกาศขึ้นไปหนีแรงดึงดูดของโลกไปลอยอยู่โคจรอยู่ในอวกาศถ้าแรงขับเคลื่อนของจรวดที่ขับเคลื่อนส่งขึ้นไปมันมีแรงน้อยนะเหมือนกับบั้งไฟถ้าขึ้นไปได้ไม่สุดจนถึงจุดนึงมันก็ตกลงมามันไปไม่สุดก่อนที่บั้งไฟมันจะระเบิดมันก็จะตกลงมาระเบิดข้างล่างหัวล่างข้างแตกบาดเจ็บเกิดอุบัติเหตุกันเป็นแถวแล้วพี่น้องครับมันเป็นอย่างนั้นครับจิตวิญญาณก็ไม่ต่างกันครับเนี่ยเอาแล้วนะนี่คือนะอย่างแรกครับจิตวิญญาณถือพันธสัญญา6มาด้วยเราพูดคร่าวๆแต่ลงลึกนะแต่คร่าวๆเพื่อให้พี่ๆน้องๆทุกท่านได้รู้ความจริงว่าทุกคนที่มาเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยจิตวิญญาณมาเกิดเป็นมนุษย์มาโดยถือเอาพันธสัญญา6มาด้วยและจิตวิญญาณต้องการให้จิตหยาบของท่านรับรู้แล้วเคารพพันธสัญญาที่จิตวิญญาณให้ไว้กับพระเจ้าหรือกับพระบิดาแห่งจิตวิญญาณมันเป็นสัจจะไม่รักษาสัจจะไม่ได้ต้องทำไม่ชอบก็ต้องทำเพราะมันเป็นหน้าที่ของจิตหยาบที่ต้องทำเพื่อช่วยจิตวิญญาณให้บรรลุภารกิจของจิตวิญญาณประการที่2พี่น้องครับสไลด์แผ่นนี้บอกว่าจิตวิญญาณถือความรักเพื่อรักบริสุทธิ์มาด้วยรักที่ละเอียดสูงสุดของจิตหยาบคือรักเพื่อให้ครับพี่น้องครับรักที่หยาบที่สุดคือรักเพื่อเอาครับความรักของจิตหยาบมนุษย์กับกายหยาบหรือกายสังขารของมนุษย์ความรักเบื้องต้นคือรักเพื่อเอาถ้าพูดอีกคำหนึ่งก็คือความใคร่นั่นเองพี่น้องครับความใคร่ก็คือความรักหรือความปรารถนาที่จะได้โดยต้องการการตอบสนองนั่นคือความใคร่รักเพื่อเอาก็แปลว่าฉันรักเธอนะถ้าเธอไม่ให้ฉันเอาคือไม่ยอมรับรักฉันฉันคงรักเธอไม่ได้เราไม่ได้พูดหยาบนะพี่น้องครับฉันรักเธอนะแต่ถ้าเธอไม่ยอมแต่งงานเป็นผัวเป็นเมียกับฉันน่ะฉันจะไม่รักเธอนะฉันรักเธอไม่ได้ฉันจะรักเธอได้ก็ต่อเมื่อยอมแต่งงานกับฉันนี่คือรักที่ไม่บริสุทธิ์นึกออกไหมคือความใคร่รักประเภทที่สองจิตวิญญาณไม่ถือมานะไอ้ข้อหนึ่งเนี้ยข้อที่สองจิตวิญญาณก็ไม่ได้ถือมาคือรักเพื่อให้อันนี้บริสุทธิ์เหมือนกันแต่บริสุทธิ์ไม่พอเพราะอะไรมันยังมีเงื่อนไขฉันรักเพื่อให้เพื่อที่ฉันจะได้ให้เธอเพราะอะไรเธอเป็นคนที่ฉันรักไงฉันถึงรักฉันถึงให้แต่ถ้าเธอไม่น่ารักและไม่ใช่คนที่ฉันรักฉันก็ไม่ให้เห็นไหมเป็นการให้ที่บริสุทธิ์เหมือนกันนะแต่บริสุทธิ์พอไหมไม่พอทำบุญด้วยอานิสงส์แห่งการทำบุญทำกุศลของข้าน้อยในวันนี้ขอให้ดลบันดาลให้เกิดอานิสงส์ผลบุญที่ทำให้ฉันมีความสุขความเจริญถูกหวยรวยเป็นล้านทำบุญข้าวถุงหนึ่งกับถุงหนึ่งน้ำขวดหนึ่งถามว่ากี่บาทยังไม่ถึงร้อยเลยครับทำบุญแล้วอธิษฐานทันทีขอให้ถูกหวยรวยเป็นล้านลงทุนเท่าไหร่พี่น้องครับลงทุนร้อยเดียวครับนี่เป็นการให้ที่บริสุทธิ์ไหมครับพี่น้องครับท่านที่ทำความดีเพื่อความดีทำดีแล้วเนี่ยท่านก็ได้ดีตอบแทนอยู่แล้วถูกไหมปลูกมะม่วงก็ได้มะม่วงปลูกมะพร้าวก็ได้มะพร้าวปลูกมะนาวก็ได้ลูกมะนาวนี่คือสัจธรรมมันเป็นสัจจะก็คือเป็นสัจจะสัจยะเป็นภาษาสันสกฤตสัจจะเป็นภาษาบาลีความหมายเดียวกันปลูกอะไรได้สิ่งนั้นแปลว่าถ้าทำความดีท่านจะไปหวังเพื่อจะเอาความดีทำไมครับเพราะถ้าท่านต้องการจะได้ความดีท่านแค่ทำดีท่านก็ได้ดีอยู่แล้วถ้าท่านทำชั่วมันได้ชั่วแน่ๆถ้าท่านไม่อยากได้ชั่วก็อย่าไปทำชั่วไม่ใช่ว่าไม่อยากได้ชั่วแต่ดันทำชั่วหรือไปทำดีเพราะอยากได้ดีไม่ต้องมันเป็นกฎมันเป็นกติกามันเป็นเกมของชีวิตมันเป็นกฎมันเป็นกติกามันเป็นเกมโอเคไหมนะสองข้อเนี่ยมันเป็นความรักที่บนโลกนี้หรือในดาวดวงไหนในเอกภพเนี่ยมีเพราะจิตมนุษย์หรือจิตหยาบเนี่ยมันสร้างได้ท่านเชื่อมั้ยมันสร้างได้คนที่รักเพื่อเอาเนี่ยมันจะหึงมันจะหวงมันจะโหดมันจะหึงจะหวงจะโหดถ้ารักเพื่อเอาเพราะอะไรถ้ามันไม่ได้เอาเนี่ยมันจะมีปัญหาไหมมันจะหึงมันจะโหด
รักเพื่อให้นี่เป็นบริสุทธิ์เหมือนกันแต่ไม่พออันนี้มันยังไม่หึงไม่หวงไม่โหดแต่มันจะหอนหอนเป็นยังไงครับโอ้ยกูไม่ให้มึงหรอกเพราะมึงเสือกทำตัวไม่ได้นะไม่เอาไม่ให้กูไม่ให้ไม่ให้เนี่ยหอนโอเคไหมครับในความหมายของจิตจักรวาล นะครับความรักทั้งสองอย่างนี้ถ้าเกิดเป็นคลื่นของจิตเป็นพลังงานของจิตมันจะเป็นคลื่นความถี่ที่เป็นบวกไม่บริสุทธิ์ซึ่งโลกไม่ต้องการแล้วท่านเองท่านต้องการไหมเพราะมันเป็นการให้แบบไม่จริงใจใช่ไหมครับให้ทำความดีกับท่านเพราะหวังสิ่งตอบแทนน่ะมันจริงใจกับท่านไหมล่ะหรือทำแล้วหวังสิ่งแลกเปลี่ยนกูช่วยมึงวันนี้นะเผื่อวันหน้ามึงต้องช่วยกูบ้างถ้ามึงไม่สัญญากับกูว่าวันหน้ามึงไม่ช่วยกูเวลากูลำบากกูวันนี้กูจะไม่ช่วยมึงน่ารักไหมครับเนี่ยใช่ไหมเรายกตัวอย่างตะกี้ต้นไม้อะสังเคราะห์แสงเมื่อมีกลางวันเนี่ยสังเคราะห์แสงปรุงอาหารจะคายก๊าซออกซิเจนออกมาเราบอกแล้วว่าคนที่อยู่ใต้ต้นไม้นั้นสัตว์อยู่ใต้ต้นไม้นั้นมีไหมจะมีน้อยตัวมีมากตัวหรือไม่มีสักตัวต้นไม้ต้นนั้นก็จะปล่อยก๊าซออกซิเจนออกมาด้วยเพราะอะไรไม่มีเงื่อนไขใดๆที่จะมีคนมาอยู่ใต้ต้นไม้เยอะหรือน้อยสัตว์มาอยู่ใต้ต้นไม้เยอะหรือน้อยไม่มีเงื่อนไขฉันมีหน้าที่คายก๊าซออกซิเจนออกมานี่คือที่เราพูดรักในธรรมชาติคือรักเพื่อรักต้นไม้จึงเกิดมาแล้วทำหน้าที่เหมือนมนุษย์ให้ความรักที่บริสุทธิ์เหมือนกับที่จิตวิญญาณของท่านขนมาจากพระเจ้าเอามาให้กับโลกท่านนึกภาพออกไหมเพราะฉะนั้นท่านจึงไม่ควรโค่นต้นไม้ทำลายป่าฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเพราะพวกนี้เขามีจิตต้นไม้มีวิญญาณแต่สัตว์มีจิตวิญญาณเพราะมันนึกได้คิดได้นึกคิดด้วยจิตของมันได้แต่ต้นไม้นึกคิดไม่ได้มันต้องสั่นสะเทือนไปตามชนิดของคลื่นความถี่ที่พระบิดาใส่ไว้ให้กับมันนั่นนะคลื่นชนิดไหนมีหน้าที่ทำอะไรอยู่ในต้นไม้มันก็ทำหน้าที่ของมันไปอย่างซื่อสัตย์เพราะฉะนั้นรักเพื่อรักเป็นความรักที่บริสุทธิ์แต่มนุษย์เราเนี่ยจะรักเพื่อรักมันยากเต็มทีครับเอาแค่รักเพื่อให้ถึงแม้มันยังบริสุทธิ์ไม่พอเช่นเห็นคนเขาทำตัวน่าสงสารทำตัวสมสารก็เกิดความเมตตาก็เข้าไปช่วยเขาอย่างนี้คือรักเพื่อให้ซึ่งมันดีกว่ารักเพื่อเอาใช่ไหมครับความสันสะเทือนเป็นบวกเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาเนี่ยมันเป็นชนเผ่าเดียวกันกับจิตวิญญาณแล้วครับพี่น้องครับเป็นชนเผ่าเดียวกันครับแต่เพียงแต่ว่ามีพลังอำนาจสูงสุดของการเป็นชนเผ่าเดียวกันกับเขายังไม่สูงพอแต่สามารถที่จะเข้าไปเปิดประตูมิติแอบทางจิตวิญญาณเพื่อให้พลังงานความรักที่เข้มข้นกว่าหลั่งไหลออกมาเพื่อมอบให้กับเพื่อนมนุษย์มอบให้กับผัวเมียเมียลูกลูกหลานหลานมอบให้กับคนข้างบ้านมอบให้กับคนในสังคมมอบให้กับประเทศชาติมอบให้กับทวีปมอบให้กับแผ่นดินมอบให้กับโลกมอบให้กับทุกสรรพสิ่งนี่แสดงว่าจิตหยาบสำคัญใช่ไหมครับถ้าจิตหยาบไม่ทำหน้าที่สั่นสะเทือนให้เป็นหนึ่งเดียวกับจิตวิญญาณไม่มีวันที่จะเข้าไปถึงความรักบริสุทธิ์ที่จิตวิญญาณขนเชื้อเพลิงชนิดนี้มาให้กับโลกได้เพราะฉะนั้นจิตวิญญาณถือความรักบริสุทธิ์มาคือรักเพื่อรักรักเพื่อรักแปลว่าอะไรเพื่อจิตวิญญาณจะได้ทำหน้าที่ในการเอาความรักคือเอาเชื้อเพลิงเนี่ยมาให้กับโลกนั่นเองโดยใครช่วยจิตหยาบของท่านต้องเป็นตัวช่วยเพราะจิตหยาบมีหน้าที่ควบคุมดูแลเครื่องยนต์แห่งกรรมพี่น้องที่รักครับอย่างที่สามที่จิตวิญญาณของท่านถือติดตัวมาได้มาด้วยคือถือชะตาชีวิตมาด้วยอย่างที่สามนะครับจิตวิญญาณของท่านถือชะตาชีวิตมาด้วยโดยที่ด่านนภาลัยจิตวิญญาณของท่านกับพี่น้องๆที่มาด้วยกันอีก 2-3 รูปธรรมมาจับมือกันให้สัญญาว่าจะมาถือกำเนิดเกิดเป็นคน2มิติในรูปธรรมมนุษย์ใครจะเป็นชายใครจะเป็นหญิงใครจะเป็นพ่อเป็นแม่เป็นลูกวางแผนกันที่นี่เลยนะครับในภพชาติแรกที่จะได้มาเกิดเป็นมนุษย์บนโลกนะนี่เราหมายถึงภพชาติแรกนะไม่ใช่ภพชาติต่อๆมานะภพชาติแรกวางแผนการสร้างบทละครขึ้นมาสิ่งแรกครับถ้าเรามีผู้ร่วมแสดงกับท่านรวมกัน 2-3 รูปธรรมมาเจอกันที่ด่านนภาลัยแล้วที่ด่านนภาลัยเนี่ยมันจะมีวิหารสีขาวลักษณะคล้าย
คอนโดมิเนียมแต่ละห้องจะเป็นห้องที่เก็บบทเรียนเก็บบททดสอบก็คือเก็บบทละครพร้อมกับบททดสอบจิตสำนึกอะเอาไว้จิตวิญญาณทั้งสองสามรูปธรรมจะมีเวลาอยู่ที่นี่พักหนึ่งครับเดินทางไปตามห้องต่างๆเพื่อที่จะไปเปิดดูบทละครที่นั่นเขามีไว้เป็นแบบอย่างลองอ่านดูซิลองศึกษาดูซิว่าตัวเองอยากเล่นบทไหนตัวเองอยากเล่นบทไหนแปลว่าตัวเองอยากให้ผู้ที่จะเป็นเพื่อนร่วมครอบครัวอีก 2-3 รูปธรรมเนี่ยให้เขาเล่นบทไหนเพื่อที่จะเป็นบททดสอบจิตหยาบหรือจิตสำนึกให้สามารถสั่นสะเทือนเป็นความรักเพื่อให้หรือความรักเพื่อรักในการเปิดประตูมิติของตนเองที่เป็นจิตวิญญาณที่แบกขนเอาพลังงานความรักหรือเชื้อเพลิงมาเนี่ยที่จะเข้าถึงให้ได้ท่านฟังดีๆนะครับ 2-3 รูปธรรมจะต้องวางแผนกันว่าใครจะเป็นพ่อเป็นแม่เป็นผัวเป็นเมียเป็นลูกใครจะเป็นพี่เป็นน้องอย่างน้อย3รูปธรรมพ่อแม่ลูกไปที่คอนโดมิเนียมห้องเก็บบทละครไปเลือกบทละครเลยที่ตัวเองอยากให้ผู้ร่วมชะตาชีวิตด้วยกันเนี่ยช่วยแสดงให้กูหน่อยเพื่อที่จะมาประชุมร่วมกันว่าเอานะเล่นอย่างนี้นะเธอต้องเล่นบทนี้ให้ฉันนะฉันเลือกแล้วแลกบทละครกันเมื่อแลกบทละครกันแน่นอนครับมันก็คือการแลกบททดสอบจิตสำนึกในตอนเป็นมนุษย์ของกันและกันด้วยคำเฉลยมีอย่างเดียวไม่ว่าบทละครนั้นจะเป็นบทดีหรือบทชั่วไม่ว่าจะเป็นบทชังหรือบทชอบฝ่ายที่ถูกกระทำต้องจำไว้นะฝ่ายที่ถูกกระทำนะเป็นคนออกแบบบทละครและบททดสอบนั้นให้อีกฝ่ายหนึ่งแสดงให้กับตัวเองนั่นเองนะครับอย่าหลงมิติอีกนะครับอย่าไปโทษว่าเมียมันชั่วมันทำชั่วกับกูผัวมันชั่วเพราะมันทำชั่วกับกูไม่ใช่แล้วครับบทที่มันชั่วเพราะกูนี่แหละเป็นคนเขียนให้มันช่วยเล่นจำไว้นะครับนี่คือความจริงมันตลกไหมครับถ้าเราไม่รู้ความจริงอ่ะบ้านแตกสแลกขาดฆ่ากันตายตีตาตาตีหาชีวิตที่มีสันติสุขไม่ได้เพราะไม่รู้อนุตตรธรรมตรงนี้ครับนี่เรามาเฉลยแล้วนะครับพบชาติสุดท้ายเวลาที่เหลือในการมีชีวิตคู่ของท่านเนี่ยที่กัดกันมาตลอดเลิกซะครับกลับบ้านได้แล้วครับเลิกหลงมายาที่เป็นบทละครนั้นเสียทีครับท่านเป็นคนขอให้เขาแสดงมีสิ่งเดียวครับขอร้องเขาว่านี่เธอเลิกแสดงบทนี้กับกูได้ไหมตั้งแต่เกิดมาชาตินี้กูแต่งงานกับมึงมากูสอบตกแม่งกูทะเลาะกับมึงกัดกับมึงทุกรอบเพราะกูไม่สำนึกว่ามันเป็นบทละครที่กูขอให้มึงแสดงมึงหยุดแสดงช่วยกูหน่อยได้ไหมอย่ายั่วยุกูแบบนี้อีกเดี๋ยวกูสอบตกอีกเราจะกลับบ้านด้วยกันจับมือกันนะดีไหมกูก็จะไม่กวนตีนมึงมึงก็ไม่กวนตีนกูโอเคได้มาได้มาได้มาถ้านั่งชมรายการนี้อยู่จิตจักรวาลอ่านโลกก็หันไปจุ๊บๆไปซะหน่อยก็ได้ครับแล้วก็เกี่ยวก้อยกันสัญญากันว่าเราเลิกทะเลาะกันได้แล้วบทละครนั้นเลิกแสดงเลิกเล่นได้แล้วอาจารย์ปริญญาโดยองค์จิตจักรวาลหรือพระผู้เป็นเจ้าให้มาเฉลยแล้วเฉลยแล้วยังจะมาไม่ฉลาดเล่นบทละครแบบนั้นอีกเหรอมันตลกไหมครับมันน่าขำแล้วนะเราเฉลยแล้วนะครับพี่น้องครับนี่เฉลยอย่างเป็นทางการไว้ในที่เอพิโซด298นะครับนะเริ่มต้น1นะครับ9บวก2เป็น11 11กับ8เป็น19 9บวก1เป็น10ก็คือ1บวก0เท่ากับ1เริ่มต้นใหม่เริ่มต้นใหม่ตั้งแต่นาทีนี้ครับสัญญากันเลยเกี่ยวก้อยเลยนะมึงเลือกยั่วกูได้ไหมแต่ถ้ามึงยั่วกูมึงยังเผลอเพราะมึงยังแสดงละครตามจิตวิญญาณที่กำหนดมาเป็นชะตาชีวิตอ่ะก็กูก็จะอดทนอดรับให้อภัยมึงนะเราสัญญากันทุกอย่างก็จะดีขึ้นครับแล้วหนทางกลับบ้านได้เนี่ยกับคนในครอบครัวนี่สำคัญที่สุดจะกลับบ้านได้ไม่ได้นิพพานได้ไม่ได้หลุดพ้นได้ไม่ได้อยู่กับคนในครอบครัวก่อนแล้วหลังจากนั้นก็ค่อยเป็นหมู่บ้านตำบลอำเภอจังหวัดและประเทศที่เราไปยุ่งกับครอบครัวใหญ่คือประเทศน่ะขณะที่ครอบครัวของตัวเองอ่ะยังเอาตัวแทบจะไม่รอดอ่ะยังไปวุ่นวายกับประเทศอีกนะบางคนนะไม่รู้สำนึกนะเราก็ฝากไว้นะครับชีวิตไม่ใช่ของเล่นจิตวิญญาณไม่ใช่เรื่องเล่นๆเนี่ยเราฝากไว้อ่ะผู้ร่วมแสดง 2-3 อย่างต่อมาอย่างที่2ครับที่จิตวิญญาณเขาเนี่ยถือมาด้วยคือบทละครที่ทุกคนในครอบครัวเลือกกันมาเองแล้วเห็นชอบแล้วรู้กันอยู่แล้วแต่มาเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยไม่รู้เพราะอะไรถูกปิดมิติไว้พี่น้องครับถ้าไม่ปิดมิติไม่ปิดมิติไว้มันจะเสมือนจริงได้ไงครับมันเป็นละครมันเหมือนดาราอยู่บนเวทีหรือลิเกที่เขาเล่นบนเวทีอ่ะ
ขาก็แสดงไปไอ้คนแสดงไปบางทีมันก็ขำตัวเองเพราะมันรู้ว่านี่คือละครใช่ไหมมันคือละครแต่ในชีวิตจริงของการเป็นมนุษย์นั้นมายาที่ถูกสร้างขึ้นต้องทำให้มันเหมือนจริงครับเพราะไม่งั้นน่ะจิตสำนึกของมนุษย์มันจะสั่นสะเทือนอย่างเป็นความจริงได้ไหมครับเพราะมันรู้ว่าเรื่องหลอกอ่ะมันเหมือนนิทานโกหกอ่ะถ้าท่านฟังนิทานแล้วท่านรู้ว่านี่คือนิทานท่านจะตื่นเต้นไปกับนิทานที่เล่าไหมครับหรืออาจจะสนุกสนานไปกับนิทานที่เล่าแต่ท่านจะตื่นเต้นเหมือนกับเรื่องจริงไหมครับไม่ตื่นเต้นหรอกครับเพราะฉะนั้นพระบิดาจึงต้องปิดมิติถามว่าปิดมิติด้วยวิธีไหนครับด้วยการใช้อำนาจแม่เหล็กโลกความเข้มของสนามแม่เหล็กโลกเป็นตัวปิดมิติไม่ให้ตาที่สามของท่านเปิดเพื่อไม่ให้เปิดเพื่ออะไรเพื่อไม่ให้รู้ความลับเบื้องหลังมิติโลกในสิ่งที่เรามาเฉลยวันนี้เพราะฉะนั้นเราถึงบอกไงว่าพระศาสดาที่เกิดจากโลกก็ไม่รู้ความจริงในเรื่องนี้เราถือเครื่องมือติดต่อกับพระเจ้ามาเราจึงกล่าวความจริงจากพระโอวาทของพระเจ้าหรือพระบิดาแห่งจิตวิญญาณหรือองค์จิตจักรวาลให้ท่านฟังได้ฟังแล้วหายง่วงไหมครับพี่น้องครับตื่นเต้นไหมครับตอนนี้จาก300กว่าเหลือ296นะครับสงสัยหลับไป 2-3 คนใน Facebook เนี่ยสงสัยเผลอหลับคงยอมรับความจริงไม่ได้มั้งครับเพราะตอนนี้กูทะเลาะกับผัวกับเมียจนกระทั่งเลิกลำบากอะเลิกทะเลาะลำบากเริ่มใหม่นะครับเริ่มใหม่อ้าวมีบทละครที่เลือกมาแล้วมีทั้งบทดีและบทร้ายไม่มีผัวเมียคู่ไหนครับที่ไม่เคยมีเรื่องที่ไม่เคยมีเรื่องที่ถูกไม่ถูกใจกันไม่ถูกคอกันมันต้องมีครับเพราะเขียนบทละครมาแต่ทั้งเขตไหมท่านก็ให้อภัยกันเพราะท่านรักกันไงแต่กว่าจะให้อภัยกันบางที3วัน3คืนไม่ใช่โกรธ100ปียังไม่ดี100ชาติไม่ใช่แบบนั้นใช่ไหมครับเพราะไงก็เป็นผัวเมียกันพ่อแม่ลูกกันก็ให้อภัยกันในครอบครัวมันก็เป็นอย่างเงี้ยก็ทำให้เกิดความรักแต่วันนี้รู้ความจริงแล้วต่อไปทะเลาะกันจะไม่มีแล้วครับเพราะไม่งั้นเกิดอาฆาตขึ้นมาจิตวิญญาณ3นาทีนะฮะมันจะหล่นลงไปในจิตวิญญาณจิตใต้สำนึกจะบันทึกรหัสกรรมที่ท่านก่อกันเอาไว้ทำร้ายต่อกันไว้ทีนี้มันแก้ไม่ได้นะถ้าบันทึกกรรมไว้น่ะตายแล้วกลับมาต้องมาเกิดใหม่เพื่อมาแก้กรรมนั้นนะครับจิตวิญญาณไปเกิดเป็นมนุษย์ขอโทษจิตวิญญาณไปลงนรกน่ะแค่ไปซ่อมคลื่นความถี่ของจิตวิญญาณที่สั่นสะเทือนผิดปกติคือเป็นโลภะโทสะโมหะเหมือนคนเดินขึ้นกระไดสามขั้นขึ้นลงอยู่นี่ครับไปถึงความรักไม่ได้สักทีครับคือเมตตาเนี่ยไปไม่ถึงสักทีเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาเนี่ยหรืออดทนอดกลั้นให้อภัยนะในยะเดียวกันเนี่ยไปไม่ถึงสูงสุดสักทีครับขึ้นลงอยู่ตรงเนี้ยเหมือนกับเต้นฟุตเวิร์กต่อยไปถอยมาตั้งท่าอยู่นั่นนะเดินไปข้างหน้าก็ไม่ได้ขึ้นลงอยู่นั่นครับนี่คือความจริงพี่น้องครับนะอ้าวบทละครที่เลือกมาแล้วเราเตือนว่านะ อย่าไปแสดงต่อคนข้างบ้านนะไอ้บทที่ไม่ดีเนี่ยเช่นนิสัยขี้หรีอย่างที่เรายกตัวอย่างตะกี้นิสัยขี้บ่นเงี้ยไปบ่นโวยวายคนข้างบ้านเนี่ยเขาเอาเรื่องเลยไปสร้างเงื่อนไขด้านลบไปกับเขาเนี่ยทำให้เขาสอบตกบาปครับทำให้เขาสอบตกปกติเนี่ยเขาก็เข้าถึงจิตวิญญาณของเขาไปเอาความรักออกมาไม่ได้อยู่แล้วเราดันทะลึ่งไปสร้างเงื่อนไขด้านลบไปเขาโดยที่ไม่ได้ทำสัญญากันไว้ว่าฉันจะแสดงบทบาทด้านลบให้เธอนะตามที่เธอขอมาไอ้บทบาทด้านลบขี้หรีเนี่ยมันไม่ใช่บทละครที่ไอ้เมียคนข้างบ้านมันวานให้เราแสดงนะครับท่านเข้าใจนะฮะอย่า crossing นะเขาเรียกว่าอย่าไขว้กันนะครับผู้ได้เห็นภาพแท้นะขอขอบคุณนะที่ยัง296อยู่นะคนชมใน Facebook สดๆเนี่ยเป็นการพูดธรรมะระดับจักรวาลนะแต่มีคนดูแค่200กว่าคนมหัศจรรย์มั้ยพี่น้องครับนี่ถ้าเราพูดเพื่อหวังชื่อเสียงหวังโด่งดังนะเราเลิกดีกว่าบอกน้องบุญธรรมน้องออดเลิกเลยนะปิดสถานีมีคนดูอยู่แค่เนี้ย298 296อยู่แค่นี้ครับทั้งที่เป็นเรื่องใหญ่ระดับจักรวาลเป็นเรื่องความเป็นความตายเป็นเรื่องของจิตวิญญาณแท้ๆน่าขำไหมพี่น้องครับที่ท่านนั่งชมอยู่เนี่ยว่าเป็นเรื่องใหญ่ไหมครับเรื่องใหญ่แต่คนฟังแย่น้อยนี่ถ้าเราแจกตังแจกลอตเตอรี่แจกเหรียญเทพพระเจ้าแห่งอาคีฟีนิกซ์เหรียญแห่งผู้ทรงฤทธิ์โหคงจะมีคนเข้ามาชมเยอะเลยนะเขาต้องมีสิ่งตอบแทนไอ้นี่ตอบแทนคือท่านเอาจิตวิญญาณของท่านกลับบ้านคือหลุดพ้นนิพพานได้มันยิ่งใหญ่กว่าแจกสตังค์อีกครับเพราะว่าไม่ใช่ค้นหาวิธีง่ายๆความจริงง่ายๆแบบนี้หาไม่ได้ง่ายๆนะพี่น้องนะครับนะเอาไปต่อนะอย่างที่3ชะตาชีวิตที่จิตวิญญาณถือมาด้วยอย่างที่3คือบททดสอบจิตสำนึกไอ้บททดสอบจิตสำนึกเนี่ยก็คือเงื่อนไขครับ
ไอ้เรื่องราวเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่มันไม่ใช่เงื่อนไขนั่นก็คือบทละครแต่ไอ้สิ่งที่มันเป็นปมเป็นเงื่อนไขไอ้การเป็นคนขี้หลีนี่คือบทละครแต่ไปหลีกับคนอื่นที่ไม่ใช่เมียตัวเองเนี่ยหรือไม่ใช่ผัวตัวเองเนี่ยมันไข้เนี่ยมันผิดใช่ผิดคนนี่แหละคือเงื่อนไขเป็นแสดงผิดคนนี่คือเงื่อนไขผิดเงื่อนไขเคี่ยนลูกเพื่อสอนลูกตัวเองอันนี้ก็เป็นเงื่อนไขเป็นบทละครที่แสดงและเป็นเงื่อนไขให้กับลูกถ้าลูกรักพ่อรักแม่แล้วรู้ว่าพ่อแม่เคี่ยนตีเพราะอยากให้ลูกได้ดีทุกอย่างก็จบแต่ถ้าลูกไม่เข้าใจพ่อแม่อธิบายว่าเคี่ยนตีมันเจ็บทำไมเท่านั้นก็จอดพ่อแม่ก็จอดครับเพราะอะไรลูกมันจะอาฆาตและขณะเดียวกันไปตีลูกคนข้างบ้านเพื่อหวังจะสอนลูกเขาให้เป็นเด็กดีเหมือนสอนลูกตัวเองถามว่านั่นเป็นบทละครที่ท่านเล่นผิดใช่ไหมเล่นผิดคนเมื่อเล่นผิดคนไปตีเขาเนี่ยคือเงื่อนไขครับด้านลบที่ทำให้คนข้างบ้านเนี่ยเขาโกรธเกลียดเครียดแค้นอาฆาตพยาบาทเขาสอบตกบททดสอบของท่านซึ่งท่านไม่ใช่เป็นคนที่จะมีหน้าที่ให้บททดสอบกับไอ้คนข้างบ้านนั่นที่เป็นพ่อแม่ของเด็กข้างบ้านท่านไปตีลูกเขาแสดงว่าท่านสร้างเงื่อนไขเป็นลบให้กับเขาไม่ใช่ท่านเล่นละครในชะตาชีวิตที่เขียนมาพอท่านสอบตกเป็นไงก็ไปเกี่ยวกรรมกับคนข้างบ้านนี่แหละเวลาตายแล้วจิตวิญญาณเลยมีหน้าที่ต้องกลับมาเกิดใหม่เพราะไปเกี่ยวกรรมกันไว้กลับมาต้องมาเป็นคนข้างบ้านกันอีกในชาติต่อไปเพื่ออะไรเพื่อเจอสถานการณ์แบบเดิมๆว่าเราจะไปเผือกกับลูกคนข้างบ้านด้วยกันไปตีลูกเขาไหมใช่ไหมบทละครที่ชัดต้องตีลูกมันเป็นบทละครในครอบครัวไม่ใช่ไปตีลูกคนข้างบ้านนั่นไม่ใช่บทละครไปสร้างเงื่อนไขโอเคเนี่ยพระบิดาเคยสอนไม่ใช่ไหมซึ่งในพันธสัญญา6นี้ก็มีนะถ้าเป็นเงื่อนไขด้านบวกให้กับคนอื่นไม่ได้ก็จงอย่าเป็นเงื่อนไขหรืออย่าสร้างเงื่อนไขใดๆให้กับเขาเลยจะดีกว่าขีดเส้นใต้นะครับกับคนข้างบ้านนะเป็นเงื่อนไขด้านบวกให้กับพวกเขาไม่ได้อยู่เฉยๆอย่าไปสร้างเงื่อนไขอะไรเลยเสียจะดีกว่าเพื่อจะได้ไม่ไปเกี่ยวกรรมกับเขาไงท่านก็จะหลุดพ้นนิพพานไม่ได้เห็นไหมครับรู้เรื่องนี้มันให้ประโยชน์กว่าท่องศีลจำศีลได้ปฏิบัติตามศีลได้แต่ถ้ามันหลุดพ้นได้ไหมครับนิพพานได้ไหมครับเนี่ยถ้าไม่รู้เรื่องพวกนี้เราถึงบอกว่าเรื่องตรงนั้นท่านก็ต้องเรียนรู้อย่าไปเลิกนับถือศาสนาอย่าไปเลิกศึกษาธรรมะของพระศาสดาแต่ละพระองค์มาเติมเต็มกับจิตจักรวาลเพื่อทำให้จิตวิญญาณของท่านมีความสุขมากขึ้นทำให้จิตวิญญาณของท่านประสบความสำเร็จในการเกิดมาเป็นมนุษย์ในภพชาติสุดท้ายนี้เสียทีเพราะไม่มีโอกาสที่ให้เกิดชาติหน้าอีกแล้วมันสิ้นยุคพลังงานเก่าแล้วเราจึงต้องมาเฉลยพระบิดาจึงส่งเรามาประการที่4ที่จิตวิญญาณของท่านถือมาด้วย ถือกำหนดเวลาในการมาทำหน้าที่ถือกำหนดเวลาในการเอาเชื้อเพลิงมาส่งให้กับโลกพยายามหาวิธีเอาน้ำมันเชื้อเพลิงที่ตัวเองขนมาเนี่ยออกมาจากตัวเองผ่านจิตหยาบของคน2มิติที่เป็นเครื่องยนต์แห่งกรรมของตัวเองจะเอามันออกมาได้อย่างไรเนี่ยเห็นไหมพระบิดาให้เวลาตั้ง 60,000 ปีเนี่ยเพราะมันไม่ง่ายใช่ไหมพี่น้องครับพระบิดาให้เวลา1ยุคเนี่ยก็คือมาเอาน้ำมันเอาเชื้อเพลิงมาส่งให้กับโลกเนี่ยใช้เวลาภายใน 60,000 ปีเพราะฉะนั้นการเวียนว่ายตายเกิดการมีสังสารวัฏในการกลับมาเกิดเป็นมนุษย์พระองค์ให้มาเกิดเป็นมนุษย์ไม่ให้มาเกิดเป็นเทพเทวดามาเกิดเป็นเทพเทวดาก็ทำหน้าที่ไม่ได้จิตวิญญาณก็ล้มเหลวในการเกิดมาเป็นมนุษย์แล้วจะให้กลับบ้านได้ไงหลงทางพระบิดาให้มาเกิดเป็นมนุษย์เป็นคนสองมิติเพื่อให้จิตหยาบเนี่ยให้เวลาจิตหยาบในการทำงานร่วมกับจิตวิญญาณเพื่อเอาพลังงานเชื้อเพลิงที่มีอยู่นอกอนันตจักรวาลแต่โลกของพระองค์ต้องการอนันตจักรวาลและทุกสรรพสิ่งต้องการให้ไปล้วงมันออกมาจากจิตวิญญาณที่เป็นแก่นแท้ที่เป็นผู้มาเกิดได้ให้เวลา 60,000 ปีให้เวลา 60,000 ปีอ่ะมาดูข้อแรกให้มาทำหน้าที่โดยไม่ต้องมีสังสารวัฏพระองค์โดยพลีเอเดียนกับอาร์คโทเรียนเป็นผู้คิดสร้าง
เครื่องยนต์แห่งกรรมรูปธรรมมนุษย์ชายหญิงที่ท่านเห็นหล่อๆสวยๆเนี่ยดูรวมทั้งตัวท่านสร้างขึ้นมาตามพระบัญชาขององค์จิตจักรวาลหรือพระผู้เป็นเจ้าหรือพระผู้สร้างโดยให้เซลล์ร่างกายและเซลล์อวัยวะทุกเซลล์ที่รวมเรียกว่าเครื่องยนต์แห่งกรรมรูปธรรมมนุษย์เนี่ยสามารถที่จะเจริญเติบโตได้เป็นโปรตีน

ว่าเครื่องยนต์แห่งกรรมรูปธรรมมนุษย์ของท่านมีเงื่อนไข2ข้อ1จะเดินเติบโตได้2ซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอได้ผู้สร้างคือสร้างได้ซ่อมได้ถามว่าเครื่องยนต์แห่งกรรมรูปธรรมมนุษย์ของท่านเนี่ยจำเป็นต้องตายไหมครับเพราะการที่จิตวิญญาณมาเกิดเป็นมนุษย์แล้วปล่อยให้ร่างกายเสื่อมสุดเสื่อมโทรมแล้วตายจิตวิญญาณต้องหาที่เกิดใหม่อะไรต่างๆท่านว่ามันวุ่นวายยุ่งยากสับสนไหมครับมันทำให้ทุกอย่างวุ่นวายยุ่งยากไปหมดก็เลยให้ว่าไม่ต้องตายแต่ตัวนี้ท่านยอมรับใช่ไหมไม่มีคนไหนเราเกิดมาแล้วอยู่ค้ำฟ้าได้มันต้องตายทั้งนั้นนะครับที่มันต้องตายเพื่ออะไรเพื่อเซตซีโร่แล้วให้จิตวิญญาณได้กลับมาเริ่มต้นใหม่มาเกิดมาเป็นคนเพื่อคนตัวเองเป็นมนุษย์ใหม่ในภพชาติต่อไปหวังว่าจะสามารถเข้าถึงการเป็นหนึ่งเดียวกันจิตวิญญาณจะสามารถควบคุมหรือดำเนินการใช้เครื่องยนต์แห่งกรรมรูปธรรมมนุษย์ร่วมกับจิตหยาบได้แต่ปรากฏว่าคิดผิดเข้าใจผิดล้มเหลวแล้วล้มเหลวอีกแต่รับภพชาติเกิดเป็นสังสารวัฏขึ้นมาครับเพราะสอบตกบททดสอบเพราะจิตหยาบสอบตกบททดสอบผัวเมียเริ่มต้นในครอบครัวพอผัวขี้หลีปั๊บเมียโกรธและทำร้ายผัวทำร้ายร่างกายผัวทำร้ายจิตใจผัวผัวก็อาฆาตกูแสดงบททดสอบให้มึงตามที่มึงขอร้องกูแท้ๆเมียก็เหมือนกันผัวก็เหมือนกันพอเมียทำขี้บ่นจู้จี้จุกจิกชอบเล่นการพนันไม่ค่อยอยู่บ้านไม่ค่อยเลี้ยงไม่ก็ดูแลบ้านแล้วก็โกรธผัวไอ้ผัวก็โกรธเมียก็ทำร้ายเมียนี่ก็คือสอบตกบททดสอบรักไม่ได้ให้อภัยไม่เป็นอดทนอดกลั้นให้อภัยไม่เป็นเพราะอะไรเพราะเป็นเงื่อนไขที่สองคนผัวเมียเนี่ยแต่งงานกันเนี่ยเพราะรักกันไม่ใช่หรอครับสัญญาว่ารักกันเอาแหวนมั่นสวมนิ้วนางด้วยยกมือขึ้นมาปั๊บรู้เลยกูสัญญากับมึงว่ากูจะรักมึงและมึงก็รักกูได้พอมีปัญหากันตามบทละครที่เขียนมาชะตาชีวิตน่ะเอาเรื่องทันทีเลยเนี่ยแหวนมั่นยังอยู่คานิ้วเลยทะเลาะกันเอาเป็นเอาตายถามว่าการเอาเป็นเอาตายจะฆ่ากันให้ตายโกรธกันเกลียดกันอาฆาตกันเนี่ยนั่นคือความรักหรือเปล่าพี่น้องครับคนที่เรารักกันเขาโกรธเกลียดเคียดแค้นกันมั้ยครับคนที่รักกันเขาต้องตีตาตาตีกันมั้ยครับคนที่รักกันเขาพูดหยาบคายใส่กันใส่อารมณ์เสียงดังเกลี้ยวกราดต่อกันมั้ยครับพี่น้องครับเขาไม่ทำแบบนั้นใช่มั้ยครับท่านเห็นยังครับนี่เราไม่นับคนข้างบ้านนะเอาแค่คนในบ้านนะเอาให้รอดก่อนถ้าท่านปฏิบัติกับคนในบ้านได้แล้วเข้าใจสิ่งเหล่านี้การที่ท่านจะไปปฏิบัติตัวกับคนนอกบ้านเนี่ยเซตซีโร่ในบ้านแล้วเนี่ยค่อยๆเปิดตัวเองออกไปนอกบ้านนะเซตซีโร่มาหลายเดือนแล้วนะท่านจะเป็นคนนิสัยหรือจริตจักร้านดีขึ้นแน่ๆถ้าสอบผ่านบททดสอบจิตสำนึกไซโคโชโควิด-19ของปริญญาเห็นไหมเราจึงต้องเซตซีโร่เอาเชื้อโรคมาเซตซีโร่ให้กลัวที่จะออกจากบ้านเพราะกลัวตายกลัวติดเชื้อโรคเนี่ยใช้โอกาสนี้ตรงนี้สร้างจิตสำนึกใหม่แต่ก็มีบางประเทศคนบางคนเหลวไหลไม่เอาไหนแทนที่จะใช้เวลาอยู่กับบ้านเซตซีโร่ก็หาเรื่องออกจากบ้านไปทะเลาะกันอย่างเช่นต่างประเทศนะพยายามจะไปสร้างสงครามกลางเมืองขณะที่เป็นคนเชื้อชาติเดียวกันใช่ไหมสอบตกในเรื่องพวกนี้คำตอบเดียวครับสอบตกเป็นตายสอบได้เป็นรอดคอยดูก็แล้วกันพี่น้องครับแต่ตอนต้นรายการเราบอกแล้วนะ3เดือนนะกันยาตุลาพฤศจิกาจะมีคนหายไปจากโลกจะมีบึงไฟจะมีบ่อย่ำองุ่นในโลกนี้ต้องมีใกล้ๆท่านนะอาจจะมีก็ดูไว้แล้วกันเนี่ยอ้าวถ้าสอบตกก็ต้องมีสังสารวัฏคือเซตซีโร่จิตวิญญาณเพื่อต้องการกลับมาเกิดใหม่เพื่อมาเริ่มต้นใหม่ใช้จิตหยาบกลุ่มใหม่เพื่อจะทำหน้าที่แทนจิตวิญญาณนั่นนะอย่างที่สามกำหนดเวลาที่จิตวิญญาณถือติดตัวมาด้วยคือต้องกลับคืนบ้านเกิดเมืองนอนของจิตวิญญาณตัวเองให้ทันก่อนวันสิ้นยุคขณะนี้เลยวันสิ้นยุคมาแล้ว
เพราะ

เราได้ประกาศอย่างเป็นทางการบนโลกนี้ไปแล้วขณะนี้โลกสิ้นยุคพลังงานเก่าแล้วพลังงานเก่าก็คือจิตวิญญาณผู้ขันอาสาพระบิดาขนเชื้อเพลิงจากจิตจักรวาลมาให้กับอนันตจักรวาลโดยมาใช้เครื่องยนต์แห่งกรรมของตัวเองบนโลกมนุษย์เนี่ยดึงเอาน้ำมันดูดเอาน้ำมันออกมาเพื่อมอบให้กับโลกและจักรวาลสิ้นยุคนะหมดยุคเพราะฉะนั้นจิตวิญญาณซึ่งเป็นเหมือนยานพาหนะของพระเจ้าหรือของพระบิดาต้องเดินทางกลับบ้านเกิดเมืองนอนผ่านทางประตูมิติประตูคอกแกะผ่านประตูเรือนหอของเจ้าสาวเรือนหอที่เจ้าสาวจะผ่านเพื่อกลับคืนบ้านเกิดเมืองนอนกลับไปกราบพระบาทพระบิดาที่ตัวเองจากมาเนี่ยต้องกลับให้ได้แล้วถึงเวลาที่จะต้องกลับแล้วอยู่ต่อไม่ได้แล้วโรงงานนี้จะปิดโรงเรียนนี้จะปิดแล้วห้องทดลองนี้จะถูกปิดแล้วถ้าท่านไม่ออกก็จะถูกไล่ออกไม่กลับก็จะถูกชำระทิ้งเราบอกใบ้แค่นี้พูดมากกว่านี้ไม่ได้เดี๋ยวหาพูดแรงท่านต้องกลับให้ทันก่อนวันสิ้นยุคตอนนี้วันสิ้นยุคถึงแล้วครับเลยมา800ปีเศษแล้วเพราะฉะนั้นเราจะอนุญาตให้ท่านในพระนามขององค์จิตจักรวาลหรือพระผู้เป็นเจ้าท่านจะต้องหาทางกลับบ้านให้ได้นั่นแปลว่าท่านต้องชำระจิตใจของท่านให้ใสสวยท่านจะต้องมีกรรมเก่าเหลืออยู่ท่านต้องไม่มีกรรมใหม่เกิดขึ้นจิตวิญญาณของท่านต้องมีน้ำหนักมวลเท่ากับ30มิลลิกรัมเท่าเดิมเหมือนตอนที่กลับมาตอนที่มาเกิดเป็นมนุษย์ในภพชาติแรกท่านต้องรีบชำระกรรมให้ได้ตามกรรมวิธีทั้งหมดที่เราบอกเพื่อที่จะให้จิตหยาบเนี่ยเมื่อไม่มีกิเลสตัณหาจิตหยาบจะสั่นสะเทือนได้คลื่นพลังงานด้านบวกสูงสุดมันจะชูดให้จิตวิญญาณของท่านเนี่ยหลุดหนีจากแรงดึงดูดของโลกและเอกภพนี้อนันตจักรวาลเนี่ยออกพ้นประตูมิติกลับบ้านได้ท่านต้องรีบทำยังมีเวลาพอสำหรับท่านถ้าเหลวไหลก็เสร็จท่านต้องไม่เหลวไหลจำไว้นะครับปีโลกมันสิ้นสุดแล้วเกินมา800กว่าปีแล้วขณะเดียวกันพระบิดาก็รอไม่ได้ต้องชำระโลกเพื่อยกระดับดาวเคราะห์โลกให้มีพลังอำนาจสูงกว่าเดิม2เท่าเมื่อต้องยกระดับโลกให้สูงกว่าเดิม2เท่าเพราะจิตวิญญาณของเด็กๆจากฟ้าสีครามที่จะมาจากแดนสุญญตานั่นแหละที่จะมาเกิดใหม่เพื่อทำหน้าที่แทนจิตวิญญาณของพวกท่านทั้งหลายที่ชมอยู่ในขณะนี้ที่ฟังอยู่ในขณะนี้เขาจะได้เข้ามาทำหน้าที่แทนพระบิดาจะต้องปรับความสมดุลของโลกใหม่ครับเช่นแกนหมุนของโลกทุกวันนี้เอียง23เซน1ส่วน2องศาพระองค์ต้องปรับให้มันเอียงเพิ่มขึ้นอีก 8.5 องศาจาก23เซน1ส่วน2โลกยุคพลังงานใหม่จะมีแนวแกนหมุนเนี่ยทำมุมกับแนวดิ่งเป็น32องศาพี่น้องขณะเดียวกันแนวแกนแม่เหล็กโลกก็จะทำมุมเบี่ยงเบนไปจากเดิมเนี่ย 1.5 องศาโดยแนวแกนแม่เหล็กโลกจะต้องเบี่ยงเบนมาทางภูกระต่ายเนี่ยครับมาทางจิตจักรวาลสถานธรรมเนี่ยซึ่งเป็นด่านสุดท้ายของจิตวิญญาณมนุษย์ทั้งโลกไม่ว่าชาติไหนที่จะเดินทางกลับสู่แดนสุญญตาเพื่อจะไปผ่านไปออกทางประตูนภาลัยหรือด่านนภาลัยจะต้องมาผ่านทางนี้เพราะฉะนั้นตรงนี้จะต้องมีพลังงานที่เข้มข้นที่สามารถเชื่อมต่อกับจักรวาลภายนอกได้จึงต้องทำให้แนวเส้นแรงแม่เหล็กโลกที่ทุกวันนี้มันเบี่ยงเบนมันเสียสมดุลเนี่ยให้มันเบี่ยงเบนมาทางประเทศไทยที่มีเป็นที่ตั้งของจิตจักรวาลสถานธรรมต้องเบี่ยงเบนมาทางนี้เบี่ยงเบนมาจากเดิม 1.5 องศาท่านนึกภาพออกนะเราไม่มีรูปให้ดูมโนเอาแล้วกันถ้าเส้นแรงสนามแม่เหล็กโลกผ่านประเทศไหนที่มีผู้คนอยู่ผู้คนประเทศนั้นจะกลายเป็นคนที่ฉลาดมากขึ้นทันทีครับจะไม่โง่เลยครับสักคนจะฉลาดมากเลยแต่ที่ผ่านมาครับคนทางด้านเอเชียเนี่ยซึ่งเป็นถิ่นกำเนิดของพระศาสดาเนี่ยเพราะโลกเสียสมดุลแนวเส้นแรงแม่เหล็กโลกมันเบี่ยงเบนไปทางตะวันตกทั้งหมดเหลือเศษเลยมาทางตะวันออกเล็กๆน้อยๆเพราะคนที่เป็นคนซีกโลกตะวันออกจึงไม่สามารถเข้าถึงปรัชญา
ไม่สามารถเข้าถึงอภิปรัชญาซึ่งต้องใช้สมองซีกขวาเป็นแกนหลักได้เพราะอะไรครับเพราะเส้นแรงของสนามแม่เหล็กโลกมันไม่ได้พาดผ่านมาทางนี้อย่างเต็มร้อยครับนี่คือตัวอย่างที่เราจะเล่าให้ท่านฟังเพราะท่านเกิดมาเป็นคนไทยเนี่ยท่านโชคดีไหมครับต่อไปอยู่ๆท่านจะรู้สึกท่านฉลาดขึ้นโดยไม่รู้ตัวนะเพราะเส้นแรงสนามแม่เหล็กโลกมันถูกตอนนี้ขยับมาเรื่อยๆนะขั้วเหนือของเข็มทิศแม่เหล็กโลกท่านสังเกตมันจะขับขยับมาทางแคนาดามาทางโตรอนโตนะขยับมาเรื่อยๆมาทางตะวันออกก็มาทางอะไรมาทางเอเชียแล้วต่อไปที่ภูกระต่ายเนี่ยจะเป็นจุดศูนย์กลางของการสั่นสะเทือนท่านไม่เชื่อเราก็ไม่เป็นไรเวลาข้างหน้ายังมีพิสูจน์ความจริงได้พิสูจน์ความจริงได้ครับมันพระบิดาจะให้เรามานั่งสื่อที่Rabbit Radio Rabbit TV and Radio Station อยู่ในโครงการจิตจักรวาลสถานธรรมณอำเภอหล่มเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์นี่ได้ยังไงครับเพราะนี่เป็นที่ตั้งของเสาอากาศที่จะส่งไปทั้งจักรวาลส่งไปหาพระบิดาก็ได้ส่งไปบนสวรรค์มายาที่พวกบางพวกไปแอบแองแมงลอยค้างอยู่ตรงนั้นหรือส่งลงไปนรกก็ได้ส่งไปอีก6ทวีปซึ่งเป็นจักรวาลอีก6จักรวาลนะที่รวมทั้งกาแล็กซี่ทางช้างเผยด้วยเป็นทั้งหมด7กาแล็กซี่ที่ต้องรับรู้แรงสั่นสะเทือนทุกอย่างบนโลกนี้ที่เราเป็นผู้สั่นสะเทือนในตอนปิดยุคเนี่ยนั้นทุกท่านจะต้องกลับให้ได้กลับให้ได้แปลว่าต้องนิพพานก่อนตายให้ได้นิพพานทุกสิ่งมันจะทำตามเราตั้งแต่สไลด์แรกมาจนถึงตอนนี้ทำตามคำสอนของเป็นพระโอวาทขององค์จิตเจวันตั้งแต่เสาแรกที่เราถ่ายทอดออกอากาศไปนะท่านไปย้อนดูใน YouTube เราถึงบอกไงเราพูดเรื่องใหญ่ระดับจักรวาลนะเป็นเรื่องของจิตวิญญาณที่จะหลุดพ้นเรื่องใหญ่มากแต่ตอนนี้มีคนดู299คนใน YouTube เอ้ยใน Facebook ท่านเห็นมั้ยครับขนาดไปดูมายากลไปดูคอนเสิร์ตคนจะดูเป็นหมื่นๆคนนี่มาฟังพระโอวาทขององค์จิตจักรวาลพระเจ้าของตัวเองผู้ให้กำเนิดตัวเองฟังอยู่299คน300ก็ไม่ถึงด้วยโอเคนะอ้าวพี่น้องครับมีคำถามต่อมาครับจิตวิญญาณมาเกิดเป็นมนุษย์กันทำไมตะกี้เราบอกมาหมดแล้วนะจริงๆนะเฉลยมาเยอะแยะแล้วนะแต่นี่มา wrap up แปลว่ามาปั้นให้เป็นก้อน เอาที่กล่าวมาทั้งหมดปั้นให้เป็นก้อนจิตวิญญาณมาเกิดเป็นมนุษย์ทำไมไอ้รูปที่หมุนๆเนี่ยเปรียบเหมือนจิตวิญญาณของท่านนะแอปแบลนะน่ารักนะให้ดูแล้วสบายตาหน่อยนะสมมติว่าเป็นจิตวิญญาณของท่านนะมันจิตวิญญาณท่านต้องหมุนรอบตัวเองตลอดเวลาครับอยู่นิ่งไม่ได้งั้นไม่สมดุล นะฮะ เราเลยเป็นอย่างนี้แต่จิตวิญญาณของท่านเป็นคนที่เต็มด้วยความรักบริสุทธิ์ครับอารมณ์ดีครับดูสินะจะเป็นหญิงก็ได้เป็นชายก็ได้เห็นปะ ต้องอารมณ์ดีตลอดถ้าเข้าถึงจิตวิญญาณน่ะจะเป็นคนอารมณ์ดีคำตอบก็คือเพื่อส่งพลังงานความรักจากพระบิดาหรือพระเจ้ามาเป็นเชื้อเพลิงให้โลกนี้ใช้เหวี่ยงหมุนรอบตัวเองพี่น้องครับโปรดฟังอีกครั้งนะครับจิตวิญญาณของท่านเกิดมาเป็นมนุษย์ทำไมเกิดมาเป็นมนุษย์เพื่อที่จะส่งพลังงานความรักจากพระเจ้าหรือพระบิดาแห่งจิตวิญญาณหรือจากองค์จิตจักรวาลผ่านจิตหยาบออกมาเพื่อเป็นเชื้อเพลิงให้โลกนี้ใช้เหวี่ยงหมุนรอบตัวเองถ้าเราจะกล่าวก็สามารถกล่าวได้เหมือนสไลด์แผ่นนี้ครับความรักจากจิตวิญญาณเป็นพลังงานสำคัญที่จะช่วยให้โลกเหวี่ยงหมุนเพื่อสร้างสมดุลของระบบโลกได้ทุกอย่างพี่น้องครับถ้าจะให้สมดุลสิ่งนั้นจะต้องมีการเหวี่ยงหมุนรอบตัวเองด้วยอัตราเร็วคงที่เสมอต้องเหวี่ยงหมุนรอบตัวเองอย่างต่อเนื่องด้วยอัตราเร็วคงที่เท่านั้นสิ่งนั้นหรือระบบนั้นจึงจะสมดุลจิตวิญญาณของท่านเป็นรูปธรรมทางพลังงานถ้าจะให้จิตวิญญาณท่านสมดุลจิตวิญญาณของท่านก็จะต้องเหวี่ยงหมุนรอบตัวเองอย่างต่อเนื่องด้วยอัตราเร็วคงที่ดาวเคราะห์โลกนี้ก็เหมือนกันดาวเคราะห์โลกลอยอยู่ในอวกาศเฉยๆโดยที่ไม่เหวี่ยงหมุนรอบตัวเองไม่ได้ครับไม่งั้นทุกสิ่งเนี่ยเวลาโลกหยุดหมุนทุกสิ่งเนี่ยมันจะหลุดออกจากระบบโลกจะแตกกระจายกระฉานสั้นเซ็นไปหมดเพราะอะไรถ้าโลกหยุดหมุนแรงโน้มถ่วงหรือแรงดึงดูดเหนี่ยวรั้งทุกสิ่งให้ติดอยู่กับโลกมันจะไม่มีครับมันจะหายไปเลยครับเห็นไหมครับท่านสังเกตไหมเอาน้ำใส่กระป๋องใส่น้ำ
ถ้าท่านจับกระป๋องเนี่ยคว่ำลงน้ำจะไหลลงไหมหกหมดเลยใช่ไหมพี่น้องครับแต่ถ้าท่านเอาเชือกผูกกระป๋องไว้แล้วเวียงนะในแนวดิ่งนะเป็นวงกลมในแนวดิ่งเวียงเวียงด้วยความเร็วคงที่แล้วเวียงอย่างต่อเนื่องพี่น้องครับน้ำต่อให้กระป๋องมันคว่ำลงน้ำจะร่วงลงมาจากกระป๋องไหมขณะที่มันเวียงหมุนอยู่นะครับนี่คือตัวอย่างที่เรายกตัวอย่างให้ท่านฟังเพราะมันเวียงหมุนรอบแกนหมุนเพราะว่าท่านเวียงหมุนอย่างเงี้ยรอบแกนหมุนถูกไหมพี่น้องครับมันเลยทำให้เกิดความสมดุลน้ำอยู่ในกระป๋องได้ถึงแม้กระป๋องคว่ำลงในพิกัดนั้นขณะที่แต่ละวินาทีที่มันหมุนเป็นวงกลมที่ท่านเวียงไปน้ำไม่หกน้ำไม่กระชอกแต่ถ้าท่านหมุนช้าลงช้าลงเรื่อยเมื่อไหร่นะพอจังหวะตำแหน่งที่กระป๋องมันคว่ำลงลอยอยู่บนที่สูงเป็นไงฮะถ้าหมุนช้าๆน้ำหกหมดโลกนี้ก็เหมือนกันพี่น้องมันต้องหมุนถ้าไม่หมุนทุกอย่างสมดุลอยู่ในระบบนี้ไม่ได้ต้นไม้ต้นไร่เทือกเขาไร่นาน้ำเนื้ออะไรต่างๆมนุษย์และสัตว์ก้อนหินอะไรกระจายออกจากระบบโลกทั้งหมดอย่างนี้เขาเรียกว่าเสียสมดุลพี่น้องครับทุกวันนี้มนุษย์เราเนี่ยไม่สามารถเข้าถึงความรักที่จิตวิญญาณแบกขนแล้วเอามาให้กับโลกได้ได้มั่งไม่ได้บ้างโลกจึงเสียสมดุลเมื่อโลกเสียสมดุลภัยพิบัติก็เกิดขึ้นเช่นแผ่นดินไหวภูเขาไฟระเบิดเพราะในแกนโลกแกนโลกแท่งแม่เหล็กโลกเนี่ยแกนแม่เหล็กโลกมันมีการระเบิดเพื่อการบิดตัวเนี่ยนะไม่คงที่ไม่สม่ำเสมอมันเลยทำให้แผ่นเปลือกโลกที่ลอยอยู่บนน้ำเนี่ยมันสั่นสะเทือนไม่คงที่มันเลยทำให้เกิดแผ่นดินไหวสนามแม่เหล็กโลกก็วิปริตแปรปรวนก๊าซออกซิเจนก็เจือจางลงเพราะในแกนโลกเนี่ยถ้ามันระเบิดไม่ได้บิดตัวไม่ได้สนามแม่เหล็กโลกก็จะอ่อนแออุกกาบาตก็จะพุ่งเข้ามาชนโลกแล้วมนุษย์เราอายุสั้นแล้วก็โง่ด้วยเพราะอายุยืนยาวได้สมองใสสมองดีได้ก็เพราะว่าสนามแม่เหล็กโลกมีค่าคงที่อย่างน้อยก็คือต้องไม่ต่ำกว่า14เกาส์ตามยุคพลังงานเก่าแต่ถ้าเป็นยุคพลังงานใหม่นะสนามแม่เหล็กโลกจะต้องเพิ่มเป็น22เกาส์และคนบนโลกจะเหลือน้อยลงครับพระองค์จะไม่เอาขยะไว้เยอะเอาที่เป็นหัวกะทิไว้ทั้งหมดน่ะจํานวนเท่าไหร่เดี๋ยววันหลังวันหน้าเราค่อยบอกว่าพระองค์ทรงพิพากษาอย่างไรใครจะรอดใครจะอยู่ช่วยค้ำจุนโลกในยุคพลังงานใหม่แต่ถามว่าในบึงไฟกับในบ่อยะมังูนน่ะเยอะมั้ยเยอะครับที่ลงไปอยู่ในนั้นน่ะเยอะครับแผ่นดินก็จะหายด้วยนะโอเคนะท่านมาดูสมการนี้กันมนุษย์พ่อแม่ลูกเราแทนค่าด้วยสมองและด้วยจิตนะฮะสามคนที่เห็นเนี่ยมันจะทำให้เกิดการปฏิสัมพันธ์กันเกิดขึ้นของพลังงานความรักถ้าจิตหยาบเข้าถึงจิตวิญญาณแล้วเอาความรักออกมาได้การปฏิสัมพันธ์กันทางคลื่นพลังงานของจิตที่เป็นด้านบวกที่อยู่ที่ทั้ง3คนเหวี่ยงออกมาเนี่ยมันจะเป็นไปตามสมการ3มิติเนี่ยครับสมการพลังงานทางช้างเผือกนี่คือสมการทางพลังงานทางช้างเผือกอ่านว่าซัมเบต้า x เท่ากับ 3x ยกกำลัง2คูณด้วยเบต้า1บวกเบต้า2บวกเบต้า3และบวกไปเรื่อยๆจนถึงเบต้า xคน3คนมาอยู่ในบ้านในครอบครัวรักกันด้วยความรักที่บริสุทธิ์รักเพื่อให้มันจะไปเอาความรักเพื่อรักของจิตวิญญาณออกมาได้แล้วให้แก่กันและกันมันจะทำให้ครอบครัวนั้นมีความสุขอายุมั่นขวัญยืนอายุยืนนะไม่เจ็บอดแอดไม่3วันดี4วันไข้และไม่3วันดีกัน4วันร้ายกันครอบครัวนั้นมั่นคงมากมีชีวิตครอบครัวที่มีความสุขมากมายซัมเบต้า x หมายถึงผลรวมทางพลังงานของจิตที่สั่นสะเทือนทางจิตสำนึกเป็นด้านบวกของคน x คนนี่คือความหมายของคำว่าซัมเบต้า x โปรดฟังอีกครั้งถ้าท่านรักกันอย่างในครอบครัวพ่อแม่ลูก3คนนะหรือที่ไหนก็ได้บนแผ่นดินโลกเนี่ยมันจะเป็นไปตามสมการพลังงานทางช้างเผือกนี่แหละพี่น้องครับซัมเบต้า x หมายถึงผลรวมทางพลังงานจากจิตสำนึกด้านบวกของคน X คนจะมีค่าเท่ากับ
3เท่าก็คือ3 x ยกกำลัง2แปลว่ามีค่าเท่ากับ3เท่าของคนที่สั่นสะเทือนทางจิตสำนึกด้านบวกในวินาทีในขณะนั้นยกกำลัง2คูณด้วยผลรวมทางพลังงานของคน x คนเบต้า1เบต้า2บวกเบต้าเบต้า1ก็คือพลังงานด้านบวกของคนที่1เบต้า2คือพลังงานด้านบวกจากจิตสำนึกด้านบวกของคนที่2เบต้า3คือพลังงานด้านบวกจากจิตสำนึกของคนที่3บวกไปเรื่อยๆจนถึงพลังงานด้านบวกจากจิตสำนึกของคนที่ x รวมกันนี่คือสมการพลังงานอันมหัศจรรย์มากเห็นไหมครับนี่คืออนุตตรธรรมที่ต่อให้มนุษย์เก่งแค่ไหนก็ไม่สามารถจะค้นเจอสมการนี้เราบอกท่านมันคนที่กลัวผีคนที่กลัวพลังงานด้านลบเพราะอยู่ในโซนที่มันมีลบเยอะมนต์ดำลบๆอะไรพวกนี้ท่านเขียนตามเราเลยครับเขียนสมการซัมเบต้า x แบบที่เราท่านเห็นในจอนะครับจะติดตัวติดกระเป๋าไว้ติดไว้ที่หัวนอนเสียบไว้ใต้หมอนก็ได้และให้รู้ว่าสมการนี้คืออะไรเป็นสมการที่ไม่ว่าใครเขียนนะครับเป็นสมการที่มีพลังอำนาจสูงมากท่านรู้ไหมครับทางช้างเผือกหรือมิลกี้เวย์หรือทางสายน้ำนมเนี่ยทุกสรรพสิ่งที่อยู่บนทางสายน้ำนมที่เป็นเส้นผ่านศูนย์กลางของเอกภพที่เรียกว่าอนันตจักรวาลเนี่ยมันสามารถรักษาทุกสรรพสิ่งที่อยู่ในห้องทดลองของพระบิดาที่เรียกว่าอนันตจักรวาลหรือเอกภพเนี่ยเอาไว้ได้เนี่ยก็เพราะว่าทุกสรรพสิ่งเนี่ยที่เป็นดาวเคราะห์มวลแข็งดาวแก๊สแบบดาวมวลเหลวแก๊สเหลวอย่างดวงอาทิตย์นะหรือดวงจันทร์หรืออะไรทุกอย่างจะมีพลังอำนาจในการสั่นสะเทือนพลังงานความรักที่บริสุทธิ์ออกมาเพื่อปฏิสัมพันธ์กันทางพลังงานเป็นสมการซัมเบต้า x ด้วยสมการนี้ทั้งสิ้นเอกภพจึงดำรงอยู่ได้แสดงว่าสมการนี้มีพลังอำนาจสูงมากไหมครับพี่น้องครับสูงครับเป็นบวกสูงมากไอ้พวกผีชอบหลอกเนี่ยก็เป็นลบไอ้พวกอวิชชามายาสาไถเนี่ยมันก็เป็นลบครับมันเมื่อลบมาเจอบวกบริสุทธิ์บวกของพระบิดาด้วยนะซึ่งผู้ที่รักษาสมการซัมเบต้า x นี้ก็คือพี่ๆน้องๆที่เป็นรูปธรรมที่เป็นทูตสวรรค์กลุ่มหนึ่งครับที่ไม่เคยมาเกิดเป็นมนุษย์พวกเขาอยู่คือกลุ่มแซดิสเทเรียนเป็นผู้ที่เดินทางมาจากกลุ่มดาวแซดิสเทริอุสเป็นผู้มาถือคบเพลิงสนามขอโทษเป็นผู้มาถือคบเพลิงให้กับเอกภพก็คือสร้างสมดุลรักษาสมดุลของกาแล็กซีทานสายน้ำนมมิลกี้เวย์หรือทางช้างเผือกไหนๆกล่าวให้ท่านฟังแล้วเราจะกล่าวให้ท่านฟังให้สุดนี่คือสิ่งที่มนุษย์ไม่รู้ว่าตัวเองไม่รู้แซจิสเทเรียนเขาเห็นสมการในกระเป๋าท่านเนี่ยเขารู้ทันทีเลยว่าท่านเป็นสิทธิ์จิตจักรวาลเพราะไม่มีใครในจักรวาลในจักรวาลโลกเนี่ยนะหรือในอนันตจักรวาลเนี่ยจะรู้เรื่องนี้เลยครับพระบิดารู้และก็เลยบอกให้ลูกฟังผ่านเรามาเนี่ยพี่น้องครับพลังงานรวมด้านบวกจากจิตสำนึกด้านบวกของมนุษย์ x คนเนี่ยจากสมการเนี่ยนะซึ่งเดี๋ยวสักครู่เราจะแทนค่าให้ท่านดู 1% ที่3คนที่เห็นในภาพเนี่ยสั่นสะเทือนเป็นพลังงานความรักออกมาแล้วมีปฏิสัมพันธ์ก็ได้นะ 1% นะมันจะถูกเหนี่ยวรั้งลงไปที่แกนโลกพี่น้องครับแล้วในแกนโลกมันมีอะไรครับนี่ไงท่านดูภาพนี้ครับเราการให้ดูเร็วๆภาษาอังกฤษอ่านไม่ออกไม่เป็นไรครับชั้นของเปลือกโลกมีหลายชั้นแต่ชั้นในสุดให้ท่านดูชั้นในสุดครับเป็นข้อ4ครับเป็นออกซิเจนเอลิเมนต์ก็คือเป็นธาตุออกซิเจนเป็นก้อนธาตุออกซิเจนบริสุทธิ์ 100% สีเขียวใสเหมือนพระแก้วมรกตเหนียวเนื้อคล้ายตังเมบริสุทธิ์ 100% ซึ่งไม่มีในจักรวาลนี้ในอนันตจักรวาลนี้และในโลกนี้ไม่มีออกซิเจนที่เป็นธาตุบริสุทธิ์ 100% อยู่เลยที่ไหนเลยครับแต่อยู่ที่แกนโลกเนี่ยอยู่ใต้ฝ่าเท้าของท่านเนี่ยครับถ้ามันเชื่อก็ไปพิสูจน์เองแต่เราจะอธิบายต่อท่านศิลาครับอะตอมของธาตุออกซิเจนจะมีรูปร่างหน้าตาแบบนี้สองตัวจะเกาะกันไปเป็น1โมเลกุลหรือ1โมเลกุลออกซิเจนตัวเดียวอยู่ไม่ได้มันต้องเกาะกันอยู่2ตัวกลายเป็น1โมเลกุลงั้นโมเลกุลของอะตอมของธาตุออกซิเจนอยู่ในแกนโลกเนี่ยใหญ่มากครับมันมีเส้นผ่านศูนย์กลางเป็น 1,000 กิโลเมตรไม่มีวันหมดเพราะอะไรจะหมดได้ไงเวลาท่านใช้เครื่องใช้ไฟฟ้า
ท่านก็ต่อสายดินลงไปไหนเอาประจุลบลงไปในแกนโลกเขาเรียกต่อสายดินเพราะกลัวโดนไฟช็อตไอ้ประจุลบเนี่ยเวลาไปเจอออกซิเจนธาตุออกซิเจนนะในแกนโลกมันก็จะเข้าไปแทรกตัวอยู่กับอะตอมของธาตุออกซิเจนเพราะคุณสมบัติของออกซิเจนเนี่ยธาตุมันเนี่ยมีค่าเป็นลบอยู่แล้วทางไฟฟ้าลบเข้าไปข้างในมันจะไปเก็บไว้ที่นั่นมันจะไม่ระเบิดแต่เพียงแต่มันจะทำให้สีเขียวใสคล้ายพระแก้วมรกตกลายเป็นสีเขียวที่ทึบแสงมากขึ้นเรื่อยๆถ้ามีประจุลบหรืออิเล็กตรอนเนี่ยเข้าไปกระจุกอยู่ไปสะสมอยู่ในแกนโลกมากเกินไปซึ่งทุกวันนี้มันเป็นอย่างนั้นครับมันไม่เขียวใสมรกตแล้วมันเป็นเขียวทึบแสงไปแล้วพี่น้องครับเพราะอะไรครับเพราะมนุษย์เรารักกันไม่ได้ให้กันไม่เป็นยังโกรธเมียดเคียดแค้นอาฆาตพยาบาทมีโลภะโทสะโมหะเต็มไปหมดเลยครับซึ่งไปเกิดเป็นฝนบนฟ้าตกลงมาเป็นพายุเพราะเมฆฝนสกปรกมีประจุลบอยู่ฟ้าแลบฟ้าร้องฟ้าผ่าก็พัดลงมาตกลงมายังโลกก็ซึมลงไปในแกนโลกก็ประจุลบลงไปเก็บข้างล่างนั่นนะครับทุกอย่างมีที่มาที่ไปวันหน้าเราจะเล่าให้ฟังเมฆเกิดจากไงเกิดจากอะไรประจุลบจากจิตมนุษย์ไปสร้างเมฆได้อะมันเป็นอิเล็กตรอนอิสระในบรรยากาศซึ่งมันไม่ใช่อิเล็กตรอนที่วิ่งตามสายไฟนะเราเรียกอิเล็กตรอนเหมือนกันแต่อิเล็กตรอนชนิดที่มาจากจิตมนุษย์เนี่ยมันละเอียดกว่าครับมันไม่ได้หยาบเหมือนอิเล็กตรอนโปรตอนนิวตรอนที่มนุษย์เรารู้จักแต่เราเรียกว่าโปรตอนก็คือประจุบวกเพื่อทำให้เข้าใจว่ามันเป็นอย่างนั้นแต่จริงๆแล้วมันละเอียดกว่ามันเล็กกว่ามันเป็นมันมีมวลมันมีพาร์ติเคิลคือมีอนุภาคที่เล็กกว่ามากก็บอกแล้วไงความรักจากจิตวิญญาณที่เอามาจากพระเจ้าเอามาจากองค์จิตจักรวาลหรือเอามาจากพระบิดาเนี่ยบนโลกไม่มีเนี่ยประจุบวกซึ่งเป็นความรักที่บริสุทธิ์อนุภาคโปรตอนประจุบวกจากจิตมนุษย์ที่เอาออกมาจากจิตวิญญาณ 1% เนี่ยจะแทรกซึมลงไปที่แกนโลกไปทำปฏิกิริยากับอะตอมของธาตุออกซิเจนในแกนโลกทำให้เกิดการระเบิดที่เรียกว่านิวเคลียร์ถามว่านิวเคลียร์มี2 อย่างมีนิวเคลียร์ฟิวชั่นกับนิวเคลียร์ฟิชชั่นที่มันระเบิดเป็นนิวเคลียร์ที่แกนโลกเนี่ยโดยอะตอมออกซิเจนเนี่ยคือนิวเคลียร์ฟิชชั่นพออะตอมมันระเบิดแตกตัวออกมาปั๊บเนี่ยมันจะทำให้ก้อนเหนียวหนืดที่เป็นก้อนใหญ่ในแกนโลกเกิดการบิดตัวเพราะมันจะเกิดการระเบิดแบบลูกโซ่ที่เรียกว่า reaction nuclear fission chain reaction เป็นการระเบิดแบบลูกโซ่มันก็เลยปังปังปังปังปังปังปังปังปังอยู่ตลอดเวลามันเลยบิดที่มันบิดเพราะอะไรเวลาของประเทศไทยขณะนี้กลางคืนเวลาที่อเมริกากับอังกฤษตอนนี้กำลังเช้าปฏิกิริยาในแกนโลกคนมันเวลาหลับมันไม่สามารถผลิตพลังความรักออกมาได้มันนอนพักผ่อนเครื่องยนต์แห่งกรรมพักผ่อนไอ้ไฟที่มันกำลังจะสว่างฟ้าสางมันก็ตื่นขึ้นมาเพื่อทำหน้าที่เป็นยามในการให้ความรักกับโลกมันระเบิดทีละซี่ครับใช่ไหมมันกลางวันของฝั่งทวีปยุโรปกับอเมริกาเนี่ยมันมีการระเบิดที่แกนโลกแต่ฝั่งเอเชียเนี่ยมันมืดทุกคนเข้านอนกันหมดไม่มีใครนอกจากพวกเรานะเข้ามาฟังโอวาทพระบิดาไม่มีการระเบิดเกิดขึ้นอย่างรุนแรงเพราะฉะนั้นมันก็ทำให้ระเบิดอยู่ซีกเดียวใช่ไหมส่วนใหญ่ก้อนธาตุเหนียวเหนียวหนืดหนืดเนี่ยก็จะเกิดการบิดตัวเขาเรียกว่าความรักจากจิตวิญญาณมันช่วยทำให้แกนโลกบิดตัวแล้วเป็นไงพอไอ้ฝั่งนั้นมันสว่างจนกระทั่งมืดไอ้ฝั่งเราจากมืดก็กลายเป็นสว่างเราก็ตื่นมาเพื่อรับช่วงต่อเขาเรียกรับเวรรับกะต่อในการให้ความรักกับแกนโลกเพื่อมันบิดตัวมันการบิดตัวเนี่ยบิดพลิกไปพลิกมาบิดไปเรื่อยโลกก็จะหมุนอย่างต่อเนื่องมีใครตอบท่านได้บ้างครับโลกหมุนรอบตัวเองได้อย่างไรครับมีแต่ตอบอย่างเดียวเกิดจากบิ๊กแบงเมื่อเป็นล้านปีมาแล้วมันหมุนอยู่ตลอดจนถึงทุกวันนี้มันก็ยังหมุนอยู่ ลองนึกถึงลูกข่างสิครับเด็กๆ เล่นอ่ะเหวี่ยงลูกข่างไปเคลื่องไปมันตั้งบนแกนหมุนตั้งดิ่งได้นานไหมครับถ้าไม่มีแรงกระทำเพิ่มเดียวหมดแรงหมุนมันก็จะสายทอกแท็กทอกแท็กทอกแท็กไม่มีแรงเหวี่ยงหมุนเพิ่มมันก็ล้มลงโลกเหมือนกันครับถ้าไม่มีการระเบิดอย่างต่อเนื่องในแกนโลกเนี่ยมันจะหมุนด้วยความเร็วต่อเนื่อง24ชั่วโมงประมาณนั้นต่อรอบแล้วหมุนมาลูกกี่ปีแล้วตั้งแต่เราเกิดมาโลกยังหมุนด้วยความเร็วเท่านี้ใช่ไหมครับท่านก็แก่ตัวเป็นอาวุโสเป็นคนชรากันไปเยอะแล้วท่านก็ยังรู้อยู่ว่าโลกยังหมุนด้วยความเร็วเท่าเดิมอ่ะ1วันมี24ชั่วโมงเท่าเดิมใช่ไหมครับท่านแปลกใจไหมมันหมุนได้ยังไงครับไม่มีใครตอบได้ใช่ไหมครับจิตวิญญาณของท่านเป็นผู้เอาเชื้อเพลิงมาให้และจิตจักรวาลมีคำตอบเนี่ยครับท่านเข้าใจใช่ไหมครับเรามาดูมาพัก

เป็นไงครับได้เห็นภาพแล้วใช่ไหมครับว่าความรักจากจิตมนุษย์สามารถที่จะช่วยให้โลกหมุนรอบตัวเองได้อย่างต่อเนื่องได้อย่างไรนะก็เป็นภาพคลิป ที่เรานำมาเสนอให้ท่านได้ชมทีนี้เรามีคำถามที่จะชวนท่านคิดนะครับคำถามที่จะชวนท่านคิดก็คือความรักจากจิตวิญญาณที่กระทำผ่านจิตหยาบมีผลต่อโลกกับมนุษย์อย่างไรบ้างนี่คือสิ่งที่ท่านจะต้องหาคำตอบให้ได้ความรักจากจิตวิญญาณที่กระทำผ่านจิตหยาบมีผลต่อโลกกับมนุษย์อย่างไรบ้างเป็นคำถามที่ชัดเจนนะฮะเรามีคำตอบที่จะให้ท่านคำตอบที่หนึ่งครับช่วยให้โลกหมุนรอบตัวเองอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างสมดุลของระบบโลกได้เนื่องจากพระบิดากำหนดให้โลกเป็นเสมือนจุดศูนย์กลางของห้องทดลองของพระองค์ที่มีลักษณะเหมือนลูกหนำเล็บที่เรียกว่าอนันตจักรวาลเป็นจุดศูนย์กลางของอนันตจักรวาลหรือศูนย์กลางของเอกภพถึงแม้ตำแหน่งที่ตั้งของดาวเคราะห์โลกไม่ได้อยู่ตรงจุดศูนย์กลางที่เป็นมิติทางกายภาพแต่เป็นเสมือนหนึ่งจุดศูนย์กลางของอนันตจักรวาลหรือเอกภพที่เป็นจุดศูนย์กลางของระบบพลังงานต้องเข้าใจนะฮะเพราะฉะนั้นเวลาท่านไปดูภาพที่นาซาหรือนักวิทยาศาสตร์โลกเขาบอกเราบอกว่าเส้นผ่านศูนย์กลางของเอกภพหรืออนันตจักรวาลคือทางช้างเผือกที่มีระบบสุริยจักรวาล2ระบบอยู่ดำรงอยู่ในแนวระนาบเนี่ยแล้วก็มีระบบสุริยจักรวาลของโลกที่มีดาว9ดวงเป็นบริวารของดวงอาทิตย์นะจะอยู่ทางปีกขวาของทางช้างเผือกห่างจากจุดศูนย์กลางของเอกภพเล็กน้อยขณะเดียวกันก็มีอีกระบบสุริยจักรวาลหนึ่งที่มีดาวเคราะห์5ดวงโดยมีดวงอาทิตย์ ใหญ่กว่าดวงอาทิตย์ของโลกเกือบ10เท่าอยู่ทางปีกด้านซ้ายแต่ห่างจากจุดศูนย์กลางของเอกภพออกไปค่อนข้างไกลพอสมควรเนื่องจากกาแล็กซีทางช้างเผือกเหมือนกับปีกใบปีกหมุนของเฮลิคอปเตอร์ถ้ามีระบบสุริยะของโลกเรา9ดวงนะอยู่ฝั่งเนี้ยมันก็ต้องมีอีกระบบหนึ่งเป็นตัวถ่วงเอาไว้แน่นอนถ้าดาวเคราะห์โลกของเราระบบสุริยะนี่อยู่ใกล้จุดศูนย์กลางของการหมุนระบบสุริยะจักรวาลที่มีอีก5ดวงดาวเคราะห์5ดวงก็จะต้องอยู่ห่างจากจุดกึ่งกลางของทรงกลมที่เรียกว่าเอกภพหรืออนันตจักรวาลออกไปถูกต้องมั้ยครับแต่ขณะที่โพซิชั่นหรือตำแหน่งหรือพิกัดในความเป็นจริงทางกายภาพมันเป็นแบบนี้แต่ในมิติทางพลังงานแล้วดาวเคราะห์โลกเสรีดวงนี้ถูกกำหนดให้เป็นจุดศูนย์กลางทางพลังงานของสนามพลังงานที่เรียกว่าเอกภพหรืออนันตจักรวาลวันนี้ท่านทราบแค่นี้พอวันหน้ามีเวลาว่างๆเป็นความรู้พิเศษพวกนี้มีเยอะแยะเราค่อยๆนำมาเล่าให้ท่านฟังเพราะเราสื่อจากองค์จิตจักรวาลสื่อจากพระผู้สร้างหรือสื่อจากองค์จิตจักรวาลทุกอย่างล้วนเป็นความจริงและไม่มีสิ่งใดที่พระองค์สร้างพระองค์จะจำไม่ได้ไม่มีสิ่งใดที่พระองค์ทรงสร้างไว้และพระองค์จะไม่รู้เอานะอย่างแรก ความรักจากจิตวิญญาณที่ผ่านจิตหยาบของมนุษย์ออกมาเมื่อพวกท่านทำสมการซัมเบต้าเอ็กซ์ร่วมกันได้แล้ว อย่างแรกคือช่วยให้โลกหมุนรอบตัวเองช่วยให้โลกรอบตัวเองอย่างที่สองความรักจากจิตวิญญาณที่ขนออกมาจากพระเจ้านะผ่านจิตหยาบของท่านจะช่วยผลิตสร้างก๊าซออกซิเจนถามว่าเป็นประโยชน์กับใครครับเราหายใจเอาอากาศอะไรครับก๊าซออกซิเจนแค่ต้นไม้ต้นไร่คายออกมาตอนกลางวันให้เราได้หายใจปริมาณมันไม่มากพอที่ให้สิ่งมีชีวิตหมูหมากาไก่นกเนื้อแมลงตัวเล็กตัวน้อยรวมทั้งมนุษย์ที่อยู่บนโลกนี้ 7,000 กว่าล้านคนมันไม่พอให้หายใจหรอกครับต้นไม้แต่ออกซิเจนมันมาจากแกนโลกพอระเบิดอะตอมออกซิเจนระเบิดปั๊บมันก็จะ แตกตัวออกเราถึงเรียกว่านิวเคลียร์ฟิชชั่นมันแตกตัวออกเพราะอะตอม2อะตอมรวมกันเป็น1โมเลกุลพอมันเกิดการระเบิดเกิดขึ้นปั๊บอะตอมก็แตกตัวออกเป็น2ตัวใช่มั้ยแตกตัวออกเป็น2ตัว
แตกตัวเป็น2ตัวแล้วพอมันเกิดเจอความร้อนเจอปฏิกิริยามันก็เป็น O2 O3 กลายเป็นแก๊สมาจับตัวกันกลายเป็นแก๊สกว่าจะลอยแทรกซึมขึ้นมาบนพื้นโลกให้เราได้หายใจเอาเป็นว่าผลิตสร้างก๊าซออกซิเจนเพราะฉะนั้นมนุษย์และสัตว์ที่มีออกซิเจนหายใจเนี่ยก็ได้มาจากโรงงานผลิตที่อยู่ในแกนโลกถ้ามนุษย์รักกันไม่ได้ให้อภัยกันไม่เป็นมีแต่กิเลสหนาตัณหาเยอะไม่สามารถเอาพลังงานความรักซึ่งเป็นเชื้อเพลิงของพระเจ้าที่จิตวิญญาณขนมาเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยไม่สามารถเอาออกมาป้อนให้กับโลกได้ก๊าซออกซิเจนที่ผลิตจากแกนโลกก็จะลดน้อยลงครับท่านที่รักครับในวัน56วัน8ราตรีที่โลกมืดมิดทั้งโลกซึ่งเป็นคาบสุดท้ายของการชำระโลกที่พวกท่านถ้ายังมีชีวิตรอดอยู่จะต้องเผชิญก็คือก๊าซออกซิเจนในวันนั้นเนี่ยเจือจางมากท่านยืนเนี่ยท่านจะไม่สามารถหายใจออกซิเจนได้ต้องถึงขนาดย่อตัวลงหรืออยู่ในที่ต่ำๆหรือนอนราบลงกับพื้นท่านถึงจะสามารถหายใจเอาแก๊สออกซิเจนได้ทุกวันนี้ท่านเห็นไหมครับนกตกลงมาตายบินอยู่ดีๆครับตกลงมาตายเพราะว่าบริเวณที่นกบินผ่านมาเหนื่อยๆนะเกิดช็อกก๊าซออกซิเจนเจือจางหรือไม่มีเลยครับในบริเวณนั้นพอนกมันขาดก๊าซออกซิเจนในการหายใจเพราะมันหายใจด้วยออกซิเจนเหมือนมนุษย์ครับทำให้สมองของนกเนี่ยเกิดอาการวิปริตผิดปกติเนื่องจากที่สมองของนกเนี่ยจะมีตัวควบคุมความสมดุลเหมือนคอเคลียร์ที่เป็นตัวหอยโข่งในหูของมนุษย์นะครับกลไกชิ้นหนึ่งที่สมองของนกมันจะเสียสมดุลทันทีเลยมันจะไม่รู้เลยว่าหัวหกก้นผิดเป็นยังไงมันเลยร่วงตกลงมาบางทีถ้ามันบินอยู่สูงมันตกลงมากับพื้นหัวฟาดพื้นตายส่วนใหญ่จะตายครับแล้วมันนกพวกนี้มันส่วนมากจะเป็นนกที่บินกันเป็นฝูงๆเวลามันตกลงมามันไม่ตกมาตัวเดียวยิ่งมันบินมาเป็นฝูงมันยิ่งต้องการออกซิเจนหายใจแย่งกันหายใจมากขึ้นหรือปลาที่หลายคนบอกมันหลงน้ำฝูงปลาตัวเล็กตัวน้อยแทนที่มันอยู่ในทะเลในทะเลลึกแล้วว่ายหากินมันพากันมาเกยตื้นเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านตัวกุ้งหอยปูปลาไม่หอยไม่หอยยังไม่ค่อยเห็นนะเอากุ้งกับปลาเนี่ยไม่ว่าน้ำจืดในทะเลสาบหรือในทะเลท่านเคยเห็นไหมมันลอยคอขึ้นมาตายริมหาดเขาเรียกว่าพากันมาฆ่าตัวตายเยอะแยะมากมายนี่หมายถึงปลาตัวเล็กตัวน้อยกุ้งตัวเล็กตัวน้อยนะเพราะอะไรครับเพราะว่ามันขาดออกซิเจนน้ำขาดออกซิเจนมันเลยพยายามขึ้นมาเหนือน้ำเพื่อจะเอาออกซิเจนในอากาศแต่พวกมันหายใจด้วยเหงือกไม่ได้หายใจด้วยปอดเหมือนพวกท่านที่เป็นมนุษย์พอมันลอยขึ้นมาปั๊บแน่นอนครับพอมันขาดออกซิเจนสมองมันก็มึนงงเหมือนกันครับแล้วก็ทรงตัวไม่ได้เสียการทรงตัวลมที่อยู่บนพื้นน้ำลมและคลื่นก็พัดพาพวกมันที่ยังไม่ตายนะท่อแร่เนี่ยเข้าหาฝั่งนี่ก็คือสิ่งที่ท่านไม่เข้าใจว่าเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นวะเพราะว่าโลกขาดออกซิเจนเป็นระยะน้ำขาดออกซิเจนสิ่งมีชีวิตอยู่ในน้ำนั้นก็จะมีปัญหาคือลอยคอและพากันมาตายพากันมาฆ่าตัวตายชายหาดนี่คือเรื่องสำคัญออกซิเจนน้อยออกซิเจนเจือจางและสิ่งหนึ่งที่พิสูจน์ว่าออกซิเจนบนโลกเราเจือจางมากคือการเกิดปฏิกิริยาเรือนกระจกปรากฏการณ์ไม่ใช่ปฏิกิริยาเกิดปรากฏการณ์เรือนกระจกกรีนเฮาส์เอฟเฟกต์เพราะธาตุก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เป็นก๊าซมวลหนักซัลเฟอร์มีเทนก็คือไฮโดรคาร์บอนก๊าซพวกนี้ไปลอยกระจุกตัวอยู่ในชั้นบรรยากาศแล้วปกคลุมหุ้มห่อโลกไว้จะไปไหนก็ไม่ไปจะตกลงก็ไม่ตกก็ค้างตึงอยู่นั่นน่ะทำเป็นเรือนกระจกหุ้มโลกเอาไว้ครับเวลารังสีอัลตราไวโอเลตส่องไปยังโลกมันต้องมีการสะท้อนเพื่อกลับขึ้นไปในบรรยากาศปรากฏว่ามันขึ้นไปไม่ได้เพราะไอ้แก๊สเรือนกระจกที่เราว่าเนี่ยมันปกคลุมหุ้มห่อโลกเอาไว้ทั้งหมดพี่น้องครับความร้อนในโลกนี้เราก็เลยกลายเป็นเหมือนมนุษย์อบโอ่งหรือเหมือนไก่อบโอ่งเลยครับร้อนไหมครับภาวะโลกร้อนก็เกิดขึ้นเพราะรังสีอัลตราไวโอเลตที่เป็นรังสีความร้อนไม่สามารถที่จะสะท้อนกลับออกไปนอกระบบโลกได้เห็นไหมฮะน้ำแข็งลายอะไรต่ออะไรเกิดขึ้นเยอะแยะมากมายเกิดภาวะโลกร้อนเพราะอะไรครับแต่ก่อนมันมีไหมปัญหาแบบนี้เป็นพันปีหมื่นปีแสนปีที่ผ่านมาไม่มีพี่น้องครับมันเพิ่งมามีเนี่ยในช่วงศตวรรษนี้ครับเพราะมนุษย์เรารักกันไม่ได้ให้อภัยกันไม่เป็นมีแต่โกรธมีแต่โลภมีแต่หลงมีแต่งมงาย
ผลิตแต่ขยะประจุลบออกมาเนี่ยเช่นจะฆ่ากันตายทำสงครามกลางเมืองถามว่ามันรักกันใช่ไหมที่มันจะฆ่ากันเนี่ยมันเกลียดชังกันใช่ไหมครับเพราะสอบตกหมดไปหลงมายาของโลกไปหลงบทละครที่เขียนกันมาเพราะขาดสติทางวิญญาณเพราะไม่รู้อนุตตรธรรมในสุดตัวเองต้องตายโลกก็ต้องแตกแหลกสลายไปนั่นแหละแต่พระบิดายอมให้โลกแตกไม่ได้ยอมให้ลูกตายอะได้ถ้าไม่สำนึกอะพี่น้องครับเพราะปริมาณของก๊าซออกซิเจนไม่เพียงพอท่านสังเกตไหมครับคนที่เป็นความดันเป็นโรคหัวใจเป็นโรคปอดเป็นโรคหลอดลมเป็นโรคสมองเสื่อมมาจากขาดออกซิเจนมาจากขาดธาตุก๊าซออกซิเจนในการหายใจร่างกายอายุขัยสั้นเพราะเซลล์อวัยวะร่างกายต้องการออกซิเจนด้วยแต่เราหายใจเข้าไปมันเจือจางมากสังเกตไหมเราหายใจไม่เต็มปอดเลยหายใจไม่อิ่มเลยยกเว้นมาที่ภูกระต่ายท่านนั่นแหละที่ยังพอมีออกซิเจนบริสุทธิ์ให้ท่านอ่ะเพราะที่นี่บุหรี่ก็ไม่มีเหล้าไม่มีมีแต่ใบไม้ต้นไม้สีเขียวและความรักมาแล้วจึงมีความสุขมาแล้วจึงอายุยืนเนี่ยคนที่ป่วยก็หายไวขึ้นธรรมะที่ภูกระต่ายเนี่ยเพราะสนามแม่เหล็กโลกที่นี่ก็เข้มข้นที่ร่างกายต้องการพี่ๆน้องๆครับพอออกซิเจนเนี่ยมันเป็นแก๊สมวลเบาเนี่ยและแก๊สไฮโดรเจนด้วยและแก๊สไฮโดรเจนเนี่ยจะมีอยู่ทั่วไปแต่ออกซิเจนไม่ได้มีอยู่ทั่วไปมันต้องผลิตจากแกนโลกออกมาถ้าเหลือใช้จากที่มนุษย์ใช้แล้วเนี่ยจากสัตว์ใช้เนี่ยมันก็จะลอยตัวสูงขึ้นไปข้างบนถูกไหมพี่น้องครับเพราะว่ามันเป็นแก๊สน้ำหนักตัวเบากว่าไฮโดรคาร์บอนคือคาร์บอนกับไฮโดรเจนCH4 CH3 นะฮะหรือเบากว่าคาร์บอนไดออกไซด์หรือคาร์บอน CO คือคาร์บอนมอนออกไซด์พวกนี้เป็นแก๊สมวลหนักเท่านั้นน่ะมันลอยขึ้นไปถึงจุดหนึ่งเหมือนกับก้อนเมฆอ่ะพี่น้องครับมันลอยต่อขึ้นไปอีกไม่ได้เพราะน้ำหนักมันมีโลกเนี่ยจะมีแรงดึงดูดเหนี่ยวรั้งมันเอาไว้มันเลยเกิดภาวะเรือนกระจกวิธีเดียวที่จะทำให้ไม่ใช่มีวิธีที่จะทำให้แก๊สเรือนกระจกเนี่ยที่มันปกคลุมโลกอยู่เนี่ยแตกสลายหายไปได้คืออะไรรู้ไหมครับ 1. ลดแรงดึงดูดหรือแรงโน้มถ่วงของโลกให้น้อยลงหรือ 2. ผลิตแก๊สออกซิเจนในระบบโลกให้มันมากขึ้นเพื่อมันลอยขึ้นไปเหลือเยอะแล้วมันไปดันเอาให้แก๊สเรือนกระจกทั้งหลายมันยกตัวหลุดพ้นออกไปจากแรงดึงดูดแรงโน้มถ่วงของโลกมี2วิธีครับพี่น้องครับเห็นไหมทุกวันเนี้ยทางโลกเขาเลิกพูดกันแล้วที่พยายามผิดแก๊สมีเทนไฮโดรคาร์บอนคาร์บอนไดออกไซด์จากโรงงานอุตสาหกรรมทั้งหลายมันก็ยังผิดต่อเพราะยังอยากรวยกันต่อไงแต่เรื่องของโลกที่มีปัญหาทุกคนหยุดหมดเห็นไหมครับพี่น้องครับถ้ามาฟังจิตจักรวาลจะรู้เลยครับแค่ท่านรักกันเท่านั้นนะครับรักกันให้ได้รักกันเยอะๆความรักจะช่วยทำให้โลกหมุนสมดุลและยังไม่พอจะช่วยกำจัดปัญหาโลกแตกคือกรีนเฮาส์เอฟเฟกต์ที่ห่อหุ้มปกคลุมโลกอยู่ให้หายไปอย่างพริบตาแค่รักกันเท่านั้นนะครับคุณรักเป็นหรือยังครับรักกันเป็นหรือยังครับยังจะกัดกันทะเลาะกันจะฆ่ากันตายยังจะโลภจะมีกิเลสหนาตันหายเยอะกันอยู่ต่อไปอีกไหมครับโลกกำลังจะแหลกโลกกำลังจะแตกแล้วนะครับเนี่ยแค่รักกันเท่านั้นนะครับสองเรื่องแล้วนะครับก๊าซออกซิเจนเนี่ยมันจะดันแรงดันเนี่ยจะช่วยทำให้แก๊สเรือนกระจกมันหนีหลุดพ้นออกไปจากแรงดึงดูดเหนี่ยวรั้งของโลกเอาไว้ได้ทุกวันนี้ที่มันคาอยู่เพราะโลกขาดแก๊สมวลเบาคือขาดแก๊สออกซิเจนเห็นไหมครับปลานกตกลงมาจากฟ้าเขาเรียกนกหลงฟ้าปลาหลงน้ำมาจากขาดแก๊สออกซิเจนยังมีอย่างที่สามความรักจากจิตของท่านช่วยสร้างสนามแม่เหล็กโลกห่อหุ้มปกคลุมโลกนี้ไว้ให้ปลอดภัยจากเทหวัตถุเช่นพวกอุกกาบาตต่างๆหรือดาวตกมันจะลุกไหม้ก่อนที่จะตกถึงพื้นเพราะว่าเทหวัตถุพวกนั้นเวลามันเสียดสีกับสนามแม่เหล็กโลกมันจะเกิดความร้อนสูงมากแล้วมันก็จะระเบิดในอากาศแล้วเหลือก้อนเล็กๆที่ตกลงมายังพื้นโลกถามว่าพวกท่านมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายปลอดภัยไหมครับปลอดภัยครับแต่ที่ผ่านมาเห็นไหมฮะทุกวันนี้เราขี้เกียจเอาข่าวมาลงอุกกาบาตตกบ่อยมากโดยเฉพาะแถวเม็กซิโกแถวชิลีแถวบราซิลแถวอาร์เจนตินาแถวอังกฤษแถวอเมริกามีอุกกาบาตตกอยู่ตลอดนี่คือความจริงอุกกาบาตตกแปลว่าอะไรแปลว่าก้อนเทหวัตถุพวกนี้มันวิ่งผ่านบรรยากาศออกมาเนี่ย
เพราะสนามแม่เหล็กโลกไม่แข็งแรงแค่นั้นยังไม่พอสนามแม่เหล็กโลกก็เสียสมดุลด้วยแปลว่ามันยกตัวเหนือพื้นโลกไม่ถึง 60,000 กิโลเมตรยกตัวสูงพื้นโลกไม่เกิน 60,000 กิโลเมตรถ้ามีทยาวัตถุในอวกาศผ่านลงมามันก็จะมีการเสียดสีกันในระดับที่ใกล้พื้นโลกมันเวลามันลุกไหม้เนี่ยก่อนจะถึงพื้นโลกก้อนมันจะใหญ่ยิ่งใหญ่มากยิ่งอันตรายใช่ไหมครับท่านคิดเรากล่าวอย่างมีเหตุผลให้ท่านฟังเพราะท่านพิสูจน์ไม่ได้นาซาก็พิสูจน์ไม่ได้แต่นาซารู้ว่าโลกเนี่ยมีสนามแม่เหล็กห่อหุ้มสนามแม่เหล็กพวกนี้มันก็เกิดขึ้นมาจากการระเบิดที่แกนโลกแล้วคายสนามแม่เหล็กออกมามันไม่ได้เกิดจากของเหลวกับของไหลในแกนโลกครับเวลาโลกหมุนแล้วมันสีกันไปสีกันมาก็เลยคายสนามแม่เหล็กโลกออกมานั่นคือสมมติฐานของนักวิทยาศาสตร์โลกที่เป็นวิทยาศาสตร์ทางกายภาพเราเป็นนักวิทยาศาสตร์ทางจิตไม่ต้องลงไปดูหรอกครับไม่ต้องตั้งสมมติฐานครับแต่ที่เราพูดคือความจริงความจริงก็คือความจริงเราบอกแล้วเราขออนุญาตแย่งหน้าที่พูดของ อะไรนะครูอะไรนะที่หวย30ล้านความจริงคือความจริงนะนี่เราก็พูดความจริงครับสร้างสนามแม่เหล็กโลกและสนามแม่เหล็กโลกเนี่ยมันจะปกคลุมห่อหุ้มโลกไว้ท่านรู้ไหมครับกลไกอวัยวะภายในตับไตไส้พุงของท่านเนี่ยหัวใจปอดพวกนี้มันต้องมีพลังงานไฟฟ้าในตัวของมันเองมันถึงทำงานได้แม้กระทั่งตอนที่ท่านนอนหลับแล้วถามว่าไฟฟ้าในร่างกายท่านเอามาจากไหนครับไม่มีใครตอบท่านอีกครับวิทยาศาสตร์โลกก็ตอบไม่ได้แต่วิทยาศาสตร์ทางจิตตอบได้ครับเพราะในร่างกายของท่านเซลล์อวัยวะร่างกายทุกเซลล์พระบิดาทรงติดตั้งโครงข่ายสนามแม่เหล็กเอาไว้ครับโดยเฉพาะดิจิตอลลิสที่มีลักษณะคล้ายๆหัวแมลงสาบและมีหนวดก็คือมีเสาอากาศไอ้นี่นะครับมันจะเป็นลักษณะของหนวดแมลงสาบที่ทำด้วย DNA และมีเส้นใย RNA พันอยู่โดยรอบหนวดทั้งสองข้าง1ขดอายุเท่ากับ6ปีนี่คือเป็นตัวกำหนดอายุไขของมนุษย์ด้วยนะและทำหน้าที่เป็นตัวเหนี่ยวนำกระแสไฟฟ้าเกิดขึ้นมาในขณะที่ร่างกายของมนุษย์คือตัวท่านขณะที่นั่งนอนฟังเราพูดอยู่เนี่ยโลกพาท่านเวียงหมุนหมุนตัดผ่านสนามแม่เหล็กโลกที่ห่อหุ้มโลกเอาไว้กระแสไฟฟ้าเหนี่ยวนำก็จะเกิดขึ้นในระดับเซลล์อวัยวะและร่างกายของท่านเมื่อตราบใดที่โลกหมุนไม่หยุดไม่ว่าท่านนอนหรือท่านนั่งท่านยืนท่านหลับก็ตามโครงข่ายสนามแม่เหล็กโลกโครงข่ายสนามแม่เหล็กระบบหนึ่งที่เป็นเครื่องยนต์แห่งกรรมของท่านเนี่ยมันจะถูกกระแสไฟฟ้าเหนี่ยวนำให้เกิดกระแสไฟฟ้าในอวัยวะในร่างกายของท่านหัวใจจึงเต้นได้ตลอดเวลาแม้กระทั่งท่านนอนหลับปอดของท่านก็ทำงานได้ตลอดเวลาถึงแม้ท่านนอนหลับปอดตับไตไส้พุงลำไส้กระเพาะอาหารท่านนอนหลับกระเพาะก็ย่อยอาหารได้พี่น้องที่รักทั้งหลายครับนี่คือความจริงเพราะฉะนั้นถ้าท่านไม่รักกันสนามแม่เหล็กโลกก็จะมีปัญหามันจะอ่อนแอท่านสังเกตไหมครับพอมันอ่อนแอปั๊บโลกแหว่งโลกสายเสียสมดุลท่านเคยเห็นไหมปลาตัวโตๆครับปลาที่เป็นสัตว์เลี้ยงลูกในนมครับเหมือนกับพระองค์อ่ะสร้างให้มันเป็นมนุษย์แต่ไปอยู่ในน้ำแต่รูปร่างหน้าตาไม่เหมือนมนุษย์มันเป็นปลาครับเช่นปลาโลมาปลาวาฬพวกนี้ครับพี่น้องครับปลาพวกนี้ครับเขาหลงน้ำหลงทิศเพราะสนามแม่เหล็กโลกมันวิปริตแปรปรวนเนื่องจากมนุษย์เรารักกันไม่ได้ให้กับภัยกันไม่เป็นแทนที่มันจะวิ่งมันจะว่ายไปอยู่ทะเลลึกมันกลับว่ายมาเกยตื้นเกยหาดคนช่วยกันผลักด้วยความเมตตาผลักสายมันลงไปในทะเลปรากฏว่าผลักมันไปเท่าไหร่มันก็ยังกลับมาที่เดิมเพราะอะไรครับเพราะสัตว์เหล่านี้เขาอยู่ในทะเลลึกเขารู้ว่าไปทางไหนน้ำลึกไปทางไหนน้ำตื้นในสภาวะปกติเพราะว่าที่สมองของเขาพระบิดาติดตั้งไอ้แท่งที่ผมว่าเนี่ยที่เรากล่าวให้ท่านฟังคือดิจิตอลลิสเนี่ยติดตั้งเอาไว้ที่สมองของปลาเหล่านี้ครับเพื่อให้มันทำปฏิกิริยาให้มันมีการผัสสะมีการสัมผัสกันกับเส้นแรงของสนามแม่เหล็กโลกเขาจะรู้ว่าไปไหนทิศเหนือเหมือนเรือครับมีเข็มทิศไปไหนทางเหนือไปไหนทางใต้ไหนตะวันออกไหนตะวันตกไปทางไหนจะขึ้นฝั่งไปทางไหนจะออกทะเลลึกปลาพวกนี้ก็เหมือนกันครับพี่น้องครับมันเมื่อปลามันหลงทิศเพราะสนามแม่เหล็กโลกวิปริตแปรปรวนเนื่องจากมนุษย์เราเหลวไหลรักกันไม่ได้ให้อภัยกันไม่เป็นมีแต่กิเลสหนาตัณหาเยอะคุยว่ามีธรรมะสูงแต่พอเราฟังเรากล่าวธรรมะเนี่ยก็หาว่าเราขโมยธรรมะถามว่านี่พูดมาตั้งแต่หัวค่ำนะสามทุ่มครึ่งจนถึงตอนนี้ช่วยบอกเราสิว่าเราขโมยธรรมะของศาสดาองค์ไหนของท่านมั่งนี่เราพูดสิ่งที่ศาสดาของท่านไม่เคยกล่าวเลยบางคนก็หลงมิติเอ๊ะมันนิยายมันน้ำเน่าพระศาสดาที่เก่งที่สุดในจักรวาลนี้ที่กูนับถือแกยังไม่เคยพูดเลยก็บอกแล้วเราไม่ได้พูดเองไง
ราะเราไม่ใช่ศาสดาแต่เราสื่อกับพระบิดาองค์จิตจักรวาลสื่อจากพระเจ้าลงมาไม่ได้พูดเล่นถึงแม้ตอนนี้มีคนเหลือ271คนแล้วนะตีหนึ่งกว่าแล้วหลับกันไปหลายคนแล้วเรื่องสำคัญนะไคลแม็กซ์เราจะพูดให้จบไม่อยากให้น้องบุญธรรมไปตัดเป็นก้อนต่อไปเรื่องอะไรเป็นพูดเรื่องอื่นนะเอาให้จบเรื่องนี้ชื่อเรื่องก็คือเกิดมาเป็นมนุษย์ทำไมใครเกิดจิตวิญญาณนะเกิดมาเป็นมนุษย์ทำไมนะอย่างที่สามนะสร้างสนามแม่เหล็กโลก ต่อไปอย่างที่สี่ทำให้โลกมีความอบอุ่นมีการระเบิดที่แกนโลกใช่ไหมในที่แกนโลกจะมีแมนเทิลแมนเทิลก็คือของไหลคือของเหลวที่ร้อนมากพระบิดามีน้ำขั้นไว้และมีแผ่นเปลือกโลกน้ำเนี่ยก็หลายกิโลเมตรเป็นพันกิโลเมตรเลยนะในแกนโลกเนี่ยนะเพื่ออะไรเพื่อให้น้ำเนี่ยดูดซับความร้อนจากแกนโลกค่อยๆคายออกมาคายออกมาบนพื้นผิวโลกเพื่อทำให้มนุษย์และสัตว์ทั้งหลายที่เป็นสัตว์เลือดอุ่นเนี่ยสามารถใช้ชีวิตอยู่อย่างมีความผาสุกได้เพราะโลกอยู่ในจักรวาลโคจรอยู่พี่น้องครับในจักรวาลนี้มันหนาวนะพี่น้องนะเวลาที่เป็นกลางคืนเนี่ยไม่มีแสงสว่างจากดวงอาทิตย์เนี่ยด้านนั้นเนี่ยจะหนาวเย็นมากนะครับหนาวมากในจักรวาลเนี่ยด้านที่ไม่มีแสงอาทิตย์อ่ะแต่ทำไมโลกเรามีสิ่งมีชีวิตอยู่ได้เราอยู่ได้แม้กระทั่งกลางคืนตอนนี้ในประเทศไทยเนี่ยก็เพราะว่ามีความร้อนที่เป็นความอบอุ่นมันแผ่ขึ้นมาจากแกนโลกเห็นไหมมันทำให้ทั้งสัตว์และมนุษย์เราที่เป็นสัตว์เลือดอุ่นเนี่ยดำรงอยู่ได้ไอสัตว์ที่เป็นสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำมันเป็นสัตว์เลือดเย็นครึ่งบกครึ่งน้ำพระบิดาก็ให้มันอยู่ในน้ำขึ้นบนบกบ้างถ้ามันร้อนมันก็ลงน้ำมันเย็นพอมันเย็นมากมันขึ้นบนบกมาอาบแดดบนใบบัวแต่มนุษย์เราเนี่ยหายใจด้วยเหงื่อก็บ้างหายใจด้วยปอดนะลงไปอยู่ในน้ำก็แค่ลอยคอเนี่ยนะใช่ไหมแต่ต่อไปเนี่ยเราต้องเรียนรู้แล้วนะเราต้องอยู่กับน้ำให้ได้เราจะทำตัวเหมือนปลาเพราะน้ำท่วมไปหมดเราจะต้องทำตัวเป็นปลาที่หายใจด้วยปอดได้มีชีวิตอยู่ได้เราต้องทำไงเดี๋ยวสิ่งแวดล้อมมันจะเป็นเงื่อนไขมาให้ท่านฝึกแปลว่าอะไรน้ำจะท่วมใกล้บ้านท่านมาเรื่อยแล้วต่อไปท่านตีนท่านต้องชมน้ำเนี่ยตีนท่านอยู่กับน้ำท่านจะอยู่กับน้ำยังไงก็แปลว่าเป็นปลาที่หายใจด้วยปอดแล้วรอดชีวิตได้ยังไงนี่คือสิ่งที่เราต้องมากล่าวให้ท่านฟังในวันเสาร์ต่อๆไปอีกครับน่าฟังไหมครับชวนเพื่อนมาฟังเยอะๆครับแค่2 300คนเนี่ยมันน้อยไหมครับที่จะประกาศสิ่งนี้ครับเวลามันเหลือน้อยแล้วครับในการที่จะชำระโลกนะต้องเผยแพร่ไปเยอะๆเอานะทำให้โลกมีความอบอุ่นประการที่ 5 ทำให้เปลือกโลกสงบสมดุลทำให้เปลือกโลกสงบสมดุลแปลว่าทำให้ธรณีของโลกเนี่ยสงบนิ่งถ้าธรณีของโลกไม่สงบนิ่งมันจะเกิดแผ่นดินไหวพี่น้องครับถ้าไหวในทะเลนะไหวในแนวระนาบมันก็ไม่เกิดอะไรขึ้นแต่ถ้าไหวในแนวดิ่งขึ้นขึ้นลงลงแบบนี้ก็เรียกแผ่นเปลือกโลกมันขยับตัวขึ้นลงนี้เพราะว่ามันเป็นรอยแตกของแผ่นเปลือกโลกสึนามิเกิดนะครับพี่น้องคำว่าสึนามิแปลว่าคลื่นชายฝั่งหรือคลื่นท่าเรือสึนามิเป็นภาษาญี่ปุ่นเพราะญี่ปุ่นเกิดสึนามิก่อนในโลกนี้ครับเขาเลยตั้งชื่อว่าสึนามิแปลว่าคลื่นท่าเรือคลื่นมันเกิดในทะเลครับเพราะว่าแผ่นดินใต้ทะเลมันเป็นอย่างนี้มันแผ่นดินไหวครับมันเลยทำให้เกิดน้ำกระเพื่อมเกิดคลื่นยักษ์จากห่างจากฝั่งเป็นร้อยร้อยกิโลเมตรแล้วมันมาไงมันกระแทกที่ชายฝั่งก็คือชายฝั่งก็คือท่าเรือคือฮาร์เบอร์คลื่นท่าเรือมันเป็นอย่างนั้นมันถ้าเราแรงความรักแกนโลกไม่มีการระเบิดไม่มีการบิดตัวนอกจากจะสร้างปัญหาพวกนั้นแล้วมันยังทำให้เกิดแผ่นดินไหวพี่น้องครับทุกวันนี้แผ่นดินไหวทุกวันไหวโดยเฉลี่ยประมาณ 3-10 นาทีต่อ1ครั้งไหวทั้งบนแผ่นดินที่เป็นไหลทวีปไหวทั้งแผ่นดินที่เป็นภาคพื้นทวีปก็คือในใจกลางของประเทศเลยไหวแม้กระทั่งกลางทะเลมหาสมุทรเห็นไหมครับแล้วก็จากการที่ภาวะโลกร้อนเกิดขึ้นภูมิอากาศก็เกิดการวิปริตแปรปรวนเห็นไหมครับพายุน้ำแข็งบ้างพายุหิมะบ้างพายุแม่เหล็กบ้างฟ้าผ่าฟ้าคะนองฟ้าผ่านะที่อูกันดาเด็กๆ เล่นฟุตบอลกันอยู่10คนฟ้าผ่าตายรวดเดียวเลย9คนเหลือคนเดียวรอดชีวิตพี่น้องครับไม่มีอะไรบังเอิญนั่นคือภัยพิบัติที่มันเกิดจากมนุษย์รักกันไม่ได้ให้อภัยกันไม่เป็นแล้วเหลวไหลแล้วนี่ภัยมันขนาดนี้นะเพราะมนุษย์เหลวไหลรักกันไม่ได้เอาความรักจากจิตวิญญาณซึ่งเป็นพลังงานที่จิตวิญญาณของท่านขนมาจากพระเจ้าเอามาให้โลกบกพร่องตรงนี้ยังไม่นับที่ทูตสวรรค์กำลังวางแผนปฏิบัติการในการชำระโลกชำระมนุษย์
ที่มันจะต้องเกิดภัยพิบัติซ้อนภัยพิบัติขึ้นมาอีกมากมายท่านอยู่ไม่ติดหรอกครับท่านเชื่อเราครับดูเถอะครับเดี๋ยวมันเกิดขึ้นอีลุงตุงนางไปหมดเกิดที่นั่นเกิดที่นี่เกิดที่โน่นจนไม่รู้ว่าใครจะช่วยใครครับเราถึงเตือนว่าอย่ามาฆ่ากันตายเองเลยครับพี่น้องครับด้วยเรื่องแค่คิดไม่ตรงกันเห็นไม่ตรงกันอยากได้ซ้ำในสิ่งเดียวกันเดี๋ยวก็ตายแล้วครับภัยพิบัติมาเดี๋ยวก็ตายแล้วครับ

นี่จะเป็นเรื่องสุดท้ายที่เราจะสื่อในคืนนี้ถึงแม้สไลด์ที่เตรียมมามันไม่หมดเอาไว้ต่อในวันเสาร์หน้า 3:30 เพราะมันก็เข้มข้นมากในขนาดนี้ขอบใจมากนะ277คนที่ยังชมผ่าน Facebook อยู่ส่วน YouTube ต้องขออภัยนะเพราะเราไม่ได้เช็คไม่ได้ดูเนาะหลายคนก็อาจจะเฝ้าดูอยู่กันเยอะๆครับช่วยแชร์ไปนะครับช่วยกด Subscribe ช่วยกดแชร์กดไลค์เพื่อเผยแพร่พระโอวาทขององค์จิตเจวานซึ่งมีหนึ่งเดียวในโลกเท่านั้นที่สื่อตรงนี้ครับให้คนทั้งโลกช่วยพิสูจน์ความจริงว่าที่เรากล่าวนี่ความจริงไหมให้พิสูจน์อ่ะจิตวิญญาณต้องการอะไรจากตัวท่านครับคำตอบ1ท่านต้องนำจิตหยาบเข้าถึงแก่นแท้ให้ได้อันนี้ไม่ต้องอธิบายยาวแล้วนะนี่แรปอัพให้เพราะพูดมาเยอะแล้วตั้งแต่ต้นชั่วโมงนำจิตหยาบเข้าถึงแก่นแท้ให้ได้ท่านต้องเรียนรู้ว่าถ้าจะเอาจิตหยาบหรือจิตมนุษย์ของท่านเนี่ยเข้าไปถึงแก่นแท้คือจิตวิญญาณของท่านท่านต้องทำอย่างไรซึ่งวันหน้าและวันที่ผ่านมาเราก็สอนไปแล้วนะสื่อไปแล้วคือต้องรักให้ได้ให้อภัยให้เป็นไม่ก้าวล่วงผู้อื่นและก็ใช้จิตตะปัญญาในการดำเนินชีวิตท่านเข้าถึงจิตวิญญาณของท่านได้แน่ไปเอาความรักที่ไปเอาเชื้อเพลิงอะนะมาเติมให้กับโลกได้แน่นอนประการที่สองท่านต้องสอบผ่านบททดสอบจิตสำนึกโดยเฉพาะในครอบครัวผัวมีเมียพ่อแม่ลูกพ่อทำไม่ดีแม่ต้องอดทนอดกลั้นให้อภัยแม่ทำไม่ดีพ่อต้องอดทนอดกลั้นให้อภัยลูกทำอะไรบกพร่องต้องไม่โกรธไม่เกลียดไม่เครียดไม่แค้นไม่ตีด้วยความเกลียดชังแต่ต้องตีเขาด้วยความรักท่านจะต้องสอบผ่านให้ได้ท่านต้องไม่ทำให้บ้านแตกสะแหลกขาดต้องไม่ทะเลาะเบาแว้งกันนะแยกมุ้งแยกหมอนนอนกันทั้งที่เป็นผัวเป็นเมียกันด้วยเรื่องไม่เป็นเรื่องหรือบางทีเป็นเรื่องของจริตสันดานที่เป็นบทละครที่ตัวเองเขียนกันมาแล้วก็แลกบทละครแลกบททดสอบกันเพราะไม่รู้ก็เลยทะเลาะกันต่อไปนี้เลิกซะครับเพราะท่านรู้ความจริงที่พระบิดาเมตตาให้เรามาเฉลยให้กับทุกครอบครัวที่ได้ฟังด้วยความโชคดีอยู่ในขณะนี้ท่านต้องรักให้ได้เพราะความรักของท่านยิ่งใหญ่มากเห็นไหมสไลด์ที่แล้วอ่ะมันมีผลอะไรต่ออะไรด้านบวกและลบต่อโลกนี้มากมายเพียงแค่ท่านรักกันให้ได้ให้อภัยกันให้เป็นเท่านั้นนะครับสอบให้ผ่านบททดสอบจิตสำนึกถ้าท่านสอบตกนอกจากให้ความรักกับโลกไม่ได้ทำให้โลกเสียสมดุลแล้วท่านยังเป็นการสร้างการมีสังสารวัฏให้กับจิตวิญญาณของตัวเองอีกตายไปแล้วยังมีหน้าที่ต้องกลับมาเกิดใหม่ครับเพื่อมาแก้ไขหรือบางคนบอกว่าต้องกลับมาแก้แค้นเพราะอาฆาตพยาบาทก็แล้วแต่ครับก็เวียนว่ายตายเกิดอยู่เนี่ยครับแต่เนื่องจากมันสิ้นยุคแล้วถ้าท่านยังสอบตกอีกไม่มีโอกาสได้กลับมาเกิดใหม่ครับถ้าไม่สำนึกและไม่ชำระขณะที่ฟังพระโอวาทองค์จิตจักรวาลท่านจะต้องถูกชำระออกไปจากระบบโลกท่านจะต้องถูกชำระออกไปจากอนันตจักรวาลโดยไม่เหลือรูปธรรมในความเป็นตัวตนของท่านเลยไม่ว่าจะในมิติของกายหยาบหรือมิติของแก่นแท้จะไม่เหลือเลยครับนั่นคือการสูญเสียที่ยิ่งใหญ่มากอย่างที่สามท่านจะต้องอยู่เหนือกฎแห่งกรรมให้ได้กฎแห่งกรรมมันเกิดขึ้นเพราะอะไรหนึ่งทำดีแล้วหวังสิ่งตอบแทนทำแล้วกรวดน้ำอธิษฐานขอส่วนบุญส่วนกุศลที่ตัวเองทำจงให้ชาติหน้าของข้าพระเจ้าตรงได้สิ่งนั้นสิ่งนี้นี่ก็คือการสร้างกฎแห่งกรรมด้านบวกให้กับตัวเองหรือเราไม่อยากให้ใครทำไม่ดีกับเราเราดันทะลึ่งไปทำไม่ดีกับเขาทำให้เขาโกรธเกลียดเคียดแค้นอาฆาตพยาบาทเราเราก็ตกเป็นทาสของกฎแห่งกรรมอีกครับเพราะเราทำไม่ดีกับใครเราก็จะได้รับกรรมไม่ดีจากคนนั้นน่ะมาสนองเราหนามยอกเขาเอาหนามบ่งอยู่แล้วท่านก็ยังมีหน้าที่ต้องกลับมาเกิดแต่นี่มันเป็นภพชาติสุดท้ายมันจะปิดยุคพลังงานเก่าละโอกาสจะกลับมาเกิดใหม่ไม่มีให้ใครแล้วครับเพราะฉะนั้นจะถูกคัดไว้หรือจะถูกคัดทิ้งมี2คำตอบใหญ่ๆนั้นต้องถามตัวเองว่าท่านจะอยู่เหนือกฎแห่งกรรมได้อย่างไรก็รักให้ได้ให้อภัยให้เป็นอดทนอดกลั้นให้อภัยนะไม่อาฆาตโกรธแค้นเนี่ยกฎแห่งกรรมอยู่เหนือแน่นอนและก็ไม่เป็นเงื่อนไขด้านลบให้กับใครนะไม่ไปเกี่ยวเวรเกี่ยวกรรมกับใครใช่มั้ยอย่างที่4ใช้เครื่องยนต์แห่งกรรมให้เต็มหน้าที่ของท่านจิตวิญญาณต้องการให้ดูแลเครื่องยนต์แห่งกรรมเช่นถ้าท่านเจ็บไข้ได้ป่วยบ่อยๆจิตวิญญาณของท่านอยากให้เราเนี่ยบอกท่านทั้งหลายว่าเมื่อใดที่ท่านป่วยไข้จิตวิญญาณของท่านจะขาดการติดต่อกับจักรวาลทันทีติดต่อขาดการติดต่อกับจักรวาลแปลว่าอะไรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นเทพที่คุ้มครองท่านดูแลท่านเช่นอาร์คโทเรียน

แซจิสเทเรียนเขาก็จะขาดการติดต่อกับท่านเลยเพราะท่านป่วยพลังอำนาจทางจิตวิญญาณจะถดถอยและไม่สามารถจะติดต่อกับพระบิดาหรือพระเจ้าที่อยู่นอกอนันตจักรวาลได้ท่านก็จะกลายเป็นเหมือนวัตถุเลื่อนลอยเห็นไหมท่านจะซึมซึมเซ็งเซ็งนอนอยู่กับเตียงนอนอยู่กับบ้านเซ็งเซ็งเวลาไม่สบายมีใครกระโดดโลดเต้นฮือเฮฮากระดิกระดาได้บ้างไม่มีครับซึมเศร้าซึมเศร้าเพราะพลังงานของจิตวิญญาณมันถดถอยเนื่องจากว่าจิตวิญญาณของท่านเนี่ยได้รับพลังงานก็ได้มาจากอำนาจแม่เหล็กโลกสนามแม่เหล็กโลกและยิ่งสนามแม่เหล็กโลกอ่อนแอขณะที่ร่างกายของท่านอ่อนแอเจ็บไข้ได้ป่วยไม่ดูแลให้ดีท่านก็จะขาดการติดต่อกับจักรวาลสมองก็ทึบสังเกตไหมเวลาคนป่วยยังคิดออกไหมคิดอะไรไม่ออกหรอกป่วยเหมือนตึบกินข้าวก็ไม่ได้กินข้าวไม่ได้เพราะว่ากระเพาะอาหารก็ทำงานผิดปกติธาตุพิการอ่ะมันแปรปรวนหมดอ่ะแล้วเวลาป่วยบ่อยอายุก็จะสั้นลงเครื่องยนต์แห่งกรรมของเราใช้งานได้สั้นลงเพราะฉะนั้นจิตวิญญาณต้องการให้ท่านดูแลสุขภาพอย่านำสิ่งสกปรกเข้าไปในร่างกายเช่นอย่ากินสิ่งที่ไม่ถูกต้องเช่นกินเลือดเนื้อของสัตว์มันเป็นโปรตีนเป็น DNA RNAสูตรเดียวกันกับเลือดเนื้อในเครื่องยนต์แห่งกรรมของท่านนะกินเข้าไปแล้วมันเกิดสิ่งใหม่เอาไปใช้ประโยชน์ได้ไหมมันไปปี้กันไม่ได้อะเพราะว่ามันเหมือนกันต้องเป็นโปรตีนที่ได้จากธัญพืชไม่ใช่ได้จากสัตว์นะมันถึงจะก๊อปปี้กันและเกิดประโยชน์ในการซ่อมแซมส่วนที่สิ่งหรอในการสร้างความเจริญเติบโตให้กับเครื่องยนต์แห่งกรรมของท่านได้นี่คือตัวอย่างว่าท่านจะใช้เครื่องยนต์แห่งกรรมให้เป็นในทำยังไงต้องดูแลรักษาความสะอาดใช่ไหมดูแลรักษาความสะอาดดูแลสุขภาพไม่ใช่รอให้เป็นผู้แก่ชราแล้วก็นึกถึงหมอต้องดูแลตัวเองตั้งแต่วัยเด็กจนถึงวัยชราคือราเริ่มจะขึ้นต้องดูแลตลอดนะอย่าเหลวไหลครับอย่างที่5ครับช่วยนำส่งจิตวิญญาณของท่านกลับบ้านช่วยนำส่งจิตวิญญาณกลับบ้านบ้านแดนสุญญตาจิตหยาบหรือจิตมนุษย์ของท่านต้องนำจิตวิญญาณกลับบ้านแดนสุญญาคือต้องชูดแปลว่าอะไรครับทุกวันต้องหมั่นสร้างบุญสร้างกุศลบำเพ็ญบารมีเพื่อทำให้จิตวิญญาณมีพลังอำนาจแต่ไม่ใช่ไปแอบเจาะพลังของจิตวิญญาณเอาออกมาใช้ด้วยการหลอกจิตใต้สำนึกเพราะอยากรวยอยากสวยอยากมีชื่อเสียงอยากมีเกียรติแต่แทนที่จะทำด้วยจิตสำนึกมันทำช้าไงกว่าจะสำเร็จอ่ะกว่าจะได้2ต้องเอา1บวก1อ่ะเท่ากับ2อ่ะนี่อยู่ๆจะใช้ความศักดิ์สิทธิ์ใช้ความพิเศษให้จิตวิญญาณเอา2มาให้เลยโดยไม่รู้ที่มาให้จิตวิญญาณเอามาให้เลยเพราะว่าเห็นว่าจิตวิญญาณมีอำนาจได้ไงใช้ไปเดี๋ยวก็หมดเดี๋ยวก็เสื่อมท่านต้องนำจิตวิญญาณของท่านกลับบ้านต้องใช้พลังงานสูงมากพลังงานพวกนี้ท่านต้องสั่งสมและโดยเฉพาะจิตหยาบของท่านเนี่ยต้องเป็นจิตที่บริสุทธิ์เวลามันสั่นสะเทือนเนี่ยมันจะไม่มีกิเลสหนาตัณหาเยอะมาคอยถ่วงรั้งมันจะสั่นสะเทือนได้คลื่นความถี่สูงได้ไม่มีอะไรถ่วงรั้งแล้วมันก็จะส่งจิตวิญญาณให้ดีดออกจากกายหยาบเมื่อสิ้นอายุไขหลุดพ้นออกไปจากจักรวาลโลกผ่านประตูมิติคือผ่านประตูเรือนหอผ่านประตูคอกแกะที่เราเฝ้าอยู่เนี่ยออกไปสู่ดินแดนของจิตจักรวาลหรือแดนสุญญตาไปกราบพระบาทพระบิดาอย่างสง่างามว่าท่านสำเร็จภารกิจในการขนน้ำมันเชื้อเพลิงสุดยอดของพ่อไปให้กับโลกเสร็จเรียบร้อยแล้วถึงแม้ใช้เวลาตั้ง 6,800 ปีเสร็จถึงป่านนี้ก็ยังดีที่กลับบ้านได้ถึงแม้บางท่านบางรูปธรรมอาจจะกลับแบบสะบักสะบอมหน่อยไม่เป็นไรก็เพราะว่าเราเพิ่งกลับมาเนี่ยมากล่าวให้ท่านฟังด้วยอนุตตรธรรมชั้นยอดนี่ครับสิ่งที่จะถามต่อมาอุปสรรคของท่านที่เขาถึงจิตวิญญาณไม่ได้อุปสรรคของท่านคืออะไรที่ทำให้ท่านเข้าถึงจิตวิญญาณเพื่อนำเอาความรักหรือเอาพลังงานหรือเอาเชื้อเพลิงที่จิตวิญญาณขนมาเนี่ยมามอบให้กับโลกท่านเข้าไปถึงไม่ได้เพราะอะไรอะไรเป็นอุปสรรค เราจะไปเร็วๆนะฮะเพราะเราไม่อยากติดค้าง หนึ่งเพราะจิตหยาบเพราะจิตหยาบเหลวไหลครับคือหนึ่งจิตหยาบหลงในอัตตาของตนเองทำอะไรตามอำเภอใจไม่ได้สนใจว่าจิตวิญญาณหน้าที่วิญญาณคืออะไรยังไงแป๊บกูหลงตัวกูเองกูยิ่งใหญ่กูเกิดมาเป็นคนกูยิ่งใหญ่สังเกตสิชอบใหญ่กว่าคนอื่นนะ
นะใหญ่กว่าจิตวิญญาณของตัวเองเพราะไม่รู้ตัวและยังเที่ยวใหญ่กับคนอื่นทำใหญ่ทำอวดเก่งอวดเบ่งทำใหญ่อย่างนี้เรียกว่าหลงในอัตตาของตัวเองมันเลยทำให้จิตหยาบเนี่ยเข้าถึงความจริงที่จริงแท้ซึ่งเป็นอนุตตรธรรมของจิตวิญญาณที่ตัวเองเป็นแก่นแท้ของตัวเองและทำให้ตัวเองได้มีโอกาสเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยเข้าถึงไม่ได้เพราะมัวแต่หลงตัวเองแล้วก็เวลามีคนมาบอกความจริงเรื่องนี้ให้ฟังก็ปฏิเสธเพราะหลงกับศาสดาที่ตัวเองยึดถืออยู่คนเดียวพระองค์เดียวยึดถือคัมภีร์อยู่เล่มเดียวเพราะทั้งคัมภีร์ทั้งศาสดาของตัวไม่เคยพูดเรื่องที่จิตจักรวาลให้อาจารย์กล่าวพระโอวาทสดๆอยู่ในขณะนี้เลยเพราะนั้นกูไม่เชื่อมันเพราะหลงไปยึดติดกับครูของตัวเองหลงยึดติดกับคัมภีร์ที่ตัวเองยึดถือและหลงในอัตตาของตัวกูว่ากูบวชเรียนมาเยอะกูศึกษามาแยะกูฉลาดกว่ามึงหน้าตามึงยังอ่อนกว่ากูแก่กว่ามึงกูมีหนวดเคราวยาวนะเหนียงกูยานอะไรเงี้ยมึงจะมาสอนอะไรกูนี่คือหลงในอัตตาตัวเองนะอย่างที่สองเกิดมาบนโลกแล้วไม่ได้คิดถึงเรื่องของจิตวิญญาณเลยนะกินขี้ปี้นอนสนใจติดใจในรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสกายร้อนเย็นไปหลงมายาสิ่งเหล่านั้นไปติดพันกับสิ่งเหล่านั้นก็เลยไม่สามารถจะทำหน้าที่ทางจิตวิญญาณให้กับจิตวิญญาณแก่นแท้ของตัวเองได้นี่คืออุปสรรคปัญหาเราพูดเร็วๆนะวันหน้าเราค่อยลงลึกนะครับไม่รู้หน้าที่ของตัวเองจิตหยาบไม่รู้หน้าที่ของตัวเองว่าตัวเองเกิดมาเนี่ยมาเป็นคนสองมิติหน้าที่ต้องทำอะไรบ้างซึ่งวันนี้เราก็ได้เปิดเผยให้ท่านฟังไปแล้วว่าหน้าที่ของจิตหยาบคือต้องช่วยจิตวิญญาณในเรื่องอะไรบ้างและต้องช่วยจิตวิญญาณโดยไม่ทำอะไรบ้างชัดเจนนะมาสไลด์แผ่นต่อไปครับสิ่งที่สองที่เป็นอุปสรรคของจิตหยาบทำให้ทำหน้าที่ทางจิตวิญญาณไม่ได้ความอยากกับความไม่อยากซึ่งสิ่งเหล่านี้พระบิดาประทานให้จิตวิญญาณถือมาแล้วเอามาแบ่งให้กับจิตหยาบเพื่อให้จิตหยาบดูแลเครื่องยนต์แห่งกรรมเพราะอะไรครับเพราะว่าจิตหยาบไม่ได้มีประวัติศาสตร์นะถูกแบ่งให้มาเกิดเป็นเครื่องยนต์แห่งกรรมอยู่ในเครื่องยนต์แห่งกรรมก็พบชาตินี้ตายไปชาตินี้แล้วจิตหยาบก็อยู่กับกายหยาบและสลายไปเกิดเป็นมนุษย์ในภพชาติใหม่ก็มีจิตหยาบตัวใหม่ไม่ใช่ตัวเดิมครับเพราะฉะนั้นไม่มีประวัติศาสตร์ไม่มีประสบการณ์พระบิดาจึงให้คำว่าความอยากไม่อยากเอาไว้อยากอย่างแรกคืออยากเรียนรู้กับไม่อยากเรียนรู้เด็กๆตั้งแต่เกิดอายุ3ขวบเพราะเขาอยากรู้อยากเห็นใช่ไหมพี่น้องครับเขาจึงหยิบอะไรก็เข้าปากหยิบอะไรก็แย่เข้าจมูกรูปรูปคลำคลำหรือนั่นคนนี่ปีนป่ายนั่นคือนิสัยของจิตวิญญาณที่ถ่ายทอดสะท้อนผ่านจิตหยาบออกมาว่าต้องเป็นคนอยากรู้อยากเห็นถ้าเราไม่อยากรู้ไม่อยากเห็นเราจะพยายามที่จะรู้จะเห็นไหมครับการพยายามจะรู้จะเห็นก็คือการพยายามที่จะเรียนรู้พระบิดาจึงต้องให้จิตวิญญาณถือมาจากด่านนภาลัยเพื่อเอามาฝากจิตหยาบของตัวเองเพื่อให้ได้เรียนรู้และอะไรที่ควรเรียนรู้แต่มนุษย์เรามันดันเอาฝั่งตรงข้ามมาใช้แทนที่จะเรียนรู้ทุกเรื่องกลับเลือกเป็นบางเรื่องถ้าตัวเองชอบตัวเองสนใจก็อยากเรียนรู้ถ้าตัวเองไม่ชอบไม่สนใจก็ไม่อยากเรียนรู้ทั้งที่จริงๆมันสมควรต้องเรียนรู้ทั้งหมดนะครับเรื่องดีก็ต้องควรเรียนรู้เรื่องชั่วๆก็ต้องเรียนรู้ครับเพราะทุกวันนี้มัวแต่บ้าเรียนรู้แต่เรื่องดีๆครับเลยเป็นเหยื่อของคนชั่วเพราะอะไรไม่รู้ทันคนชั่วเพราะไม่เคยเรียนรู้เรื่องชั่วๆเพราะไม่อยากรู้เรื่องชั่วทั้งที่เรียนรู้ชั่วเดี๋ยวให้รู้ทันคนชั่วแต่เรารู้นะที่ไม่อยากเรียนรู้เรื่องชั่วๆเพราะอะไรเพราะกลัวว่ากลัวว่าตัวกูจะชั่วเหมือนมันเนี่ยใช่ไหมล่ะครับยังไม่ไว้ใจตัวเองเลยนะครับความอยากอย่างอยากร่วมวงกับไม่อยากร่วมวงเนื่องจากพระบิดาให้จิตวิญญาณมาเกิดเป็นคนสองมิติให้จิตหยาบทำหน้าที่แทนตัวอยากตัวนี้ต้องให้มาด้วยครับเพราะว่าถ้าไม่อยากร่วมวงการสร้างสังคมเนี่ยเกิดขึ้นได้ไหมอยากร่วมวงถ้าเป็นภาษาชาวบ้านธรรมดาก็แปลว่ามีความต้องการที่จะคบคนอื่นเป็นมิตรแต่มนุษย์เราปรากฏว่าแทนที่จะใช้แต่ความอยากร่วมวงกลับไปใช้ในด้านตรงข้ามคือกูไม่อยากร่วมวงกันว่ากูไม่อยากคบไอเวนนี่คนที่กูไม่ถูกใจกูไม่อยากคบกูไม่อยากคุยทำให้เกิดความแตกแยกทั้งที่จริงๆมนุษย์เป็นสัตว์สังคมต้องมีแต่ด้านบวกด้านเดียวคือถ้าเราไม่อยากร่วมวงกับไอ้หมอเนี่ยแต่หน้าที่เราเป็นสัตว์สังคมเราจะร่วมวงกับมันได้เราต้องคิดยังไงเราต้องมองมันยังไงเราต้องคิดยังไงเราถึงจะร่วมวงได้เช่นมันเป็นคนชั่วเราก็สามารถคบคนชั่วไ
หนึ่งกูจะเตือนตัวเองว่ากูจะไม่ชั่วตามมันแต่กูจะคบคนชั่วคนนี้เพื่อเรียนรู้ว่าชั่วมันเป็นยังไงคนเขาทำชั่วเขาทำยังไงและเวลาเขาจะทำชั่วกันเนี่ยเขาทำชั่วกันแบบไหนกูไว้เรียนรู้เพื่ออะไรกูไว้ป้องกันตัวกูไงนี่ไงคำว่าไม่อยากร่วมวงไม่อยากคบหาสมาคมไม่อยากสังสรรค์ด้วยเสวนาด้วยมันจึงจะไม่เกิดขึ้นมันจึงต้องใช้ปัญญาพี่น้องครับแต่เพราะไม่ใช้ปัญญาใช่ไหมใช้แต่อยากกับไม่อยากมันจึงทำให้ความสำเร็จในการทำหน้าที่ในนามของจิตวิญญาณเนี่ยมันเกิดขึ้นไม่ได้อย่างที่สามนี่ร้ายแรงกว่าเราใช้ตัวสีแดงครับอยากรับเอาคำว่ารับเอาในที่นี้หมายถึงอะไรรับเอามาเป็นความรู้รับเอาไว้เพื่อเรียนรู้แต่ดีคำว่ารับเอานี่มันไปในทางที่ว่าถ้ากูชอบกูรับเอาถ้ากูไม่ชอบกูไม่รับเอาก็คือปฏิเสธเพราะยังมีชอบกับไม่ชอบคือมีกิเลสนี่แหละครับมันจะทำให้ตัณหาห้ามไม่ได้จึงทำให้อารมณ์ดับไม่ได้เพราะมีกิเลสตัวเดียวก็คือมีตัวเนี้ยอยากรับเอาไม่อยากรับเอานะเครื่องยนต์แห่งกรรมรูปธรรมมนุษย์โดยจิตหยาบมีสิ่งเหล่านี้มันเลยทำให้เกิดอุปสรรคพี่น้องครับแล้วสิ่งต่อไปที่จิตหยาบมีอุปสรรคเป็นอุปสรรคทำให้เข้าถึงจิตวิญญาณตัวเองไม่ได้กระบวนการของขันธ์5กระบวนการของขันธ์5ก็คือรูปสัญญาเวทนาสังขารและก็วิญญาณนี่เป็นเรื่องของจิตหยาบนะไม่ใช่เรื่องของจิตวิญญาณเพราะมีรูปสัญญาเวทนาสังขารวิญญาณนี่แหละคําว่าวิญญาณตัวนี้หมายถึงพลังงานของจิตนะครับไม่ใช่จิตวิญญาณจิตวิญญาณแปลว่าจิตที่สร้างพลังงานออกมาได้แต่วิญญาณก็คือพลังงานที่จิตมันสร้างมันปั่นออกมาโอเคมั้ยมันคําว่าวิญญาณของขันธ์5นี่ไม่ใช่จิตวิญญาณนะไอ้ตัวสุดท้ายเนี่ยจิตวิญญาณกับวิญญาณเราเขียนชัดเจนนะมันเป็นกระบวนการในการใช้ขันธ์5ซึ่งจิตหยาบเนี่ยมันจะต้องสั่นสะเทือนจากคลื่นความถี่ต่ำไปหาคลื่นความถี่สูงเพราะฉะนั้นพระบิดาจึงให้มนุษย์เราเนี่ยมีโลกิยธรรมก่อนโลกุตตรธรรมเพราะอะไรโลกุตตรธรรมเป็นนามธรรมมันมองไม่เห็นต้องมองด้วยปัญญาแต่ถ้าโลกิยธรรมเนี่ยมองด้วยอายตนะภายนอกทั้ง5มองไปว่าสัมผัสรู้ดูเห็นได้ตามองเห็นรูปเกิดผัสสะก็คือเห็นรูปจิตก็จะรับผัสสะนั้นมาเป็นเค้าเรียกว่ารับรู้พอเห็นรูปนั้นไม่สวยกูปฏิเสธกูไม่เอาพอเห็นรูปนั้นสวยเห็นอันนี้ขนมนี่น่ากินน่าทานกูรับเอานี่คืออุปสรรคที่ทำให้จิตหยาบท่านเข้าถึงจิตวิญญาณไม่ได้เราพูดสั้นๆนะฮะแต่อยากให้เข้าใจลึกก็ต้องติดตามต่อไปเรื่อยๆนะพี่ๆน้องๆที่รักทั้งหลายครับรูปสัญญาเวทนาสังขารวิญญาณมันเป็นสิ่งที่ถ้าเราจะขออนุญาตยืมคำพูดทางศาสนามาก็เรียกว่าเป็นกรรมจักรมันทำให้เกิดกรรมทันทีเลยครับเห็นรูปนึกได้ว่ารูปอะไรจำได้ว่ารูปอะไรจะเกิดเวทนาทันทีครับนี่คือจิตหยาบนะเวทนาก็คือเกิดกิเลสเกิดความรู้สึกขึ้นมาเกิดความรู้สึกชอบไม่ชอบสวยไม่สวยเอาไม่เอาเนี่ยพออยากได้สวยอยากได้พอไม่สวยไม่อยากไม่น่ากินก็ไม่เอาไม่อยากได้แต่ถ้าใครบังคับข่มขืนให้กูอยากจะได้แล้วกูเอาไม่ได้หรือกูไม่เอาแต่บังคับให้กูเอาเนี่ยมาข่มขืนใจกูจะเกิดสังขารขึ้นมาทันทีครับสังขารก็คืออารมณ์ครับพูดภาษาชาวบ้านนะไม่ต้องให้มันลึกซึ้งไม่ต้องให้มันมากเรื่องมันจะเกิดอารมณ์ขึ้นมาทันทีครับความรู้สึกนำไปสู่ความอยากไม่อยากพอไม่อยากให้ไม่อยากให้ใครบังคับกูก็จะเกิดอารมณ์อารมณ์ส่วนมากจะเป็นลบใช่ไหมถ้ากูไม่อยากกูจะเป็นลบถ้ากูอยากกูก็จะเป็นบวกแต่ถ้ากูอยากแล้วมึงบังคับให้กูไม่อยากทำให้สมอยากไม่ได้มันก็จะเป็นลบวิญญาณก็คือพลังงานของจิตที่เป็นบวกที่เป็นลบตามสังขารที่มันสั่นนะสั่นเป็นบวกวิญญาณก็บวกครับสั่นเป็นลบวิญญาณคือพลังงานที่เกิดขึ้นคือพลังจิตที่เกิดขึ้นพลังของความคิดพลังงานความนึกพลังงานของความรู้สึกพลังงานของจิตใต้สำนึกหรือจิตสำนึกที่สั่นมันจะเป็นไปตามสังขารเป็นตัวกำหนดและสังขารเกิดจากอะไรเกิดจากเวทนาเวทนาเกิดจากอะไรเกิดจะดูรูปแล้วรับรู้แล้วไม่ฉลาดที่จะรับเอาพอไม่ฉลาดรับเอาปั๊บก็เกิดกิเลสคือรักหรือปฏิเสธคือไม่รักท่านต้องแทรกแซงขันธ์5วันนี้เราจะพูดการแทรกแซงขันธ์5ไว้สั้นๆว่าท่านต้องดับเวทนาให้ได้มองเห็นรูปแล้วรู้ว่าคืออะไรจิตมันมีสัญญาอยู่คือจำได้ว่าที่เห็นเนี่ยมันคืออะไรจำได้ตั้งแต่เด็กๆแล้วจำได้จนเป็นผู้ใหญ่จำได้ว่าเห็นอะไรพอเห็นปั๊บเนี่ยจิตมันจะเกิดความรู้สึกชอบหรือไม่ชอบท่านต้องปิดมิติตรงนี้ปิดสวิตช์ตรงนี้เลยห้ามชอบหรือไม่ชอบห้ามพอใจหรือไม่พอใจห้ามเกิดตรงนี้คือกิเลสห้ามเกิดพอเห็นแล้วต้องเรียนรู้ทันทีว่า
อะไรเป็นอะไรแล้วต้องมองหาคุณค่าของสิ่งที่เราเห็นให้ได้ถ้าเราเห็นคุณค่าของสิ่งที่เรามองอยู่ฟังอยู่สัมผัสอยู่เราจะมีความรู้สึกดีกับสิ่งนั้นใช่ไหมรีบหาได้ใช้ปัญญาเราใช้สายตาเราใช้หูเรามองหาคุณค่าเช่นฟังโอวาทพระบิดาเนี่ยท่านฟังอาจารย์ปริญญาเสียงไม่เพราะพูดอะแต่ถ้าสาระที่พูดมันเป็นสาระมันน่าฟังมากท่านก็ต้องมองหาคุณค่าก็คือสาระที่น่าฟังอย่ามาฟังเสียงอาจารย์ปริญญาอย่ามาดูหน้าตาที่ไม่หล่อเหลาของอาจารย์มันจะทำให้ท่านผ่านจะอ้วกหรือผ่านรับธรรมะไม่ได้เอาธรรมะเอาแต่สาระหน้าตาเราไม่ต้องเอาเสียงของเราเป็นมายาก็ไม่ต้องเอาแต่ถ้าเสียงเพราะก็ช่วยไม่ได้ก็แล้วแต่ท่านเรามีความจริงใจให้ท่านอยู่แล้วโอเคไหมเนี่ยแค่นี้ครับนะเราบอกแค่นี้นะแล้วพอเวทนามันไม่เกิดเนี่ยอารมณ์ที่มันจะเกิดได้มันจะมีอารมณ์เดียวคือความรักอารมณ์เดียวคือความปิติสุขอารมณ์เดียวคือความสงบเพราะท่านมองเห็นคุณค่าท่านก็จะเข้าถึงความรักพลังงานที่มันเกิดขึ้นจากจิตของท่านที่สั่นเสือนมันจะเป็นวิญญาณที่เป็นด้านบวกคือพลังงานความรักวิญญาณไม่ใช่จิตวิญญาณจิตวิญญาณเป็นกล่องพลังงานวิญญาณคือคลื่นความถี่ทางพลังงานโอเคไหมครับ เราบอกแล้วต้องแทรกแซงขันห้าด้วยการดับที่เวทนาให้สิ้นสูญฝึกครับต้องฝึกไม่ฝึกไม่ได้อย่าเสียความรู้สึกพระบิดาเรียกว่าเสียความรู้สึกเห็นแล้วเสียความรู้สึกเสียอารมณ์นั่นแสดงว่ารูตาสองข้างท่านสึกแล้วเสื่อมแล้วต้องเห็นให้ชัดเจนว่าเห็นอะไรฟังให้ชัดเจนว่าได้ยินอะไรลิ้นรับรสอะไรสัมผัสกายสัมผัสอะไรสัมผัสความจริงไม่ว่าจะมันจะเป็นสิ่งที่ร้อนที่เราไม่ชอบหรือเป็นสิ่งเย็นที่เราชอบเราต้องสัมผัสความจริงโดยไม่ไปรู้สึกรังเกียจความร้อนรังเกียจความหนาวต้องไม่มีตรงนี้จิตหยาบมันมีข้อบกพร่องหรือมีจุดอ่อนตรงนี้ท่านต้องสกัดจุดอ่อนของตัวเองให้ได้ไม่งั้นเข้าถึงจิตวิญญาณไม่ได้โอเคนะอย่างที่3นำความรักเพื่อให้เข้าไปแทนถ้าท่านมีความรู้สึกชอบหรือไม่ชอบมันจะทำให้เกิดความอยากเกิดความไม่อยากพอเกิดความไม่อยากไม่อยากมันจะมีปัญหาตรงที่ว่าจิตเนี่ยมันจะทำให้สิ่งที่ตัวเองอยากหรือไม่อยากเนี่ยเกิดเป็นรูปธรรมขึ้นมาพอพยายามจะทำให้เกิดเป็นรูปธรรมและทำไม่ได้ทำไม่สำเร็จเพราะมีอุปสรรคมันจะเกิดโกรธถ้าอยากจะทำให้เป็นรูปธรรมขึ้นมาก็เกิดความโลภคืออยากได้อยากเอากิเลสตัณหามันมาจากตรงนี้ครับท่านต้องดับเวทนาให้ได้เมื่อท่านดับเวทนาได้แล้วจิตท่านจะว่างพอว่างปั๊บเนี่ยความรักเพื่อให้ที่มันจะเกิดขึ้นในจิตใจของท่านมันจะเกิดขึ้นมามันจะผุดขึ้นมาแทนเหมือนดอกบัวที่ผุดขึ้นมาจากก้นบึงที่เป็นเลนหรือโคลนเลนหรือโคลนก็คือกิเลสตัณหาราคะถ้าท่านดับเวทนาไม่ได้ดอกบัวจะโผล่ขึ้นมาจากเปลือกตมที่อยู่ที่ก้นสระไม่ได้พี่น้องครับเพราะมันติดตะไคร่ติดสาหร่ายไอ้พวกกิเลสหนาตัณหาเยอะนี่ก็คือตะไคร่สาหร่ายที่อยู่เต็มบึงเลยครับดอกบัวมันจะโผล่ขึ้นมาได้ไงครับพี่น้องครับเราพูดให้เห็นภาพชัดเจนนี่คืออนุตตรธรรมเป็นสัจธรรมแท้ๆไม่ต้องเปลืองสมองไม่ต้องคิดอะไรมากนะเราสื่อให้ท่านเห็นชัดๆนะครับนะกระบวนการของขันห้านั่นคือเรื่องต่อมาครับชีวิตที่ติดกรรมเก่าทนอีกนิดนึงนะครับวันนี้อาจจะเลยเวลาตีหนึ่งครึ่งไปบ้างแต่ดีใจมากขนาดนี้มี274ท่านนะหรือเหลือเท่าไหร่แล้วเหลือ276ขออภัย Facebook นะโอ้ยังดีอยู่เป็นเพื่อนกันนะครับวันนี้บทนี้มันมากเลยนะฟังจบแล้วเข้าใจเนี่ยกลับบ้านได้หมดทุกคนที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยถึงแม้ยังไม่ได้ลงรายละเอียดในบางอันนะอ่ะเพราะชีวิตติดกรรมติดกรรมเก่าเนื่องจากสอบตกบททดสอบมันจึงต้องทำให้เกิดสังสารวัฏมีการเวียนว่ายตายเกิดต้องมาแก้ไขต้องมาชำระจิตใจให้ใสสวยอีกมันมัวแต่ชำระจิตหยาบให้มันบริสุทธิ์ไม่เหมือนภพชาติแรกที่มาเกิดเป็นมนุษย์มันยังบริสุทธิ์ใช่ไหมนี่พอมันมีกรรมติดปั๊บมันก็ต้องมาแก้ไขกรรมของจิตหยาบของตัวเองที่จิตวิญญาณต้องรับผิดชอบมัวแต่แก้ไขกรรมเก่าโอกาสที่จะมาเจาะมิติของจิตวิญญาณและเอาน้ำมันเชื้อเพลิงที่จิตวิญญาณอุตส่าห์แบกมาจากพระบิดาเอามามอบให้กับโลกและทุกสรรพสิ่งมันจะมีเวลาว่างไปทำไหมครับเพราะเรื่องใหญ่ที่ต้องทำให้ได้ก่อนก็คือต้องชำระขยะที่ติดกับจิตหยาบนี้ให้ได้ซะก่อนเห็นไหมครับนี่คืออุปสรรคและถามว่าชีวิตติดกรรมเก่าเพราะสอบตกบททดสอบสอบตกบททดสอบเพราะอะไรครับหนึ่งเพราะขาดมหาสติมหาสติก็คือรู้สติมีสติใช้สติขาด3สิ่งนี้ครับเลยสอบตกบททดสอบเลยติดกรรมเลยครับตกเป็นทาสของกฎแห่งกรรมทันทีอย่างที่สองเพราะไม่มีปฏิญาณแห่งการหลุดพ้นหรือปณิธานแห่งนิพพานเพ
พราะไม่มีครับคือรักให้ได้ให้อภัยให้เป็นไม่ก้าวล่วงผู้ใดใช้ปัญญาในการดำเนินชีวิตนี่คือปฏิญาณในการหลุดพ้นหรือปณิธานแห่งนิพพานเพราะไม่มีสิ่งเหล่านี้ไม่มีลูกแก้วสองดวงนี้มันจึงทำให้ชีวิตต้องติดกับกรรมเก่าแล้วต้องมาคอยแก้ไขกรรมเก่าไม่ก่อกรรมใหม่คอยระวังอยู่เนี่ยหน้าที่หรือภารกิจทางจิตวิญญาณเลยไม่ว่างที่จะทำเพราะจิตมนุษย์เรากับสมองของเรามันทำงานได้ทีละอย่างพี่น้องครับนี่คือปัญหาพระบิดาจึงต้องให้ 60,000 ปีแล้วให้คนนึงเกิดมาเป็นร้อยเป็นพันเป็นหมื่นภพชาติได้แต่ต้องไม่เกิน 60,000 ปีแต่เหลวไหลไม่เอาไหนก็เสร็จอย่างที่สามไม่สนใจไม่รู้อนุตตรธรรมปฏิเสธพระบุตรเอกยึดถือพระศาสดาพระองค์เดียวยึดถือคัมภีร์เล่มเดียวก็เลยทำให้ชีวิตติดกรรมไม่สามารถที่จะรู้ว่ากลับบ้านทางไหนเข้าถึงจิตวิญญาณตัวเองได้อย่างไรจิตวิญญาณตัวเองมาเกิดทำไมตัวเองมีหน้าที่ต้องช่วยอะไรจิตวิญญาณว่าไม่รู้เรื่องเลยครับนี่คืออุปสรรคครับต่อมาครับเราจะพูดถึงเรื่องของคน2มิติเนี่ยหน้าที่ของคน2มิติคือคนที่มีจิตวิญญาณมาเกิดเป็นคน2มิติมาเกิดเพื่อจะคนตัวเองให้เป็นมนุษย์เนี่ยเราจะสรุปให้ฟังว่าหน้าที่อย่างแรก จากที่เราพูดมาทั้งหมดท่านต้องสั่นสะเทือนจิตหยาบของท่านให้เป็นหนึ่งเดียวกันกับจิตวิญญาณเพื่อนำความรักบริสุทธิ์เปรียบเสมือนพลังงานเชื้อเพลิงที่เทพสุริยะใช้ยานขนาดใหญ่แบกขนมาเพื่อจะเอาแก๊สเหลวเอาเชื้อเพลิงเหลวไปเติมให้กับดวงอาทิตย์อ่ะแต่นั้นวิธีนั้นไปเติมให้โดยตรงแต่วิธีนี้จิตวิญญาณมาแบบอัศจรรย์มาเป็นรูปธรรมทางพลังงานแล้วเอาไขน้ำมันเชื้อเพลิงที่เป็นน้ำมันที่โลกและทุกสรรพสิ่งต้องการเนี่ยขนมาแต่มาให้โดยตรงก็ไม่ได้ต้องมาเกิดเป็นคน2มิติเพื่อใช้เครื่องยนต์แห่งกรรมรูปธรรมมนุษย์และจิตหยาบของมนุษย์ร่วมมือกันในการที่จะเอาเชื้อเพลิงที่ตัวเองแบกขนออกมาให้ได้นี่คือข้อที่1ข้อที่2ครับต้องใช้จิตหยาบสั่นสะเทือนสมองทั้ง2ซีกให้เข้าถึงอำนาจทางปัญญาระดับอริยะได้ก็แปลว่าถ้าซ้ายอย่างเดียวคืออัจฉริยะถ้าซ้ายด้วยขวาด้วยเรียกว่าอริยะบุคคลเราต้องใช้ปัญญาไม่งั้นท่านจะเข้าถึงความรักเพื่อให้ในการที่จะใช้ความรักเพื่อให้เป็นกุญแจไปไขประตูมิติของจิตวิญญาณเพื่อเอาความรักเพื่อรักซึ่งเป็นรักที่บริสุทธิ์กว่าออกมาไม่ได้ท่านต้องใช้ปัญญาท่านจะมองเห็นคุณค่าของคนที่ร้ายค่าเนี่ยเช่นคนที่ทำชั่วกับท่านเนี่ยท่านจะมองเห็นคุณค่าของท่านด้วยตาเปล่าท่านก็เห็นแต่ความเลวที่มันทำพฤติกรรมชั่วที่มันก่อท่านจะมองเห็นความดีงามหรือคุณค่าของคนชั่วที่ทำไม่ดีกับท่านท่านต้องมองด้วยปัญญาของท่านท่านจึงต้องฝึกการใช้ปัญญาให้มีความเชี่ยวชาญคำว่าอีนังนั่นอีเวนนี่มันจะไม่มีในชีวิตท่านท่านจะสะกดไม่เป็นเลยถ้าท่านสามารถเข้าถึงปัญญาได้เท่าถ้าท่านเข้าถึงความรักได้พี่น้องครับเราให้ดูตัวอย่างอีกนิดนึงครับนี่ก็คือตัวอย่างของคลื่นไฟฟ้าแม่เหล็กที่เกิดจากจิตของท่านเวลาสั่นสะเทือนเป็นพลังงานที่ทางศาสนาบางศาสนาใช้คำว่าวิญญาณซึ่งเป็นตัวที่5ในขันธ์5ท่านเห็นว่าคลื่นพลังงานของจิตเนี่ยไม่ว่าเป็นพลังงานความรักความโกรธความชังความอะไรมันเป็นคลื่นไฟฟ้าหมดถ้าเป็นความโกรธเกลียดเคียดแค้นอาฆาตพยาบาทโลภโมโทสันงมงายมันจะเป็นคลื่นลบมันจะมีคุณสมบัติทางไฟฟ้าเป็นลบแต่ถ้าเป็นความรักนะรักเพื่อเอาก็เป็นบวกแต่บวกน้อยมันจะเป็นคลื่นหยาบแต่รักเพื่อให้แต่ยังมีเงื่อนไขอยู่ก็เป็นขึ้นความถี่ที่สูงขึ้นมาอีกนิดนึงครับแต่ถ้าเป็นรักเพื่อรักแบบที่จิตวิญญาณของท่านแบกขนมาเนี่ยมันจะสั่นสะเทือนเป็นขึ้นความถี่สูงมากนะและถ้าเป็นอุเบกขาแปลว่าอะไรสั่นสะเทือนเป็นเส้นตรงเลยครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันจะเป็นอย่างเงี้ยขึ้นความถี่ที่อยู่ตรงกลางแต่ตรงแกนกลางเนี่ยเขาเรียกว่าแมกเนติกฟิลด์เป็นสนามแม่เหล็กสนามแม่เหล็กเนี่ยวิ่งไปตามแนวนอนนะแต่ขึ้นลงในแนวดิ่งเนี่ยเป็นอิเล็กทริกฟิลด์ก็คือสนามไฟฟ้ามันคลื่นจิตจะมีสนามไฟฟ้า2สนามผสมกันอยู่เขาเรียกว่าคลื่นความถี่ทางไฟฟ้าแม่เหล็กโอเคไหมครับพี่น้องครับไปเร็วๆนะครับสไลด์ต่อไปครับนะไม่งั้นเดี๋ยวไม่จบในเวลาที่ยืดเยื้อออกมาแต่เราดีใจมากที่ท่านน่ะเป็นเพื่อนเราสื่อกับพระบิดาแล้วฟังพระโอวาทรับความรักจากพระองค์อยู่280คนทาง Facebook และสักกี่คนก็แล้วแต่ที่อยู่ทาง YouTube จิตจักรวาลอ่านโลกวันนี้298นะเป็นตอนที่นะแล้วก็มีคนฟังเกือบ300คนติดตามมาแต่ตอนนี้เหลือ280นะครับเรากำลังจะบอกท่านว่าความรักช่วยให้โลกหมุนสมการของความรักจำได้ใช่ไหมซัมเบต้าเอ็กซ์
ท่ากับ 3x กำลัง2คูณด้วยเบต้า1บวกเบต้า2บวกเบต้า3บวกไปเรื่อยๆจนถึงเบต้า x ถ้าสมมติว่าพลังงานรวมจากจิตสำนึกด้านบวก x คนเนี่ยเราสมมติได้เป็นพลังงานรวมจากจิตสำนึกด้านบวก3คนถ้าแทนค่า x กับ3ในสมการที่ท่านเห็นนะครับมันเท่ากับ3คูณด้วย3ยกกำลัง2แล้วที่ท่านเห็นอยู่ในวงเล็บนั้นเบต้า1บวกเบต้า2บวกเบต้า3บวกไปเรื่อยๆถึงเบต้า x นั้นพระบิดาทรงกำหนดให้มันเป็นค่าคงที่ถึงแม้แต่ละคนจะเป็น10เป็น100คนบวกอย่างไรค่าคงที่จะมีค่าเท่ากับ20ค่าคงที่เท่ากับ20นี่ก็คือค่าเท่ากับแรงความโน้มถ่วงหรือแรงดึงดูดเหนี่ยวรั้งของทุกสรรพสิ่งที่มีมวล1หน่วยบนโลกโดยกาแล็กซีทางช้างเผือกโปรดฟังอีกครั้งครับ20ที่เป็นค่าคงที่ในวงเล็บนี่นะฮะมันเป็นแรงดึงดูดหรือแรงความโน้มถ่วงที่กาแล็กซีทานสายน้ำนมหรือกาแล็กซีทางช้างเผือกออกแรงกระทำหรือดึงดูดเหนี่ยวรั้งต่อสิ่งต่างๆที่อยู่บนโลกเสรีเนี้ยที่มีมวล1หน่วยจะมีค่าเท่ากับ20วันนี้เราบอกแค่นี้นะเราเปิดเผยความจริงของจักรวาลให้ท่านในเรื่องที่เป็นอภิปรัชญาเป็นเมตาฟิสิกส์เท่านี้นะตรงเนี้ยท่านแทนค่าไปครับเมื่อแทนค่าบรรทัดที่2แล้วท่านจะเห็นว่าซัมเบต้า3คือพลังงานรวมจากจิตสำนึกด้านบวกของคน3คนเนี่ยมันจะมีค่าเท่ากับ3คูณด้วย9และคูณด้วย20ครับนั่นเท่ากับว่าในวินาทีนั้นๆเนี่ยมีคน3ถ้ามีคน3คนสั่นสะเทือนทางจิตสำนึกด้านบวกแล้วเนี่ยพลังงานไฟฟ้าแม่เหล็กด้านบวกที่เป็นพลังร่วมจากจิตสำนึกด้านบวกของคนทั้ง3คนเนี่ยมันจะมีค่า540เมกะเฮิรตซ์พี่น้องครับ540เมกะเฮิรตซ์บนพื้นที่ของดาวเคราะห์โลกเสรีดวงนี้พระบิดาตีเส้นเป็นตาหมากรุกเป็นพื้นที่ตารางกิโลเมตรเนี่ยแบ่งเท่าๆกันได้เท่ากับ 33.33 ตารางกิโลเมตรบนพื้นที่ 33.33 ตารางกิโลเมตรเนี่ยเท่ากับว่าหมู่บ้าน1หมู่บ้านหรืออาจจะเป็น1ตำบลมีประมาณ 4-5 หมู่บ้านใน1ตำบลเนี่ยขอให้มีคนที่เป็นคนดีรักได้ให้อภัยเป็นเข้าถึงจิตวิญญาณของตัวเองได้แค่3คนเท่านั้นพี่น้องครับพวกเขาทั้ง3คนเนี่ยสามารถช่วยใช้ความรักค้ำจุนความสมดุลของระบบโลกในตำบลตรงนั้นในพิกัดตรงนั้นแผ่นดินไม่ไหวแน่นอนครับแล้วก็แก๊สออกซิเจนก็จะไม่มีปัญหาอะไรมากแค่3คนครับสามารถช่วยคนอีกเป็น100,000คนที่อยู่ในตำบลเดียวกันได้แค่รักกันแค่3คนรักกันได้ให้อภัยกันให้เป็นเข้าถึงจิตวิญญาณตัวเองได้จิตหยาบจะต้องทำสำเร็จก็แปลว่าต้องมีผู้สมดุลทางจิตวิญญาณอย่างน้อย3คนพระองค์ต้องการแค่3คนแต่เป็นไงครับทุกวันนี้เอาได้ไหมครับพี่น้องครับเอาไม่ได้เพราะไม่มีใครรู้ความจริงเรื่องนี้และคิดอย่างเดียวแต่หนีตายไปเกิดเป็นเทพเทวดาหรือชาติหน้าเกิดมากูขอให้มีความสุขอย่าทุกข์เข้ากับชาตินี้ชีวิตมีเท่านี้ครับนี่คือความจริงที่เราพูดให้ท่านฟังแล้วโลกเอาไปแค่ 1% ของ540เมกะเฮิรตซ์เท่านั้นนะครับนี่มาถึงในวินาทีที่คนในครอบครัวเดียวกัน3คนนะครับสั่นสะเทือนนะครับมันหมู่บ้านตำบลเนี่ยมีหลายหมู่บ้านน่ะแค่ครอบครัวเดียวในตำบลเดียวที่มีหลายหมู่บ้านมี3คนในครอบครัวให้ความรักกับโลกได้ให้กับความรักกับคนในครอบครัวได้คนทั้งตำบลทั้งหมู่บ้านนั้นโชคดีไปเลยครับและถ้าหลายหมู่บ้านหลายตำบลนะมี3คน3คนเนี่ยทั้งโลกหรือทั้งประเทศไทยครับภัยพิบัติไม่มีวันกลั้นกลายแน่นอนพี่น้องครับนี่คือความจริงแต่ทุกวันนี้มันไม่ใช่ใช่ไหมครับมันไม่ใช่เนี่ยมันไม่ใช่สมการที่คำนวณคือสมการพลังงานทางช้างเผือกแล้วเราบอกท่านแล้วว่าไปเขียนเป็นยันได้นะเขาเรียกยันไฮเทคเป็นยันไฮเทคเป็นยันระบบดิจิตอลไม่ต้องปลูกเสกครับเขียนสมการบรรทัดแรกเนี่ยครับใส่กระเป๋าไว้ครับไปไหนมาไหนปลอดภัยแคล้วคลาดแน่นอนชัวยกเว้นท่านมีกรรมติดมาชีวิตติดกรรมจะต้องเกิดอุบัติเหตุเกิดอะไรต่ออะไรเนี่ยถ้าท่านไม่ใช่ติดกรรมมาเนี่ยแคล้วคลาดปลอดภัยแน่นอนไม่กระทั่งโควิด19เขาเห็นว่าท่านเป็นบวกเยอะแล้วเขาไม่มาหาท่านหรอกนี่บอกเคล็ดลับให้ฟังไม่ใช่แค่เทพเจ้าแห่งอัคคีฟีนิกซ์ที่ติดกระเป๋าอย่างเดียวไม่ใช่หรอกครับสมการนี้ครับแต่นั่นหมายความว่าท่านต้องรักและศรัทธาในองค์จิตจักรวาลนี้ในพระเจ้ารักและศรัทธาเราไม่ใช่รับหลังแล้วยังไม่ศรัทธาไม่เชื่อมั่นและยังลบหลู่ดูหมิ่นอยู่แล้วพยายามจะเอาสมการนี้ไปใช้มันไม่มีประโยชน์หรอกครับมันเป็นแค่ตัวอักษรเปื้อนหมึกเท่านั้นนะครับมันอยู่ที่ว่าท่านเชื่อแค่ไหนศรัทธาแค่ไหนครับแล้วความแคล้วคลาดปลอดภัยมันจะเป็นของท่านพี่ๆน้องๆที่รักทั้งหลายครับจำไว้นะครับท่านต้องคนตัวเองให้เป็นมนุษย์และคนความเป็นมนุษย์ของท่านกับมนุษย์คนอื่นๆในครอบครัวของท่านและกับคนข้างบ้านและกับคนทั้งโลกเหมือนคนกาแฟที่แตกต่างกันนะครับ
คนในครอบครัวเนี่ยจะสร้างความมั่นคงมั่งคั่งได้ก็ทุกคนในครอบครัวต้องเป็นหนึ่งเดียวกันหมายว่ากาแฟน้ำตาลครีมเทียมน้ำร้อนต้องเป็นหนึ่งเดียวกันครับชาติเราก็เหมือนกันครับจะเป็นเอกราชได้มั่นคงมั่งคั่งได้นะเป็นชาติที่ร่ำรวยมีความมั่นคงเป็นปึกแผ่นได้เพราะคนในชาติที่มีความแตกต่างกันเหมือนกาแฟน้ำตาลครีมเทียมเนี่ยที่อยู่ในชาติเดียวกันในประเทศเดียวกันมันอยู่ในคัพในถ้วยเดียวกันเนี่ยต้องรักกันครับไม่ใช่รังเกียจกันครับถ้ารังเกียจกันก็มันจะตกตะกอนครับมันจะกวนให้คุณมันจะไม่สามารถดื่มได้ไม่มีประโยชน์เลยครับคำว่าดื่มได้แปลว่ามีประโยชน์ใช่ไหมถ้ามีแต่กาแฟอย่างเดียวมันก็ขมถ้าไม่มีน้ำตาลเจือด้วยความขมนั้นไม่เจือด้วยความหวานมันก็ไม่น่าทานนะครับถูกไหมครับพี่น้องครับเพราะฉะนั้นกาแฟทุกที่ท่านจะทำตัวให้เป็นมนุษย์ที่สมดุลและเกิดประโยชน์ต่อโลกได้ท่านต้องคนตัวเองให้เป็นมนุษย์พี่น้องครับสุดท้ายนะนี่คือสุดท้ายทำให้หมุนวนคือต้องค้นเพื่อค้นทุกสิ่งที่เท่ากันโดยสมบูรณ์เป็นหนึ่งเดียวกันถ้าจะทำอย่างนี้ได้ในความเป็นมนุษย์หนึ่งต้องยอมรับความแตกต่างสองต้องยอมที่จะรักยอมที่จะเหนี่ยวรั้งซึ่งกันและกันไว้เป็นพวกเดียวกันให้ได้ห้ามแตกแยกอย่างที่สามต้องยอมปรับตัวเองเข้าหากันเพื่อความลงตัวกันไม่ใช่ปรับมันเข้าหากูแต่กูต้องปรับเข้าหาคนอื่นๆรอบข้างของกูนี่คือสิ่งที่คนให้เข้ากันครับอย่างที่4อย่างสุดท้ายเมื่อทำทุกอย่าง3ข้อแล้วต้องยอมที่จะร่วมไม่ใช่ไปอยู่ในคัพเดียวกันนะยอมทั้ง3อย่างแล้วแต่ไม่ยอมร่วมไม่ยอมร่วมมือไม่ยอมร่วมแรงร่วมใจร่วมคิดร่วมเห็นร่วมเป็นร่วมทำถ้าอย่างนั้นก็ความสำเร็จในการเป็นมนุษย์ของท่านที่เป็นคน2มิติก็จะเกิดขึ้นไม่ได้สี่ยอมนี้ถ้าท่านจำได้มันคือการเป็นเดียวกันซึ่งเป็นปริญญาโมเดลปริญญาก็ชื่อของกายหยาบของเราเป็นปริญญาโมเดลใช้ได้กับทุกที่พี่ๆน้องๆที่รักทั้งหลายครับท่านต้องจำไว้ว่าสติปัญญาเท่านั้นที่จะช่วยท่านให้เข้าถึงความรักเพื่อให้ที่จะใช้เปิดประตูมิติสู่จิตวิญญาณได้สติปัญญาเท่านั้นที่จะช่วยท่านเข้าถึงความรักเพื่อให้แล้วสามารถจะนำไปใช้เปิดประตูมิติสู่จิตวิญญาณเพื่อนำเอาความรักเพื่อรักซึ่งเป็นพลังงานเชื้อเพลิงที่บริสุทธิ์ที่สุดที่โลกต้องการที่ขนมาจากองค์จิตจักรวาลหรือจากพระเจ้าเอามามอบให้กับโลกได้ไม่งั้นไม่มีวันสำเร็จครับพี่น้องครับความรักเพื่อให้เท่านั้นที่จะนำความรักบริสุทธิ์ออกมาจากจิตวิญญาณเพื่อแบ่งปันให้กับโลกและทุกสรรพสิ่งได้นี่คือสไลด์สุดท้ายที่เราอยากจะฝากท่าน2:00 พอดีล่วงเลยเวลามามากแล้วกราบพระบาทขอบพระทัยพระบิดาที่ทรงเมตตาที่น้อมนำพลังงานความรักมาเป็นคลื่นไฟฟ้าแม่เหล็กที่เป็นแกนกลางก็คือความรักที่เป็นคลื่นขึ้นลงที่พี่ๆน้องๆเห็นก็คือคลื่นความรู้ที่พระองค์ทรงประทานโอวาทมาลูกกราบแทบพระบาทพระองค์ที่ทรงเมตตาประทานความรักให้กับพี่ๆน้องๆที่ติดตามรับชมผ่าน Facebook วิสุทธิปัญญาจนถึงขนาดนี้เนี่ย275คนพระองค์ทรงเมตตานะฮะช่วยประทานก้อนโตๆให้กับพี่ๆน้องๆให้กับลูกอย่าให้เขาชราให้เขามีเวลาที่ใช้มาตลอดตั้งแต่3ทุ่มครึ่งใช้ไปแค่1เดียวให้สุขภาพพลานามัยของพี่น้องๆของลูกทุกคนแข็งแรงมีความก้าวหน้าทางจิตวิญญาณโดยทั่วกันรวมทั้งพี่ๆน้องๆที่ติดตามชมทาง YouTube ด้วยไม่รู้ว่ามากน้อยเท่าไหร่นะฮะและลูกกราบพระบาทขอพระทัยพระบิดาจะทรงเมตตาให้อภัยโทษทำโมฆะกรรมให้กับลูกถ้าวันนี้ลูกกล่าวอะไรไปก้าวล่วงจ้วงจับพี่ๆน้องๆท่านใดรูปธรรมชั้นสูงในแดนสวรรค์มายาหรือนรกที่ทำให้เข้าใจลูกผิดลูกกราบพระบาทพระบิดาขอให้ยกเว้นกรรมนั้นให้กับลูกด้วยและลูกขอญาติพระบิดากราบขออโหสิกรรมกับพี่ๆน้องๆที่เป็นมนุษย์ที่ติดตามรับฟังเราตั้งแต่ต้น3ทุ่มครึ่งจนถึง2:00 มาในขณะนี้ก็ใช้เวลานานพอสมควรและท่านฟังอย่างต่อเนื่องได้หรือบางคนหลับๆตื่นๆก็ตามขอให้ท่านมีความเจริญก้าวหน้าในชีวิตมีความก้าวหน้าในการงานมีความมั่นคงมั่งคั่งในชีวิตสอบผ่านบททดสอบทุกบทได้อย่างราบรื่นด้วยปัญญาและความรักขอให้ท่านปลอดภัยจากโควิด-19และขอให้ท่านนะมือต้องล้างจมูกกับปากต้องแมสก์และเว้นระยะระหว่างโซเชียลดิสแทนซิ่งอย่าประมาทเพราะไซโคโชโควิด-19ยังอยู่เราจะพบกันใหม่นะในวันเสาร์หน้าเวลา3ทุ่มครึ่งเป็นต้นไปทาง Facebook วิสุทธิปัญญาและทาง YouTube ชื่อว่าจิตจักรวาล นะครับนะเราก็อยากจะบอกท่านว่า
ขอบคุณน้องบุญธรรม

สวัสดีครับพี่ๆน้องๆที่รักแห่งเราทั้งหลายครับนี่คือรายการจิตจักรวาลอ่านโลกซึ่งเราจะทำการถ่ายทอดคลื่นความคิดกับองค์จิตจักรวาลซึ่งเป็นพระบิดาแห่งจิตวิญญาณของท่านทั้งหลายซึ่งหลายๆคนบนโลกนี้กล่าวพระนามพระองค์ว่าพระผู้เป็นเจ้าหรือพระเจ้าซึ่งทรงเป็นผู้เริ่มต้นและสิ้นสุดของทุกสรรพสิ่งวันนี้เราทำการออกอากาศถ่ายทอดสดจากสตูดิโอที่เป็น Rabbit TV and Radio จากจิตจักรวาลสถานธรรมอำเภอหล่มเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์ประเทศไทยเป็นการนำพระโอวาทจากองค์จิตจักรวาลลงมาแบบสดๆเป็นครั้งที่298เป็นเอพิโซดครั้งที่298โดยเราให้ชื่อรายการว่าหรือให้ชื่อตอนว่าเกิดมาเป็นมนุษย์ทำไมพี่ๆน้องๆที่รักแห่งเราทั้งหลายก่อนที่เราจะเข้าถึงเรื่องเกิดมาเป็นมนุษย์ทำไมนั้นเราย้ำกับพี่ๆน้องๆทั่วโลกที่ติดตามรับชมรายการนี้กันอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าสถานการณ์โควิด-19ซึ่งอยู่ในโปรแกรมกระบวนการไซโคโชของปริญญาที่ช่างเทคนิคของพระบิดารวมทั้งเราด้วยหยิบฉวยนำเอาโคโรนาไวรัสซึ่งมนุษย์ด้วยกันผลิตสร้างขึ้นมาโดยความร่วมมือของมอดเพื่อที่จะนำเอาโคโรนาไวรัสเนี่ยมาใช้เป็นอาวุธชีวภาพไม่ใช่อาวุธเคมีเพื่อที่จะทำร้ายหรือทำลายฝ่ายตรงข้ามนี่คือสิ่งที่เราอยากจะเรียนย้ำกับพี่ๆน้องๆทั่วโลกโดยเฉพาะพี่ๆน้องๆที่เป็นคนไทยว่าจากสถานการณ์โควิด-19 ที่ท่านได้รับทราบข่าวสารกันอยู่นะท่านอย่าชะล่าใจนะเพราะเมื่อ2วันที่ผ่านมาก็มีข่าวว่ามีคนไทยซึ่งไม่ได้ไปต่างประเทศกลับมาแต่อยู่ในประเทศไทยคนพบว่าติดเชื้อโคโรนาไวรัสหรือป่วยเป็นโควิด-19กับเขาด้วย 1-2 คนประมาณนั้นซึ่งทุกวันนี้ หรือในขณะปัจจุบันนี้ ก็ยังทำการสำรวจตรวจสอบกันอยู่ว่าคนที่ใกล้ชิดกับผู้ที่ค้นพบว่ามีเชื้อเนี่ยทั้งสองท่านเนี่ยก็หลายร้อยคนอยู่นะว่ามีใครเป็นผู้แพร่เชื้อใครเป็นผู้ได้รับเชื้อบ้างเราจึงขอเตือนพี่ๆน้องๆว่าเพื่อนบ้านของท่านทั้งหลายที่เป็นพม่าหรือเมียนมาแล้วก็เวียดนามนะลาวก็ยังมีข่าวน้อยนะทั้งพม่าทั้งเวียดนามแล้วทั้งอินเดียขณะนี้โควิดรอบ2มีการระบาดอย่างรุนแรงมากขึ้นถ้าท่านอยู่ในไลน์ของจิตจักรวาลนะฮะห้องเรียนจิตจักรวาลห้องเล็กนะครับเราก็ได้เอาภาพแผนที่ของเพื่อนบ้านที่ติดชายแดนไทยตั้งแต่กาญจนบุรีไล่ลงไปทางใต้จนถึงจังหวัดระนองในพื้นที่ของประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยที่เป็นจุดสีแดงๆที่เป็นแหล่งที่ค้นพบว่าโควิด-19กำลังระบาดนั้นมีเยอะแยะมากมายมากซึ่งแน่นอนว่าแผ่นดินติดกันกับประเทศไทยเนี่ยถ้าพี่ๆน้องๆทุกคนประมาทนะครับไม่สวมแมสเมื่อออกจากบ้านไม่ล้างมือด้วยแอลกอฮอล์ 75% บ่อยๆแล้วก็ยังมักง่ายในการใช้มือหยิบฉวยสิ่งของเข้าปากไม่ว่าจะเป็นผลไม้ไม่ว่าจะเป็นขนมไม่ว่าจะเป็นอาหารอะไรก็แล้วแต่ที่จะรับประทานไม่มีการล้างมือด้วยแอลกอฮอล์ให้มั่นใจก่อนว่าปราศจากเชื้อและที่สำคัญที่สุดคือโซเชียลดิสแทนซิ่งหมายความว่าไม่ระยะไม่รักษาระยะห่างหรือระหว่างกันเอาไว้โอกาสที่ท่านจะติดเชื้อมีสูงมากแล้วก็เราก็ย้ำท่านอีกอย่างหนึ่งด้วยว่าอย่าคิดว่าคนที่หายป่วยแล้วเชื้อมันเป็นซากศพมันตายแล้วภาษาด้านสาธารณสุขปัจจุบันเขาเรียกอย่างนั้นนะครับเราจะบอกให้ท่านฟังว่าคนที่ได้รับเชื้อแล้วหายแล้วก็
ก็ยังมีโอกาสที่จะเป็นผู้ เผยแพร่อุปกรณ์ในการฝึกอบรมไซโคโชให้กับฟ้าให้กับพระบิดาและให้กับเราเพื่อที่จะให้บทเรียนและให้บททดสอบในเรื่องของการสร้างจิตสำนึกใหม่ให้กับพี่ๆน้องๆทั้งโลกเพราะว่ามันอยู่ในกระบวนการในการชำระโลกเป็นปฏิบัติการครั้งสำคัญที่จะสร้างสำนึกใหม่ให้กับพี่ๆน้องๆบนโลกนี้และแน่นอนว่าถ้าใครเหลวไหลเกเรนะนอกลู่นอกทางไม่ยอมเข้าร่วมกับปฏิบัติการไซโคโชโควิด-19 ท่านผู้นั้นก็คงจะถูกคัดทิ้งครับนี่เป็นกระบวนการในการคัดไว้ซึ่งเป็นปฏิบัติการหนึ่งในการชำระโลกโดยใช้โรคระบาดเป็นภัยพิบัติชนิดหนึ่งเราย้ำนะครับถึงแม้เราไม่กล่าวถึงบ่อยนะเพราะว่ามีคนกล่าวกันเยอะและทุกคนก็มีวินัยในการดำเนินชีวิตแล้วก็ไม่ทำตัวเหลวไหลนะมันเวลาที่ไหนก็มีคนไปอยู่กันเยอะๆท่านก็ต้องระวังตัวหน่อยก็แล้วกันนะครับว่าอันตรายมันอยู่ใกล้ตัวมากเป็นสิ่งที่ท่านมองไม่เห็นจำไว้ว่าโคโรนาไวรัสเป็นสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กที่มีประจุบวกเป็นคุณสมบัติแล้วก็มีวิญญาณก็คือมีคำสั่งที่พระบิดาทรงกำหนดติดตั้งเอาไว้ว่าเขามีหน้าที่จะต้องเข้าไปกำจัดประจุลบที่อยู่ในเครื่องยนต์แห่งกรรมของมนุษย์หนึ่งตัวมีแค่ประจุเดียวแต่ทุกวันนี้ประจุลบในกายสังขารของมนุษย์ในเครื่องยนต์แห่งกรรมของมนุษย์นั้นถ้ายังมีโลภะโทสะโมหะอยู่นะครับพี่น้องครับโอกาสที่ท่านทั้งหลายนะจะต้องผจญภัยกับโคโรนาไวรัสหรือไวรัสตัวอื่นๆซึ่งเป็นเชื้อโรคชนิดอื่นพันธุ์อื่นที่จะติดตามมานะมีสูงมากเพราะว่าเชื้อโรคมีความเป็นบวกแต่ในเลือดในร่างกายท่านมีความเป็นลบบวกก็เลยต้องเข้าไปจัดการกับลบนั่นเองนะครับแล้วก็เราก็ย้ำนะท่านคงลืมไปแล้วว่าถ้าหนึ่งตัวเข้าไปแล้วเนี่ยไปจับลบที่อยู่ในเลือดเรียนทั้งในร่างกายของท่านเนี่ยจับคู่แล้วตัวมันก็เป็นกลางมันก็หมดหน้าที่แต่ถ้าหากว่าปริมาณของประจุลบในกายสังขารหรือในเครื่องยนต์แห่งกรรมของท่านมันมีมากเจ้าไวรัสชนิดนี้จะมีความสามารถพิเศษในการแบ่งตัวจาก1เป็น2จาก2เป็น4จาก4เป็น8แบ่งเป็นทวีคูณนั่นก็คือมันจะทำลายหรือโจมตีอวัยวะของท่านแทนถามว่าจากผู้ดีกลายเป็นผู้ร้ายได้ยังไงเราเคยเล่าให้ท่านฟังแล้วว่าจาก1เป็น2เนี่ยมีประจุบวกกับประจุลบจับคู่กันอยู่ครับพอเขาแบ่งตัวออกเป็น2ตัวปั๊บตัวนึงจะมีประจุบวกเหมือนเดิมแต่อีกตัวนึงก็จะกลายพันธุ์นะเขาเรียกว่าเป็นพวกมิวแทนครับเป็นพวกพาเราเลยครับก็จะกลายเป็นมีประจุลบแทนซึ่งไอ้พวกที่มีประจุลบพวกนี้แหละคือตัวปัญหาที่จะทำร้ายท่านทำให้ปอดช้ำทำให้อวัยวะบางส่วนบอบช้ำโดยเฉพาะทางเดินหายใจนะไม่ว่าจะเป็นต้นที่คอหอยเนี่ยซึ่งเป็นช่วงต้นของหลอดลมหรือในโพรงจมูกจะถูกทำร้ายจะถูกทำลายอย่างย่อยยับแต่ก็ไม่ได้ทำร้ายโดยตรงจะไม่ได้ถูกทำร้ายโดยตรงหรือไม่ได้เป็นผู้ทำร้ายโดยตรงแต่ว่าทหารหรือภูมิต้านทานในร่างกายของท่านเองที่พระบิดาทรงติดตั้งเอาไว้ให้ป้องกันตัว ก็จะทำจะเข้าไปทำลายเซลล์ที่มีไวรัสที่มีประจุลบไปเกาะติดอยู่เพื่ออะไรครับเพื่อจะทำลายสิ่งแปลกปลอมที่เรียกว่าไวรัสที่เป็นประจุลบเรียกว่าไวรัสพาเรานะโดยไม่ได้ทำลายไวรัสโดยตรงแต่จะทำลายเซลล์อวัยวะตรงนั้นด้วยทำให้เซลล์นั้นชำรุดครับเช่นปอดอักเสบถุงลมอักเสบอะไรแบบนี้ครับแล้วที่เสียชีวิตเนี่ยจริงๆแล้วก็ไม่ใช่เพราะไวรัสที่พาเราทำร้ายอวัยวะของท่านโดยตรงนะครับแต่เป็นเพราะว่าร่างกายของท่านเนี่ยมีความสามารถในการที่จะตัดไฟแต่ต้นลมคือทำลายเซลล์ตัวนั้นซะถ้าเซลล์ตัวนั้นตายไปก็เท่ากับว่าไวรัสที่ไปเกาะนะไปฝังตัวอยู่กับเซลล์นั้นเนี่ยก็ต้องตายตามไปด้วยอันนี้ก็เป็นกระบวนการที่เป็นเมตาฟิสิกส์คือเป็นอภิปรัชญาคือเป็นอนุตตรธรรมนะฮะที่เราขออนุญาตนำมากล่าวซ้ำตรงนี้อีกครั้งนึงนะเพื่อใช้เวลาในตอนต้นเนี่ยตักเตือนกันนะครับเพราะหลายคนเนี่ย ทุกวันนี้ไม่ใส่แมสก์ละก็มีไม่ขยันล้างมือก็มีทำตัวมักง่ายก็มีโอกาสเป็นไปได้สูงมากนะครับและยิ่งเพื่อนบ้านเนี่ยกำลังมีการระบาดรอบ2นะเพราะเขาสอบตกเราเคยย้ำแล้วนะครับ
ไวรัสตัวเล็กๆเนี่ยครับสอบตกเป็นตายสอบได้เป็นรอดอย่าประมาทว่าท่านป่วยแล้วท่านหายเชื้อโรคจะยังอยู่ในตัวท่านนะครับบางตัวเนี่ยจะถูกแอบเอาไปซุกไว้ตรงบริเวณก้านสมองส่วนที่ต่อกับท้ายทอยบ้างหรือบริเวณกระดูกสันหลังต้นๆไปแอบซ่อนเร้นอยู่แล้วก็นิ่งสนิทเหมือนกับที่หลายคนบอกเป็นซากศพของไวรัสนะอย่าไปคิดว่าซากศพนะครับมันสลบต่างหากครับหรือไปซ่อนเร้นอยู่ที่สมอง ไปแอบซ่อนเร้นอยู่ที่สมองที่ไหนน้ำเลือดน้ำเหลืองไหลเวียนไปได้ไวรัสไปได้ทั่วร่างกายของท่านนะครับเมื่อใดก็ตามทีที่ต้องการใช้อุปกรณ์ชิ้นเนี้ยเพียงแค่ทูตสวรรค์เนี่ยใช้วิธีกดปุ่มเปิดสวิตช์ให้เจ้าไวรัสตัวที่ท่านบอกว่าเป็นซากศพจริงๆคือสลบเนี่ยให้ฟื้นขึ้นมาครับแล้วก็ทำหน้าที่ต่อถ้าเป็นตัวบวกตื่นขึ้นมาก็เป็นประโยชน์กับท่านนะครับแต่ถ้าเป็นตัวลบตื่นขึ้นมาก็เป็นภัยต่อท่านทันทีครับเพราะฉะนั้นอย่าไปสงสัยครับคนที่เคยป่วยเป็นโคโรนาไวรัสหรือโควิด-19 มาแล้วเนี่ยหายแล้วอ่ะอยู่ๆกลับมาเป็นใหม่ได้อีกภายใน6เดือนได้อย่างไรนะอันนี้คือสิ่งที่จะเตือนนะครับเพราะว่าเราบอกแล้วว่าต้อง18เดือนนะไวรัสตัวนี้ไม่มีวันที่จะสามารถค้นพบวัคซีนที่จะป้องกันได้อย่างแท้จริงมีแต่ข่าวลวงมีแต่ข่าวหลอกมีแต่ข่าวล่อและมีแต่ข่าวลือเท่านั้นแหละครับฟ้าปิดมิติไว้ครับว่าไม่ให้ค้นพบวัคซีนเนื่องจากต้องการดัดจิตสำนึกหรือปรับจิตสำนึกของพี่ๆน้องๆทั้งโลกทุกชาติทุกศาสนาใครไม่เชื่อเราก็จะพูดให้ฟังไปเรื่อยๆเพราะหน้าที่เรามีหน้าที่กล่าวตามพระโอวาทของพระบิดาหรือพระผู้เป็นเจ้าที่ทรงเมตตาสื่อสดๆกับเราให้ท่านทั้งโลกฟังสดๆเหมือนตั้งแต่3ทุ่มครึ่งในขณะนี้ครับเราก็เรียนย้ำนะครับทุกวันเสาร์3ทุ่มครึ่งเจอกันได้ช่องนี้ครับ Facebook วิสุทธิปัญญาแล้วก็เจอกันได้ทาง YouTube ช่องจิตจักรวาลนะในรายการจิตจักรวาลอ่านโลกครั้งนี้ก็เป็นครั้งที่298พี่ๆน้องๆครับหัวข้อเรื่องเกิดมาเป็นมนุษย์ทำไมก็เป็นสิ่งที่จะนำเรากล่าวความจริงที่เป็นเรื่องของอนุตตรธรรมที่ไม่มีพระศาสดาพระองค์ใดที่เกิดจากโลกจะสามารถกล่าวต่อพี่น้องๆแห่งเราทั้งหลายได้พระองค์ส่งเรามาให้มากล่าวพระโอวาทในพระนามของพระองค์เพื่อจะบอกสิ่งต่างๆที่เรียกว่าอนุตตรธรรมให้ท่านทั้งหลายได้รู้เพื่อท่านจะได้สามารถดำเนินชีวิตในบทบาทของคน2มิติหรือในบทบาทของมนุษย์ได้อย่างถูกต้องได้อย่างเหมาะสมและปฏิบัติตนได้อย่างดีงามเพื่อที่จะทำหน้าที่ให้กับจิตวิญญาณของท่านซึ่งเป็นผู้ขันอาสามาเกิดเป็นแก่นแท้ในความเป็นมนุษย์ของท่านโดยเฉพาะพันธสัญญา6ประการถ้าท่านไม่รู้อนุตตรธรรมท่านก็จะไม่สามารถที่จะทำหน้าที่ในการเป็นมนุษย์บนโลกนี้ได้อย่างถูกต้องเช่นท่านจะพยายามหนีการเวียนว่ายตายเกิดของท่านที่เรียกว่าหนีสังสารวัฏเพราะท่านมองว่าการมีสังสารวัฏเกิดแก่เจ็บตายนั้นมันเป็นทุกข์อย่างยิ่งท่านจึงพยายามจะหนีไม่ยอมที่จะเวียนว่ายตายเกิดบนโลกนี้อีกทั้งที่การเวียนว่ายตายเกิดซ้ำแล้วซ้ำอีกไม่รู้ต่อกี่ภพชาติมันคือการที่จิตวิญญาณของท่านได้รับโอกาสให้ย้อนกลับมาเป็นมนุษย์อีกเพื่อจะได้แก้ไขสิ่งที่ผิดพลาดสิ่งที่บกพร่องโดยไม่ใช่จิตวิญญาณเป็นผู้กระทำแต่จิตหยาบหรือจิตมนุษย์ของท่านที่นั่งฟังเราอยู่ในขณะนี้เป็นผู้ปฏิบัติประพฤติผิดพลาดมีความคิดความเข้าใจที่ไม่ถูกต้องเพราะขาดความรู้พร่องสัจธรรมที่เกี่ยวข้องกับความจริงที่เกี่ยวกับจิตวิญญาณของตนเองที่ขันอาสามาเกิดเป็นมนุษย์ยกตัวอย่างเช่นถ้าท่านไม่รู้ว่าจิตวิญญาณของท่านมาเกิดเป็นตัวท่านหรือมาเกิดเป็นมนุษย์ทำไมท่านจะสามารถปฏิบัติตนหรือดำเนินชีวิตไปตามมรรควิถีแห่งการเป็นมนุษย์แห่งการเป็นคนบนโลกเสรีนี้ได้อย่างถูกต้องเหมาะสมดีงามไหมมันไม่ต่างกันกับที่ถ้าท่านเป็นพนักงานของบริษัทหนึ่งเขาจ้างงานท่านเข้าไปทำงานที่บริษัทแต่ท่านเข้าไปทำงานในตำแหน่งที่เขาประกาศรับสมัครถ้าท่านไปสมัครแล้วเขาก็รับท่านอ่ะแต่เมื่อรับท่านเข้าไปทำงานแล้วเขาไม่ได้บอกท่านว่าตำแหน่งที่ท่านเข้าไป
ทำงานไปกินเงินเดือนที่บริษัทเขานั้นมีหน้าที่ต้องทำอะไรบ้างมีหน้าที่ที่จะไม่ทำอะไรบ้างถ้าท่านไม่รู้ท่านเข้าไปเป็นพนักงานของบริษัทนั้นหน่วยงานนั้นองค์กรนั้นเนี่ยท่านจะปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้องตรงตามวัตถุประสงค์หรือสอดคล้องตามเป้าหมายที่ผู้บริหารผู้ข้าบัญชาหรือเจ้าขององค์กรนั้นมีความประสงค์ที่จะให้ท่านได้แสดงความรับผิดชอบได้อย่างไรถ้าท่านไม่รู้ว่าท่านต้องทำอะไรบ้างขณะเดียวกันถ้าท่านเป็นเฒ่าแก่เป็นเฒ่าแก่เนี้ยเป็นหลงจู้อะไรก็ตามถ้าท่านมีลูกน้องมีบริวารเวลาจ้างเขามาเป็นผู้ใต้บังคับบัญชามาเป็นลูกน้องมาเป็นบริวารท่านไม่ได้ชี้แจงแสดงความจริงให้ลูกน้องที่ท่านรับเข้ามาใหม่เนี่ยได้ทราบว่าเขาเข้ามาทำงานที่บริษัทของท่านแล้วเนี่ยเขามีหน้าที่ต้องทำสิ่งใดบ้างเขาจะทำงานสนองความต้องการของนายจ้างสนองความต้องการของเฒ่าแก่หรือเฒ่าแก่เนี้ยหรือสนองความต้องการของหลงจู้อย่างท่านได้หรือไม่ก็ไม่ได้ไอ้คนที่รู้ตัวว่ามาเป็นลูกน้องมาเป็นลูกจ้างมันก็ได้แต่มองเพื่อนร่วมงานข้างๆของมันว่าแต่ละคนใครทำอะไรอะไรยังไงมันก็ได้แต่ทำตามเขาเรียนแบบเขาอะเพราะมันไม่รู้ว่ามันต้องทำอะไรแล้วท่านจะได้ในสิ่งที่ต้องการไหมพี่ๆน้องๆที่รักทั้งหลายอนุตตรธรรมก็เป็นสัจธรรมที่เป็นความจริงเป็นความจริงขั้นสูงสุดที่มนุษย์โลกเองไม่สามารถที่จะรู้ความจริงตรงนี้ได้นี่เป็นเหตุผลเบื้องแรกเบื้องหลักและสำคัญด้วยที่พระบิดาทรงเมตตาให้จิตวิญญาณของเราขันอาสากลับมาตามสัญญา

คือด่านนภาลัยเพื่อที่จะพาท่านผ่านด่านนภาลัยออกไปจากประตูมิติซึ่งเป็นประตูที่จะผ่านออกไปยังดินแดนของจิตจักรวาลหรือดินแดนสุญญตาอันเป็นบ้านเกิดเมืองนอนของจิตวิญญาณของพวกท่านท่านเข้ามาทางประตูมิติที่เรียกว่าด่านนภาลัยมันประตูเรือนหอที่เราจะจูงเจ้าสาวเข้าเรือนหอก็แปลว่าเราจะจูงจิตวิญญาณของท่านจะนำพาจิตวิญญาณของพวกท่านที่รอเป็นเหมือนกับเจ้าสาวที่รอเจ้าบ่าวก็คือรอเรารออย่างใจจดใจจ่อว่าเราจะกลับมาเพื่อพาท่านกลับบ้านคือกลับสู่แดนสุญญตากลับคืนสู่บ้านเกิดเมืองนอนของจิตวิญญาณของท่านเพราะท่านกลับไม่ถูกโดยเฉพาะขณะนี้ท่านหลงทางนิพพานหลงทางการหลุดพ้นนะอย่างที่เรากล่าวย้ำขึ้นเขาวงกฏลดเลี้ยวลงมาแล้วพาขึ้นเขาพระสุเมรุวนขึ้นวนลงอยู่ตรงนี้จนหาที่หมายปลายทางสุดท้ายที่ชัดเจนไม่ได้อย่างนี้เขาเรียกว่าหลงทางเราจึงต้องกลับมานะนั่นก็คือพาเจ้าสาวก็คือจูงจิตวิญญาณของท่านทั้งหลายให้ผ่านประตูมิติซึ่งเป็นประตูที่จิตวิญญาณท่านกลับเข้ามาเกิดเป็นมนุษย์บนโลกเสรีเนี้ยโลกเสรีอยู่ในอนันตจักรวาลหรืออยู่ในเอกภพประตูที่เข้าออกเอกภพเพื่อมายังโลกเราตรงนี้เรียกว่าด่านนภาลัยแล้วจิตวิญญาณของท่านก็เป็นเสมือนลูกแกะขององค์จิตจักรวาลหรือของพระผู้เป็นเจ้าที่พระองค์อนุญาตก็คือปล่อยผ่านประตูข้อแกะก็คือด่านนภาลัยนี่แหละเข้ามาเพื่อเรียนรู้เข้ามาเพื่อทำหน้าที่เข้ามาเพื่อใช้ชีวิตอยู่ในอนันตจักรวาลโดยมีสนามหญ้าที่เต็มไปด้วยอาหารเต็มไปด้วยสิ่งดีงามเต็มไปด้วยสิ่งสวยงามที่พระผู้เป็นเจ้าหรือองค์จิตจักรวาลทรงสร้างเอาไว้พวกเราเรียกพื้นที่นี้หรือสถานที่ตรงนี้ว่าดาวเคราะห์โลกหรือที่พระบิดาทรงเรียกว่าโลกเสรีนั่นเองพี่ๆน้องๆที่รักทั้งหลายนี่คือความจริงนะเพราะฉะนั้นถ้าท่านไม่รู้ว่าตัวท่านเกิดมาเป็นมนุษย์ทำไมท่านก็จะหลงทางหลงตนเองหลงผิดหลงทุกข์หลงโลกสารพัดหลงนะครับและคำว่าหลงเนี่ยมันดีไหมพี่น้องครับหลงมีสองอย่างความหลงก็คือความงุ่มงายลุ่มหลงความหลงอีกอย่างนั่นก็คือหลงทางหลงผิดทั้งสองนัยยะไม่มีอะไรดีสักอย่างมันเมื่อท่านไม่รู้พระบิดาจึงทรงเมตตาให้เรากลับมาในภพชาตินี้เป็นภพชาติสุดท้ายของเราเหมือนกันนะถึงแม้ว่าทุกวันนี้มีคนจะมาฟังพระโอวาทจากองค์จิตจักรวาลที่เราสื่อสายทอดสดในระบบจิตสู่จิตขนานแท้ครับไม่ใช่จิตสู่จิตประเภทพูดเอามันเอาโก้เป็น vertical telepathy ซึ่งสมัยก่อนนะองค์เยซูคริสต์เจ้าองค์นบีมหามัดเจ้าทรงสื่อสารกับพระผู้เป็นเจ้าหรือองค์จิตจักรวาลเนี่ยในช่องทางเดียวกับที่เราใช้เราไม่ได้เป็นผู้ใช้เป็นคนแรกในจักรวาลอันไพศาลนี้เราสื่อกับพระองค์4ชั่วโมงไปอย่างน้อยพูดสดๆให้ท่านฟังอย่างต่อเนื่องร้อยรสพจมานเป็นสารสาระจากจิตจักรวาลร้อยและก็เรียบเรียงสร้างสารขึ้นมาเป็นพระคัมภีร์เพื่อจะมอบเอาไว้ให้กับโลกเสรีนี้เนื่องจากว่าสิ้นยุคพลังงานเก่าแล้วเนี่ยถ้าโลกเข้าสู่ยุคพลังงานใหม่เด็กๆจากฟ้าสีครามก็คือจิตวิญญาณของผู้ที่ไม่เคยมาเกิดเป็นมนุษย์มาก่อนจากดินแดนของจิตจักรวาลหรือแดนสุญญตาเขาพวกเขาก็ขันอาสาพระบิดาไว้ว่าจะมาทำหน้าที่แทนจิตวิญญาณของพวกท่านทั้งหลายที่มากัน 6,800 ปีเศษจนถึงป่านนี้แล้วยังไม่ได้กลับบ้านเนี่ยหรือกลับบ้านไม่ถูกกลับบ้านไม่ได้กลับบ้านไม่เป็นยังหลงทางอยู่เนี่ยนะพวกเขาก็รอที่จะเข้ามาทำหน้าที่แทนมันสัจธรรมที่เป็นอนุตตรธรรมทั้งหมดรวมทั้งโลกิยธรรมและโลกุตตรธรรมที่สำคัญที่เราสื่อพระโอวาทจากองค์จิตจักรวาลมาไว้ในระบบโลกมาเป็นพระคัมภีร์คู่โลกนั้นก็จะได้ใช้เป็นประโยชน์กับมนุษยชาตินะของโลกเสรีนี้และกับอีก6ทวีปก็คือ6ระบบสุริยะจักรวาลที่พวกเขาจะต้องใช้สัจธรรมที่เป็นอนุตตรธรรมเนี้ยเรียนรู้เพื่อที่จะทำหน้าที่ของตัวเองให้ถูกต้องในแต่ละดาวที่อยู่ในอนันตจักรวาลนี้แต่ตอนนี้เรากำลังคุยกับพี่ๆน้องๆที่ฟังการถ่ายทอดทางโซเชียลเน็ตเวิร์กอยู่ในประเทศไทยและอยู่ในดาวเคราะห์โลกเสรีแต่จริงๆแล้วบนสวรรค์มายาของพวกพี่ๆน้องๆที่หลงทางอยู่ข
ขณะนี้พระบิดาก็ทรงเปิด

มิติก็หมายความว่าเปิดลำโพงขยายเสียงให้ฟังการสื่อสดๆพระโอวาทที่เรากำลังเจ้ยแจ้วอยู่บนโลกเสรีในเวลานี้เขาเรียกว่า real time ขณะเดียวกันในนรกภูมิซึ่งเป็นเหมือนโรงพยาบาลซ่อมจิตวิญญาณที่หลงมิติก็คือป่วยก็จะมีการหยุดการปฏิบัติการในการรักษาซ่อมแซมเพื่อให้รับฟังพระโอวาทจากองค์จิตจักรวาลที่ทรงเมตตาสื่อผ่านเรามาทุกวันเสาร์สามทุ่มครึ่งจนมาบัดเนี้ยนะแล้วจนจบรายการครับพี่น้องที่รักทั้งหลายครับเพราะฉะนั้นวันนี้ก็จะเป็นเวลาที่สำคัญอีกวาระหนึ่งที่พี่วีน้องๆที่ชอบง่วงเหงาหาวนอนนะทั้งที่รู้ว่าจะมีการสื่อถ่ายทอดสดพระโอวาท3ทุ่มครึ่งและเลิกดึก2ยามตีหนึ่งหรือบางทีตีหนึ่งครึ่งนะรู้เวลาล่วงหน้าแต่ไม่ยอมหาเวลาที่จะพักผ่อนหลับนอนทำตัวเล่นๆล้อเล่นสัจธรรมเนี่ยฟังสดๆเนี่ยมันจะปลดมิตินะในการปิดมิติในการใช้ปัญญาของสมองเอาไว้จากอดีตชาติที่ท่านขี้เกียจที่จะคิดนะพระบิดาจะทรงเมตตากดปุ่มเปิดมิติทางปัญญาของสมองให้กับท่านระหว่างที่สั่นสะเทือนด้วยการคิดตามคำกล่าวพระโอวาทที่ทรงกล่าวผ่านเรามาถ้าท่านไม่ฟังอย่างต่อเนื่องท่านหลับแน่นอนถ้าไม่ตั้งใจฟังไม่จริงใจที่จะฟังท่านหลับแน่นอนเราไม่หลับหรอกเพราะเราพูดสดเราสื่อสดมาโดยตลอดเวลาและท่านก็จะได้พลังงานความรักจากพระบิดาซึ่งบนโลกนี้ไม่มีเป็นความรักที่บนโลกนี้ไม่มีถึงแม้เป็นคลื่นความถี่ทางไฟฟ้าแม่เหล็กที่เป็นด้านบวกเหมือนกันครับวันนี้เราจะแฉให้ท่านทราบว่าท่านฟังสดๆท่านจะได้ประโยชน์กว่าแห้งๆมันโปรแกรมเซลล์สมองให้กับท่านแล้วก็เติมเต็มพลังงานความรักที่เป็นบวกบริสุทธิ์ให้กับจิตวิญญาณของท่านเรียกว่าชาร์จทั้งจิตยาบชาร์จทั้งจิตวิญญาณให้กับท่านแล้วทำให้กายสังขารของท่านใช้เวลาแค่หนึ่งเดียวนะ4ชั่วโมงเนี่ยเท่ากับ1มีค่าเท่ากับ1ถ้าเกิดท่านแก่ชราไปแค่1นะไม่ใช่1ปี1วัน1เดือน1นาทีนะ1อะไรก็ไม่รู้ซึ่ง1ตัวเนี้ยคูณกับอะไรก็ได้เท่าเดิมครับแปลว่าอายุท่านไม่เพิ่มท่านก็จะเป็นหนุ่มยาวสาวนานถ้าติดตามรับฟังทุกวันเสาร์3ทุ่มครึ่งพี่ๆน้องๆที่รักทั้งหลายครับคำถามที่สำคัญที่ทุกคนนะมักชอบที่จะถามหลังจากที่รู้จักจิตจักรวาลแล้วขณะที่แต่ก่อนเกิดมาเป็นมนุษย์นั้นส่วนใหญ่จะลืมคำถามนี้ครับไม่เคยมีใครถามนะจิตวิญญาณเกิดมาเป็นมนุษย์ทำไมไม่เคยมีใครถามเพราะไม่ถามจึงไปมองว่าการมาเกิดเป็นมนุษย์โลกเสรีเนี่ยมันเต็มไปด้วยความทุกข์

พี่ๆน้องๆที่รักทั้งหลายครับคำถามที่สำคัญที่ทุกคนนะมักชอบที่จะถามหลังจากที่รู้จักจิตจักรวาลแล้วขณะที่แต่ก่อนเกิดมาเป็นมนุษย์นั้นส่วนใหญ่จะลืมคำถามนี้ครับไม่เคยมีใครถามนะจิตวิญญาณเกิดมาเป็นมนุษย์ทำไมไม่เคยมีใครถามเพราะไม่ถามจึงไปมองว่าการมาเกิดเป็นมนุษย์โลกเสรีเนี่ยมันเต็มไปด้วยความทุกข์น้องบุญธรรมเนี่ยเคยบวชพระมาแล้วมาบอกเราหลังไมค์ว่าเนี่ยหลายคนยังเข้าใจผิดคิดว่าการมีเครื่องยนต์แห่งกรรมเนี่ยคือการเป็นทุกข์อย่างยิ่งก็เลยพยายามจะละสังขารละกายสังขารก็แปลว่าพยายามจะทิ้งเครื่องยนต์แห่งกรรมรูปธรรมมนุษย์ชายหญิงของตัวเองเพราะว่านี่เป็นสิ่งหนึ่งที่ถ้ามีกายหยาบอยู่เนี่ยมันทำให้กูเป็นทุกข์ทุกข์เหลือเกินนี่ไงเป็นเพราะไม่รู้เป็นเพราะไม่รู้ความจริงว่าเครื่องยนต์แห่งกรรมรูปธรรมมนุษย์อ่ะเป็นสิ่งสำคัญที่พระบิดาสร้างขึ้นมาบนโลกเพื่อให้จิตวิญญาณที่ขันอาสามาเกิดเป็นคนสองมิติได้ใช้ไม่ใช่ให้จิตหยาบของท่านที่ไม่ฉลาดที่จะรู้เท่าทันความจริงของตัวเองที่เกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยไม่รู้คุณค่าของการเกิดมาเป็นมนุษย์พยายามจะหาทางตายหาทางละกายสังขารบอกว่ามันทุกข์เหลือเกินทั้งที่มันเป็นเรื่องมหัศจรรย์มากเลยที่พระบิดาให้สร้างกายหยาบด้วยโลหิตในครรภ์ของแม่โดยมีพ่อเป็นผู้ช่วยเหลือสร้างขึ้นมาเพื่อให้จิตวิญญาณมาปฏิสนธิทางวิญญาณตั้งแต่3เดือนที่ตั้งครรภ์น่ะเวลาครบ3เดือนเนี่ยจิตวิญญาณปวดปาดเข้าปฏิสนธิทางวิญญาณทันทีท่านจำไหมครับแล้วเครื่องยนต์แห่งกรรมเนี่ยที่ก่อร่างสร้างกายหยาบขึ้นมาได้จิตวิญญาณเนี่ยเป็นผู้โปรแกรมเขาถึงเรียกว่ากายสังขารนะใช้คลื่นพลังงานเป็นความถี่ด้านบวกหยาบหยาบไม่ใช่ด้านบวกละเอียดโปรแกรมกายหยาบขึ้นมาเขาเรียกว่ากายสังขารสังขารนี่แปลว่าอารมณ์อารมณ์ก็เป็นคลื่นความถี่หยาบหยาบชนิดนึงอะนะเป็นการสั่นสะเทือนแรงๆ และทำให้เกิดผลละกรรมขึ้นมานะก็เรียกว่าเกิดรูปธรรมขึ้นมาเกิดกายหยาบขึ้นมาเพราะฉะนั้นมีกายหยาบก็บอกเป็นทุกข์เพราะฉะนั้นต้องไม่เกิดก็แปลว่าต้องไม่มีกายเวลามีกายก็พยายามจะละกายสังขารถ้าละกายสังขารได้ปลงสังขารได้โอ้ฉันสุดยอดนี่ไงก็เป็นเพราะไม่รู้ว่าจิตวิญญาณเกิดมาเป็นมนุษย์ทำไมเสียชาติเกิดไหมพี่น้องครับเป็นพนักงานบริษัทเข้ามาเขาจ้างมานั่งกินนอนกินเดินเล่นอยู่ในบริษัทใช่ไหมครับมีตำแหน่งโก้เงินเดือนจ่ายตามตำแหน่งแต่งานการไม่ทำที่ไม่ทำเพราะว่ามันไม่รู้ว่ามันต้องทำอะไรบางทีมันก็ดันทะลึ่งไปทำในสิ่งที่ไม่สมควรจะทำแต่สิ่งที่สมควรทำเพื่อให้เกิดประโยชน์เกิดความมั่นคงของบริษัทเกิดความมั่งคั่งของบริษัทไม่ทำที่ไม่ทำก็มีสองอย่างคือรู้และไม่ทำกับสองคือไม่รู้ที่ไม่รู้ไม่รู้เพราะเจ้าของบริษัทไม่ได้บอกผู้บังคับบัญชาไม่บอกใช่ไหมแล้วบางทีไม่รู้เพราะไม่คิดเองพี่ๆน้องๆที่รักครับจิตวิญญาณเกิดมาเป็นมนุษย์ทำไมท่านตอบเองไม่ได้แน่นอนครับต้องถามผู้รู้และผู้ที่จะรู้สัจธรรมความจริงระดับนี้ที่เรียกว่าระดับอนุตตรธรรมขนานแท้เนี่ยต้องมีพระบิดาพระองค์เดียวเท่านั้นที่ทราบเราไม่ใช่พระบิดาเราไม่ใช่พระเจ้าเราเป็นผู้สื่อรับพระโอวาทจากพระองค์มาแล้วกล่าวประกาศต่อพี่ๆน้องๆทั้งโลกทั้งจักรวาลนี้ให้ได้รับรู้รับฟังว่าจิตวิญญาณเนี่ยของท่านเนี่ยเกิดมาเป็นมนุษย์ทำไมเอาละไม่ต้องร่ายยาวเอาคำตอบสั้นๆด้วยสไลด์นี้เลยครับพี่น้องครับจิตวิญญาณมาเกิดเป็นคนสองมิติเพื่อที่จะให้จิตหยาบจิตหยาบนี้ก็คือส่วนหนึ่งของจิตวิญญาณของท่านนะที่แบ่งภาคออกมาให้ทำหน้าที่แทนในการดูแลกำกับควบคุมเครื่องยนต์แห่งกรรมที่ภาษาทางนักบวชทั้งหลายโบราณเขาเรียกว่ากายสังขารหรือกายหยาบแต่คำว่าเครื่องยนต์แห่งกรรมเป็นสิ่งที่ฟังปั๊บเข้าใจความหมายชัดเจนที่สุดตามมรรควิถีจิตจักรวาลเราจะเรียกกายหยาบหรือกายสังขารของผู้ชายผู้หญิงที่เป็นมนุษย์เนี่ยว่าเครื่องยนต์แห่งกรรมที่มันเป็นเครื่องยนต์แห่งกรรมเพราะอะไรกรรมแปลว่าการกระทำเครื่องยนต์น่ะก็คือมีกลไกเยอะแยะมากมายที่จิตวิญญาณของท่านถือมาจากแดนสุญญตาหรือจากแดนจิตจักรวาลเนี่ยถือมาเกิด
ถือมาเองหิ้วมาเองพามาเองเพื่อมาจุติบนดาวเคราะห์โลกเสรีดวงนี้ไม่ได้เพราะในแดนสุญญตาเนี่ยไอ้กายหยาบหรือรูปธรรมหยาบๆแบบนี้ไม่มีมันมีแต่ดินแดนของผู้ที่อยู่ในรูปธรรมทางพลังงานเป็นดินแดนของผู้ที่อิ่มเอิบอยู่กับความว่างมันเมื่อจิตวิญญาณต้องเข้ามายังโลกเสรีเข้ามาในอนันตจักรวาลหรือมาในเอกภพเพื่อมาจุติบนโลกเสรีเนี่ยมันต้องใช้เครื่องยนต์แห่งกรรมเพื่อที่จะใช้ในการทำหน้าที่ในสองมิติพี่น้องครับคือมิติโลกทางกายภาพที่ตาหูจมูกลิ้นกายสมบัติที่เป็นอายตนะภายนอกของท่านทั้งหลายของเครื่องยนต์แห่งกรรมเนี่ยมันสัมผัสรู้ดูเห็นได้นั่นคือเพื่อทำงานในมิติของกายภาพเป็นมิติโลกทางกายภาพที่สัมผัสรู้ดูเห็นได้ด้วยอายตนะทั้ง5ภายนอกและต้องทำหน้าที่ในมิติของจิตวิญญาณด้วยเวลามาเกิดเป็นมนุษย์เนื่องจากว่าพระบิดาสร้างกายหยาบบนโลกนี้แล้วมีจิตหยาบซึ่งเดี๋ยวจิตวิญญาณพอมาปฏิสนธิทางวิญญาณกับกายหยาบกับเครื่องยนต์แห่งกรรมเนี้ยจิตวิญญาณจะเริ่มแบ่งภาคออกมาเป็นจิตหยาบอย่างชัดเจนเมื่อตอนที่สมองสองซีกคือซ้ายและขวาของเจ้ากุมารน้อยเอาแหวเอาแหวเวลาตกฟากออกมาอายุครบ3ขวบบริบูรณ์พี่น้องครับท่านจำตัวเลขนี้ไว้นะครับนี่คือความจริงเป็นอนุตตรธรรมที่ไม่มีใครรู้ครับที่เราทราบและมาบอกกับท่านก็เพราะว่าพระบิดาแห่งจิตวิญญาณผู้ให้กำเนิดจิตวิญญาณของท่านเป็นผู้ให้เรากล่าวความจริงนี้ให้ท่านฟังอายุครบ3ขวบสมอง2ซีกเชื่อมกันเรียบร้อยพร้อมจะใช้สมองซีกซ้ายและซีกขวาได้แล้วพร้อมจะใช้สติปัญญาของสมองซีกซ้ายและพร้อมให้ใช้ปัญญาญาณของสมองซีกขวาเพื่อให้มันทำหน้าที่ร่วมกันในการคนตัวเองให้เป็นมนุษย์พี่น้องครับจิตวิญญาณจึงต้องปล่อยหรือยอมให้จิตหยาบทำหน้าที่แทนตัวเองเพราะตะกี้บอกแล้วให้จิตหยาบเป็นผู้ดูแลกายหยาบในการแสดงออกหรือในการกระทำทั้งในมิติทางกายหยาบจึงต้องยอมให้ทำในมิติทางพลังงานด้วยแต่จิตหยาบเนี่ยจะปฏิบัติในนามของจิตวิญญาณด้วยการดูแลเครื่องยนต์แห่งกรรมหรือดูแลการกระทำในมิติทางพลังงานเนี่ยจะทำไม่ได้ถ้าไม่รู้ว่าคุณสมบัติของจิตวิญญาณของตนเองซึ่งเป็นตัวตนแก่นแท้มาจากแดนไกลมาจากแดนจิตจักรวาลหรือแดนสุญญตาที่อยู่นอกเอกภพที่อยู่นอกแดนอนันตจักรวาลถ้าจิตหยาบก็คือตัวท่านเองที่นั่งฟังเราอยู่เนี่ยกล่าวพระโอวาทในพระนามพระบิดาอยู่เนี่ยไม่รู้ฮะจิตวิญญาณของท่านมีคุณสมบัติอะไรไม่รู้ว่าจิตวิญญาณมีคุณสมบัติอย่างไรบ้างจิตหยาบของท่านก็จะไม่สามารถสั่นสะเทือนไปตามคุณสมบัติของจิตวิญญาณเสมือนหนึ่งจิตวิญญาณออกมาทำหน้าที่ด้วยตัวของจิตวิญญาณเองเพื่อที่จะบังคับขับเคลื่อนเครื่องยนต์แห่งกรรมนี้ให้เกิดการกระทำหรือให้เกิดผลของการกระทำใน2มิติคือมิติทางกายภาพในระบบโลกกับมิติทางพลังงานซึ่งเป็นมิติของจิตวิญญาณเพื่อที่จะปฏิบัติภารกิจของจิตวิญญาณที่ขันอาสาพระผู้เป็นเจ้าหรือองค์จิตจักรวาลมาเกิดเป็นมนุษย์โลกให้ลุล่วงพี่น้องครับฟังตามและคิดตามเราพูดความจริงมันมาฟังรายการธรรมะของเราท่านไม่ต้องห่วงหรอกว่าเราจะไปพูดซ้ำกับที่พระศาสดาพระองค์อื่นกล่าวหรือจะไปพูดเหมือนกับคนนำทางตาดีบ้างตาบอดบ้างพูดให้ท่านฟังมันเสียเวลาครับความรู้ระดับอนุตตรธรรมขั้นสูงสุดเนี่ยหาจากที่ไหนไม่ได้พี่น้องครับแต่ต่อไปท่านจะหาจาก YouTube ได้เพราะทีมงานของน้องบุญธรรมเขาจะตัดต่อมาเป็นก้อนๆก้อนหนึ่งไม่เกินครึ่งชั่วโมงประมาณนั้นเพื่อท่านมีเวลาฟังพอจบก้อนนะและท่านจำไว้ว่าก้อนนี้เป็นก้อนที่1ทับ5ทับ5ก็แปลว่าทั้งหมดมี5ก้อนนะตอนที่เราสื่อเนี่ยหรือ10ก้อนก็แล้วแต่น้องบุญธรรมก็จะใส่รหัสไว้ท่านจะจำได้ว่าตอนที่1ทับ5ฉันฟังไปแล้วเข้าใจละยกเว้นเอ้ยยังเข้าใจไม่รู้เสียงเดี๋ยวฉันฟังซ้ำอีกไอตอนที่2ทับ5 3ทับ5 4ทับ5จนถึง5ทับ5เดี๋ยวฉันค่อยทยอยฟังมีเวลาตั้ง7วันครับเพราะเราเว้นวรรคให้ท่านไปทบทวนแล้วก็นำมาปฏิบัติรู้แล้วต้องปฏิบัติวันนี้ถ้าท่านฟังจนกระจ่างท่านจะรู้เลยว่าที่ผ่านมานี่ท่านมัวแต่เกลียดความทุกข์กลัวความทุกข์หนีความทุกข์เข้าป่าไปหาความวิเวกแล้วไปอยู่คนเดียว
แทนที่จะเป็นสัตว์สังคมตามปากที่ว่าว่ามนุษย์เกิดมาเป็นสัตว์สังคมแล้วไปอยู่คนเดียวจะไปสวรรค์คนเดียวนั่นก็คือการปฏิเสธแนวทางของการที่ท่านโดยจิตวิญญาณของท่านเนี่ยขันอาสามาเกิดเป็นมนุษย์น่าเสียดายมากน่าเสียโอกาสในการมาเกิดเป็นมนุษย์มากเราจึงต้องรีบมาก่อนกำหนดด้วยนะเนี่ยเราบอกว่าเมื่อพระบิดาชำระโลกแล้วเราจะกลับมาเพื่อจะพาจิตวิญญาณของท่านกลับบ้านนี่เรามาก่อนกำหนดนะเพราะพระบิดาเพิ่งจะเริ่มต้นตัดสินพระทัยชำระโลกเท่านั้นเองเราต้องรีบมาทำไมมาบอกความจริงว่าพระบิดากำลังชำระโลกโดยทูตสวรรค์มาเต็มระบบโลกไปหมดแล้วเต็มจักรวาลไปหมดแล้วทั้งดินน้ำลมไฟจะสั่นสะเทือนที่ยิ่งใหญ่และทำให้เกิดบึงไฟทำให้เกิดบ่อย่ำองุ่นก็คือตายหมู่นะฮะหลายแบบจะเกิดขึ้นทั่วโลกถี่ขึ้นแรงขึ้นเราจะพูดแบบเนี้ยไปเรื่อยๆเพื่อท่านเกิดกฤตสติเพราะถ้าวันนั้นมาถึงจริงๆท่านจะได้ไม่ตกอกตกใจเพราะได้ฟังจิตจักรวาลกล่าวให้ฟังไว้ล่วงหน้าแล้วเพียงแต่ท่านไม่ใส่ใจเพราะท่านคิดว่าพูดเล่นหรือเพ้อเจ้อเราจะมานั่งเพ้อเจ้อสามทุ่มครึ่งถึงตีหนึ่งตีสองให้เสียเวลาเวลานอนทำไมครับมานั่งเพ้อเจ้อแบบไร้สาระทำไมครับนี่พิสูจน์ได้เห็นว่านี่พูดความจริงเลยเวลากลางวันพวกท่านไม่ค่อยว่างฟังสดๆไงเราเลยมากล่าวและช่วงนี้เป็นช่วงโควิด-19ทำให้ท่านต้องหยุดอยู่กับบ้านเคอร์ฟิวตัวเองถ้าท่านไม่กลัวก็ออกไปนะนะเดี๋ยวก็ได้เจอดีเราบอกแล้วสอบตกเป็นตายสอบได้เป็นรอดไม่ได้ครูแต่กล่าวความจริงพี่ๆน้องๆครับจิตวิญญาณมาเกิดเป็นคนสองมิติเพื่อจะให้จิตหยาบก็คือจิตมนุษย์ก็คือจิตท่านที่ฟังเราอยู่ดูเราอยู่เนี่ยช่วยเขาคือช่วยแก่นแท้ของท่านน่ะช่วยคนมิติของจิตหยาบเองให้สั่นสะเทือนเป็นหนึ่งเดียวกันกับจิตวิญญาณที่สั่นสะเทือนรออยู่ข้างในกายหยาบกายสังขารหรือในเครื่องยนต์แห่งกรรมของท่านเนี่ยเพื่อคนให้มันเป็นหนึ่งเดียวกันให้เหมือนกับว่าจิตวิญญาณที่มาเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยมาสั่นสะเทือนเคลื่อนไหวเครื่องยนต์แห่งกรรมรูปธรรมมนุษย์ชายหญิงเนี่ยด้วยตัวของเขาเองจิตหยาบต้องรู้ความจริงตรงนี้นี่คืออนุตตรธรรมต่อให้ท่านถือศีลกินเจประพฤติธรรมนั่งกรรมฐานสวดมนต์ให้ทานถือศีลภาวนาอะไรก็แล้วแต่ถ้าท่านไม่รู้ความจริงข้อนี้ครับความมหัศจรรย์หรือความศักดิ์สิทธิ์ของจิตวิญญาณของท่านในการขันอาสามาเกิดเป็นมนุษย์จะเกิดขึ้นไม่ได้มันไม่มีวันเกิดขึ้นได้ความจริงจะเกิดขึ้นไม่ได้ก็อย่างที่เราบอกเราย้ำบริษัทจะไม่ได้ประโยชน์จากพนักงานคนนั้นเลยครับถ้าพนักงานคนนั้นไม่รู้ว่ามันมีหน้าที่ต้องทำอะไรบ้างและแค่นั้นยังไม่พอครับเมื่อรู้ว่ามีหน้าที่ต้องทำอะไรบ้างแล้วมันต้องรู้ด้วยว่ามันจะทำหน้าที่นั้นๆแต่ละประการแต่ละสิ่งอย่างเนี่ยให้ประสบความสำเร็จได้อย่างไรนี่คือความจริงเรามาบอกให้ท่านรู้โดยองค์จิตจักรวาลพระบิดาแห่งจิตวิญญาณผู้ให้กำเนิดพวกท่านเนี่ยทรงเมตตาสื่อผ่านเรามาด้วยวิธี vertical telepathy ผ่านสมองส่วนกลางของเราที่สั่นสะเทือนทั้งระบบเพื่อใช้เครื่องมือพิเศษชิ้นนี้ในการสื่อสารกับพระองค์และเอาความจริงมาบอกกอบแก่มนุษย์โลกที่เป็นอนุตตรธรรมที่ไม่ว่าตำราเล่มไหนพระคัมภีร์เล่มใดบนโลกนี้ไม่มีมีแต่ปกแข็งๆที่เราแนะนำท่านว่าบริจาคปัจจัยมาสนับสนุนการก่อสร้างโครงการจิตจักรวาลสถานธรรมซึ่งเป็นด่านสุดท้ายของจิตวิญญาณทั้งหลายที่จะละจากโลกนี้ไปเพื่อไปสู่ประตูมิติคือด่านนภาอะไรต้องผ่านด่านจิตจักรวาลเนี่ยผ่านอะไรยังไงเดี๋ยวเราค่อยๆเล่าให้ท่านฟังแต่มันต้องสร้างถาวรวัตถุเอาไว้ด้วยเพราะว่าเราเป็นคนที่อยู่ใต้ฟ้าใต้ฝนใต้แดดถ้าไม่มีที่กำบังไม่มีสถานที่ที่เหมาะสมมันก็ไม่สามารถจะปฏิบัติกิจกรรมทั้งทางกายหยาบและจิตวิญญาณตามมรรควิถีของจิตจักรวาลหรือตามมรรควิถีของนักสู้เพื่อการรู้แจ้งได้มันถึงต้องก่อสร้างเอานะพี่น้องนะครับให้จิตหยาบจิตวิญญาณเนี่ยมาเกิดเป็นคน2มิติก็คือมิติของจิตหยาบเองอ่ะนะซึ่งจิตหยาบจะต้องควบคุมหรือโปรแกรมในการสร้างกายหยาบซึ่งพระบิดามอบหมายให้จิตวิญญาณเนี่ยแบ่งภาพเป็นจิตหยาบเพื่อทำตรงนี้แทนไหนๆจิตหยาบทำหน้าที่ในการดูแลทางมิติทางกายภาพแล้วพระบิดาก็เลยให้ดูแลในมิติของจิตวิญญาณด้วยก็เพียงแค่ยกระดับจิตหยาบเนี่ยให้มันสั่นสะเทือนเป็นคลื่นความถี่ชนิดเดียวกันกับที่จิตวิญญาณสั่นสะเทือนแค่นี้ท่านก็จะสามารถเป็นหนึ่งเดียวเกลียวกลมกันกับจิตวิญญาณแก่นแท้ของท่านได้อย่างที่เราเคยบอก
แค่มีปฏิญาณแห่งการหลุดพ้นหรือปฏิญาณแห่งปณิธานแห่งนิพพานเรื่องเดียวกันรักให้ได้ให้อภัยให้เป็นใช้ความรักในการดำเนินชีวิตใช้จิตตปัญญาในการดำเนินชีวิตเพียงเท่านี้ท่านก็จะสามารถสั่นสะเทือนจิตหยาบท่านจนเข้าถึงจิตวิญญาณของท่านได้ถึงแม้ว่าจะสั่นสะเทือนไม่สูงสุดเท่าแต่ก็สามารถเข้าไปเป็นหนึ่งเดียวกันคือว่าสามารถจะจับมือได้ไอ้ตัวเล็กไปยื่นมือไปจับกับไอ้ตัวใหญ่แต่จิตวิญญาณเปรียบเหมือนตัวใหญ่ไอ้จิตหยาบก็คือเหมือนไอ้ตัวเล็กเมื่อสั่นสะเทือนเป็นพวกเดียวกันกับจิตวิญญาณได้แล้วถึงแม้ว่าสั่นสะเทือนไม่แรงเท่าก็สามารถไปสัมผัสมือคือไปคอนแทคได้นะนี่ผู้ได้เห็นภาพพจน์พระบิดาทรงวางหมากว่าอย่างนี้เพราะอะไรครับเพราะจิตวิญญาณถือกายหยาบมาเกิดเป็นมนุษย์ไม่ได้ท่านนึกภาพออกไหมเพราะในแดนสุญญตาเนี่ยมีแต่รูปธรรมทางพลังงานล้วนนอกระบบเอกภพเนี่ยไม่มีดาวเคราะห์มวลแข็งไม่มีดวงอาทิตย์ที่เป็นดาวก๊าซเหลวนึกออกไหมครับในแดนสุญญตาไม่มีเมื่อไม่มีเวลามาก็ต้องมาแต่ตัวก็คือมาแต่รูปธรรมทางพลังงานที่มีหกเหลี่ยมมุมที่แบ่งภาคมาแล้วก็เอาเฉพาะที่บนดาวเคราะห์โลกเสรีดวงนี้ไม่มีเราจะเกริ่นนำล่วงหน้าให้ก็ได้สิ่งที่บนดาวเคราะห์โลกดวงนี้หรือในอนันตจักรวาล นี้ไม่มีก็คือความรักที่บริสุทธิ์เป็นพลังงานความรักที่บริสุทธิ์สุดๆด้านบวกเหมือนกันแต่บวกละเอียดที่โลกต้องการที่สิ่งมีชีวิตและทุกสรรพสิ่งที่พระองค์สร้างขึ้นในห้องทดลองเนี้ยสร้างขึ้นไว้ในห้องทดลองที่เรียกว่าเอกภพหรือในอนันตจักรวาลต้องการพลังงานความรักชนิดนี้ซึ่งในระบบโลกก็ไม่มีในอนันตจักรวาลความรักที่เป็นพลังงานที่ละเอียดสุดมีความเข้มข้นสูงสุดซึ่งเป็นสิ่งที่เราเคยกล่าวไว้เสมอว่าจิตวิญญาณของท่านที่อยู่ในกายหยาบของท่านเนี่ยนำเอาความรักจากพระบิดาติดตัวมาเราจึงเรียกจิตวิญญาณในบางเวลาในบางสถานการณ์โดยกล่าวกับท่านทั้งหลายว่าพระเจ้าในตัวท่านเองเพราะว่าพระบิดาหรือพระเจ้าเป็นผู้ที่ทรงมีคุณสมบัติอันโดดเด่นสิ่งเดียวคือมีพลังงานความรักมหาศาลจิตวิญญาณก็เลยถือความรักที่เป็นพลังงานตัวนั้นนะครับมายังระบบโลกนึกออกยังฮะนึกภาพตามนะครับนี่เราเกริ่นนำนะเดี๋ยวเราลงรายละเอียดในสไลด์ต่างๆให้ท่านได้ชมจิตวิญญาณไม่ได้มีกายหยาบมาด้วยจึงต้องสร้างกายหยาบรอไว้ในระบบโลกเมื่อมีกายหยาบก็ต้องมีจิตหยาบคอยทำหน้าที่ควบคุมดูแลพอมาถึงตั้งท้องอ่ะแม่ตั้งท้องตอนครบ3เดือนอายุ3เดือนตะกี้ถ้าเราพูดคำว่า3ขวบขอแก้ไขด้วยนะครับ3เดือนเป็นวุ้นละจิตวิญญาณก็จะเข้าปฏิสนธิกับก้อนเลือดหรือกับกายหยาบในครรภ์ของแม่ทันทีครับนั่นแสดงว่าจิตวิญญาณกำลังจะมาทำหน้าที่เป็นหนึ่งเดียวกับเครื่องยนต์แห่งกรรมของท่านแล้วแต่มันติดขัดตรงที่ว่าพระบิดาทรงกำหนดว่าให้จิตหยาบทำหน้าที่แทนจิตวิญญาณในการดูแลทั้งหมดเลยเพื่อป้องกันจิตวิญญาณของท่านซึ่งเป็นผู้สะอาดใสบริสุทธิ์จะได้ไม่แปดเปื้อนสิ่งที่เป็นลบที่เป็นขยะทั้งปวงซึ่งในโลกนี้มีมากมาย เพื่อทำให้จิตวิญญาณของท่านปลอดภัยเมื่อหมดภารกิจและสามารถจะกลับบ้านได้โดยไม่เดินกระโผกกระเพกกลับบ้านโดยไม่ป่วยแบบสังกตายโดยไม่ร่อแร่กลับบ้านมาแบบสดใสแต่กลับไปแบบร่อแร่คือนิพพานหรือหลุดพ้นแบบร่อแร่มันไม่สง่างามพี่น้องที่รักทั้งหลายถ้าเราเข้าใจกลไกกลเกมแบบนี้มันจะยากไหมครับในการเป็นมนุษย์อ่ะมันจะยากไหมในการทำหน้าที่ในนามของจิตวิญญาณมันจะยากไหมในการที่ทำให้จิตวิญญาณของท่านผู้มาเกิดเป็นตัวท่านเนี่ยให้ประสบความสำเร็จในภารกิจทางจิตวิญญาณถ้ารู้ความจริงแบบนี้การมีสังสารวัฏหรือการเวียนว่ายตายเกิดแบบที่ท่านกลัวมันจะไม่เกิดขึ้นแต่ที่ท่านเกิดมีสังสารวัฏเกิดขึ้นไม่ใช่เพราะพระบิดาหรือจิตวิญญาณกำหนดว่าตัวเองต้องมีแต่เนื่องจากจิตหยาบมันเหลวไหลมันไม่รู้ความจริงเรื่องที่เกี่ยวข้องกับอนุตตรธรรมที่เรากล่าวอารัมภบทอยู่เนี่ยมันจึงทำให้เกิดมีภพชาติเกิดขึ้นมีการตายแล้วเกิดใหม่เวียนตายเวียนเกิดอยู่นั่นนะครับเพราะอะไรครับเพราะว่าเมื่อจิตหยาบล้มเหลวในการมาเกิดเป็นมนุษย์และทำให้กายสังขารเสื่อมทั้งที่เครื่องยนต์แห่งกรรมหรือกายสังขารเนี่ยถูกสร้างขึ้นมาเพื่อไม่ให้ตายไม่มีวันตายมนุษย์เกิดมาทุกคนไม่ต้องตายแต่เมื่อเสื่อมเช่นกินอาหารที่ไม่ถูกต้องพักผ่อนไม่เพียงพอขาดการใส่ใจที่จะดูแลและสั่นสะเทือนจิตหยาบหยาบอย่างเดียวมีแต่ลบ
เซลล์อวัยวะร่างกายของมนุษย์ต้องการความเป็นบวกแต่ท่านโลภะโทสะโมหะเนี่ย3เหมือนกับกระไดสามขั้นวิ่งขึ้นวิ่งลงวิ่งขึ้นวิ่งลงอยู่เนี่ยครับมันจะต้องมีอายุขัยเพราะเซลล์ร่างกายมันเสื่อมพอมันเสื่อมมันจึงต้องมีวันตายเกิดขึ้นพอมีวันตายเกิดขึ้นปั๊บอ้าวทีนี้ยุ่งละเสียทีนี้พระบิดาก็ต้องให้ทูตสวรรค์เนี่ยมาแบ่งสรรปันส่วนกันว่าใครตายแล้วนานเท่าไหร่จะกลับมาเกิดใหม่ได้มันก็ต้องแบ่งสรรปันส่วนกันไปเพราะมันพากันตายกันหมดทุกคนเลยอายุขัยจึงมีเนี่ยแล้วตัวเองทำเองใช่ไหมจึงกลัวการมีสังสารวัฏเพราะว่าเกิดก็ทุกข์แก่ก็ทุกข์เจ็บก็ทุกข์ตายก็ทุกข์ก็เลยหนีทุกข์ปลงสังขารทิ้งสังขารไปกูจะได้พ้นทุกข์เห็นไหมครับคิดแบบง่ายๆอ่ะนะคิดแบบง่ายๆหาเหตุผลไม่ได้ก็มาอ้างแบบนี้ครับไม่รู้ว่าเกิดมาเกิดทำไมทำไมยังคิดว่ามาเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยมันบังเอิญนะครับกลไกเครื่องยนต์แห่งกรรมในร่างกายของท่านเนี่ยสมองนี่สุดยอดที่สุดสมองกลคือคอมพิวเตอร์สร้างยังไงก็ให้เหมือนหรือให้เทียบเท่าหรือให้มีสมรรถนะเท่ากับสมองมนุษย์ที่พระบิดาสร้างไม่ได้เห็นไหมครับมันบังเอิญไหมครับที่เกิดมาเป็นมนุษย์แล้วมีสมองที่เฉียบคมคิดอ่านได้วิเคราะห์ได้สังเคราะห์ได้วางแผนได้แก้ปัญหาได้ตอบโจทย์ได้ทุกเรื่องขณะที่คอมพิวเตอร์ยังมีข้อจำกัดเห็นไหมครับพี่น้องครับแค่โคโรนาไวรัสเซลล์เดียวตัวเดียวเนี่ยเห็นไหมครับยังมีคุณสมบัติยังมีสมรรถนะที่แยบยลทำให้คนตายก็ได้ทำให้คนกลายเป็นคนที่มีสุขภาพแข็งแรงอายุยืนก็ได้ว่าแต่ว่าใช้เขาเป็นหรือเปล่าท่านคิดว่าเขาเป็นศัตรูเขาก็เป็นศัตรูกับท่านนะแต่คิดว่าไวรัสเนี่ยเป็นมิตรกับท่านเขาก็จะเป็นมิตรกับท่านมันอยู่ที่วิธีคิดของท่านท่านไปหายามาฆ่าเขาเนี่ยยิ่งฆ่าเขายิ่งพัฒนาตัวเองเห็นไหมครับแทนที่จะอยู่ร่วมกันให้ได้มันมีหน้าที่มากินลบในร่างกายเราเราอย่าสร้างลบเยอะพวกมันจะได้ไม่ต้องทำงานหนักมันจะได้ไม่ต้องพาพวกมาหรือแบ่งพวกสร้างแก๊งมาเพื่อจะมากินลบในร่างกายเราเยอะๆสร้างแก๊งขึ้นมาเพื่อกินลบเยอะๆก็มันก็สร้างแก๊งที่เป็นตัวผ่าเราขึ้นมาเยอะด้วยคือไวรัสที่มีประจุลบที่เราบอกมาตั้งแต่ต้นชั่วโมงพี่น้องครับนี่คืออารัมภบทเบื้องต้นท่านคงจำได้มีเสาหนึ่งที่เราบอกว่าคนอย่างไรให้เป็นมนุษย์จำได้ไหมครับเราเอาเรื่องนั้นมาพูดให้ท่านฟังก่อนเราเอาเรื่องการชงกาแฟมาสอน

เราเอาเรื่องการชงกาแฟมาสอนโดยพระบิดาเมตตาให้เราไปสรรหามาว่าถ้าเราเนี่ยเกิดมาเป็นดวงจิตวิญญาณเนี่ยมาเกิดเป็นคน2มิติเนี่ยมันมีหน้าที่คำว่าคนแปลว่าต้องคนอย่างเดียวเลยคนมิติของจิตหยาบให้เป็นหนึ่งเดียวกันกับจิตวิญญาณให้ได้แต่ขณะที่ท่านจะคนจิตวิญญาณของท่านให้เป็นหนึ่งเดียวกับจิตหยาบเนี่ยท่านต้องคนจิตหยาบกับกายหยาบของท่านให้มันเป็นหนึ่งเดียวกันซะก่อนนั่นแปลว่าท่านต้องสั่นสะเทือนทางจิตสามนึกด้านบวกให้เป็นให้ได้ไม่งั้นจิตหยาบกับกายหยาบของท่านมันจะเป็นเครื่องยนต์แห่งกรรมอันล้ำเลิศที่จิตวิญญาณของท่านต้องการใช้งานบนโลกนี้ตราบที่ยังมีชีวิตไขอยู่บนโลกนี้มีอายุไขบนโลกนี้จิตวิญญาณก็ใช้ไม่ได้มันจะต้องมีการตายตายเพื่อเคลียร์ทิ้งแล้วกลับมาเกิดใหม่สร้างกายหยาบขึ้นมาใหม่ให้โอกาสจิตวิญญาณโดยจิตหยาบได้ทำหน้าที่ใหม่พอมาเกิดภพชาติใหม่มันล้มเหลวอีกก็ต้องตายอีกครับต้องกลับมาเกิดใหม่เพื่อให้โอกาสเนี่ยในการปรับปรุงแก้ไขพี่น้องครับเกิดมาทุกภพชาติแต่ไม่มีใครบอกไม่มีใครสอนว่าจิตหยาบกับกายหยาบเนี่ยนะเกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยนะโดยมีจิตวิญญาณเป็นแก่นแท้ทุกคนรู้หมดอะแต่ไม่มีใครคิดเพื่อจะรู้ต่อว่ามาเกิดเป็นมนุษย์ทำไมจนหลายคนบอกว่าทุกอย่างมีชีวิตมีแต่ความทุกข์ที่ไหนมีรักที่นั่นมีทุกข์ที่ไหนมีคนเยอะมากคนมากความเต็มไปด้วยความทุกข์กูเลยหนีไปอยู่ในถ้ำคนเดียวหนีขึ้นเขาไปอยู่คนเดียวแล้วถามว่าเป็นไงทุกข์อีกไหมนะความทุกข์หรือสุขมันอยู่ที่ใจต่อให้อยู่ตรงคนเดียวหรืออยู่ตรงหลืบไหนของโลกนี้มันก็จะทุกข์ก็ทุกข์ได้ทั้งนั้นแหละครับเพราะมันอยู่ที่ใจความทุกข์อยู่ที่ใจเราเองไม่ได้อยู่ที่สิ่งแวดล้อมรอบข้างหรือไม่ได้อยู่ที่คนรอบข้างของเราเสียที่ไหนนะครับไอเวนี่มันกวนสตีนอีเวนี่มันกวนใจมันเลยทำให้กูทุกข์ถามจริงๆนะครับคนที่อยู่รอบข้างท่านน่ะที่ท่านบอกว่ามันกวนใจกวนหูกวนตากวนตีนอะไรเนี่ยมันมากวนที่ตัวท่านจริงหรือเปล่าครับคนที่กวนใจกวนหูกวนตาแล้วเสียสมดุลเองน่ะใครครับตัวเราเองต่างหากไปเอาพฤติกรรมที่เขาแสดงหรือกระทำต่อเราที่ทำให้เราไม่ชอบใจเป็นพฤติกรรมที่เราไม่พึงประสงค์ภาษาฝรั่งใช้คำว่า unacceptable behavior มันแสดงพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์กับกูไม่ชอบกูบ่มักกูมักบ่ลงภาษาจีนบ่เจี๊ยบ่เลาะกินไม่ลงกูเลยทุกข์และถามว่ามันเป็นคนทำให้เราทุกข์หรือตัวเราทำตัวเราทุกข์เองครับเห็นไหมครับเขามีหน้าที่จะกวนสตีนไม่โยเชเราอย่างเดียวถ้าสันดานมันไม่ดีมันอยู่ใกล้ใครมันก็กวนสตีนในคนนั้นแหละไม่ใช่เราคนเดียวนั่นแสดงว่าเป็นนิสัยสันดานของมันเราไปเผือกกับมันทำไมครับมันมีหน้าที่อะถ้ามันสันดานไม่ดีหน้าที่ของมันคือแสดงออกหรือกระทำพฤติกรรมที่เป็นสันดานที่ไม่ดีนั้นเป็นไปได้ไงครับคนที่สันดานไม่ดีมันจะมาแสดงบทบาทคนดีกับท่านได้เหรอครับขณะเดียวกันคนดีๆท่านจะไปบังคับให้มันแสดงบทบาทที่ท่านไม่พึงประสงค์คือบทบาทที่ไม่ดีกับท่านมันเป็นไปได้เหรอครับมันเป็นไปไม่ได้ตัวท่านก็เหมือนกันถ้าท่านเป็นคนดีใครมาบังคับให้ท่านเป็นคนเลวหรือเป็นคนไม่ดีมันเป็นไปได้ยากมากเพราะฉะนั้นใครทำไม่ดีกับท่านท่านควรจะไว้ตัววางตัววางใจท่านยังไงครับที่ท่านจะไม่ทุกข์ครับเพียงแค่นี้ครับเพื่อนที่ผ่านมานี่เข้าใจผิดใช่ไหมครับที่พยายามจะหนีทุกข์เข้าป่าแล้วหนีการเกิดมาเป็นมนุษย์หนีสังสารวัฏไปผุดไปเกิดอยู่บนสวรรค์มายาซึ่งเป็นดินแดนที่พระบิดาไม่ได้สร้างเลยครับไม่ใช่ภพภูมิที่จิตวิญญาณควรจะไปอยู่มันเป็นภพภูมิที่ผิดเป็นภพภูมิที่เขาเอาไปฝากไว้ชั่วคราวอ่ะมันเหมือนผู้หญิงท้องอ่ะใช่ไหมเวลาท้องก็ต้องไปฝากครรภ์ไปนอนอยู่โรงพยาบาลชั่วคราวเพราะใกล้คลอดแล้วนั่นน่ะแต่ถามว่าไอ้โรงพยาบาลน่ะคือบ้านของผู้หญิงที่ตั้งท้องหรือเปล่าไม่ใช่แต่อยู่ที่บ้านไม่ได้ไม่มีหมอต้องไปคลอดที่โรงพยาบาลก็ไปฝากครรภ์อยู่ที่นั่นตอนแรกๆยังไม่ใกล้9เดือนน่ะก็ยังไปกลับๆใช่มั้ยไปหาหมอตามที่นัดแต่พอใกล้จะ9เดือนน่ะเดือนที่7เดือนที่8เนี่ยต้องไปอยู่โรงพยาบาลแล้วถ้ามีกระตังเอาครรภ์ไปฝากไว้กับหมอเลยทั้งที่โรงพยาบาลนั้นไม่ใช่บ้านนะสวรรค์มายาก็ไม่ต่างกันนะครับไปอยู่ตรงนั้นเพื่ออะไรรอวันที่จะไปต่อหรือรอวันที่จะกลับลงมาแต่มันไม่เหมือนโรงพยาบาลนะครับโรงพยาบาลน่ะถ้าคลอดเสร็จแล้วก็กลับบ้านได้แต่สวรรค์มายานะครับมันไม่ใช่คลอดครับมันลอยไปค้างอยู่บนเหมือนว่าวอ่ะไปลอยค้างติดค้างเติ่งอยู่ตรงนั้นนะครับติดลมบนอยู่นั่นน่ะจะขึ้นไปต่อก็ไม่ได้เพราะมันอยู่แค่นั้นจะกลับลงมาอีกก็ไม่ได้ครับ
ขาเรียกว่าว่าวขาดนะครับขาดการเชื่อมโยงกับโลกก็เลยหลุดไปจากโลกก็ลอยอยู่บนสวรรค์มายาเนี่ยเราคุยอย่างนี้นะเพราะฉะนั้นท่านต้องคนจิตหยาบกับกายหยาบให้เป็นหนึ่งเดียวกันให้ได้ถามว่าคนกายหยาบกับจิตหยาบให้เป็นหนึ่งเดียวกันคนอะไรครับตาหูจมูกลิ้นกายสัมผัสอายตนะภายนอกทั้ง5สัมผัสรู้ดูเห็นสิ่งใดก็ตามมันเป็นเรื่องของกายภาพใช่ไหมครับมันเป็นโลกิยธรรมอ่ะเห็นธรรมชาติที่อยู่รอบๆตัวที่สามารถจับต้องได้รูปได้คลำได้ดมได้ดื่มได้ดูดได้จับได้พอสัมผัสตรงนั้นแล้วจิตมันรับรู้แล้วจิตหยาบรับรู้แล้วนี่กายหยาบสั่นสะเทือนมานะสั่นสะเทือนมาเป็นผัสสะแล้วมารับรู้ที่จิตก็จะต้องสั่นสะเทือนให้เป็นหนึ่งเดียวกันกับกายหยาบคือรับรู้แล้วเรียนรู้รับรู้แล้วเรียนที่จะรักรับรู้แล้วเรียนรู้อะไรเป็นอะไรรับรู้แล้วเรียนรู้เพื่อจะให้รู้ว่าคุณค่าของสิ่งนั้นคืออะไรเราบอกไว้ตั้งแต่เสาร์ที่แล้วนะแล้วก็ที่สำคัญที่สุดคือรับรู้แล้วเรียนรู้ที่จะรักมันให้ได้3อย่างเนี่ยครับนี่คือการคนตนเองนะจากกายหยาบไปสู่จิตหยาบแล้วพอเป็นอย่างนี้ปั๊บมันก็จะสั่นสะเทือนถึงจิตวิญญาณของท่านก็ทำให้2มิติกลายเป็น1เดียวเลยเพราะเข้าถึงความรักแล้วความรักตรงนี้กับปัญญาที่เกิดขึ้นจากกายหยาบเนี่ยจิตวิญญาณมาเกิดเป็นมนุษย์ก็ไม่เอาสมองมาด้วยครับไม่ได้เอาสมองมาด้วยเพราะฉะนั้นจิตหยาบจึงต้องเรียนรู้ที่จะใช้สมองที่พี่เพลียเดียนกับพี่อาร์คเทเรียนในพระนามขององค์จิตจักรวาลหรือพระผู้เป็นเจ้าที่ได้ทรงสร้างเครื่องยนต์แห่งกรรมของมนุษย์ชายหญิงไว้บนโลกเนี่ยจิตหยาบจึงต้องเรียนรู้ที่จะใช้สมอง2ซีกให้เกิดประโยชน์ตามที่จิตวิญญาณต้องการก็คือจิตวิญญาณเอาความรักมาอย่างเดียวมาเอาเครื่องยนต์แห่งกรรมข้างหน้าก็คือมาที่โลกเนี่ยเพราะฉะนั้นทุกคนจึงมีหน้าที่ต้องยกระดับจิตหยาบตัวเองให้สั่นสะเทือนด้านบวกสูงสุดเพื่อจะเป็นหนึ่งเดียวกับจิตวิญญาณให้ได้แค่นั้นยังไม่พอยังต้องเรียนรู้ที่จะใช้ปัญญาของสมอง2ซีกให้ได้ด้วยเพราะจิตวิญญาณต้องใช้ในการดำเนินชีวิตในบทบาทของคน2มิติถ้าท่านเกิดมาเป็นคนชอบคิดเหมือนกันนะแต่คิดว่าไม่คิดอย่างที่เราเคยพูดสมองมี2ซีกใช้สมองซีกซ้ายนำซีกขวาคิดอย่างไรใช้สมองซีกขวานำซีกซ้ายคิดอย่างไรสมอง2ซีกเนี่ยถ้าท่านใช้อย่างชำนาญนะท่านก็เป็นอริยะบุคคลได้ถ้าใช้ซ้ายเก่งอย่างเดียวเขาเรียกว่าเป็นอัจฉริยะแค่นั้นล่ะครับอัจฉริยะก็ไม่สามารถที่จะนำพาจิตวิญญาณของท่านปฏิบัติภารกิจได้อย่างเรียบร้อยปฏิบัติภารกิจได้สำเร็จและไม่สามารถที่จะช่วยจิตวิญญาณของท่านกลับบ้านได้ถ้าใช้แต่ซ้ายนำขวาต้องใช้ขวานำซ้ายด้วยเพราะว่าขวานำซ้ายเนี่ยเป็นสมองเป็นสติปัญญาของจิตวิญญาณที่ใช้สังเคราะห์ธรรมะที่เป็นโลกียธรรมสังเคราะห์โลกียธรรมให้มันเป็นโลกุตตรธรรมสังเคราะห์เหมือนพืชสังเคราะห์แสงครับท่านเรียนรู้ธรรมะด้วยการใช้หลักการของเหตุและผลวิเคราะห์ว่าอะไรเป็นอะไรไม่ใช่มานั่งหลับตาแล้วไม่อะไรกับอะไรที่เราเคยบอกต้องรู้ว่าอะไรเป็นอะไรแต่อย่าไปรับเอาอะไรอะไรเอาไว้ให้เรียนรู้เท่านั้นแต่ไม่รับไว้ครับรู้เพื่อเรียนรู้ไม่ใช่รับรู้เพื่อรับเอาไม่ใช่ไปนั่งหลับตาอยู่คนเดียวแล้วบอกว่าฉันจะไม่อะไรกับอะไรท่านทีละครับตะกี้เราบอกแล้วนะท่านต้องคนกายหยาบก็คือเอาอายตนะภายนอกทั้ง5ซึ่งเป็นตัวแทนของกายหยาบเนี่ยมาสั่นสะเทือนให้เป็น1เดียวกับจิตหยาบเมื่อสั่นสะเทือนเป็น1จิตหยาบแล้วก็แปลว่ารับรู้เพื่อเรียนรู้รับรู้เพื่อหาคุณค่าของสิ่งที่รับรู้มาและรับรู้เพื่อจะแสดงออกซึ่งความรักให้มีต่อสิ่งแวดล้อมสิ่งราวสิ่งนั้นได้นั่นแปลว่าขั้นที่3เนี่ยคือเป็น1เดียวกับจิตวิญญาณได้แล้วเพราะจิตหยาบสันสะเทือนเป็นบวกสูงสุดได้แล้วขั้นตอนง่ายๆมีแค่เนี้ยแต่ที่ผ่านมาไม่มีใครบอกท่านไงบอกให้ถือศีลกินเจประพฤติธรรมนั่งกรรมฐานสวดมนต์ให้ทานถือศีลภาวนาบอกให้ทำแค่เนี้ยแต่ไม่รู้ว่าทำเพื่ออะไรไม่รู้ทำแล้วดีก็แล้วกันทำแล้วไปสวรรค์ทำแล้วไม่ตกนรกใช่ไหมแล้วถ้าดีคิดไกลประกันนั่นหน่อยก็อย่างน้อยก็กลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกได้มาเกิดในที่ชอบชิดชอบได้เกิดในที่รวยๆได้เกิดมาสวยได้เกิดมาฉลาดได้เกิดมาบนกองเงินกองทองแต่สอนก็อยู่แค่นั้นนะครับนี่มันสิ้นยุคเลยนะครับ60,000เลยมา800ปีแล้วหน้าที่ของจิตวิญญาณของท่านที่เข้ามาทำหน้าที่ในระบบโลกมันสิ้นยุคพลังงานเก่าแล้วพระบิดากำลังชำระโลกก็แปลว่าจะต้องเกิดภัยพิบัติรุนแรงขึ้นมากมายต้องมีคนตายเยอะแยะใครจะเลือกตายใครจะเลือกรอด
ก็อยู่ในช่วงนี้ครับท่านเลือกจะเป็นผู้ได้รับความรอดท่านต้องรู้คำตอบว่าท่านต้องปฏิบัติยังไงอย่างน้อยอนุตตรธรรมที่เรากล่าวท่านต้องรู้ครับเชื่อไม่เชื่อไม่รู้ท่านต้องฟังแล้วต้องรู้ให้ได้แล้วต้องคิดตามด้วยว่ามันจริงไหมเนี่ยที่พูดเนี่ยว่ามันไม่มีใครบอกไม่มีใครมาบอกท่านไม่รู้และแน่นอนท่านอย่าไปเอาเทียบกับศาสดาพระองค์อื่นว่าพระองค์ที่เป็นพระศาสดาที่ท่านศรัทธานับถือพระองค์ท่านอยู่เนี่ยท่านไม่เคยสอนเรื่องพวกนี้มันสิ่งที่อาจารย์ปริญญาอ้างว่ากล่าวพระโอวาทจากพระเจ้าหรือจากองค์จิตกวานมาสดๆทุกวันเสาร์สามทุ่มครึ่งเนี่ยมันกล่าวเท็จมันขี้โม้มันสร้างละครขึ้นมาหลอกลวงมันสร้างลัทธิใหม่ขอโทษนะครับที่นี่จิตกวานสถานธรรมเนี่ยเราสอนให้คนปฏิบัติธรรมแล้วไม่สอนให้คนยกเลิกนับถือศาสนาใดก็แล้วแต่ที่นับถืออยู่ไม่ต้องมาบอกว่านี่คือศาสนาจิตกวานไม่ใช่ครับเราบอกท่านตรงๆท่านฟังแล้วเอาไปปฏิบัติก็ได้ไม่ต้องมาตามเราก็ได้ครับนะไม่ต้องมาสู้ฮกเราก็ได้นะนะเอาธรรมะเราไปครับเป็นเรามาลองปฏิบัติดูสิครับแต่เพียงแต่ว่าถ้าเอาไปสอนคนอื่นก็อ้างอิงพระบิดาหน่อยอ้างอิงองค์จิตจักรวาลซะหน่อยนะเพื่อแสดงให้เห็นว่าท่านเป็นคนกตัญญูรู้คุณท่านเป็นคนมีเกียรติมีศักดิ์ศรีเป็นศิษย์มีครูไม่ใช่มาก๊อปปี้ของครูไปแล้วเอาไปตะแบงว่าเป็นของตัวทำแบบนั้นน่ะมีแต่บาปนะครับและมิติทางปัญญาของท่านจะถูกปิดไปเรื่อยๆทีละนิดทีละนิดเพราะขโมย ขโมยอนุตตรธรรมเหมือนที่บางคนมากล่าวหาเราว่าถ้าเราใช้ภาษาพระพุทธเจ้าบ่อยๆเหมือนกับกล่าวหาว่าเราเนี่ยขโมยธรรมะพระพุทธเจ้าถ้าที่จริงๆแล้วเราพยายามจะเชื่อมโยงให้เห็นว่าสิ่งที่จิตจักรวาลกล่าวเนี่ยนะถ้าเป็นเรื่องที่พระพุทธองค์สอนไว้อ่ะมันตรงกับเรื่องไหนตอนไหนพระองค์กล่าวเป็นภาษาบาลีสันสกฤตว่าอะไรถ้าสังเกตไหมเราโดนหนักๆเข้าตอนนี้เราเลิกพูดเลยเราจะไม่พูดอีกเพราะใครมาศึกษาธรรมะของจิตจักรวาลไปเชื่อมโยงเอาเองก็แล้วกันว่าท่านศึกษาธรรมะของพระพุทธองค์อ่ะหรือของคริสต์หรือของอิสลามอ่ะนะศาสดาท่านสอนว่าอะไรท่านไปค้นหาเอาเองเราไม่เชื่อมโยงให้ท่านง่ายละเพราะเราพูดแบบง่ายๆก็หาว่าเรามักง่ายไปขโมยธรรมะเนี่ยนะไม่ให้เกียรติเลยหน้าตาอย่างเรานี่แหละครับชอบลักขโมยครับเราไม่เคยทำอะไรเรียนแบบคนอื่นนะฮะเราเป็นแต่ผู้นำมาตลอดนะครับมีอย่างเดียวครับเป็นผู้นำของประเทศแทนคุณประยุทธ์อ่ะเรายังไม่ได้เป็นท่านนะเพราะเรายังไม่คิดฝันครับเราเป็นผู้นำทางจิตวิญญาณในยุคนี้ยิ่งใหญ่กว่าเยอะครับไม่ต้องปวดหัวกับม็อบด้วย ใช่ไหมปวดหัวกับพวกอคติพวกมารพวกซาตานเท่านั้นแหละแต่มารซาตานมันทำอะไรเราไม่ได้หรอกเพราะว่าพระบิดาเมตตาเราทำภารกิจของพระบิดาทำในพระนามของพระเจ้ามันเป็นสิ่งที่มีเกียรติสูงสุดละนะเราไม่ต้องการอะไรแล้วครับเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นเพราะนายกประยุทธ์ไม่ต้องห่วงนะว่าเราจะไปแย่งนายกตำแหน่งนายกนะครับเรารอจะเป็นอย่างอื่นนะในวันข้างหน้านะอ้าวแล้วก็เมื่อคนตัวเองให้เป็นมนุษย์สำเร็จแล้วในตอนเสาที่ผ่านมาเราก็เคยอธิบายท่านฟังไปแล้วว่าท่านต้องคนตัวเองที่เป็นมนุษย์แล้วเนี่ยให้เข้ากันกับมนุษย์คนอื่นๆที่เป็นคนรอบข้างของตัวท่านด้วยท่านต้องมีหน้าที่ตรงนั้นด้วยเพราะจิตวิญญาณของท่านรูปธรรมเดียวที่แบกความรักจากพระเจ้าแบกความรักจากองค์จิตจักรวาลมาซึ่งความรักเป็นพลังงานไฟฟ้าแม่เหล็กด้านบวกเนี้ยในระบบโลกและในอนันตจักรวาลนี้ไม่มีเนี่ยจิตวิญญาณของท่านรูปธรรมเดียวคือตัวท่านคนเดียวก็ไม่สามารถที่จะให้ประโยชน์กับโลกและทุกสรรพสิ่งได้ท่านจึงต้องเป็นสัตว์สังคมหนีเข้าป่าไปคนเดียวไม่เอาเพื่อนไม่เอาฝูงไม่เอาครอบครัวสมการพลังงานร่วมแห่งความรักมันเกิดขึ้นไม่ได้พี่น้องครับนั่นแสดงว่าจิตวิญญาณจึงต้องมาเกิดกันอย่างน้อย 2-3 คนจูมือกันมาเกิดและบนโลกนี้เห็นไหมครับเป็นสัตว์สังคมอยู่กันเป็นหมู่เป็นเหล่าพระบิดาจึงให้อยู่กันเป็นหมู่บ้านหลายหมู่บ้านอยู่ด้วยกันก็เป็นตำบลหลายตำบลก็เป็นอำเภอหลายอำเภอก็เป็นจังหวัดหลายจังหวัดก็เป็นประเทศหลายประเทศก็เป็นทวีปหลายทวีปรวมกันก็เป็นโลกพี่น้องเห็นไหมครับมีตรงไหนล่ะครับที่บอกว่าปลีกวิเวกอยู่คนเดียวแล้วจะสามารถทำอะไรสำเร็จได้เกิดมาเป็นผู้หญิงอยู่คนเดียวถ้าไม่มีผัวลูกก็ไม่มีครับเป็นผู้ชายครับอยู่คนเดียววิเวกสันโดษถ้าไม่มีเมียก็สร้างลูกขึ้นมาไม่ได้เห็นไหมฮะอย่างน้อยต้องสองคน couple โอเค couple couple ต้องมีคู่ต้องจับคู่ถึงจะเกิดสิ่งใหม่ได้สีแดงถ้าไม่เอาสีเหลืองสีเหลืองไม่เอาสีแดงสีส้มมันก็เกิดขึ้นไม่ได้สีส้มคือสีใหม่ถูกไหมพี่น้องครับเป็นสีใหม่แต่แปลกไหมครับมันมาจากสองสีที่อยู่ในหนึ่งเดียวกันนะสองสีมันผสมกันอยู่ในที่เดียวกันมันกลายเป็นสีใหม่คุณคิดดู
เห็นไหมครับนี่คือลักษณะของการโคนกาแฟที่ท่านเห็นเหมือนกันครับผงกาแฟน้ำตาลครีมเทียมน้ำร้อนมีถ้วยสำหรับบรรจุก็คือโลกหรือประเทศหรือสังคมช้อนที่ชนก็คือจิตของเรามือที่คนก็คือกายสังขารมันต้องสั่นสะเทือนร่วมกันไอ้สิ่งต่างๆที่จะรวมกันเป็นหนึ่งเดียวได้ใช่ไหมพี่น้องครับเพราะฉะนั้นเรามีคำกล่าวกาแฟทุกถ้วยต้องคนก่อนดื่มไม่มีกาแฟถ้วยไหนถ้าเอาผงกาแฟน้ำตาลครีมเทียมน้ำร้อนมาใส่ไว้ในถ้วยแล้วไม่คนมันดื่มไม่ได้แล้วครับต่อให้กาแฟชั้นเยี่ยมยังไงทั้งกลิ่นทั้งรสชาติมันไม่สีอีแลบแสบอีหลีไม่อร่อยลิ้นไม่กลิ่นหอมระรื่นระรวยระรินขึ้นจมูกพี่น้องครับเพราะฉะนั้นเรามาดูสไลด์ต่อไปนี้ถ้าเรามองในแง่ของมิติทางพลังงานจิตวิญญาณคือผู้ที่เป็นดวงแดงๆกระพริบกระพริบนะจิตวิญญาณก็คือผู้ที่ขันอาสาข้ามน้ำข้ามทะเลก็คือข้ามมิติผ่านด่านนภาลัยประตูมิติของเอกภพหรืออนันตจักรวาลเดินทางมาจุติเป็นมนุษย์ยังโลกเสรีแล้วก็แบ่งภาคตัวเองออกมาเป็นจิตหยาบเพื่อใช้ในการกำกับควบคุมกายหยาบซึ่งเราเรียกว่านี่คือความเป็นสองมิติท่านเห็นไหมครับจิตหยาบกับกายหยาบนี่คือมิติโลกทางกายภาพแล้วมีจิตวิญญาณเข้าไปเร้นอยู่ข้างในเป็นแก่นแท้โดยให้จิตหยาบซึ่งเป็นตัวแทนของจิตวิญญาณเนี่ยทำหน้าที่บังคับขับเคลื่อนเครื่องยนต์แห่งกรรมรูปธรรมมนุษย์หน้าตาการ์ตูนตัวนี้หน้าตาหล่อๆคล้ายๆเราก็ขออภัยนะเราหล่อเหมือนการ์ตูนหรือการ์ตูนหล่อเหมือนเราไม่ทราบ นะก็เลือกมาให้ท่านได้เห็นจะได้จำแม่นนะเนี่ยนี่คือคำว่าคนสองมิติหน้าที่ของมนุษย์ขอโทษหน้าที่ยังเป็นมนุษย์ไม่ได้หน้าที่ของท่านน่ะที่กำลังรับชมรับฟังการสื่อพระโอวาทจากเราอยู่ในขณะนี้ต้องทำอะไรครับต้องใช้จิตหยาบก็คือใช้ตัวท่านนี่แหละคนทั้งสองมิติให้มันเป็นหนึ่งเดียวกันตะกี้ที่เราอารัมภบทไปแล้วต้องคนจิตหยาบกับจิตวิญญาณและกายหยาบรวมเรียกว่าเครื่องยนต์แห่งกรรมเนี่ยให้มันสั่นสะเทือนเป็นคลื่นความถี่เดียวกันโดยท่านต้องรู้ว่าจิตวิญญาณของท่านเป็นผู้ใสบริสุทธิ์แบกความรักมาด้วยคลื่นความถี่ของการสั่นสะเทือนทางด้านบวกสูงสุดเพียงแค่จิตวิญญาณของ จิตหยาบของท่านเนี่ยซึ่งอยู่ในกายหยาบของมนุษย์เนี่ยสั่นสะเทือนทางด้านบวกได้ท่านก็เริ่มยื่นมือเข้าไปสัมผัสกับจิตวิญญาณที่มีพลังงานด้านบวกสูงสุดรออยู่แล้วคือถ้าเป็นบวกแสดงว่าเป็นพวกเดียวกันถึงแม้ยังบวกไม่สูงสุดก็เป็นพวกเดียวกันได้ใช่ไหมเป็นคนดีถึงแม้ไม่ดีที่สุดก็ยังเป็นพวกเดียวกับคนดีใช่ไหมครับพี่น้องครับจิตวิญญาณกับจิตหยาบของท่านก็เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นหน้าที่ในการคนตัวเองในสองมิติให้เป็นมนุษย์ก็คือคนให้เป็นหนึ่งเดียวกับจิตวิญญาณโดยจิตหยาบกับกายหยาบต้องสั่นสะเทือนเป็นคลื่นความถี่เดียวกันพูดกันสั้นๆง่ายๆคือต้องสั่นสะเทือนด้วยคลื่นของความรักความรักที่จิตหยาบของท่านทั้งหลายจะสามารถเข้าถึงได้พระพุทธองค์ก็เคยพูดถึงคือเมตตากรุณามุทิตาจนสั่นสะเทือนด้านบวกสูงสุดคือความเป็นอุเบกขาจิตหยาบที่สั่นสะเทือนเป็นอุเบกขาคือสั่นสะเทือนเป็นคลื่นความถี่ทางด้านบวกนั้นมันจะเป็นบวกที่บริสุทธิ์ที่สุดบวกมากกว่าเมตตากรุณาและมุทิตาถามว่าทำไมครับเพราะจิตที่สั่นสะเทือนเป็นบวกแล้วเรียกว่าอุเบกขาเนี่ยเพราะเป็นการสั่นสะเทือนโดยไม่ต้องอาศัยเงื่อนไขใดๆช่วยเป็นแรงกระตุ้นไม่ต้องอาศัยเงื่อนไขเหตุการณ์สถานการณ์ใดๆเป็นตัวปลุกเร้าพี่น้องครับนี่คือสิ่งที่เราจะนิยามให้ท่านฟังแน่นอนท่านไม่เคยฟังเรื่องนี้แน่บอกว่าเมตตากรุณามุทิตาแล้วพูดว่าอุเบกขาแล้วไปแปลความหมายถอดความอุเบกขาของพระพุทธองค์ผิดๆถูกๆอีกเราไม่ถอดให้นะแต่เราจะบอกว่ามรรควิธีของจิตจักรวาลเนี่ยเราจะต้องฝึกตัวเองจากเมตตากรุณามุทิตานี่คือการยกระดับแรงสั่นสะเทือนทางด้านบวกของจิตหยาบของท่านเข้าหาจิตวิญญาณถ้าถึงอุเบกขาได้นี่แปลว่าเป็นหนึ่งเดียวกับจิตวิญญาณได้แล้วเพราะจิตวิญญาณเนี่ยเขาสั่นสะเทือนได้คลื่นความถี่ด้านบวกบริสุทธิ์เป็นธรรมชาติของจิตวิญญาณที่สั่นสะเทือนเป็นบวกอยู่แล้วโดยไม่ต้องมีอะไรเป็นปัจจัยไม่ต้องมีอะไรเป็นเหตุเป็นผลเป็นเงื่อนไขเป็นตัวปลุกเร้าหรือเป็นตัวกระตุ้นพี่น้องครับเห็นภาพชัดไหมครับอย่างเช่นต้นไม้ในเวลากลางวันเนี่ยเขาสังเคราะห์แสงแล้วเนี่ยเขาจะคายก๊าซออกซิเจนออกมาถามว่าที่เขาคายออกซิเจนออกมาคือผลิตก๊าซออกซิเจนออกมาเนี่ยจากการสังเคราะห์แสงเพื่อปรุงอาหารเนี่ย
มันมีใครมันมีใครอ่ะเป็นเงื่อนไขให้พืชเนี่ยสังเคราะห์แสงหรือเปล่าเมื่อมีแสงแดดพืชจะทำการสังเคราะห์แสงเพื่อปรุงอาหารทันทีไม่ต้องมีใครบังคับให้พืชเนี่ยสังเคราะห์แสงแล้วคายออกซิเจนตรงนี้มีคนอยู่ใต้ต้นไม้เยอะเพราะฉะนั้นกูใจบุญกูจะสังเคราะห์แสงแล้วคายก๊าซออกซิเจนออกมาให้เยอะๆเพราะคนอยู่ที่โคนต้นกูเยอะต้นไหนมีคนต้นไม้ต้นไหนคนไม่มีคนเนี่ยมันเป็นเงื่อนไขไหมครับที่จะทำให้ต้นไม้คายแก๊สออกซิเจนออกมานะพี่น้องครับความรักก็เหมือนกันครับเมตตาเนี่ยแปลว่าเราเห็นคนมันซอมซ้อเห็นคนเขาอมทุกข์แล้วเราไม่ทุกข์เราเห็นแล้วเราสงสารเขาใช่ไหมเรามีความเมตตาแปลว่าเราอยากช่วยเขาให้พ้นทุกข์นั่นคือความเมตตาแต่แปลว่าเราต้องเห็นคนเป็นทุกข์ก่อนใช่ไหมครับเห็นคนตกทุกข์ได้ยากลำบากก่อนใช่ไหมเราจึงมีจิตเมตตาเกิดขึ้นจิตที่สั่นสะเทือนเป็นบวกในขั้นต้นซึ่งมันอยู่คำว่าเมตตาเนี่ยมาเหนือจากคำสงสารและสมเพชสมเพชนี่ต่ำสุดสงสารก็เป็นบวกขึ้นมาหน่อยแต่เมตตาเนี่ยเริ่มเป็นบวกอะเห็นเขาเป็นทุกข์อยากช่วยเขาให้พ้นทุกข์ต่อไปพอช่วยเขาให้พ้นทุกข์แล้วดีใจที่ได้เห็นเขาเป็นสุขใช่ไหมเมตตากรุณามุทิตานี่คือระดับชั้นของสเต็ปในการสั่นสะเทือนของคลื่นของจิตบอกแล้วไงถ้าเป็นเรื่องของจิตก็เป็นคลื่นพลังงานเราพูดถึงเรื่องการสั่นสะเทือน vibration นะจริงๆละเอียดกว่านี้ก็เยอะนะแต่อย่าไปรู้มากเลยครับไม่มีประโยชน์นะไม่มีประโยชน์เอาประโยชน์เท่าที่เรากล่าวเนี่ยพอแล้วครับพอตัวแล้วครับไม่ต้องไปประดิษฐ์ประดอยคำพูดหรูๆจิตวิญญาณต้องมันอย่างนั้นอะไรต้องอย่างนี้เยอะแยะมากมายครับเหมือนกับจอมยุทธทั้งหลายครับที่โพสใน Facebook เยอะแล้วครับแต่ถามว่ารู้แล้วได้ประโยชน์อะไรไหมฮะแบบนั้นไม่มีประโยชน์แต่รู้แบบที่เรากำลังกล่าวที่พระบิดาเมตตาสอนท่านนะมีประโยชน์ครับท่านฟังแล้วคิดตามนะครับอย่าคิดต้านอย่างน้อยๆทน 3-4 ชั่วโมงฟังแล้วคิดตามนะจะได้ประโยชน์กว่าคิดต้านนะถ้าคิดต้านเนี่ยไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยครับเสียเวลาหลับนอนเสียเวลาพักผ่อนและเป็นบาปอีกต่างหากคิดตามแล้วทำให้ท่านฉลาดขึ้นด้วยคิดถูกคิดผิดคิดได้คิดไม่ได้คิดครบไม่ครบคิดไปเถอะครับเดี๋ยวเก่งเองครับพระบิดาจะเมตตาประทานรางวัลให้แค่สกิดต่อมคิดให้กับท่านเซลล์หนึ่งเซลล์ถูกทำให้มันสั่นสะเทือนขึ้นมาได้คือให้มันตื่นมาได้ทำให้ท่านฉลาดขึ้นมาอีกนิดหนึ่งแล้วครับถ้าเสาเนี่ยฟังแล้วคิดตามสามตั้งแต่สามทุ่มครึ่งจนถึงตีหนึ่งตีสองเนี่ยว่าเราจะจบรายการถ่ายทอดสดเนี่ยไม่แน่นะครับพระบิดาอาจจะเมตตาประทานรางวัลให้ท่านมีความฉลาดทางปัญญานะขึ้นมาอีกมากมายมีความฉลาดอีกมากมายมีความเร็วนะในการขับเคลื่อนความคิดได้มากขึ้นกว่าเดิมโอเคไหมเพราะฉะนั้นจิตหยาบต้องคนสองมิติให้เป็นหนึ่งเดียวกันระหว่างตนเองกับจิตวิญญาณเพื่ออะไรครับเดี๋ยวเราจะบอกทำไมต้องให้เป็นหนึ่งเดียวกับจิตวิญญาณบอกตอนแรกไปแล้วคือเพื่อให้เสมือนหนึ่งว่าจิตวิญญาณของท่านออกมาบังคับขับเคลื่อนเครื่องยนต์แห่งกรรมนี้ด้วยตนเองท่านต้องทำให้ได้ครับท่านต้องทำให้สำเร็จประชาชนนี้ต้องการกลับบ้านคือหลุดพ้นออกไปจากอนันตจักรวาลไม่ต้องมาหนีการเวียนว่ายตายเกิดครับจิตวิญญาณท่านไม่ต้องตายเลยครับทำตามจิตจักรวาลเนี่ยเพราะตายแล้วนะจะตายจากการเป็นมนุษย์นะจิตวิญญาณก็ไม่ต้องไปเกิดที่ไหนอีกเพราะถ้าตายแล้วยังไปเกิดอีกแสดงว่ามันมีวันตายอย่างที่เราเคยกล่าวครับกินขนมปังของพระบิดาหรือของพระผู้เป็นเจ้าจิตวิญญาณท่านเมื่อได้กินแล้วจิตวิญญาณท่านไม่ต้องตายครับคือกลับบ้านได้เลยครับไม่มีหน้าที่ต้องตายเพื่อจะกลับมาเกิดใหม่ถ้าท่านกลัวการมีสังสารวัฏอ่ะมาเดินตามมรรควิถีจิตจักรวาลดีกว่าครับดีกว่าหลงทางนิพพานไปเกิดไปอยู่บนโน้นยังอยู่ในอนันตจักรวาลหรือเอกภพเลยนะเอานะทีนี้มาดูสไลด์ต่อไปครับจิตหยาบกับกายหยาบจิตหยาบกับกายหยาบและเครื่องยนต์แห่งกรรมรูปธรรมมนุษย์นี่คือภาพจริงที่เราจะบอกให้ท่านฟังว่าเป็นสิ่งจำเป็นและสำคัญสูงสุดที่จิตวิญญาณของท่านที่อาสาพระบิดาเข้ามาเกิดเป็นคนสองมิติเพื่อจะให้จิตหยาบช่วยคนตัวเองให้เป็นมนุษย์น่ะจะทำภารกิจของพระบิดาตามพันธสัญญา6ประการให้เกิดผลสำเร็จในโลก
ในระบบโลกเสรีนี่ในอนันตจักรวาลนี้ไม่ได้พี่น้องครับฟังอีกครั้งครับจิตวิญญาณของท่านที่เดินทางมาจากแดนสุญญตาหรือดินแดนแห่งจิตจักรวาลผ่านประตูมิติคือด่านนภาลัยเข้ามาในอนันตจักรวาลแล้วตรงมายังดาวเพราะโลกเสรีเพื่อมาจุติเป็นคนสองมิติเพื่อจะคนให้เป็นมนุษย์เนี่ยจิตวิญญาณเนี่ยถือความรักมาอย่างเดียวขนความรักมาอย่างเดียวแต่จะทำภารกิจของจิตวิญญาณในพันธสัญญา6ประการให้สำเร็จลุล่วงทั้งสองมิติไม่ได้เพราะฉะนั้นท่านจึงต้องรู้ว่าจิตวิญญาณของท่านจะทำหน้าที่ไม่ได้ถ้าไม่มีเครื่องยนต์แห่งกรรมรูปธรรมมนุษย์ชายหญิงนี่แสดงว่ารูปธรรมมนุษย์เครื่องยนต์แห่งกรรมของท่านนี่สำคัญใช่ไหมครับขณะที่หลายคนที่ผ่านมาไม่เข้าใจอนุตตรธรรมความจริงในข้อนี้เลยรังเกียจกายสังขารพยายามจะปลงสังขารพยายามจะละสังขารเพราะบอกว่ามีสังขารก็คือมีทุกข์เห็นไหมครับนี่คือความรู้ใหม่ถ้าท่านเข้าใจผิดมองผิดพฤติกรรมต่างๆที่ท่านปฏิบัติก็จะผิดไม่ว่าจะผิดต่อตัวท่านเองผิดต่อจิตวิญญาณผิดต่อพระบิดาแห่งจิตวิญญาณคือผิดต่อพระเจ้าผิดต่อโลกผิดต่อเพื่อนมนุษย์ผิดต่อทุกสรรพสิ่งผิดหมดมันเหมือนกับกลัดกระดุมเม็ดแรกพี่น้องครับเม็ดแรกกลัดผิดเม็ดต่อปอไปจนถึงเม็ดสุดท้ายมันผิดหมดพี่น้องครับนี่ไหมอนุตตรธรรมจริงสำคัญมากเพราะฉะนั้นถ้าพี่ๆน้องๆยึดติดแต่พระศาสดาพระองค์เดียวที่กูยอมรับนับถือกู

ถามว่าพอพูดเรื่องพวกนี้เนี่ยจิตวิญญาณจะไม่สามารถทำงานได้ในการมาเกิดเป็นมนุษย์ถ้าไม่มีเครื่องยนต์แห่งกรรมพระพุทธเจ้าไม่เห็นสอนมันเมื่อพระพุทธองค์ไปสอนศาสดาไม่เคยสอนองค์เยซูคริสต์ก็ไม่เคยสอนมันกูไม่เชื่ออาจารย์ปริญญาหรอกไม่จริงไม่เชื่อไม่ใช่ไม่จริงไม่เชื่อไม่ใช่เพราะยึดติดกับของเก่าเห็นไหมครับแล้วถามว่าเราจะสามารถรู้อะไรเพิ่มเติมได้ไหมครับมนุษย์เราทุกคนที่เกิดมาในโลกนี้มีครูคนเดียวพอเลยครับไปโรงเรียนเนี่ยมีครูไหนบ้างครูคนเดียวแล้วสอนได้ทุกเรื่องและเก่งลึกซึ้งทุกเรื่องยกเว้นครูชั้นอนุบาลกับชั้นประถมแต่ถ้าเป็นมัธยมเนี่ยจะให้ครูคนเดียวสอนทุกวิชาระดับชั้นมัธยมเนี่ยเป็นไปได้ไหมครับที่จะทำให้เด็กคนนั้นฉลาดรอบรู้และลึกซึ้งในทุกสรรพวิชามันเป็นไปไม่ได้ครับเราจึงบอกว่าทุกศาสดาล้วนเป็นหนึ่งเดียวกันทุกศาสนาล้วนเป็นสากลแปลว่ายอมรับได้ทั้งหมดอย่าไปเลือกอย่าไปแบ่งแยกพระศาสดาอย่าไปแบ่งแยกศาสนาทุกอย่างดีหมดจิตจักรวาลจึงไม่ใช่ศาสนาใหม่และไม่ใช่ลัทธิใหม่และไม่ได้มาแบ่งแยกศาสนามาเติมเต็มในสิ่งที่ขาดเพื่อพาจิตวิญญาณของท่านที่หลงทางนะกลับมาเดินให้ถูกทางและพากลับบ้านตราบเท่าที่เรายังมีอายุไขมาทำหน้าที่ให้กับท่านทั้งหลายในนามของพระบิดาเท่านั้นพี่ๆน้องๆที่รักทั้งหลายเพราะฉะนั้นจิตวิญญาณของท่านจะทำหน้าที่ไม่ได้นะใช่ไหมมนุษย์เราเกิดมาจึงมี2มิติอย่างที่ท่านเห็นในภาพมิติของจิตหยาบกับมิติของจิตวิญญาณและมิติของจิตหยาบก็มีเครื่องยนต์แห่งกรรมด้วยหน้าที่ของจิตหยาบจึงต้องคน2มิติคนทั้ง2มิติให้เป็นหนึ่งเดียวกันและแน่นอนเราจึงสอนจึงสื่อจากพระบิดามาเป็นพระโอวาทเอาไว้เมื่อเสา2เสาที่ผ่านมาว่าคนตัวเองใน2มิติให้เป็นหนึ่งเดียวกันคน2มิติทั้งจิตหยาบและกายหยาบรวมกับจิตวิญญาณให้เป็นหนึ่งเดียวกันคนอย่างไรถ้าท่านอยากรู้ย้อนกลับไปดูของเก่าน้องบุญธรรมก็สามารถก็ทำแล้วแบ่งเป็นก้อนๆให้ท่านได้ดูง่ายๆย้อนกลับไปศึกษาพี่น้องครับเอาให้มันขึ้นใจแล้วก็ไม่ต้องท่องจำให้มันขึ้นใจและปฏิบัติได้เหมือนเป็นคุณสมบัติของตัวท่านเองแล้วลองดูซิว่าจะหลุดพ้นนิพพานกลับบ้านไม่ได้ในชาตินี้ก็ให้มันรู้ไปครับให้มันรู้ไปครับเราทำหน้าที่อย่างเต็มที่มาฉุดช่วยท่านอย่างเต็มที่อย่าให้เราต้องแกะเพราะท่านไปเกาะเส้นแน่นนะไปยึดนู่นยึดนี่ยึดนั่นเส้นแน่นนะทำตัวว่างๆทำใจกว้างๆเราบอกแล้วไงสไลด์แผ่นที่2ก่อนเข้ารายการเราเป็นคำเตือนนะมี4ข้อท่านกลับไปอ่านดูใหม่นะฮะว่าเราเตือนว่าอะไรถ้าท่านยึดติดท่านไม่ต้องการความรู้ใหม่ท่านอย่ามาฟังรายการนี้จิตจักรวาลอ่านโลกจะไม่มีประโยชน์สำหรับท่านแต่ถ้าต้องการแสวงหาสมุนทางหลุดพ้นหนทางใหม่มีทางเลือกใหม่และจะทำความเข้าใจอะไรต่อมีอะไรอย่างไรหรืออยากรู้อนุตตรธรรมที่ศาสดาที่เกิดจากโลกไม่เคยเสี่ยมสอนไว้มีอะไรบ้างที่ท่านต้องรู้และเพราะไม่รู้แหละทำให้ท่านกลับบ้านหรือหลุดพ้นหรือนิพพานไม่ได้แล้วแต่จะเรียกยังต้องเวียนว่ายตายเกิดอยู่เนี่ยครับหรือไม่งั้นก็นู่นเลยสร้างทางเบี่ยงไปลอยค้างอยู่บนสวรรค์มายาซึ่งนั้นไม่ใช่แดนนิพพานเป็นดินแดนของผู้ที่สมสารมากกว่าครับตรงนั้นนะครับกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ดีกว่าเยอะครับหลุดพ้นในชาติเดียวเลยครับไม่ต้องรอหลายภพชาติถ้าดำเนินชีวิตเป็นตามมรรควิถีจิตจักรวาลที่เรากล่าววันนี้ครับพี่ๆน้องๆครับจิตหยาบต้องคน2มิติให้เป็นหนึ่งเดียวกันนี่คือสิ่งที่ท่านต้องทำ

ทีนี้เรากลับมาลงลึกไปอีกเพื่อจะให้คำตอบกับท่านว่าจิตวิญญาณซึ่งขันอาสาองค์จิตจักรวาลหรือพระผู้เป็นเจ้าเข้ามาจุติเป็นมนุษย์หรือเป็นคนสองมิตินั้นถืออะไรติดตัวมาด้วยบ้างจิตหยาบคือท่านต้องรู้ครับจิตวิญญาณของท่านถืออะไรติดตัวมาด้วยอย่าลืมนะครับการที่ท่านเกิดมาเป็นคนเนี่ยและนั่งฟังพระโอวาทพระบิดานั่งชมรายการจิตจักรวาลอ่านโลกอยู่ในขณะนี้ถ้าไม่ใช่เพราะจิตวิญญาณซึ่งเป็นตัวตนแก่นแท้ของท่านต้องการเครื่องยนต์แห่งกรรมนี้เครื่องยนต์แห่งกรรมของท่านน่ะต้องการจิตหยาบของท่านให้ช่วยท่านจะไม่มีวันได้เกิดกายสังขารขึ้นมาและมีจิตหยาบหรอกเพราะจิตวิญญาณต้องการใช้เครื่องยนต์แห่งกรรมที่สร้างขึ้นบนโลกโดยมอบหมายให้จิตหยาบซึ่งเป็นตัวแทนของจิตวิญญาณที่มาจากพระบิดาเนี่ยทำหน้าที่แทนมันจิตหยาบต้องรู้และจิตวิญญาณของตัวเองเนี่ยถืออะไรติดตัวมาด้วยถ้าถือติดตัวมาด้วยแสดงว่านั่นคือสิ่งสำคัญที่จิตหยาบต้องรู้และต้องยอมรับรวมกระทั่งถึงต้องปฏิบัติตามอย่างเป็นรูปธรรมเพราะมันเป็นหน้าที่เหมือนกับไปสมัครงานบริษัทไหนตำแหน่งอะไรถ้ารู้ว่าต้องทำอะไรบ้างจะละเลยละเว้นเหลวไหลไม่ทำไม่ได้ครับเพราะมันเป็นหน้าที่เนี่ยหน้าที่จิตวิญญาณถือหน้าที่มาท่านก็ต้องทำหน้าที่นั้นเพราะท่านคือตัวแทนของจิตวิญญาณท่านไม่ทำไม่ได้และจะวางเฉยถ้าเป็นไม่รู้ร้อนไม่รู้หนาวไม่ได้จิตวิญญาณเป็นผู้ตายและจิตวิญญาณเป็นผู้มาเกิดไม่ใช่จิตหยาบตายและจิตหยาบมาเกิดจิตหยาบเวลาจิตวิญญาณตายกายสังขารนี้ก็เน่าสลายไปจิตวิญญาณของท่านก็ไปทางหนึ่งจิตหยาบของท่านก็จะแตกสลายกลายเป็นคลื่นพลังงานล่องลอยกลับคืนไปสู่พระบิดาต่อมันมีเท่านั้นนะมันเมื่อมีคำถามว่าจิตวิญญาณมีอะไรติดตัวมาบ้างโปรดฟังพร้อมกันอีกครั้งนะครับอย่างแรกครับจิตวิญญาณของท่านถือพันธสัญญา6มาด้วยพันธสัญญา6คืออะไรครับพันธสัญญา6ก็คือเงื่อนไขทั้งหมด6ประการที่จิตวิญญาณของท่านซึ่งแบ่งภาคมาจากตัวตนภาคแรกที่สูงส่งที่เรียกว่าจิตจักรวาลดวงเล็กซึ่งมี11เหลี่ยมมุมน้อยกว่าองค์จิตจักรวาลซึ่งเป็นพระเจ้าอยู่1เหลี่ยมมุมพระองค์มี12เหลี่ยมมุมเมื่อจะมาเกิดเป็นมนุษย์จิตจักรวาลดวงเล็กถ้าเป็นศาสนาคริสต์เรียกว่าพระบุตรแบ่งภาคตัวเองออกมาเป็นจิตวิญญาณซึ่งมี6เหลี่ยมมุมและศาสนาคริสต์เรียกว่าพระจิตหวังว่าพี่น้องชาวคริสต์คงใจกว้างนะครับที่เราหยิบยืมคำว่าพระบุตรกับพระจิตมาเนี่ยอย่าหาว่าเราขโมยธรรมะของพระเยซูนะครับถ้าท่านหาว่าเราขโมยวันหน้าเราจะไม่ใช้ก็ได้นะฮะแต่ที่เราพูดเพื่อให้ท่านเนี่ยได้เทียบเคียงกับองค์ความรู้เดิมที่ท่านมีอยู่ว่าเรากำลังพูดถึงอะไรองค์จิตจักรวาลก็คือพระเจ้าแต่ถ้าไม่ให้เราเรียกพระองค์ว่าพระเจ้าเรากล่าวพระนามพระองค์ว่าจิตจักรวาลก็ได้เพราะพระองค์ทรงประทานให้เราเรียกเองครับโอเคไหมครับจิตวิญญาณซึ่งเป็นพระจิตผู้แบ่งภาคมาจากพระบุตรจาก11เหลี่ยมมุมแบ่งมาเป็น6เหลี่ยมเพื่ออาสาข้ามมิติผ่านด่านนภาลัยเข้ามาเกิดจุติเป็นคน2มิติในระบบโลกถือสิ่งแรกมาด้วยไม่ใช่สิ่งเดียวนะถือพันธสัญญา6มาด้วยแปลว่าอะไรครับแปลว่าเป็นข้อสัญญาที่จิตวิญญาณซึ่งเป็นตัวแทนของจิตจักรวาลดวงเล็กคือของพระบุตรให้ไว้ต่อองค์จิตจักรวาลหรือพระผู้เป็นเจ้าว่าถ้ามาเกิดเป็นคน2มิติบนโลกมนุษย์นี้แล้วนำเอาความรักหรือแบกขนความรักพูดง่ายๆนะพูดง่ายก็คือว่าจิตวิญญาณของท่านที่เป็นแก่นแท้เนี่ยทำหน้าที่เป็นเหมือนรถขนน้ำมันน่ะน้ำมันเชื้อเพลิงเนี่ยซึ่งในระบบโลกเนี่ยไม่มีพระบิดาก็เลยให้จิตวิญญาณใครก็ได้ขันอาสาแบกขนเอาน้ำมันเชื้อเพลิงจากแดนสุญญตาหรือแดนจิตจักรวาลเนี่ยเข้ามาส่งให้กับโลกโลกทำหน้าที่เป็นเหมือนศูนย์กลางของอนันตจักรวาลหรือของเอกภพเพื่อให้จิตวิญญาณมาเกิดเป็นคนสองมิติแล้วให้จิตหยาบเนี่ยที่มีกายหยาบเป็นเครื่องมือสั่นสะเทือนเป็นหนึ่งเดียวกันแล้วเข้าไปดูดเอาน้ำมันเนี่ย
เขาไปเชื้อเพลิงเนี่ยที่จิตวิญญาณแบกขนมาแล้วนั่งประทับรอเป็นแก่นแท้อยู่ที่ต่อมใต้สมองคือต่อมพิทูทารีให้จิตหยาบของท่านเขาไปขนเขาไปสูบเอาน้ำมันที่จิตจักรวาลขอโทษที่จิตวิญญาณเนี่ยแบกขนมาจากจิตจักรวาลเนี่ยเอามามอบให้กับเพื่อนมนุษย์และเอามามอบให้กับโลกรวมกระทั่งถึงทุกสรรพสิ่งที่อยู่ในอนันตจักรวาลเพราะทุกสรรพสิ่งรวมทั้งดาวเคราะห์โลกที่เป็นดาวมวลแข็งเนี่ยแม้กระทั่งมนุษย์และสัตว์สิ่งมีชีวิตทั้งหลายต้องการพลังงานความรักที่เป็นเชื้อเพลิงที่บริสุทธิ์และเข้มข้นสูงสุดที่ในเอกภพนี้ไม่มีในอนันตจักรวาลนี้ไม่มีต้องเอามาจากพระบิดานั่นนะเป็นผู้บังคับขับเคลื่อนยานแล้วแบกขนพลังงานตัวนี้มาพูดง่ายๆแต่มาเนี่ยมันไม่ใช่มาส่งแล้วมาอยู่กับโลกเลยมาส่งแล้วไม่รู้มาทำอะไรไม่รู้จะต้องทำอะไรต้องทำยังไงไม่รู้เอาน้ำมันมาส่งถ้าเราจะพูดให้ชัดเจนนะพระสุริยะเทพก็คือผู้ที่ทำหน้าที่เอาเชื้อเพลิงไปเติมให้กับดวงอาทิตย์ให้กับพระสุริยะพระสุริยะเทพก็คือผู้สูงส่งก็คือทูตสวรรค์เหมือนผู้ที่ทำงานแบบเดียวกับเราแต่ท่านมีหน้าที่ในการเอาเชื้อเพลิงซึ่งเป็นก๊าซเหลวมาเติมให้กับดวงอาทิตย์ดวงอาทิตย์ของโลกเราเนี่ยที่บางทีเราเคยเอายานมาให้ท่านเห็นมียานขนส่งก๊าซเหลวที่เป็นเชื้อเพลิงให้กับดวงอาทิตย์นะวิ่งเข้าไปในขอบของดวงอาทิตย์และเอาท่อเนี่ยเติมน้ำมันเติมน้ำมันให้กับดวงอาทิตย์ก็คือเติมเชื้อเพลิงให้แล้ว NASA เคยใช้ดาวเทียมที่โคจรรอบดวงอาทิตย์สังเกตการทูตสวรรค์เขาแกล้งทำให้จับภาพได้ว่ามียานรูปร่างเบลอเลยใหญ่กว่าโลกเป็น10เท่าเนี่ยถอนตัวออกมาจากดวงอาทิตย์แล้วมีน้ำมันมีแก๊สพุ่งตามหลังมาวาบเลยเห็นชัดเจนแล้วก็คิดแบบจิตมนุษย์อ่ะบอกว่าเฮ้ยมียานของเอเลี่ยนไหนไม่รู้ว่ามันใหญ่กว่าโลกเป็น10เท่าเนี่ยจับภาพได้มีหลักฐานตอนนี้เราก็มีวันหน้าเราก็เอามาให้ดูเพราะพระบิดาต้องการให้เรามาอ้างอิงเพื่ออธิบายความอ่ะว่าจิตวิญญาณก็เหมือนผู้ขับยานแล้วเอายานบรรทุกน้ำมันเชื้อเพลิงที่เป็นพลังงานนะเนี่ยเป็นพลังงานเป็นคลื่นความถี่ทางพลังงานมามอบให้กับโลกซึ่งเป็นจุดศูนย์กลางของเอกภพและแบ่งปันให้กับทุกสรรพสิ่งในอนันตจักรวาลจิตวิญญาณที่มานี่มีเกียรติมีศักดิ์ศรีมากเอาเชื้อเพลิงจากพระเจ้ามาเห็นภาพไหมถามว่าคำพูดแบบนี้ท่านเคยได้ยินจากไหนครับถ้าท่านไม่ฟังรายการจิตจักรวาลอ่านโลกนี่คือความจริงเราเปิดเผยเป็นครั้งแรกในจักรวาลนี่ทุกคนรู้ว่าทุกคนมีจิตวิญญาณอยู่ข้างในตายแล้วจิตวิญญาณก็ออกจากร่างเวลามาเกิดจิตวิญญาณก็มาเกิดรู้อยู่แค่นี้ครับแล้วท่านจะกลับบ้านได้ไหมล่ะหมดยุคแล้วถ้าไม่รู้ความจริงเหล่านี้ความจริงที่เรากำลังกล่าวอย่างเข้มข้นอยู่เนี่ยคืออนุตตรธรรมพี่น้องครับถ้าท่านยึดติดพระศาสดาพระองค์เดียวแล้วไม่ฟังเราใจไม่กว้างที่จะฟังท่านจะรู้ความจริงที่เราพูดไหมรู้แล้วท่านจะเชื่อรู้แล้วท่านจะไม่เชื่อหรือจะเชื่อมันเรื่องของท่านไม่เห็นจะหนักหัวตรงไหนเลยใช่ไหมครับถ้าเราเป็นคนฉลาดเรียนรู้ฟังเอาไว้ก่อนคิดตามไว้ก่อนมีประโยชน์กว่าไม่ฟังทำหูทนลมมารู้ทีหลังมันสายไปซะแล้วครับเพราะขณะนี้พระบิดากำลังชำระโลกความรุนแรงของภัยพิบัติมันจะถี่ขึ้นแรงขึ้นแรงขึ้นคนในโลกนี้ก็จะตายหมู่เยอะขึ้นเยอะขึ้นเยอะขึ้นท่านสังเกตสิพายุหมุนแต่ละลูกเนี่ยมันแรงขึ้นไหมล่ะครับตอนนี้ก็ห่วงใยพี่น้องชาวญี่ปุ่นเหมือนกันนะที่จะมีพายุลูกใหญ่กว่าพายุในปี2019และเป็นพายุลูกใหญ่ที่สุดตั้งแต่ต้นปีจนถึงป่านนี้ที่พัดผ่านเกาะญี่ปุ่นนะในปี2020ขณะนี้พี่น้องชาวญี่ปุ่นนะทางการก็ได้ประกาศเตือนให้พี่ๆน้องๆระวังตั้งหลักต้อนรับภัยพายุลูกที่แรงที่สุดในปีที่แล้วในปี2019ทำให้พี่น้องชาวญี่ปุ่นเสียชีวิตไปเกือบหมื่นคนนะครับคราวนี้หนักกว่านะครับพี่น้องครับนี่คือสิ่งที่ท่านต้องสังเกตทุกวันนี้เรานะขอใช้ภาษามนุษย์เราขี้เกียจนะจะเอาสถิติของแผ่นดินไหวท่านรู้ไหมว่าทุกวันนี้แผ่นดินไหวทุก3นาทีทั่วโลกครับแล้วบริเวณวงแหวนแห่งไฟโอ้โหมันไหวเยอะมากตอนนี้ต่ำสุดมันอยู่ที่ระดับ4แล้วนะครับสูงไปที่ระดับ6ตามมาตรวัดริกเตอร์นะพี่น้องครับเราขี้เกียจเอามาลงครับเพราะตอนนี้แค่สถานการณ์โควิดสถานการณ์วิกฤตของบ้านเมืองแค่มีความคิดต่างมีบางคนนะมักใหญ่ฝ่ายสูงและมีบางคนพยายามจะมาแก้แค้นกันในขณะที่เขาเรียกว่าลิเกหลงโรงมันเลยทำให้ทุกอย่างมันปั่นป่วนวุ่นวายและมันห้ามไม่ให้เกิดก็ไม่ได้ด้วยครับ
เราจะเตือนพี่ๆน้องๆไว้นะครับถ้าท่านมีลูกหลานนะครับสิ่งที่มันเลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องเกิดขึ้นก็คือเลือดครับกันยาตุลาพฤศจิกาท่านจะได้เห็นบ่อย่ำองุ่นท่านจะได้เห็นบึงไฟไฟที่มาจากฟ้าไฟที่มาจากแนวขนานไฟที่มาจากใต้ดินจะน้อยท่านจะได้เห็นไฟก็คือภัยไฟวิบัติก็คือภัยพิบัติมันไม่อยากจะให้เกิดมันก็ต้องเกิดพี่น้องครับเพราะมันเข้าแผนการชำระพอดีเพราะสอบตกไงฮะสอบตกโควิด19เนี่ยบอกว่าให้มีโซเชียลดิสแทนซิ่งให้มีจิตสำนึกแห่งรักมีจิตสำนึกแห่งการเป็นมนุษย์มีจิตสำนึกแห่งการเป็นหนึ่งเดียวกันชาติเดียวกันประเทศเดียวกันสอบตกหมดครับเมื่อสอบตกเป็นตายสอบได้เป็นรอดไงล่ะพี่น้องครับท่านมีลูกหลานเตือนไว้นะครับเราฝากไม่เชื่อก็คอยดูมันจะมากน้อยรุนแรงแค่ไหนก็อยู่ที่จิตสำนึกมันต่ำซามมันต่ำตมมากน้อยกันแค่ไหนเราในฐานะที่เป็นผู้สื่อพระโอวาทจากองค์จิตจักรวาลเป็นผู้ที่ดำเนินกิจกรรมไซโคโชโควิด-19เราขอเตือนนะครับเตือนแค่นี้นะอ้าวจิตวิญญาณถือพันธสัญญา6ข้อมาด้วยเพราะว่าจิตวิญญาณเนี่ยเวลามาเกิดเป็นคน2มิติเพื่อให้จิตหยาบช่วยคนตัวเองให้เป็นมนุษย์แล้วเนี่ยก็ยังมีเงื่อนไขที่จะต้องให้ไว้กับพระบิดาไม่งั้นพระองค์จะไม่ให้มาครับไม่อนุญาตให้มาถ้าไม่รับสัจจะไม่รับพันธะเป็นสัญญาก็คือเป็นสัจจะที่รับกับพระบิดาว่าจะทำตามเพราะมันเป็นเงื่อนไขผูกพันท่านจะมาเกิดเป็นมนุษย์หรือเกิดเป็นคนเพื่อคนตัวเองเป็นมนุษย์แล้วทำตัวเหมือนสัตว์ไม่ได้ครับสัตว์เนี่ยมาจากคำว่าสัตยะนะครับแต่มนุษย์เรามาแผลงเป็นสัตวะเองครับมาแยกครับคำว่าสัตว์หรือสัตยะเนี่ยแปลว่าเป็นการกล่าวความจริงเป็นผู้ที่มาเกิดแล้วต้องปฏิบัติตามความจริงท่านรู้ไหมครับจิตวิญญาณของสัตว์ไม่ว่าตัวเล็กตัวน้อยหรือตัวใหญ่ล้วนเป็นพระบุตรขององค์จิตจักรวาลหรือของพระผู้เป็นเจ้าซึ่งทรงเป็นผู้สร้างทั้งสิ้นครับแต่สัตว์ทั้งหลายที่อยู่บนโลกเนี่ยครับพระองค์ทรงสร้างให้มาเกิดเพื่อทำหน้าที่เอาความรักและเอาเครื่องมือผลิตความรักก็คือเอาจิตวิญญาณเนี่ยถือติดตัวมาเกิดเป็นสัตว์บนโลกไม่ว่าจะเป็นสัตว์ชนิดไหนบินได้คลานได้ดำดินได้หรือเดินได้เป็นสัตว์นะครับซึ่งส่วนมากจะเป็นพวกที่ลำตัวขนานกับพื้นอย่างนกที่บินเนี่ยถ้าเกาะเฉยๆก็เหมือนกับว่าคอตั้งเหมือนมนุษย์อ่ะแต่เวลามันบินแล้วนี่ลำตัวของมันจะขนานกับพื้นสัตว์พวกนี้พระบิดาทรงเรียกว่าสัตว์ประจำโลกครับพี่น้องครับคือจิตวิญญาณของเขาให้สัจจะกับพระบิดาว่าถ้ามาเกิดเป็นสัตว์บนโลกไม่ว่าเกิดเป็นหมูหมากาไก่นกอีแรงหรืออีกาอะไรก็แล้วแต่ฉันสัญญากับพระบิดาว่าฉันจะอยู่ประจำโลกเพื่อช่วยพระบิดาในการใช้จิตวิญญาณของตัวเองปั่นพลังงานความรักร่วมกันเป็นหมู่คณะสัตว์อยู่กันเป็นฝูงๆเห็นไหมครับไม่ฝูงก็2ตัว3ตัวขึ้นไปอยู่กันเป็นครอบครัวเพื่อช่วยกันสร้างพลังงานความรักที่โลกต้องการเพราะมีเครื่องมือชิ้นสำคัญที่ความรักแบบนี้บนโลกไม่มีช่วยกันปั่นให้กับโลกท่านนึกภาพออกไหมครับพระบิดาทรงให้จิตวิญญาณมาเกิดเป็นสัตว์ก่อนสัตว์พวกนี้ก็เลยให้สัจจะพระบิดาว่าฉันจะมาเป็นสัตว์ประจำโลกให้สัญญากับพระองค์ว่าตายแล้วจะกลับมาเกิดเป็นสัตว์อีกจะไม่กลับบ้านนั่นคือสัตว์ส่วนมนุษย์เนี่ยจิตวิญญาณมาเกิดเป็นมนุษย์ก็คือให้สัจจะว่าจะมาเป็นมนุษย์เป็นมนุษย์ที่จะต้องกลับบ้านก็เลยเรียกว่าสัตว์มนุษย์ให้สัจจะว่ามาแล้วฉันจะต้องเป็นมนุษย์เมื่อเป็นมนุษย์แล้วก็จะต้องปฏิบัติตามพันธสัญญา6ข้อเพราะ1ใน6ข้อนั้นเดี๋ยวท่านจะทราบคือต้องพาตัวเองกลับบ้านให้ได้โดยจิตหยาบต้องช่วยส่งจิตวิญญาณกลับบ้านแดนสุญญตาที่จิตวิญญาณจากมาได้ก็แปลว่าอะไรเอายานมาลงบนโลกแล้วNASA หรือจีนก็ได้ต้องสร้างจรวดขับเคลื่อนเพื่อที่จะยกตัวเองยกยานของตัวเองลอยขึ้นหนีแรงดึงดูดของโลกแล้วเคลื่อนที่กลับบ้านไ
ก็แปลว่าไปลงที่ดาวอังคารใช่ไหมแล้วยานลำนั้นเนี่ยจะต้องมีตัวขับเคลื่อนให้ลอยขึ้นมาเหนือดาวอังคารหนีแรงดึงดูดซึ่งแรงโน้มถ่วงของดาวอังคารมันน้อยมากแล้วก็เดินทางกลับมายังโลกไม่ใช่ไปแค่ยาน Discovery นะแล้วก็ตกกลับลงมาแป๊กในทะเลในมหาสมุทรนะไอ้นี่ส่งยานไปแล้วต้องเอายานนั้นกลับมาได้ยานลำนั้นต้องกลับมาได้แต่ที่ผ่านมาส่งไปแล้วหายลับใช่มั้ยครับกลับมาไม่ได้ใช่มั้ยใช่หรือไม่ล่ะครับแต่จิตวิญญาณเนี่ยเป็นยานที่ขนส่งเชื้อเพลิงเหลวเอามาจากพระบิดาไม่ใช่พลังงานไฟฟ้าไม่ใช่พระสุริยะเทพเนี่ยถ้าเล่าเรื่องพระสุริยะเทพเนี่ยจะเห็นชัดเลยครับพระสุริยะเทพใช้ยานเหมือนกันเป็นยานที่ถ่ายภาพได้ใช่ไหมครับขนเอาแก๊สเหลวจากแหล่งแก๊สเหลวที่อยู่ในอนันตจักรวาลเราไม่บอกแล้วว่าอยู่ที่ไหนเป็นบ่อแก๊สเหลวแล้วแบกขนมาเนี่ยลำนี่ใหญ่กว่าโลกเกือบ10เท่าขนมาและเอาแก๊สเนี่ยไปเติมให้กับพระสุริยะเติมให้กับดวงอาทิตย์ครับดวงอาทิตย์เป็นแก๊สเหลวเป็นดาวเหลวดาวแก๊สเหลวครับแล้วมีการระเบิดที่พื้นผิวลุกไหม้อยู่ตลอด24ชั่วโมงแล้วถามว่าเชื้อเพลิงมีวันหมดไหมพี่น้องครับเพราะมันเป็นแก๊สเหลวมันมีวันหมดครับแล้วถามว่าดวงอาทิตย์ทำไมถึงไม่ดับอะครับเพราะอะไรครับเพราะว่ามีการเติมเต็มอยู่ตลอดเวลานี่คือสัจจะเพราะพระผู้สร้างคือพระบิดาหรือองค์จิตจักรวาลทรงเป็นผู้สร้างมันผู้สร้างย่อมรู้ดีเรากล่าวในพระนามของผู้สร้างท่านจะบอกว่าเรามาเขียนประวัติศาสตร์ใหม่หรือเราจะมาเขียนนิยายก็แล้วแต่ท่านครับท่านเชื่อเราหรือไม่เชื่อเรามันก็เปลี่ยนแปลงอะไรตัวเราไม่ได้แต่ตัวท่านละเปลี่ยนท่านต้องเปลี่ยนแน่ๆเปลี่ยนวิธีคิดเปลี่ยนมุมมองแน่นอนชัวร์แล้วถ้าไม่ฟังเราเรื่องดีๆแบบนี้ท่านจะได้ยินไหมล่ะครับฟังวันนี้สดๆขณะที่ออกอากาศกับฟังเป็นก้อนๆที่น้องบุญธรรมกับทีมงานตัดต่อเป็นก้อนเรียบร้อยแล้วถามว่าฟังอะไรรู้สึกกำไรชีวิตมากกว่าแล้วพี่น้องครับอย่างน้อยๆการโปรแกรมสมองเนี่ยเซลล์สมองเนี่ยพระบิดาจะโปรแกรมให้สดๆนะครับไปฟังเป็นก้อนทีหลังเนี่ยจะไม่ได้หรอกตรงนี้ได้แต่ความรักอย่างเดียวเราบอกตรงๆความรักก็ได้น้อยกว่าความรักสดๆกินของสดกับกินของแห้งท่านว่าอันไหนดีกว่า นี่คิดแบบจิตมนุษย์นะครับพระบิดาอุตส่าห์ทำให้ตรงนี้เมตตานะฮะเพราะฉะนั้นจิตวิญญาณถือพันธสัญญาหกมาด้วยจิตหยาบต้องรู้ไหมต้องรู้ครับว่าจิตวิญญาณถืออะไรมาจิตหยาบทำหน้าที่แทนจิตวิญญาณก็แปลว่าจิตหยาบของท่านต้องรักษาพันธสัญญาที่จิตวิญญาณให้ไว้กับพระบิดาแห่งจิตวิญญาณให้ไว้กับองค์จิตจักรวาลเพราะถ้าไม่ให้ไว้กับพระองค์พระองค์ไม่ให้มาเมื่อมาแล้วจึงต้องมีความผูกพันตามสัญญาต้องปฏิบัติตามเป็นอื่นไม่ได้ครับแต่ถามว่าที่ผ่านมาเนี่ยท่านบอกท่านอยากนิพพานอยากนิพพานถือศีลกินเจปฏิบัติธรรมนั่งกรรมฐานสวดมนต์ให้ทานถือศีลภาวนาบอกว่าอยากกลับบ้านอยากนิพพานทำแค่นั้นนะครับท่านยังไม่รู้เลยว่าพันธสัญญาที่จิตวิญญาณของท่านมาเกิดเป็นมนุษย์อย่างท่านเนี่ยถืออะไรมาด้วย6ข้อท่านไม่รู้เลยเอานะมาดูกันนะจิตวิญญาณของท่านสัญญาต่อพระบิดาหรือพระผู้เป็นเจ้าจะมาเป็นเพื่อนร่วมงานกับดาวเคราะห์โลกจำไว้นะมาทำหน้าที่เป็นเพื่อนร่วมงานกับดาวเคราะห์โลกดวงนี้ดวงดาวดวงแข็งๆที่เราเหยียบยืนอยู่เนี่ยจะมาเป็นเพื่อนร่วมงานกับดาวเคราะห์โลกทั้งมิติทางกายภาพและทั้งมิติทางพลังงานท่านรู้ไหมดาวเคราะห์โลกดวงนี้มันจะเหวี่ยงหมุนรอบตัวเองไม่ได้ถ้าไม่มีพลังงานที่จะทำให้มันเหวี่ยงหมุนต้องใช้พลังงานในการเหวี่ยงหมุนมันถ้าท่านเป็นเพื่อนร่วมงานกับโลกท่านก็ต้องใช้กายหยาบหรือกายภาพของท่านใช้ physical structure ใช้โครงสร้างทางกายภาพของท่านช่วยกันดูแลโลกช่วยกันไม่ทำลายโลกไม่โค่นต้นไม้ไม่ทำลายป่าไม่ระเบิดภูเขาแล้วเอามาสร้างเมืองป่าคอนกรีตย้ายภูเขาที่หนึ่งมาสร้างภูเขาคอนกรีตในอีกที่หนึ่งมันเหมือนกับย้ายตะกั่วที่ถ่วงล้อที่กระทะล้อชิ้นเล็กภูเขาลูกใหญ่ๆที่มันระเบิดนะระเบิดเถิดเทิงเลยจากภูเขาเนี่ยกลายเป็นภูเราเลยผู้หญิงบางคนบอกเหมือนภูเราเลยครับเพราะมันราบเรียบนะหันหน้าหันหลังเหมือนกันเลยก็เรียกภูเราใช่ไหมใครที่ฟังเราอยู่อย่าสะดุ้งนะครับจากภูเขากลายเป็นภูเราเรียบหมดเพราะมันระเบิดทิ้งหมดทำอะไรครับเอามาสร้างตึกสร้างบ้านก็แปลว่าหยิบเอาตะกั่วชิ้นเล็กนิดเดียวนะแต่โลกใบใหญ่นะฮะระเบิดภูเขาเนี่ยถ้าเปรียบเทียบกับสัดส่วนของขนาดของโลกแล้วมันเหมือนกับตะกั่วชิ้นเล็กๆที่อยู่แต่ที่อยู่ที่กระทะล้อรถยนต์ท่านเอาจากที่หนึ่งย้ายไปเสียบอีกที่หนึ่งขณะที่ช่างเขาเสียบ
เขาติดตั้งตะกั่วเอาไว้ในตำแหน่งที่เหมาะสมแล้วทำให้ล้อนั้นสมดุลเวลาท่านเปลี่ยนยางใช่ไหมเขาก็ถ่วงล้อเช่นตะกั่วถ่วงล้อก้อนเล็กนิดเดียวไม่กี่กรัมก้อนละ3กรัม2กรัมไม่ถึง10กรัมไปเสียบในที่ที่เหมาะสมเพราะเขาต้องหาตำแหน่งพอเสียบแล้วลองหมุนดูซิว่าล้อรถหมุนแล้วมันสะบัดไหมถ้ามันสะบัดแสดงว่ามันเสียศูนย์เสียสมดุลก็ต้องปรับใหม่ย้ายที่ใหม่เนี่ยโลกของพระบิดาเหมือนกันพระองค์ได้สร้างไว้ว่าตรงไหนควรจะเป็นภูเขาสูงตรงไหนจะเป็นเทือกเขาตรงไหนจะเป็นขุนเขาตรงไหนจะเป็นที่ราบตรงไหนที่พระองค์ให้เป็นภูเขาเยอะๆแสดงว่าพื้นที่บริเวณนั้น1ตารางกิโลเมตรหรืออะไรเนี่ยพระองค์ต้องการให้มันมีน้ำหนักมวลมากกว่าบริเวณอื่นที่ไหนเป็นที่ราบก็แสดงว่าให้มันมีน้ำหนักมวลน้อยกว่าตรงที่มันเป็นบริเวณของภูเขาถามว่าทำไมพี่เนาะเพราะโลกมันหมุนไงถ้าไม่ติดตั้งภูเขาให้มันมีพื้นที่ที่มีน้ำหนักมากกว่าบริเวณอื่นๆเนี่ยถ้ามองทั้งโลกนะพื้นที่ที่เป็นภูเขาอ่ะเปรียบเทียบสัดส่วนแล้วมันมีน้อยกว่าพื้นที่ที่เป็นที่ราบถูกไหมครับพี่น้องถึงแม้พื้นดิน1ส่วนพื้นน้ำ3ส่วนแต่ในพื้นดิน1ส่วนที่เป็นภูเขาเนี่ยนะมันมีเปอร์เซ็นต์น้อยกว่าที่เป็นพื้นที่ราบมันเมื่อเราไประเบิดภูเขาก็เท่ากับว่าเราไปตะกั่วชิ้นเล็กๆอ่ะนะเอาไปสร้างเมืองก็ย้ายไปสร้างในที่ราบถามว่าล้อรถยนต์ของท่านล้อนั้นน่ะมันจะหมุนไปสายไปสะบัดไปคือเสียสมดุลหรือเสียศูนย์ไหมพี่น้องครับโลกนี้ก็เหมือนกันครับเพราะฉะนั้นถ้าท่านนำไปเป็นเพื่อนร่วมงานกับดาวเคราะห์โลกอย่าใช้1สมองกับ2มือของท่านผลิตเครื่องไม้เครื่องมือขึ้นมาขุดเจาะดูดเอาน้ำบาดาลมาจนใช้จนหมดท่านไม่รู้นะว่าน้ำบาดาลกับน้ำใต้โลกนี่สำคัญต่อธรณีมากเลยนะสำคัญต่อการเกิดแผ่นดินไหวหรือไม่เกิดแผ่นดินไหวนะครับแผ่นดินทรุดตัวแผ่นดินยุบแผ่นดินแตกแผ่นดินแยกสำคัญมากกับน้ำใต้ดินและน้ำใต้โลกน้ำใต้โลกก็อยู่ใต้แผ่นเปลือกโลกน้ำใต้ดินก็คืออยู่ชั้นใต้ฝ่าเท้าของท่านลงไปนะครับถ้าสู้กันมากๆมันมีโอกาสพังภูเขาถล่มแผ่นดินสไลด์ถ้าท่านไประเบิดออกมาหมุนไปสายไปโลกหมุนไปสายไปแกว่งไปท่านก็จะเวียนหัวมันจะมีผลต่อสนามแม่เหล็กโลกที่ทำให้ท่านปัญญาทึบมากขึ้นกายสังขารของท่านเนี่ยโดยเฉพาะกลไกอวัยวะภายในที่ต้องใช้กระแสไฟฟ้าเหนี่ยวนำจากการที่ร่างกายของท่านเนี่ยถูกโลกพาหมุนตัดผ่านกับสนามแม่เหล็กโลกเนี่ยกระแสไฟฟ้าเหนี่ยวนำในระดับเซลล์อวัยวะร่างกายของท่านมันจะเสียสมดุลตับไตไส้พุงปอดหัวใจนะที่มันต้องใช้ไฟฟ้าเป็นพลังงานขับเคลื่อน24ชั่วโมงมันจะเสียสมดุลเพราะบางทีไฟมันแรงเกินบางทีไฟมันอ่อนเกินบางทีไฟมันกระตุกเหมือนเครื่องใช้ไฟฟ้าของท่านน่ะตู้เย็นนะครับไฟฟ้าช็อตดับวูบแล้วก็ขึ้นมาวาบเนี่ยตู้เย็นพังชิบหายไหมครับพี่น้องครับแอร์พังไหมครับถ้าไม่มีตัวตัดไฟไม่มีตัวสำรองไฟร่างกายท่านเหมือนกันครับถ้าโลกมันหมุนไปสายไปเช่นทุกวันเนี้ยกลางวันบางวันยาวกว่ากลางคืนนะบางวันกลางวันสั้นกว่ากลางคืนทั้งที่เป็นสัปดาห์เดียวกันเดือนเดียวกันฤดูกาลเดียวกันท่านเคยสังเกตไหมล่ะครับบางวันรู้สึกแป๊บเดียวหมดเวลาแล้ววันหมดแล้วมืดแล้วแต่บางวันอุ้ยนานจังเลยทำไมวันนี้ยังมันสว่างอยู่เลยนี่เป็นเพราะโลกหมุนไปสายไปโลกเสียสมดุลเพราะเนี่ยไปทำลายสิ่งแวดล้อมระบบนิเวศฝนไม่มาตามฤดูกาลทุกวันนี้เวลาฝนมาพายุมาก็ท่วมทันทีมีเหตุผลหลายเรื่องเราค่อยๆพูดให้ท่านฟังว่าปฏิบัติการชำระโลกของพระบิดาเป็นอย่างไรบ้างคงต้องพูดสักวันหนึ่งอะตอนนี้ยังไม่พูดเพราะหลายคนชอบพูดเรื่องภัยพิบัติชอบพูดเรื่องพยากรณ์อะไรต่างๆนั้นเราปล่อยให้พูดกันไปก่อนแล้วผู้รู้จริงคือองค์จิตจักรวาลหรือพระผู้เป็นเจ้าเราค่อยกราบทูลพระองค์ให้พระองค์ทรงเมตตากล่าวพระโอวาทลงมาตอนนี้หาทางพาท่านกลับบ้านก่อนให้รู้ก่อนว่าจิตวิญญาณเป็นใครมาทำอะไรนะจิตวิญญาณสัญญาว่าจะมาเป็นเพื่อนร่วมงานกับดาวเคราะห์โลกทั้งทางกายภาพที่เราเล่าไปแล้วกับในทางจิตวิญญาณก็คือให้จิตหยาบเนี่ยเข้าไปล้วงเอาความรักที่จิตวิญญาณเนี่ยแบกมาก็คือเชื้อเพลิงที่เราว่าให้จิตหยาบต้องเข้าไปเอาออกมาเพราะประตูมิติมันถูกปิดไว้มันลั่นกุญแจไว้ใช้อะไรครับใช้ความรักเนี่ยเข้าไปล้วงออกมาความรักที่ยังไม่ค่อยบริสุทธิ์เท่าไหร่แต่เป็นพวกเดียวเผ่าเดียวกับความรักที่เป็นเชื้อเพลิงชนิดเดียวกับที่จิตวิญญาณขนมาไปเปิดประตูมิติเพื่อเอามันออกมานี่คือเป็นเพื่อนร่วมงานกับโลกเพราะเอาออกมาแล้วปั๊บความรักจากจิตวิญญาณนี่แหละที่โลกต้องการเพื่อที่จะไปทำให้แกนแม่เหล็กโลกเกิดการระเบิดเกิดขึ้นและบิดตัวแกนแม่เหล็กโลกอยู่ในแกนโลกทำด้วยอะไรก้อนธาตุออกซิเจนสีเขียวใสมรกตเหนียวหนืดคล้ายตังเมมีความบริสุทธิ์ 100%
ามว่าเรารู้ได้ไงอ้าวก็พระบิดาหรือองค์จิตจักรวาลหรือพระผู้เป็นเจ้าทรงติดตั้งเอาไว้ไงพี่น้องครับผู้สร้างย่อมรู้ว่าข้างในพระองค์ใส่อะไรไว้แล้วอะตอมของธาตุออกซิเจนนี่แหละครับเวลาเจอพลังงานไฟฟ้าแม่เหล็กด้านบวกจากจิตจักรวาลหรือจากพระผู้สร้างนะที่จิตวิญญาณเอามาให้โดยจิตหยาบต้องเอาออกมาจากกายหยาบของท่านนะเวลามันมีการปฏิสัมพันธ์กันกับพลังงานความรักที่ได้จากจิตวิญญาณของมนุษย์คนอื่นๆที่อยู่ในครอบครัวเดียวกับท่านรูปหัวตัวเมียกันเนี่ยหรือในตำบลเดียวหมู่บ้านเดียวกันในประเทศชาติเดียวกันเนี่ยไม่กัดกันไม่ทะเลาะกันไม่ฆ่ากันตายแต่ให้ความรักซึ่งกันและกันเนี่ยสร้างพลังหมู่ขึ้นมาเนี่ย 1% ของพลังงานความรักที่เกิดขึ้นจากการปฏิสัมพันธ์กันเนี่ยจะถูกเหนี่ยวรั้งลงไปยังแกนโลกเพื่อไปจุดระเบิดอะตอมของธาตุออกซิเจนที่อยู่ในแกนโลกให้มันเกิดการระเบิดเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเหมือนประทัดที่ผูกกันไว้เป็นพวงปังแล้วระเบิดนี่มันเป็นระเบิดนิวเคลียร์ด้วยพี่น้องครับแต่อยู่ในแกนโลกพวกเราเลยไม่เดือดร้อนโลกไม่ระเบิดเพราะพระองค์ทรงสร้างเครื่องป้องกันเอาไว้ว่าถ้าแกนโลกมันระเบิดเนี่ยอะตอมมันระเบิดเป็นอะตอมิกบอมบ์เนี่ยออกซิเจนมันระเบิดเนี่ยเพราะจุดระเบิดด้วยประจุบวกที่เป็นพลังงานไฟฟ้าแม่เหล็กด้านบวกที่ละเอียดบริสุทธิ์ซึ่งในโลกนี้ไม่มีพระองค์จึงต้องเอาเชื้อเพลิงชนิดนี้มามันทำให้โลกไม่แตกไม่ระเบิดเพราะว่ามีระบบคุ้มกันเอาไว้เช่นมีน้ำใต้แผ่นเปลือกโลกและมีเปลือกโลกที่หนาและแข็งแรงมากวางซ้อนอยู่บนน้ำเวลามันมีการระเบิดที่แกนโลกแล้วเพื่อจะให้แกนแม่เหล็กโลกที่เป็นก้อนธาตุออกซิเจนมันบิดตัวเนี่ยการที่มีน้ำเนี่ยแล้วมีแผ่นเปลือกโลกลอยอยู่บนน้ำมันทำให้แผ่นเปลือกโลกเนี่ยมีการลดแรงสั่นสะเทือนรับแรงสั่นสะเทือนได้ดีเพราะมันมีการระเบิดแล้วมันมีแรงดันเกิดขึ้นน้ำมันก็จะดันแผ่นเปลือกโลกและแผ่นเปลือกโลกพระองค์ให้มันมีน้ำหนักมากกว่าที่อยู่ในแกนโลกเพราะอะไรครับเพราะน้ำหนักมากเนี่ยเวลามันระเบิดนะแล้วทำให้น้ำมันมีแรงดันเนี่ยน้ำใต้โลกดันมันทำให้แผ่นเปลือกโลกไม่กระเพื่อมแรงมากมันเลยทำให้พวกเราที่อยู่บนพื้นแผ่นเปลือกโลกเนี่ยอยู่อย่างสงบสุขแต่ทุกวันนี้เกิดอะไรขึ้นพี่น้องครับแผ่นดินไหวเกิดขึ้นทุกวัน3 นาทีโดยเฉลี่ยเกิดขึ้นพร้อมกันทั่วโลกเลยมันเพราะอะไรพี่น้องครับก็เพราะว่าความรักจากจิตหยาบของมนุษย์ที่จะเอาไปเอาจากจิตวิญญาณออกมาเพื่อให้กับโลกเนี่ยมันน้อยมากมันขาดแคลนการระเบิดในแกนโลกที่พระองค์สร้างสิ่งสมดุลไว้มันจึงเกิดขึ้นน้อยมากและไม่ต่อเนื่องพอน้อยมากไม่ต่อเนื่องแรงสั่นสะเทือนซึ่งเป็นแรงดันจากแกนโลกเพื่อจะดันน้ำแล้วรองรับแผ่นเปลือกโลกเอาไว้เนี่ยมันจึงไม่คงที่พอมันไม่คงที่ปั๊บมันก็เลยสั่นเมื่อมันสั่นธรณีก็ไหวก็คือแผ่นดินไหวไงพี่น้องครับนี่คือที่มาว่าทำไมเราถึงรู้เรื่องพวกนี้ล่ะเพราะมันเป็นอนุตตรธรรมไม่ใช่เป็นวิทยาศาสตร์ที่ได้แต่ตั้งสมมติฐานหรือแอสซูมนี่ไม่ใช่สมมติฐานพี่น้องครับมันคือความจริงครับมันเป็นเพียวเมตาฟิสิกส์รวมทุกสรรพวิชาไว้ในวิชาเดียวกันพระองค์เรียกว่าเพียวเมตาฟิสิกส์หรืออภิปรัชญาหรือถ้าพูดเป็นภาษาจิตจักรวาลก็คืออนุตตรธรรมเนี่ยไงนี่ไงเรากล่าวอนุตตรธรรมให้ท่านฟังอธิบายเป็นเหตุเป็นผลได้ฟังแล้วเป็นเหตุเป็นผลไหมลำบากไหมที่จะเชื่อเราที่เรากล่าวนะเหตุผลเป็นวิทยาศาสตร์เพียงแค่ท่านไม่อคติและใจกว้างเท่านั้นนะครับท่านจะเข้าใจในทุกสิ่งที่พระบิดาเมตตาให้เรากล่าวให้ท่านฟังเรากล่าวความจริงแต่เรากับพูดจะพูดกับพี่ๆน้องๆทั้งโลกเลยว่าเรากล่าวความจริงโดยไม่ต้องสาบานเพราะกล่าวโกหกไม่เป็นเขียนนิยายก็ไม่เป็นนิพนธ์แต่พระคัมภีร์ให้กับมนุษย์อ่านโดยสื่อจากองค์จิตจักรวาลหรือพระเจ้ามาเท่านั้น

ข้อที่2พันธสัญญาข้อที่2ทับ6จะคนตัวเองให้เป็นมนุษย์นี่คือสิ่งที่จิตวิญญาณกราบพระบาทพระบิดาว่าจะมาคนตัวเองให้เป็นมนุษย์แต่ถามจริงๆครับจิตหยาบของท่านที่ถูกแบ่งออกมาตั้งแต่ตอน3ขวบเพื่อให้ทำหน้าที่แทนจิตวิญญาณแก่นแท้ตัวเองเคยสำนึกรู้บ้างไหมเคยสำเนียกบ้างไหมพี่น้องครับว่าตัวท่านเองยังมีจิตวิญญาณอยู่ข้างในแล้วไม่ใช่ว่าขังจิตวิญญาณเอาไว้ข้างในแล้วตัวเองก็ถือว่ากายนี้เครื่องยนต์แห่งกรรมนี้เป็นของกูกูจะทำตามใจกูจะทำอะไรของกูเรื่องของกูตั้งแต่เกิดจนตายกูจะกินอะไรกูก็กินกูจะทำอะไรกูก็ทำแต่ไม่เคยนึกถึงจิตวิญญาณของตัวเองเลยว่าเฮ้ยฉันต้องทำในนามของจิตวิญญาณเว้ยฉันต้องทำทุกสิ่งตามความต้องการของจิตวิญญาณไม่ใช่ให้มาทำตามความต้องการของจิตหยาบหรือจิตมนุษย์เห็นไหมครับเมื่อมันเป็นอย่างนี้แล้วพระบิดาจะไม่ส่งพระบุตรเอกลงมาอย่างเช่นเราหรือองค์เยซูคริสต์หรือท่านนบีพระบิดาจะไม่ส่งพระจิตวิญญาณของพระบุตรเอกลงมาเพื่อจะกล่าวอนุตตรธรรมในแต่ละยุคให้ท่านฟังเหรอครับโดยเฉพาะยุคนี้พระบุตรเอกพระองค์อื่นก็ไม่เคยกล่าวให้ท่านฟังในเรื่องนี้เราจึงต้องรีบมาก่อนเวลาเห็นไหมครับเพื่อท่านทั้งหลายมีเวลาปรับเนื้อปรับตัวกลับเนื้อกลับตัวเปลี่ยนทัศนคติเปลี่ยนวิธีคิดเปลี่ยนมุมมองแล้วเปลี่ยนวิธีปฏิบัติตนในชีวิตประจำวันเพื่อพาหรือช่วยพาจิตวิญญาณตัวเองเนี่ยที่เป็นแก่นแท้กลับบ้านให้ได้ตามพันธสัญญาเนี่ยนะแต่ว่าอยู่ในข้อต่อไปแต่ว่าเพื่อจะคนตัวเองให้เป็นมนุษย์นะที่ผ่านมาเป็นไงคนให้เป็นมนุษย์ก็คือรักให้ได้ให้อภัยให้เป็นใช้ปัญญาในการดำเนินชีวิตนี่คือปฏิญาณแห่งการหลุดพ้นหรือที่เราเรียกสั้นๆว่าปณิธานแห่งนิพพานเห็นไหมถ้าไม่บอกจะรู้ไหมเนี่ยแล้วถ้าไม่ฟังเนี่ยจะเข้าใจไหมเนี่ยจะรู้ไหมเนี่ยว่าจิตหยาบของท่านที่เกิดมาเนี่ยมีแต่กินขี้ปี้นอนแล้วจะเบื่อโลกเบื่อทุกข์ก็เลยหาธรรมะเพราะหวังว่าพึ่งธรรมะแล้วจะทำให้กูตายตาหลับมีความสุขได้ตายแล้วจบจะไม่ต้องไปตกนรกเพราะกลัวตกนรกแต่ไม่เคยกลัวหลงมิติไปลอยอยู่ข้างบนมันก็พอกันลงนรกเนี่ยยังมีโอกาสขึ้นมานะฮะแต่ลอยตรงนั้นน่ะค้างเลยครับลงไม่ได้โรงพยาบาลน่ะมีเข้าแล้วมีออกครับนึกภาพออกมั้ยครับแต่เชิงตะกอนน่ะเขาส่งไปแล้วเนี่ยเข้าไปแล้วไม่มีออกครับเพราะกลายเป็นผงหมดคงนึกภาพออกมั้ยว่าเราหมายถึงอะไรครับเพราะฉะนั้นถ้าท่านไม่รู้อนุตตรธรรมท่านจะไม่รู้เลยว่าจิตหยาบของท่านต้องมีหน้าที่คนตัวเองให้เข้ากันกับจิตวิญญาณผู้มาเกิดเป็นแก่นแท้ของท่านนะให้เป็นหนึ่งเดียวกันให้ได้โดยเครื่องยนต์แห่งกรรมจะต้องสั่นสะเทือนตามร่วมกันด้วยทำสามเหลี่ยมจิตหยาบกายหยาบและจิตวิญญาณกายหยาบของท่านก็คือสมองของท่านด้วยอวัยวะและอายตนะของกายหยาบด้วยต้องสั่นสะเทือนเห็นไหมซึ่งเราเห็นว่าเป็นเรื่องสำคัญเราเลยสื่อไว้เมื่อเสาหลายเสาที่ผ่านมาแล้วคนสองมิติคืออย่างไรใช่ไหมคนตนเองให้เป็นมนุษย์คืออย่างไรเราพูดซ้ำและต่อเนื่องอย่าเพิ่งเบื่อนะเพราะมันเป็นเรื่องใหญ่ไม่ใช่เรื่องเล็กๆเลยพี่น้องครับมันเป็นการพลิกประวัติศาสตร์ของสัจธรรมที่จิตหยาบกับจิตวิญญาณของท่านไม่รู้ว่าตัวเองยังไม่รู้ครับและเมื่อรู้แล้วท่านต้องหาคำตอบให้ได้ว่าทำไมท่านจึงต้องรู้ครับเป็นความรู้ที่ท่านอาจจะสงสัยว่าทำไมกูต้องรู้ไม่รู้กลับบ้านไม่ได้ช่วยจิตวิญญาณไม่ได้ยกเว้นท่านอาฆาตจิตวิญญาณของตัวเองกูจะแกล้งมึงเสือกมาเกิดเป็นกูทำให้กูเป็นทุกข์ทำให้กูลำบากถ้าเป็นอย่างนั้นนะเดี๋ยวอายุสั้นจิตวิญญาณก็จะชิงกั้นหายใจตายอายุสั้นเลยนะอ้าวแล้วเวลาเราสอนเราจะสอนในเรื่องเหล่านี้ถ้าสั้นสังเกตเอาข้อ3พันธสัญญา6ข้อที่3จะไม่เบียดเบียนกันเองแปลว่าเมื่อได้รับโอกาสมาเกิดเป็นคน2มิติแล้วมาเกิดเป็นมนุษย์ด้วยกันแล้วจะไม่เบียดเบียนกันเองจะไม่ทำร้ายกันเองจะไม่ช่อโกงกันเองจะไม่ฆ่ากันเองแล้วเป็นไงทุกวันนี้โลกทุกวันนี้เป็นไงพี่น้องไม่ใช่เฉพาะคนไทยเอาในครอบครัวเล็กๆอ่ะบางทีผัวเมียก็ตีตาตาตีกันแค่ขัดอกขัดใจกันคิดไม่ตรงกันเห็นไม่ตรงกันชอบไม่เหมือนกันไม่ถูกตาไม่ต้องใจกันก็จะฆ่ากันตายพี่ๆน้องๆในบ้านในครอบครัวเดียวกันก็เหมือนกันครับเพราะไม่รู้ความจริงตรงนี้ไงให้สัญญากับพระผู้เป็นเจ้าให้สัญญากับผู้ให้มาเกิดก็คือพระบิดาแห่งจิตวิญญาณให้สัจจะกับพระองค์ว่าเมื่อมาเกิดเป็นคนเพื่อคนตนเองให้เป็นมนุษย์แล้วพอเป็นมนุษย์แล้วหรือยังเป็นคนอยู่ยังไม่เป็นมนุษย์เพราะคออยากสักแต่ว่าเป็นคนเราจะไม่ไปทำร้ายกันเองจะไม่ฆ่ากันไม่เอาเปรียบกันไม่เบียดเบียนกันไม่ดูหมิ่นไม่เหยียดหยามกันไม่ก้าวล่วงกันพูดง่ายๆไม่ก้าวล่วงซึ่งกันและกัน
ไม่เอาชีวิตกันทุกวันนี้เป็นไงจิตวิญญาณของสัตว์ที่มีความซื่อสัตย์ต่อพระบิดาว่ามาแล้วจะเกิดเป็นสัตว์ประจำโลกไม่กลับบ้านไม่นิพพานไม่หลุดพ้นเขาก็เป็นสัตว์มาตั้งแต่ไหนแต่ไรก่อนที่มนุษย์จะถูกสร้างขึ้นด้วยซ้ำไปไงเป็นเพื่อนร่วมงานกันโลกคนตัวเองให้เป็นมนุษย์ไม่เบียดเบียนกันเองพอสอบตก2ข้อแล้วฆ่าสัตว์ตัดชีวิตกูไม่พอใจอีเวนี่กูอาฆาตมากขัดผลประโยชน์กูก็ฆ่ามันให้ตายผัวกับเมียไม่เข้าใจกัน หมางใจกันไม่ว่าจะเรื่องผลประโยชน์หรือในเรื่องชู้สาวก็ฆ่ากันให้ตายไปข้างนึงเนี่ยเพราะอะไรครับเพราะไม่รู้ว่าพันธะสัญญา6ที่จิตวิญญาณถือมาด้วยนี่คืออะไรก็แปลว่าคุณไปเป็นพนักงานเป็นพนักงานบริษัทมันก็มีกฎระเบียบบริษัทด้วยไม่ใช่ว่าแค่มีหน้าที่ว่าคุณต้องทำอะไรบ้างมันมีกฎระเบียบของบริษัทด้วยถามว่าเป็นพนักงานบริษัทนั้นต้องเคารพกฎบริษัทไหมพี่น้องครับเป็นคนไทยก็มีกฎหมายถามว่าถ้าท่านเป็นคนไทยท่านไม่เคารพกฎหมายของประเทศมันจะอยู่ด้วยกันได้ไหมมันจะอยู่ประเทศนั้นได้ไหมครับไม่ว่าคนคนนั้นจะเป็นคนต่างชาติมาอยู่ในประเทศไทยหรือคนไทยไปอยู่ในต่างชาติต่างประเทศก็ต้องเคารพกฎหมายของประเทศนั้นทั้งนั้นนะครับคนโบราณก็บอกเข้าเมืองตาหลิวต้องหลิวตาตามแปลว่ากฎหมายข้อไหนของประเทศไทยเองที่ออกกฎหมายกันมากับพวกนักการเมืองด้วยกันนั่นแหละครับแล้วท่านไม่ชอบข้อไหนท่านก็ต้องปฏิบัติตามก็แปลว่าต้องหลิวตาตามถึงแม้ไม่ชอบกูไม่ชอบตาหลิวกูชอบตาเลมึงกูตาเลแต่มึงตาหลิวกูก็ต้องหลิวตาตามถึงแม้ไม่ชอบถ้าไม่งั้นไม่อยากหลิวตาตามก็อย่าอยู่ในประเทศที่เขามีกฎว่าต้องหลิวตาไปอยู่ประเทศอื่นที่เขาไม่ต้องหลิวตานึกภาพออกไหมครับพี่น้องครับต้องเปลี่ยนแปลงที่ตัวเองไม่ใช่ไปเปลี่ยนแปลงที่คนอื่นท่านจะเปลี่ยนแปลงสังคมไม่ได้หรอกถ้าท่านไม่เปลี่ยนแปลงที่ตัวท่านเองนี่คือสัจธรรมนะพี่น้องนะอ้าวจะไม่เบียดเบียนกันเองมันถ้าท่านรู้อนุตตรธรรมข้อนี้คือพันธสัญญา6ในข้อ3ท่านจะไปทำร้ายคนอื่นไหมครับท่านจะคิดชั่วคนอื่นไหมครับท่านไม่แม้แต่จะคิดครับเพราะมันคือพันธสัญญาผูกพันที่จิตวิญญาณจะต้องปฏิบัติตามจิตวิญญาณมีจิตหยาบของท่านเป็นตัวแทนเพราะฉะนั้นจิตหยาบต้องปฏิบัติตามที่จิตวิญญาณของท่านตกลงเอาไว้กับผู้ให้มาเกิดก็คือพระบิดาหรือพระเจ้าถ้าไม่ทำตามกลับบ้านไม่ได้ครับเพราะสอบตกนี่ไงเหตุผลว่าบวชมานานถือศีลมานานและนิพพานไม่ได้เพราะอะไรครับเราไม่ได้บอกว่าพระเจ้ายิ่งใหญ่ใครไม่มีพระเจ้าและกลับบ้านไม่ได้แต่เราพูดความจริงเนี่ยเอาความจริงมาแฉให้ฟังท่านเป็นคนมีเหตุผลใช่ไหมครับที่เรากล่าวนี่ reasonable วะ reasonable ไหมสมเหตุสมผลไหมพี่น้องครับภาษาไทยแปลว่าอย่างนั้นตรงไหนบ้างครับที่เราตะแบงครับแล้วถามว่าถ้าเกิดเป็นมนุษย์โลกหรืออยู่ในครอบครัวเดียวกันถ้าไม่เบียดเบียนกันเองไม่เอาเปรียบกันเองเพราะเป็นคนที่รักกันเนี่ยครอบครัวนั้นอยู่อย่างผาสุกนิรันดร์ไหมครับไม่ตีตาตาตีกันครับครอบครัวนั้นจะมั่งคั่งด้วยความสุขและจะมั่นคงมากเลยในการเป็นสถาบันครอบครัวเห็นไหมครับถ้าไม่ทำร้ายกันเองไม่เบียดเบียนกันเองไม่เอาเปรียบกันเองอ่ะการทะเลาะเบาะแว้งกันมันจะไม่เกิดขึ้นการกระทบกระทั่งกันมันก็จะไม่เกิดขึ้นถ้าทุกคนอยู่ด้วยกันอย่างระมัดระวังแล้วมีโซเชียลดิสแทนซิ่งมีพื้นที่ส่วนตัวให้กันและกันพื้นที่ส่วนตัวระหว่างผัวกับเมียกับพื้นที่ส่วนตัวระหว่างเพื่อนกับเพื่อนท่านว่าsocial distancing เนี่ยมันจะใช้ระยะเท่ากันได้ไหมครับไม่ได้ระยะห่างระหว่างกันก็คือพื้นที่ส่วนตัวถ้าเป็นผัวเมียกันรักใคร่กันเนี่ยพื้นที่ส่วนตัวกันต้องมีเหมือนกันแต่ไม่ต้องห่างมากแต่ต้องมีพื้นที่ส่วนตัวให้กับกันและกันถ้าแต่ละคนไม่มีพื้นที่ส่วนตัวแล้วมันจะเป็นตัวของตัวเองได้ยังไงครับเช่นผัวชอบบังคับเมียให้อยู่ในโอวาทหรือเมียชอบบังคับผัวอยู่ในโอวาทนั่นแปลว่าพยายามจะให้ฝ่ายตรงข้ามเนี่ยให้คู่ผัวตัวเมียของตัวเองเนี่ยนะไม่มีพื้นที่ส่วนตัวจะทำอะไรนิดอะไรหน่อยต้องขออนุญาตไม่เป็นตัวของตัวเองเมียต้องขอผัวหรือบางทีผัวใช้อำนาจมากกว่าเมียก็เมียต้องขอผัวไปซะทุกเรื่องไม่มีพื้นที่ส่วนตัวให้เลยเสือกกับกันและกันไปหมดทุกเรื่องถามว่าครอบครัวนั้นสนุกไหมครับครอบครัวนั้นมีความสุขไหมครับที่มันมีปัญหากันเพราะตรงนี้ครับเราจึงให้ไซโคโชโควิดได้ทีเนี่ยนะเป็นตัวเซตซีโร่เพื่อท่านได้อยู่ในครอบครัวและได้เรียนรู้ว่าความสัมพันธ์ระหว่างพ่อกับแม่หรือผัวกับเมียเนี่ยมันควรจะใกล้ชิดมากกว่าแค่เป็นเพื่อนนะเข้ามานอนกันแล้วตอนเช้าตื่นมาต่างคนต่างแยกย้ายออกจากบ้านเหมือนนกออกจากรังแล้วไปอยู่นอกบ้านหลายชั่วโมงกลับมาถึงบ้านก็ใกล้จะนอนแล้วกินข้าวด้วยกันแล้วก็นอน
นะแล้วก็ไม่ได้พูดไม่ได้จากันเห็นไหมฮะไม่มีความใกล้ชิดสนิทสนมกันไม่มีการพูดคุยกันจีจ๋อจ๊ะจ๋ากันนะเหมือนตอนที่จีบกันใหม่ๆไม่มีเวลาแบบเดิมให้กับกันและกันไม่มีเวลาที่จะคิดถึงกันแล้วถามว่าสถาบันครอบครัวมันจะมั่นคงได้ไงบางทีตัวอยู่ไกลกันน่ะใจก็ต้องคิดถึงกันด้วยนะไม่ใช่ว่าไม่คิดถึงต้องคิดถึงกันต้องมีสายสัมพันธ์ต้องมีเยื่อใยพี่น้องเข้าใจนะครับเพราะฉะนั้นในครอบครัวต้องไม่เบียดเบียนกันในหมู่บ้านเดียวกันก็ต้องไม่ทะเลาะเบาะแว้งกันต้องรักกันต้องรักกันเพราะเราเกิดมาเป็นสัตว์สังคมสัตยะสังคมแปลว่าเราให้สัจจะกับพระบิดาว่าเราจะมาคบหาสมาคมกันเราจะมาอยู่กันเป็นกลุ่มเป็นก้อนเราจะไม่ปลีกวิเวกเราจะไม่แยกตัวไปโดดเดียวเราจะไม่เป็นประเภทโฮมอโลนอยู่คนเดียวนะผิดกฎของจักรวาลนั่นแหละครับรัดกระดุมผิดเพราะไม่รู้อนุตตรธรรมเหล่านี้ประกาศจะสืบทอดเผ่าพันธุ์มนุษย์ไว้พี่น้องครับหลายคนบอกอู้จะสืบทอดเผ่าพันธุ์มนุษย์ไว้แปลว่าจะสืบพันธุ์หนึ่งนั่นเป็นประเด็นที่หนึ่งต้องสืบพันธุ์เพราะอะไรพี่น้องครับเพราะว่าจิตวิญญาณเนี่ยที่เขาสอบตกในการมาเกิดเป็นมนุษย์เพราะจิตหยาบของเขาในภพชาติที่แล้วเหลวไหลไม่สามารถที่จะคนตัวเองให้เป็นมนุษย์ได้สำเร็จและไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขทั้ง6ข้อในพันธสัญญา6ของจิตวิญญาณได้ก็เรียกว่าสอบตกบททดสอบมีเงื่อนไขให้ทดสอบแต่สอบตกเดี๋ยวเราจะเล่าให้ลึกว่าบททดสอบและสอบตกมันคืออะไรก็เลยต้องได้รับโอกาสคือตายครับได้รับโอกาสให้กลับมาเกิดใหม่นี่คือที่มาของสังสารวัฏที่คนบางคนบางกลุ่มบางเผ่าอุตริไปมองว่าการเวียนว่ายตายเกิดเป็นทุกข์อย่างยิ่งคนโง่เท่านั้นน่ะที่มาเวียนว่ายตายเกิดน่ะตัวเองฉลาดพยายามจะละสังขารพยายามจะตายไปจากโลกนี้แล้วไปหนีไปอยู่บนสวรรค์มายานั่นตัวเองฉลาดเพราะความไม่รู้ไม่รู้อนุตตรธรรมตรงนี้จึงคิดอย่างนั้นและปฏิบัติอย่างนั้นทั้งที่จริงๆแล้วตายไปเพื่อจะได้รับโอกาสมาเกิดใหม่เพื่อจะเรียนรู้ในการที่จะทำตามภารกิจของจิตวิญญาณที่ถือติดตัวมาด้วยอย่างแรกก็คือทำตามพันธสัญญาถ้าล้มเหลวต้องตายเสียภพชาติไปเกิดเริ่มต้นใหม่คือเซตซีโร่คำว่าตายแปลว่าเซตซีโร่เพราะขืนอยู่ต่อไปอายุยืนกว่านี้มันก็ไม่มีประโยชน์อะไรอีกแล้วเพราะมันไม่เก็ตมันไม่สำนึกแต่ที่ผ่านมาก็คือไม่มีใครสอนอนุตตรธรรมเหล่านี้เพราะไม่มีครูที่จะสอนอนุตตรธรรมเหล่านี้ให้รู้ก็เลยกลายเป็นไม่รู้ว่าตัวเองไม่รู้เนี่ยคือเหตุผลว่าทำไมเราต้องรีบกลับมาเรามาสื่อพระโอวาทจากองค์จิตจักรวาลมาบอกมากล่าวขานความจริงให้ฟังมาสร้างสติทางวิญญาณแต่ถ้าใครดื้อรั้นไม่ฟังก็ไม่เป็นไรเราบังคับท่านไม่ได้ครับที่มาพูดนี้ก็ไม่ได้ตังค์นะได้บุญอย่างเดียวแล้วก็ได้บวกจากพระบิดาให้รางวัลลูกอย่างเราเห็นไหมให้หน้าตาดีขึ้นทุกวันทุกวันอายุไขยืนยาวขึ้นทุกวันทุกวันสุขภาพร่างกายแข็งแรงขึ้นทุกวันทุกวันสุขภาพจิตแจ่มใสขึ้นทุกวันทุกวันพระองค์ก็ให้รางวัลเราแบบนี้พอเราขอไปแล้วให้อยู่เป็นร้อยๆปีนะเพื่อจะได้ช่วยโลกได้ถ้าบรรยากาศเป็นอย่างนี้ถ้าไม่มีเราแล้วก็ไม่มีใครช่วยแล้วครับเพราะว่ามีเราจิตวิญญาณเราเท่านั้นที่อาสามาการสืบทอดเผ่าพันธุ์มนุษย์ไว้ก็คือการมีครอบครัวเพื่อจะใช้เครื่องยนต์แห่งกรรมของพ่อกับแม่ร่วมกันสร้างกายหยาบขึ้นมาด้วยเลือดในครรภ์ของแม่เพื่อเปิดโอกาสให้จิตวิญญาณเนี่ยที่ตายแล้วกลับเซตซีโร่นะแล้วตายคือเซตซีโร่ได้มีโอกาสกลับมาเกิดใหม่เพื่อจะแก้ไขปรับปรุงตนเองในการที่จะรู้สำนึกทางจิตวิญญาณในการทำหน้าที่ทางจิตวิญญาณโดยใช้จิตหยาบของตัวเองให้จงได้แต่แน่นอนครับถ้าไม่รู้อนุตตรธรรมการเวียนตายเวียนเกิดแล้วมองเห็นได้ว่ามาเกิดก็ทุกข์นะตายก็ทุกข์เจ็บป่วยก็ทุกข์อะไรพวกนี้ท่านต้องมองเห็นแต่สิ่งนี้ทั้งนั้นเพราะมันอยู่ใกล้จมูกมองเห็นอยู่กับตาครับแต่เบื้องหลังมิติโลกมองไม่เห็นเพราะไม่มีใครบอกไม่มีใครบอกก็ไม่มีใครรู้ครับวันนี้บอกแล้วนะพี่น้องนะส่วนจะเชื่อหรือไม่เชื่อเรื่องของท่านแล้วเชื่อต้องใช้เหตุผลถ้าไม่เชื่อท่านก็ต้องมีเหตุผลว่าทำไมจึงไม่เชื่อในสิ่งที่เรากล่าวตามพระบิดาให้ท่านฟังสืบทอดเผ่าพันธุ์มนุษย์ไว้อีกประเด็นนึงครับต้องไม่ฆ่ากันครับไอ้คำว่าเบียดเบียนกันเนี่ยยังไม่ถึงขั้นฆ่านะไม่ฆ่ามนุษย์ด้วยกันไม่ดัดแปลงพันธุกรรมไม่ตัดต่อพันธุกรรมพระบิดาโดยพี่เพลียเดียนกับพี่อาร์คชเรียนเนี่ย
สร้างเครื่องยนต์แห่งกรรมเอาไว้ทั้งระบบไฟฟ้าและระบบกายภาพไว้อย่างไรท่านต้องรักษามันไว้อย่างนั้นอย่าไปทำให้มันเสื่อมเช่นไปตัดต่อพันธุกรรมตัดต่อพืชดัดแปลงยีนเป็นพืช GMO แล้วท่านรู้ไหมท่านเอาพืชผักผลไม้ที่ตัดต่อพันธุกรรมเนี่ยเป็น GMO เนี่ยกินเข้าไปในร่างกายของท่านมันจะไปทำให้เซลล์อวัยวะร่างกายของท่านเนี่ยได้รับสารอาหารที่พาเรามันเหมือนกับเราเอาน้ำมันดีเซลไปเติมในถังน้ำมันเบนซินของรถยนต์ท่านนะครับเครื่องพังไหมครับเนี่ยหรือกินสารเคมีสะสมเข้าไปในร่างกายชาตินี้อายุสั้นลงตายเพราะสารเคมีเข้าไปทำพิษในร่างกายทำให้เกิดมะเร็งมะเส็งบ้างทำให้เกิดหัวใจล้มเหลวบ้างตับไตไส้พุงล้มเหลวบ้างเช่นสุรานะแอลกอฮอล์ทำให้ตับขงตับแข็งอะไรพวกนี้นั่นคือการทำลายเซลล์หรือยีนของอวัยวะภายในนั้นให้เสื่อมท่านรู้ไหมครับจิตวิญญาณของท่านมีหน้าที่จำทุกอย่างจำทุกสิ่งสมองของท่านเนี่ยนะถ้าภายใน10ปีท่านเป็นคนขี้เกียจคิดและไม่ใช้ความคิดด้วยเซลล์สมองกลุ่มนั้นหรือหย่อมนั้นเลยเนี่ยมันจะถูกทำให้เสื่อมขอโทษนะเสื่อมลง 10% ในทุก9ปีตะกี้เราบอก10ปี9ปีพี่น้องครับไม่ใช่10แต่มันจะเสื่อมลงไป 10% ถ้าเวียนตายเวียนเกิดหลายๆภพชาติเข้าภพชาติแต่ละภพชาติมาเกิดก็เป็นคนขี้เกียจใช้ปัญญาไม่เป็นคนขี้เกียจคิดเป็นแต่มนุษย์เจ้าปัญหาไม่ยอมฝึกให้ตัวเองเป็นมนุษย์เจ้าปัญญา1ภพชาติครับมันจะทำให้ท่านเป็นคนปัญญาอ่อนมีสมองเป็นเด็กเกิดมามีสมองครบถ้วนแต่ใช้สมองตัวเองไม่ได้ครับเพราะมันถูกปิดมิติไว้เนื่องจากทุกภพชาติที่เกิดมาเป็นคนขี้เกียจคิดท่านคิดว่าไม่คิดนั่นแปลว่าไม่ได้คิดเลยครับเซลล์สมองมันได้รับการสั่นสะเทือนจิตไม่สามารถโปรแกรมให้เซลล์สมองตื่นขึ้นมาเพื่อสั่นสะเทือนและสร้างสนามแม่เหล็กไฟฟ้าขึ้นมาเพื่อสร้างความฉลาดทางปัญญาให้เกิดขึ้นได้จิตมันต้องเป็นผู้โปรแกรมใช่ป่ะแปลว่าต้องนึกเป็นมันถ้าวันนี้หรือเมื่อวานนี้ใครอ่านจิตจักรวาล นะในเรื่องที่พระองค์สอนเรื่องศาสตร์แห่งอริยะใน Facebook เรามีตอนพูดถึงว่าท่านต้องฝึกในการใช้ปัญญาของสมองด้วยไม่งั้นท่านเป็นอริยะบุคคลไม่ได้เมื่อเป็นอริยะบุคคลไม่ได้ท่านก็จะหลุดพ้นนิพพานในชาตินี้ไม่ได้เส้นทางแห่งอริยะเป็นบรรลุมรรคผลสูงสุดคือหลุดพ้นพี่น้องครับกำลังเขียนอยู่ครับนะค่อยๆอ่านครับค่อยๆอ่านค่อยๆศึกษาเราก็ค่อยปล่อยของไปเรื่อยๆถ้าใครสนใจติดตามนะแต่ถ้าขี้เกียจเข้าห้องเรียนนะก็ช่วยไม่ได้นะมันลงไปลึกแล้วหาไม่เจอหรอกยกเว้นเพื่อนๆเมตตาจะแชร์ไปให้หรือก๊อปปี้ไปให้แค่นั้นแหละครับเราไม่หวงหรอกแต่หายากนะหายากอ่ะไม่ฆ่าไม่ทำลายยีนส์แล้วก็ไม่ฆ่าชีวิตไปเอาชีวิตเครื่องยนต์แห่งกรรมทำให้เครื่องยนต์ดับมันเป็นเครื่องมือของจิตวิญญาณในการทำงานบนโลกบาปไหมครับถ้าไปฆ่ามนุษย์หรือฆ่าสัตว์ก็ตามบอกฆ่ามนุษย์ไม่ได้แต่ฆ่าสัตว์ได้เพราะกูต้องกินเป็นอาหารถามว่าใครเป็นคนบอกว่าสัตว์เกิดมาเพื่อเป็นอาหารของท่านเนี่ยใครบอกครับอุตริบอกกันเองเพราะอยากแดกอยากจะกินเนี่ยก็เลยบอกตัวเองว่าสัตว์เกิดมาเพื่อเป็นอาหารของกูทำไมสัตว์มันไม่ถ้าสัตว์มันคิดบ้างล่ะไอ้มนุษย์เกิดมาเพื่อเป็นอาหารของกูเอาไหมล่ะจะได้สมดุลกันไงใช่ไหมทุกวันนี้พวกยุงเนี่ยเหมือนกันนะเดิมเขาเกิดมาเนี่ยพระบิดาสร้างมาเพื่อให้ดูดเอาเลือดชั่วออกจากตัวท่านเลือดชั่วคือเลือดที่เม็ดเลือดหนึ่งเม็ดเลือดที่มีประจุลบเป็นส่วนเกินอยู่ครับเวลามันไหลผ่านผิวหนังมาเนี่ยยุงจะมีเรดาร์อยู่ที่หนวดของมันนะครับเพื่อรับรู้ว่ามีประจุลบผ่านมาครับมันจะเกาะปั๊บพอมันรอเห็นเลือดกำลังจะไหลมาเพราะมันจะเจาะที่รูขุมขนนะมันเจาะผ่านรูขุมขนเจาะจึ๊กเพื่อจะดูดเลือดออกมาหยดเดียวครับเพื่อช่วยท่านนะครับแต่ตอนหลังเป็นไงครับเราทนคันไม่ได้มึงดูดเลือดกูโกรธมากกูตีมึงพัวเดียวครับยุงตายครับไอ้พวกเนี้ยมันตายปั๊บมันก็อาฆาตอ่ะมันมาช่วยเราแท้ๆแต่เราไม่รู้เพราะนี่มันเป็นอนุตตรธรรมอีกอ่ะนักบวชบางรูปไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตก็เลยไม่ตียุงตายถามว่าเหตุผลไม่ตียุงตายอ้าวเดี๋ยวมันตายบาปสิฆ่ามันตายแล้วมันบาปอย่างนี้เป็นบาปเป็นการทำสร้างกุศลแต่ไม่บริสุทธิ์นะฮะเพราะอะไรฮะเพราะไม่ได้สร้างจากจิตสำนึกที่แท้จริงแค่ไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตแต่ไม่รู้ว่าทำไมเราจึงต้องไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตแล้วการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตนั้นแบบไหนอ่ะถึงจะไม่บาปหรือแบบไหนจะบาปเราต้องรู้นี่ท่านไม่ตียุงตายเพราะท่านบอกว่าท่าน
มีศีลไม่ปานาติบาตแทนที่จิตใจท่านจะดีงามกว่านั้นนะคือสำนึกได้ว่ายุงมันเกิดมาพระบิดาสร้างมาเพื่อให้มันช่วยเราเลือดดูดเลือดเชื่อออกท่านเก็บไหมถ้าท่านมีเลือดเสียท่านต้องถ่ายเลือดไหมเวลาท่านป่วยเพราะเลือดเสียท่านต้องถ่ายเลือดไหมต้องถ่ายใช่ไหมเพื่อเอาเลือดอะไรใส่เอาเลือดดีใส่เข้าไปแทนคนที่ป่วยด้วยเลือดเสียเป็นภาษาแพทย์เรียกอะไรล่ะใช่ไหมครับพี่น้องครับเนี่ยเลือดเสียเล็กๆน้อยๆมันจะทำให้เซลล์ร่างกายเซลล์อวัยวะเนี่ยทำงานผิดพลาดเพราะประจุไฟฟ้าบวกหรือลบเนี่ยมันจะทำให้ระบบไฟฟ้าในเซลล์อวัยวะและเซลล์ร่างกายเนี่ยขัดข้องมันจะทำให้เราอายุสั้นเนี่ยพระบิดาจึงเมตตาสร้างเห็บยุงลิ้นไลไว้ตอนหลังพอโดนยุงโดนตีตายเยอะเข้าจิตวิญญาณของยุงถึงแม้มันตัวเล็กมันก็มีจิตวิญญาณมันอาฆาตมันก็เลยมาเกิดเป็นเชื้อโรคแล้วอยู่ในพวกเดียวกันน่ะเช่นเชื้อมาลาเรียนี่มันก็เป็นสิ่งมีชีวิตนะมาจากจิตวิญญาณของยุงที่ถูกฆ่าตายท่านไม่เชื่อเราไม่เป็นไรนะที่ถูกเราตีตายแล้วมันก็เข้าไปอยู่ในยุงไปอยู่ที่น้ำลายของยุงพอยุงไปกัดมันก็ปล่อยน้ำลายนั้นเข้าไปในร่างกายเชื้อก็ไปอยู่ในเลือดของคนคนนั้นพอยุงตัวต่อมาไม่มีเชื้อนี้ไปดูดเลือดจากยุงจากไอ้คนป่วยคนนี้แล้วพอดูดเสร็จแล้วมันยังไม่อิ่มมันก็ไปดูดคนที่สองระหว่างที่ดูดคนที่สองไอ้น้ำลายของมันก็ยังมีเชื้อโรคตัวนี้ติดอยู่ที่ปากแหลมๆของมันนะปากเข็มของมันนะมันก็สามารถแพร่เชื้อได้เดี๋ยวนี้ยุงเนี่ยมันสามารถแพร่เชื้อได้ตั้งหลายอย่างไม่ใช่แค่มาลาเรียอย่างเดียวใช่ไหมชิคุณกุญยาเนี่ยก็มาจากยุงเหมือนกันอย่างอีกหลายชนิดนะพี่น้องครับเตรียมรอไว้เถอะเข้าแถวรอเยอะเลยถ้ามนุษย์ไม่สำนึกนะเพราะฉะนั้นจะสืบทอดเผ่าพันธุ์มนุษย์ไว้เพื่อให้จิตวิญญาณที่ตายแล้วได้กลับมามีโอกาสเกิดใหม่เพื่อจะทำอะไรครับเพื่อจะแก้ไขเพื่อจะปรับปรุงพฤติกรรมของตัวเองเพื่อจะสร้างสำนึกใหม่ให้กับตัวเองให้ได้จิตวิญญาณต้องการโอกาสแบบนั้นแต่จิตวิญญาณพูดอะไรกับจิตหยาบจิตหยาบฟังไหมไม่ฟังครับเพราะจิตหยาบไม่เคยสนใจเลยว่าจิตวิญญาณของตัวเองที่อยู่ข้างในที่มาเกิดเป็นมนุษย์แล้วรอวันตายเมื่อตัวเองตายจิตวิญญาณก็ออกจากร่างเนี่ยไม่รู้ว่ามาเขามาทำอะไรเวลาทำอะไรก็ทำตามอำเภอใจเวลาจะกินอะไรแล้วไม่ถามตัวเองว่าเฮ้ยจิตวิญญาณกูชอบให้กูกินนี่ไหมเวลาจะทำอะไรจะพูดอะไรไม่เคยถามตัวเองว่าเฮ้ยแล้วจิตวิญญาณของกูที่อยู่ข้างในเขาต้องการให้กูพูดแบบนี้ไหมกูต้องการให้กูทำแบบนี้ไหมไม่เคยเลยใช่ไหมครับพี่น้องครับแล้วเราเป็นคนสองมิติได้ยังไงครับอย่างนี้เขาเรียกเป็นคนมิติเดียวทำตามใจชอบทำตามอำเภอใจทำตามใจฉันเมื่อท่านยังไม่บรรลุการเป็นคนสองมิติเนี่ยอย่างนี้จะกลับบ้านได้ไหมครับหลุดพ้นนิพพานไม่ได้นี่คือการที่เราต้องมาตามท่านเพื่อมาให้สติตรงนี้ยังไม่ต้องเชื่อวันนี้ก็ได้ฟังและคิดตามอย่างมีเหตุผลนะครับประการที่5จะเป็นเงื่อนไขด้านบวกของผู้อื่นพี่ๆน้องๆครับท่านมาเกิดเป็นมนุษย์ในภพชาติแรกเนี่ยท่านจูมือรูปธรรมจิตวิญญาณอีก 2-3 รูปธรรมวางแผนเขียนบทละครกันมาที่เรียกว่าชะตาชีวิตเพื่อที่จะมาเกิดเป็นผัวเมียพ่อแม่ลูกในครอบครัวเดียวกันนั่นคือภพชาติแรกนะครับท่านถือนิสัยติดตัวมาด้วยและถือบทเรียนมาด้วยถือบททดสอบมาด้วยแน่นอนครับบททดสอบเนี่ยมันจะมีเงื่อนไขด้านบวกและด้านลบที่ผัวกับเมียจะแลกเงื่อนไขให้แก่กันและกันโดยที่ต่างคนต่างแสดงบทละครตามที่ตัวเองเลือกมาแล้วจากด่านนภาลัยในภพชาติแรกก่อนจะมายังโลกนี้ซึ่งเดี๋ยวสักครู่เราจะบอกว่ามันเป็นสิ่งที่จิตวิญญาณท่านถือมาแต่ตอนนี้ต้องอธิบายให้ท่านฟังก่อนข้ามช็อตไปนิดหนึ่งในครอบครัวของท่านสามีกับภรรยาเดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวร้ายต่อกันคำว่าดีหรือร้ายแปลว่าประพฤติดีกับประพฤติไม่ดีต่อกันประพฤติถูกต้องกับประพฤติไม่ถูกต้องต่อกันถ้าประพฤติไม่ถูกต้องแสดงว่าร้ายประพฤติถูกต้องต่อกันก็แสดงว่าดีความประพฤติที่ทั้งคู่ผัวเมียนะรวมทั้งลูกด้วยเนี่ยที่

ิดประตูแอบเปิดประตูจิตวิญญาณเพื่อ นำเอาความรักบริสุทธิ์เป็นความรักจากพระเจ้าเป็นความรักจากองค์จิตจักรวาลซึ่งเป็นความรักที่โลกและทุกสิ่งในจักรวาลในอันไพศาลนี้ต้องการและในอนันตจักรวาลนี้ความรักแบบที่จิตวิญญาณขนมาให้มันไม่มีมันในครอบครัวท่านจะบอกว่ารักกันผัวเมียลูกพ่อแม่ลูกรักกันจะให้ทำดีต่อกันตลอด24ชั่วโมงไม่มีการทำผิดหูผิดตาผิดใจกันเลย impossible เป็นไปไม่ได้เพราะชีวิตคู่นั้นถ้าท่านรู้อนุตตรธรรมตรงนี้ว่าท่านมาเกิดเนี่ยจับมือมาเกิดกันเนี่ยในภพชาติแรกเนี่ยเพื่อช่วยให้อีกฝ่ายหนึ่งประสบความสำเร็จในการเอาความรักจากจิตวิญญาณของเขาเนี่ยออกมามอบให้เราการที่ผัวเอาความรักมาให้เมียความรักที่บริสุทธิ์จากจิตวิญญาณนะมาให้เมียเมียกับผัวก็จะสรรเสริญเป็นบวกร่วมกันเพื่ออะไรเพื่อเอา 1% ของพลังงานความรักจากจิตวิญญาณนั้นแบ่งให้กับโลกกุศโลบายของจิตวิญญาณกับพระบิดามีเท่านี้ครับมันไม่ได้ซับซ้อนอะไรเลยที่ซับซ้อนที่ดูเหมือนยุ่งยากที่ฟังแล้วมันยุ่งยุ่งเพราะท่านไม่รู้มาก่อนเนี่ยเปิดใจฟังนะครับท่านเกิดมาเป็นคนเนี่ยมันจะต้องมีหลักการในการดำเนินชีวิตมันต้องมีบริบทในการดำเนินชีวิตที่ถูกต้องทั้งสองมิติเราแฉให้ท่านฟังแล้วนะครับถ้าอยากจะรู้อีกก็มาเปิดใน YouTube เนี่ยเดี๋ยวน้องบุญธรรมก็จะตัดต่อซอยเป็นก้อนๆให้ท่านฟังให้ท่านได้เรียนรู้โดยไม่ติดต่อกันยาวนาน 3-4 ชั่วโมงแบบนี้ครับฟังแล้วอิ่มไหมครับ309คนนะครับใน Facebook ณเวลาในขณะนี้ใน YouTube เท่าไหร่เราไม่ทราบท่านฟังครับทุกวันเสาร์ 3:30 นเรื่องเด็ดๆแบบนี้ที่ท่านไม่เคยได้ยินจากที่ไหนมาก่อนแต่ท่านไม่รู้ไม่ได้จิตหยาบคือจิตมนุษย์ของท่านต้องรู้ไม่รู้ไม่ได้ครับอย่างน้อยๆยังนิพพานกลับบ้านในชาตินี้ไม่ได้ชีวิตท่านจะมีความสุขมีสันติสุขในชีวิตมากขึ้นกว่าเดิมฉลาดจะเป็นมนุษย์ได้มากกว่าเดิมครับท่านจะเป็นเงื่อนไขด้านบวกของผู้อื่นเพราะอะไรครับเพราะว่าเวลาเป็นผัวเมียผัวเมียกันเนี่ยบางทีเนี่ยท่านจะมีนิสัยด้านลบที่ท่านเขียนบทละครมาเช่นเมียขี้บนผัวขี้หลีสมมุตินะครับเมียบอกผัวว่าช่วยแสดงบทขี้หลีผู้หญิงให้ฉันหน่อยนะถึงแม้เธอไปหลีใครก็ตามฉันจะสรรเสริญจิตหยาบของท่านหรือจิตสำนึกของฉันให้เป็นบวกคือรักเธอให้ได้คืออดทนอดปั้นให้อภัยเธอให้ได้เพื่อที่จะเปิดประตูมิติจิตวิญญาณของฉันนะจากที่เธอช่วยเนี่ยเอาความรักที่บริสุทธิ์ออกมาให้เธอเพื่อแบ่งปันให้กับโลก 1% 99% เธอเอาไปแต่อีก 1% ให้กับโลกนี่คือสัจธรรมความจริงที่เป็นอนุตตรธรรมที่เราจะบอกให้ท่านฟังท่านเห็นไหมครับมันเป็นความรู้ที่ฟังแล้วโอ้โหมันมหัศจรรย์งานสร้างมากนะพระบิดากับจิตวิญญาณของท่านเนี่ยแยบยลเลือกเกินครับมันยากเกินกว่าที่พระศาสดาที่เกิดจากโลกจะรู้ใช่ไหมครับเรื่องนี้เราจึงจำเป็นต้องมาบอกเราจึงบอกว่าท่านไม่ต้องยกเลิกในการนับถือศาสนาอะไรก็แล้วแต่ที่ท่านนับถือเพราะพระองค์สอนเรื่องโลกียธรรมเอาไว้ดีแล้วนี่เรามาสอนเรื่องโลกุตตรธรรมกับอนุตตรธรรมให้และโลกียธรรมบางอย่างเราก็เติมเต็มให้ถ้าท่านพร่องหรือท่านเข้าใจผิดรู้สึกดีกับการมาเกิดเป็นมนุษย์สำหรับตัวท่านขึ้นมาบ้างหรือยังล่ะพี่น้องครับความทุกข์ที่เคยเกลียดกลัวในการเกิดเป็นมนุษย์มันเบาบางลงบ้างหรือยังครับพี่น้องครับถ้าท่านรู้ความจริงเหล่านี้จะเป็นเงื่อนไขด้านบวกของผู้อื่นเพราะอะไรครับเพราะว่าให้ท่านเนี่ยอย่าเอานิสัยสันดานของท่านที่ใกล้ชิดผัวเมียกันน่ะหรือพ่อแม่ลูกอ่ะแสดงออกต่อกันที่บ้านน่ะอย่าเอาที่เขาบอกอย่าเอานิสัยสันดานที่บ้านที่มันไม่ดีมาใช้กับคนอื่นเพราะอะไรเพราะคนอื่นเขาไม่ได้เขียนบทละครที่เป็นชะตาชีวิตมากับท่านท่านจึงมีหน้าที่ที่จะไม่ทำให้คนอื่นสอบตกโดยที่เขาไม่ได้เกี่ยวกรรมอะไรกับท่านมาก่อนเช่นไปขี้หลีดันไปหลีถ้าท่านเป็นผู้ชายนะไปหลีเมียชาวบ้านเนี่ยนี่ไปสร้างเงื่อนไขด้านลบให้กับเขาใช่ไหมนิสัยท่านขี้หลีจริงครับแต่หลีต้องไปหลีกับสาวที่เขาบรรลุนิติภาวะแล้วเอ้ยบรรลุนิติภาวะแล้วหรือไม่ใช่ชีพเขาเป็นเมียของคนอื่นที่เขามีเจ้าของไปหลีได้ครับนะเพราะมันเป็นบททดสอบที่เมียต้องการให้ผัวแสดงอย่างนั้นเพื่อให้เมียเนี่ยสามารถเข้าถึงความรักที่จิตวิญญาณถือมาแล้วเอามาให้ผัวได้คืออดทนอดกลั้นให้อภัยมันคือบทละครเนี่ยมันเป็นภพชาติสุดท้ายของท่านพระองค์จึงให้เรามาเฉลยให้ท่านฟัง

ถูกไหมครับพี่น้องครับที่ผ่านมาไม่รู้เพราะถูกปิดมิติไว้และพระบิดาให้มา 60,000 ปียุคนึงอ่ะมันเวียนตายเวียนเกิดได้ครับเรียนรู้ไปเรื่อยๆจนกว่าจะเข้าถึงอ่ะแต่ถามว่าถ้ามันเป็นอนุตตรธรรมแบบนี้และไม่ฟังพระบุตรเอกที่อาสาพระบิดามากล่าวพระโอวาทมากล่าวอนุตตรธรรมแบบนี้แล้วท่านจะรู้ได้ยังไงครับมันไม่รู้ท่านก็เป็นมนุษย์ไม่เป็นครับดำเนินชีวิตไม่ได้กลับบ้านไม่ถูกครับมันเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นอย่าไปสร้างเงื่อนไขด้านลบให้กับคนข้างบ้านคนข้างบ้านเนี่ยไม่ว่าบ้านใกล้หรือบ้านไกลอย่าเอานิสัยสันดานที่บ้านที่ใช้กับผัวกับเมียกับลูกไปใช้กับคนอื่นเพราะท่านเป็นผัวเมียกันเขียนบทละครมาด้วยกันเป็นชะตาชีวิตด้วยกันถ้าท่านทำผิดเช่นผัวขี้หลีเมียขี้บ่นยังไม่พอยังเป็นคนใจมือไวใจเร็วนะความมีดเสียบอกผัวทะลุและผัวตายนี่คืออะไรครับสอบตกบททดสอบเกิดเป็นอะไรครับเกิดเป็นชะตากรรมขึ้นมาแทนสอนชะตาชีวิตเพราะอะไรเพราะรักไม่ได้ให้อภัยไม่เป็นฆ่าเขาตายต่อให้ตีกระบาลเขาไม่ตายแต่หัวแตกเย็บ3เข็ม7เข็มไปโรงพยาบาลน่ะผัวจิตวิญญาณของผัวต้องโกรธพอจิตวิญญาณผัวต้องโกรธจิตวิญญาณก็จะรับรู้ได้ว่าเมียสอบตกจิตวิญญาณก็จะพลอยสั่นสะเทือนเป็นความโกรธไปด้วยถ้าโกรธมากก็อาฆาตถ้าโกรธมากมากก็พยาบาทครับพอตายไปแล้วข้ามภพชาติก็จะต้องมาแก้แค้นได้เกิดใหม่ครับแต่แทนที่จะมาแก้ไขกลายเป็นอะไรครับแก้อะไรครับไม่ใช่แก้ผ้าครับแก้แค้นผัวฆ่าเมียเมียฆ่าผัววันหน้าเราจะมาพูดให้ฟังว่าจิตวิญญาณพยาบาทเนี่ยต้องระวังให้ดีครับผัวเมียฆ่ากันตายได้พ่อแม่ลูกฆ่ากันตายได้คนข้างบ้านฆ่ากันตายได้มันเกิดอะไรขึ้นทั้งที่รักกันอยู่ดีๆมีเหตุผลเบื้องหลังมิติโลกชอบเรื่องแบบนี้ใช่ไหมครับทุกเสาร์สามทุ่มครึ่งอย่าลืมเปิดมาที่ YouTube ช่องจิตจักรวาลเนี่ยเปิดมาที่ Facebook วิสุทธิปัญญาเนี่ยนะไม่ต้องเสาร์สามทุ่มครึ่งอย่างเดียวหรอก Facebook อ่ะมี24ชั่วโมงมาเปิดดูได้เราจะพูดเรื่องภัยพิบัติโลกการชำระโลกแล้วเราจะพูดเรื่องทางที่จะหลุดพ้นนิพพานกลับบ้านทำยังไงได้บ้างเราจะกล่าวให้ฟังกล่าวความจริงนะเพราะฉะนั้นจำไว้ครับตั้งแต่นี้ต่อไปนะครับในครอบครัวนะท่านใกล้ชิดกันมากโอกาสที่จะเผลอที่จะแสดงพฤติกรรมที่เป็นลบหรือเป็นเงื่อนไขด้านลบด้านบวกต่อกันเนี่ยมีได้ตลอดเวลาครับเพราะมันเป็นหน้าที่ที่จิตวิญญาณสัญญากันมาแล้วนั่นหมายถึงภพชาติแรกแต่ภพชาตินี้ไอ้คนที่อยู่ข้างๆท่านที่นั่งฟังพระโอวาทพระบิดาเนี่ยเราไม่รู้นะว่าที่มาเกิดกันคราวนี้เอาชะตาชีวิตมาด้วยหรือเอาชะตากรรมมาด้วยหรือเอามาทั้งสองอย่างเพราะว่าชาติที่แล้วทำผิดต่อกันเนี่ยเมียบอกว่าขี้หลีขี้หลีเลยพี่เดี๋ยวหนูจะรักพี่มาชาตินี้มาเป็นผัวเมียกันอีกครับเพราะชาติที่แล้วตีกระบาลผัวหัวแตกเมียเหมือนกันอ่ะเมียจู้จี้ขี้บ่นมากผัวเป็นคนบอกให้เมียจู้จี้ขี้บ่นกูจะทนได้กูจะอภัยมึงได้ปรากฏว่ามือไวครับตบเมียซะฉาดใหญ่เลยตบปากเพราะอะไรเมียขี้บ่นน่ารำคาญสอบตกบททดสอบนี่เรายกตัวอย่างแบบเบาๆให้ท่านฟังนี่คือเรื่องจริงครับจากชะตาชีวิตเลยกลายเป็นชะตากรรมเห็นไหมฮะการมีสังสารวัฏนี่ก็เกิดเป็นเพราะว่าสอบตกบทเรียนบททดสอบชะตาชีวิตเลยเกิดชะตากรรมเกิดขึ้นที่เขาบอกมนุษย์เราเนี่ยจิตวิญญาณมีกรรมเป็นกำเนิดมีกรรมเป็นผู้ส่งให้กรรมมาเกิดอีกนะอยากหนียังไงก็หนีไม่พ้นแล้วครับยกเว้นไปอยู่คนเดียวใช่ไหมแล้วไม่สร้างกรรมใหม่น้ำหนักตัวก็จะเบากว่าจิตวิญญาณของคนที่เกิดมาเป็นมนุษย์แล้วมีกรรมอยู่มันก็เลยลอยไปค้างอยู่ข้างบนเพราะน้ำหนักตัวของจิตวิญญาณมันเบากว่าน้ำหนักตัวของจิตวิญญาณที่เป็นมนุษย์ทั่วไปถามว่าเบากว่าเพราะอะไรกรรมใหม่ไม่สร้างแต่กรรมเก่าแก้ไหมไม่แก่อยู่คนเดียวจะไปแก้กรรมได้ไงครับแก้ไม่ได้มันต้องแก้ไขด้วยสถานการณ์จริงต้องแก้ไขผ่านจิต3นึกคือนึกออกนึกเอานึกเองและต้องมีประธานมีกิริยาและมีกรรมมีแต่ประธานคือกูคนเดียวและกูนึกเอาเองสำเร็จกิจในการแก้ไขกรรมด้วยจิตของกูเองคนเดียวมันก็นั่งเล่นนิ้วมือคนเดียวครับถ้าพูดแบบนักเลงนักการพนันเล่นไพ่คนเดียวอ่ะหนุกไหมครับมันครบองค์ไหมครับเราเป็นสัตว์สังคมนะครับอย่าไปทำคนเดียวครับอ้าวนี่คือข้อ

ต่อมาจะกลับคืนบ้านเกิดแดนสุญญตานี่คือข้อสุดท้ายจิตวิญญาณให้สัญญากับพระบิดาไว้เป็นสัตสัตยะเป็นสัตยาบันนะให้กับพระบิดาว่าตายแล้วถ้าตายไปจากการเป็นมนุษย์แล้วหมดภารกิจแล้วหมดหน้าที่แล้วหรือสิ้นยุคเมื่อไหร่จิตวิญญาณจะกลับไปกราบพระบาทพระบิดามาจากไหนก็กลับไปที่นั่นมาทางไหนก็กลับออกไปทางนั้นแต่เพราะจิตวิญญาณท่านตกค้างกลับไม่ถูกหลงทางพระองค์ที่ต้องส่งเรามาเพื่อจะชี้ว่าทางกลับบ้านไปทางไหนและจะกลับบ้านได้กลับอย่างไรนี่คือภารกิจของเราในภพชาตินี้มันทุกคำกล่าวที่เรากล่าวอยู่ใน2ประการทั้งนั้นฟังและคิดตามและจำไว้ครับแล้วเอาไปปฏิบัติครับจะกลับคืนบ้านเกิดแดนสุญญตาถ้าท่านจะกลับบ้านได้จิตวิญญาณของท่านจะต้องไม่หลงมิติแปลว่าอะไรแปลว่าจิตหยาบของท่านจะต้องไม่ติดกิเลสไม่ติดตัณหาไม่ติดราคะไม่มีกิเลสหนาตัณหาเยอะไม่ติดอุปทานในสิ่งที่เชื่อแบบงมงายไร้สาระแล้วทำให้จิตวิญญาณของท่านเนี่ยหลงมิติคือสั่นสะเทือนด้วยคลื่นความถี่ที่ผิดไปจากความถี่เดิมตั้งแต่ที่เป็นตัวตนของตนเองเพราะอะไรเพราะจิตวิญญาณสอนให้จิตวิญญาณจิตหยาบสอนให้จิตวิญญาณหลงมิติสั่นสะเทือนเป็นโลภะโทสะโมหะเหมือนจิตหยาบเลยครับมันเวลาตายไปแล้วต้องไปลงนรกเพื่ออะไรครับเพื่อไปดัดจริตไปดัดสันดานของจิตวิญญาณที่จิตหยาบสอนให้จริตเสียจริตนรกจึงสำคัญไหมครับขณะที่พระองค์ให้เรากลับมาพากระบวนการไซโคโชมาด้วยเพื่อมาดัดจริตที่มันผิดวิปริตจริตของจิตหยาบอ่ะเขาเรียกว่ามาเปลี่ยนจิตสำนึกมาปรับจิตสำนึกด้วยกระบวนการไซโคโชเพราะนรกมันล้นพระบิดาจึงให้เราถือไซโคโชโดยปริญญาเนี่ยนะไซโคโชบายปริญญาเนี่ยมาด้วยอย่างที่หลายๆคนที่เป็นยุวจิตจักรวาลนามสกุลทายาทอ่ะก่อนโควิด19เนี่ยทุกเดือนเราจะมีการชำระจิตสำนึกชำระจิตหยาบเพื่อให้เป็นหนึ่งเดียวกับจิตวิญญาณชำระจิตให้ใสชำระใจให้สวยทุกเดือนด้วยหลักสูตร2วัน1คืนด้วยกระบวนการไซโคโชเพราะอะไรถ้าท่านชำระจิตหยาบของท่านได้ขณะที่ยังเป็นมนุษย์มันจำเป็นไหมที่ท่านตายแล้วต้องรอให้จิตวิญญาณไปเข้าคิวในนรกเพื่อไปชำระก็ต้องเข้าโรงพยาบาลถ้าท่านดูแลตัวเองได้รักษาตัวเองได้จำเป็นต้องเข้าโรงพยาบาลไหมนะครับพี่น้องครับไซโคโชกับจิตวิญญาณของท่านโดยจิตหยาบก็เหมือนกันครับเพราะฉะนั้นถ้าท่านมีจิตหยาบที่หลงมิติพลังอำนาจของจิตวิญญาณเนี่ยก็จะหลงมิติตามนะพลังอำนาจของจิตวิญญาณก็จะต่ำพอมันต่ำปั๊บเนี่ยทำให้เมคบาซึ่งเป็นยานพาหนะของจิตวิญญาณเป็นเครื่องมือเครื่องไม้ของจิตวิญญาณที่จะทำให้เกิดการกระทำในมิติของจิตวิญญาณขณะที่อยู่บนโลกเนี่ยมันจะมีการสั่นสะเทือนด้วยคลื่นความถี่ที่ต่ำกว่าความเป็นจริงมันก็จะไม่มีฤทธิ์มันก็จะไม่มีอำนาจการจะดีตัวเองหนีแรงดึงดูดออกไปจากโลกและจักรวาลได้จิตวิญญาณโดยเมื่อขบาต้องมีพลังเต็ม 100% จะมีขยะก็คือประจุลบที่เป็นอนุภาคของกรรมนะที่เป็นด้านลบหรืออนุภาคของกรรมที่เป็นด้านบวกคือประจุบวกไปแทรกซึมอยู่ระหว่างช่องว่างของอนุภาคของพลังงานในส่วนเปลือกนอกของจิตวิญญาณที่เป็นยานพาหนะนะที่เรียกว่าเมคคบาวันหน้าเราจะมาพูดถึงโครงสร้างจิตวิญญาณที่ชัดเจนให้มากกว่านี้แต่วันนี้เราพูดแบบรวมๆไปก่อนเมคคบาที่เป็นเปลือกนอกเนี่ยหุ้มจิตวิญญาณไว้เนี่ยเหมือนเปลือกไข่ทำหน้าที่เป็นยานพาหนะถ้าไม่มีฤทธิ์ไม่มีอำนาจไม่มีพลังงานสูงพอก็จะดีตัวเองได้แค่ออกจากร่างดีตายตรงไหนก็จะอยู่แถวๆนั้นจนท่านต้องไปสร้างศาลพระภูมิศาลเพียงตาเอาไว้ให้ไม่สามารถจะดีและหนีแรงดึงดูดของโลกแรงโน้มถ่วงของโลกออกไปจากโลกและออกไปจากอนันตจักรวาลได้ที่เขาบอกว่าต้องหมั่นทำบุญสุนทานต้องสร้างบุญกุศลต้องสร้างบุญบารมีคืออะไรครับก็คือเพื่อสร้างเสริมเติมเต็มพลังอำนาจทางจิตวิญญาณในส่วนของเมคบาเอาไว้และที่ท่านไปยุ่งกับจิตใต้สำนึกนะชอบสร้างหาความรวยหลอกจิตสำนึกอย่าหลอกจิตใต้สำนึกให้ไปหาความรวยมาให้ใช้พลังอำนาจทางจิตใต้สำนึกไปทำในสิ่งที่เป็นอวิชชานะมนต์ดำอะไรพวกนี้ครับมันเป็นการทำลายพลังอำนาจทางจิตวิญญาณของตัวเองให้เสื่อมโดยใช่เหตุใช้จิตสำนึกในการดำเนินชีวิตก็สามารถประสบความร่ำรวยประสบความสำเร็จได้อย่างยิ่งใหญ่อยู่แล้วครับเพียงแต่ใช้จิตสำนึกให้มันเป็นเถอะครับอย่าไปคิดว่ามันยากใช้ไม่เป็นเองต่างหากครับเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นอีกเรื่องนึงถ้ายังมีกรรมเก่าติดตัวอยู่ยังไม่แก้ไขกรรมเก่ากรรมใหม่ไม่ก่อเหมือนอย่างนักบวชที่ลอยค้างอยู่บนเป็นเพราะว่ากรรมเก่าไม่แก้
พอกรรมเก่าไม่แก้ไขจิตวิญญาณก็ยังมีน้ำหนักมวลมากกว่าตอนที่เข้ามาเกิดเป็นมนุษย์ในภพชาติแรกซวยละสิคะเนี่ยจิตวิญญาณก็ไม่สามารถดีตัวออกไปจากอนันตจักรวาลได้เพราะแดนสุญญตาหรือแดนจิตจักรวาลซึ่งเป็นบ้านเกิดเมืองนอนของจิตวิญญาณแก่นแท้ของท่านเป็นดินแดนของผู้บริสุทธิ์ครับเป็นดินแดนของผู้ที่อิ่มเอิบอยู่กับความว่างเหมือนกับหิ่งห้อยวับวับแบมแบมวับวับแบมแบมอยู่ตรงนั้นนะครับนิ่งสงบอยู่อย่างนั้นไม่มีมวลของกรรมแล้วไม่ต้องมีหน้าที่ต้องทำอะไรอิ่มเอิบอยู่กับความว่างตรงนั้นนะครับเพราะฉะนั้นถ้าจิตวิญญาณของท่านเนี่ยยังมีมวลขยะที่เป็นผลกรรมด้านบวกด้านลบติดตัวอยู่ด้วยถามว่าจิตวิญญาณของท่านว่างไหมไม่ว่างอ่ะแล้วถ้ายังมีคลื่นการสั่นสะเทือนของจิตวิญญาณเพราะหลงมิติเนื่องจากจิตหยาบมีโลภะโทสะโมหะตลอดทุกภพชาติในการเกิดเป็นมนุษย์จิตวิญญาณก็หลงมิติเนี่ยต้องก็ไปคอยแก้ในนรกอยู่ดีแต่ถ้ามีน้ำหนักเยอะก็ไปไม่ได้มันเหมือนยานอวกาศนะครับถ้ามันหนักมากแล้วแรงขับเคลื่อนของจรวดที่จะส่งยานอวกาศขึ้นไปหนีแรงดึงดูดของโลกไปลอยอยู่โคจรอยู่ในอวกาศถ้าแรงขับเคลื่อนของจรวดที่ขับเคลื่อนส่งขึ้นไปมันมีแรงน้อยนะเหมือนกับบั้งไฟถ้าขึ้นไปได้ไม่สุดจนถึงจุดนึงมันก็ตกลงมามันไปไม่สุดก่อนที่บั้งไฟมันจะระเบิดมันก็จะตกลงมาระเบิดข้างล่างหัวล่างข้างแตกบาดเจ็บเกิดอุบัติเหตุกันเป็นแถวแล้วพี่น้องครับมันเป็นอย่างนั้นครับจิตวิญญาณก็ไม่ต่างกันครับเนี่ยเอาแล้วนะนี่คือนะอย่างแรกครับจิตวิญญาณถือพันธสัญญา6มาด้วยเราพูดคร่าวๆแต่ลงลึกนะแต่คร่าวๆเพื่อให้พี่ๆน้องๆทุกท่านได้รู้ความจริงว่าทุกคนที่มาเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยจิตวิญญาณมาเกิดเป็นมนุษย์มาโดยถือเอาพันธสัญญา6มาด้วยและจิตวิญญาณต้องการให้จิตหยาบของท่านรับรู้แล้วเคารพพันธสัญญาที่จิตวิญญาณให้ไว้กับพระเจ้าหรือกับพระบิดาแห่งจิตวิญญาณมันเป็นสัจจะไม่รักษาสัจจะไม่ได้ต้องทำไม่ชอบก็ต้องทำเพราะมันเป็นหน้าที่ของจิตหยาบที่ต้องทำเพื่อช่วยจิตวิญญาณให้บรรลุภารกิจของจิตวิญญาณประการที่2พี่น้องครับสไลด์แผ่นนี้บอกว่าจิตวิญญาณถือความรักเพื่อรักบริสุทธิ์มาด้วยรักที่ละเอียดสูงสุดของจิตหยาบคือรักเพื่อให้ครับพี่น้องครับรักที่หยาบที่สุดคือรักเพื่อเอาครับความรักของจิตหยาบมนุษย์กับกายหยาบหรือกายสังขารของมนุษย์ความรักเบื้องต้นคือรักเพื่อเอาถ้าพูดอีกคำหนึ่งก็คือความใคร่นั่นเองพี่น้องครับความใคร่ก็คือความรักหรือความปรารถนาที่จะได้โดยต้องการการตอบสนองนั่นคือความใคร่รักเพื่อเอาก็แปลว่าฉันรักเธอนะถ้าเธอไม่ให้ฉันเอาคือไม่ยอมรับรักฉันฉันคงรักเธอไม่ได้เราไม่ได้พูดหยาบนะพี่น้องครับฉันรักเธอนะแต่ถ้าเธอไม่ยอมแต่งงานเป็นผัวเป็นเมียกับฉันเนี่ยฉันจะไม่รักเธอนะฉันรักเธอไม่ได้ฉันจะรักเธอได้ก็ต้องเมื่อยอมแต่งงานกับฉันนี่คือรักที่ไม่บริสุทธิ์นึกออกไหมคือความใคร่รักประเภทที่สองที่มีการถือมานะไอ้ข้อหนึ่งเนี้ยข้อที่สองจิตวิญญาณก็ไม่ได้ถือมาคือรักเพื่อให้อันนี้บริสุทธิ์เหมือนกันแต่บริสุทธิ์ไม่พอเพราะอะไรมันยังมีเงื่อนไขฉันรักเพื่อให้เพื่อที่ฉันจะได้ให้เธอเพราะอะไรเธอเป็นคนที่ฉันรักไงฉันถึงรักฉันถึงให้แต่ถ้าเธอไม่น่ารักและไม่ใช่คนที่ฉันรักฉันก็ไม่ให้เห็นไหมเป็นการให้ที่บริสุทธิ์เหมือนกันนะแต่บริสุทธิ์พอไหมไม่พอทำบุญด้วยอานิสงส์แห่งการทำบุญทำกุศลของข้าน้อยในวันนี้ขอให้ดลบันดาลให้เกิดอานิสงส์ผลบุญที่ทำให้ฉันมีความสุขความเจริญถูกหวยรวยเป็นล้านทำบุญข้าวถุงหนึ่งกับถุงหนึ่งน้ำขวดหนึ่งถามว่ากี่บาทยังไม่ถึงร้อยเลยครับทำบุญแล้วอธิษฐานทันทีขอให้ถูกหวยรวยเป็นล้านลงทุนเท่าไหร่พี่น้องครับลงทุนร้อยเดียวครับนี่เป็นการให้ที่บริสุทธิ์ไหมครับพี่น้องครับท่านที่ทำความดีเพื่อความดีทำดีแล้วเนี่ยท่านก็ได้ดีตอบแทนอยู่แล้วถูกไหมปลูกมะม่วงก็ได้มะม่วงปลูกมะพร้าวก็ได้มะพร้าวปลูกมะนาวก็ได้ลูกมะนาวนี่คือสัจธรรมมันเป็นสัจยะก็คือเป็นสัจจะสัจยะเป็นภาษาสันสกฤตสัจจะเป็นภาษาบาลีความหมายเดียวกันปลูกอะไรได้สิ่งนั้นแปลว่าถ้าทำความดี
ท่านจะไปหวังเพื่อจะเอาความดีทำไมครับเพราะถ้าท่านต้องการจะได้ความดีท่านแค่ทำดีท่านก็ได้ดีอยู่แล้วถ้าท่านทำชั่วมันได้ชั่วแน่ๆถ้าท่านไม่อยากได้ชั่วก็อย่าไปทำชั่วไม่ใช่ว่าไม่อยากได้ชั่วแต่ดันทำชั่วหรือไปทำดีเพราะอยากได้ดีไม่ต้องมันเป็นกฎมันเป็นกติกามันเป็นเกมของชีวิตมันเป็นกฎมันเป็นกติกามันเป็นเกมโอเคไหม นะสองข้อเนี่ยมันเป็นความรักที่บนโลกนี้หรือในดาวดวงไหนในเอกภพเนี่ยมีเพราะจิตมนุษย์หรือจิตหยาบเนี่ยมันสร้างได้ท่านเชื่อไหมมันสร้างได้คนที่รักเพื่อเอาเนี่ยมันจะหึงมันจะหวงมันจะโหดมันจะหึงจะหวงจะโหดถ้ารักเพื่อเอาเพราะอะไรถ้ามันไม่ได้เอาเนี่ยมันจะมีปัญหาไหมมันจะหึงมันจะโหดรักเพื่อให้นี่เป็นบริสุทธิ์เหมือนกันแต่ไม่พออันนี้มันยังไม่หึงไม่หวงไม่โหดแต่มันจะหอนหอนเป็นยังไงครับโอ้ยกูไม่ให้มึงหรอกพวกมึงเสือกทำตัวไม่ได้นะไม่เอาไม่ให้กูไม่ให้ไม่ให้เนี่ยหอนโอเคไหมครับในความหมายของจิตจักรวาล นะครับความรักทั้งสองอย่างนี้ถ้าเกิดเป็นคลื่นของจิตเป็นพลังงานของจิตมันจะเป็นคลื่นความถี่ที่เป็นบวกไม่บริสุทธิ์ซึ่งโลกไม่ต้องการแล้วท่านเองท่านต้องการไหมเพราะมันเป็นการให้แบบไม่จริงใจใช่ไหมครับให้ทำความดีกับท่านเพราะหวังสิ่งตอบแทนน่ะมันจริงใจกับท่านไหมล่ะหรือทำแล้วหวังสิ่งแลกเปลี่ยนกูช่วยมึงวันนี้นะเผื่อวันหน้ามึงต้องช่วยกูบ้างถ้ามึงไม่สัญญากับกูว่าวันหน้ามึงไม่ช่วยกูเวลากูลำบากกูวันนี้กูจะไม่ช่วยมึงน่ารักไหมครับเนี่ยใช่ไหมเรายกตัวอย่างตะกี้ต้นไม้อ่ะสังเคราะห์แสงเมื่อมีกลางวันเนี่ยสังเคราะห์แสงปรุงอาหารจะคายก๊าซออกซิเจนออกมาเราบอกแล้วว่าคนที่อยู่ใต้ต้นไม้นั้นสัตว์อยู่ใต้ต้นไม้นั้นมีไหมจะมีน้อยตัวมีมากตัวหรือไม่มีสักตัวต้นไม้ต้นนั้นก็จะปล่อยก๊าซออกซิเจนออกมาด้วยเพราะอะไรไม่มีเงื่อนไขใดๆที่จะมีคนมาอยู่ใต้ต้นไม้เยอะหรือน้อยสัตว์มาอยู่ใต้ต้นไม้เยอะหรือน้อยไม่มีเงื่อนไขฉันมีหน้าที่คายก๊าซออกซิเจนออกมานี่คือความรักที่เราพูดเนี่ยรักในธรรมชาติคือรักเพื่อรักต้นไม้จึงเกิดมาแล้วทำหน้าที่เหมือนมนุษย์ให้ความรักที่บริสุทธิ์เหมือนกับที่จิตวิญญาณของท่านขนมาจากพระเจ้าเอามาให้กับโลกท่านนึกภาพออกไหมเพราะฉะนั้นท่านจึงไม่ควรโค่นต้นไม้ทำลายป่าฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเพราะพวกนี้เขามีจิตต้นไม้มีวิญญาณแต่สัตว์มีจิตวิญญาณเพราะมันนึกได้คิดได้นึกคิดด้วยจิตของมันได้แต่ต้นไม้นึกคิดไม่ได้มันต้องสั่นสะเทือนไปตามชนิดของคลื่นความถี่ที่พระบิดาใส่ไว้ให้กับมันนั่นนะคลื่นชนิดไหนมีหน้าที่ทำอะไรอยู่ในต้นไม้มันก็ทำหน้าที่ของมันไปอย่างซื่อสัตย์เพราะฉะนั้นรักเพื่อรักเป็นความรักที่บริสุทธิ์แต่มนุษย์เราเนี่ยจะรักเพื่อรักมันยากเต็มทีครับเอาแค่รักเพื่อให้ถึงแม้มันยังบริสุทธิ์ไม่พอเช่นเห็นคนเขาทำตัวน่าสงสารทำตัวสมสารก็เกิดความเมตตาก็เข้าไปช่วยเขาอย่างนี้คือรักเพื่อให้ซึ่งมันดีกว่ารักเพื่อเอาใช่ไหมครับความสั่นสะเทือนเป็นบวกเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาเนี่ยมันเป็นชนเผ่าเดียวกันกับจิตวิญญาณแล้วครับพี่น้องครับเป็นชนเผ่าเดียวกันครับแต่เพียงแต่ว่ามีพลังอำนาจสูงสุดของการเป็นชนเผ่าเดียวกันกับเขายังไม่สูงพอแต่สามารถที่จะเข้าไปเปิดประตูมิติแอบทางจิตวิญญาณเพื่อให้พลังงานความรักที่เข้มข้นกว่าหลั่งไหลออกมาเพื่อมอบให้กับเพื่อนมนุษย์มอบให้กับผัวเมียเมียลูกลูกหลานๆมอบให้กับคนข้างบ้านมอบให้กับคนในสังคมมอบให้กับประเทศชาติมอบให้กับทวีปมอบให้กับแผ่นดินมอบให้กับโลกมอบให้กับทุกสรรพสิ่งนี่แสดงว่าจิตหยาบสำคัญใช่ไหมครับถ้าจิตหยาบไม่ทำหน้าที่สั่นสะเทือนให้เป็นหนึ่งเดียวกับจิตวิญญาณไม่มีวันที่จะเข้าไปถึงความรักบริสุทธิ์ที่จิตวิญญาณขนเชื้อเพลิงชนิดนี้มาให้กับโลกได้เพราะฉะนั้นจิตวิญญาณถือความรักบริสุทธิ์มาคือรักเพื่อรักรักเพื่อรักแปลว่าอะไรเพื่อจิตวิญญาณจะได้ทำหน้าที่ในการเอาความรักคือเอาเชื้อเพลิงเนี่ยมาให้กับโลกนั่นเองโดยใครช่วยจิตหยาบของท่านต้องเป็นตัวช่วยเพราะจิตหยาบมีหน้าที่ควบคุมดูแลเครื่องยนต์แห่งกรรมพี่น้องที่รักครับ
อย่างที่สามที่จิตวิญญาณของท่านถือติดตัวมาได้มาด้วยคือถือชะตาชีวิตมาด้วยอย่างที่สามนะครับจิตวิญญาณของท่านถือชะตาชีวิตมาด้วยโดยที่ด่านนภาลัยจิตวิญญาณของท่านกับพี่พี่น้องๆที่มาด้วยกันอีก 2-3 รูปธรรมมาจับมือกันให้สัญญาว่าจะมาถือกำเนิดเกิดเป็นคน2มิติในรูปธรรมมนุษย์ใครจะเป็นชายใครจะเป็นหญิงใครจะเป็นพ่อเป็นแม่เป็นลูกวางแผนกันที่นี่เลยนะครับในภพชาติแรกที่จะได้มาเกิดเป็นมนุษย์บนโลกนะนี่เราหมายถึงภพชาติแรกนะไม่ใช่ภพชาติต่อๆมานะภพชาติแรกวางแผนการสร้างบทละครขึ้นมาสิ่งแรกครับถ้าเรามีผู้ร่วมแสดงกับท่านรวมกัน 2-3 รูปธรรมมาเจอกันที่ด่านนภาลัยแล้วที่ด่านนภาลัยเนี่ยมันจะมีวิหารสีขาวลักษณะคล้ายๆคอนโดมิเนียมแต่ละห้องจะเป็นห้องที่เก็บบทเรียนเก็บบททดสอบก็คือเก็บบทละครพร้อมกับบททดสอบจิตสำนึกเอาไว้จิตวิญญาณทั้ง 2-3 รูปธรรมจะมีเวลาอยู่ที่นี่พักหนึ่งครับเดินทางไปตามห้องต่างๆเพื่อที่จะไปเปิดดูบทละครที่นั่นเขามีไว้เป็นแบบอย่างลองอ่านดูซิลองศึกษาดูซิว่าตัวเองอยากเล่นบทไหนตัวเองอยากเล่นบทไหนแปลว่าตัวเองอยากให้ผู้ที่จะเป็นเพื่อนร่วมครอบครัวอีก 2-3 รูปธรรมเนี่ยให้เขาเล่นบทไหนเพื่อที่จะเป็นบททดสอบจิตหยาบหรือจิตสำนึกให้สามารถสั่นสะเทือนเป็นความรักเพื่อให้หรือความรักเพื่อรักในการเปิดประตูมิติของตนเองที่เป็นจิตวิญญาณที่แบกขนเอาพลังงานความรักหรือเชื้อเพลิงมาเนี่ยที่จะเข้าถึงให้ได้ท่านฟังดีๆนะครับ2-3 รูปธรรมจะต้องวางแผนกันว่าใครจะเป็นพ่อเป็นแม่เป็นผัวเป็นเมียเป็นลูกใครจะเป็นพี่เป็นน้องอย่างน้อย3รูปธรรมพ่อแม่ลูกไปที่คอนโดมิเนียมห้องเก็บบทละครไปเลือกบทละครเลยที่ตัวเองอยากให้ผู้ร่วมชะตาชีวิตด้วยกันเนี่ยช่วยแสดงให้กูหน่อยเพื่อที่จะมาประชุมร่วมกันว่าเอานะเล่นอย่างนี้นะเธอต้องเล่นบทนี้ให้ฉันนะฉันเลือกแล้วแลกบทละครกันเมื่อแลกบทละครกันแน่นอนครับมันก็คือการแลกบททดสอบจิตสำนึกในตอนเป็นมนุษย์ของกันและกันด้วยคำเฉลยมีอย่างเดียวไม่ว่าบทละครนั้นจะเป็นบทดีหรือบทชั่วไม่ว่าจะเป็นบทชังหรือบทชอบฝ่ายที่ถูกกระทำต้องจำไว้นะฝ่ายที่ถูกกระทำนะเป็นคนออกแบบบทละครและบททดสอบนั้นให้อีกฝ่ายหนึ่งแสดงให้กับตัวเองนั่นเองนะครับอย่าหลงมิติอีกนะครับอย่าไปโทษว่าเมียมันชั่วมันทำชั่วกับกูผัวมันชั่วเพราะมันทำชั่วกับกูไม่ใช่แล้วครับบทที่มันชั่วเพราะกูนี่แหละเป็นคนเขียนให้มันช่วยเล่นจำไว้นะครับนี่คือความจริงมันตลกไหมครับถ้าเราไม่รู้ความจริงอ่ะบ้านแตกสลายขาดฆ่ากันตายตีตาตาตีหาชีวิตที่มีสันติสุขไม่ได้เพราะไม่รู้อนุตตรธรรมตรงนี้ครับนี่เรามาเฉลยแล้วนะครับภพชาติสุดท้ายเวลาที่เหลือในการมีชีวิตคู่ของท่านเนี่ยที่กัดกันมาตลอดเลิกซะครับกลับบ้านได้แล้วครับเลิกหลงมายาที่เป็นบทละครนั้นเสียทีครับท่านเป็นคนขอให้เขาแสดงมีสิ่งเดียวครับขอร้องเขาว่านี่เธอเลิกแสดงบทนี้กับกูได้ไหมตั้งแต่เกิดมาชาตินี้กูแต่งงานกับมึงมากูสอบตกแม่งกูทะเลาะกับมึงกัดกับมึงทุกรอบเพราะกูไม่สำนึกว่ามันเป็นบทละครที่กูขอให้มึงแสดงมึงหยุดแสดงช่วยกูหน่อยได้ไหมอย่ายั่วยุกูแบบนี้อีกเดี๋ยวกูสอบตกอีกเราจะกลับบ้านด้วยกันจับมือกันนะดีไหมกูก็จะไม่กวนตีนมึงมึงก็ไม่กวนตีนกูโอเคได้มาได้มาได้มาถ้านั่งชมรายการนี้อยู่จิตจักรวาลอ่านโลกก็หันไปจุ๊บๆไปซะหน่อยก็ได้ฮะแล้วก็เกี่ยวก้อยกันสัญญากันว่าเราเลิกทะเลาะกันได้แล้วบทละครนั้นเลิกแสดงเลิกเล่นได้แล้วอาจารย์ปริญญาโดยองค์จิตจักรวาลหรือพระผู้เป็นเจ้าให้มาเฉลยแล้วเฉลยแล้วยังจะมาไม่ฉลาดเล่นบทละครแบบนั้นอีกเหรอมันตลกไหมครับมันน่าขำแล้วนะเราเฉลยแล้วนะครับพี่น้องครับนี่เฉลยอย่างเป็นทางการไว้ในที่เอพิโซด298นะครับนะเริ่มต้น1นะครับ9บวก2เป็น11 11กับ8เป็น19 9บวก1เป็น10ก็คือ1บวก0เท่ากับ1เริ่มต้นใหม่เริ่มต้นใหม่ตั้งแต่นาทีนี้ครับสัญญากันเลยเกี่ยวก้อยเลยนะมึงเลิกยั่วกูได้ไหม
แต่ถ้ามึงยั่วกูมึงยังเผลอเพราะมึงยังแสดงละครตามจิตวิญญาณที่กำหนดมาเป็นชะตาชีวิตอ่ะก็กูก็จะอดทนอดรั้นให้อภัยมึงนะเราสัญญากันทุกอย่างก็จะดีขึ้นครับแล้วหนทางกลับบ้านได้เนี่ยกับคนในครอบครัวในสำคัญที่สุดจะกลับบ้านได้ไม่ได้นิพพานได้ไม่ได้หลุดพ้นได้ไม่ได้อยู่กับคนในครอบครัวก่อนแล้วหลังจากนั้นก็ค่อยเป็นหมู่บ้านตำบลอำเภอจังหวัดและประเทศที่เราไปยุ่งกับครอบครัวใหญ่คือประเทศน่ะขณะที่ครอบครัวของตัวเองอ่ะยังเอาตัวแทบจะไม่รอดอ่ะยังไปวุ่นวายกับประเทศอีกนะบางคนนะไม่รู้สำนึกนะเราก็ฝากไว้นะครับชีวิตไม่ใช่ของเล่นจิตวิญญาณไม่ใช่เรื่องเล่นๆเนี่ยเราฝากไว้อ้าวผู้ร่วมแสดง 2-3 คนอย่างต่อมาอย่างที่2ครับที่จิตวิญญาณเขานั้นถือมาด้วยคือบทละครที่ทุกคนในครอบครัวเลือกกันมาเองแล้วเห็นชอบแล้วรู้กันอยู่แล้วแต่มาเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยไม่รู้เพราะอะไรถูกปิดมิติไว้พี่น้องครับถ้าไม่ปิดมิติไม่ปิดมิติไว้มันจะเสมือนจริงได้ไงครับมันเป็นละครมันเหมือนดาราอยู่บนเวทีหรือลิเกที่เขาเล่นบนเวทีอ่ะเขาก็แสดงไปไอ้คนแสดงไปบางทีมันก็ขำตัวเองเพราะมันรู้ว่านี่คือละครใช่ไหมมันคือละครแต่ในชีวิตจริงของการเป็นมนุษย์นั้นมายาที่ถูกสร้างขึ้นต้องทำให้มันเหมือนจริงครับเพราะไม่งั้นน่ะจิตสำนึกของมนุษย์มันจะสั่นสะเทือนอย่างเป็นความจริงได้ไหมครับเพราะมันรู้ว่าเรื่องหลอกอ่ะมันเหมือนนิทานโกหกอ่ะถ้าท่านฟังนิทานแล้วท่านรู้ว่านี่คือนิทานท่านจะตื่นเต้นไปกับนิทานที่เล่าไหมครับหรืออาจจะสนุกสนานไปกับนิทานที่เล่าแต่ท่านจะตื่นเต้นเหมือนกับเรื่องจริงไหมครับไม่ตื่นเต้นหรอกครับเพราะฉะนั้นพระบิดาจึงต้องปิดมิติถามว่าปิดมิติด้วยวิธีไหนครับด้วยการใช้อำนาจแม่เหล็กโลกความเข้มของสนามแม่เหล็กโลกเป็นตัวปิดมิติไม่ให้ตาที่3ของท่านเปิดเพื่อไม่ให้เปิดเพื่ออะไรเพื่อไม่ให้รู้ความลับเบื้องหลังมิติโลกในสิ่งที่เรามาเฉลยวันนี้เพราะฉะนั้นเราถึงบอกไงว่าพระศาสดาที่เกิดจากโลกก็ไม่รู้ความจริงในเรื่องนี้เราถือเครื่องมือติดต่อกับพระเจ้ามาเราจึงกล่าวความจริงจากพระโอวาทของพระเจ้าหรือพระบิดาแห่งจิตวิญญาณหรือองค์จิตจักรวาลให้ท่านฟังได้ฟังแล้วหายง่วงไหมครับพี่น้องครับตื่นเต้นไหมครับตอนนี้จาก300กว่าเหลือ296นะครับสงสัยหลับไป 2-3 คนใน Facebook เนี่ยสงสัยเผลอหลับคงยอมรับความจริงไม่ได้มั้งครับเพราะตอนนี้กูทะเลาะกับผัวกับเมียจนกระทั่งเลิกลำบากอะเลิกทะเลาะลำบากเริ่มใหม่นะครับเริ่มใหม่อ้าวมีบทละครที่เลือกมาแล้วมีทั้งบทดีและบทร้ายไม่มีผัวเมียคู่ไหนครับที่ไม่เคยมีเรื่องที่ไม่เคยมีเรื่องที่ถูกไม่ถูกใจกันไม่ถูกคอกันมันต้องมีครับเพราะเขียนบทละครมาแต่สังเกตไหมท่านก็ให้อภัยกันเพราะท่านรักกันไงแต่กว่าจะให้อภัยกันบางที3วัน3คืนไม่ใช่โกรธ100ปียังไม่ดี100ชาติไม่ใช่แบบนั้นใช่ไหมครับเพราะไงก็เป็นผัวเมียกันพ่อแม่ลูกกันก็ให้อภัยกันในครอบครัวมันก็เป็นอย่างเงี้ยก็ทำให้เกิดความรักแต่วันนี้รู้ความจริงแล้วต่อไปทะเลาะกันจะไม่มีแล้วครับเพราะไม่งั้นเกิดอาฆาตขึ้นมาจิตวิญญาณ3นาทีนะฮะมันจะหล่นลงไปในจิตวิญญาณจิตใต้สำนึกจะบันทึกรหัสกรรมที่ท่านก่อกันเอาไว้ทำร้ายต่อกันไว้ทีนี้มันแก้ไม่ได้นะถ้าบันทึกกรรมไว้น่ะตายแล้วกลับมาต้องมาเกิดใหม่เพื่อมาแก้กรรมนั้นนะครับจิตวิญญาณไปเกิดเป็นมนุษย์เอ้ยขอโทษจิตวิญญาณไปลงนรกน่ะแค่ไปซ่อมคลื่นความถี่ของจิตวิญญาณที่สั่นสะเทือนผิดปกติคือเป็นโลภะโทสะโมหะเหมือนคนเดินขึ้นกระไดสามขั้นขึ้นลงขึ้นลงอยู่นี่ครับไปถึงความรักไม่ได้สักทีครับคือเมตตาเนี่ยไปไม่ถึงสักทีครับเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาเนี่ยหรืออดทนอดกลั้นให้อภัยนะในยะเดียวกันเนี่ยไปไม่ถึงสูงสุดสักทีครับขึ้นขึ้นลงลงอยู่ตรงเนี้ยเหมือนกับเต้นฟุตเวิร์กถอยไปถอยมาตั้งท่าอยู่นั่นนะเดินไปข้างหน้าก็ไม่ได้ขึ้นขึ้นลงลงอยู่นั่นครับนี่คือความจริงพี่น้องครับนะอ้าวบทละครที่เลือกมาแล้วเราเตือนว่านะ อย่าไปแสดงต่อคนข้างบ้านนะไอ้บทที่ไม่ดีเนี่ยเช่นนิสัยขี้หลีอย่างที่เรายกตัวอย่างตะกี้นิสัยขี้บ่นเงี้ยไปบ่นโวยวายคนข้างบ้านเนี่ยเขาเอาเรื่องเลยไปสร้างเงื่อนไขด้านลบให้กับเขาเนี่ยทำให้เขาสอบตกบาปครับทำให้เขาสอบตกปกติเนี่ยเขาก็เข้าถึงจิตวิญญาณของเขาไปเอาความรักออกมาไม่ได้อยู่แล้วเราดันทะลึ่งไปสร้างเงื่อนไขด้านลบให้เขาโดยที่ไม่ได้ทำสัญญากันไว้ว่าฉันจะแสดงบทบาทด้านลบให้เธอนะตามที่เธอขอมาไอ้บทบาทด้านลบขี้หลีเนี่ยมันไม่ใช่บทละครที่ไอ้เมียคนข้างบ้านมันวานให้เราแสดงนะครับท่านเข้าใจนะฮะอย่า crossing นะเขาเรียกว่าอย่าไขว้กันนะครับผู้ได้เห็นภาพนะฮะขอขอบคุณนะที่ยัง296อยู่นะฮะคนชมใน Facebook สดๆเนี่ยเป็นการพูดธรรมะระดับจักรวาลเนี่ยแต่มีคนดูแค่200กว่าคน
มหัศจรรย์มั้ยพี่น้องครับนี่ถ้าเราพูดเพื่อหวังชื่อเสียงหวังโด่งดังนะเราเลิกดีกว่าบอกน้องบุญธรรมน้องออสเลิกเลยนะปิดสถานีมีคนดูอยู่แค่นี้298 296อยู่แค่นี้ครับถ้าที่เป็นเรื่องใหญ่ระดับจักรวาลเป็นเรื่องความเป็นความตายเป็นเรื่องของจิตวิญญาณแท้ๆน่าขำไหมพี่น้องครับที่ท่านนั่งชมอยู่เนี่ยว่าเป็นเรื่องใหญ่ไหมครับเรื่องใหญ่แต่คนฟังแย่ครับน้อยนี่ถ้าเราแจกตังค์แจกลอตเตอรี่แจกเหรียญเทพพระเจ้าแห่งอะคีฟีนิกซ์เหรียญแห่งผู้ทรงฤทธิ์โหคงจะมีคนเข้ามาชมเยอะเลยนะเพราะต้องมีสิ่งตอบแทนอันนี้ตอบแทนคือท่านเอาจิตวิญญาณของท่านกลับบ้านคือหลุดพ้นนิพพานได้มันยิ่งใหญ่กว่าแจกสตังค์อีกครับเพราะว่าไม่ใช่ค้นหาวิธีง่ายๆความจริงง่ายๆแบบนี้หาไม่ได้ง่ายๆนะพี่น้องนะครับนะเอาไปต่อนะอย่างที่3ชะตาชีวิตที่จิตวิญญาณถือมาด้วยอย่างที่3คือบททดสอบจิตสำนึกไอ้บททดสอบจิตสำนึกเนี่ยก็คือเงื่อนไขครับไอ้เรื่องราวเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่มันไม่ใช่เงื่อนไขนั่นก็คือบทละครแต่ไอ้สิ่งที่มันเป็นปมเป็นเงื่อนไขไอ้การเป็นคนขี้หลีนี่คือบทละครแต่ไปหลีกับคนอื่นที่ไม่ใช่เมียตัวเองเนี่ยหรือไม่ใช่ผัวตัวเองเนี่ยมันไข่เนี่ยมันผิดใช่ผิดคนนี่แหละคือเงื่อนไขไปแสดงผิดคนนี่คือเงื่อนไขผิดเงื่อนไขเคี่ยนลูกเพื่อสอนลูกตัวเองอันนี้ก็เป็นเงื่อนไขเป็นบทละครที่แสดงและเป็นเงื่อนไขให้กับลูกถ้าลูกรักพ่อรักแม่แล้วรู้ว่าพ่อแม่เคี่ยนตีเพราะอยากให้ลูกได้ดีทุกอย่างก็จบแต่ถ้าลูกไม่เข้าใจพ่อแม่อธิบายว่าเคี่ยนตีมันเจ็บทำไมเท่านั้นก็จอดพ่อแม่ก็จอดครับเพราะอะไรลูกมันจะอาฆาตและขณะเดียวกันไปตีลูกคนข้างบ้านเพื่อหวังจะสอนลูกเขาให้เป็นเด็กดีเหมือนสอนลูกตัวเองถามว่านั่นเป็นบทละครที่ท่านเล่นผิดใช่ไหมเล่นผิดคนเมื่อเล่นผิดคนไปตีเขาเนี่ยคือเงื่อนไขครับด้านลบที่ทำให้คนข้างบ้านเนี่ยเขาโกรธเบียดเคียดแค้นอาฆาตพยาบาทเขาสอบตกบททดสอบของท่านซึ่งท่านไม่ใช่เป็นคนที่จะมีหน้าที่ให้บททดสอบกับไอ้คนข้างบ้านนั่นที่เป็นพ่อแม่ของเด็กข้างบ้านท่านไปตีลูกเขาแสดงว่าท่านสร้างเงื่อนไขเป็นลบให้กับเขาไม่ใช่ท่านเล่นละครในชะตาชีวิตที่เขียนมาพอท่านสอบตกเป็นไงก็ไปเกี่ยวกรรมกับคนข้างบ้านนี่แหละเวลาตายแล้วจิตวิญญาณเลยมีหน้าที่ต้องกลับมาเกิดใหม่เพราะไปเกี่ยวกรรมกันไว้กลับมาต้องมาเป็นคนข้างบ้านกันอีกในชาติต่อไปเพื่ออะไรเพื่อเจอสถานการณ์แบบเดิมๆว่าเราจะไปเผือกกับลูกคนข้างบ้านด้วยกันไปตีลูกเขาไหมใช่ไหมบทละครที่ชัดต้องตีลูกมันเป็นบทละครในครอบครัวไม่ใช่ไปตีลูกคนข้างบ้านนั่นไม่ใช่บทละครไปสร้างเงื่อนไขโอเคไหมพระบิดาเคยสอนไม่ใช่ไหมซึ่งในพันธสัญญา6นี้ก็มีนะถ้าเป็นเงื่อนไขด้านบวกให้กับคนอื่นไม่ได้ก็จงอย่าเป็นเงื่อนไขหรืออย่าสร้างเงื่อนไขใดๆให้กับเขาเลยจะดีกว่าขีดเส้นใต้นะครับกับคนข้างบ้านนะเป็นเงื่อนไขด้านบวกให้กับพวกเขาไม่ได้อยู่เฉยๆอย่าไปสร้างเงื่อนไขอะไรเลยเสียจะดีกว่าเพื่อจะได้ไม่ไปเกี่ยวกรรมกับเขาไงท่านก็จะหลุดพ้นนิพพานไม่ได้เห็นไหมครับรู้เรื่องนี้มันให้ประโยชน์กว่าท่องศีลจำศีลได้ปฏิบัติตามศีลได้แต่ถ้ามันหลุดพ้นได้ไหมครับนิพพานได้ไหมครับเนี่ยถ้าไม่รู้เรื่องพวกนี้เราถึงบอกว่าเรื่องตรงนั้นท่านก็ต้องเรียนรู้อย่าไปเลิกนับถือศาสนาอย่าไปเลิกศึกษาธรรมะของพระศาสดาแต่ละพระองค์มาเติมเต็มกับจิตจักรวาลเพื่อทำให้จิตวิญญาณของท่านมีความสุขมากขึ้นทำให้จิตวิญญาณของท่านประสบความสำเร็จในการเกิดมาเป็นมนุษย์ในภพชาติสุดท้ายนี้เสียทีเพราะไม่มีโอกาสที่ให้เกิดชาติหน้าอีกแล้วมันสิ้นยุคพลังงานเก่าแล้วเราจึงต้องมาเฉลยพระบิดาจึงส่งเรามา

ประการที่4ที่จิตวิญญาณของท่านถือมาด้วย ถือกำหนดเวลาในการมาทำหน้าที่ถือกำหนดเวลาในการเอาเชื้อเพลิงมาส่งให้กับโลกพยายามหาวิธีเอาน้ำมันเชื้อเพลิงที่ตัวเองขนมาเนี่ยออกมาจากตัวเองผ่านจิตหยาบของคนสองมิติที่เป็นเครื่องยนต์แห่งกรรมของตัวเองจะเอามันออกมาได้อย่างไรเนี่ยเห็นไหมพระบิดาให้เวลาตั้ง 60,000 ปีเนี่ยเพราะมันไม่ง่ายใช่ไหมพี่น้องครับพระบิดาให้เวลา1ยุคเนี่ยก็คือมาเอาน้ำมันเอาเชื้อเพลิงมาส่งให้กับโลกเนี่ยใช้เวลาภายใน 60,000 ปีเพราะฉะนั้นการเวียนว่ายตายเกิดการมีสังสารวัฏในการกลับมาเกิดเป็นมนุษย์พระองค์ให้มาเกิดเป็นมนุษย์ไม่ให้มาเกิดเป็นเทพเทวดามาเกิดเป็นเทพเทวดาก็ทำหน้าที่ไม่ได้จิตวิญญาณก็ล้มเหลวในการเกิดมาเป็นมนุษย์แล้วจะให้กลับบ้านได้ไงหลงทางพระบิดาให้มาเกิดเป็นมนุษย์เป็นคนสองมิติเพื่อให้จิตหยาบเนี่ยให้เวลาจิตหยาบในการทำงานร่วมกับจิตวิญญาณเพื่อเอาพลังงานเชื้อเพลิงที่มีอยู่นอกอนันตจักรวาลแต่โลกของพระองค์ต้องการอนันตจักรวาลและทุกสรรพสิ่งต้องการให้ไปล้วงมันออกมาจากจิตวิญญาณที่เป็นแก่นแท้ที่เป็นผู้มาเกิดได้ให้เวลา 60,000 ปีให้เวลา 60,000 ปีอ่ะมาดูข้อแรกให้มาทำหน้าที่โดยไม่ต้องมีสังสารวัฏพระองค์โดยพลีเดียนกับอาร์คโทเรียนเป็นผู้คิดสร้างเครื่องยนต์แห่งกรรมรูปธรรมมนุษย์ชายหญิงที่ท่านเห็นหล่อๆสวยๆเนี่ยดูรวมทั้งตัวท่านสร้างขึ้นมาตามพระบัญชาขององค์จิตจักรวาลหรือพระผู้เป็นเจ้าหรือพระผู้สร้างโดยให้เซลล์ร่างกายและเซลล์อวัยวะทุกเซลล์ที่รวมเรียกว่าเครื่องยนต์แห่งกรรมรูปธรรมมนุษย์เนี่ยสามารถที่จะเจริญเติบโตได้เป็นโปรตีนถ้ามีโปรตีนเสริมเติมเข้าไปก็สามารถที่จะเจริญเติบโตได้เรื่อยๆและที่สำคัญเวลาสึกหรอเวลาเสื่อมพระองค์ก็อนุญาตให้เครื่องยนต์แห่งกรรมที่พีเรียนกับอาร์เทเรียนสร้างขึ้นมาเนี่ยสามารถซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอของตัวเองได้ด้วยเราถามท่านว่าเครื่องยนต์แห่งกรรมรูปธรรมมนุษย์ของท่านมีเงื่อนไข2ข้อ1จะเดินเติบโตได้2ซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอได้พูดสั้นๆคือสร้างได้ซ่อมได้ถามว่าเครื่องยนต์แห่งกรรมรูปธรรมมนุษย์ของท่านเนี่ยจำเป็นต้องตายไหมครับเพราะการที่จิตวิญญาณมาเกิดเป็นมนุษย์แล้วปล่อยให้ร่างกายเสื่อมทรุดเสื่อมโทรมแล้วตายจิตวิญญาณต้องหาที่เกิดใหม่อะไรต่างๆท่านว่ามันวุ่นวายยุ่งยากสับสนไหมครับมันทำให้ทุกอย่างวุ่นวายยุ่งยากไปหมดก็เลยให้ว่าไม่ต้องตายแต่ตัวนี้ท่านยอมรับใช่ไหมไม่มีคนไหนเราเกิดมาแล้วอยู่ค้ำฟ้าได้มันต้องตายทั้งนั้นนะครับที่มันต้องตายเพื่ออะไรเพื่อเซตซีโร่แล้วให้จิตวิญญาณได้กลับมาเริ่มต้นใหม่มาเกิดมาเป็นคนเพื่อคนตัวเองเป็นมนุษย์ใหม่ในภพชาติต่อไปหวังว่าจะสามารถเข้าถึงการเป็นหนึ่งเดียวกันนะจิตวิญญาณจะสามารถควบคุมหรือดำเนินการใช้เครื่องยนต์แห่งกรรมรูปธรรมมนุษย์ร่วมกับจิตหยาบได้แต่ปรากฏว่าคิดผิดเข้าใจผิดล้มเหลวแล้วล้มเหลวอีกแต่ละภพชาติเกิดเป็นสังสารวัฏขึ้นมาครับเพราะสอบตกบททดสอบเพราะจิตหยาบสอบตกบททดสอบผัวเมียเริ่มต้นในครอบครัวพอผัวขี้หลีปั๊บเมียโกรธและทำร้ายผัวทำร้ายร่างกายผัวทำร้ายจิตใจผัวผัวก็อาฆาตกูแสดงบททดสอบให้มึงตามที่มึงขอร้องกูแท้ๆเมียก็เหมือนกันผัวก็เหมือนกันพอเมียทำขี้บ่นจู้จี้จุกจิกชอบเล่นการพนันไม่ค่อยอยู่บ้านไม่ค่อยเลี้ยงไม่ค่อยดูแลบ้านแล้วก็โกรธผัวไอ้ผัวก็โกรธเมียก็ทำร้ายเมียนี่ก็คือสอบตกบททดสอบรักไม่ได้ให้อภัยไม่เป็นอดทนอดตั้นให้อภัยไม่เป็นเพราะอะไรเพราะเป็นเงื่อนไขที่สองคนผัวเมียเนี่ยแต่งงานกันเนี่ยเพราะรักกันไม่ใช่เหรอครับสัญญาว่ารักกันเอาแหวนมั่นสวมนิ้วนางด้วย
ยกมือขึ้นมาปั๊บรู้เลยกูสัญญากับมึงว่ากูจะรักมึงและมึงก็รักกูและพอมีปัญหากันตามบทละครที่เขียนมาชะตาชีวิตน่ะเอาเรื่องทันทีเลยเนี่ยแหวนมั่นยังอยู่คานิ้วเลยทะเลาะกันเอาเป็นเอาตายถามว่าการเอาเป็นเอาตายจะฆ่ากันให้ตายโกรธกันเกลียดกันอาฆาตกันเนี่ยนั่นคือความรักหรือเปล่าพี่น้องครับคนที่เรารักกันเขาโกรธเกลียดเคียดแค้นกันไหมครับคนที่รักกันเขาต้องตีตาตาตีกันไหมครับคนที่รักกันเขาพูดหยาบคายใส่กันใส่อารมณ์เสียงดังเกลี้ยกล่อมต่อกันไหมครับพี่น้องครับเขาไม่ทำแบบนั้นใช่ไหมครับท่านเห็นยังครับนี่เราไม่นับคนข้างบ้านนะเอาแค่คนในบ้านนะเอาให้รอดก่อนถ้าท่านปฏิบัติกับคนในบ้านได้แล้วเข้าใจสิ่งเหล่านี้การที่ท่านจะไปปฏิบัติตัวกับคนนอกบ้านเนี่ยเซตซีโร่ในบ้านแล้วเนี่ยค่อยๆเปิดตัวเองออกไปนอกบ้านนะเซตซีโร่มาหลายเดือนแล้วนะท่านจะเป็นคนนิสัยหรือจริตจักร้านดีขึ้นแน่ๆถ้าสอบผ่านบททดสอบจิตสำนึกไซโคโชโควิด-19ของปริญญาเห็นไหมเราจึงต้องเซตซีโร่เอาเชื้อโรคมาเซตซีโร่ให้กลัวที่จะออกจากบ้านเพราะกลัวตายกลัวติดเชื้อโรคเนี่ยใช้โอกาสนี้ตรงนี้สร้างจิตสำนึกใหม่แต่ก็มีบางประเทศคนบางคนเหลวไหลไม่เอาไหนแทนที่จะใช้เวลาอยู่กับบ้านเซตซีโร่ก็หาเรื่องออกจากบ้านไปทะเลาะกันอย่างเช่นต่างประเทศนะพยายามจะไปสร้างสงครามกลางเมืองขณะที่เป็นคนเชื้อชาติเดียวกันใช่ไหมสอบตกในเรื่องพวกนี้คำตอบเดียวครับสอบตกเป็นตายสอบได้เป็นรอดคอยดูกันแล้วกันพี่น้องครับแต่ตอนต้นๆรายการเราบอกแล้วนะ3เดือนนะกันยาตุลาพฤศจิกาจะมีคนหายไปจากโลกจะมีบึงไฟจะมีบ่อย่ำองุ่นในโลกนี้ต้องมีใกล้ๆท่านน่าอาจจะมีก็ดูไว้แล้วกันเนี่ยอ้าวถ้าสอบตกก็ต้องมีสังสารวัฏคือเซตซีโร่จิตวิญญาณเพื่อต้องการกลับมาเกิดใหม่เพื่อมาเริ่มต้นใหม่ใช้จิตหยาบกลุ่มใหม่เพื่อจะทำหน้าที่แทนจิตวิญญาณนั่นนะอย่างที่สามกำหนดเวลาที่จิตวิญญาณถือติดตัวมาด้วยคือต้องกลับคืนบ้านเกิดเมืองนอนของจิตวิญญาณตัวเองให้ทันก่อนวันสิ้นยุคขณะนี้เลยวันสิ้นยุคมาแล้วเพราะเราได้ประกาศอย่างเป็นทางการบนโลกนี้ไปแล้วขณะนี้โลกสิ้นยุคพลังงานเก่าแล้วพลังงานเก่าก็คือจิตวิญญาณผู้ขันอาสาพระบิดาขนเชื้อเพลิงจากจิตจักรวาลมาให้กับอนันตจักรวาลโดยมาใช้เครื่องยนต์แห่งกรรมของตัวเองบนโลกมนุษย์เนี่ยดึงเอาน้ำมันดูดเอาน้ำมันออกมาเพื่อมอบให้กับโลกและจักรวาลสิ้นยุคนะหมดยุคเพราะฉะนั้นจิตวิญญาณซึ่งเป็นเหมือนยานพาหนะของพระเจ้าหรือของพระบิดาต้องเดินทางกลับบ้านเกิดเมืองนอนผ่านทางประตูมิติประตูคอกแกะผ่านประตูเรือนหอของเจ้าสาวเรือนหอที่เจ้าสาวจะผ่านเพื่อกลับคืนบ้านเกิดเมืองนอนกลับไปกราบพระบาทพระบิดาที่ตัวเองจากมาเนี่ยต้องกลับให้ได้แล้วถึงเวลาที่จะต้องกลับแล้วอยู่ต่อไม่ได้แล้วโรงงานนี้จะปิดโรงเรียนนี้จะปิดแล้วห้องทดลองนี้จะถูกปิดแล้วถ้าท่านไม่ออกก็จะถูกไล่ออกไม่กลับก็จะถูกชำระทิ้งเราบอกใบ้แค่นี้พูดมากกว่านี้ไม่ได้เดี๋ยวหาพูดแรงท่านต้องกลับให้ทันก่อนวันสิ้นยุคตอนนี้วันสิ้นยุคถึงแล้วครับเลยมา800ปีเศษแล้วเพราะฉะนั้นเราจะอนุญาตให้ท่านเนี่ยในพระนามขององค์จิตจักรวาลหรือพระผู้เป็นเจ้าท่านจะต้องหาทางกลับบ้านให้ได้นั่นแปลว่าท่านต้องชำระจิตใจของท่านให้ใสสวยท่านจะต้องมีกรรมเก่าเหลืออยู่ท่านต้องไม่มีกรรมใหม่เกิดขึ้นจิตวิญญาณของท่านต้องมีน้ำหนักมวลเท่ากับ30มิลลิกรัมเท่าเดิมเหมือนตอนที่กลับมาตอนที่มาเกิดเป็นมนุษย์ในภพชาติแรกท่านต้องรีบชำระกรรมให้ได้ตามกรรมวิธีทั้งหมดที่เราบอกเพื่อที่จะให้จิตหยาบเนี่ยเมื่อไม่มีกิเลสตัณหาจิตหยาบจะสั่นสะเทือนด้วยคลื่นพลังงานด้านบวกสูงสุดมันจะชูดให้จิตวิญญาณของท่านเนี่ยหลุดหนีจากแรงดึงดูดของโลกและเอกภพนี้อนันตจักรวาลนี้ออกพ้นประตูมิติกลับบ้านได้ท่านต้องรีบทำยังมีเวลาพอสำหรับท่านถ้าเลวไหลก็เสร็จ
ท่านต้องไม่เหลวไหลจำไว้นะครับปีโลกมันสิ้นสุดแล้วเกินมา800กว่าปีแล้วขณะเดียวกันพระบิดาก็รอไม่ได้ต้องชำระโลกเพื่อยกระดับดาวเคราะห์โลกให้มีพลังอำนาจสูงกว่าเดิม2เท่าเมื่อต้องยกระดับโลกให้สูงกว่าเดิม2เท่าเพราะจิตวิญญาณของเด็กๆจากฟ้าสีครามที่จะมาจากแดนสุญญตานั่นแหละที่จะมาเกิดใหม่เพื่อทำหน้าที่แทนจิตวิญญาณของพวกท่านทั้งหลายที่ชมอยู่ในขณะนี้ที่ฟังอยู่ในขณะนี้เขาจะได้เข้ามาทำหน้าที่แทนพระบิดาจะต้องปรับความสมดุลของโลกใหม่ครับเช่นแกนหมุนของโลกทุกวันนี้เอียง 23.1/2 องศาพระองค์ต้องปรับให้มันเอียงเพิ่มขึ้นอีก 8.5 องศาจาก 23.1/2 โลกยุคพลังงานใหม่จะมีแนวแกนหมุนเนี่ยทำมุมกับแนวดิ่งเป็น32องศาพี่น้องครับขณะเดียวกันแนวแกนแม่เหล็กโลกก็จะทำมุมเบี่ยงเบนไปจากเดิมเนี่ย 1.5 องศาโดยแนวแกนแม่เหล็กโลกจะต้องเบี่ยงเบนมาทางภูกระต่ายเนี่ยครับมาทางจิตจักรวาลสถานธรรมเนี่ยซึ่งเป็นด่านสุดท้ายของจิตวิญญาณมนุษย์ทั้งโลกไม่ว่าชาติไหนที่จะเดินทางกลับสู่แดนสุญญตาเพื่อจะไปผ่านไปออกทางประตูนภาลัยหรือด่านนภาลัยจะต้องมาผ่านทางนี้เพราะฉะนั้นตรงนี้จะต้องมีพลังงานที่เข้มข้นที่สามารถเชื่อมต่อกับจักรวาลภายนอกได้จึงต้องทำให้แนวเส้นแรงแม่เหล็กโลกที่ทุกวันนี้มันเบี่ยงเบนมันเสียสมดุลเนี่ยให้มันเบี่ยงเบนมาทางประเทศไทยที่มีเป็นที่ตั้งของจิตจักรวาลสถานธรรมต้องเบี่ยงเบนมาทางนี้เบี่ยงเบนมาจากเดิม 1.5 องศาท่านนึกภาพออกนะเราไม่มีรูปให้ดูมโนเอาแล้วกันถ้าเส้นแรงสนามแม่เหล็กโลกผ่านประเทศไหนที่มีผู้คนอยู่ผู้คนประเทศนั้นจะกลายเป็นคนที่ฉลาดมากขึ้นทันทีครับจะไม่โง่เลยครับสักคนจะฉลาดมากเลยแต่ที่ผ่านมาครับคนทางด้านเอเชียเนี่ยซึ่งเป็นถิ่นกำเนิดของพระศาสดาเนี่ยเพราะโลกเสียสมดุลแนวเส้นแรงแม่เหล็กโลกมันเบี่ยงเบนไปทางตะวันตกทั้งหมดเหลือเศษเลยมาทางตะวันออกเล็กๆน้อยๆเพราะคนที่เป็นคนซีโร่ตะวันออกจึงไม่สามารถเข้าถึงปรัชญาไม่สามารถเข้าถึงอภิปรัชญาซึ่งต้องใช้สมองซีกขวาเป็นแกนหลักได้เพราะอะไรครับเพราะเส้นแรงของสนามแม่เหล็กโลกมันไม่ได้พาดผ่านมาทางนี้อย่างเต็มร้อยครับนี่คือตัวอย่างที่เราจะเล่าให้ท่านฟังเพราะท่านเกิดมาเป็นคนไทยเนี่ยท่านโชคดีไหมครับต่อไปอยู่ท่านจะรู้สึกท่านฉลาดขึ้นโดยไม่รู้ตัวนะเพราะเส้นแรงสนามแม่เหล็กโลกมันถูกตอนนี้ขยับมาเรื่อยๆนะขั้วเหนือของเข็มทิศแม่เหล็กโลกท่านสังเกตมันจะขับขยับมาทางแคนาดามาทางโตโรนโตนะขยับมาเรื่อยๆมาทางตะวันออกก็มาทางอะไรมาทางเอเชียแล้วต่อไปที่ภูกระต่ายเนี่ยจะเป็นจุดศูนย์กลางของการสั่นสะเทือนท่านไม่เชื่อเราก็ไม่เป็นไรเวลาข้างหน้ายังมีพิสูจน์ความจริงได้พิสูจน์ความจริงได้ครับมันพระบิดาจะให้เรามานั่งสื่อที่Rabbit TV and Radio Station อยู่ในโครงการจิตจักรวาลสถานธรรมณอำเภอหล่มเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์นี่ได้ไงครับเพราะนี่เป็นที่ตั้งของเสาอากาศที่จะส่งไปทั้งจักรวาลส่งไปหาพระบิดาก็ได้ส่งไปบนสวรรค์มายาที่พวกบางพวกไปแอบแองแมงลอยค้างอยู่ตรงนั้นนะหรือส่งลงไปนรกก็ได้ส่งไปอีก6ทวีปซึ่งเป็นจักรวาลอีก6จักรวาล นะที่รวมทั้งกาแล็กซี่ทางช้างเผยด้วยเป็นทั้งหมด7กาแล็กซี่ที่ต้องรับรู้แรงสั่นสะเทือนทุกอย่างบนโลกนี้ที่เราเป็นผู้สั่นสะเทือนในตอนปิดยุคเนี่ยนั้นทุกท่านจะต้องกลับให้ได้กลับให้ได้แปลว่าต้องนิพพานก่อนตายให้ได้นิพพานทุกสิ่งมันจะทำตามเราตั้งแต่สไลด์แรกมาจนถึงตอนนี้ทำตามคำสอนของเป็นพระโอวาทขององค์จิตเจริญวันตั้งแต่เสาแรกที่เราถ่ายทอดออกอากาศไปนะท่านไปย้อนดูใน YouTube เราถึงบอกไงเราพูดเรื่องใหญ่ระดับจักรวาลนะเป็นเรื่องของจิตวิญญาณที่จะหลุดพ้นเรื่องใหญ่มากแต่ตอนนี้มีคนดู299คนใน YouTube ใน Facebook ท่านเห็นมั้ยครับขนาดไปดูมายากลไปดูคอนเสิร์ตคนยังดูเป็นหมื่นๆคนนี่มาฟังพระโอวาทขององค์จิตจักรวาลพระเจ้าของตัวเองผู้ให้กำเนิดตัวเองฟังอยู่299คน300ก็ไม่ถึงด้วยโอเคนะอ้าวพี่น้องครับมีคำถามต่อมาครับจิตวิญญาณมาเกิดเป็นมนุษย์กันทำไมตะกี้เราบอกมาหมดแล้วนะจริงๆนะเฉลยมาเยอะแยะแล้วนะแต่นี่มา wrap up
แปลว่ามาปั้นให้เป็นก้อนเอาที่กล่าวมาทั้งหมดปั้นให้เป็นก้อนจิตวิญญาณมาเกิดเป็นมนุษย์ทำไมไอ้รูปที่หมุนๆเนี่ยเปรียบเหมือนจิตวิญญาณของท่านนะแอบแบลนะน่ารักนะให้ดูแล้วสบายตาหน่อยนะสมมุติว่าเป็นจิตวิญญาณของท่านอ่ะมันจิตวิญญาณท่านต้องหมุนรอบตัวเองตลอดเวลาครับอยู่นิ่งไม่ได้งั้นไม่สมดุล นะฮะเราเลยเป็นอย่างนี้แต่จิตวิญญาณของท่านเป็นคนที่เต็มด้วยความรักบริสุทธิ์ครับอารมณ์ดีครับดูสินะจะเป็นหญิงก็ได้เป็นชายก็ได้เห็นปะ ต้องอารมณ์ดีตลอดถ้าเข้าถึงจิตวิญญาณอ่ะจะเป็นคนอารมณ์ดีนะคำตอบก็คือเพื่อส่งพลังงานความรักจากพระบิดาหรือพระเจ้ามาเป็นเชื้อเพลิงให้โลกนี้ใช้เหวี่ยงหมุนรอบตัวเองพี่น้องครับโปรดฟังอีกครั้งนะครับจิตวิญญาณของท่านเกิดมาเป็นมนุษย์ทำไมเกิดมาเป็นมนุษย์เพื่อที่จะส่งพลังงานความรักจากพระเจ้าหรือพระบิดาแห่งจิตวิญญาณหรือจากองค์จิตจักรวาลผ่านจิตหยาบออกมาเพื่อเป็นเชื้อเพลิงให้โลกนี้ใช้เหวี่ยงหมุนรอบตัวเองถ้าเราจะกล่าวก็สามารถกล่าวได้เหมือนสไลด์แผ่นนี้ครับความรักจากจิตวิญญาณเป็นพลังงานสำคัญที่จะช่วยให้โลกเหวี่ยงหมุนเพื่อสร้างสมดุลของระบบโลกได้ทุกอย่างพี่น้องครับถ้าจะให้สมดุลสิ่งนั้นจะต้องมีการเหวี่ยงหมุนรอบตัวเองด้วยอัตราเร็วคงที่เสมอต้องเหวี่ยงหมุนรอบตัวเองอย่างต่อเนื่องด้วยอัตราเร็วคงที่เท่านั้นสิ่งนั้นหรือระบบนั้นจึงจะสมดุลจิตวิญญาณของท่านเป็นรูปธรรมทางพลังงานถ้าจะให้จิตวิญญาณท่านสมดุลจิตวิญญาณของท่านก็จะต้องเหวี่ยงหมุนรอบตัวเองอย่างต่อเนื่องด้วยอัตราเร็วคงที่ดาวเคราะห์โลกนี้ก็เหมือนกันดาวเคราะห์โลกลอยอยู่ในอวกาศเฉยๆโดยที่ไม่เหวี่ยงหมุนรอบตัวเองไม่ได้ครับไม่งั้นทุกสิ่งเนี่ยเวลาโลกหยุดหมุนทุกสิ่งเนี่ยมันจะหลุดออกจากระบบโลกจะแตกกระจายกระฉานสั้นเซ็นไปหมดเพราะอะไรถ้าโลกหยุดหมุนแรงโน้มถ่วงหรือแรงดึงดูดเหนี่ยวรั้งทุกสิ่งให้ติดอยู่กับโลกมันจะไม่มีครับมันจะหายไปเลยครับเห็นไหมครับท่านสังเกตไหมเอาน้ำใส่กระป๋องกระป๋องใส่น้ำถ้าท่านจับกระป๋องเนี่ยคว่ำลงน้ำจะไหลลงไหมหกหมดเลยใช่ไหมพี่น้องครับแต่ถ้าท่านเอาเชือกผูกกระป๋องไว้แล้วเวียงนะในแนวดิ่งนะเป็นวงกลมในแนวดิ่งเวียงเวียงด้วยความเร็วคงที่และเหวี่ยงอย่างต่อเนื่องพี่น้องครับน้ำต่อให้กระป๋องมันคว่ำลงน้ำจะร่วงลงมาจากกระป๋องไม่ขณะที่มันเหวี่ยงหมุนอยู่นะครับนี่คือตัวอย่างที่เรายกตัวอย่างให้ท่านฟังเพราะมันเหวี่ยงหมุนรอบแกนหมุนเพราะว่าท่านเหวี่ยงหมุนอย่างเงี้ยรอบแกนหมุนถูกไหมพี่น้องครับมันเลยทำใ

โลกนี้ก็เหมือนกันพี่น้องมันต้องหมุนถ้าไม่หมุนทุกอย่างสมดุลอยู่ในระบบนี้ไม่ได้ต้นไม้ต้นไร่เทือกเขาไร่นาน้ำเนื้ออะไรต่างๆมนุษย์และสัตว์ก้อนหินทั้งหลายกระจายออกจากระบบโลกทั้งหมดอย่างนี้เขาเรียกว่าเสียสมดุลพี่น้องครับทุกวันนี้มนุษย์เราเนี่ยไม่สามารถเข้าถึงความรักที่จิตวิญญาณแบกขนแล้วเอามาให้กับโลกได้ได้บ้างไม่ได้บ้างโลกจึงเสียสมดุลเมื่อโลกเสียสมดุลภัยพิบัติก็เกิดขึ้นเช่นแผ่นดินไหวภูเขาไฟระเบิดเพราะในแกนโลกแกนโลกแท่งแม่เหล็กโลกเนี่ยแกนแม่เหล็กโลกมันมีการระเบิดเพื่อการบิดตัวเนี่ยนะไม่คงที่ไม่สม่ำเสมอมันเลยทำให้แผ่นเปลือกโลกที่ลอยอยู่บนน้ำเนี่ยมันสั่นสะเทือนไม่คงที่มันเลยทำให้เกิดแผ่นดินไหวสนามแม่เหล็กโลกก็วิปริตแปรปรวนก๊าซออกซิเจนก็เจือจางลงเพราะในแกนโลกเนี่ยถ้ามันระเบิดไม่ได้บิดตัวไม่ได้สนามแม่เหล็กโลกก็จะอ่อนแออุกกาบาตก็จะพุ่งเข้ามาชนโลกแล้วมนุษย์เราอายุสั้นแล้วก็โง่ด้วยเพราะอายุยืนยาวได้สมองใสสมองดีได้ก็เพราะว่าสนามแม่เหล็กโลกมีค่าคงที่อย่างน้อยก็คือต้องไม่ต่ำกว่า14เกาส์ตามยุคพลังงานเก่าแต่ถ้าเป็นยุคพลังงานใหม่นะสนามแม่เหล็กโลกจะต้องเพิ่มเป็น22เกาส์และคนบนโลกจะเหลือน้อยลงครับพระองค์จะไม่เอาขยะไว้เยอะเอาที่เป็นหัวกะทิไว้ทั้งหมดเนี่ยจำนวนเท่าไหร่เดี๋ยววันหลังวันหน้าเราค่อยบอกว่าพระองค์ทรงพิพากษาอย่างไรใครจะรอดใครจะอยู่ช่วยค้ำจุนโลกในยุคพลังงานใหม่แต่ถามว่าในบึงไฟกับในบ่อย่ามงูนะเยอะไหมเยอะครับที่ลงไปอยู่ในนั้นนะเยอะครับแผ่นดินก็จะหายด้วยนะโอเคนะท่านมาดูสมการนี้กันมนุษย์พ่อแม่ลูกเราแทนค่าด้วยสมองและด้วยจิตนะฮะสามคนที่เห็นเนี่ยมันจะทำให้เกิดการปฏิสัมพันธ์กันเกิดขึ้นของพลังงานความรักถ้าจิตหยาบเข้าถึงจิตวิญญาณแล้วเอาความรักออกมาได้การปฏิสัมพันธ์กันทางคลื่นพลังงานของจิตที่เป็นด้านบวกที่อยู่ที่ทั้งสามคนเหวี่ยงออกมาเนี่ยมันจะเป็นไปตามสมการสามมิติเนี่ยครับสมการพลังงานทางช้างเผือกนี่คือสมการทางพลังงานทางช้างเผือกอ่านว่าซัมเบต้า x เท่ากับ3 x ยกกำลัง2คูณด้วยเบต้า1บวกเบต้า2บวกเบต้า3และบวกไปเรื่อยๆจนถึงเบต้า x คน3คนมาอยู่ในบ้านในครอบครัวรักกันด้วยความรักที่บริสุทธิ์รักเพื่อให้มันจะไปเอาความรักเพื่อรักของจิตวิญญาณออกมาได้แล้วให้แก่กันและกันมันจะทำให้ครอบครัวนั้นมีความสุขอายุมั่นขวัญยืนอายุยืนนะไม่เจ็บอดแอดไม่3วันดี4วันไข้และไม่3วันดีกัน4วันร้ายกันครอบครัวนั้นมั่นคงมากมีชีวิตครอบครัวที่มีความสุขมากมายซัมเบต้า x หมายถึงผลรวมทางพลังงานของจิตที่สั่นสะเทือนทางจิตสำนึกเป็นด้านบวกของคน X คนนี่คือความหมายของคำว่าซัมเบต้า X โปรดฟังอีกครั้งถ้าท่านรักกันอย่างในครอบครัวพ่อแม่ลูก3คนนะหรือที่ไหนก็ได้บนแผ่นดินโลกเนี่ยมันจะเป็นไปตามสมการพลังงานทางช้างเผือกเนี่ยแหละพี่น้องครับซัมเบต้า X หมายถึงผลรวมทางพลังงานจากจิตสำนึกด้านบวกของคน X คนจะมีค่าเท่ากับ3เท่าก็คือ3 X ยกกำลัง2แปลว่ามีค่าเท่ากับ3เท่าของคนที่สั่นสะเทือนทางจิตสำนึกด้านบวกในวินาทีในขณะนั้นยกกำลัง2คูณด้วยผลรวมทางพลังงานของคน X คนเบต้า1เบต้า2บวกเบต้าเบต้า1ก็คือพลังงานด้านบวกของคนที่1เบต้า2คือพลังงานด้านบวกจากจิตสำนึกด้านบวกของคนที่2เบต้า3คือพลังงานด้านบวกจากจิตสำนึกของคนที่3บวกไปเรื่อยๆจนถึงพลังงานด้านบวกจากจิตสำนึกของคนที่ x รวมกันนี่คือสมการพลังงานอันมหัศจรรย์มากเห็นไหมครับนี่คืออนุตตรธรรมที่ต่อให้มนุษย์เก่งแค่ไหนก็ไม่สามารถจะค้นเจอสมการนี้เราบอกท่านนะ

คนที่กลัวผีคนที่กลัวพลังงานด้านลบเพราะอยู่ในโซนที่มันมีลบเยอะมนต์ดำลบๆอะไรพวกนี้ท่านเขียนตามเราเลยครับเขียนสมการซัมเบต้าเอ็กซ์แบบที่เราท่านเห็นในจอเนี่ยครับแล้วติดตัวติดกระเป๋าไว้ติดไว้ที่หัวนอนเสียบไว้ใต้หมอนก็ได้และให้รู้ว่าสมการนี้คืออะไรเป็นสมการที่ไม่ว่าใครเขียนนะครับเป็นสมการที่มีพลังอำนาจสูงมากท่านรู้ไหมครับทางช้างเผือกหรือมิลกี้เวย์หรือทานสายน้ำนมเนี่ยทุกสรรพสิ่งที่อยู่บนทานสายน้ำนมที่เป็นเส้นผ่านศูนย์กลางของเอกภพที่เรียกว่าอนันตจักรวาลเนี่ยมันสามารถรักษาทุกสรรพสิ่งที่อยู่ในห้องทดลองของพระบิดาที่เรียกว่าอนันตจักรวาลหรือเอกภพเนี่ยเอาไว้ได้เนี่ยก็เพราะว่าทุกสรรพสิ่งเนี่ยที่เป็นดาวเคราะห์มวลแข็งดาวแก๊สแบบดาวมวลเหลวแก๊สเหลวอย่างดวงอาทิตย์นะหรือดวงจันทร์หรืออะไรทุกอย่างจะมีพลังอำนาจในการสั่นสะเทือนพลังงานความรักที่บริสุทธิ์ออกมาเพื่อปฏิสัมพันธ์กันทางพลังงานเป็นสมการซัมเบต้าเอ็กซ์ด้วยสมการนี้ทั้งสิ้นเอกภพจึงดำรงอยู่ได้แสดงว่าสมการนี้มีพลังอำนาจสูงมากไหมครับพี่น้องครับสูงครับเป็นบวกสูงมากไอ้พวกผีชอบหลอกเนี่ยก็เป็นลบไอ้พวกอวิชามายาสาไถเนี่ยมันก็เป็นลบครับมันเมื่อลบมาเจอบวกบริสุทธิ์บวกของพระบิดาด้วยนะซึ่งผู้ที่รักษาสมการซัมเบต้าเอ็กซ์นี้ก็คือพี่ๆน้องๆที่เป็นรูปธรรมที่เป็นทูตสวรรค์กลุ่มหนึ่งครับที่ไม่เคยมาเกิดเป็นมนุษย์พวกเขาอยู่คือกลุ่มแซจิสเทเรียนเป็นผู้ที่เดินทางมาจากกลุ่มดาวแซจิสเทริอุสเป็นผู้มาถือคบเพลิงสนามขอโทษเป็นผู้มาถือคบเพลิงให้กับเอกภพก็คือสร้างสมดุลรักษาสมดุลของกาแล็กซีทานสายน้ำนมมิลกี้เวย์หรือทางช้างเผือกไหนๆกล่าวให้ท่านฟังแล้วเราจะกล่าวให้ท่านฟังให้สุดนี่คือสิ่งที่มนุษย์ไม่รู้ว่าตัวเองไม่รู้แซจิสเทเรียนเขาเห็นสมการในกระเป๋าท่านเนี่ยเขารู้ทันทีเลยว่าท่านเป็นสิทธิ์จิตจักรวาลเพราะไม่มีใครในจักรวาลในจักรวาลโลกเนี่ยนะหรือในอนันตจักรวาลเนี่ยจะรู้เรื่องนี้เลยครับพระบิดารู้และก็เลยบอกให้ลูกฟังผ่านเรามาเนี่ยพี่น้องครับพลังงานรวมด้านบวกจากจิตสำนึกด้านบวกของมนุษย์ X คนเนี่ยจากสมการเนี่ยนะซึ่งเดี๋ยวสักครู่เราจะแทนค่าให้ท่านดู 1% ที่3คนที่เห็นในภาพเนี่ยสั่นสะเทือนเป็นพลังงานความรักออกมาแล้วมีปฏิสัมพันธ์ก็ได้นะ 1% นะมันจะถูกเหนี่ยวรั้งลงไปที่แกนโลกพี่น้องครับแล้วในแกนโลกมันมีอะไรครับนี่ไงท่านดูภาพนี้ครับเราการให้ดูเร็วๆภาษาอังกฤษอ่านไม่ออกไม่เป็นไรครับชั้นของเปลือกโลกมีหลายชั้นแต่ชั้นในสุดให้ท่านดูชั้นในสุดครับเป็นข้อ4ครับเป็นออกซิเจนเอลิเมนต์ก็คือเป็นธาตุออกซิเจนเป็นก้อนธาตุออกซิเจนบริสุทธิ์ 100% สีเขียวใสเหมือนพระแก้วมรกตเหนียวเหนืดคล้ายตังเมบริสุทธิ์ 100% ซึ่งไม่มีในจักรวาลนี้ในอนันตจักรวาลนี้และในโลกนี้ไม่มีออกซิเจนที่เป็นธาตุบริสุทธิ์ 100% อยู่เลยที่ไหนเลยครับแต่อยู่ที่แกนโลกเนี่ยอยู่ใต้ฝ่าเท้าของท่านเนี่ยครับถ้ามันเชื่อก็ไปพิสูจน์เองแต่เราจะอธิบายต่อท่านศิลาครับอะตอมของธาตุออกซิเจนจะมีรูปร่างหน้าตาแบบนี้2ตัวจะเกาะกันไปเป็น1โมเลกุลหรือ1โมเลกุลออกซิเจนตัวเดียวอยู่ไม่ได้มันต้องเกาะกันอยู่2ตัวกลายเป็น1โมเลกุลมันโมเลกุลของอะตอมของธาตุออกซิเจนอยู่ในแกนโลกเนี่ยใหญ่มากครับมันมีเส้นผ่านศูนย์กลางเป็นพันกิโลเมตรมันมีวันหมดเพราะอะไรจะหมดได้ไงเวลาท่านใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าท่านก็ต่อสายดินลงไปไหนเอาประจุลบลงไปในแกนโลกเขาเรียกต่อสายดินเพราะกลัวโดนไฟช็อตไอ้ประจุลบเนี่ยเวลาไปเจอออกซิเจนธาตุออกซิเจนนะในแกนโลกมันก็จะเข้าไปแทรกตัวอยู่กับอะตอมของธาตุออกซิเจนเพราะคุณสมบัติของออกซิเจนเนี่ยธาตุมันเนี่ยมีค่าเป็นลบอยู่แล้วทางไฟฟ้าลบเข้าไปข้างในมันจะไปเก็บไว้ที่นั่นมันจะไม่ระเบิดแต่เพียงแต่มันจะทำให้สีเขียวใสคล้ายพระแก้วมรกตกลายเป็นสีเขียวที่ทึบแสงมากขึ้นเรื่อยๆถ้ามีประจุลบหรืออิเล็กตรอนเนี่ยเข้าไปกระจุกอยู่ไปสะสมอยู่ในแกนโลกมากเกินไปซึ่งทุกวันนี้มันเป็นอย่างนั้นครับมันไม่เขียวใสมรกตแล้วมันเป็นเขียวทึบแสงไปแล้วพี่น้องครับเพราะอะไรครับเพราะมนุษย์เรารักกันไม่ได้ให้กันไปเป็นยังโกรธเบียดเคียดแค้นอาฆาตพยาบาทมีโลภะโทสะโมหะเต็มไปหมดเลยครับซึ่งไปเกิดเป็นฝนบนฟ้าตกลงมาเป็นพายุเพราะเมฆฝนสกปรกมีประจุลบอยู่ฟ้าแลบฟ้าร้องฟ้าผ่าก็พัดลงมาตกลงมายังโลกก็ซึมลงไปในแกนโลกก็ประจุลบลงไปเก็บข้างล่าง
นั่นนะครับทุกอย่างมีที่มาที่ไปวันหน้าเราจะเล่าให้ฟังเมฆเกิดจากไงเกิดจากอะไรประจุลบจากจิตมนุษย์ไปสร้างเมฆได้อะมันเป็นอิเล็กตรอนอิสระในบรรยากาศซึ่งมันไม่ใช่อิเล็กตรอนที่วิ่งตามสายไฟนะเราเรียกอิเล็กตรอนเหมือนกันแต่อิเล็กตรอนชนิดที่มาจากจิตมนุษย์เนี่ยมันละเอียดกว่าครับมันไม่ได้หยาบเหมือนอิเล็กตรอนโปรตอนนิวตรอนที่มนุษย์เรารู้จักแต่เราเรียกว่าโปรตอนก็คือประจุบวกเพื่อทำให้เข้าใจว่ามันเป็นอย่างนั้นแต่จริงๆแล้วมันละเอียดกว่ามันเล็กกว่ามันเป็นมันมีมวลมันมีพาร์ติเคิลคือมีอนุภาคที่เล็กกว่ามากก็บอกแล้วไงความรักจากจิตวิญญาณที่เอามาจากพระเจ้าเอามาจากองค์จิตจักรวาลหรือเอามาจากพระบิดาเนี่ยบนโลกไม่มีเนี่ยประจุบวกซึ่งเป็นความรักที่บริสุทธิ์อนุภาคโปรตอนประจุบวกจากจิตมนุษย์ที่เอาออกมาจากจิตวิญญาณ 1% เนี่ยจะแทรกซึมลงไปที่แกนโลกไปทำปฏิกิริยากับอะตอมของธาตุออกซิเจนในแกนโลกทำให้เกิดการระเบิดที่เรียกว่านิวเคลียร์ถามว่านิวเคลียร์มี2 อย่างมีนิวเคลียร์ฟิวชั่นกับนิวเคลียร์ฟิชชั่นที่มันระเบิดเป็นนิวเคลียร์ที่แกนโลกเนี่ยโดยอะตอมออกซิเจนเนี่ยคือนิวเคลียร์ฟิชชั่นพออะตอมมันระเบิดแตกตัวออกมาปั๊บเนี่ยมันจะทำให้ก้อนเหนียวหนืดที่เป็นก้อนใหญ่ในแกนโลกเกิดการบิดตัวเพราะมันจะเกิดการระเบิดแบบลูกโซ่ที่เรียกว่า reaction nuclear fission chain reaction เป็นการระเบิดแบบลูกโซ่มันก็เลยปังปังปังปังปังปังปังปังปังอยู่ตลอดเวลามันเลยบิดที่มันบิดเพราะอะไรเวลาของประเทศไทยขณะนี้กลางคืนเวลาที่อเมริกาอังกฤษตอนนี้กำลังเช้าปฏิกิริยาในแกนโลกคนมันเวลาหลับมันไม่สามารถผลิตพลังความรักออกมาได้มันนอนพักผ่อนเครื่องยนต์แห่งกรรมพักผ่อนไอ้ไฟที่มันกำลังจะสว่างฟ้าสางมันก็ตื่นขึ้นมาเพื่อทำหน้าที่เป็นยามในการให้ความรักกับโลกมันระเบิดทีละซี่ครับใช่ไหมมันกลางวันของฝั่งทวีปยุโรปกับอเมริกาเนี่ยมันมีการระเบิดที่แกนโลกแต่ฝั่งเอเชียเนี่ยมันมืดทุกคนเข้านอนกันหมดไม่มีใครนอกจากพวกเรานะเข้ามาฟังโอวาทพระบิดาไม่มีการระเบิดเกิดขึ้นอย่างรุนแรงเพราะฉะนั้นมันก็ทำให้ระเบิดอยู่ซีกเดียวใช่ไหมส่วนใหญ่ก้อนธาตุเหนียวเหนียวหนืดหนืดเนี่ยก็จะเกิดการบิดตัวเขาเรียกว่าความรักจากจิตวิญญาณมันช่วยทำให้แกนโลกบิดตัวแล้วเป็นไงพอไอ้ฝั่งนั้นมันสว่างจนกระทั่งมืดไอ้ฝั่งเราจากมืดก็กลายเป็นสว่างเราก็ตื่นมาเพื่อรับช่วงต่อเขาเรียกรับเวรรับกะต่อในการให้ความรักกับแกนโลกเพื่อมันบิดตัวมันการบิดตัวเนี่ยบิดพลิกไปพลิกมาบิดไปเรื่อยโลกก็จะหมุนอย่างต่อเนื่องมีใครตอบท่านได้บ้างครับโลกหมุนรอบตัวเองได้อย่างไรครับมีแต่ตอบอย่างเดียวเกิดจากบิ๊กแบงเมื่อเป็นล้านปีมาแล้วมันหมุนอยู่ตลอดจนถึงทุกวันนี้มันก็ยังหมุนอยู่ลองนึกถึงลูกข่างสิครับเด็กๆ เล่นอ่ะเหวี่ยงลูกข่างไปเคลี้ยงไปมันตั้งบนแกนหมุนตั้งดิ่งได้นานไหมครับถ้าไม่มีแรงกระทำเพิ่มเดียวหมดแรงหมุนมันก็จะสายทอกแท็กทอกแท็กทอกแท็กไม่มีแรงเหวี่ยงหมุนเพิ่มมันก็ล้มลงโลกเหมือนกันครับถ้าไม่มีการระเบิดอย่างต่อเนื่องในแกนโลกเนี่ยมันจะหมุนด้วยความเร็วต่อเนื่อง24ชั่วโมงประมาณนั้นต่อรอบแล้วหมุนมาไม่รู้กี่ปีแล้วตั้งแต่เราเกิดมาโลกก็ยังหมุนด้วยความเร็วเท่านี้ใช่ไหมครับท่านก็แก่ตัวเป็นอาวุโสเป็นคนชรากันไปเยอะแล้วท่านก็ยังรู้อยู่ว่าโลกยังหมุนด้วยความเร็วเท่าเดิมอ่ะ1วันมี24ชั่วโมงเท่าเดิมใช่ไหมครับท่านแปลกใจไหมมันหมุนได้ยังไงอะครับไม่มีใครตอบได้ใช่ไหมครับจิตวิญญาณของท่านเป็นผู้เอาเชื้อเพลิงมาให้และจิตจักรวาลมีคำตอบเนี่ยครับท่านเข้าใจไหมครับ

เป็นไงครับได้เห็นภาพแล้วใช่ไหมครับว่าความรักจากจิตมนุษย์สามารถที่จะช่วยให้โลกหมุนรอบตัวเองได้อย่างต่อเนื่องได้อย่างไรนะก็เป็นภาพคลิป ที่เรานำมาเสนอให้ท่านได้ชมทีนี้เรามีคำถามที่จะชวนท่านคิดนะครับคำถามที่จะชวนท่านคิดก็คือความรักจากจิตวิญญาณที่กระทำผ่านจิตหยาบมีผลต่อโลกกับมนุษย์อย่างไรบ้างนี่คือสิ่งที่ท่านจะต้องหาคำตอบให้ได้ความรักจากจิตวิญญาณที่กระทำผ่านจิตหยาบมีผลต่อโลกกับมนุษย์อย่างไรบ้างเป็นคำถามที่ชัดเจนนะฮะเรามีคำตอบที่จะให้ท่านคำตอบที่หนึ่งครับช่วยให้โลกหมุนรอบตัวเองอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างสมดุลของระบบโลกได้เนื่องจากพระบิดากำหนดให้โลกเป็นเสมือนจุดศูนย์กลางของห้องทดลองของพระองค์ที่มีลักษณะเหมือนลูกหนำเลียบที่เรียกว่าอนันตจักรวาลเป็นจุดศูนย์กลางของอนันตจักรวาลหรือศูนย์กลางของเอกภพถึงแม้ตำแหน่งที่ตั้งของดาวเคราะห์โลกไม่ได้อยู่ตรงจุดศูนย์กลางที่เป็นมิติทางกายภาพแต่เป็นเสมือนหนึ่งจุดศูนย์กลางของอนันตจักรวาลหรือเอกภพที่เป็นจุดศูนย์กลางของระบบพลังงานต้องเข้าใจนะฮะเพราะฉะนั้นเวลาท่านไปดูภาพที่นาซาหรือนักวิทยาศาสตร์โลกเขาบอกอะเราบอกว่าเส้นผ่านศูนย์กลางของเอกภพหรืออนันตจักรวาลคือทางช้างเผือกที่มีระบบสุเรศจักรวาลสองระบบอยู่ดำรงอยู่ในแนวระนาบเนี่ยแล้วก็มีระบบสุรจักรวาลของโลกที่มีดาว9ดวงเป็นบริวารของดวงอาทิตย์จะอยู่ทางปีกขวาของทางช้างเผือกห่างจากจุดศูนย์กลางของเอกภพเล็กน้อยขณะเดียวกันก็มีอีกระบบสุริยจักรวาลหนึ่งที่มีดาวเคราะห์5ดวงโดยมีดวงอาทิตย์ ใหญ่กว่าดวงอาทิตย์ของโลกเกือบ10เท่าอยู่ทางปีกด้านซ้ายแต่ห่างจากจุดศูนย์กลางของเอกภพออกไปค่อนข้างไกลพอสมควรเนื่องจากกาแล็กซี่ทางช้างเผือกเหมือนกับปีกใบปีกหมุนของเฮลิคอปเตอร์ถ้ามีระบบสุริยะของโลกเรา9ดวงนะอยู่ฝั่งนี้มันก็ต้องมีอีกระบบหนึ่งเป็นตัวถ่วงเอาไว้แน่นอนถ้าดาวเคราะห์โลกของเราระบบสุริยะนี่อยู่ใกล้จุดศูนย์กลางของการหมุนระบบสุริยะจักรวาลที่มีอีก5ดวงดาวเคราะห์5ดวงก็จะต้องอยู่ห่างจากจุดกึ่งกลางของทรงกลมที่เรียกว่าเอกภพหรืออนันตจักรวาลออกไปถูกต้องมั้ยครับแต่ในขณะที่โพซิชั่นหรือตำแหน่งหรือพิกัดในความเป็นจริงทางกายภาพมันเป็นแบบนี้แต่ในมิติทางพลังงานแล้วดาวเคราะห์โลกเสรีดวงนี้ถูกกำหนดให้เป็นจุดศูนย์กลางทางพลังงานของสนามพลังงานที่เรียกว่าเอกภพหรืออนันตจักรวาลวันนี้ท่านทราบแค่นี้พอวันหน้ามีเวลาว่างๆเป็นความรู้พิเศษพวกนี้มีเยอะแยะเราค่อยๆนำมาเล่าให้ท่านฟังเพราะเราสื่อจากองค์จิตจักรวาลสื่อจากพระผู้สร้างหรือสื่อจากองค์จิตจักรวาลทุกอย่างล้วนเป็นความจริงและไม่มีสิ่งใดที่พระองค์สร้างพระองค์จะจำไม่ได้ไม่มีสิ่งใดที่พระองค์ทรงสร้างไว้และพระองค์จะไม่รู้เอานะอย่างแรก ความรักจากจิตวิญญาณที่ผ่านจิตหยาบของมนุษย์ออกมาเมื่อพวกท่านทำสมการซัมเบต้าเอ็กซ์ร่วมกันได้แล้ว อย่างแรกคือช่วยให้โลกหมุนรอบตัวเอง ช่วยให้โลกหมุนรอบตัวเองอย่างที่สองความรักจากจิตวิญญาณที่ขนออกมาจากพระเจ้านะผ่านจิตหยาบของท่านจะช่วยผลิตสร้างก๊าซออกซิเจนถามว่าเป็นประโยชน์กับใครครับเราหายใจเอาอากาศอะไรครับก๊าซออกซิเจนแค่ต้นไม้ต้นไร่คายออกมาตอนกลางวันให้เราได้หายใจปริมาณมันไม่มากพอที่ให้สิ่งมีชีวิตหมูหมากาไก่นกเนื้อแมลงตัวเล็กตัวน้อยรวมทั้งมนุษย์ที่อยู่บนโลกนี้ 7,000 กว่าล้านคนมันไม่พอให้หายใจแล้วครับต้นไม้อะแต่ออกซิเจนมันมาจากแกนโลกพอระเบิดอะตอมออกซิเจนระเบิดปั๊บมันก็จะ แตกตัวออกเราถึงเรียกว่านิวเคลียร์ฟิชชั่นมันแตกตัวออกเพราะอะตอม2อะตอมรวมกันเป็น1โมเลกุลพอมันเกิดการระเบิดเกิดขึ้นปั๊บอะตอมก็แตกตัวออกเป็น2ตัวใช่มั้ยแตกตัวออกเป็น2ตัว
แตกตัวเป็น2ตัวแล้วพอมันเกิดเจอความร้อนเจอปฏิกิริยามันก็เป็น O2 O3 กลายเป็นแก๊สมาจับตัวกันกลายเป็นแก๊สกว่าจะลอยแทรกซึมขึ้นมาบนพื้นโลกให้เราได้หายใจเอาเป็นว่าผลิตสร้างก๊าซออกเซียนเพราะฉะนั้นมนุษย์และสัตว์ที่มีออกเซียนหายใจเนี่ยก็ได้มาจากโรงงานผลิตที่อยู่ในแกนโลกถ้ามนุษย์รักกันไม่ได้ให้อภัยกันไม่เป็นมีแต่กิเลสหนาตัณหาเยอะไม่สามารถเอาพลังงานความรักซึ่งเป็นเชื้อเพลิงของพระเจ้าที่จิตวิญญาณขนมาเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยไม่สามารถเอาออกมาป้อนให้กับโลกได้ก๊าซออกเซียนที่ผลิตจากแกนโลกก็จะลดน้อยลงครับท่านที่รักครับในวัน56วัน8ราตรีที่โลกมืดมิดทั้งโลกซึ่งเป็นคาบสุดท้ายของการชำระโลกที่พวกท่านถ้ายังมีชีวิตรอดอยู่จะต้องเผชิญก็คือก๊าซออกซิเจนในวันนั้นเนี่ยเจือจางมากท่านยืนเนี่ยท่านจะไม่สามารถหายใจออกซิเจนได้ต้องถึงขนาดย่อตัวลงหรืออยู่ในที่ต่ำๆหรือนอนราบลงกับพื้นท่านถึงจะสามารถหายใจเอาแก๊สออกซิเจนได้ทุกวันนี้ท่านเห็นไหมครับนกตกลงมาตายบินอยู่ดีๆครับตกลงมาตายเพราะว่าบริเวณที่นกบินผ่านมาเหนื่อยๆนะเกิดช็อกก๊าซออกซิเจนเจือจางหรือไม่มีเลยครับในบริเวณนั้นพอนกมันขาดก๊าซออกซิเจนในการหายใจเพราะมันหายใจด้วยออกซิเจนเหมือนมนุษย์ครับทำให้สมองของนกเนี่ยเกิดอาการวิปริตผิดปกติเนื่องจากที่สมองของนกเนี่ยจะมีตัวควบคุมความสมดุลเหมือนคอเคลียร์ที่เป็นตัวหอยโข่งในหูของมนุษย์นะครับกลไกชิ้นหนึ่งที่สมองของนกมันจะเสียสมดุลทันทีเลยมันจะไม่รู้เลยว่าหัวหกก้นผิดเป็นยังไงมันเลยร่วงตกลงมาบางทีถ้ามันบินอยู่สูงมันตกลงมากับพื้นหัวฟาดพื้นตายส่วนใหญ่จะตายครับแล้วมันนกพวกนี้มันส่วนมากจะเป็นนกที่บินกันเป็นฝูงๆเวลามันตกลงมามันไม่ตกมาตัวเดียวยิ่งมันบินมาเป็นฝูงมันยิ่งต้องการออกซิเจนหายใจแย่งกันหายใจมากขึ้นหรือปลาที่หลายคนบอกมันหลงน้ำฝูงปลาตัวเล็กตัวน้อยแทนที่มันอยู่ในทะเลในทะเลลึกแล้วว่ายหากินมันพากันมาเกยตื้นเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านตัวกุ้งหอยปูปลาไม่หอยไม่หอยยังไม่ค่อยเห็นนะเอากุ้งกับปลาเนี่ยไม่ว่าน้ำจืดในทะเลสาบหรือในทะเลท่านเคยเห็นไหมมันลอยคอขึ้นมาตายริมหาดเขาเรียกว่าพากันมาฆ่าตัวตายเยอะแยะมากมายนี่หมายถึงปลาตัวเล็กตัวน้อยกุ้งตัวเล็กตัวน้อยนะเพราะอะไรครับเพราะว่ามันขาดออกซิเจนน้ำขาดออกซิเจนมันเลยพยายามขึ้นมาเหนือน้ำเพื่อจะเอาออกซิเจนในอากาศแต่พวกมันหายใจด้วยเหงือกไม่ได้หายใจด้วยปอดเหมือนพวกท่านที่เป็นมนุษย์พอมันลอยขึ้นมาปั๊บแน่นอนครับพอมันขาดออกซิเจนสมองมันก็มึนงงเหมือนกันครับแล้วก็ทรงตัวไม่ได้เสียการทรงตัวลมที่อยู่บนพื้นน้ำลมและคลื่นก็พัดพาพวกมันที่ยังไม่ตายนะท่อล่อท่อแร่ท่อล่อท่อแร่เนี่ยเข้าหาฝั่งนี่ก็คือสิ่งที่ท่านไม่เข้าใจว่าเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นวะเพราะว่าโลกขาดออกซิเจนเป็นระยะน้ำขาดออกซิเจนสิ่งมีชีวิตอยู่ในน้ำนั้นก็จะมีปัญหาคือลอยคอและพากันมาตายพากันมาฆ่าตัวตายชายหาดนี่คือเรื่องสำคัญออกซิเจนน้อยออกซิเจนเจือจางและสิ่งหนึ่งที่พิสูจน์ว่าออกซิเจนบนโลกเราเจือจางมากคือการเกิดปฏิกิริยาเรือนกระจกปรากฏการณ์ไม่ใช่ปฏิกิริยาเกิดปรากฏการณ์เรือนกระจกกรีนเฮาส์เอฟเฟกต์เพราะธาตุก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เป็นก๊าซมวลหนักซัลเฟอร์มีเทนก็คือไฮโดรคาร์บอนก๊าซพวกนี้ไปลอยกระจุกตัวอยู่ในชั้นบรรยากาศแล้วปกคลุมหุ้มห่อโลกไว้จะไปไหนก็ไม่ไปจะตกลงก็ไม่ตกก็ค้างตึงอยู่นั่นน่ะทำเป็นเรือนกระจกหุ้มโลกเอาไว้ครับเวลารังสีอัลตราไวโอเลตส่องไปยังโลกมันต้องมีการสะท้อนเพื่อกลับขึ้นไปในบรรยากาศปรากฏว่ามันขึ้นไปไม่ได้เพราะไอ้แก๊สเรือนกระจกที่เราว่าเนี่ยมันปกคลุมหุ้มห่อโลกเอาไว้ทั้งหมดพี่น้องครับความร้อนในโลกนี้เราก็เลยกลายเป็นเหมือนมนุษย์อบโอ่งหรือเหมือนไก่อบโอ่งเลยครับร้อนไหมครับภาวะโลกร้อนก็เกิดขึ้นเพราะรังสีอัลตราไวโอเลตที่เป็นรังสีความร้อนไม่สามารถที่จะสะท้อนกลับออกไปนอกระบบโลกได้เห็นไหมฮะน้ำแข็งละลายอะไรต่ออะไรเกิดขึ้นเยอะแยะมากมายเกิดภาวะโลกร้อนเพราะอะไรครับแต่ก่อนมันมีไหมปัญหาแบบนี้เป็นพันปีหมื่นปีแสนปีที่ผ่านมาไม่มีพี่น้องครับมันเพิ่งมามีเนี่ยในช่วงศตวรรษนี้ครับเพราะมนุษย์เรารักกันไม่ได้ให้อภัยกันไม่เป็นมีแต่โกรธมีแต่โลภมีแต่หลงมีแต่งมงายผลิตแต่ขยะ
ประจุลบออกมาเนี่ยเช่นจะฆ่ากันตายทำสงครามกลางเมืองถามว่ามันรักกันใช่ไหมที่มันจะฆ่ากันเนี่ยมันเกลียดชังกันใช่ไหมครับเพราะสอบตกหมดไปหลงมายาของโลกไปหลงบทละครที่เขียนกันมาเพราะขาดสติทางวิญญาณเพราะไม่รู้อนุตตรธรรมในสุดตัวเองต้องตายโลกก็ต้องแตกแหลกสลายไปนั่นแหละแต่พระบิดายอมให้โลกแตกไม่ได้ยอมให้ลูกตายอะได้ถ้าไม่สำนึกอะพี่น้องครับเพราะปริมาณของก๊าซออกซิเจนไม่เพียงพอท่านสังเกตไหมครับคนที่เป็นความดันเป็นโรคหัวใจเป็นโรคปอดเป็นโรคหลอดลมเป็นโรคสมองเสื่อมมาจากขาดออกซิเจนมาจากขาดธาตุก๊าซออกซิเจนในการหายใจร่างกายอายุขัยสั้นเพราะเซลล์อวัยวะร่างกายต้องการออกซิเจนด้วยแต่เราหายใจเข้าไปมันเจือจางมากสังเกตไหมเราหายใจไม่เต็มปอดเลยหายใจไม่อิ่มเลยยกเว้นมาที่ภูกระต่ายท่านนั่นแหละที่ยังพอมีออกซิเจนบริสุทธิ์ให้ท่านนะเพราะที่นี่บุหรี่ก็ไม่มีเหล้าก็ไม่มีมีแต่ใบไม้ต้นไม้สีเขียวและความรักมาแล้วจึงมีความสุขมาแล้วจึงอายุยืนเนี่ยคนที่ป่วยก็หายไวขึ้นแต่ธรรมะที่ภูกระต่ายเนี่ยเพราะสนามแม่เหล็กโลกที่นี่ก็เข้มข้นที่ร่างกายต้องการพี่ๆน้องๆครับพอออกซิเจนเนี่ยมันเป็นแก๊สมวลเบาเนี่ยและแก๊สไฮโดรเจนด้วยและแก๊สไฮโดรเจนเนี่ยจะมีอยู่ทั่วไปแต่ออกซิเจนไม่ได้มีอยู่ทั่วไปมันต้องผลิตจากแกนโลกออกมาถ้าเหลือใช้จากที่มนุษย์ใช้แล้วเนี่ยจากสัตว์ใช้เนี่ยมันก็จะลอยตัวสูงขึ้นไปข้างบนถูกไหมพี่น้องครับเพราะว่ามันเป็นแก๊สน้ำหนักตัวเบาเบากว่าไฮโดรคาร์บอนคือคาร์บอนกับไฮโดรเจน CH4CH3 นะฮะหรือเบากว่าคาร์บอนไดออกไซด์หรือคาร์บอน CO คือคาร์บอนมอนออกไซด์พวกนี้เป็นแก๊สมวลหนักทั้งนั้นน่ะมันลอยขึ้นไปถึงจุดหนึ่งเหมือนกับก้อนเมฆอ่ะพี่น้องครับมันลอยต่อขึ้นไปอีกไม่ได้เพราะน้ำหนักมันมีโลกเนี่ยจะมีแรงดึงดูดเหนี่ยวรั้งมันเอาไว้มันเลยเกิดภาวะเรือนกระจกวิธีเดียวที่จะทำให้ไม่ใช่มีวิธีที่จะทำให้แก๊สเรือนกระจกเนี่ยที่มันปกคลุมโลกอยู่เนี่ยแตกสลายหายไปได้คืออะไรรู้ไหมครับ 1. ลดแรงดึงดูดหรือแรงโน้มถ่วงของโลกให้น้อยลงหรือ 2. ผลิตแก๊สออกซิเจนในระบบโลกให้มันมากขึ้นเพื่อมันลอยขึ้นไปเหลือเยอะแล้วมันไปดันเอาให้แก๊สเรือนกระจกทั้งหลายมันยกตัวหลุดพ้นออกไปจากแรงดึงดูดแรงโน้มถ่วงของโลกมี2วิธีครับพี่น้องครับเห็นไหมทุกวันนี้ทางโลกเขาเลิกพูดกันแล้วที่พยายามผิดแก๊สมีเทนไฮโดรคาร์บอนคาร์บอนไดออกไซด์จากโรงงานอุตสาหกรรมทั้งหลายมันก็ยังผิดต่อเพราะยังอยากรวยกันต่อไงแต่เรื่องของโลกที่มีปัญหาทุกคนหยุดหมดเห็นไหมครับพี่น้องครับถ้ามาฟังจิตจักรวาลจะรู้เลยครับแค่ท่านรักกันเท่านั้นนะครับรักกันให้ได้รักกันเยอะๆความรักจะช่วยทำให้โลกหมุนสมดุลและยังไม่พอจะช่วยกำจัดปัญหาโลกแตกคือกรีนเฮาส์เอฟเฟกต์ที่ห่อหุ้มปกคลุมโลกอยู่ให้หายไปอย่างพริบตาแค่รักกันเท่านั้นนะครับคุณรักเป็นหรือยังครับรักกันเป็นหรือยังครับยังจะกัดกันทะเลาะกันจะฆ่ากันตายยังจะโลภจะมีกิเลสหนาตันหาเยอะกันอยู่ดูต่อไปอีกไหมครับโลกกำลังจะแหลกโลกกำลังจะแตกแล้วนะครับเนี่ยแค่รักกันเท่านั้นนะครับสองเรื่องแล้วนะครับก๊าซออกซิเจนเนี่ยมันจะดันแรงดันเนี่ยจะช่วยทำให้แก๊สเรือนกระจกมันหนีหลุดพ้นออกไปจากแรงดึงดูดเหนี่ยวรั้งของโลกเอาไว้ได้ทุกวันนี้ที่มันคาอยู่เพราะโลกขาดแก๊สมวลเบาคือขาดแก๊สออกซิเจนเห็นไหมครับปลานกตกลงมาจากฟ้าเขาเรียกนกหลงฟ้าปลาหลงน้ำมาจากขาดแก๊สออกซิเจนยังมีอย่างที่สามความรักจากจิตของท่านช่วยสร้างสนามแม่เหล็กโลกห่อหุ้มปกคลุมโลกนี้ไว้ให้ปลอดภัยจากเทหะวัตถุเช่นพวกอุกกาบาตต่างๆหรือดาวตกมันจะลุกไหม้ก่อนที่จะตกถึงพื้นเพราะว่าเทหะวัตถุพวกนั้นเวลามันเสียดสีกับสนามแม่เหล็กโลกมันจะเกิดความร้อนสูงมากแล้วมันก็จะระเบิดในอากาศแล้วเหลือก้อนเล็กๆที่ตกลงมายังพื้นโลกถามว่าพวกท่านมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายปลอดภัยไหมครับปลอดภัยครับแต่ที่ผ่านมาเห็นไหมฮะทุกวันนี้เราขี้เกียจเอาข่าวมาลงอุกกาบาตตกบ่อยมากโดยเฉพาะแถวเม็กซิโกแถวชิลีแถวบราซิลแถวอาร์เจนตินาแถวอังกฤษแถวอเมริกามีอุกกาบาตตกอยู่ตลอดนี่คือความจริงอุกกาบาตตกแปลว่าอะไรแปลว่าก้อนเทหะวัตถุพวกนี้มันวิ่งผ่านบรรยากาศออกมาเนี่ย
พราะสนามแม่เหล็กโลกไม่แข็งแรงแค่นั้นยังไม่พอสนามแม่เหล็กโลกก็เสียสมดุลด้วยแปลว่ามันยกตัวเหนือพื้นโลกไม่ถึง 60,000 กิโลเมตรยกตัวสูงพื้นโลกไม่เกิน 60,000 กิโลเมตรถ้ามีเทววัตถุในอวกาศผ่านลงมามันก็จะมีการเสียดสีกันในระดับที่ใกล้พื้นโลกมันเวลามันลุกไหม้เนี่ยก่อนจะถึงพื้นโลกก้อนมันจะใหญ่อะยิ่งใหญ่มากยิ่งอันตรายใช่ไหมครับท่านคิดเรากล่าวอย่างมีเหตุผลให้ท่านฟังเพราะท่านพิสูจน์ไม่ได้นาซาก็พิสูจน์ไม่ได้แต่นาซารู้ว่าโลกเนี่ยมีสนามแม่เหล็กห่อหุ้มสนามแม่เหล็กพวกนี้มันก็เกิดขึ้นมาจากการระเบิดที่แกนโลกแล้วคายสนามแม่เหล็กออกมามันไม่ได้เกิดจากของเหลวกับของไหลในแกนโลกครับเวลาโลกหมุนแล้วมันสีกันไปสีกันมาก็เลยคายสนามแม่เหล็กโลกออกมานั่นคือสมมติฐานของนักวิทยาศาสตร์โลกที่เป็นวิทยาศาสตร์ทางกายภาพเราเป็นนักวิทยาศาสตร์ทางจิตไม่ต้องลงไปดูหรอกครับไม่ต้องตั้งสมมติฐานครับแต่ที่เราพูดคือความจริงความจริงก็คือความจริงเราบอกแล้วเราขออนุญาตแย่งหน้าที่พูดของ อะไรเนี่ยครูอะไรเนี่ยที่หวย30ล้านความจริงคือความจริงนะนะนี่เราก็พูดความจริงครับสร้างสนามแม่เหล็กโลกและสนามแม่เหล็กโลกเนี่ยมันจะปกคลุมห่อหุ้มโลกไว้ท่านรู้ไหมครับกลไกอวัยวะภายในตับไตไส้พุงของท่านเนี่ยหัวใจปอดพวกนี้มันต้องมีพลังงานไฟฟ้าในตัวของมันเองมันถึงทำงานได้แม้กระทั่งตอนที่ท่านนอนหลับแล้วถามว่าไฟฟ้าในร่างกายท่านเอามาจากไหนครับไม่มีใครตอบท่านอีกครับวิทยาศาสตร์โลกก็ตอบไม่ได้แต่วิทยาศาสตร์ทางจิตตอบได้ครับเพราะในร่างกายของท่านเซลล์อวัยวะร่างกายทุกเซลล์พระบิดาทรงติดตั้งโครงข่ายสนามแม่เหล็กเอาไว้ครับโดยเฉพาะดิจิตอลลิสที่มีลักษณะคล้ายๆหัวแมลงสาบและมีหนวดก็คือมีเสาอากาศไอ้นี่แหละครับมันจะเป็นลักษณะของหนวดแมลงสาบที่ทำด้วย DNA และมีเส้นใย RNA พันอยู่โดยรอบหนวดทั้งสองข้าง1ขดอายุเท่ากับ6ปีนี่คือเป็นตัวกำหนดอายุไขของมนุษย์ด้วยนะและทำหน้าที่เป็นตัวเหนี่ยวนำกระแสไฟฟ้าเกิดขึ้นมาในขณะที่ร่างกายของมนุษย์คือตัวท่านขณะที่นั่งนอนฟังเราพูดอยู่เนี่ยโลกพาท่านเวียงหมุนตัดผ่านสนามแม่เหล็กโลกที่ห่อหุ้มโลกเอาไว้กระแสไฟฟ้าเหนี่ยวนำก็จะเกิดขึ้นในระดับเซลล์อวัยวะและร่างกายของท่านเมื่อตราบใดที่โลกหมุนไม่หยุดไม่ว่าท่านนอนหรือท่านนั่งท่านยืนท่านหลับก็ตามโครงข่ายสนามแม่เหล็กเรียกโครงข่ายสนามแม่เหล็กระบบหนึ่งที่เป็นเครื่องยนต์แห่งกรรมของท่านเนี่ยมันจะถูกกระแสไฟฟ้าเหนี่ยวนำให้เกิดกระแสไฟฟ้าในอวัยวะในร่างกายของท่านหัวใจจึงเต้นได้ตลอดเวลาแม้กระทั่งท่านนอนหลับปอดของท่านก็ทำงานได้ตลอดเวลาถึงแม้ท่านนอนหลับปอดตับไตไส้พุงลำไส้กระเพาะอาหารท่านนอนหลับกระเพาะก็ย่อยอาหารได้พี่น้องที่รักทั้งหลายครับนี่คือความจริงเพราะฉะนั้นถ้าท่านไม่รักกันสนามแม่เหล็กโลกก็จะมีปัญหามันจะอ่อนแอท่านสังเกตไหมครับพอมันอ่อนแอปั๊บโลกแหว่งโลกสายเสียสมดุลท่านเคยเห็นไหมปลาตัวโตๆครับปลาที่เป็นสัตว์เลี้ยงลูกในนมนะครับเหมือนกับพระองค์อ่ะสร้างให้มันเป็นมนุษย์แต่ไปอยู่ในน้ำแต่รูปร่างหน้าตาไม่เหมือนมนุษย์มันเป็นปลาครับเช่นปลาโลมาปลาวาฬพวกนี้ครับพี่น้องครับปลาพวกนี้ครับเขาหลงน้ำหลงทิศเพราะสนามแม่เหล็กโลกมันวิปริตแปรปรวนเนื่องจากมนุษย์เรารักกันไม่ได้ให้กับภัยกันไม่เป็นแทนที่มันจะวิ่งมันจะว่ายไปอยู่ทะเลลึกมันกลับว่ายมาเกยตื้นเกยหาดคนช่วยกันผลักด้วยความเมตตาผลักสายมันลงไปในทะเลปรากฏว่าผลักมันไปเท่าไหร่มันก็ยังกลับมาที่เดิมเพราะอะไรครับเพราะสัตว์เหล่านี้เขาอยู่ในทะเลลึกเขารู้ว่าไปทางไหนน้ำลึกไปทางไหนน้ำตื้นในสภาวะปกติเพราะว่าที่สมองของเขาพระบิดาติดตั้งไอ้แท่งที่ผมว่าเนี่ยที่เรากล่าวให้ท่านฟังคือดิจิตอลลิสเนี่ยติดตั้งเอาไว้ที่สมองของปลาเหล่านี้ครับเพื่อให้มันทำปฏิกิริยาให้มันมีการผัสสะมีการสัมผัสกันกับเส้นแรงของสนามแม่เหล็กโลกเขาจะรู้ว่าไปไหนทิศเหนือเหมือนเรือครับมีเข็มทิศไปไหนทางเหนือไปไหนทางใต้ไหนตะวันออกไหนตะวันตกไปทางไหนจะขึ้นฟังไปทางไหนจะออกทะเลลึกปลาพวกนี้ก็เหมือนกันครับพี่น้องครับมันเมื่อปลามันหลงทิศเพราะสนามแม่เหล็กโลกวิปริตแปรปรวนเนื่องจากมนุษย์เราเหลวไหลรักกันไม่ได้ให้อภัยกันไม่เป็นมีแต่กิเลสหนาตัณหาเยอะคุยว่ามีธรรมะสูงเดี๋ยวพอเราฟังเรากล่าวธรรมะเดี๋ยวก็หาว่าเราขโมยธรรมะถามว่านี่พูดมาตั้งแต่หัวค่ำนะ3:30จนถึงตอนนี้ช่วยบอกเราซิว่าเราขโมยธรรมะของศาสดาองค์ไหนของท่านมั่งนี่เราพูดสิ่งที่ศาสดาของท่านไม่เคยกล่าวเลยบางคนก็หลงมิติเอ๊ะมันนิยายมันน้ำเน่าพระศาสดาที่เก่งที่สุดในจักรวาลนี้ที่กูนับถือแกยังไม่เคยพูดเลยก็บอกแล้วเราไม่ได้พูดเอง
พราะเราไม่ใช่ศาสดาแต่เราสื่อกับพระบิดาองค์จิตจักรวาลสื่อจากพระเจ้าลงมาไม่ได้พูดเล่นถึงแม้ตอนนี้มีคนเหลือ271คนแล้วนะตีหนึ่งกว่าแล้วหลับกันไปหลายคนแล้วเรื่องสำคัญนะไคลแม็กซ์เราจะพูดให้จบไม่อยากให้น้องบุญธรรมไปตัดเป็นก้อนต่อไปเรื่องอะไรไปพูดเรื่องอื่นนะเอาให้จบเรื่องนี้ชื่อเรื่องก็คือเกิดมาเป็นมนุษย์ทำไมใครเกิดจิตวิญญาณนะเกิดมาเป็นมนุษย์ทำไมนะอย่างที่สามนะสร้างสนามแม่เหล็กโลก ต่อไปอย่างที่4ทำให้โลกมีความอบอุ่นมีการระเบิดที่แกนโลกใช่ไหมในที่แกนโลกจะมีแมนเทิลแมนเทิลก็คือของไหลคือของเหลวที่ร้อนมากพระบิดามีน้ำขั้นไว้และมีแผ่นเปลือกโลกน้ำนี่ก็หลายกิโลเมตรเป็นพันกิโลเมตรเลยนะในแกนโลกเนี่ยนะเพื่ออะไรเพื่อให้น้ำเนี่ยดูดซับความร้อนจากแกนโลกค่อยๆคายออกมาคายออกมาบนพื้นผิวโลกเพื่อทำให้มนุษย์และสัตว์ทั้งหลายที่เป็นสัตว์เลือดอุ่นเนี่ยสามารถใช้ชีวิตอยู่อย่างมีความผาสุกได้เพราะโลกอยู่ในจักรวาลโคจรอยู่พี่น้องครับในจักรวาลนี้มันหนาวนะพี่น้องนะเวลาที่เป็นกลางคืนเนี่ยไม่มีแสงสว่างจากดวงอาทิตย์เนี่ยด้านนั้นจะหนาวเย็นมากนะครับหนาวมากอะในจักรวาลเนี่ยด้านที่ไม่มีแสงอาทิตย์อะแต่ทำไมโลกเรามีสิ่งมีชีวิตอยู่ได้เราอยู่ได้แม้กระทั่งกลางคืนตอนนี้ในประเทศไทยเนี่ยก็เพราะว่ามีความร้อนที่เป็นความอบอุ่นมันแผ่ขึ้นมาจากแกนโลกเห็นไหมมันทำให้ทั้งสัตว์และมนุษย์เราที่เป็นสัตว์เลือดอุ่นเนี่ยดำรงอยู่ได้ไอสัตว์ที่เป็นสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำมันเป็นสัตว์เลือดเย็นครึ่งบกครึ่งน้ำพระบิดาก็ให้มันอยู่ในน้ำขึ้นบนบกบ้างถ้ามันร้อนมันก็ลงน้ำมันเย็นพอมันเย็นมากมันขึ้นบนบกมาอาบแดดบนใบบัว แต่มนุษย์เราเนี่ยหายใจด้วยเหงื่อหรือเปล่าหายใจด้วยปอดนะลงไปอยู่ในน้ำก็แค่ลอยคอนั่นใช่ไหมแต่ต่อไปนี้เราต้องเรียนรู้แล้วนะเราต้องอยู่กับน้ำให้ได้เราจะทำตัวเหมือนปลาเพราะน้ำท่วมไปหมดเราจะต้องทำตัวเป็นปลาที่หายใจได้ปอดได้มีชีวิตอยู่ได้เราต้องทำไงเดี๋ยวสิ่งแวดล้อมมันจะเป็นเงื่อนไขมาให้ท่านฝึกแปลว่าอะไรน้ำจะท่วมใกล้บ้านท่านมาเรื่อยๆแล้วต่อไปท่านตีนท่านต้องจมน้ำเนี่ยตีนท่านอยู่กับน้ำอ่ะท่านจะอยู่กับน้ำยังไงก็แปลว่าเป็นปลาที่หายใจได้ปอดแล้วรอดชีวิตได้ยังไงนี่คือสิ่งที่เราต้องมากล่าวให้ท่านฟังในวันเสาร์ต่อไปอีกครับน่าฟังไหมครับชวนเพื่อนมาฟังเยอะๆครับแค่ 2-300 คนเนี่ยมันน้อยไหมครับที่จะประกาศสิ่งนี้ครับเวลามันเหลือน้อยแล้วครับในการที่จะชำระโลกนะต้องเผยแพร่ไปเยอะๆเอานะทำให้โลกมีความอบอุ่นประการที่ 5 ทำให้เปลือกโลกสงบสมดุลทำให้เปลือกโลกสงบสมดุลแปลว่าทำให้ธรณีของโลกเนี่ยสงบนิ่งถ้าธรณีของโลกไม่สงบนิ่งมันจะเกิดแผ่นดินไหวพี่น้องครับถ้าไหวในทะเลนะไหวในแนวระนาบมันก็ไม่เกิดอะไรขึ้นแต่ถ้าไหวในแนวดิ่งขึ้นๆลงๆแบบนี้ก็เรียกแผ่นเปลือกโลกมันขยับตัวขึ้นลงนี้เพราะว่ามันเป็นรอยแตกของแผ่นเปลือกโลกสึนามิเกิดนะครับพี่น้องคำว่าสึนามิแปลว่าคลื่นชายฝั่งหรือคลื่นท่าเรือสึนามิเป็นภาษาญี่ปุ่นเพราะญี่ปุ่นเกิดสึนามิก่อนในโลกนี้ครับเขาเลยตั้งชื่อว่าสึนามิแปลว่าคลื่นท่าเรือคลื่นมันเกิดในทะเลครับเพราะว่าแผ่นดินใต้ทะเลมันเป็นอย่างนี้มันแผ่นดินไหวครับมันเลยทำให้เกิดน้ำกระเพื่อมเกิดคลื่นยักษ์จากห่างจากฝั่งเป็นร้อยร้อยกิโลเมตรแล้วมันมาไงมันกระแทกที่ชายฝั่งก็คือชายฝั่งก็คือท่าเรือคือฮาร์เบอร์คลื่นท่าเรือมันเป็นอย่างนั้นมันถ้าเราแหลงความรักแกนโลกไม่มีการระเบิดไม่มีการบิดตัวนอกจากจะสร้างปัญหาพวกนั้นแล้วมันยังทำให้เกิดแผ่นดินไหวพี่น้องครับทุกวันนี้แผ่นดินไหวทุกวันไหวโดยเฉลี่ยประมาณ 3-10 นาทีต่อ1ครั้งไหวทั้งบนแผ่นดินที่เป็นไหลทวีปไหวทั้งแผ่นดินที่เป็นภาคพื้นทวีปก็คือในใจกลางของประเทศเลยไหวแม้กระทั่งกลางทะเลมหาสมุทรเห็นไหมครับแล้วก็จากการที่ภาวะโลกร้อนเกิดขึ้นภูมิอากาศก็เกิดการวิปริตแปรปรวนเห็นไหมครับพายุน้ำแข็งบ้างพายุหิมะบ้างพายุแม่เหล็กบ้างฟ้าผ่าฟ้าคะนองฟ้าผ่านะที่อูกันดาเด็กๆ เล่นฟุตบอลกันอยู่10คนฟ้าผ่าตายรวดเดียวเลย9คนเหลือคนเดียวรอดชีวิตพี่น้องครับไม่มีอะไรบังเอิญนั่นคือภัยพิบัติที่มันเกิดจากมนุษย์รักกันไม่ได้ให้อภัยกันไม่เป็นแล้วเหลวไหลแล้วนี่ภัยมันขนาดนี้นะเพราะมนุษย์เหลวไหลรักกันไม่ได้เอาความรักจากจิตวิญญาณซึ่งเป็นพลังงานที่จิตวิญญาณของท่านขนมาจากพระเจ้าเอามาให้โลกบกพร่องตรงนี้ยังไม่นับที่ทูตสวรรค์กำลังวางแผนปฏิบัติการในการชำระโลกชำระมนุษย์
ที่มันจะต้องเกิดภัยพิบัติซ้อนภัยพิบัติขึ้นมาอีกมากมายท่านอยู่ไม่ติดหรอกครับท่านเชื่อเราครับดูเถอะครับเดี๋ยวมันเกิดขึ้นอีลุงตุงนังไปหมดเกิดที่นั่นเกิดที่นี่เกิดที่โน่นจนไม่รู้ว่าใครจะช่วยใครครับเราถึงเตือนว่าอย่ามาฆ่ากันตายเองเลยครับพี่น้องครับด้วยเรื่องแค่คิดไม่ตรงกันเห็นไม่ตรงกันอยากได้ซ้ำในสิ่งเดียวกันเดี๋ยวก็ตายแล้วครับภัยพิบัติมาเดี๋ยวก็ตายแล้วครับเชื่อเราเถอะครับไม่ต้องไปฆ่ากันให้เกิดเวรนี่เกิดกรรมกฎแห่งกรรมนะครับรู้จักสำรวมมีสติรักสันติเถอะครับเชื่อเราเถอะครับโลกนี้ก็จะได้ไม่แย่ไปกว่านี้นะ เนี่ยคือทำให้เปลือกโลกเนี่ยสงบและสมดุลคำถามต่อมาครับแล้วจิตวิญญาณต้องการอะไรจากท่านครับ เรื่องนี้จะเป็นเรื่องสุดท้ายที่เราจะสื่อในคืนนี้ถึงแม้สไลด์ที่เตรียมมามันไม่หมดเอาไว้ต่อในวันเสาร์หน้า 3:30 น.เพราะมันก็เข้มข้นมากในขนาดนี้ขอบใจมากนะ277คนที่ยังชมผ่าน Facebook อยู่ส่วน YouTube ต้องขออภัยนะเพราะเราไม่ได้เช็คไม่ได้ดูเนาะหลายคนก็อาจจะเฝ้าดูอยู่ดูกันเยอะๆครับช่วยแชร์ไปนะครับช่วยกด Subscribe ช่วยกดแชร์กดไลค์เพื่อเผยแพร่พระโอวาทขององค์จิตจักรวาลซึ่งมีหนึ่งเดียวในโลกเท่านั้นที่สื่อตรงนี้ครับให้คนทั้งโลกช่วยพิสูจน์ความจริงว่าที่เรากล่าวนี่ความจริงมั้ยให้พิสูจน์จิตวิญญาณต้องการอะไรจากตัวท่านครับ

จิตวิญญาณต้องการอะไรจากตัวท่านครับคำตอบ1ท่านต้องนำจิตหยาบเข้าถึงแก่นแท้ให้ได้อันนี้ไม่ต้องอธิบายยาวแล้วนะนี่แรปอัพให้เพราะพูดมาเยอะแล้วตั้งแต่ต้นชั่วโมงนำจิตหยาบเข้าถึงแก่นแท้ให้ได้ท่านต้องเรียนรู้ว่าถ้าจะเอาจิตหยาบหรือจิตมนุษย์ของท่านเนี่ยเข้าไปถึงแก่นแท้คือจิตวิญญาณของท่านท่านต้องทำอย่างไรซึ่งวันหน้าและวันที่ผ่านมาเราก็สอนไปแล้วนะสื่อไปแล้วคือต้องรักให้ได้ให้อภัยให้เป็นไม่ก้าวล่วงผู้อื่นแล้วก็ใช้จิตตะปัญญาในการดำเนินชีวิตท่านเข้าถึงจิตวิญญาณของท่านได้แน่ไปเอาความรักที่ไปเอาเชื้อเพลิงอะนะมาเติมให้กับโลกได้แน่นอนประการที่สองท่านต้องสอบผ่านบททดสอบจิตสำนึกโดยเฉพาะในครอบครัวผัวมีเมียพ่อแม่ลูกพ่อทำไม่ดีแม่ต้องอดทนอดกลั้นให้อภัยแม่ทำไม่ดีพ่อต้องอดทนอดกลั้นให้อภัยลูกทำอะไรบกพร่องต้องไม่โกรธไม่เกลียดไม่เครียดไม่แค้นไม่ตีด้วยความเกลียดชังแต่ต้องตีเขาด้วยความรักท่านจะต้องสอบผ่านให้ได้ท่านต้องไม่ทำให้บ้านแตกสะแหลกขาดต้องไม่ทะเลาะเบาะแว้งกันนะแยกมุ้งแยกหมอนนอนกันทั้งที่เป็นผัวเป็นเมียกันด้วยเรื่องไม่เป็นเรื่องหรือบางทีเป็นเรื่องของจริตสันดานที่เป็นบทละครที่ตัวเองเขียนกันมาแล้วก็แลกบทละครแลกบททดสอบกันเพราะไม่รู้ก็เลยทะเลาะกันต่อไปนี้เลิกซะครับเพราะท่านรู้ความจริงที่พระบิดาเมตตาให้เรามาเฉลยให้กับทุกครอบครัวที่ได้ฟังด้วยความโชคดีอยู่ในขณะนี้ท่านต้องรักให้ได้เพราะความรักของท่านยิ่งใหญ่มากเห็นไหมสไลด์ที่แล้วอ่ะมันมีผลอะไรต่ออะไรด้านบวกและลบต่อโลกนี้มากมายเพียงแค่ท่านรักกันให้ได้ให้อภัยกันให้เป็นเท่านั้นนะครับสอบให้ผ่านบททดสอบจิตสำนึกถ้าท่านสอบตกนอกจากให้ความรักกับโลกไม่ได้ทำให้โลกเสียสมดุลแล้วท่านยังเป็นการสร้างการมีสังสารวัฏให้กับจิตวิญญาณของตัวเองอีกตายไปแล้วยังมีหน้าที่ต้องกลับมาเกิดใหม่ครับเพื่อมาแก้ไขหรือบางคนบอกว่าต้องกลับมาแก้แค้นเพราะอาฆาตพยาบาทก็แล้วแต่ครับก็เวียนว่ายตายเกิดอยู่เนี่ยครับแต่เนื่องจากมันสิ้นยุคแล้วถ้าท่านยังสอบตกอีกไม่มีโอกาสได้กลับมาเกิดใหม่ครับถ้าไม่สำนึกและไม่ชำระขณะที่ฟังพระโอวาทองค์จิตจักรวาลท่านจะต้องถูกชำระออกไปจากระบบโลกท่านจะต้องถูกชำระออกไปจากอนันตจักรวาลโดยไม่เหลือรูปธรรมในความเป็นตัวตนของท่านเลยไม่ว่าจะในมิติของกายหยาบหรือมิติของแก่นแท้จะไม่เหลือเลยครับนั่นคือการสูญเสียที่ยิ่งใหญ่มากอย่างที่3ท่านจะต้องอยู่เหนือกฎแห่งกรรมให้ได้กฎแห่งกรรมมันเกิดขึ้นเพราะอะไร 1. ทำดีแล้วหวังสิ่งตอบแทนทำแล้วกรวดน้ำอธิษฐานขอส่วนบุญส่วนกุศลที่ตัวเองทำจงให้ชาติหน้าของข้าพระเจ้าตรงได้สิ่งนั้นสิ่งนี้นี่ก็คือการสร้างกฎแห่งกรรมด้านบวกให้กับตัวเองหรือเราไม่อยากให้ใครทำไม่ดีกับเราเราดันทะลึ่งไปทำไม่ดีกับเขาทำให้เขาโกรธเกลียดเคียดแค้นอาฆาตพยาบาทเราเราก็ตกเป็นทาสของกฎแห่งกรรมอีกครับเพราะเราทำไม่ดีกับใครเราก็จะได้รับกรรมไม่ดีจากคนนั้นน่ะมาสนองเราหนามยอกเขาเอาหนามบ่งอยู่แล้วท่านก็ยังมีหน้าที่ต้องกลับมาเกิดแต่นี่มันเป็นภพชาติสุดท้ายมันจะปิดยุคพลังงานเก่าแล้วโอกาสจะกลับมาเกิดใหม่ไม่มีให้ใครแล้วครับเพราะฉะนั้นจะถูกคัดไว้หรือจะถูกคัดทิ้งมี2คำตอบใหญ่ๆมันต้องถามตัวเองว่าท่านจะอยู่เหนือกฎแห่งกรรมได้อย่างไรก็รักให้ได้ให้อภัยให้เป็นอดทนอดกลั้นให้อภัยนะไม่อาฆาตโกรธแค้นเนี่ยกฎแห่งกรรมอยู่เหนือแน่นอนและก็ไม่เป็นเงื่อนไขด้านลบให้กับใครนะไม่ไปเกี่ยวเวรเกี่ยวกรรมกับใครใช่ไหมอย่างที่4ใช้เครื่องยนต์แห่งกรรมให้เป็นหน้าที่ของท่านจิตวิญญาณต้องการให้ดูแลเครื่องยนต์แห่งกรรมเช่นถ้าท่านเจ็บไข้ได้ป่วยบ่อยๆจิตวิญญาณของท่านอยากให้เราเนี่ยบอกท่านทั้งหลายว่าเมื่อใดที่ท่านป่วยไข้จิตวิญญาณของท่านจะขาดการติดต่อกับจักรวาลทันทีติดต่อขาดการติดต่อกับจักรวาลแปลว่าอะไรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นเทพที่คุ้มครองท่านดูแลท่านเช่นอาร์คโทเรียนแซจิสเทเรียนเขาก็จะขาดการติดต่อกับท่านเลยเพราะท่านป่วยพลังอำนาจทางจิตวิญญาณจะถดถอยและไม่สามารถจะติดต่อกับพระบิดาหรือพระเจ้าที่อยู่นอกอนันตจักรวาลได้ท่านก็จะกลายเป็นเหมือนวัตถุเลื่อนลอยเห็นไหมท่านจะซึมเซ็งๆนอนอยู่กับเตียงนอนอยู่กับบ้านเซ็งๆเวลาไม่สบายมีใครกระโดดโลดเต้นเฮฮากระดิกระดาได้บ้างไม่มีครับซึมเศร้าเพราะพลังงานของจิตวิญญาณมันถดถอยเนื่องจากว่าจิตวิญญาณของท่านเนี่ยได้รับพลังงานก็ได้มาจากอำนาจแม่เหล็กโลก
สนามแม่เหล็กโลกและยิ่งสนามแม่เหล็กโลกอ่อนแอขณะที่ร่างกายของท่านอ่อนแอเจ็บไข้ได้ป่วยไม่ดูแลให้ดีท่านก็จะขาดการติดต่อกับจักรวาลสมองก็ทึบสังเกตไหมเวลาคนป่วยคิดออกไหมคิดอะไรไม่ออกแล้วป่วยมึนตึ๊บกินข้าวก็ไม่ได้กินข้าวไม่ได้เพราะว่ากระเพาะอาหารก็ทำงานผิดปกติธาตุพิการอ่ะมันแปรปรวนหมดอ่ะแล้วเวลาป่วยบ่อยอายุก็จะสั้นลงเครื่องยนต์แห่งกรรมของเราใช้งานได้สั้นลงเพราะฉะนั้นจิตวิญญาณต้องการให้ท่านดูแลสุขภาพอย่านำสิ่งสกปรกเข้าไปในร่างกายเช่นอย่ากินสิ่งที่ไม่ถูกต้องเช่นกินเลือดเนื้อของสัตว์มันเป็นโปรตีนเป็น DNA RNA สูตรเดียวกันกับเลือดเนื้อในเครื่องยนต์แห่งกรรมของท่านนะกินเข้าไปแล้วมันเกิดสิ่งใหม่เอาไปใช้ประโยชน์ได้ไหมมันไปปี้กันไม่ได้ครับเพราะว่ามันเหมือนกันต้องเป็นโปรตีนที่ได้จากธัญพืชไม่ใช่ได้จากสัตว์นะมันถึงจะก๊อปปี้กันและเกิดประโยชน์ในการซ่อมแซมส่วนที่สิ่งหรอในการสร้างความเจริญเติบโตให้กับเครื่องยนต์แห่งกรรมของท่านได้นี่คือตัวอย่างว่าท่านจะใช้เครื่องยนต์แห่งกรรมให้เป็นเนี่ยทำยังไงต้องดูแลรักษาความสะอาดใช่ไหมดูแลรักษาความสะอาดดูแลสุขภาพไม่ใช่รอให้เป็นผู้แก่ชราแล้วค่อยนึกถึงหมอต้องดูแลตัวเองตั้งแต่วัยเด็กจนถึงวัยชราคือราเริ่มจะขึ้นต้องดูแลตลอดนะอย่าเหลวไหลครับอย่างที่ห้าครับช่วยนำส่งจิตวิญญาณของท่านกลับบ้านช่วยนำส่งจิตวิญญาณกลับบ้านบ้านแดนสุญญตาจิตหยาบหรือจิตมนุษย์ของท่านต้องนำจิตวิญญาณกลับบ้านแดนสุญญาคือต้องชูดแปลว่าอะไรครับทุกวันต้องหมั่นสร้างบุญสร้างกุศลบำเพ็ญบารมีเพื่อทำให้จิตวิญญาณมีพลังอำนาจแต่ไม่ใช่ไปแอบเจาะพลังของจิตวิญญาณเอาออกมาใช้ด้วยการหลอกจิตใต้สำนึกเพราะอยากรวยอยากสวยอยากมีชื่อเสียงอยากมีเกียรติแต่แทนที่จะทำด้วยจิตสำนึกมันทำช้าไงกว่าจะสำเร็จอ่ะกว่าจะได้2ต้องเอา1บวก1อ่ะเท่ากับ2อ่ะนี่อยู่ๆจะใช้ความศักดิ์สิทธิ์ใช้ความพิเศษให้จิตวิญญาณเอา2มาให้เลยโดยไม่รู้ที่มาให้จิตวิญญาณเอามาให้เลยเพราะว่าเห็นว่าจิตวิญญาณมีอำนาจได้ไงใช้ไปเดี๋ยวก็หมดเดี๋ยวก็เสื่อมท่านต้องนำจิตวิญญาณของท่านกลับบ้านต้องใช้พลังงานสูงมากพลังงานพวกนี้ท่านต้องสั่งสมและโดยเฉพาะจิตหยาบของท่านเนี่ยต้องเป็นจิตที่บริสุทธิ์เวลามันสั่นสะเทือนเนี่ยมันจะไม่มีกิเลสหนาตัณหาเยอะมาคอยถ่วงรั้งมันจะสั่นสะเทือนได้คลื่นความถี่สูงได้ไม่มีอะไรถ่วงรั้งแล้วมันก็จะส่งจิตวิญญาณให้ดีดออกจากกายหยาบเมื่อสิ้นอายุไขหลุดพ้นออกไปจากจักรวาลโลกผ่านประตูมิติคือผ่านประตูเรือนหอผ่านประตูคอกแกะที่เราเฝ้าอยู่เนี่ยออกไปสู่ดินแดนของจิตจักรวาลหรือแดนสุญญตาไปกราบพระบาทพระบิดาอย่างสง่างามว่าท่านสำเร็จภารกิจในการขนน้ำมันเชื้อเพลิงสุดยอดของพ่อไปให้กับโลกเสร็จเรียบร้อยแล้วถึงแม้ใช้เวลาตั้ง 6,800 ปีเสร็จถึงป่านนี้ก็ยังดีที่กลับบ้านได้ถึงแม้บางท่านบางรูปธรรมอาจจะกลับแบบสะบักสะบอมหน่อยไม่เป็นไรก็เพราะว่าเราเพิ่งกลับมาเนี่ยมากล่าวให้ท่านฟังด้วยอนุตตรธรรมชั้นยอดนี่ครับสิ่งที่จะถามต่อมาอุปสรรคของท่านที่เขาถึงจิตวิญญาณไม่ได้อุปสรรคของท่านคืออะไรที่ทำให้ท่านเข้าถึงจิตวิญญาณเพื่อนำเอาความรักหรือเอาพลังงานหรือเอาเชื้อเพลิงที่จิตวิญญาณขนมาเนี่ยมามอบให้กับโลกท่านเข้าไปถึงไม่ได้เพราะอะไรอะไรเป็นอุปสรรค เราจะไปเร็วๆนะฮะเพราะเราไม่อยากติดค้าง หนึ่งเพราะจิตหยาบเพราะจิตหยาบเหลวไหลครับคือหนึ่งจิตหยาบหลงในอัตตาของตนเองทำอะไรตามอำเภอใจไม่ได้สนใจว่าจิตวิญญาณหน้าที่จิตวิญญาณคืออะไรยังไงแม่งกูหลงตัวกูเองกูยิ่งใหญ่กูเกิดมาเป็นคนกูยิ่งใหญ่สังเกตสิชอบใหญ่กว่าคนอื่นนะใหญ่กว่าจิตวิญญาณของตัวเองเพราะไม่รู้ตัวแล้วยังเที่ยวใหญ่กับคนอื่นทำใหญ่ทำอวดเก่งอวดเบ่งทำใหญ่อย่างนี้เรียกว่าหลงในอัตตาของตัวเองมันเลยทำให้จิตหยาบเนี่ยเข้าถึงความจริงที่จริงแท้ซึ่งเป็นอนุตตรธรรมของจิตวิญญาณที่ตัวเองเป็นแก่นแท้ของตัวเองและทำให้ตัวเองได้มีโอกาสเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยเข้าถึงไม่ได้เพราะมัวแต่หลงตัวเองแล้วก็เวลามีคนมาบอกความจริงเรื่องนี้ให้ฟังก็ปฏิเสธเพราะหลงกับศาสดาที่ตัวเองยึดถืออยู่คนเดียวพระองค์เดียวยึดถือคัมภีร์อยู่เล่มเดียวเพราะทั้งคัมภีร์ทั้งศาสดาของตัวไม่เคยพูดเรื่องที่จิตจักรวาลให้อาจารย์กล่าวพระโอวาทสดๆอยู่ในขณะนี้เลยเพราะกูไม่เชื่อเพ
เพราะหลงไปยึดติดกับครูของตัวเองหลงยึดติดกับคัมภีร์ที่ตัวเองยึดถือและหลงในอัตตาของตัวกูว่ากูบวชเรียนมาเยอะกูศึกษามาแยะกูฉลาดกว่ามึงหน้าตามึงยังอ่อนกว่ากูกูแก่กว่ามึงกูมีหนวดเคราวยาวนะเหนียงกูยานอะไรอย่างมึงจะมาสอนอะไรกูนี่คือหลงในอัตตาตัวเองนะอย่างที่สองเกิดมาบนโลกแล้วไม่ได้คิดถึงเรื่องของจิตวิญญาณเลยนะกินขี้ปี้นอนสนใจติดใจในรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสกายร้อนเย็นไปหลงมายาสิ่งเหล่านั้นไปติดพันกับสิ่งเหล่านั้นก็เลยไม่สามารถจะทำหน้าที่ทางจิตวิญญาณให้กับจิตวิญญาณแก่นแท้ของตัวเองได้นี่คืออุปสรรคปัญหาเราพูดเร็วๆนะวันหน้าเราค่อยลงลึกนะครับอย่างที่สี่ไม่รู้หน้าที่ของตัวเองจิตหยาบไม่รู้หน้าที่ของตัวเองว่าตัวเองเกิดมาเนี่ยมาเป็นคนสองมิติหน้าที่ต้องทำอะไรบ้างซึ่งวันนี้เราก็ได้เปิดเผยให้ท่านฟังไปแล้วว่าหน้าที่ของจิตหยาบคือต้องช่วยจิตวิญญาณในเรื่องอะไรบ้างและต้องช่วยจิตวิญญาณโดยไม่ทำอะไรบ้างชัดเจนนะมาสไลด์แผ่นต่อไปครับสิ่งที่สองที่เป็นอุปสรรคของจิตหยาบทำให้ทำหน้าที่ทางจิตวิญญาณไม่ได้ความอยากกับความไม่อยากซึ่งสิ่งเหล่านี้พระบิดาประทานให้จิตวิญญาณถือมาแล้วเอามาแบ่งให้กับจิตหยาบเพื่อให้จิตหยาบดูแลเครื่องยนต์แห่งกรรมเพราะอะไรครับเพราะว่าจิตหยาบไม่ได้มีประวัติศาสตร์นะถูกแบ่งให้มาเกิดเป็นเครื่องยนต์แห่งกรรมอยู่ในเครื่องยนต์

พี่น้องครับเขาจึงหยิบอะไรก็เข้าปากหยิบอะไรก็แย่เข้าจมูกรูปรูปคลำคลำหรือนั่นคนนี่ปีนป่ายนั่นคือนิสัยของจิตวิญญาณที่ถ่ายทอดสะท้อนผ่านจิตหยาบออกมาว่าต้องเป็นคนอยากรู้อยากเห็นถ้าเราไม่อยากรู้ไม่อยากเห็นเราจะพยายามที่จะรู้จะเห็นไหมครับการพยายามจะรู้จะเห็นก็คือการพยายามที่จะเรียนรู้พระบิดาจึงต้องให้จิตวิญญาณถือมาจากด่านนภาลัยเพื่อเอามาฝากจิตหยาบของตัวเองเพื่อให้ได้เรียนรู้เรียนรู้และอะไรที่ควรเรียนรู้แต่มนุษย์เรามันดันเอาฝั่งตรงข้ามมาใช้แทนที่จะเรียนรู้ทุกเรื่องกลับเลือกเป็นบางเรื่องถ้าตัวเองชอบตัวเองสนใจก็อยากเรียนรู้แต่ตัวเองไม่ชอบไม่สนใจก็ไม่อยากเรียนรู้ทั้งที่จริงๆมันสมควรต้องเรียนรู้ทั้งหมดนะครับเรื่องดีก็ต้องควรเรียนรู้เรื่องชั่วๆก็ต้องเรียนรู้ครับเพราะทุกวันนี้มัวแต่บ้าเรียนรู้แต่เรื่องดีๆครับเลยเป็นเหยื่อของคนชั่วเพราะอะไรไม่รู้ทันคนชั่วเพราะไม่เคยเรียนรู้เรื่องชั่วๆเพราะไม่อยากรู้เรื่องชั่วทั้งที่เรียนรู้ชั่วเนี่ยให้รู้ทันคนชั่วแต่เรารู้นะที่ไม่อยากเรียนรู้เรื่องชั่วๆเพราะอะไรเพราะกลัวว่ากลัวว่าตัวกูจะชั่วเหมือนมันเนี่ยใช่ไหมใช่ไหมล่ะครับยังไม่ไว้ใจตัวเองเลยนะครับความอยากอย่างที่สองอยากร่วมวงกับไม่อยากร่วมวงเนื่องจากพระบิดาให้จิตวิญญาณมาเกิดเป็นคน2มิติให้จิตหยาบทำหน้าที่แทนตัวอยากตัวนี้ต้องให้มาด้วยครับเพราะว่าถ้าไม่อยากร่วมวงการสร้างสังคมเนี่ยเกิดขึ้นได้ไหมอยากร่วมวงถ้าเป็นภาษาชาวบ้านธรรมดาก็แปลว่ามีความต้องการที่จะคบคนอื่นเป็นมิตรแต่มนุษย์เราปรากฏว่าแทนที่จะใช้แต่ความอยากร่วมวงกลับไปใช้ในด้านตรงข้ามคือกูไม่อยากร่วมวงกันว่ากูไม่อยากคบไอ้เวนี่คนที่กูไม่ถูกใจกูไม่อยากคบกูไม่อยากคุยทำให้เกิดความแตกแยกทั้งที่จริงๆมนุษย์เป็นสัตว์สังคมต้องมีแต่ด้านบวกด้านเดียวคือถ้าเราไม่อยากร่วมวงกับไอ้หมอเนี่ยแต่หน้าที่เราเป็นสัตว์สังคมเราจะร่วมวงกับมันได้เราต้องคิดยังไงเราต้องมองมันยังไงเราต้องคิดยังไงเราถึงจะร่วมวงได้เช่นมันเป็นคนชั่วเราก็สามารถคบคนชั่วได้หนึ่งกูจะเตือนตัวเองว่ากูจะไม่ชั่วตามมันแต่กูจะคบคนชั่วคนนี้เพื่อเรียนรู้ว่าชั่วมันเป็นยังไงคนเขาทำชั่วเขาทำยังไงและเวลาเขาจะทำชั่วกันเนี่ยเขาทำชั่วกันแบบไหนกูไว้เรียนรู้เพื่ออะไรกูไว้ป้องกันตัวกูไงนี่ไงคำว่าไม่อยากร่วมวงไม่อยากคบหาสมาคมไม่อยากสังสรรค์ด้วยเสวนาด้วยมันจึงจะไม่เกิดขึ้นมันจึงต้องใช้ปัญญาพี่น้องครับแต่เพราะไม่ใช้ปัญญาใช่ไหมใช่แต่อยากกับไม่อยากมันจึงทำให้ความสำเร็จในการทำหน้าที่ในนามของจิตวิญญาณเนี่ยมันเกิดขึ้นไม่ได้อย่างที่สามร้ายขนาดไหนนี่ร้ายแรงกว่าเราใช้ตัวสีแดงครับอยากรับเอาคำว่ารับเอาในที่นี้หมายถึงอะไรรับเอามาเป็นความรู้รับเอาไว้เพื่อเรียนรู้แต่ดีคำว่ารับเอานี่มันไปในทางที่ว่าถ้ากูชอบกูรับเอาถ้ากูไม่ชอบกูไม่รับเอาก็คือปฏิเสธเพราะยังมีชอบกับไม่ชอบคือมีกิเลสนี่แหละครับมันจึงทำให้ตัณหาห้ามไม่ได้จึงทำให้อารมณ์ดับไม่ได้เพราะมีกิเลสตัวเดียวก็คือมีตัวเนี้ยอยากรับเอาไม่อยากรับเอานะเครื่องยนต์แห่งกรรมรูปธรรมมนุษย์โดยจิตหยาบมีสิ่งเหล่านี้มันเลยทำให้เกิดอุปสรรคพี่น้องครับแล้วสิ่งต่อไปที่จิตหยาบมีอุปสรรคเป็นอุปสรรคทำให้เข้าถึงจิตวิญญาณตัวเองไม่ได้กระบวนการของขันธ์5กระบวนการของขันธ์5ก็คือรูปสัญญาเวทนาสังขารและก็วิญญาณนี่เป็นเรื่องของจิตหยาบนะไม่ใช่เรื่องของจิตวิญญาณเพราะมีรูปสัญญาเวทนาสังขารวิญญาณนี่แหละคำว่าวิญญาณตัวนี้หมายถึงพลังงานของจิตนะครับไม่ใช่จิตวิญญาณจิตวิญญาณแปลว่าจิตที่สร้างพลังงานออกมาได้แต่วิญญาณก็คือพลังงานที่จิตมันสร้างมันปั่นออกมาโอเคไหมมันคำว่าวิญญาณของขันธ์5นี่ไม่ใช่จิตวิญญาณนะไอตัวสุดท้ายเนี่ยจิตวิญญาณกับวิญญาณเราเขียนชัดเจนนะมันเป็นกระบวนการในการใช้ขันธ์5ซึ่งจิตหยาบเนี่ยมันจะต้องสั่นสะเทือนจากคลื่นความถี่ต่ำไปหาคลื่นความถี่สูงเพราะฉะนั้นพระบิดาจึงให้มนุษย์เราเนี่ยมีโลกิยธรรมก่อนโลกุตตรธรรมเพราะอะไรโลกุตตรธรรมเป็นนามธรรมมันมองไม่เห็นต้องมองด้วยปัญญาแต่ถ้าโลกิยธรรมเนี่ยมองด้วยอายตนะภายนอกทั้ง5มองไปว่าสัมผัสรู้ดูเห็นได้ตามองเห็นรูปเกิดผัสสะก็คือเห็นรูปจิตก็จะรับผัสสะนั้นมาเป็นเค้าเรียกว่ารับรู้พอเห็นรูปนั้นไม่สวยกูปฏิเสธกูไม่เอาพอไอ้รูปนั้นสวยเห็นอันนี้ขนมนี่น่ากินน่าทานกูรับเอานี่คืออุปสรรคที่ทำให้จิตหยาบท่านเข้าถึงจิตวิญญาณไม่ได้เราพูดสั้นๆนะต
ถ้าอยากย้าย

ข้าใจลึกก็ต้องติดตามต่อไปเรื่อยๆนะพี่ๆน้องๆที่รักทั้งหลายครับรูปสัญญาเวทนาสังขารวิญญาณมันเป็นสิ่งที่ถ้าเราจะขออนุญาตยืมคำพูดทางศาสนามาก็เรียกว่าเป็นกรรมจักรมันทำให้เกิดกรรมทันทีเลยครับเห็นรูปนึกได้ว่ารูปอะไรจำได้ว่ารูปอะไรจะเกิดเวทนาทันทีครับนี่คือจิตหยาบนะเวทนาก็คือเกิดกิเลสเกิดความรู้สึกขึ้นมาเกิดความรู้สึกชอบไม่ชอบสวยไม่สวยเอาไม่เอาเนี่ยพออยากได้ฮะสวยอยากได้พอไม่สวยไม่อยากไม่น่ากินก็ไม่เอาไม่อยากได้แต่ถ้าใครบังคับข่มขืนให้กูอยากจะได้แล้วกูเอาไม่ได้หรือกูไม่เอาแต่บังคับให้กูเอาเนี่ยมาข่มขืนใจกูจะเกิดสังขารขึ้นมาทันทีครับสังขารก็คืออารมณ์ครับพูดภาษาชาวบ้านนะไม่ต้องให้มันลึกซึ้งไม่ต้องให้มันมากเรื่องมันจะเกิดอารมณ์ขึ้นมาทันทีครับความรู้สึกนำไปสู่ความอยากไม่อยากพอไม่อยากให้ไม่อยากให้ใครบังคับกูก็จะเกิดอารมณ์อารมณ์ส่วนมากจะเป็นลบใช่ไหมถ้ากูไม่อยากกูจะเป็นลบถ้ากูอยากกูก็จะเป็นบวกแต่ถ้ากูอยากแล้วมึงบังคับให้กูไม่อยากทำให้สมอยากไม่ได้มันก็จะเป็นลบวิญญาณก็คือพลังงานของจิตที่เป็นบวกที่เป็นลบตามสังขารที่มันสั่นสั่นเป็นบวกวิญญาณก็บวกครับสั่นเป็นลบวิญญาณคือพลังงานที่เกิดขึ้นคือพลังจิตที่เกิดขึ้นพลังของความคิดพลังของความนึกพลังงานของความรู้สึกพลังงานของจิตใต้สำนึกหรือจิตสำนึกที่สั่นมันจะเป็นไปตามสังขารเป็นตัวกำหนดและสังขารเกิดจากอะไรเกิดจากเวทนาเวทนาเกิดจากอะไรเกิดจะดูรูปแล้วรับรู้แล้วไม่ฉลาดที่จะรับเอาพอไม่ฉลาดรับเอาปั๊บก็เกิดกิเลสคือรักหรือปฏิเสธคือไม่รักท่านต้องแทรกแซงขันห้าวันนี้เราจะพูดการแทรกแซงขันห้าไว้สั้นๆว่าท่านต้องดับเวทนาให้ได้มองเห็นรูปแล้วรู้ว่าคืออะไรจิตมีสัญญาอยู่คือจำได้ว่าที่เห็นนี่มันคืออะไรจำได้ตั้งแต่เด็กๆแล้วจำได้จนเป็นผู้ใหญ่จำได้ว่าเห็นอะไรพอเห็นปั๊บเนี่ยจิตมันจะเกิดความรู้สึกชอบหรือไม่ชอบท่านต้องปิดมิติตรงนี้ปิดสวิตช์ตรงนี้เลยห้ามชอบหรือไม่ชอบห้ามพอใจหรือไม่พอใจห้ามเกิดตรงนี้ตรงนี้คือกิเลสห้ามเกิดพอเห็นแล้วต้องเรียนรู้ทันทีว่าอะไรเป็นอะไรแล้วต้องมองหาคุณค่าของสิ่งที่เราเห็นให้ได้ถ้าเราเห็นคุณค่าของสิ่งที่เรามองอยู่ฟังอยู่สัมผัสอยู่เราจะมีความรู้สึกดีกับสิ่งนั้นใช่ไหมรีบหาได้ใช้ปัญญาเราใช้สายตาเราใช้หูเรามองหาคุณค่าเช่นฟังโอวาทพระบิดาเนี่ยท่านฟังอาจารย์ปริญญาเสียงไม่เพราะพูดอ่ะแต่ถ้าสาระที่พูดมันเป็นสาระมันน่าฟังมากท่านก็ต้องมองหาคุณค่าก็คือสาระที่น่าฟังอย่ามาฟังเสียงอาจารย์ปริญญาอย่ามาดูหน้าตาที่ไม่หล่อเหลาของอาจารย์มันจะทำให้ท่านผ่านจะอ้วกหรือผ่านรับธรรมะไม่ได้เอาธรรมะเอาแต่สาระหน้าตาเราไม่ต้องเอาเสียงของเราเป็นมายาก็ไม่ต้องเอาแต่ถ้าเสียงเพราะก็ช่วยไม่ได้ก็แล้วแต่ท่านเรามีความจริงใจให้ท่านอยู่แล้วโอเคไหมแค่นี้ครับนะเราบอกแค่นี้นะแล้วพอเวทนามันไม่เกิดเนี่ยอารมณ์ที่มันจะเกิดได้มันจะมีอารมณ์เดียวคือความรักอารมณ์เดียวคือความปิติสุขอารมณ์เดียวคือความสงบเพราะท่านมองเห็นคุณค่าท่านก็จะเข้าถึงความรักพลังงานที่มันเกิดขึ้นจากจิตของท่านที่สั่นเสือนมันจะเป็นวิญญาณที่เป็นด้านบวกคือพลังงานความรักวิญญาณไม่ใช่จิตวิญญาณจิตวิญญาณเป็นกล่องพลังงานวิญญาณคือคลื่นความถี่ทางพลังงานโอเคไหมครับ เราบอกแล้วต้องแทรกแซงขันห้าด้วยการดับที่เวทนาให้สิ้นสูญฝึกครับต้องฝึกไม่ฝึกไม่ได้อย่าเสียความรู้สึกพระบิดาเรียกว่าเสียความรู้สึกเห็นแล้วเสียความรู้สึกเสียอารมณ์นั่นแสดงว่ารูตาสองข้างท่านสึกแล้วเสื่อมแล้วต้องเห็นให้ชัดเจนว่าเห็นอะไรฟังให้ชัดเจนว่าได้ยินอะไรลิ้นรับรสอะไรสัมผัสกายสัมผัสอะไรสัมผัสความจริงไม่ว่าจะมันจะเป็นสิ่งที่ร้อนที่เราไม่ชอบหรือเป็นสิ่งเย็นที่เราชอบเราต้องสัมผัสความจริงโดยไม่ไปรู้สึกรังเกียจความร้อนรังเกียจความหนาวต้องไม่มีตรงนี้จิตหยาบมันมีข้อบกพร่องหรือมีจุดอ่อนตรงนี้ท่านต้องสกัดจุดอ่อนของตัวเองให้ได้ไม่งั้นเข้าถึงจิตวิญญาณไม่ได้โอเคนะอย่างที่3นำความรักเพื่อให้เข้าไปแทนถ้าท่านมีความรู้สึกชอบหรือไม่ชอบมันจะทำให้เกิดความอยากเกิดความไม่อยากพอเกิดความไม่อยากไม่อยากมันจะมีปัญหาตรงที่ว่าจิตเนี่ยมันจะทำให้สิ่งที่ตัวเองอยากหรือไม่อยากเนี่ยเกิดเป็นรูปธรรมขึ้นมาพอพยายามจะทำให้เกิดเป็นรูปธรรมและทำไม่ได้ทำไม่สำเร็จเพราะมีอุปสรรคมันจะเกิดโกรธถ้าอยากจะทำให้เป็นรูปธรรมขึ้นมาก็เกิดความโลภคืออยากได้อยากเอากิเลสตัณหามันมาจากตรงนี้ครับท่านต้องดับเวทนาให้ได้เมื่อท่านดับเวทนาได้แล้วจิตท่านจะว่างพอว่างปั๊บเนี่ยความรักเพื่อให้ที่มันจะเกิดขึ้นในจิตใจของท่านมันจะเกิดขึ้นมามันจะผุดขึ้นมาแทนเหมือนดอกบัวที่ผุดขึ้นมาจาก
ก้นบึงที่เป็นเลนหรือโคลนเลนหรือโคลนก็คือกิเลสตัณหาราคะถ้าท่านดับเวทนาไม่ได้ดอกบัวจะโผล่ขึ้นมาจากเปลือกตมที่อยู่ที่ก้นสระไม่ได้พี่น้องครับเพราะมันติดตะไคร่ติดสาหร่ายไอ้พวกกิเลสนาตัณหาเยอะนี่ก็คือตะไคร่สาหร่ายที่อยู่เต็มบึงเลยครับดอกบัวมันจะโผล่ขึ้นมาได้ไงครับพี่น้องครับเราพูดให้เห็นภาพชัดเจนนี่คืออนุตตรธรรมเป็นสัจธรรมแท้ๆไม่ต้องเปลืองสมองไม่ต้องคิดอะไรมากนะเราสื่อให้ท่านเห็นชัดๆนะครับนะกระบวนการของขันธ์5นั่นคือเรื่องต่อมาครับชีวิตที่ติดกรรมเก่าทนอีกนิดนึงนะครับวันนี้อาจจะเลยเวลาตีหนึ่งครึ่งไปบ้างแต่ดีใจมากขนาดนี้มี274ท่านนะหรือเหลือเท่าไหร่แล้วเหลือ276ขออภัย Facebook นะโอ้ยังดีอยู่เป็นเพื่อนกันนะครับวันนี้บทนี้มันมากเลยนะฟังจบแล้วเข้าใจเนี่ยกลับบ้านได้หมดทุกคนที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยถึงแม้ยังไม่ได้ลงรายละเอียดในบางอันนะฮะอะเพราะชีวิตติดกรรมติดกรรมเก่าเนื่องจากสอบตกบททดสอบมันจึงต้องทำให้เกิดสังสารวัฏมีการเวียนว่ายตายเกิดต้องมาแก้ไขต้องมาชำระจิตใจให้ใสสวยอีกมันมัวแต่ชำระจิตหยาบให้มันบริสุทธิ์ไม่เหมือนภพชาติแรกที่มาเกิดเป็นมนุษย์มันยังบริสุทธิ์ใช่ไหมฮะนี่พอมันมีกรรมติดปั๊บมันก็ต้องมาแก้ไขกรรมของจิตหยาบของตัวเองที่จิตวิญญาณต้องรับผิดชอบอ่ะมัวแต่แก้ไขกรรมเก่าโอกาสที่จะมาเจาะมิติของจิตวิญญาณแล้วเอาน้ำมันเชื้อเพลิงที่จิตวิญญาณอุตส่าห์แบกมาจากพระบิดาเอามามอบให้กับโลกและทุกสรรพสิ่งมันจะมีเวลาว่างไปทำไหมครับเพราะเรื่องใหญ่ที่ต้องทำให้ได้ก่อนก็คือต้องชำระขยะที่ติดกับจิตหยาบนี้ให้ได้ซะก่อนเห็นไหมครับนี่คืออุปสรรคและถามว่าชีวิตติดกรรมเก่าเพราะสอบตกบททดสอบสอบตกบททดสอบเพราะอะไรครับหนึ่งเพราะขาดมหาสติมหาสติก็คือรู้สติมีสติใช้สติขาด3สิ่งนี้ครับเลยสอบตกบททดสอบเลยติดกรรมเลยครับตกเป็นทาสของกฎแห่งกรรมทันทีอย่างที่สุดเพราะไม่มีปฏิญาณแห่งการหลุดพ้นหรือปณิธานแห่งนิพพานเพราะไม่มีครับคือรักให้ได้ให้อภัยให้เป็นไม่ก้าวล่วงผู้ใดใช้ปัญญาในการดำเนินชีวิตนี่คือปฏิญาณในการหลุดพ้นหรือปณิธานแห่งนิพพานเพราะไม่มีสิ่งเหล่านี้ไม่มีลูกแก้ว2ดวงนี้มันจึงทำให้ชีวิตต้องติดกับกรรมเก่าแล้วต้องมาคอยแก้ไขกรรมเก่าไม่ก่อกรรมใหม่คอยระวังอยู่เนี่ยหน้าที่หรือภารกิจทางจิตวิญญาณเลยไม่ว่างที่จะทำเพราะจิตมนุษย์เรากับสมองของเรามันทำงานได้ทีละอย่างพี่น้องครับนี่คือปัญหาพระบิดาจึงต้องให้ 60,000 ปีแล้วให้คนหนึ่งเกิดมาเป็นร้อยเป็นพันเป็นหมื่นภพชาติได้แต่ต้องไม่เกิน 60,000 ปีถ้าเหลวไหลไม่เอาไหนก็เสร็จอย่างที่3ไม่สนใจไม่รู้อนุตตรธรรมปฏิเสธพระบุตรเอกยึดถือพระศาสดาพระองค์เดียวยึดถือคัมภีร์เล่มเดียวก็เลยทำให้ชีวิตติดกรรมไม่สามารถที่จะรู้ว่ากลับบ้านทางไหนเข้าถึงจิตวิญญาณตัวเองได้อย่างไรจิตวิญญาณตัวเองมาเกิดทำไมตัวเองมีหน้าที่ต้องช่วยอะไรจิตวิญญาณบ้างไม่รู้เรื่องเลยครับนี่คืออุปสรรคครับต่อมาครับเราจะพูดถึงเรื่องของคน2มิติเนี่ยหน้าที่ของคน2มิติคือคนที่มีจิตวิญญาณมาเกิดเป็นคน2มิติมาเกิดเพื่อจะคนตัวเองให้เป็นมนุษย์เนี่ยเราจะสรุปให้ฟังว่าหน้าที่อย่างแรก จากที่เราพูดมาทั้งหมดท่านต้องสั่นสะเทือนจิตหยาบของท่านให้เป็นหนึ่งเดียวกันกับจิตวิญญาณเพื่อนำความรักบริสุทธิ์เปรียบเสมือนพลังงานเชื้อเพลิงที่เทพสุริยะใช้ยานขนาดใหญ่แบกขนมาเพื่อจะเอาแก๊สเหลวเอาเชื้อเพลิงเหลวไปเติมให้กับดวงอาทิตย์แต่นั้นวิธีนั้นไปเติมให้โดยตรงแต่วิธีนี้จิตวิญญาณมาแบบอัศจรรย์มาเป็นรูปธรรมทางพลังงานแล้วเอาไขน้ำมันเชื้อเพลิงที่เป็นน้ำมันที่โลกและทุกสรรพสิ่งต้องการเนี่ยขนมาแต่มาให้โดยตรงก็ไม่ได้ต้องมาเกิดเป็นคน2มิติเพื่อใช้เครื่องยนต์แห่งกรรมรูปธรรมมนุษย์และจิตหยาบของมนุษย์ร่วมมือกันในการที่จะเอาเชื้อเพลิงที่ตัวเองแบกขนออกมาให้ได้นี่คือข้อที่1ข้อที่2ครับต้องใช้จิตหยาบสั่นสะเทือนสมองทั้ง2ซีกให้เข้าถึงอำนาจทางปัญญาระดับอริยะได้ก็แปลว่าถ้าซ้ายอย่างเดียวคืออัจฉริยะถ้าซ้ายด้วยขวาด้วยเรียกว่าอริยะบุคคลเราต้องใช้ปัญญาไม่งั้นท่านจะเข้าถึงความรักเพื่อให้ในการที่จะใช้ความรักเพื่อให้เป็นกุญแจไปไขประตูมิติของจิตวิญญาณเพื่อเอาความรักเพื่อรักซึ่งเป็นรักที่บริสุทธิ์กว่าออกมาไม่ได้ท่านต้องใช้ปัญญาท่านจะมองเห็นคุณค่าของคนที่ร้ายค่าเนี่ยเช่นคนที่ทำชั่วกับท่านเนี่ยท่านจะมองเห็นคุณค่าของท่านด้วยตาเปล่าท่านก็เห็นแต่ความเลวที่มันทำพฤติกรรมชั่วที่มันก่อ
ท่านจะมองเห็นความดีงามหรือคุณค่าของคนชั่วที่ทำไม่ดีกับท่านท่านต้องมองด้วยปัญญาของท่านท่านจึงต้องฝึกการใช้ปัญญาให้มีความเชี่ยวชาญคำว่าอีนังนั่นอีเวนนี่มันจะไม่มีในชีวิตท่านท่านจะสะกดไม่เป็นเลยถ้าท่านสามารถเข้าถึงปัญญาได้เท่าถ้าท่านเข้าถึงความรักได้พี่น้องครับเราให้ดูตัวอย่างอีกนิดนึงครับนี่ก็คือตัวอย่างของคลื่นไฟฟ้าแม่เหล็กที่เกิดจากจิตของท่านเวลาสั่นสะเทือนเป็นพลังงานที่ทางศาสนาบางศาสนาใช้คำว่าวิญญาณซึ่งเป็นตัวที่5ในขันธ์5ท่านเห็นว่าคลื่นพลังงานของจิตเนี่ยไม่ว่าเป็นพลังงานความรักความโกรธความชังความอะไรมันเป็นคลื่นไฟฟ้าหมดถ้าเป็นความโกรธเบียดเคียดแค้นอาฆาตพยาบาทโลภโมโทสันงมงายมันจะเป็นคลื่นลบมันจะมีคุณสมบัติทางไฟฟ้าเป็นลบแต่ถ้าเป็นความรักนะรักเพื่อเอาก็เป็นบวกแต่บวกน้อยมันจะเป็นคลื่นหยาบแต่รักเพื่อให้แต่ยังมีเงื่อนไขอยู่ก็เป็นคลื่นความถี่ที่สูงขึ้นมาอีกนิดนึงครับแต่ถ้าเป็นรักเพื่อรักแบบที่จิตวิญญาณของท่านแบกขนมาเนี่ยมันจะสั่นสะเทือนเป็นคลื่นความถี่สูงมากนะและถ้าเป็นอุเบกขาแปลว่าอะไรสั่นสะเทือนเป็นเส้นตรงเลยครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันจะเป็นอย่างเงี้ยคลื่นความถี่ที่อยู่ตรงกลางแต่ตรงแกนกลางเนี่ยเขาเรียกว่าแมกเนติกฟิลด์เป็นสนามแม่เหล็กสนามแม่เหล็กเนี่ยวิ่งไปตามแนวนอนนะแต่ขึ้นๆลงๆในแนวดิ่งเนี่ยเป็นอิเล็กทริกฟิลด์ก็คือสนามไฟฟ้ามันคลื่นจิตจะมีสนามไฟฟ้า2สนามผสมกันอยู่เขาเรียกว่าคลื่นความถี่ทางไฟฟ้าแม่เหล็กโอเคไหมครับพี่น้องครับไปเร็วๆนะครับสไลด์ต่อไปครับนะไม่งั้นเดี๋ยวไม่จบในเวลาที่ยืดเยื้อออกมาแต่เราดีใจมากที่ท่านน่ะเป็นเพื่อนเราสื่อกับพระบิดาแล้วฟังพระโอวาทรับความรักจากพระองค์อยู่280คนทาง Facebook และสักกี่คนก็แล้วแต่ที่อยู่ทาง YouTube จิตจักรวาลอ่านโลกวันนี้298นะเป็นตอนที่นะแล้วก็มีคนฟังเกือบ300คนติดตามมาแต่ตอนนี้เหลือ280นะครับเรากำลังจะบอกท่านว่าความรักช่วยให้โลกหมุนสมการของความรักจำได้ใช่ไหมสามเบต้าเอ็กซ์เท่ากับสามเอ็กซ์กำลังสองคูณด้วยเบต้าหนึ่งบวกเบต้าสองบวกเบต้าสามบวกไปเรื่อยๆจนถึงเบต้าเอ็กซ์ถ้าสมมติว่าพลังงานรวมจากจิตสำนึกด้านบวกเอ็กซ์คนเนี่ยเราสมมติให้เป็นพลังงานรวมจากจิตสำนึกด้านบวกสามคนถ้าแทนค่าเอ็กซ์เท่ากับสามในสมการที่ท่านเห็นนะครับมันเท่ากับสามคูณด้วยสามยกกำลังสองแล้วที่ท่านเห็นอยู่ในวงเล็บนะเบต้าหนึ่งบวกเบต้าสองบวกเบต้าสามบวกไปเรื่อยๆถึงเบต้าเอ็กซ์นั้นพระบิดาทรงกำหนดให้มันเป็นค่าคงที่ถึงแม้แต่ละคนจะเป็น10เป็น100คนนะบวกอย่างไรค่าคงที่จะมีค่าเท่ากับ20ค่าคงที่เท่ากับ20นี่ก็คือค่าเท่ากับแรงความโน้มถ่วงหรือแรงดึงดูดเหนี่ยวรั้งของทุกสรรพสิ่งที่มีมวล1หน่วยบนโลกโดยกาแล็กซีทางช้างเผือกโปรดฟังอีกครั้งครับ20ที่เป็นค่าคงที่ในวงเล็บนี่นะฮะมันเป็นแรงดึงดูดหรือแรงความโน้มถ่วงที่กาแล็กซีทางสายน้ำนมหรือกาแล็กซีทางช้างเผือกออกแรงกระทำหรือดึงดูดเหนี่ยวรั้งต่อสิ่งต่างๆที่อยู่บนโลกเสรีเนี้ยที่มีมวล1หน่วยจะมีค่าเท่ากับ20วันนี้เราบอกแค่นี้นะเราเปิดเผยความจริงของจักรวาลให้ท่านในเรื่องที่เป็นอภิปรัชญาเป็นเมตาฟิสิกส์เท่านี้นะตรงเนี้ยท่านแทนค่าไปครับเมื่อแทนค่าบรรทัดที่2แล้วท่านจะเห็นว่าซัมเบต้า3คือพลังงานรวมจากจิตสำนึกด้านบวกของคน3คนเนี่ยมันจะมีค่าเท่ากับ3คูณด้วย9และคูณด้วย20ครับนั่นเท่ากับว่าในวินาทีนั้นๆเนี่ยมีคน3ถ้ามีคน3คนสั่นสะเทือนทางจิตสำนึกด้านบวกแล้วเนี่ยพลังงานไฟฟ้าแม่เหล็กด้านบวกที่เป็นพลังร่วมจากจิตสำนึกด้านบวกของคนทั้ง3คนเนี่ยมันจะมีค่าเท่ากับ540เมกะเฮิรตซ์พี่น้องครับ540เมกะเฮิรตซ์บนพื้นที่ของดาวเคราะห์โลกเสรีดวงนี้พระบิดาตีเส้นเป็นตาหมากรุกเป็นพื้นที่ตารางกิโลเมตรเนี่ยแบ่งเท่าๆกันได้เท่ากับ 33.33 ตารางกิโลเมตรบนพื้นที่ 33.33 ตารางกิโลเมตรเนี่ยเท่ากับว่าหมู่บ้าน1หมู่บ้านหรืออาจจะเป็น1ตำบลมีประมาณ 4-5 หมู่บ้านใน1ตำบลเนี่ยขอให้มีคนที่เป็นคนดีรักได้ให้อภัยเป็นเข้าถึงจิตวิญญาณของตัวเองได้แค่3คนเท่านั้นพี่น้องครับพวกเขาทั้ง3คนเนี่ยสามารถช่วยใช้ความรักค้ำจุนความสมดุลของระบบโลกในตำบลตรงนั้นในพิกัดตรงนั้นในแผ่นดินไม่ไหวแน่นอนครับแล้วก็แก๊สออกซิเจนก็จะไม่มีปัญหาอะไรมากแค่3คนครับสามารถช่วยคนอีกเป็นร้อยพันคนที่อยู่ในตำบลเดียวกันได้แค่รักกันแค่3คนรักกันได้ให้อภัยกันให้เป็นเข้าถึงจิตวิญญาณตัวเองได้จิตหยาบจะต้องทำสำเร็จก็แปลว่าต้องมีผู้สมดุลทางจิตวิญญาณอย่างน้อย3คนพระองค์ต้องการแค่3คนแต่เป็นไงครับทุกวันนี้เอาได้ไหมครับพี่น้องครับเอาไม่ได้เพราะไม่มีใครรู้ความจริงเรื่องนี้และ
คิดอย่างเดียวจะหนีตายไปเกิดเป็นเทพเทวดาหรือชาติหน้าเกิดมากูขอให้มีความสุขอย่าทุกข์เข้ากับชาตินี้ชีวิตมีเท่านี้ครับนี่คือความจริงที่เราพูดให้ท่านฟังแล้วโลกเอาไปแค่ 1% ของ540เมกะเฮิรตซ์เท่านั้นนะครับนี่มาถึงในวินาทีที่คนในครอบครัวเดียวกัน3คนนะครับสั่นสะเทือนนะครับมันหมู่บ้านตำบลเนี่ยมีหลายหมู่บ้านน่ะแค่ครอบครัวเดียวในตำบลเดียวที่มีหลายหมู่บ้านมี3คนในครอบครัวให้ความรักกับโลกได้ให้กับความรักกับคนในครอบครัวได้คนทั้งตำบลทั้งหมู่บ้านนั้นโชคดีไปเลยครับและถ้าหลายหมู่บ้านหลายตำบลนะมี3คน3คนเนี่ยทั้งโลกหรือทั้งประเทศไทยครับภัยพิบัติไม่มีวันกลั้นกลายแน่นอนพี่น้องครับนี่คือความจริงแต่ทุกวันนี้มันไม่ใช่ใช่ไหมครับมันไม่ใช่เนี่ยมันไม่ใช่สมการที่คำนวณคือสมการพลังงานทางช้างเผือกแล้วเราบอกท่านแล้วว่าไปเขียนเป็นยันได้นะครับเขาเรียกยันไฮเทคเป็นยันไฮเทคเป็นยันระบบดิจิทัลไม่ต้องปลุกเสกครับเขียนสมการบรรทัดแรกเนี่ยครับใส่กระเป๋าไว้ครับไปไหนมาไหนปลอดภัยแคล้วคลาดแน่นอนชัวร์ยกเว้นท่านมีกรรมติดมาชีวิตติดกรรมจะต้องเกิดอุบัติเหตุเกิดอะไรต่ออะไรเนี่ยถ้าท่านไม่ใช่ติดกรรมมาในแคล้วคลาดปลอดภัยแน่นอนไม่กระทั่งโควิด-19เขาเห็นว่าท่านเป็นบวกเยอะแล้วเขาไม่มาหาท่านหรอกนี่บอกเคล็ดลับให้ฟังไม่ใช่แค่เทพเจ้าแห่งอัคคีฟีนิกซ์ที่ติดกระเป๋าอย่างเดียวไม่ใช่หรอกครับสมการนี้ครับแต่นั่นหมายความว่าท่านต้องรักและศรัทธาในองค์จิตจักรวาลในพระเจ้ารักและศรัทธาเราไม่ใช่รับหลังแล้วยังไม่ศรัทธาไม่เชื่อมั่นและยังลบหลู่ดูหมิ่นอยู่แล้วพยายามจะเอาสมการนี้ไปใช้มันไม่มีประโยชน์หรอกครับมันเป็นแค่ตัวอักษรเปื้อนหมึกเท่านั้นนะครับมันอยู่ที่ว่าท่านเชื่อแค่ไหนศรัทธาแค่ไหนครับแล้วความแคล้วคลาดปลอดภัยมันจะเป็นของท่านพี่ๆน้องๆที่รักทั้งหลายครับจำไว้นะครับท่านต้องคนตัวเองให้เป็นมนุษย์และคนความเป็นมนุษย์ของท่านกับมนุษย์คนอื่นๆในครอบครัวของท่านและกับคนข้างบ้านและกับคนทั้งโลกเหมือนคนกาแฟที่แตกต่างกันนะครับคนในครอบครัวเนี่ยจะสร้างความมั่นคงมั่งคั่งได้ก็ทุกคนในครอบครัวต้องเป็นหนึ่งเดียวกันหมายว่ากาแฟน้ำตาลครีมเทียมน้ำร้อนต้องเป็นหนึ่งเดียวกันครับชาติเราก็เหมือนกันครับจะเป็นเอกราชได้มั่นคงมั่งคั่งได้นะเป็นชาติที่ร่ำรวยมีความมั่นคงเป็นปึกแผ่นได้เพราะคนในชาติที่มีความแตกต่างกันเหมือนกาแฟน้ำตาลครีมเทียมเนี่ยที่อยู่ในชาติเดียวกันในประเทศเดียวกันหรือมันอยู่ในคัพในถ้วยเดียวกันเนี่ยต้องรักกันครับไม่ใช่รังเกียจกันครับถ้ารังเกียจกันก็มันจะตกตะกอนครับมันจะกวนให้คุณมันจะไม่สามารถดื่มได้ไม่มีประโยชน์เลยครับคำว่าดื่มได้แปลว่ามีประโยชน์ใช่ไหมถ้ามีแต่กาแฟอย่างเดียวมันก็ขมถ้าไม่มีน้ำตาลเจือด้วยความขมนั้นไม่เจือด้วยความหวานมันก็ไม่น่าทานนะครับถูกไหมครับพี่น้องครับเพราะฉะนั้นกาแฟทุกที่ต้องขมท่านจะทำตัวให้เป็นมนุษย์ที่สมดุลและเกิดประโยชน์ต่อโลกได้ท่านต้องคนตัวเองให้เป็นมนุษย์พี่น้องครับสุดท้ายนะนี่คือสุดท้ายทำให้หมุนวนคือต้องค้นเพื่อคนทุกสิ่งให้เข้ากันคนสมบูรณ์เป็นหนึ่งเดียวกันถ้าจะทำอย่างนี้ได้ในความเป็นมนุษย์หนึ่งต้องยอมรับความแตกต่างสองต้องยอมที่จะรักยอมที่จะเหนี่ยวรั้งซึ่งกันและกันไว้เป็นพวกเดียวกันให้ได้ห้ามแตกแยกอย่างที่สามต้องยอมปรับตัวเองเข้าหากันเพื่อความลงตัวกันไม่ใช่ปรับมันเข้าหากูแต่กูต้องปรับเข้าหาคนอื่นๆรอบข้างของกูนี่คือสิ่งที่คนให้เข้ากันครับอย่างที่4อย่างสุดท้ายเมื่อทำทุกอย่าง3ข้อแล้วต้องยอมที่จะร่วมไม่ใช่ไปอยู่ในคัพเดียวกันนะยอมทั้ง3อย่างแล้วแต่ไม่ยอมร่วมไม่ยอมร่วมมือไม่ยอมร่วมแรงร่วมใจร่วมคิดร่วมเห็นร่วมเป็นร่วมทำถ้าอย่างนั้นก็ความสำเร็จในการเป็นมนุษย์ของท่านที่เป็นคน2มิติก็จะเกิดขึ้นไม่ได้สี่ยอมนี้ถ้าท่านจำได้มันคือกฎการเป็นเดียวกันซึ่งเป็นปริญญาโมเดลปริญญาก็ชื่อของกายหยาบของเราเป็นปริญญาโมเดลใช้ได้กับทุกที่พี่ๆน้องๆที่รักทั้งหลายครับท่านต้องจำไว้ว่าสติปัญญาเท่านั้นที่จะช่วยท่านให้เข้าถึงความรักเพื่อให้ที่จะใช้เปิดประตูมิติสู่จิตวิญญาณได้สติปัญญาเท่านั้นที่จะช่วยท่านเข้าถึงความรักเพื่อให้แล้วสามารถจะนำไปใช้เปิดประตูมิติสู่จิตวิญญาณเพื่อนำเอาความรักเพื่อรักซึ่งเป็นพลังงานเชื้อเพลิงที่บริสุทธิ์ที่สุดที่โลกต้องการที่ขนมาจากองค์จิตจักรวาลหรือจากพระเจ้าเอามามอบให้กับโลกได้ไม่งั้นไม่มีวันสำเร็จครับพี่น้องครับความรักเพื่อให้เท่านั้นที่จะนำความรักบริสุทธิ์ออกมาจากจิตวิญญาณเพื่อแบ่งปันให้กับโลกและทุกสรรพสิ่งได้นี่คือสไลด์สุดท้าย
ที่เราอยากจะฝากท่านตีสองพอดีล่วงเลยเวลามามากแล้วกราบพระบาทขอบพระทัยพระบิดาที่ทรงเมตตาที่น้อมนำพลังงานความรักมาเป็นคลื่นไฟฟ้าแม่เหล็กที่เป็นแกนกลางก็คือความรักที่เป็นคลื่นขึ้นลงที่พี่น้องๆเห็นก็คือคลื่นความรู้ที่พระองค์ทรงประทานโอวาทมาลูกกราบแทบพระบาทพระองค์ที่ทรงเมตตาประทานความรักให้กับพี่น้องๆที่ติดตามรับชมผ่าน Facebook วิสุทธิปัญญาจนถึงขณะนี้เนี่ย275คนพระองค์ทรงเมตตานะฮะช่วยประทานก้อนโตๆให้กับพี่ๆน้องๆให้กับลูกอย่าให้เขาชราให้เขามีเวลาที่ใช้มาตลอดตั้งแต่3ทุ่มครึ่งใช้ไปแค่1เดียวให้สุขภาพพลานามัยของพี่ๆน้องๆของลูกทุกคนแข็งแรงมีความก้าวหน้าทางจิตวิญญาณโดยทั่วกันรวมทั้งพี่ๆน้องๆที่ติดตามชมทาง YouTube ด้วยไม่รู้ว่ามากน้อยเท่าไหร่นะฮะและลูกกราบพระบาทขอพระทัยพระบิดาจะทรงเมตตาให้อภัยโทษทำโมฆะกรรมให้กับลูกถ้าวันนี้ลูกกล่าวอะไรไปก้าวล่วงจ้วงจับพี่ๆน้องๆท่านใดรูปธรรมชั้นสูงในแดนสวรรค์มายาหรือนรกที่ทำให้เข้าใจลูกผิดลูกกราบพระบาทพระบิดาขอให้ยกเว้นกรรมนั้นให้กับลูกด้วยและลูกขอญาติพระบิดากราบขออโหสิกรรมกับพี่ๆน้องๆที่เป็นมนุษย์ที่ติดตามรับฟังเราตั้งแต่ต้น3ทุ่มครึ่งจนถึงตี2มาในขณะนี้ก็ใช้เวลานานพอสมควรและท่านฟังอย่างต่อเนื่องได้หรือบางคนหลับๆตื่นๆก็ตามขอให้ท่านมีความเจริญก้าวหน้าในชีวิตมีความก้าวหน้าในการงานมีความมั่นคงมั่งคั่งในชีวิตสอบผ่านบททดสอบทุกบทได้อย่างราบรื่นด้วยปัญญาและความรักขอให้ท่านปลอดภัยจากโควิด-19และขอให้ท่านนะมือต้องล้างจมูกกับปากต้องแมสก์และเว้นระยะระหว่างโซเชียลดิสแทนซิ่งอย่าประมาทเพราะไซโคโชโควิด-19ยังอยู่เราจะพบกันใหม่นะในวันเสาร์หน้าเวลา 3 ทุ่มครึ่งเป็นต้นไปทาง Facebook วิสุทธิปัญญาและทาง YouTubeชื่อว่าจิตจักรวาล นะครับนะเราก็อยากจะบอกท่านว่าขอบคุณน้องบุญธรรมและก็ขอบคุณน้องออดด้วยครับราตรีสวัสดิ์ครับ

สวัสดีครับพี่ๆน้องๆที่รักแห่งเราทั้งหลายครับพบกันอีกเช่นเคยทุกวันเสาร์ครับ3 ทุ่มครึ่งตั้งแต่เวลาประมาณ3 ทุ่มครึ่งหรือ 21.30 นเป็นต้นไปนะครับชมรมจิตจักรวาลศึกษาแห่งโลกร่วมกับจิตจักรวาลสถานธรรมและศูนย์ฝึกอบรมพัฒนาจิตตะปัญญาทรัพยากรมนุษย์ณภูกระต่าย อำเภอลมเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์เราจะทำการสื่อถ่ายทอดสดพระโอวาทจากองค์จิตจักรวาลหรือจากพระบิดาแห่งจิตวิญญาณซึ่งเป็นพระผู้เป็นเจ้าเหนือสรรพสิ่งทั้งปวงถ่ายทอดเพื่อน้อมนำเอาอนุตตรธรรมชั้นสูงที่ในประวัติศาสตร์โลกไม่เคยมีใครบันทึกเอาไว้และก็ไม่มีใครกล่าวถึงซึ่งเป็นสัจธรรมความจริงชั้นสูงสุดที่มนุษย์ทุกคนต้องรู้ไม่รู้ไม่ได้ไม่รู้ท่านจะไม่สามารถนำพาดวงจิตวิญญาณผู้เป็นตัวตนแก่นแท้ในการเป็นมนุษย์ของท่านคืนกลับบ้านเกิดเมืองนอนยังแดนจิตจักรวาลหรือแดนสุญญตาซึ่งอยู่นอกอนันตจักรวาลหรือที่ทางนาซาหรือทางวิทยาศาสตร์โลกเรียกว่าเอกภพเนี่ยจะไม่สามารถหลุดพ้นได้พระบิดาจึงส่งเราลงมาเพื่อที่จะทำหน้าที่ในการบอกกล่าวความจริงเหล่านี้ก่อนที่จะมีปฏิบัติการในการเปลี่ยนยุคจากยุคพลังงานเก่าไปสู่ยุคพลังงานใหม่ซึ่งมันจะมีภัยพิบัติเกิดขึ้นมากมายมันเป็นภัยพิบัติที่จะรุนแรงมากโดยที่ไม่เคยเกิดขึ้นตั้งแต่องค์จิตจักรวาลหรือพระผู้สร้างทรงสร้างโลกและจักรวาล นี้มาก่อนมนุษย์จะได้เผชิญสิ่งที่สยองขวัญสะเทือนขวัญมากมายซึ่งเราไม่อาจจะกล่าวพร้อมๆกันในทุกๆเรื่องว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นกับโลกบ้างพี่ๆน้องๆที่เป็นมนุษย์จะได้เผชิญกับสิ่งใดบ้างเราไม่อาจจะกล่าวได้มันมีผล2 ด้านอย่างที่1คือจะถูกปฏิเสธว่าไม่จริงไม่เชื่อไม่ใช่เพราะสิ่งที่เราจะเปิดเผยว่าภัยพิบัติมันจะเกิดขึ้นกับโลกเสรีของเรานั้นมันจะไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในประวัติศาสตร์ของโลกเสรีนี้ถึงแม้องค์จิตจักรวาลหรือพระผู้เป็นเจ้าจะทรงชำระโลกมาแล้ว3 ครั้งก็ตามครั้งนี้เป็นการชำระครั้งที่4มันจะหนักหนากว่าเดิมเพราะเป็นการชำระเพื่อเปลี่ยนสู่ยุคพลังงานใหม่ 1. ที่เรายังไม่ประสงค์จะบอกเพราะจะถูกปฏิเสธจะถูกต่อต้านเพราะมนุษย์ชอบยึดติดกับประวัติศาสตร์โดยมนุษย์ไม่เคยคิดว่าประวัติศาสตร์ทุกฉบับทุกเล่มทุกเรื่องราวมันจะต้องมีประวัติศาสตร์หน้าแรกเสมอแปลว่าถ้ามันมีหน้าแรกเนี่ยก่อนหน้าแรกมันจะไม่มีมันบางสิ่งที่เรากล่าวเนี่ยถึงแม้ในประวัติศาสตร์โลกเสรีนี้หลายท่านที่อายุยืนยาวหรือค้นคว้ามาเยอะท่านไม่เคยเจอว่ามันเกิดขึ้นบนโลกนี้มาก่อนนะแต่อย่างน้อยๆเราก็อ้างอิงได้สมัยโนอาห์ใช่ไหมฮะน้ำท่วมโลกนะมีผู้คนรอดชีวิตกับสัตว์รอดชีวิตอยู่บนเรือโนอาห์ลัมเบอร์เทอร์นะไม่กี่ชีวิตซึ่งบางคนก็ยังฟังแล้วหงุดหงิดว่ามันจริงหรือมันจริงหรืออยู่ตรงนั้นนะครับซึ่งมันก็ไม่มีประโยชน์อะไรนะครับจะเชื่อหรือไม่เชื่อแต่เอาเป็นว่าที่กำลังจะเผชิญอยู่เนี่ยนะฮะถ้าไม่เชื่อก็มีปัญหาครับถ้าเชื่อก็ดีไปครับแต่เชื่อแล้วจะต้องทำยังไงล่ะนะอันดันแรกนะถ้าบอกหลายคนปฏิเสธอย่างที่สองครับบางคนไม่ปฏิเสธครับแต่แตกตื่นเราปรารถนาถ้าจะบอกความจริงเราปรารถนาจะให้ท่านทั้งหลายตื่นตัวไม่ใช่ตื่นกลัวเนี่ยพระบิดาก็ทรงพระเมตตาอย่างนั้นแต่ถ้าเราบอกไปปั๊บหลายคนก็จะตื่นกลัวแทนที่จะตื่นตัวคือขาดสติแตกซะก่อนว่างั้นเถอะอย่างนี้เรียกว่าฟังแล้วตายก่อนตายเพราะฉะนั้นเราจึงต้องใช้วิธีค่อยๆทยอยแอบกระซิบบอกผ่าน Facebook บ้างบอกผ่าน YouTube บ้างบอกผ่านรายการจิตจักรวาลอ่านโลกซึ่งครั้งนี้ก็เป็นครั้งที่299เราจะทำการสื่อพระโอวาทจากองค์จิตจักรวาลหรือจากพระผู้เป็นเจ้าถ้าพูดเป็นภาษาฝรั่งคำสั้นๆง่ายดีว่าสื่อจาก God มีพระองค์เดียวมีพระองค์เดียวพระองค์ทรงเมตตาให้เราใช้วิธีการสื่อสารทางจิตในระบบจิตสู่จิตเป็นการถ่ายทอดระบบจิตสู่จิตที่แท้จริงไม่ใช่ปลอม
เรียกว่า vertical telepathy ซึ่งจะต้องใช้กลไกของจิตคือของจิตวิญญาณกับกระบวนการทางสมองที่เป็นกายหยาบในเครื่องยนต์แห่งกรรมรูปธรรมมนุษย์ของเรานี่แหละเพื่อจะรับรู้แรงสั่นสะเทือนคลื่นความรู้นะจากคลื่นความคิดของเราแล้วก็ไปรับเอาคลื่นความรู้จากองค์พระผู้เป็นเจ้าแบบสดๆคุยกัน 3-4 ชั่วโมงต่อเนื่องนะไม่ต้องพักดื่มน้ำก็ได้ถ้ากระหายน้ำจริงๆก็หยิบเอาแถวๆนี้ดื่มเอาแล้วก็คุยไปเรื่อยนะเหมือนนั่งสนทนาภาทีกับท่านทั้งหลายพี่ๆน้องๆที่รักทั้งหลายครับเราก็อยากจะบอกพี่ๆน้องๆทั้งหลายด้วยการเตือนอีกนิดหนึ่งนะครับว่าขณะนี้โลกทั้งโลกกำลังอยู่ในกระบวนการไซโคโชโควิด-19ซึ่งพระบิดาทรงพระเมตตาให้เราเป็นวิทยากรเอกในการควบคุมและดำเนินการปฏิบัติการไซโคโชโดยใช้เครื่องมือคืออุปกรณ์ที่สำคัญเป็นสิ่งมีชีวิตของพระองค์ที่เรียกว่าไวรัสโคโรนาหรือว่าโคโรนาไวรัสและทุกวันนี้โรคที่ระบาดอยู่ในโลกนี้จากโคโรนาไวรัสก็คือโควิด-19ยังอยู่ในปฏิบัติการไซโคโชอยู่นะครับท่านพี่ๆน้องๆที่เคยมาปฏิบัติการไซโคโชกับเราที่ห้องสุริยันจันทราณจิตจักรวาลสถานธรรมศูนย์ฝึกอบรมพัฒนาจิตปัญญา HBMI ณภูกระต่ายทุกเดือนกับเราเนี่ยท่านจะรู้นะครับว่าถ้ายังอยู่ในช่วงปฏิบัติการไซโคโชเนี่ยจะทำเล่นไม่ได้จะล้อเล่นไม่ได้ไม่จริงจังไม่ตั้งใจไม่ได้ครับจะเลาะและเหลวไหลไม่ได้ต้องใช้จิตและปัญญาของท่านสั่นสะเทือนไปกับสถานการณ์ต่างๆที่เราจำลองขึ้นในห้องประชุมสัมมนาอบรมธรรมตลอดเวลาครับเพื่อจะยกระดับปัญญาและพัฒนาจิตสำนึกที่จะมีผลต่อการสั่นสะเทือนให้เข้าถึงจิตวิญญาณซึ่งเป็นตัวตนแก่นแท้ของท่านรู้นะครับเพราะฉะนั้นเราเตือนนะครับมันเป็นการทำไซโคโชในชีวิตจริงของท่านนะครับสอบตกเป็นตายสอบได้เป็นรอดเราเตือนนะครับและขณะนี้อุปกรณ์ที่เราใช้หรือสถานการณ์ที่เราใช้ situation ก็คือปรากฏการณ์ของการกลัวโรคระบาดใครไม่กลัวก็โดนบาดใครกล้าหาญชาญชัยก็โดนบาดเราบอกแล้วนะรักษาแล้วเชื้อหายแล้วไปประมาทคิดว่าร่างกายเรามีภูมิต้านทานคงจะไม่สามารถที่จะทำให้เชื้อโรคนั้นมันตื่นขึ้นมาแล้วก็เอาเรื่องเราหรือเป็นตัวที่จะระบาดไปจากเราเผยแพร่ไปสู่คนอื่นได้อย่าตายใจนะครับเชื้อโรคพร้อมจะถูกกดปุ่มเปิดสวิตช์ให้มันตื่นตัวมาทำงานได้เราบอกความจริงให้ท่านฟังไปแล้วนะครับว่าระบบโทรศัพท์ของโลกเราทุกวันนี้คิดค้นไปจนถึงระบบ 5G ถ้ามันเพอร์เฟกต์เมื่อไหร่ตอนนี้มันยังไม่คอมพลีทมันยังไม่เพอร์เฟกต์นะครับถ้ามันคอมพลีทมันเพอร์เฟกต์เนี่ยมนุษย์จะสามารถเอาอะไรก็ได้ฝังเข้าไปในร่างกายไม่ว่าจะเป็นของเหลวหรือจะเป็นมวลสารใส่เข้าไปในร่างกายถ้าเป็นสมัยโบราณเขาเรียกว่าอะไรฝังตะกรุดใช่ไหมครับเห็นไหมฝังตะกรุดและใช้พลังอำนาจของจิตสั่งการให้ตะกรุดนั้นน่ะมันเคลื่อนที่วิ่งไหลไปทั่วร่างกายเวลาโดนมีดฟันนะตะกรุดที่เป็นโลหะก็จะวิ่งเข้าไปขวางมีดไปฟันลงตรงไหนตะกรุดก็ไปขวางตรงนั้นฟันไม่เข้าเอาปืนส่องมาลูกกระสุนพุ่งไปตรงไหนนะปากกระบอกปืนเล็งไปตรงไหนนะไอ้ตะกรุดนี่ก็จะวิ่งไปคอยดักลูกกระสุนให้ลูกกระสุนมันโดนโลหะมันก็กระเด็นกระดอนก็เรียกว่าเหนียวครับยิงไม่เข้านะนี่เป็นเรื่องของโบราณนะครับปัจจุบันนี้ยังมีอยู่หรือเปล่าเราไม่แน่ใจเพราะว่าสภาวะจิตของมนุษย์เนี่ยถ้าจะทำอย่างนั้นได้นะสภาวะจิตมันต้องสูงมากทั้งคนที่เอาใส่เข้าไปให้กับตัวคนที่ได้รับการใส่ถ้าไม่มีธรรมะเป็นคนชั่วเป็นคนไม่ดีนะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ยังไงก็ไม่คุ้มครองไม่คุ้มกันนะครับก็เหมือนหยวกกล้วยเลยนะถ้าเป็นอย่างนั้นนะครับนะเราก็บอกให้ท่านฟังว่า 5G เนี่ยต่อไปก็จะใช้ระบบเครื่องมือสื่อสารเนี่ยสื่อสารกับไอ้บางสิ่งที่เขาแอบซุกเข้าไปในร่างกายของท่านนะไม่ว่าจะเป็นอย่างเช่นแม้กระทั่งไวรัสตัวเชื้อโรคเนี่ยที่มันตายแล้วเนี่ยเขาสามารถกดปุ่มให้มันตื่นขึ้นมาแล้วก็สามารถที่จะทำร้ายเครื่องยนต์แห่งกรรมรูปธรรมมนุษย์ของคนคนนั้นได้ในอนาคตนะฮะเพราะฉะนั้นวันนี้ในอนาปัจจุบันไม่ใช่อนาคตทูตสวรรค์ของพระบิดาซึ่งเป็นช่างเทคนิคก็สามารถจะเอาเชื้อเนี่ยเผยแพร่ไปยังประเทศโน้นประเทศนี้ภูมิประเทศตรงนั้นภูมิประเทศตรงนี้พิกัดตรงนั้นตรงนี้สามารถเจาะจงได้ทูตสวรรค์เข้ามาในระบบโลกมากมาย
มันเราพูดเรื่องพวกนี้เป็นการพูดเรื่องความลับเบื้องหลังมิติโลกถ้าใครมาฟังเรานะฮะดูสไลด์ที่เป็นคำเตือนไว้4ข้อและท่านท่องจำให้ขึ้นใจนะครับว่าถ้าท่านเป็นคนที่อยู่ใน4ข้อที่เราขึ้นสไลด์ให้ก่อนที่จะเข้าถึงเราสวัสดีท่านเนี่ยท่านอย่าชมรายการนี้เลยครับเพราะท่านจะไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยครับและบางทีท่านอาจจะก้าวล่วงเราแล้วก้าวล่วงไปถึงองค์พระผู้เป็นเจ้าหรือองค์จิตจักรวาลเดี๋ยวมันจะชีวิตจะติดกรรมเป็นเขาเรียกกรรมหนักเสียเปล่าๆมันไม่เกิดประโยชน์นะฮะแต่ถ้าท่านต้องการปัญญาครับฟังได้เลยครับโดยเฉพาะวันนี้เราจะสื่อพระโอวาทกับองค์จิตจักรวาลพระผู้เป็นเจ้าเหนือสิ่งทั้งปวงเรื่องมหัศจรรย์แห่งจิตวิญญาณเป็นเอพิโซด299ก็คือเป็นความตอนที่299ครั้งหน้าก็300แล้วตะกี้เห็นใน Facebook นะครับมีพี่น้องท่านหนึ่งบอกว่า299นี่เลขสวยจังเลยนะก็มันเพิ่งออกไปเฉียวๆเมื่องวดที่แล้วใช่ไหม นะอย่าไปจริงจังกับมันมากนะครับถ้าจะเล่นก็เล่นแบบสนุกๆ นะครับนี่เล่นแบบสนุกๆอ้าวเราก่อนจะเข้าถึงเรื่องมหัศจรรย์แห่งจิตวิญญาณนะครับเราพูดเตือนท่านตรงนี้อ้ออีกเรื่องหนึ่งครับในช่วงเดือนกันยายนตุลาคมทูตสวรรค์กำลังปรับระดับความเข้มของสนามแม่เหล็กโลกร่วมกับแซจิสเทเรียนซึ่งเป็นช่างเทคนิคประจำโลกเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านอำนาจแม่เหล็กโลกจะมีการยกระดับความเข้มของสนามแม่เหล็กโลกมากขึ้นคนที่คิดดีพูดดีทำดีหรือคนที่มีจิตสำนึกด้านบวกสั่นสะเทือนจนเป็นนิสัยได้พวกเหล่านี้ผู้คนเหล่านี้จะได้รับรางวัลพิเศษจากองค์จิตจักรวาลหรือพระผู้เป็นเจ้าท่านจะมีอายุยืนมากขึ้นยืนอายุยืนมากขึ้นมากน้อยสักเท่าไหร่กี่วันกี่เดือนกี่ปีเราขออนุญาตไม่กล่าวแต่ท่านจะรู้เลยว่าเครื่องยนต์แห่งกรรมคือกายสังขารของท่านจะแข็งแรงมากขึ้นไอ้ที่เจ็บไข้ได้ป่วย3วันดี4วันไข้มันจะดีขึ้นสิ้นเปลืองปัจจัยในการไปหามดหาหมออะไรต่างๆเนี่ยน้อยลงท่านจะค้นพบหนทางในการรักษาขออย่างเดียวว่าให้ท่านเนี่ยมีจิตที่ศรัทธาในองค์จิตจักรวาลหรือพระผู้เป็นเจ้านะและพยายามทำความรู้จักว่าองค์จิตจักรวาลคือใครพระผู้เป็นเจ้าคือใครแล้วให้มีศรัทธามั่นแล้วก็นำพระโอวาทที่พระองค์ทรงสื่อผ่านเราเนี่ยนะครับนำเอาไปปฏิบัติในชีวิตจริงให้เกิดประโยชน์สูงสุดฟังปั๊บอย่าเชื่อคิดตามแล้วให้มั่นใจก็ไปทดลองปฏิบัติดูมันเปลี่ยนแปลงชีวิตท่านไหมเปลี่ยนแปลงตัวเองได้ไหมมันเปลี่ยนแปลงพ่อแม่สามีภรรยาและก็ลูกหลานที่อยู่ในครอบครัวของท่านไหมเพราะว่าโควิด-19 เนี่ยในกระบวนการไซโคโชที่เรานำมาใช้กับคนทั้งโลกรวมทั้งคนไทยด้วยเนี่ยเรามุ่งเน้นที่สังคมแรกคือครอบครัวถ้าตราบใดที่ท่านยังสอบตกบทเรียนและบททดสอบในโลกใบเล็กคือในครอบครัวอย่าไปฝันเลยครับว่าท่านจะสามารถจะสอบผ่านหรือสอบได้ในการใช้ชีวิตร่วมกันกับคนอื่นหมู่มากที่อยู่ในสังคมขนาดครอบครัวตัวเองพ่อแม่ลูกสามีภรรยาไม่เกิน10คนต่อให้ตระกูลใหญ่ขนาดไหนท่านยังสอบตกเลยครับเพราะฉะนั้นพระบิดาจึงให้เซตซีโร่อยู่กับบ้านแล้วก็อย่าไปเชื่อนะครับที่เขาให้ความหวังกับท่านว่าเดี๋ยววัคซีนเสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยววัคซีนมาแล้วถ้ายังไม่ครบ18เดือนอย่าเพิ่งฝันอย่าเพิ่งฝันเราบอกแล้วว่าโรคระบาดหรือโควิด-19 คราวนี้เป็นภัยพิบัติที่พี่น้องๆเพื่อนร่วมโลกของเราทั้งหลายจะต้องเผชิญพร้อมกันทั่วทั้งโลกไม่ว่าท่านจะอยู่ตรงพิกัดตำแหน่งไหนบนดาวเคราะห์โลกเสรีดวงนี้มีโอกาสเสี่ยงที่จะติดเชื้อทุกคนนะครับแต่ถ้าใครรู้จักกลัวคือกลัวตายรักตัวเองแล้วกลัวตายไม่อยากจะติดเชื้อแล้วอายุสั้นไม่ต้องรอให้เชื้อโรคมันมาถึงบ้านเรือนท่านหรอกท่านรีบเลยครับล้างมือบ่อยๆอย่าใช้มือมักง่ายหยิบจับอะไรเข้าปากขณะที่มือไม่แน่ใจว่าสะอาดหรือเปล่าแล้วก็ให้ปิดแมสถึงแม้หน้าท่านจะหล่อหน้าท่านจะสวยซื้อเครื่องสำอางมาประทินนะฉีดฟิลเลอร์ทำตรงนู้นตรงนี้ให้มันสวยงามยังไงถึงแม้ท่านจะปิดแมสท่านก็อย่าไปเสียดายเครื่องสำอางอย่าไปเสียดายการประเทืองการประทินนะของท่านเนี่ยไม่ต้องไปอวดคนข้างนอกหรอกเพราะยังไงสวยยังไงก็ต้องปิดเหลือแต่ลูกตานะเราก็มองไม่ออกว่าสวยงามขนาดไหนไม่รู้ไม่มีใครรู้หรอก ทำให้ท่านประหยัดสตังค์เยอะแยะใช่ไหมยกเว้นในครอบครัวของตัวเราเองเรารู้ว่าไม่มีใครติดเชื้อไม่มีใครเป็นแล้วก็เอาแมสออกไม่ใช่ว่าอยู่ในบ้าน แล้วหันหน้าเข้าหากันก็จริงแต่สวมหน้ากากเข้าหากัน ภาษาโบราณฟังคำว่าสวมหน้ากากเข้าหากันกับคนในครอบครัวมันก็พิลึกพิลั่นอยู่ใช่ไหม นี่คือสิ่งสำคัญที่เราอยากจะเตือนท่านนะครับ
วันนี้มหัศจรรย์แห่งจิตวิญญาณของเราเป็นเรื่องที่เราจะกล่าวด้วยการสื่อพระโอวาทจากองค์จิตจักรวาลหรือพระผู้เป็นเจ้าเหนือสิ่งทั้งปวงซึ่งเป็นผู้ให้กำเนิดจิตวิญญาณของมนุษย์ทุกคนและจิตวิญญาณของสรรพสัตว์ทั้งหลายในสากลโลกด้วยเรากล่าวอย่างนั้นพี่ๆน้องๆที่รักทั้งหลายครับเราอยากจะบอกท่านว่าเราจะสื่อท่านให้ท่านทราบจากองค์จิตจักรวาลว่าวันนี้เราพูดถึงเรื่องมหัศจรรย์จิตของจิตวิญญาณเมื่อท่านฟังตรงนี้แล้วท่านอย่าเพิ่งคิดไปเองนะครับว่าเรากำลังจะพูดเรื่องพูดผีปีศาจเรื่องพูดผีปีศาจมันเป็นเรื่องอวิชชามันไม่ใช่วิชาหรือความรู้ที่จะพาให้จิตวิญญาณของท่านกลับบ้านได้มันจะไม่มีประโยชน์ครับแต่สิ่งที่เราจะกล่าวต่อท่านทั้งหลายนี่เป็นประโยชน์และเป็นอนุตตรธรรมขนานแท้รับรองว่าถ้าไม่ใช่อาจารย์ปริญญาตันสกุลที่ได้สื่อพระโอวาทมา30ปีโดยประมาณหรือไม่ได้บันทึกไว้เป็นตัวอักษรเป็นพระคัมภีร์ไม่มีใครในโลกนี้หรอกครับที่เคยกล่าวเรื่องที่เรากำลังจะกล่าวให้ท่านฟังในคืนนี้แล้วเราก็ย้ำอีกครับว่าอนุตตรธรรมความจริงที่สูงสุดนี้มีแต่พระเจ้ามีแต่พระบิดาแห่งจิตวิญญาณหรือมีแต่องค์จิตจักรวาลเท่านั้นครับที่สามารถจะกล่าวความจริงเหล่านี้ให้ท่านฟังได้แต่เนื่องจากพระองค์เนี่ยไม่เคยเกิดมาเป็นมนุษย์พระเจ้าไม่เคยเกิดเป็นมนุษย์พระองค์มีแต่ทรงบุตรพระบุตรของพระองค์ก็คือ จิตจักรวาลดวงเล็กที่มี11เหลี่ยมมุมให้แบ่งภาคมาเป็นจิตจักรวาลคือพระจิต แล้วให้พระจิตเนี่ยเป็นตัวแทนส่งลงมาจุติเป็นมนุษย์มาเป็นแก่นแท้ในกายสังขารหรือในเครื่องยนต์แห่งกรรมรูปธรรมมนุษย์เท่านั้นพระองค์จึงทรงจำเป็นจะต้องอาศัยจิตปัญญา และเครื่องยนต์แห่งกรรมรูปธรรมมนุษย์ของเราให้เดินทางมาเกิดให้มีทั้งทุกอย่างครบถ้วนบริบูรณ์แล้วก็สื่อสารกับพระองค์แล้วก็น้อมนำเอาสัจธรรมระดับอนุตตรธรรมที่เป็นความจริงทั้งหมดที่ไม่เคยมีใครกล่าวให้ท่านฟังได้เราจึงต้องบันทึกข้อมูลทุกอย่างเอาไว้ใน YouTube เพื่อยืนยันว่าทุกสิ่งที่เราสื่อพระโอวาทมาเป็นความจริงไม่ใช่นักละครน้ำเน่าไม่ใช่นวนิยายที่จะทำให้ท่านตื่นเต้นเร้าใจหรือเอาใจวัยรุ่นแต่ที่เรากล่าวทั้งหมดคือความจริงและที่จะกล่าววันนี้ก็คือความจริงเราย้ำนะฮะเราจะไม่กล่าวเรื่องพูดผีปีศาจถ้าพูดเรื่องจิตวิญญาณแล้วเดี๋ยวจะไปออกเรื่องพูดผีปีศาจนี่ไม่ใช่มันเป็นศาสตร์มันเป็น science ที่แปลว่าวิทยาศาสตร์นะมันเป็นศาสตร์ที่ทุกคนต้องรู้ถ้ามนุษย์อย่างท่านไม่รู้เนี่ยจิตหยาบของมนุษย์ของท่านน่ะจะไม่สามารถช่วยเหลือจิตวิญญาณของท่านกลับคืนบ้านเกิดเมืองนอนได้ท่านการสิ้นยุคพลังงานเก่านี้ที่สำคัญที่สุดก่อนการสิ้นยุคการลิคือกาละนะจิตหยาบก็คือจิตมนุษย์ของท่านเนี่ยจะไม่สามารถทำหน้าที่ช่วยเหลือจิตวิญญาณของท่านให้ประสบความสำเร็จในการมาเกิดเป็นมนุษย์บนดาวเคราะห์โลกเสรีดวงนี้ได้ด้วยเรื่องใหญ่ไหมครับพี่น้องครับถ้าท่านเชื่อว่าในกายหยาบหรือในเครื่องยนต์แห่งกรรมรูปธรรมมนุษย์ชายหญิงของท่านน่ะมีตัวตนแก่นแท้อยู่ข้างในคือจิตวิญญาณเป็นผู้มาเกิดเมื่อตายแล้วจิตวิญญาณของท่านที่เป็นตัวตนแก่นแท้ก็ละออกจากร่างตัวท่านก็จะหมดสติคือไม่รู้สติคือไม่รู้ตัวแต่ตัวท่านก็จะกลายไปเป็นหนึ่งเดียวกันกับจิตวิญญาณของท่านคือตัวรู้จะไปเป็นหนึ่งเดียวกับจิตวิญญาณของท่านซึ่งตัวรู้ทั้งหมดประสบการณ์ทั้งหมดในการที่จิตหยาบกระทำทุกสิ่งเอาไว้สะสมไว้มันจะถูกถ่ายทอดให้กับตัวตนแก่นแท้คือจิตวิญญาณของท่านก่อนที่ชีพจะดับเพื่อให้ทันก่อนที่จิตวิญญาณของท่านคือแก่นแท้จะดีดออกจากร่างเขาเรียกว่าละกายสังขารจะใช้เวลาไม่กี่นาทีครับถ่ายทอดประวัติประสบการณ์คุณสมบัติเวรคุณสมบัติกรรมจริตสันดานที่จิตหยาบสั่งสมไว้ทั้งหมดจะถ่ายทอดให้กับจิตวิญญาณทั้งหมดถ้าท่านไม่รู้เรื่องที่เราจะกล่าวในคืนวันนี้และถ้าท่านไม่อดทนในการจะรับฟังพระโอวาทไม่อดทนที่จะรับความรักจากพระองค์ตั้งแต่ต้นเนี้ยนะจนกระทั่งนาทีสุดท้ายของการจบรายการถ่ายทอดในคืนวันนี้ซึ่งเราเองก็ไม่ทราบเหมือนกันเพราะเราใช้จิต
วิญญาณของเราสื่อสารกับพระพุทธเจ้าเราบอกท่านไม่ได้ว่าวันนี้การสิ้นสุดในการถ่ายทอดสดของเราประจำวันเสาร์นี้มันจะจบตรงไหนเพราะฉะนั้นเราไม่พูดพร่ำเรามาทำเพลงกันเลยดีไหมครับเราบอกแล้วนะไม่ใช่เรื่องผีผีเรื่องแรกถ้าเราพูดถึงเรื่องจิตวิญญาณของท่านก็มีคำถามนะเราก็จะมีคำถามขึ้นจอให้ท่านคำถามเนี่ยถามว่า ถามว่าจิตวิญญาณเนี่ยมันใช่คำที่ทางคำกล่าวของคนในบางศาสนาใช้คำว่าวิญญาณหรือเปล่าเราตอบด้วยสไลด์นี้นะว่าจิตวิญญาณไม่ใช่วิญญาณและวิญญาณก็ไม่ใช่จิตวิญญาณถามว่าทำไมอย่างนั้นเพราะเขียนไม่เหมือนกันเนี่ยหลายคนบอกเพราะมันเขียนไม่เหมือนกันเนี่ยบรรทัดแรกบอกว่าจิตวิญญาณและบรรทัดล่างบอกว่าไม่ใช่วิญญาณคำว่าจิตมันหายไปเห็นไหมครับมันต่างกันถูกไหมครับนายวิญญาณกับนางสาววิญญาณเนี่ยมันเหมือนกันไหมครับถ้าเขียนอย่างนั้นนะถ้าสมมุตินะถ้านายวิญญาณแสดงว่าวิญญาณนั้นเพศผู้แล้วมันจะเหมือนกับนางสาววิญญาณไหมที่เป็นเพศเมียไหมมันไม่เหมือนนะเหมือนมนุษย์เราเนี่ยมนุษย์เหมือนกันแต่มีสองเพศคือเพศชายกับเพศหญิงส่วนบางท่านก็อาจจะเป็น ผู้ที่เลือกเพศเอาเองนะฮะบางทีเป็นเพศหญิงแต่เลือกเพศเองอาจจะไปเลือกเพศตรงข้ามหรือเพศชายอย่าเกิดมาเป็นเพศชายแต่ขออนุญาตเลือกเพศเองนะเลือกใช้ชีวิตแบบเพศหญิงอะไรอย่างนี้เป็นต้นอย่างนี้ว่าเป็นเพศทางเลือกนะฮะแบบนั้นนะ อันนี้เราก็ยกตัวอย่างโดยเอาคำกล่าวคำพูดมาใช้นะพวกที่พูดที่เป็นสมชายกับสมหญิงชื่อสมเหมือนกันเนี่ยแต่ต่อท้ายว่าชายกับต่อท้ายว่าหญิงมันจะเหมือนกันได้ยังไงใช่ไหมมันก็ไม่เหมือนเพราะฉะนั้นจิตวิญญาณจึงไม่ใช่วิญญาณแล้วถามว่ามันต่างกันตรงไหนครับเราให้ท่านดูภาพสไลด์ต่อไปเลยครับนี่ที่เห็นกลมๆนี่เป็นสิ่งสมมุตินะพี่น้องครับเห็นกลมๆแล้วหมุนอยู่ตลอดเวลาแล้วก็มีหลายแถบสีเนี่ยนะเราสมมติว่าคือจิตวิญญาณจิตวิญญาณจะมีรูปธรรมแบบนี้ครับเพราะว่าเขาหมุนรอบตัวเองอยู่ตลอดเวลาจิตวิญญาณที่เป็นแก่นแท้ของท่านเนี่ยเวลาออกจากร่างเป็นจิตวิญญาณอิสระเนี่ยจะเป็นรูปธรรมทางพลังงานที่มีลักษณะมายาเป็นลูกกลมๆหมุนรอบตัวเองอยู่ตลอดเวลาถ้าจะพูดให้ชัดก็คือว่าจิตวิญญาณก็คือกล่องพลังงานจิตวิญญาณก็คือ กล่องพลังงานเนาะที่มีคลื่นความถี่ ที่มีคลื่นความถี่ทางพลังต้นรายการมันมีอะไรติดคอไม่รู้เดี๋ยวไปเรื่อยๆก็คงจะเสียงดีท่านอย่าเพิ่งรำคาญนะฮะเพราะว่าบางทีทำงานอยู่ที่โต๊ะนี่ไม่ได้พูดกับใครเลยวันไม่ได้พูดกับใครมันเวลามาสื่อกับพระบิดาหรือสื่อกับพระเวทเจ้าเราชอบอ่ะเราชอบคุยกับพ่อนะพอคุยกับพ่อแล้วก็มาเล่าให้พี่ๆน้องๆทั้งโลกฟังเนี่ยเราชอบมากมันบางทีพูดถึง4ชั่วโมงเนี่ยแป๊บเดียวเรานึกว่า4นาทีด้วยซ้ำไปนะพูดกันทั้งพี่ๆน้องๆที่ฟังอยู่เนี่ยหลับปุ๋ยไปหลายรายหลับไปหลายตื่นแล้วนะเราก็ยังพูดอยู่เลยนะเพราะเรามีความสุขที่ได้คุยกับพระบิดาได้สื่อสนทนากับพระองค์และเหมือนกับท่านนั่งฟังพระองค์อยู่ในท้องพระองค์เหมือนกันนะพระองค์สื่อผ่านเรามาเราได้ยินพระองค์กล่าวอะไรเรากล่าวให้ท่านฟังหมดอะไม่มีขยักเอาไว้ครับพระองค์พูดอะไรเราฟังเรากล่าวให้ท่านฟังทั้งหมดเรายืนยันไม่ได้โมเมไม่ได้ปลอมแปลงไม่ได้ปรับปรุงที่จะทำให้สัจธรรมที่เป็นอนุตตรธรรมขั้นสูงของพระบิดาเนี่ยต้องบิดเบือนไม่ได้ครับชาตินี้เรามาเกิดมาทำหน้าที่นะเป็นพระบุตรเอกให้กับองค์จิตจักรวาลและมาเป็นพี่ๆน้องๆที่อาสาว่าจะมาเป็นเจ้าบ่าวพาท่านเข้าเรือนหอแหละหรืออาสาว่าจะมาพาลูกแกะเข้าคอกเรียกล็อกลูกแกะเข้าคอกคอกก็คือสวรรค์นะโลกที่อยู่ในอนันตจักรวาลนี่เป็นเหมือนสนามหญ้าที่ลูกแกะของพระบิดาได้รับอนุญาตให้เข้ามาหากินเนี่ยเข้าใจนะครับมันเราก็มาตะโกนร้องเรียกอยู่ทุกเสาร์สามทุ่มครึ่งเนี่ยครับแล้วตะโกนเรียกด้วยภาษาอักษรทาง Facebook ตะโกนเรียกด้วยภาษาอักษรในพระคัมภีร์ซึ่งทุกวันนี้เราก็ได้บันทึกพระคัมภีร์จากพระโอวาทพระองค์มานะ30ปีเนี่ยเรามีหนังสือหรือพระคัมภีร์พระองค์เนี่ยเป็นร้อยปกครับไม่ทราบว่าท่านมีปัญญาอ่านหมดไหมครับเยอะแยะไปหมดเลยเนี่ยอ่ะจิตวิญญาณก็คือกล่องพลังงานซึ่งภายในนั้นเต็มไปด้วยคลื่นความถี่หลายๆย่านความถี่ที่ลดเลี้ยวเกี่ยวพันกันอยู่ในนั้นแล้วก็เป็นรูปธรรมที่สมดุลอยู่ในตนเองสังเกตหมุน
พี่น้องครับหมุนโลกเราหมุนใช่ไหมครับถามว่าทำไมโลกต้องหมุนครับถ้าโลกไม่เวียงหมุนรอบตัวเองอย่างต่อเนื่องทุกสรรพสิ่งที่อยู่ในระบบโลกจะดำรงอยู่ไม่ได้พี่น้องครับมันจะกระเด็นกระดอนจะหลุดล่วงออกไปจากโลกจะเกาะติดกับโลกนี้ไม่ได้แปลว่าในระบบโลกจะเสียสมดุลทันทีเมื่อเสาร์ที่แล้วเรายกตัวอย่างท่านเอากระแป๋งผูกเชือกเอาน้ำใส่กระแป๋งรู้จักกระแป๋งไหมกระแป๋งใบเล็กๆน้อยย่อมๆผูกเชือกไว้แล้วเวียงเวียงหมุนในแนวดิ่งนะเป็นวงกลมนะเป็นวงกลมในแนวดิ่งถ้าท่านเวียงด้วยอัตราเร็วคงที่ด้วยความเร็วระดับหนึ่งเนี่ยเวลากระป๋องกระแป๋งเนี่ยมันมีน้ำอยู่ใช่ไหมมันคว่ำลงนะอ้าวท่านมองไม่เห็นอ้าวมันคว่ำลงแบบเนี้ยน้ำอยู่ในกระแป๋งตอนแรกมันหงายใช่ไหมเวลาเวียงขึ้นไปปั๊บมันก็จะอยู่อย่างนี้ปรากฏว่าน้ำมันจะไม่รั่วมันจะไม่ร่วงลงมาถึงแม้โลกมีแรงดึงดูดมีแรงโน้มถ่วงเพราะอะไรครับเพราะความสมดุลมันเกิดขึ้นจากการเหวี่ยงหมุนรอบตัวเองรอบจุดศูนย์กลางของการหมุนสรรพสิ่งนั้นจะสมดุลเสมอลูกค้างที่มันหมุนติ้วติ้วติ้วด้วยอัตราเร็วคงที่ในระยะต้นมันสามารถตั้งดิ่งอยู่บนแกนของลูกค้างนั้นได้ท่านเคยเห็นไหมเกิดมาถึงป่านนี้ไม่มีใครบอกว่าไม่เคยเห็นลูกค้างเนี่ยมันก็แสดงว่าพูดไม่จริงกับอาจารย์แล้วล่ะนะท่านเห็นไหมแรกๆมันจะตั้งดิ่งเลยแต่พอแรงเหวี่ยงหมุนของมันลดลงปั๊บมันเริ่มเสียสมดุลอาการของมันก็คือแกนลูกข่างเนี่ยจะเริ่มสายนะลูกข่างหมุนไปเรื่อยๆมันก็สายทกแทกทกแทกทกแทกในสุดมันก็จะเอ็นลงเอ็นลงเลยจนนอนราบลงกับพื้นเพราะมันไม่มีแรงเหวี่ยงพอไม่มีแรงเหวี่ยงแสดงว่าลูกข่างลูกนั้นมันเสียสมดุลละมันเลยล้มเค้กถูกไหมพี่น้องครับโลกเราก็เหมือนกันเพราะฉะนั้นจิตวิญญาณของท่านก็เหมือนกันครับตอนที่เขาอิสระอยู่เนี่ยยังไม่ได้มาจุติอยู่ในกายหยาบของมนุษย์ไม่ได้อยู่ในเครื่องยนต์แห่งกรรมรูปธรรมมนุษย์ของท่านเนี่ยเขาก็จะเวียงหมุนรอบตัวเองอยู่ตลอดเวลาอยู่ในสนามพลังงานเคลื่อนที่ไปได้เรื่อยๆบนสนามพลังงานในจักรวาลเนี่ยเขาต้องหมุนรอบตัวเองตลอดเวลาเดี๋ยวเราจะบอกท่านนะจริงๆที่ท่านเห็นเป็นรูปทรงกลมว่าจิตวิญญาณเป็นรูปทรงกลมที่ท่านเห็นเนี่ยมันคือมายานะฮะแต่อย่าไปคิดว่าที่สิ่งที่ท่านเห็นมันใช่อย่างที่ท่านเห็นจริงๆแล้วจิตวิญญาณของท่านซึ่งเป็นตัวตนแก่นแท้ในกายหยาบของความเป็นมนุษย์ของท่านเนี่ยก็มีรูปธรรมเหมือนกันเป็นรูปทรงเรขาคณิตนะจะเป็นรูปทรงแบบไหนอะไรยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันแต่ตอนนี้เรากำลังจะบอกให้ท่านฟังว่าจิตวิญญาณเป็นกล่องพลังงานที่มีความสมดุลอยู่ในตนเองที่สมดุลเป็นเพราะว่าเขาเหวี่ยงหมุนรอบตัวเองอยู่อย่างต่อเนื่องตลอดเวลาไม่รู้หยุดนิ่งหมุนตลอดธรรมชาติของเขาหมุนตลอดเหมือนโลกเราต้องหมุนรอบตัวเองตลอดเวลาไม่งั้นระบบโลกเราจะเสียสมดุลเมื่อระบบโลกเสียสมดุลจะเกิดอะไรขึ้นพ่อแม่พี่น้องครับโลกจะล้มแต่ก่อนที่โลกจะล้มเคเก้ตีลังกาเนี่ยเพราะมันไม่มีแรงฉุดไม่มีแรงบิดตัวไม่มีแรงเหวี่ยงทุกอย่างในระบบโลกมันจะได้รับสิ่งหนึ่งที่เรียกว่าภัยพิบัติดินน้ำลมไฟมันจะวิบัติเพราะโลกเสียสมดุลทุกวันนี้ท่านเห็นไหมเกิดอยู่ๆที่นิวยอร์กเกิดฝนตกหนักมากเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาตกแค่ไม่กี่ชั่วโมงครับท่านเคยได้ยินไหมน้ำท่วมนิวยอร์กน้ำท่วมกรุงนิวยอร์กเป็นประเทศที่ได้คุยนักคุยหนาว่าเจริญแล้วทางด้านวัตถุเทคโนโลยีเห็นไหมครับยังเอาไม่อยู่เลยน้ำท่วมรถจมเราเอาขึ้นเฟซบุ๊กเอาภาพให้ท่านดูเมื่อคืนตอนเช้ามืดของเมื่อเช้านี้เราเอาขึ้นให้ท่านดูเป็นหลักฐานเพราะฉะนั้นถ้าเราอ้างอิงแบบนี้ท่านก็ไปเปิดใน Facebook วิสุทธิปัญญาดูเถอะครับว่ามันเป็นความจริงไหมครับน้ำท่วมรถลอยน้ำถนนในกรุงนิวยอร์กหลายถนนเลยกลายเป็นคลองรถเก๋งสีฟ้าๆเขียวๆเนี่ยลอยอยู่ในน้ำเพราะว่าอะไรน้ำมาเร็วมากและเขาไม่เคยมีประสบการณ์ในประวัติศาสตร์ว่าน้ำท่วมมากขนาดนี้เขาเลยไม่เหมือนคนไทยครับคนไทยเก่งครับพอได้กลิ่นน้ำมาแล้วเพ่นขึ้นที่สูงล่ะ เขาโดนแล้วครับและขณะเดียวกันในอเมริกาภัยพิบัติอีกอย่างเกิดขึ้นคือไฟป่าทุกวันนี้ในสหรัฐอเมริกามีไฟป่าเกิดขึ้น42จุด42พิกัดพอๆกับประเทศไทยเลยพี่น้องครับมีพายุฝนตกหนักที่กรมอุตุนิยมวิทยาบอกเอาไว้42จังหวัดพี่น้องครับแหมเลข42เลขใครครับ4บวก2เท่ากับ6นี่คือหนึ่งในแผนปฏิบัติการในการชำระโลกเริ่มเตือนแล้วครับเตือนแรงแล้วครับพี่น้องครับมาจากไหนครับมาจากโลกเสียสมดุลสักวันเสาร์ใดเสาร์หนึ่งเราจะมากล่าวให้ท่านฟังว่ามนุษย์ทำโลกเสียสมดุลอย่างไรและเมื่อเสียสมดุลแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นกับมนุษย์และโลกบ้างเราจะมาพูดทั้งเสาเลยให้ท่านฟัง
ม่ใช่ทั้งเสานะช่วงเนี้ยจิตจักรวาลอ่านโลกเสา 3:00 นครึ่งเนี่ยถ้าท่านชอบฟังนะไม่มีเรื่องซ้ำนะถ้าซ้ำก็เจาะลึกลงไปกว่าเดิมอย่ามาบอกว่ามาฟังท่านอาจารย์สื่อพระโอวาทกับองค์จิตจักรวาลแล้วได้ฟังซ้ำก็ดีนะจะได้ทบทวนของเก่าเราว่าเธอหลับไปหรือเปล่าเรื่องเดิมแต่พูดลึกกว่าเดิมมันจะซ้ำตรงไหนพี่น้องครับเราจำได้ว่าเราสื่ออะไรไว้บ้างถ้าท่านพูดแบบนี้มันทำให้ท่านรู้สึกเบื่อที่จะฟังเพราะอะไรมันพูดซ้ำของเดิมหากินแต่ของเก่าพระพุทธองค์ยังบอกเลยนะสัจธรรมหรือธรรมะเนี่ยพระองค์กำมาแค่กำมือเดียวอะแต่ยังมีมากมายอยู่ในป่านับไม่ถ้วนเลยใบไม้อะเพราะฉะนั้นเราพูดยังไงก็พูดไม่หมดครับเราจึงเลือกเอาเฉพาะที่เป็นเกร็ดสำคัญเป็นไฮไลท์ที่จิตวิญญาณผู้เป็นตัวตนแก่นแท้ของท่านต้องการจะให้จิตหยาบของเขารู้ก็คือท่านที่ฟังอยู่นี่แหละเขาต้องการให้จิตหยาบของท่านรู้เพื่อจะปฏิบัติตนให้ถูกต้องเพื่อช่วยเขาให้ประสบความสำเร็จประสบความสำเร็จในเรื่องอะไรคืนนี้ก็จะพูดซ้ำอีกครับแต่ลึกลงไปกว่าเดิมห้ามบอกนะครับว่าพูดซ้ำนะเป็นการทวนของเก่าเราเห็นเขียนมาใน Facebook หลายคนแสดงว่าไอ้ตอนที่มีความรู้ใหม่ที่น่าอัศจรรย์สงสัยเผลอๆหลับไหลไปมั้งครับแล้วไปเปิดย้อนดูใน YouTube มั้ยทีมงานน้องบุญธรรมอ่ะเค้าอุตส่าห์ช่วยตัดเป็นก้อนๆ ก้อนนึงไม่เกิน 20-30 นาทีอ่ะเพื่อให้ท่านมีเวลาสั้นๆแล้วค่อยดูทีละตอน1ตอน

เราเอาคลื่นความถี่ทางไฟฟ้าแม่เหล็กไม้ท่านดูคลื่นที่วิ่งตรงกลางเนี่ยที่วิ่งไปเป็นแต่แนวระนาบเนี่ยคือคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าคลื่นที่ขึ้นๆลงๆนี่คือคลื่นความคิดคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าคือคลื่นความรักท่านมารับสดๆเนี่ยนะร่างกายของท่านเนี่ยจะได้รับการโปรแกรมโดยคลื่นพลังอำนาจของจิตของพระบิดาที่ทรงรักลูกอยู่แล้วท่านจะได้รับการโปรแกรมสดๆแต่ถ้ามาฟังกระป๋องกระแป๋งทีหลังเนี่ยพระองค์ไม่ได้สื่อสดกับเราท่านก็คงได้บ้างจากคลื่นความถี่แห่งความรักของเราที่ท่านฟังแล้วสั่นสะเทือนจิตท่านอ่ะแต่บอกเลยไงสดกับแห้งมันเหมือนกันไหมล่ะครับแต่ถ้าท่านจำเป็นนะไม่สามารถรับฟังสดๆแบบนี้ได้เพราะเป็นคนขี้เศร้าเป็นคนขี้เศร้านะไม่ดีนะไอ้คำว่าขี้เนี่ยขี้เศร้าไม่พอยังขี้เอาอีกต่างหากนะคือโลภนะคือขี้เอาไม่ดีทั้งนั้นเลยนะฮะท่านก็จะหมดอรรถรสในการรับฟังท่านอยู่เป็นเพื่อนเราในการสื่อถ่ายทอดสดกับองค์พระผู้เป็นเจ้ามันเหมือนกับว่าท่านนั่งอยู่ข้างหลังเราแล้วกราบพระผู้เป็นเจ้าหรือกราบองค์จิตจักรวาลหรือกราบพระบิดาไปด้วยกันพร้อมๆกับเราท่านมีความรู้สึกดีไหมครับใช่ไหมขนาดมนุษย์เนี่ยท่านยังชอบไปกราบเกจิดังๆและถ้าท่านได้ใกล้ชิดเกจิดังๆนะแทนที่จะเอาแต่รูปของท่านมาไหว้มาบูชาที่บ้านน่ะท่านไปด้วยตัวเองเนี่ยท่านรู้สึกเป็นไงท่านมักหลายเนาะใช่ไหมเนี่ยท่านมีความรู้สึกดีกว่าเยอะดีกว่าไหว้รูปกราบรูปซะอีกไงไปหาตัวเป็นๆเลยเนี่ยก็ได้เข้าเฝ้าพระองค์ยังพระองค์มีอะไรก็จะได้เมตตาให้เรากล่าวเพราะเรากล่าวสดๆไอ้ข้อความที่ท่านเห็นหรือภาพที่ท่านเห็นกลิ้งปิ้งวิ่งวิ่งอยู่บนจอเล็กๆที่อยู่ข้างๆเนี่ยมันเป็นสิ่งที่มีเท่านั้นน่ะที่อยู่ตรงหน้าเรานอกนั้นมาสดๆหมดนะครับเป็นการพิสูจน์ให้เห็นว่าเราสื่อจริงๆแล้วเราก็ขอบอกคนบางคนด้วยนะที่เพิ่งโผล่จอเข้ามาเนี่ยแล้วบอกว่าศาสนาอะไรก็ไม่รู้มีรังเกียจคำว่าพระผู้เป็นเจ้าพระบิดาแห่งจิตวิญญาณรังเกียจคำว่าพระเจ้าระวังตัวให้ดีนะฮะท่านก้าวล่วงท่านก้าวล่วงเราไม่ใช่ศาสนาใหม่แล้วไม่ได้มาแย่งสาวกไม่ได้มาล่าสาวกพอจบกิจกรรมสื่อถ่ายทอดสดแล้วที่นี่ก็มีแต่กิจวัตรสถานธรรมมีแต่พวกเราทำงานอยู่ไม่กี่คนที่นี่ไม่ใช่สำนักที่นี่ไม่ใช่สำนักแต่เป็นสถานที่สร้างสำนึกให้กับมนุษย์ทั้งโลกเอางี้ไหมเออนะเพราะฉะนั้นอย่าก้าวล่วงท่านมองว่าศาสนาอะไรก็ไม่รู้มีทั้งพุทธมีทั้งคริสต์เผื่อมีอิสลามปนอยู่ด้วยเผื่อมีเต๋าลัทธิเต๋าปนอยู่ด้วยเราก็บอกว่าถ้าพุทธคริสต์อิสลามหรือเต๋าเนี่ยเขาสอนในสิ่งที่มันเป็นสัจธรรมเนี่ยเรากล่าวสัจธรรมจากพระโอวาทขององค์จิตจักรวาลถ้าศาสนาเหล่านั้นเนี่ยเขากล่าวสัจธรรมจริงอ่ะเวลาเรากล่าวสัจธรรมมันก็ต้องเหมือนกันจริงไหมครับพี่น้องครับใครจะกล่าวมันก็เหมือนกันอ่ะแต่เราก็บอกท่านแล้วไม่มีศาสนาใดศาสนาหนึ่งที่องค์พระศาสดาของศาสนานั้นจะสามารถกล่าวสอนได้ทั้งหมดทุกเรื่องเรามาเป็นคนสุดท้ายไม่ได้มาเป็นศาสดาแต่มาเป็นผู้สื่อพระโอวาทมาเป็นพระบุตรเอกเราได้เปรียบอ่ะเราหยิบฉวยเอาช็อตเด็ดของแต่ละพระศาสดาที่ทรงกล่าวไว้เราไม่เคยบวชไม่เคยอยู่ในศาสนาไหนทั้งนั้นในชาตินี้ครับพระบิดาเป็นผู้สื่อมาครับตรงไหนมีประโยชน์พระองค์ก็จะหยิบตรงนั้นมาให้เรากล่าวให้ท่านฟังใครเป็นคริสต์อิสลามเป็นเต๋าเป็นพุทธก็รับฟังเอาเถิดครับแต่มีคนพุทธบางคนทนฟังไม่ได้หาว่าเราขโมยธรรมะของพระพุทธองค์หรือบางทีหาว่าเราขโมยธรรมะของมันมันแสดงความเป็นเจ้าของธรรมะใบไม้ในป่าต้นไม้ในป่าในวัดอุทยานนะเขายังไม่ให้มนุษย์เข้าไปจับจองเลยไม่ใช่เหรอครับจะมาถือศีลว่าตัวเองเป็นเจ้าของได้ไงฮะใครเป็นเจ้าของธรรมะใครเป็นเจ้าของสัจธรรมครับคิดผิดไปหรือเปล่าครับหลงตัวเองไปหรือเปล่าเนี่ยเราไม่ได้ตอบโต้ใครแต่เราชวนให้คิดนะสัจธรรมคือความจริงที่จริงแท้และที่เรากล่าวนี่เป็นอนุตตรธรรมมารวมทั้งโลกียธรรมโลกุตตรธรรมด้วยและอนุตตรธรรมด้วยรวมกันทั้ง3ธรรมะทั้ง3ระดับเพื่ออะไรครับเพื่อจะเติมเต็มให้กับพี่ๆน้องๆที่เป็นผู้หญิงท่านยอมรับไหมครับผู้หญิงที่ผ่านมาเนี่ยไม่ว่าศาสนาไหนเขาไม่ให้บวชไม่ว่าศาสนาไหนเขาแคร์ผู้ชายทั้งนั้นเพราะในโลกนี้พระบิดาทรงเมตตาให้ผู้ชายเป็นผู้นำแต่ไม่ใช่เป็นผู้นำที่เลวเป็นผู้นำที่ดีต้องให้เกียรติผู้ตามสตรีเพศเป็นภรรยาเป็นเพศแม่ไม่ได้หมายความว่าจะต้องเป็นช้างเท้าหลังของสามีจะต้องกดขี่ข่มเหงภรรยาเราอยู่กันด้วยความรักเนี่ยใช่ไหมถ้าคนที่เป็นผู้นำคือสามีพ่อบ้านเนี่ยยอมให้ภรรยาเป็นผู้นำเสียบ้างในบางครั้งเพื่อทำให้ภรรยารู้สึกมีเกียรติทำให้ภรรยารู้สึกมีความสุขทำไมยอมไม่ได้ถ้าสามีรักภรรยาเห็นไหมไม่ใช่จะนำตะพื้นไม่ใช่จะนำตะพื้นใช่ไหมผลัดกันนำก็ได้จริงหรือไม่อ่ะเห็นไหมทุกวันนี้บางคนเนี่ยก็เลยปฏิวัติในครอบครัวเพราะสามีดันทะลึ่งจะเป็นผู้นำไม่ยอมให้ภรรยาเป็นผู้นำบ้างในบางสิ่งเช่นเป็นแม่บ้านนำในการ

นำในการคิดว่าอาหารมื้อนี้จะปรุงอาหารอะไรให้อร่อยจะกินกันทั้งบ้านก็โปรดเปิดโอกาสให้แม่ก็คือภรรยาเนี่ยเป็นผู้นำใช่ไหมตอนหลังผู้หญิงทนไม่ได้เกิดมาหลายภพชาติกูต้องเป็นผู้ก้าวตามแม่งตลอดคอยบงการคอยชี้นิ้วคอยสั่งกูอย่างเดียวบัญชาตินี้กูเลยปฏิวัติตัวกูเองทำไงกูเป็นช้างที่เดินถอยหลังเน่ใช่ไหมดางช้างที่เดินถอยหลังไม่เดินไปข้างหน้าครับนะเราเขาเป็นช้างเท้าหลังก็จริงครับแต่เขาพยายามจะเอาเท้าหลังเดินก็แปลว่าช้างบ้านนั้นเดินถอยหลังเพราะเพศหญิงปฏิวัติซึ่งมันก็ดูพิเรนนะดูตลกนะใช่ไหมมันเป็นอย่างนั้นทำยังไงจะให้ผู้ตามเนี่ยมีความภาคภูมิใจในการตามทำยังไงจะให้ผู้ตามที่ก้าวตามเนี่ยมีความสุขในการก้าวตามผู้ตามที่ดีก็คือผู้นำที่ดีครับพี่น้องครับมันถ้าเราเป็นผู้ชายเราเป็นเพื่อนพ่อนะเป็นผู้ชายทำยังไงให้ภรรยาเราเนี่ยสามารถยินยอมพร้อมจะก้าวตามเราอย่างมีความสุขเมื่อเขาก้าวตามเราอย่างมีความสุขช้างมันมีสี่ขาเนี่ยทำไงเท้าหลังไม่ไปเตะเท้าหน้าเท้าหน้าไม่มาเหยียบเท้าหลังอะทำยังไงครับก็คือการขัดแย้งทะเลาะเบาะแว้งกันในครอบครัวมันไม่มีครับนี่ก็คือตัวอย่างถูกไหมครับก็อยู่ร่วมกันให้เกียรติกันทำให้ภรรยาพร้อมจะเป็นผู้ตามเราสอนเรื่องทีมเวิร์กให้กับองค์กรของรัฐแล้วก็บริษัทธุรกิจจำกัดทั้งหลายเนี่ยเยอะแยะเราสอนในเรื่องทีมเวิร์กว่าการจะเป็นผู้นำที่ดีนั้นบางครั้งท่านต้องพร้อมและยอมที่จะเป็นผู้ตามที่ดีด้วยเนื่องจากว่าการเป็นผู้ตามที่ดีนั้นแหละในขณะเดียวกันเนี่ยมันหมายถึงท่านเป็นผู้นำที่ดีด้วยสิ่งแรกคือนำใครครับนำตัวเองไงครับพี่น้องครับเห็นไหมฮะท่านนำตัวเองอะและอย่างน้อยๆช้างมีสี่ขาขาหลังไม่ใช่มีเราคนเดียวเพราะเราเป็นผู้ใต้บังคับชาเรามีลูกน้องเรามีเพื่อนร่วมงานที่เป็นลูกน้องอยู่ในทีมด้วยเราก็จะสามารถเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับขาหลังของเท้าช้างอีกข้างนึงที่อยู่ข้างหลังด้วยเพื่ออะไรครับเพื่อให้เดินกันกับเท้าหน้าสองข้างอย่างลงตัวนึกออกไหมครับเขาเรียกว่าก้าวตามไม่มีช้างตัวไหนนะฮะเท้าหลังสองข้างเนี่ยเวลาก้าวแล้วไม่ไปก้าวตามรอยของขาข้างหน้าไม่ก้าวไปออกข้างขาหน้าตรงไปทางนี้ขาหลังไปทางนี้ขาหลังไปทางนี้ขาหน้าไปทางนี้ไม่มีธรรมะมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นนะพี่น้องครับเพราะฉะนั้นอันนี้วันหน้าเราก็ค่อยมายกตัวอย่างเรื่องแบบนี้หลังจากที่เราพูดเรื่อง อนุตตรธรรมที่จิตหยาบของท่านต้องรู้ไม่รู้ท่านจะไม่สามารถทำหน้าที่ให้กับจิตวิญญาณของท่านซึ่งอุตส่าห์อาสามาเกิดเป็นมนุษย์มาเกิดเป็นตัวท่านเนี่ยได้ในชาตินี้ทันการชำระโลกการปิดยุคพลังงานเก่าเราจึงพยายามเอาเรื่องสำคัญมากล่าวก่อนต่อไปนะเรื่องเล็กๆน้อยๆเกร็ดแบบนี้ในการใช้ชีวิตยังไงมีวิธีคิดยังไงมีมุมมองยังไงเรามีเยอะมีเพียบมันจะทำให้ท่านสามารถเป็นมนุษย์ที่สมดุลเป็นคนที่สมบูรณ์ได้

พี่พี่น้องๆครับกลับมาที่สไลด์ที่ท่านเห็นเราบอกท่านแล้วนะจิตวิญญาณคือกล่องพลังงานข้างในเนี่ยมีคลื่นความถี่หลายๆความถี่ลดเลี้ยวเกี่ยวพันกันอยู่ในนั้นไม่มีวันเคลื่อนที่ออกมาภายนอกรูปธรรมของตัวเองได้แล้วเราก็ยังบอกท่านว่าจิตวิญญาณที่เป็นกล่องพลังงานเนี่ยที่เห็นเป็นกล่องกลมๆเนี่ยเป็นเพราะเขาหมุนอยู่ตลอดเวลาแต่ถ้าเขาหยุดหมุนเมื่อไหร่ท่านจะเห็นเลยว่าเขาก็มีรูปทรงเรขาคณิตเป็นตัวของเขาเองเหมือนกันถ้าเขาหยุดหมุนแต่เขาหยุดไม่ได้ธรรมชาติเขาต้องหมุนตลอดเวลาไม่งั้นเขาไม่สมดุลเพราะเขาถูกสร้างขึ้นด้วยพลังงานพี่น้องครับเอานะเรามาดูรูปที่2ที่อยู่ในจอเดียวกันพี่ๆน้องๆครับท่านต้องสังเกตดีๆนะฮะอันนี้มันสั่นสะเทือนนะขึ้นๆลงๆแล้ววิ่งวิ่งไปในแนวนี้วิ่งไปในแนวนี้นะในแนวนี้แล้วก็ขึ้นๆลงๆนี่คือสิ่งที่ภาษาธรรมะสมัยโบราณเขาเรียกว่าวิญญาณเห็นไหมครับเห็นเขาเรียกว่าวิญญาณเรากล่าวก็ได้พระพุทธองค์ทรงเรียกว่าวิญญาณถามว่าเราหาคำว่าวิญญาณที่พระพุทธองค์ทรงตรัสเอาไว้อะเราหาได้จากตอนไหนที่พระองค์สอนอ้าวก็ขันห้าไงพี่น้องครับขันห้าซึ่งเป็นความสามารถของจิตวิญญาณที่แบ่งภาคตัวเองออกมาเป็นจิตหยาบแล้วให้จิตหยาบนั้นมีความสามารถในการสั่นสะเทือนแล้วเกิดเป็นขันห้าเสมอครับขีดเส้นใต้นะครับจิตวิญญาณแบ่งภาคตัวเองออกมาเป็นพลังงานที่เรียกว่าจิตหยาบเนี่ยก็คือพลังงานแล้วให้มันมีความสามารถในการสั่นสะเทือนเป็นกระบวนการของขันห้าได้ขันห้าก็คือรูปเวทนาสัญญาสังขารและอย่างที่5คือวิญญาณครับพี่น้องครับไปดูได้เลยนะฮะในพระคัมภีร์ของศาสนาของพระพุทธองค์ขันห้าตัวที่สุดท้ายคือตัวที่5ไม่ได้ใช้คำว่าจิตวิญญาณนะครับใช้คำว่าวิญญาณพี่ๆน้องๆครับวิญญาณก็คือคลื่นความถี่ทางพลังงานวิญญาณเนี่ยเป็นคลื่นความถี่ทางพลังงานส่วนจิตวิญญาณที่เรากล่าวตะกี้ก็คือกล่องพลังงานตอนนี้ท่านเห็นความแตกต่างยังครับถ้าจะพูดให้ชัดจิตวิญญาณเป็นจุดศูนย์กลางของการสั่นสะเทือนหรือเป็นแกนของการสั่นสะเทือนเพราะมันเป็นคลื่นความถี่แสดงว่ามันสั่นสะเทือนอยู่ไม่สั่นสะเทือนจะเป็นคลื่นไหมครับพี่น้องครับแสดงว่าวิญญาณเนี่ยเกิดจากการที่จิตวิญญาณสั่นสะเทือนแล้วสามารถจะผลิตสร้างวิญญาณออกมาได้โปรดฟังอีกครั้งจิตวิญญาณเป็นกล่องพลังงานที่เมื่อใดเกิดการสั่นสะเทือนเกิดขึ้นถ้าเป็นจิตวิญญาณนะสั่นสะเทือนเกิดขึ้นเนี่ยมันจะเป็นคลื่นด้านบวกนะครับจิตวิญญาณจะไม่มีคลื่นด้านลบมันเวลาสั่นสะเทือนแล้วจะเป็นคลื่นด้านบวกเป็นคลื่นด้านบวกคือคลื่นดีครับคลื่นดีก็คือคลื่นที่เอามาใช้ประโยชน์ได้เป็นคลื่นที่ร่างกายของมนุษย์เราทุกเซลล์ต้องการต้นไม้ทุกต้นต้องการสัตว์ทุกตัวต้องการดาวเคราะห์มวลแข็งดาวมวลแข็งทุกดวงในจักรวาลนี้ต้องการดินน้ำลมไฟทุกสิ่งต้องการพลังงานที่เป็นด้านบวกจากจิตวิญญาณซึ่งเร้นอยู่ในกายสังขารของมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายเพราะว่าเวลาสั่นสะเทือนแล้วเนี่ยจะเหวี่ยงคลื่นพลังงานก็คือผลิตสร้างคลื่นพลังงานออกมาเป็นคลื่นความถี่ในรูปของคลื่นความถี่ทางไฟฟ้าแม่เหล็กวันนี้เราไม่เอามาให้เปลืองสไลด์เพราะวันเสาร์ที่แล้วเราเอาตัวอย่างมาให้ท่านชมแล้วว่าคลื่นความถี่ทางไฟฟ้าแม่เหล็ก electromagnetic wave รูปร่างหน้าตาเป็นอย่างไรวันนี้ก็เอาของจริงมาให้เห็นเนี่ยเห็นแบบเนี้ยแต่อันนี้ไม่ใช่คลื่นพลังงานจิตนะเราเอามาเพราะว่าเห็นว่ามันเป็นภาพที่เขาทำไว้เนี่ยชัดเจนที่สุดว่ามันเป็นคลื่นความถี่มีการสั่นเสียนี่เป็นคลื่นที่วิ่งไปในแนวระนาบแต่ว่าอนุภาคของคลื่นมันจะสั่นสะเทือนขึ้นๆลงๆขึ้นๆลงๆในแนวแกนกลางมันจะวิ่งไปท่านเห็นภาพนะเราบอกแล้วท่านไม่ต้องจบด็อกเตอร์ทางวิทยาศาสตร์หรอกเป็นด็อกเตอร์ทางจิตจักรวาลเป็นด็อกเตอร์ของพระบิดาก็ได้ครับเพียงแต่ฟังแล้วทำไงฮะคิดครับคิดตามพี่น้องครับเราจะอธิบายความท่านอย่างมีเหตุมีผลและจะพยายามเลี่ยงภาษาอังกฤษครับตะกี้ electromagnetic wave เนี่ยเราพูดภาษาอังกฤษแต่มันแปลว่าคลื่นไฟฟ้าแม่เหล็กถ้าพูดเต็มๆก็คือคลื่นความถี่ทางไฟฟ้าแม่เหล็ก
จิตวิญญาณผลิตพลังงานไฟฟ้าแม่เหล็กที่เป็นด้านบวกได้เขาจึงเรียกว่าจิตวิญญาณแล้ววิญญาณก็คือผลผลิตที่เกิดขึ้นจากจิตวิญญาณเป็นผู้ผลิตสร้างขึ้นมานั่นเองโอเคไหมล่ะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เรากำลังพูดถึงมหัศจรรย์แห่งจิตวิญญาณเราจึงไม่ได้พูดเรื่องมหัศจรรย์ของคลื่นพลังงานพี่น้องครับนั่นต้องเป็นอีกบทนึงครับถ้าท่านต้องการจะรู้ไม่ใช่ไม่รู้นะวันนี้ไม่พูดถ้าพูดต้องพูดให้ครบพูดให้ลึกซึ้งพูดให้จบเพราะว่าในทุกเสาเนี่ยเราจะสร้างพระคัมภีร์ของพระบิดาแต่ละหมวดของความรู้ที่เป็นอนุตตรธรรมแยกหมวดเอาไว้เลยครับเพื่ออะไรครับเพื่อให้พี่ๆน้องๆเนี่ยได้นั่งศึกษาให้เข้าใจเราบอกเลยนะท่านฟังจนจบในคืนนี้นะแล้วท่านไปเปิดทบทวนในวันจันทร์วันอาทิตย์หรือวันจันทร์วันต่อไปนะท่านมีเวลา7วันในการทบทวนที่เราสื่อคืนวันเสาร์ 3:30 ของวันเนี้ยเพื่อจะฟังเสาร์ต่อไปอีกว่าพระบิดาจะทรงเมตตาสอนอะไรท่านท่านจะไม่สอนทั้งหมดหรอกจะไม่เอาใบไม้ในป่ามาบอกท่านหมดหรอกก็เหมือนพระพุทธองค์อะยุคนั้นพระพุทธองค์ก็กำมาแล้วก็สอนท่านยุคนี้ก็เหมือนกันครับทำยังไงที่ท่านจะมีเสบียงที่จะพาตัวท่านเองหลุดพ้นออกไปจากโลกมาผ่านด่านโลกก็คือด่านภูกระต่ายที่จิตจักรวาลสถานธรรมที่เพชรบูรณ์เนี่ยที่ลมเก่าเนี่ยคนทั้งโลกจิตวิญญาณของคนทั้งโลกต้องมาที่นี่ตัวมันไม่ได้จิตวิญญาณก็ต้องมาถ้าเป็นคนดีพร้อมที่จะหลุดพ้นเราตั้งสวัสดิ์การไว้แล้วก็ผู้ที่จะหลุดพ้นไปยังด่านนภาลัยซึ่งเป็นประตูเอกภพเข้าออกเอกภพอ่ะต้องมาผ่านที่นี่ทั้งนั้นอย่างน้อยก็ต้องมาชำระกรรมที่เหลือ 30% ที่นี่ไม่งั้นท่านก็จะไม่มีคุณสมบัติที่จะพาจิตวิญญาณของท่านหลุดพ้นกลับบ้านได้พระบิดาทรงเมตตาให้ท่านช่วยตัวเองในการไม่ก่อกรรมใหม่และก็แก้ไขกรรมเก่าเพื่อไม่ให้เหลือผลกรรมเกิน 30% พระองค์ยอมและถ้าไม่เกิน 30% ท่านมาที่ภูกระต่ายเราจะใช้กระบวนการไซโคโชในการชำระจิตสำนึกของท่านยกระดับจิตตะปัญญาพัฒนาจิตสำนึกให้กับท่านทั้งหลายเพื่อให้จิตวิญญาณของท่านเนี่ยได้รับคุณสมบัติที่ถูกต้องถ่องแท้ที่สมบูรณ์เพื่อจะช่วยกันขับเคลื่อนจิตวิญญาณที่เป็นแก่นแท้ของท่านไปสู่ด่านนภาลัยก่อนจะหลุดพ้นไปสู่แดนสุญญตาหรือแดนจิตจักรวาลบ้านเกิดเมืองนอนของจิตวิญญาณแก่นแท้ในกายสังขารของท่านที่เขาจากมานี่คือความจริงที่เราพูดถึงเอาละตอนนี้ท่านรู้แล้วนะว่าเราจะพูดเรื่องกล่องพลังงานจิตวิญญาณเราไม่ได้พูดเรื่องพลังงานที่ไหนใช้คำว่าวิญญาณในพระไตรปิฎกแสดงว่าที่นั่นเขาหมายถึงพลังงาน สักวันหนึ่งเราจะพูดเรื่องขันธ์5ให้ท่านฟังอาจจะต้องสอดแทรกไว้ในหัวข้อเรื่องใหญ่เสาใดเสาหนึ่งเพราะเรื่องขันธ์5พูดไม่นานนะเดี๋ยวมันก็จบ แต่เราบอกก่อนนะฮะถ้าท่านต้องการจะหลุดพ้นกลับบ้านท่านต้องแทรกแซงขันธ์5ให้ได้เพราะจิตวิญญาณเนี่ยเขาต้องแบ่งภาคส่วนหนึ่งมาแล้วให้จิตหยาบหรือจิตมนุษย์ของเขาก็คือจิตท่านที่ฟังเราอยู่เนี่ยได้ใช้ในการสั่นสะเทือนเบื้องต้นเป็นขันห้าก่อนเพราะว่ามันเป็นคลื่นความถี่ต่ำๆคลื่นความถี่ถ้าท่านเห็นในจอนะก่อนมันจะยกสูงขึ้นที่ท่านเห็นไหมเป็นลักษณะคล้ายๆฟันเลื่อยก่อนมันจะยกสูงขึ้นเนี่ยมันจะลงมันจะไงมันจะลงต่ำก่อนนะแต่มันจะเริ่มต้นจากจุดศูนย์ก็คือในแนวระนาบที่ท่านเห็นท่านดูภาพทางในจอทางซ้ายมือมันจะลงต่ำก่อนนะจากระดับแนวระนาบก็คือศูนย์นะแล้วลงต่ำจากต่ำมันก็จะเด้งตัวสูงขึ้นแล้วก็ลดตัวลงมาแล้วก็เด้งตัวสูงขึ้นลดตัวลงมาเพราะฉะนั้นก่อนที่คลื่นจิตหยาบของมนุษย์อย่างท่านเนี่ยมันจะสามารถสั่นสะเทือนเป็นคลื่นความถี่สูงทางด้านบวกให้ทัดเทียมกันกับจิตวิญญาณที่แบ่งภาคมาเป็นจิตหยาบของท่านได้มันต้องเริ่มจากไหนครับเริ่มต้นจากความถี่หยาบๆก่อนเพราะฉะนั้นนี่ไงพระพุทธองค์หรือพระศาสดาทุกพระองค์จึงสอนให้มนุษย์มีเมตตากรุณามุทิตาเวขามีความรักอดทนอดกลั้นให้อภัยแล้วพระพุทธองค์ยังแถมสอนว่าละวางกิเลสปฏิเสธตัณหาถ้าท่านไม่ละวางนะฮะท่านก็จะเต้น3ชาติครับโลภะโทสะโมหะ3ชาติเหมือนกับเต้นจังหวะช้าๆวิ่งขึ้นวิ่งลงกระไดเต้นช้าๆเดี๋ยวโลภเดี๋ยวโกรธเดี๋ยวหลงเดี๋ยวโลภเดี๋ยวโกรธเดี๋ยวหลงเดี๋ยวโลภเดี๋ยวโกรธอยู่อย่างเงี้ยครับท่านก็เข้าถึงจิตวิญญาณของท่านไม่ได้เขาจึงต้องสอนท่านเนี่ยไปนั่งกรรมฐานไปเดินจงกรมถือศีลนั่งสมาธิอะไรพวกเนี้ยก็เพื่อจะเอาจิตของท่านเนี่ยชำระให้กิเลสมันว่างตัณหามันว่างออกไปจากจิตหยาบถ้าจิตหยาบมันว่างไปจากกิเลสตัณหาได้มันถึงจะสามารถสั่นสะเทือนขึ้นในย่านความถี่สูงด้านบวกได้ไม่งั้นมันก็เต้นสามช้าช้าๆขึ้นลงๆอยู่นั่นนะครับ
ท่านเห็นภาพไหมครับที่เราพูดเนี่ยเพราะฉะนั้นเราจึงบอกว่าเราไม่ได้มายกเลิกคำสอนของศาสนาไหนไม่ได้ยกเลิกคำสอนของพระพุทธองค์บางทีเราหยิบเอามาเพื่อให้ท่านเชื่อมโยงได้ว่าเรากำลังพูดถึงอะไรพระบิดาหรือพระผู้เป็นเจ้าให้เรากล่าวถึงเรื่องอะไรอย่าใจร้อนหาว่าเราไปขโมยธรรมะของพระพุทธองค์มาแล้วถ้าพูดให้ท่านรู้เรื่องอ่ะเราก็อยากจะหยิบเอามาพูดอ่ะแต่ตอนนี้เรากลัวแล้วนะเรากลัวแล้วเราจะไม่พยายามไปหยิบเราจะสร้างคำใหม่ของเราเองเพราะคำใหม่ที่เราสร้างขึ้นจิตจวานสร้างขึ้นมีคนเอาไปใช้เยอะแยะนะเช่นแรงสั่นสะเทือนแล้วทุกวันนี้คนรู้จักจิตสำนึกมากขึ้นเพราะส่วนใหญ่ชอบพูดโกโก้พูดเรื่องจิตสำนึกอ่ะแต่ดันไปพูดเรื่องจิตใต้สำนึกจิตใต้สำนึกไปเกี่ยวอะไรกันด้วยในความเป็นมนุษย์ของท่านอ่ะใช่ไหมพูดเพราะรู้ไม่จริงไงพูดโกโก้แต่ทุกวันนี้คนเริ่มรู้แล้วว่าจิตสำนึกอ่ะคืออะไรแล้วเราบอกว่าไม่ใช่สำนะสำหรือสำสอนนะจิตสามนึกพี่น้องครับไม่ใช่จิตสำนึกจิตสำนึกไม่มีความหมายมีแต่คำว่าสามนึกคือนึกออกนึกเอานึกเองจิตมนุษย์เรามันสันเซนเป็นสามอย่างนี้โดยธรรมชาติของมันเลยครับถ้าท่านไม่กับการนึกของท่านมันก็จะไปนึกลบและมันก็จะไปนึกด้านลบถ้าที่บางทีมันเป็นบวกเห็นไหมฮะถ้าท่านไม่กำกับไม่ควบคุมจิตของท่านไม่ดูแลจิตสำนึกของท่านให้ดีพฤติกรรมของท่านออกมาก็เบี่ยงเบนบิดเบือนพฤติกรรมของท่านออกมาก็ชั่วมากกว่าดีเพราะอะไรฮะเพราะส่วนมากไอการทำชั่วเนี่ยมันไปตามจิตฝ่ายต่ำฝ่ายต่ำแล้วว่าจิตที่สันซินเป็นคลื่นความถี่ต่ำหยาบหยาบโลภะโทสะโมหะนี่คลื่นความถี่ต่ำนี่คือจิตฝ่ายต่ำแล้วเมื่อมันเต้นสามชาโลภะโทสะโมหะมันเต้นแต่สามชาชัดชัดชาอย่างเงี้ยไม่ไปเต้นจังหวะอื่นจังหวะร็อกมันเร็วกว่านี้นะแล้วมันจะก้าวหน้าได้ยังไงล่ะพี่น้องครับเราจึงจำเป็นต้องกลับมาแล้วก็มาเตือนสติท่านเพราะไม่มีใครสอนแบบนี้สมมติเราไปฟังแต่นักบวชใช่ไหมนักบวชก็เชี่ยวชาญกับการปฏิบัติอยู่กับที่เขาเรียกว่ากรรมฐานปฏิบัติธรรมะอยู่กับฐานฐานเราอยู่ในที่ตั้งแต่อย่างพวกเราเป็นสัตว์สังคมเนี่ยเราต้อง11รอดอ11รอดอไปโน่นมานี่แรดไปเรื่อยนะฮะถูกไหมแรดไปแรดมาอยู่เรื่อยไม่ได้อยู่กับที่เลยนี่คือความจริงครับอ้าวพี่น้องครับมีคำถามต่อมาเราจะมีคำถามเป็นสไลด์เพื่อทำให้ท่านรู้ว่าเรากำลังจะกล่าวถึงเรื่องอะไรเรากำลังจะสื่ออะไรกับพระเจ้าสื่ออะไรกับพระบิดาเพื่อจะมากล่าวเป็นพระโอวาทให้ท่านฟังในสไลด์ต่อไปครับจิตวิญญาณมาจากไหนห้ามบอกว่าเราพูดของเก่าก็ผู้ที่มาฟัง YouTube คนทั้งโลกมีใครฟังมาก่อนเหมือนท่านบางคนบ้างครับท่านอาจจะสนใจศึกษามาเยอะนะลองใจเย็นๆฟังดูนะว่าเรามีคำสอนที่เป็นสาระลึกกว่าที่ท่านเคยรู้หรือเปล่าจิตวิญญาณมาจากไหนครับถ้าพูดแบบนี้เราก็คงจะต้องมีภาพให้ดู ท่านเห็นลูกศรวิ่งขึ้นวิ่งลงไหมครับลูกศรสีขาววิ่งขึ้นแล้วก็วิ่งลงแล้วท่านเห็นตัวหนังสือไหมครับอนันตจักรวาลวงเล็บเอกภพนี่เราพูดสำหรับคนที่มีหัวใจเป็นวิทยาศาสตร์กายภาพวิทยาศาสตร์โลกเป็นวิทยาศาสตร์กายภาพแต่วิทยาศาสตร์ทางจิตวิญญาณเนี่ยมันเป็นวิทยาศาสตร์ที่เป็นทางด้านพลังงานไร้ตัวตนมันเป็นสรรพสิ่งที่เป็นอนัตตาหาตัวตนด้วยอายตนะภายนอกทั้ง5ไม่ได้พลังงานเนี่ยมีกลิ่นแต่จมูกเราดมกลิ่นไม่ได้พลังงานมีความร้อนความเย็นแต่เราไม่สามารถสัมผัสพลังงานแล้วบอกว่าร้อนเย็นไม่ได้มีสีตาของมนุษย์เราก็ไม่สามารถที่จะมองเห็นสีของพลังงานได้อย่างเช่นสนามแม่เหล็กโลกเนี่ยเป็นพลังงานนะพี่น้องครับมันมีทั้งสีเฉพาะตัวมีทั้งกลิ่นของพลังงานเฉพาะตัวเราไม่อยากบอกว่ามีรสชาติด้วยซ้ำ เป็นความรู้ที่หลายๆคนไม่รู้ว่าตัวเองไม่รู้มีคุณสมบัติเอาเป็นว่าอย่างนี้จิตวิญญาณมาจากไหนตะกี้นะกล่องพลังงานเนี่ยนะมาจากไหนเราให้คำตอบสั้นๆว่ามาจากนอกเอกภพหรือมาจากนอกอนันตจักรวาลถามว่าทำไมเราบอกว่ามาจากนอกอนันตจักรวาลเพราะอนันตจักรวาลเป็นเหมือนเสมือนหนึ่งเป็นห้องทดลองของพระผู้เป็นเจ้าที่เรากล่าวพระนามพระองค์บ่อยๆว่าองค์จิตจักรวาลเพราะเราเกรงใจพี่ๆน้องๆที่เขานับถือยอมรับในศาสนาหนึ่งที่เขามีพระเจ้าเราก็ไม่อยากจะกล่าวคำว่าพระเจ้าบ่อยๆเพราะเดี๋ยวเขาบอกเอ๊ะนี่มันตะแบงมาล้อเลียนล้อเล่นกับศาสนาที่เขายึดถือหรือเปล่าเพราะมนุษย์เราชอบยึดติดนะครับ
พอยึดติดแล้วปั๊บเนี่ยก็เลยเอาศาสนาเนี่ยมาแบ่งแยกกันไปหมดเลยถ้าศาสนาหนึ่งจะพูดเรื่องธรรมะของอีกศาสนาหนึ่งอีกศาสนาหนึ่งเนี่ยแสดงว่ามั่วแล้วพี่น้องครับเมื่อประมาณไม่เกิน10ปีที่ผ่านมาจิตจักรวาลโดยชมรมจิตจักรวาลศึกษาแห่งโลกโดยมีเรานี่แหละพระบุตรเอกขององค์จิตจักรวาลเป็นผู้นำโดยการสนับสนุนของบริษัทในเครือสหพัฒน์นะครับบริษัท ICC จำกัดมหาชนโดยท่านดร.บุญยสิทธิ์โชควัฒนาท่านดร.บุญเกียรติโชควัฒนาท่านดร.บุญชัยโชควัฒนาท่านเมตตาสนับสนุนกิจกรรมหนึ่งให้กับเราเพื่อเดินทางไปกล่าวความจริงเกี่ยวกับธรรมะของทุกศาสนาทั่วประเทศไทยแต่เสียดายเราไปได้ไม่กี่มากน้อยจังหวัดหรอกก็มีเหตุขัดข้องบางประการเลยทำงานต่อไม่ได้แต่ก็ได้ทำหลายจังหวัดแล้วโครงการนั้นเรียกว่า Love to Love เป็นโครงการที่เรียกว่ารักเพื่อรักท่านเชื่อไหมครับเราคือคนแรกของประเทศไทยหรือของโลกก็ได้ที่สามารถไปกราบเรียนเชิญพระภิกษุสงฆ์เป็นระดับพระมหานักเทศถึงแม้ไม่มีชื่อเสียงโด่งดังขจรกระจายทั่วทุกสารทิศถึงแม้ท่านไม่ใช่นะเจ้าอาวาสวัดดังในต่างประเทศท่านไม่มียศอะไรเป็นแต่ท่านพระมหาเป็นปริญญานะมาขึ้นเวทีในการผลัดกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเรื่องของธรรมะของศาสดา3ศาสนาครับพุทธคริสต์และก็อิสลามอิสลามเนี่ยเราได้รับเกียรติจากท่านโตอิหม่ามที่อยู่ในเขตของจังหวัดนั้นในพื้นที่ขึ้นเวทีนะมากล่าวว่าอัลเลาะห์เนี่ยทรงสอนอะไรหัวใจของศาสนาอิสลามนี่คืออะไรทำไมศาสนาอิสลามถึงอยู่ได้มากมายยั่งยืนมาถึงทุกวันนี้ให้ผู้ที่เชี่ยวชาญเลยให้เป็นผู้นักเทศเป็นผู้ที่เป็นนักเทศมากล่าวแล้วก็อีกท่านนึงก็เป็นบาทหลวงครับระดับท่านบาทหลวงนะครับเรามีประวัตินะฮะนะเราใน YouTube เนี่ยถ้าเราไปค้นดูแหละมีรายการหลายอย่างตั้งแต่เช้ายันเย็นนะ2วัน1คืนยังเอาสินค้าราคาถูกของสหพัฒน์ไปให้กับพี่ๆน้องๆในจังหวัดนั้นได้ซื้อราคาถูกด้วยทั้งที่จริงๆแล้วสหพัฒน์สินค้าก็ขายดีอยู่แล้วนะครับ ICC ขายดีอยู่แล้วเราก็พาสัญจรไปเราเป็นผู้นำปรากฏว่าคุยไปคุยมาเนี่ยผลัดกันกล่าวธรรมะให้ฟังเนี่ยอย่างศาสนาพุทธเหมือนกันพระพุทธเจ้าสอนอะไรแก่นหัวใจของศาสนาพุทธคืออะไรแต่ละจังหวัดนะฮะพระคุณเจ้าที่ขึ้นเวทีรับนิมนต์เราอ่ะก็จะกล่าวคล้ายๆกันแต่มีแตกต่างกันลึกซึ้งก็แล้วแต่นะว่าบวชมานานแค่ไหนมีปัญญามากน้อยแค่ไหนทางคริสต์ก็เช่นกันครับทั้ง3ศาสนาและทุกจังหวัดที่เราไปมาเนี่ยธรรมะที่กล่าวเนี่ยเผลอๆพุทธไปกล่าวของคริสต์ไปกล่าวของอิสลามอิสลามไปกล่าวของพุทธกับคริสต์บางทีพุทธก็ไปกล่าวของคริสต์ของอิสลามทั้งที่พิธีกรหรือวาทียากรที่อยู่บนเวทีเนี่ยก็ยังขำตัวเองกันอยู่ตลอดบันทึกไว้เป็นประวัติศาสตร์ไม่มีตรงไหนเลยครับที่ศาสนาทั้ง3ศาสนาสอนให้คนทำชั่วไม่เคยมีศาสนาไหนสอนให้คนทะเลาะกันเพราะแก่นธรรมะของทุกศาสนามันเหมือนกันครับเราจึงเป็นคนแรกที่พิสูจน์มาทั่วประเทศเราจึงเป็นคนแรกที่กล่าวว่าทุกศาสนาล้วนเป็นสากลทุกศาสดาล้วนเป็นหนึ่งเดียวกันนี่คือที่มาจากการที่เราเรียนรู้จากประสบการณ์จริงของเราจิตจักรวาลสัญจรในโครงการที่ชื่อว่า Love to Love รักเพื่อรักเราขออนุญาตเสียเวลาเล่าประวัติตรงนี้ให้ท่านฟังอย่าไปคิดว่าเรามาเพื่อทำลายศาสนาอย่าไปคิดว่าเราเนี่ยมาเพื่อสร้างลัทธิใหม่ศาสนาใหม่ไม่ใช่หรอกครับเราไม่สร้างสำนักหรอกเรามาสร้างสำนึกเราจะบอกทุกคนว่าศาสนาทุกศาสนาดีหมดเลยครับเพียงแต่ท่านต้องค้นหาแก่นแท้ของธรรมะของศาสนานั้นให้พบอย่าฟังแล้วเชื่อเลยเพราะทุกวันนี้คนนำทางก็คือผู้สอนศาสนาแต่ละคนเนี่ยบางคนเนี่ยตาบอดก็มีคนนำทางตาบอดแล้วมองไม่เห็นแสงสว่างข้อจะสอนผิดก็ได้ครับท่านจะเชื่อได้ไงว่าสอนถูกท่านต้องคิดด้วยฟังเราสื่อพระโอวาทกับพระบิดาอยู่ในขณะนี้ท่านก็ต้องคิดตามอย่าเชื่อเราทันทีครับหน้าตาเราอาจจะหล่อดูแล้วน่าเชื่อถือเพราะใส่สูตรไม่หรอกครับหน้าตาหล่อๆแต่กรรมลอก็มีแต่เราเนี่ยพูดความจริงท่านฟังอย่างมีเหตุมีผลฟังด้วยใจกว้างจำไว้4ข้อคำเตือน4ข้อก่อนจะเข้าชมรายการเราขึ้นเตือนสติทุกครั้งถ้าท่านมีใน4ข้อนั้นท่านฟังรายการเราแล้วไม่ได้ประโยชน์เอาเป็นว่าอย่างนี้จิตวิญญาณของท่านคำว่าของท่านแปลว่าเป็นตัวตนแก่นแท้ที่ขันอาสาองค์พระผู้เป็นเจ้าหรือจิตจักรวาลอาสาองค์จิตจักรวาลเข้ามาเกิดเป็นคน2มิติคือมีจิตหยาบกับจิตวิญญาณแล้วก็กายหยาบแล้วก็คนกายหยาบจิตหยาบกับจิตวิญญาณให้เป็นหนึ่งเดียวกันถ้าคนสมเด็จเรียกว่ามนุษย์เนี่ย นี่ก็คือ
ภารกิจของจิตวิญญาณที่อาสาเข้ามาเกิดเข้ามาเกิดในอนันตจักรวาล นี่ครับแต่ไม่ได้อยู่ในอนันตจักรวาลเพราะมันกว้างมากนะฮะไม่ใช่ล่องลอยอยู่ครับแต่พิกัดตำแหน่งที่มาเกิดก็คือดาวเคราะห์โลกเสรีเราบอกแล้วทำไมมาเกิดที่ดาวเคราะห์โลกเสรีและมนุษย์เราชายหญิงหล่อที่สุดเป็นเครื่องยำไม่ใช่เครื่องยำนะเครื่องยนต์แห่งกรรมแหมพูดเร็วเป็นเครื่องยำเลยนะมีเครื่องยนต์แห่งกรรมที่เป็นเลิศที่สุด ขนาดพวกเอเลี่ยนท่านเห็นไหมทุกวันนี้ก็เขาเผยๆรูปมาบ้างจริงก็มีเท็จก็มีนะแต่พวกเขาเนี่ยรูปร่างหน้าตาไม่มีดาวดวงไหนมีสิ่งมีชีวิตที่เขาเรียกว่าเอเลี่ยนอ่ะไม่มีสิ่งมีชีวิตบนดาวดวงไหนหล่อเหลาเท่ากับมนุษย์โลกเสรีนี่เพราะเป็นเครื่องยนต์แห่งกรรมชั้นเลิศที่ถูกสร้างขึ้นบนโลกนี้ครับแล้วให้จิตวิญญาณเนี่ยเข้ามาขับเคลื่อนเข้ามาปฏิสนธิทางวิญญาณเพื่อที่จะให้วิญญาณหรือจิตวิญญาณเนี่ยนะทำหน้าที่สำคัญบางเรื่องซึ่งเสาร์ที่แล้วก็บอกท่านไปแล้ววันนี้เวลากล่าวถึงนะท่านก็จะนึกออกร้องอ๋อได้เลยเพราะว่าความรู้เสาร์ที่แล้วมันมาต่อยอดกับเสาร์นี้ครับจิตวิญญาณมาครับโลกดาวเคราะห์โลกเสรีที่ท่านนั่งนั่งนอนนอนหรือนั่งฟังนอนฟังโอวาทพระบิดาผ่านที่เรากล่าวอยู่ในขณะนี้เป็นดาวเคราะห์ดวงหนึ่งในระบบสุริยะจักรวาลที่มีดาว9ดวงเป็นบริวารและมีพระสุริยะเทพคือดวงอาทิตย์เนี่ยโคจรเป็นศูนย์กลางของระบบอยู่บริเวณเส้นกลางเนี่ยเส้นกลางของอนันตจักรวาลก็คือกาแล็กซี่ทางช้างเผือกเราถูกส่งมาเกิดในเอกภพในอนันตจักรวาลโดยจิตวิญญาณของท่านผ่านประตูมิติคือด่านนภาลัยเข้ามาตรงปลายปีกทั้งสองข้างของทางช้างเผือกที่ลูกศรกำลังชี้อยู่ในขณะนี้ท่านเข้าออกทางนี้ทั้งซ้ายทั้งขวาแต่เนื่องจากอนันตจักรวาลและเอกภพเนี่ยมันเหวี่ยงหมุนรอบตัวเองอยู่ตลอดเวลาเหมือนจิตวิญญาณไม่มีผิดไม่งั้นไม่สมดุลถูกไหมครับทุกอย่างต้องหมุนเหวี่ยงหมุนรอบตัวเองในแนวระนาบแต่เนื่องจากโลกต้องโคจรรอบดวงอาทิตย์ก็เลยไม่หมุนโดยแนวระนาบขนานกับพื้นแต่ให้ทำมุมเอียง23.12 องศาเพราะอะไรครับเพราะว่าดาวเคราะห์โลกไม่ได้หมุนรอบตัวเองอย่างเดียวต้องโคจรไปรอบดวงอาทิตย์ด้วยต้องเลี้ยวเวลาไปถึงดวงอาทิตย์เลยไปถึงจุดหนึ่งแล้วมันต้องเลี้ยวถามว่าถ้าแกนหมุนของโลกไม่เอียง23.12 องศามันจะเลี้ยวอ้อมดวงอาทิตย์แล้ววกกลับมาที่เดิมนะวงรอบได้ไหมครับเป็นรูปหนำเรียบอ่ะพี่น้องครับนึกภาพออกใช่ไหมครับอ้าวถ้านึกไม่ออกไปถามที่ไอ้คนที่ชอบซิ่งบิ๊กไบค์อ่ะหรือขี่มอเตอร์ไซค์รถแข่งอ่ะบิ๊กไบค์ไอ้ที่ตายแล้วไม่ต้องไปเอาตัวอย่างมันนะเวลามันเลี้ยวเข้าโค้งอ่ะเวลามันจะเข้าโค้งอ่ะนั่นแปลว่าต้องโค้งต้องวกใช่ไหมตรงไปไม่ได้ต้องเลี้ยวโค้งไม่ว่าเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเนี่ยถามว่าไอ้บิ๊กไบค์คันนั้นอ่ะถ้ามันดันทะลึ่งนะคนขี่นั่งตัวตรงแล้วมันจะเลี้ยวเข้าโค้งซ้ายจะเข้าโค้งได้ไหมพี่น้องมันต้องแหกโค้งถูกไหมครับนี่พระบิดาก็สอนธรรมะให้เราเห็นว่าทำไมโลกจึงต้องมีแกนหมุนเอียงทำมุมกับแนวดิ่ง 23.5 องศาโดยประมาณก็เพื่อเอาไว้เลี้ยวโค้งรอบดวงอาทิตย์และบังเอิญนะโลกอยู่ในวงโคจรลำดับที่3ถัดจากดาวพุธซึ่งเป็นวงโคจรชั้นในมันจึงต้องทำแกนหมุน 23.12 องศาท่านรู้ไหมครับถ้ายิ่งอยู่ข้างในดาวพุธมุมที่จะต้องทำกับแนวดิ่งหมุนการหมุนรอบตัวเองของดาวพุธน่ะต้องโคจรรอบดวงอาทิตย์ด้วยกับดาวที่อยู่วงนอกสุดคือดาวพลูโตท่านลองเดาดูสิครับเหมือนมอเตอร์ไซค์2คันคันหนึ่งอยู่ในตำแหน่งของดาวพุธในวงโคจรดาวพุธอีกมอเตอร์ไซค์อีกคันหนึ่งบิ๊กไบค์คันอยู่ในวงโคจรของดาวดวงที่9คือดาวพลูโตมอเตอร์ไซค์คันไหนครับเวลาเข้าโค้งที่จะโคจรรอบดวงอาทิตย์นะเขาเรียกตอนเข้าโค้งมอเตอร์ไซค์คันไหนครับที่ต้องเอียงทำมุมมากกว่าอีกคันหนึ่งครับไอ้ที่มุมแหลมใช่ไหมครับก็คือดาวพุธถ้ามันเอียงน้อยมันจะแหกโค้งก็แปลว่ามันจะแหกออกจากวงโคจรมันจะไปเฉียวชนกับดาวศุกร์ถูกไหมมันดาวแต่ละดวงเนี่ยพระบิดาจึงเว้นระยะห่างจากดาวดวงนี้เท่านี้กี่ล้านกิโลเมตรเพราะดาวมวลใหญ่อะมันใหญ่ต้องห้อยห่างๆเผื่อมันเสียสมดุลแล้วมันจะไม่เฉียวกันมันไม่ชนกันพี่น้องครับนี่สามัญสำนึกนะครับเป็นสัจธรรมที่เป็นอนุตตรธรรมที่บางทีอยู่ว่างๆเราไม่เคยคิดอะเราแค่รู้จากนาซาว่านักดาราศาสตร์ว่าดาวดวงนี้นะมีแกนหมุนทำมุมกับแนวดิ่งเท่านั้นเท่านี้โลกทำมุมนั้นแต่ไม่เคยคิดต่อว่าทำไมมันต้องเอียงอย่างนี้แล้วถ้ามันเสียสมดุลคือเอียงแล้วเสียสมดุลเนี่ยโอกาสที่มันจะแหกโค้งหนีวงโคจรของตัวเองไปกินเส้นไปล้ำเส้นกับวงโคจรเขาดาวดวงข้างเคียงเนี่ยมีโอกาสสูงไหมครับพี่น้องครับเห็นไหมครับความเป็นระบบความเป็นระเบียบมันจะเสียหายหมดเลยครับ
แล้วก็ดาวเคราะห์โลกเสรีดวงนี้ครับมีมนุษย์มาเกิดเนี่ยมีจิตวิญญาณมาเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยสำคัญที่สุดกว่าดาวดวงอื่นเลยเพราะพระบิดากำหนดให้ดาวเคราะห์โลกเสรีดวงนี้เป็นผู้ควบคุมความสมดุลของอนันตจักรวาลทั้งระบบพระองค์จึงยอมให้โลกแตกยอมให้มนุษย์เหลวไหลจิตสำนึกต่ำตมมากไปกว่านี้ไม่ได้จึงต้องมีการชำระโลกชำระจิตสำนึกของมนุษย์ใช้ไซโคโชโควิด-19ถ้าใช้ในรอบนี้แล้วมีคนสอบตกและตายไปเยอะแต่บางคนต่อไปเหลวไหลอีกก็จะส่งภัยพิบัติเป็นเชื้อโรคมาอีกครับแล้วแน่นอนครับมันจะแรงขึ้นกว่าเดิมก็เรียกว่าครั้งแรกหวดด้วยไม่ไหวทีเดียวถ้าเหลวไหลถ้าเป็นลูกที่ดื้อไม่รักดียังเหลวไหลซ้ำอีกก็จะถูกหวด2ทีและถูกตีแรงกว่าเดิมมนุษย์โลกก็เหมือนกันครับช่างเทคนิคโดยทูตสวรรค์ของพระองค์ก็จะต้องลงหวายในพระนามของพระบิดาหนักขึ้นรุนแรงขึ้นยิ่งคนที่ไม่เอาไหนนะครับคราวที่แล้วเราบอกแล้วเรื่องระดับจักรวาลแท้ๆเรากล่าวเพื่อชี้ทางกลับบ้านให้กับจิตวิญญาณของท่านแต่ท่านดูสิคนที่นั่งชม Facebook มันมีอยู่กี่คนคนที่มานั่งดู YouTube ย้อนหลังมีกี่คนเราบอกแล้วของดังๆของดีๆไม่มีโปรโมชั่นใครมีบุญก็จิตวิญญาณของคนคนนั้นก็จะเหนี่ยวรั้งจิตหยาบของตัวเองเพื่อจะมาพบเจอคำสอนเหล่านี้มันไม่ใช่บังเอิญครับที่ท่านมาฟังมาชมและติดตามมาตลอดแล้วตั้งใจอย่างจริงจังไม่มีเวลาเล่นๆอีกแล้วพี่น้องครับโอเคนะ

โอเคนะจิตวิญญาณถูกสร้างขึ้นนอกระบบอนันตจักรวาลอนันตจักรวาลหรือนอกระบบเอกภพถูกส่งเข้ามาข้างในเพื่อปฏิบัติภารกิจบางอย่างที่สำคัญมากปฏิบัติอะไรเดี๋ยวเราจะบอกท่านค่อยๆฟังและคิดตามเราจะปอกเปลือกจิตวิญญาณให้ท่านฟังทั้งหมดและจิตวิญญาณของท่านที่เป็นแก่นแท้อยู่ในกายสังขารหรือในเครื่องยนต์แห่งกรรมของท่านเขาก็รับฟังร่วมกับท่านอยู่ด้วยในขณะนี้เพราะอะไรเพราะท่านฟังด้วยจิตที่สงบมิติของจิตหยาบกับมิติของจิตวิญญาณมันเชื่อมต่อกันอยู่ถ้าจิตหยาบไม่ดื้อรั้นปล่อยวางทำจิตหยาบของท่านหรือจิตมนุษย์ของท่านให้ว่างเนี่ยเมื่อว่างไปจากโลภะโทสะโมหะจิตของท่านก็จะเป็นสุญญตาชั่วคราวเมื่อเป็นสุญญตาชั่วคราวจิตหยาบของท่านก็จะสามารถรับรู้แรงสั่นสะเทือนของจิตวิญญาณของท่านที่กระทำผ่านพลีเดียนมาถึงจิตหยาบของท่านได้และจิตหยาบของท่านก็สามารถสั่นสะเทือนว่ากำลังรับรู้รับฟังพระโอวาทพระบิดาที่สื่อผ่านเรามาพระองค์ทรงกล่าวเรื่องอะไรจิตหยาบรับรู้รับฟังก็จะถ่ายทอดไปยังพลีเดียนพลีเดียนก็จะถ่ายทอดต่อให้กับจิตวิญญาณซึ่งอยู่ในสุดให้รับรู้ได้กระบวนการทางจิตวิญญาณมันเป็นแบบนั้นนะครับพี่ๆน้องๆครับถูกสร้างขึ้นข้างนอกแล้วส่งเข้ามาข้างในอนันตจักรวาลเพื่อให้มาเกิดเป็นคน2มิติที่จะให้คนจนเป็นมิติเดียว2มิติให้คนเป็น1เดียวเพื่อจะได้เรียกตัวเองว่ามนุษย์ถ้าจิตวิญญาณสามารถขับเคลื่อนเครื่องยนต์แห่งกรรมคือกายหยาบของมนุษย์นี้ได้ด้วยตัวเองโดยจิตหยาบเป็นผู้ช่วยเหลือวิธีการช่วยเหลือของจิตหยาบไม่มีอะไรให้จิตหยาบเนี่ยที่เป็นแค่วิญญาณนะจิตหยาบเนี่ยไม่ได้เป็นดวงจิตนะครับเป็นแค่วิญญาณเป็นแค่คลื่นพลังงานที่จิตวิญญาณแบ่งออกมานะให้สั่นสะเทือนเป็นขันธ์5เนี่ยรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยถ้าจิตหยาบสามารถยกระดับการสั่นสะเทือนของตนเองให้เข้าถึงคือเหนือกว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณให้สั่นสะเทือนเป็นคลื่นความถี่ด้านบวกในระดับเดียวกันกับคุณสมบัติของจิตวิญญาณตัวตนแก่นแท้ที่เร้นอยู่ข้างในได้นั่นเท่ากับว่าจิตหยาบกำลังเปิดโอกาสให้จิตวิญญาณของท่านใช้เครื่องยนต์แห่งกรรมนี้ทำภารกิจทางจิตวิญญาณได้ครบเครื่องทุกเรื่องราวที่ขันอาสาพระผู้เป็นเจ้าหรือองค์จิตจักรวาลมาเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยถ้าเราพูดแบบนี้ใครไม่เชื่อเรื่องผู้ให้กำเนิดจิตวิญญาณหรือพระบิดาแห่งจิตวิญญาณใครไม่เชื่อเรื่องพระผู้เป็นเจ้าก็คุยกับเราคนละภาษาเลยครับแต่ถ้าท่านเชื่อหรือยังไม่ต้องเชื่อก็ได้ฟังให้ได้ความอย่าเพิ่งปฏิเสธบางคนแหมพอได้ยินคำว่าพระเจ้าเนี่ยโอ้ยของขึ้นเลยนะของขึ้นเลยนะหาว่าเหลวไหลเลอะเทอะหาว่าเป็นพวกบูชาเทพเป็นเทวนิยมทั้งที่รู้ไม่จริงอ่ะแต่ไม่ฟังรายการเราให้จบว่ารายการเรานี่เทวนิยมหรือพระบิดานิยมมันไปมองว่าพระเจ้าหรือพระผู้เป็นเจ้าเนี่ยเหมือนกับของอินเดียครับพระเจ้าหรือพระผู้เป็นเจ้าของอินเดียก็คือพระอิศวรพระนารายณ์พระอะไรพวกนั้นน่ะเขาเรียกว่าพระเจ้าพระผู้เป็นเจ้าแต่นี่พระเจ้านี่เป็นผู้ให้กำเนิดของจักรวาลและทุกสิ่งเป็นพระผู้สร้างทุกสรรพสิ่งนะเขาบอกพระพรหมก็เป็นผู้สร้างทุกสิ่งนั่นเป็นการเข้าใจผิดนะครับไว้วันหน้าเราค่อยมาพูดให้ท่านฟังนะบางคนดื้อรั้นน่ะไม่ฟังแล้วก็เลยยึดติดกับตรงนั้นมันก็เลยเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตอะไรของตัวเองไม่ได้ก็น่าสงสารจิตวิญญาณที่เป็นแก่นแท้ของเขามากจิตวิญญาณต้องหาทางทำให้ตัวหมอนั่นตายนะครับตายเพื่อเซตซีโร่และจิตวิญญาณจะได้มาเกิดใหม่เพื่อแบ่งภาคตัวเองเป็นจิตหยาบจิตหยาบใหม่อาจจะดีกว่าไอ้จิตหยาบปัจจุบันนี้ก็ได้แต่ถ้ามันเหลวไหลปั๊บต้องรีบตายให้อายุสั้นดีสุดครับถ้าอายุยาวๆเนี่ยมันยิ่งทำรกยิ่งทำโลกรกทำขยะพลังงานสร้างเวรสร้างกรรมขึ้นมาเยอะแยะมากมายอย่างนี้มันก็เสียหายนะครับนะมันรีบตายแล้วเริ่มต้นมาเกิดใหม่ดีกว่าครับเผื่อเซตซีโร่จิตวิญญาณมาแบ่งภาคใหม่ก็อาจจะได้จิตหยาบที่ดีๆกว่าชาตินี้ก็ได้นะฮะโอเคนะมาเพื่อเกิดบนโลกผ่านมาทางประตูมิติที่เรียกว่าด่านนภาลัยสองข้างของปีกกาแล็กซี่ทางช้างเผือกหรือทางสายน้ำนมอนันตจักรวาลกับเอกภพนี่เป็นห้องทดลองของพระบิดาหลังจากที่พระบิดาทรงอุบัติขึ้นด้วยตัวพระองค์เองไม่มีใครสร้างพระองค์แล้วซึ่งถ้าใครรู้ว่าพระองค์อุบัติขึ้นมาอย่างไรนะครับเราก็มีใครคือพระเจ้านะถ้าต้องการนะฮะเวลาบริจาคมาอย่าลืมบอกน้องบุญธรรมนะอยากได้เล่มนี้ใครคือพระเจ้าและแค่นั้นยังไม่พอครับใครสร้างพระเจ้าองค์จิตจักรวาลพระผู้เป็นเจ้าทรงถือพระกำเนิดขึ้นมาด้วยพระองค์เองอย่างไรอย่าเที่ยวใช้ความคิดแบบจิตมนุษย์แล้วก้าวล่วงพระองค์นะครับพระองค์มีจริงถึงแม้พระองค์ไม่เคยเกิดเป็นมนุษย์ท่านต้องอ่านพระคัมภีร์เล่มนี้ถ้าท่านเป็นพี่น้องชาวคริสต์หรือเป็นพี่น้องชาวมุสลิมนะครับอัลเลาะห์หรือพระเจ้า
นะองค์เยโฮวาก็คือพระเจ้าเป็นพระองค์เดียวกันครับท่านอ่านหนังสือ2เล่มที่เราพูดถึงเนี่ยท่านจะเข้าใจในพระเจ้าโดยกระจ่างเราไม่ได้มาโฆษณาชวนเชื่อแต่ท่านอยากรู้ความจริงใช่ไหมท่านเชื่อพระเจ้าแต่ท่านไม่รู้ว่าพระเจ้าคือใครพระองค์กำเนิดมาได้ยังไงพระองค์มีอะไรบ้างมีแต่เรื่องเล่าในพระคัมภีร์เล่าเรื่องว่าพระองค์สอนอะไรพระองค์ไปไหนยังไงพระเยซูกล่าวไว้ว่าอะไรแค่นั้นมันไม่พอสำหรับคนยุคใหม่ที่มีหัวเป็นวิทยาศาสตร์เพราะมันใช้สมองซีกซ้ายจิตหยาบมันต้องการวิทยาศาสตร์แต่ขณะที่จิตวิญญาณของท่านต้องการให้จิตหยาบเข้าถึงวิทยาศาสตร์ทางจิตไม่ใช่วิทยาศาสตร์กายภาพหรือวิทยาศาสตร์โลกที่อาศัยอายตนะภายนอกทั้ง5คือตาหูจมูกลิ้นกายสัมผัสรู้ดูเห็นได้อะไรที่สัมผัสรู้ดูเห็นไม่ได้ก็บอกว่าไม่จริงไม่เชื่อไม่มีแปลกนะครับพี่น้องครับเนี่ยตอนเนี้ยกลางคืนนะครับถ้าท่านมีบ้านมีบริเวณนะฮะถ้านอกบ้านมืดท่านลองแง้มหน้าต่างดูไปข้างนอกท่านมองเห็นอะไรมั้ยครับถ้ามันมืดสนิทไม่มีเดือนไม่มีดาวไม่มีแสงสว่างหรือห้องของท่านก็ได้ห้องนอนเนี่ยปิดไฟให้หมดเลยพอท่านโผล่เข้าไปในห้องนอนซึ่งมันปิดไฟมืดหมดนะไม่มีแสงเลยท่านมองไม่เห็นอะไรเลยแต่ท่านรู้ใช่ไหมมองไม่เห็นเพราะมันมีความมืดบดบังตาของท่านมองไม่เห็นเพราะมันไม่มีแสงสว่างเลยไม่เห็นเตียงนอนไม่เห็นหมอนไม่เห็นมุ้งไม่มีโต๊ะเครื่องแป้งแต่งหน้าของท่านไม่มีประตูส้วมให้ท่านเห็นไม่มีที่ตากเสื้อผ้าไม่มีตู้เสื้อผ้าไม่มีโซฟานั่งเล่นไม่มีทีวีให้ท่านเห็นแต่ท่านรู้ว่ามันมีใช่ไหมพี่น้องครับเพราะท่านรู้ว่ามันมีเพราะอะไรเพราะท่านสว่างมาก่อนไงท่านเคยเห็นห้องนอนของท่านในความสว่างมาก่อนแต่พอมันมืดท่านปิดไฟมืดมองไม่เห็นแล้วท่านจะปฏิเสธไหมว่าที่มันมืดเนี่ยในห้องท่านเตียงก็ไม่มีเอ้ยทำไมห้องกูเตียงหายไปได้หมดที่นอนหมอนมุ้งหายหมดโต๊ะเครื่องแป้งโต๊ะแต่งหน้าประตูเข้าส้วมประตูห้องน้ำไม่มีมีแต่ความมืดแสดงว่าในความมืดในห้องนอนของกูเนี่ยไม่มีอะไรเหลืออยู่เลยหายไปได้หมดเพราะความมืดมันบดบังไงพี่น้องครับความมืดในที่นี้หมายถึงความไม่รู้ของท่านคนที่เขารู้ก็คือตัวท่านเนี่ยที่เคยเห็นห้องที่มีแสงสว่างห้องนอนท่านมีแสงสว่างท่านรู้หมดอะไรอยู่ตรงไหนมันมืดแค่ไหนท่านเดินไปหาท่านเดินไปหยิบฉวยไม่มีไฟฟ้าดับท่านเดินไปหยิบถูกประตูห้องส้วมอยู่ไหนท่านก็เดินไปคลำเอาแล้วก็คลำถูกเตียงนอนอยู่ไหนท่านก็เดินขึ้นเตียงถูกเพราะอะไรครับเพราะท่านเคยสว่างมาก่อนไงก็เคยรู้เห็นมาก่อนเนี่ยพอเราพูดเรื่องอนุตตรธรรมพูดเรื่องพระผู้เป็นเจ้าพูดเรื่องพระบิดาแห่งจิตวิญญาณตัวเองมืดมาก่อนเพราะไม่มีใครบอกท่านและท่านก็รู้เองไม่ได้ด้วยเราไงเราสว่างมาก่อนเราเห็นเราเลยมาบอกท่านเนี่ยพอบอกปั๊บเนี่ยเมื่อตัวเองปฏิเสธอะตัวเองมองไม่เห็นอยู่ในความมืดแล้วปฏิเสธสิ่งที่อาจารย์ปริญญาสื่อกับพระผู้เป็นเจ้ามาเป็นเรื่องโกหกตอแหลเป็นเรื่องไม่จริงพระเจ้าไม่มีจริงไอ้พวกนี้พวกเทวนิยมเราบอกแล้วไงเทวนิยมก็คือพวกเทพเทวดาพรหมอรูปพรหมนั่นคือเทวะพวกที่หลงทางอะพระบิดาคือพระเจ้าคำว่าพระเจ้าแปลว่าพระผู้เป็นใหญ่เหนือทุกสิ่งเราเรียกว่าพระเจ้าหรือพระผู้เป็นเจ้าก็คือใครอ่ะก็คือพ่อทางจิตวิญญาณของพวกท่านนี่แหละไม่ใช่คนอื่นทุกคนที่เกิดมาเป็นมนุษย์โดยจิตวิญญาณเป็นผู้มาเกิดจึงเป็นหนึ่งเดียวกันมีผู้ให้กำเนิดจิตวิญญาณคือพระบิดาที่เรากล่าวว่าพระองค์เป็นพระบิดาไม่เรียกว่าพระมารดาเพราะอะไรเพราะพระองค์ไม่ได้เหมือนมนุษย์ที่ต้องตั้งท้องแบบเพศหญิงตั้งท้องแล้วคลอดมาเรียกว่ามารดาคือแม่แต่เป็นผู้ให้กำเนิดนะโดยที่พระองค์พุทธออกมาแบบตั้งท้องแบบเพศแม่บนโลกเราจะเรียกพระองค์ว่าพระมารดาไอ้นี่พระองค์ทรงใช้พระจิตของพระองค์ที่มีพลังอำนาจสูงล้นกำหนดสร้างขึ้นมาก็เรียกว่าเสกสร้างขึ้นมาหรือกำหนดสร้างขึ้นมาด้วยพลังอำนาจของอนัตตาเพราะพระองค์เป็นอนัตตาคุณสมบัติของพระพุทธขององค์จิตจักรวาลเป็นพระบิดาแห่งจิตวิญญาณที่มีคุณสมบัติเป็นอนัตตาอนัตตาก็คือสรรพสิ่งที่ไม่มีตัวตนเหมือนไม่มีแต่จริงๆอ่ะมีแต่มองไม่เห็นเป็นแก่นแท้ของแก่นแท้ที่จะเกิดเป็นอนุภาคทางพลังงานแรกของสรรพสิ่งนั่นคือมหาสุญญตาขององค์จิตจักรวาลหรือพระผู้เป็นเจ้ามันพระองค์ทรงเป็นอนัตตามองด้วยตาเนื้อมองไม่เห็นยากที่จะอธิบายให้เข้าใจแต่พระองค์เป็นความว่างหรือความไม่มีที่สามารถสร้างสิ่งที่มีขึ้นมาได้วันหน้าเราจะอธิบายเรื่องนี้ให้ท่านฟังวันนี้ถ้าพูดเดี๋ยวมันออกนอกเรื่องจิตวิญญาณไปไกลเดี๋ยวมันไม่จบนะถ้าชอบไหมชอบไหมเรื่องแบบนี้มันเป็นเพียวเมตาฟิสิกส์มันเป็นความรู้ระดับอภิปรัชญาของจักรวาลพี่น้องครับมันเป็นวิชาพระอาทิตย์ไม่ใช่วิชาโลกพอรับถือศาสนาพุทธ
ก็ปฏิเสธคริสต์อิสลามปฏิเสธจิตจักรวาลพอนับถือคริสต์ก็ปฏิเสธพุทธกับอิสลามนับถืออิสลามก็ปฏิเสธพุทธกับคริสต์ไอ้ปฏิเสธไม่ปฏิเสธเปล่าดันเสือก้าวล่วงเขาอีกเนี่ยคือการใช้จิตมนุษย์ไม่ได้ใช้จิตวิญญาณในการดำเนินชีวิตรู้เลยอีกห่างไกลมากเลยที่จะสามารถเข้าถึงจิตวิญญาณของตัวเองได้จิตวิญญาณก็เป็นไงภาษาบ้านๆเขาเรียกซอวอยอซอโซวอแหวนยอยักษ์โซแหวนยักษ์เอา2 3พยางค์เนี้ย3ตัวอักษรเนี้ยพยัญชนะมารวมกันท่านก็รู้ว่าอะไรนี่คือสิ่งที่จิตวิญญาณในการเป็นมนุษย์ที่เป็นแก่นแท้ของท่านทั้งหลายมีความเศร้าหมองมากที่สุดท่านรู้มั้ยตัวท่านเนี่ยกำลังเอาตัวเองและจิตวิญญาณมานั่งฟังพระโอวาทพระบิดาอยู่ที่บ้านหน้าเครื่องรับเครื่องหน้าจอเนี่ยมันทำให้จิตวิญญาณของท่านกระดิกระดาและมีความสุขมากนอกจากพระบิดาจะประทานความรักมาให้จิตวิญญาณของท่านเพื่อเป็นกำลังใจแล้วจิตหยาบของท่านก็จะได้พลังงานความรักจากองค์จิตจักรวาลด้วยและขณะเดียวกันจิตหยาบของท่านก็ได้ความรักจากจิตวิญญาณของท่านด้วยเขาให้รางวัลท่านท่านจึงตื่นเช้าขึ้นมาท่านจึงไม่ง่วงนอนตื่นเช้าขึ้นมาท่านไม่อ่อนเพลียบางทีฟังรายการของเราถ่ายทอดสดจนถึงตีสองมีที่ไหนสอนธรรมะจนดึกถึงตีสองและมีคนฟังอยู่เป็นร้อยๆคนแต่เราอยากให้ฟังเป็นล้านเนี่ยเพราะเราเสียดายอ่ะเพราะเราไม่สามารถมาพูดสดซ้ำๆแบบนี้ได้อีกพูดต้องสอนเรื่องอื่นต่ออยากรู้เรื่องนี้ซ้ำไปค้นใน YouTube อย่างที่เราบอกหรือเข้าไปในห้อง Facebook ของจิตจักรวาลเรานะฮะ Blogspot จิตจักรวาล Blogspot นะ Blogspot เข้าไปดูได้เลยครับนั่นเป็นห้องสมุดของพระบิดาเลยที่เราให้ทางทีมงาน IT เขาสร้างขึ้นไว้เพื่อเอาไว้ค้นคว้ามีทุกอย่างอยู่ในนั้นน่ะนะอ้าวโอเคนะมาดูสไลด์ต่อไปถามต่อไปว่าแล้วจิตวิญญาณเนี่ยมีคุณสมบัติอย่างไรเราก็ค่อยขี่ม้าเลียบไข้เข้าไปหาเนื้อตัวของจิตวิญญาณซึ่งเป็นตัวตนแก่นแท้ของท่านนะที่อยู่ในกายสังขารเข้าไปเรื่อยๆเนี่ยอย่าง่วงนะฮะนะตอนนี้เราเห็น356เลขสวยนะฮะ Facebook 356เรายังไม่ได้กล่าวต่อว่าเลขที่ออกนะครับแต่ถ้าออกก็ช่วยไม่ได้นะคุณสมบัติของจิตวิญญาณเรามาดูสไลด์ต่อไปคุณสมบัติของจิตวิญญาณ เราอนุญาตนะครับถ้าท่านนั่งฟังเราเลคเชอร์โดยการสื่อพระโอวาทสดๆจากองค์จิตจักรวาลจากพระผู้เป็นเจ้ามาท่านจะเอาสมุดบันทึกของท่านมานั่งเรียนจดบันทึกไว้เลยครับเพราะว่ามาเปิดดูทีหลังเนี่ยบางทีมันค้นยากนะท่านเขียนไว้เองเลยตอนที่299เนี่ยมหัศจรรย์แห่งจิตวิญญาณ